หรืออาจจะมีการเคยค้นพบมาแล้วแต่ว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็มีความต้องการในการศึกษาค้นคว้าใหม่อีกครั้งก็เลยเป็นที่มาของการทำงานวิจัยนะคะโดยตัวความสำคัญของการวิจัยเนี่ยนะคะก็ เป็นการวิจัยเนี่ยที่ทำให้เกิดการขยายองค์ความรู้นะคะทำให้องค์ความรู้ในศาสตร์นั้นๆเนี่ยมีความกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะคะหรือในประเด็นที่สองค่ะก็คือช่วยให้เข้าใจปัญหาแล้วก็เป็นการหาแนวทางในการแก้ปัญหาผ่านกระบวนการวิจัยนะคะประเด็นที่สามค่ะคือในเรื่องของการวิจัยเนี่ยจะทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการกำหนดนโยบายต่างๆนะคะและประเด็นที่สี่นะคะการวิจัยเนี่ยจะเป็นการช่วยในเรื่องของการวางแผนต่างๆนะคะต่อมาค่ะการวิจัยเนี่ยก็ช่วยในการตัดสินใจของนักบริหารด้วยนะคะแล้วก็ช่วยให้การดำเนินงานต่างๆเนี่ยนะคะสามารถที่จะทราบผลหรือทราบข้อบกพร่องในการดำเนินการต่างๆได้นะคะและสุดท้ายนะคะในเรื่องของความสำคัญของการวิจัยก็คือช่วยให้เข้าใจในทฤษฎีและก็หลักวิชาการต่างๆมากยิ่งขึ้นนะคะต่อมาในเรื่องของลักษณะของการวิจัยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเด็นด้วยกันนะคะคือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยทางสังคมศาสตร์นะคะมาดูที่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์กันก่อนนะคะในประเด็นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะจัดอยู่ในการวิจัยเชิงทดลองนะคะอาจเป็นการทดลองในห้องปฏิบัติการหรือว่าสถานีทดลองก็เป็นได้นะคะก็จะมีการสำรวจเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์มาศึกษานะคะในส่วนของลักษณะของการวิจัยทางสังคมศาสตร์บ้างนะคะในการวิจัยทางสังคมศาสตร์เนี่ยนะคะก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์นะคะทั้งในแง่ของพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลนะคะหรือพฤติกรรมโดยส่วนรวมนะคะหรือการศึกษาปฏิกิริยาตอบโต้ของพฤติกรรมต่างๆนะคะแล้วก็ที่มาของเหตุและผลของพฤติกรรมนั้นๆ นะคะทีนี้ในภาพรวมทั้งหมดนะคะของที่ได้กล่าวมาแล้วในเรื่องของความหมายและความสำคัญของการวิจัยนะคะก็จะเห็นได้ว่าการวิจัยเนี่ยเป็นเรื่องของการศึกษาค้นคว้าหาคำตอบนะคะหาข้อเท็จจริงในบางสิ่งบางอย่างที่ผู้วิจัยเนี่ยนะคะมีความสงสัยใกล้รู้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ยังไม่เคยมีการค้นพบมาก่อนนะคะหรือแม้ว่าจะเคยมีการค้นพบมาแล้วแต่เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะมีเนื้อหาสาระต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะผู้วิจัยก็สามารถที่จะศึกษาวิจัยทำความเข้าใจเกี่ยวกับในศาสตร์ของการวิจัยนั้นๆได้นะคะแล้วก็ในส่วนของลักษณะของการวิจัยนะคะก็แบ่งออกเป็น2ลักษณะสำคัญด้วยกันคือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์แล้วก็การวิจัยทางสังคมศาสตร์นะคะซึ่งในส่วนของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะก็จะส่วนใหญ่มักจะเป็นการวิจัยเชิงทดลองนะคะเป็นการวิจัยเชิงทดลองที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความสามารถที่จะควบคุมได้นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องทดลองนะคะเป็นห้องทดลองหรือว่าเป็นตัวโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะคะหรือพื้นที่ปิดต่างๆที่มีการควบคุมได้สถานที่ที่อยู่ในบริเวณที่ในบริเวณจำกัดที่สามารถควบคุมได้นะคะแล้วก็มักจะมีเรื่องของการสำรวจนะคะการเก็บตัวอย่างต่างๆมาวิเคราะห์มาศึกษานะคะส่วนในอีกประเด็นนึงคือการวิจัยในลักษณะที่เป็นการวิจัยทางสังคมศาสตร์เนี่ยนะคะก็จะเป็นการศึกษาพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์นะคะเพื่อที่จะ อธิบายพฤติกรรมต่างๆที่มนุษย์เนี่ยมีการโต้ตอบกับสิ่งแวดล้อมนะคะหรือโต้ตอบกับปฏิกิริยาต่างๆของสิ่งเร้าต่างๆที่ได้ส่งมาถึงการแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกันนะคะในการวิจัยทางสังคมศาสตร์เนี่ยก็จะมีการศึกษาในประเด็นเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะให้ได้ข้อสรุปในเชิงของเหตุและผลในการที่จะมา อธิบายบรรยายหรือว่าขยายความเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมนั้นๆ นะคะก็จะเห็นได้ว่าการวิจัยเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้ผู้วิจัยนะคะรวมถึงผู้ที่มีความสนใจในการศึกษาค้นคว้าในศาสตร์นั้นๆเนี่ยนะคะได้ขยายองค์ความรู้เพิ่มเติมของศาสตร์นะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาในการดำเนินงานบางสิ่งบางอย่างนะคะผ่านกระบวนการวิจัยซึ่ง

็นกระบวนการที่มีที่มาอย่างสมเหตุและสมผลนะคะแล้วก็ในหลายๆเรื่องนะคะก็เป็นการวิจัยที่ทำให้ได้มาซึ่งการกำหนดในเชิงนโยบายนะคะเป็นแนวทางในเชิงของการบริหารต่างๆนะคะเพื่อที่จะนำมาปรับปรุงพัฒนางานนะคะแล้วก็ในส่วนของการวิจัยนี้เนี่ยนะคะก็เป็นส่วนสำคัญด้วยนะคะในเรื่องของการที่เป็นข้อมูลให้กับผู้บริหารในการที่จะตัดสินใจนะคะในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานต่างๆนะคะรวมถึงการเป็นองค์ความรู้นะคะการได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ๆนะคะการค้นพบข้อค้นพบแนวคิดทฤษฎีต่างๆที่มีที่มาที่ไปมีเหตุและผลผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในเรื่องของการดำเนินการวิจัยเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะที่จะช่วยในการที่จะพัฒนาศาสตร์หรือพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆรวมถึงเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการต่างๆด้วยนะคะก็อยากให้นักศึกษานะคะได้ทำความเข้าใจในประเด็นนี้นะคะในส่วนต่อมานะคะก็จะกล่าวถึงกระบวนการเชิงวิทยาศาสตร์นะคะทั้งวิธีการนิรนัยและวิธีการอุปนัยนะคะว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะมาถึงในเรื่องแรกก่อนนะคะในเรื่องของลักษณะของวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะก็เป็นการวิจัยที่มีความเป็นระบบ systematic นะคะความเป็นระบบในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าเป็นการวิจัยที่เป็นกระบวนการที่มีลำดับมีขั้นตอนนะคะมีความเป็นเหตุเป็นผลนะคะตามตรรกวิทยานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้มาซึ่งผลการวิจัยที่ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการที่ทำให้ได้มาซึ่งผลการวิจัยที่น่าเชื่อถือได้นะคะซึ่งในส่วนของการศึกษาวิจัยที่เป็นลักษณะที่เป็นไปตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะก็จะเป็นการศึกษาถึงปฏิสัมพันธ์นะคะของพฤติกรรมนะคะหรือว่าสิ่งที่มีการแปรผันตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะมาอธิบายการแปรผันตรงนั้นว่ามีลักษณะการแปรผันอย่างไรหรือว่ามีการส่งเหตุและผลอย่างไรต่อกันและกันในเชิงของการผันแปรของสิ่งต่างๆที่ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษานะคะและอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือมีลักษณะของความเป็นพลวัตนะคะก็คือมีการเปลี่ยนแปลงค่ะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานะคะก็เมื่อเวลาเปลี่ยนไปนะคะอาจจะมีผลที่เกิดขึ้นที่เปลี่ยนแปลงไปจากเหตุเดิมที่เคยมีมาอย่างนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะยาวได้นะคะซึ่งในเรื่องของตัววิธีการวิจัยนะคะในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2แนวทางหลักกันนะคะก็คือวิธีการนิรนัยนะหรืออนุมานหรือ deductive method กับอีกวิธีการหนึ่งคืออุปนัยนะคะหรือ inductive method นะคะเรามาดูที่วิธีการนิรนัยก่อนนะคะในส่วนของวิธีการนิรนัยหรืออนุมานนะคะ deductive method เนี่ยนะคะก็จะมีหลักๆประเด็นหลักๆของวิธีการดำเนินการในส่วนตรงนี้นะคะก็คือในเรื่องแรกก่อนเนี่ยนะคะก็จะเป็นการพิจารณาจากข้อเท็จจริงหลักซึ่งเป็นสิ่งที่มีการปรากฏอยู่แล้วในธรรมชาตินะคะเป็นความจริงโดยทั่วไปที่มีปรากฏอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในการศึกษาของผู้วิจัยเนี่ยก็เป็นการศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากข้อเท็จจริงหลักตรงนี้เพื่อที่จะมาอธิบายข้อเท็จจริงย่อยนะคะเพื่อที่จะนำมาสู่การลงข้อสรุปต่างๆนะคะซึ่งการศึกษาในเรื่องของวิธีการศึกษาแบบนิรนัยเนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นการศึกษาจากเป็นการศึกษาสิ่งที่ไม่รู้จาก
สิ่งที่รู้แล้วนะคะสิ่งที่รู้แล้วก็คือข้อเท็จจริงหลักที่มีปรากฏอยู่แล้วโดยทั่วไปนั่นเองนะคะส่วนสิ่งที่ไม่รู้ก็คือข้อสรุปที่ได้มาจากการศึกษาข้อเท็จจริงย่อยนะคะที่มีเหตุมาจากข้อเท็จจริงหลักต่างๆเหล่านี้นะคะลองมาดูตัวอย่างของวิธีการศึกษาแบบนิรนัยนะคะลองดูข้อเท็จจริงหลักนะคะถ้าข้อเท็จจริงหลักกำหนดว่ามนุษย์ทุกคนมีคุณธรรมนะคะข้อเท็จจริงย่อยนะคะระบุว่าเมษาเนี่ยเป็นมนุษย์นะเพราะฉะนั้นในการลงข้อสรุปค่ะเราก็จะสรุปได้ว่าเมษามีคุณธรรมนะคะอันนี้ก็จะเป็นการศึกษาตามวิธีการแบบนิรนัยนะคะส่วนอีกวิธีการหนึ่งค่ะคือวิธีการอุปนัยนะคะวิธีการอุปนัยเนี่ยอันนี้ก็จะตรงกันข้ามกับวิธีการนิรนัยที่พูดถึงไปเมื่อสักครู่นะคะวิธีการอุปนัยหรืออุปมาณนะคะหรือ inductive method นะคะในวิธีการนี้ค่ะก็จะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อเท็จจริงย่อยนะคะจากข้อเท็จจริงย่อยๆก่อนนะแล้วก็นำมาจำแนกนะคะนำมาจำแนกประเภทนะคะตามลักษณะนะคะแล้วก็มาหาความสัมพันธ์กันค่ะระหว่างข้อเท็จจริงนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะเมื่อหาความสัมพันธ์กันระหว่างข้อเท็จจริงนั้นๆแล้วเนี่ยจึงมานำมาสู่การแปลความหมายของความสัมพันธ์ต่างๆเหล่านั้นแล้วก็นำมาสู่การลงข้อสรุปเป็นข้อเท็จจริงใหม่ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นส่วนของอุปนัยนะคะผู้กล่าวโดยสั้นๆสรุปก็คือเป็นเรื่องของการรวบรวมข้อเท็จจริงจะย่อยๆนะคะแล้วก็มาสรุปเรียบเรียงพิจารณาความสัมพันธ์ต่างๆนะคะเพื่อสรุปเป็นข้อเท็จจริงใหม่ขึ้นมานะคะในส่วนของวิธีการอุปนัยเนี่ยก็จะมี2วิธีหลักๆด้วยกันคือวิธีการอุปนัยแบบสมบูรณ์กับอีกวิธีการหนึ่งคืออุปนัยแบบไม่สมบูรณ์นะคะวิธีการอุปนัยแบบสมบูรณ์เนี่ยจะเป็นการรวบรวมข้อเท็จจริงย่อยๆให้ครบทุกหน่วยประชากรแล้วก็สรุปเป็นข้อเท็จจริงใหม่นะคะแต่ถ้าเป็นวิธีการอุปนัยแบบไม่สมบูรณ์เนี่ยนะคะก็จะเป็นการรวบรวมข้อเท็จจริงย่อยนะคะจากตัวอย่างซึ่งเป็นเพียงบางส่วนของประชากรนะคะแล้วก็อ้างอิงไปถึงประชากรทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีความต่างกันนะคะในส่วนของอุปนัยแบบสมบูรณ์นะซึ่งจะเป็นการศึกษาครบทุกหน่วยประชากรเลยแต่ถ้าเป็นอุปนัยแบบไม่เนี่ยก็จะเป็นการศึกษาเพียงหน่วยตัวอย่างเพียงบางส่วนของประชากรแล้วก็มีการอ้างอิงไปสู่ประชากรทั้งหมดนะคะกล่าวโดยสรุปในส่วนนี้นะคะในเรื่องของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะก็จะเห็นได้ว่าเป็นกระบวนการที่เป็นการศึกษาค้นคว้านะคะตามอย่างเป็นระบบนะคะด้วยเหตุและผลนะคะมีหลักของเหตุและผลอยู่นะคะวิธีการในการศึกษาก็จะมี2แนวทางด้วยกันคือวิธีการนิรนัยและวิธีการอุปนัยนะคะถ้าวิธีการนิรนัยก็จะเป็นการศึกษาตามข้อเท็จจริงหลักนะคะเป็นตัวหลักก่อนแล้วก็มีการอธิบายข้อเท็จจริงย่อยนะคะแล้วก็นำมาสู่การลงข้อสรุปต่างๆนะคะส่วนอุปนัยนั้นเนี่ยเป็นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากข้อเท็จจริงย่อยก่อนนะคะแล้วก็มีการจำแนกประเภทนะคะตามลักษณะนะคะแล้วก็มีการหาความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริงย่อยๆเหล่านั้นแล้วก็นำมาสู่การรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆเพื่อสรุปเป็นข้อเท็จจริงใหม่ขึ้นมาค่ะในตอนที่3นะคะเราก็จะมาดูกันในเรื่องของประเภทของการวิจัยบ้างนะคะการวิจัยก็จะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะคะคือการวิจัยทั่วไปและก็การวิจัยทางการศึกษานะคะในเรื่องแรกก่อนนะคะเรื่องของการวิจัยโดยทั่วไปนะคะการวิจัยโดยทั่วไปเนี่ยก็จะเป็น
การวิจัยนะคะที่มีการจำแนกประเภทในกลุ่มย่อยๆต่างๆนะคะประเภทแรกก่อนนะคะคือจำแนกตามประโยชน์ของการนำการวิจัยไปใช้นะคะก็จะมีทั้งส่วนของการวิจัยพื้นฐานหรือ basic research แล้วก็การวิจัยประยุกต์หรือ apply research นะคะส่วนใหญ่การวิจัยพื้นฐานหรือ basic research นี่ก็จะ

นำมาซึ่งการข้อค้นนำมาซึ่งการสรุปข้อค้นพบแนวคิดทฤษฎีอะไรต่างๆนะคะส่วนการวิจัยเชิงประยุกต์หรือ apply research เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการนำผลวิจัยที่ได้เนี่ยไปประยุกต์ใช้นะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นการจำแนกตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยนะคะมีทั้งการวิจัยแบบบุกเบิกนะคะ exploratory research นะคะการวิจัยเชิงบรรยายหรือ descriptive research อันนี้ก็เป็นการวิจัยในเชิงที่เป็นการบรรยายของสิ่งที่ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาว่ามีลักษณะอะไรอย่างไรนะคะเป็นในเชิงของการสำรวจต่างๆทั่วไปนะคะแล้วก็มีเรื่องของการวิจัยวิเคราะห์นะคะวิจัยเชิงวิเคราะห์หรือ analytic research นะคะต่อมาค่ะถ้าแบ่งตามระเบียบวิธีวิจัยนะคะก็จะมีทั้งการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์นะคะ historical research การวิจัยเชิงบรรยายหรือเชิงพันธนา descriptive research แล้วก็การวิจัยเชิงทดลองหรือ experimental research นะคะต่อมาค่ะในส่วนของการแบ่งการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยนะคะก็มีต่อในเรื่องของการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์นะคะเพื่อที่จะดูความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆที่ผู้วิจัยสนใจศึกษานะคะหรือเป็นการวิจัยเปรียบเทียบสาเหตุหรือ causal comparative research นะคะอันนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบเหตุและผลที่เกิดขึ้นนะคะต่อมานะคะในการจำแนกประเภทอื่นๆนะคะของการวิจัยโดยทั่วไปก็จะมีการจำแนกตามวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามลักษณะของข้อมูลจำแนกตามระดับของตัวแปรและจำแนกตามช่วงเวลานะคะอันนี้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการสอนได้นะคะต่อไปค่ะมาดูในเรื่องของประเภทของการวิจัยทางการศึกษาบ้างนะคะประเภทของการวิจัยทางการศึกษาก็จะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะคือการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพนะคะการวิจัยเชิงปริมาณหรือ quantitative researchนะคะและการวิจัยเชิงคุณภาพภาษาอังกฤษคือ qualitative research นะคะเรามาดูกันนะคะว่าทั้ง2แนวทางตรงนี้เนี่ยนะคะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะประเด็นแรกก่อนนะคะในเรื่องของจุดมุ่งหมายของการวิจัยนะคะถ้าเป็นการวิจัยในเชิงปริมาณเนี่ยก็จะเป็นการมุ่งที่จะศึกษาความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผลที่เกิดขึ้นนะคะของตัวแปรต่างๆที่ผู้วิจัยสนใจศึกษานะคะแต่ถ้าเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยจะมุ่งเน้นในการที่จะอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆโดย เป็นการเก็บข้อมูลในเชิงที่มีการเก็บข้อมูลเชิงลึกนะคะลงรายละเอียดนะคะในเรื่องของแบบแผนการวิจัยนะคะถ้าเป็นในการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยก็จะมีการศึกษาตามลำดับนะคะลำดับก่อนหลังด้วยความที่มันเป็นการศึกษาเหตุและผลนะคะก็จะมีการลำดับก่อนและหลังนะคะของตัวแปรต่างๆในการศึกษานะคะส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยอันนี้จะเป็นการศึกษาแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นการศึกษาข้อมูลเชิงลึกนะคะซึ่งบางทีอาจจะไม่ได้อยู่ในส่วนที่ผู้วิจัยอาจจะเคยรู้เคยเห็นมาก่อนแต่ว่าเป็นข้อค้นพบที่ได้เพิ่มเติมจากการทำการวิจัยนะคะก็สามารถที่จะศึกษาลงลึกลงรายละเอียดไปตามข้อค้นพบที่เจอได้นะคะต่อมาค่ะในเรื่องของวิธีการนะคะถ้าเป็นการวิจัยเชิงปริมาณก็จะใช้วิธีการนิรนัยนะคะถ้ายังจำกันได้เมื่อตอนที่ผ่านมานะคะนิรนัยก็จะเป็นการเป็นวิธีการวิจัยที่ เก็บข้อมูลมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบนะคะในเชิงของจากข้อเท็จจริงที่เป็นข้อเท็จจริงหลักแล้วก็มาสู่ข้อเท็จจริงย่อยต่างๆนะคะส่วนเชิงคุณภาพนะคะจะเป็นการใช้วิธีการอุปนัยคือเก็บข้อมูลจากข้อเท็จจริงย่อยๆก่อนแล้วก็ค่อยมาสรุปเพื่อสร้างทฤษฎีต่างๆนะคะส่วนเครื่องมือนะคะถ้าเป็นเชิงปริมาณเนี่ยจะใช้เครื่องมือที่เป็นมาตรฐานนะคะถ้าเชิงคุณภาพจะใช้เครื่องมือที่เป็นปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้านะคะเพราะว่าผู้วิจัยเนี่ยจะมักจะลงเก็บพื้นโดยตรงนะคะลงพื้นที่โดยตรงเลยนะคะแล้วก็ส่วนกลุ่มตัวอย่างถ้าเป็นเชิงปริมาณจะใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ค่ะเพราะว่าเน้นที่จำนวนนะคะแต่ถ้าเป็นเชิงคุณภาพเนี่ยไม่เน้นจำนวนละแต่เน้นความลงลึกของข้อมูลเพราะฉะนั้นกลุ่มตัวอย่าง

ก็จะเป็นขนาดเล็กนะคะส่วนการวิเคราะห์นะคะในเชิงปริมาณจะเน้นที่การวิเคราะห์สถิติตัวเลขนะคะและแต่ส่วนของเชิงคุณภาพเนี่ยจะเน้นเรื่องของการอธิบายแล้วก็การตีความต่างๆนะคะมาถึงเรื่องของการวิจัยเชิงปริมาณนะคะในรายละเอียดของมันก็จะมีเรื่องของการวิจัยเชิงทดลองนะคะ experimental research แล้วก็การวิจัยที่ไม่ใช่การทดลองหรือ non experimental research นะคะส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพก็จะมีทั้งการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาการวิจัยรายกรณีหรือ case study นะคะแล้วก็การวิจัยเอกสารการวิจัยโดยการสังเกตเชิงธรรมชาตินะคะกล่าวโดยสรุปนะคะของการในเรื่องของประเภทของการวิจัยนะก็จะมีทั้งการวิจัยโดยทั่วไปนะคะแล้วก็การวิจัยทางการศึกษานะคะซึ่งในส่วนของการวิจัยโดยทั่วไปเนี่ยนะคะก็จะมีการแบ่งนะตามประโยชน์ในการนำไปใช้นะคะแบ่งตามจุดมุ่งหมายนะแบ่งตามระเบียบวิธีวิจัยแบ่งตามการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งตามลักษณะข้อมูลแบ่งตามระดับตัวแปรแล้วก็แบ่งตามช่วงเวลานะคะส่วนการวิจัยทางการศึกษานี่ก็ประกอบด้วยการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพซึ่งก็มีวิธีการนะคะมีแนวทางที่แตกต่างกันตามที่ได้นำเสนอไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะยังไงนักศึกษาไปทำความเข้าใจในรายละเอียดอีกทีนะคะในตอนที่4นะคะก็จะมาพูดถึงขั้นตอนของกระบวนการวิจัยนะคะในประเด็นแรกเลยนะคะผู้วิจัยก็จะต้องกำหนดปัญหาวิจัยก่อนนะคะซึ่งปัญหาวิจัยเนี่ยนะคะก็จะได้มาจากประสบการณ์ของผู้วิจัยเองนะคะหรืออาจจะเป็นการศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่างๆจนเกิดการตกผลึกนะคะรวมถึงวรรณกรรมต่างๆหรืองานวิจัยที่มีการดำเนินการมาก่อนนี้นะคะก็จะได้มาซึ่งการกำหนดปัญหาวิจัยนะคะรวมถึงในเรื่องของการกำหนดวัตถุประสงค์ด้วยนะคะของการวิจัยหลังจากที่ได้ปัญหาวิจัยแล้วนะคะผู้วิจัยก็จะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนนะว่าจะศึกษาในประเด็นใดแล้วก็ไม่ซับซ้อนมากเกินไปนะคะให้มีประเด็นที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายสื่อสารได้ง่ายนะคะมาประเด็นต่อมาค่ะคือในเรื่องของการทบทวนวรรณกรรมนะคะหรือ reviewing the literature นะคะในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นการรวบรวมเนื้อหาแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีการทบทวนวรรณกรรมทั้งก่อนทำการวิจัยและระหว่างทำการวิจัยนะคะในเรื่องของการทบทวนวรรณกรรมก่อนทำการวิจัยเนี่ยก็จะเป็นการค้นหาประเด็นที่ผู้วิจัยสนใจศึกษานะคะก่อนที่จะเริ่มทำการวิจัยนะและเมื่อเริ่มทำการวิจัยแล้วนะคะในระหว่างดำเนินการวิจัยเนี่ยก็สามารถที่จะมีการทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติมได้นะคะเพื่อให้ประเด็นต่างๆที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาเนี่ยมีความชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็ให้เห็นขอบเขตและรายละเอียดของงานหรือวิธีดำเนินการวิจัยที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะในประเด็นต่อมานะคะคือเรื่องของการออกแบบการวิจัยนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีเรื่องของการออกแบบเครื่องมือวัดการออกแบบกลุ่มตัวอย่างและการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันในหน่วยต่อไปนะคะต่อไปค่ะเป็นเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะอันนี้ก็จะว่าด้วยเรื่องของเครื่องมือค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยก็จะมีทั้งเครื่องมือทั้งเชิงปริมาณและเครื่องมือทั้งเชิงคุณภาพนะคะอันนี้ก็ผู้วิจัยก็จะต้องเลือกให้เหมาะสมนะคะกับข้อมูลที่ผู้วิจัยประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมนะคะประเด็นที่5ค่ะคือเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลก็เช่นเดียวกันค่ะมีทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณนะคะซึ่งเป็นการวิเคราะห์ทางสถิตินะคะมุ่งเน้นที่ทางสถิติเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะสำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณแล้วก็ในส่วนของการวิเคราะห์เชิงคุณภาพนะคะอันนี้ก็จะมุ่งเน้นที่เรื่องของการจัดหมวดหมู่แล้วก็แปลความหมายนะคะสุดนะคะสุดท้ายแต่สุดนะคะคือประเด็นที่6ค่ะเรื่องของการแปลความหมายแล้วก็การสรุปผลการ

จัยนะคะคือเป็นเรื่องของการนำข้อค้นพบจากการวิจัยต่างๆที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นพบมาแล้วเนี่ยนะคะมาแปลแล้วก็มาเรียบเรียงเพื่อที่จะตอบปัญหาวิจัยนะคะแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดจริงๆค่ะก็คือเรื่องของการรายงานผลการวิจัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการจัดทำรายงานข้อค้นพบต่างๆนะคะซึ่งก็ควรผู้วิจัยก็ควรที่จะเรียบเรียงให้มีความชัดเจนนะคะมีขั้นตอนที่ละเอียดครบถ้วนนะคะให้ผู้อื่นนะคะให้บุคคลที่สนใจอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะมาศึกษาเพิ่มเติมต่อยอดจากงานวิจัยของเราได้นะคะกล่าวโดยสรุปแล้วนะคะในส่วนของขั้นตอนการวิจัยนะคะก็ประกอบด้วย7ขั้นตอนสำคัญด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกคือเรื่องของการกำหนดปัญหาวิจัยนะคะต่อมาค่ะคือเรื่องของการทบทวนวรรณกรรมซึ่งก็มีทั้งการทบทวนวรรณกรรมทั้งก่อนทำการวิจัยแล้วก็ระหว่างทำการวิจัยนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเป็นเรื่องของการออกแบบการวิจัยซึ่งก็มีทั้งการออกแบบเครื่องมือนะคะออกแบบเครื่องมือวัดออกแบบการกำหนดตัวอย่างแล้วก็ออกแบบการวิเคราะห์นะคะขั้นตอนที่4ค่ะเป็นเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะอันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของเครื่องมือที่เหมาะสมนะคะทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลที่เก็บนะคะต่อไปค่ะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลก็จะต้องพิจารณาตามลักษณะของข้อมูลที่เก็บนะคะว่าเป็นลักษณะของข้อมูลเชิงคุณภาพหรือข้อมูลเชิงปริมาณถ้าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณก็จะต้องใช้วิธีการวิเคราะห์ทางสถิตินะคะแต่ถ้าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพอันนี้เนี่ยผู้วิจัยเนี่ยก็จะวิเคราะห์โดยในลักษณะของการจำแนกนะคะจำแนกแยกแยะกลุ่มหรือประเภทของข้อมูลนะคะเพื่อที่จะมาสู่การลงข้อสรุปนะคะแล้วก็ในขั้นตอนที่6ก็จะเป็นเรื่องของการแปลความหมายนะคะการสรุปผลการวิจัยซึ่งก็ได้จากข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาได้จากการวิจัยนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะคือเรื่องของการรายงานผลการวิจัยนะคะอันนี้ก็ผู้วิจัยจะต้องเรียบเรียงให้มีความกระชับชัดเจนแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆที่ครบถ้วนสามารถที่จะให้ศึกษาเพิ่มเติมนะคะหรือศึกษาต่อยอดได้ในลำดับต่อไปค่ะ

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีค่ะนักศึกษาที่รักทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะมาบรรยายเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพัฒนาและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีประเด็นที่สำคัญอยู่3ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยค่ะประเด็นที่2จะเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยแล้วประเด็นที่3จะเป็นเรื่องของแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยนะคะเรามาดูประเด็นแรกกันก่อนนะคะเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยก่อนที่จะไปเริ่มในรายละเอียดเรามาดูความหมายนะคะของคำว่าพัฒนาการก่อนคำว่าพัฒนาการมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นกับตัวเด็กนะคะทั้งในด้านของโครงสร้างแบบแผนของร่างกายรวมทั้งพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกอย่างมีทิศทางนะคะแล้วก็ดำเนินไปตามเวลาอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ปฏิสนธิจนเข้าสู่ช่วงอายุ6ปีมันเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาทีนี้เรามาดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณก่อนนะคะการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราสามารถสังเกตเห็นด้วยได้สายตานะคะอย่างเช่นน้ำหนักส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นนะคะหรือว่าแขนขาที่มันยาวขึ้นนะคะอันนี้เป็นในเชิงปริมาณที่มีการเปลี่ยนแปลงแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของเด็กในเชิงคุณภาพมันเป็นการทำงานที่ซับซ้อนของร่างกายในเชิงกลไกที่ทำให้เด็กมีความสามารถในการทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นนะคะอย่างเช่นเด็กประมาณ1ขวบเนี่ยสามารถพูดได้ละนะคะพูดเป็นคำๆได้สามารถเดินได้พอเด็ก3ขวบเนี่ยเด็กสามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้อันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพที่เราเห็นถึงความก้าวหน้านะคะหรือการเจริญเติบโตของเด็กที่เป็นไปตามลำดับอายุค่ะทีนี้เรามาดูนะคะความสำคัญของพัฒนาการเด็กพัฒนาการเด็กมีความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาที่ตัวเด็กค่ะพัฒนาการจะเป็นตัวที่จะบ่งชี้ให้เรารู้ว่าลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเด็กที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นยังไงนะคะอย่างเด็กทารกที่เกิดมาใหม่ๆเนี่ยเขายังชันคอไม่ได้นะคะเขาได้แต่นอนดูสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวพอได้ระยะหนึ่งเขาจะเริ่มทำไมคะชันคอได้คว่ำตัวได้คืบได้คลานได้อันนี้คือสิ่งที่เราสามารถที่จะรู้ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเด็กได้เลยว่าต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นซึ่งเราคาดการได้สิ่งสำคัญประการที่สองก็คือทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของเด็กได้อย่างเหมาะสมเรารู้ว่าเด็กวัยทารกเขายังสื่อสารอะไรกับเราไม่ได้เพราะเราต้องสังเกตว่าเขาต้องการอะไรตอนนี้หิวตอนนี้เปียกนะคะเราก็ต้องสังเกตดูทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาเขาได้สอดคล้องกับลักษณะพัฒนาการซึ่งแต่ละช่วงวัยเนี่ยลักษณะพัฒนาการจะมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากนะคะเราก็จะสามารถตอบสนองความต้องการของเขาหรือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการของเขาได้อย่างเหมาะสมนะคะทำให้เราสามารถจัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ไม่เร่งเด็กมากจนเกินไปแล้วก็ขณะเดียวกันเราก็ไม่ปล่อยนะคะจนละเลยในสิ่งที่เขาควรจะได้รับการพัฒนาประเด็นที่สองนะคะในเรื่องของการวางนโยบายด้านเด็กปฐมวัยพัฒนาการของเด็กตรงนี้จะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะสามารถที่จะไปศึกษาหาความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปรัชญาไม่ว่าจะเป็นแนวคิดพื้นฐานที่เราจะเอามาเป็นข้อมูลในการที่จะมากำหนดเป็นนโยบายเพราะเด็กแต่ละช่วงวัยเขามีลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนกันค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการกำหนดนโยบายก็ต้องเหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยของเด็กเช่นเดียวกันทำให้เราสามารถกำหนดเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมันจะสอดคล้องกับลักษณะพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยทำให้เราสามารถกำหนดรูปแบบนะคะแล้วก็แนวทางในการที่จะพัฒนาเด็กได้อย่างเหมาะสมในการที่จะส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ทำให้เด็กได้รับประโยชน์สูงสุดจากการกำหนดนโยบายตรงนี้นะคะที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะคะทำให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการพัฒนาเด็กแต่ละช่วงวัย
อย่างช่วงเด็กเล็กเนี่ยเราต้องดูแลเรื่องของสุขภาพอนามัยเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันโรคมันก็อาจจะต้องประสานกับหน่วยงานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขต้องให้ความรู้พ่อแม่ผู้ปกครองพอถึงช่วงวัยที่เด็กจะเข้าโรงเรียนได้นะคะก็ต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถที่จะเปิดเป็นศูนย์เด็กที่จะพัฒนานะคะส่งเสริมพัฒนาการแล้วทางรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะส่งเสริมสนับสนุนได้อย่างไรก็สามารถที่จะได้ข้อมูลตรงนี้เอามาเป็นกำหนดในการวางนโยบายนะคะทีนี้เรามาดูหลักพัฒนาการของมนุษย์นะคะพัฒนาการของมนุษย์เนี่ยจะมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่2ประการนะคะประการแรกก็คือวุฒิภาวะค่ะวุฒิภาวะคือการเปลี่ยนแปลงนะคะของร่างกายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่งเด็กสามารถจะทำอะไรได้เองโดยที่ไม่ต้องมีการฝึกหัดไม่ต้องมีการพัฒนาเด็กเลยเด็กทำได้เองเมื่อถึงช่วงวัยนะคะอย่างเช่นพอถึงอายุ1ขวบเนี่ยเด็กจะเริ่มเดินได้ละนะคะอันนี้เป็นไปตามธรรมชาติเป็นวุฒิภาวะของเด็กพอพ่อแม่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้เดินฝึกเดินมากขึ้นเด็กก็จะเดินได้ดีหรือพอเด็กประมาณเข้าปีที่2เด็กจะเริ่มพูดเป็นคำได้นะคะอันนี้ก็เป็นวุฒิภาวะของเด็กเหมือนกันที่ทุกคนจะทำได้เหมือนกันแต่จะพูดได้ดีแค่ไหนคล่องแค่ไหนรู้คำศัพท์ได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่การส่งเสริมสนับสนุนของคนที่อยู่แวดล้อมนะคะว่าจะส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้สามารถทำสิ่งต่างๆได้คล่องแคล่วว่องไวหรือเรียนรู้ได้มากขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะประเด็นที่2ในเรื่องของการเรียนรู้ค่ะการเรียนรู้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากประสบการณ์อันเนื่องมาจากกิจกรรมอันเนื่องมาจากการอบรมสั่งสอนของคนที่เกี่ยวข้องนะคะและการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถาวรด้วยไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะคะอย่างเช่นเด็กปฐมวัยกล้ามเนื้อเล็กเขายังไม่แข็งแรงนะคะกล้ามเนื้อเล็กเขายังไม่แข็งแรงคุณครูก็จัดกิจกรรมให้ทำศิลปะสร้างสรรค์นะคะวาดภาพระบายสีการปั้นการฉีกปะเพื่อให้กล้ามเนื้อเขาแข็งแรงจนรู้สึกว่าเด็กเขาหยิบอะไรได้มั่นคงขึ้นอันเนี้ยเป็นการเรียนรู้ที่เกิดในขณะเดียวกันถ้าเด็กเขาแปรงฟันไม่ถูกต้องนะคะแล้วเราก็สอนเขาวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องโอเคแปรงฟันบนให้ปัดลงล่างนะคะฟันล่างให้ปัดขึ้นข้างบนให้วางแปรง45องศาครูก็สอนนะคะและก็สาธิตให้เด็กดูปรากฏว่าถามเด็กเด็กตอบได้หมดเลยพอครูไปทำไมคะให้เด็กไปลองแปรงฟันข้างล่างเด็กทำถูกค่ะแต่พอ 2-3 วันต่อมาไปสังเกตอีกเด็กแปลงเหมือนเดิมเลยแสดงว่าเด็กไม่เกิดการเรียนรู้นะคะถึงแม้เราจะสอนไปแล้วแต่เด็กไม่เกิดการเรียนรู้นะคะการเรียนรู้ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถาวรอันเกิดมาจากประสบการณ์กิจกรรมหรือการอบรมสั่งสอนของคนที่เกี่ยวข้องนะคะทีนี้เรามาดูแบบแผนของพัฒนาการนะคะแบบแผนของพัฒนาการของมนุษย์ทุกคนจะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนนะคะประชากรของประเทศไหนจะมีแบบแผนของพัฒนาการที่เหมือนกันสิ่งแรกเลยเป็นแบบฉบับของพัฒนาการพัฒนาการของเด็กทุกคนในโลกนี้จะเหมือนกันเป็นไปตามขั้นตอนนะคะเป็นไปตามขั้นตอนที่เหมือนกันจะข้ามขั้นตอนไม่ได้เด็กเกิดมานอนหงายและจะชันคอได้จะเริ่มพลิกคว่ำพอคว่ำได้จะคืบคืบจะคลานคลานจะนั่งนั่งแล้วจะยืนยืนแล้วจะเดินเดินแล้วจะก้าวนะคะทุกคนเหมือนกันเพียงว่าอัตราของพัฒนาการแต่ละขั้นอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันมันขึ้นอยู่กับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้ใหญ่หรือคนที่อบรมเลี้ยงดูเด็กนะคะเด็กบางคนเนี่ยค่ะคืบแป๊บเดียวเองนะคะวัน2วันไปแล้วขณะที่บางคนเนี่ยคืบอยู่เป็นอาทิตย์นะคะอันนี้ก็อัตราของพัฒนาการจะไม่เหมือนกันแต่ขั้นตอนจะเป็นไปตามลำดับขั้นที่เหมือนกันค่ะการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณที่ครูพูดไปตั้งแต่ตอนแรกที่ให้ความหมาย
พัฒนาการจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณน้ำหนักส่วนสูงนะคะแขนขายาวขึ้นกระดูกแข็งแรงขึ้นพวกนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพสามารถทำอะไรได้มากขึ้นมีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองได้สามารถแยกแยะอารมณ์ตนเองได้สามารถที่จะสนองความต้องการของคนที่อยู่แวดล้อมได้แตกต่างกันถ้าจะพูดกับพ่อแม่จะพูดยังไงจะพูดกับน้องจะพูดยังไงอันนี้เป็นเชิงคุณภาพที่เด็กสามารถเลือกใช้คำพูดได้เหมาะสมนะคะในเรื่องความสัมพันธ์ของพัฒนาการพัฒนาการเรามีทั้งหมด4ด้านคือด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญานะคะเราแบ่งพัฒนาการเป็นแต่ละด้านเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาแต่พัฒนาการทุกด้านมีความสัมพันธ์กันถ้าด้านใดด้านหนึ่งมีปัญหามันจะส่งผลถึงพัฒนาการด้านอื่นอย่างเช่นถ้าเด็กมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงเด็กจะไม่อยากเล่นพอไม่เล่นก็ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนทักษะทางสังคมจะขาดอารมณ์จิตใจจะไม่เบิกบานเพราะโดยธรรมชาติของเด็กวัยนี้ชอบเล่นนะคะเขาจะไม่สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนได้เพราะไม่เคยเล่นร่วมกับเพื่อนสุขภาพ

ภาพไม่ดีเพื่อนๆก็ไม่อยากเล่นตัวเองก็ไม่อยากเล่นเพราะพอเล่นแล้วมันเหนื่อยนะคะเด็กก็ปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนไม่ได้ไม่รู้ว่าการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมควรจะต้องทำตัวยังไงในเรื่องของภาษาในเรื่องของการคิดเด็กจะพัฒนาคำศัพท์ได้จะรู้คำศัพท์ใหม่ๆจะสามารถสื่อสารกับเพื่อนได้ก็จากการที่เขามีปฏิสัมพันธ์เล่นด้วยกันได้สื่อสารกันได้พูดจากันนะคะได้แก้ปัญหาได้วางแผนการเล่นอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดจากการที่เขาได้เล่นทั้งสิ้นนะคะเห็นไหมคะว่าพอสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงมันมีผลกระทบไปถึงพัฒนาการทุกด้านเลยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ครูและผู้เลี้ยงดูต้องตระหนักในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กต้องพัฒนาเป็นองค์รวมไปพร้อมกันอีกประการหนึ่งของแบบแผนของพัฒนาการก็คือพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยของเด็กเนี่ยนะคะจะมีลักษณะเด่นในบางช่วงวัยอย่างเช่นพอเด็ก3ขวบเนี่ยเราจะเริ่มเห็นความแตกต่างทางเพศของเด็กละผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเราเริ่มเห็นเด่นละนะคะเด็กจะเริ่มพูดนะคะช่างซักช่างถามอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะเล่าเรื่องนะคะพอเด็กอายุสักประมาณปลาย3ขวบต้น4ขวบเด็กจะอยากมีอิสระเพราะเด็กช่วงวัยนี้เขาสามารถช่วยเหลือตนเองได้ละเขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นละสามารถกินข้าวเองได้แต่งตัวได้ใส่รองเท้าได้เขารู้สึกว่าเขามีอิสระเขาไม่ต้องฟังคนอื่นละเราจะเห็นได้ว่าเด็กในช่วงวัยนี้ค่ะเขาจะเหมือนถ้าไม่เข้าใจจะรู้สึกเหมือนกับเด็กดื้อพูดอะไรเขาจะทำเฉยๆไม่ทำตามเพราะเขารู้สึกว่าไม่ต้องมาบอกเขาละเขารู้ละว่าเขาจะต้องทำอะไรนะคะอันนี้ก็คือลักษณะเด่นของเด็กในช่วงของ4ปีเพราะฉะนั้นในแต่ละช่วงวัยที่เด็กพัฒนาไปตามขั้นตอนนะคะก็จะมีลักษณะเด่นลักษณะเด่นอีกอย่างนึงมันเป็นลักษณะเด่นทางเพศด้วยเหมือนกันนะคะอย่างเด็กผู้หญิงเนี่ยจะเห็นได้ว่าเด็กจะพูดเก่งพูดได้เก่งพูดได้คล่องกว่าผู้ชายผู้ชายเนี่ยจะพูดช้ากว่านะคะอีกอย่างนึงนะคะก็คือความคาดหวังของพัฒนาการเราสามารถคาดการได้เราสามารถที่จะคาดหวังได้ว่าในแต่ละช่วงวัยเนี่ยเด็กสามารถทำอะไรได้เพราะมันจะเป็นไปตามพัฒนาการนะคะเราสามารถบอกได้เลยว่าเดี๋ยวถ้า1ขวบเนี่ยลูกจะเดินได้แล้วนะเดี๋ยวพอ3ขวบเนี่ยลูกเริ่มที่จะช่วยเหลือตนเองได้แล้วนะนะคะเราก็สามารถที่จะคาดหวังเขาว่าเขาควรจะต้องทำอะไรได้เมื่อเขาเริ่มทำอะไรได้พ่อแม่ผู้ปกครองก็สามารถที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ฝึกทำบ่อยๆนะคะพ่อแม่เป็นตัวแบบที่ดีให้กับลูกนะคะเมื่อลูกทำอะไรได้ดีก็ให้การเสริมแรงชื่นชมยินดีนะคะเด็กก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องละเขาก็จะทำมากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะในเรื่องของความเสื่อมของพัฒนาการนักศึกษาหลายคนเข้าใจคำว่าพัฒนาการนี่คือการที่มันดีขึ้นนะคะมันดีขึ้นมันงอกงามขึ้นเท่านั้นจริงๆแล้วไม่ใช่คำว่าพัฒนาการมันมีความเสื่อมเช่นเดียวกันนะคะพออายุมากขึ้นผมเริ่มร่วงผมเริ่มงอกฟันเริ่มหักเพราะฉะนั้นคำว่าพัฒนาการมันหมายถึงทั้งเจริญงอกงามดีขึ้นพัฒนาขึ้นและมันมีความเสื่อมถอยของพัฒนาการด้วยเช่นเดียวกันค่ะทั้งหมดนี้เป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยนะคะเราจะมาพูดคุยกันในตอนที่2นะคะเรื่องของความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยนะคะเรามาดูความหมายของการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยก่อนนะคะการเรียนรู้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กอันเนื่องมาจากประสบการณ์กิจกรรมหรือการอบรมสั่งสอนซึ่งมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างถาวรถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงชั่วครั้งชั่วคราวเราไม่ถือว่าเป็นการเรียนรู้ของเด็กนะคะทีนี้เรามาดูความสำคัญของการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยมันมีความสำคัญต่อตัวเด็กนะคะช่วยให้เด็กสามารถที่จะปรับตัวได้นะคะช่วยให้สามารถตอบสนองธรรมชาติและความต้องการตามวัยซึ่งโดยธรรมชาติของเด็กวัยนี้เนี่ยเขาไม่อยู่นิ่งค่ะเขาจะเคลื่อนไหวตลอดเวลาถ้าเด็กอยู่นิ่งก็คือ

นอนหลับนะคะถ้าไม่นอนหลับให้เหนื่อยยังไงก็จะเล่นอยู่ทั้งวันเพราะอันนั้นเป็นธรรมชาติของเด็กเพราะฉะนั้นการที่เด็กเคลื่อนไหวสวดศึกษาสังเกตทดลองอันนี้มันจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้นะคะการเรียนรู้จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็กในทุกรูปแบบนะคะช่วยส่งเสริมให้เด็กเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะคะมีความสำคัญต่อตัวครูปฐมวัยเองนะคะช่วยให้ครูสามารถที่จะศึกษาหาแนวคิดนะคะที่จะเอามาใช้เป็นพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรมและก็การเรียนรู้ให้กับเด็กให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็เรียนรู้ได้มากที่สุดซึ่งมันมีความสำคัญนะคะต่อการพัฒนาคุณภาพการเป็นประชากรที่ดีของสังคมนะคะในเรื่องของสังคมและประเทศชาติมันช่วยให้เราสามารถที่จะถ่ายทอดเรื่องของความเชื่อค่านิยมขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะซึ่งเราสั่งสมมาจากอดีตส่งต่อไปกับให้ลูกหลานของเราได้นะคะผ่านกระบวนการเรียนรู้ซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองและที่บ้านที่จะส่งเสริมสนับสนุนนะคะให้เด็กได้ทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมซึ่งสอดแทรกไปในช่วงของการอบรมเลี้ยงดูเราจะเห็นได้ว่าเด็กต่างจังหวัดเนี่ยค่ะจะใกล้ชิดกับทางศาสนาพ่อแม่จะพาไปทำบุญอันนี้ก็เป็นการสอดแทรกเข้าไปด้วยนะคะทีนี้เรามาดูลักษณะการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้นะคะเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ค่ะนะคะเด็กวัยนี้ไม่สามารถเรียนรู้จากการบรรยายจากการสั่งสอนเพราะสิ่งที่ครูบรรยายหรือพ่อแม่บรรยายพูดอธิบายมันเป็นสัญลักษณ์มันเป็นนามธรรมซึ่งโดยพัฒนาการของพีเอเจเด็กไม่สามารถเรียนรู้ได้เด็กต้องเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ต้องสังเกตต้องสัมผัสต้องแตะต้องดมกลิ่นต้องได้ชิมรสนะคะเด็กถึงจะเรียนรู้ได้ประการที่2เด็กเรียนรู้จากการเรียนแบบนะคะเด็กวัยนี้จะสังเกตเวลาที่พ่อแม่ทำอะไรนะคะอย่างพ่อแม่กวาดบ้านล้างจานเด็กก็จะไปสังเกตดูแล้วก็อาสาที่จะช่วยถ้าหากว่าเด็กมีความรักมีความใกล้ชิดกับใครมากเด็กก็จะสามารถเรียนแบบและก็ทำตามพฤติกรรมของคนที่ใกล้ชิดได้มากๆเลยนะคะมากกว่าคนอื่นซึ่งต้นแบบไม่จำเป็นต้องเป็นพ่อแม่ต้องเป็นบุคคลอาจจะเป็นตัวละครในนิทานก็ได้นะคะอาจจะเป็นตัวละครดาราเด็กๆอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเด็กสามารถที่จะเรียนแบบพฤติกรรมของคนที่อยู่รอบตัวได้เพราะฉะนั้นคนที่อยู่รอบตัวเด็กต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กนะคะประการที่3เด็กเรียนรู้จากการเล่นค่ะการเล่นนี่เราถือว่าเป็นการทำงานของเด็กปฐมวัยนะคะเวลาที่เล่นเนี่ยเขาจะต้องรับผิดชอบเขาจะต้องแก้ปัญหาเขาจะต้องมีปฏิสัมพันธ์พูดสื่อสารกับเพื่อนว่าจะต้องทำอะไรกันนะคะมีการแบ่งบทบาทหน้าที่มีการมอบหน้าที่ความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นการเล่นเนี่ยคือการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้ที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องส่งเสริมสนับสนุนด้วยเหตุนี้เวลาที่เด็กมาที่ศูนย์เด็กคุณครูก็จะออกแบบกิจกรรมการเล่นทั้งการเล่นในห้องเรียนและการเล่นนอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การเล่นเด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญานะคะเด็กเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัตินะคะเด็กต้องลงมือทำค่ะถ้าไม่ทำเด็กจะไม่เกิดการเรียนรู้นะคะการลงมือทำมันเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายเด็กเขาจะได้ประสบการณ์ตรงนะคะเวลาที่เราทำคุกกิ้งนะคะอยู่ที่บ้านบางทีเข้าไปช่วยพ่อแม่ในการเตรียมเครื่องอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะใช้ประกอบอาหารนะคะแล้วเด็กได้ลงมือทำตรงนี้ก็จะช่วยนะคะให้เด็กได้เรียนรู้ว่าโอ้เวลาที่เราจะผัดข้าวเราจะต้องใส่อะไรบ้างนะคะเราจะต้องมีขั้นตอนยังไงเด็กก็จะสามารถเรียนรู้จากตรงนี้ได้ทีนี้เรามาดูหลักการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้นะคะเด็กวัยนี้เรียนรู้จากสิ่งที่สนใจค่ะเด็กเขาจะสังเกตธรรมชาติที่อยู่แวดล้อมนะคะจากการที่เขาสังเกตบางทีเขาสงสัยเขาก็จะตั้งคำถามบางทีเขาจะเข้าไปสำรวจนะคะบางทีจะเข้าไปลื้อเคยเห็นไหมคะเด็กอนุบาลบางทีเขาเห็นนาฬิกามันเดินได้เขาก็ไปลื้อนาฬิกาอยากจะดูว่าข้างในมันมีอะไรทำไมเข็มมันเดินไ
นะคะเขาสนใจเขาก็เลยพยายามที่จะหาคำตอบด้วยตัวเองเด็กเรียนรู้ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมในที่นี้หมายถึงทั้งวัสดุอุปกรณ์สิ่งของและคนที่อยู่แวดล้อมการมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่อยู่แวดล้อมจะทำให้เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆ

ไว้เพราะฉะนั้นเวลาที่จะให้เด็กได้เรียนรู้ต้องให้เด็กได้เรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเป็นองค์รวมทั้ง4ด้านนะคะเด็กเรียนรู้จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวและมีความหมายต้องให้เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมวิถีการดำเนินชีวิตเพื่อให้เขาสามารถใช้สิ่งที่เขาเรียนรู้เนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้นะคะเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายและประการสุดท้ายของหลักการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้เด็กต้องเรียนรู้อย่างมีความสุขค่ะเด็กต้องอยู่ท่ามกลางคนที่รักคนที่เข้าใจคนที่เอื้ออาทรคนที่ส่งเสริมสนับสนุนนะคะถ้าเด็กเข้าพลั้งพลาดอะไรไปก็มีคนคอยให้กำลังใจก็จะสามารถทำให้เด็กได้เรียนความสุขค่ะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยนะคะซึ่งแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในที่นี้จะมีอยู่3ช่วงวัยค่ะคือวัยทารกวัยต่อแตะและก็วัย3ถึง6ขวบเราจะมาดูวัยแรกก่อนคือวัยทารกนะคะการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในสิ่งที่เราควรทำหรือที่เราเรียกกันว่าแนวปฏิบัติที่เหมาะสมนะคะสำหรับเด็กวัยทารกวัยทารกนี่ก็คือวัย1ขวบปีแรกเด็กวัยนี้ยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ต้องอาศัยการดูแลของคนผู้ใหญ่ที่อยู่แวดล้อมนะคะสิ่งที่ต้องดูแลมากๆเลยในช่วงวัยนี้ก็คือเรื่องของอาหารการกินเด็กในวัยนี้ควรจะได้ดื่มนมแม่อย่างน้อย6เดือนนะคะซึ่งผลงานวิจัยออกมาว่าเด็กยังมีอัตราที่ต่ำมากเลยในการที่ได้ดื่มนมแม่ในช่วงของ6เดือนแรกนะคะเด็กต้องได้รับอาหารเสริมที่เหมาะสมนะคะไม่ให้เด็กกินอาหารแข็งเร็วเกินไปนะคะเด็กต้องได้รับการสัมผัสการแตะต้องการโอบกอดที่แสดงถึงความรักนะคะซึ่งการแสดงออกของผู้ใหญ่ที่อยู่แวดล้อมตรงนี้จะทำให้เด็กมีความรู้สึกไว้วางใจนะคะและก็อบอุ่นใจนอกจากนี้นะคะผู้ใหญ่ที่อยู่แวดล้อมก็ยังสามารถส่งเสริมประสบการณ์นะคะให้กับเด็กได้ให้เด็กได้รับการพัฒนาในทางที่เหมาะสมกับวัยเช่นอาจจะมีของเล่นให้เด็กเล่นนะคะถ้าเป็นเด็กเล็กๆก็อาจจะมีโมบายที่มีเสียงมันหมุนได้มันเคลื่อนไหวได้มีของที่มันเขย่าแล้วมันมีเสียงแต่มันไม่แข็งให้เด็กได้จับนะคะของเล่นที่มีขนาดเหมาะสมกับวัยมีการเล่นกับเด็กนะคะเล่นง่ายๆเอามือไปจิ้มตามตัวอะไรเงี้ยเด็กก็จะโหเราะแล้วเด็กก็รู้สึกอบอุ่นนะคะที่มีคนที่อยู่แวดล้อมมีการให้เด็กพักผ่อนอย่างเหมาะสมนะคะเด็กวัยนี้ต้องนอนเยอะค่ะการที่เด็กได้นอนไม่ได้หมายความว่าให้เด็กได้พักผ่อนแต่มันหมายถึงโกรทฮอร์โมนที่ทำให้เด็กมีการเจริญเติบโตที่สมวัยด้วยนะคะต้องพาเด็กออกไปดูข้างนอกบ้างนะคะไปดูต้นไม้ใบหญ้าไปฟังเสียงที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอะไรก็ตามที่เด็กเขาทำได้ดีเราก็ชื่นชมยินดีนะคะก็จะทำให้เด็กเขารู้สึกว่า เขาอยู่ท่ามกลางคนที่รักเขานะคะแล้วเขาก็จะมีความสุขทีนี้แนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กวัยต่อแตะเด็กวัยต่อแตะอันนี้คือวัย 2-3 ขวบค่ะเด็กวัยนี้เขาเริ่มอะไรคะเริ่มเดินได้ละแล้วเขาก็อยากเดินมากเลยนะคะอยากเดินมากเลยการจัดสภาพแวดล้อมให้กับเด็กวัยนี้จะต้องดูแลให้มีพื้นที่โล่งกว้างเพราะเด็กเขาจะต้องเดินเขาต้องการพื้นที่การจัดสภาพแวดล้อมที่มีโต๊ะและเอาผ้าปูโต๊ะวางและมีของวางบนโต๊ะต้องเก็บให้หมดเลยเพราะเด็กเขาจะพยุงตัวเองแล้วเขาก็จะดึงผ้าปูโต๊ะของทุกอย่างจะหล่นมาบนตัวเด็กหมดเลยนะคะพื้นที่ก็ต้องไม่มีเป็นระดับนะคะเป็นพื้นที่กว้างระดับเดียวกันเพราะเด็กเขาหัดเดินสิ่งที่ไม่ควรใช้นะคะสิ่งที่ไม่ควรใช้คือวอล์กเกอร์พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนมองว่าวอล์กเกอร์ช่วยให้เด็กเดินได้จริงๆแล้วไม่ได้นะคะไม่ได้มันเป็นอันตรายมากเลยนอกจากสภาพแวดล้อมตรงนี้แล้วนะคะเราก็ควรจะส่งเสริมกิจกรรมและประสบการณ์ให้กับเด็กนะคะโดยการให้เด็กทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองเด็กวัยนี้สามารถช่วยเหลือตนเองได้และไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายนะคะง่ายๆนะคะหรือช่วยทำตัวให้พ่อแม่แต่งตัวเองได้ดีขึ้นนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เด็กสามารถทำได้ให้เด็กได้เล่นกับของเล่นนะคะของเล่นที่เด็กจะเล่นได้เด็กวัยนี้นะคะของเล่นที่ควรจัดหาให้ก็คือเป็นพวกรถลากอะค่ะ
รถลากเด็กจะลากทั้งวันเพราะเขาอยากเดิน

นะคะมีรองเท้าที่ส่งเสียงดังมีแสงไฟขึ้นมาเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ ก็จะเดินนะคะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคืออาจจะจัดกิจกรรมการเล่านิทานพ่อแม่เล่านิทานให้ลูกฟังเดี๋ยวนี้หนังสือนิทานมันมีเยอะแยะหลากหลายรูปแบบอาจจะเป็นรูปเล่มเป็นรูปอิสระนะคะถ้าเป็นหนังสือเกี่ยวกับผีเสื้อก็ตัวเล่มก็อาจจะเป็นผีเสื้อนิทานอาจจะทำจากกระดาษแข็งนะคะที่ทนทานหรืออาจจะทำจากผ้าอาจจะทำจากพลาสติกนะคะเด็กต้องได้รับดูการดูแลเรื่องของสุขภาพความปลอดภัยและโภชนาการนะคะเด็กต้องได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันตามวัยที่ทางกรมอนามัยได้กำหนดไว้นะคะเด็กต้องได้รับการดูแลในเรื่องของความปลอดภัยอย่างที่ครูพูดไปเมื่อสักครู่นะคะว่าเด็กวัยนี้เป็นช่วงวัยหัดเดินเขาจะอยากเดินมากและก็ขยันเดินมากและเด็กวัยนี้ก็จะเลือกรับประทานอาหารต้องให้เด็กรับประทานอาหารที่หลากหลายพยายามหัดให้เด็กรับประทานผักนะคะเพราะผักเป็นสิ่งที่สำคัญที่เด็กควรจะได้รับต่อไปเป็นแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก 3-6 ปีนะคะในแง่ของการดูแลเด็กก็ยังต้องการได้รับการดูแลอยู่นะคะเด็กต้องได้รับการส่งเสริมให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างค่ะนะคะกับคนที่อยู่แวดล้อมเด็กต้องได้รับความรักความอบอุ่นเด็กต้องรู้สึกว่าคนที่อยู่แวดล้อมเข้าใจในแง่ของการจัดประสบการณ์จัดประสบการณ์ได้หลากหลายมากเลยนะคะพาเด็กออกไปเอาท์ดอร์ไปเดินเล่นนะคะไปเล่นน้ำเล่นทรายไปเล่นเครื่องเล่นสนามจัดประสบการณ์ในห้องเรียนให้เด็กเล่นตามมุมมีการเล่านิทานมีการประกอบอาหารให้เด็กทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างรอบด้านนะคะเมื่อเราจัดประสบการณ์เสร็จเราก็ต้องมีการประเมินซึ่งในเกินการประเมินพัฒนาการเด็กเราต้องประเมินเด็กเป็นรายบุคคลแล้วก็ประเมินให้ครอบคลุมทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาประเมินอย่างต่อเนื่องนะคะใช้ข้อมูลที่หลากหลายใช้วิธีการนะคะในการประเมินในหลากหลายสถานการณ์จากแหล่งข้อมูลจากพ่อแม่นะคะพูดคุยกับพ่อแม่กับเพื่อนหรือว่าพูดคุยกับตัวเด็กเองมีการประเมินผลงานเด็กค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะข้อมูลต้องครอบคลุมครบถ้วนและก็มากพอที่เราจะมาใช้ในการประเมินและตัดสินพัฒนาการ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสทก็กลับมาพบกับคุณผู้ชมเช่นเคยนะครับในคราวที่แล้วเรายังพูดกันถึงเกี่ยวกับเรื่องของศาลชำนาญพิเศษก็คือศาลเยาวชนและครอบครัวเราก็ได้ทราบไปแล้วนะครับว่าบทบาทหน้าที่และก็รวมถึงกระบวนการในการดำเนินการในศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นเป็นอย่างไรในตอนแรกวันนี้เราก็จะมาคุยกันต่อนะครับและสำหรับวันนี้ก็เราก็ยังอยู่กับผู้ที่จะพาเราไปเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสทในส่วนของศาลชำนาญพิเศษศาลเยาวชนและครอบครัวก็ยังคงอยู่กับเราต่อนะครับนั่นก็คือคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับก็ยังคงอยู่กับรายการของเราต่อนะครับก็ยังต้องขอรบกวนคุณเนตินันท์ช่วยพาเราไปรู้จักกับศาลเยาวชนและครอบครัวให้มากยิ่งขึ้น
1: ได้เลยครับ
0: ได้นะครับ
1: ครับผม
0: คราวนี้เราจะมาพูดกันในตอนที่2นี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับประเภทของคดีครับที่ขึ้นสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวมันมีคดีประเภทไหนบ้างครับ
1: ก็ก่อนอื่นนะครับดูจากชื่อเลยคดีศาลเยาวชนและครอบครัว
0: ชื่อมันก็บอกอยู่แล้ว
1: ใช่ครับแต่ว่าตามกฎหมายจริงๆแล้วนะครับมันจะผูกกันด้วย2คำก็คือคำว่าเด็กและเยาวชนถ้าเกิดเรามองผิวเผินเราไม่ได้มาดูให้ความหมายตัวนี้เราก็จะคิดว่านายแดงหรือเด็กชายแดงเนี่ยที่ยังไม่18ปีก็เด็กหมดครับผมแต่ว่าตามกฎหมายจริงๆแล้วนะครับคําว่าเด็กแล้วก็คําว่าเยาวชนเนี่ยกฎหมายได้ให้คําจํากัดความไว้นะครับเด็กก็คือผู้มีอายุมากกว่า10ปีถึง15ปีส่วนเยาวชนก็คือผู้มีอายุมากกว่า15ปีแต่ไม่ถึง18ปีก็หลักใหญ่ใจความก็คือความรับผิดของบุคคลประเภทนี้ก็จะมีความลดหลั่นกันไปตามกฎหมายนะครับนี่คืออายุหลักๆเลยคืออายุครับผม
0: ก็คือกลุ่มบุคคลที่จะต้องเข้ามาสู่กระบวนการในศาลเยาวชนตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งก็ต้องมีการแยกว่ากลุ่มไหนเป็นเด็กกลุ่มไหนเป็นเยาวชนซึ่งในตัวกฎหมายก็มีการแยกประเภทไว้อย่างชัดเจนแล้ว
1: ใช่ครับผมเพราะว่าการที่เราจำแนกอย่างนี้เพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อกี้จากที่อธิบายอ้าวแล้วถ้าเกิดอายุต่ำกว่า10ปีเขาก็
0: ถือว่ายังไงฮะ
1: เขาจะไม่ต้องรับโทษ
0: อันนี้ก็คือตามประมวลกฎหมายอาญา
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับ
1: ส่วนเด็กตามความหมายของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนเนี่ย เมื่อกระทำความผิดเนี่ยถามว่าต้องรับโทษไหมต้องแต่ถามว่าอาจจะเต็มอัตราส่วนไหมก็คงไม
0: ่
1: ครับผมกฎหมายออกแบบว่าอยู่ที่ประมาณ1ใน3ตามที่เห็นสมควรแต่ว่าสำหรับของเยาวชนนะครับก็จะประมาณกึ่งหนึ่งที่ศาลท่านจะสามารถลงได
0: ้คดีประเภทไหนบ้างครับที่มีทั้งเด็กและเยาวชนเนี่ยเข้าไปเป็นผู้กระทำหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการกระทำความผิดบ้างครับ
1: สำหรับเด็กไทยนะครับก็ที่เห็นได้ชัดก็คือการข้อหาเกี่ยวกับเพศเสรีภาพหลายๆคนเนี่ยคบกันคบหาดูใจกันเน
0: ี่
1: ย
0: แยกก่อนนะความผิดทางเพศนะครับใช่ไหม
1: ใช่มันจะมาคู่กัน
0: แล้วก็คู่กับความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพไปในตัวด้วย
1: ใช่ความผิดเกี่ยวกับเพศก็คือส่วนมากที่จะเห็นชัดเจนก็คือกระทำชำเราเมื่อเรากระทำชำเราเนี่ยเมื่อเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยมันก็เท่ากับไปภาคก็คือจากความปกครองของบิดามารดาด้วยดังนั้นแม้เราเห็นได้ว่าแม้เด็กหญิงสมมุตินะครับเด็กหญิงสมยอมอย่างเงี้ยจะถามว่าพ่อแม่ก็สามารถที่จะไปดำเนินการร้องทุกข์ใช่เพื่อที่จะเอาผิดกับตัวฝ่ายชายที่ภาค
0: ปัจจุบันก็อาจจะไม่ใช่แค่ชายอย่างเดียวแล้วก็ได
1: ้
0: นะครับ
1: ผม
0: เพราะตัวเรื่องของกฎหมายก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเหมือนกัน
1: ใช่แล้วก็ความผิดประเภทอื่นนะครับก็คงจะเป็นความผิดทั่วๆไปที่เราพบได้ก็คือการลักทรัพย
0: ์ความผิดเกี่ยวกับทรัพย
1: ์ใช่ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์แล้วก็ในส่วนของยาเสพติดใช่เพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าความผิดของเด็กนะครับการที่เขาจะได้รับโทษอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้มาก แต่ว่าด้วยความสติปัญญาและความเยาว์วัยของเขานะครับเขาอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือของเราก
0: ระบวนการวิชาชีพต่างๆ
1: ใช่แล้วก็เด็กๆหลายๆคนที่เข้ามาสู่กระบวนการแล้วก็ออกไปก็ยังมี
0: ก็ยัง
1: ถ
0: ู
1: กข่มขู่ใช่
0: ไปทำอีก
1: บางครั้งทำด้วยความตั้งใจนะครับแต่อีกอย่างก็คือการถูกข่มขู
0: ่
1: แบบว่าถ้าไม่งั้นก็คือต้องทำต่อไปก็มีก็นับว่าเป็นปัญหาที่น่าห่วงมากเลยนะครับสำหรับเด็กๆที่ไม่มีเขาเรียกว่าวัยวุฒิและคุณวุฒิมากเพียงพอในการที่จัดสินว่ามันถูกหรือผิด
0: แล้วคดีประเภทไหนที่มันดูแล้วเยอะที่สุดเลย
1: ถ้าในส่วนที่พบเจอนะครับส่วนมากเนี่ยความผิดเกี่ยวกับเพศเสรีภาพต้องเข้าใจว่าเด็กเขาอยากรู้อยากลอง
0: อ
1: ันนี้ก็ยืนมาเคียงคู่กับพวกลักทรัพย์ลักวิ่งชิงปล้นพวกนี้เพราะว่าหลายๆคนเราจะเห็นว่าเด็กๆเนี่ยเมื่อไม่ได้ไปเข้าสู่ระบบการศึกษาตามปกติอย่างเงี้ยเขาก็จะมั่วสุมกันแล้วก็ผลสุดท้ายการมั่วสุมไม่ว่าจะเป็นทางด้านอบายมุขต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องหาทรัพย์สินเงินทองตัวเนี้ยมาเพื่อเป็นการมาซื้อหาต่อไปแล้วมันก็ทำให้เกิดบ่อหลุมบ่อที่ทำให้เขาต้องตกลงไปตรงนี้ในการที่ต้องไปทำความผิดอาญาผลสุดท้ายก็ถูกดำเนินคดี
0: ในกรณีที่เห็นว่าอย่างสมมติว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเขามีลูกหรือว่ามีบุตรที่เป็นเยาวชนหรือเป็นเด็กเนี่ยแล้วไปกระทำความผิดอาญาอย่างที่ว่าเนี่ยแล้วพอเข้าสู่ในกระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการยุติธรรมต้นทางก็คือทางพนักงานสอบสวนหรือพนักงานตำรวจเนี่ยแล้วเขาเห็นว่าไอ้การกระทำหรือการปฏิบัติต่อผู้กระทำเนี่ยไม่ชอบอย่างเงี้ยผู้ปกครองจะมีสิทธิ์หรือว่าพ่อแม่เนี่ยจะมีสิทธิ์ในการที่จะร้องคัดค้านหรือว่ามีกระบวนการจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ไม่ชอบได้ไหม
1: ครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขออธิบายว่าในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดนะครับจะมีกระบวนการหนึ่งที่นอกเหนือจากกระบวนการที่ผู้ใหญ่กระทำความผิดคือการตรวจสอบการจับซึ่งการตรวจสอบการจับเนี่ยเป็นการตรวจสอบโดยที่พนักงานสอบสวนมาแจ้งข้อกล่าวหาจะต้องนำผู้ต้องหามาที่ศาลที่มีเขตอำนาจนะครับแล้วก็ภายใน24ชั่วโมงศาลเยาวชนก็จะตรวจสอบการจับโดยผู้พิพากษาว่าการจับนี้ชอบหรือไม่แล้วถ้าหากผู้ปกครองนะพบเห็นว่าการจับของพนักงานสอบสวนหรือชุดจับกุมนะครับไม่ชอบด้วยกฎหมายก็สามารถที่จะคัดค้านในชั้นศาลในชั้นตรวจสอบการจับได้ซึ่งการตรวจสอบการจับเนี่ยก็จะให้ผู้ปกครองร่วมด้วยแล้วก็ยังมีทนายที่เราเรียกกันว่าที่ปรึกษากฎหมายอันนี้ก็จะมีความจำเพาะเหมือนกันก็จะต้องมีที่ปรึกษากฎหมายที่ได้รับการอบรมจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลางว่ามีความรู้ความชำนาญในการคุ้มครองสิทธิ์ให้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยเพียงพอนี่ก็สามารถ
0: คือไม่ใช่ว่ามีแค่ใบอนุญาตว่าความอย่างเดียว
1: ใช่ต้องไปอบรมตั้งหากแล้วก็ต้องมีการสอบเพื่อให้ได้ใบรับรองตัวนี้ถึงจะสามารถว่าความที่เป็นในกรณีเกี่ยวกับที่ปรึกษากฎหมาย
0: เขาเรียกว่าที่ปรึกษากฎหมายไม่ได้เรียกทนายความ
1: คดีอาญาใช่ครับผมการที่จะถามเด็กที่บางครั้งได้รับมันจะเป็นคำถามที่จะกระทบต่อเขาก็จะต้องมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เข้ามาร่วมด้วยครับผมก็พ่อแม่ก็จะสามารถคัดค้านแล้วก็สามารถที่จะสอบถามทางด้านของที่ปรึกษากฎหมายหรือนักจิตวิทยาเนี้ยครับผมน่าจะรอบด้านประมาณนึงเหมือนกันครับผม
0: บจะมีการใช้อะไรที่สามารถที่จะให้สิทธิ์ในการที่เขาจะออกมาได้ไหมเป็นหลักประกันไหม
1: ก็ก่อนอื่นนะครับก็จากที่ว่าในวันที่ตรวจสอบการจับนะครับทางด้านผู้ปกครองนะครับก็จะสามารถยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวเด็กหรือเยาวชนนั้นได้โดยสำคัญที่สุดก็คือถ้าเกิดเป็นคดีที่อัตราโทษไม่ถึง10ปีนะครับซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ก็จะสามารถขอปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องวางหลักประกันนะครับก็แค่ทำสัญญาประกันต่อศาลซึ่งเป็นกฎหมายที่ช่วยเพราะว่าเราคิดว่าสำหรับเด็กบางคนเนี่ยเขาอาจจะทำไม่ว่าจะด้วยจงใจหรือประมาทแต่ว่าบิดามารดาผู้ปกครองเนี่ยเป็นผู้มีรายได้น้อยเนี่ยก็ทำให้เขาไม่ได้รับอิสรภาพซึ่งเขาควรที่จะออกมาเรียนตามระบบปกติอย่างเงี้ยก็เป็นการปิดกั้นแต่ว่าเราก็พยายามที่ว่าถ้าเกิดเป็นความผิดอัตราโทษไม่สูงมากก็จะสามารถที่จะไม่ต้องมีหลักประกัน ซึ่งผมว่าดีมากเลยนะครับที่จะทำให้เด็กไม่เข้าไปสู่ข้างในไม่เข้าไปที่สถานพินิจอย่างเงี้ยระหว่างรอฟ้องโดยไม่สมควร
0: ครับ
1: ครับผม
0: และนั่นทั้งหมดก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องของประเภทของคดีที่ขึ้นสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับและสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเนตินันท์สุขชุมเป็นอย่างมากเลยครับขอบพระคุณครับ
1: ครับผม
2: สวัสดีค่ะ
3: กลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
2: ค่ะพี่ออยสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีคลิปละครสั้นมาให้ดูอีกแล้วนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็อาจจะเกี่ยวกับคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงแล้วเกี่ยวกับคนในครอบครัวด้วยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเรื่องนี้เราเคยเห็นข่าวดัง
3: ค่ะ
2: ก็คือมันเป็นข่าวใหญ่มาได้สักพักแล้วล่ะค่ะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ้างนะคะก็คือคลิปในวันนี้นะคะที่เราจะมานำเสนอกันนะคะชื่อตอนว่าลืมเด็กไว้ในรถตู้ค่ะติดตามชมได้เลยค่ะ
4: อ้าวนี่คุณปูเป้ครับ
5: ครับ
4: นี่มันกี่โมงแล้วครับคุณมาสายนะเนี่ย
5: รถติดมากเลยครับ
4: รถติด
5: ครับ
4: ข้ออ้าง
5: ไม่ได้ข้ออ้างครับผมรถติดจริงๆครับ
4: อ้าว
5: ต่อไปจะไม่มาสายแล้วครับ
4: สัญญาแล้วนะ
5: สัญญาครับ
4: ไปทำงานเลย
5: ครับผม
6: แม่ข่าวสารทุกวันเนี่ยรวดเร็วทันใจดีจริงๆเลยเอ๊ะเอ้านี่เธอมีข่าวโรงเรียนดังอ่ะลืมเด็กไว้ในรถตู้อีกแล้วเนี่ย
7: เอ้าเหรอ
6: เฮ้ย
7: ตายแล้วนี่มันโรงเรียนที่ลูกฉันเรียนนี
6: ่
7: พี่คะหนูขอไปดูลูกหนูก่อนนะ
8: ใช่หรือ เปล่า
7: ไม่รู้ล่ะฉันเป็นห่วงลูกฉันอ่ะฉันไปก่อนนะ
8: ไป
7: ขับไปดีนะ
6: ใจเย็นๆใจเย็นประจำประจำ
8: จะได้อะไรไหมอ่ะ
6: เอาใครจะไปรู้ก็เพิ่งอ่านข่าวยังไม่จบเลยก็บอกเธอก่อนดิ
9: ผู้จัดการคะแล้วอย่างเงี้ยโรงเรียนจะรับผิดชอบยังไงคะ
4: เอ้าเหตุการณ์แบบนี้มันอันตรายยังไงเจ้าของโรงเรียนเนี่ยก็ต้องติดคุกอยู่แล้ว
6: โอ้จะติดหรือไม่ติดน่ะมันต้องดูที่เจตนาก่อน
9: อย่างเงี้ยโรงเรียนต้องชดใช้ให้คุ้มกับค่าเลี้ยงดูนะคะ
2: ในเคสแบบนี้ถ้ามีครูพี่เลี้ยงอยู่นะคะผลทางกฎหมายคือยังไงคะพี่ออยใครจะต้องรับผิดอะไรยังไงคะ
3: อันนี้ก็บอกได้เลยว่ามีความผิดแน่นอนนะคะเพราะว่าในทางกฎหมายเนี่ยในทางกฎหมายอาญาด้วยนะคะถือว่ามีการกระทําเกิดขึ้นแล้วสงสัยว่าทําอะไรในเมื่อเขาไม่ได้ทําเขาไม่ได้เอาเด็กเขาไม่ได้ตรวจเด็กให้ดีไม่ได้นับเด็กก่อนที่จะปิดรถตู้อย่างเงี้ยนะคะอาญาบอกว่าการกระทำกรณีนี้เกิดขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นการกระทำโดยงดเว้น
2: ทีนี้งดเว้นคืออะไรคะ
3: งดเว้นเหมือนก็คือเหมือนการไม่กระทำอะค่ะไม่กระทำแล้วแต่ว่าดันมีความผิดค่ะแต่ว่าการไม่กระทำในที่นี้นะคะต้องปรากฏว่าเป็นการไม่กระทำหน้าที่ค่ะ
2: ซึ่งหน้าที่นะตรงนี้นะคะก็คือมีหน้าที่เขาก็จะขอแบ่งเป็นอย่างนี้แล้วกันนะคะอาจารย์ออยเพื่อให้ท่านผู้ชมเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นหน้าที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะแบ่งเป็นหน้าที่1หน้าที่ตามกฎหมาย
3: มี4แบบอันแรกเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย
2: เช่นอะไรบ้างคะก็คืออย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีหน้าที่เลี้ยงดูอุปการะบุตร
3: ก็เช่นกันมีหน้าที่จะต้องแบบดูแลพ่อแม่เงี้ยนะคะเป็นหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้อันนี้เป็นหน้าที่ในแบบที่1
2: ค่ะอย่างเช่นสมมุติว่าเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกานะคะอาจารย์ออยบอกว่าแม่มัวแต่จั่วไพ่อันนี้เรื่องจริงค่ะแล้วก็แม่ลืมให้นมลูกแล้วก็ลูกอ่ะเสียชีวิตเพราะเนื่องจากขาดนม
3: ใช่ไหมแม
2: ่
3: แ
2: บบอ่อน
3: กำลังเสียให้จบลูกไปก็ไม่ได้
2: ก็คือถือว่าแม่เนี่ยมีความผิดเพราะถือว่างดเว้นหน้าที่ตามกฎหมาย
3: ใช่
2: นะครับมีการกระทำโดยการงดเว้น
3: ภาษากฎหมายเราเรียกอย่างนี้นะคะว่าเป็นการกระทำโดยงดเว้นซึ่งเป็นการงดเว้นหน้าที่อันเกิดจากกฎหมาย
2: ค่ะอันนี้คือหน้าที่ประการแรกหน้าที่ประการที่สองเนี่ยหน้าที่อันนั้นเกิดจากสัญญานะคะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเหมือนกับเราจ้างรปภ.มาเฝ้าบ้านรปภ.ก็มีหน้าที่เฝ้าบ้านปรากฏวันนั้นวันนี้คืนนี้รปภ.ดันหลับ
3: อย่างเงี้ย
2: อาจจะเหนื่อยเพลียมากเลยนะคะ
3: ก็คือไม่ทำตามหน้าที่
2: แล้วขโมยเข้าบ้านอย่างเงี้ยก็ถือว่ารปภ.เนี่ยงดเว้นรปภ.ไม่ได้ทำเลยนะคะเห็นไหมคะ
3: เขาไม่ทำเขาก็บอกว่าผมไม่ทำเลยใช่ค่ะเพราะคุณไม่ได้ทำนั่นแหละค่ะคุณเลยมีความผิด
2: งดเว้นหน้าที่ตามสัญญาจ้างนะคะแล้วก็หน้าที่ประการที่สามนะคะ ็คือหน้าที่จากการที่กระทำครั้งก่อนของต้น
3: ค่ะ
2: ก็คือยังไงคะอย่างนี้ตัวอย่าง
3: ตัวอย่างคลาสสิกเลยนะคะเหมือนเราจูงคนตาบอดข้ามถนนแล้วเราจูงไปแค่ครึ่งนึงแล้วเราก็มองเห็นว่าเฮ้ยรถเมล์ที่เรารออยู่มาเราก็ทำการ
2: ทิ้งเทไปเลยค่ะ
3: ทิ้งไว้กลางทางเป็นโปเตโต้อย่างเงี้ยนะคะแล้วให้พี่คนที่เขาตาบอดข้ามต่อไปเอง
2: เดินตามวิถีชีวิตเขาไปนะคะ
3: แล้วพาเขามาทิ้งไว้กลางทางแล้วพอจะคาดหมายได้ไหมคะเกิดอะไรขึ้นพี่คนตาบอดก็คือถูกรถชนบาดเจ็บในขณะที่เรากลับถึงบ้านนอนสบายใจเฉยแล้ว
2: รถเมย์กลับถึงบ้านแล้วใช่อย่างเงี้ยนะคะถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างเงี้ยเรามีความผิดนะคะเพราะถือว่าเราเนี่ยงดเว้นจากการกระทำหน้าที่ของเรามาก่อน
3: ใช่
2: เพราะว่าเรามีหน้าที่ส่งเขาไปถึงอีกฟากนึง
3: ใช
2: ่แต่เราพาเขาไปไม่ถึงสุดทาง
3: ครึ่งกลางๆทำแล้วทำไม่เสร็จเนี้ยนะคะ
2: เ
3: ราเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเราก็ต้องรับผิดในการที่เรางดเว้นไว้ด้วยนะคะ
2: งั้นเรามาดูเรื่องนี้ดีกว่าค่ะเรื่องนี้ก็คือตามละครเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าสมมติว่ามี
3: พี่เลี้ยง
2: เด็กก็คือจะถือว่าอย่างเงี้ยเขาเป็นหน้าที่ตามสัญญาจ้างเนาะเพราะว่าทางโรงเรียนก็ต้องจ้างทางครูพี่เลี้ยงมา
3: เออว่าจ้างคุณในอัตราอะไรทําหน้าที่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาไม่ตรวจเช็คเด็ก
2: ค่ะหรือว่าประมาท
3: ใช่นะคะ
2: นี่นะคะ
3: มีการกระทําเกิดขึ้นแล้วเป็นการกระทําโดยประมาทนะคะซึ่งการกระทำโดยประมาทเนี่ยกฎหมายก็ได้บอกไว้นะคะว่าเป็นกรณีที่ไม่ได้ตั้งใจแหละเป็นกรณีที่ไม่ได้เจตนาแหละแต่เป็นการกระทำที่ขาดความระมัดระวังหรือว่าใช้ความระมัดระวังน้อยเกินไปนะคะ
2: ซึ่งถ้าเรื่องนี้นะคะครูพี่เลี้ยงเนี่ยเขาประมาทนะคะแล้วมันเป็นเหตุให้เขาให้เด็กเนี่ยนะคะถึงแก่ความตายก็จะมีโทษหนักนะคะตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291ก็บัญญัติไว้เลยค่ะว่า มีโทษจำคุกนะคะไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทค่ะแต่ถ้าสมมุติว่า
3: อีกสเต็ปนึง
2: ทำให้ได้รับอันตรายหัสนะคะก็คือจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะคะหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะอาจารย์ออย
3: ค่ะและสุดท้ายนะคะประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจนะคะอันนี้ก็มีโทษนะคะตามมาตรา390นะคะก็มีทั้งโทษจำและโทษปรับด้วยนะคะ
2: ค่ะพี่ออยคะเรื่องนี้นะคะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูก่อนนะคะว่ารถตู้เป็นของใครถ้าสมมติว่าเป็นรถตู้ของทางโรงเรียนเองเลยก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นรถตู้ที่แบบ
3: โรงเรียนจัดหามีอัตราคนขับครูพี่เลี้ยงอะไรให้เหล่านี้
2: ใช่ค่ะโรงเรียนต้องร่วมรับผิดด้วยตามกฎหมายละเมิดนะคะก็คือให้นายจ้างร่วมรับผิดกับลูกจ้างด้วยนะคะแต่ว่าสุดท้ายโรงเรียนสามารถไปฟ้องไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่เป็นรถรับจ้างทั่วไปนะคะคือเขารับจ้างเองนั่นแหละแล้วก็รับจ้างเด็กมาขนส่งอย่างเงี้ย
3: คือไม่เกี่ยวกับโรงเรียนเลย
2: แยกส่วนไปอย่างเงี้ยนะคะโรงเรียนไม่ต้องร่วมรับผิด
3: ถ้าอย่างนี้ผู้ปกครองก็ต้องไปเรียกร้องเอาจาก
2: คนขับรถตู้
3: บริษัทรถตู้
2: กับคนดูแลเด็กๆนั้น
3: นะคะ
2: เพราะฉะนั้นนี่ก็คือคำตอบของเรื่องนี้นะคะพี่ออย
3: ค่ะ
2: สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนค่ะขอลาไปก่อนค่ะ
3: พบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: โอ้โหดังดีจริงๆเลยนะคะ
1: วาน
0: ใช่กระดิ่งบ้านอาจารย์นี่ดังมากเลย
1: อ้าวพร้อมที่จะรับปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกคนเลยครับ
0: ใช่ค่ะอาจารย์คะอาจารย์ชอบทานหมากระทู้ไหมคะ
1: อะไรหมากระทู้อะไรอาจารย
0: ์หมากระทู้ก็หมูกระทะไงคะอาจารย
1: ์ปะโถเอาก็พอชอบเหมือนกันพอได
0: ้นะพอดีวันนี้มีท่านผู้ชมทางบ้านถามมาเรื่องหมูกระทะนี่แหละค่ะอาจารย
1: ์อะไรเป็นคำถามได้นะว่าไปกินหมูกระทะแล้วอร่อยหรือไม่อร่อยเลย
0: ใช่ค่ะอาจารย์ลองฟังไหมคะ
1: อ้าวว่ามาว่ามา
0: คืออย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมทางบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งค่ะอาจารย
1: ์
0: อยู่ชานเมืองโอ้ที่สวยมากเลยนะคะอาจารย
1: ์
0: แล้วก็ทำเลดีด้วยทีนี้ก็มีคนหนึ่งเนี่ยเขาไปเห็นที่ของท่านผู้ชมเขาสนใจค่ะอาจารย์เขาก็เลยมาขอเช่าแล้วก็บอกว่าจะเปิดเป็นร้านหมูกระทะนี่แหละค่ะอาจารย
1: ์
0: ท่านผู้ชมก็เห็นว่าแหมที่ก็อยู่เปล่าๆใช่ไหมคะก็เอาไว้ก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยให้เขาเช่าไปค่ะอาจารย์ปรากฏว่าพอให้เขาเช่าไปก็ไปทำสัญญาเช่ากันเป็นหนังสือเรียบร้อยนะคะตกลงกันว่าค่าเช่าเนี่ยเดือนละหมื่นแล้วก็ชำระค่าเช่าทุกวันที่1ของเดือนนะตกลงเรียบร้อยก็โอเคหลังจากนั้นพอถึงกำหนดชำระค่าเช่าค่ะอาจารย์คะผู้เช่าเบี้ยวค่ะอาจารย
1: ์
0: ไม่ยอมจ่ายค่าเช่าค่ะวันที่1ก็แล้ว2ก็แล้ว3ก็แล้ว4ก็แล้ว5ก็แล้วจนถึงวันที่5ก็ยังไม่ยอมชำระค่าเช่าค่ะอาจารย
1: ์
0: ท่านผู้ชมก็เลยถามมาบอกว่ากรณีอย่างนี้ท่านผู้ชมจะบอกเลิกสัญญาเช่าแล้วเรียกที่ดินคืนได้ไหมนะคะอาจารย
1: ์เอาอย่างนี้อาจารย
0: ์ค่ะ
1: เวลาเรามีบ้านเช่า
0: ค่ะ
1: มีที่ดินให้เช่า
0: ค่ะ
1: เป็นอนุสติเลยของท่านผู้ชม
0: ค่ะ
1: ต้องดูประวัติคนเช่าให้ดีพยายามดูหัวนอนปลายเท้าสักหน่อย
0: ใช่ใช่
1: ยิ่งมาอยู่ในที่ดินเรา
0: ค่ะ
1: มาอยู่ในบ้านเราเนี่ย
0: ค่ะ
1: ต้องควรจะรู้ว่าเอ๊ะคนเช่านี่มันเป็นใคร
0: เ
1: พราะเราไม่ได้ปล่อยให้เช่า 1,000 2,000 3,000 บางที 10,000 20,000 30,000 แล้วมาอยู่แล้วกวนไปกวนมาไม่จ่ายค่าเช่าเนี่ยบางทีทำให้เราเสียหายเป็นแสนนะอาจารย์
0: ใช่ใช่ค่ะอาจารย์
1: เพราะฉะนั้นควรจะรู้เสียหน่อยไม่ใช่ขอโทษไม่ใช่สักแต่ว่ามีบัตรประชาชนแล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร
0: ค่ะ
1: จึงต้องรู้ประวัติพอสมควรนะอันนี้ก
0: ็
1: พอที่จะได้คิดไว้บ้างมีเรื่องมีราวอย่างน้อยที่สุดก็ได้ตามตัวตามหัวตามประวัติเขาได้บ้างและทำให้เราเกิดความระมัดระวังยิ่งขึ้นเอาละเมื่อเช่าเสร็จแล้วคุณไม่จ่ายค่าเช่าเราจะไปปล่อยให้ลอยนวลอยู่ได้ยังไงจริงไหมอาจารย
0: ์ใช
1: ่ในทางกฎหมายเขาก็ถือว่าไอ้คนเช่าผิดสัญญาเมื่อผิดสัญญาแล้วอุ้มมันออกได้ไหม
0: ค่ะ
1: เอาปืนจี้ได้ไหม
0: ค่ะ
1: ไม่ได้ครับ
0: ค่ะ
1: ก็ต้องบอกกล่าวเขากรณีเนี้ยผิดมา5วัน6วันบางทีอาจจะต้องรอสัก15วัน20วันบางทีต้องเป็นเดือนก็ต้องอดทนหน่อยนะครับ
0: ค่ะ
1: เอ้าแต่รอแล้วก็ไม่ยอมจ่ายสักทีนึง
0: ค่ะ
1: ต้องมีหนังสือบอกกล่าวว่าคุณผิดสัญญาแล้วนะ
0: ค่ะ
1: เราไม่ประสงค์จะให้เช่าต่อแล้วนะ
0: ค่ะ
1: หรือเราอยากให้เช่าต่ออะไรเนี่ยก็บอกให้เขามาจ่ายซะ
0: ค่ะ
1: ถ้าไม่จ่ายเราก็บอกเลิกสัญญา
0: อ๋อค่ะ
1: พอบอกเลิกสัญญาเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆก็ไปบอกเลิกเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ถ้ามีการกำหนดจ่ายค่าเช่าเป็นเดือนๆเนี่ยต้องให้ระยะเวลาเขาเป็นเดือนเหมือนกันแต่ถ้าไม่ตกลงเรื่องกำหนดระยะเวลาการจ่ายไว้เนี่ยอย่างน้อยต้อง15วันสรุปต้องมีการบอกกล่าวร่วงหน้า
0: ค่ะ
1: นะ
0: ค่ะค่ะ
1: ต้องจัดการฟ้องร้องดำเนินคดีเป็นคดีแพ่งแล้วหลังจากศาลมีคำพิพากษาแล้วไม่ออกก็มีการบังคับคดีออกหมายจับตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป อันนี้เป็นกระบวนการเรื่องจัดการกับผู้เช่าที่เฉโกเบี้ยวต้องว่ากันตามกฎหมาย
0: ใช่ค่ะอาจารย์คะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะที่จะบอกเลิกสัญญาเช่าเนี่ยต้องมีการบอกกล่าวเขาร่วงหน้าก่อนนะคะท่านผู้ชมใช่ไหมคะอาจารย์
1: ถูกต้อง
0: บอกกล่าวเขาให้ระยะเวลาเขาพอสมควรแล้วถ้าเขาไม่ชำระค่าเช่า และท่านผู้ชมถึงจะบอกเลิกสัญญาเช่าได้นะครับแล้วก็ไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าประมาทเลินเล่อเหตุสุวิสัยประมาทเลินเล่อเหตุสุวิสัยหมายถึงการกระทำที่ไม่ใช่จงใจโดยเป็นการกระทำที่ปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการซึ่งผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านี้ได้เหตุสุวิสัยหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญไม่มีบุคคลใดคาดหมายหรือคาดการล่วงหน้าได้และเกิดขึ้นโดยฉับพลันไม่มีบุคคลใดป้องกันหรือหลีกเลี่ยงได้เช่นน้ำท่วมจากพายุเข้าการเกิดโรคระบาดเช่นโควิด-19พบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธมงทิพย์และวิทยากรรับเชิญคือท่านเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมมาร่วมพูดคุยในเรื่องประเภทคดีที่ขึ้นสู่ศาลเยาวชนคดีแพ่งในส่วนคดีครอบครัวช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีในกรณีที่ภรรยาบังคับสามีทำงานบ้านจนสามีทนไม่ไหวเกิดการทะเลาะ กันถึงขั้นลงไม้ลงมือทำร้ายภรรยาจนกลายเป็นความรุนแรงในครอบครัว

ครัวอาจารย์ออยและอาจารย์แมนจะมาให้คำตอบกรณีที่สามีทำร้ายภรรยามีความผิดอย่างไรค่ะช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายจะเป็นเรื่องราวของหญิงชาวไทยแต่งงานกับคนอังกฤษแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่อังกฤษนานและเมื่ออายุมากขึ้นนะคะในบ้านปลายก็อยากจะกลับมาเมืองไทยโดยซื้อบ้านและก็ที่ดินค่ะกรณีเช่นนี้จะทำอย่างไรเรามีคำตอบค่ะจากทนายบัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสูตรมาไขข้อข้องใจค่ะติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ทางสถานี

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
3: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
2: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
3: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: เข้าแถวล
6: ู
5: กเข้าแถว
6: อย่า
5: แซงก
6: ัน ไกลๆๆคุณเอาอะไรเอาเหมือนเดิมจานนึง
7: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
8: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะใฝ่หาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
9: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายเอกชนกฎหมายอาญาและกฎหมายมหาชนค่ะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยนะคะหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายเอกชนนะคะหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายอาญาและหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายเอกชนนะคะเรามาเข้าสู่ในส่วนของหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายเอกชนนะคะอันดับแรกนะคะเราลองมาดูก่อนว่ากฎหมายเอกชนนะคะคืออะไรก็คือกฎที่กำหนดสถานะและนิติสัมพันธ์ระหว่างเอกชนต่อกันในฐานะผู้อยู่ใต้ปกครองนะคะที่ต่างฝ่ายต่างเท่าเทียมกันแล้วก็ใช้บังคับกับนิติสัมพันธ์ที่ก่อขึ้นระหว่างเอกชนด้วยกันที่มุ่งถึงผลประโยชน์ของตนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของกฎหมายเอกชนนะคะก็จะมีหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายเอกชนนะคะที่ให้นักศึกษาศึกษาเนี่ยประมาณ4เรื่องนะคะอันแรกนะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะอันที่2หลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคอันที่3นะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศค่ะเรามาเข้าสู่นะคะเนื้อหาใน

ส่วนแรกนะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะจะอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในการกระบวนการเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะจะต้องดำเนินคดีนะคะภายใต้หลักพื้นฐานสำคัญ6ประการนะคะก็คือต้องสะดวกรวดเร็วยุติธรรมไม่ลำเอียงประหยัดนะคะแล้วก็หลักไม่ด้อยโอกาสนะคะภาพรวมโดยทั่วไปนะคะของกระบวนการในวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะก็คือบุคคลเนี่ยต้องมีเป็นผู้ที่มีสิทธิเสนอคดีแพ่งนะคะแล้วก็อาจจะยื่นเป็นคำฟ้องหรือคำร้องขอคำฟ้องในคดีมีข้อพิพาทคำร้องขอในคดีไม่มีข้อพิพาทเข้ามานะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการของศาลชั้นต้นก็จะมีการยื่นคำให้การนะคะคำฟ้องนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการของศาลชั้นต้นก็จะมีการสืบพยานแล้วก็มีเป็นการทำคำพิพากษาคำสั่งนะคะบุคคลที่ไม่พอใจก็สามารถอุทธรณ์หรือว่าฎีกาได้นะคะเมื่อมีคำพิพากษาคำสั่งแล้วก็จะมีการบังคับคดีนั่นเองนะคะเราไปสู่เรื่องที่2นะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคนะคะจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินะคะวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพุทธศักราช2551นะคะในการพิจารณาคดีผู้บริโภคเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้หลักนะคะสะดวกนะคะรวดเร็วประหยัดยืดหยุ่นแล้วก็หลักสุจริตนะคะเนื่องจากว่าในคดีเหล่านี้เนี่ยผู้บริโภคเนี่ยมักจะมีอำนาจในการต่อรองเนี่ยน้อยกว่าผู้ประกอบธุรกิจนะคะหลักในวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคก็จะคล้ายๆกับวิธีพิจารณาคดีแพ่งนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่นั้นเรามาดูความหมายของคดีผู้บริโภคนิดนึงนะคะว่าคืออะไรนะคะ1นะคะคดีแพ่งระหว่างผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคตามมาตรา19หรือตามกฎหมายอื่นนะคะกับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการนะคะอันที่2นะคะเป็นคดีแพ่งตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยอันที่3นะคะก็เป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวพันกับคดีนะคะตามวงเล็บ1หรือวงเล็บ2นั่นเองนะคะอันสุดท้ายนะคะที่จะถือว่าเป็นคดีผู้บริโภคก็คือเป็นคดีแพ่งที่มีกฎหมายบัญญัติให้ใช้วิธีพิจารณาตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคนะคะหลักทั่วไปนะคะในวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคอย่างที่อาจารย์กล่าวไปแล้วเนาะก็จะเหมือนกับคล้ายๆวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่มีศาลชั้นต้นนะคะมีกระบวนการพิจารณาในศาลอุทธรณ์นะคะในศาลฎีกาแล้วก็จะมีวิธีชั่วคราวก่อนพิพากษาแล้วก็จะมีการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั่นเองนะคะอันนี้คือภาพรวมของวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคนะคะเรามาในส่วนถัดไปนะคะหลักทั่วไปว่าด้วยคดีเยาวชนและครอบครัวนะคะก็จะอยู่ใต้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวนะคะพุทธศักราช2553ในการพิจารณาคดีเยาวชนนะคะก็จะต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานมีความยืดหยุ่นนะคะและด้วยความที่เป็นเด็กและเยาวชนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มุ่งที่ปรับปรุงแก้ไขฟื้นฟูนะคะแล้วก็อยู่ภายใต้หลักประหยัดแล้วก็สะดวกนะคะคดีที่อยู่ภายใต้อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวนะคะหลักๆเนี่ยจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะคะก็คือ1คดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดนั่นเองนะคะอันนี้คืออาจารย์สรุปมาให้อันที่2นะคะก็คือเป็นคดีครอบครัวนะก็คือคดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทำการใดๆในเนี้ยในทางศาลนะคะเกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัวนั่นเองนะคะอันที่3นะคะก็คือเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีคุ้มครองสวัสดิภาพนั่นเองนะคะเหล่านี้ถือว่าเป็นคดีที่อยู่ภายใต้อำนาจพิจารณาพิพากษานะคะของศาลเยาวชนและครอบครัวนะคะหลักทั่วไปในการพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553นะคะเรามาดูอันสุดท้ายนะคะก็คือหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะพุทธศักราช2539นั่นเอง
ในการพิจารณานะคะคดีของเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญานะคะก็จะต้องอยู่ภายใต้หลักสะดวกรวดเร็วนะคะแล้วก็เที่ยงธรรมนะคะทีนี้มาดูว่าคดีอะไรบ้างนะคะที่เราจะถือว่าเป็นคดีที่อยู่ภายใต้ศาลทรัพย์สินทางปัญญานะคะอันดับแรกนะคะก็คือเป็นคดีอาญานะเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์ต่างๆนะคะคดีอาญาเกี่ยวกับความผิดตามประมวลอาญา271ถึง275นะคะแล้วก็เป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์สิทธิบัตรนะคะการถ่ายทอดสัญญาณเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะคดีแพ่งนะคะอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา271ถึง275นะคะอาจจะมีคดีแพ่งที่เกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนตราสารการเงินระหว่างประเทศเหล่านี้เป็นต้นนะคะคดีแพ่งเกี่ยวกับletter of credit นะคะเหล่านี้เป็นต้นนะคดีแพ่งเกี่ยวกับการกักเรือนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่บางทีอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันนะคะคดีแพ่งเกี่ยวกับการทุ่มตลาดการอุดหนุนสินค้าหรือการให้บริการจากต่างประเทศนะคะคดีแพ่งหรืออาญาที่เกี่ยวกับข้อพิพาทในการออกแบบวงจรรวมนะคะหรือการค้นพบทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้เป็นต้นนะคะคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะสุดท้ายนะคะคดีแพ่งเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทนะคะตามตั้งแต่วงเล็บ3ถึงวงเล็บ10นั่นเองนะคะหลักทั่วไปนะคะในการพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะอาจจะแตกต่างจากหลักทั่วไปในกรณีกฎหมายเอกชนทางด้านอื่นๆนิดนึงนะคะก็คือจะมี2ส่วนนะคะก็คือกระบวนพิจารณาทางคดีแพ่งแล้วก็กระบวนพิจารณานะคะทางคดีอาญานะคะในคดีแพ่งเช่นก็จะมีการตรวจคำฟ้องยื่นคำฟ้องเหมือนกันนะคะมีการทำคำพิพากษาคำสั่งการบังคับคดีนะคะส่วนกระบวนพิจารณาในคดีอาญานะคะก็จะอิงกับวิธีพิจารณาความอาญานะคะเว้นแต่ก็จะมีหลักเกณฑ์นะคะที่เขียนอยู่ไว้ภายใต้บัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็การค้าระหว่างประเทศนั่นเองนะคะโดยทั่วไปเนี่ยก็คือหลักๆ ก็คือต้องยึดภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะทั้งหมดนี้นะคะคือเป็นคลิปวิดีโอนะคะที่เกี่ยวกับหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายนักศึกษาทุกท่านนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายอาญาค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูก่อนว่ากฎหมายอาญาคืออะไรนะคะก็คือกฎหมายที่กำหนดความผิดทางอาญาพื้นฐานที่สังคมเห็นว่าเป็นการกระทำที่ต้องลงโทษนะคะกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่มีรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยถือว่ารัฐเป็นคนกลางผู้กำกับการกระทำที่เกิดขึ้นระหว่างเอกชนด้วยกันเองนะคะในวิธีพิจารณาที่เกี่ยวกับทางกฎหมายอาญานะคะก็จะมีกฎหมายหลายๆตัวที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็คือ1นะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาอันที่2นะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอันที่3ค่ะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติดอันที่4หลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบค่ะและอันสุดท้ายนะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ค่ะเราลองมาดูหลักเกณฑ์แรกนะคะก็คือหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญานะคะก็จะอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะในการพิจารณาคดีความเกี่ยวกับทางอาญานะคะจะต้องอยู่บนพื้นฐานนะคะของหลักก็คือเป็นการดำเนินคดีอาญาโดยรัฐนะคะจะต้องมีการฟังความทุกฝ่ายหลักเปิดเผยต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนได้นะคะมีอิสระในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนะคะแล้วก็ในกรณีที่มีความสงสัยอยู่ก็คือต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยนั่นเองนะคะหลักทั่วไปนะคะของวิธีพิจารณาความอาญานะคะสามารถสรุปได้ก็คือจะมีการดำเนินคดีทั้งหมด3ต้องบอกว่า3ชั้นนะคะชั้นก่อนฟ้องคดีเช่นอาจจะมีการสืบสวนสอบสวนนะคะการออกหมายค้นหมายจับนะคะการดำเนินคดีชั้นหลังฟ้องคดีก็คือเป็นกระบวนการพิจารณาคดีนั่นเองนะคะก็จะมีการสืบพยานมีการทำคำพิพากษาคำสั่งนะคะและสุดท้ายนะคะก็คือเป็นการดำเนินคดีชั้นบังคับคดีนะคะ
ันนี้คือภาพรวมของวิธีพิจารณาความอายา

ยาทั่วไปนะคะทีนี้เรามาดูอันที่2ค่ะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพุทธศักราช2560ค่ะในการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะก็จะมีพื้นฐานก็คือ เราจะใช้ระบบไต่สวนนะคะถ้าเป็นวิอาญาทั่วไปเราจะใช้ระบบกล่าวหานะคะแต่พอเป็นวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยเราจะใช้ระบบไต่สวนเป็นหลักนะคะแล้วก็ต้องมีความรวดเร็วให้ความยุติธรรมทุกฝ่ายนะคะเราจะต้องคำนึงถึงหลักการมีส่วนร่วมด้วยนะคะคดีอะไรบ้างนะคะที่จะอยู่ภายใต้นะคะอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะกรณีแรกคดีที่มูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะเฉพาะตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะคะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระนะคะหรือว่าผู้ว่าการตรวจแผ่นดินนะคะมีความร่ำรวยผิดปกติหรือว่าทุจริตต่อหน้าที่นะคะหรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจต่างๆขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายนั่นเองนะคะอันที่2นะคะเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับคณะผู้ไต่สวนอิสระนะคะเห็นว่ากรรมการปปช.มีพฤติการร่ำรวยผิดปกติหรือว่าทุจริตต่อหน้าที่นะคะหรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจที่มันขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายนั่นเองนะคะอันที่3นะคะก็คือคดีที่มีมูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาบุคคลอื่นนะคะซึ่งไม่ใช่บุคคลตามวงเล็บ1และวงเล็บ2ที่อาจารย์บอกนะคะแต่เป็นการกล่าวหาว่าเขาเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนนะคะในการกระทำความผิดทางอาญานะคะตามวงเล็บ1หรือวงเล็บ2ที่อาจารย์อธิบายไปนะคะหรือว่าอาจจะรวมถึงผู้ให้นะผู้ขอให้นะคะหรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลตามวงเล็บ1หรือวงเล็บ2นะคะให้เขากระทำการไม่กระทำการหรือว่าประวิงให้ชักช้านั่นเองนะคะกรณีที่4นะคะก็คือเป็นคดีที่บุคคลตามวงเล็บ1นะคะหรือกรรมการปปช.หรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะอาจจะมีการจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินนะคะหรือจงใจยื่นนะแต่ว่ายื่นแล้วเป็นเท็จนะคะหรือปกปิดอะไรก็ตามนะคะก็จะอยู่ภายใต้คดีที่อยู่ภายใต้อำนาจพิจารณาพิพากษานะคะของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะหลักทั่วไปนะคะในการพิจารณาคดีเหล่านี้เนี่ยก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะทีนี้เรามาดูถัดไปหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติดนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพุทธศักราช2546นะคะและพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดพุทธศักราช2550นะคะและมีอีกหนึ่งพระราชบัญญัติค่ะพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดฉบับที่2นะคะพุทธศักราช2564นะคะหลักพื้นฐานนะคะในการพิจารณาคดียาเสพติดก็ต้องมีหลักเที่ยงธรรมนะคะสะดวกรวดเร็วแล้วก็ยืดหยุ่นนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะมาดูหลักทั่วไปนะว่ามันมีวิธีพิจารณาอย่างไรเราต้องมาดูว่าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดคืออะไรนะคะก็คือเป็นความผิดตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายยาเสพติดซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดยตรงและที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดนะคะหลักทั่วไปของวิธีพิจารณาคดียาเสพติดก็จะเริ่มต้นตั้งแต่มีการฟ้องคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะศาลสั่งรับคำฟ้องนะคะก็จะมีคำพิพากษาคำสั่งผู้ใดที่ไม่พอใจก็อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งหรือฎีกานั่นเองนะคะถัดมาค่ะเป็นหลักทั่วไปนะคะว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพุทธศักราช2559นะคะและพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพุทธศักราช2559นะคะหลักพื้นฐานในการพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะก็คือต้องมีความยุติธรรมนะคะมีประสิทธิภาพรวดเร็วแล้วก็เสมอภาคนะคะ
อันดับแรกนะคะคดีอะไรนะคะ

ที่เราจะถือว่าเป็นคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะ1นะคดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือว่าความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมนะคะ2คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่กระทำความผิดหลักๆ ก็คือเกี่ยวกับฐานฟอกเงินนะคะอันที่3นะคะก็คือคดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษบุคคลนะคะในความผิดเกี่ยวกับเรียกรับยอมจะรับหรือให้หรือขอว่าจะให้นะคะเหล่านี้เป็นต้นนะอันที่4นะคะคดีอาญาที่ฟ้องขอให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะหรือบุคคลตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นคดีทุจริตและประพฤติมิชอบอันที่5นะคะก็คือเป็นคดีอาญาที่ฟ้องขอให้ลงโทษบุคคลที่ร่วมกระทำความผิดด้วยนั่นเองนะคะอันที่6นะคะคดีเกี่ยวกับการจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินเหล่านี้เป็นต้นนะคะ7คดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะว่ามีเหตุร่ำรวยผิดปกตินะคะซึ่งอ่ะ8นะคะกรณีที่มีการขอให้ศาลดำเนินกระบวนพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับตาม1ถึง7นะคะซึ่งวิธีพิจารณาคดีทุจริตก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติที่อาจารย์พูดไปนั่นเองนะคะเรามาดูอันสุดท้ายนะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์นะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์พุทธศักราช2559นะคะหลักพื้นฐานในการพิจารณาคดีค้ามนุษย์นะคะก็คือสะดวกรวดเร็วนะคะเที่ยงธรรมแล้วก็มีความปลอดภัยนะคะคดีค้ามนุษย์คืออะไรนะคะก็คือเป็นคดีที่มีข้อหาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์นะคะไม่ว่าจะมีข้อหาความผิดอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตามนะคะแต่ไม่ให้รวมถึงคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบและคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวนั่นเองนะคะอันนี้คือที่ถือว่าเป็นคดีค้ามนุษย์นะคะซึ่งหลักทั่วไปนะคะในวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์เนี่ยนะคะก็คือต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์นะคะพุทธศักราช2559นะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นคลิปวิดีโอนะคะที่สรุปเนื้อหาทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับหลักทั่วไปนะคะเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายเองค่ะสวัสดีนักศึกษาทุกท่านค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปที่จะบรรยายเกี่ยวกับหลักทั่วไปนะคะในวิธีพิจารณาทางกฎหมายมหาชนนะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูก่อนว่ากฎหมายมหาชนคืออะไรนะคะก็คือกฎหมายที่กำหนดสถานะและนิติสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือหน่วยงานของรัฐกับเอกชนนะคะหรือหน่วยงานของรัฐด้วยกันเองในฐานะที่รัฐเองหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ปกครองนะคะทีนี้ในส่วนของกฎหมายมหาชนนะคะก็จะมีหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายเอกชนนะคะประมาณ3เรื่องนะคะเรื่องแรกนะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองนะคะเรื่องที่2หลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีแรงงานนะคะเรื่องที่3หลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรนะคะเรามาเข้าเนื้อหาในเรื่องแรกนะคะก็คือหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองนะคะพุทธศักราช2542ในการพิจารณาคดีทางปกครองนะคะจะต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานก็คือต้องมีความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัตินะคะแล้วก็หลักความได้สัดส่วนหลักของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะหลักความเป็นกลางก็คือจะต้องมีความเป็นกลางนั่นเองนะคะแล้วก็หลักสุดท้ายนะคะก็คือความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครองนะคะคดีอะไรบ้างนะคะที่เราถือว่าอยู่ภายใต้อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองนะคะคดีแรกนะคะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหรือคำสั่งต่างๆหรือการกระทำอื่นใดนะคะเนื่องจากกระทำโดยที่ไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจนะคะหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนต่างๆนะคะหรือมีลักษณะเป็นการสร้างขึ้นโดยไม่จำเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควรนะคะเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นคดีที่อยู่ในศาลปกครองนะคะถัดมาอันที่2นะคะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับ
การที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัตินะคะหรือว่าปฏิบัติล่าช้าเกินสมควรนะคะคดีที่3ก็คือเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดนะคะหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายนะคะหรือเกิดจากคำสั่งทางปกครองนะคะหรือว่า

พิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองนะคะอันที่5นะคะก็คือคดีที่มีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำการหรือละเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดนั่นเองนะคะซึ่งหลักขออีกอันนึงนะคะอันที่6นะคะคดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองนะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนะคะและวิธีพิจารณาคดีปกครองพุทธศักราช2542นะคะหลักอาจารย์สรุปโดยสังเขปนะคะก็คือผู้ที่มีสิทธิในการฟ้องคดีก็จะยื่นฟ้องที่ศาลปกครองนะคะต้องเน้นว่านี่คือศาลปกครองไม่ใช่ศาลยุติธรรมนะคะดังหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ของศาลก็จะลงทะเบียนนะคะก็จะเสนอคำฟ้องต่ออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นนะคะอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นพอได้รับคำฟ้องแล้วนะคะก็จะจ่ายสำนวนให้องค์คณะก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีมีการทำคำพิพากษาคำสั่งของศาลปกครองนะคะคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่พอใจนะคะก็สามารถคัดค้านคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นได้เหมือนกันนะคะเราไปสู่วิธีพิจารณาคดีอันที่2นะคะก็คือหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีแรงงานนะคะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพุทธศักราช2522นะคะการพิจารณาคดีแรงงานเนี่ยก็จะต้องอยู่ภายใต้หลักพื้นฐานนะคะประหยัดสะดวกรวดเร็วเที่ยงธรรมนะคะคดีอะไรบ้างนะคะที่เราถือว่าเป็นคดีที่อยู่ภายใต้อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานนะคะคดีแรกเป็นคดีที่พิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนะคะคดีที่2เป็นคดีพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานสัมพันธ์นะคะแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์นะคะกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานนะคะกฎหมายประกันสังคมหรือกฎหมายเงินทดแทนนะคะอันที่3นะคะเป็นคดีที่ถือว่าเป็นกรณีที่จะต้องใช้สิทธิทางศาลนะคะตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานแรงงานสัมพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์นั่นเองนะคะคดีที่4นะคะเป็นคดีที่อุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานนะคะไม่ว่าจะตามกฎหมายการคุ้มครองแรงงานนะคะหรือว่าตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานและวิสาหกิจอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะคดีที่5นะคะคดีอันเกิดแต่มูลละเมิดระหว่างนายจ้างและลูกจ้างนะเนื่องจากข้อพิพาทแรงงานหรือเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญาจ้างนะคะซึ่งอันนี้จะรวมถึงมูลละเมิดระหว่างลูกนายจ้างหรือลูกจ้างกับลูกจ้างเองด้วยนะคะที่เกิดจากการทำงานในทางการที่จ้างด้วยนะคะอันที่6นะคะข้อพิพาทแรงงานที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะขอให้ศาลแรงงานชี้ขาดตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์นะคะกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองนั่นเองนะคะคุ้มครองคนงานนั่นเองนะคะหลักทั่วไปนะคะว่าด้วยการวิธีพิจารณาคดีแรงงานก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพุทธศักราช2522นะคะเรามาดูอันสุดท้ายนะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรนะคะจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรนะคะพุทธศักราช2528นะคะหลักพื้นฐานนะคะในการพิจารณาคดีภาษีอากรนะคะก็คือจะต้องสะดวกนะคะรวดเร็วแล้วก็เที่ยงธรรมนะคะคดีอะไรบ้างที่เราจะถือว่าอยู่ภายใต้อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากรนะคะคดีแรกคดีอุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรนะคะคดีที่2คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องนะคะของรัฐในหนี้ค่าภาษีอากรนะคะคดีที่3นะคะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการขอคืนค่าภาษีอากรคดีที่4นะคะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามข้อผูกพันซึ่งได้ทำขึ้นเพื่อประโยชน์แก่การจัดเก็บภาษีอากรนะคะคดีที่5ก็คือเป็นคดีที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลภาษีอากรนั่นเองนะคะหลัก
ทั่วไปนะคะของวิธีพิจารณาคดี

าษีอากรนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรพุทธศักราช2528นะคะก็คือคดีภาษีอากรนะคะก็จะยื่นคำฟ้องที่ศาลภาษีอากรกลางนะคะกระบวนการพิจารณาในศาลภาษีอากรนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติที่อาจารย์บอกไปนะคะการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนะคะของศาลภาษีอากรนะคะก็จะต้องอุทธรณ์นะคะไปยังศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษโดยให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบังคับใช้โดยอนุโลมนะคะบุคคลที่ไม่พอใจคำพิพากษาคำสั่งของศาลอุทธรณ์นะคะก็สามารถฎีกานะคะคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ได้นะคะศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษนะคะโดยที่เหมือนเดิมนะคะให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมเช่นกันนะคะซึ่งนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายมหาชนค่ะ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

หน่วยที่1 นะคะจะเป็นหัวข้อในส่วนของกรอบแนวคิดและมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งถ้าเกิดว่าดูชื่อเรื่องปุ๊บจะเห็นว่ามันจะมี2 ส่วนประกอบกันคือส่วนแรกเรื่องของกรอบแนวคิดเราจะมาเรียนรู้ว่ากรอบแนวคิดคืออะไรส่วนที่2เรื่องของมาตรฐานการรายงานทางการเงินนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันว่าเราจะคุยถึงเรื่องอะไรกันบ้างในส่วนแรกอะค่ะเรื่องของกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินเราก็จะมีการเรียนรู้ว่าความหมายวัตถุประสงค์เราทำไปเพื่ออะไรสำหรับกรอบแนวคิดนี้ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินที่มีประโยชน์อย่างที่เราได้รู้กันว่าปลายทางที่เราได้ออกมาจากการจัดทำบัญชีเนี่ยก็คืองบการเงินดังนั้นงบการเงินจะต้องมีคุณภาพอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดกันต่อมางบการเงินคำนิยามขององค์ประกอบงบการเงินเมื่อไหร่จะรับรู้เมื่อไหร่คือเลิกรับรู้รายการตัวเลขทางการเงินนะคะที่นำเสนออยู่ในงบการเงินเนี่ยมันก็จะมีตัวเลขที่นำเสนออยู่ดังนั้นเราจะพูดถึงเรื่องของการวัดค่าการแสดงรายการแล้วก็การเปิดเผยข้อมูลในงบการเงินสุดท้ายในส่วนที่1เนี่ยเราจะพูดถึงแนวคิดเกี่ยวกับเงินทุนแล้วก็การรักษาระดับเงินทุนอันนี้คือส่วนที่1จบไปส่วนที่2ที่เราจะคุยกันในรอบนี้นะคะก็คือมาตรฐานการรายงานทางการเงินองค์ประกอบก็คือเราจะรู้ว่าความรู้เบื้องต้นของมาตรฐานการรายงานทางการเงินคืออะไรองค์ประกอบของภาพรวมของทางด้านสินทรัพย์มีเรื่องอะไรบ้างจากนั้นเราจะมาดูในส่วนของการจัดแบ่งรายจ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายสุดท้ายจะพูดถึงเรื่องของการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่บริษัทเลือกใช้ว่ามีลำดับการคัดเลือกอย่างไรบ้างนะคะดูเนื้อหากันค่ะในส่วนที่1กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินข้อมูลที่เราจะได้รับส่วนมากที่เราเป็นบุคคลภายนอกเวลาที่เราจะลงทุนบริษัทไหนก็ตามเนี่ยมันจะมีงบการเงินนำเสนออยู่งบการเงินออกมาในรูปแบบของรายปีรายไตรมาสที่ทุกท่านเห็นกันก่อนที่จะมาเป็นงบการเงินให้ผู้ใช้ได้เลือกใช้ได้ศึกษาได้ตัดสินใจกันแล้วนั้นเนี่ยมันมีกระบวนการองค์ประกอบเนี่ยจะมีตั้งแต่ผู้จัดทำบัญชีเขาก็มีการคัดเลือกดูว่ารูปแบบของรายการบัญชีตัวนี้ต้องทำตามมาตรฐานบัญชีตัวไหนอย่างไรก็ตามเนี่ยกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินเขาเรียกว่า conceptual framework for financial reporting เนี่ยมันเป็นแนวคิดสำหรับเป็นเกณฑ์ในการจัดทำแล้วก็นำเสนองบการเงินอีกทั้งเนี่ยยังเป็นกรอบอ้างอิงเพื่อสำหรับรายการบัญชีตัวไหนที่ยังไม่มีมาตรฐานการบัญชีสำหรับเรื่องนั้นๆโดยเฉพาะเราก็สามารถใช้กรอบแนวคิดเนี่ยค่ะใช้ในการจัดทำงบการเงินได้เลยวัตถุประสงค์ของการจะทำกรอบแนวคิดที่มีต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินเนี่ยนะคะก็จะมีโชว์อยู่ในดังรูปนี้ก็จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วก็เพื่อวัตถุประสงค์ใดขออนุญาตนำเสนอ3ส่วนที่หลักๆนะที่มันใกล้ตัวอาทิเช่นผู้จะทำงบการเงินเขาจะใช้กรอบแนวคิดเนี่ยนะคะใช้ในส่วนของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ถือปฏิบัติส่วนของผู้สอบบัญชีก็คือเขาเนี่ยจะต้องมานั่งดูว่างบการเงินที่จัดทำขึ้นของบริษัทนี้ควรจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรต่องบการเงินมีเงื่อนไขให้ข้อสังเกตอย่างไรในส่วนของผู้ใช้งบการเงินเนี่ยค่ะเขาก็มีการเรียนรู้เพื่อจะได้เข้าใจความหมายของงบการเงินที่บริษัทนั้นๆนำเสนอการที่จะมีงบการเงินมาได้อย่างไรก็ตามเนี่ยกรอบแนวคิดก็ได้ระบุว่ามันต้องมีประโยชน์เชิงคุณภาพและคุณภาพตัวนี้ค่ะมันจะแบ่งเป็น2 ส่วนก็คือลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานแล้วก็ลักษณะเชิงคุณภาพแบบเสริมดังนั้นในงบการเงินที่ทุกท่านได้เห็นกันถ้าเกิดเป็นบริษัทจำกัดมหาชนน้อยมันจะมีองค์ประกอบอยู่5ส่วนใช่ไหมคะจะมีงบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนงบแสดงส่วนของเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นงบกระแสเงินสด4 ตัวจะเป็นทางด้านตัวเลขล้วนๆเนาะสุดท้ายจะเป็นหมายเหตุประกอบงบการเงินดังนั้นเนี่ยค่ะ5 องค์ประกอบสำหรับบริษัทจำกัดมหาชนเนี่ยเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามเราต้องมีการอ้างอิงว่างบการเงินที่นำเสนอเนี่ยมีคุณภาพเชิงพื้นฐานอันนี้เช่นเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเพราะว่าข้อมูลที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นตัวเลขหรือว่าเชิงพรรณนาในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่านจะได้เรียนรู้ว่าในอดีตของบริษัทเป็นยังไงปัจจุบันผลประกอบการเป็นยังไงท่านจะได้สามารถเอาไว้พยากรณ์ในอนาคตได้ว่าทิศทางแนวโน้มจะเป็นอย่างไรได้บ้างซึ่งท่านสามารถใช้วิธีการวิเคราะห์งบการเงินไม่ว่าจะเป็นแนวดิ่งแนวนอนแล้วก็อัตราส่วนทางการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นงบการเงินที่นำเสนอจะต้องเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้ใช้แน่นอนค่ะต่อมาพูดถึงตัวแทนอันเที่ยงธรรมเพราะว่าแต่ละรายการที่นำเสนอไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์หนี้สินรายได้ค่าใช้จ่ายของกิจการต้องเป็นตัวเลขต้องเป็นรายการที่เกิดขึ้นจริงตัวเลขได้เหมาะสมกับวิธีการวัดมูลค่าแล้ว
อันต่อมาลักษณะเชิงคุณภาพเสริมเราบอกว่าเสริมเนี่ยคืออะไรอันดับหนึ่งก็คืองบการเงินจะต้องสามารถเปรียบเทียบได้คำว่าเปรียบเทียบได้คือเปรียบเทียบในรายการเดียวกันของปีปัจจุบันกับปีในอดีตเราสามารถเปรียบเทียบได้เข้าใจได้ว่าที่มาที่ไปของมันคืออะไรการเปรียบเทียบได้เนี่ยค่ะนอกจากเพียงแค่บริษัทของเราเองบริษัทเดียวกันแล้วเรายังสามารถเทียบเท่ากับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันว่าถ้าเกิดว่าเราดูในภาพรวมอุตสาหกรรมนี้บริษัท A และบริษัท B เป็นอย่างไรซึ่งสามารถต้องเทียบเท่ากันได้ต่อมาพิสูจน์ยืนยันได้ว่ารายการนี้ที่พูดว่าสินค้าคงเหลือมันต้องมีอยู่จริงตัวเลขนั้นก็ต้องพิสูจน์ได้ว่าตัวเลขนี้ได้มาอย่างไรข้อต่อมาค่ะพูดถึงเรื่องของงบการเงินที่ต้องทันเวลาทันเวลาหมายถึงทันเวลาต่อการตัดสินใจเพราะว่าเราก็ต้องใช้ข้อมูลตลอดเวลาเนาะในการตัดสินใจว่าเราจะลงทุนบริษัทนี้ดีหรือไม่หรือเราควรจะกำหนดในส่วนของอัตราการขายหรือตัวเลขในการตัดสินใจเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างไรดังนั้นการทันต่อเวลาเนี่ยข้อมูลต้องมาให้พร้อมต่อการตัดสินใจคุณจะเห็นได้ว่างบการเงินค่ะของบริษัทจำกัดมหาชนเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่งบการเงินประจำปีเนาะที่สิ้นปีออกมาแต่ว่าเขาจะซอยย่อยเป็นงบการเงินที่เป็นหลายไตรมาสเพราะว่าให้ทันต่อเวลาของผู้ใช้งบการเงินในการเอาไปตัดสินใจนั่นเองส่วนสุดท้ายของลักษณะเชิงคุณภาพก็คือคำว่าความเข้าใจได้เข้าใจได้เนี่ยค่ะหมายถึงว่าโดยพื้นฐานของผู้ใช้งบการเงินเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจทางด้านบัญชีแล้วก็ทางด้านธุรกิจมาพอประมาณนึงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยบางทีมันจะมีข้อมูลที่ค่อนข้างซับซ้อนการได้มาใช้ไปของรายการต่างๆหรือเป็นรูปแบบของโควิด-19ว่าเฮ้ยธุรกิจเนี้ยมันเกิดปัญหาอย่างไรดังนั้นเนี่ยค่ะความเข้าใจได้ทำให้งบการเงินที่นำเสนอเนี่ยนอกจากเป็นเชิงตัวเลขสามารถอธิบายรายละเอียดเป็นเชิงพรรณนาหรือรวมถึงการทำกราฟทำรูปเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจได้ดังนั้นในหน้านี้จะพูดถึงลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินที่มีประโยชน์ต้องมีองค์ประกอบ2ส่วนก็คือเชิงพื้นฐานและก็คุณภาพเสริมดังนั้นอยากให้ทุกท่านได้มาลองกันว่าถ้าเกิดว่ามีข้อมูลดังนี้

อย่างเช่นด้านซ้ายมือจะพูดถึงว่ารายละเอียดรายการแบบนี้เนี่ยด้านขวาเขาถือว่าเชิงคุณภาพของข้อมูลการเงินรูปแบบใดยังพอจำกันได้ไหมคะว่าสไลด์ตัวนี้เราพูดถึงพื้นฐานมี2 ส่วนก็คือความเกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจแล้วก็เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมหรือเป็นลักษณะเชิงคุณภาพเสริมอย่างเช่นเปรียบเทียบได้พิสูจน์ยืนยันได้ทันเวลาและเข้าใจได้ดังนั้นขออนุญาตลองกันเลยค่ะรายการที่1เขาบอกว่าคุณภาพของข้อมูลที่ทำให้ผู้ใช้ระบุความเหมือนนะหรือแตกต่างระหว่างเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ2 อย่างได้คุณคิดว่าเป็นลักษณะเชิงคุณภาพทางข้อมูลการเงินแบบใดขออนุญาตตอบไปเลยนะคะคิดไว้ในใจว่าคำตอบคืออะไรเนาะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันข้อ2ค่ะการมีข้อมูลไว้พร้อมเลยให้กับผู้ใช้ก่อนที่ข้อมูลนั้นเนี่ยจะสูญเสียความสามารถที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจแปลว่าอะไรข้อมูลต้องมาให้ทันเวลาหรือเปล่าก่อนที่เขาจะต้องตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้วก็ข้อ3ข้อมูลที่ไม่มีอคติในการพยายามให้เป็นไปตามผลที่ต้องการหรือโน้มน้าวชักจูงให้เกิดพฤติกรรมที่กำหนดดังนั้นด้านขวามือคุณคิดว่าคำตอบคืออะไรบ้างคะพร้อมนะข้อ1ค่ะคุณภาพในส่วนของความสามารถในการระบุความเหมือนหรือแตกต่างได้ระหว่างระบบเศรษฐกิจ2 อย่างเหตุการณ์เศรษฐกิจ2 อย่างก็คือลักษณะของการเปรียบเทียบได้ส่วนข้อ2พูดถึงว่าข้อมูลที่พร้อมใช้ก่อนที่จะสูญเสียความสามารถในอิทธิพลในการตัดสินใจของผู้ใช้นั่นคืองบการเงินต้องออกมารูปแบบที่มันทันเวลาต่อการใช้งานนั่นเองส่วนที่3ค่ะข้อมูลไม่มีอคติเลยแล้วก็ไม่มีในส่วนของแนวโน้มชักจูงให้เกิดพฤติกรรมที่กำหนดไว้ก็คือข้อมูลนั้นจะต้องเป็นกลางแล้วก็เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมนั่นเองตอบได้นะคะจากนั้นเรามาดูกันว่าองค์ประกอบและภาพรวมคำนิยามของงบการเงินการรับรู้และเลิกรับรู้เป็นอย่างไรนักศึกษาท่านใดที่เปิดหนังสือไปด้วยเนี่ยจะเห็นว่าด้านบนอาจารย์จะเขียนว่า 1.3 มันแปลว่าเรื่องที่ 1.3 เนาะสามารถเปิดล้อกันในการนั่งฟังได้เลยค่ะงบการเงินที่นำเสนอรายงานเนี่ยค่ะองค์ประกอบว่าจะมี5ส่วนก็คือสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของรายได้และค่าใช้จ่ายการนำเสนอเนี่ยนำเสนอในรูปแบบของงบการเงินต่างๆดังนั้นวันนี้ในครั้งนี้สไลด์หน้านี้เราจะพูดถึงเรื่องรอบระยะเวลาการรายงานหรือว่า reporting period ของงบการเงินเพราะว่าเราเคยได้คุยกันว่าคุณภาพของงบการเงินตัวหนึ่งที่เราต้องใส่ใจก็คือเรื่องของการเปรียบเทียบได้ท่านจะเห็นว่าการเปรียบเทียบได้เพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็นว่าในอดีตเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงแล้วเราจะได้พยากรณ์แนวโน้มได้ในการที่เปิดดูในหน้านี้เลยอาทิเช่นขออนุญาตนำเสนอในส่วนของบริษัท MK Leslong Group จำกัดมหาชนและบริษัทย่อยนะคะขออนุญาตนำเสนอมาเป็นบางส่วนที่เอามานำเสนอเนี่ยจะเป็นงบแสดงฐานะการเงินท่านจะเห็นว่าด้านขวาเนี่ยนะคะจะเป็นงบการเงินเฉพาะกิจการก็คือเฉพาะของตัวบริษัทใหญ่ก็คือ MK Leslong Group เลยส่วนของงบการเงินรวมเนี่ยก็คือทั้งบริษัทใหญ่และก็รวมบริษัทย่อยไปด้วยท่านจะเห็นว่าแต่ละรายการด้านสายมือไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ที่จะเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอาทิเช่นเงินสดและก็รายการเท่าเงินสดเนี่ยท่านจะเห็นว่างบการเงินอันนี้จะเป็นงบการเงินณวันที่31 ธันวาคม 2564ท่านจะเห็นว่ามีการเปรียบเทียบก็คือ2564แล้วก็2563โอเคไหมคะก็เป็นการเปรียบเทียบกันเพื่อทำให้ผู้ใช้งบเป็นเงินสามารถเห็นได้ว่าปัจจุบันเป็นอย่างไรในอดีตตัวเลขเป็นยังไงมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงในรูปแบบทิศทางไหนโอเคนะคะมาครั้งนี้หน้านี้เราจะมาดูในส่วนของคำนิยามขององค์ประกอบของงบการเงินองค์ประกอบของงบการเงินจะมี5รายการที่เราคุ้นเคยกันดีเลยนักศึกษาบัญชีก็คืออันดับ1สินทรัพย์สินทรัพย์ก็คือทรัพยากรที่อยู่ในการควบคุมของกิจการทรัพยากรตัวนี้ค่ะเป็นทั้งในส่วนของจับต้องได้และก็จับต้องไม่ได้นึกออกไหมคะอย่างเช่นพวกสินค้าคงเหลือหรือว่าลิขสิทธิ์สิทธิบัตรนั่นเองแต่ว่าเราดูที่สิทธิ์นั้นก็จะเป็นสิทธิ์ในการควบคุมของกิจการโอเคนะคะต่อเรื่องของหนี้สินหนี้สินเนี่ยจะเป็นภาระผูกพันของกิจการที่มีอยู่ในปัจจุบันเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีตแล้วก็เรียนรู้เลยว่าเหตุการณ์นี้ค่ะส่งผลต่อเราที่จะต้องโอนทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจให้กับเขาในอนาคตอาทิเช่นไปซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อดังนั้นคุณก็จะมีเจ้าหนี้การค้าการมีเจ้าหนี้เกิดขึ้นเพราะว่าคุณไปซื้อเขามาไงในอดีตปัจจุบันผูกพันกันอยู่ว่าเราจะต้องมีการชำระเงินให้เขานะคะก็จะมีการโอนทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจให้เจ้าหนี้ในที่จะถึงเวลาที่เรากำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นโอนด้วยเงินหรือโอนด้วยทรัพย์สินต่างๆโอเคนะคะส่วนที่3เรื่องของส่วนของเจ้าของก็คือเป็นในส่วนของส่วนได้ส่วนเสียคงเหลือระหว่างสินทรัพย์หลังหักค่าใช้จ่ายออกไปเรียบร้อยแล้วก็คือสินทรัพย์ลบหนี้สินนั่นเองก็เท่ากับส่วนของเจ้าของ
3ตัวนี้ก็จะบ่งบอกถึงสถานะทางการเงินเนาะอย่างเช่นสินทรัพย์ที่เรามีมาจากอะไรมาจากหนี้สินเท่าไหร่มาจากส่วนของเจ้าของเท่าไหร่เดี๋ยวจะคุยรายละเอียดอีกทีนึงอีกรอบนึงนะคะต่อมาเรื่องของลำดับที่4รายได้รายได้คืออะไรคือการเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาที่เรากำลังดูกันอยู่อาทิเช่นขายสินค้าได้ก็มีรายได้จากการขายสินค้าหรือการให้บริการลูกค้าก็จะเป็นรายได้จากการให้บริการดังนั้นเนี่ยในส่วนของรายได้เนี่ยเราจะไม่รวมถึงเงินทุนที่ได้รับจากผู้มีส่วนไม่รวมเงินทุนที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นนะฮะอันนี้ไม่เกี่ยวกันส่วนต่อมาสุดท้ายเรื่องค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเนี่ยค่ะก็คือการลดลงของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาบัญชีในรูปแบบในส่วนของเงินสดอาทิเช่นค่าน้ำค่าไฟเงินเดือนพนักงานอันนี้คือค่าใช้จ่ายที่มันจับต้องได้ว่าเป็นกระแสเงินสดจริงๆที่ออกไปแต่ค่าใช้จ่ายบางตัวเนี่ยค่ะกระแสเงินสดไม่ได้ออกแต่เป็นการลดมูลค่าของสินทรัพย์อาทิเช่นเขาเรียกว่าค่าเสื่อมราคานั่นเององค์ประกอบของงบการเงินมี5ส่วนนะคะสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของรายได้และค่าใช้จ่ายดังนั้นเมื่อเอามาจับรวมกันในสไลด์หน้านี้ท่านจะเห็นว่าองค์ประกอบของ3ตัวแรกสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของเนี่ยเราจะพูดถึงฐานะทางการเงินเวลาอยากรู้ว่าบริษัทนี้ร่ำรวยเสี่ยงหรือไม่สถานะทางการเงินเป็นอย่างไรเราจะดู3ตัวนี้เป็นหลักเลยค่ะสินทรัพย์ที่มีบริษัทมีสัดส่วนประมาณเท่าไหร่สินทรัพย์ที่มีเนี่ยมีหนี้สินและส่วนของเจ้าของเป็นอย่างไรดังนั้นเนี่ยก็จะนำเสนอในงบแสดงฐานะการเงินซึ่งเวลาท่านดูงบการเงินเนี่ยจะใช้คำว่าณวันที่เพราะฐานะการเงินของทุกๆบริษัททุกๆคนทุกวันมันจะเปลี่ยนไปดังนั้นก็จะเป็นงบเดียวที่ใช้คำว่าณวันที่นะคะสมัยก่อนจะใช้คำว่างบดุลเพราะว่าเป็นการดุลกันของสมการบัญชีคือสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของแต่ว่าเราก็เปลี่ยนชื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นคืองบแสดงฐานะการเงินต่อมาผลการดำเนินงานว่าในช่วงเวลาไตรมาสนี้ปีนี้บริษัททำมาหากินเป็นอย่างไรเก่งกาจขนาดไหนดูอะไรบ้างเขาดูว่าคุณสามารถสร้างรายได้ได้เท่าไหร่บริหารรายจ่ายได้เท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยก็จะมีงบการเงินที่เรียกว่างบกำไรขาดทุนขึ้นมางบกำไรขาดทุนเนี่ยแล้วแต่นำเสนอนะคะว่าเป็นรอบของไตรมาสเป็นรอบของปีเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของกิจการนั่นเองค่ะการที่จะทำงบการเงินนะคะจะมีข้อสมมุติฐานตัวหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือเขาเรียกว่าการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องหรือว่า going concern เวลาที่ท่านดูงบแสดงฐานะการเงินท่านจะเห็นว่ามีองค์ประกอบคือสินทรัพย์หมุนเวียนและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนจำได้ไหมคะสินทรัพย์หมุนเวียนคือสินทรัพย์ที่สามารถแปรเปลี่ยนเป็นเงินสดภายใน1รอบระยะเวลาดำเนินงานหรือว่า1ปีสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก็คือสินทรัพย์ที่เราใช้มากกว่า1ปีอย่างเช่นที่ดินอาคารอุปกรณ์ดังนั้นเนี่ยทุกๆปีฝ่ายบริหารนะคะจะต้องมีการประเมินความสามารถของกิจการในการดำรงอยู่ดังนั้นเนี่ยกิจการจะต้องดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและดำรงอยู่ต่อไปในอนาคตแต่ว่าเมื่อไหร่ที่กิจการมีวัตถุประสงค์หรือมีความจำเป็นที่ต้องมีการเลิกกิจการไม่ได้ดำเนินการต่อและดังนั้นเนี่ยสมมติฐานสำคัญตัวนี้จะไม่ได้ใช้จะเป็นการทำการชำระบัญชีแทนงบการเงินก็จะเป็นงบการเงินอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเรื่องของการชำระบัญชีแต่ในภาพรวมสำหรับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องก็คือยังมีอยู่ตลอดไปนะปีนี้ปีหน้าก็ยังอยู่ปีต่อไปก็อยู่ก็จำเป็นการดำเนินงานแบบต่อเนื่องนั่นเอง going concernพาร์ทนี้เราบอกว่างบการเงินที่ท่านได้เรียนรู้ได้เห็นกันมาเนี่ยมันก็จะมีรายการบัญชีต่างๆมีมูลค่าที่เกี่ยวข้องดังนั้นเนี่ยหลักการการรับรู้รายการกับหลักการการเลิกรับรู้รายการเป็นอย่างไรเราบอกว่าการรับรู้รายการเนี่ยค่ะจะต้องเป็นรายการที่เป็นไปตามคำนิยามของสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของรายได้ค่าใช้จ่ายเหมือนที่เราได้คุยกันไปก่อนหน้านี้ว่าอย่างสินทรัพย์จะต้องเป็นสิ่งที่กิจการควบคุมได้ประมาณนั้นหนี้สินคืออะไรหนี้สินก็คือเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตแล้วก็มีผลผูกพันในปัจจุบันในอนาคตเนี่ยจะต้องจ่ายชำระในส่วนของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจให้กับผู้นั้นที่เราทำสัญญาไปอย่างเช่นเจ้าหนี้การค้าต้องเข้าคำนิยามแล้วก็จำนวนเงินตัวเลขของรายการนั้นก็ต้องชัดเจนตรวจสอบได้ก็จะรับรู้เป็นรายการนั้นๆในงบการเงินและ
ทางฝั่งด้านขวาเมื่อไหร่ล่ะคะถึงจะเลิกรับรู้รายการนั้นก็คือไม่เป็นไปตามคำนิยามนั้นขออนุญาตยกตัวอย่างอาทิเช่นเรื่องของสินทรัพย์สินทรัพย์เนี่ยจะเลิกรับรู้รายการเมื่อสูญเสียการควบคุมอาทิเช่นคุณมีสินค้าและสินค้านั้นเนี่ยถูกโอนสิทธิ์ไปให้กับลูกค้าแล้วเพราะท่านขายไปดังนั้นเนี่ยสินทรัพย์ของท่านก็จะลดลงต่อมาส่วนที่2เป็นตัวอย่างก็คือในส่วนของหนี้สินหนี้สินเนี่ยค่ะก็คือเราจะเลิกรับรู้ต่อเมื่อเราไม่มีภาระผูกพันนั้นแล้วหรือว่าหนี้สินบางอย่างนั้นน่ะมันถูกลดลงอาทิเช่นเราเคยเป็นหนี้อยู่ 50,000 บาทแล้วเราก็จ่ายชำระทั้งก้อนเลย 50,000 บาทหรือจ่ายชำระไปแล้วบางส่วน 20,000 บาทคุณจะเห็นว่ามันเกิดอาการเลิกรับรู้ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือว่าทั้งหมดเพราะว่าภาระผูกพันเราน้อยลงไปหรือว่าหายไปแล้วนั่นเองส่วนที่4นะคะพูดถึงเรื่องของการวัดค่างบการเงินที่นำเสนอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชื่อรายการหรือตัวเลขทางการเงินต้องมีการวัดค่าแล้วก็มีการแสดงรายการเปิดเผยในงบการเงินด้วยดังนั้นเนี่ยค่ะการที่เราจะวัดมูลค่าได้เนี่ยนะคะก็จะมีรูปแบบอ้างอิงที่เกี่ยวข้องอาทิเช่นราคาทุนเดิมที่ดินผืนนี้ซื้อมาเมื่อ10ปีที่แล้วซื้อมามูลค่า1ล้านบาทนี่คือทุนเดิมตั้งแต่วันแรกที่ได้มาองค์ประกอบของมันเพื่อให้ได้มาเท่าไหร่ก็คือเลขตัวนั้นต่อมาด้านขวามือค่ะจะเป็นหลักการวัดมูลค่าตามสภาพปัจจุบันเราจะพูดถึงมูลค่ายุติธรรมหรือว่า Fair Value ซึ่ง Fair Value เนี่ยนะคะจะมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่13เรื่องของการวัดมูลค่ายุติธรรมระบุอยู่ว่าราคาต้องเกิดในสถานการณ์ปกติไม่ได้เกิดจากการบังคับขายหรือบังคับให้จ่ายหนี้โดยที่ผู้ร่วมตลาดประกอบด้วยผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดหลักเป็นตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุดก็คือราคาที่จะได้รับหรือจ่ายเป็นราคาที่ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือตลาดหลักโดยทั่วไปที่เขาซื้อขายกันราคาเกิดขึ้นในสภาพปกติไม่ได้เกิดการบังคับให้ขายโอเคนะคะและผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดเนี่ยกระทำการที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ดีที่สุดของตนเองเนี่ยเขาเรียกว่ามูลค่ายุติธรรมซึ่งคุณสามารถไปหารายละเอียดได้ที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่13เรื่องการมูลค่ายุติธรรมนะคะส่วนต่อมาข้างล่างคือมูลค่าการใช้แล้วก็มูลค่าปฏิบัติตามภาระเราบอกว่ามันจะเป็นมูลค่าที่คำนึงถึงรูปแบบมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั่นเองที่เกี่ยวข้องมูลค่าเงินตามเวลานะคะแนวคิดแล้วก็เงินทุนแล้วการรักษาระดับของเงินทุนค่ะจะองค์ประกอบ2ตัวตัวแรกคือทุนทางด้านการเงินเราจะพูดถึงในส่วนของสินทรัพย์สุทธิหรือส่วนของเจ้าของการวัดด้วยรูปแบบก็คือตัวเลขทางการเงินหรือว่าอำนาจในการซื้อส่วนทุนทางกายภาพอะค่ะพูดถึงกำลังการผลิตของกิจการที่มีแล้วก็วัดด้วยรูปแบบผลผลิตหรือระดับความสามารถในการดำเนินงานท่านจะเห็นว่าในส่วนแรกเนี่ยพูดถึงกรอบแนวคิดการรายงานทางการเงินเราเรียนรู้เลยว่าวัตถุประสงค์คืออะไรรูปแบบองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะส่วนที่2ที่เราจะคุยกันคือมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าประเทศไทยกับต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้างรายละเอียดของมันก็คือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยค่ะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Thai Financial Reporting Standard ภาษาอังกฤษตัวย่อที่นิยมใช้กันคือ TFRS คำว่า T ย่อมาจากคำว่าไทยนะคะถ้ามาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศเนี่ยจะเป็นคำว่า International Financial Reporting Standard หรือว่า IFRS ตัว I ย่อมาจาก International นั่นเองเวลาท่านเปิดดูข้อมูลในเว็บสภาวิชาชีพบัญชีอันนี้ก็แนะนำให้ลองเปิดดูนะคะก็จะมีการอัปเดตสม่ำเสมอว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงอัปเดตอย่างไรไปเรียนรู้กันในเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีในการดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะซึ่งองค์ประกอบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินเนี่ยจะมีอยู่3ส่วนส่วนแรกเขาเรียกว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เรียกว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศที่เราเรียกว่า IFRS นั่นเองส่วนที่2เขาเรียกว่ามาตรฐานการบัญชีไทยก็คือมาตรฐานที่ใช้เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นเป็นหลักการของมาตรฐานบัญชีนั้นอ้างอิงจากหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศอื่นอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ามีมาตรฐานการบัญชีตัวที่เหมาะสมเกี่ยวข้องเนี่ยมาตรฐานการบัญชีจะถูกยกเลิกเมื่อกิจการต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินก็คือตัวบนส่วนที่3ค่ะแนวปฏิบัติทางการบัญชีก็คือแนวปฏิบัติที่ออกมาใช้เฉพาะประเทศไทยอย่างที่เราเรียนรู้กันว่าบริบทแต่ละประเทศบางทีก็มีความแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยก็จะมีแนวปฏิบัติที่ออกมาใช้โดยเฉพาะสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่มีการ
เป็นแนวปฏิบัติที่ยังชัดเจนนักนะคะก็คือสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่มีหลักการหรือแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้การที่เรามีมาตรฐานการบัญชีตัวนี้ค่ะมาตรฐานการรายงานทางการเงินวัตถุประสงค์เพราะว่า5ส่วนส่วนแรกคือเพื่อให้งบการเงินเนี่ยสามารถตอบสนองต่อผู้ร่วมใช้ได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ทำให้งบการเงินสามารถเปรียบเทียบได้ซึ่งเราได้คุยกันไปแล้วว่าเปรียบเทียบคือเปรียบเทียบของตัวเองในอดีต

ัจจุบันเปรียบเทียบกับในบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันเปรียบเทียบบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าเราใช้มาตรฐานการบัญชีในรายการนั้นๆที่เหมือนกันข้อ3เนี่ยค่ะเพื่อให้ผู้สอบบัญชีมีหลักเกณฑ์ในการประเมินความถูกต้องความเหมาะสมของงบการเงินนั้นเพราะว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเขาต้องมีการตรวจสอบว่างบการเงินที่นำเสนอเนี่ยถูกต้องหรือไม่เพราะจะต้องทำรายงานผู้สอบบัญชีในการสรุปภาพรวมนั่นเองส่วนที่4เพื่อให้ผู้ลงทุนจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและตลาดเงินตลาดทุนพัฒนาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนเพราะว่าตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะก็จะมีหลายๆบริษัทที่เป็นบริษัทจำกัดมหาชนอยู่ในกลุ่มนั้นดังนั้นเนี่ยการที่ใช้มาตรฐานการบัญชีก็จะมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืนมากขึ้นสำหรับตลาดเงินและก็ตลาดทุนไทยค่ะองค์ประกอบเวลาที่เราอยากเรียนรู้ว่าในงบการเงินของเรามีหลายส่วนเหลือเกินอาทิเช่นสินค้าคงเหลือที่ดินอาคารอุปกรณ์เราอยากรู้เรื่องมากเลยว่าเรื่องนี้คืออะไรเรื่องนี้วัดมูลค่าอย่างไรเรื่องนี้จะรับรู้เมื่อไหร่จะเปิดเผยข้อมูลอย่างไรในงบการเงินเราสามารถดูในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนั้นๆได้เลยนะคะครั้งนี้จะพูดถึงองค์ประกอบมีอะไรบ้าง1องค์ประกอบของมันก็คือคำนิยามเขาจะพูดเลยว่ารายการนี้คำนิยามคืออะไรเราสามารถพิจารณาได้ว่าเหตุการณ์หรือว่ารายการนั้นน่ะอยู่ระหว่างการเป็นข้อมูลของคำนิยามนั้นๆเป็นเรื่องนั้นๆถูกต้องหรือไม่จะเป็นกรอบให้ดูค่ะว่าในเรื่องนี้ต้องมี1 2 3อย่างไรถึงเรียกว่าคำนิยามเขาเรียกว่าสินค้าคงเหลืออะไรเงี้ยค่ะคำนิยามเขาจะมีความชัดเจนให้เราดูส่วนต่อมาค่ะการรับรู้รายการเขาก็จะบอกว่าจะนำเสนอในข้อมูลในงบการเงินประเภทใดรับรู้เมื่อไหร่ในครั้งแรกในส่วนของการวัดมูลค่าเราจะวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยแสดงมูลค่าอย่างไรตีราคาอย่างไรการเลิกรับรู้การตัดรายการออกจากบัญชีเมื่อไหร่บ้างแล้วก็การแสดงรายการการเปิดเผยข้อมูลจะมีองค์ประกอบอยู่ที่5ส่วนนะคะหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนของขออนุญาตยกตัวอย่างมาตรฐานการบัญชีฉบับที่2เรื่องสินค้าคงเหลือท่านจะเห็นว่าจะมีองค์ประกอบเหมือนที่เราได้คุยกันเลยว่า5ตัวประกอบด้วยอะไรบ้างแต่ไหนก็ตามเนี่ยบางมาตรฐานของที่เราเรียนรู้เนี่ยอาจจะมีไม่ครบทั้ง5ตัวแต่ส่วนมากก็จะมีครบดังนี้นะคะก็คือมีคำนิยามมีการวัดมูลค่าการรับรู้รายการการเปิดเผยข้อมูลวันถือปฏิบัติทำอย่างไรบ้างประมาณนี้นะคะส่วนของมาตรฐานการรายงานทางการเงินประเทศไทยเนี่ยค่ะก็จะแบ่งเป็น2รูปแบบรูปแบบแรกเนี่ยค่ะเขาเรียกว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะโดยอ้างอิงในส่วนของระดับสากลก็คือมาตรฐานการบัญชีที่ใช้การเงินระหว่างประเทศหรือว่า IFRS นั่นเองบริษัทที่ใช้เนี่ยค่ะก็โดยภาพรวมที่เราเห็นได้ใช้คือบริษัทจำกัดมหาชนนะคะก็จะใช้ IFRS หรือว่าตัวมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะในมุมกลับกันถ้าเกิดเป็นบริษัทขนาดกลางและก็ขนาดย่อมนะคะเขาก็จะมีการเลือกใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะนั่นเองหรือเรียกว่า TFRS for NPAE นะคะกิจการส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยจะใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะเพื่อที่ว่าจะได้ลดภาระและต้นทุนในการจัดทำงบการเงินนั่นเองแล้วก็บอกว่ากิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะเนี่ยเขายังมีทางเลือก2รูปแบบรูปแบบที่1เขาสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่เรียกว่ามาตรฐานชุดใหญ่ก็ได้หรือเขาสามารถเลือกใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะหรือเรียกว่ามาตรฐานชุดเล็กถ้าเป็นกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถเลือกได้นะคะแต่ว่าถ้าท่านเป็นกิจการขนาดใหญ่คุณต้องใช้มาตรฐานชุดใหญ่เท่านั้นในส่วนของเรื่อง 2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับสินทรัพย์เราจะมาคุยกันว่าสินทรัพย์เนี่ยนอกจากเรียนรู้คำนิยามของเขาคืออะไรเราบอกว่าการนำเสนอตัวเลขเนี่ยค่ะมันจะมีนำเสนอโดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพื่อให้เกิดความเห็นได้อย่างชัดเจนมาว่าสินทรัพย์หมุนเวียนคือสินทรัพย์ที่สามารถแปรเปลี่ยนเป็นเงินสดภายใน1รอบระยะเวลาบัญชีส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนี่ก็คือสินทรัพย์ที่ใช้มากกว่า1รอบระยะเวลาบัญชีหรือมากกว่า1ปีดิเช่นที่ดินอาคารอุปกรณ์คำถามถามว่าทำไมต้องมีการแบ่งขนาดนี้ด้วยจะตียาวรวมกันเป็นสินทรัพย์เลยได้ไหมเพราะว่าเวลาที่ผู้ใช้งบการเงินนะคะเขาใช้แล้วเห็นงบแสดงฐานะการเงินที่มีสินทรัพย์ที่มีหนี้สินใช่ไหมคะเขาก็อยากรู้ว่าสภาพคล่องโดยกว้างๆโดยรวมเนี่ยเป็นยังไงเขาจะดูว่าสินทรัพย์หมุนเวียนก็คือสินทรัพย์ที่แปรเปลี่ยนเป็นเงินสด

ในหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเทียบกับหนี้สินหมุนเวียนก็คือหนี้สินที่จะต้องจ่ายชำระภายในหนึ่งรอบระยะเวลาบัญชีเมื่อมาเปรียบเทียบการคุณมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพียงพอจะการจ่ายหนี้สินหมุนเวียนหรือไม่ก็จะเป็นรูปแบบของการจัดแสดงจัดประเภทตัวนี้นะคะส่วนต่อมาเขาบอกว่ามาตรฐานเนี่ยได้กำหนดให้มีการจัดประเภทสินทรัพย์หมุนเวียนและก็สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนโดยที่ขายดังนี้อันนี้คือรายละเอียดก็คือคาดว่าจะได้รับประโยชน์หรือตั้งใจจะขายภายในรอบระยะเวลาการดำเนินงานปกติของกิจการ2ก็คือถือสินทรัพย์โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเอาไว้เพื่อค้าแล้วก็คาดว่าจะรับประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นภายใน12เดือนพวกนี้ค่ะอยู่ในคำว่าสินทรัพย์แบบหมุนเวียนต่อมาในส่วนของการจัดแบ่งรายจ่ายเป็นในส่วนของสินทรัพย์ที่เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายแบ่งอย่างไรมาดูกันเราบอกว่ารายจ่ายเนี่ยหมายถึงจำนวนเงินหรือสินทรัพย์ที่จ่ายหรือจะจ่ายเพื่อชำระค่าบริการหรือสินทรัพย์ประเภทที่หนึ่งอะค่ะรายจ่ายฝ่ายทุนเขาบอกเป็นรายจ่ายที่ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่เรียกว่าสินทรัพย์อาทิเช่นต้นทุนการผลิตสินค้ารายจ่ายต่อเติมหลังคากระบะเป็นราคาทุนของกระบะตัวนั้นๆ นะคะเป็นของคันนั้นต่อมาถ้าเป็นรายจ่ายฝ่ายรายได้ก็คือรายจ่ายที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายหรือว่าต้นทุนที่หมดประโยชน์แล้วอันนี้เช่นราคาทุนของสินค้าคงเหลือที่ขายออกไปเป็นต้นนะคะหรือว่ารายจ่ายค่าน้ำมันของรถกระบะนั่นเองส่วนต่อมาพูดถึงนโยบายบัญชีที่บริษัทจะต้องนำไปใช้นโยบายบัญชีเนี่ยค่ะเขาบอกว่าหมายถึงหลักการหลักเกณฑ์ประเพณีปฏิบัติหรือกฎหรือข้อบังคับในการจัดทำและนำเสนองบการเงินวิธีการเลือกนะคะในส่วนของนโยบายบัญชีกรณีที่1ถ้ามีมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยเฉพาะเราบอกว่าเราจะเลือกและนำวิธีปฏิบัตินั้นๆที่ประกาศเอามาใช้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับเรื่องนั้นเลยแล้วก็นโยบายบัญชีเนี่ยมีผลทำให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่มีความตัดสินใจมีความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับรายการนั้นๆที่แสดงเป็นอยู่แล้วก็นโยบายบัญชีไม่จำเป็นต้องถือปฏิบัติเมื่อผลกระทบของการถือปฏิบัติดังกล่าวไม่มีสาระสำคัญต่อมากรณีที่2ค่ะพูดถึงว่าการที่ไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยเฉพาะดังนั้นเนี่ยผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการเลือกนโยบายบัญชีเพื่อให้นำเสนอข้อมูลทางการเงินให้มีลักษณะของความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงินสามารถนำข้อมูลไปพยากรณ์ได้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือนั่นเองดังนั้นเนี่ยเราบอกว่าผู้บริหารนะคะต้องใช้ดุลยพินิจในการเลือกนโยบายบัญชีดังกล่าวโดยมีลำดับการเลือกดังนี้1ข้อกำหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับเรื่องที่คล้ายคลึงกันและเกี่ยวข้องกัน 2. ลำดับต่อมาคือเลือกของกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน 3. ประกาศที่ออกล่าสุดของหน่วยงานนั้นวรรณกรรมบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยที่ไม่ขัดแย้งอ้างอิงลำดับที่1หรือ2โอเคนะคะดังนั้นขออนุญาตย้ำอีกรอบหลักเกณฑ์การเลือกใช้ในส่วนของนโยบายทางบัญชีก็คือ1ในส่วนของถ้าเกิดว่ามีกำหนดโดยเฉพาะก็คือใช้เรื่องนั้นเลยแต่ถ้าไม่มีกำหนดเรื่องนั้นโดยเฉพาะผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการเลือกใช้นโยบายบัญชี

สวัสดีครับนักศึกษานะครับวันนี้ก็คือเรามาเรียนรู้กันในหน่วยที่1คือเรื่องหนี้สินหมุนเวียนประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนะครับก็ในหน่วยนี้นะครับจะกล่าวถึง3เรื่องหลักใหญ่ๆก็คือตัวที่เป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนะครับนะครับเรามาดูตัวแรกก่อนนะครับที่เราควรจะรู้จักก็คือตัวหนี้สินหมุนเวียนนะครับก็พูดถึงตัวความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนี้สินหมุนเวียนนะครับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวัฒนาการเงินนะครับนึกถึงในงบนะครับก็คืองบฐานะการเงินนะครับชื่อใหม่เราชื่องบฐานะการเงินนะครับตัดคำว่าแสดงออกไปนะครับก็คือเดิมสุดก็คืองบดุลเดิมนะครับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับในตรงงบฐานะการเงิน

ก็คือสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของนะครับถ้าเกิดเรามองดูด้านหนึ่งของงบฐานะการเงินก็แสดงถึงทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการก็คือสินทรัพย์นะครับขณะที่อีกด้านหนึ่งนะครับเป็นภาระผูกพันก็คือตัวหนี้สินนะครับแล้วก็อีกรายการหนึ่งก็คือเป็นส่วนของเจ้าของนะครับเป็นส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์นะครับหลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแล้วนะครับได้ถึงสมการบัญชีนะครับสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของนะครับถ้าย้ายข้างมาส่วนของเจ้าของก็คือเอาสินทรัพย์มาหักด้วยตัวหนี้สินทั้งสิ้นออกไปนะครับดูความหมายของหนี้สินก่อนนะครับนักศึกษานึกถึงตัวกรอบแนวคิดสำหรับการทางการเงินให้คำนิยามว่าหนี้สินหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงภาระผูกพันของปัจจุบันของกิจการนะครับในการโอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลเหตุการณ์ในอดีตนะครับอย่างเช่นบอกว่ากิจการไปซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อมาก็มีภาระผูกพันแล้วนะครับในอนาคตก็ต้องมีการจ่ายชำระหนี้นะครับจากการซื้อสินค้าจากเจ้าหนี้ตัวนี้นะครับกรอบแนวคิดนะครับกล่าวถึงว่าหนี้สินจะมีอยู่ได้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์3ข้อดังนี้นะครับข้อที่1คือมีภาระผูกพันนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกิจการที่ไม่สามารถหลีกได้นะครับมีภาระผูกพันนะครับเกิดจากการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อนะเป็นภาระผูกพันที่ต้องโอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจออกไปนะครับต้องโอนจ่ายชำระหนี้ออกไปนะครับและเป็นภาระผูกพันที่เป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีตเหตุการณ์ที่เราไปทำอะไรไว้นะครับไปซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อไปกู้ยืมเงินจากธนาคารนะครับส่งผลให้การต้องโอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจนี้นะครับต่อไปนะครับอันนี้คือความหมายของหนี้สินนะครับการว่ารายการนะครับก็คือรับรู้รายการคือภาษาบัญชีคือการที่เราเดบิตเครดิตนะครับก็เน้นงบการเงินนะครับเมื่อไหร่นะครับเมื่อมีภาระผูกพันในปัจจุบันนะครับเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีตนะครับแล้วก็มีความเป็นได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์ออกไปนะครับก็คือค่อนข้างแน่จะต้องจ่ายชำระหนี้นั้นนะครับแล้วก็สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันได้น่าเชื่อถือนะครับมูลค่าวัดได้อย่างไรนะครับก็มาจากตัวเอกสารการก่อหนี้นะครับสัญญาเงินกู้นะครับหรือว่าใบแจ้งหนี้ต่างๆเหล่านี้นะครับถ้ามีเข้าเงื่อนไขนะครับ3ข้อนี้นะครับนักบัญชีเราก็เดบิตเครดิตได้เลยนะครับแล้วดูหลักง่ายๆแบบนี้นะครับเราบอกว่าจากตารางนะครับกิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันหรือไม่ถ้ามีเรามาดูอันที่2ต่อนะครับมีไว้ได้ค่อนข้างแน่ไหมค่อนข้างแน่นะครับที่จะสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจถ้ามีปุ๊บมาดูขั้นต่อมานะครับวัดมูลค่าผูกพันได้น่าเชื่อถือหรือไม่ถ้าไม่ใช่ก็จะกลายเป็นหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเรารู้จักกันนะครับถ้าใช่ปุ๊บเป็นหนี้สินละที่ต้องบันทึกบัญชีในงบการนะครับตรงนั้นโอเคไหมครับนี่คือแผนผังการตัดสินใจการรู้หนี้สินในงบฐานะการเงินนะครับหลักใหญ่ก็คือต้องเข้าเกณฑ์มีภาระผูกพันเป็นได้ค่อนข้างแน่ที่จะสูญเสียไปกองเชิงเศรษฐกิจนะครับวัดภาระผูกพันที่น่าเชื่อถือนะครับ3ข้อนี้เป็นเกณฑ์การว่ารายการนะครับถ้าดูประเภทของหนี้สินนะครับเราดูอาจจำแนกได้ตามนี้นะครับ1ก็คือจำแนกตามเกณฑ์กำหนดเวลาชำระหนี้นะครับก็คือ1ดูถึงชำระหนี้ภายในเมื่อไหร่นะถ้าชำระภายใน1ปีก็เป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับถ้าเกิน1ปีเราเรียกหนี้สินไม่หมุนเวียนนะครับถ้าดูอีกเกณฑ์นึงนะครับการจำแนกตามเกณฑ์และเวลาที่จ่ายชำระหนี้นะครับถ้าเกิดบอกว่าหนี้สินที่ทราบจำนวนที่จ่ายชัดเจนนะครับจ่ายรู้จำนวนชัดเจนก็คือเนี่ยก็คือแบ่งตรงนี้ได้นะครับอย่างเช่นมีบิลค่าน้ำค่าไฟระบุได้ชัดเนี่ยก็คือจ่ายชัดเจนอีกตัวนึงประมาณการหนี้สินนะครับจำนวนเงินไม่ทราบแน่นอนด้วยทั้งจำนวนเงินกับจังหวะเวลานะครับกิจการต้องมีการประมาณขึ้นมาถ้าอีกเกณฑ์นึงดูการจำแนกหนี้สินตามเกณฑ์การเกิดขึ้นของหนี้สินนะครับถ้าเป็นตัวหนี้สินคือเกิดขึ้นแล้วนะครับเกิดขึ้นแล้วนะครับอีกตัวนึงคือยังไม่ทราบแน่นอนนะครับเลยว่าหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเช่นพวกคดีความฟ้องร้องต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้คือการจัดประเภทหนี้สินได้ตาม3เกณฑ์นะครับเรามาดูหนี้สินหมุนเวียนก่อนนะครับคือส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อสินค้าบริการมาใช้ในการงานตามปกตินะครับอย่างเช่นไปซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อมานะครับหรือกล่าวโดยได้ว่าเกิดตามวัฏจักรการงานตามปกติของธุรกิจนั่นเองนะครับต้องชำระภายใน1ปีนะครับอันนี้คือเรียกเป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับตัวอย่างหนี้สินหมุนเวียนมีอะไรบ้างนะครับมีเยอะแยะนะครับถ้าเกิดเราดูในเอกสารประกอบคำสอนนะครับในเล่มนี้จะบอกถึงอะไรบ้างนะครับอย่างเช่น1เงินเบิกเงินธนาคารนะครับก็คือกู้ยืมจากธนาคารมาก็เป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับระยะสั้นต้องมีการจ่ายชำระภายใน1ปีนะครับเจ้าหนี้การ

ค้าเราซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อนะครับตัวเงินจ่ายระยะสั้นก็คือกู้เงินมาโดยออกตัวเงินจ่ายนะครับตัวเงินจ่ายก็คือเป็นบัญชีประเภทของเจ้าหนี้นั่นเองนะครับตรงนั้นนอกจากมีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่สำคัญอื่นๆอีกนะครับก็เป็นตัวอย่างหนี้สินหมุนเวียนนะครับอย่างเช่นเงินเดือนค่าแรงค้างจ่ายนะครับจ่ายให้กับพนักงานนะครับนะครับดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่ายนะครับเรากู้เงินมาจากธนาคารนะครับก็มีตัวดอกเบี้ยเกิดขึ้นนะครับถ้าค้างจ่ายก็คือยังไม่จ่ายชำระก็เป็นตัวหนี้สินนะครับโบนัสพนักงานค้างจ่ายนะครับก็คือเป็นจ่ายให้กับพนักงานนะครับถึงกำหนดจ่ายนะภายในเมื่อไหร่ก็คือเป็นตัวหนี้สินภาษีเงินได้นี่บุคคลค้างจ่ายนะครับเป็นภาษีที่จ่ายกับกรมสรรพากรนะครับตรงนี้นะครับมีอะไรอีกครับเงินปันผลค้างจ่ายก็คือกรณีที่กิจการจ่ายต้องจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นนะครับรายได้รับล่วงหน้าได้รับเงินมาก่อนนะครับแต่มีภาระผูกพันต้องปฏิบัติตามนะครับอย่างเช่นบอกว่าได้เงินมาก่อนนะครับล่วงหน้าแต่ยังไม่จ่ายยังไม่มีการอะไรครับยังไม่มีการส่งมอบสินค้าบริการนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนี้สินมีภาระผูกพันที่กิจการต้องปฏิบัติตามนะครับมีอย่างอื่นอีกครับภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่ายภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายเงินมัดจำรับนะครับรับมาจากบุคคลอื่นนะครับถึงเวลาก็ต้องมีการจ่ายคืนให้กับบุคคลอื่นนั้นนะครับหนี้สินระยะยาวที่กำหนดชำระภายใน1ปีนะครับอย่างเช่นกิจการมีกู้เงินมา10ล้านบาทนะครับกำหนดชำระภายใน5ปีถ้าเกิดถ้าปีหน้าต้องจ่ายชำระแล้ว1ล้านบาทอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นต้องโอน1ล้านบาทมาเป็นตัวหนี้สินหมุนเวียนนะครับนอกจากนั้นมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องอีกนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนี้สินหมุนเวียนนะครับเจ้าหนี้การค้านะครับเรามาดูวิธีการบัญชีที่เกี่ยวข้องนะครับรายการที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้การค้ามีอะไรบ้างนะครับโดยนิยามเจ้าหนี้การค้าหมายถึงหนี้สินหรือภาระผูกพันที่กิจการมีต่อบุคคลภายนอกนะครับเนื่องจากมีการซื้อสินค้าบริการมานะครับอย่างเราบอกว่ากิจการกู้ซื้อสินค้ามาแต่ยังไม่ได้ชำระราคาแก่ผู้ขายนะครับโดยปกติผู้ขายมักจูงใจให้กิจการชำระเงินภายในเวลาอันสั้นนะครับด้วยการให้ส่วนลดนะครับเรามารู้จักประเภทของส่วนลดละกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับบอกว่าการเบิกทีเกี่ยวกับเจ้าหนี้การค้าจะถือเอาวันที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในสินค้าบริการนั้นเป็นวันที่หนี้สินเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นลองดูรู้จักกับนะครับซึ่งมีอยู่2ประเภทดังนี้นะครับก็คือส่วนลดการค้ากับส่วนลดเงินสดนะครับเรามาดูนะครับตัวแรกก่อนนะครับส่วนลดการค้านะครับหรือ trade discount คืออะไรนะครับหมายถึงจำนวนเงินที่ผู้ขายยอมลดให้กับผู้ซื้อทันทีเพื่อจูงใจให้ผู้ซื้อจำนวนมากนะครับตัวนี้นะครับผู้ขายและผู้ซื้อจะไม่ลงรายการส่วนลดการค้าในสมุดบัญชีของตนนะครับโดยจะลงด้วยยอดสุทธินะครับบางทีเราเรียกว่าส่วนลดปริมาณนะครับซื้อมากๆก็จะลดให้เลยนะครับนะครับลองดูตัวอย่างมาดูบัญชีส่วนลดนะครับก็คือบริษัทไทยค่าจำกัดซื้อสินค้าจากร้านยุทธยา 10,000 หน่วยนะครับราคาหน่วยละ20บาทผู้ขายให้ส่วนลดการค้า 2% นะครับดังนั้นบริษัทได้ส่วนลดเท่าไหร่นะครับก็คือ 2% คูณด้วยยอดที่มีการซื้อก็คือ 200,000 200,000 มาจากอะไรครับมาจาก 10,000 หน่วยคูณราคาหน่วยละ20บาทนะครับเพราะนั้นส่วนลด 4,000 ก็ไปสุทธิจากยอดที่มีการซื้อขายกันนะครับก็คือออกยอดเท่ากับ 196,000 นะครับเพราะนั้นในสุดบัญชีของผู้ซื้อผู้ขายก็ลงด้วยยอดสุทธิตัวนี้นะครับอีกตัวนึงคือส่วนลดเงินสดนะครับหมายถึงจำนวนเงินที่ผู้ขายยอมลดให้กับผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดนะครับเป็นการจูงใจให้ผู้ซื้อนำเงินสดมาชำระเร็วขึ้นนะครับเพราะนั้นเราต้องรู้จักเทอมของคำที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นคำว่า 2/10 n/30 หมายความว่าอะไรนะครับหมายถึงว่าผู้ซื้อต้องชำระเงินภายในเวลาภายใน30วันนับจากวันที่ไปกำสินค้านะครับแต่ว่าถ้าเกิดชำระภายใน10วันก็จะได้รับส่วนลด 2% ใช่นะนะครับแบบนั้นนะครับอีกตัวหนึ่งที่รู้จักนะครับก็คืออย่างเช่น 2/EOM EOM ย่อมาจาก end of month นะครับ n/60หมายถึงผู้ซื้อต้องชำระเงินภายใน60วันนับจากวันที่ไปกำสินค้านะครับแต่ถ้าชำระภายในเดือนที่ซื้อเลยนะครับจะได้ส่วนลด 2% นะครับนะการแสดงรายการนะครับเจ้าหนี้ตัวเงินจ่ายในงบฐานะการเงินนะครับก็แสดงเป็นรายการหมุนเวียนนะครับรายการหมุนเวียนในงบนะครับแต่ถ้าเกิดจำนวนเงินนะครับมีสาระสำคัญก็แยกมาแสดงอีกรายการหนึ่งก็ได้นะครับอย่างเช่นโดยทั่วไปนะจะเห็นว่าเจ้าหนี้กับตัวเงินจ่ายอยู่บรรทัดเดียวกันแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าตัวเงินจ่ายมีสาระสำคัญดึงมาอีกบรรทัดหนึ่งเลยนะครับอีกบรรทัดหนึ่งได้

เลยสารพันดูได้ยังไงครับดูว่ารายการท่านแยกมาเนี่ยทำให้คนที่อ่านงบการเงินเนี่ยตัดสินใจได้ดีขึ้นชัดเจนมากขึ้นก็แยกบรรทัดหนึ่งออกมาได้นะครับกับอันนี้นะครับในบางกรณีตรงกันจ่ายนะครับครับก็อาจไปเป็นมีการอายุมากกว่า1ปีก็อยู่ภายใต้หมุนเวียนนะครับถ้าเกินกว่า1ปีก็อยู่ภายใต้ไม่หมุนเวียนนะครับในบางกรณีกิจการอันนำสินทรัพย์บางประเภทนะครับเช่นที่ดินอาคารอุปกรณ์ไปค้ำประกันตัวเงินจ่ายก็ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลนะครับในตัวงบการเงินอย่างชัดเจนนะครับลองดูตัวอย่างนะครับอย่างเช่นที่ดินนะครับที่ดิน 500,000 บาทนะครับวงเล็บหมายเหตุ7ก็ไปอ่านหมายเหตุ7ทางขวามือของท่านนะครับก็คือบอกว่าที่ดินไปค้ำประกันนะครับกิจการนำที่ดินมูลค่า 500,000 บาทไปค้ำประกันตัวเงินจ่ายนะครับเห็นไหมครับมีตัวเงินจ่ายในงบเป็นหนี้สินหมุนเวียน 300,000 บาทนะครับก็มาเปิดเผยบอกว่าในหมายเหตุ8ตัวเงินจ่ายนะครับมูลค่า 300,000 บาทค้ำประกันโดยที่ดินนะครับนี่ก็คือไปแสดงรายละเอียดนะครับไว้ในงบการเงินนะครับอีกแบบนึงนะครับอาจจะบอกว่าไปในวงเล็บนะครับเลยแทนที่จะเปิดในหมายเหตุก็วงเล็บในตัวหน้างบในงบฐานะการเงินเลยนะครับอย่างที่บอกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนที่ดินนำไปค้ำประกันตัวเงินจ่ายมูลค่า 300,000 บาทนะครับส่วนตัวเงินจ่ายนะครับออกยอด 300,000 บาทก็วงเล็บไปเลยค้ำประกันโดยที่ดินมูลค่า 500,000 บาทนะครับก็เป็นอีกทางเลือกนึงที่ทำได้นะครับเรามาดูตัวที่สินหมุนเวียนอื่นบ้างมีอะไรบ้างนะครับนะครับเพราะว่าแน่นอนก็คือมีตัวเงินเบิกกับพิธนาคารเงินกู้ยืมนะครับเรากู้เงินจากกิจการมานะครับก็เป็นตัวหนี้สินนะครับโดยปกติก็กำหนดชำระคืนภายใน1ปีนะครับแบบนี้นะครับนะครับตัวโอเวอร์ดราฟต์หรือเงินเบิกธนาคารเป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับเป็นตัวกำหนดมูลค่าได้แน่นอนนะครับเราแสดงตัวนี้อยู่ในงบฐานะการเงินนะครับภายใต้หัวข้อหนี้สินหมุนเวียนนะครับและกิจการต้องไม่นำยอดเงินเบิกเงินธนาคารมาหักกบกับเงินฝากธนาคารที่เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับเพราะว่าโดยลักษณะของบัญชีต่างประเภทกันนะครับเงินฝากธนาคารก็อยู่ภายใต้เลยครับสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับเงินเบิกเงินธนาคารก็อยู่ภายใต้หนี้สินหมุนเวียนนะครับแบบนี้นะครับตัวรายการอื่นๆนะครับอย่างเช่นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนะครับก็คือเป็นค่าใช้จ่ายให้ประโยชน์กับกิจการแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดนะครับก็มีหนี้สินเกิดขึ้นแล้วนะครับเราจะถึงตัวอะไรบ้างเช่นเงินเดือนค้างจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่ายค่าน้ำค่าไฟค้างจ่ายเป็นต้นนะครับซึ่งจะถึงกำหนดชำระภายในงวดถัดไปนะครับก็เลยกลายเป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับในตัวงบฐานะการเงินนะครับอย่างเช่นตัวอื่นภาษีเงินได้พนักงานค้างจ่ายนะครับก็มีการกฎหมายกำหนดว่าให้ผู้จ่ายเงินได้มีที่หักภาษีจากเงินเดือนนะครับก็รายการบัญชีจะลงยังไงนะครับบันทึกบัญชีโดยเดบิตเงินเดือนเครดิตภาษีเงินได้ขณะที่จ่ายนะครับแล้วก็ยอดเครดิตก็เป็นยอดสุทธินะครับลองดูตัวอย่างนะครับบริษัทลำพูนจำกัดจ้างพนักงานนะครับซึ่งมีอัตราเงินเดือน 20,000 บาทสมมติพนักงานคนนี้ต้องเสียภาษีเงินได้อัตรา 10%นะครับก็หักหน้าที่จ่ายนะครับ 10% ของยอด 20,000 ก็ลงรายการง่ายๆเดบิตเงินเดือนค่าแรง 20,000 นะครับเครดิตหักหน้าที่จ่ายนะครับเป็นหนี้สินต้องจ่ายให้กรมสรรพากร 2,000 บาทนะครับแล้วก็ยอดสุทธิที่พนักงานได้รับก็คือยอดเท่ากับ 18,000 บาทนะครับส่วนดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่ายก็เป็นตัวหนี้สินอันหมุนเวียนอันนึงนะครับที่ต้องจ่ายชำระให้กับเจ้าหนี้ธนาคารนะครับที่กู้ยืมเงินมานะครับเนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดเวลานะครับแต่รายการบัญชีเราลงตามเกณฑ์คงค้างนะครับเราต้องบันทึกตัวหนี้สินเข้ามาในงบนะครับลองดูตัวอย่างนะครับเมื่อวันที่1กันยายนบริษัทน่านจำกัดกู้เงินจากธนาคารมาเป็นเงิน 300,000 บาทครับอัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปีครับเวลา3ปีกำหนดการจ่ายดอกเบี้ยปีละ2ครั้งทุกวันที่1มีนาคมกับ1กันยายนนะครับเพราะนั้นเราบอกว่าในงบการเงินมีการปิดบัญชีณ31ธันวาคมนะครับเราก็จ่ายล่าสุดไป1กันยานะครับนักศึกษาก็นับไปจากกันยาถึงธันวาคือกี่เดือนนะครับเท่ากับกันยาตุลาพฤศจิกาธันวา4เดือนนะครับ4เดือนมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ยอดเงินต้นนะครับ 300,000 บาทคูณ4เดือน42คูณอัตราดอกเบี้ย 12% ก็ออกมาเท่ากับ 12,000 นะครับก็เดบิตดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่ายเป็นบัญชีค่าใช้จ่าย 12,000 ก็เครดิตดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่ายนะครับเป็นบัญชีหนี้สินนะครับตรงนี้ในงบนะครับตัวอื่น

อีกนะครับอย่างเช่นภาษีเงินได้นิบนค้างจ่ายก็คือภาษีต้องจ่ายให้กับรัฐบาลนะครับตรงนี้นะครับก็คือเมื่อการปิดบัญชีนะครับก็ต้องมีการคำนวณภาษีนะครับที่ต้องมีการเสียให้กับกรมสรรพากรนะครับซึ่งภาษีตรงนี้ก็เป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบฐานะการเงินนะครับลองดูตัวอย่างง่ายๆนะครับบริษัทจะทำงบรายขาดทุนเมื่อสิ้นงดบัญชี3 เอ็ม ธันวาคม X3นะครับมีกำไรเกิดขึ้น1 ล้านบาทนะครับสมมุติสิอัตราภาษี 20% ครับก็ไปคูณตัวเงินได้เลยนะครับก็เป็นเดบิตภาษีเงินได้ที่เป็นบัญชีค่าใช้จ่ายนะครับ 200,000 เครดิตภาษีเงินได้ที่ผลค้างจ่ายนะครับเป็นบัญชีหนี้สินและยอดสินบาทนะครับก็จะจ่ายให้กับกรมสรรพากรในภายในเวลาที่กำหนดนะครับเวลาจ่ายทำลงรายการยังไงก็ล้างหนี้สินออกไปนะครับเดบิตภาษีก็ได้รีบผลค้างจ่าย 200,000 ก็เครดิตเงินสดและยอด 200,000 บาทนะครับรายรับล่วงหน้าตัวนี้เป็นบัญชีประเภทหนึ่งนะครับเป็นหนี้สินที่เกิดจากกิจการรับเงินมาก่อนล่วงหน้ามีภาระผูกพันนะครับซึ่งจะต้องทำให้กับลูกค้านะครับจากการส่งมอบสินค้าบริการต่อไปนะครับตัวนี้นะครับอย่างเช่นรายการลงรายการยังไงบ้างครับกิจการได้เงินมาจากนะครับล่วงหน้าจากบริษัทจำกัดแห่งหนึ่งครับเป็นเงิน 40,000 บาทนะครับแล้วก็รายการบัญชีเกิดขึ้นก็เดบิตเงินสดได้เงินมา 40,000 บาทเครดิตรายล่วงหน้านะครับก็คือเป็นบัญชีประเภทหนี้สินนะครับมีภาระผูกพันต้องทำให้เขาในอนาคตนะครับงั้นเมื่อภาระผูกพันบรรลุยังไงนะครับบอกว่ากิจการได้มีการส่งมอบสินค้าบริการให้ลูกค้าแล้วก็เดบิตรับล่วงหน้าเครดิตขายนะครับด้วยยอด 40,000 บาทนะครับตรงนี้จะมีบัญชีอื่นอีกเช่นหนี้สินบริเวณอื่นนะครับอย่างเช่นพวกค่าภาษีเงินได้ที่กิจการหักจากเงินเดือนนะครับประมวลรัศดรจ่ายกำหนดว่าผู้จ่ายนะครับต้องมีการหักภาษีไว้ส่วนหนึ่งนะครับต้องมีการส่งไปตรงนี้ก็เป็นบัญชีหนี้สินอย่างหนึ่งนะครับซึ่งกิจการหักไว้แล้วก็ต้องนำส่งให้กับกรมสรรพากรนะครับในงวดถัดมานะครับนะครับนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับบริษัทจ่ายเงินเดือนนะครับค่าแรงนะครับจำนวนเท่านี้100,000 บาทสมมุติทางที่จ่ายไว้ 3,000 นะครับก็เดบิตเงินเดือนค่าแรงครับเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เครดิตหนี้สินนะครับด้วยยอด 3,000 บาทนะครับที่เหลือก็เป็นยอดสุทธิที่จ่ายให้กับผู้รับบริการตรงนั้นไปนะครับแล้วก็เวลาจ่ายไปก็เดบิตภาษีก็ได้ครั้งที่จ่ายเครดิตเงินสดนะครับให้กับกรมสรรพากรนะครับตัวหนี้สินมูลนิธิตัวนี้รู้จักคือหนี้สินระยะที่1กำหนดชำระใน1ปีนะครับกิจการอาจมีการก่อหนี้ระยะยาวนะครับเพราะนั้นหนี้สินนะครับอาจมีถึงกำหนดชำระภายในงวดหน้านะครับในทางบัญชีบอกว่านั้นก็ต้องโอนส่วนที่กำหนดชำระงวดหน้ามาเป็นตัวหนี้สินนะครับหนี้สินหมุนเวียนนะครับดูตัวอย่างง่ายๆนะครับบริษัทจำกัดกู้เงินจากธนาคารมา 500,000 บาทสัญญาว่าจะผ่อนชำระเป็นเวลา5ปีเท่าๆกันก็ปีละ 100,000 นะครับถ้าปีหน้าถึงกำหนดชำระนะครับ 100,000 บาทก็ต้องโอนส่วนนี้เป็น 100,000 บาทมาเป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับรายการบัญชีก็ลงง่ายๆแบบนี้นะครับก็เป็นเดบิตเงินกู้ยืมระยะยาวนะครับด้วยยอด 100,000 บาทนะครับแล้วก็เครดิตเงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดภายใน1ปีอีก 100,000 บาทนะครับภายใต้ที่จะถึงกำหนดชำระในงวดหน้านะครับอีกรายการหนึ่งนะครับคือตัวประมาณการหนี้สินนะครับตัวนี้คืออะไรนะครับประมาณการหนี้สินก็คือมาตรฐานฉบับที่37กำหนดไว้บอกว่านิยามก็คือประมาณการหนี้สินก็คือหนี้สินที่มีความแน่นอนเกี่ยวกับจำนวนเงินจังหวะเวลานะครับก็คือไม่แน่นอนว่าจะต้องจ่ายชำระเมื่อไหร่ด้วยจำนวนเท่าไหร่นะครับตัวนี้นะครับการวัดมูลค่าล่ะครับนะครับบอกว่าประมาณการหนี้สินนะครับก็บอกว่าตัวหนึ่งที่รู้จักเป็นภาระผูกพันตามกฎหมายก็ได้นะหรือจากการอนุมานนะครับตามกฎหมายนั่นหมายถึงอะไรครับกฎหมายหมายถึงว่าภาระผูกพันตามที่ต้องอย่างเช่นตามสัญญาหรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับนะครับอย่างเช่นตัวประมาณการหนี้สินที่กิจการต้องจ่ายค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายในการกำจัดมลพิษนะครับตรงนี้ก็คืออันนี้คือตามกฎหมายนะครับอีกรายการคือจากการอนุมานนะครับเป็นเหมือนคล้ายไม่ใช่ตามกฎหมายแต่เป็นแบบแผนว่ากิจการเนี่ยต้องมีการจ่ายนะครับให้กับอีกบุคคลนึงนะครับเป็นสมมูลความจริงว่ากิจการต้องจ่ายต้องรับผิดชอบรายการตัวนี้นะครับอย่างเช่นบอกว่ากิจการมีนโยบายในการรับประกันซ่อมฟรีให้กับลูกค้านะครับในการซื้ออุปกรณ์นี้ไปนะครับหรือนโยบายสิ่งเกี่ยวสิ่งแวด

้อมนะครับว่าจะมีการจ่ายชำระต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้คือภาระจากการอนุมานนะครับอันนี้รู้จักคำเอาไว้นะครับเพราะลงรายการก็ง่ายๆนะครับบัญชีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวครึ่งเครดิตประมาณการหนี้สินนะครับตรงนี้นะครับในการวัดมูลค่าประมาณการหนี้สินก็วัดด้วยประมาณมูลค่าที่ดีที่สุดนะครับมาตรฐานก็บอกว่าภาษา

เราขายโทรทัศน์ให้กับลูกค้า 10,000 บาทประมาณว่าจะมีค่าใช้จ่ายรับประกันเกิดขึ้น 10% ของค่าขายนะครับเพราะนั้น10% อันนี้คือเกิดจากการประมาณนะครับเพราะนั้นลงรายการยังไงนะครับ 10% ของค่าขายก็คือ500บาทนะครับลงนะครับลองดูตอนขายก็เดบิตเงินสดเครดิตขายนะครับก็ได้ยอด 10,000 บาทนะครับแล้วก็บันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยประมาณการที่ดีที่สุดนะครับก็คือ 10%นะครับของยอด10,000 บาทนะครับก็คือเท่ากับ 1,000 บาทเดบิตค่าใช้จ่ายเครดิตประมาณการหนี้สินนะครับลูกค้ามาใช้บริการนะครับด้วยยอดก็มีการจ่ายเงินสดออกไปก็ล้างประมาณการหนี้สินออกไปนะครับ500ก็เครดิตเงินสด500บาทนะครับประมาณการหนี้สินแสดงในงบอะไรนะครับอยู่ในงบฐานะการเงินอยู่ภายใต้หมุนเวียนนะครับถ้าเกิดมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใน1ปีนะครับก็เป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับถ้าเกิดถ้าจ่ายชำระเกินกว่า1ปีก็อยู่ภายใต้หนี้สินไม่หมุนเวียนนะครับนะครับนี่แสดงรายการให้เห็นนะครับในตัวหน้างบนะครับเราจะเห็นไหมครับตัวประมาณการหนี้สินนะครับในหมายเหตุ7นะครับก็อันนี้คือจำนวนชำระภายในงวดหน้าภายใน1ปียอด 120,000 บาทนะครับหมายเหตุ7เขาพูดถึงอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าก็มียอดเคลื่อนไหวนะครับมีการตั้งแต่ต้นงวดนะครับได้ยอด 60,000 บาทนะครับมีการตั้งเพิ่มระหว่างปีได้ยอด 80,000 บาทนะครับหากตัดออกระหว่างปีไปมีการใช้ไปนะครับก็คือยอด 20,000 ก็ออกยอดมา 120,000 นะครับก็เปิดเผยหมายเหตุสักนิดนึงนะครับประมาณการหนี้สินแสดงจำนวนซึ่งสำหรับการเรียกร้องการรับประกันความสินค้าที่ว่าจะเกิดขึ้นจากการขายสินค้าที่ขายไปนะครับและคาดว่ารายจ่ายจะเกิดขึ้นในงวดบัญชีหน้านะครับอันนี้เป็นตัวประมาณการหนี้สินนะครับที่เปิดเผยในหมายเหตุนะครับอีกรายการนึงนะครับที่กล่าวถึงในหน่วยที่1นี้ก็คือตัวหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนะครับภาษาอังกฤษก็คือ contingent liability นะครับตอนนี้ก็คือถ้าเกิดนักศึกษาได้อ่านนะครับในหน่วยจะเห็นว่ารายการนี้เป็นรายการที่ยังไม่สามารถบันทึกในงบการเงินได้นะครับก็คืออย่างมากก็อยู่ในหมายเหตุประกอบการเงินนะครับก็คือพูดง่ายภาษาบัญชีคือเดบิตเครดิตไม่ได้เพราะมันไม่เข้าเกณฑ์การรับรู้รายการนะครับรายการต้องเกิดแน่วัดได้อย่างสมเหตุสมผลนะครับตัวอย่างนี้สิอาจเกิดขึ้นก็มีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นบอกว่าการถูกฟ้องร้องคดีความที่อยู่ระหว่างการพิจารณานะครับมีคดีความฟ้องร้องยังไม่แน่ยังไม่จบนะครับการถูกประเมินภาษีย้อนหลังนะครับโดยกรมสรรพากรหรือหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่นะครับการค้ำประกันหนี้สินนะครับเป็นค้ำประกันหนี้กับบุคคลอื่นหรือค้ำประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องตัวนี้เป็นที่อาจเกิดขึ้นนะครับยังไม่ถึงที่สุดนะครับถ้าถึงที่สุดก็คือศาลฎีกาตัดสินมาจบนะครับแล้วยอมมูลค่าเท่าไหร่ตัวนี้ก็คือจะกลายเป็นหนี้สินที่บันทึกในงบการเงินนะครับรายการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับที่อาจเกิดขึ้นนะครับก็ในตัวนี้จะมีตัวอย่างให้ท่านเห็นเลยนะครับเยอะนะครับในการเปิดเผยข้อมูลหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนะครับนะครับอันนี้ก็จะให้เห็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้นะครับภาษีเงินได้บริษัทชุมพรจำกัดแสดงรายการเกี่ยวกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในหมายเหตุประกอบการเงินนะครับวันที่3ธันวาคมดังนี้นะครับหมายเหตุ15บริษัทได้รับแจ้งจากการประเมินภาษีสำหรับปี X5 และ X6 เป็นเงิน10ล้านบาทบริษัทได้อุทธรณ์การประเมินภาษีนี้ต่อกรรมการอุทธรณ์ภาษีของกรมสรรพากรแล้วตามความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายบริษัทเชื่อว่าผลของการอุทธรณ์จะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริษัทนะครับคือรายการก็ยังไม่แน่ท่านอย่างมากก็เปิดเผยในหมายประกอบการเงินนะครับเพราะในหน่วยนี้นะครับเราได้เรียนรู้นะครับใน3เรื่องใหญ่ๆนะครับก็คือเรื่องหนี้สินหมุนเวียนนะครับประมาณการหนี้สินเกิดขึ้นนะครับนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับคือรู้จักลักษณะของประเภทของหนี้สินหมุนเวียนนะครับประมาณการหนี้สินนะครับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนะครับหรือว่านะครับหนี้สินหมุนเวียนก็จะพูดถึงตัวรายการบัญชีหลายรายการนะครับเจ้าหนี้การค้าเงินบริษัทธนาคารนะครับรวมถึงเงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระใน1ปีนะครับมีวิธีการบัญชียังไงประมาณการหนี้สินนักศึกษาจะทราบถึงว่านิยามประมาณการหนี้สินคือหนี้สินที่ไม่แน่นอนเรื่องจำนวนเงินจังหวะเวลานะครับเพราะนั้นผู้บริหารกิจการก็ตั้งโดยประมาณการที่ดีที่สุดนะครับตรงนี้นะครับ the best estimate ตั้งขึ้นมา
นะครับรักษารู้ถึงวิธีการวิธีที่เกิดขึ้นนะครับอีกรายการนึงนะครับตัวหนี้สินอาจเกิดขึ้นนะครับตัวนี้ไม่เข้าเกณฑ์การรายการนะครับอย่างมากก็เปิดเผยในมาเหตุ

ประกอบงบการเงินนะครับตอนนี้ก็คือเราจะเห็นตัวอย่างเยอะๆนะครับในตัวหน่วยที่ศึกษาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นโดยสรุปนะครับนักศึกษารู้ถึงวิธีการบัญชีวิธีการทางบัญชีสำหรับรายการ3รายการนี้นะครับทั้งตัวหนี้สินหมุนเวียนประมาณการหนี้สินแล้วก็หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนะครับนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับ

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504 7788

ชุดวิชานวัตกรรมการสื่อสารนะครับอันนี้เป็นหน่วยที่1 นะฮะแนวคิดและทฤษฎีการสื่อสารนวัตกรรมการสื่อสารนะครับผู้เขียนคืออาจารย์ดร.ธวัชชัยสุขศรีดานะฮะวันนี้ผมอาจารย์ทิติพัฒน์มาทำหน้าที่ในการผลิตสื่อแทนอาจารย์นะครับในการคุยเกี่ยวกับชุดวิชานี้นะฮะในหน่วยนี้นะครับเราจะแบ่งเนื้อหาออกเป็น3ส่วนนะครับส่วนที่1ก็คือเราจะคุยเกี่ยวเรื่องของแนวคิดของเทคโนโลยีสารสนเทศนะฮะเรื่องของการเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสู่บทบาททางสังคมนะครับเราจะคุยในเรื่องของผลที่เกิดขึ้นจากกระแสการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่อสังคมนะครับแล้วก็เราจะคุยในเรื่องของทฤษฎีที่เกี่ยวข้องนะฮะเพราะนั้นในส่วนที่เราเกี่ยวข้องกับแนวคิดของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับผมอยากให้นักศึกษานึกถึงในชีวิตประจำวันของเรานะครับว่าทุกวันนี้เราเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศตลอดเวลานะฮะเราอาจจะนึกไม่ออกว่าสิ่งเหล่านี้เขาเรียกว่าเทคโนโลยีสารสนเทศให้นึกถึงสมาร์ทโฟนของเรานะครับนั่นคือเป็นเครื่องมือการสื่อสารอย่างหนึ่งนะฮะเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยเป็นการนำเอาเทคโนโลยีมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับงานสารสนเทศทำให้สารสนเทศมีประโยชน์และใช้งานได้อย่างกว้างขวางขึ้นนะครับเราก็เหมือนกับเราเอาโทรศัพท์มือถือนะฮะสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยเอามาใช้ในการติดต่อสื่อสารนะครับสร้างข้อมูลนะฮะเราสั่งข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลได้แล้วมันก็เอื้อประโยชน์ต่อการทำงานของเรานะครับแบบไร้ขีดจำกัดด้วยเมื่อก่อนเนี่ยเราคิดว่าเราติดต่อกับเพื่อนที่อยู่ต่างประเทศเป็นเรื่องยุ่งยากไม่ใช่เลยนะฮะตอนนี้มันง่ายไปหมดแล้วทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะใช้ตัวโซเชียลมีเดียนะฮะใช้ Line ใช้ Twitter ใช้ Facebook นะครับซึ่งในปัจจุบันเนี้ยเราก็ก้าวเข้ามาสู่ในยุคของดิจิทัลนะฮะที่เรามีเว็บไซต์เรามีโซเชียลมีเดียเรามี Big Data นะครับเรามี AI นะครับแล้วก็มีการใช้งานแบบบูรณาการมีการหลอมรวมสื่อนะครับมีการสื่อสารข้ามสื่อนะครับเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องที่สมัยใหม่นะครับสำหรับสังคมไทยแล้วก็มีบทบาทต่อการพัฒนาประเทศด้านต่างๆอย่างมากนะครับจะเห็นว่าตอนนี้ทุกหน่วยงานนะครับไม่ว่าจะทำประเด็นใดๆนะก็ต้องทำการสื่อสารผ่านเว็บไซต์ทำการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียนะทำการสื่อสารโดยใช้ระบบของ Big Data นะครับทำการสื่อสารโดยใช้ระบบ AI เพราะนั้นตอนนี้สิ่งที่มันเกิดขึ้นจากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับมันมีทั้งระดับบุคคลของเราระดับกลุ่มระดับสังคมระดับประเทศและระดับโลกนะครับเมื่อก่อนเนี่ยเราเคยเห็นว่าเรามีคำว่า globalization นะฮะเรามีความเป็นหนึ่งเดียวของโลกใบนี้นะปัจจุบันนี้ยิ่งวัยใหญ่เลยนะฮะเราสามารถติดต่อกันอย่างง่ายดายมากนะครับเพราะเทคโนโลยีและเทคโนโลยีการสื่อสารเทคโนโลยีสารสนเทศนี่เองนะครับเพราะนั้นการเติบโตของเทคโนโลยีสารสนเทศสู่การสื่อสารแล้วก็ระบบของสังคมเนี่ยนะฮะมันก็มาจากเรื่องอะไรฮะอย่างแรกเลยก็คือตัวเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะครับที่มันมีการพัฒนาเมื่อก่อนนี้ก็ใหญ่โตมโหฬารตอนนี้ก็เล็กลงนะไปผนวกกับข้อมูลข่าวสารแล้วก็พัฒนาเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วเมื่อเรานำมาใช้ในการสื่อสารนะก็ทำให้เกิดการเชื่อมโยงกันนะครับของโลกใบนี้กลายเป็นหนึ่งเดียวนะฮะเพราะนั้นบทบาทของเทคโนโลยีสารสนเทศนะฮะในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศนะฮะแล้วก้าวเข้าสู่เทคโนโลยีดิจิทัลหรือยุคของการสื่อสารดิจิทัลเนี่ยนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาในมิติต่างๆมากมายนะครับถ้าเป็นมุมมองของเวลานี้เนี่ยผมเชื่อว่าเทคโนโลยีมันก้าวไกลนะครับจนกระทั่งคนเนี่ยตามไม่ทันระบบใหญ่ตามไม่ทันนะครับระบบใหญ่เนี่ยตามไม่ทันเลยเทคโนโลยีเนี่ยมันไปไกลจนกระทั่งผมคิดว่ามันอาจจะเป็นความน่ากลัวด้วยซ้ำนะฮะคนที่เขาคิดระบบของ AI นะฮะเขายังบอกเลยนะครับว่าเขากลัวว่าวันหนึ่งเทคโนโลยีสารสนเทศของเราที่เราพัฒนาขึ้นมาในรูปแบบของ AI หรือรูปแบบของอะไรๆก็ตามถ้ามันเกิดการปฏิวัติตัวเองแล้วมันก้าวหน้าก้าวไกลไปกว่าระบบของการควบคุมจากคนแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตแต่ที่แน่ๆณนะปัจจุบันนี้มันเกิดอะไรขึ้นฮะเวลาที่เราเอาเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับหรือในปัจจุบันนี้จะไปเรียกว่าการสื่อสารดิจิทัลหรือยุคดิจิทัลก็ตามเนี่ยเราเอาไปขับเคลื่อนประเด็นต่างๆฮะเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองนะครับเยอะแยะไปหมดเลยสาธารณสุขเรื่องวัฒนธรรมนะต่างถูกขับเคลื่อนด้วยข้อมูลข่าวสารจนกระทั่งมันเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เราเรียกว่าเศรษฐกิจแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ที่มันถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนี่เองนะครับเพราะนั้นเวลาที่เราคุยเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ย
เวลาเราคุยกันนะปุ๊บแน่นอนฮะมันต้องเกี่ยวกับเรื่องของคอมพิวเตอร์มันต้องเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลข่าวสารมันต้องเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่ทำให้มันเกิดการเชื่อมโยงกันในระบบของการติดต่อสื่อสารนะจะเชื่อมด้วยระบบอะไรฮะสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับจะเชื่อมด้วยสัญญาณ Wi-Fi อะไรก็แล้วแต่นะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บเมื่อมันเกิดการเชื่อมโยงปุ๊บมันก็เกิดการติดต่อสื่อสารนะครับแล้วทำให้คนนะองค์กรหรือสังคมนะครับเอาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์เพราะนั้นเวลาที่เอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยมันเป็นทุกมิตินะฮะไม่ว่าจะมองเชิงสังคมมองเชิงพฤติกรรมนะฮะมันก็เป็นตัวที่ทำให้ตัวเทคโนโลยีและการสื่อสารเนี่ยเอาไปใช้เชื่อมโยงกันนะถ้าเราเรียกในภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า information communication and technology นะครับตัวนี้นะฮะที่ปัจจุบันเนี้ยกระทรวงต่างๆแม้ว่าของประเทศไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงชื่อนะฮะให้มันเหมาะสมกับเหตุการณ์เพราะนั้นที่เราบอกไปแล้วนะครับว่าเทคโนโลยีเหล่านี้มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับอุปกรณ์ซอฟต์แวร์ตัวข้อมูลบุคลากรนะกรรมวิธีในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดข้อมูลที่เป็นประโยชน์สูงสุดนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเราทำงานนะฮะมันง่ายมากเลยอ่ะถ้าทุกคนเคยใช้ AI ในการทำงานนะครับยิ่งตอนนี้นะฮะอย่างผมเนี่ยจะใช้งานของพวกไซส์สเปซนะฮะจะใช้งานของ ChatGPT นะโคพายโลดเยอะแยะเลยนะครับเราก็เอามาใช้มันทำให้เกิดความสะดวกเกิดความสนุกฮะมันสามารถคุยกันโต้ตอบข้อมูลกันแลกเปลี่ยนความรู้กันได้ผมย้อนกลับไปนักวิชาการของไทยนะอาจารย์คันชิตมาลัยวงศ์อาจารย์บอกว่าเวลาที่เราคุยเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยเวลาที่เราใช้งานนะฮะมันต้องมีเทคโนโลยีการเก็บข้อมูลนะครับมันต้องมีเทคโนโลยีการบันทึกข้อมูลมันต้องมีเทคโนโลยีการประมวลผลข้อมูลหรือสารสนเทศมันต้องมีเทคโนโลยีการแสดงผลนะต้องมีเทคโนโลยีการสำเนาสารสนเทศต้องมีเทคโนโลยีการถ่ายทอดและการสื่อสารสารสนเทศอันเนี้ยมันเป็นองค์ประกอบนักศึกษาจำองค์ประกอบอันนี้ไว้นะฮะผมเลือกอาจารย์คันชิตมาลัยวงศ์มาเพราะว่ามันเป็นองค์ประกอบที่พวกเราเข้าใจง่ายแล้วช่วยคิดต่อด้วยนะครับว่าเมื่อเราเห็นองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแล้วปุ๊บนักศึกษาจะเอาองค์ประกอบนี้ไปคิดงานที่เป็นนวัตกรรมการสื่อสารได้อย่างไรนะครับเพราะนั้นผลที่มันเกิดขึ้นนะฮะจากการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการสื่อสารนะครับในระดับปัจเจกบุคคลเนี่ยตอนนี้มันเป็นชีวิตดิจิทัลและดิจิทัลไลฟ์นะครับนั่นหมายความว่าทุกวันนี้เราเนี่ยใช้เรื่องของ Information Communication and Technology นะครับตลอดเวลานะฮะที่เราเรียกคำย่อว่า ICT ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวบุคคลชีวิตวิถีชีวิตการทำงานครอบครัวสังคมนะครับชีวิตที่มันเปลี่ยนสังเกตจากพฤติกรรมตัวเองเหอะตื่นมาถึงก็หยิบโทรศัพท์และไปไหนมาเนี่ยอุปกรณ์โทรศัพท์สมาร์ทโฟนของเราเนี่ยต้องติดตัวเราเสมือนเป็นอวัยวะของเราไปแล้วนะครับแล้วเราก็จะต้องยิ่งมาช่วงโควิดเนี่ยพวกเราสังเกตไหมครับว่าเราทำงานบนระบบของเทคโนโลยีสารสนเทศเยอะติดต่อสื่อสารกันไม่ได้ไปเจอกันนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันเป็นชีวิตดิจิทัลที่พวกเราเห็นจริงๆเพราะนั้นพอผลที่มันเกิดขึ้นนะฮะมันเกิดการสื่อสารข้ามวัฒนธรรมมันเกิดการสื่อสารที่มันไร้พรมแดนมันเกิดวัฒนธรรมโลกที่มันหลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพราะนั้นตอนนี้คนก็ถูกฝึกถูกใช้ถูกปรับพฤติกรรมไปโดยเยอะแยะไปหมดนะฮะภาษาแทนที่จะเป็นภาษาไทยอย่างเดียวมันก็เป็นภาษาที่ปะปนนะครับมีคำที่ของต่างชาติของไทยนะครับเอามาหลอมรวมกันนะเอามาประยุกต์ใช้ปะปนกันไปหมดนะฮะในภาษาวัฒนธรรมเขาเรียกว่าเลือกรับปรับปนมันจะเกิดขึ้นนะเกิดขึ้นในระดับโลกเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการค้าเรื่องการลงทุนเรื่องการเงินนะครับเรื่องการผลิตเรื่องการศึกษาจะเห็นว่าตอนนี้ถ้าใครมีภาษาในการติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะภาษาอังกฤษนะครับผมบอกเลยว่าง่ายเลยครับในการที่จะท่องโลกใบนี้โดยผ่านระบบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับประเทศและระดับโลกนี้เองนะนี่คือกระแสของการเปลี่ยนแปลงที่เรามองเห็นได้ชัดเพราะฉะนั้นนะฮะเมื่อศึกษาในตอนนี้นะฮะเมื่อนักศึกษาศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศนะฮะและการสื่อสารแล้วเนี่ยเราเห็นการเติบโตของมันนะฮะแล้วมันมีบทบาทสู่สังคมในระดับตัวบุคคลในระดับประเทศในระดับโลกนะครับผลที่เกิดจากกระแสของการใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารต่อสังคมเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมมันมีผลกระทบต่อการพัฒนาตัวเราเองไหมมันมีผลต่อการทำงานสังคมอย่างไรผมอยากชวนนักศึกษาคิดในประเด็นนี้ครับช่วยทำการบ้านต่อแล้วลองมองซิว่าถ้ามาประยุกต์ใช้กับวิชานวัตกรรมการสื่อสารจะนำไปประยุกต์ใช้อย่างไร
ในตอนแรกเราได้คุยกันเรื่องของแนวคิดหลักการนะฮะของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไปแล้วนะครับมันมีฮะในหน่วยนี้เราพูดว่าแนวคิดหลักการทฤษฎีนะฮะที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะฮะในบทในหน่วยนี้เนี่ยผมจะพานักศึกษามาดูในเรื่องของกลุ่มทฤษฎีสารสนเทศและกลุ่มทฤษฎีของเทคโนโลยีกลุ่มเทคโนโลยีที่เป็นตัวกำหนดหรือชี้นำสังคมถามว่าเมื่อกี้เราเห็นผลที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราเยอะมากนะครับในตอนแรกพอมาถึงตอนนี้ปุ๊บเวลาเขาคิดเนี่ยในทางวิชาการนะครับแนวคิดก็คิดแล้วหลักการก็มีแล้วถ้าเกิดมันมีการพัฒนาต่อไปถึงกระทั่งเกิดทฤษฎีได้แสดงว่าระบบของแนวคิดในทางวิชาการเนี่ยมันเริ่มนิ่งนะครับมันเริ่มนิ่งแล้วในทฤษฎีที่เป็นกลุ่มของเทคโนโลยีสารสนเทศนะหรือกลุ่มสารสนเทศในอินฟอร์เมชันเทอรี่เนี่ยนะครับเขาบอกว่าคนที่เป็นนักคิดของคนกลุ่มนี้เนี่ยนะมาจากกลุ่มนักเทคโนโลยีสารสนเทศนะเป็นกลุ่มคิดแรกๆนะเริ่มที่จะเสนอแนวคิดหลักที่เกี่ยวข้องกับประเภทองค์ประกอบจำได้ไหมครับเมื่อกี้ผมคุยไปว่าเวลาที่เราคุยเรื่องขององค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยมีอะไรบ้างนะมีเรื่องคอมพิวเตอร์มีการแสดงผลมีการประมวลผลมีการจัดเก็บแล้วก็มีการเผยแพร่นั่นคือองค์ประกอบเห็นไหมฮะเพราะนั้นตรงส่วนหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับเราได้โดยตรงก็คือเรื่องขององค์ประกอบของอะไรฮะการเผยแพร่เนี่ยเกี่ยวข้องกับนิเทศศาสตร์คือคำว่าคอมมิวนิเคชันแต่ในองค์ประกอบเนี่ยนะฮะที่เราพูดถึงนะครับมันเป็นการที่เอาองค์ประกอบเหล่านั้นเนี่ยมาพัฒนาต่อยอดพอมาพัฒนาต่อยอดแล้วปุ๊บในกลุ่มของทฤษฎีสารสนเทศเนี่ยเขามองว่าอะไรเขามองว่าทฤษฎีสารสนเทศเนี่ยมันดำเนินการตามองค์ประกอบของมันแล้วมันยังทำให้เกิดของข้อมูลข่าวสารที่มันถูกปรับเปลี่ยนไปเพราะนั้นทฤษฎีย่อยในกลุ่มนี้ก็จะมีทฤษฎีสารสนเทศนะที่เรียกว่า the information theory กับทฤษฎีระบบข้อมูลข่าวสารที่เรียกว่า the information system theory จะเห็นว่าถ้าเกิดเรามองภาพใหญ่ๆออกไปปุ๊บจะเห็นว่าศาสตร์ของเรานิเทศศาสตร์เรามีความสัมพันธ์กับศาสตร์อื่นนะครับถ้ามองกันตามคำนี้เลยคือเรามีความสัมพันธ์กับศาสตร์ของคำว่าสารสนเทศหรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับเพราะนั้นในกลุ่มทฤษฎีสารสนเทศนะตัวนี้เป็นจุดเริ่มต้นเลยของคำว่านวัตกรรมการสื่อสารนะเป็นการคิดเรื่องของการสื่อสารอะไรใหม่ๆถ้าเกิดเรามองจากองค์ประกอบปุ๊บเราก็จะบอกว่ามันต้องมีคอมพิวเตอร์ไซส์เล็กไซส์ใหญ่นะพลังของตัวมันมีมากน้อยเพียงใดมีการแสดงผลครับเมื่อก่อนนี้เราก็เห็นจอเล็กเดี๋ยวนี้ก็จอมก็ใหญ่จอใหญ่มาจอเล็กจอเล็กไปจอใหญ่มันก็มีความซับซ้อนแสดงผลได้ความหลากหลายมีระบบการประมวลผลข้อมูลจากอดีตที่มันช้าเดี๋ยวนี้มันก็เร็วไม่พอครับขนาดของมันก็เล็กด้วยมันมีตัวซอฟต์แวร์เข้ามาช่วยเราในการทำงานเยอะแยะไปหมดนะฮะจากเดิมที่เราคิดว่ามีคอมพิวเตอร์นะครับมีตัว CPU นะครับมีจอมันทำงานกันแค่นี้มันไม่ใช่แล้วปัจจุบันนี้องค์ประกอบของมันเปลี่ยนไปมาผ่านโทรศัพท์มือถือที่เรียกว่าสมาร์ทโฟนและยังผ่านอุปกรณ์อีกหลากหลายรูปแบบเพราะนั้นคนที่เขาคิดในรุ่นแรกเนี่ยเขาคิดว่ามาจากองค์ประกอบของมันคอมพิวเตอร์ทำไงจะพัฒนายังไงให้มันดีขึ้นนะจอแสดงผลพัฒนาอย่างไรระบบซอฟต์แวร์ระบบประมวลผลระดับระบบแสดงผลจะทำอย่างไรเอ๊ะทำแค่นี้จะได้ไหมถ้าเกิดเราทำต่อไปจะทำการสื่อสารแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเขาคิดกันแบบนี้นักศึกษาจะคิดแบบไหนนะครับผมอยากชวนนักศึกษาคิดนะฮะที่ชวนนักศึกษาคิดเนี่ยบางทีเราไปเห็นนู่นเห็นนี่มานะครับเราอาจจะสร้างวิธีคิดตามแบบของเราก็ได้ถ้าเอาไอ้นี่ไปใช้กับไอ้นั่นเอาไอ้นั่นมาใช้กับไอ้นี่แล้วมันน่าจะเกิดผลอะไรเกิดขึ้นผมอยากชวนพวกเราคิดแบบนี้ฮะเพราะนั้นในกลุ่มทฤษฎีสารสนเทศเขาก็เลยมองว่ามันมีทฤษฎีที่มันเป็นตัวย่อยลงมานะครับก็คือทฤษฎีสารสนเทศแล้วก็ทฤษฎีระบบของข้อมูลข่าวสารนะครับทฤษฎีสารสนเทศเนี่ยเขาบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการเอาเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆมาพัฒนานะระยะแรกที่คิดคือเอามาแทนการทำงานของมนุษย์ถูกต้องเลยครับพื้นฐานของคำว่าเทคโนโลยีก็คือสิ่งที่มาช่วยเรามาเอื้ออำนวยเราทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะแล้วเขาก็เอามาศึกษาว่าถ้าเกิดว่าเอาไอ้คอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับมาทำงานแทนเรามันทำอะไรได้บ้างเห็นไหมคำถามที่มันเกิดขึ้นแล้วเขาก็ไปศึกษานะครับไอ้จอแสดงผลแบบเนี้ยมันเราไม่อยากเห็นนะเห็นไหมจอแสดงผลเมื่อก่อนเนี่ยมันสัมผัสไม่ได้เดี๋ยวนี้สัมผัสได้จะมาเป็นทัชสกรีนนะทัชสกรีนบนโทรศัพท์มือถือทัชสกรีนบนหน้าจอคอมพิวเตอร์บ
บนโน้ตบุ๊กของเราทำได้นะกระบวนการพัฒนาศักยภาพของเทคโนโลยีสันเทศนะครับก็ค่อยๆทำแบบนี้มาเรื่อยๆนักศึกษาสังเกตไหมครับว่าเวลาเขาพัฒนาทฤษฎีหรือเขาพัฒนานวัตกรรมเนี่ยเขาก็เริ่มต้นจากการสังเกตแล้วก็เริ่มต้นจากการตั้งคำถามนี่นะฮะมาดูแม็กเกรนะคนที่เขาคิดทฤษฎีนี้นะฮะในกลุ่มทฤษฎีนี้นะฮะเขาบอกว่าข้อมูลข่าวสารเป็นกลไกหนึ่งของการสื่อสารซึ่งถูกพิจารณาในฐานะเป็นเพียงสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของการสื่อสารแนวความคิดเกี่ยวกับสารสนเทศนี้ต่อมาพัฒนาเป็นแบบจำลองการสื่อสารนะเป็นทฤษฎีคณิตศาสตร์นะ The Mathematical Theory of Communication ซึ่งทฤษฎีนี้ถูกเอาไปใช้อ้างอิงอย่างกว้างขวางทั้งจิตวิทยาและก็ด้านวารสารศาสตร์ด้วยไปดูกันนะฮะว่าเวลาเขาคิดกันเรื่องแบบนี้เขาคิดกันยังไงทำไมเขาเอาการสื่อสารไปบวกกับคณิตศาสตร์เขาเอาไปบวกกับเรื่องอื่นๆได้ล่ะเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับอีกอ่ะเขาบอกว่าทฤษฎีระบบข้อมูลข่าวสารครับ Information System Theory IST นะครับทฤษฎีเนี่ยเขาพัฒนามาเขาบอกว่าอำนาจที่อยู่เบื้องหลังของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นทฤษฎีที่อธิบายเกี่ยวกับโครงสร้างของระบบข้อมูลข่าวสารการแพร่กระจายและการควบคุมข้อมูลข่าวสารนะครับคนที่คิดเรื่องนี้นะฮะโอ้อันนี้เป็นคลาสสิกมากนะฮะ Shannon and Weaver ของเรานะครับเวลาเราเรียนวิชาแนวคิดหลักการและทฤษฎีการสื่อสารนะเป็นวิชาแรกๆของเราเนี่ยเราจะรู้จักครับ Shannon and Weaver เขาเป็นคนที่คิดแบบจำลองการสื่อสารเบื้องต้นนะครับแล้วแบบจำลองการสื่อสารเบื้องต้นนี่แหละมันก็เป็นตัวพัฒนาให้เกิดทฤษฎีอะไรใหม่ๆที่สูงขึ้นแล้วก็ทำให้เกิดนวัตกรรมการสื่อสารด้วยนะครับนี่ฮะถามว่าเวลาที่รักษาคิดงานเนี่ยเวลาใครคิดแล้วสร้างแบบจำลองนะแบบนี้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบจำลองที่พูดถึงเรื่องของการสื่อสารนี่แหละเพียงแต่ว่าเขาอธิบายเป็นเชิงคณิตศาสตร์นะครับ information source ก็คือแหล่งข้อมูลข่าวสารแล้วเขาก็ส่งข่าวสารนะผ่าน transmitter ก็คือตัวส่งผ่านทั้งหลายนะแปลงรูปเป็นสัญญาณเวลาสัญญาณส่งจากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึ่งปุ๊บก็มีตัว noise source ก็คือแหล่งที่มันรบกวนนะอาจจะเป็นความร้อนความเย็นอาจจะเป็นสัญญาณที่มันไม่คมชัดไม่ว่าจะเป็นสัญญาณเสียงสัญญาณภาพนะครับแล้วก็ไปตัวเครื่องรับนะตัวเครื่องรับที่เราเรียกว่า receiver

0: ับแล้วก็ไปส่งตัวข้อมูลข่าวสารไปยัง destination ก็คือตัวปลายทางเนี่ยฮะเขาสามารถเอาเรื่องของคณิตศาสตร์เอากระบวนการสื่อสารเข้าไปจับแล้วก็อธิบายได้นี่ตรงเนี้ยมันเป็นส่วนสำคัญที่จะบอกว่าถ้าเกิดนักศึกษาคิดงานแบบนักศึกษาคิดอะนักศึกษาอยากจะมีรูปภาพแบบนี้เป็นของตัวเองไหมอยากจะสร้างแบบจำลองแบบนี้เป็นของตัวเองไหมมาดูของเทคโนโลยีเป็นตัวกำหนดฮะหรือตัวชี้นำสังคมเขาบอกว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นตัวกำหนดหรือชี้นำสังคมได้และทำให้ก่อเกิดตัวนวัตกรรมการสื่อสารตลอดจนวัฒนธรรมพวกเราเห็นไหมครับว่าวันนี้โลกของการติดต่อสื่อสารที่เราสามารถจะติดต่อกับมนุษย์ต่างชาติไทยลาวเขมรเวียดนามอเมริกายุโรปแคนาดาออสเตรเลียนิวซีแลนด์ประเทศจีนติดต่อได้หมดเลยครับพอเราเซิร์ชไปปุ๊บเราก็จะรู้เลยนี่คือทฤษฎีสื่อที่เป็นตัวกำหนดต่างๆแล้วมันทำให้เราเห็นว่าสารสนเทศที่เกี่ยวกับทุนนิยมสารสนเทศที่เกี่ยวกับการครอบงำสารสนเทศและการสื่อสารรวมทั้งทฤษฎีที่ปลูกฝังด้วยอันนี้จะเป็นทฤษฎีตัวย่อยของกลุ่มทฤษฎีสารสนเทศเป็นตัวกำหนดหรือชี้นำสังคมเนี่ยฮะแม็กเวลล์ครับเป็นคนที่คิดเรื่องนี้เขาก็บอกว่าสารสนเทศเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกับโครงสร้างหลักของสังคมได้นะครับและทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นเครื่องมือพื้นฐานของทุกสังคมแน่นอนเห็นไหมฮะเทคโนโลยีและการสื่อสารเหมาะกับโครงสร้างสังคมแต่ละอย่างเพราะนั้นเวลาที่เอาไปประยุกต์ใช้ต้องดูด้วยกระบวนการผลิตการใช้เทคโนโลยีเนี่ยทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้แน่นอนปฏิวัติการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและการสื่อสารทำให้เกิดการปฏิวัติและการเปลี่ยนแปลงของสังคมตามมาชัวร์นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยนะฮะถ้าเราคุยถึงเทคโนโลยีเป็นตัวกำหนดในการชี้นำของสังคมนะฮะผมอยากจะชวนนักศึกษาให้คิดว่าเวลาที่เราคิดถึงเรื่องนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับจะเอาไปประยุกต์ใช้อย่างในหน่วยที่1นี้นะครับอันนี้เป็นตอนที่3นะครับจะเป็นเรื่องของกลุ่มทฤษฎีบูรณาการการสื่อสารนะฮะตอนที่เราคุยกันไปในตอนก่อนเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่าเหตุของวัฒนธรรมและสังคมส่งผลต่อทฤษฎีเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแล้วมันก็ส่งผลไปยังเรื่องของนวัตกรรมการสื่อสารนะครับกับอีกด้านหนึ่งนะฮะเขาก็มองบอกว่ามันเป็นเรื่องของสื่อนะเรื่องของสื่อที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมนะครับแล้วมันก็ไปทั้งระดับของตัวบุคคลระดับขององค์กรระดับของประเทศนะฮะระดับของนานาชาติไปหมดเลยนะครับทีนี้มันก็จะมีแนวคิดของอีกกลุ่มทฤษฎีหนึ่งคือกลุ่มทฤษฎีบูรณาการการสื่อสารในกลุ่มนี้เนี่ยเขาบอกว่าเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดนวัตกรรมการสื่อสารนะครับแล้วทฤษฎีในกลุ่มนี้เนี่ยนะฮะมันเกิดขึ้นจากการบูรณาการหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาด้วยกันฟังให้ดีนะฮะเกิดจากการบูรณาการสมมติถ้าเกิดนักศึกษาอยากจะคิดอะไรใหม่ๆแนวความคิดที่มองแบบแยกส่วนก็เป็นหนึ่งแนวความคิดที่มองแบบบูรณาการก็จะเป็นอีกหนึ่งนะครับเพราะนั้นในกลุ่มทฤษฎีบูรณาการเนี่ยก็จะมีทฤษฎีแพร่กระจายนวัตกรรมนะครับมีทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อสื่อแล้วก็ทฤษฎีการแสวงหาข้อมูลข่าวสารนะครับในกลุ่มทฤษฎีนี้นะฮะในหลักคิดนะฮะของทฤษฎีที่ว่าด้วยเรื่องการบูรณาการเนี่ยมันก็มาจากการที่เราผสมผสานนะครับผสมผสานหรือในบางทีเขาก็จะเรียกคำว่าประสมประสานนะฮะบางทีเขาตีความหมายกันว่าถ้าเกิดผสมผสานหมายถึงเอาของสองสิ่งสามสิ่งเอามารวมกันแล้วก็กวนๆกันให้เป็นเนื้อเดียวแต่ประสมประสานเขาก็มองบอกว่าเอามารวมกันแต่ไม่ใช่เนื้อเดียวแต่มันเป็นความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะแนวคิดนี้ก็คือเป็นการบูรณาการระหว่างสังคมว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเห็นไหมครับในทฤษฎีทางนิเทศศาสตร์เนี่ยมันจะมีหลายตัวมากนะที่เกิดขึ้นจากการบูรณาการแล้วก็เป็นการที่มองแบบสหวิทยาการคือมีศาสตร์อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องทีนี้มาดูทฤษฎีการแพร่กระจายนะครับนวัตกรรมนะตัวนี้เนี่ยโรเจอร์เป็นคนคิดแล้วก็มีการพัฒนาต่อยอดมาอีกหลายชั้นนะเขาบอกว่าคุณลักษณะของสื่อชนิดใหม่หรือที่เรียกว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเนี่ยที่เกิดขึ้นในปัจจุบันชี้ให้เห็นคุณลักษณะสำคัญของสื่อชนิดใหม่นะครับก็คือเทคโนโลยีการสื่อสารสมัยใหม่จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงประสบการณ์มนุษย์นะฮะแล้วก็เรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมแน่นอนครับนักศึกษาสังเกตสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้นะฮะว่าตัวสื่อโดยเฉพาะโซเชียลมีเดียที่มันเข้ายุคกับประเทศไทยอย่างมากนะฮะ มันทำให้สังคมของเราเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายไม่ว่าจะเป็นระบบการสื่อสารการทำงานนะครับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเรื่องของการเมืองอีกด้วยนะครับนี่คือตัวอย่างที่ชัดเจนมากนะครับที่เราได้เห็นเกี่ยวกับนวัตกรรมนี้แล้วเวลาก็แพร่กระจายนวัตกรรมเนี่ยเขาให้ความสำคัญกับกลุ่มเป้าหมายนะว่ากลุ่มเป้าหมายของเราอาจจะเป็นคนรับเร็วรับช้านะครับแล้วระดับการยอมรับก็เหมือนกันนะฮะตั้งแต่เริ่มเรียนรู้จนกระทั่งเกิดการยอมรับจนกระทั่งเกิดการเอานวัตกรรมไปใช้และเกิดการแพร่กระจายนวัตกรรมนี่คือแนวคิดหลักสำคัญของทฤษฎีการแพร่กระจายนวัตกรรมนะครับตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่ทำให้เกิดการยอมรับนวัตกรรมอะไรใหม่ๆเนี่ยเราเรียกว่า adoption นะครับเพราะนั้นเวลาที่เขาเอาเรื่องนวัตกรรมอะไรใหม่ๆไม่ใช่นวัตกรรมมันเกิดขึ้นมาแล้วปุ๊บจะทำให้เกิดการยอมรับไม่ใช่นะฮะมันต้องสู่กระบวนการที่มันเป็นบริบทของสังคมและก็กลุ่มเป้าหมายเพราะนั้นการที่เรานำเรื่องนี้มาปุ๊บมันเกี่ยวข้องกับวิทยาการนะฮะของการสื่อสารทฤษฎีถัดมานะครับเป็นทฤษฎีการใช้ประโยชน์และความพึงพอใจต่อสื่อนะครับในทฤษฎีนี้เขาบอกว่าคนเราเนี่ยใช้สื่อจะไปผูกติด กับเรื่องความต้องการของตัวนะความต้องการตนเองความต้องการเรื่องการทำงานความต้องการเรื่องสังคมนะครับจะมีระดับความต้องการอีกหลายระดับเพราะนั้นเวลาที่เราเอาสื่อนะเปิดรับสื่อพอเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ใช้ประโยชน์จากสารของสื่อนะครับโดยผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารนะครับแล้วก็ทำให้เกิดความพึงพอใจต่อสื่อนะฮะลักษณะของการใช้สื่อเพื่อเกิดความพึงพอใจเนี่ยนะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่ามันล้อกับความต้องการของคนอย่างแรกฮะความต้องการในการสร้างเอกลักษณ์ของตัวเองนะครับความต้องการในเรื่องของการติดต่อสังคมกับผู้อื่นความต้องการสิ่งแปลกใหม่และความบันเทิงแล้วก็ความต้องการข้อความจริงความรู้นะความเป็นไปต่างๆของโลกเนี่ยฮะเป็นความต้องการเพราะฉะนั้นเมื่อเราเปิดรับสื่อนะครับแล้วเราก็เอาประโยชน์จากสารและสื่อนะครับแล้วก็ตอบสนองว่าพึงพอใจหรือไม่นะด้วยความต้องการของวัตถุประสงค์4ข้อนี้นะครับในทฤษฎีถัดมานะครับคือทฤษฎีการแสวงหาข้อมูลข่าวสารนะเขาก็บอกว่าตัวนี้เนี่ยนะสร้างขึ้นจากการถ่ายทอดและเผยแพร่จัดเก็บแล้วก็หมุนเวียนปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาอย่างไม่เคยมีมาก่อนนะฮะเขาบอกว่าข้อมูลข่าวสารเปรียบเสมือนปัจจัยสำคัญหนึ่งของชีวิตมนุษย์มนุษย์ต้องการบริโภคในรูปแบบต่างๆนะครับนี่คือการแสวงหาข้อมูลข่าวสารนะครับจะเห็นว่าทั้ง3ทฤษฎีเนี่ยมันล้อกันนะครับมาดูนะครับว่าพฤติกรรมการแสวงหาข้อมูลข่าวสารนะฮะโดยเบอร์เกอร์นะครับที่เขาเป็นคนคิดในทฤษฎีนี้ขึ้นมาเขาบอกว่าเวลาแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากสังคมเนี่ยแบบไม่เปิดเผยไม่เปิดเผยก็คือใช้คำว่าแอบเรียนรู้โดยที่แหล่งข้อมูลไม่รู้ตัวนะครับนี่ก็เป็นแบบหนึ่งแบบที่2ครับการแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากสังคมแบบเปิดเผยนะครับอย่างเช่นเราไปเก็บข้อมูลอย่างเงี้ยเราก็ต้องไปบอกเขานะเก็บข้อมูลวิจัยนะครับไปขอข้อมูลเขาแบบเปิดเผยนะฮะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเพราะนั้นยังมีแบบที่3นะครับการแสวงหาข้อมูลข่าวสารจากสังคมแบบปฏิสัมพันธ์ปฏิสัมพันธ์คือตัวผู้แสวงหากับตัวผู้ให้ข้อมูลข่าวสารเนี่ยได้เจอการพูดคุยแลกเปลี่ยนถกแถลงกันนะแบบมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันนะครับเพื่อเป้าหมายไปทางคือการได้ข้อมูลข่าวสารนะครับเพราะฉะนั้นในแนวคิดของทฤษฎีกลุ่มของเทคโนโลยีและการสื่อสารที่ว่าด้วยการบูรณาการเนี่ยนะครับผมอยากจะย้ำไปยังนักศึกษานะฮะว่าเมื่อศึกษาแนวคิดหลักการนะของกลุ่มทฤษฎีบูรณาการการสื่อสารที่มีต่อสังคมและนวัตกรรมการสื่อสารนะครับแล้วนักศึกษาจะนำเอาแนวคิดนี้ไปใช้ประโยชน์อย่างไรจะไปประยุกต์ใช้อย่างไรรวมถึงเรื่องของนวัตกรรมการสื่อสารด้วยนะฮะถ้าเกิดเราเห็นเวลาเราศึกษาแนวคิดหลักการทฤษฎีเนี่ยจะเห็นว่าเขาจะบอกว่าที่มาที่ไปจะบอกว่าแนวคิดนี้คืออะไรมันมีหลักการอะไรจนกระทั่งข้อสรุปมาเป็นทฤษฎีเห็นไหมฮะทฤษฎีคือสิ่งที่พิสูจน์และจนนิ่งในทำนองเดียวกันครับผมอยากให้นักศึกษาลองคิดซิว่าเราอาจจะเป็นคนสร้างนวัตกรรมการสื่อสารอะไรใหม่ๆจากสิ่งเหล่านี้เราอาจจะเป็นคนที่คิดทฤษฎีใหม่ๆแนวคิดใหม่ๆหลักการใหม่ๆก็ได้นะครับฝากอันนี้ไว้เป็นข้อคิดให้นักศึกษาได้คิดได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองต่อไปครับ
1: ท่ามกลางบริบททางสังคมที่กำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์มุ่งสร้างมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมและยุคดิจิทัลสาขาวิชานิเทศศาสตร์เปิดรับสมัครหลักสูตรในระดับ บัณฑิตศึกษาทั้งในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสำหรับปริญญาโทมี2หลักสูตรด้วยกันเพื่อที่จะเพิ่มเติมองค์ความรู้นะครับแล้วสามารถนะครับนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นด้านการสื่อสารองค์กรด้านการประชาสัมพันธ์นะครับด้านการวางแผนสื่อสารทางการเมืองนะครับด้านการวางแผนการรณรงค์ทางสังคมเป็นต้นในระดับปริญญาเอกทางสาขาวิชานิเทศศาสตร์ก็เปิด2หลักสูตรด้วยกันนะครับการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทปริญญาเอกนะครับก็มีการพบปะกับคณาจารย์นะครับสัมมนาเข้มนะครับในช่วง2อาทิตย์เป็นส่วนใหญ่ในช่วง1เทอมนะครับก็มีการพบปะคณาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ระบบ Microsoft Teams นะครับและการสอบก็เหมือนกันครับการสอบก็ผ่านระบบ Microsoft Teams ผ่านระบบออนไลน์ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้มีนักศึกษาที่อยู่ในประเทศกาหน้าอยู่ในประเทศออสเตรียนิวซีแลนด์และอเมริกาสมัครเรียนกับนิเทศศาสตร์มสท.นะครับเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนคนไทยที่อาศัยหรือว่าทำงานอยู่ในประเทศต่างๆทั่วโลกมาสมัครเรียนนิเทศศาสตร์มสท.ด้วยครับสาขาวิชานิเทศศาสตร์พร้อมผลักดันนะครับนักศึกษาทุกท่านสู่ความสำเร็จตามที่ต้องการคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านนะครับที่มีประสบการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนะครับเรามีความต้องการให้นักศึกษาจบการศึกษาและสามารถนำความรู้นะครับที่ได้ไปใช้ไม่ว่าจะใช้ในการพัฒนาตนพัฒนางานและพัฒนาสังคมเพราะฉะนั้นขอเชิญชวนนะครับทุกท่านที่มีความสนใจทางด้านการสื่อสารสนใจที่จะนำศาสตร์แห่งการสื่อสารไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและวิชาชีพของพวกท่านนะครับขอเชิญชวนมาสมัครนะครับกับนิเทศศาสตร์มสท.นิเทศศาสตร์ดิจิตอลครับ
0: ผมว่าผมเป็นศิษย์เก่าที่มีความภาคภูมิใจต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชถ้าถามว่าเราตอบอะไรได้เราตอบได้ว่าเหมือนกับเขารู้ว่าคนใช้สื่ออย่างไรหรือทำให้เขารู้ว่ารู้เท่าทันการใช้สื่อซึ่งปัจจุบันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็พัฒนาคนผมก็ถือว่าเราเป็นก้าวย่างที่สำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติครับ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504-7788
4: สวัสดีค่ะนักศึกษาคะหน่วยที่2นะคะเราก็จะพูดถึงพัฒนาการของนวัตกรรมการสื่อสารนะคะแล้วก็คลิปวิดีโอที่นักศึกษาจะได้รับชมต่อไปนี้ก็จะเป็นการอธิบายถึงเทคโนโลยีการสื่อสารของมนุษย์ตั้งแต่ยุคโบราณนะคะแล้วก็จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าเราจะย้อนไปในอดีตเนี่ยการสื่อสารของมนุษย์นั้นนะคะก็เริ่มต้นโดยที่มีกำเนิดมาจากการพูดนะคะเราใช้คำพูดสมัยก่อนแล้วก็ไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรมากนะคะก็ย้อนไปเมื่อประมาณ 100,000 ปีก่อนคริสต์ศักราชทีเดียวนะคะแล้วต่อมาก็ได้มีการสร้างรูปแบบใหม่ๆของการสื่อสารก็มีการพัฒนาวิธีการที่มนุษย์เนี่ยสามารถที่จะสื่อสารกันได้แล้วก็ทำให้อายุของการสื่อสารที่เราใช้เนี่ยมันก็มียืนยาวขึ้นมานะคะทำให้คนที่มาทีหลังอะไรก็สามารถที่จะรับรู้ข่าวสารข้อมูลได้เหมือนกันนะคะสิ่งประดิษฐ์ทั้งหมดเนี่ยก็ทำให้เกิดการพัฒนานะคะโดยหลักๆแล้วก็คือการใช้สัญลักษณ์นั่นเองนะคะโดยจุดเริ่มต้นของการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ยที่เป็นเทคโนโลยีจริงๆเนี่ยเราก็เริ่มใช้สัญลักษณ์เมื่อประมาณ 30,000 ปีก่อนคริสตศักราชนะคะในบรรดาสัญลักษณ์ที่เราใช้กันเนี่ยมันก็มีทั้งภาพสลักหินการภาพเขียนในถ้ำภาพสัญลักษณ์แล้วก็ตัวแทนเขียนแทนความหมายต่างๆนะคะซึ่งสิ่งที่เก่าแก่ที่สุดน่ะเราก็คงเคยเห็นในทีวีหรือว่าในภาพยนตร์พูดถึงมนุษย์ยุคหินซึ่งเวลาเขาเข้าไปในสถานที่ต่างๆสมัยโบราณเนี่ยเขาจะเห็นว่าอ๋อมีการวาดภาพเอาไว้หรือว่ามีการแกะสลักเอาไว้ก็นับว่ามันเป็นศิลปะแบบหนึ่งนะคะบางทีก็น่าสนใจมีผู้ที่สนใจทำการศึกษาเรื่องแบบนี้นะคะก็ แต่ยุคต่อๆมาค่ะก็มีการพัฒนาขึ้นมาทีนี้การแกะสลักหินเนี่ยก่อนที่เขาฮิตกันเขาก็เรียกว่าเพโทรกลิฟนะคะซึ่งแบ่งเป็นยุคต่างๆยุคหินใหม่ยุคหินตอนปลายอะไรต่างๆพอถัดมาก็จะเป็นรูปสัญลักษณ์ก็คือพิกโตแกรมนะคะก็เป็นสัญลักษณ์แทนแนวคิดกิจกรรมสถานที่เหตุการณ์ต่างๆก็โดยใช้ภาพประกอบนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าการแกะสลักหินเนี่ยมันเหมือนกับสามารถที่จะแสดงเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งแต่พอเราใช้พิกโตแกรมเนี่ยนะคะเราก็บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆมีการจัดเรียงลำดับได้ทำให้คนเนี่ยพอที่จะเข้าใจว่า เหตุการณ์ที่เขาได้บันทึกไว้นั้นมีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการถ่ายทอดแนวความคิดต่างๆเนี่ยมันก็เกิดจากการใช้สัญลักษณ์นั่นเองนะคะแต่พอต่อมาอีกยุคนึงเนี่ยมันก็มีการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นมีความเป็นโลกาภิวัตน์กันมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็ต้องการสื่อสารโดยใช้สัญลักษณ์ที่ใกล้เคียงกันหรือคล้ายๆกันนะคะทำให้คนในวงกว้างขึ้นหรือว่าทั่วโลกเนี่ยมีความคุ้นเคยแล้วก็มีความเข้าใจอย่างเช่นปัจจุบันเนี้ยเราก็จะเห็นว่าเวลาเราไปต่างประเทศนะมันก็อาจจะมีสัญลักษณ์บางอย่างที่ไม่ว่าเราจะอยู่เมืองไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศเราก็เข้าใจเหมือนกันเช่นป้ายบอกทางต่างๆหรือว่าสีต่างๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เป็นการสร้างสัญลักษณ์ขึ้นมาแทนแนวคิดนะคะอันนั้นก็เป็นยุคโบราณมากเลยนะคะต่อไปเนี่ยก็จะพูดถึงเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์นะคะสิ่งพิมพ์ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารที่เพิ่งเข้ามานะคะเป็นเรียกว่าแทบจะเรียกว่าเป็นสื่อสารมวลชนที่รู้จักกันทั่วไปนะคะความจริงแล้วเนี่ยเทคโนโลยีเกี่ยวกับสิ่งพิมพ์เนี่ยก็ได้กำเนิดขึ้นมานะคะตั้งแต่ในประเทศจีนก่อนนะคะบางทีเราอาจจะไม่ทราบเรื่องนี้แต่จริงๆแล้วประเทศจีนเนี่ยก็เรียกว่าเป็นประเทศที่มีการพัฒนาในอดีตนะคะเป็นมหาอำนาจซึ่งมีการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีการสื่อสารไม่น้อยเหมือนกันเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีการพัฒนาเรื่องการพิมพ์เนี่ยนะคะในราชวงศ์ไบเชงวังเชนในประเทศจีนเนี่ยนะคะแล้วก็มีการประดิษฐ์แท่นพิมพ์เครื่องแรกขึ้นมาในทศวรรษที่1300แต่ว่าไม่ได้เป็นที่แพร่หลายเหตุที่ไม่ได้เป็นที่แพร่หลายเพราะว่าเขาก็จะใช้กันในราชสำนักนะคะมากกว่าที่จะเอาออกมาให้ประชาชนได้ใช้จนกระทั่งเมื่อหลังจากนั้นประมาณ400ปีนะคะก็มีโยฮันเนสกูเทนเบิร์กซึ่งพวกหรือว่าเรียกว่ากูเทนแบกเนี่ยนะคะซึ่งพวกเราเนี่ยก็คงจะเคยได้ยินชื่อกันมาแหละว่าเป็นที่ยอมรับในการสร้างแท่นพิมพ์แบบเคลื่อนที่ได้นะคะให้มีความทันสมัยแล้วก็จนกระทั่งท่านได้รับการยกย่องว่าเป็นบิดาแห่งการพิมพ์แล้วก็ยังมีการประดิษฐ์ตัวพิมพ์โลหะผสมนะคะได้สำเร็จมีการพัฒนาเครื่องพิมพ์หมึกพิมพ์พัฒนากระดาษที่ใช้พิมพ์ต่างๆแล้วก็พัฒนากรรมวิธีการพิมพ์เนี่ยให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วทีนี้ผลการประดิษฐ์นวัตกรรมแท่นพิมพ์ของกูเทนแบกเนี่ยก็ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากมายนะคะประการแรกก็คือช่วยลดต้นทุนการทำหนังสือและประหยัดเวลาใช่ไหมคะเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยการที่เราบันทึกโดยการที่เราเขียนหนังสือเนี่ยนะคะหรือว่าโดยการเขียนมันจะไม่สามารถแพร่หลายได้เพราะว่าการสร้างขึ้นมาเนี่ยมันก็ยากการที่จะทำให้คนอื่นเนี่ยได้อ่านได้เห็นเนี่ยมันเป็นไปได้ยากแต่ถ้าเกิดว่าเราพิมพ์ด้วยเครื่องพิมพ์เนี่ยเราสามารถที่จะทำหนังสือได้เป็นจำนวนมากเป็นการลดต้นทุนการทำหนังสือแล้วก็ประหยัดเวลาอย่างยิ่งนะคะนอกจากนั้นก็เป็นการเผยแพร่กระจายความรู้และข้อมูลข่าวสารนะคะซึ่งสามารถทำได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าใช้เทคโนโลยีเข้ามาแล้วนะคะแล้วทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยซึ่งเมื่อก่อนนะขึ้นอยู่กับครูผู้สอนนะคะเดี๋ยวนี้ก็ใช้เทคนิคมีหนังสือแจกจ่ายกันไปให้นักศึกษาเนี่ยสามารถที่จะเรียนด้วยตัวเองก็ได้และที่สำคัญมันก็จะเกี่ยวเรื่องการเมืองด้วยก็คือว่าจะเป็นการลดบทบาทความสำคัญของบาทหลวงแล้วก็คริสตจักรในยุโรปนะคะเนื่องจากว่าสมัยก่อนนะวัดนะคะหรือว่าโบสถ์ต่างๆผู้นำทางศาสนาเนี่ยเป็นผู้ที่มีอิทธิพลนะคะชี้นำทางด้านการเมืองทางด้านสังคมทีนี้ถ้าหากว่าเราเนี่ยมีหนังสือที่ว่าจะไปอ่านศึกษาได้เองแล้วเนี่ยความสำคัญของคนก็จะน้อยลงไปนะคะอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับการเมืองเหมือนกัน นะคะนักศึกษาคะเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าหนังสือพิมพ์เนี่ยก็นับว่าเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของสังคมในประวัติศาสตร์แล้วก็มีผลอย่างมากนะคะในการกำหนดมุมมองด้านต่างๆรวมทั้งการเมืองด้วยแต่ว่าหนังสือพิมพ์ในยุคแรกๆนั้นนะคะก็มีราคาแพงมันก็ทำให้มีคนอ่านอยู่เพียงไม่กี่คนวิวัฒนาการอย่างรวดเร็วของแท่นพิมพ์เนี่ยก็ทำให้ต้นทุนของหนังสือพิมพ์ลดลงทำสำเนาได้มากขึ้นด้วยต้นทุนที่ต่ำลงนะคะนอกจากนั้นก็มีการแพร่กระจายในช่วงศตวรรษที่19เนี่ยนะคะแล้วก็มีเรื่องโฆษณาเข้ามาเกี่ยวข้องก็สนับสนุนอุตสาห

กรรมเรื่องการพิมพ์เนี่ยให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้นในขณะเดียวกันก็มีทำให้ประชาชนทั่วโลกเลยนะคะถ้าหากใครอ่านหนังสือได้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้มันก็เป็นการพัฒนาสังคมไปด้วยในตัวแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะเมื่อเวลาผ่านไปเนี่ยหนังสือพิมพ์นั้นก็ต้องเผชิญกับการแข่งขันจากสื่ออื่นๆเช่นเดียวกันเช่นในยุคทศวรรษที่1920แล้วก็1930ซึ่งผู้คนก็ยอมรับนวัตกรรมที่เกิดขึ้นกลายเป็นอิเล็กทรอนิกส์มีเดียที่เข้ามานะคะมีเกิดวิทยุกระจายเสียงขึ้นคนก็หันไปรับฟังวิทยุเพิ่มมากขึ้นแล้วพอต่อมาในทศวรรษที่1950เนี่ยนะคะก็มีการผลิตเครื่องรับโทรทัศน์ออกสู่ตลาดกลายเป็นนวัตกรรมการสื่อสารที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมากนะคะพอในยุคนี้เนี่ยนะคะเมื่อเร็วๆเนี่ยในทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของสื่อดิจิตอลที่มาพร้อมกับอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็สมาร์ทโฟนต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆก็ได้รับผลกระทบค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะคุยกันต่อไปนะคะสำหรับในตอนที่2นี้นะคะเราก็จะมาคุยกันถึงวิวัฒนาการและนวัตกรรมการสื่อสารยุคใหม่ยุคใหม่คืออะไรคะเราก็ก้าวเข้าสู่อิเล็กทรอนิกส์แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรามาคุยกันนะคะว่าเป็นที่ไปที่มาอย่างไรบ้างนะคะก็ในช่วงที่ผ่านมานะคะเรามีการนำเทคโนโลยีการรับส่งสัญญาณนะคะซึ่งก็เปลี่ยนแปลงจากแอนาล็อกมาดิจิตอลแล้วก็รวมทั้งการผลิตแล้วก็เผยแพร่รายการวิทยุโทรทัศน์มีการนำปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ย artificial intelligence นะคะเข้ามาเกี่ยวข้องในกระบวนการผลิตวิทยุและโทรทัศน์มากขึ้นนะคะทำให้คนเนี่ยสนใจที่จะดูนะคะเราลองมาดูสิคะว่าวิวัฒนาการของเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์เหล่านี้มีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรก็พูดถึงเริ่มจากวิทยุกระจายเสียงนะคะซึ่งมีการทดลองออกอากาศตอนแรกๆนะคะเมื่อประมาณต้นนะคะทศวรรษ1900นะคะต้นศตวรรษทีนี้พอมีการออกอากาศในเชิงพาณิชย์เนี่ยประมาณค.ศ. 1920ถึง1923และเนื่องจากวิทยุกระจายเสียงเนี่ยเป็นสื่อมวลชนที่มีราคาถูกมากแล้วก็ใช้งานสะดวกสามารถพกพาได้ง่ายนะคะก็ทำให้เป็นที่นิยมแล้วก็กลมกลืนกับครัวเรือนของประชาชนทั่วโลกมาเป็นเวลาช้านานหรือแม้กระทั่งบัดนี้ถึงจะได้ผลกระทบจากสื่อออนไลน์ต่างๆแล้วก็คงจะเห็นแล้วนะคะว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีสื่อออนไลน์เข้ามาเช่น YouTube Instagram Facebook แล้วก็รวมถึงการให้บริการสตรีมมิ่งต่างๆหรือว่าบางครั้งเนี่ยเราก็ฟังเพลงนะผ่านพวกพอดแคสต์อะไรต่างๆใช่ไหมคะทำให้เราเนี่ยฟังรับฟังรายการหรือว่าเลือกเพลงที่เราชอบก็ได้บันทึกเอาไว้เพื่อที่จะรับฟังออนไลน์ก็ได้เราจะฟังเพลงที่มาจากต่างประเทศก็ได้ทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับความสะดวกมากเลยนะคะมีเนื้อหามากมายเนื้อหาใหม่ๆดึงดูดให้เราเนี่ยสามารถที่จะฟังตามใจชอบนะคะเพราะฉะนั้นเทคโนโลยีที่เข้ามาเนี่ยก็มีผลกระทบต่อวิทยุเช่นเดียวกันนะคะสำหรับเทคโนโลยีวิทยุแต่เดิมนะคะทีนี้ในระบบเดิมเนี่ยที่เราเคยรับฟังมาเป็นเวลานานเนี่ยก็เป็นวิทยุในระบบแอนาล็อกแต่ว่าปัจจุบันนี้นะคะก็มีการพัฒนาขึ้นมาเป็นวิทยุระบบดิจิตอลนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าดิจิตอลออเดโอบรอดแคสติ้งก็คือเป็นวิทยุกระจายเสียงผ่านเสาอากาศอย่างเดิมนี่แหละค่ะแต่ว่าใช้เทคโนโลยีดิจิตอลซึ่งปกติแล้วมันก็มีระบบ DAB หรือ DAB Plus น่ะนะคะทั้งนี้ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อบริหารจัดการคลื่นความถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะสามารถที่เอาไปใช้ประโยชน์ได้มากแล้วก็มีความคมชัดมีมิติในการรับฟังรายการวิทยุได้แต่ว่าเป็นที่น่าสังเกตว่าแม้ว่าเราจะมีการพัฒนาเนี่ยเทคโนโลยีในการรับฟังวิทยุกระจายเสียงให้เป็นดิจิตอลเนี่ยเป็นเวลาหลายปีมาแล้วนะคะแต่ว่าหลายๆประเทศก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการออกอากาศไปสู่จากแอนาล็อกไปสู่ดิจิตอลได้สำหรับระบบวิทยุกระจายเสียงเช่นเดียวกับในประเทศไทยเนี่ยนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าง่ายๆก็คือว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยระบบดิจิตอลวิทยุของวิทยุเนี่ยแต่มันมีปัญหาก็คือเครื่องรับของเราเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนไปด้วยทีนี้ประชาชนซึ่งนิยมรับฟังวิทยุในระบบเดิมเนี่ยการที่จะเปลี่ยนเครื่องรับเป็นดิจิตอลเนี่ยมันคือค่าใช้จ่ายนะคะก็ทำให้ประชาชนก็รู้สึกว่าโอเคเป็นอุปสรรคและนอกจากนั้นปัจจุบันนี้นะอินเทอร์เน็ตมีความแพร่หลายเข้าถึงง่ายแล้วก็มีราคาถูกใช่ไหมคะประชาชนก็สามารถที่จะฟังผ่านอินเทอร์เน็ตก็ได้เทคโนโลยีวิทยุดิจิตอลก็เลยไม่ค่อยได้รับความนิยมทีนี้คนก็จะ

ไปฟังถ้าหากว่าจะฟังดิจิตอลเนี่ยในต่างประเทศเขาก็จะนิยมในวงการรถยนต์ก็คือว่าฟังขณะที่ขับรถแบบนี้มากกว่านะคะซึ่งก็อันนั้นก็เป็นภาพรวมของเทคโนโลยีดิจิตอลสำหรับวิทยุนะคะทีนี้พอหากว่าเราจะหันมามองทางด้านโทรทัศน์นะคะก็เราคงจะเคยได้ยินชื่อฟิโลฟรานเวิร์ธนะคะก็เป็นผู้ออกอากาศระบบโทรทัศน์ครั้งแรกเมื่อประมาณค.ศ.1927แล้วก็อุตสาหกรรมโทรทัศน์เนี่ยมีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่องอย่างน่าอัศจรรย์แน่นอนเพราะว่าคนก็ชอบดูทั้งภาพทั้งเสียงใช่ไหมยกตัวอย่างว่านะคะพูดถึงพัฒนาการทางด้านนวัตกรรมโทรทัศน์เนี่ยในประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เป็นผู้นำประเทศหนึ่งทีเดียวเนื่องจากว่าเขามีพื้นที่กว้างขวางแล้วก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อตอบความต้องการของประชาชนของเขาอย่างมากนะคะโทรทัศน์ภาคพื้นดินของเขาเนี่ยนอกจากจะเป็นระบบฟรีทีวีแล้วก็ยังมีระบบบอกรับสมาชิกหรือว่าระบบจ่ายนะคะแต่ละครั้งแล้วก็จ่ายเป็นครั้งๆไปนะคะนอกจากนั้นก็ยังมีระบบบอกรับสมาชิกซึ่งอาจจะผ่านเคเบิลทีวีสายเคเบิลนอกจากนั้นก็ยังมีการรับชมโทรทัศน์ผ่านเทคโนโลยีดาวเทียมด้วยนะคะในระบบ C band ที่เราเคยเห็นเป็นจานใหญ่ๆหรือว่า KU band ที่เราเห็นเป็นจานเล็กๆขนาด18นิ้วนะคะเขาก็ที่สหรัฐอเมริกาเขาก็จะเรียกกันว่า direct to home หรือว่า DTH ก็เป็นหรือว่า direct broadcast satellite นะคะ DBS ที่ประเทศอื่นๆเขาเรียกกันทีนี้ถ้าหากว่าเราย้อนกลับมาถึงโทรทัศน์ระบบดิจิทัลซึ่งในประเทศไทยขณะนี้เนี่ยเราได้เปลี่ยนระบบนี้มาแล้วนะคะก็เป็นเทคโนโลยีการแพร่ภาพและกระจายเสียงซึ่งมีพื้นฐานบนการส่งผ่านข้อมูลเสียงโดยเข้ารหัสในระบบดิจิทัลนะคะโดยประโยชน์ของการที่จะเปลี่ยนมาใช้โทรทัศน์ระบบดิจิตอลเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าประเทศไทยจะเลือกเองตามใจชอบความจริงเนี่ยมันก็เป็นการสนับสนุนนะคะส่งเสริมจากสหภาพโทรคมนาคมนานาชาตินะคะหรือว่า ITU เพราะว่าหลายๆประเทศเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะทั่วโลกนี้เขาก็พยายามที่จะเปลี่ยนทำไมจะต้องมีการส่งเสริมไม่มีการเปลี่ยนระบบการส่งสัญญาณโทรทัศน์จากแอนะล็อกเป็นดิจิตอลเนื่องจากว่าคลื่นความถี่เนี่ยมันเป็นทรัพยากรของโลกที่มีอยู่อย่างจำกัดแล้วก็ถูกใช้จัดสรรให้แต่ละประเทศแล้วก็ถูกใช้เพื่อกิจการต่างๆเนี่ยจนกระทั่งมันขาดแคลนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราเปลี่ยนเป็นดิจิตอลเนี่ยมันจะเหลือคลื่นความถี่ที่เราสามารถเอาไปใช้ประโยชน์อื่นๆได้อีกมากมายนะคะรวมทั้งทำให้โทรทัศน์มีภาพและเสียงมีความละเอียดสูงมีคุณภาพดีมีอัตราส่วนของจอภาพที่เราดูเนี่ยได้เหมือนกับจอภาพยนตร์นะคะแต่ทีนี้โครงสร้างของโทรทัศน์นะคะโดยเทคโนโลยีของเขาเนี่ยโครงสร้างของโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบแอนะล็อกก็แตกต่างจากโครงสร้างการประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเนื่องจากว่าในระบบแอนะล็อกสมัยก่อนเนี่ยถ้าเรามีใบอนุญาตจัดตั้งสถานีโทรทัศน์แค่ใบเดียวเนี่ยเราสามารถที่จะทำกิจการทุกอย่างผลิตรายการออกอากาศได้หมดแต่ปัจจุบันนี้ไม่ใช่นะคะเพราะว่าโทรทัศน์ดิจิตอลเนี่ยจะมีการแบ่งการให้บริการออกเป็นหลายๆส่วนเลยโดยส่วนหลักๆเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยผู้ผลิตรายการผู้ให้บริการช่องรายการผู้ให้บริการโครงข่ายผู้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวกก็เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญในแต่ละด้านเนี่ยเข้ามามีส่วนนะคะเกี่ยวข้องในการที่จะให้บริการนะคะบนพื้นฐานของเทคโนโลยีแอนะล็อกสมัยใหม่ทีนี้ถ้าหากว่าเราจะมาพูดถึงเทคโนโลยีในการที่ว่าผลิตและเผยแพร่รายการในปัจจุบันนี้เรามาใช้ในวงการผลิตรายการโทรทัศน์อย่างมากนะคะพูดถึงปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI หรือว่า Artificial Intelligence เนี่ยแล้วก็นำมาใช้ในการผลิตเผยแพร่เนื้อหานะคะเช่นเราใช้ AI สร้างร่างอวตารของพิธีกรเราก็จะเห็นคนที่มาอ่านข่าวบอกอันนี้ไม่ใช่คนแต่เหมือนคนมากเลยความจริงก็คือเป็น AI ต่างๆนะคะนักศึกษาก็ลองดูนะคะเรามีรายละเอียดอยู่ในตำราที่ได้นักศึกษามีอยู่ในมือแล้วนะคะพูดถึงเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีเสริม AR เทคโนโลยีเสมือนจริง VR หรือว่าเทคโนโลยีแบบผสมผสานนะคะซึ่งเอามารวมกันเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้ผสมโลกเสมือนจริงกับความเป็นจริงเนี่ยนะคะเหมือนจริงมากยิ่งขึ้นจนบางทีอาจจะแยกไม่ได้เลยแล้วมันก็ทำให้การผลิตรายการเนี่ยต่างๆเนี่ยนะคะหรือว่าการใช้บริการต่างๆเนี่ยเหมือนกับว่าสะดวกสบายมากขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีอุปสรรคเรื่องระยะทางต่างๆนะคะสำหรับ

ในตอนนี้ก็สรุปได้แค่นี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปพูดถึงพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคนี้ต่อค่ะเราก็จะมาพูดถึงตอนที่3นะคะเกี่ยวกับเรื่องพฤติกรรมผู้บริโภคและความท้าทายของนวัตกรรมการสื่อสารยุคใหม่นะคะเราก็เคยพูดถึงเรื่องสิ่งพิมพ์วิทยุโทรทัศน์แล้วตอนนี้เราจะมาพูดถึงเทคโนโลยีเกี่ยวกับทางพฤติกรรมผู้รับฟังวิทยุนะคะพฤติกรรมผู้ชมทีวีหรือว่าออนไลน์ต่างๆโดยสรุปแล้วนะคะก็เราก็ใช้ฐานข้อมูลซึ่งมีการเผยแพร่มันจะมีบางหน่วยงานนะคะทั้งของต่างประเทศแล้วก็ของไทยซึ่งทำการสำรวจพฤติกรรมเนี่ยทุกปีนะคะในตำราเนี่ยก็อาจจะเป็นปีที่ผ่านมาเพราะว่าในกระบวนการผลิตตำราเนี่ยมันก็จะใช้เวลามากหน่อยนักศึกษาสามารถที่จะค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะเขามีการเผยแพร่ทางออนไลน์ด้วยก็ลองไปค้นหาจากอินเทอร์เน็ตมานะคะพฤติกรรมการรับฟังวิทยุการดูทีวีการใช้อินเทอร์เน็ตของคนไทยนะคะหรือว่าเมื่อปีปัจจุบันเนี่ย2024เนี่ยก็มีการออกมาแล้วนะคะVR Social นะคะก็เผยแพร่บางทีปีนึงก็จะมีการสำรวจเป็นระยะนะคะเป็นประโยชน์มากเลยแล้วก็สำหรับประเทศไทยเราเนี่ยเอ็ดด้าหรือว่าสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์นะคะซึ่งขึ้นกับกระทรวง DES นะก็มีการเผยแพร่พฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตในประเทศไทยในแง่มุมต่างๆซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะนักศึกษาลองไปอัปเดตข้อมูลดูนะคะทีนี้พอเรามองว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยเป็นสื่อใหม่แต่ว่าสำหรับคนบางคนเนี่ยก็อาจจะมีความคุ้นเคยแล้วเนี่ยใช้ทั้งวี่ทั้งวันเลยก็ไม่รู้สึกว่ามันเป็นอุปสรรคอะไรนะคะยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กรุ่นใหม่อาจจะเป็นอุปสรรคเฉพาะสำหรับคนเจเนอเรชันที่ว่ามีอายุมากๆหน่อยผู้สูงอายุซึ่งเขาเกิดมากับเทคโนโลยีแอนาล็อกแต่ว่าบางครั้งเนี่ยโซเชียลมีเดียต่างๆที่เราใช้เนี่ยมันก็มีผลนะคะมีผลบวกผลลบในระยะยาวกล่าวโดยสรุปแล้วนะคะก็ยกตัวอย่างเช่นผลกระทบนะคะอาจจะมีเกี่ยวข้องทั้งด้านการเมืองด้านสังคมแล้วก็ด้านเศรษฐกิจการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับนวัตกรรมอินเทอร์เน็ตนะคะหรือว่านวัตกรรมที่เอามาใช้ในการสื่อสารมวลชนเนี่ยมีผลกระทบทางด้านการเมืองเนื่องจากว่าทำให้คนเราเนี่ยเข้าถึงความรู้เข้าถึงข้อมูลมากนักการเมืองเนี่ยจะมาหลอกล่อเราไม่ได้ละนะคะแล้วก็ในระบบการหาเสียงต่างๆเนี่ยสามารถเข้าถึงประชาชนได้ง่ายโดยผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆเราก็จะเห็นนะในประเทศไทยอ่ะในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยนะคะเข้าไปเลือกพรรคการเมืองที่เป็นคนรุ่นใหม่ด้วยกันเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือการใช้สื่อสมัยใหม่อย่างสื่ออินเทอร์เน็ตนั่นเองนะคะทางด้านสังคมก็คือทำให้คนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงเนื้อหาต่างๆที่เป็นประโยชน์เราสามารถที่จะเรียนรู้ด้วยตัวเองได้เหมือนกับที่เราเรียนมสท.นะคะซึ่งเปิดโอกาสมากโดยเราใช้สื่อต่างๆเนี่ยเป็นสื่อกลางหรือว่าด้านธุรกิจเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยมีการทำธุรกิจซื้อขายออนไลน์ได้มากขึ้นแต่ในขณะเดียวกันนะคะการใช้สื่อออนไลน์สมัยนี้มันก็อาจจะก่อให้เกิดความวิตกกังวลก่อให้เกิดปัญหาต่างๆทางด้านสังคมหรืออาจจะเป็นปัญหาส่วนตัวของเราเองได้นะคะนักศึกษาก็ลองพิจารณาดูนะคะเพราะว่าความท้าทายที่เราอาจจะเจอจากการใช้เทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่เนี่ยมันมีได้หลายประการเช่นความรู้สึกว่าเราเหมือนกับจำจมอยู่กับสื่อซึ่งใครเป็นไม่ทราบแต่ว่าคุณเป็นรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้วันๆ นึงเนี่ยเราใช้เวลาคือใช้หาความรู้ด้วยใช้เพื่อความบันเทิงด้วยใช้เพื่อการติดต่อสื่อสารด้วยใช้เพื่อฆ่าเวลาด้วยมันกลัวตกข่าวค่ะเพราะว่าเราชีวิตเราเนี่ยเราเอาพฤติกรรมของเราเนี่ยไปผูกพันเปิดเน็ตดูอะไรๆก็เปิดเน็ตดูขับรถก็เปิด Google Map อะไรอย่างเงี้ยนะคะเราเอาชีวิตเราไปผูกพันกับสื่อออนไลน์หรือโซเชียลมีเดียมากทำให้เรามีความรู้สึกว่าเรากลัวจะตกกระแสเพราะเราต้องโหนกระแสอยู่ตลอดเวลานะคะภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าfear of missing out หรือว่าการกลัวตกกระแสนะคะกลัวว่าเฮ้ยมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเขาแชร์กันทางโซเชียลมีเดียแล้วเราไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรแบบเนี้ยหรือว่าเขาเรียกคำย่อว่า FOMO อันนี้ก็เป็นผลกระทบอันหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นกับใครก็ได้ที่มีการใช้สื่อสารมวลชนยุคใหม่มากๆนะคะนอกจากนั้นก็อาจจะทำให้เราเนี่ยพบกับการระรานทางไซเบอร์นะคะก็คือว่าอาจจะมีการระรานทางไซเบอร์ที่เราเรียกว่าไซเบอร์บูลลี่เนี่ยอาจจะมีทั้งการข่มขู่มีการรังแกนะคะพิมพ์ว่าเขาหรือว่ามี

การให้ร้ายต่างๆซึ่งมันก็อาจจะไม่ใช่เป็นความจริงหรือมันอาจจะเป็นความจริงก็ตามทีเนี่ยแต่เป็นการที่ว่าเราใช้สื่อเนี่ยมาทําร้ายผู้อื่นนอกจากนั้นอีกประการหนึ่งก็คือทําให้เราขาดความเป็นส่วนตัวนะคะในประเทศไทยเนี่ยบางทีเราไม่ได้ระมัดระวังในเรื่องนี้เพียงแต่ว่าในระยะหลังๆก็เห็นคนที่ระมัดระวังเรื่องความเป็นส่วนตัวมากขึ้นแต่ว่าในต่างประเทศเนี่ยเขาจะคํานึงถึงข้อนี้มากนะคะเพราะว่าเราเคยถามเด็กอ่ะนักเรียนครูมีหลานเรียนอยู่ต่างประเทศถามว่าเนี่ยไปที่

ไปกินกับเพื่อนไม่ค่อยเห็นถ่ายรูปเพื่อนๆมาเห็นไม่เลยเพราะว่าเราอยู่เมืองไทยเนี่ยเราไปไหนเราก็ถ่ายลงเฟซส่งอะไรกันเนี่ยเด็กฝรั่งบางทีเขาไม่ได้ถ่ายให้เห็นหน้าเพื่อนอะไรมากมายนะคะเขาจะเห็นไกลไกลมากเลยเพราะว่าโรงเรียนเขาก็สอนถึงความเป็นส่วนตัวเนี่ยไม่ใช่ว่าจะเอารูปใครเนี่ยมาลงให้คนอื่นเห็นได้ง่ายๆแล้วบางครั้งคนที่ไม่รู้จักใช้เนี่ยไม่มีความระมัดระวังเนี่ยมันทําให้มีมิจฉาชีพเนี่ยเข้าไปเอาข้อมูลส่วนตัวที่เราไม่ได้ระมัดระวังเนี่ยเอาไปทำผิดกฎหมายแล้วก็มีผลเสียหายกับเจ้าของภาพเจ้าของข้อมูลได้นะคะอันนี้ก็เป็นความท้าทายอันนึงที่จะต้องได้รับการแก้ไขนอกจากนั้นนะคะการเผยแพร่ข่าวปลอมซึ่งในประเทศไทยเรามีเยอะมากนะคะข่าวปลอมเนี่ยแล้วก็ทำให้เกิดการล่อลวงนำไปสู่อาชญากรรมทางไซเบอร์อื่นๆซึ่งอาชญากรรมทางไซเบอร์เนี่ยมันอาจจะมี2ด้านก็คือว่ามีคนเข้าไปโจมตีระบบเนี่ยเราจะเห็นว่าหน่วยราชการหรือว่าองค์กรของรัฐใหญ่ๆธนาคารเนี่ยก็เคยเจอเข้าไปโจมตีระบบทําให้ใช้ไม่ได้ทําให้ข้อมูลต่างๆผิดเพี้ยนไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีผลเสียกับการทําธุรกิจของเขาหรือไม่อีกทีก็คืออาศัยคอมพิวเตอร์และก็อุปกรณ์ต่างๆเนี่ยเข้าไปก่ออาชญากรรมนะคะอย่างเช่นว่าส่งไลน์เข้ามาให้เราคลิกลิงก์นะคะอะไรต่างๆอย่างเงี้ยก็คือเขาไม่ได้ทําลายระบบแต่เขาใช้ระบบต่างๆเนี่ยเข้ามาถึงเราเพื่อที่จะก่ออาชญากรรมทีนี้ทางแก้เนี่ยจะแก้ได้อย่างไรนะคะจริงๆแล้วเนี่ยหลักใหญ่ๆของการแก้ไขนะปัญหาหรือความท้าทายที่มาจากเทคโนโลยีการสื่อสารยุคใหม่นะคะกล่าวโดยสรุปก็คือก่อนอื่นเนี่ยผู้ใช้เนี่ยควรจะต้องมีความรู้เท่าทันสื่อนะคะหรือที่เราเรียกว่ามีเดียลิเทอเรซีนะคะคำเดิมนะคะแต่จริงๆแล้วมันก็เป็นinformation literacy เป็นเทคโนโลยี literacy อะไรก็แล้วแต่คือต้องรู้ทันว่าเราใช้เพื่ออะไรมีอาจจะเจอปัญหาอะไรบ้างและจะแก้ไขได้ยังไงนะคะอันนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องรู้ทั้งด้านบวกด้านลบของเทคโนโลยีที่เราจะใช้การสร้างความรู้เท่าทันสื่อเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ควรจะสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มต่างๆกลุ่มครูนักเรียนครอบครัวนะคะให้มาร่วมมือกันในการที่จะสร้างเยาวชนขึ้นมาให้เขาเติบโตกับความรู้เท่าทันแล้วก็ใช้ไปในทางที่ถูกต้องแล้วก็ส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรมนะคะทำไปพร้อมๆกันซึ่งมันก็อาจจะเป็นเรื่องยากแต่ว่ามันก็จำเป็นที่จะต้องทำไม่งั้นลูกหลานเราซึ่งจะต้องเติบโตอยู่กับเทคโนโลยีซึ่งจะก้าวหน้าในอนาคตอีกหลายๆอย่างนะคะเราจะตามไม่ทันนะคะอีกประการหนึ่งก็คือการกำกับดูแลที่จะต้องมีความโปร่งใสมีความเท่าเทียมแล้วก็เอาจริงเอาจังอันนี้มันเป็นปัญหาทั้งของต่างประเทศแล้วก็ของประเทศไทยนะคะซึ่งครูก็หวังว่าเทคโนโลยีในเราจะเห็นว่าวิวัฒนาการจากอดีตมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันแต่ปัจจุบันมันเหมือนกับมีภัยร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่ประโยชน์มันก็เพิ่มขึ้นมหาศาลก็ขอฝากไว้นะคะนักศึกษาที่เราเรียนทางด้านการสื่อสารเนี่ยขอให้มีความตระหนักแล้วก็มีความเข้าใจนะเราก็จะจับมือกันเพื่อที่จะใช้เทคโนโลยีเราต่างๆเหล่านั้นให้คุ้มค่ากับชีวิตกับการเรียนนะคะกับสังคมของเราตลอดไปอย่างฉลาดและรู้เท่าทันด้วยค่ะสวัสดีค่ะ

0: ึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: อย่ารีรอหากท่านสนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์นักจัดรายการผู้สร้างหรือผู้กำกับภาพยนตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมจะให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพกับท่านแล้ววันนี้สนใจติดต่อ02504777
2: วุฒิเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
3: เอ้า
2: เรียนมสท.ไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
3: เฮ้ย
2: อย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
4: อาจารย์สวัสดีครับ
2: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
5: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
6: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
7: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
6: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้อง

0: จ็บขนาดนั้น
1: ว้าว
2: เพราะถ้าสัตว์ปลอดโรคคนก็ปลอดภัยครับ
3: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
4: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
5: สวัสดีครับนักศึกษาครับในหน่วยที่3เนี่ยคือแนวคิดและหลักการการสื่อสารข้ามสื่อและหลอมรวมสื่อนะครับในตอนที่1เนี่ยก็จะมาเล่ากันถึงในเรื่องการเล่าเรื่องข้ามสื่อแบบ Transmedia Storytelling นั่นเองนะครับแน่นอนว่าในปัจจุบันนี้การผลิตสื่อในยุคดิจิทัลเนี่ยเราจำเป็นจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับการสื่อสารข้ามสื่อว่ามีหลักการรูปแบบวิธีการอย่างไรบ้างที่จะช่วยสร้างประสบการณ์และการมีส่วนร่วมและการรับรู้เพื่อที่จะเจาะกลุ่มเป้าหมายที่ปัจจุบันนี้มันมีความหลากหลายแล้วก็มีความแตกต่างกันได้ดีขึ้นนะครับแต่ก่อนอื่นเลยอ่ะเราจะต้องมาทำการเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหาที่มีความแตกต่างกันใน3ลักษณะนั่นก็คือมัลติมีเดียคอสมีเดียและไทม์มีเดียกันก่อนนะครับแน่นอนเลยว่าการเล่าเรื่องมันมีหลากหลายรูปแบบมากนะครับหรือเราเรียกว่าการเล่าเรื่องแบบหลากหลายรูปแบบที่ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่ามัลติมีเดียก็คือการเล่าเรื่องหนึ่งเรื่องด้วยรูปแบบการนำเสนอหลากหลายวิธีด้วยกันเพื่อให้เกิดความน่าสนใจและช่วยให้เกิดประสบการณ์ในการรับรู้แต่นำเสนอออกมาเพียงช่องทางเดียวเท่านั้นนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดอาจารย์จะนำเสนอเกี่ยวกับผัดไทยเนี่ยซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยเราเนี่ยอาจารย์อาจจะใช้ในเรื่องของภาพของก๋วยเตี๋ยวผัดไทยหรือผัดไทยกุ้งสดผัดไทยอะไรต่างๆแต่ก็อยู่เป็นภาพของผัดไทยเท่านั้นนะครับผ่านในเว็บไซต์ของร้านอาหารใดร้านอาหารหนึ่งหรือเราเป็นร้านอาหารที่มีชื่ออย่างเงี้ยเราก็นำเสนอภาพผัดไทยและนำเสนออีกอันนึงก็อาจจะนำเสนอในรูปของคลิปวิดีโอในการทำผัดไทยนะครับแต่อย่างไรก็ตามแล้วก็หรือการเล่าเรื่องประวัติของผัดไทยนะครับแต่ส่งผ่านในช่องทางเดียวก็คือเว็บไซต์เดียวอันนี้เราจะเรียกมัลติมีเดียก็คือใช้สื่อที่มีความหลากหลายกันในการนำเสนอข้อมูลหรือคอนเทนต์นั้นๆผ่านช่องการสื่อสารช่องทางเดียวนะครับอันต่อมานะครับลักษณะต่อมาเราเรียกว่าการเล่าเรื่องข้ามสื่อแบบคอสมีเดียคอสมีเดียเนี่ยก็คือมีหลักการในการสื่อสารหลายช่องทางการสื่อสารหรือหลายช่องทางก็คือใช้สื่อที่มีความหลากหลายช่องทางโดยมีการดัดแปลงเนื้อหาให้เหมาะสมกับช่องทางหรือช่องทางการสื่อสารนั้นๆนะครับหรือแพลตฟอร์มนั้นๆนั่นเองโดยยังคงเป็นเรื่องเดียวกันอยู่นะครับเล่าเรื่องเดียวกันย้อนกลับไปที่ผัดไทยเนี่ยถ้าเกิดเรานำไปลงใน Instagram เราก็จะลงในรูปของผัดไทยนะครับลงได้แต่ไม่ใช่ลงได้แต่รูปภาพเราจะเน้นมุ่งเน้นไปที่รูปภาพนะครับใน Instagram เพราะว่าเป็นสื่อที่มุ่งเน้น Instagram แต่ถ้าลงไปในเรื่องของพอดแคสต์ทำในรูปแบบของพอดแคสต์ก็จะเน้นการเล่าเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของเสียงอย่างเดียวนะครับส่วนถ้าไปใช้ในระบบ YouTube นะครับวิดีโอก็จะเป็นมีทั้งภาพและเสียงก็อาจจะปรับเปลี่ยนเนื้อหาลงเป็นทำให้เห็นทั้งภาพและเสียงในการกินก๋วยเตี๋ยวผัดไทยที่อร่อยหรือบอกเครื่องปรุงส่วนผสมของผัดไทยก็ได้นะครับเป็นต้นเลยส่วนถ้าเป็น Facebook ก็จะเป็นการปรับให้เหมาะสมก็คือจะเป็นในเรื่องของการเขียนเป็นสตอรี่การเล่าเรื่องผ่านตัวอักษรนะครับเป็นเรื่องราวเล่าออกมานั่นเองอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบสำคัญหรือหลักๆของแบบ cross media นะครับส่วนอีกอันนึงคือเป็นการเล่าเรื่องแบบข้ามสื่อแบบ transmedia storytelling นะครับ transmedia ก็คือให้ความสำคัญในกระบวนการของการมีส่วนร่วมและทำให้ทุกสื่อเนี่ยสร้างประสบการณ์ที่เชื่อมโยงเข้ามาในเรื่องราวเดียวกันหรือเชื่อมโยงเข้าหาเดียวกันสิ่งเดียวกันเรื่องราวเดียวกันให้สามารถติดต่อให้สามารถต่อยอดเรื่องราวได้อีกจำนวนมากมายเลยนะครับและทำให้เข้าใจในมุมมองเรื่องราวนั้นได้อย่างครบถ้วนกระตุ้นให้ผู้รับสารเนี่ยเป็นมากกว่าผู้รับสารแต่เป็นทั้งผู้ผลิตเนื้อหานะครับแล้วก็เป็นผู้สร้างด้วยในโลกของเนื้อหานั่นเองและใช้พลังของประสบการณ์นี่แหละรวมเรื่องราวต่างๆเนี่ยให้มันมีพลังมากขึ้นแล้วขับเคลื่อนประเด็นสารนั้นๆน่ะให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้อย่างเช่นเราจะต้องการผลักดันก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเราให้รู้จักทั่วโลกเนี่ยเราอาจใช้หลากหลายสื่อเลยผลักดันกันเขาเรียกเหมือนระดมสรรพกำลังกันเพื่อให้ไปตรงเป้าหมายคือให้ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเราดังไกลไปทั่วโลกนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ Transmedia Storytelling นั่นเองและในเรื่องของการคิดเนื้อหาในการเล่าเรื่องแบบข้ามสื่อแบบ Transmedia เนี่ยเราจะคิดเรื่องราวเป็นโลกของเนื้อหาหรือเราเข้าไปอยู่ในโลกของคอนเทนต์หรือเนื้อหานั่นเองนะครับที่เรื่องราวเหมือนกันเหมือนกับเป็นการ

ต่อจิ๊กซอค่อยๆต่อองค์ประกอบอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นในรูปภาพเนี่ยเราอาจจะทำให้รูปเราก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยที่สมบูรณ์แล้วก็อาจจะมีแยกเครื่องปรุงไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆเข้าไปในเรื่องของคลิปวิดีโอที่นำเสนอถึงขั้นตอนวิธีการทำหรือรวมตลอดไปจนถึงการรับประทานก๋วยเตี๋ยวผัดไทยอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับสร้างให้เกิดการรับรู้ต่อเนื่องแล้วก็เป็นทั้งคนไทยอาจจะบอกเล่าตำนานของผัดไทยลงในสื่อต่างๆก็ได้หรือการเล่าเรื่องให้เห็นภาพนะครับว่าเอ๊ะผัดไทยเนี่ยมันเป็นก๋วยเตี๋ยวที่มีความเฉพาะยังไงใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวหรือมีส่วนประกอบอะไรบ้างอย่างเช่นมีถั่วงอกมีกุยช่ายแล้วก็สิ่งสำคัญคือน้ำปรุงของผัดไทยเนี่ยมันเด่นยังไงแล้วก็สื่อถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยอย่างไรบ้างดังนั้นเนี่ยคอนเซปต์หรือธีมที่เราจะเล่าเรื่องคืออาจจะสะท้อนในเรื่องของก๋วยเตี๋ยวผัดไทยกับเป็นการซอฟต์พาวเวอร์ของคนไทยเป็นที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยนั่นเองนะครับดังนั้นหากดูตัวอย่างแล้วเนี่ยก๋วยเตี๋ยวผัดไทยจะเห็นได้ว่าเราสามารถคิดเรื่องราวสตอรี่ต่างๆเนี่ยแตกออกเป็นได้ร้อยเรื่องพันเรื่องเลยหรืออาจจะมากมายกว่านั้นก็ได้แต่เป้าหมายสุดท้ายของการเล่าเรื่องก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเนี่ยก็เพื่อที่จะเชื่อมโยงให้เห็นถึงอัตลักษณ์ของความเป็นไทยหรือซอฟต์พาวเวอร์หรือเป็นพลังที่จะขับเคลื่อนให้เห็นว่าประเทศไทยก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกผ่านก๋วยเตี๋ยวหรือผ่านอาหารของไทยนั่นเองนะครับทีนี้หลังจากเรารู้ละว่าลักษณะของการทำคอนเทนต์หรือทำเนื้อหาเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอย่างไรทั้ง3รูปแบบไม่ว่าจะเป็นมัลติมีเดียคอสมีเดียหรือทามีเดียซึ่งเป็นพื้นฐานที่นักศึกษาควรจะศึกษาเพิ่มเติมละเอียดมากขึ้นในตัวชุดวิชานี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะทำให้ได้เข้าใจมากขึ้นเนื้อหาและเป็นสำคัญในการที่จะผลิตหรือสร้างคอนเทนต์ต่างๆและสร้างให้เกิดนวัตกรรมการสื่อสารเนี้ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ถ้าเกิดเราลงมาเจาะลึกเลยในเรื่องของการเล่าเรื่องแบบไทม์มีเดียเนี่ยมันจะมีแนวคิดและหลักการในไทม์มีเดียที่สำคัญไว้ด้วยกัน7ประการด้วยกันนะครับอันที่1ก็คือเนื้อหาที่ดีเนี่ยต้องมีพลังและมีศักยภาพที่แน่นอนแล้วก็แผ่ขยายออกไปยังสื่ออื่นๆได้นะครับมีพลังในการแชร์หรือมีผลักดันให้เกิดประสบการณ์กับผู้คนเนื้อหาเชิงลึกนะครับก็คือขยายออกไปในเชิงลึกมากขึ้นแล้วก็มีพลังในการผลักดันให้ผู้คนที่รับรู้เนี่ยเขาเรียนรู้ในประสบการณ์หรือเข้ามาร่วมในประสบการณ์นั้นๆแล้วก็ซึมซับแล้วก็เอาไปบอกต่อให้ผู้สนใจต่อๆก็คือขยายต่อไปก็คือทำให้เขาเรียกว่ามีเซปเปอเรตออกมาก็คือแยกออกไปจากคือเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเข้าใจในเชิงลึกแล้วเนี่ยเราก็จะกระจายออกไปได้นะครับหลักการที่2ก็คือว่า continue คือความต่อเนื่องแล้วก็มีความหลากหลายในเนื้อหาที่ดีจะต้องมีสามารถเล่าเรื่องที่ต่อเนื่องกันได้แล้วก็มีความหลากหลายที่สามารถขยายเป็นธุรกิจแฟรนไชส์ออกไปได้เลยหรืออาจจะมีในความสามารถในการดัดแปลงนะครับขยายแล้วก็ดัดแปลงเป็นเวอร์ชั่นต่างๆนะครับอย่างเช่นละครต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมีการดัดแปลงปรับเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยให้มีความเหมาะสมแล้วก็ขยายกลุ่มผู้ชมเนี่ยให้ออกไปมากขึ้นตัวอย่างหนังไทยที่เราเห็นเลยก็อย่างเช่นเรื่องแม่นาคพระโขนงเนี่ยครับก็มีอาจขยับขยายไปจนถึงไปเล่นเรื่องราวของพี่มากก็ได้ก็คือเล่าเป็นตัวหรือมีไอ้แดงก็คือเป็นลูกของแม่นาคอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือจากเดิมที่เราเล่าเรื่องแค่สตอรี่ของแม่นาคก็ขยับไปยังตัวละครอีกตัวหนึ่งคือขยายแล้วก็คือมีความต่อเนื่องของเชื่อมโยงของเรื่องราวนั้นๆเนี่ยครับอันที่3ก็คือเป็นในเรื่องของเนื้อหาที่ต้องสร้างการรับรู้เชิงลึกแล้วก็ซึมซับกับมันหรือทำให้เกิดการอินกับเรื่องราวนั้นๆลงไปในหัวใจหรือแก่นแท้ของเรื่องราวความรู้สึกที่เราเล่าออกไปให้ผู้รับฟังหรือผู้รับสารเนี่ยเขาอินหรือเขารู้สึกตามกับเรื่องราวเนื้อหานั้นๆ นะครับอันที่4ก็คือเป็นในเรื่องของ world building ก็คือว่าเรื่องราวที่เราเล่าข้ามสื่อเนี่ยจะต้องสร้างโลกแห่งประสบการณ์ใหม่ๆหรือสร้างโลกแห่งประสบการณ์สร้างความหมายนักเล่าเรื่องข้ามสื่อจะไม่จำเป็นต้องยึดติดอยู่กับเรื่องราวหรือแก่นเรื่องเดียวเสมอไปนะครับอาจจะสร้างโลกใหม่ออกมาให้น่าติดตามมากขึ้นอย่างเช่นอาจจะเป็นเมื่อกี้ที่อาจารย์ยกตัวอย่างไปอย่างเช่นแม่นาคก็อาจจะเป็นแม่นาค 4.0 เพิ่มขึ้นมาสร้างโลกเราเรื่องใหม่ให้มีความทันสมัยมากขึ้นแล้วก็เหมาะกับโลกกับสื่อหรือกับเขาเรียกว่ามีกับยุคสมัยกับสื่อหรือเทคโนโลยีที่มีการแปรเปลี่ยนไปอย่างเช่นเป็นต้นนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเราเล่าเรื่องของแม่นาคในการเก็บมะนาวอาจจะเป็นมือที่ยาวยื่นออกมาตอนนั้นแต่ถ้าเกิดเป็นแม่นาค 4.0 เราอาจจะใช้แม่นาคอาจจะใช้หุ่นยนต์ไปเก็บมะนาวอย่างนี้เป็นต้นก็ได้นะครับก็จะทำให้เห็นว่ามันมีการเล่าเรื่องแบบใหม่ที่มันมีความทันสมัยมากขึ้นทำให้เห็นถึงความทันสมัยของย่านาคเราหรือแม่นาคเราที่เราเรียกกันนั่นเองนะครับอันที่5เขาเรียกว่าเป็นในเรื่องของความสามารถที่ในการต่อเนื่องเรื่องราวหรือที่เรียกว่าซีเรียลิตี้นะครับก็คือซีเรียลซีรีส์ครับเป็นซีรีลิตี้ก็คือว่าต่อ

เรื่องราวเป็นซีรีส์ไปเป็นตอนๆไปหรือเป็นในเรื่องของเป็นกลุ่มก้อนอาจจะแบบไม่ได้จบในเรื่องราวเดียวอย่างเช่นหรือเราที่เห็นกันปัจจุบันก็คือเป็นภาพยนตร์ไตรภาคอย่างเงี้ยครับหรือหนังซีรีส์ที่มีเป็น100ตอนหรืออาจจะเป็น30ตอน50ตอน20ตอนแล้วแต่ว่าเรื่องราวที่เราจะเล่าไม่ได้เล่าขมวดปมให้จบภายในเนื้อหาตอนเดียวเท่านั้นแต่อาจจะเป็นมีเล่าเรื่องราวเป็นช่วงๆตอนๆเพื่อให้เกิดการติดตามและความสนใจนั่นเองทำให้ผู้เสพสารหรือผู้รับสารเนี่ยมีความติดตามหรือความดึงดูดใจมากขึ้นนะครับส่วนอันที่6หลักการที่6เขาเรียกว่า subjectivity นะครับ subjectivity เนี่ยก็คือการเล่าเรื่องที่ข้ามสื่อที่ดีการเล่าเรื่องเดิมนะครับ subject ก็คือ content เดิมหรือยังต้องคงกลับมาแก่นเดิมอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นเรื่องแม่นาคก็จะต้องมีในเรื่องของการเก็บมะนาวที่เป็น content หลักๆก็คือ subject คือ main มันหรือตัวหลักของมันเนี่ยจะต้องไม่สูญเสียออกไปอย่างเรื่องแม่นาคก็จะต้องมีอะไรนะพี่มากที่เป็นทหารย่านาคที่คอยสามีคือเฝ้ารอคอยที่ไปยืนคอยอยู่ท่าน้ำอะไรอย่างเงี้ยฉากสำคัญหรือ subject หลักๆเนี่ยอย่าทำให้หายไปแล้วเขาเรียกว่ามันองค์ประกอบมันจะหายไปคือตัว subject เนี้ยนั่นเองนะครับแล้วก็แต่ในเรื่องของการซึมซับเนี่ยมันอาจจะแปลเปลี่ยนไปในเรื่องของคำพูดเนื้อหาต่างๆหรือบริบทอื่นที่อาจจะมีความทันยุคทันสมัยมากขึ้นได้นะครับแต่ตัว subject มันก็คือยังต้องกันเดิมหรือเรื่องราวเดิมยังต้องคงไว้อยู่นะครับอันที่7หรืออันสุดท้ายก็คือ performance ก็คือว่าการเล่าเรื่องข้ามสื่อเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องยึดถือมุมมองจากผู้สร้างเท่านั้นแต่บางครั้งแฟนๆเนี่ยก็สามารถนำเอาเรื่องเนี้ยไปเล่าต่อหรือไปสร้างขึ้นใหม่ได้ก็คือเล่าในมุมของตัวเองก็คืออาจจะไปขยับในเรื่องของที่ในปัจจุบันเขาเรียกว่า user generated content ก็คือจากว่าผู้รับสารเนี่ยสามารถไปเริ่มเล่าต่อเติมให้เรื่องเนี่ยมันมีความสนุกตื่นเต้นมากขึ้นแต่ยังคงแก่นเนื้อหาสาระของเดิมอยู่โดยไม่สูญเสียตรงนั้นไปนะครับจากที่กล่าวมาทั้งหมดเนี่ยก็จะเห็นแล้วว่าหลักในการเล่าเรื่องแบบทรานส์มีเดียเนี่ยมันจะมีหลักสำคัญด้วยกัน7ประการอย่างไรก็ตามอยากให้นักศึกษาเนี่ยลงไปอ่านในรายละเอียดชัดเจนมากขึ้นในตัวเอกสารประกอบการสอนของเราด้วยนะครับและทีเนี้ยนอกจากอ่านแล้วลองดูตัวอย่างหรือลองยกเปรียบเทียบตัวอย่างกับโลกของความเป็นจริงให้คิดตามในตัวอย่างเนี่ยในตัวเอกสารประกอบการสอนอาจจะมีตัวอย่างยกให้คร่าวๆให้นักศึกษาเนี่ยลองมองเห็นภาพกับปัจจุบันแล้วลองยกเทียบเคียงมากขึ้นเพื่อจะทำให้การศึกษาในหน่วยนี้หรือในตอนนี้มีความเข้าใจลึกซึ้งมากขึ้นด้วยนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับนักศึกษาในตอนที่2เนี่ยเราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องของการหลอมรวมสื่อกันนะครับหนึ่งในสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดคำว่าการหลอมรวมสื่อหรือมัลติหรือโทษทีครับหรือมีเดียคอนเวอร์เจนต์เนี่ยก็คือความก้าวหน้าของเครือข่ายคอมพิวเตอร์แล้วก็การสื่อสารโทรคมนาคมที่ทำให้เกิดสังคมสารสนเทศหรือเขาเรียกว่า information society นั่นเองนะครับโดยเป็นการหลอมรวมสื่อวิทยุโทรทัศน์สื่อโทรศัพท์แล้วก็เครือข่ายคอมพิวเตอร์นำมาผสมผสานกันหรือเป็นการผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนทั้งสื่อโทรทัศน์ภาพยนตร์เพลงสื่อบันเทิงสื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับเชื่อมโยงเข้ากันไปด้วยคนจำนวนมากนะครับหรือเป็นการเชื่อมเข้ากันเชื่อมให้เข้าถึงเชื่อมโยงกันหรือมีการหลอมรวมกันเนี่ยเพื่อเข้าถึงหรือการเชื่อมโยงเข้าถึงกันไปสู่คนจำนวนมากก่อนอื่นเลยเราจะต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายรูปแบบของการหลอมรวมสื่อให้ลึกซึ้งกันก่อนมากขึ้นนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยอาจารย์ก็จะให้นักศึกษาเนี่ยมาเรียนรู้และทำความเข้าใจไปด้วยกันในกับคำว่าภูมิทัศน์สื่อใหม่ในยุคดิจิตอลเพื่อเป็นพื้นฐานก่อนนะครับครับผมว่าคำว่าภูมิทัศน์สื่อใหม่คำว่าภูมิทัศน์สื่อใหม่ในสื่อยุคดิจิตอลเนี่ยเป็นปรากฏการณ์ของการหลอมรวมสื่อเกิดเป็นสื่อใหม่ที่มีการเชื่อมโยงนะครับแล้วก็ระหว่างอินเทอร์เน็ตแหละกับโทรศัพท์แต่โทรศัพท์เดิมเนี่ยเราใช้โทรศัพท์มือถือคือการแค่โทรเข้ารับออกเนี่ยแต่ปัจจุบันเนี่ยเราใช้มันเป็นในรูปแบบของสมาร์ทโฟนหรือเราเรียกว่าโทรศัพท์อัจฉริยะนะครับตลอดไปจนถึงพวกแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่นะครับหรือโน้ตบุ๊กที่เราคุ้นเคยกันเนี่ยทีนี้การใช้งานเนี่ยมันก็จะเริ่มใช้มันไม่ใช่เป็นเรื่องของโปรแกรมที่อยู่ในรูปของซอฟต์แวร์ที่เป็นโปรแกรม Microsoft Word หรือเป็นโปรแกรมในการอะไรนะแต่งภาพ Photoshop หรืออย่างนั้นเสมอไปแต่ทีเนี้ยมันมีการขยับขยายออกมาเรื่องใช้ได้ทั้งโทรศัพท์แล้วก็ตัวคอมพิวเตอร์เนี่ยเราเรียกมันว่าแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับโดยผู้ใช้เนี่ยสื่อใหม่เป็นผู้เลือกที่จะจัดผังในการรับชมเองก็คือว่าผู้รับสารเนี่ยสามารถเลือกที่จะเปิดรับข่าวสารได้ด้วยตัวของเขาเองนะครับเปิดรับข้อมูลข่าวสารแล้วก็ความบันเท

เชิงสาระต่างๆเนี่ยให้สอดคล้องกับความต้องการของเขามันไม่ได้เหมือนในอดีตที่ผู้รับสารเนี่ยจะเหมือนโดนยัดเยียดหรือโดนบังคับให้รับสารตามที่ผู้ส่งสารผลิตออกมาเท่านั้นแต่ในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันทำให้ผู้รับสารเนี่ยสามารถเลือกที่จะชมรายการที่ต้องการในเวลาที่เหมาะสมหรือเวลาที่เขาสะดวกได้เองโดยใช้ผ่านระบบต่างๆของอินเทอร์เน็ตนะครับโดยผ่านทั้งในเรื่องของโทรศัพท์มือถือที่เราจะเห็นว่าเข้าสู่ในสังคมก้มหน้านั่นแหละครับที่มนุษย์เราสามารถดูโทรศัพท์มือถือเนี่ยดูหนังก็ได้อ่านข่าวก็ได้หรือค้นหาข้อมูลต่างๆก็ได้นะครับนอกจากนี้เนี่ยผู้บริโภคเองเนี่ยจะเริ่มมีบทบาทในการเป็นผู้สร้างคอนเทนต์มากขึ้นนะครับสามารถสร้างตัวตนขึ้นได้ในโลกออนไลน์การสร้างรายการต่างๆเนี่ยสามารถทำขึ้นได้แล้วก็เป็นการสร้างกระแสปั่นกระแสก็ได้หรือมีอัตราการรับชมติดตามเนี่ยที่สูงขึ้นบางครั้งเนี่ยผู้รับสารเนี่ยอาจจะกลายเป็นผู้ส่งสารหรืออาจจะกลายเป็นเขาเรียกอินฟลูเอนเซอร์หรือเป็นยูทูบเบอร์ได้ด้วยเช่นกันนะครับถ้าเกิดทีเนี้ยมันเกิดขึ้นยังไงบ้างก็คือว่าเขาสามารถเล่าเรื่องราวตัวตนสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์แล้วจนขยับเข้าไปสุดสามารถสร้างรายได้และมีกลายเป็นผู้ประกอบการหรือเป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นผู้ทรงอิทธิพลบนโลกออนไลน์ได้เช่นกันนะครับดังนั้นมันทำให้เกิดการสื่อในเรื่องของการหลอมล้อมสื่อหรือสื่อดิจิทัลสื่อออนไลน์เนี่ยมันเข้ามาสนับสนุนสื่อหลักนะครับในตอนแรกๆเนี่ยเข้ามาสนับสนุนสื่อหลักก็ไม่ว่าจะเป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ละครภาพยนตร์ต่างๆเนี่ยมักจะใช้สื่อเหล่านี้เข้ามาช่วยเป็นแค่สื่อสนับสนุนแต่ในปัจจุบันเนี่ยมันไม่เพียงแต่สนับสนุนบางครั้งในบางเรื่องราวหรือบางช่วงเวลาเนี่ยกลับกลายมาเป็นสื่อหลักแทนสื่อโทรทัศน์หรือวิทยุเลยด้วยเช่นกันนะครับแต่ตัวแก่นของมันในเรื่องของการจัดรายการวิทยุมันก็ยังใช้ในรูปแบบเดิมๆแต่เพียงแค่ปรับเปลี่ยนรูปแบบจากออกอากาศทางสถานีวิทยุก็ปรับมาอยู่ในรูปแบบวิทยุออนไลน์มากขึ้นหรือโทรทัศน์ออนไลน์หรือเป็นการสตรีมมิ่งในเรื่องของภาพยนตร์ต่างๆในอย่างเช่นตัว Netflix มากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วมันหลอมรวมยังไงก็คือว่าช่องทางต่างๆเนี่ยในการสื่อสารเนี่ยมันหลอมรวมเข้าด้วยกันเล่าเรื่องราวเดียวกันมันจะแยกออกมาจากในเรื่องของการเล่าเรื่องข้ามสื่อนิดนึงแต่คืนนี้เขาหลอมรวมสื่อต่างๆเข้ามาไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็น Facebook เนี่ยครับ Facebook อันนึงเนี่ยจะเป็นการหลอมรวมก็คือดึงไม่ว่าจะเป็นทั้งคลิปวิดีโอก็ลงมาสู่ Facebook ก็ได้หรือเป็นภาพเป็นการเขียนข้อความเล่าเรื่องเนี่ยสามารถอยู่ในแพลตฟอร์ม Facebook ได้เป็นการเหมือนหลอมรวมสื่อต่างๆลงมาอยู่ในแพลตฟอร์ม Facebook หรือเป็นการหลอมรวมเรื่องคอนเทนต์เนื้อหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอย่างเช่นในการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้หรือการเรียนทางไกลกับมสท.นะครับเราก็สามารถเข้าไปติดตามในเพจ Facebook ของมสท.ได้ก็จะมีอธิบายตั้งแต่คณะต่างๆหรือมันเป็นการบรรยายในเรื่องของเนื้อหานักศึกษาอาจจะมองเห็นหรือเป็นแอปพลิเคชันซีซ่าอย่างเงี้ยก็เป็นการหลอมรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเข้าไปเพื่อให้นักศึกษาใช้ในการเพื่ออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอนของนักศึกษาด้วยเช่นกันเป็นต้นเลยนะครับทีนี้เราจะมาอธิบายกันต่อในเรื่องของประเด็นนะครับแล้วก็เราจะยกตัวอย่างให้เห็นคร่าวๆในเรื่องของรูปแบบการหลอมรวมสื่อเนี่ยที่สามารถแบ่งไปตามบริบทต่างๆได้ในที่นี้เนี่ยอาจารย์ก็จะขอยกตัวอย่างและชี้ให้เห็นรูปแบบต่างๆเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจมากขึ้นโดยยึดตามหลักการหลอมรวมสื่อของเฮนรี่นะครับเฮนรี่เขาได้แบ่งเอาไว้5ประเด็นหลักด้วยกันนะครับดังนี้เลยอันที่1การหลอมรวมทางเทคโนโลยีนะครับเราเรียกว่าเทคโนโลยีนะครับคอนเวอร์เจนต์นะครับอันนี้ภาษาอังกฤษเราอาจจะเรียนรู้ไว้ด้วยนะครับเพื่อจะบางครั้งเนี่ยเราไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะมีทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเนี่ยมันจะควบคู่กันให้นักศึกษาเนี่ยตอนอ่านหรือศึกษาในเนื้อหาเนี่ยสนใจในเรื่องของภาษาอังกฤษอย่าไปกลัวครับอาจารย์อาจจะไม่เป็นไรเราอาจอ่านผิดอ่านถูกเนี่ยไม่ใช่สาระสำคัญแต่ให้ดูตัวความหมายและเนื้อหาที่มันแปลและปัจจุบันเรามีการใช้ทับศัพท์มากขึ้นนะครับโดยการหลอมรวมทางเทคโนโลยีหมายถึงอะไรก็เป็นการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาที่ให้อยู่ในรูปแบบของดิจิทัลนั่นเองเพื่อส่งต่อไปยังช่องทางอื่นๆต่างๆนั่นเองนะครับอย่างเช่นมีการเก็บภาพถ่ายไว้เข้ามาสู่ในรูปแบบของเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับก็คือจะส่งได้แล้วก็อาจจะไปส่งในสื่อออนไลน์ทำให้รูปแบบการส่งหรือการกระจายของข้อมูลข่าวสารเนี่ยไปได้อย่างรวดเร็วและมีความแม่นยำมากขึ้นนะครับ
ส่วนอันที่2คือการหลอมรวมทางเศรษฐกิจนะครับเรียก economic convergence คือการหลอมรวมส่วน economic เนี่ยก็คือเศรษฐกิจนั่นเองพอรวมกันพอแปลเป็นภาษาไทยเราก็เรียกว่าการหลอมรวมทางเศรษฐกิจก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการขยาย

อุตสาหกรรมสื่อหนึ่งไปยังอีกสื่อหนึ่งจากสื่อหนังสือพิมพ์ไปยังสื่อโทรทัศน์สื่อภาพยนตร์สื่อเพลงเช่นบริษัท AOL เนี่ยครับ Time Warner ก็คือจากเป็นบริษัทที่ผลิตภาพยนตร์เนี่ยเขาก็อาจจะขยับจากภาพยนตร์ที่อยู่ในโรงภาพยนตร์ก็ขยับมาสู่ใน Netflix หรือตัวอย่างอีกอันนึงคืออย่างไทยรัฐเนี่ยครับหนังสือพิมพ์ไทยรัฐที่เมื่อก่อนเนี่ยเป็นหนังสือพิมพ์ที่เป็นกระดาษนะครับก็เริ่มมีข่าวที่เขาเรียกว่าไทยรัฐออนไลน์นะครับไทยรัฐออนไลน์คือขยับเข้ามาสู่ในรูปแบบของเป็นตัวอักษรหรือเป็นหนังสือพิมพ์ที่อยู่บนโลกออนไลน์และขยับไปสู่ในเรื่องของไทยรัฐทีวีอันนี้เราก็เรื่องเอาบอกได้ว่าเป็นการหลอมรวมทางเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับส่วนอันที่3ประเด็นที่3เราเรียกว่าการหลอมรวมทางสังคมหรือโซเชียลหรืออาจจะเรียกว่าออริจินอลออริจิตนะครับออแกนิกโทษทีครับโซเชียลหรือออแกนิกคอนเวอร์เซชันนะครับประเด็นที่3การหลอมรวมทางสังคมนะครับหรือเราเรียกว่าโซเชียลหรือเราอาจจะเรียกอีกอันนึงว่าออแกนิกคอนเวอร์เจนนะครับนะก็จะเป็นเกิดในระดับผู้รับสารที่พร้อมเปิดรับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆในช่วงเวลาเดียวกันเช่นเด็กดูเบสบอลในโทรทัศน์ขณะเดียวกันก็ฟังสตอริโอหรือพิมพ์งานไปด้วยนะครับไอตัวเนี้ยเขาเรียกว่าการหลอมรวมทางสังคมเหมือหรืออาจจะเรียกว่ามัลติสกรีนก็ได้นะครับอีกตัวนึงก็คือว่าในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยมนุษย์สามารถเปิดรับข้อมูลข่าวสารได้หลากหลายช่องทางนะครับก็คือในพร้อมกันเนี่ยรับสังคมดูทีวีละก็ดูกีฬาแล้วฟังเพลงก็คือผ่อนคลายและพิมพ์งานไปด้วยอย่างเงี้ยในเวลาเดียวกันทำได้หลายๆอย่างก็คือเป็นมัลติสกิลคือมีทักษะที่เพิ่มขึ้นในพัฒนาตัวเองแต่ส่วนมัลติสกิลเนี่ยมันอาจจะรวมถึงในเรื่องของการเปิดหน้าจอพร้อมๆกันหลายๆครั้งแล้วก็ย่อไว้เล็กๆอย่างเช่นดูเบสบอลหน้าจอหนึ่งดูบาสเกตบอลเบสบอลฟุตบอลเนี่ยอาจจะดูในเวลาเดียวกันหรือในเวลาเดียวกันอาจจะดูการถ่ายทอดสดฟุตบอลและดูละครช่อง3หรือบุพเพสันนิวาสไปในเวลาพร้อมๆกันก็ได้มันก็เหมือนกับหรืออีกอันนึงก็ที่จะมองเห็นภาพว่ามันเกิดสังคมขึ้นหรืออะไรเงี้ยก็คืออาจจะพิมพ์คุยแชทบอทหรือแชทบอทก็คือคุยกับ ChatGPT คุยกับ AI ต่างๆเงี้ยนอกจาก ChatGPT ก็จะมีพวกอลิสาแล้วก็มีอีกหลากหลายชื่อนะครับหรืออาจจะคุยโต้ตอบใน Messenger ไปกับเพื่อนและอาจจะรวมถึงการโพสต์การแชร์ในเวลาเดียวกันเนี้ยก็เป็นการหลอมรวมสังคมต่างๆเข้ามาอยู่ในเวลาเดียวกันโดยคนคนเดียวนั่นเองนะครับส่วนอันที่4เขาเรียกว่าประเด็นที่4คือการหลอมรวมทางวัฒนธรรมคือ cultural เนี่ย culture หรือ cultural convergence เนี่ย culture หรือ cultural convergence เนี่ยก็คือ culture ก็คือ culture วัฒนธรรมอยู่แล้วถ้าเรียกสั้นๆถ้าให้ถูกต้องเราเรียกว่า cultural convergence cultural ก็คือเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมส่วน convergence ก็คือการหลอมรวมพอรวมกันก็หมายถึงการหลอมรวมทางวัฒนธรรมนะครับก็เป็นการอธิบายรูปแบบของสิ่งใหม่ที่จะเกิดขึ้นจากความคิดสร้างสรรค์ภายใต้บริบทตัวสื่อเองหรืออุตสาหกรรมสื่อและผู้บริโภคที่ต่างกันเช่นทานมีเดียสตอรี่เทลลิงเนี่ยก็เป็นตัวแบบหนึ่งที่เป็นในเรื่องของ culture convergence นั่นเองcultural convergence ที่เป็นการพัฒนารูปแบบการเล่าเรื่องจากเนื้อหาข้ามช่องทางสื่ออื่นๆช่องทางสื่ออื่นๆเนี่ยนะครับก็คืออย่างที่เล่าไว้ก็ให้ย้อนกลับไปฟังหรือย้อนกลับไปอ่านในเรื่องของ Time Media Storytelling อีกทีหนึ่งนะครับส่วนประเด็นที่5ก็คือการหลอมรวมของเขาเรียกว่าการหลอมรวมแบบข้ามโลกเลยคือ global convergence global convergence คืออะไรก็คือว่า global เนี่ยแน่นอนว่าแปลว่าโลกเนาะนักศึกษาจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษในหรือเป็นทับศัพท์เข้าไปด้วยกันก็คือ global หมายถึงโลกละ convergence เนี่ยเห็นไหมครูเน้นย้ำมาละใน5ประเด็นเนี้ย convergence ถ้าเราไปเจอที่ไหนเรารู้ทันทีว่ามันคือการหลอมรวมดังนั้น global convergence ก็แปลออกมาก็ง่ายๆคือเป็นการหลอมรวมข้ามโลกหรือการหลอมรวมโลกเลยนะครับก็คือข้ามทวีปข้ามโลกข้ามหลอมรวมอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมนะครับเราประเทศไทยเราเนี่ยเราถือว่าเป็นชาวเอเชียเนาะเราเป็นชาวตะวันออกใช่ไหมพอพระอาทิตย์ขึ้นทางเราก่อนเราสามารถรับวัฒนธรรมของชาวตะวันตกได้ทางด้านยุโรปอังกฤษหรือเราไปรับทางวัฒนธรรมของอเมริกามาได้เลยอย่างเช่นหลอมรวมข้ามโลกเนี่ยอย่างเช่นเรื่องของอะไรอย่างเช่นการกินอาหารอย่างถ้าประเทศไทยเราจะกินข้าวนะครับแต่ถ้าทางยุโรปเขาก็จะกินในเรื่องของขนมปังหรือแม้แต่การดื่มเครื่องดื่มเนี่ยประเทศไทยเราอาจดื่มน้ำเปล่าใช่ไหมครับถ้าทางยุโรปเขาเป็นอุณหภูมิที่หนาวเราก็ต้องดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยเรารับวัฒนธรรมออกมาผ่านการสื่อสารมันเป็นเรื่องของการสื่อสารเนี่ยเข้าไปหลอมรวมโลกได้นอกจากนี้อย่างภาพยนตร์เอเชียนะครับเราเห็นภาพยนตร์เอเชียที่เข้าไปขยายหรือไม่ใช่แต่ว่าเราจะรับแต่วัฒนธรรมของทางยุโรปอเมริกามาเท่านั้นมันก็จะมีหนังเอเชียของเราเนี่ยที่ไปเผยแพร่ยังอเมริกา

0: แล้วก็คือใช้เป็นเรื่องราวหรือเขาเรียกว่าวัฒนธรรมทางเอเชียเนี่ยก็จะไปขยายไปสู่ทางอเมริกาได้หรือเราเห็นอีกอันนึงก็คืออย่างเช่นในเรื่องของมวยไทยเนี่ยมวยไทยก็จะเป็นอัตลักษณ์อันนึงที่โดดเด่นของคนไทยที่ปัจจุบันนี้เราจะเห็นเลยว่าชาวยุโรปหรือชาวอเมริกาหรือทั่วโลกเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็เป็นศิลปะการต่อสู้ที่อาจเอาไปปรับประยุกต์ใช้ในรูปแบบของเป็นรูปแบบของคิกบ็อกซิ่งหรือกังฟูอย่างเงี้ยอาจจะเป็นศาสตร์ใหม่ๆอย่างเช่นในเรื่องของ K1 หรือการต่อยมวยชกมวยหรือการต่อสู้เนี่ยมันจะไม่ได้เป็นเฉพาะว่าต้องเป็นคาราเต้ของทางญี่ปุ่นหรือเป็นมวยไทยของไทยหรือเป็นทางของอเมริกาเฉพาะอย่างเดียวต่อไปเท่านั้นแล้วนะครับมันอาจจะรวมศิลปะการต่อสู้หรือวัฒนธรรมในการต่อสู้เนี่ยเข้ามาได้ผ่านรูปแบบการสื่อสารหรือเขาเรียกว่าการหลอมรวมข้ามโลกจากเทคโนโลยีการสื่อสารเนี่ยที่หรือนวัตกรรมการสื่อสารที่มีการพัฒนาหรือการก้าวหน้าเข้าไปทำให้โลกเนี่ยมันย่อส่วนเราจะมีคำหนึ่งที่เราเคยได้ยินกันเสมอเลยเขาเรียกว่า globalization หรือโลกาภิวัตน์ซึ่งทำให้โลกเราเนี่ยมันเหมือนย่อเข้ามาไว้อยู่ในปลายนิ้วเราก็คือเพียงหนึ่งคลิกเราก็จะสามารถเห็นอะไรได้ทั่วโลกกลายมาเป็นจากโลกเนี้ยเขาเรียกว่าเป็น global village ก็ได้หรือเขาเรียกว่าหมู่บ้านโลกนั่นเองนะครับด้วยจากเทคโนโลยีเป็นตัวกำหนดเนี่ยเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยทำให้การสื่อสารเนี่ยเป็นตัวกำหนดให้โลกเนี่ยย่อส่วนลงมานั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วอาจารย์ก็จะสรุปให้นักศึกษาเข้าใจว่าการหลอมรวมสื่อเนี่ยมันได้สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาการของเทคโนโลยีทางอินเทอร์เน็ตประกอบกับร่วมในปัจจุบันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีการสื่อสารแบบดิจิตอลด้วยประกอบด้วยเชื่อมโยงอุตสาหกรรมต่างๆเนี่ยทั้งไม่ว่าจะเป็นทางด้านอุตสาหกรรมการบริการอุตสาหกรรมการผลิตหรืออุตสาหกรรมการบันเทิงนะครับให้เกิดการบริการที่ทำให้การหลอมรวมสื่อเนี่ยถูกนำมาใช้ประโยชน์ที่หลากหลายทั้งในแง่ของความรวดเร็วนะครับและทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์กันได้อย่างเขาเรียกทันทีทันใดนะครับสามารถส่งข้อมูลข่าวสารนอกจากนี้เนี่ยผู้ส่งสารเดิมทีเป็นผู้ส่งสารก็จะต้องทำทั้งหน้าที่เป็นผู้ส่งและผู้รับในเวลาเดียวกันเช่นเดียวกับผู้รับสารที่เดิมทีเนี่ยทำแต่หน้าที่รับสารก็จะทำหน้าที่ทั้งรับสารเสร็จและส่งรวมถึงในการเจเนเรตเนื้อหาหรือเขาเรียกสร้างสรรค์เนื้อหาใหม่ๆและส่งต่อไปทำให้รูปแบบการสื่อสารเนี่ยมีความหลากหลายและกว้างขวางมากขึ้นสุดท้ายแล้วก็ทำให้เกิดอะไรขึ้นตัวอย่างในการบริหารจัดการองค์กรสื่อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหนังสือพิมพ์จะต้องมีการขยับขยายปรับเปลี่ยนรูปแบบจากเดิมเนี่ยเป็นแค่สิ่งพิมพ์แต่เมื่อเทคโนโลยีก้าวเข้ามาแล้วก็จะต้องจากสิ่งพิมพ์เนี่ยยกขึ้นมาอยู่ในโลกออนไลน์หรืออาจจะเป็นในเรื่องของโทรทัศน์หรือแม้แต่วิทยุเองก็จะต้องเป็นวิทยุออนไลน์มากขึ้นนะครับตัวอย่างเนี้ยก็จะเป็นการหลอมรวมมันจะหลอมรวมทั้งตัวสื่อเองตัวคอนเทนต์เองหรือกลยุทธ์มันจะมีรูปแบบที่หลากหลายออกไปนะครับสำหรับรายละเอียดเนื้อหาต่างๆเนี่ยก็ฝากให้นักศึกษาเนี่ยเข้าไปศึกษาและอ่านจากเอกสารประกอบการสอนในหน่วยที่3นี้เพิ่มเติมด้วยนะครับและขอให้นักศึกษาทุกท่านเนี่ยใช้สื่ออย่างชาญฉลาดและรู้เท่าทันสื่ออย่างแล้วก็สร้างสรรค์การใช้สื่อเนี่ยให้เกิดประโยชน์หรือเขาเรียกว่าการใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์นั่นเองสวัสดีครับ
1: ทำงานสร้างสรรค์ครับสนุกเพราะได้เดินทางตลอดเวลาได้ถ่ายภาพได้เขียนบทเหนือสุดใต้สุดผมไปมาหมดแล้วครับเรียนนิเทศศาสตร์ที่มสท.ทุกสิ่งที่ได้เรียนมาใช้ได้จริงใช้ได้ทันทีและที่สำคัญคือไม่ต้องลางานด้วยห้องเรียนของคนอื่นอาจจะติดแอร์เย็นๆแต่ผมรับประกันได้เลยครับว่าห้องเรียนของผมใหญ่กว่าแน่นอนเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยความรู้ก็ได้ไอเดียไม่มีวันตันแน่นอนครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
4: คร
3: ับท่านโทรมาพอดี
4: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
5: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
6: พ่อวันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู
7: ่เอาครูไปไหนอ่ะ
6: ไม่รู
7: ้เอาวันนี้ก็ไม่มีใครมาสักแก้วมาเร็วลมโมกไปสักสั้นหน่อยนานแล้วเย็นเอาสองไม้พี่สองไม้
8: นะน่ารัก
9: เมื่อไหร่จะเลิก
10: เลิกเราเลิกแล้วเลิกเลย
11: สวัสดีครับอาจารย์

0: รับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: หน่วยที่4การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างนวัตกรรมการสื่อสารนะครับนักศึกษาได้ฟังการบรรยายในหน่วยอื่นไปแล้วนะครับหน่วยนี้จะเน้นเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างนวัตกรรมการสื่อสารนะครับเวลาที่เราวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการสร้างนวัตกรรมการสื่อสารนะฮะเราได้แบ่งเนื้อหาออกมาเป็น3ส่วนนะครับในตอนแรกนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์สถานการณ์เหตุการณ์ประเด็นนะครับเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารนะครับในตอนที่2นะครับเราจะคุยในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรเพื่อการสร้างนวัตกรรมการสื่อสารและตอนที่3นะครับเราจะพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มหมายผู้บริโภคเพื่อการสร้างนวัตกรรมการสื่อสารนะครับในตอนแรกนะฮะที่เราพูดถึงเรื่องของปรากฏการณ์สถานการณ์เหตุการณ์และประเด็นฟังให้ดีดูให้ดีนะฮะอยากให้นักศึกษาดูให้ดีนะครับในแต่ละคำของผมเนี่ยมีความหมายเยอะนะครับอย่างแรกเลยนะเขาบอกว่าเวลาที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะครับเขาถามว่าเอ๊ะการเปลี่ยนแปลงพวกปรากฏการณ์สถานการณ์เหตุการณ์และประเด็นสู่การพัฒนานวัตกรรมเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเหรอเขาบอกว่าตัวบุคคลนะฮะหรือพัฒนาการตัวบุคคลเนี่ยที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงในตัวคนนะครับมันทำให้คนคนหนึ่งเนี่ยเกิดการเรียนรู้เกิดการเจริญเติบโตเกิดการพัฒนาทักษะนะครับแล้วสามารถสร้างเป็นพลังของการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ในชีวิตได้เนี่ยนะฮะเหตุก็คือปรากฏการณ์สถานการณ์เหตุการณ์ประเด็นถ้ามันถูกบ่มฟักนะฮะเกิดการพัฒนาในตัวบุคคลมันทำให้เกิดพลังของการเรียนรู้และทำให้เกิดพลังของการเปลี่ยนแปลงในการที่จะมุ่งเน้นไปสู่การทำนวัตกรรมการสื่อสารได้อันที่สองนะครับเหตุการณ์ภายนอกสถานการณ์ภายนอกนะฮะเช่นเศรษฐกิจสังคมการเมืองการปกครองสิ่งเหล่านี้นะฮะมันมีผลต่อตัวเรามีผลต่อตัวเราอย่างไรเหรอเขาบอกว่าเวลาการเมืองเปลี่ยนทิ้งวิถีชีวิตของคนก็เปลี่ยนสถานการณ์ของทางเศรษฐกิจเปลี่ยนมันก็กระทบต่อเราที่เปลี่ยนสังคมเปลี่ยนเหตุการณ์ธรรมชาติมันเปลี่ยนมันก็กระทบต่อการเรียนรู้ของคนคำถามครับสิ่งที่มากระทบเหล่านี้มันเป็นการสร้างการเรียนรู้การสั่งสมปรากฏการณ์นะประสบการณ์ทั้งหลายของตัวเราเพราะวันหนึ่งเราจะได้เอาสิ่งที่เราเรียนรู้จากสิ่งต่อไปนี้เนี่ยเอาไปใช้ในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมได้เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เคยเกิดการเรียนรู้นะฮะการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองเรื่องอารมณ์เรื่องจิตใจนะครับเรื่องเป็นความทุกข์เป็นความสุขเป็นความท้าทายเป็นความทุกข์เขาบอกว่าคนไม่เคยเจอสิ่งเหล่านี้เนี่ยอย่าคิดว่ามันจะมีแรงพลังภายในเพื่อการเปลี่ยนแปลงนะเพราะฉะนั้นคนที่เจอโลกนะเผชิญประสบการณ์เยอะๆมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกสู่ภายในได้นะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงนะฮะปรากฏการณ์สถานการณ์เหตุการณ์เนี่ยมันทำให้คนเนี่ยนะมองเห็นว่าแล้วอนาคตข้างหน้าที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะมาจากเหตุใดๆของปรากฏการณ์ภาพใหญ่ที่มันเกิดขึ้นของสถานการณ์ที่มันใกล้เข้ามาของเหตุการณ์และประเด็นที่มันใกล้เข้ามาเนี่ยมันจะนำไปสู่เรื่องของการสร้างนวัตกรรมการสื่อสารได้นะฮะเพราะนั้นแนวคิดสำคัญนะเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์สถานการณ์เหตุการณ์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดเวลาในชีวิตของทุกวันนะของทุกวันของทุกวัยของเราเองการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะมีผลต่อมิติทางบวกและลบของชีวิตนี่แหละฮะเขาบอกว่าคนต้องเรียนรู้ทั้งสุขและทุกข์นะฮะทั้งได้และเสียต้องรู้ครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นการเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ของสถานการณ์เหล่านี้นะฮะตัวบุคคลได้เกิดการพัฒนาตัวบุคคลแน่นอนเลยครับภายนอกนะจากสถานการณ์ภายนอกก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะและตัวที่เปลี่ยนแปลงคืออารมณ์จิตใจและสังคมตรงนี้ย้ำนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปรากฏการณ์ตัวนี้เห็นไหมครับว่าคำตอบไม่ว่าจะกี่ข้อก็แล้วแต่มันมุ่งมาที่การเปลี่ยนแปลงของตัวบุคคลนะฮะเพราะนั้นพอเป็นแบบนี้ปุ๊บไม่ใช่แค่นี้นะสถานการณ์ทางวัฒนธรรมด้วยนะค่านิยมของคนมันเปลี่ยนไปนะความเชื่อทางศาสนาเปลี่ยนไปนะครับวัฒนธรรมทั่วไปจับต้องได้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเปลี่ยนสิ่งที่จับต้องไม่ได้ก็ทำให้เราเปลี่ยนยกตัวอย่างเช่นเรื่องซอฟต์พาวเวอร์ที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของประเพณีศิลปะวัฒนธรรมแต่พอเอามาเป็นรูปธรรมปุ๊บนะฮะอย่างเช่นเราคุยเรื่องความเชื่อเรื่องช้างนะกางเกงช้างทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตอนนี้เลยกลายเป็นว่าแต่ละจังหวัดปุ๊บเอาวัฒนธรรมเหล่านี้มาสร้างเป็นเศรษฐกิจหมดเลยนะสิ่งที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนี้เปลี่ยนแปลงทั้งระดับบุคคลสังคมการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีอันนี้เป็นสิ่งที่เรามองเห็นชัดเจนเลยนะครับว่าเทคโนโลยีมันทำให้วิถี

ที่เราเปลี่ยนนะตั้งแต่โควิดเป็นต้นมาปุ๊บวิถีชีวิตเราเปลี่ยนการทำงานเปลี่ยนการสื่อสารของเราก็เปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมครับแน่นอนครับภูมิอากาศของบ้านเรานะครับณขณะนี้ที่เรากำลังทำเทปอยู่ในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยมันร้อนมากนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวก็ต้องมีนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเครื่องปรับอากาศออกมามันก็จะมีอะไรใหม่ๆมาเรื่อยนะครับเมื่อก่อนเนี้ยเอาตั้งแต่กาบมะพร้าวกับหมากมาพัดนะพัฒนามาเป็นพัดลมพัฒนามาเป็นเครื่องปรับอากาศเครื่องปรับอากาศตัวเบลเลอร์เดี๋ยวนี้ก็เล็กลงเล็กลงนะครับจากเล็กลงเดี๋ยวนี้มันก็เคลื่อนย้ายติดตัวเราไปได้ยกไปไหนก็ได้นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่นะธรรมชาติก็ยังมีความหมายต่อการที่ทำให้เกิดการเรียนรู้และเกิดการเปลี่ยนแปลงนะฮะการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้นะครับไม่เพียงแต่ส่งผลต่อตัวเรานะครับยังทำให้เกิดการเรียนรู้การปรับตัวเติบโตในชีวิตทุกด้านการยอมรับจัดการกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการสร้างคุณค่าและความสุขถ้าเรามีความสุขเรามีคุณค่าเดี๋ยวนวัตกรรมและความปรารถนาที่เราอยากจะสร้างสรรค์นวัตกรรมมันจะตามมาครับมาดูเรื่องการเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์นะเขาบอกว่าการเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์เนี่ยมีทั้งมิติทางวิทยาศาสตร์นะมิติสังคมและทฤษฎีต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพราะนั้นทฤษฎีที่ว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ว่าจะเป็นทางวิทยาศาสตร์สังคมนะครับฟิสิกส์เคมีชีวะนะฮะมันทำให้เกิดการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ได้มันทำให้เกิดการบรรยายได้มันทำให้เกิดการทำนายว่าการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรในอนาคตการเปลี่ยนแปลงทางสังคมก็เหมือนกันนะฮะเราได้พูดไปแล้วว่ามันมีผลต่อเปลี่ยนแปลงค่านิยมและเศรษฐกิจนะครับจำไว้นะฮะว่าไม่มีอะไรอยู่ยั่งยืนยงไม่มีนะมันมีการปรับเปลี่ยนไปตามกาลนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีก็ตามนะฮะเราจะเห็นว่ามันมีผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของเราอย่างมากๆนะเรื่องของภูมิประเทศก็เหมือนกันเห็นไหมครับมันมีการเปลี่ยนแปลงทั้งสภาพแวดล้อมอากาศการเกษตรสังคมนะครับผมเจอกับตัวเองมาอย่างตรงๆเลยนะฮะมะยงชิดปีนี้ไม่ได้สักลูกเลยนะครับนะฮะเพราะนี่คือผลจากการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศและภูมิประเทศการเปลี่ยนแปลงของอุตสาหกรรมก็เหมือนกันนะครับมันมีส่งผลกระทบต่อเรื่องของการผลิตการบริการและการแปรรูปต่างๆเดี๋ยวนี้ที่เราบอกว่าของเทียมมันทำของเทียมได้ใกล้ของจริงมากนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินใดๆก็ตามนะเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของภูมิศาสตร์ก็เหมือนกันนะครับทำให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายการเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ที่ซับซ้อนนะพวกเราต้องสังเกตวิเคราะห์นะครับทำการทดลองนะฮะดูซิว่ามันมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงอะไรของเราการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์นะครับเมื่อกี้เรามองภาพใหญ่อันนี้เรามองภาพย่อยลงมาเมื่อการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้นปุ๊บนะฮะมันก็ทำให้เกิดผลต่อการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภัยธรรมชาตินะแผ่นดินไหวน้ำท่วมนะครับเยอะแยะไปหมดเลยนะนี่คือผลของการเปลี่ยนแปลงเราลองดูสิครับว่าภาพใหญ่มันเกิดอะไรขึ้นจากปรากฏการณ์แล้วมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วทำให้เกิดสังคมมันเปลี่ยนแปลงอะไรนะฮะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงที่มันกระทบต่อกันเนี่ยมันกลายเป็นลูกโซ่ไปหมดเลยนะครับสิ่งเหล่านี้ฮะผมถามว่าถ้าเกิดเราเป็นนักสร้างสรรค์นวัตกรรมเราจะเอามาใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมอย่างไรนะครับเพราะนั้นการที่เราเห็นอย่างนี้นะแล้วเรามุ่งไปสู่เรื่องของการสร้างนวัตกรรมการสื่อสารเขาก็บอกว่าอย่างแรกเวลาที่เราคิดเนี่ยเราอยากเห็นวิธีการอะไรใหม่ๆเราอยากได้เทคโนโลยีอะไรใหม่ๆที่มันช่วยทำให้เกิดการสร้างสรรค์และเกิดการเปลี่ยนแปลงได้พอมันทำแบบนี้ไปปุ๊บเราคิดเริ่มต้นเนี่ยเราคิดว่ามันเอื้ออำนวยหรือช่วยเราแต่กลายเป็นว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดมันเกิดประโยชน์มากๆมีคุณค่ามากๆเกิดประโยชน์เศรษฐกิจมากๆเกิดเป็นไอเดียใหม่ๆเกิดเป็นกระบวนการใหม่ๆเกิดเป็นสิ่งประดิษฐ์นั่นแหละครับมันก็จะกลายเป็นการสร้างนวัตกรรมการสื่อสารขึ้นมาเพราะนั้นเวลาเราคิดเรื่องนวัตกรรมการสื่อสารนะเราต้องการให้มันช่วยเหลือเราเรื่องอะไรจะสนับสนุนเราเรื่องอะไรกลุ่มเป้าหมายของเราต้องการอะไรนะฮะเทคโนโลยีใหม่ๆจะช่วยเราได้อย่างไรนะการสร้างสถานการณ์จำลองขึ้นมาเพื่อดูซิว่านวัตกรรมการสื่อสารและเทคโนโลยีที่เราคิดขึ้นมานั้นเนี่ยจะเป็นอย่างไรเวลาคิดงานแบบนี้นะครับเราต้องการการมีส่วนร่วมนะมีการคิดหลายคนช่วยกันคิดช่วยกันสร้างและเอามาประเมินมาปรับปรุงนะครับแล้วก็ใช้บทบาทของความร่วมมือนี้แหละช่วยกันพัฒนาช่วยกันสนับสนุนให้มันเกิดนวัตกรรมพอทำเสร็จแล้วปุ๊บเราถามที่ว่ามันเกิดประโยชน์ทางการตลาดและการสร้างการยอมรับได้หรือไม่เพราะนั้นการสร้างนวัตกรรมการสื่อสารนะฮะต้องคำนึงถึงความต้องการวิสัยทัศน์กลุ่มเป้าหมายนะครับเทคโนโลยีแล้วมาผสมผสานกันนะฮะจึงทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆขึ้นมาดังนั้นนะครับ
ผมอยากชวนนักศึกษาคิดนะครับว่า

การเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์สถานการณ์เหตุการณ์เนี่ยแล้วเรามีข้อมูลมาหาเราเยอะแยะข้อมูลเชิงปริมาณที่เป็นตัวเลขข้อมูลเชิงคุณภาพที่เป็นความคิดความรู้สึกผ่านกระบวนการคิดวิเคราะห์นะจะคิดสร้างสรรค์คิดประยุกต์คิดวิเคราะห์คิดแบบบูรณาการสารพัดการคิดบางครั้งจบแค่การคิดก็เกิดนวัตกรรมหรือบางครั้งมันต้องการข้อมูลไปเข้าโปรแกรมนะเข้าโปรแกรมวิจัยเข้าโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเข้า AI ก็ได้นะฮะเอา AI ช่วยมาประมวลทำให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้เพราะนั้นเมื่อนักศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลในการสร้างนวัตกรรมการสื่อสารแล้วนักศึกษาจะเอาความรู้เรื่องนี้ไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วสร้างนวัตกรรมการสื่อสารให้กับวงการของเรานะวงการนิเทศศาสตร์หรืออุตสาหกรรมนะการสื่อสารของเราได้อย่างไรการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการสร้างนวัตกรรมการสื่อสารนะครับในตอนแรกเราได้คุยไปถึงเรื่องของการวิเคราะห์ปรากฏการณ์สถานการณ์เหตุการณ์แล้วนำไปสู่กระบวนการของการสร้างนวัตกรรมการสื่อสารอย่างไรนะครับในส่วนนั้นนะครับเป็นส่วนที่1 นะส่วนที่2ครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลองค์กรเนี่ยนะฮะเวลาที่เราไปวิเคราะห์นะครับผมอยากให้นักศึกษามองไปถึงเรื่องการวิเคราะห์ปรัชญาขององค์กรด้วยนะปรัชญาขององค์กรนะวิสัยทัศน์พันธกิจแผนงานการดำเนินงานการติดตามประเมินผลนะครับแล้วเราไปดูซิว่าเครื่องมือของการวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยเพื่อสร้างนวัตกรรมการสื่อสารเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเวลาที่เราคุยเรื่องการวิเคราะห์องค์กรนะฮะอย่างแรกเลยนะครับเรื่องปรัชญาขององค์กรปรัชญาเนี่ยมันเป็นความเชื่อนะมันเป็นความเชื่อมันเป็นความรู้หลักขององค์กรว่าองค์กรของเราถูกสร้างไว้อย่างไรนะครับอย่างเช่นของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยปรัชญาของเราคือเรื่องของการเปิดโอกาสการศึกษาด้วยระบบการศึกษาทางไกลนะครับพอวิสัยทัศน์ปุ๊บเนี่ยเราก็อยากจะมองว่าไอ้ที่เรามองไกลไปข้างหน้าเนี่ยมันเป็นอย่างไรแล้วเรามีพันธกิจหลักนะคืออะไรมีแผนงานมีกระบวนการดำเนินงานการติดตามประเมินผลอย่างไรต้องรู้จักหมดนี่เลยนะฮะแล้วพอเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยวันนี้เวลาที่เขาคุยกันเรื่องขององค์กรเนี่ยเขาไม่ได้มองแค่นี้นะฮะเขามองเรื่อง TQA หรือ Thailand Quality Award นะครับมันเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งในการมองเชิงระบบของการบริหารจัดการนะไปสู่การสร้างองค์กรสู่ความเป็นเลิศได้นะครับมาดูว่าข้อมูลขององค์กรที่เราอยากจะให้นักศึกษาทำการศึกษาเยอะๆเลยนะครับเรื่องของปรัชญาวิสัยทัศน์พันธกิจแผนงานกระบวนการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัตินะการติดตามประเมินของการดำเนินงานขององค์กรเวลาที่นักศึกษาจะหาตัวอย่างจากสิ่งเหล่านี้นะครับนักศึกษาเซิร์ชครับบน World Wide Web นะฮะเช็คไปที่องค์กรใดองค์กรหนึ่งนะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บไปดูซิว่าแบ็กกราวด์หรือความเป็นมาขององค์กรที่เขาพูดถึงเรื่องปรัชญาเนี่ยเขาบอกว่าองค์กรปรัชญาว่าอะไรถ้าองค์กรเขาอาจจะไม่ได้เขียนคำว่าปรัชญานะครับก็อาจจะเขียนเรื่องความเชื่อขององค์กรเขาก็ได้นะว่าเขามีความเชื่อเรื่องอะไรนะครับหรือแน่นอนฮะไม่มีองค์กรไหนไม่มีแน่นอนต้องประกาศวิสัยทัศน์คือการมองไกลไปข้างหน้าในระยะของเขาก็คือ5ปีจะเป็นอย่างไร10ปีจะเป็นอย่างไรนะครับการสร้างวิสัยทัศน์แบบนี้เนี่ยมันจะเป็นทิศทางของการเดินงานนะฮะทำให้บุคลากรของหน่วยงานเนี่ยเห็นแล้วนำไปสู่กระบวนการตัดสินใจในการทำงานได้พันธกิจครับนะไปดูซิว่าพันธกิจนะฮะหรือตัวงานหลักๆของเขาที่เป็นหัวใจสำคัญเนี่ยมีอะไรบ้างยกตัวอย่างอย่างเช่นมหาวิทยาลัยนะฮะก็ต้องมีเรื่องการสอนเป็นอันดับที่1อันที่2ก็คือการวิจัยอันที่3บริการวิชาการแก่สังคมนะ4เรื่องของส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ5เดี๋ยวนี้ข้อ5จะต้องเกิดขึ้นแล้วนะคือเรื่องของการพัฒนาองค์กรนะครับเพราะนั้นเมื่อภารกิจแบบนี้แตกแยกย่อยออกไปครับถ้าเป็นระบบเปิดแบบมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะเป็นอย่างไรเมื่อเราเห็นภารกิจที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้แล้วปุ๊บนะฮะวิสัยทัศน์เป็นแบบนี้ปรัชญาเป็นแบบนี้เราไปดูที่ครับว่าแผนงานเนี่ยที่เดินตามพันธกิจนะครับมีแผนงานอะไรบ้างแล้วมีกระบวนการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติอย่างไรนะเรื่องของ implementation นะฮะเรื่องของการติดตามประเมินผลการดำเนินงานทั้งหมดเนี่ยฮะถ้าเกิดสมมติว่ามหาวิทยาลัยหรือองค์กรใดก็ตามนะครับประกาศว่าเราเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมนั่นแสดงว่าบุคลากรของเรานั้นบุคลากรของเรานั้นต้องช่วยกันคิดนวัตกรรมฮะเวลาคิดนวัตกรรมเนี่ยนะเดินตามพันธกิจก็ได้ครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเนี่ยเราอยากมีเทคนิควิธีการสอนที่เป็นนวัตกรรมใหม่ๆคืออะไรนะครับของมหาวิทยาลัย

สุโขทัยธรรมาธิราชตอนนี้เราประกาศว่าเราเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ผลอะไรอะไรก็ต้องเป็นระบบของดิจิทัลการสอนก็ต้องเข้าสู่ระบบของดิจิทัลเห็นไหมฮะเรามีแผนการเลือกนะแผนก .1 แผนก .2 แผนก .3 ถ้าใครเลือกเป็นก .3 นี่คือเป็นดิจิทัลสมบูรณ์แบบทุกอย่างจบบนตั้งแต่สมัครจนกระทั่งสำเร็จการศึกษาอยู่บนออนไลน์หมดเลยเห็นไหมฮะนี่คือการเปลี่ยนแปลงแต่ก.1 ก.2ที่มีการอ่านหนังสือการศึกษาด้วยตนเองแล้วข้อสอบอย่างเดียวก็ยังมีอยู่ก.1 ก.2 ก็คือทักษะต้องการติวนะครับต้องมีกิจกรรมเราก็ยังมีให้นักศึกษาเลือกเพราะนั้นมหาวิทยาลัยก็ยังเปิดโอกาสให้กับความหลากหลายนะครับนี่ก็เป็นนวัตกรรมทางไกลที่เราได้คิดกันขึ้นมาเพราะนั้นพอเป็นอย่างนี้เสร็จแล้วปุ๊บ implementation ฮะบริการอื่นๆล่ะวิจัยแบบดิจิทัลมีไหมนะระบบบริการนักศึกษาแบบดิจิทัลมีไหมนะฮะระบบในเรื่องของการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแบบดิจิทัลมีไหมการพัฒนาองค์กรในรูปแบบของดิจิทัลมีไหมแต่ทั้งหมดนี้นะฮะถ้าเกิดนักศึกษาได้ฟังตั้งแต่ตอนแรกมาจะเห็นบอกว่าระบบการเปลี่ยนแปลงของปรากฏการณ์เหตุการณ์ใดๆส่งผลต่อตัวบุคลากรหรือตัวคนมากน้อยเพียงใดแล้วตัวคนของเราเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับมีความรู้เรื่องนี้หรือไม่ถ้าผมยกตัวอย่างของมท.คือคนมีความรู้เรื่องดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้และบริการของมหาวิทยาลัยหรือไม่เห็นไหมฮะมีการวิจัยที่ส่งเสริมโดยใช้ดิจิทัลหรือไม่นะกระบวนการดำเนินงานเหล่านี้นะครับต้องให้คนรู้มีความรู้ต้องให้คนมีทัศนคติที่ดีต่อระบบการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องมีการฝึกปฏิบัติแต่ต้องมีการพัฒนาศักยภาพของคนนะครับต้องมีการฝึกบ่อยๆให้เกิดการเรียนรู้บ่อยๆนะครับทำบ่อยๆแล้วเดี๋ยววันหนึ่งมันจะเกิดเป็นพฤติกรรมอัตโนมัติขึ้นมาได้เพราะนั้นการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรเนี่ยเพื่อประเมินสถานการณ์ความพร้อมนะฮะไปสู่การสร้างองค์กรนวัตกรรมเพื่อสร้างนวัตกรรมการสื่อสารสนับสนุนการทำงานขององค์กรเพราะนั้นองค์กรนวัตกรรมเป็นองค์กรที่มุ่งสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดการสร้างหรือพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆเห็นไหมฮะนี่คือจุดเน้นสำคัญที่ทำไมเราต้องคุยเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะย้ำกับนักศึกษาว่าถ้านักศึกษาจะเอาความรู้ของตอนที่2เรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลขององค์กรไปสู่การสร้างนวัตกรรมการสื่อสารเนี่ยนะครับศึกษาครับปรัชญาวิสัยทัศน์พันธกิจแผนงานนะกระบวนการดำเนินงานนะครับเขามีพันธกิจอะไรเขามีแผนงานอะไรเราช่วยติ่งความคิดของเราไปนิดนึงว่าฉันจะสร้างเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมอะไรเพื่อทำให้การทำงานของเรานั้นมันสะดวกมันง่ายมันคล่องตัวมากขึ้นนะครับแล้วระบบการคิดเนี่ยองค์กรของเราเนี่ยเขามีโครงร่างองค์กรแล้วเราเข้าใจไหมว่าโครงร่างองค์กรของเรานี่คืออะไรโครงร่างองค์กรของเรานี้กำลังไปเซิร์ฟนะผู้รับบริการของเราคือนักศึกษาหรือผู้มีส่วนได้เสียอย่างไรเราจะไปเซิร์ฟกับสังคมอย่างไรเห็นไหมฮะแล้วมันจะเกิดผลอะไรกลับมาเหรอเห็นไหมครับทั้งหมดเนี่ยมันมองเป็นกระบวนการหมดเลยนะแล้วเราจะคอนทริบิวให้กับสังคมได้อย่างไรแล้วผลประโยชน์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นภายในภายนอกนะฮะตามวัตถุประสงค์ของเราก็ตามนะครับตามประโยชน์ที่สังคมจะได้ก็ตามตาม impact ก็คือผลที่เกิดขึ้นกับสังคมระดับใหญ่หรือแม้แต่สังคมระดับนานาชาติสิ่งเหล่านี้เป็นการมองเชิงระบบของการบริหารจัดการตามแนวความคิดของ TQA นะครับซึ่งรายละเอียดมีเยอะมากนะฮะแต่อันนี้ผมได้เกริ่นนำไว้ให้เพื่อนนักศึกษาทราบว่าเวลามองงานนอกจากวิเคราะห์องค์กรตามปรัชญาวิสัยทัศน์พันธกิจแผนงานการดำเนินงานแล้วเนี่ยนะฮะการติดตามนะไม่ว่าจะเป็นเขาเรียกว่า PDCA แผนดูเช็คแอคอะไรก็แล้วแต่ผมอยากให้นักศึกษาเพิ่มอีกหนึ่งเรื่องคือเรื่องของ TQA หรือ Thailand Quality Awardนะให้นักศึกษาไปลองหาโอกาสในการศึกษาให้มันลึกแล้วนำไปใช้กับการวิเคราะห์ข้อมูลองค์กรและพัฒนาองค์กรแล้วถ้าเกิดว่าเราเห็นแบบนั้นเสร็จแล้วปุ๊บมองว่าเราเป็นองค์กรนวัตกรรมมันจะทำให้เราคิดนวัตกรรมเยอะแยะไปหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนวัตกรรมการสื่อสารของเรานะครับฝากให้นักศึกษาเอาเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลองค์กรนะครับในทุกมิติรวมถึงเรื่องของ TQA นำไปใช้ในการสร้างนวัตกรรมการสื่อของเราครับในหน่วยที่4นะฮะเราพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างนวัตกรรมการสื่อสารนะครับเราพูดถึงปรากฏการณ์นะเหตุการณ์นะครับสถานการณ์ประเด็นไปแล้วเราพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์องค์กรไปแล้วมาถึงตอนที่3นะครับเราพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคเพื่อสร้าง

ร้างนวัตกรรมการสื่อสารเวลาเราคุยเรื่องนี้เนี่ยนะฮะผมอยากคุยให้เห็นนะมิติมากกว่ากลุ่มเป้าหมายแต่เราอยากให้เห็นถึงกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียนะครับว่าเขาจะมีส่วนในการสร้างนวัตกรรมการสื่อสารของเราอย่างไรนะครับอยากให้มองถึงเรื่องของจิตวิทยาและรูปแบบการใช้ชีวิตของคนนะฮะมันจะส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรมการสื่อสารอย่างไรอยากให้วิเคราะห์สถานการณ์นะฮะหรือฐานะของเศรษฐกิจนะฮะและสังคมนะจะมีผลต่อการสร้างนวัตกรรมกันอย่างไรเมื่อเราพูดถึงเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับผมก็จะบอกว่ามันเป็นการแปลงข้อมูลดิบที่เราเรียกว่า raw data ให้เป็นข้อมูลเชิงลึกนะที่เราเรียกว่า information นะครับแล้วเอาไปใช้ได้จริงนะรวมถึงให้เรารู้จักด้วยว่าเครื่องมือที่เราจะเอาไปใช้ในการที่เราจะวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยมันมีทั้งเครื่องมือที่เป็นมนุษย์เครื่องมือมนุษย์ก็หัวสมองของมนุษย์เนี่ยแหละครับว่าจะมีทักษะในการคิดรูปแบบต่างๆได้อย่างไรนะไม่ว่าจะเป็นการคิดนะแบบง่ายๆเลยเราจำได้ไหมเรานำไปใช้ได้ไหมนะเราไปประยุกต์ให้เกิดประโยชน์ได้ไหมเราเอาไปคิดสร้างสรรค์ได้ไหมนะครับแล้วถ้าเกิดมันเป็นนวัตกรรมเนี่ยเขาบอกว่าไอ้ที่เราคิดเราทำทั้งหมดเนี่ยมันเป็นของใหม่ๆเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกหรือเปล่าถ้ามันเป็นเยี่ยงนั้นนะครับเราก็ผ่านแค่เครื่องมือการวิเคราะห์ที่เป็นหัวสมองของเราเท่านั้นเองก็ไปต่อได้แต่ถ้าเกิดกำลังสมองของเราไม่พอเราขอใช้เทคโนโลยีฮะเทคโนโลยีของเรานะครับเราก็อาจจะใช้โปรแกรมวิจัยก็ได้นะโปรแกรมสำเร็จรูปทางการวิจัยยกตัวอย่างเช่นโปรแกรม SPSS นะฮะที่พวกเรารู้จักกันอยู่เนี่ยนะครับหรือจะใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า AI ก็ได้ฮะทุกวันนี้ AI ของเราก็มีเยอะแยะไปหมดถูกไหมแชทนะฮะตระกูลแชททั้งหลาย ChatGPT นะครับก็เอามาคุยนะครับเอามาเป็นไกด์ไลน์เอามาเป็นแนวทางฟังให้ดีนะอย่าเชื่อมันนะ ผมบอกก่อนว่าอย่าเชื่อมันนะหัวสมองเราก็อย่าเชื่อมันนะเครื่องมือประมวลผลก็อย่าไปเชื่อมันนะนะดิจิทัลทั้งหลายก็อย่าไปเชื่อมันนะเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยฟังให้ดีนะฮะเราป้อนข้อมูลอะไรเข้าไปปุ๊บมันก็กดปุ่มมันก็ออกหมดแหละแต่สิ่งเหล่านี้จงใช้เป็นแนวทางเป็นข้อมูลมาสนับสนุนในการตัดสินใจของเรานะฮะว่าสิ่งเหล่านี้มันจะสร้างแนวโน้มในเชิงนวัตกรรมของเราได้ดีหรือเปล่ามันจะแก้ไขปัญหาในการทำงานของเราได้มากน้อยเพียงใดเห็นไหมฮะแล้วมันใหม่จริงป่ะกำลังของเรามันเอื้อไหมถ้าคิดแล้วปุ๊บมันท้าทายกับการที่จะสร้างมันต่อไปหรือไม่เพราะฉะนั้นเอามาแล้วปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจกระบวนการทำงานของเราได้ไหมช่วยในการตัดสินใจได้ไหมช่วยส่งเสริมการเติบโตทางธุรกิจได้ไหมแล้วจึงค่อยตัดสินใจมันนะฮะข้อมูลมันมีมาจริงนะเราเรียนการวิเคราะห์ข้อมูลมาจริงนะแต่อย่าเพิ่งไปเชื่อมันทั้งหมดนะฮะการวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้เสียครับเพื่อพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารในโจทย์แรกเลยเนี่ยผมบอกว่าอยากไปที่กลุ่มเป้าหมายนะไปที่ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายนะครับก็คือคนที่จะใช้นวัตกรรมผู้บริโภคก็คือคนที่จะซื้อนวัตกรรมแต่เวลาวิเคราะห์ข้อมูลจริงเนี่ยต้องเคาะทั้งต้องวิเคราะห์ทั้งผู้ได้ประโยชน์จากเราต้องวิเคราะห์ทั้งผู้เสียประโยชน์จากเรานะครับไปดูสิครับว่าเวลาเราสร้างนวัตกรรมเนี่ยนะฮะองค์กรของเราเนี่ยนะครับจะสร้างนวัตกรรมอะไรขึ้นมาปุ๊บมีใครเป็นผู้ได้รับประโยชน์บ้างมีใครเป็นผู้เสียประโยชน์จากตรงนี้บ้างแล้วเมื่อวิเคราะห์เสร็จแล้วปุ๊บความต้องการของเขาเนี่ยในด้านของการวิเคราะห์ทางด้านจิตวิทยาและรูปแบบการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยจิตวิทยาของเขาเนี่ยอารมณ์เขาเป็นอย่างไรความต้องการเขาเป็นอย่างไรความชอบพอเขาเป็นอย่างไรเขาพึงพอใจอะไรวิเคราะห์ซะหน่อยเห็นไหมฮะเวลาเขาศึกษาเราเรียกเขาศึกษาความต้องการในการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาทางไกลศึกษาความต้องการในการพัฒนานวัตกรรมจุดทำแล้วชอบไหมพึงพอใจไหมจะยอมรับนวัตกรรมเราไหมเห็นไหมฮะแล้วเวลาที่เราไปจะคิดเรื่องของนวัตกรรมขึ้นมาเนี่ยนะนอกจากศึกษาจิตวิทยาแล้วศึกษารูปแบบการใช้ชีวิตเขาด้วยเหมือนอย่างแผนการศึกษาของมอทอมีทั้ง3แผนอะก1ก2ก3ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะใช้ก3ได้หมดก3คือดิจิทัล 100% เนี่ยบางคนก็ทำได้บางคนก็ทำไม่ได้เราก็ต้องมีตัวเลือกอื่นเพราะนั้นบางทีนวัตกรรมการสื่อสารจ๋ามากมันก็ไปไม่ได้นะฮะมันต้องดูว่า

ผู้ที่มีส่วนได้เสียกับเราหรือกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับเขามีความพร้อมมากน้อยเพียงใดจะเห็นว่าในข้อความที่ผมกำลังคุยกับนักศึกษาตอนนี้นะฮะเพื่อพัฒนาการสื่อสารจะมีอยู่ในท้ายเฟรมเกือบทุกเฟรมนะครับเพราะผมอยากให้พวกเราตระหนักว่าถึงแม้ว่าข้อมูลบอกว่าทำเลยแต่อย่าพึ่งนะครับดูที่ครับว่ากลุ่มเป้าหมายของเราเนี่ยมันใช่ไหม

พื่อพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารนะครับวิเคราะห์เหล่านี้มาเพื่อพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารคนเจน Z นะคนเจน Z นะครับเขาใช้เกี่ยวกับเรื่องนวัตกรรมการสื่อสารได้เก่งกาจผมเป็นเจน X ฮะเจน X เจน X ผมก็ไม่ได้เก่งเท่ากับเจน Z เห็นป่ะแล้วมันมีการเรียกชื่อเจนใหม่ๆนะฮะเจนดิจิทัลนี่ชีวิตนี้มีแต่ดิจิทัลทั้งนั้นเลยจะเห็นว่าการวิเคราะห์สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและตัวนี้เนี่ยและสังคมเนี่ยนะฮะมันเหมาะกับการพัฒนานวัตกรรมการสื่อสารกับคนกลุ่มใดเห็นไหมฮะเราก็เอาข้อมูลในประเด็นต่างๆเหล่านี้ไปทำการวิเคราะห์นะครับเพื่อหาความเหมาะสมกับมันหน้านี้เป็นตัวอย่างนวัตกรรมการสื่อสารครับพวกเรารู้จักฮะแต่อันเนี้ยผมเอาเรื่องของ Amazon มานะเป็น Open Source Service ของเขาใช้ในการที่จะออกแบบระบบนะการติดตามการให้บริการของเขาเห็นไหมครับตั้งแต่ความรู้ที่เอามาใช้เห็นไหมเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของคอมพิวเตอร์เรื่องของเซอร์วิสใช่ไหมครับเขาก็ออกแบบติดตามมาถ้าเราเห็นของ Amazon เป็นหน้าตาแบบนี้นะฮะคำถามครับพวกเราเคยเห็นที่เราใช้บริการกับพวกส่งสินค้าเราไหมเขาก็เอารหัสให้เราแล้วเขาบอกว่ามอนิเตอร์ได้เลยครับขณะนี้สินค้าไปส่งถึงตรงไหนตรงไหนกำลังจะมาถึงเราภายเนื้อเมื่อไรเดี๋ยวใกล้แล้วเดี๋ยวเราจะโทรหาคุณนะเนี่ยฮะเป็นนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อการให้บริการอย่างหนึ่งต่อไปนี้เป็นตัวอย่างที่พวกเราจะคุ้นเคยกับมันนะฮะ VR AR เทคโนโลยีเสมือนจริงเห็นไหมครับเทคโนโลยีเสริมจินตนาการเห็นไหมแพลตฟอร์มการสื่อสารใหม่ๆนะการสร้างแนวคิดเชิงนวัตกรรมใหม่ๆนะครับอันนี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะฮะมันมีเยอะกว่านี้นะครับตัวอย่างที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆนะครับเช่น 5G พวกเรารู้จักใช่ไหมฮะนะครับอุปกรณ์ที่สวมใส่กับอุปกรณ์เชื่อมต่อเห็นไหมฮะหุ่นยนต์ทางการแพทย์พวกเรารู้จักใช่ไหมครับถ้านึกไม่ออกนะฮะใครไปร้านทำฟันก็ไปดูอุปกรณ์ทำฟันนะฮะใครไปร้านไปหาหมอตาก็ไปดูนะครับอุปกรณ์ที่หมอตาเขามาใช้รักษาเราอะนะครับไม่ว่าจะไปตัวครอบลูกตานะตัวผ่าตัดนะครับตัวนั้นเป็นหุ่นยนต์ทั้งนั้นเป็นอุปกรณ์ที่เป็นหุ่นยนต์ทั้งนั้นเลยการใช้เลเซอร์การฉายแสงเนี่ยฮะเป็นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทั้งนั้นเลยนะครับนะของเราเนี่ยแน่นอนเลยฮะมือถือเนี่ยนะฮะภาษาปากเรียกมือถือเนี่ยสมาร์ทโฟนของเราเนี่ยนะครับจากใหญ่โตมโหฬารตอนนี้ก็เล็กลงจากเคยทำหน้าที่ได้นิดหน่อยตอนนี้จะเป็นทั้งคอมพิวเตอร์เป็นทั้งกล้องนะฮะเป็นทั้งโอสารพัดที่จะเป็นนะฮะสามารถที่จะถ่ายทอดสดได้ทำอะไรได้นี่เป็นนวัตกรรมการสื่อสารที่เป็นสิ่งประดิษฐ์นะครับนำเสนอข้อมูลขององค์กรนะฮะการออกแบบแอปพลิเคชันเพียบเลยเยอะแยะไปหมดที่ผมเล่าให้ฟังนี่ก็เป็นตัวอย่างนะฮะแต่สิ่งที่ผมต้องการจากนักศึกษาก็คือผมอยากให้นักศึกษาลองวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มเป้าหมายผู้บริโภคผู้มีส่วนได้เสียนะครับแล้วลองคิดนวัตกรรมที่ไปเซิร์ฟกับองค์กรที่นักศึกษาทำงานอยู่ก็ได้ถ้านักศึกษายังไม่ทำงานช่วยคิดหน่อยว่านวัตกรรมการสื่อสารที่จะทำให้กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะสถาบันการศึกษาที่นักศึกษาเรียนอยู่เนี่ยอยากมีนวัตกรรมการสื่อสารเรื่องอะไรลองคิดดูนะครับแล้วให้มันเป็นสิ่งใหม่ครั้งแรกเกิดประโยชน์ทางธุรกิจเกิดสังคมวงกว้างนะครับนั่นคือสิ่งที่ผมอยากเห็นนักศึกษาสร้างสรรค์นวัตกรรมการสื่อสารอะไรที่ออกมาใหม่ๆเป็นครั้งแรก

0: รีรอหากท่านสนใจใฝ่เรียนรู้เกี่ยวกับงานโฆษณาประชาสัมพันธ์นักข่าวนักหนังสือพิมพ์ผู้ผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์นักจัดรายการผู้สร้างหรือผู้กำกับภาพยนตร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชพร้อมจะให้ความรู้และเพิ่มศักยภาพกับท่านแล้ววันนี้สนใจติดต่อ02504777
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร02504777
2: ตัวใหญ
3: ่อือ
4: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยกัน

การเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

0: สวัสดีครับนี่คือรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการเพื่อ นำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดได้แล้วก็ทำได้จากผลงานการสร้างสรรค์ของคนไทยเรานะครับในช่วงแรกในวันนี้นะครับช่วงไทยคิดไทยทำผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับนวัตกรรมแอปพลิเคชันที่ปรึกษาชาวนาไทยนะครับเพื่อช่วยให้ชาวนาของไทยได้เข้าถึงความรู้ด้านการผลิตข้าวการวางแผนการผลิตและเพื่อช่วยให้ชาวนาตัดสินใจในการปลูกข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับโดยนักวิจัยของเราในวันนี้นะครับคุณกุลศิริกรันนุรักษ์นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวงนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมมาได้เลยครับเชิญครับ
1: เราได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรนะคะองค์กรมหาชนหรือสวก.ร่วมกับทางทีมพัฒนาโปรแกรมนะคะเริ่มต้นเนี่ยเราพัฒนาตัวนี้มาตั้งแต่เป็นเก็บข้อมูลเป็นเรียกว่า Big Data นะคะหลังจากนั้นพัฒนาเรื่อยมาสู่แอปชาวเกษตรสุดท้ายเนี่ยตอนนี้กำลังคิดว่าจะมาลงตัวแต่ก็ยังไม่จบซะทีเดียวนะคะแต่ส่วนหนึ่งคือเริ่มนำออกไปใช้ของระบบแล้วนะคะยุคนี้เป็นยุคที่โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนมีเป็นเหมือนปัจจัยที่5นะคะชาวนาก็เช่นกันค่ะถึงแม้จะมองว่าชาวนาอาจจะสูงอายุแล้วแต่ลูกหลานชาวนาที่กำลังเป็นรุ่นต่อๆไปเนี่ยทุกคนใช้โทรศัพท์มือถือหมดคำว่าแอปพลิเคชันเนี่ยโอ้โหเป็นที่มากมายเลยตอนนี้ใครเปิดเข้าไปก็จะเจอแอปพลิเคชันกระทรวงเกษตรเองพัฒนาแอปพลิเคชันมากมายค่ะไม่ว่าจะเรื่องของดินเรื่องของน้ำเรื่องของพืชข้าวเองเนี่ยมีการพัฒนาแอปพลิเคชันมากมายแต่ตัวนี้ถามว่าทำยังไงจะให้เข้าถึงเราก็เริ่มจากกลุ่มเป้าหมายในของชาวนาที่เป็นชาวนาผู้นำของกรมการข้าวเองไม่ว่าจะเป็นในนาแปลงใหญ่ศูนย์ข้าวชุมชนหรือแม้กระทั่งชาวนาทั่วไปสมัยก่อนการส่งเสริมเนี่ยเราต้องลงไปปรากฏว่าพอเราพัฒนาไอ้ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยจะให้ได้ดีในยุคนี้เลยค่ะยุคนี้เราไม่คาดคิดว่าจะเกิดโควิด-19 ระบาดและก็หนักขึ้นการทำงานของราชการเราหยุดชะงักหมดเลยค่ะเพราะว่าลงพื้นที่ก็ไม่ได้ชาวนาเองจะมาหาเราก็ไม่ได้เราได้ทดลองดูค่ะเราได้พัฒนาตัวนี้ถามว่าแล้วไอ้ตัวนี้หน้าตามันเป็นยังไงมันมีความยุ่งยากไหมนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราพบในช่วงแรกๆค่ะเราพบว่าแอปพลิเคชันทุกชนิดเนี่ยเข้าถึงค่อนข้างยากก็เริ่มสอนให้ว่าเอ๊ะจะเข้ายังไงฉันชื่ออะไรอยู่ที่ไหนเข้าไปถามเรื่องอะไรอยากรู้เรื่องพันธุ์ข้าวในแอปพลิเคชันตัวนี้ประกอบด้วยพูดง่ายๆว่าเมนูหลักนะคะเมนูหลักอยู่5ด้านด้านหนึ่งคือเป็นเรื่องขององค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นชาวนามือใหม่ไม่ว่าจะเป็นชาวนามือเก่าเข้าไปดูองค์ความรู้องค์ความรู้เนี่ยจะลิงก์อยู่กับองค์ความรู้ที่เป็นฐานข้อมูลใหญ่ของกรมการข้าวเองนะคะองค์ความรู้นี่มีเรื่องอะไรบ้างพันธุ์ข้าวพันธุ์ข้าวที่นิยมที่มีความหลากหลายอยากจะรู้ว่าพันธุ์ข้าวอายุ100วันมีไหม120วันมีไหมข้าวแข็งข้าวนุ่มอันนี้จะมีบอกหมดพันธุ์ข้าวกรมการข้าวแต่ส่วนใหญ่ที่เราบันทึกไว้ตอนนี้จะเป็นเรื่องของพันธุ์ข้าวที่กรมการข้าวรับรองเท่านั้นนะคะเนื่องจากพันธุ์ข้าวในบ้านเราเนี่ยมีมากมายเหลือเกินนะคะชาวนาเองก็จะพัฒนาอยู่เรื่อยเพราะอยากรู้ว่าพันธุ์ไหนให้ผลผลิตสูงต้านทานโรคก็จะดูในองค์ความรู้เมนูที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศอันนี้สำคัญมากเลยดินฟ้าอากาศทั้งหลายนะคะการ

0: จะรู้ล่วงหน้าเผื่อจะการเก็บเกี่ยวเผื่อฝนตกหนักเนี่ยอย่างวันนี้ค่ะฝนตกหนักเนี่ยจริงๆเกษตรกรรู้ละจะต้องทําอย่างไรกันนาบ้างเมนูที่3ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับราคาผลผลิตนะคะว่าในช่วงนี้ราคาข้าวเปลือกเป็นยังไงถ้าเราปลูกวันนี้เราลองให้แอปพลิเคชันตัวนี้จำลองดูซิว่าพันธุ์ข้าวชนิดนี้อีก120 วันราคาน่าจะประมาณอยู่ตรงไหนเราจะได้เนี่ยค่ะก็พูดง่ายๆว่าเป็นเรื่องของการพยากรณ์ด้วยไม่ใช่มีองค์ความรู้เก่าอย่างเดียวพยากรณ์ให้ด้วยนะแล้วเป็นเรื่องของการสร้างที่นาขึ้นมาสร้างที่นาขึ้นมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าจุดที่นาเราอยู่เนี่ยเป็นชุดดินอะไรมีความอุดมสมบูรณ์แค่ไหนการทํานาเนี่ยควรจะปลูกพันธุ์อะไรที่เหมาะนะคะจุดหลักของแอปพลิเคชันตัวนี้ให้ชาวนาพูดง่ายๆว่าการทํานาเนี่ยคือการวางแผนชนิดหนึ่งการวางแผนเป็นการลงทุนถูกไหมคะเวลาที่เราจะทําอะไรก็ตามเป็นการลงทุนการวางแผนเป็นเรื่องสําคัญถ้าเรารู้ก่อนเนี่ยเราอาจจะลดต้นทุนได้เราลดความเสี่ยงโรคแมลงได้แล้วที่สําคัญคือแอปพลิเคชันตัวนี้ออกแบบให้มันเป็นรูปง่ายๆเหมือนFacebook เหมือนเข้าไปมีภาพประกอบมีรูปภาพให้เห็นนะคะอนาคตนี่จะแอดเรื่องคลิปวิดีโอการทำต่างๆเข้าไปในบางส่วนแล้วรวมทั้งแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดมาจาก Play Store นะคะแต่ขณะเดียวกันก็ยังมีข้อจำกัดอยู่ควรในเรื่องว่าตอนนี้เพิ่งพัฒนาให้ใช้ได้บนสมาร์ทโฟนพวก Androidแล้วเราก็ทดลองนำร่องกับ6จังหวัดในภาคกลางนะคะและภาคตะวันออกตะวันตกด้วยก็คือประกอบด้วยกรุงเทพมหานครนนทบุรีฉะเชิงเทรานครปฐมอยุธยาราชบุรีภาคตะวันตกนะคะเราทำควบคู่กันไปก็คือว่าเราให้ชาวนาลองใช้เลยเขาปลูกข้าวแบบของเขาไปตามปกติกับอีกอันนึงเขาลองใช้แอปพลิเคชันตัวนี้เช่นตั้งแต่วางแผนเอ๊ะจะเลือกพันธุ์ข้าวดีไหมจะเปลี่ยนพันธุ์ข้าวนู่นนี่น่ะหลังจากนั้นทุก10วันเนี่ยค่ะในแอปพลิเคชันเราจะมีการเตือนเช่นพอปลูกไปแล้ว10วันเนี่ยจะเตือนว่าระวังเพลี้ยกระโดดนะระวังเพลี้ยไฟนะต้นข้าวระยะนี้ลองพวกนี้ค่ะปรากฏว่าภาพรวมของทั้ง6จังหวัดเกษตรกรจังหวัดละประมาณ6คนนะคะ6คนเขาอยู่รวมกลุ่มกันอยู่แล้วแต่ว่ามี6รายที่ทำแปลงจริงๆทดสอบแล้วก็ใช้แอปนะคะปรากฏว่าเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเราจับค่าชีวะ4ตัวก็คือต้นทุนเป็นอย่างไรพอใช้แอปแล้วเนี่ยปรากฏว่าต้นทุนลดลงประมาณ 24% ร้อยหนึ่งเนี่ยลดได้24บาทถามว่าเฉลี่ยนะคะภาพเฉลี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเขารู้แล้วไงว่าตอนนี้แมลงอะไรจะระบาดโรคอะไรจะระบาดน่าจะหลบหลีกยังไงหรือการจะซื้อปุ๋ยซื้อยาเนี่ยเขาจะทำอย่างไรนะคะแล้วก็ลดต้นทุนเมล็ดพันธุ์เขาควรจะใช้เท่าไหร่แล้วมันมีตัวอย่างด้วยเขาไม่ต้องหวานมากเกินไปหวานมากเกินไปมันก็แน่นแล้วก็มันกลายเป็นโรคแมลงลุมอีกทำมาแล้ว6จังหวัดได้เกษตรกรนำร่องทั้งหมดตรงนี้ประมาณ36คนหลังจากนั้นเราก็จัดฟิลด์เดย์ขยายผลในปีแรกนะคะเกษตรกรขยายออกไปอีกประมาณ200คนในแต่ละจังหวัดละประมาณ100คนนะคะก็เป็น600ละพอหลังจากเสร็จโครงการได้แอปพลิเคชันซึ่งมีความสมบูรณ์สักประมาณ 80% นะคะเรายังไม่กล้ายืนยันว่ามัน 100% เพราะเราต้องรออย่างเสียเราก็จัดรอบใหญ่ล่าสุดนี้เลยค่ะในสถานการณ์ที่เป็นโควิดอย่างเงี้ยค่ะเราไม่สามารถที่จะจัดฟิลด์เดย์หรือให้เกษตรกรมานะเราให้ทุกที่ซูมเลยค่ะเราเริ่มสอนตั้งแต่ว่าเกษตรกรลองเข้ามาโหลดอย่างงู้นอย่างนี้เราได้เกษตรกรใน20จังหวัดภาคกลางจังหวัดละประมาณ30ถึง40คนนะคะรวมเบ็ดเสร็จทั้งสิ้นประมาณ 5-600 คนทุกจังหวัดเลยข้อจำกัดอันที่1ที่บอกนะคะว่า1ยังไม่สามารถเล่นบนมือถือทุกค่ายได้เราก็บอกว่าขอให้พัฒนาให้เล่นบนมือถือทุกค่ายได้อันที่2เนี่ยข้อจำกัดคือเบื้องต้นเนี่ยที่ปรึกษาชาวนาไทยอันเนี้ยใช้ได้เฉพาะในภาคกลางก่อนสาเหตุเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยตัวผู้วิจัยเองอ่ะที่ฉันอยู่ในกลุ่มภาคกลางนะคะทางหน่วยงานให้ทุนบอกว่าโอ้ยังไม่ต้องขยายทั่วประเทศแต่ตอนนี้ปรากฏว่าพอชาวนาจากที่อื่นเขารู้รวมทั้งเจ้าหน้าที่นักส่งเสริมรู้เข้ามาเนี่ยเขาก็เริ่มเห็นว่าอุ๊ยน่าสนใจอยากเอาไปใช้เลยเป็นที่มาว่าตอนนี้วช.เองให้รับตอบรับและให้การสนับสนุนว่าจะให้เราขยายผลไปสู่ภาคอื่นๆโด ดยใช้ต้นแบบของระบบที่ปรึกษาชาวนาไทยในภาคกลางแล้วก็ตอบโจทย์ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้นะคะแนวโน้มการพัฒนาในเรื่องของทางวิชาการก็คืออาจจะมีการจับมือกับภาคเอกชนภาคเอกชนที่มีความทันสมัยที่เขาทำแอปตัวนี้เป็นการค้าอยู่แล้วนะคะภาคเอกชนจะเข้ามาร่วมพัฒนาในเรื่องของเอาระบบดาวเทียมเข้ามาจับคือแนวโน้มให้พัฒนาให้มันเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะคะมีความอัจฉริยะมากขึ้นแล้วก็มีความเป็นปัจจุบันตรงนี้ก็คือความหมายที่ว่าถ้าชาวนาเนี่ยบันทึกที่นาของตัวเองนะคะเราลงไปสอนเพราะวาดแปลงนาปุ๊บเนี่ยเขาสามารถดูผ่านภาพถ่ายดาวเทียม
1: ครับเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสำหรับการนำเอานวัตกรรมแอปพลิเคชันสมัยใหม่นะครับมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเหลือชาวนาให้สามารถผลิตข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ยั่งยืนขึ้นนะครับในช่วงต่อไปนะครับช่วงคิดได้ทำได้นะครับผมจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับวิทยากรของเราสองท่านนะครับอาจารย์ดร.รังสิมาชลคุปและอาจารย์ดร.ปริยนุชศรีโชละนะครับท่านประจำอยู่ที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเรื่องนวัตกรรมการผลิตเส้นใยและการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทิ้งจากใบสับปะรดนะครับเพื่อรองรับอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคและบรรจุภัณฑ์นะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมกันได้นะครับเชิญครับ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้พบกับผมทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์ครับสำหรับนวัตกรรมที่เราจะเสนอในวันนี้นะครับก็คือนวัตกรรมการผลิตเส้นใยและการใช้ประโยชน์เศษเหลือทิ้งจากใบสับปะรดครับซึ่งสามารถแปรรูปมาเป็นบรรจุภัณฑ์แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ครับในรายการของเราในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากอาจารย์สองท่านเลยครับท่านแรกคือดร.รังสีมาชลคุปครับและอีกท่านหนึ่งนะครับก็คืออาจารย์ปริยนุชศรีโชละนะครับซึ่งทั้งสองท่านมาจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับอาจารย์รังสีมาแล้วก็อาจารย์ปริยนุชสวัสดีครับโอเคครับเพราะฉะนั้นเรามาที่คำถามแรกเลยนะครับหลายๆคนอยากทราบนะครับว่านวัตกรรมผลิตเส้นใยและการใช้ประโยชน์เศษเหลือทิ้งจากสับปะรดนี้คืออะไรเพราะว่ามันมีคำว่าเศษทิ้งด้วยนะครับแต่นวัตกรรมนี้คือไม่ได้ทิ้งแล้วเราเอามาแปรรูปแล้วก็ใช้เป็นประโยชน์ใช่ไหมครับมันคืออะไรครับอาจารย์ครับ
3: ค่ะถ้าอย่างที่ทราบว่าประเทศไทยเราค่ะจะมีการส่งออกผลไม้กระป๋องนะคะที่สับปะรดเป็นปริมาณสูงพอช่วงโควิดเนี่ยการส่งออกก็มีปัญหานะคะเกษตรกรขายราคาที่ต่ำลงคือเนี่ยเศษที่บอกว่าเศษเหลือทิ้งในไร่สับปะรดก็คือตัวใบค่ะเพราะว่าต้นในการปลูก1ไร่นะคะเราสามารถที่จะได้ต้นถึง 6,000 ถึง 7,000 ต้นโดยที่สามารถได้ใบเนี่ย 6,000 ถึง 7,000 กิโลกรัมเลยค่ะโดยที่นวัตกรรมที่บอกก็คือการแปรรูปจากเศษใบตรงนี้ให้มาเป็นเส้นใยซึ่งเริ่มการถือว่าเป็นอาชีพใหม่สำหรับเกษตรกรบ้านเราแล้วนะคะเริ่มมีการผลิตขายเส้นใหญ่โดยที่พบว่าใบสามารถขายกิโลละ2บาทและมีเกษตรกร 2-3 เจ้านะคะในการที่จะแปรรูปโดยใช้เครื่องขูดเส้นใหญ่ค่ะนวัตกรรมที่บอกก็คือเป็นการแปรรูปเส้นใหญ่ตรงนี้ใบค่ะให้ได้เป็นเส้นใหญ่ด้วยเครื่องจักรที่สามารถที่จะผลิตโดยอัตโนมัติไม่จำเป็นที่ต้องใช้แรงงานที่ชำนาญสูงซึ่งในปัจจุบันเราเจอปัญหาตรงนี้อยู่แรงงานต่างชาติเนี่ยแล้วก็ทำให้ผลผลิตในการตีเส้นใหญ่เนี่ยค่อนข้างต่ำแต่การแปรรูปตรงนี้เนี่ยค่ะเครื่องสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตให้ได้และรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยสามารถผลิตเส้นใยโดยกลุ่มเนี่ยค่ะได้ถึงต่อเดือนนะคะ200กิโลกรัมเส้นใยสามารถผลิตได้โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นต่อกลุ่มเนี่ยก็จะประมาณ 20,000 บาทต่อเดือนนะคะที่เพิ่มขึ้นซึ่งเส้นใยตัวสับปะรดเองเนี่ยมีความละเอียดนะคะซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะมีความแข็งแรงสูงโมดูลัสของมันสูงมากเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทั้งเป็นตัวเรียนฟอสนะคะให้กับตัวคอมโพสิตต่างๆในเส้นใยสำหรับเสื้อผ้าเองหรือไม่ก็เป็นอุตสาหกรรมก่อสร้างหรืออุตสาหกรรมรถยนต์ในการที่ทำเป็นแผ่นซับเสียงนะคะการแปรรูปต่างๆอย่างนี้ที่เอามาใช้ประโยชน์เนี่ยถือว่าเป็นนวัตกรรมซึ่งจริงๆแล้วฟิลิปปินกับเส้นใยสับปะรดมีใช้มีตั้งเดิมนะคะแต่เขาแค่แปรรูประดับเมืองอะค่ะซึ่งยังไม่เป็นระดับอุตสาหกรรม ือว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นพืชเส้นใยสำคัญสำหรับประเทศที่อยากที่จะผลักดันเป็นนโยบายให้กับสากลบ้านเราในการใช้ประโยชน์ของเส้นใยตรงนี้ค่ะ
2: แรงบันดาลใจในการใช้เส้นใยใบสับปะรดมาแปรรูปนะครับเป็นหลากหลายอย่างเลยครับ
3: จริงๆแล้วเนี่ยเทรนด์ของการใช้โมเดลของ BCG นะคะก็คือหรือเป็นไลฟ์อีโคโนมีในการที่เอากลับมาใช้แล้วก็ในปัจจุบันที่เราจะพบว่ามันจะเกิดภาวะโลกร้อนหรือวิกฤตธรรมชาติภัยธรรมชาติต่างๆมันเกิดจากการแปรผันของการใช้สารหรือสารเคมีหรือพลาสติกต่างๆเพราะฉะนั้นโรคกันก็เริ่มหวนกลับมาใช้ลักษณะของกรีนนะคะกรีนของเราเนี่ยไม่ใช้สารเคมีหรือเป็นเส้นใยธรรมชาติที่ทดแทนการใช้เส้นใยสังเคราะห์ต่างๆค่ะก็เลยเป็นเทรนด์ที่ว่าทุกคนเริ่มกลับมาใช้เวสที่เหลือจากอุตสาหกรรมเองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชานอ้อยไม่ว่าจะเป็นส่วนทลายปาล์มนะคะส่วนของมันสำปะหลังที่เป็นพืชเศรษฐกิจส่วนของข้าวฟางข้าวต่างๆและแม้แต่ตัวเส้นใยสับปะรดนะคะซึ่งมีความแข็งแรงค่อนข้างสูงอะค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นที่มีความละเอียดนะคะสามารถที่มีสัมผัสอื่นๆเช่นดูซับเสียงหรือค่อนข้างกันความร้อนได้ค่อนข้างดีตรงนี้อะค่ะน่าที่จะเอามาใช้เป็นประโยชน์อันหนึ่งและถือว่าเป็นเส้นใยอัตลักษณ์ของได้อะค่ะคือนอกจากจะแปรรูปเป็นเส้นใยเดียวแล้วเราอาจจะแปรรูปเป็นละลายแล้วก็หลอมใหม่เป็นแมนเมดเซลลูโลสอีกตัวหนึ่งก็ยังได้อยู่อะค่ะ
2: เราคุ้นเคยกับการใช้บรรจุภัณฑ์อย่างเช่นจากต้นไผ่หรือว่าใบตองใช่ไหมครับการที่เราใช้ใบสับปะรดนี้สามารถใช้ได้นานแค่ไหนอายุการใช้งานอยู่ที่เท่าไหร่และข้อได้เปรียบคืออะไรบ้างครับท่านครับ
4: ค่ะนอกจากเส้นใยจากใบสับปะรดนะคะที่สามารถนำมาผลิตบรรจุภัณฑ์ได้อะค่ะมีข้อดีของตัวเส้นใยค่ะก็คือเป็นลักษณะของมัดเส้นใยยาวซึ่งให้ความแข็งแรงค่อนข้างสูงในส่วนของการย่อยสลายเนี่ยการใช้งานเนี่ยจะอยู่ที่การเก็บเอาไว้การเก็บรักษานะคะจะอยู่ได้นานค่ะส่วนการย่อยสลายเนี่ยจะอยู่ประมาณ 45-60 วันซึ่งไม่ทำให้โรคเนี่ยเกิดการตกค้างของสารเคมีด้วยนะคะ
2: ครับซึ่งบรรจุภัณฑ์เหล่านี้เราสามารถแปรรูปมาเป็นปุ๋ยก็ได้ใช่ไหมครับ
4: ค่ะเส้นใยธรรมชาติสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอยู่แล้วค่ะใช้ระยะเวลา45-60 วันก็เริ่มย่อยสลายแล้วค่ะ
2: ส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลที่เรานำใบสับปะรดที่เขาทิ้งเนี่ยครับมาแปรรูปเราแปรรูปเป็นอะไรบ้างครับ
4: ค่ะตอนนี้ที่เป็นงานวิจัยของสถาบันนะคะก็จะมีในส่วนของการเป็นคอมโพสิตค่ะแล้วก็มีแผ่นดูดซับเสียงซึ่งตอนนี้ได้ทดลองการติดแผ่นดูดซับเสียงในอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเพื่อเก็บข้อมูลการดูดซับเสียงแล้วก็การสะท้อนของเสียงอะไรอย่างนี้ค่ะประมาณนี้แล้วก็จะมีในส่วนของบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติที่ได้จากเศษเส้นใยใบสับปะรดซึ่งสามารถนำมาขึ้นเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารได้แล้วก็ทดสอบการไมเกรชันของสารบนภาชนะบรรจุซึ่งผ่านการทดสอบไปแล้วค่ะ
2: ครับแล้วเราทราบถึงประโยชน์ที่ดีต่อสภาพแวดล้อมแล้วครับเพราะว่ารายการของเราต้องเป็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์ก็คือดีต่อสภาพแวดล้อมแต่นอกจากนี้ผมเชื่อนะครับว่าใบสับปะรดที่อาจารย์นำมาแปรรูปใช้ก็ต้องดีต่อชุมชนด้วยใช่ไหมครับอันนี้นะครับนวัตกรรมนี้จะสามารถช่วยเหลือชุมชนได้อย่างไรครับ
4: นวัตกรรมนี้นะคะก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนค่ะจากเดิมที่ชุมชนไม่ได้มีรายได้ในการขายใบสับปะรดหรือว่าเศษของเส้นใยใบสับปะรดให้กับโรงงานอุตสาหกรรมหรือว่าการส่งต่อให้กับวิสาหกิจชุมชนในการผลิตบรรจุภัณฑ์เองหรือว่าการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆเองก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ต่อเดือนหรือต่อปีให้กับเกษตรกรนะคะอาจจะเป็นการเพิ่มในส่วนแรกๆช่วงแรกๆอาจจะยังน้อยอยู่แต่สักพักนึงเนี่ยจะเห็นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับเส้นใยใบสับปะรดเพิ่มมากขึ้นค่ะ
2: ครับผมแล้วเรามองวิสัยทัศน์ว่าเศษใบสับปะรดเนี่ยครับเราสามารถนำมาแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างที่จะใหญ่โตมากกว่านี้นะครับและดีไม่ดีอาจจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เราสามารถใช้อย่างถาวรในอนาคตได้อันไกลเลยครับ
4: ค่ะในตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าการผลิตเส้นใยเนี่ยค่อนข้างที่จะทำได้ยากในวิสาหกิจชุมชนตอนนี้ที่วางแผนกันแล้วก็คาดหวังกันก็คือการนำเส้นใยใบสับปะรดเนี่ยเข้าสู่อุตสาหกรรมเพื่อผลิตในระดับสเกลใหญ่แล้วก็เป็นผลิตเป็นสินค้าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในประเทศและส่งออกให้กับต่างประเทศอะค่ะถ้าเกิดเป็นในสเกลระดับอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างสูงเลย
2: ครับงั้นท้ายนี้ขอถามอาจารย์ปิยนุชอีกหนึ่งข้อนะครับก่อนที่จะถามอาจารย์คงสีมาผมอยากถามว่าแนวคิดของการใช้ใบสับปะรดมีใครได้ต่อต้านหรือบอกว่าไม่สมควรบ้างไหมครับเพราะว่าแน่นอนนะครับเวลาเราคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ จะมีคนที่ทั้งเห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยครับ
4: ค่ะจากที่ลงชุมชนมานะคะแล้วก็สำรวจ

0: ชุมชนมานะคะในชุมชนเนี่ยก็จะเห็นด้วยกับการนำส่วนของเศษเหลือเนี่ยมาใช้ประโยชน์เนื่องจากเป็นการสร้างรายได้เนาะแล้วก็เป็นการให้ประโยชน์กับชุมชนเองแล้วก็ผู้ใช้ประโยชน์เองก็ได้รับประโยชน์ด้วยนะคะซึ่งบรรจุภัณฑ์หรือว่าเศษเหลือจากเส้นใยใบสับปะรดที่ไปทำเป็นแผ่นดูซับเสียงหรือว่าทำผลิตภัณฑ์อื่นๆเนี่ยยังไม่ได้รับการต่อต้านใดๆค่ะเนื่องจากว่าใช้ประโยชน์ได้จริง
1: ดีจังเลยครับดร.รังสีมาครับนอกจากใบรถแล้วครับมีนวัตกรรมอื่นไหมครับที่ตอนนี้มีวิสัยทัศน์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ
2: นอกจากหมายถึงว่าซอสจากวัตถุดิบตัวอื่นหรือว่าหมายถึงนวัตกรรม
1: ใช่ครับใช่ครับนวัตกรรมที่เราที่จะพัฒนาในอนาคตนะครับ
2: ค่ะคือโดยส่วนใหญ่เนี่ยทางสถาบันเนี่ยมีความชำนาญในการที่แปรรูปเศษเหลือทิ้งหรือชุบมวลต่างๆให้เพิ่มมูลค่าค่ะคือนอกจากที่เมื่อกี้ที่พูดบอกว่าคือเศรษฐกิจของประเทศนอกจากว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังนะคะข้าวอ้อยเนี่ยเวสต่างๆที่เหลือจากการผลิตถุงยางอะค่ะเราสามารถที่จะแปรรูปโดยคิดถึงไม่จำเป็นเฉพาะตัวเส้นใยของมันอย่างเดียวอาจจะมีการแปรรูปโดยการmodify หรือแปลงเป็นอนุภาคแล้วมาต่อเป็นโมโนเมอร์แล้วต่อเป็นโพลิเมอร์ต่างๆซึ่งตรงเนี้ยมันมีการใช้มันจะเป็นที่ต้องใช้นวัตกรรมในการเปลี่ยนกลับค่ะโดยที่ทุกอย่างพอมันแปรรูปไปแล้วเนี่ยเราจะเอามาใช้ทดแทนสารที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์แต่เราจะใช้เบสจากตัวธรรมชาติที่เป็นไบโอเบสในการดัดแปลงอะค่ะแล้วก็จะใช้เทคโนโลยีที่เป็นค่อนข้างเป็นกรีนนะคะจริงๆสถาบันเราก็มีเครื่องจักรในส่วนของการแปรรูปเบื้องต้นหรือเป็นสตีมเอ็กซ์โพชันในการขั้นต้นในการใช้กลไกทั้งความร้อนแล้วก็ไอ้น้ำนะคะในการเปลี่ยนสภาพหรือคัดออกมาเพื่อที่จะแยกออกมาเป็นตัวเซลลูโลสอันนี้คือเบสของตัวเซลลูโลสนอกจากนี้ก็ยังมีพวกโมโนเมอร์ตัวอื่นที่เป็นไบโอเบสนะคะก็จะมีทั้งโปรตีนทั้งแป้งค่ะแล้วก็มีจากแบคทีเรียนะคะหรือว่าสารสกัดต่างๆจริงๆแล้วถ้ามีความสนใจนะคะนักวิจัยของสถาบันยินดีให้บริการคำแนะนำได้อ่ะค่ะสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ www.kapi.ku.ac.th ค่ะจำง่ายๆว่ากะปิ KAPI ค่ะสามารถเสิร์ชเข้าไปได้เรายินดีต้อนรับทุกท่านนะคะในการรับบริการทั้งงานวิจัยหรือการรับบริการทดสอบต่างๆนะคะเรามีห้องปฏิบัติการที่รับมาตรฐานค่ะ
1: มีแรงบันดาลใจอะไรจะฝากกับคนไทยที่กำลังคิดค้นนวัตกรรมไหมครับนวัตกรรมที่ดีต่อชุมชนดีต่อส่วนรวมดีต่อสภาพแวดล้อมให้แรงบันดาลใจเขาหน่อยได้ไหมครับเริ่มที่ดร.รังสีมาก่อนก็ได้ครับ
2: ค่ะจริงๆแล้วนวัตกรรมเองก็คือเป็นสิ่งประดิษฐ์คือการคิดค้นอาจจะไม่ต้องใหม่ก็ได้แต่พยายามคิดให้แปลกแล้วก็ให้ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ซึ่งมันก็มีนวัตกรรมอยู่10 กว่านวัตกรรมไม่จำเป็นที่คุณจะต้องคิดแต่productเราจะคิดในส่วนของกระบวนการในการแปรรูปหรือในคิดส่วนในของเซอร์วิสอื่นๆเป็นต้นที่ให้เกิดการใช้งานได้จริงแล้วก็ต่อยอดค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือกำลังใจของการใช้ตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยพอเราคิดนวัตกรรมใหม่ๆบางครั้งพอการใช้นวัตกรรมที่เป็นส่วนของเส้นใยธรรมชาติเมื่อมาทดแทนกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นคอมเมอร์เชียลที่เป็นสินค้าที่ติดตลาดอยู่แล้วเนี่ยบางครั้งเราต้องการมาตรฐานนะคะในการยอมรับว่ามันจะต้องมีมาตรฐานตรงนี้นะบางทีการเอาไปใช้กับอาคารหรือยานยนต์ต่างๆหรือเครื่องบินที่มันเป็นคอมโพสิตเนี่ยมาตรฐานที่รองรับมันยังไม่มีที่จะต้องปะแล้วก็นโยบายของการใช้เพราะว่าพวกนี้เนี่ยพอมันเป็นเวสก็จริงแต่มันจะติดปัญหาเรื่องโลจิสติกการเก็บอาหารหรือคนกลางในการที่จะรับเส้นใยเข้าซัพพอร์ตอุตสาหกรรมตรงนี้มันยังขาดจิ๊กซอเล็กๆน้อยๆที่มาเชื่อมต่อ
1: ครับขอบคุณดร.รังสีมานะครับอาจารย์ปิยนุชมีอะไรจะฝากกับคนรุ่นใหม่คนที่คิดค้นนวัตกรรมที่ดีต่อชุมชนสภาพแวดล้อมและสังคมไหมครับ
0: ค่ะก็อยากจะฝากให้กำลังใจนะคะทุกท่านที่กำลังคิดค้นนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในโลกอนาคตนะคะทั้งนวัตกรรมที่เป็นกรรมวิธีการผลิตนวัตกรรมที่เป็นการใช้สารที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติหรือว่านวัตกรรมในการประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆนะคะซึ่งพวกนี้ค่ะต้องใช้แรงบันดาลใจในการคิดแล้วก็การสังเกตอย่างสูงเลยยังไงก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านเลยนะครับ
3: ครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการนะครับ สามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับรับชมรายการของเราตามช่องทางเหล่านี้ด้วยนะครับจะได้นะครับที่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
2: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: ตัวใหญ
2: ่รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้จะเป็นการสรุปเนื้อหาในส่วนของชุดวิชาองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลโดยจะเป็นในส่วนของหน่วยที่1แนวคิดหลักการและความหมายของการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งอาญาและปกครองโดยในเรื่องนี้จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น4ตอนด้วยกันนะครับผมได้แก่แนวคิดความหมายและประเภทของกระบวนการยุติธรรมหลักการสำคัญในกระบวนการยุติธรรมและการบริหารงานยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและทางอาญากระบวนการยุติธรรมทางปกครองตอนที่ 1.1 แนวคิดความหมายและประเภทของกระบวนการยุติธรรมจะแบ่งเป็นความหมายของกระบวนการยุติธรรมรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมและประเภทของกระบวนการยุติธรรมแต่ด้วยเวลาของเราที่อาจจะมีจำกัดนะฮะอาจารย์ก็อาจจะไม่ได้นำมาพูดคุยกันได้ครบทุกเรื่องนะฮะในส่วนที่ไม่ได้มีการกล่าวถึงนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความสำคัญนะครับผมขอให้นักศึกษานั้นไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองในส่วนที่ไม่ได้พูดถึงย้ำนะครับส่วนที่ไม่ได้พูดถึงไม่ใช่ในส่วนของเนื้อหาที่ไม่สำคัญนะฮะแต่ว่าด้วยเวลาของเรานั้นมีจำกัดในส่วนของความหมายของกระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมหมายถึงขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานในการระงับข้อพิพาทระหว่างคู่พิพาทการรักษาความสงบเรียบร้อยของรัฐการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยบุคลากรองค์กรหรือสถาบันต่างๆซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อให้คนในสังคมได้รับความเป็นธรรมและอยู่อย่างผาสุกดังนั้นเนื้อหาในส่วนนี้ของเรานะฮะก็จะมีการพูดถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องในการระงับคู่พิพาทบุคลากรนะฮะหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการดังกล่าวและหลักการแนวคิดต่างๆที่เกี่ยวข้องประเภทของกระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งเป็นกระบวนการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมายแพ่งซึ่งเป็นเรื่องข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชนมีทั้งคดีมีข้อพิพาทและคดีที่ไม่มีข้อพิพาทคดีที่ไม่มีข้อพิพาทดังเช่นการขอตั้งผู้จัดการมรดกนะครับสังเกตได้ว่าจะไม่ได้มีปัญหาหรือมีข้อพิพาทระหว่างใครกับใครนะครับผมกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นการดำเนินการกับบุคคลที่กระทำความผิดอันมีโทษทางอาญาการกระทำความผิดในทางอาญานอกจากจะมีผลกระทบต่อเอกชนผู้เสียหายแล้วยังมีผลกระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยรวมอีกด้วยนะฮะเช่นคดีฆ่าคนตายคดีลักทรัพย์เป็นต้นกระบวนการยุติธรรมทางปกครองเป็นกระบวนการยุติธรรมทางมหาชนมีขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐกระทำการใดๆโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการกระทำการหรือละเว้นกระทำการหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำดังกล่าวตอนที่ 1.2 หลักการสำคัญในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมนโยบายแห่งรัฐและองค์กรในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญอย่างที่ได้บอกกับนักศึกษาไปแล้วว่าเนื้อหาของเรานั้นค่อนข้างจะมีเนื้อหาอยู่พอสมควรนะฮะแต่เวลาของเรานั้นมีจำกัดดังนั้นอาจารย์อาจจะไม่ได้พูดหรือกล่าวถึงในทุกหัวข้อนะครับผมแต่ก็ย้ำว่าทุกหัวข้อนั้นมีความสำคัญนะครับผมในส่วนของหลักการสำคัญในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมหลักการที่สำคัญนั้นมี3ประการได้แก่หลักฟังความ2ฝ่ายหลักการพิจารณาโดยเปิดเผยหลักความเป็นกลางหลักฟังความ2ฝ่ายนั้นเป็นหลักการที่สำคัญซึ่งหากศาล
พิจารณาคดีโดยฟังความข้างเดียวแล้วและไม่เปิดโอกาสให้คู่ความได้โต้แย้งต่อสู้คดีก็จะเกิดการพิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรมกับคู่ความในส่วนของศาลเองก็อาจจะทำให้ศาลนั้นมีข้อมูลประกอบการตัดสินคดีที่ไม่ครบถ้วนหลักการพิจารณาโดยเปิดเผยเป็นแนวคิดการบริหารงานยุติธรรมแบบเสรีนิยมเป็นการทำให้การบริหารงานยุติธรรมมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นคุ้มครองคู่ความจากการพิจารณาที่เป็นการลับและตามอำเภอใจหลักความเป็นกลางเป็นหลักประกันขั้นพื้นฐานสำหรับคู่ความการที่ศาลทำหน้าที่โดยอิสระแยกจากองค์กรฝ่ายอื่นๆซึ่งตรงนี้ก็เป็นไปตามหลักการแบ่งแยกอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการแต่ในขณะเดียวกันแล้วเนี่ยก็อาจจะยังไม่ประกันในเรื่องของความยุติธรรมได้ดีพอนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยจะมีเงื่อนไขหรือมีองค์ประกอบอื่นหรือมีมาตรการอื่นที่เข้ามาทำให้พวกศาลนั้นมีความเป็นกลางมากยิ่งขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกศาลหรือศาลจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคู่ความและต้องไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการฟ้องร้องกันแต่จริงๆแล้วก็อาจจะมีมากกว่านั้นนะครับผมนะฮะเช่นอาจจะเป็นเรื่องของเงินเดือนนะฮะเงินเดือนที่ทำให้พวกศาลนั้นดำรงชีวิตอยู่ได้นะฮะโดยไม่เอ็นเอียงนะฮะหรือไม่มีการเรื่องติดสินบนเป็นต้นนะฮะจริงๆนั้นก็มีอีกหลายประการนะครับผมองค์กรในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้นมีอยู่หลายองค์กรนะฮะซึ่งในรัฐธรรมนูญของเรานั้นก็ได้แก่ศาลยุติธรรมศาลปกครองศาลทหารองค์กรอัยการการที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้องค์กรเหล่านี้มีหน้าที่พิจารณาข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้มีปัญหาในเรื่องอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลจึงจำเป็นจะต้องมีคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา192นะครับผมทีนี้เรามาดูในส่วนของกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและทางอาญานะซึ่งเป็นตอนที่ 1.3 ผู้เกี่ยวข้องและการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งคู่ความนะเริ่มตอนเราเริ่มจากคู่ความคู่ความหมายถึงบุคคลผู้ยื่นคำฟ้องหรือถูกฟ้องต่อศาลรวมถึงบุคคลอื่นที่อาจจะกระทำการแทนนะเช่นทนายความนะเจ้าพนักงานบังคับคดีหมายถึงเจ้าพนักงานศาลหรือพนักงานอื่นผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่จะปฏิบัติตามวิธีการที่ประมวลกฎหมายนี้กำหนดเช่นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยหนี้หรือชดใช้ค่าเสียหายแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีก็จะบังคับการให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลศาลยุติธรรมหมายถึงศาลยุติธรรมหรือพวกศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีแพ่งสำหรับคดีที่มีจำนวนทุนทรัพย์หรือราคาทรัพย์สินที่พิพาทไม่เกิน 300,000 บาทอยู่ในเขตอำนาจของศาลแขวงส่วนคดีที่มีจำนวนทุนทรัพย์หรือราคาทรัพย์สินที่พิพาทเกินกว่า 300,000 บาทหรือคดีที่ไม่มีข้อพิพาทเช่นคดีขอเป็นผู้จัดการมรดกนะฮะตามที่ได้ยกตัวอย่างมาแล้วนั้นก็อยู่ในเขตอำนาจของศาลจังหวัดการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งนั้นในส่วนของวิธีพิจารณาคดีแพ่งเมื่อคู่ความที่เป็นโจทย์ได้ยื่นฟ้องศาลศาลจะตรวจคำฟ้องแล้วสั่งให้รับไว้หรือให้ยกเสียหรือให้คืนไปในกรณีที่ศาลสั่งรับคำฟ้องแล้วศาลจะออกหมายส่งสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยเพื่อแก้คดีและให้จำเลยทำคำให้การเป็นหนังสือยื่นต่อศาลว่าจำเลยยอมรับหรือปฏิเสธข้ออ้างของโจทย์ศาลจะตรวจดูคำให้การแล้วมีคำสั่งให้รับไว้หรือให้คืนไปหรือสั่งไม่รับก็ได้เช่นเดียวกับกรณีคำฟ้องของโจทย์ต่อจากนั้นศาลอาจจะนัดคู่ความให้มาศาลเพื่อกำหนดประเด็นข้อพิพาทหรือหน้าที่นำสืบที่เรียกว่าการชี้สองสถานแล้วนัดมาสืบพยานทั้งสองฝ่ายและสิ้นสุดที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยโจทย์หรือจำเลยมีสิทธิ์อุทธรณ์และฎีกาได้ต่อไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดแล้วจากนั้นแล้วก็จะมีการบังคับคดีในส่วนของการบังคับคดีแพ่งนั้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแล้วถ้าฝ่ายแพ้คดีปฏิบัติตามคำพิพากษา
หรือคำสั่งของศาลเช่นยินยอมชำระหนี้แก่ฝ่ายชนะคดีหรือกระทำการใดๆตามคำสั่งศาลการบังคับคดีก็ไม่เกิดขึ้นการบังคับคดีจะกระทำก็ต่อเมื่อฝ่ายแพ้คดีหรือที่เรียกว่าลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเช่นศาลพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ให้แก่โจทก์แต่จำเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลโจทก์ก็จะร้องขอต่อศาลให้ออกหมายบังคับคดีเจ้าพนักงานบังคับคดีก็จะดำเนินการตามหมายของศาลบังคับให้กับลูกหนี้บังคับลูกหนี้ตามคำพิพากษาพิพากษาชำระหนี้ตามคำพิพากษานั้นนะฮะเช่นการที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ของจำเลยนำมาขายทอดตลาดเพื่อเอาเงินใช้หนี้ให้แก่โจทก์คราวนี้เรามาดูในส่วนของผู้เกี่ยวข้องและการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาผู้กระทำความผิดทางอาญาหมายถึงบุคคลผู้กระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายที่มีโทษทางอาญาสำหรับผู้กระทำความผิดที่ถูกจับกุมตัวได้จะมีฐานะเป็นเพียงผู้ต้องหาและต่อมาภายหลังเมื่อบุคคลดังกล่าวได้ถูกฟ้องต่อศาลก็จะมีฐานะเปลี่ยนแปลงไปเป็นจำเลยผู้เสียหายหรือผู้กล่าวหาผู้เสียหายหมายถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายนะฮะก็ตรงตามชื่อเนื่องจากการกระทำผิดอาญารวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนได้ตามกฎหมายเช่นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลมีอำนาจจัดการแทนผู้เยาว์หรือผู้ไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความดูแลสำหรับผู้กล่าวหาหมายความถึงบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้เสียหายแต่เป็นผู้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ว่ามีบุคคลได้กระทำความผิดอาญาพนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจหมายความถึงเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนซึ่งมีหน้าที่ต้องจับกุมหรือปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมายมีอำนาจในการสืบสวนและสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหาเพื่อจะเอาตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องลงโทษตามกฎหมายทนายความก็เข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ในชั้นสอบสวนไปจนถึงการพิจารณาคดีชั้นศาลผู้กระทำความผิดที่ถูกจับกุมตัวหรือผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมหรือขังมีสิทธิ์ที่จะพบและปรึกษาผู้ที่จะเป็นทนายความได้นะฮะและนับตั้งแต่เวลาที่ยื่นฟ้องแล้วจำเลยมีสิทธิ์แต่งทนายแก้ต่างในชั้นไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาในศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และก็ศาลฎีกาพนักงานอัยการเมื่อพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วและได้ทำความเห็นควรฟ้องหรือควรไม่ฟ้องส่งมายังพนักงานอัยการกฎหมายได้ให้อำนาจพนักงานอัยการไว้ในการที่จะสั่งฟ้องผู้ต้องหาหรือสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาหรือสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมเมื่อมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีแล้วก็เป็นอันว่าคดีถึงที่สุดนะในเพียงชั้นพนักงานอัยการเว้นแต่ในข้อหาที่ผู้เสียหายมีอำนาจฟ้องเองได้นะผู้เสียหายก็สามารถจะดำเนินการฟ้องเองได้นะครับผมและเมื่อพนักงานอัยการฟ้องผู้ต้องหาเป็นจำเลยต่อศาลแล้วในกรณีนี้นะครับผมพนักงานอัยการก็จะกลายเป็นโจทย์มีหน้าที่พิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าจำเลยได้กระทำผิดจริงพนักงานคุมประพฤติเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งก่อนศาลจะพิพากษาคดีและภายหลังศาลได้มีคำพิพากษาคดีแล้วโดยก่อนศาลจะพิพากษาคดีพนักงานคุมประพฤติมีหน้าที่สืบเสาะและพินิจจำเลยและทำรายงานเสนอ

ต่อศาลและหลังจากศาลได้มีคำพิพากษาคดีแล้วพนักงานคุมประพฤติมีหน้าที่ควบคุมและสอดส่องจำเลยนะฮะตามคำพิพากษาที่ให้การรอลงโทษหรือคุมประพฤติไว้ทั้งที่ฝ่ายราชทัณฑ์ทำหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหาหรือจำเลยมิให้หลบหนีในระหว่างการดำเนินคดีตามคำสั่งของศาลรวมถึงดำเนินการตามคำพิพากษาในการควบคุมผู้ต้องขังไว้ในเรือนจำหรือทัณฑสถานตามกำหนดระยะเวลาในคำพิพากษาศาลยุติธรรมตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมได้กำหนดเขตอำนาจศาลในการรับพิจารณาคดีไว้ซึ่งคู่ความจะต้องฟ้องคดีให้ถูกเขตอำนาจศาลมิฉะนั้นศาลจะยกฟ้องหรือไม่รับประทับฟ้องเนื่องจากการฟ้องไม่ถูกศาลหรือศาลนั้นไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีโดยคดีที่อยู่ในอำนาจศาลแขวงมีเฉพาะคดีที่มีโทษอย่างสูงจำคุกไม่เกิน3ปีหรือไม่เกิน 60,000 บาทในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นกระบวนการในชั้นศาลในการพิจารณาและสืบพยานในวิธีในคดีอาญานั้นนะฮะการพิจารณาและสืบพยานในศาลนั้นกฎหมายให้ทำโดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลยโดยก่อนนำพยานเข้าสืบโจทก์มีอำนาจเปิดคดีเพื่อศาลทราบคดีโจทก์คือแถลงถึงลักษณะของคำฟ้องรวมทั้งพยานหลักฐานที่จะนำสืบเพื่อพิสูจน์ความผิดของจำเลยเสร็จแล้วให้โจทก์นำพยานเข้าสืบเมื่อสืบพยานโจทก์เสร็จแล้วจำเลยก็มีอำนาจในการเปิดคดีเพื่อให้ศาลทราบคดีจำเลยโดยแถลงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายซึ่งตนตั้งใจจะอ้างอิงอีกทั้งแสดงพยานหลักฐานที่จะสืบเสร็จแล้วให้จำเลยนำพยานเข้าสืบเมื่อสืบพยานจำเลยเสร็จแล้วโจทก์และจำเลยจะแถลงปิดคดีของตนด้วยวาจาหรือทำเป็นหนังสือทั้งสองอย่างก็ได้หลังจากศาลพิจารณาคดีและสืบพยานของทั้งสองฝ่ายเสร็จแล้วศาลจะพิจารณาคดีศาลจะพิพากษาคดีนะครับผมนะซึ่งถ้าคู่ความไม่พอใจก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ได้นะทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อจะนำพิพากษาใหม่อีกครั้งและถ้ายังไม่พอใจคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ก็มีสิทธิ์ยื่นฎีกาไปยังศาลฎีกาได้ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเว้นแต่ในปัญหาข้อเท็จจริงที่กฎหมายห้ามฎีกาการบังคับคดีอาญานั้นตรงนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาภายหลังจากศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วนะฮะเช่นคดีถึงที่สุดโดยศาลพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่จะต้องดำเนินการตามคำพิพากษาในการควบคุมผู้ต้องขังไว้ในเรือนจำหรือทัณฑสถานตามกำหนดระยะเวลาในคำพิพากษาแต่ในบางกรณีกฎหมายจะบัญญัติให้รอการบังคับคดีไว้จนกว่าเหตุนั้นจะหมดไปเช่นคดีที่จำเลยต้องโทษประหารชีวิตและได้ยื่นเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษหรือหญิงใดต้องโทษประหารชีวิตถ้ามีคันอยู่ก็ให้รอการบังคับตามคำพิพากษาไว้จนกว่าจะคลอดบุตรเสียก่อนหรือบุคคลเกิดวิกลจริตก่อนถูกประหารชีวิตก็ให้รอการประหารชีวิตไว้ก่อนจนกว่าผู้นั้นจะเป็นปกติศาลยุติธรรมนั้นแบ่งได้เป็น3ชั้นศาลได้แก่ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลฎีกาศาลชั้นต้นนั้นเป็นศาลที่มีเขตอำนาจทั่วไปนะทั้งทางแพ่งและทางอาญามีอยู่ในกรุงเทพมหานครและตามจังหวัดต่างๆนะฮะได้แก่ศาลแพ่งศาลแพ่งกรุงเทพใต้ศาลแพ่งธนบุรีศาลอาญาศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลอาญาธนบุรีศาลจังหวัดศาลแขวงแล้วก็ศาลอื่นๆนะฮะได้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวศาลแรงงานศาลภาษีอากรศาลล้มละลายศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศสูงขึ้นไปก็เป็นศาลอุทธรณ์ฮะศาลอุทธรณ์นั้นปัจจุบันนั้นก็มีรวมกันแล้วทั้งหมด9ศาลแล้วก็ศาลฎีกานะครับผมซึ่งมีอยู่ศาลเดียวนะครับผมโดยศาลฎีกานั้นเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้เสนอต่อศาลฎีกาโดยตรงนะฮะและคดีที่อุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาครวมถึงเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพุทธศักราช2560สุดท้ายแล้วจะเป็นในส่วนของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองนะฮะซึ่งมี3หัวข้อใหญ่ๆนะครับผมแต่อย่างที่บอกว่าด้วยเวลาของเรานั้นอาจจะพูดแค่เฉพาะบางหัวข้อแต่ก็ย้ำว่าทุกหัวข้อนั้นมีความสำคัญเท่าเทียมกันแผนการของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของไทยนั้นเริ่มจากการที่ได้มีการพยายามจะจัดตั้งศาลปกครองนะฮะโดยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาพุทธศักราช2476นะฮะ

แต่ในขณะเดียวกันนั้นน่ะก็ยังไม่ได้มีการกำหนดว่าคดีใดเป็นคดีปกครองนะฮะจึงทำให้ในช่วงต้นนั้นหรือในช่วงแรกนะฮะก็เลยไม่ได้มีการทำหน้าที่ในฐานะของศาลปกครองหรือทำหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครองรูปแบบของการจัดตั้งศาลปกครองหรือการที่อยู่ในสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานั้นก็เป็นรูปแบบที่ได้มาจากสภาแห่งรัฐหรือกองเซเดต้านะฮะของประเทศฝรั่งเศสต่อมาในปีพ.ศ. 2522ก็ได้มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาพ.ศ. 2522จัดตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ซึ่งทำหน้าที่คล้ายๆนะฮะคล้ายๆกับศาลปกครองแต่ก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นศาลจนถึงปี2540เมื่อได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2540ซึ่งมันจะให้มีศาลปกครองซึ่งหลังจากนั้นก็ทำให้เกิดศาลปกครองแยกเป็นเอกเทศจากศาลยุติธรรมผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองนั้นก็ได้แก่คู่กรณีหมายความถึงผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและให้หมายความบุคคลหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเข้ามาเป็นคู่กรณีด้วยการร้องสอดรวมถึงผู้มีสิทธิ์กระทำการแทนด้วยในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่ากฎหรือการกระทำใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายก็มีสิทธิ์เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลปกครองได้ในการเสนอความเห็นดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินก็มีสิทธิ์และหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีปกครองนอกจากคู่กรณีแล้วก็คือส่วนของศาลปกครองเองซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะได้พูดถึงในหัวข้อถัดไปลักษณะของวิธีพิจารณาคดีปกครองนั้นมีลักษณะพิเศษก็คือ1เป็นวิธีพิจารณาที่ใช้ระบบไต่สวนนะฮะซึ่งต่างจากศาลยุติธรรมเป็นวิธีพิจารณาที่เรียบง่ายคู่กรณีอาจดำเนินการได้เองโดยไม่ต้องมีทนายความไม่ต้องมีการกำหนดแบบของคำฟ้องไว้เป็นวิธีพิจารณาที่เน้นกระบวนพิจารณาที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรนะฮะแล้วก็ที่สำคัญประการสุดท้ายก็คือเป็นวิธีพิจารณาคดีที่มีการถ่วงดุลอำนาจของตุลาการในการตัดสินคดีก็คือมีตุลาการผู้แถลงคดีซึ่งเป็นตุลาการที่ไม่ได้เป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีทำหน้าที่จัดทำสรุปข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและเสนอความเห็นของตนต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีก่อนที่จะมีการลงมติวินิจฉัยที่ขาดคดีซึ่งเป็นระบบวิธีพิจารณาซึ่งเป็นระบบวิธีพิจารณาคดีปกครองตามระบบของประเทศฝรั่งเศสซึ่งได้เกริ่นหรือได้กล่าวถึงในเบื้องต้นไปบ้างแล้วขั้นตอนการพิจารณาคดีปกครองนั้นนะฮะก็จะมีกระบวนการหรือขั้นตอนที่ค่อนข้างจะมากกว่านะฮะซึ่งอาจารย์เองก็จะขอสรุปสั้นๆแล้วกันในส่วนของหัวข้อตรงนี้นะครับผมก็คือจะเป็นกระบวนการที่ศาลนั้นสามารถที่จะลงมาค้นหาความจริงได้เองเพิ่มเติมนะฮะซึ่งจะทำให้ในกระบวนการนั้นอาจจะใช้ระยะเวลาในช่วงนี้นานนะฮะนานกว่าในส่วนของศาลยุติธรรมและเมื่อศาลปกครองนั้นมีคำพิพากษาแล้วการบังคับคดีหรือการบังคับคดีปกครองนั้นก็มีอยู่5กรณีก็คือกรณีออกคำสั่งหรือกฎหรือกระทำการโดยไม่ชอบกรณีละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้ากรณีชดใช้ค่าเสียหายกรณีการฟ้องให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงความเป็นอยู่ของสิทธิ์หรือหน้าที่บังคับโดยสั่งให้บุคคลกระทำการหรือละเว้นกระทำการโดยโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองนั้นแบ่งได้เป็นศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้นศาลปกครองสูงสุดมีศาลเดียวนะฮะจึงไม่มีข้อจำกัดด้านเขตอำนาจศาลแต่ประการใดส่วนศาลปกครองกลางนั้นมีเขตอำนาจตลอดท้องที่กรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการจังหวัดสมุทรสาครรวมทั้งจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองในภูมิภาคแล้วก็ในปี2562คือปัจจุบันเราอยู่2564นะฮะแต่ว่าจนถึงปี2562ศาลปกครองได้เปิดทำการศาลปกครองทั่วในภูมิภาคทั่วประเทศรวม14ศาลนะครับผมนะฮะก็มีศาลใหม่ๆอย่างเช่นศาลสุพรรณบุรีหรือล่าสุดก็คือศาลปกครองยะลานะครับผมนั้นอาจจะเป็นเนื้อหาบางส่วนนะฮะของศาลปกครองนะครับผมซึ่งก็น่าจะครบถ้วนในเวลาที่จำกัดของเราครับผมก็ขอให้นักศึกษานั้นไปอ่านเพิ่มเติมนะครับผมในเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องครับผมในส่วนของการสรุปในส่วนของหน่วยที่1นะครับผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ
แนวคำถามคำตอบในหน่วยที่1นะครับผมในเรื่องของแนวคิดหลักการและความหมายของการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งอาญา

ทบทวนกันนะฮะหลักฟังความสองฝ่ายเป็นหลักการสำคัญที่นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรมประเภทใดอีกครั้งนะครับหลักฟังความสองฝ่ายเป็นหลักการสำคัญที่นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรมประเภทใดหลักฟังความสองฝ่ายนั้นเป็นหลักการที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินกระบวนการยุติธรรมหรือการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมโดยหากศาลพิจารณาคดีโดยฟังความข้างเดียวและไม่เปิดโอกาสให้คู่ความได้โต้แย้งต่อสู้คดีแล้วก็จะเกิดการพิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรมกับคู่ความศาลเองก็จะมีข้อมูลประกอบการตัดสินคดีที่ไม่ครบถ้วนหลักการนี้เป็นหลักการที่นำไปใช้ในการดำเนินกระบวนพิจารณาทั้งในกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งอาญาและปกครองนะครับผมนะฮะคือสรุปง่ายๆว่าเป็นหลักการที่นำไปใช้ในทุกกระบวนการยุติธรรมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแพ่งอาญาและปกครองคำถามที่2 องค์กรใดทำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดกรณีมีปัญหาในเรื่องอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลองค์กรใดทำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดกรณีมีปัญหาในเรื่องอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลการที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้มีองค์กรทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นได้แก่ศาลยุติธรรมศาลปกครองและศาลอาญาอาจทำให้มีปัญหาในเรื่องอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลจึงได้กำหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลทำหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลนะฮะนั่นแสดงว่าชื่อก็จะตรงเลยกับภารกิจหรือหน้าที่นะครับผมอีกครั้งนะครับผมคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลคำถามสุดท้ายฮะศาลปกครองมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีอะไรบ้างศาลปกครองมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีนะฮะ 1. คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการออกกฎคำสั่งหรือการกระทำทางปกครองอื่นใดคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองคดีที่มีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือเอาเว้นกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดคดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครองครับวันนี้ก็น่าจะทำให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเพิ่มขึ้นไม่มากก็น้อยนะครับผมในส่วนของชุดวิชาองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลในส่วนของหน่วยที่1 นะครับผมแนวคิดหลักการและความหมายของการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งอาญาและปกครองสวัสดีครับ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02

ในส่วนของเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในการวิจัยก็จะมีด้วยกัน4ตอนนะคะตอนที่1เป็นเรื่องของความหมายความสำคัญและลักษณะของการวิจัยตอนที่2เป็นเรื่องของกระบวนการเชิงวิทยาศาสตร์วิธีการนิรนัยและอุปนัยนะคะตอนที่3เป็นเรื่องของประเภทของการวิจัยและตอนที่4จะกล่าวถึงขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยนะคะเรามาดูในตอนแรกกันก่อนนะคะตอนที่1ความหมายและความสำคัญและลักษณะของการวิจัยนะคะการวิจัยเนี่ยนะคะก็เป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อที่จะพิสูจน์นะคะเพื่อหาคำตอบหาข้อเท็จจริงของสิ่งที่ยังไม่เคยมีการค้นพบมาก่อนในเรื่องนั้นๆ นะคะหรืออาจจะมีการเคยค้นพบมาแล้วแต่ว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็มีความต้องการในการศึกษาค้นคว้าใหม่อีกครั้งก็เลยเป็นที่มาของการทำงานวิจัยนะคะโดยตัวความสำคัญของการวิจัยเนี่ยนะคะก็ เป็นการวิจัยเนี่ยที่ทำให้เกิดการขยายองค์ความรู้นะคะทำให้องค์ความรู้ในศาสตร์นั้นๆเนี่ยมีความกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะคะหรือในประเด็นที่2ค่ะก็คือช่วยให้เข้าใจปัญหาแล้วก็เป็นการหาแนวทางในการแก้ปัญหาผ่านกระบวนการวิจัยนะคะประเด็นที่3ค่ะคือในเรื่องของการวิจัยเนี่ยจะทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการกำหนดนโยบายต่างๆนะคะและประเด็นที่4นะคะการวิจัยเนี่ยจะเป็นการช่วยในเรื่องของการวางแผนต่างๆนะคะต่อมาค่ะการวิจัยเนี่ยก็ช่วยในการตัดสินใจของนักบริหารด้วยนะคะแล้วก็ช่วยให้การดำเนินงานต่างๆเนี่ยนะคะสามารถที่จะทราบผลหรือทราบข้อบกพร่องในการดำเนินการต่างๆได้นะคะและสุดท้ายนะคะในเรื่องของความสำคัญของการวิจัยก็คือช่วยให้เข้าใจในทฤษฎีและก็หลักวิชาการต่างๆมากยิ่งขึ้นนะคะต่อมาในเรื่องของลักษณะของการวิจัยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเด็นด้วยกันนะคะคือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยทางศาสตร์นะคะมาดูที่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์กันก่อนนะคะในประเด็นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะจัดอยู่ในการวิจัยเชิงทดลองนะคะอาจเป็นการทดลองในห้องปฏิบัติการหรือว่าสถานีทดลองก็เป็นได้นะคะก็จะมีการสำรวจเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์มาศึกษานะคะในส่วนของลักษณะของการวิจัยทางสังคมศาสตร์บ้างนะคะในการวิจัยทางสังคมศาสตร์เนี่ยนะคะก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์นะคะทั้งในแง่ของพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลนะคะหรือพฤติกรรมโดยส่วนรวมนะคะหรือการศึกษาปฏิกิริยาตอบโต้ของพฤติกรรมต่างๆนะคะแล้วก็ที่มาของเหตุและผลของพฤติกรรมนั้นๆ นะคะทีนี้ในภาพรวมทั้งหมดนะคะของที่ได้กล่าวมาแล้วในเรื่องของความหมายและความสำคัญของการวิจัยนะคะก็จะเห็นได้ว่าการวิจัยเนี่ยเป็นเรื่องของการศึกษาค้นคว้าหาคำตอบนะคะหาข้อเท็จจริงในบางสิ่งบางอย่างที่ผู้วิจัยเนี่ยนะคะมีความสงสัยใคร่รู้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ยังไม่เคยมีการค้นพบมาก่อนนะคะหรือแม้ว่าจะเคยมีการค้นพบมาแล้วแต่เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะมีเนื้อหาสาระต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะผู้วิจัยก็สามารถที่จะศึกษาวิจัยทำความเข้าใจเกี่ยวกับในศาสตร์ของการวิจัยนั้นๆได้นะคะแล้วก็ในส่วนของลักษณะของการวิจัยนะคะก็แบ่งออกเป็น2ลักษณะสำคัญด้วยกันคือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์แล้วก็การวิจัยทางสังคมศาสตร์นะคะซึ่งในส่วนของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะก็จะส่วนใหญ่มักจะเป็นการวิจัยเชิงทดลองนะคะเป็นการวิจัยเชิงทดลองที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความสามารถที่จะควบคุมได้นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องทดลองนะคะเป็นห้องทดลองหรือว่าเป็นตัวโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะคะหรือพื้นที่ปิดต่างๆที่

มีการควบคุมได้สถานที่ที่อยู่ในบริเวณที่ในบริเวณจำกัดที่สามารถควบคุมได้นะคะแล้วก็มักจะมีเรื่องของการสำรวจนะคะการเก็บตัวอย่างต่างๆมาวิเคราะห์มาศึกษานะคะส่วนในอีกประเด็นหนึ่งคือการวิจัยในลักษณะที่เป็นการวิจัยทางสังคมศาสตร์เนี่ยนะคะก็จะเป็นการศึกษาพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์นะคะเพื่อที่จะ อธิบายพฤติกรรมต่างๆที่มนุษย์เนี่ยมีการโต้ตอบกับสิ่งแวดล้อมนะคะหรือโต้ตอบกับปฏิกิริยาต่างๆของสิ่งเร้าต่างๆที่ได้ส่งมาถึงการแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกันนะคะในการวิจัยทางสังคมศาสตร์เนี่ยก็จะมีการศึกษาในประเด็นเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะให้ได้ข้อสรุปในเชิงของเหตุและผลในการที่จะมา อธิบายบรรยายหรือว่าขยายความเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมนั้นๆ นะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าการวิจัยเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้ผู้วิจัยนะคะรวมถึงผู้ที่มีความสนใจในการศึกษาค้นคว้าในศาสตร์นั้นๆเนี่ยนะคะได้ขยายองค์ความรู้เพิ่มเติมของศาสตร์นะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาในการดำเนินงานบางสิ่งบางอย่างนะคะผ่านกระบวนการวิจัยซึ่งเป็นกระบวนการที่มีที่มาอย่างสมเหตุและสมผลนะคะแล้วก็ในหลายๆเรื่องนะคะก็เป็นการวิจัยที่ทำให้ได้มาซึ่งการกำหนดในเชิงนโยบายนะคะเป็นแนวทางในเชิงของการบริหารต่างๆนะคะเพื่อที่จะนำมาปรับปรุงพัฒนางานนะคะแล้วก็ในส่วนของการวิจัยนี้เนี่ยนะคะก็เป็นส่วนสำคัญด้วยนะคะในเรื่องของการที่เป็นข้อมูลให้กับผู้บริหารในการที่จะตัดสินใจนะคะในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานต่างๆนะคะรวมถึงการเป็นองค์ความรู้นะคะการได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ๆนะคะการค้นพบข้อค้นพบแนวคิดทฤษฎีต่างๆที่มีที่มาที่ไปมีเหตุและผลผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในเรื่องของการดำเนินการวิจัยนะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะที่จะช่วยในการที่จะพัฒนาศาสตร์หรือพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆรวมถึงเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการต่างๆด้วยนะคะก็อยากให้นักศึกษานะคะได้ทำความเข้าใจในประเด็นนี้นะคะในส่วนต่อมานะคะก็จะกล่าวถึงกระบวนการเชิงวิทยาศาสตร์นะคะทั้งวิธีการนิรนัยและวิธีการอุปนัยนะคะว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะมาถึงในเรื่องแรกก่อนนะคะในเรื่องของลักษณะของวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะก็เป็นการวิจัยที่มีความเป็นระบบ systematic นะคะความเป็นระบบในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าเป็นการวิจัยที่เป็นกระบวนการที่มีลำดับมีขั้นตอนนะคะมีความเป็นเหตุเป็นผลนะคะตามตรรกวิทยานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้มาซึ่งผลการวิจัยที่ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการที่ทำให้ได้มาซึ่งผลการวิจัยที่น่าเชื่อถือได้นะคะซึ่งในส่วนของการศึกษาวิจัยที่เป็นลักษณะที่เป็นไปตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะก็จะเป็นการศึกษาถึงปฏิสัมพันธ์นะคะของพฤติกรรมนะคะหรือว่าสิ่งที่มีการแปรผันตั้งแต่2สิ่งขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะมาอธิบายการแปรผันตรงนั้นว่ามีลักษณะการแปรผันอย่างไรหรือว่ามีการส่งเหตุและผลอย่างไรต่อกันและกันในเชิงของการผันแปรของสิ่งต่างๆที่ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษานะคะและอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือมีลักษณะของความเป็นพลวัตนะคะก็คือมีการเปลี่ยนแปลงค่ะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานะคะก็เมื่อเวลาเปลี่ยนไปนะคะอาจจะมีผลที่เกิดขึ้นที่เปลี่ยนแปลงไปจากเหตุเดิมที่เคยมีมาอย่างนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะยาวได้นะคะซึ่งในเรื่องของตัววิธีการวิจัยนะคะในใน

างวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2แนวทางหลักๆด้วยกันนะคะก็คือวิธีการนิรนัยนะหรืออนุมานหรือ deductive method กับอีกวิธีการหนึ่งคืออุปนัยนะคะหรือ inductive method นะคะเรามาดูที่วิธีการนิรนัยก่อนนะคะในส่วนของวิธีการนิรนัยหรืออุปอนุมานนะคะ deductive method เนี่ยนะคะก็จะมีหลักๆประเด็นหลักๆของวิธีการดำเนินการในส่วนตรงนี้นะคะก็คือในเรื่องแรกก่อนเนี่ยนะคะก็จะเป็นการพิจารณาจากข้อเท็จจริงหลักซึ่งเป็นสิ่งที่มีการปรากฏอยู่แล้วในธรรมชาตินะคะเป็นความจริงโดยทั่วไปที่มีปรากฏอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในการศึกษาของผู้วิจัยเนี่ยก็เป็นการศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากข้อเท็จจริงหลักตรงนี้เพื่อที่จะมาอธิบายข้อเท็จจริงย่อยนะคะเพื่อที่จะนำมาสู่การลงข้อสรุปต่างนะคะซึ่งการศึกษาในเรื่องของวิธีการศึกษาแบบนิรนัยเนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นการศึกษาจากเป็นการศึกษาสิ่งที่ไม่รู้จากสิ่งที่รู้แล้วนะคะสิ่งที่รู้แล้วก็คือข้อเท็จจริงหลักที่มีปรากฏอยู่แล้วโดยทั่วไปนั่นเองนะคะส่วนสิ่งที่ไม่รู้ก็คือข้อสรุปที่ได้มาจากการศึกษาข้อเท็จจริงย่อยนะคะที่มีเหตุมาจากข้อเท็จจริงหลักต่างๆเหล่านี้นะคะลองมาดูตัวอย่างของวิธีการศึกษาแบบนิรนัยนะคะลองดูข้อเท็จจริงหลักนะคะถ้าข้อเท็จจริงหลักกำหนดว่ามนุษย์ทุกคนมีคุณธรรมนะคะข้อเท็จจริงย่อยนะคะระบุว่าเมษาเนี่ยเป็นมนุษย์นะเพราะฉะนั้นในการลงข้อสรุปค่ะเราก็จะสรุปได้ว่าเมษามีคุณธรรมนะคะอันนี้ก็จะเป็นการศึกษาตามวิธีการแบบนิรนัยนะคะส่วนอีกวิธีการหนึ่งค่ะคือวิธีการอุปนัยนะคะวิธีการอุปนัยเนี่ยอันนี้ก็จะตรงกันข้ามกับวิธีการนิรนัยที่พูดถึงไปเมื่อสักครู่นะคะวิธีการอุปนัยหรืออุปมานนะคะหรือ inductive method นะคะในวิธีการนี้ค่ะก็จะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อเท็จจริงย่อยนะคะจากข้อเท็จจริงย่อยๆก่อนนะแล้วก็นำมาจำแนกนะคะนำมาจำแนกประเภทนะคะตามลักษณะนะคะแล้วก็มาหาความสัมพันธ์กันค่ะระหว่างข้อเท็จจริงนะจากนั้นเนี่ยนะคะเมื่อหาความสัมพันธ์กันระหว่างข้อเท็จจริงนั้นแล้วเนี่ยจึงมานำมาสู่การแปลความหมายของความสัมพันธ์ต่างๆเหล่านั้นแล้วก็นำมาสู่การลงข้อสรุปเป็นข้อเท็จจริงใหม่ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นส่วนของอุปนัยนะคะผู้กล่าวโดยสั้นๆสรุปก็คือเป็นเรื่องของการรวบรวมข้อเท็จจริงจากย่อยๆนะคะแล้วก็มาสรุปเรียบเรียงพิจารณาความสัมพันธ์ต่างๆนะคะเพื่อสรุปเป็นข้อเท็จจริงใหม่ขึ้นมานะคะในส่วนของวิธีการอุปนัยเนี่ยก็จะมี2วิธีหลักๆด้วยกันคือวิธีการอุปนัยแบบสมบูรณ์กับอีกวิธีการหนึ่งคืออุปนัยแบบไม่สมบูรณ์นะคะวิธีการอุปนัยแบบสมบูรณ์เนี่ยจะเป็นการรวบรวมข้อเท็จจริงย่อยๆให้ครบทุกหน่วยประชากรแล้วก็สรุปเป็นข้อเท็จจริงใหม่นะคะแต่ถ้าเป็นวิธีการอุปนัยแบบไม่สมบูรณ์เนี่ยนะคะก็จะเป็นการรวบรวมข้อเท็จจริงย่อยนะคะจากตัวอย่างซึ่งเป็นเพียงบางส่วนของประชากรนะคะแล้วก็อ้างอิงไปถึงประชากรทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีความต่างกันนะคะในส่วนของอุปนัยแบบสมบูรณ์นะซึ่งจะ เป็นการศึกษาครบทุกหน่วยประชากรเลยแต่ถ้าเป็น อุปนัยแบบไม่สมบูรณ์เนี่ยก็จะเป็นการศึกษาเพียงหน่วยตัวอย่างเพียงบางส่วนของประชากรแล้วก็มีการอ้างอิงไปสู่ประชากรทั้งหมดนะคะกล่าวโดยสรุปในส่วนนี้นะคะในเรื่องของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะก็จะเห็นได้ว่าเป็นกระบวนการที่ เป็นการศึกษาค้นคว้านะคะตาม อย่างเป็นระบบนะคะด้วยเหตุและผลนะคะมีหลักของเหตุและผลอยู่นะคะวิธีการในการศึกษาก็จะมี2แนวทางด้วยกันคือวิธีการนิรนัยและวิธีการอุปนัยนะคะถ้าวิธีการนิรนัยก็จะเป็นการศึกษาตามข้อเท็จจริงหลักนะคะเป็นตัวหลักก่อนแล้วก็มีการอธิบายข้อเท็จจริงย่อยนะคะแล้วก็นำมาสู่การลงข้อสรุปต่างๆนะคะส่วนอุ

ปนัยนั้นเนี่ยเป็นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลข้อเท็จจริงย่อยก่อนนะคะแล้วก็มีการจำแนกประเภทนะคะตามลักษณะนะคะแล้วก็มีการหาความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริงย่อยๆเหล่านั้นแล้วก็นำมาสู่การรวบรวม องค์ความรู้ต่างๆเพื่อสรุปเป็นข้อเท็จจริงใหม่ขึ้นมาค่ะในตอนที่3นะคะเราก็จะมาดูกันในเรื่องของประเภทของการวิจัยบ้างนะคะการวิจัยก็จะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะคะคือการวิจัยทั่วไปและก็การวิจัยทางการศึกษานะคะในเรื่องแรกก่อนนะคะเรื่องของการวิจัยโดยทั่วไปนะคะการวิจัยโดยทั่วไปเนี่ยนะก็จะเป็นการวิจัยนะคะที่มีการจำแนกประเภทในกลุ่มย่อยๆต่างๆนะคะประเภทแรกก่อนนะคะคือจำแนกตามประโยชน์ของการนำการวิจัยไปใช้นะคะก็จะมีทั้งส่วนของการวิจัยพื้นฐานหรือ basic research แล้วก็การวิจัยประยุกต์หรือ apply research นะคะส่วนใหญ่การวิจัยพื้นฐานหรือ basic research นี่ก็จะนำมาซึ่งการข้อค้นนำมาซึ่งการสรุปข้อค้นพบแนวคิดทฤษฎีอะไรต่างๆนะคะส่วนการวิจัยเชิงประยุกต์หรือ apply research เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการนำผลวิจัยที่ได้เนี่ยไปประยุกต์ใช้นะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นการจำแนกตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยนะคะมีทั้งการวิจัยแบบบุกเบิกนะคะ exploratory research นะคะการวิจัยเชิงบรรยายหรือ descriptive research อันนี้ก็เป็นการวิจัยในเชิงที่เป็นการบรรยายของสิ่งที่ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาว่ามีลักษณะอะไรอย่างไรนะคะเป็นในเชิงของการสำรวจต่างๆทั่วไปนะคะแล้วก็มีเรื่องของการวิจัยวิเคราะห์นะคะวิจัยเชิงวิเคราะห์หรือ analytic research นะคะต่อมาค่ะถ้าแบ่งตามระเบียบวิธีวิจัยนะคะก็จะมีทั้งการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์นะคะ historical research การวิจัยเชิงบรรยายหรือเชิงพรรณนา descriptive research แล้วก็การวิจัยเชิงทดลองหรือ experimental research นะคะต่อมาค่ะในส่วนของการแบ่งการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยนะคะก็มีต่อในเรื่องของการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์นะคะเพื่อที่จะดูความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆที่ผู้วิจัยสนใจศึกษานะคะหรือเป็นการวิจัยเปรียบเทียบสาเหตุ causal comparative research นะคะอันนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบเหตุและผลที่เกิดขึ้นนะคะต่อมานะคะในการจำแนกประเภทอื่นๆนะคะของการวิจัยโดยทั่วไปก็จะมีการจำแนกตามวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจำแนกตามลักษณะของข้อมูลจำแนกตามระดับของตัวแปรและจำแนกตามช่วงเวลานะคะอันนี้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการสอนได้นะคะต่อไปค่ะมาดูในเรื่องของประเภทของการวิจัยทางการศึกษาบ้างนะคะประเภทของการวิจัยทางการศึกษาก็จะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะคือการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพนะคะการวิจัยเชิงปริมาณหรือ quantitative researchนะคะและการวิจัยเชิงคุณภาพภาษาอังกฤษคือ qualitative research นะคะเรามาดูกันนะคะว่าทั้ง2แนวทางตรงนี้เนี่ยนะคะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะประเด็นแรกก่อนนะคะในเรื่องของจุดมุ่งหมายของการวิจัยนะคะถ้าเป็นการวิจัยในเชิงปริมาณเนี่ยก็จะเป็นการมุ่งที่จะศึกษาความสัมพันธ์ในเหตุและผลที่เกิดขึ้นนะคะของตัวแปรต่างๆที่ผู้วิจัยสนใจศึกษานะคะแต่ถ้าเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยจะมุ่งเน้นในการที่จะอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆโดย เป็นการเก็บข้อมูลในเชิงที่มีการเก็บข้อมูลเชิงลึกนะคะลงรายละเอียดนะคะในเรื่องของแบบแผนการวิจัยนะคะถ้าเป็นในการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยก็จะมีการศึกษาตามลำดับนะคะลำดับก่อนหลังด้วยความที่มันเป็นการศึกษาเหตุและผลนะคะก็จะมีการลำดับก่อนและหลังนะคะของตัวแปรต่างๆในการศึกษานะคะส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยอันนี้จะเป็นการศึกษาแบบค่อยเป็นค่อยไป
นะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นการศึกษาข้อมูลเชิงลึกนะคะ

ซึ่งบางทีอาจจะไม่ได้สิ่งไม่ได้อยู่ในส่วนที่ผู้วิจัยอาจจะเคยรู้เคยเห็นมาก่อนแต่ว่าเป็นข้อค้นพบที่ได้เพิ่มเติมจากการทําการวิจัยนะคะก็สามารถที่จะศึกษาลงลึกลงรายละเอียดไปตามข้อค้นพบที่เจอได้นะคะต่อมาค่ะในเรื่องของวิธีการนะคะถ้าเป็นการวิจัยเชิงปริมาณก็จะใช้วิธีการนิรณัยนะคะถ้ายังจำกันได้เมื่อตอนที่ผ่านมานะคะนิรณัยก็จะเป็นการเป็นวิธีการวิจัยที่เก็บข้อมูลมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบนะคะในเชิงของจากข้อเท็จจริงที่เป็นข้อเท็จจริงหลักแล้วก็มาสู่ข้อเท็จจริงย่อยต่างๆนะคะส่วนเชิงคุณภาพนะคะจะเป็นการใช้วิธีการอุปนัยคือเก็บข้อมูลจากข้อเท็จจริงย่อยๆก่อนแล้วก็ค่อยมาสรุปเพื่อสร้างทฤษฎีต่างๆนะคะส่วนเครื่องมือนะคะถ้าเป็นเชิงปริมาณเนี่ยจะใช้เครื่องมือที่เป็นมาตรฐานนะคะถ้าเชิงคุณภาพจะใช้เครื่องมือที่เป็นปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้านะคะเพราะว่าผู้วิจัยเนี่ยจะมักจะลงเก็บพื้นโดยตรงนะคะลงพื้นที่โดยตรงเลยนะคะแล้วก็ส่วนกลุ่มตัวอย่างถ้าเป็นเชิงปริมาณจะใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ค่ะเพราะว่าเน้นที่จํานวนนะคะแต่ถ้าเป็นเชิงคุณภาพเนี่ยไม่เน้นจํานวนละแต่เน้นความลงลึกของข้อมูลเพราะฉะนั้นกลุ่มตัวอย่างก็จะเป็นขนาดเล็กนะคะส่วนการวิเคราะห์นะคะในเชิงปริมาณจะเน้นที่การวิเคราะห์สถิติตัวเลขนะคะและแต่ส่วนของเชิงคุณภาพเนี่ยจะเน้นเรื่องของการอธิบายแล้วก็การตีความต่างๆนะคะมาถึงเรื่องของการวิจัยเชิงปริมาณนะคะในรายละเอียดของมันก็จะมีเรื่องของการวิจัยเชิงทดลองนะคะ experimental research แล้วก็การวิจัยที่ไม่ใช่การทดลองหรือ non experimental research นะคะส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพก็จะมีทั้งการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาการวิจัยรายกรณีหรือ case study นะคะแล้วก็การวิจัยเอกสารการวิจัยโดยการสังเกตเชิงธรรมชาตินะคะกล่าวโดยสรุปนะคะของการในเรื่องของประเภทของการวิจัยนะก็จะมีทั้งการวิจัยโดยทั่วไปนะคะแล้วก็การวิจัยทางการศึกษานะคะซึ่งในส่วนของการวิจัยโดยทั่วไปเนี่ยนะคะก็จะมีการแบ่งนะตามประโยชน์ในการนำไปใช้นะคะแบ่งตามจุดมุ่งหมายนะแบ่งตามระเบียบวิธีวิจัยแบ่งตามการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งตามลักษณะข้อมูลแบ่งตามระดับตัวแปรแล้วก็แบ่งตามช่วงเวลานะคะส่วนการวิจัยทางการศึกษานี่ก็ประกอบด้วยการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพซึ่งก็มีวิธีการนะคะมีแนวทางที่แตกต่างกันตามที่ได้นำเสนอไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะยังไงนักศึกษาไปทำความเข้าใจในรายละเอียดอีกทีนะคะที่4นะคะก็จะมาพูดถึงขั้นตอนของกระบวนการวิจัยนะคะในประเด็นแรกเลยนะคะผู้วิจัยก็จะต้องกำหนดปัญหาวิจัยก่อนนะคะซึ่งปัญหาวิจัยเนี่ยนะคะก็จะได้มาจากประสบการณ์ของผู้วิจัยเองนะคะหรืออาจจะเป็นการศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่างๆจนเกิดการตกผลึกนะคะรวมถึงวรรณกรรมต่างๆหรืองานวิจัยที่มีการดำเนินการมาก่อนนี้นะคะก็จะได้มาซึ่งการกำหนดปัญหาวิจัยนะคะรวมถึงในเรื่องของการกำหนดวัตถุประสงค์ด้วยนะคะของการวิจัยหลังจากที่ได้ปัญหาวิจัยแล้วนะคะผู้วิจัยก็จะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนนะว่าจะศึกษาในประเด็นใดแล้วก็ไม่ซับซ้อนมากเกินไปนะคะให้มีประเด็นที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายสื่อสารได้ง่ายนะคะมาประเด็นต่อมาค่ะคือในเรื่องของการทบทวนวรรณกรรมนะคะหรือ reviewing the literature นะคะในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นการรวบรวมเนื้อหาแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีการทบทวนวรรณกรรมทั้งก่อนทำการวิจัยและระหว่างทำการวิจัยนะคะในเรื่องของการทบทวนวรรณกรรมก่อนทำการวิจัยเนี่ยก็จะเป็นการค้นหาประเด็นที่ผู้วิจัยสนใจศึกษานะคะก่อนที่จะเริ่มทำการวิจัย
นะและเมื่อเริ่มทำการวิจัยแล้วนะคะในระหว่างดำเนินการวิจัยเนี่ยก็สามารถที่จะมีการทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติมได้นะคะเพื่อให้ประเด็นต่างๆที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาเนี่ยมีความชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็ให้เห็นขอบเขตและรายละเอียดของงานหรือวิธีดำเนินการวิจัยที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะในประเด็นต่อมานะคะคือเรื่องของการออกแบบการวิจัยนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีเรื่องของการออกแบบเครื่องมือวัดการออกแบบกลุ่มตัวอย่างและการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันในหน่วยต่อไปนะคะต่อไปค่ะเป็นเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะอันนี้ก็จะว่าด้วยเรื่องของเครื่องมือค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยก็จะมีทั้งเครื่องมือทั้งเชิงปริมาณและเครื่องมือทั้งเชิงคุณภาพนะคะอันนี้ก็ผู้วิจัยก็จะต้องเลือกให้เหมาะสมนะคะกับข้อมูลที่ผู้วิจัยประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมนะคะประเด็นที่5ค่ะคือเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลก็เช่นเดียวกันค่ะมีทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณนะคะซึ่งเป็นการวิเคราะห์ทางสถิตินะคะมุ่งเน้นที่ทางสถิติเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะสำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณแล้วก็ในส่วนของการวิเคราะห์เชิงคุณภาพนะคะอันนี้ก็จะมุ่งเน้นที่เรื่องของการจัดหมวดหมู่แล้วก็แปลความหมายนะคะสุดนะคะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะคือประเด็นที่6ค่ะเรื่องของการแปลความหมายแล้วก็การสรุปผลการวิจัยนะคะคือเป็นเรื่องของการนำข้อค้นพบจากการวิจัยต่างๆที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นพบมาแล้วเนี่ยนะคะมาแปลแล้วก็มาเรียบเรียงเพื่อที่จะตอบปัญหาวิจัยนะคะแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดจริงๆค่ะก็คือเรื่องของการรายงานผลการวิจัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการจัดทำรายงานข้อค้นพบต่างๆนะคะซึ่งก็ควรผู้วิจัยก็ควรที่จะเรียบเรียงให้มีความชัดเจนนะคะมีขั้นตอนที่ละเอียดครบถ้วนนะคะให้ผู้อื่นนะคะให้บุคคลที่สนใจอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะมาศึกษาเพิ่มเติมต่อยอดจากงานวิจัยของเราได้นะคะกล่าวโดยสรุปแล้วนะคะในส่วนของขั้นตอนการวิจัยค่ะก็ประกอบด้วย7ขั้นตอนสำคัญด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกคือเรื่องของการกำหนดปัญหาวิจัยนะคะต่อมาค่ะคือเรื่องของการทบทวนวรรณกรรมซึ่งก็มีทั้งการทบทวนวรรณกรรมทั้งก่อนทำการวิจัยแล้วก็ระหว่างทำการวิจัยนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเป็นเรื่องของการออกแบบการวิจัยซึ่งก็มีทั้งการออกแบบเครื่องมือนะคะออกแบบเครื่องมือวัดออกแบบการกำหนดตัวอย่างแล้วก็ออกแบบการวิเคราะห์นะคะขั้นตอนที่4ค่ะเป็นเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะอันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของเครื่องมือที่เหมาะสมนะคะทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลที่เก็บนะคะต่อไปค่ะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลก็จะต้องพิจารณาตามลักษณะของข้อมูลที่เก็บนะคะว่าเป็นลักษณะของข้อมูลเชิงคุณภาพหรือข้อมูลเชิงปริมาณถ้าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณก็จะต้องใช้วิธีการวิเคราะห์ทางสถิตินะคะแต่ถ้าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพอันนี้เนี่ยผู้วิจัยเนี่ยก็จะวิเคราะห์โดยในลักษณะของการจำแนกนะคะจำแนกแยกแยะกลุ่มหรือประเภทของข้อมูลนะคะเพื่อที่จะมาสู่การลงข้อสรุปนะคะแล้วก็ในขั้นตอนที่6ก็จะเป็นเรื่องของการแปลความหมายนะคะการสรุปผลการวิจัยซึ่งก็ได้จากข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมมาได้จากการวิจัยนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะคือเรื่องของการรายงานผลการวิจัยนะคะอันนี้ก็ผู้วิจัยจะต้องเรียบเรียงให้มีความกระชับชัดเจนแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆที่ครบถ้วนสามารถที่จะให้ศึกษาเพิ่มเติมนะคะหรือศึกษาต่อยอดได้ในลำดับต่อไปค่ะ

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีค่ะนักศึกษาที่รักทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะมาบรรยายเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีประเด็นที่สำคัญอยู่3ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยค่ะประเด็นที่2จะเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยแล้วประเด็นที่3จะเป็นเรื่องของแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยนะคะเรามาดูประเด็นแรกกันก่อนนะคะเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยก่อนที่จะไปเริ่มในรายละเอียดเรามาดูความหมายนะคะของคำว่าพัฒนาการก่อนคำว่าพัฒนาการมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นกับตัวเด็กนะคะทั้งในด้านของโครงสร้างแบบแผนของร่างกายรวมทั้งพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกอย่างมีทิศทางนะคะแล้วก็ดำเนินไปตามเวลาอย่างเนื่องนะคะตั้งแต่ปฏิสนธิจนเข้าสู่ช่วงอายุ6ปีมันเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาทีนี้เรามาดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณก่อนนะคะการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราสามารถสังเกตเห็นด้วยได้สายตานะคะอย่างเช่นน้ำหนักส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นนะคะหรือว่าแขนขาที่มันยาวขึ้นนะคะอันนี้เป็นในเชิงปริมาณที่มีการเปลี่ยนแปลงแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของเด็กในเชิงคุณภาพมันเป็นการทำงานที่ซับซ้อนของร่างกายในเชิงกลไกที่ทำให้เด็กมีความสามารถในการทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นนะคะอย่างเช่นเด็กประมาณ1ขวบเนี่ยสามารถพูดได้ละนะคะพูดเป็นคำๆได้สามารถเดินได้พอเด็ก3ขวบเนี่ยเด็กสามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้อันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพที่เราเห็นถึงความก้าวหน้านะคะหรือการเจริญเติบโตของเด็กซึ่งเป็นไปตามลำดับอายุค่ะทีนี้เรามาดูนะคะความสำคัญของพัฒนาการเด็กพัฒนาการเด็กมีความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาที่ตัวเด็กค่ะพัฒนาการจะเป็นตัวที่จะบ่งชี้ให้เรารู้ว่าลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเด็กที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นยังไงนะคะอย่างเด็กทารกที่เกิดมาใหม่ๆเนี่ยเขายังชันคอไม่ได้นะคะเขาได้แต่นอนดูสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวพอได้ระยะหนึ่งเขาจะเริ่มทำไมคะชันคอได้คว่ำตัวได้คืบได้คลานได้อันนี้คือสิ่งที่เราสามารถที่จะรู้ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเด็กได้เลยว่าต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นซึ่งเราคาดการได้สิ่งสำคัญประการที่สองก็คือทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของเด็กได้อย่างเหมาะสมเรารู้ว่าเด็กวัยทารกเขายังสื่อสารอะไรกับเราไม่ได้เพราะเราต้องสังเกตว่าเขาต้องการอะไรตอนนี้หิวตอนนี้เปียกนะคะเราก็ต้องสังเกตดูทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาเขาได้สอดคล้องกับลักษณะพัฒนาการซึ่งแต่ละช่วงวัยเนี่ยลักษณะพัฒนาการจะมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากนะคะเราก็จะสามารถตอบสนองความต้องการของเขาหรือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการของเขาได้อย่างเหมาะสมนะคะทำให้เราสามารถจัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ไม่เร่งเด็กมากจนเกินไปแล้วก็ขณะเดียวกันเราก็ไม่ปล่อยนะคะจนละเลยในสิ่งที่เขาควรจะได้รับการพัฒนาประเด็นที่2นะคะในเรื่องของการวางนโยบายด้านเด็กปฐมวัยพัฒนาการของเด็กตรงนี้จะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะสามารถที่จะไปศึกษาหาความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปรัชญาไม่ว่าจะเป็นแนวคิดพื้นฐานที่เราจะเอามาเป็นข้อมูลในการที่จะมากำหนดเป็นนโยบายเพราะเด็กแต่ละช่วงวัยเขามีลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนกันค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการกำหนดนโยบายก็ต้องเหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยของเด็กเช่นเดียวกันทำให้เราสามารถกำหนดเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมันจะสอดคล้องกับลักษณะพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยทำให้เราสามารถกำหนดรูปแบบนะคะแล้วก็แนวทางในการที่จะพัฒนาเด็กได้อย่างเหมาะสมในการที่จะส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ทำให้เด็กได้รับประโยชน์สูงสุดจากการกำหนดนโยบาย

นโยบายตรงนี้นะคะที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะคะทำให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการพัฒนาเด็กแต่ละช่วงวัยอย่างช่วงเด็กเล็กเนี่ยเราต้องดูแลเรื่องของสุขภาพอนามัยเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันโรคมันก็อาจจะต้องประสานกับหน่วยงานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขต้องรู้พ่อแม่ผู้ปกครองพอถึงช่วงวัยที่เด็กจะเข้าโรงเรียนได้นะคะก็ต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถที่จะเปิดเป็นศูนย์เด็กที่จะพัฒนานะคะส่งเสริมพัฒนาการแล้วทางรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะส่งเสริมสนับสนุนได้อย่างไรก็สามารถที่จะได้ข้อมูลตรงนี้เอามาเป็นกำหนดในการวางนโยบายนะคะทีนี้เรามาดูหลักพัฒนาการของมนุษย์นะคะพัฒนาการของมนุษย์เนี่ยจะมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่2ประการนะคะประการแรกก็คือวุฒิภาวะค่ะวุฒิภาวะคือการเปลี่ยนแปลงนะคะของร่างกายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่อถึงระยะเวลานึงเด็กสามารถจะทำอะไรได้เองโดยที่ไม่ต้องมีการฝึกหัดไม่ต้องมีการพัฒนาเด็กเลยเด็กทำได้เองเมื่อถึงช่วงวัยนะคะอย่างเช่นพอถึงอายุ1ขวบเนี่ยเด็กจะเริ่มเดินได้ละนะคะอันนี้เป็นไปตามธรรมชาติเป็นวุฒิภาวะของเด็กพอพ่อแม่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้เดินฝึกเดินมากขึ้นเด็กก็จะเดินได้ดีหรือพอเด็กประมาณเข้าปีที่2เด็กจะเริ่มพูดเป็นคำได้นะคะอันนี้ก็เป็นวุฒิภาวะของเด็กเหมือนกันที่ทุกคนจะทำได้เหมือนกันแต่จะพูดได้ดีแค่ไหนคล่องแค่ไหนรู้คำศัพท์ได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่การส่งเสริมสนับสนุนของคนที่อยู่แวดล้อมนะคะว่าจะส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้สามารถทำสิ่งต่างๆได้คล่องแคล่วว่องไวหรือเรียนรู้ได้มากขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะประเด็นที่2ในเรื่องของการเรียนรู้ค่ะการเรียนรู้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากประสบการณ์อันเนื่องมาจากกิจกรรมอันเนื่องมาจากการอบรมสั่งสอนของคนที่เกี่ยวข้องนะคะและการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถาวรด้วยไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะคะอย่างเช่นเด็กปฐมวัยกล้ามเนื้อเล็กเขายังไม่แข็งแรงนะคะกล้ามเนื้อเล็กเขายังไม่แข็งแรงคุณครูก็จัดกิจกรรมให้ทำศิลปะสร้างสรรค์นะคะวาดภาพระบายสีการปั้นการฉีกปะเพื่อให้กล้ามเนื้อเขาแข็งแรงจนรู้สึกว่าเด็กเขาหยิบอะไรได้มั่นคงขึ้นอันเนี้ยเป็นการเรียนรู้ที่เกิดในขณะเดียวกันถ้าเด็กเขาแปรงฟันไม่ถูกต้องนะคะแล้วเราก็สอนเขาวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องโอเคแปรงฟันบนให้ปัดลงล่างนะคะฟันล่างให้ปัดขึ้นข้างบนให้วางแปรง45องศาครูก็สอนนะคะและก็สาธิตให้เด็กดูปรากฏว่าถามเด็กเด็กตอบได้หมดเลยพอครูไปทำไมคะให้เด็กไปลองแปรงฟันข้างล่างเด็กทำถูกค่ะแต่พอ 2-3 วันต่อมาไปสังเกตอีกทีเด็กแปรงเหมือนเดิมเลยแสดงว่าเด็กไม่เกิดการเรียนรู้นะคะถึงแม้เราจะสอนไปแล้วแต่เด็กไม่เกิดการเรียนรู้นะคะการเรียนรู้ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถาวรอันเกิดมาจากประสบการณ์กิจกรรมหรือการอบรมสั่งสอนของคนที่เกี่ยวข้องนะคะทีนี้เรามาดูแบบแผนของพัฒนาการนะคะแบบแผนของพัฒนาการของมนุษย์ทุกคนจะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนนะคะประชากรของประเทศไหนจะมีแบบแผนของพัฒนาการที่เหมือนกันสิ่งแรกเลยเป็นแบบฉบับของพัฒนาการพัฒนาการของเด็กทุกคนในโลกนี้จะเหมือนกันเป็นไปตามขั้นตอนนะคะเป็นไปตามขั้นตอนที่เหมือนกันจะข้ามขั้นตอนไม่ได้เด็กเกิดมานอนหงายและจะชันคอได้จะเริ่มพลิกคว่ำพอคว่ำได้จะคืบคืบจะคลานคลานจะนั่งนั่งแล้วจะยืนยืนแล้วจะเดินเดินแล้วจะก้าวนะคะทุกคนเหมือนกันเพียงว่าอัตราของพัฒนาการแต่ละขั้นอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันมันขึ้นอยู่กับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้ใหญ่หรือคนที่อบรมเลี้ยงดูเด็กนะคะเด็กบางคนเนี่ยค่ะคืบแป๊บเดียวเองนะคะวันสองวันไปและขณะที่บางคนเนี่ยคืบอยู่เป็นอาทิตย์
นะคะอันนี้ก็อัตราของพัฒนาการจะไม่เหมือนกันแต่ขั้นตอนจะเป็นไปตามลำดับขั้นที่เหมือน

กันค่ะการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณที่ครูพูดไปตั้งแต่ตอนแรกที่ให้ความหมายพัฒนาการจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณน้ำหนักส่วนสูงนะคะแขนขายาวขึ้นกระดูกแข็งแรงขึ้นพวกนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพสามารถทำอะไรได้มากขึ้นมีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองได้สามารถแยกแยะอารมณ์ตนเองได้สามารถที่จะสนองความต้องการของคนที่อยู่แวดล้อมได้แตกต่างกันถ้าจะพูดกับพ่อแม่จะพูดยังไงจะพูดกับน้องจะพูดยังไงอันนี้เป็นเชิงคุณภาพที่เด็กสามารถเลือกใช้คำพูดได้เหมาะสมนะคะในเรื่องความสัมพันธ์ของพัฒนาการพัฒนาการเรามีทั้งหมด4ด้านคือด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญานะคะเราแบ่งพัฒนาการเป็นแต่ละด้านเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาแต่พัฒนาการทุกด้านมีความสัมพันธ์กันถ้าด้านใดด้านหนึ่งมีปัญหามันจะส่งผลถึงพัฒนาการด้านอื่นอย่างเช่นถ้าเด็กมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงเด็กจะไม่อยากเล่นพอไม่เล่นก็ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนทักษะทางสังคมจะขาดอารมณ์จิตใจจะไม่เบิกบานเพราะโดยธรรมชาติของเด็กวัยนี้ชอบเล่นนะคะเขาจะไม่สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนได้เพราะไม่เคยเล่นร่วมกับเพื่อนสุขภาพไม่ดีเพื่อนๆก็ไม่อยากเล่นตัวเองก็ไม่อยากเล่นเพราะพอเล่นแล้วมันเหนื่อยนะคะเด็กก็ปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนไม่ได้ไม่รู้ว่าการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมควรจะต้องทำตัวยังไงในเรื่องของภาษาในเรื่องของการคิดเด็กจะพัฒนาคำศัพท์ได้จะรู้คำศัพท์ใหม่ๆจะสามารถสื่อสารกับเพื่อนได้ก็จากการที่เขามีปฏิสัมพันธ์เล่นด้วยกันได้สื่อสารกันได้พูดจากันนะคะได้แก้ปัญหาได้วางแผนการเล่นอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดจากการที่เขาได้เล่นทั้งสิ้นนะคะเห็นไหมคะว่าพอสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงมันมีผลกระทบไปถึงพัฒนาการทุกด้านเลยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ครูและผู้เลี้ยงดูต้องตระหนักในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กต้องพัฒนาเป็นองค์รวมไปพร้อมกันอีกประการหนึ่งของแบบแผนของพัฒนาการก็คือพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยของเด็กเนี่ยนะคะจะมีลักษณะเด่นในบางช่วงวัยอย่างเช่นพอเด็ก3ขวบนะคะเราจะเริ่มเห็นความแตกต่างทางเพศของเด็กละผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเราเริ่มเห็นเด่นละนะคะเด็กจะเริ่มพูดนะคะช่างซักช่างถามอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะเล่าเรื่องนะคะพอเด็กอายุสักประมาณปลายสามขวบต้น4ขวบเด็กจะอยากมีอิสระเพราะเด็กช่วงวัยนี้เขาสามารถช่วยเหลือตนเองได้ละเขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นละสามารถกินข้าวเองได้แต่งตัวได้ใส่รองเท้าได้เขารู้สึกว่าเขามีอิสระเขาไม่ต้องฟังคนอื่นละเราจะเห็นได้ว่าเด็กในช่วงวัยนี้ค่ะเขาจะเหมือนถ้าไม่เข้าใจจะรู้สึกเหมือนกับเด็กดื้อพูดอะไรก็จะทำเฉยๆไม่ทำตามเพราะเขารู้สึกว่าไม่ต้องมาบอกเขาละเขารู้ละว่าเขาจะต้องทำอะไรนะคะอันนี้ก็คือลักษณะเด่นของเด็กในช่วงของ4ปีในแต่ละช่วงวัยที่เด็กพัฒนาไปตามขั้นตอนนะคะก็จะมีลักษณะเด่นลักษณะเด่นอีกอย่างนึงมันเป็นลักษณะเด่นทางเพศด้วยเหมือนกันนะคะอย่างเด็กผู้หญิงเนี่ยจะเห็นได้ว่าเด็กจะพูดเก่งพูดได้เก่งพูดได้คล่องกว่าผู้ชายผู้ชายเนี่ยจะพูดช้ากว่านะคะอีกอย่างนึงนะคะก็คือความคาดหวังของพัฒนาการเราสามารถคาดการได้เราสามารถที่จะคาดหวังได้ว่าในแต่ละช่วงวัยเนี่ยเด็กสามารถทำอะไรได้เพราะมันจะเป็นไปตามพัฒนาการนะคะเราสามารถบอกได้เลยว่าเดี๋ยวถ้า1ขวบเนี่ยลูกจะเดินได้แล้วนะเดี๋ยวพอ3ขวบเนี่ยลูกเริ่มที่จะช่วยเหลือตนเองได้แล้วนะนะคะเราก็สามารถที่จะคาดหวังเขาว่าเขาควรจะต้องทำอะไรได้เมื่อเขาเริ่มทำอะไรได้พ่อแม่ผู้ปกครองก็สามารถที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ฝึกทำบ่อยๆนะคะพ่อแม่เป็นตัวแบบที่ดีให้กับลูกนะคะเมื่อลูกทำอะไรได้ดีก็ให้การเสริมแรงชื่นชมยินดีนะคะเด็กก็จะรู้สึกว่าสิ่งเขาที่เขาทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องละเขาก็จะทำมากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะในเรื่องของความเสื่อมของพัฒนาการนักศึกษาหลายคนเข้าใจคำว่าพัฒนาการนี่คือการที่มันดีขึ้นนะคะมันดีขึ้น

มันงอกงามขึ้นเท่านั้นจริงๆแล้วไม่ใช่คำว่าพัฒนาการมันมีความเสื่อมเช่นเดียวกันนะคะพออายุมากขึ้นผมเริ่มร่วงผมเริ่มงอกฟันเริ่มหักเพราะฉะนั้นคำว่าพัฒนาการมันหมายถึงทั้งเจริญงอกงามดีขึ้นพัฒนาขึ้นและมันมีความเสื่อมถอยของพัฒนาการด้วยเช่นเดียวกันค่ะทั้งหมดนี้เป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยนะคะเราจะมาพูดคุยกันในตอนที่สองนะคะเรื่องของความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยนะคะเรามาดูความหมายของการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยก่อนนะคะการเรียนรู้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กอันเนื่องมาจากประสบการณ์กิจกรรมหรือการอบรมสั่งสอนซึ่งมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างถาวรถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงชั่วครั้งชั่วคราวเราไม่ถือว่าเป็นการเรียนรู้ของเด็กนะคะทีนี้เรามาดูความสำคัญของการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยมันมีความสำคัญต่อตัวเด็กนะคะช่วยให้เด็กสามารถที่จะปรับตัวได้นะคะช่วยให้สามารถตอบสนองธรรมชาติและความต้องการตามวัยซึ่งโดยธรรมชาติของเด็กวัยนี้เนี่ยเขาไม่อยู่นิ่งค่ะเขาจะเคลื่อนไหวตลอดเวลาถ้าเด็กอยู่นิ่งก็คือนอนหลับนะคะถ้าไม่นอนหลับให้เหนื่อยยังไงก็จะเล่นอยู่ทั้งวันเพราะอันนั้นเป็นธรรมชาติของเด็กเพราะฉะนั้นการที่เด็กเคลื่อนไหวสำรวจศึกษาสังเกตทดลองอันนี้มันจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้นะคะการเรียนรู้จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็กในทุกรูปแบบนะคะช่วยส่งเสริมให้เด็กเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะคะมีความสำคัญต่อตัวครูปฐมวัยเองนะคะช่วยให้ครูสามารถที่จะศึกษาหาแนวคิดนะคะที่จะเอามาใช้เป็นพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรมและก็การเรียนรู้ให้กับเด็กให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็เรียนรู้ได้มากที่สุดซึ่งมันมีความสำคัญนะคะต่อการพัฒนาคุณภาพการเป็นประชากรที่ดีของสังคมนะคะในเรื่องของสังคมและประเทศชาติมันช่วยให้เราสามารถที่จะถ่ายทอดเรื่องของความเชื่อคมขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะซึ่งเราสั่งสมมาจากอดีตส่งต่อไปกับให้ลูกหลานของเราได้นะคะผ่านกระบวนการเรียนรู้ซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองและที่บ้านที่จะส่งเสริมสนับสนุนนะคะให้เด็กได้ทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมซึ่งสอดแทรกไปในช่วงของการอบรมเลี้ยงดูเราจะเห็นได้ว่า เด็กต่างจังหวัดเนี่ยค่ะจะใกล้ชิดกับทางศาสนาพ่อแม่จะพาไปทำบุญอันนี้ก็เป็นการสอดแทรกเข้าไปด้วยนะคะทีนี้เรามาดูลักษณะการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้นะคะเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ค่ะนะคะเด็กวัยนี้ไม่สามารถเรียนรู้จากการบรรยายจากการสั่งสอนเพราะสิ่งที่ครูบรรยายหรือพ่อแม่บรรยายพูดอธิบายมันเป็นสัญลักษณ์มันเป็นนามธรรมซึ่งโดยพัฒนาการของเพียเจเด็กไม่สามารถเรียนรู้ได้เด็กต้องเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ต้องสังเกตต้องสัมผัสต้องแตะต้องดมกลิ่นต้องได้ชิมรสนะคะเด็กถึงจะเรียนรู้ได้ประการที่2เด็กเรียนรู้จากการเรียนแบบนะคะเด็กวัยนี้จะสังเกตเวลาที่พ่อแม่ทำอะไรนะคะอย่างพ่อแม่กวาดบ้านล้างจานเด็กก็จะไปสังเกตดูแล้วก็อาสาที่จะช่วยถ้าหากว่าเด็กมีความรักมีความใกล้ชิดกับใครมากเด็กก็จะสามารถเรียนแบบและก็ทำตามพฤติกรรมของคนที่ใกล้ชิดได้มากๆเลยนะคะมากกว่าคนอื่นซึ่งต้นแบบไม่จำเป็นต้องเป็นพ่อแม่ต้องเป็นบุคคลอาจจะเป็นตัวละครในนิทานก็ได้นะคะอาจจะเป็นตัวละครดาราเด็กๆอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเด็กสามารถที่จะเรียนแบบพฤติกรรมของคนที่อยู่รอบตัวได้เพราะฉะนั้นคนที่อยู่รอบตัวเด็กต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กนะคะประการที่3เด็กเรียนรู้จากการเล่นค่ะการเล่นนี่เราถือว่าเป็นการทำงานของเด็กปฐมวัยนะคะเวลาที่เล่นเนี่ยเขาจะต้องรับผิดชอบเขาจะต้องแก้ปัญหาเขาจะต้องมีปฏิสัมพันธ์พูดสื่อสารกับเพื่อนว่าจะต้องทำอะไรกันนะคะมีการแบ่งบทบาทหน้าที่มีการมอบหน้าที่ความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นการเล่นเนี่ยคือการ
เรียนรู้ของเด็กวัยนี้ที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องส่งเสริมสนับสนุนด้วยเหตุนี้เวลาที่เด็กมาที่ศูนย์เด็กคุณครูก็จะออกแบบกิจกรรมการเล่นทั้งการเล่นในห้องเรียนและการเล่นนอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การเล่นเด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญานะคะเด็กเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัตินะคะเด็กต้องลงมือทำค่ะถ้าไม่ทำเด็กจะไม่เกิดการเรียนรู้นะคะการลงมือทำมันเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายเด็กเขาจะได้ประสบการณ์ตรงนะคะเวลาที่เราทำคุกกิ้งนะคะอยู่ที่บ้านบางทีเข้าไปช่วยพ่อแม่ในการเตรียมเครื่องอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะใช้ประกอบอาหารนะคะแล้วเด็กได้ลงมือทำตรงนี้ก็จะช่วยนะคะให้เด็กได้เรียนรู้ว่าโอ้เวลาที่เราจะผัดข้าวเราจะต้องใส่อะไรบ้างนะคะเราจะต้องมีขั้นตอนยังไงเด็กก็จะสามารถเรียนรู้จากตรงนี้ได้ทีนี้เรามาดูหลักการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้นะคะเด็กวัยนี้เรียนรู้จากสิ่งที่สนใจค่ะเด็กเขาจะสังเกตธรรมชาติที่อยู่แวดล้อมนะคะจากการที่เขาสังเกตบางทีเขาสงสัยเขาก็จะตั้งคำถามบางทีเขาจะเข้าไปสำรวจนะคะบางทีจะเข้าไปลื้อเคยเห็นไหมคะเด็กอนุบาลบางทีเขาเห็นนาฬิกามันเดินได้เขาก็ไปลื้อนาฬิกาอยากจะดูว่าข้างในมันมีอะไรทำไมเข็มมันเดินได้นะคะเขาสนใจเขาก็เลยพยายามที่จะหาคำตอบด้วยตัวเองเด็กเรียนรู้ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมในที่นี้หมายถึงทั้งวัสดุอุปกรณ์สิ่งของและคนที่อยู่แวดล้อมการปฏิสัมพันธ์กับคนที่อยู่แวดล้อมจะทำให้เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนได้นะคะเด็กเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเป็นองค์รวมอย่างที่ครูได้พูดไปแล้วนะคะว่าพัฒนาการของเด็กเป็นองค์รวมพัฒนาการแต่ละด้านมันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันถ้าเด็กมีปัญหาด้านใดด้านหนึ่งด้านอื่นก็จะมีปัญหาตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่จะให้เด็กได้เรียนรู้ต้องให้เด็กได้เรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเป็นองค์รวมทั้ง4ด้านนะคะเด็กเรียนรู้จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวและมีความหมายต้องให้เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมวิถีการดำเนินชีวิตเพื่อให้เขาสามารถใช้สิ่งที่เขาเรียนรู้เนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้นะคะเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายและประการสุดท้ายของหลักการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้เด็กต้องเรียนรู้อย่างมีความสุขค่ะเด็กต้องอยู่ท่ามกลางคนที่รักคนที่เข้าใจคนที่เอื้ออาทรคนที่ส่งเสริมสนับสนุนนะคะถ้าเด็กเข้าพลั้งพลาดอะไรไปก็มีคนคอยให้กำลังใจก็จะสามารถทำให้เด็กได้เรียนมีความสุขค่ะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยนะคะซึ่งแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในที่นี้จะมีอยู่3ช่วงวัยค่ะคือวัยทารกวัยเตาะแตะและก็วัย 3-6 ขวบเราจะมาดูวัยแรกก่อนคือวัยทารกนะคะการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในสิ่งที่เราควรทำหรือที่เราเรียกกันว่าแนวปฏิบัติที่เหมาะสมนะคะสำหรับเด็กวัยทารกวัยทารกนี่ก็คือวัย1ขวบปีแรกเด็กวัยนี้ยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ต้องอาศัยการดูแลของคนผู้ใหญ่ที่อยู่แวดล้อมนะคะสิ่งที่ต้องดูแลมากๆเลยในช่วงวัยนี้ก็คือเรื่องของอาหารการกินเด็กในวัยนี้ควรจะได้ดื่มนมแม่อย่างน้อย6เดือนนะคะซึ่งผลงานวิจัยออกมาว่าเด็กยังมีอัตราที่ต่ำมากเลยในการที่ได้ดื่มนมแม่ในช่วงของ6เดือนแรกนะคะเด็กต้องได้รับอาหารเสริมที่เหมาะสมนะคะไม่ให้เด็กกินอาหารแข็งเร็วเกินไปนะคะเด็กต้องได้รับการสัมผัสการแตะต้องการโอบกอดที่แสดงถึงความรักนะคะซึ่งการแสดงออกของผู้ใหญ่ที่อยู่แวดล้อมตรงนี้จะทำให้เด็กมีความรู้สึกไว้วางใจนะคะแล้วก็อบอุ่นใจนอกจากนี้นะคะผู้ใหญ่ที่อยู่แวดล้อมก็ยังสามารถส่งเสริมประสบการณ์นะคะให้กับเด็กได้ให้เด็กได้รับการพัฒนาในทางที่เหมาะสมกับวัยเช่นอาจจะมีของเล่นให้เด็กเล่นนะคะถ้าเป็นเด็กเล็กๆก็อาจจะมีโมบายที่มีเสียงมันหมุนได้มันเคลื่อนไหวได้มีของที่มันเขย่าแล้วมันมีเสียงแต่มันไม่แข็งให้เด็กได้จับนะคะของเล่นที่มีขนาดเหมาะสมกับวัย
มีการเล่นกับเด็กนะคะเล่นง่ายๆเอามือไปจิ้มตามตัวอะไรเงี้ยเด็กก็จะโหเราะแล้วเด็กก็รู้สึกอบอุ่นนะคะที่มีคนที่อยู่แวดล้อมมีการให้เด็กพักผ่อนอย่างเหมาะสมนะคะเด็กวัยนี้ต้องนอนเยอะค่ะการที่เด็กได้นอนไม่ได้หมายความว่าให้เด็กได้พักผ่อนแต่มันหมายถึง

ฮอร์โมนที่ทำให้เด็กมีการเจริญเติบโตที่สมวัยด้วยนะคะต้องพาเด็กออกไปดูข้างนอกบ้างนะคะไปดูต้นไม้ใบหญ้าไปฟังเสียงที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอะไรก็ตามที่เด็กเขาทำได้ดีเราก็ชื่นชมยินดีนะคะก็จะทำให้เด็กเขารู้สึกว่า เขาอยู่ท่ามกลางคนที่รักเขานะคะแล้วก็จะมีความสุขทีนี้แนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กวัยต่อแตะเด็กวัยต่อแตะอันนี้คือวัย 2-5

พื้นที่โล่งกว้างเพราะเด็กเขาจะต้องเดินเขาต้องการพื้นที่การจัดสภาพแวดล้อมที่มีโต๊ะและเอาผ้าปูโต๊ะวางและมีของวางบนโต๊ะต้องเก็บให้หมดเลยเพราะเด็กเขาจะพยุงตัวเองแล้วเขาก็จะดึงผ้าปูโต๊ะของทุกอย่างจะหล่นมาบนตัวเด็กหมดเลยนะคะพื้นที่ก็ต้องไม่มีเป็นระดับนะคะเป็นพื้นที่กว้างระดับเดียวกันเพราะเด็กเขาหัดเดินสิ่งที่ไม่ควรใช้นะคะสิ่งที่ไม่ควรใช้คือวอล์กเกอร์พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนมองว่าวอล์กเกอร์ช่วยให้เด็กเดินได้จริงๆแล้วไม่ได้นะคะไม่ได้มันเป็นอันตรายมากเลยนอกจากสภาพแวดล้อมตรงนี้แล้วนะคะเราก็ควรจะส่งเสริมกิจกรรมและประสบการณ์ให้กับเด็กนะคะโดยการให้เด็กทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองเด็กวัยนี้สามารถช่วยเหลือตนเองได้และไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกายนะคะง่ายๆนะคะหรือช่วยทำตัวให้พ่อแม่แต่งตัวเองได้ดีขึ้นนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เด็กสามารถทำได้ให้เด็กได้เล่นกับของเล่นนะคะของเล่นที่เด็กจะเล่นได้เด็กวัยนี้นะคะของเล่นที่ควรจัดหาให้ก็คือเป็นพวกรถลากอะค่ะรถลากเด็กจะลากทั้งวันเพราะเขาอยากเดินนะคะมีรองเท้าที่ส่งเสียงดังมีแสงไฟขึ้นมาเป็นการส่งเสริมให้เด็กก็จะเดินนะคะที่สำคัญอีกอย่างนึงคืออาจจะจัดกิจกรรมการเล่านิทานพ่อแม่เล่านิทานให้ลูกฟังเดี๋ยวนี้หนังสือนิทานมันมีเยอะแยะหลากหลายรูปแบบอาจจะเป็นรูปเล่มเป็นรูปอิสระนะคะถ้าเป็นหนังสือเกี่ยวกับผีเสื้อก็ตัวเล่มก็อาจจะเป็นผีเสื้อนิทานอาจจะทำจากกระดาษแข็งนะคะที่ทนทานหรืออาจจะทำจากผ้าอาจจะทำจากพลาสติกนะคะเด็กต้องได้รับดูการดูแลเรื่องของสุขภาพความปลอดภัยและโภชนาการนะคะเด็กต้องได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันตามวัยที่ทางกรมอนามัยได้กำหนดไว้นะคะเด็กต้องได้รับการดูแลในเรื่องของความปลอดภัยอย่างที่ครูพูดไปเมื่อสักครู่นะคะว่าเด็กวัยนี้เป็นช่วงวัยหัดเดินเขาจะอยากเดินมากและก็ขยันเดินมากและเด็กวัยนี้ก็จะเลือกรับประทานอาหารต้องให้เด็กรับประทานอาหารที่หลากหลายพยายามหัดให้เด็กรับประทานผักนะคะเพราะผักเป็นสิ่งที่สำคัญที่เด็กควรจะได้รับต่อไปเป็นแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก 3-6 ปีนะคะในแง่ของการดูแลเด็กก็ยังต้องการได้รับการดูแลอยู่นะคะเด็กต้องได้รับการส่งเสริมให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างค่ะนะคะกับคนที่อยู่แวดล้อมเด็กต้องได้รับความรักความอบอุ่นเด็กต้องรู้สึกว่าคนที่อยู่แวดล้อมเข้าใจในแง่ของการจัดประสบการณ์สามารถจัดประสบการณ์ได้หลากหลายมากเลยนะคะพาเด็กออกไปเอาท์ดอร์ไปเดินเล่นนะคะไปเล่นน้ำเล่นทรายไปเล่นเครื่องเล่นสนามจัดประสบการณ์ในห้องเรียนให้เด็กเล่นตามมุมมีการเล่านิทานมีการประกอบอาหารให้เด็กทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ซึ่งจะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กได้อย่างรอบด้านนะคะเมื่อเราจัดประสบการณ์เสร็จเราก็ต้องมีการประเมินซึ่งในเกินการประเมินพัฒนาการเด็กเราต้องประเมินเด็กเป็นรายบุคคลแล้วก็ประเมินให้ครอบคลุมทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาประเมินอย่างต่อเนื่องนะคะใช้ข้อมูลที่หลากหลายใช้วิธีการนะคะในการประเมินในหลากหลายสถานการณ์จากแหล่งข้อมูลจากพ่อแม่นะคะพูดคุยกับพ่อแม่กับเพื่อนหรือว่าพูดคุยกับตัวเด็กเองมีการประเมินผลงานเด็กค่ะอันนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะข้อมูลต้องครอบครัวครบถ้วนและก็มากพอที่เราจะมาใช้ในการประเมินและตัดสินพัฒนาการ

และมโนทัศน์เกี่ยวกับความสูงอายุและการพยาบาลผู้สูงอายุค่ะหัวข้อจะแบ่งเป็น3ตอนนะคะตอนที่1การปฏิบัติต่อผู้สูงอายุด้วยจิตคติที่ดีและอย่างมีจริยธรรมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้สูงอายุตอนที่2หลักการดูแลผู้สูงอายุและทฤษฎีการดูแลผู้สูงอายุและตอนที่3การพยาบาลผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อค่ะในตอนแรกนี้นะคะก็จะเป็นการบรรยายเรื่องการปฏิบัติต่อผู้สูงอายุด้วยจิตคติที่ดีและอย่างมีจริยธรรมแล้วก็การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้สูงอายุนะคะในเรื่องของการที่เราจะกล่าวถึงเรื่องจิตคติต่อผู้สูงอายุนะคะจะมีคำศัพท์ที่นักศึกษาต้องทราบนะคะดังนี้คือเรื่องของการเหยียดอายุหรือเอจิซึมนะคะหมายถึงความมีอคติหรือเขาเรียกว่าพิจูดิสนะคะของบุคคลที่มีความสูงอายุผู้ที่มีอายุมากเป็นทัศนคติทางลบนะคะเป็นทัศนคติการมีต่อการมีอายุอย่างไม่มีเหตุผลนะคะอีกอันนึงก็คือคำว่า age คือสูงวัยหรือสูงอายุนะคะหมายถึงภาวะที่บุคคลมีอายุมากและอีกคำหนึ่งก็คือการสูงอายุคือ aging นะคะหมายถึงอาการแสดงของอายุของอายุที่มากขึ้นตามกาลเวลาที่ผ่านไปนะคะชราภาพหรือsenescence นะคะหมายถึงภาวะของความสูงอายุซึ่งมีสภาพหรือภาวะทรุดโทรมตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะการเหมารวมเลยหรือที่เรียกว่า stereotype นะคะหมายถึงความคิดเห็นของบุคคลนะซึ่งจะกลายเป็นมาตรฐานนะคะมันเป็นความคิดเห็นของบุคคลจนกลายเป็นมาตรฐานที่เรียกว่าเหมารวมอาจเป็นความคิดเห็นเชิงบวกหรือเชิงลบก็ได้นะคะและสุดท้ายคืออีกคำหนึ่งคือการเลือกปฏิบัติ discrimination เป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมนั่นเองนะคะหรือปฏิบัติกระทำต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่แตกต่างจากบุคคลอื่นๆสืบเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อชาติวัฒนธรรมเป็นต้นนะคะจิตคติต่อความสูงอายุและผลกระทบก็คือจิตคติที่เราจะเจอบ่อยๆก็คือการเหยียดนะคะมีตั้งแต่เหยียดตนเองนะคะเป็นเซลล์ directed ageism ซึ่งผู้สูงอายุเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสูงวัยนะไม่เป็นที่ต้องการผู้อื่นหรือจะเป็นการเหยียดระหว่างบุคคลเป็น interpersonal ageism นะคะคือบุคคลอื่นๆมีอคติต่อผู้สูงอายุกับคนอื่นหรือจะเป็นการเหยียดอายุในสถาบันเป็น institutional ageism คืออาจจะเป็นเรื่องของกฎหมายเป็นกฎระเบียบบรรทัดฐานของสังคมนโยบายหรือจะเป็นการปฏิบัติในหน่วยงานนั้นๆ นะคะที่มีต่อผู้สูงอายุเช่นอาจจะไม่จ้างผู้ในการทำงานเมื่ออายุเกิน60ปีขึ้นไปเป็นต้นแล้วก็การเหยียดในระดับสังคมนะคะเป็น ageism at the societal level นั้นเนี่ยก็คือเป็นการที่บุคคลมีอคตินะฮะทางลบนะฮะต่อผู้สูงอายุโดยรวมที่อยู่ในสังคมนั้นๆ นะคะเช่นตลาดแรงงานก็จะให้ค่าตอบแทนกับผู้ที่สูงวัยน้อยกว่าในวัยอื่นๆเพราะเห็นว่ามีความสูงอายุมากขึ้นนั่นเองนะคะผลที่ตามมานะคะมีต่อทั้งสุขภาพและด้านสังคมแล้วก็เศรษฐฐานะนะคะโดยร่างกายนะคะของผู้สูงอายุก็ถูกกระทบก็คือเมื่อถูกมองเป็นเชิงทางลบนะคะมีอคติต่อตนเองก็จะมีพฤติกรรมที่เสี่ยงอาจจะดื่มเหล้าสูบบุหรี่นะคะหรืออาจจะมีกลุ่มอาการจากความสูงอายุเนื่องจากดูแลตัวเองไม่ดีเพราะมัวแต่นั่งอะไรล่ะมีความทุกข์นะคะหรือการที่จะรับรู้หรือกระบวนการคิดถดถอยอายุสั้นลงจิตใจเสื่อมโทรมลงนะคะด้านสังคมก็คือได้รับการนับถือน้อยลงหรือเศรษฐานะก็คือขาดรายได้หรือฐานะจนลงนั่นเองนะคะค่ะเจตคติต่อผู้สูงอายุและผลกระทบที่กล่าวมานะคะเราจะต้องมีการปฏิบัติต่อผู้สูงอายุด้วยเจตคติที่ดีโดยมีแนวทางการลดการเหยียดอายุโดยการมีการให้ความรู้อบรมให้เกิดทัศนคติที่ถูกต้องต่อผู้สูงอายุมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจเนเรชันอย่างเหมาะสมนะคะใช้นโยบายและกฎหมายที่เป็นธรรมกับผู้สูงอายุนะคะและอีกด้านนึงที่จะสามารถทำได้คือปฏิบัติต่อผู้สูงอายุอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยปฏิบัติตั้งแต่สมาชิกในครอบครัวจะต้องมีการปฏิบัติอย่างเคารพนุ่มนวลดูแลผู้สูงอายุในเรื่องของกิจวัตรประจำวันหรือกิจกรรมทางสังคมแล้วก็สอนเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะให้กับผู้สูงอายุนะคะให้ทันโลกแล้วก็การปฏิบัติทางด้านศาสนาตามความต้องการของผู้สูงอายุแล้วก็ปฏิ

บัตรต่อผู้สูงอายุอื่นๆที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวเราอย่างมีทัศนคติที่ดีเอื้ออาทรและเมตตากรุณาแล้วก็เสริมสร้างคุณค่าของผู้สูงอายุนะคะตั้งแต่ความเป็นอยู่บทบาทในครอบครัวและก็ในสังคมแล้วก็สร้างคุณค่าในชุมชนทีนี้การปฏิบัติต่อผู้สูงอายุอย่างมีจริยธรรมนั้นนะคะเราใช้หลักธรรมอันแรกเลยหลักธรรมสำคัญของผู้ดูแลผู้สูงอายุคือต้องใช้พรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วมีความรักศรัทธาในวิชาชีพนะคะรวมทั้งเรื่องใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุจะมีจริยธรรมอะไรบ้างก็คือต้องมีเมตตากรุณานั่นเองนะคะมาจากหลักธรรมสำคัญเมื่อกี้เมตตากรุณาแล้วก็เห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของผู้สูงอายุมีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ตัวเองมีความซื่อสัตย์มีระเบียบวินัยมีความอุตสาหะพยายามและก็มีความเสียสละกตัญญูกตเวทีนะคะอีกเรื่องนึงที่สำคัญคือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้สูงอายุนะคะซึ่งหมายถึงการใช้ยาที่มีคุณภาพกับผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมกับโรคในขณะที่ถูกต้องและเวลาที่เพียงพอด้วยราคาเหมาะสมและคุ้มค่าให้ประโยชน์ทางคลินิกเหนือกว่าความเสี่ยงจากการใช้ยาอย่างชัดเจนและมีหลักฐานที่เชื่อถือได้โดยมีเป้าหมายคือให้ผู้สูงอายุได้รับชนิดและขนาดยาที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดอาการข้างเคียงของยาการให้ผู้สูงอายุได้รับยาตามความจำเป็นกับปัญหาสุขภาพที่มีและสุดท้ายคือได้รับยาครบถ้วนตามแผนการรักษาหลักสำคัญในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลก็คือมีข้อบ่งชี้ที่เหมาะสมนะคะตัดสินใจให้ยาบนพื้นฐานของเหตุผลทางการแพทย์ให้ผลดีและปลอดภัยได้ยาที่เหมาะสมคำนึงถึง4ประการคือประสิทธิภาพความปลอดภัยความยั่งยืนต้นทุนดังนั้นการให้ยาอย่างเหมาะสมจะต้องครบ4ประการนะคะก็คือถูกต้องถูกชนิดนะคะถูกชนิดก็คือ right kind คุณภาพดี right quality จำนวนถูกต้อง right quantity และราคาสมเหตุผลคือ reasonable price นะคะข้อที่3คือผู้ป่วยเหมาะสมนะคะคือเป็นการให้ยาผู้ป่วยโดยไม่มีข้อใช้และโอกาสที่จะเกิดอาการไม่พึงประสงค์น้อยที่สุดรวมทั้งผู้ป่วยยอมรับได้มีข้อมูลเหมาะสมก็คือเป็นการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยาชัดเจนและสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของผู้ป่วยและสุดท้ายคือการติดตามที่เหมาะสมเป็นการติดตามประเมินผลการใช้ยาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะคะปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ยาของผู้สูงอายุมีตั้งแต่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านจลนศาสตร์ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจัดการกับยาที่เข้าร่างกายที่ดูดซึมยาแล้วก็กระจายไปทั่วร่างกายจนมีการเปลี่ยนแปลงและกำจัดออกจากร่างกายนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงด้านนี้จะมีผลต่อการใช้ยาในผู้สูงอายุกับอีกด้านนึงคือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเภสัชพลศาสตร์นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านการออกฤทธิ์ของยาต่อร่างกายซึ่งเป็นผลทางชีวเคมีสรีรวิทยากลไกการออกฤทธิ์ของยาความสัมพันธ์ของขนาดยากับการตอบสนองที่เกิดขึ้นผู้สูงอายุมักจะตอบสนองต่อยาที่เป็นกลุ่มกดระบบประสาทนะคะอาจจะไม่เกิดเพ้อคลั่งแล้วก็สับสนเกิดขึ้นได้หากจะมีการใช้ยาร่วมกันนะคะก็ยิ่งอันตรายต่อผู้สูงอายุได้นะคะและสุดท้ายคือการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายไม่ว่าเรื่องสายตาเสื่อมหรือว่าการกลืนลำบากปัจจัยอื่นๆคือการไม่รู้หนังสือขาดความรู้มีจิตคติที่ไม่ถูกต้องความเชื่อหรือค่านิยมที่ไม่ถูกต้องมีพฤติกรรมใช้ยาที่ไม่เหมาะสมและก็ใช้ยาหลายขนาดในเวลาเดียวกันหรือใช้ยามากจนเกินความจำเป็นหรือเขาเรียกว่าโพลีฟาร์มาซีนั่นเองนะคะมันกลุ่มยาต่างๆอันนี้นักศึกษาไปศึกษาดูได้นะคะเป็นยาที่ควรจะหลีกเลี่ยงในผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงในผู้สูงอายุที่มีโรคหรือเป็นยาที่ควรใช้ที่จะต้องระมัดระวังหรือมีอันตรับปฏิกิริยาต่อกันที่มีความสำคัญทางคลินิกและยาที่ต้องปรับตามการทำงานของไตนะคะในนี้ในมีอยู่ในหน่วยในเอกสารคำสอนแล้วนะคะแล้วก็บทบาทพยาบาลในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลคือต้องป้องกันและจัดการการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุคือเป็นผู้ประเมินเฝ้าระวังการใช้ยาประเมินอันตรายในระยะแรกการติดตามประเมินผลลัพธ์เป็นผู้จัดการการกรณีแล้วก็เป็นพัฒนานวัตกรรมและการบริหารยาโดยใช้กระบวนการพยาบาลตั้งแต่การประเมินภาวะสุขภาพการวิจัยวางแผนและปฏิบัติรวมทั้งประเมินผลการใช้ยานั่นเองนะคะค่ะคิดว่าในเรื่องของตอนแรกที่ผ่านไปนะคะเป็นการปูพื้นแนวคิดเบื้องต้นให้กับนักศึกษานะคะที่จะนำไปใช้ในการพยาบาลผู้สูงอายุต่อไปค่ะในตอนที่2นี้จะเป็นหลักการและทฤษฎีการดูแลผู้สูงอายุค่ะหลักการการดูแลผู้สูงอายุนะคะเราจะดูจากก่อนที่จะพูดถึงหลักการในการดูแลเราจะต้องเข้าใจจุดเน้นที่ต่างกัน

ของคำสองคำนี้ก่อนคือคำว่าเจอรันโตโลจีพฤกษาวิทยาหรือวิทยาการผู้สูงอายุกับคำว่าเวชศาสตร์ผู้สูงอายุเจอริตริกเมดิซีนนะคะซึ่งคำสองคำนี้ทำให้เกิดเจอรันโตโลจิคอลเนอร์ซิ่งนะคะเจอรันโตโลจีทำให้เกิดเจอรันโตโลจิคอลเนอร์ซิ่งส่วนเจอริตริกเมดิซีนก็ทำให้เกิดเจอริตริกเนอร์ซิ่งซึ่งสองคำนี้จะมีจุดเน้นต่างกันนะคะโดยเจอรันโตโลจิคอลเนอร์ซิ่งเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการและปรากฏการณ์ของความสูงอายุมีลักษณะเป็นพหุสาขาวิชาชีพนะคะแต่ถ้าเป็นเจอริตริกเนอร์ซิ่งนั้นจะเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพโดยตรงเป็นการเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บของผู้สูงอายุนะคะครอบคลุมตั้งแต่ป้องกันบำบัดและการดูแลโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นนะคะมันจะเน้นแตกต่างกันไปค่ะมันบทบาทที่จากคำสองคำนั้นทำให้บทบาทเลยเน้นแตกต่างกันไปโดยการพยาบาลผู้สูงอายุเป็น gerontological nursing นั้นน่ะจะเป็นผู้ส่งเสริมการฟื้นหายและก็เป็นผู้เยียวยาเป็นผู้สอนให้ความรู้เป็นผู้พัฒนานวัตกรรมเป็นผู้สนับสนุนและผู้ดูแลในขณะที่ geriatric nursing คือการบำบัดดูแลผู้สูงอายุจะเน้นเรื่องของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยนะคะโดยอาศัยความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุโดยเฉพาะกลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุหรือที่เรียกว่า geriatric syndrome นั่นเองนะคะนั้นหลักการดูแลผู้สูงอายุจากคำสองคำนั้นนะคะเรานำมาสู่เรื่องหลักการดูแลผู้สูงอายุคือการปฏิบัติบนพื้นฐานเชิงประจักษ์ evidence based practice เน้นการใช้หลักฐานจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากผลงานวิจัยนะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้นะคะหลักฐานการปฏิบัตินี้นะคะจะต้องมีการปฏิบัติอย่างมีมาตรฐานเป็น standard practice ซึ่งสมาคมพยาบาลอเมริกันนะคะได้กำหนดเอาไว้ยกตัวอย่างมีหลายมาตรฐานนะคะอาจารย์ยกมาแค่1มาตรฐานคือมาตรฐานการประเมิน assessment นะคะคือพยาบาลจะต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวมนะคะร่างกายจิตใจสังคมจิตวิญญาณครอบคลุมถึงบริบทและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุด้วยนะคะแล้วก็ข้อถัดไปเกี่ยวกับหลักการดูแลผู้สูงอายุคือการต้องปฏิบัติตามสมรรถนะที่กำหนดนะคะทฤษฎีการดูแลผู้สูงอายุนะคะจะมีทฤษฎีสำคัญอยู่3ทฤษฎีคือทฤษฎีผลการทำหน้าที่เพื่อส่งเสริมภาวะสุขภาวะในผู้สูงอายุแล้วก็โมเดลการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและโมเดลนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุเรื้อรังนะคะและสุดท้ายก็คือการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการค่ะอันแรกนะคะทฤษฎีแรกเป็นทฤษฎีผลของการทำงานทำหน้าที่เพื่อส่งเสริมสุขภาวะในผู้สูงอายุเป็น functional consequence theory for promoting wellness in older adults นะคะซึ่งในทฤษฎีนี้นะจากแผนภูมิจริงๆในเอกสารการสอนจะมีอยู่แล้วนะคะในเอกสารคำสอนหน่วยที่5นะคะซึ่งทฤษฎีนี้จะทำเป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงผลของการปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อจะส่งเสริมสุขภาพภาวะให้กับผู้สูงอย่างไรอันนี้เป็นทฤษฎีที่มีเป้าหมายเพื่อจะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ดีมีสุขนั่นเองนะคะโดยสามารถจะนำทฤษฎีนี้ไปใช้ในการพยาบาลเพื่อที่จะให้เกิดการดูแลอย่างครอบคลุมนะคะโดยก่อนที่จะใช้ทฤษฎีนี้นะคะพยาบาลจะต้องมีความเข้าใจมโนทัศน์หลักทางการพยาบาลนะคะซึ่งนักศึกษาเคยเรียนมาแล้วนะคะตั้งแต่คำว่าบุคคลสุขภาพนะคะสิ่งแวดล้อมแล้วก็การพยาบาลค่ะโดยเมื่อนักศึกษามีความเข้าใจในมโนทัศน์หลักทางการพยาบาลก็จะมาใช้ทฤษฎีนี้ได้ก็คือเราจะเริ่มตั้งแต่เราประเมินทางการพยาบาลซึ่งใช้กระบวนการพยาบาลนั่นเองโดยประเมินอะไรบ้างก็คือดูการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากอายุของผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ดูปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือจะเป็นจากพฤติกรรมของผู้สูงอายุเองนะคะแล้วดูว่ามันเกิดผลเชิงลบนะคะที่เกิดขึ้นต่อด้านการทำหน้าที่อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็นำมาสู่การวางแผนและปฏิบัติการพยาบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมป้องกันรักษาบำบัดและการฟื้นฟูสภาพตามปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุและนำมาสู่ผลลัพธ์เป้าหมายคือต้องการให้เกิดสุขภาวะที่ดีกับผู้สูงอายุนั่นเองเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่มีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีสามารถพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็มีจิตใจที่แจ่มใสนะคะแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะซึ่งนำไปสู่การมีสุขภาวะนั่นเองนะคะ
ส่วนอีกโมเดลหนึ่งนะคะก็คือโมเดลการดูแลผู้ป่วยเรื้อ

ต่างเป็นโครนิกแคร์โมเดลและโมเดลนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยเรื้อรัง Innovative Chronic Care Model ซึ่งโมเดลนี้นะคะเริ่มเดิมทีเนี่ยโครนิกแคร์เนี่ยผู้ที่เป็นผู้นำเสนอคือนายแพทย์วักเนอร์และคณะเมื่อคริสต์ศักราช2001นะคะแล้วต่อมามีการนำเสนอในการประชุมองค์การอนามัยโลกนะคะเป็นรูปแบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เน้นการดูแลแบบองค์รวมนะคะในคริสต์ศักราช2002แล้วองค์การอนามัยโลกก็เลยพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศต่างๆซึ่งมีความแตกต่างกันนะคะเรียกเป็นโมเดลนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังนั่นเองนะคะซึ่งจะมี3ระดับคือระดับผู้ป่วยครอบครัวระดับที่1นะคะระดับที่2คือระดับระบบบริการสุขภาพซึ่งจะเชื่อมโยงกับชุมชนและระดับสุดท้ายคือระดับนโยบายถ้าดูจากแผนภูมิตรงนี้นะคะทั้ง3ระดับจะมีเป้าหมายเพื่อทำให้เกิดการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังแบบบูรณาการร่วมกันนะคะโดยผ่านการเตรียมพร้อมนะคะผู้ป่วยนะคะผู้ป่วยสูงอายุในการที่จะมีทักษะในการทักษะจำเป็นในการดูแลสุขภาพตนเองนะคะซึ่งเป็นมีภาวะเรื้อรังแล้วป่วยเรื้อรังแล้วนะคะโดยจะต้องมีข้อมูลค่ะเพื่อการดูแลสุขภาวะที่เพียงพอและมีแรงจูงใจนะคะในการดูแลสุขภาวะนะคะสุขภาพของตัวเองทั้งผู้ป่วยครอบครัวแล้วก็ทีมสุขภาพแล้วก็มีการสนับสนุนจากชุมชนนั่นเองจะเห็นว่าในโมเดลนี้จะเป็นความร่วมมือตั้งแต่ผู้ป่วยครอบครัวทีมสุขภาพและชุมชนนะคะจะเห็นว่าในตั้งแต่ระดับล่างเลยนะคะท่านนักศึกษาเห็นนะคะก็คือระดับผู้ป่วยและครอบครัวเห็นไหมคะ patient and family ข้างล่างสุดเลยนะของภาพนี้นะคะจะเห็นว่าครอบครัวก็มีส่วนร่วมโดยชุมชนจะต้องแล้วก็ขณะเดียวกันก็คือส่งเสริมให้ชุมชนมีข้อมูลที่จะดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้องและทีมสุขภาพก็จะมีแรงจูงใจนะคะที่จะทำงานกับชุมชนได้อย่างเขาเรียกว่าอย่างผสมผสานกันนะคะแล้วก็มีการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมนะคะมีการทำให้เกิดความตระหนักรู้แล้วก็ไม่มีความอคติต่อผู้สูงอายุแล้วก็มีการใช้ทรัพยากรสำคัญในชุมชนว่าจะเป็นแพทย์ทางเลือกต่างๆนะคะนอกจากนี้ในฝ่ายขององค์การนะคะระดับองค์การนะคะก็คือการบริหารจัดการในองค์การบริการสุขภาพนะคะซึ่งก็สามารถที่จะดำเนินการการดูแลเชื่อมโยงกับชุมชนนะคะแล้วก็มีการทำให้เกิดการดูแลอย่างต่อเนื่องจากสถานบริการสุขภาพสู่ชุมชนนั่นเองนะคะในระดับนโยบายและปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่นๆนะคะก็จะเป็นระดับประเทศนะคะซึ่งตรงนี้จะต้องทำให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งนะคะมีการซัพพอร์ตทรัพยากรและทำให้เกิดนโยบายที่สนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุในระดับชุมชนและในระดับครอบครัวนะคะแล้วก็รวมทั้งทำให้มีการสนับสนุนเรื่องของงบประมาณแล้วก็มีการพัฒนามีการสนับสนุนและช่วยเหลือในการที่จะจัดหาบุคลากรนะคะมาช่วยเหลือในชุมชนแล้วก็ในครอบครัวนะคะค่ะอีกแนวคิดหนึ่งที่สำคัญคือการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการเป็น Integrated Care for Older People หรือที่เรียกสั้นๆว่า ICOP นะคะตรงนี้เป็น Integrated Care for Older People ซึ่งได้จัดทำแนวคิดนี้มาโดยองค์การอนามัยโลกได้เผยแพร่นะคะเมื่อคริสต์ศักราช2017นะคะโดยมุ่งเน้นการดูแลเริ่มต้นในกลุ่มก่อนวัยสูงอายุเป็น Pre-Aging นะคะเป้าหมายสำคัญคือทำรงไว้ซึ่งศักยภาพภายในของผู้สูงอายุและความสามารถในการทำหน้าที่ functional ability ตลอดช่วงชีวิตของบุคคลและให้บุคคลในสาธารณสุขนะคะสามารถให้ความรู้ให้คำแนะนำประชาชนเพื่อการดูแลตัวเองไม่ให้เกิดการสูญเสียศักยภาพและมีการวางแผนการดูแลแบบบูรณาการนี้นะคะเพื่อให้ประชาชนคงสภาพในการความสามารถในการทำหน้าที่ซึ่งจะลดการพึ่งพาของผู้สูงอายุในอนาคตคะแนวทางจะมีอยู่3แนวทางคือชุดที่1เป็นโมดดูที่1คือดูแลผู้บุคคลนะคะเมื่อความสามารถที่แท้จริงนะคะของผู้สูงอายุเนี่ยลดลงนะคะอันที่2คือแนวทางที่2เป็นโมดดูที่2คือเป็นแนวทางการดูแลกลุ่มอาการสูงอายุที่เกี่ยวข้องกับการพึ่งพาการดูแลรวมทั้งการกลั้นปัสสาวะและการกั้นปัสสาวะไม่อยู่และเสี่ยงต่อการหกล้มส่วนสุดท้ายก็คือเป็นมุกดูที่3เป็นเรื่องของแนวทางการสนับสนุนการดูแลโดยปฏิบัติเพื่อการสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุและป้องกันความเครียดของผู้ดูแลค่ะจะเห็นว่านี่เป็นทฤษฎีการดูแลผู้สูงอายุที่สำคัญนะคะนักศึกษาจะต้องไปศึกษาอ่านเพิ่มเติมจากในเอกสารการสอนต่อไปค่ะ

0: ตอนที่3เป็นการดูแลผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อเป็น seamless care นะคะหมายถึงอะไรนะคะคือการจัดรูปแบบการบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อหรือ seamless care เป็นการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศสุขภาพที่มีอยู่เพื่อการดูแลผู้สูงอายุโดยมีการบูรณาการข้อมูลสุขภาพและการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุในทุกช่วงภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อในการดูแลโดยมีเป้าหมายคือสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเป็นหลักนั่นเองนะคะประเภทของการดูแลผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อนะคะมีดังนี้ค่ะมีทั้งหมด5ประเภทประเภทที่1คือการดูแลก่อนวัยสูงอายุนะคะเป็น pre-aging เป็นการดูแลเชิงลึกเชิงรุกนะคะที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพค่ะและก็การป้องกันโรคในกลุ่มผู้สูงอายุที่ใกล้จะเป็นผู้สูงอายุแล้วนะคะเพื่อเป็นการเตรียมตัวเองที่จะเป็นผู้สูงอายุในอนาคตที่มีสุขภาพดีตามวัยส่วนประเภทที่2คือการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มที่มีสุขภาพดีค่ะเป็น healthy aging นะคะดูแลผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดีตามปกติเลยค่ะกลุ่มนี้เราจะเน้นการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคและก็คัดกรองสุขภาพเบื้องต้นประเภทที่3คือการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มที่เจ็บป่วยเฉียบพลันเป็น acute care นะคะเป็นการดูแลภาวะที่มีภาวะวิกฤตนะคะเฉียบพลันในผู้สูงอายุที่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลแล้วก็มีการเตรียมการสำหรับการดูแลฟื้นฟูนะคะสภาพระยะกลางหรือเป็น intermediate care นั่นเองนะคะเมื่อมีความเจ็บป่วยเฉียบพลันที่ดีขึ้นหรือพ้นจากภาวะวิกฤตแล้วนั่นเองนะคะแต่ยังมีทุพพลภาพที่ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกตินะคะไม่สามารถทำชีวิตช่วยเหลือตัวเองทำกิจวัตรประจำวันพื้นฐานได้ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อจะเตรียมให้ผู้ป่วยกลับไปอยู่ที่บ้านได้นั่นเองนะคะแล้วก็ประเภทที่4คือการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มที่เจ็บป่วยเรื้อรังและมีภาวะพึ่งพิงเป็น chronic and long term care นะคะจะดูแลต่อเนื่องจากการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นแล้วโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรังเป็นภาวะป่วยเรื้อรังอาจจะจากการเจ็บป่วยเฉียบพลันหรือแม้แต่เป็นลักษณะการดูแลระยะยาวนะคะอย่างเช่นเป็นป่วยเบาหวานความดันอย่างเงี้ยค่ะความดันเลือดโลหิตสูงนะคะเป็นต้นพยาบาลจะต้องมีการติดตามเยี่ยมแล้วก็ประเมินผู้ป่วยพร้อมทั้งให้คำแนะนำความรู้และให้การพยาบาลที่บ้านโดยอาศัยความร่วมมือของญาติหรือครอบครัวเป็นหลักค่ะและประเภทสุดท้ายคือการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยระยะท้ายหรือเป็น end of life care นะคะเป็นการดูแลผู้สูงอายุแบบประคับประคองและดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในระยะท้ายของความเจ็บป่วยนะคะจะรวมไปถึงการวางแผนการดูแลรักษาล่วงหน้าเป็น Advanced Care Plan พยาบาลจำเป็นจะต้องมีการบูรณาการความรู้และความร่วมมือกับบุคลากรในทีมสุขภาพอื่นๆในการดูแลผู้สูงอายุประเภทนี้และจำเป็นอย่างยิ่งที่พยาบาลเหล่านี้จะต้องมีรู้เฉพาะทางในการดูแลเพราะจะมีความละเอียดอ่อนนะคะและมีความเปราะบางทางด้านอารมณ์ของผู้สูงอายุอย่างมากนะคะตัวอย่างของรูปแบบการดูแลแบบไร้รอยต่อในประเทศไทยนะคะก็จะพบว่าขอยกตัวอย่างที่โรงพยาบาลพานจังหวัดอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะคะที่เราเขาทำในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานนะคะเขาแบ่งเป็น5ระยะคือตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหาการออกแบบพัฒนาระบบไร้รอยต่อแล้วนำไปทดลองเป็นระยะที่2ประเมินผลแล้วก็ต่อไปเขาก็ทำเป็นการพัฒนาระบบบริการไร้รอยต่อเฉพาะส่วนแล้วก็มีการประเมินผลหลังจากนั้นก็ไปพัฒนานะคะลักษณะการบริการไร้รอยต่อของศูนย์สุขภาพระดับชุมชนนะคะและสุดท้ายก็คือพัฒนาระบบบริการไร้รอยต่อของโรงพยาบาลพานภายใต้เครือข่ายบริการสุขภาพของโรงพยาบาลแล้วก็มีการประเมินผลเป็นระยะจะเห็นว่านี่คือ5ระยะของการที่เขาพัฒนารูปแบบการดูแลแบบไร้รอยต่อนะคะจากโรงพยาบาลสู่ชุมชนนั่นเองนะคะการที่เขาทำขึ้นมาอย่างนี้ได้นะคะเขามีรูปแบบการทำงานอย่างนี้ค่ะคือการทำงานโดยมีการร่วมกันของระหว่างสหสาขาวิชาชีพแพทย์พยาบาลเภสัชกรหรือจะเป็นโภชนากรนะคะและจะมีระบบการส่งต่อข้อมูลมีการให้คำปรึกษาทางวิดีโอคอลหรือจะเป็นแอปพลิเคชัน LINE มีการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยนะคะที่มีการใช้ร่วมกันระหว่างบุคลากรในโรงพยาบาลและก็รวมทั้งโรงพยาบาลที่เป็นส่งเสริมสุขภาพตำบลศูนย์สุขภาพชุมชนและผู้ดูแลนะคะคือเชื่อมโยงจากโรงพยาบาลสู่ชุมชนแล้วก็ยังมีระบบสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์นะคะที่จำเป็นสำหรับการดูแล ผู้ป่วยที่บ้านด้วยนะคะโดยสรุปนะคะจากที่นักศึกษามาทั้ง3ตอนนะคะพยาบาลที่จะดูแลผู้สูงอายุจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและมโนทัศน์เกี่ยวกับการความสูงอายุและการพยาบาลผู้สูงอายุนะคะเพื่อให้สามารถให้การบริการการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตั้งแต่ระยะก่อนวัยสูงอายุจนถึงช่วงชีวิตสุดท้ายทั้งที่สุขภาพดีเจ็บป่วยเฉียบพลันเจ็บป่วยระยะกลางและเจ็บป่วยเรื้อรังโดยทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพอื่นๆทั้งในและนอกสถานบริการสุขภาพนะคะทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วม
1: พยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2: ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
1: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาลและสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนค่ะ
2: หลักสูตรการบริหารทางการพยาบาลได้ออกแบบมาเพื่อที่จะพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาลมีสมรรถนะด้านของการบริหารจัดการสามารถบูรณาการศาสตร์ทางการบริหารทางการพยาบาลศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องผ่านการวิจัยและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งสามารถที่จะสมรรถนะด้านของเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะในการพัฒนางานให้มีคุณภาพหลักสูตรของเราได้มีการออกแบบให้เป็นหลักสูตร2ปีนะคะแล้วก็มีการเรียนผ่านสื่อผสมไม่ว่าจะเป็นประมวลสาระชุดวิชานะคะหรือว่าการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learningแล้วก็มีการศึกษาดูงานทางนี้เพื่อจะพูดพูนประสบการณ์ของผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษาออกมาเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพค่ะ
1: ส่วนหลักสูตรของการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของ4ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานของระดับประเทศเน้นให้นักศึกษามีทักษะในเรื่องของการพยาบาลขั้นสูงนะคะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการทำวิจัยนะคะเป็นหัวใจนะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมก็เป็นเชิงวิชาชีพการพยาบาลเราค่ะ
2: ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า1ปีเข้ามาเรียนกับเรานะคะเพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
1: เรียนอย่างมีความสุข
2: จบอย่างมีคุณภาพมาเรียนกับเรานะคะที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
3: เป็นพยาบาลรุ่นพี่แล้วค่ะก็เลยเห็นอะไรชัดขึ้นตอนนี้ทำอะไรก็จะคิดถึงส่วนรวมไปด้วยค่ะรักงานพยาบาลมากค่ะอยากเติบโตในสายอาชีพนี้พร้อมๆกับการทำให้องค์กรก้าวหน้าไปด้วยกันในที่สุดก็ลงตัวกับที่นี่ปริญญาโทบริหารการพยาบาลของมสท.ค่ะได้ทำในสิ่งที่รักได้เรียนในสิ่งที่รักได้พัฒนาทั้งตัวเองและองค์กรตอบโจทย์คนเป็นพยาบาลได้ครบทุกข้อเลยค่ะ
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047

่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนนะคะเกี่ยวกับทฤษฎีความสูงอายุนักศึกษาเห็นคำว่าทฤษฎียังไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะเป็นเรื่องของเรียกว่านามธรรมแล้วไม่เข้าใจนะคะวันนี้จะพูดให้ง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆนะคะไม่ต้องกลัวสำหรับเหตุผลนะว่าทำไมเราถึงต้องมาพูดคุยกันเรื่องนี้นะคะว่าเราทำไมต้องมาทำความรู้จักกับทฤษฎีความสูงอายุแล้วเราจะเอาไปใช้ยังไงนะคะอันแรกนะคะก็คือผู้สูงอายุเนี่ยจะมีจำนวนมากขึ้นกว่าจำนวนเด็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมรองรับสังคมสูงอายุนะคะแล้วก็โครงสร้างประชากรวัยแรงงานนะคะก็จะน้อยลงหมายความว่าฐานภาษีนะคะจะน้อยลงเรื่อยๆเลยนะคะจากเดิมเนี่ยจะมีเรียกว่าประชากรที่ทำงานเสียภาษี5คน

นนะคะแล้วก็ใช้งบประมาณส่วนนั้นมาดูแลผู้สูงอายุ1คนแต่ต่อไปนะคะจะเหลือประชากรแค่2คนดูแลผู้สูงอายุ1คนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องเศรษฐกิจของเรานะคะอีกประการหนึ่งนะคะปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่เราจะมีสึนามิประชากรจากประชากรรุ่นเกิดล้านนะคะก็คือในช่วงปีพ.ศ.2506ถึง2526เนี่ยจะมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเรียนรู้ว่าเราจะดูแลอย่างไรนะคะสัดส่วนผู้หญิงก็จะมากกว่าเพศชายนะคะเพราะว่า life expectancy นะคะอายุไขผู้หญิงจะยืนยาวกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงว่าผู้หญิงถ้าวัยหมดรอบประจำเดือนแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นเมนโพสแล้วก็มีโรคต่างๆมากมายเราจะไปดูแลเขายังไงนะคะอีกประการหนึ่งก็คือผู้สูงอายุเนี่ยมีอายุยืนยาวขึ้นเพราะฉะนั้นจะมีบุคลากรประชากรนะคะที่อายุ80ปีขึ้นไปเนี่ยมีภาวะพึ่งพิงมากขึ้นจำนวนมากขึ้นเราจะต้องดูแลให้เขาทำยังไงจะไม่ติดเตียงนะคะประชากรวัยแรงงานคือตั้งแต่อายุ15ถึง59ปีเนี่ยเรายังมีโครงการที่จะไปเตรียมให้เขาเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพไม่ได้นะคะแล้วก็ประชากรส่วนหนึ่งในเมืองไทยเรานะคะก็มีภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีดังนั้นเราถึงต้องมาเรียนรู้นะคะมีการย้ายถิ่นฐานของประชากรนะคะทำให้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้วยอันนั้นเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ทั้งหมดนี้ก็เป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมเราถึงต้องมาเรียนรู้เรื่องทฤษฎีความสูงอายุแล้วเราจะนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุอย่างไรนะคะทฤษฎีความสูงอายุนะคะมารู้จักว่าคำว่าทฤษฎีนี่มันคือยังไงเราจะได้มีเรียกว่าความศรัทธาในทฤษฎีนะคะนักทฤษฎีเนี่ยเวลาที่เขาจะสร้างแนวคิดหรือจะเขียนเป็นทฤษฎีออกมาเนี่ยนะคะเขาจะนำมาจากผลการวิจัยที่ศึกษามาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานนะคะดังนั้นจึงสรุปเป็นทฤษฎีขึ้นมาสำหรับทฤษฎีความสูงอายุนะคะเราแบ่งประเภทนะคะเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะคือทฤษฎีทางชีวภาพนะคะ biological theory แล้วก็ทฤษฎีทางจิตสังคม psychosocial theory นะคะมาเข้าสู่แนวคิดของทฤษฎีทางชีวภาพเลยนะคะก็จะมีเรื่องของแนวคิดด้านพันธุกรรมและ DNA นะคะด้านอนุมูลอิสระหรือ free radical มีเรื่องของระบบประสาทต่อมไร้ท่อและภูมิคุ้มกันที่มันทำงานร่วมกันนะคะแนวคิดด้านคอลลาเจนนะคะแล้วก็แนวคิดสุดท้ายในกลุ่มของทฤษฎีความสูงอายุชีวภาพก็คือแนวคิดด้านการเสื่อมสลายนะคะเข้าสู่ทฤษฎีความสูงอายุทางชีวภาพที่เขาพูดถึงพันธุกรรมแล้วก็ DNA นะคะอันนี้ก็จะมีทฤษฎีเรียกว่า genetic theory นะคะแล้วก็เทโลเมียร์และความสูงอายุนะคะอันนี้จะเป็นศัพท์ใหม่เนาะเทโลเมียร์บางคนก็อาจจะเคยได้ยินบ้างแล้วเดี๋ยวจะขยายความให้ฟังนะคะมี evolution and aging มีความผิดปกติของไมโตคอนเดรียนะคะกลุ่มที่2ก็จะเป็นเรื่องของด้าน อนุมูลอิสระนะคะที่เป็นสารที่เรียกว่าขาดโมเลกุลเป็นโมเลกุลที่ขาดอิเล็กตรอนนะคะก็โมเลกุลที่เป็นอนุมูลอิสระนี่ก็ได้รับมาจากภายนอกเช่นมลพิษรังสีหรือเกิดขึ้นภายในนะคะจากความเครียดต่างๆจากภาวะที่มีการขาดเลือดนะคะกลุ่มที่3ก็คือระบบประสาทต่อมไร้ท่อและภูมิคุ้มกันที่มีผลต่อกันนะคะมีเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมด้วยนะคะมีการอักเสบนะคะมีเรื่องของต่อมไร้ท่อมีเรื่องของการจำกัดแคลอรี่นะคะค่ะ
สำหรับกลุ่มที่4นะคะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับคอลลาเจนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของทฤษฎีการเชื่อมตามขวางนะคะหรือเรียกว่า cross linking theory อันนี้จะเกิดการสูญเสียความยืดหยุ่นนะคะของcross linkage นะคะ agent ก็คือทำให้เกิดโรคต้อกระจกนะคะเลนส์มันจะยืดหยุ่นได้ไม่ดีแล้วก็หลอดเลือดยืดหยุ่นได้ไม่ดีก็ทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงนะคะกลุ่มสุดท้ายนะคะทางด้านชีวภาพก็คือเรื่องของการเสื่อมสลายนะคะอันนี้มีชื่อเล่นๆนะคะของทฤษฎีแวนแทร์ theory ว่าทฤษฎีเครื่องจักรนะคะอันนี้เครื่องจักรที่ทำงานหนักเป็นเวลานานๆ นะคะก็จะมีการชำรุดสึกหรอนะคะของส่วนประกอบของเครื่องจักรอันนั้นนะคะ ค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของแนวคิดของทฤษฎีทางชีวภาพนะคะก็มีแนวคิด5กลุ่มใหญ่ๆนะคะนักศึกษาก็ไปทบทวนนะคะในรายละเอียดในตำราได้นะคะหลังจากที่ได้เรียนรู้นะคะทฤษฎีความสูงอายุทางชีวภาพแล้วนะคะก็มีอีกกลุ่มหนึ่งทฤษฎีที่พยายามจะอธิบายพฤติกรรมนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและจิตใจของผู้สูงอายุเราเรียกว่าทฤษฎีความสูงอายุทางจิตสังคมนะคะทฤษฎีกลุ่มนี้ก็จะมีแนวคิดด้านบทบาทในสังคมนะคะทฤษฎีที่เน้นเรื่องของการดำเนินชีวิตและสุดท้ายก็คือเป็นการเน้นเรื่องของมุมมองชีวิตนะคะเรามาดูกลุ่มแรกเลยนะคะที่เป็นแนวคิดด้านบทบาทในสังคมนะคะก็จะมีทฤษฎีนะคะเรียกว่า disengagement theory หรือทฤษฎีการถดถอยนะคะถดถอยนี่ก็หมายถึงว่าถอยออกจากสังคมที่ทำงานประจำอยู่เดิมอันนี้ที่ยกตัวอย่างได้ง่ายก็เป็นเรื่องของการเกษียณการทำงานนะคะเป็นทฤษฎีบทบาทนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทฤษฎีความทันสมัยหลายคนก็อาจจะสนใจนะคะจะดูซิทฤษฎีความทันสมัยของผู้สูงอายุเป็นยังไงนะคะกลุ่มที่สองก็จะเป็นกลุ่มที่โฟกัสเรื่องของการดำเนินชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทฤษฎีกิจกรรมที่พยายามที่จะเรียกว่าจูงใจให้ผู้สูงอายุเนี่ยทำกิจกรรมต่างๆไม่หยุดทำกิจกรรมเมื่ออายุเข้าเกณฑ์60ปีที่เป็นผู้สูงอายุแต่ยังไงก็ตามก็ต้องปรับนะคะให้เป็นการมีกิจกรรมที่ปลอดภัยกับการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุนะคะอีกทฤษฎีหนึ่งที่มีความเรียกว่าใกล้เคียงกันมากนักศึกษาต้องพยายามหาจุดต่างนะคะอาจารย์ก็จะเน้นให้เห็นนะคะในตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้นทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีความต่อเนื่องก็เป็นการทำกิจกรรมเช่นกันแต่จุดเน้นของทฤษฎีนี้คือการเรียกว่าจูงใจหรือมอบหมายส่งเสริมความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองของผู้สูงอายุโดยให้ท่านทำแบบที่ท่านเคยมีประสบการณ์มาก่อนในอดีตนะคะท่านก็จะทำได้ดีนะคะสุดท้ายกลุ่มที่3ของทฤษฎีทางด้านจิตสังคมนะคะก็คือทฤษฎีที่มุ่งเน้นเรื่องของการว่าผู้สูงอายุควรมีมุมมองชีวิตอย่างไรนะคะทฤษฎีแรกนะคะก็คือเจโรTranscendent Theory นะอันนี้มีเรียกว่าพื้นฐานนะคะใกล้เคียงกับศาสนาพุทธนะคะ แต่ อย่างอื่นนะคะก็จะต่อเรียกว่าเกี่ยวเนื่องกับศาสนาต่างๆด้วยก็ได้นะคะถ้าโยงมาถึงนะคะ อันนี้จะเป็นการมองโลกนะคะการเปลี่ยนแปลงเกิดแก่เจ็บตายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นการมองตนเองนะคะว่าตัวเรานี้เกิดมามีจุดมุ่งหมายอะไรเรามีพฤติกรรมอย่างไรนะคะแล้วก็มองผู้อื่นด้วยเอ๊ะทำไมลูกหลานไม่มาเยี่ยมเราอะไรเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรามีพฤติกรรมบางอย่างหรือทำอะไรบางอย่างที่ลูกหลานไม่ชอบก็ได้นะคะก็จะทำให้เรามองครบทั้ง3องค์ประกอบต่อมาก็เป็นการเลือก
นะคะทางสังคมเลือกอารมณ์ทางสังคมนะคะหลายคนก็จะเป็นยังไงคะเลือกแต่ที่จะจดจำนะคะสิ่งที่เรียกว่าเจ็บปวดหรือเป็นความทุกข์นะคะเรียกว่าถือก้อนหินไว้อย่างหนักแล้วก็ไม่ยอมวางนะคะเพราะนั้นชีวิตก็จะไม่มีความสุขก็จะไม่มีการปรับตัวนะคะทำให้ชีวิตเศร้าซ้อยไปตลอดในช่วงวัยสูงอายุนะคะถ้าเราเลือกคิดบวกนะคะเราก็จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขในชีวิตได้นะคะอย่างเช่นเกิดอุบัติเหตุรถชนกันเนี่ยนะคะบางคนก็จะคิดว่าอุ๊ยตายแล้วโชคร้ายนะคะรถเสียหายหมดแต่ถ้าคนคิดบวกหรือเลือกอารมณ์ทางบวกนะคะก็จะมองว่าโอ้ขอบคุณนะรถที่เรียกว่าคุ้มครองเราให้เราไม่บาดเจ็บนะคะเขาบาดเจ็บแทนเราอะไรเงี้ยนะคะอันนั้นก็เป็นการเลือกนะคะจะคิดบวกหรือคิดลบสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการเลือกการทดแทนที่มีประสิทธิภาพนะคะอันนี้ก็หมายถึงว่าเราจะเลือกปฏิบัติการปรับตัวนะคะในวัยสูงอายุอย่างไรเรามักอาจจะได้เคยได้ยินนะคะผู้สูงอายุบ่นบ่อยๆนะคะแก่แล้วไม่มีอะไรดีเลยนะคะอาจารย์ก็จะมักมีวงเล็บไว้ในใจไว้ดีแล้วนะคุณป้าที่ได้แก่นึกออกไหมคะถ้าสมมุติว่าไม่ได้แก่ก็แปลว่าท่านจะเสียชีวิตก่อนเป็นผู้สูงอายุนะคะแต่อันนี้ก็อย่าไปพูดกับท่านตรงๆนะคะแต่ว่าให้เราคิดบวกเอาไว้ ค่ะสำหรับทฤษฎีทางด้านจิตสังคมนะคะก็มี3กลุ่มนะคะที่พยายามที่จะทั้งให้เข้าใจตัวผู้สูงอายุเองเข้าใจการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุแล้วก็มีข้อแนะนำนะคะในทฤษฎีว่าการคิดอย่างไรการปรับตัวอย่างไรจะทำให้เป็นผู้สูงอายุที่มีความสุขซึ่งเดี๋ยวนี้นะคะเขาก็จะเน้นที่ผู้สูงอายุที่ประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะหลังจากมาทำความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับทฤษฎีทางชีวภาพแล้วนะคะก็มาดูว่าเราจะนำแนวคิดเนี้ยนะคะเอาไปใช้ในการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างไรบ้างนะคะทฤษฎีที่เป็นที่นิยมกันก็คือทฤษฎีอนุมูลอิสระนะคะ Free Radical Theory ซึ่งอันเนี้ยนะคะคงจะเคยได้ยินนะคะที่เขามีการขายอาหารเสริมต่างๆนะคะที่เป็นเรียกว่าสารต้านอนุมูลอิสระแต่เราสามารถใช้ธรรมชาตินะคะไปหาผักผลไม้มาทานเองได้นอกจากนั้นในการป้องกันมลพิษนะคะที่จะเกิดการทำลายนะคะจากสารอนุมูลอิสระก็คือการสวมแว่นกันแดดนะคะการใช้ร่มขณะเดินกลางแดดแล้วก็การไม่สูบบุหรี่นะคะสำหรับทฤษฎีนะที่จะเกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายก็คือประยุกต์มาจากทฤษฎีการเชื่อมตามขวางนะคะนักศึกษาลองนึกถึงใยแมงมุมเนาะเวลาที่คอสลิงเกตเอเจนต์เนี่ยมันเหมือนกับช่วงแรกนะคะที่ใยแมงมุมสร้างเป็นเส้นเดียวเนี่ยมันก็จะยืดหยุ่นได้นะคะแต่พอเขาสร้างไปนานๆมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะแข็งขึ้นนะคะ อันนี้เรามาประยุกต์ใช้ในการที่จะเรียกว่าส่งเสริมให้ผู้สูงอายุออกกำลังกายแบบยืดเหยียดเพื่อไม่ให้มันเส้นเอ็นยืดนะคะกล้ามเนื้อยืดตึงแข็งต่อไปคือ wear and tear theory นะคะก็ต้องชะลอความเสื่อมของข้อต่างๆโดยเฉพาะข้อเข่าที่ทำรับน้ำหนักเรามาเป็นเวลานานนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเรียกว่าทำยังไงที่จะประคบประงมนะคะข้อเข่าให้ไม่ถูกทำลายแล้วก็เป็นข้อเข่าเสื่อมกันได้ง่ายนะคะ อีกทฤษฎีหนึ่งคือทฤษฎีพันธุกรรมหลายคนก็จะบอกว่าเอ๊ะทำอะไรไม่น่าจะได้ในเมื่อพันธุกรรมกำหนดมาแล้วอะไรเงี้ยนะคะสิ่งที่เรานำไปประยุกต์ใช้ก็คือเรายอมรับการเปลี่ยนแปลงตามวัยนะคะช่วงวัยที่มากขึ้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงร่างกายพอเรายอมรับได้เราก็จะเรียกว่าไม่วิตกกังวล นะคะหรือไม่รู้สึกซึมเศร้าว่าเราเป็นไม้ใกล้ฝั่งแล้ว
นะคะอีกทฤษฎีหนึ่งนะคะก็คือทฤษฎีที่เกี่ยวกับอิมมูนหรือเรียกว่าภูมิต้านทานนะคะซึ่งทำงานเกี่ยวเนื่องกันนะคะกับระบบประสาทระบบต่อมไร้ท่ออันนี้เราก็มาประยุกต์ใช้นะคะในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนะคะmetabolic theory อันนี้ก็คือมีการทดลองนะคะในหนูนะคะเขาเรียกว่าลดแคลอรี่ที่ให้อาหารหนูนะคะปรากฏว่าหนูเนี่ยก็จะมีชีวิตยืนยาวกว่าหนูที่ได้รับอาหารที่มีแคลอรี่สูงๆนะคะอันนี้เราก็มาประยุกต์ใช้ในการแนะนำนะคะให้ผู้สูงอายุเนี่ยรับประทานอาหารเรียกว่าประเภทคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวเนี่ยลดลงนะคะก็คือข้าวขนมจีนก๋วยเตี๋ยวอะไรเนี่ยทานได้แต่น้ำตาลที่หวานๆนะคะผลไม้ที่หวานจัดๆเนี่ยก็ควรจะรับประทานให้น้อยลงนะคะก็ทฤษฎีนะคะชีวภาพเนี่ยเราก็นำไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างนะคะนักศึกษาก็สามารถนำประยุกต์ใช้เพื่อดูแลสุขภาพตัวเองนะคะชะลอความสูงอายุแล้วก็นำไปใช้กับผู้สูงอายุที่เราเคารพรักที่บ้านแล้วก็ผู้สูงอายุที่เราจะไปดูแลในชุมชนในโรงพยาบาลต่างๆได้ค่ะต่อไปนะคะเป็นทฤษฎีความสูงอายุทางด้านจิตสังคมนะคะมาดูกันว่าเราจะดูแลผู้สูงอายุนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจแล้วก็สังคมมากมายในวัยสูงอายุเนี่ยเราจะช่วยเหลือท่านให้มีความสุขในชีวิตในช่วงวัยปลายอย่างไรนะคะทฤษฎีแรกก็คือทฤษฎีกิจกรรมนะคะชื่อก็บอกนะคะให้ท่านเป็น active aging เราจะมีวิธีจูงใจให้ท่านทำอะไรก็ได้นะคะให้ปลอดภัยนะคะเพราะว่าร่างกายของท่านเปลี่ยนแปลงไปนะคะทฤษฎีความต่อเนื่องอันนี้ล่ะค่ะที่อาจารย์เกริ่นนำไว้ว่ามีความคล้ายคลึงกับทฤษฎีกิจกรรมมากนะคะเพราะว่าทฤษฎีความต่อเนื่องเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะคะมีกระตุ้นให้ผู้สูงอายุยังทำกิจกรรมนะคะในวัยสูงอายุแต่กิจกรรมที่เราจะเรียกว่ากระตุ้นให้ท่านทำเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่ท่านเคยทำมาในอดีตที่ประสบความสำเร็จนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านเคยทำงานนะคะมาเป็นนักบัญชีเงี้ยนะคะท่านมาสมัครที่ชมรมผู้สูงอายุเงี้ยเราก็จะเรียนเชิญให้ท่านเป็นเฮลันยิกของชมรมนะคะก็ทำบัญชีต่อเนื่องท่านก็จะทำได้ดีและมีความสุขนะคะหรือครูพละนะคะถ้ามาเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเราก็อาจจะเรียนเชิญท่านนะคะให้เป็นผู้นำการออกกำลังกายนะคะอันนี้ก็คือทำต่อเนื่องจากที่ท่านเคยทำอยู่ทฤษฎีจิตสังคมนะคะทฤษฎีการถดถอยอันนี้ฟังแล้วก็อาจจะดูเหมือนห่อเหี่ยวนิดนึงแต่ก็ไม่เชิงนะคะอันนี้ก็คือท่านถอยออกมาพักผ่อนนะคะให้ลูกหลานมาดูแลกิจการบริษัทต่างๆแทนแต่ท่านก็มาทำในบทบาทที่ท่านมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์มากก็ออกมาเป็นที่ปรึกษานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการถดถอยหรือถ้าเป็นราชการก็จะเป็นเรื่องของการเกษียณอายุการทำงานแต่ก็สามารถมาทำอย่างอื่นนะคะได้ที่ท่านจะทำแล้วมีความสุขนะคะต่อไปนะคะอาจารย์ก็จะยกกรณีศึกษานะคะเพื่อแนะนำให้นักศึกษานำทฤษฎีต่างๆไปใช้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการนำความรู้ที่ได้เรียนมาเนี่ยเอามาใช้ได้จริงนะคะสำหรับก
รณีศึกษาในกรณีแรกนะคะก็จะเป็นกรณีศึกษาที่นำทฤษฎีความสูงอายุทางชีวภาพมาใช้นะคะในเคสนี้นะคะก็มีข้าราชการทหารเกษียณอายุงานนะคะท่านขยันออกกำลังกายหลังเกษียณด้วยการปั่นจักรยานเป็นประจำเลยนะคะบ้านที่ท่านอาศัยอยู่ก็จะเป็นบ้าน2ชั้นนะคะเมื่อท่านเนี่ย มาตรวจสุขภาพที่รพ.สต.นะคะพยาบาลนะคะก็ให้คำแนะนำที่ท่านจะสามารถชะลอความเสื่อมได้นะคะเพราะท่านเพิ่งเกษียณมาไม่นานนะคะโดยแนะนำให้ท่านเนี่ยปรับที่นั่งของจักรยานเนี่ยไม่ให้ต่ำเกินไปนะคะเพื่อเวลาที่ปั่นจักรยานเนี่ยไม่ให้เข่าเนี่ยงอมากเกินไปนะคะเพราะถ้าเข่างอมากเกินไปเนี่ยกระดูกอ่อนที่เคลือบข้อเข่าก็จะสีกันนะคะทำให้เข่าเสื่อมได้นะคะนอกจากนั้นหลังจากพยาบาลทราบว่าท่านอยู่บ้านที่เป็น2ชั้นนะคะโดยปกติถ้าเป็นผู้สูงอายุมากๆเนี่ยก็จะแนะนำให้ย้ายลงมานอนข้างล่างนะคะแต่ว่า ท่านยังแข็งแรงอยู่ก็เลยให้แนะนำขึ้นลงช้าๆคงไม่ใช่เพื่อป้องกันการตกบันไดอย่างเดียวนะคะแต่ ให้ใช้มือเนี่ยจับราวทั้งสองข้างเอาไว้คล้ายๆกับโหนบันไดไว้นิดนึงทั้งขึ้นและลงนะคะเพื่อ ไม่ให้มีแรงกระแทกเนี่ยไปที่กระดูกอ่อนที่ข้อเข่านะคะทั้งขาขึ้นและขังนะคะโดยทั่วไปนะคะเราจะเข้าใจกันว่าเวลาลงเนี่ยนะคะต้องเบาๆนะจะได้ไม่กระแทกข้อเข่านะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านนักศึกษาลอง สังเกตดูนะคะเวลาที่เราขึ้นเนี่ยก็จะมีช่วงหนึ่งนะคะ ที่เราเนี่ยยืนอยู่บนขาข้างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นน้ำหนักทั้งหลายเนี่ยก็จะไปตกอยู่ที่หัวเข่าขาข้างนั้นนะคะดังนั้นจึงต้องป้องกันแรงกระแทกแรงกดที่ข้อเข่าทั้งการขึ้นและการลงบันไดนะคะดังนั้น เคสนี้ก็เป็นการนำความรู้ทางด้านชีวภาพคือทฤษฎี Wear and Tear Theory นะคะนำมาประยุกต์ใช้ในการให้คำแนะนำผู้สูงอายุที่ออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานแล้วผู้สูงอายุที่ยังต้องขึ้นลงบันไดค่ะค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอาจารย์ก็มีกรณีศึกษานะคะในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสูงอายุทางด้านจิตสังคมนะคะหญิงไทยอายุ62ปีนะคะท่านมาสมัครเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุแห่งหนึ่งนะคะพยาบาลที่ช่วยดูแลชมรมเนี่ยนะคะก็ได้สอบถามประวัติของท่านนะก็ทราบว่าท่านเกษียณอายุการทำงานมานะคะท่านรับราชการครูเนี่ยมาตลอดชีวิตแล้วก็ท่านสอนวิชาภาษาอังกฤษนะคะสำหรับงานอดิเรกเนี่ยท่านชอบปลูกต้นแคคตัสนะคะแล้วหลังเกษียณเนี่ยท่านก็เลยมาเพาะแล้วก็ขยายพันธุ์แล้วก็ขายต้นแคคตัสเหล่านั้นนะคะหลายๆคนก็จะเห็นนะคะตอนนี้เป็นที่นิยมกันมากเพราะว่าเลี้ยงง่ายแล้วก็ไม่ค่อยตายนะคะท่านก็ทำ อาชีพเรียกว่าเสริมตรงนี้นะคะจนมีรายได้ขึ้นมาแต่พยาบาลเนี่ยนะคะได้เรียกว่าเรียนเชิญท่านนะคะที่เข้ามาเป็นสมาชิกชมรมเนี่ยก็ใช้ความเชี่ยวชาญของท่านนะคะบอกว่าเวลาที่มีแขกชาวต่างประเทศนะคะมาเยี่ยมชมรมมาศึกษาดูงานที่ชมรมเนี่ยก็จะขอเรียนเชิญท่านนะคะให้เป็นเรียกว่าคนแนะนำหรืออธิบายเกี่ยวกับชมรมเป็นภาษาอังกฤษนะคะนักศึกษาก็จะเห็นว่าอันเนี้ยนะคะเป็นการใช้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญของผู้สูงอายุที่ท่านประกอบอาชีพเป็นครูสอนภาษาอังกฤษมาตลอดนะคะแต่ไม่ได้ดึง
ศักยภาพตรงที่ท่านชอบปลูกต้นแคคตัสมาใช้นี่ก็คือเป็นจุดต่างของทฤษฎีความต่อเนื่องนะคะกับทฤษฎีกิจกรรมคือมุ่งเน้นที่การที่ดึงความสามารถของท่านที่ทำมานานในอดีตนะคะมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นจุดต่างตรงนี้นักศึกษาต้องทำความเข้าใจนะคะแล้วก็เปรียบเทียบกับทฤษฎีกิจกรรมให้ดีๆนะคะคีย์เวิร์ดก็คือทฤษฎีความต่อเนื่องเนี่ยนะคะคำว่าต่อเนื่องก็คือ

0: ใช้ทฤษฎีความต่อเนื่องเพราะว่าข้อสอบนะคะมักจะออกเสมอนะคะทุกปีเลยนะคะในเรื่องของทฤษฎีความต่อเนื่องก็จะทำให้นักศึกษาสับสนกับทฤษฎีกิจกรรมกิจกรรมนึกต้องสนใจอะไรเลยเพียงแต่ว่าดูว่ากิจกรรมนั้นเนี่ยทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยปลอดภัยไหม นะคะค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็ได้พูดถึงทฤษฎีความสูงอายุ2กลุ่มใหญ่ๆคือทฤษฎีความสูงอายุเชิงชีวภาพนะคะที่เราสามารถนำประยุกต์ใช้ในการที่จะชะลอความเสื่อมและก็ป้องกันโรคได้นะคะกลุ่มที่สองเป็นทฤษฎีเชิงจิตสังคมนะคะก็เป็นทฤษฎีที่เราสามารถนำมานะคะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยปรับตัวได้แล้วก็ดำเนินชีวิตในวัยสูงอายุอย่างมีความสุขค่ะ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
4: โรคนี้รักษาหาย
3: ผิดเพราะหากได้รับเชื้อแล้วโอกาสเสียชีวิตสูงมากถ้าไม่ได้รับวัคซีนมาก่อน
5: ว้าวเพราะว่าถ้าสั่งก่อนโรคคนก็ปลอดภัยครับ
3: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
6: พ่อวันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู
7: ่เอาครูไหนอ่ะ
6: ไม่รู้
7: เอาวันนี้ก็ไม่มีใครมาสักแก้วมามามาเร็วลมบกไปสักสักหน่อยนานแล้วเย็นๆๆเอาสองไม้พี่สองไม้
8: น่ารัก
9: เมื่อไหร่จะเลิก
10: เลิกเราเลิกแล้วเลิกเลย
11: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัว
12: ผู้บริหารที่ดีกับผู้นำที่ดีแตกต่างกันอย่างไร
13: ผู้บริหารน่ะชอบออกแบบพ่อ
14: ผู้นำที่ดีอ่ะชอบรีเริ่มเขาพ
15: ่อแล้วผู้บริหารที่ดีอ่ะชอบมองใกล้ส่วนผู้นำที่ดีมองกว้างและไกลจ้ะ
16: ฮะแม่รู้ได้ไงอ่ะ
15: คำตอบอยู่นี่ค่ะ
11: เรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษากับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
17: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องของการจัดการการดูแลกลุ่มอาการสูงอายุที่พบบ่อยนะคะเจอริอาติกซินโดรมส์ค่ะเรื่องของกลุ่มอาการสูงอายุที่พบบ่อยเนี่ยจะเป็นเนื้อหาที่สำคัญนะคะของการพยาบาลสูงอายุและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุเช่นเดียวกับการประเมินผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบนะคะการประเมินผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบเนี่ยก็จะได้มาซึ่งอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในเรื่องของการพยาบาลสูงอายุนะคะก่อนอื่นเราก็คงจะต้องมาทำความเข้าใจลักษณะผู้สูงอายุกับผู้ที่อายุน้อยกว่าซะก่อนเพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการที่จะได้เข้าใจปัญหาของผู้สูงอายุนะคะว่ามันจะมีปัญหาอะไรตามมาบ้างในคำ

ย่อก็เป็น REMS นะคะก็คือ RAMPS ในผู้สูงอายุเนี่ยที่แตกต่างกับผู้ที่อายุน้อยกว่าเนี่ยอันหนึ่งก็คือเรื่องของกำลังสำรองของร่างกายเนี่ยลดลงนะคะกำลังสำรองในที่นี้นี่หมายถึงว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากความสูงวัยทางด้านสรีรวิทยาเพราะฉะนั้นความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุเนี่ยเป็นเนื้อหาที่สำคัญในอวัยวะและระบบต่างๆของร่างกายเนี่ยเราในฐานะที่เป็นพยาบาลนี่ก็จะรู้ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญนะคะเรื่องที่สองของความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องเข้าใจลักษณะอย่างหนึ่งของผู้สูงอายุก็คือเมื่อมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่เป็นไปตามแบบไม่เป็นไปตามแบบคลินิคอลหรือดีซีสที่เป็นโดยทั่วๆไปตามหลักวิชาการแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็น atypical presentation คืออาการนำของการเจ็บป่วยเนี่ยมันไม่ตรงตามแบบเช่นการติดเชื้ออาจจะมีประมาณ 25% ที่ไม่มีไข้ก็ได้หรือไว้เม็ดเลือดขาวไม่ได้สูงขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็น atypical presentation อันที่3ผู้สูงอายุเนี่ยจะมี multiple pathology คือมีพยาธิสภาพหลายระบบเมื่อมีหลายระบบแล้วนอกจากนั้นแล้วก็จะเห็นว่าความรุนแรงนี่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นอย่างหนึ่งว่าบางครั้งผู้สูงอายุไม่ได้มาโรงพยาบาลก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าอาการนี่มันลุกลามรวดเร็วไปมากแล้วอันที่4ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะเห็นเลยว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะมียาหลายชนิดนะรับประทานยาหลายขนาดเพราะฉะนั้นจะเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยามีอินเทอร์แอคชั่นมีอาการไม่พึงประสงค์จากยานี่ได้มากนะคะอันสุดท้ายของ REMS ก็คือ Social Adversity ดูแล้วเป็นเรื่องของเหมือนกับว่าความโชคร้ายทางสังคมที่ส่งผลต่อสุขภาพคุณภาพชีวิตเศรษฐฐานะสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุตอนปลายจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือขาดคนดูแลไม่มีที่อยู่อาศัยซึ่งปัญหานี้ก็เป็นปัญหาที่สำคัญนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะผู้สูงอายุที่แตกต่างจากคนที่อายุน้อยกว่าทีนี้เมื่อมาพูดถึงกลุ่มอาการสูงอายุเนี่ยคืออะไรหมายถึงภาวะทางคลินิกในผู้สูงอายุที่ไม่จำเพาะกับกลุ่มโรคหรือไม่จำเพาะต่อระบบอวัยวะใดชัดเจนนะคะนี่คือนิยามนะคะเป็นภาวะที่พบบ่อยและได้รับการรักษาจากแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุหรือการพยาบาลผู้สูงอายุและเราจำเป็นจะต้องตระหนักเช่นมีภาวะสับสนเฉียบพลันนะคะเรียกว่า acute confusional state หรือ delirium หกล้มมวลกล้ามเนื้อน้อยซาโคปีเนียภาวะเปราะบางนะคะวิงเวียนเป็นลมกั้นปัสสาวะไม่ได้เป็นต้นอันนี้ก็คือกลุ่มอาการสูงอายุที่พบได้บ่อยซึ่งอาจจะมีมากกว่านี้อีกนะคะขึ้นอยู่กับแล้วแต่ผู้วิจัยหรือสถาบันบางแห่งก็อาจจะมีเพิ่มมากกว่านี้นะคะเรามาดูประวัติของเจเรียติกซินโดรมจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เริ่มคิดกันนะคะตั้งแต่ปี1965เบอร์นาร์ดไอแซกเนี่ยเป็นแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุท่านก็ได้กำหนดเจเรียติกไจแอนท์ว่าเป็นยักษ์ของการสูงอายุนะคะก็คือ instability immobility impaired intellectual แล้วก็ incontinent ก็เป็น big eye นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนังสือที่ท่านได้เขียนไว้ในตอนนั้นนะคะว่า geriatric syndrome หรือกลุ่มอาการสูงอายุนี่จะเห็นว่ามีสาเหตุหลายอย่างนะคะแล้วก็เป็นเรื้อรังทำให้พึ่งพาตัวเองไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่จะรักษาไม่ใช่รักษาได้ง่ายๆนะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ารักษาไม่ได้ค่ะงั้นต่อมาความรู้ในเรื่องของเจเรียติกซินโดรมนี่ก็มีเพิ่มขึ้นมาอีกเช่นมอลลี่2017เนี่ยท่านก็ได้กำหนดทำงานวิจัยแล้วก็มี evidence based ก็มีภาวะเปราะบางมวลกล้ามเนื้อน้อยเบื่ออาหารในผู้สูงอายุมีความบกพร่องการรู้คิดและท่านก็ได้เพิ่มความเครียดของผู้ดูแลเข้ามาอีกเรื่องหนึ่งนะคะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูแนวคิดของกลุ่มอาการสูงอายุและผลกระทบทางคลินิกนี่จะเห็นว่ากลุ่มอาการสูงอายุนี่มีปัจจัยเสี่ยงร่วมหลายอย่างอายุที่เพิ่มขึ้นการรู้คนที่มีการรู้คิดบกพร่องมีความสามารถเชิงปฏิบัติในกิจวัตรประจำวันบกพร่องการเคลื่อนไหวบกพร่องนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยง
กลุ่มอาการสูงทำให้เกิดอะไรบ้างกลั้นปัสสาวะไม่ได้หกล้มมีแผลกดทับภาวะสับสนเฉียบพลันและความสามารถเชิงปฏิบัติลดลงนะคะจากกลุ่มอาการเหล่านี้จะเห็นเลยว่าทำให้เกิดภาวะเปราะบางและผลที่ตามมาสุดท้ายคืออะไรคือคนสูงอายุต้องพึ่งพาผู้อื่นมีภาวะทุพพลภาพแล้วก็การต้องเข้าไปอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุแล้วก็เสียชีวิตนะคะนี่ก็เป็นแนวคิดของกลุ่มอาการสูงอายุและผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่หนึ่งที่เราจะพูดกันถึงเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มอาการสูงอายุนะคะก็จะเห็นว่ามันมีที่มาที่ไปแล้วก็มีการพัฒนาความรู้เกิดขึ้นมากนะคะค่ะตอนที่2นะคะเป็นความชุกของกลุ่มอาการสูงอายุที่พบบ่อยอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่ศึกษาในประเทศต่างๆและในประเทศไทยนะคะซึ่งเราจำเป็นจะต้องมีความรู้ในเรื่องนี้เพื่อจะได้เห็นว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างนะคะกลุ่มอาการสูงอายุเนี่ยก็มีการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับความชุกของกลุ่มอาการที่พบบ่อยแล้วก็เป็นตัวซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดการสูญเสียหน้าที่เกี่ยวกับความสูงอายุกับอวัยวะและระบบต่างๆของร่างกายนะคะมีการศึกษาในประเทศไหนบ้างแล้วก็ผู้สูงอายุกลุ่มไหนบ้างนะคะก็จะเห็นว่ามีการศึกษาในประเทศฝรั่งเศสศึกษาในผู้สูงอายุอายุ75ปีขึ้นไปในศึกษาใน3เมืองนะคะก็การศึกษาพบว่าความชุกของกลุ่มอาการสูงอายุที่พบบ่อยก็มีได้ยาหลายชนิดโพลีฟาร์มาซีนะคะแล้วก็หกล้มจะเห็นเลยว่ามาเป็นอันดับต้นๆเลยตั้ง 43% ร่างกายเปราะบางหรืองอมนะคะก็ 17% สมองเสื่อมความบกพร่องของประสาทรับความรู้สึกการมองเห็นการได้ยินอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็กลั้นปัสสาวะไม่ได้และก็อาการซึมเศร้านอกจากนั้นก็มีศึกษาในประเทศรัสเซียนะคะอันนี้ก็เป็นการศึกษาก็จะเห็นว่ากลุ่มผู้สูงอายุต่างกันนะอันนี้ก็65ปีขึ้นไปก็จะเห็นว่าความบกพร่องในการมองเห็นการได้ยินนี่ก็มากกว่า 5% นะคะความบกพร่องในการรู้คิดก็เยอะเลยนะคะอารมณ์ผิดปกติยากลำบากในการเดินกลั้นปัสสาวะไม่ได้หกล้มบาดเจ็บน้ำหนักลดนะคะนี่ก็จะเห็นว่ามันก็ขึ้นอยู่กับงานวิจัยที่เขากำหนดว่าเขาจะศึกษาอะไรบ้างนะคะนอกจากนั้นนี่ในประเทศไต้หวันนะคะก็ศึกษาในผู้สูงอายุและความต้องการฮอสปิสแคร์ของผู้สูงอายุที่พักอยู่ในหอสังเกตอาการซึ่งก็คือ observe ward นะคะก็จะเห็นว่าความชุกของกลุ่มอาการสูงอายุมีดังนี้ก็ภาวะเพ้อซึมเศร้าและสมองเสื่อม 11 23 และ 43% ตามลำดับนะคะความเสื่อมถอยของการทำหน้าที่ในกิจวัตรประจำวันก็มากมายนะคะ 29% ความบกพร่องของการมองเห็นการได้ยินการนอนหลับผิดปกติและหกล้มก็มาด้วยนะคะเป็น 21% ค่ะในประเทศไทยก็มีการศึกษานะคะค่ะสำหรับในประเทศไทยก็มีการศึกษาที่ขอนแก่นนะคะของอาจารย์ปานิตาลิมปวัฒนะและคณะอันนี้เขาก็ศึกษาอีกในลักษณะหนึ่งก็คือว่าใช้เครื่องมือโดยแพทย์เวชศาสตร์สูงอายุ Comprehensive Geriatric Assessment กับแพทย์โดยทั่วไปก็จะเห็นว่าพอเราใช้เครื่องมือ Comprehensive Geriatric Assessment ปรากฏว่าความกลุ่มอาการสูงอายุนี่จะเห็นเลยว่าพบมากขึ้นนะคะเช่นหกล้มพบถึง 30% กับตรวจทั่วไปนี่ 1% เพราะไม่ได้ซักถามหรือไม่ได้ประเมินในเรื่องนี้ใช่ไหมคะสมองเสื่อมกลั้นปัสสาวะไม่ได้ก็เมื่อเราใช้ Comprehensive Geriatric Assessment ก็พบได้มากต้องพึ่งพาในกิจวัตรประจำวันยิ่งมากใหญ่เลยนะคะและภาวะซึมเศร้าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องจากว่าเวลาตรวจโดยใครก็ตามจะเห็นว่าไม่ได้คำนึงถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เลยไม่ได้ข้อมูลปัญหานี้เข้ามานะคะนอกจากนั้นก็มีการศึกษาของคุณปิติพรสิริพิทักษ์ทิพากรนะคะและคณะในปี2019อันนี้ก็ศึกษาที่โรงพยาบาลศิริราชก็จะเห็นเหมือนเช่นเดียวกันก็เนื่องจากว่ามีผู้สูงอายุที่มีอาการหลงลืม 40% กลั้นปัสสาวะไม่ได้ก็จะเห็นว่าเหมือนกันนะคะปัญหาเรื่องการนอน
ความสามารถในการช่วยเหลือตนเองลดลงและก็ภาวะหกล้มภายใน3เดือนนะคะก็อันนี้ก็จะเห็นเลยว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็พบได้เหมือนกันแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาเนี่ยใช้ประเมินผู้สูงอายุกลุ่มไหนนะคะค่ะเพราะฉะนั้นความทุกข์ของกลุ่มอาการสูงอายุและการจัดการเนี่ยจะเห็นว่าในที่นี้นี่ก็จะเลือกบางปัญหามานะคะเช่นภาวะหกล้มภาวะสับสนเฉียบพลันหรืออาการเพ้อซึ่งพบได้มาก acute confusional state หรือ delirium มวลกล้ามเนื้อน้อยนะคะ sarcopenia และภาวะเปราะบางภาวะเสื่อมลงของการทำหน้าที่ functional decline ก็คือเวลาคนสูงอายุมานอนโรงพยาบาลเนี่ยจะเห็นว่าการทำหน้าที่เนี่ยเสื่อมถอยลงจากเดิมนะคะกั้นปัสสาวะไม่ได้และภาระของผู้ดูแลซึ่งในที่นี้จะกล่าวไว้หลายเรื่องนะคะแต่ว่าก็จะไม่ได้พูดรายละเอียดทั้งหมดของปัญหาต่างๆเหล่านี้นะคะค่ะอันนี้ก็จะเห็นว่าการที่เราได้รู้ความทุกข์ของกลุ่มอาการสูงอายุที่พบบ่อยเนี่ยมันทำให้เราได้มีความรู้มีความตระหนักถึงปัญหาต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นการสรุปเกี่ยวกับความทุกข์ของกลุ่มอาการสูงอายุที่พบบ่อยค่ะค่ะทีนี้เราทราบแล้วว่ากลุ่มอาการสูงอายุที่พบบ่อยมีอะไรบ้างนะคะก็มาถึงเรื่องของการจัดการกลุ่มอาการสูงอายุนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญเราสามารถจะจัดการกลุ่มอาการสูงอายุได้หรือเปล่าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราพยาบาลเนี่ยจะหนักหรือเปล่าถึงภาวะอันนั้นนะคะหรือภาวะทางคลินิกของกลุ่มอาการสูงอายุอันนี้เป็นจุดสำคัญจะหนักเนี่ยมันมาจากไหนมันก็ต้องมาจากการที่เรามีความรู้ในเรื่องนี้นะคะเมื่อเรามีความรู้ในเรื่องนี้และเราจะหนักเราก็ต้องมีการประเมินปัจจัยเสี่ยงและการคัดกรองเพื่อที่จะป้องกันปัญหาต่างๆเหล่านี้นะคะและเมื่อเราประเมินปัจจัยเสี่ยงและคัดกรองแล้วเนี่ยเราก็จะมีการประเมินโดยใช้เครื่องมือที่เชื่อถือได้นะคะแล้วก็หาทางป้องกันมีการจัดการบำบัดรักษานะคะถ้าเราไม่มีการตระหนักถึงภาวะทางคลินิกดังที่กล่าวมาเนี่ยเราไม่มีทางเลยที่จะรู้ว่าผู้สูงอายุมีปัญหาเหล่านี้นะคะอันนั้นเป็นจุดที่สำคัญเพราะเรื่องของความตระหนักความรู้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะในที่นี้เนี่ยก็จะคุยกันเรื่องของภาวะสับสนเฉียบพลันหรือภาวะเพ้อเป็นเรื่องแรกเพราะว่าเป็นปัญหาหรือกลุ่มอาการสูงอายุที่พบได้บ่อยแล้วก็จะว่าถูกละเลยมากเพราะว่าเราไม่ตระหนักหรือเราไม่ประเมินอย่างเป็นระบบนะคะเช่นเราเห็นคนไข้ดึงสายอะไรต่างๆแล้วเราก็บอกว่าสับสนบางทีสับสนเนี่ยมันก็ไม่ได้ตรงเสียทีเดียวนะคะคนพูดไม่ถูกก็สับสนได้แต่ว่ามันมี definition ของมัน acute confusional state นี่เป็นภาวะสับสนเฉียบพลันหมายถึงความเปลี่ยนแปลงของความตั้งใจและการรู้คิดที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันนะคะเป็น acute disorder of attention and cognition เป็นกลุ่มอาการทางคลินิกที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุและมันก็คุกคามชีวิตด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็เราป้องกันได้ถ้าเรามีความรู้ในเรื่องนี้และมีระบบการประเมินที่ดีนะคะเมื่อมีการ เกิดภาวะสับสนเฉียบพลันเราจะเห็นว่าจะเกิดผลกระทบต่อความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันและคุณภาพชีวิตเวลาคนสูงอายุสับสนเฉียบพลันเกิดขึ้นเนี่ยที่เราก็ไปผูกมัดยิ่งผูกมัดผู้สูงอายุก็ยิ่งดิ้นกระวนกระวายเกิดบาดเจ็บฉีกขาดผิวหนังฉีกขาดอีกนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นเลยว่ามันมีผลกระทบต่อบุคคลครอบครัวชุมชนและระบบสุขภาพทั้งระบบครอบครัวเห็นคนสูงอายุไม่เคยเป็นแบบนี้ก็เกิดอาการกลัวไม่ค่าก้าวใกล้หรือว่ามองอะไรผิดปกติเห็นเป็นสิ่งที่แปลกเหมือนกับมีผีหลอกอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็แปลไปต่างๆนานาเพราะฉะนั้น
พยาบาลเองเนี่ยจะต้องมีความรู้ในเรื่องนี้นะคะ

มันที่เราสามารถประเมินได้คืออะไรก็ภาวะสับสนเฉียบพลันเนี่ยจะเห็นว่ามีเกณฑ์การวิจัยที่เป็นมาตรฐานนะคะ DSM 5นะคะของสมาคมจิตแพทย์อเมริกานะคะหรือปรากฏอยู่ใน International Classification of Disease 10นะคะการวินิจฉัยลักษณะก็จะใช้เครื่องมือ Confusion Assessment Method ถึงหรือที่เรียกว่าแคมสั้นๆแคมซึ่งแคมเนี่ยจะพัฒนาโดยอีนอยนะคะที่ใช้แพร่หลายทั้งในคลินิกและการวิจัยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นหัวใจสำคัญนะคะเป็นหัวใจสำคัญของการประเมินภาวะสับสนเฉียบพลันหรือภาวะเพ้อเนี่ยมีลักษณะเฉพาะอะไรบ้างก็มีอาการเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันมีความเปลี่ยนแปลงระดับความรู้คิดมีการเปลี่ยนแปลงของความตั้งใจคือคนสูงอายุผู้ป่วยเนี่ยจะเห็นเลยว่าเบี่ยงเบนความสนใจได้ง่ายพอเราถามอะไรก็ไม่ตอบคำถามเมื่อสนทนาหรือว่ามีโรงพยาบาลมีการประกาศก็ไปพูดกับประกาศอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะไม่สนใจที่เราสนทนาหรือซักถามนะคะแล้วในขณะเดียวกันเราจะเห็นเลยว่าทำไมถึงประเมินไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนี้ตลอดเวลาก็อาการขึ้นๆลงๆในระหว่างวันเรียกว่าเป็น fluctuate in severity นะคะเพราะฉะนั้นบางทีกลางวันก็ดีพอตกบ่ายเย็นก็สับสนปีนเตียงอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็พอใครมาเห็นตอนเช้าก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยอันนี้ก็คือลักษณะอันหนึ่งที่เป็นเรื่องของอาการเนี่ยมันขึ้นลงๆในระหว่างวันนะคะเพราะฉะนั้นในลักษณะของภาวะสับสนเฉียบพลันหรือภาวะเพ้อเนี่ยมีอยู่3ลักษณะก็คือ hyperactive form มีอาการอยู่ไม่นิ่งrestless นะคะวุ่นวายลักษณะที่ไวหรือตื่นตัวมากหวาดระแวงนะคะเห็นอะไรก็กลัวไปหมดหรือมีประสาทหลอนนะหรือมีอาการหลงผิดพบได้ประมาณ 25% นะคะพวกที่เป็นพวกอยู่ไม่นิ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยบางทีก็ปีนเตียงก็อย่างที่ว่าก็เดี๋ยวก็ถูกผูกมัดซึ่งในท่านที่คิดเรื่องนี้คืออีนอยเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านอะคิดเรื่องนี้มานานมากแล้วแต่ว่าไม่ค่อยมีการนำไปใช้แล้วก็ในประสบการณ์ของท่านเองก็เห็นเลยว่าคนญาติเองก็ไม่ได้ปฏิบัติที่ดีนะคะลักษณะที่สองก็คือไฮโปแอคทีฟฟอร์มคนพวกนี้จะนอนนิ่งเงียบหลับมากพูดโต้ตอบช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นี่เป็นอีกลักษณะหนึ่งอีกลักษณะหนึ่งก็คือมิกซ์ฟอร์มเป็นกลุ่มที่อาการแสดงสลับกันระหว่างไฮเปอร์แอคทีฟกับไฮโปแอคทีฟงั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ว่าลักษณะของภาวะสับสนเฉียบพลันเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนนะคะอาจจะมีวุ่นวายหรือว่าอาจจะง่วงซึมก็ได้นะคะแล้วในกลุ่มที่ง่วงซึมนี่อันตรายมากอัตราตายสูงนะคะค่ะนี้ปัจจัยเสี่ยงมีอะไรบ้างก็จะมีปัจจัยเสี่ยงคือ predisposing factor คือคนนั้นมีความเสี่ยงอยู่แล้วเช่นสูงอายุมากเคลื่อนไหวไม่ได้อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือ precipitating factor คือปัจจัยกระตุ้นนะคะเช่นขาดน้ำนอนไม่หลับอะไรต่างๆเหล่านี้หรือว่าถูกใส่สายสวนปัสสาวะนะแล้วก็ถูกผูกมัดอะไรเงี้ยอย่างเช่นผู้สูงอายุท่านหนึ่งถูกใส่สายสวนปัสสาวะแล้วท่านก็ไม่ชอบเลยมันเจ็บด้วยก็เลยทำให้ท่านเนี่ยอยากจะดึงออกอยากจะลุกมายืนถ่ายปัสสาวะแต่ว่าพยาบาลอาจจะไม่ยอมก็จับนักมัดติดเตียงอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็เป็น precipitating factor คือคนไข้วุ่นวายก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องมาจับมัดท่านนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญทีนี้ในการป้องกันภาวะสับสนเฉียบพลันเนี่ยก็การใช้ non pharmacologic intervention นี่เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มีองค์ประกอบหลายอย่างนะคะก็อาศัยปัจจัยเสี่ยงนั่นแหละอันที่1พบได้ในกลุ่มที่มี cognitive impairment นะคะอันที่2ก็คือคนที่นอนไม่หลับนะการนอนไม่หลับก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องให้ยาก็ใช้วิธีธรรมชาติในการช่วยให้ผู้สูงอายุได้นอนหลับนะคะอันที่3 immobility อันที่4 vision impairment หรือการมองเห็นและการได้ยินผิดปกติการมองเห็นและการได้ยินบกพร่องอันนี้ก็สามารถที่จะ

้องกันได้โดยการคนสูงอายุอยู่ที่บ้านเคยใส่แว่นเคยใช้หูฟังแต่พอมาอยู่โรงพยาบาลถูกเก็บหมดหรือญาติไม่ได้เอามาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้ญาติเนี่ยนำสิ่งต่างๆเหล่านี้มาเพราะฉะนั้นพอมองไม่เห็นไม่ได้ยินก็จะทำให้ท่านเหล่านี้เนี่ยก็แปลสิ่งต่างๆผิดปกติไปนะคะฉะนั้นในแล้วก็สุดท้ายก็คือดีไฮเดรชันอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญบางทีคนไข้เป็นแค่เป็นหวัดนะไข้หวัดใหญ่แต่ว่าขาดน้ำทำให้ BUN สูงขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของดีลิเลียมได้นั้นเพราะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ป้องกันแล้วก็ให้เขาได้มีการสื่อสารกับคนที่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขามานอนโรงพยาบาลบางทีเราก็ไม่ให้ญาติเยี่ยมเป็นเวลาเยี่ยมแค่ไม่กี่นาทีอะไรต่างๆเหล่านี้ในขณะที่อยู่บ้านเขาอยู่กับลูกหลานลูกนอนอยู่เป็นเพื่อนอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเรื่องของการสื่อสารคอมมิวนิเคชันเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่จะป้องกันการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันและเขาก็ไม่ได้เป็นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นกิจกรรมอะไรที่เขาเคยทำที่บ้านเขาได้ลุกขึ้นมานั่งอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องให้เขาได้นั่งได้สื่อสารกันนะคะค่ะนั้นก็เป็นเรื่องของacute confusional stateอีกอย่างหนึ่งของกลุ่มอาการสูงอายุที่พบบ่อยแล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากก็คือเรื่องภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยนะคะมวลกล้ามเนื้อน้อยนี่มาจากรากศัพท์ sarc fresh หมายถึงกล้ามเนื้อและก็ pinea ก็ loss มีความหมายโดยรวมคือสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไม่ใช่สูญเสียอย่างเดียวนะคะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดลงด้วยนะคะค่ะก็มีวิธีการคัดกรองนะคะในมวลทำไมถึงเป็นเจอเรสิกซินโดรมเพราะว่ามีปัจจัยหลายอย่างนะคะในปัจจัยต่างๆเหล่านี้ก็จะเห็นว่าขาดการออกกำลังกายเจเนติกนะคะแล้วก็เรื่องของอาหารอะไรต่างๆเหล่านี้รวมทั้งฮอร์โมนต่างๆก็ทำให้เกิดซาร์โคพีเนียแล้วก็เกิดเฟรลตี้นะคะอันนี้เพราะฉะนั้นเฟรลตี้กับซาร์โคพีเนียนี่เกิดร่วมกันนะคะเกี่ยวพันกันค่ะมาถึงภาวะปอดบางร่างกายไม่สามารถตอบสนองเพราะฉะนั้นในคนที่มีเฟรลตี้เนี่ยจะเห็นว่าเมื่อมีสเตรสเซอร์เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่สามารถรักษาสมดุลได้นะคะแล้วก็ทำให้เกิดฟังชั่นอลดีคลายขึ้นนะคะก็อาการมีอะไรบ้างก็มีการคัดกรองนะคะอย่างที่เรียนว่าการคัดกรองนี่เป็นเรื่องสำคัญน้ำหนักลดโดยไม่ตั้งใจอ่อนเพลียไม่มีแรงใช้พลังในระดับต่ำเดินช้าลงแล้วก็แรงกำมือต่ำนะคะก็มีเครื่องมือที่จะประเมินก็ดูได้จากเอกสารนะคะอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากในผู้สูงอายุก็คือ functional decline in hospitalized older adult เนี่ยเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการนอนโรงพยาบาลแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นผลแล้วจะต้องให้มันเกิดนะคะก็ไม่ควรจะเกิดนะคะการเสื่อมถอยของความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันนะ reducing functional decline in hospitalized elderlyคนสูงอายุเนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อเจ็บป่วยก็มาโรงพยาบาลนี่ดูซิกมากเลยป่วยหนักเลยดูแห้งเชียวนะมาที่ ER แล้วเวลากลับบ้านก็ทุพพลภาพบางทีญาติก็ไม่อยากจะเอากลับบ้านไม่อยากจะรับกลับบ้านเพราะว่ายังไม่ดีเลยนะคะนี่คือภาวะของผู้สูงอายุที่เรียกว่า functional decline ค่ะอันนี้เป็นเปเปอร์ที่คลาสสิกมาก Interaction of Aging and Hospitalคนนอนอยู่นะมีความเปลี่ยนแปลงจากความสูงวัยแล้วก็เขาเรียก Hazard of Hospitalization และมีผลตามมานะคะเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็จะเห็นว่าเมื่อเขาอยู่ที่บ้านดีใช่นะฮะพอมาโรงพยาบาลลดความสามารถลดลงพอจะกลับบ้านก็ยังไม่เท่าเดิมนะฮะอันนี้ก็เป็น Functional Decline นะฮะการป้องกันเราต้องคัดกรองแน่นอนนะคะจะหนักถึงอันตรายของการนอนบนเตียงจัดโปรแกรมการเคลื่อนไหวทบทวนเรื่องยาสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยนะคะสุดท้ายก็คือภาระจากการดูแล caregiver burden อันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้สูงอายุเรื่องของญาติผู้สูงอายุผู้ดูแลที่ว่ามีการตอบสนองต่อการดูแลและประเมินในทางลบและรับรู้ถึงความเครียดจากการดูแลบุคคลที่เจ็บป่วยมีผลคุกคามทั้งสุขภาพกายจิตอารมณ์สังคมและการทำหน้าที่ของผู้ดูแลนะคะแล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นหลายอย่างเพราะฉะนั้นผลกระทบจากภา

0: ระดูแลก็ไม่ได้กระทบแต่ผู้ดูแลอย่างเดียวนะคะกระทบต่อผู้รับการดูแลด้วยผู้ถูกดูแลด้วยก็คือว่าอาจจะได้รับการดูแลลดลงถูกทารุณกรรมกระทบต่อผู้ดูแลก็คือผู้ดูแลนี่คุณภาพชีวิตลดลงสุขภาพกายจิตสังคมลดลงนะคะงั้นเราจะช่วยเหลือผู้ดูแลยังไงนะคะภาระผู้ดูแลหลักระบุผู้ดูแลหลักเป็นเรื่องสำคัญนะคะให้การช่วยเหลือนะคะให้เขาได้มีเวลาที่จะหยุดพักบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็สอนทักษะคนสูงอายุที่มีปัญหาทางด้านจิตตะสังคมนะคะจะเห็นว่าก้าวร้าวหงุดหงิดอะไรต่างๆเหล่านี้นะต้องจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือญาติจัดการให้ได้รับบริการเครื่องใช้เวชภัณฑ์ต่างๆแล้วก็ให้เขาได้มีเวลาพักแล้วก็แนะนำแหล่งประโยชน์ทางสังคมต่างๆเพราะฉะนั้นในกลุ่มอาการสูงอายุและการประเมินผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบนี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันนะคะการวิจัยปัญหาครอบคลุมจัดการปัญหาถูกต้องอาการนำของความเจ็บป่วยไม่ตรงแบบเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มอาการสูงอายุและจัดการค่ะ
1: ที่เลือกเรียนมสท.ก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสท.เนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
2: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: เธอเรียนมสท.ได้เหรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-788
6: สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาหัวใจและหลอดเลือดและระบบทางเดินหายใจในตอนที่1จะพูดถึงเรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาระบบหัวใจและหลอดเลือดในบรรดาอวัยวะที่สำคัญทั้งหมดก็จะมีสมองหัวใจไตตับปอดทีนี้เมื่อมีอายุสูงขึ้นในวัยสูงอายุเนี่ยจะพบว่าการทำงานของหัวใจก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งถ้าหากเราแบ่งการทำงานของหัวใจจะมองในลักษณะของ3ส่วนก็คือเรื่องของระบบประสาทและไฟฟ้าหัวใจเรื่องของหลอดเลือดอาหารและก็ออกซิเจนและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของเยื่อหุ้มหัวใจลิ้นหัวใจและกล้ามเนื้อหัวใจซึ่งหน้าที่ของหัวใจจริงๆแล้วก็คือการสูบฉีดโลหิตซึ่งก็คือหัวใจห้องล่างซ้ายส่งเลือดผ่านลิ้นแอโรติกวาล์วออกไปเลี้ยงทั่วร่างกายนั่นเองแต่เมื่ออายุมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงอันนี้จะทำให้การทำงานของหัวใจเนี่ยเปลี่ยนไปโดยที่เริ่มจากในระบบไฟฟ้าหัวใจก็คือที่ SA node SA node เนี่ยก็จะเป็นตัวส่งกระแสที่ทำให้หัวใจมีการเต้นนะคะในส่วนของกล้ามเนื้อหัวใจโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายเนี่ยจะพบว่ามีการหนาตัวมากขึ้นจำนวนเซลล์ลดลงแต่ว่าขนาดของเซลล์เนี่ยจะใหญ่

ขึ้นและก็หลอดเลือดในส่วนของหลอดเลือดเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเมื่อสูงวัยก็จะพบว่ามีการหนาตัวของหลอดเลือดการยืดหยุ่นตัวของหลอดเลือดเนี่ยก็เสียไปนี่ส่วนของการหดตัวของหัวใจก็จะทำให้เกิดแรงดันของเลือดที่เราเรียกว่าแรงดันโลหิตหรือ blood pressure ให้ดูสมการอันนี้นะคะว่า blood pressure จะเท่ากับ cardiac output คูณกับ total peripheral resistance cardiac output ก็คือปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจใน1นาทีส่วน total peripheral resistance ก็คือความต้านทานส่วนปลายโดยที่ให้ดูสมการว่า cardiac output จะเท่ากับ stroke volumeโซวอลุ่มก็คือปริมาณของเลือดที่หัวใจบีบตัวออกแต่ละครั้งคูณกับฮาร์ทเรทก็คืออัตราการเต้นของหัวใจใน1นาทีตัวคาร์เดียกเอาพุทนี่แหละที่จะเป็นปัจจัยสำคัญของระบบการไหลเวียนเลือดนะคะสิ่งที่สำคัญเราต้องการให้การทำงานของหัวใจทำให้มีสโตรกคาร์เดียกเอาพุทที่เพียงพอเพื่อที่จะให้มีปริมาณเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายให้จำสมการ cardiac output จะเท่ากับ stroke volume คูณกับ heart rate ไว้นะคะพยาธิสภาพที่พบเวลาที่อายุมากขึ้นถ้าเราจะดูตามสัดส่วนนะคะว่ากระแสไฟฟ้าหัวใจจะทำให้มีการเต้นผิดจังหวะแบบหัวใจห้องบนเต้นพริ้วหรือในกลุ่มของอาการ sick sinus syndrome ในส่วนของลิ้นหัวใจการที่ลิ้นหัวใจ aortic เนี่ยมีความหนามีความแข็งจะทำให้มีปัญหาเรื่องการปิดและการเปิดทำให้เกิดปัญหาลิ้น aorticตีบหรือลิ้นเอโอติกรั่วในส่วนของหลอดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจจะทำให้เกิดโรคในผู้สูงอายุเรื่องของโรคหัวใจจากความดันโลหิตสูงเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมีภาวะหัวใจล้มเหลวหรือหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองแล้วก็หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไตมีการตีบเกิดขึ้นซึ่งไตเนี่ยเราทราบว่าเป็นอวัยวะสำคัญของการมีชีวิตแต่ไตนี่ก็จะดีอย่างหนึ่งว่าเขาจะมีความทนมากเขาจะไม่ค่อยแสดงอาการผิดปกติให้เห็นนอกจากมีอาการมากแล้ววิธีการตรวจเพื่อการวินิจฉัยก็จะแบ่งออกเป็น non-invasive ซึ่งก็คือไม่ได้เป็นการตรวจที่ทำให้เกิดอันตรายกับผู้ป่วยหรือ invasive ซึ่งเป็นการตรวจที่จะต้องมีการเตรียมตัวมีอันตรายมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้การตรวจเพื่อวินิจฉัยในส่วนของหัวใจและหลอดเลือดก็ที่สำคัญก็จะเป็นเรื่องของการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรืออิเล็กโทรคาร์ดิโอกราฟิกหรือ ECG มีการตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงหรือเอ็กโคคาร์ดิโอแกรมมีเรื่องของเชสเอ็กซเรย์เรื่องของ CT สแกนแล้วก็มีการใช้สารนิวเคลียร์ฉีดเข้าไปแล้วเพื่อที่จะถ่ายภาพเพื่อดูการทำงานแล้วแต่ว่าเราต้องการจะดูที่ส่วนไหนนะคะการตรวจโดยใช้สนามแม่เหล็กหรือว่า Magnetic Resonance Imaging หรือ MRI แล้วก็การตรวจส่วนหัวใจซึ่งการตรวจส่วนหัวใจเนี่ยจะถือว่าเป็นการตรวจแบบ invasive ซึ่งจะต้องมีการเตรียมเช่นเดียวกับการผ่าตัดนั่นก็แปลว่าคนไข้จะต้องมีการงดน้ำงดอาหารมาก่อนนะคะจะให้ดูรูปนะคะว่าอย่างรูปแรกนะคะเป็นการเต้นของการเต้นของหัวใจที่ตรวจโดยคลื่นไฟฟ้าหัวใจในภาวะปกติในความปกติเนี่ยเราจะพบว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจจะมี P wave นะคะเป็นเวฟเล็กๆนำหน้า P wave นี่ก็คือเกิดจาก SA หน่วยส่งกระแสมาทำให้หัวใจห้องบนมีการหดตัว QS complex ก็คือการหดตัวของหัวใจห้องล่างซึ่งใช้เวลาไม่นานเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่า QS complex นี่ก็จะตัวแคบๆผอมๆแล้วก็จะมีเวฟเล็กๆอีกอันนึงที่ตามหลัง QS complex ที่เรียกว่า T wave อันนี้ก็จะเป็นเวฟที่แสดงถึงว่ากล้ามหัวใจห้องล่างมีการคลายตัวในปกติจะเป็นแบบนี้แล้วจะเห็นว่าในภาวะปกติเนี่ยขึ้นไฟฟ้าหัวใจจะมีแบบนี้อัตราการเต้นในผู้สูงอายุเนี่ยก็จะประมาณ 50-60 ครั้งไม่เกินไปกว่านี้นะคะแล้วก็จังหวะการเต้นเนี่ยจะสม่ำเสมอถ้าเราจับชีพจรแล้วก็จะพบว่าชีพจรแรงสม่ำเสมอดีแต่ในภาวะที่มีแพทิสภาพเกิดขึ้นในผู้สูงอายุที่พบบ่อยก็คือการเต้นที่ผิดจังหวะลักษณะหัวใจห้องบนเต้นพลิ้วที่เรียกว่า atrial fibrillation หรือว่า AF ซึ่งจะเห็นกราฟในช่องที่2นะคะว่าการเต้นของ QS complex เนี่ยไม่สม่ำเสมอซึ่งจะไปมีผลกับ stroke volume และก็มีผลกับ cardiac output ในที่สุดส่วน sick sinus syndrome เนี่ยเราก็พบได้ในผู้สูงอายุซึ่งลักษณะของ SA node มีความผิดปกติทำงานบ้างไม่ทำงานบ้างเราก็จะเห็นว่ามี P wave บ้างไม่มี P wave บ้างที่สำคัญก็คือว่าจังหวะที่ SA node ไม่ทำงานและทำให้การหดตัวของหัวใจห้องล่างเนี่ยหยุดลงนั่นก็แปลว่าcardiac output ช่วงนั้นก็จะไม่มีอันนี้จะเป็นอันตรายมาก
อันนี้เป็นรูปของหัวใจเราจะเห็นว่ามีจาก SA node ส่งกระแสมาที่ AV node ก็จะได้เป็น P wave จาก AV node ส่งกระแสมาที่หัวใจห้องล่างซ้ายจะทำให้หัวใจห้องล่างซ้ายหดตัวก็จะมี QS complexแล้วหลังจากหดตัวแล้วก็ห้องล่างซ้ายก็จะคลายตัวก็จะเป็น T wave วงจรก็จะเปลี่ยนหมุนวนเช่นนี้ไปตลอดตอนนี้ในการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงหรือว่า echocardiography เนี่ยเราก็จะสามารถดูได้ถึงลักษณะทางกายภาพของหัวใจการปิดเปิดของลิ้นหัวใจลักษณะของลิ้นหัวใจความหนาของกล้ามเนื้อหัวใจช่องว่างระหว่างกล้ามเนื้อหัวใจช่วงหดตัวและคลายตัวทีนี้ในการตรวจด้วยคลื่นไฟฟ้าหัวใจเราตรวจได้ทุกคนเป็น non invasive ส่วนการตรวจด้วย echo เนี่ยก็สามารถทำได้ทุกคนเหมือนกันก็ถือว่าเป็น non invasive เหมือนกันการตรวจ echo แบบที่ตรวจโดยผ่านทางหลอดอาหารก็จะให้ผู้ป่วยกลืนหัวตรวจเข้าไปแล้วก็ตรวจทางด้านหลังซึ่งมันจะได้ภาพที่ชัดกว่าแต่ลักษณะการตรวจของ echo เนี่ยก็จะมีเฉพาะตรงที่ว่าเขาจะกลับเขาจะดูที่ apex เป็นตัวสูงที่สุดนะคะเอฟเฟกต์ของหัวใจเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นลักษณะหัวใจเป็นคว่ำลงหัวใจห้องบนจะอยู่ข้างล่างหัวใจห้องล่างจะอยู่ข้างบนแบบนี้นะคะลักษณะทางรูปทางขวามือที่เห็นว่าจาก LV หรือหัวใจห้องล่างซ้ายจะส่งเลื่อนผ่านลิ้นเอโอติกวาล์วแล้วก็ออกไปที่เอโอต้าเพราะฉะนั้นลักษณะของลิ้นหัวใจจากรูปนี้ทางด้านซ้ายมือจะแลเห็นลักษณะของลิ้นหัวใจที่ปิดจะเป็นแบบนี้นะคะตรงกลางก็จะเป็นภาพเขียนของลักษณะของเอโอติกวาล์วจะเป็นแบบนี้เวลาที่ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยเขาก็จะเทียบกับการคลื่นไฟฟ้าหัวใจไปด้วยโดยใช้คลื่นเสียงเทียบกับคลื่นไฟฟ้าหัวใจที่ใช้ประกอบการวินิจฉัยการตรวจแบบนี้เนี่ยดีตรงที่ว่าคนไข้ก็ไม่เจ็บแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แต่ก็ต้องอย่าลืมนะคะว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆอีกซึ่งเวลาที่เราจะเอาผลการตรวจมาพิจารณาเนี่ยจะต้องดูเทียบเคียงกับอาการทางคลินิกด้วยลักษณะของคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงเราก็จะดูนะคะความหนาของกล้ามเนื้อหัวใจอย่างรูปล่างเนี่ยจะเป็นการตัดตามยาวเป็น longitudinal axis แล้วก็จะแลเห็นลักษณะการปิดเปิดของลิ้น mitral valve ของลิ้น aortic valve แล้วก็ความหนาของผนังของหัวใจห้องล่างซ้ายซึ่งเราจะวัดความกว้างของหัวใจช่วงบีบตัวกับคลายตัวแล้วมาคำนวณดู ejection fraction ก็คือความสามารถในการหดตัวของหัวใจซึ่งปกติจะอยู่ประมาณ 50-80% และเหล่านี้นะคะนอกจากนี้ echo ยังสามารถที่จะดูถึงลักษณะการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจในตำแหน่งต่างๆจากรูปที่แสดงอันนี้นะคะในแต่ละพื้นที่ของกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยจะมีหลอดเลือดหัวใจไปเลี้ยงถ้าเราพบว่าหลอดเลือดหัวใจมีการตีบและไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจส่วนไหนก็จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจส่วนที่ขาดเลือดไปเลี้ยงเนี่ยมีการหดตัวที่ลดลงอันนี้ก็จะบอกได้นะคะแต่ก็ต้องใช้ประสบการณ์ของผู้ตรวจในระดับหนึ่งแล้วก็การที่เราจะนำผลการตรวจอันนี้มาใช้ประกอบการดูแลผู้ป่วยเราก็ต้องพิจารณาให้ดีอีกภาวะหนึ่งที่พบในผู้สูงอายุก็คือเรื่องของหลอดเลือดหัวใจใหญ่ที่มีการป่งพองอันตรายจะอาจจะไม่มากเท่าไหร่แต่ดูจากรูปทางด้านซ้ายด้านล่างนะคะปัญหาก็คือเรื่องของการปริแตกที่มีเอลติกแอนิวริซึมมีรับเจอเกิดขึ้นก็จะมีเลือดที่ออกจากหัวใจห้องล่างซ้ายผ่านเอโอติกวาล์วไปตามหลอดเลือดแดงใหญ่เอโอต้านั้นนะคะเมื่อมีการปริแตกเกิดขึ้นจะมีเลือดจำนวนหนึ่งที่แทรกเข้าไปในชั้นใต้ของหลอดเลือดปริมาณเลือดที่แทรกออกไปนี้ก็คือเป็นปริมาณเลือดที่เสียไปจากระบบไหลเวียนผู้ป่วยจะมีปัญหาเรื่องของคาร์เดียกออปพุทที่ลดลงแล้วก็รูปทางด้านขวามือนั้นก็เป็นรูปที่แสดงถึงการฉีดสีดูหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไตซึ่งพบว่ามีการตีบการฉีดสีแบบนี้ก็คือการใส่สายสวนเข้าไปในหลอดเลือดแล้วก็ฉีดสีอันตรายไหมอันตรายนะคะเราจะต้องเตรียมผู้ป่วยเหมือนอย่างกับการทำผ่าตัดซึ่งในการเตรียมผู้สูงอายุที่ไปรับการตรวจลักษณะนี้เนี่ยจะต้องเตรียมให้มีความพร้อมมีความเสี่ยงไหมมีค่ะการฉีดสีดูเส้นเลือดลักษณะนี้เนี่ยเราจะใช้ทั้งดูเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไตดูเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็ดูเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงปอดด้วยอีกภาวะหนึ่งที่พบได้ว่าเป็นอันตรายก็คือเรื่องของภาวะหัวใจล้มเหลวในสไลด์อันนี้เนี่ยได้มาจาก New England Journal ปี1996ได้สรุปถึงเรื่องของการดำเนินโรคของภาวะ Heart Failure ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุทั้งจากโรคหลอดเลือดหัวใจความดันโลหิตสูงกล้ามเนื้อหัวใจพิการแล้วก็ลิ้นหัวใจซึ่งพยาธิสภาพต่างๆเหล่านี้จะส่งผลให้หัวใจห้องล่างซ้ายเนี่ย
มีการทำงานที่ผิดปกติไปการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของกล้ามเนื้อก็เปลี่ยนไปส่งผลทำให้ ejection fraction ลดลงสิ่งที่ตามมาก็คือการเต้นที่ผิดจังหวะถ้าเป็นแบบรุนแรงก็อาจจะถึงแก่ความตายได้หรือว่าถ้ายังพอจะยังมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ก็จะมีปัญหาเรื่องของการบีบตัวเนี่ยเสียไปซึ่งผู้ป่วยก็จะเข้าสู่ภาวะของภาวะ heart failure ที่เป็นแบบ chronic คือเป็นแบบเรื้อรังอาการก็จะเป็นเรื่องของอาการเหนื่อยอ่อนล้าหมดแรงหรืออาการบวมการรักษามีหลายแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของยาต้านการแข็งตัวของเลือดแล้วก็ยาละลายลิ่มเลือดซึ่งยาเนี้ยมีประโยชน์แต่ก็มีผลข้างเคียงซึ่งต้องระมัดระวังด้วยซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยเสี่ยงต่อการมีเลือดออกแล้วก็จะมีเรื่องของการทำหัตถการเพื่อการตรวจทั้งวิจัยและการรักษาไม่ว่าการจะตรวจหลอดเลือดหัวใจการฉีดสีการใส่ขวดเลือดค้ำยันการใส่แคทิเตอร์เข้าไปแล้วก็ไปเอาลิ้นหัวใจแอโรติกเทียมเนี่ยไปวางแทนลิ้นที่ตีบหรือถ้าไม่อีกทีนึงก็เป็นเรื่องของการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจหรือว่าการผ่าตัดทำทางเบี่ยงในหลอดเลือดหัวใจที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดตีบในส่วนของการดูแลผู้ป่วยคอนเซปต์อันนี้ที่นำมาเสนอเนี่ยได้มาจากอาจารย์รองศาสตราจารย์สมพันธ์หินชิรนันท์เคยฟังอาจารย์สอนเมื่อปี2548ไม่ทราบที่มาจะอ้างอิงก็ไม่ได้ก็เลยขออนุญาตอ้างอิงเป็นชื่ออาจารย์จะกลับไปถามอาจารย์อีกเนี่ยก็จะไม่ทันแล้วว่าอาจารย์ไม่อยู่แล้วนะคะการวางแผนการพยาบาลเราจะใช้การวิเคราะห์สาเหตุดูนะคะในระบบการไหลเวียนซึ่งเป็นการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยปัญหาก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของออกซิเจนและก็การระบายอากาศสาเหตุในที่นี้ก็จะเป็นเรื่องของกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติหัวใจก็จะมีการเต้นผิดจังหวะอย่างเช่น AF หรือว่า6 sinus ลิ้นหัวใจที่ตีบโดยเฉพาะลิ้นหัวใจ aortic valve ก็จะมีทั้งตีบทั้งรั่วนะคะแล้วก็เรื่องของหลอดเลือดหรือกล้ามเนื้อหัวใจอาจจะเป็นหลอดเลือดหัวใจที่ตีบทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยงการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจก็เสียไปทำให้มีผลกับปริมาณเลือดที่หัวใจบีบตัวออกไปแต่ละครั้งแล้วก็จะมีเรื่องของความดันสูงที่จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจมีความหนาขึ้นโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างขวาห้องล่างซ้ายขอโทษค่ะแล้วก็การที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็คือเครดิตเอาพุทที่ลดลงยังจำสมการที่บอกเมื่อสักตอนต้นได้นะคะว่าเครดิตเอาพุทจะเท่ากับstroke volume คูณกับ heart rateการเปลี่ยนแปลงของ blood pressure นี้ก็จะส่งผลที่สำคัญที่เราจะต้องเฝ้าติดตามดูต่อไปแล้วก็ขนาดของหลอดเลือดที่ลดขนาดลงไม่ว่าจะเป็นขนาดของหลอดเลือดหัวใจหรือว่าขนาดของหลอดเลือดแดงใหญ่นะคะการรักษาและการตรวจเพื่อวินิจฉัยก็มีหลายแบบทั้งแบบ non invasive และ invasive ส่วนปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายโดยทั่วไปในระบบของการไหลเวียนหรือหัวใจและหลอดเลือดนี่ก็จะเป็นเรื่องของเหนื่อยแน่นสั่นวูบบวมปวดขาแล้วก็ตายฉับพลันตายฉับพลันนะคะไม่ใช่เฉียบพลันตายเลยค่ะนะคะเวลาที่เราจะประเมินเนี่ยเราจะดูได้ยังไงอาการเหนื่อยเนี่ยเราก็ดูจากกลับไปดูที่เรื่องของไวท์เทิลไซด์เราเรียนกันมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าไวท์เทิลไซด์บอกอะไรได้บ้างชีพจรฮาร์ทเรทอัตราการหายใจแรงดันของเลือดนะคะในส่วนของการเหนื่อยเราก็ต้องดูซิว่าอัตราการหายใจเป็นยังไงอาการแน่นหน้าอกเรื่องของเชสเพนก็คือการที่หลอดเลือดหัวใจตีบปริมาณเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจที่ไม่เพียงพอก็จะมีอาการแน่นหน้าอกอาการสั่นคือใจสั่นจากหัวใจที่เต้นผิดจังหวะอาการวูบนี่เนื่องจากว่าเอาพุทไม่พอเลือดไปเลี้ยงสมองได้ไม่เพียงพอก็มีลักษณะของการเป็นลมหน้ามืดหรือวูบลงซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยจะไม่ใช่การที่ผู้ป่วยเมื่อฟื้นขึ้นมาแล้วตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยจะไม่มีอาการผิดปกติทางระบบประสาทนะคะอาการบวมเนื่องจากระบบไหลเวียนที่ไม่ปกติเราสามารถจะประเมินได้จากการบวมที่ขาหรือถ้าในผู้สูงอายุที่นอนติดเตียงนานๆหรือนอนนานๆนอนมากๆเราก็จะต้องประเมินอาการบวมจากด้านหลังอย่างก้นกบในท่านอนนะคะอาการปวดขาเนื่องจากเลือดที่ไปเลี้ยงส่วนขาได้ไม่เพียงพอหรือตายฉับพลันเนื่องจากการเต้นที่ผิดจังหวะของหัวใจก็ได้นะคะในส่วนของการพยาบาลสิ่งที่เราต้องทำก็คือ เราจะต้องประเมินเกี่ยวกับเรื่องของ stroke volume กับ cardiac output เราจะดูซิว่าจะต้องมีเรื่องของการขาดเลือดไหมในการตั้งข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการดู stroke volume กับ cardiac output ไวท์เทิลไซด์บอกได้นะคะจะดูเรื่องของการขาดเลือดถ้ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอาจจะรุนแรงไม่ได้รับการแก้ไขก็จะทำให้มีเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจตายเกิดขึ้น
การเต้นผิดจังหวะของหัวใจดูได้จาก EKG ได้นะคะหรือว่าในกรณีที่เป็นลมหน้ามืดแบบเพชเชอร์เปลี่ยนไปในการเปลี่ยนท่าซึ่งอันนี้พบได้บ่อยในผู้สูงอายุจากท่านั่งเป็นท่ายืนลุกขึ้นมาแล้วเวียนหัวคอลแลปส์ลงไปเลยอะไรแบบนี้นะคะบางทีผู้สูงอายุเนี่ยจะมาด้วยเรื่องอุบัติเหตุจากการล้มบางทีก็มาด้วยหัวแตกจริงๆก็ไม่ใช่อะไรอาจจะเกิดจากสาเหตุการเปลี่ยนท่าแล้วก็วูบลงไปก็ได้นะคะเราจะต้องดูเรื่องของการเต้นผิดจังหวะของหัวใจอันนึงนะคะแล้วก็เวลาที่เลือดไปเลี้ยงไตได้ไม่ดีจะทำให้การทำงานของไตบกพร่องเราทราบว่าไตเนี่ยเป็นอวัยวะหนึ่งที่เกี่ยวข้องสำคัญกับการมีชีวิตแต่ไตเนี่ยเขาทนมากกว่าที่เขาจะบอกว่าเขาป่วยแล้วหน้าเนี่ยมักจะช้าเพราะงั้นการที่เราจะต้องตรวจผู้ป่วยในผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องทำเป็นระยะถึงจะต้องมีการตรวจประจำปีนะคะบัตรเพชเชอร์นะคะต้องดูนะคะในการรักษาก็เรื่องของยาและผลข้างเคียงของยาที่เกิดขึ้นที่เราจะต้องระมัดระวังแล้วก็ตามดูให้ดีนะคะในส่วนของภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นระบบไหลเวียนจะเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจอย่างใกล้ชิดแล้วก็เรื่องของการปฏิบัติตัวเมื่อกลับไปอยู่บ้านทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของหัวใจและหลอดเลือดที่พบได้ในผู้สูงอายุเราทราบกันดีว่าเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุเนี่ยถึงจะไม่มีอาการป่วยก็มีสุขภาพที่เสื่อมถอยลงไปแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดซึ่งมีผลต่อระบบการไหลเวียนทั้งการเต้นที่ผิดจังหวะลิ้นหัวใจที่ตีบเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ไม่เพียงพอมีความดันโลหิตสูงมีเรื่องของหลอดเลือดที่ลดขนาดลงจากแผ่นคราบไขมันในหลอดเลือดนะคะแล้วก็มีเรื่องของผนังหลอดเลือดที่โป่งพองของหลอดเลือดแดงใหญ่สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเมื่อมีอาการมากขึ้นส่วนใหญ่ก็จะมักจะไปถึงระดับที่เรียกว่าภาวะหัวใจวายในภาวะหัวใจวายเนี่ยผู้สูงอายุจะทุกข์ทรมานอย่างมากในการพยาบาลสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะต้องทำความเข้าใจกับความรู้สึกของผู้สูงอายุที่มีความป่วยกับอาการป่วยที่เป็นอยู่ความกังวลใจความหวาดหวั่นกับความรุนแรงของโรคแล้วก็สิ่งที่เราต้องทำก็คือพยายามที่จะประเมินอย่างรอบคอบและถี่ถ้วนและเฝ้าติดตามอาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นวางแผนให้การพยาบาลที่ดูแลให้เป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกายและจิตใจเพื่อที่จะบรรเทารักษาอาการเปลี่ยนแปลงอาการผิดปกติความไม่สุขสบายที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุนั้นซึ่งอาจจะเป็นจากสิ่งที่เราให้การวินิจฉัยแล้วก็การรักษาด้วยก็ได้เราจะต้องระมัดระวังแล้วก็รอบคอบพยายามนึกถึงความรู้สึกของผู้ป่วยแล้วก็ให้การดูแลอย่างดีที่สุดทั้งหมดก็จะมีอยู่เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดคุยเรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจเราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเมื่ออายุมากขึ้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะที่สำคัญในส่วนของการมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นสมองหัวใจไตตับหรือปอดในเรื่องของปอดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่พบในผู้สูงอายุก็คือเรื่องของพื้นที่ที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนก๊าซซึ่งเป็นในส่วนของถุงลมนะคะการยืดหยุ่นของปอดก็เสียไปการกระจายของอากาศในปอดก็ลดลงแล้วก็ความสามารถในการหายใจความแรงหรือการควบคุมตัวเองในเรื่องของการหายใจของผู้สูงอายุนี่ก็จะลดลงจากเดิมนะคะง่ายๆเลยเรื่องของการขยายกันของทรวงอกนะคะในเรื่องของการตรวจว่ามีการอุดกั้นของทางเดินหายใจไหมก็จะเป็นเรื่องของการตรวจ forced expiratory volume ในวินาทีที่1แล้วก็ forced vital capacity ซึ่งสัดส่วนของอันนี้ที่มันจะเสียไปนะคะจากรูปขวามือนะคะจะแสดงถึงทางเดินหายใจซึ่งจะแบ่งเป็น2ส่วนในส่วนแรกก็เป็นส่วนของการส่งผ่านของอากาศเฉยๆยังไม่มีการแลกเปลี่ยนแก๊สที่เราเรียกว่า conducting portionก็เริ่มตั้งแต่หลอดลมลงมาจนถึงระดับถุงลมนะคะส่วนที่มีการแลกเปลี่ยนก๊าซซึ่งถือว่าเป็นการหายใจที่แท้จริงเนี่ยเป็น respiratory portion คือส่วนล่างคือส่วนที่ถุงลมนะคะทางด้านซ้ายมือรูปบนนะคะจะแสดงถึงสิ่งที่สำคัญภารกิจที่สำคัญของระบบทางเดินหายใจก็คือเรื่องของการระบายอากาศในถุงลมคือ ventilation แล้วก็เรื่องของ perfusion คือการที่เลือดจากปอดผ่านมาตามหลอดเลือดแล้วก็มาพบกับถุงลม
ซึ่งเราจะใช้คำว่า ventilation perfusion สัดส่วนของลมที่มาจากการหายใจเข้ามาในถุงลม ventilation กับ

สัดส่วนของเลือดที่มาจากปอดซึ่งเป็นเลือดที่ฟอกแล้วมีออกซิเจนแล้วมาเจอกับถุงลมจะต้องได้สัดส่วนที่ดีที่เราเรียกว่า VQ ratio แต่ถ้าสัดส่วนลมมาดีถุงลมดีแต่ว่าเลือดจากปอดไม่ดีมีการอุดตันของหลอดเลือดหรืออะไรก็ตามทำให้เลือดที่มาถึงถุงลมปอดได้ไม่ดีก็จะเกิด mismatch เกิดขึ้นที่เรียกว่า VQ mismatch รูปด้านล่างเนี่ยจะแสดงถึงอาการที่เกิดขึ้นผู้ป่วยก็จะมีเรื่องของการอ่อนเปลี้ยเพลียแรงปวดศีรษะมึนงงสับสนหายใจเร็วขึ้นเพราะว่าเหนื่อยเป็นกลไกของร่างกายอะค่ะเมื่อออกซิเจนไม่พอก็จะต้องพยายามหายใจมากขึ้นผู้ป่วยอาจจะมีเรื่องของการสับสนและในที่สุดถ้าสมมติว่าระดับของออกซิเจนในเลือดลดลงมากๆก็จะตรวจพบว่าปลายมือปลายเท้าเนี่ยจะเริ่มมีอาการเขียวนั่นคือเรียกว่าไซโนซิสเกิดขึ้นแปลว่าแย่แล้วนะคะอันนั้นพยาธิสภาพที่พบในผู้สูงอายุบ่อยๆเลยนะคะก็เป็นเรื่องของการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจส่วนบนเจอบ่อยนะคะก็เป็นเรื่องของการอักเสบนับจากตั้งแต่จมูกเลื่อยไปจนถึงหลอดลมขนาดใหญ่แล้วก็มีการติดเชื้อที่ทางเดินหายใจส่วนล่างซึ่งก็คือเรื่องของปอดอักเสบหรือว่าถุงลมปอดอักเสบนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังซึ่งจะมีอาการของหลอดลมอักเสบเรื้อรังเรื่องของถุงลมป่งพองแล้วก็เรื่องของหอบหืดซึ่งอาการต่างๆเหล่านี้จะสร้างความทุกข์ทรมานให้กับผู้สูงอายุอย่างมากอันนี้จะพบได้ในผู้ที่มีประวัติเรื่องของการสูบบุหรี่นานๆมาแล้วหรือว่าในผู้ที่มีประวัติว่าสัมผัสกับอากาศมลภาวะที่ไม่ดีนะคะและในท้ายที่สุดอาการหนักก็จะจบลงด้วยเรื่องของการหายใจล้มเหลวในภาวะหายใจล้มเหลวนี้ก็จะเป็นเรื่องของภาวะพร่องออกซิเจนในเลือดแล้วก็มีภาวะของคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดข้างซึ่งมี2ภาวะนี่แยกกันเป็นก็ได้หรือจะเป็นด้วยกันก็ได้เจอได้นะคะในการตรวจเพื่อการวินิจฉัยและการรักษาของระบบทางเดินหายใจก็จะมีเรื่องของการตรวจออกซิเจนเซตก็คือตรวจหาระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนแล้วก็มีเรื่องของการเจาะดูค่าเลือดในเลือดแดงนะคะถ้าดูจากรูปนี้มุมซ้ายบนนะคะจะเป็น pulse oximetry อันนี้จะเป็นเครื่องตรวจวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนเครื่องนี้เนี่ยจะเป็น non invasive ใช้หนีบที่นิ้วแต่เราก็ต้องดูด้วยนะคะว่านิ้วอันนั้นที่เราไปตรวจน่ะมีความแข็งหรือเปล่าการทาสีเล็บนี่ไม่ได้เลยนะคะจะรบกวนการทำงานของเซ็นเซอร์ตัวเซ็นเซอร์นี่จะไปจับกับเม็ดเลือดแดงที่มาเลี้ยงที่ส่วนปลายของนิ้วเราก็ต้องเลือกนิ้วที่เล็บบางๆหน่อยไม่ทาสีอะไรนะคะแล้วก็อย่าไปหนีบนานผู้สูงอายุเนี่ยจะรำคาญมากเลยนะคะในการตรวจ arterial blood gas ก็คือดูค่าของแก๊สในเลือดผลการตรวจนี่เจาะจากเส้นเลือดแดงนะคะก็จะได้ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของเลือดเพรสเชอร์ของคาร์บอนไดออกไซด์ของออกซิเจนดูความเป็นกรดเป็นด่างของใบขาบแล้วก็ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดในเลือดแดงนะคะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการตรวจ pulmonary function test คือการตรวจปอดอันนี้ผู้ป่วยจะต้องให้ความร่วมมือโดยการที่เป่าลมหายใจออกในเวลาที่กำหนดอย่างเช่นในวินาทีแรกเนี่ยสามารถที่จะเป่าลมออกมาได้แรงมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับปริมาณการเป่าลมทั้งหมดนะคะการฉีดสีดูหลอดเลือดที่ปอดมุมขวาบนนะคะ pulmonary angiogram ที่แล้วก็ฉีดสารทึบรังสีไปแล้วก็เอ็กซเรย์ดูการเอ็กซเรย์ดูทรวงอกการทำ MRI แล้วก็การส่องกล้องตรวจหลอดลมจึงต่างๆเหล่านี้การตรวจอันนี้ถือว่าเป็นการตรวจที่เป็น invasive นะคะในระบบทางเดินหายใจเนี่ยถ้าเราจะใช้กรอบการแนวคิดในการพิจารณาวิเคราะห์ปัญหาของอาจารย์สมพันธ์หินชิรนันท์ที่พูดถึงเรื่องงานวิเคราะห์ปัญหานะคะปัญหาของการระบบทางเดินหายใจนี้ก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงออกซิเจนและการระบายอากาศเหมือนกันสาเหตุก็มาจากการติดเชื้อแล้วก็ทำให้เกิดการอุดกั้นในทางเดินหายใจกลไกการเกิดปัญหาก็เป็นเรื่องของระดับออกซิเจนที่ลดลงแล้วก็ระดับของคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดที่สูงขึ้นการรักษาการตรวจผู้วิจัยก็สร้างความเครียดความกังวลให้กับผู้สูงอายุที่ป่วยนะคะปฏิกิริยาการตอบสนองเนี่ยก็จะมีเรื่องของอาการไข้ไอมีเสมหะหรือไอเฉยๆแล้วก็เหนื่อยหายใจเร็วมีอาการเขียวที่ปลายมือปลายเท้าและร้ายแรงที่สุดก็คือภาวะกรดหรือด่างจากการหายใจในเรื่องของกระบวนการพยาบาลนิดนึงนะคะในเรื่องของการเหนื่อยเนี่ยเห็นไหมคะในระบบไหลเวียนก็เหนื่อยในระบบหายใจก็เหนื่อยมันก็จะแตกกันนิดนึงถ้าสมมติว่าเหนื่อยจากระบบทางเดินหายใจเนี่ยคนไข้จะไอก่อนแล้วถึงจะเหนื่อยส่วนในระบบไหลเวียนเนี่ยคนไข้จะหอบก่อนแล้วถึงจะมีเรื่องของการหอบการไอก่อนแล้วถึงจะมาด้วยเรื่องเหนื่อยนะคะและให้เราสังเกตให้ดีนะคะในเรื่องของกระบวนการพยาบาลการกำหนดข้อวินิจฉัยพยาบาลเนี่ยเราก็จะมองปัญหาโดยใช้มองเรื่องของระดับออกซิเจนกับระดับคาร์บอนไดออกไซด์และเราก็จะดูซิว่า

ยาที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยนั้นเป็นยังไงส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของการเหนื่อยโอกาสที่เนื้อเยื่อจะขาดออกซิเจนมีไข้ปวดศีรษะไม่สุขสบายแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะมีภาวะเรื่องทุกโภชนาการด้วยที่สำคัญผู้ป่วยเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้มากแล้วก็การทนต่อการทำกิจกรรมนั้นลดลงแล้วก็สิ่งสำคัญเนื่องจากเป็นภาวะการป่วยที่เรื้อรังผู้ป่วยก็จะมีปัญหาเรื่องการปฏิบัติตัวเมื่อกลับไปอยู่บ้านในตอน

จะลดลงโดยเฉพาะในเรื่องของทางเดินหายใจแล้วที่สำคัญก็ต้องทราบด้วยนะคะว่าผู้สูงอายุนี่มักจะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วแล้วก็เมื่อมีปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นเรื่องของการสูบบุหรี่หรืออะไรเงี้ยจะทำให้อาการของโรคที่เป็นเนี่ยเป็นนานและที่สำคัญก็คือโรคในระบบทางเดินหายใจเนี่ยมักจะเป็นเรื้อรังการที่เป็นเรื้อรังนี่จะรบกวนความเป็นสุขความสุขสบายคุณภาพชีวิตของป่วยแล้วก็ญาติด้วยสิ่งสำคัญเราจะต้องทำความเข้าใจกับผู้สูงอายุที่มีความทุกข์ทรมานจากอาการป่วยเราต้องระมัดระวังว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับโรคที่เป็นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะสิ่งสำคัญเราจะต้องแนะนำเรื่องของการดำเนินชีวิตกับโรคเรื้อรังที่เป็นโดยสรุปแล้วในการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยนะคะเรารู้ว่าทั้งหลอดเลือดหัวใจแล้วก็ระบบหายใจเนี่ยเมื่อมีอาการป่วยเกิดขึ้นเขาก็อาจจะเป็นร่วมกันทั้งสองระบบเกิดขึ้นทำให้ความรุนแรงของโรคนั้นเป็นมากขึ้นที่สำคัญก็คือการป่วยอาการป่วยอาการไม่สุขสบายนั้นเป็นเรื้อรังในการดูแลผู้สูงอายุที่มีอาการป่วยเราก็จะต้องดูทั้งเรื่องของโรคที่เป็นแล้วก็ความรู้สึกสิ่งที่จะต้องจำไว้เสมอว่าผู้สูงอายุจะมีลักษณะพิเศษอันนึงก็คือมีเรื่องของโรคร่วมโรคประจำตัวมีการทานยาอยู่เสมอการที่มีปฏิกิริยาระหว่างกันของยานี่ก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องคำนึงถึงนะคะผู้สูงอายุจะมีเรื่องของความเปราะบางทั้งด้านร่างกายและจิตใจแล้วก็มีวิธีการคิดกระบวนการตัดสินใจด้วยตัวเองซึ่งผ่านจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในการให้การพยาบาลเราจะต้องรอบคอบในการที่จะประเมินจากการซักประวัติตรวจร่างกายเก็บข้อมูลต่างจากการตรวจพิเศษทั้งหลายเพื่อนำมาประมวลแล้วจะต้องนึกไว้เสมอว่าผู้สูงอายุนั้นจะมีอาการและการแสดงที่มักจะไม่ตรงไปตรงมาเราจะต้องคิดให้ดีให้รอบคอบการสังเกตอย่างใส่ใจทั้งการป่วยที่เป็นและความรู้สึกของผู้ป่วยเราจะต้องให้การปฏิบัติการพยาบาลอย่างสุภาพเรียบร้อยด้วยความรู้ทางวิชาการแล้วก็จะต้องเคารพในความเป็นบุคคลของท่านผู้สูงอายุที่ป่วยนั้นด้วยทั้งหมดก็จะมีแค่นี้ค่ะ

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะกึ๋นการตลาดครับกับผมกันครับ
1: ดร.เนค่ะหรือเรียกเนก็ได้ค่ะ
0: ว้าวจริงๆรายการนี้จะพาท่านผู้ชมนะครับไปเจาะลึกเรื่องราวเกี่ยวกับการตลาดรอบตัวเราเลยทีเดียวครับและวันนี้เป็นเทปแรกเอ๊ะก็ไม่ใช่เทปแรกนะครับเป็นการออกอากาศสดเลยนะครับถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live S2U Channel ครับพี่เนวันนี้มีเรื่องราวอะไรมาแนะนำเรากับมีแขกรับเชิญด้วย
1: แน่นอนค่ะครั้งแรกนะคะเราจะพูดถึงสิ่งที่เป็นหัวใจหลักของการตลาดเลยค่ะเรื่องนั้นคือเรื่องที่เรียกว่าแบรนดิ้งค่ะแน่นอนไม่ได้มาแบบเรามาแค่เราเนาะเราคุยกันแค่เราสองคนก็จะไม่สนุกค่ะดังนั้นเรามีแขกรับคนสำคัญด้วยค่ะคือดร.ณัฐนรินทร์เนียมประดิษฐ์ค่ะหรือเรียกว่าสั้นๆว่าดร.ณัฐค่ะ
0: สวัสดีครับอาจารย์
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ดร.ณัฐเป็นนายกสมาคมการค้าส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ SME ค่ะและนอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์สอนเรื่องการจัดการธุรกิจและนอกจากนี้ไปอีกนะคะยังเป็นผู้อบรมนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องธุรกิจสตาร์ทอัพนะคะธุรกิจ SME ในเรื่องของการจัดการสมัยใหม่และหัวใจของการทำการตลาดค่ะ

0: ้นวันนี้เรามารู้จักดร.นัทกันนิดนึงค่ะ
1: ครับ
0: นะคะดร.นัทคะ
1: ครับ
0: อยากรู้เรียกพี่นัทดีกว่าแน่อยากรู้จังเลยค่ะว่าการทำแบรนดิ้งกับธุรกิจสมัยใหม่ปัจจุบันมันสำคัญยังไงคะ
1: แบรนดิ้งกับธุรกิจสมัยใหม่นะครับสำคัญยังไงก็คือแทบจะเป็นหัวใจหลักของธุรกิจสมัยใหม่เลย
0: ค่ะ
1: ถ้าแบรนดิ้งไม่ประสบความสำเร็จก็คือเตรียมตัวพับเสื่อกลับบ้านได้เลยถ้าสร้างแบรนด์ไม่สำเร็จนะครับ
0: ค่ะดังนั้นเป็นหัวใจหลักทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จว่าอย่างนั้นเถอะ
1: ใช่ครับใช่คร
0: ับ ทีนี้ธุรกิจสมัยใหม่เนี่ยเราเห็นประโยชน์ของแบรนดิ้งมากน้อยแค่ไหนคะ
1: แต่ก่อนไม่ค่อยเห็นเนาะสมัยก่อนก็ไม่ได้สำคัญเรื่องแบรนดิ้งมากอยากจะทำอะไรก็ทำแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีอะไรอ่ะคนที่ศึกษาและค้นคว้าแล้วก็บรรยายหรืออะไรต่างๆเรื่องนี้เยอะ
0: ค
1: นสมัยนี้ที่ทำธุรกิจเขาก็เริ่มจะอ่านหนังสือเยอะขึ้นแล้วเขาก็เริ่มเห็นความสำคัญว่าถ้าไม่มีแบรนดิ้งเนี่ยมันอาจจะทำอะไรไม่ได้มันอาจจะไม่สำเร็จขนาดลูกชิ้นเดี๋ยวนี้หมูปิ้งก็ต้องเริ่มมีแบรนดิ้งแล้วนะครับมีวันก่อนไปกินอะไรนะหมูปิ้งหมาล่าทุกอย่างก็ตอนแรกก็ไม่ได้รู้จักอะไรเขาเยอะเขาชื่อเดี๋ยวไม่เอ่ยชื่อเลยนะ
0: อย่าไปโฆษณาเขา
1: เดี๋ยวต้องติดโฆษณาเขาอีกก็คือเขาก็ติดไปเป็นอายุน้อยร้อยล้านทำหมูปิ้ง
0: หมาล่าจุดๆแล้วกัน
1: หมาล่าจุดๆขึ้นมาอันหนึ่งซึ่งที่เขาดังก็เพราะแบรนดิ้งด้วยเขามีความชัดเจนในเรื่องของแบรนดิ้งจนในที่สุดก็สักเซสเป็นร้อยล้าน
0: คือสมัยก่อนธุรกิจสมัยก่อนเราไม่ค่อยรู้จักเรื่องแบรนดิ้งนะน้องกันอย่างเวลาดังเนี่ยเราก็จะเรียกเหมือนกับเจ๊จูเรียกจากชื่อเจ้าของร้านไปเนาะ
1: ค
0: ่ะแต่ตอนหลังเนี่ยเราก็เริ่มรู้สึกความสำคัญของแบรนดิ้งละก็เลยเป็นกายที่มาว่าเวลาตั้งร้านอะไรสักอย่างก็ต้องมีชื่อนะคะมีชื่อแทนที่จะเป็นชื่อเจ้าของหรืออะไรก็เป็นชื่ออะไรที่มันสอดถึงลักษณะที่สำคัญของผลิตภัณฑ์เนาะพี
1: ่ใช่
2: แต่ผมสงสัยนิดนึงว่าจริงๆแล้วแบรนดิ้งที่ว่าเนี่ยหมายถึงถ้าเป็นภาษาชาวบ้านคือยี่ห้อหรือเปล่าแค่ยี่ห้อสินค้าอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: เออ
1: คือจริงๆถ้าเป็นสมัยก่อนก็เราก็พูดถึงแบรนดิ้งก็คือยี่ห้อก็ได้ตราก็ได้แต่ว่าถ้าแบรนดิ้งสมัยนี้มันเป็นทุกอย่างเลยของร้านมันเป็นสิ่งที่ผู้บริโภครับรู้เรียนรู้และรับรู้มีประสบการณ์กับแบรนด์นั้นๆซึ่งทำให้เขาเข้าใจไปเลยว่าพอพูดถึงแบรนด์นี้ปุ๊บนึกถึงอะไร มันไม่ใช่แค่ตัวชื่อโลโก้อีกแล้วมันกลายเป็นว่าสิ่งที่เขารับรู้เช่นเอ่ยถึงซุกี้จุดๆชื่อได้ปะ
0: ไม่ได้
1: จุดไม่ได้อีก
2: สุกี้
1: เอสุกี้เคก็ได้ไหม
0: แล้วก็เอ็ม
1: ซึ่งพอเราพูดถึงแบรนดิ้งตอนถ้าพูดถึงมุมตอนนี้พอเราพูดถึงสุกี้เค
2: ครับผม
1: มันจะเป็นคาแรคเตอร์ของแบรนด์นั้นเลยขึ้นมาว่าอ๋อนี่คือสุกี้ที่มีอะไรอะลักษณะของความสดสะอาดไห
0: ม
1: เพื่อสุขภาพ
0: เราไม่ได้บอก
1: สุกี้เคนะครับเดี๋ยวยังไงก็ถ้าจะติดต่อโฆษณาก็ข้างหลังนะฮะแล้วก็คือก็แปลว่าเราแบรนด์มันส่งสะท้อนไปถึงคาแรคเตอร์หรือสิ่งที่เขาเป็นเลย
2: ครับผม
1: ครับ
2: แสดงว่าจริงๆผมมีความรู้สึกพอพูดถึงอย่างสุกี้ผมไม่ได้แค่นึกถึงว่าแค่สุกเป็นสุกี้ยี่ห้อนี้ยี่ห้อหนึ่งนะนึกถึงนอกจากภาพลักษณ์เนี่ยเขาสะท้อนถึงความว่ามันเป็นกิจกรรมของครอบครัวหรืออะไรสักอย่างหนึ่งของเพื่อนความสัมพันธ์คือแสดงว่ามันครอบคลุมไปถึงแม้กระทั่งการสร้างภาพลักษณ
1: ์
2: ของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์นั้นๆเลยใช่ไหม
1: คือมันมีการที่เป็นแบรนดิ้งแบบนี้มันมีทั้งคำว่าฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร
2: ์ครับผม
1: ตัวในสิ่งที่เราสัมผัสไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าซอฟต์แวร์ซึ่งเขาสร้างที่บางอย่างให้กับลูกค้าให้กับผู้บริโภค
2: ครับ
1: รีมายไปถึงลึกนึกถึงพอนึกถึงตรงนี้ปุ๊บนอกจากนึกถึงเรื่องของความที่บางทีเฮลตี้สดสะอาดใหม่แต่เป็นนึกถึงว่าเฮ้ยนี่มันเป็นที่ที่มีความสุขนะมีคนมาชิคกี้ฮอเคนี่เขามีเต้นอะไรด้วยเขาพอนึกถึงมันจะนึกถึงตัวแบรนด์ของเขาแล้วมันจะมีความรู้สึกขึ้นมาทันทีซึ่งเป็นสิ่งที่ธุรกิจสมัยใหม่ที่จะยั่งยืนและประสบความสำเร็จเนี่ยต้องคอนเซิร์นต้องใส่ใจเรื่องนี้มากเพื่อที่จะให้ตัวเองนึกถึงตึ๊กทุกี้นึกถึงไก่ทอดนึกถึงคาแฟนึกถึง
2: อะไรสักอย่าง
1: อะไรสักอย่างนึงฮะถ้าติดต่อโฆษณาเราจะเอ่ยชื่อให้นะครับ
2: เอ๊ะอาจจะลำบากนิดนึง
1: เป็น
2: รายการทางการศึกษาอะไรอย่างเง
1: ี้ยครับ
0: พี่นัทพูดอย่างนี้นะคะก็สอดคล้องกับเรื่องการตลาดค่ะเราจะสอนเสมอนะคะว่าไม่ใช่แค่ว่าเราให้คุณค่าแต่เฉพาะที่มันเป็นฟังก์ชันเราต้องให้คุณค่าที่มันเป็นอิโมชันด้วยนะคะอันนี้ก็ตรงคล้องกับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ที่พี่นัทกล่าวถึงนะคะเพราะต้องบอกว่าคนเราเนี่ยเราซื้อของเนี่ยแรกๆเราซื้อเพราะฟังก์ชันหรือฮาร์ดแว
1: ร
0: ์หลังๆเนี่ยเราผูกพันกับมันจนถึงรักแบรนด
1: ์
0: ก็เพราะซอฟต์แวร์หรืออิโมชันนั่นเองค่ะ
1: ครับ
2: แต่คราวนี้อยากให้ยกตัวอย่างสมมติอย่างพี่เน่เองอ่ะพี่เน่เป็นคนผมพอนึกถึงแบรนดิ้งนะพี่เน่ติดแบรนด์อะไรสักอย่างนึงมั้ยยกตัวอย่างสินค้าหรือแบรนด์อะไรสักอย่างนึงมั้ย
0: โอ้โหยกได้มั้ยเขาจะ
2: อาจจะไม่ต้องพูดชื่อก็ได้แต่แค่เป็นคาแรคเตอร์ของสินค้าชนิดนั้น
0: พี่จะมีค่ะอย่างเช่นสมมติว่าพี่จะซื้อรองเท้า
2: ครับ
0: วิ่ง

0: อย่างเงี้ยนะคะรองเท้าวิ่งกับพี่เนี่ยถือว่ามีแบบเป็นอะไรที่พี่ผูกพันแล้วจะซื้อเฉพาะยี่ห้อนี้เท่านั้นถึงแม้คนอื่นจะมาบอกอะไรปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่เปลี่ยน
1: บ้าจ้
0: ะ
1: เออ
2: จะดีเหรอฮะ
0: ไม่ใช่เนี่ยที่คีบคู่5ดาวอ่ะ
1: โอเคครับ
0: นะคะดังนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องของแบรนดิ้งที่มันผูกพันแล้วยังมีอีกนะคะอย่างยี่ห้อบางอย่างอย่างเช่นเคยสัมภาษณ์นักศึกษาเขาบอกเขามีแบรนด์บางอย่างที่เขาผูกพันตั้งแต่เล็กจนโตอย่างแป้งเด็กอย่างเงี้ยจนถึงปัจจุบันเนี่ยเขาโตเป็นนักศึกษาแล้วก็ยังใช้แป้งเด็กยี่ห้อนี้เพราะเขารู้สึกว่าเขาผูกพันวันไหนไม่ใช้รู้สึกไม่สบายใจทั้งที่โตแล้วนะพ
1: ี่แป้งเด็กใส่ใจอะไรป่ะ
0: เออๆๆแป้งเด็กใส่ใจอ่ะพี่เราอย่าพูดชื่อ จนกว่ารอบหน้าเขาจะให้เงินค่าโฆษณาเรา
2: ปัญหาคือถ้าพูดชื่อมานี่บอกอายุด้วย ใช่มั้ยใช่อยู่มานานแล้ว
1: รู้สึกสะเทือนใจพ
0: ูดถึงดังนั้นบางคนเขาถึงบอกว่าแบรนดิ้งเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญค่ะนะคะเราเคยมีปรากฏการณ์แล้วนะคะที่มีคนประท้วงนะคะเพราะว่ามีการแบรนด์มีการเปลี่ยนรูปแบบไป
1: ครับ
0: เนาะถ้าเราจำได้อย่างนิวโค้กอย่างเงี้ยตอนที่โค้กออกนิวโค้กมาปุ๊บแล้วคนออกมาประท้วงกันเพราะว่าคนอเมริกันบอกว่าอย่าเอาโค้กเดิมไปจากพวกเราชนชาติอเมริกันเราอยากให้ลูกหลานยังได้ชิมโค้กเดิมอยู
1: ่
0: โอ้นี่เป็นความผูกพันของแบรนด์ระดับที่พี่นัทบอกว่าเป็นเรื่องของซอฟต์แวร์นั่นเองค่ะ
2: สร้างกระแสดราม่ามาได้ด้วย
1: ใช่ครับ
2: ไปมาแบรนด์ก็ดังกว่าเดิมอีก
1: ใช่
0: พี่นัทมีตัวอย่างอื่นเพิ่มเติมไหมคะเกี่ยวกับความสำคัญของแบรนดิ้งโดยเฉพาะธุรกิจสมัยใหม
1: ่คืออันดับแรกวิทย์มันต้องขึ้นมาตั้งแต่ต้นธุรกิจสมัยใหม่ถ้าเกิดว่าเริ่มต้นมันก็จะเข้ามาจริงๆมันเข้ามาหลักการตลาดพื้นฐานของที่เรารู้กันทั่วๆไปก็คือ STP
0: ค่ะ
1: ก่อนจะสร้างแบรนดิ้งมันต้องมาในเรื่องของกำหนดsegment target positioning ให้ชัดก่อนเพราะแบรนด์ใดๆจะส่งผลความถึงความรู้สึกของใครมันก็เฉพาะนะครับส่งผลถึงคนอายุระดับหนึ่งนะฮะก็
2: จะเป็นแบบ
0: วัยรุ่น
1: นะครับส่งถึงระดับวัยรุ่นหนุ่มๆหน่อยอะไรเงี้ย
0: ก็จะแบบของเน
1: ล่าก็มีน่าจะใช่มันก็จะเป็นคนละส่วนกันเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเริ่มต้นในเรื่องของวิธีคิดเราก็ต้องเริ่มต้นมาตั้งแต่ segment ก่อน segment เราเลือกกลุ่มไหนกันที่เราจะสนใจใส่ใจที่เราจะอยากจะขายนะครับอย่างที่บอกว่าในหลายๆยี่ห้อนะครับที่ออกมาเขาก็จะกำหนดไว้เป็นกลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นเซกเมนต์นะครับพอกำหนดเซกเมนต์ได้ก็ต้องกำหนดทาร์เก็ตออกมานะครับก็คือกลุ่มที่เราเลือกเลยกลุ่มนี้เราเลือกเป็นกลุ่มเฉพาะที่เราจะยิงละเป็นทาร์เก็ตที่เราจะยิงละนะครับแล้วเราก็จะกำหนดเป็น positioning ว่าแล้วเราจะทำยังไงล่ะเริ่มจะดีไซน์แบรนด์จากตรงนั้น
2: นี่คือข้อหนึ่งเลยคือกำหนดกลุ่มเป้าหมายก่อนเลย
1: ใช่ครับต้อง STP ก่อนคือต้องรู้ว่า segment เป็นกลุ่มไหนบ้างสมมุติว่าเราจะทำบะหมี
0: ่
1: เราก็ไม่เอ่ยชื่อยี่ห้ออีกเหมือนกันสมมตินะครับทำเราทำบะหมี่ก็คือ segment ของกลุ่มคนที่จะกินบะหมี่เยอะแยะเลยมีตั้งแต่กลุ่มคนทำงานผู้หญิงผู้ชายเป็นใครเป็นอะไรต่างๆนะครับพอเรากำหนดแน่ๆว่ากลุ่มที่เราสนใจเราไปรีเสิร์ชไปอะไรต่างๆมาจนรู้ว่ากลุ่มนี้เราสนใจแล้วเราสนใจกลุ่มผู้ชายหรือผู้หญิงที่กินเยอะสมมุตินะฮะ
0: คือเข้าใจว่าเราออกอากาศช่วง6โมงเย็นนะคะจะมีแต่ตัวอย่างของกิน
1: ของกินนะเพราะว่าเราก็จะเริ่มหิวกันเองด้วยครับก็คือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราสนใจกลุ่มบะหมี่เราสนใจที่จะเป็นกลุ่มที่กินเยอะ
2: ๆ
1: นะครับเป็นทาร์เก็ตก็นั่นคือเรียกว่าทาร์เก็ตแล้วเราเจาะลงไปแล้วเพราะเมื่อกี้จากที่เรามีเซกเมนต์ 4-5 ตัวเราก็ยิงเป้าไปว่าอ๋อเราเลือกตรงนี้เป็นเป้าหมายหลักเสร็จแล้วเราก็จะมาเลือกมันจะมาดูคาแรคเตอร์ของคนกลุ่มนี้เฉพาะแล้วว่าเอ้ยแล้วคนที่เขากินเยอะๆเขาชอบยังไงอะไรแบบไหนทัศนคติรสนิยมเขามีความรู้สึกยังไงในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งด้วย
2: เหมือนเทรนด์ช่วงนั้น
1: ใช่อ
2: ย่างเช่นชอบกินบะหมี่แต่ยังรักสุขภาพใช่ไหมฮะอาจจะทำเป็นคลีนฟู้ดหน่อย
1: เป็นไปได้นะครับก็เราก็จะเริ่มเข้าไปดูอินไซต์คัสโตเมอร์อินไซต์ว่าเขามีความรู้สึกมีความต้องการอะไรยังไงแบบไหนนะครับและทุกเนี้ยพอเราได้มาเรียบร้อยแล้วเราจะมากำหนดตัวสุดท้ายก็คือ positioning เราจะกำหนดตัวเองละเฮ้ยเราจะต้องกลายเป็นบะหมี่อะไรบะหมี่ชามยักษ
2: ์โอ้ใช่กินแล้ว
1: เพราะว่าตอนนี้เทรนด์มันคือการที่ถ่ายเซลฟี่มันไม่ได้ต้องการอยากจะกินอะไรมากมายหรอกแต่ว่าประเด็นคือเวลาที่ได้เป็นบะหมี่ชามใหญ่ๆแล้วโห
2: มันดูเบอร์วางเนาะ
1: นี่มันดูแบบนี่ไง
0: ส่งต่อได
1: ้มันคือเทรนด์ที่มาแล้วมันก็กลายเป็นแฟชั่นที่ทุกคนถ้าเกิดว่าไม่แล้วถ้าเกิดว่าเริ่มมีมาคือพอเรากำหนดพื้นที่ว่าเราจะเป็นบะหมี่ชามยักษ
2: ์ครับผม
1: นะครับที่มันมีหลายๆไทป์อะไรก็ตามทีเราก็เริ่มสร้างแบรนดิ้งได้ละเริ่มกำหนดตัวฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ต่อไปว
2: ่
1: าแล้วยังไงตัวบะหมี่ชามยักษ์ของเรารู้แล้วโปรดักต์เราจะเป็นตัวเนี้ยแล้วเรากำหนดฮาร์ดแวร์ยังไงแปลว่าฮาร์ดแวร์ในที่นี้คือจับต้องได้มันจะเป็นสถานที่และจะเป็นโลเคชันร้านจะเป็นแบบไหนโต๊ะควรเป็นยังไงหน้าตาของร้านแบบไหนพนักงานเสิร์ฟ ควรจะเป็นอะไรนั่นคือสิ่งที่เรากำหนดออกมาซึ่งมันส่งสะท้อนถึงแบรนด์โดยตรง
3: ครับผม
1: นะครับว่ามันจะออกมาเป็นอะไร
0: ค่ะ
1: นะฮะเช่นร้านบะหมี่ร้านสมมุติแล้วกันถ้าเราคิดว่าเราจะกำหนดมาเป็นให้เป็นแบบจีนๆแต่งร้านเป็นแบบจีนเลยทั้งร้านนะครับเสร็จแล้วเป็นจีนเสร็จนั่นคือฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์คืออะไรซอฟต์แวร์ก็คือสิ่งที่จับต้องไม่ได้ละเราจะเริ่มใช้ช่องทางไหนใช้กระบวนการสื่อสารอะไรที่บอกให้เขารู้ว่าเรากำลังสร้างอะไรอยู
3: ่
1: เรามีบะหมี่หน้าตาเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับชื่อมันอาจจะยังไม่ออกมาตอนนั้นก็ได้แต่ว่าตอนนี้เราเริ่มรู้แล้วว่าเราจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นแบรนดิ้งสุดท้ายมันจะออกมาจากทุกสิ่งที่บอกมาคนต้องการอะไรเราสร้างดีไซน์มา
0: ดังนั้นแบรนดิ้งมันผ่านกระบวนการคิดการดีไซน์นะคะไม่ใช่แค่ว่าเราคิดว่าแค่มีชื่อมียี่ห้อจบแต่มันผ่านกระบวนการคิดว่าเราจะตอบสนองกลุ่มไหนทำ STP ก่อนนะคะแล้วค่อยมาเสนอว่าแบรนดิ้งเนี้ยจะมีองค์ประกอบอะไรบ้าง
1: ใช่
3: ผมพอเดาได้ว่าอย่างเช่นสมมุติถ้าเกิดผมมีผลิตภัณฑ์สักอย่างนึงผมก็ต้องมองก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายของผมคือใครต่อมาคือกลุ่มเป้าหมายผมเหล่านั้นเนี่ยเขามีไลฟ์สไตล์อย่างไร
1: ใช่
3: ไหมฮะแล้วก็เทรนด์ในปัจจุบันเป็นอย่างไรคือ3ประเด็นนี้คือหลักๆในสำหรับการที่เราจะคิดแบรนด์อะไรสักอย่างนึงในช่วงแรก
1: ใช่ครับใช่ครับซึ่งพอสิ่งที่จะออกมาคือพอเอาฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์มารวมกันเราอาจจะได้ร้านบะหมี่เซาหลินสมมุติถ้าเกิดเป็นบะหมี่เซาหลินแปลว่าเราต้องมีบางอย่างที่ส่งสื่อไปถึงคำว่าเซาหลินคืออาจจะมีเราบังคับให้พนักงานทุกคนในร้านเราโกนหัวหมด
0: ทรงคล้ายๆใครในที่นี้ไหม
1: เป็นความสุขส่วนตัวของเจ้าของร้านเฉยๆนะฮะก็คือพอแปลว่าเราเริ่มมีสิ่งที่ทำให้คนรู้แล้วเรามีไอเดนติตี้เฉพาะตัวแล
3: ้
1: วเราเป็นบะหมี่เซาหลินเราเป็นบะหมี่เส้าหลินลูกชิ้นเราไม่มีชนิดอื่นเรามีตะกลมอย่างเดียว
3: ครับ
1: ทุกอย่างในร้านเราจะกลม
3: น้ำซุปเป็นยาจีน
1: น้ำซุปเป็นยาจีนแล้วชามจะต้องใหญ่ยักษ
3: ์สุดยอด
1: เพื่อที่จะให้คนมาแล้วแบบต้องทดลองพลังแบบเส้าหลิน
3: ใช่
1: เราก็จะได้มีความรู้สึกเพราะในที่สุดคนพอนึกถึงบะหมี่ใหญ่ๆที่มีลักษณะเฉพาะที่เป็นแบบจีน
3: ครับผม
1: เขาจะนึกถึงบะหมี่เส้าหลิน
0: มันก็มีองค์ประกอบที่ครบ
1: นั่นนะครับเพราะฉะนั้นแบรนดิ้งของเราจะกลายเป็นบะหมี่เส้าหลินนะครับที่เป็นชื่อแล้วจะมีเป็นโลโก้อะไรต่างๆจะเป็นอีกเรื่องนึง
0: ค่ะ
1: นะจะเป็นโลโก้รูปกลมๆอะไรสักคนก็ได
0: ้นะสักคนเนี่ยที่ไม่ต้องบอกว่าคนที่คุณรู้ว่าใคร
1: ก็จะนั่นนะครับเพราะฉะนั้นแบรนด์ก็จะมาเป็นลักษณะเช่นนั้นครับแล้วถ้าเกิดว่ากลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้ที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ตอนแรก
3: ครับผม
1: ใน target group มันมีจริงแล้วมันใหญ่จริงมันมีมากพอแล้วเขาก็สนใจในสิ่งที่เราสื่อสารไปไปถึงสื่อสารในทางของซอฟต์แวร์ไปแล้วเขารู้ว่ามันมีอยู่ตรงนี
0: ้ค่ะ
1: นั่นนะครับรวย
0: ค่ะพี่นัทค่ะเนื่องจากพี่นัทช่วย SME ในการทำเรื่องของโมเดลธุรกิจนะคะทั้ง SME ทั้งสตาร์ทอัพจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยจะเริ่มจากโมเดลธุรกิจก่อนหรือเริ่มจากแบรนดิ้งก่อนคะอันไหนมาก่อนอันไหน
1: คือเอาจริงๆเนี่ยมันมีคำว่าสตาร์ทอัพและ SME นะฮะแต่ทีเนี้ยเมื่อกี้ที่เราพูดกันถ้าเกิดว่ามันเริ่มตั้งแต่ต้นถ้าเริ่มตั้งแต่ต้นแบบสตาร์ทใหม่ตั้งแต่ต้นได้อ่ะมันจะมันลักษณะของเกือบจะสตาร์ทอัพเกือบจะเป็นสตาร์ทอัพแต่ว่าก็เป็น SME ก็ได
0: ้
3: ครับผม
1: แต่ว่าในลักษณะของการที่มีแบรนด์อยู่แล้วล่ะ
3: ม
1: ีแบรนด์อยู่แล้วจะทำยังไงมันจะเป็นมันจะลักษณะต่างกันจากเมื่อกี้แล้วเมื่อกี้มันเหมือนกับตอนเราเริ่มเซตอัพตัวธุรกิจใหม่เลย
0: นะครับ
1: เราก็เลยได้บะหมี่เซาหลินออกมาเพราะเราเริ่มมาจาก STPนะครับแล้วก็ปรับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ให้มาตรงกับความต้องการตามเทรนด์ตามอะไรก็ตามทีแต่นั่นคือลักษณะของธุรกิจใหม
0: ่
1: แต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นลักษณะของที่เป็นธุรกิจที่มีอยู่แล้วล่
0: ะ
1: แบรนดิ้งจะสำคัญยังไงเพราะมันเริ่มแบบนี้ไม่ได
0: ้
1: มันไม่ได้เริ่มด้วยวิธีเดียวกันเพราะเขามีธุรกิจแหละเขามี
3: รากฐานมาอยู่แล้วใช่ไหม
0: มีเรื่องเดิมอยู่แล้ว
1: เขามีบะหมี่ที่เป็นลูกชิ้นเป็นสามเหลี่ยมอยู
0: ่
1: แล้วเราจะทำยังไง
3: จะไปทำกลมก็ไม่ได้เพราะเขาอยากจะขาย
1: เขา
3: เป็นลูกชิ้นสามเหลี่ยม
1: เขาเป็นสามเหลี่ยมอยู่เขาขายมานานแล้วแต่เขายังไม่เป็นแบรนดิ้งเราจะทำยังไงดี
0: เราก็ไปคิดแบรนดิ้งใหม่ให้เข้ากับสามเหลี่ยม
1: ก็เมื่อกี้เราพยายามไปหาคนมาก่อน
3: ครับผม
1: เราพยายามไปหาคนมาก่อนไปหาทาร์เก็ตนะครับแล้วก็positioning ของเรา
3: ครับผม
1: ทีนี้เราก็ต้องทำกระบวนการกลับหลังเพราะเรามี positioning แล้วของเราเองอยู่ในระดับนึงก่อน
3: ครับผม
1: แปลว่าตอนนี้เราต้องย้อนกลับไปหาทาร์เก
3: ็
1: ตแล้วใครล่ะที่เป็นคนที่กลุ่มหนึ่งที
3: ่จะกิน
1: เขาจะกินไอ้บุญ
3: ลูกชิ้นสามเหล
1: ี่ยมลูกชิ้นสามเหลี่ยม
3: ใช่
1: นะครับหรือว่าบางครั้งถ้ามันไม่มีจริงๆไม่มีกลุ่มตรงกลุ่มนั้นจริงๆบางทีเราอาจจะต้องมีการไพวอต
0: มีการเปลี่ยนถ้าภาษา marketing คือ repositioning
1: โอเคก็แสดงว่าเราจะต้องเปลี่ยนตำแหน่งของเราแล้วถ้ามันเป็นไปไม่ได้จริงๆแต่ว่าบางคนก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้เราก็อาจจะต้องเปลี่ยนตลาด
3: อันนี้ผมสงสัยนิดนึงคำว่าเปลี่ยนตำแหน่งนี่หมายความว่ายังไงครับ
1: เปลี่ยนตำแหน่งผลิตภัณฑ์เหรอครับก็คือแปลว่าอย่างที่เมื่อกี้เรามองว่าเราเป็นลูกชิ้นสามเหลี่ยม
3: ใช่และไม่มีกลุ่มเป้าหมายอยู่ในนั้น
1: ไม่มีกลุ่มเป้าหมายก็สิ่งที่บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีใครซื้อเลยไม่มีใครซื้อเลยในตรงนั้นมีเปลี่ยนก็คือ1เปลี่ยนตลาดไปเลยย้ายถิ่นฐาน
3: ซึ่งอาจจะไปขายที่อื่นได้จะดีกว่าอะไร
1: ใช่ใช่คือถ้าเกิดว่าเราไม่กินเราก็ต้องไปเสิร์ชหาไปกระบวนการค้นหาอันนี้คือถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนลักษณะของการเปลี่ยนตัวลูกกลุ่มลูกค้านะครับเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าคือก็แปลว่าถ้าเมืองทองเขาไม่กินกันเมืองทองเขาไม่เกี่ยมบางแคไหมบางแคกินไหม
3: อ๋อต้องดูอย่างผมนึกถึงนี่ครับพวกขนมไทยขนมไทยขายในไทยไม่ดีแต่พอส่งออกปุ๊บดีเลยเรียกว่าอยู่ถูกที่ถูกเวลา
0: เน้นยกตัวอย่างอันนี้ก็ได้ค่ะเอาให้ไกลจากของกินไปหน่อยนะคะเพราะพวกเราทุกคนจะหิวมากในไลฟ์นี้นะคะก็อย่างเช่นสีจันอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์อยู่แล้วนะคะ
1: ใช
0: ่นะคะก็ผลิตภัณฑ์ของเขาเป็นแป้งหอมถูกไหมคะผงหอมพอถึงวันเวลาเนี่ยเวลาที่เปลี่ยนไปคนก็ลูกค้าเดิมก็จะอายุมากขึ้นนะคะกำลังการซื้อก็จะเปลี่ยนไปแก่ทำไมต้องมองหน้าเนด้วยนะคะเสร็จแล้วปุ๊บนะคะก็เลยมีการรีโพชชั่นนิ่งโปรดักต์ใหม่เปลี่ยนให้ดูเด็กลงนะคะก็เป็นการไพวอตอย่างภาษาพี่นัทหรือรีโพชชั่นนิ่งนะคะตัวเองให้แบบมารองรับกลุ่มรุ่นใหม่มากขึ้นเพราะเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะ
3: โอ้ผมนึกออกแล้วเหมือนกับบางทีหลายผลิตภัณฑ์อ่ะแต่เดิมเนี่ยทำให้กับผู้หญิงอย่างเดียวท้ายสุดเนี่ยก็มาจับตลาดผู้ชายแต่พอเป็นตลาดผู้ชายเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีกำลังซื้อมากก็จะเป็นทางเพศทางเลือกละเพราะเพศทางเลือกมีกำลังซื้อมากแต่เป็นผลิตภัณฑ์ของผู้ชายที่ดูใช้คำว่าอะไรดีครับ
1: ดูแลตัวเอง
3: ดูแลตัวเอง
0: เขาเรียกว่าเมโทรเซ็กช
3: วลใช่คราวนี้เขาก็จะได้ทั้งที่จริงๆมันก็คืออันเดิมอ่ะ
0: คุณพี่เป็นไหม
3: แต่ทำการตลาดใหม
0: ่เมโทร
1: เป็นเมโทรเป็นห้างสรรพสินค้
4: าจะยุคเมโทรเลยเหรอ
0: ยุคเมโทร
3: อาจารย์กำลังบอก
0: อายุไทยไดมารู
1: ไทยไดมารูเลยเหรอรู้จักด้วยเหรอครับก็คือแต่ประเด็นสำคัญคือมากกว่านั้นคือพอเราไพวอตแปลว่าสิ่งที่สำคัญคือเราก็ยังคงต้องกลับไปโฟกัสที่ตัวของทาร์เก็ตใหม่อยู่ดี
3: ครับผม
1: นะครับเพราะว่าสิ่งที่เป็นตัวสำคัญของการที่เราจะสร้างแบรนดิ้งคือการสื่อสาร
0: ค่ะ
1: นะครับต่อให้เราไปทำที่บางแคย้ายไปทำที่บางแคเพราะว่าเรายังคงเป็นลูกชิ้นสามเหลี่ยมอยู่ดี
3: ครับผม
1: นะครับแต่เราจะสื่อสารอะไรให้คนที่นั่น
3: ให้เขารู้ว่า
1: ในเรื่องของอย่างที่บอกเหมือนเดิมครับคือต้องเรื่องของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์ที่สำคัญคือเราสื่อสารยังไงแล้วสื่อสารให้เขารู้สึกว่าโอเคมีของตรงนี้อยู่นะครับนั่นคือประเด็นของกลุ่มที่ SME จะต้องโฟกัสไปหาตัวกลุ่มของลูกค้าที่เป็น target group สำคัญได้เพราะว่านอกจากในเรื่องของที่เป็นฮาร์ดแวร์ในเรื่องของที่มีร้านอยู่ปัจจุบันเราก็ต้องยอมรับว่ามันขาดไม่ได้เลยคือออนไลน
0: ์
1: นะครับในการสื่อสารทางการตลาดออนไลน์ถ้าเกิดว่าเราไม่สามารถรู้เลยว่า target group กลุ่มนี้เป็นใครแล้วเราจะสื่อสารไปหาใครประเด็นคืออยู่ตรงนั้นแล้วเราก็จะอาจจะต้องเทเงินมหาศาลในการทุ่มเทในการทำให้เขารู้จักลูกชิ้นสามเหลี่ยมที่แถวบางแคซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะเทเป็นเงินไปที่ไหน
0: แ
1: ต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถกำหนดโฟกัสไปได้ว่าอ๋อทาร์เก็ตกลุ่มนี้มันอยู่ตรงนี้นะเขาเป็นคนกลุ่มนี้อายุเท่านี้ทำอันนี้อันนี้คือคนที่จะสนใจลูกชิ้นสามเหลี่ย
3: ม
1: ก่อนนะครับเขาจะทำให้เราสื่อสารได้ชัดเจนขึ้นครับ
3: โอ้ไม่น่าเชื่อว่านี่เราคุยมากันมาเนี่ย20นาทีแล้วนะพี่เน
1: ี่
3: ยในความรู้นี่แน่นมากเลยครับคราวนี้เหลือเวลาอยู่5นาทีสุดท้ายอ
1: ่
3: ะ
0: อยากจะถามอะไรดี
3: ๆใช่จริงๆท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามอยู่ช่องทาง Facebook Live ของ SU Channel ก็สามารถทิ้งคำถามไว้ที่คอมเมนต์ก็ได้นะครับเดี๋ยวอาจารย์เขาจะตอบให้เลย
0: ค่ะ
1: ครับ
0: นะคะคำถามนิดเดียวค่ะพอดีเมื่อกี้พี่นัทพูดถึงเรื่องของดิจิตอลถึงออนไลน์นะก็เลยตรงใจค่ะพวกเราชาวพันดิจิตอลนะคะปัจจุบันเรามีดิจิตอลเข้ามาเรามีเคล็ดลับอะไรคะที่เราจะทำแบรนดิ้งได้ในยุคที่มันมีการสื่อสารออนไลน์เกิดขึ้นมันง่ายหรือมันยากหรือมันมีเคล็ดลับอะไรทำให้เราโตเป็นที่รู้จักสื่อสารได้รวดเร็วตรงใจกับกลุ่มที่เรา STP มาแล้วค่ะ
1: ต้องบอกว่าในยุคนี้มันเป็นความได้เปรียบของธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางสมัยก่อนเนี่ยคนที่จะมีอำนาจในการโฆษณาเป็นแค่ธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้นที่จะสื่อสารข่าวสารในเรื่องของสินค้าตัวเองและบริการไปสู่ตลาดได้
0: ใช่เพราะนาทีละล้าน
1: โอ้มันเป็นแสนได้ไหมล้านมันสะเทือนใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของปัจจุบันปรากฏว่า เรามีเงินหลักร้อยก็โฆษณาได้
3: ใช
1: ่หลักร้อยหลักพันไม่กี่ตังค์ก็โฆษณาได้ซึ่งแปลว่ามีเรามีอำนาจในการที่จะส่งสารไปถึงผู้บริโภคได้มากขึ้นประเด็นสำคัญก็กลับมาที่เดิมก็คือคุณส่งสารไปหาใครแล้วคุณกำลังส่งอะไรให้เขานะครับเพราะว่าถ้าเราส่งข้อความหรือคอนเทนต์ก็แล้วกันที่เราใช้กันเป็นภาษาหลักนะครับถ้าคนคอนเทนต์ไม่สนใจเห็นตั้งแต่3คำแรกก็ไม่อ่านละ
3: จริงครับ
1: นะฮะแต่ว่า
0: ก็ฟีดผ่านไปละ
1: เออใช่ก็ไม่รู้จะไปอ่านทำไมทีนี้พอคอนเทนต์ไม่โดนก็จบแล้วไอ้ที่โฆษณาที่เราเตรียมไปนะครับรูปแบบโฆษณาที่เตรียมที่ต้องการทำอะไรไว้ก็ไม่มีคนสนใจนะครับเพราะฉะนั้นต้องรู้ว่าแน่ๆเลยคือส่งสารไปถึงใครและสารนั้นเนี่ยมันตรงกับความต้องการเขาไหม
3: ครับ
1: นะครับซึ่งสารปัจจุบันในปีนี้ที่มาแน่ๆเลยตอนตลอดมาเนี่ยคือคอนเทนต
3: ์ครับผม
1: นะครับคอนเทนต์มาตลอดคอนเทนต์มันเขียนอะไรจริงๆดีๆแต่นึกออกไหมครับว่าคอนเทนต์พวกเนี้ยมันกำลังจะไปแล้วเพราะเวลาที่เราอ่านหนังสือทำไมเราอ่านหนังสือแล้วรู้สึกว่าอยากอ่านต
3: ่อ
1: เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราจะอ่านอะไร
3: ใช
0: ่
1: นึกออกไหมฮะเหมือนกับเราดูหนังหลายๆเรื่องที่เรารู้สึกสนุกก็เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันเป็นไงวะแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นมันถึงไม่จะเป็นคอนเทนต์ที่ดีก็ตามแต่เรารู้แล้วว่ามันจะเป็นอะไรมันจะยากละเพราะฉะนั้นจะมีในสิ่งที่จะทำในปีนี้ทางดิจิตอลที่แน่ๆคือเนี่ยฮะไลฟ
3: ์
1: นะครับ Facebook รู้มาก่อนแล้วว่ายังไงก็ต้องมาตลาดต้องมาทางนี
0: ้
1: นะครับทางไลฟ์ทางเป็นวิดีโอเป็นอะไรก็ตามเป็นคลิปนะครับจะมากจะมันจะเหนือกว่าคอนเทนต์ที่เคยเขียนกันสวยๆเพราะฉะนั้นถ้าผมทำร้านก๋วยเตี๋ยวเซาลินผมก็ต้องออกมาใส่อะไรนะชุดกำลังภายในทำคลิปแล้วก็ทำก๋วยเตี๋ยวอะไรต่างๆให้น่าสนใจตุ๊ดๆผมไม่ต้องมีคอนเทนต์พูดอะไรเลย
3: ใช่ครับเพราะจริงๆกับคู่แข่งก็เยอะเนาะและยิ่งพอฟีดบนพวกโซเชียลเน็ตเวิร์กอะรูดแป๊บเดียวก็เราอยากสะดุดตาก็ดูแล้วแต่พออาจารย์นัดพูดอย่างนี้นะทำให้ผมมีต้องตีโจทย์แล้วเดี๋ยวคราวหน้าผมจะเปิดตัวแบบให้สวยงามแบบตื่นเต้นตื่นตายังไงดีอะไรอย่างเงี้ย
0: ของเรา
1: คราวหน้าสนุกแน่นอน
3: ใช่เพราะว่าตอนนี้เหลือนาทีสุดท้ายแล้วครับอันนี้1นาทีสุดท้ายเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นัทมากเลยที่มาให้ความรู้เราเกี่ยวกับการสร้างแบรนดิ้งแล้วผมเชื่อว่ายังไงเนี่ยผมจะต้องเอาอาจารย์นัทกลับมาอีกนะพี่เนทใช่ไหมฮะ
0: กลับมาทำอะไร
1: จะเอามาทำก๋วยเตี๋ยวให้ดูเดี๋ยวผมไปฟิตก่อนเป็นเซอร์ลินใช่ไหม
3: เอามาให้สนุกครับซึ่งท่านผู้ชมนะครับสามารถติดตามรายการทำท่าพร้อมกันเพราะจะนิดนึงเจาะกึ่งการตลาดได้นะครับทุกๆวันพุธครับหลังเคารพธงชาติตั้งแต่18นาฬิกาถึง18นาฬิกา25นาทีผ่านช่องทาง Facebook Live ของ SCU Channel แล้วก็ YouTube SCU Channel ครับแต่ถ้าต้องการติดตามย้อนหลังผ่านทีวีนะครับก็สามารถติดตามได้ทางช่องทางโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV ของกระทรวงศึกษาธิการครับช่อง DLTV 8นะครับของ True Vision และสุดท้ายก็คือ PSL 245ครับสำหรับวันนี้เรา3คนลากันไปก่อนครับสวัสดีครับครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: ผมมีโอกาสได้มาร่วมงานที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเมื่อปี2551นะครับตอนนั้นมหาวิทยาลัยมีการเปิดรับสมัครอาจารย์วิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมประกอบกับว่าผมได้สำเร็จการศึกษาในวิชาเอกนี้ด้วยนะครับก็เลยเลือกที่จะมาสมัครทำงานที่นี่และสิ่งหนึ่งที่ผมมีความเชื่อมั่นและมีความศรัทธาก็คือผมมีความเชื่อมั่นในระบบการเรียนการสอนทางไกลและก็มีความเชื่อมั่นในหลักสูตรการเรียนการสอนของวิชาเอกการท่องเที่ยวและการโรงแรมครับและอีกประการนึงก็คือผมชอบในเรื่องของเอกสารการสอนแล้วก็สื่อต่างๆของมหาวิทยาลัยนะครับที่จะช่วยเพิ่มเติมความรู้แล้วก็สร้างประสบการณ์ให้กับผู้เรียนได้ท่านอื่นๆก็สามารถประสบความสำเร็จได้เหมือนผมนะครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ให้โอกาสผมนอกจากการมาดูหลักสูตรแล้วก็ยังให้ผมได้มีโอกาสมาทำงานประชาสัมพันธ์ซึ่งเป็นงานที่ผมรักโดยได้เป็นผู้ดำเนินรายการของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับ
4: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์025048181-6โทรสาร025033612อีเมล msoffice@stou.ac.thหรือคลิกไปที่ www.scou.ac.th
5: บุญเราก็เท่านี้จะไปต่อยังไงดีนะ
6: อ
5: ้
6: าว
5: เรียนมสท.อ่ะไม่รู้จะมีเพื่อนไหมอ่ะ
6: เฮ้ยอย่าคิดว่ามีแต่เรียนผ่านจอเขามีอาจารย์มาสอนเสริมด้วย
7: อาจารย์สวัสดีครับ
6: จบยากไหมเนี่ยเรียนทีละน้อยเรียนบ่อยๆอ่ะเรียนแล้วเอาไปใช้ได้จริง
8: อย่าคิดกลัวแค่คิดไกลให้ตัวคุณเองดีกว่ามสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
9: ้ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
10: วิถีไทยใกล้ตัวมีเสน่ห์มีความสนุก

the bye. อาหารสุดแซ่บออกไปสัมผัสวิถีไทยเติมความสุขใจเติมชีวิตสร้างรายได้ใส่รอยยิ้มเที่ยวเมืองไทยร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีและภาคภูมิใจในความเป็นไทยปีท่องเที่ยววิถีไทยเก๋ไก๋อย่างยั่งยืน

สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายเอกชนกฎหมายอาญาและกฎหมายมหาชนค่ะซึ่งก็จะประกอบไปด้วยนะคะหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายเอกชนนะคะหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายอาญาและหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายเอกชนนะคะเรามาเข้าสู่ในส่วนของหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายเอกชนนะคะอันดับแรกนะคะเราลองมาดูก่อนว่ากฎหมายเอกชนนะคะคืออะไรก็คือกฎหมายที่กำหนดสถานะและนิติสัมพันธ์ระหว่างเอกชนต่อกันในฐานะผู้อยู่ใต้ปกครองนะคะที่ต่างฝ่ายต่างเท่าเทียมกันแล้วก็ใช้บังคับกับนิติสัมพันธ์ที่ก่อขึ้นระหว่างเอกชนด้วยกันที่มุ่งถึงผลประโยชน์ของตนเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของกฎหมายเอกชนนะคะก็จะมีหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายเอกชนนะคะที่ให้นักศึกษาศึกษาเนี่ยประมาณ4เรื่องนะคะอันแรกนะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะอันที่2หลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคอันที่3นะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศค่ะเรามาเข้าสู่นะคะเนื้อหาในส่วนแรกนะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะจะอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในการกระบวนการเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะจะต้องดำเนินคดีนะคะภายใต้หลักพื้นฐานสำคัญ6ประการนะคะก็คือต้องสะดวกรวดเร็วยุติธรรมไม่ลำเอียงประหยัดนะคะแล้วก็หลักไม่ด้อยโอกาสนะคะภาพรวมโดยทั่วไปนะคะของกระบวนการในวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะก็คือบุคคลเนี่ยต้องมีเป็นผู้ที่มีสิทธิเสนอคดีแพ่งนะคะแล้วก็อาจจะยื่นเป็นคำฟ้องหรือคำร้องขอคำฟ้องในคดีมีข้อพิพาทคำร้องขอในคดีไม่มีข้อพิพาทเข้ามานะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการของศาลชั้นต้นก็จะมีการยื่นคำให้การนะคะคำฟ้องนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการของศาลชั้นต้นก็จะมีการสืบพยานแล้วก็มีเป็นการทำคำพิพากษาคำสั่งนะคะบุคคลที่ไม่พอใจก็สามารถอุทธรณ์หรือว่าฎีกาได้นะคะเมื่อมีคำพิพากษาคำสั่งแล้วก็จะมีการบังคับคดีนั่นเองนะคะเราไปสู่เรื่องที่2นะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคนะคะจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินะคะวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพุทธศักราช2551นะคะในการพิจารณาคดีผู้บริโภคเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้หลักนะคะสะดวกนะคะรวดเร็วประหยัดยืดหยุ่นแล้วก็หลักสุจริตนะคะเนื่องจากว่าในคดีเหล่านี้เนี่ยผู้บริโภคเนี่ยมักจะมีอำนาจในการต่อรองเนี่ยน้อยกว่าผู้ประกอบธุรกิจนะคะหลักในวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคก็จะคล้ายๆกับวิธีพิจารณาคดีแพ่งนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่นั้นเรามาดูความหมายของคดีผู้บริโภคนิดนึงนะคะว่าคืออะไรนะคะ1นะคะคดีแพ่งระหว่างผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคตามมาตรา19หรือตามกฎหมายอื่นนะคะกับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการนะคะอันที่2นะคะเป็นคดีแพ่งตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยอันที่3นะคะก็เป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวพันกับคดีนะคะตามวงเล็บ1หรือวงเล็บ2นั่นเองนะคะอันสุดท้ายนะคะที่จะถือว่าเป็นคดีผู้บริโภคก็คือเป็นคดีแพ่งที่มีกฎหมายบัญญัติให้ใช้วิธีพิจารณาตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคนะคะหลักทั่วไปนะคะในวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคอย่างที่อาจารย์กล่าวไปแล้วเนาะก็จะเหมือนกับคล้ายๆวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่มีศาลชั้นต้นนะคะมีกระบวนการพิจารณาในศาลอุทธรณ์นะคะในศาลฎีกาแล้วก็จะมีวิธีชั่วคราวก่อนพิพากษาแล้วก็จะมีการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั่นเองนะคะอันนี้คือภาพรวมของวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคนะคะเรามาในส่วนถัดไปนะคะหลักทั่วไปว่าด้วยคดีเยาวชนและครอบครัวนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวนะคะพุทธศักราช2553ในการพิจารณาคดีเยาวชนนะคะก็จะต้อง
อยู่ภายใต้พื้นฐานมีความยืดหยุ่นนะคะและด้วยความที่เป็นเด็กและเยาวชนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มุ่งที่ปรับปรุงแก้ไขฟื้นฟูนะคะแล้วก็อยู่ภายใต้หลักประหยัดแล้วก็สะดวกนะคะคดีที่อยู่ภายใต้อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวนะคะหลักๆเนี่ยจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะคะก็คือ1คดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดนั่นเองนะคะอันนี้คืออาจารย์สรุปมาให้อันที่2นะคะก็คือเป็นคดีครอบครัวนะก็คือคดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทำการใดๆในเนี้ยในทางศาลนะคะเกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัวนั่นเองนะคะอันที่3นะคะก็คือเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีคุ้มครองสวัสดิภาพนั่นเองนะคะเหล่านี้ถือว่าเป็นคดีที่อยู่ภายใต้อำนาจพิจารณาพิพากษานะคะของศาลเยาวชนและครอบครัวนะคะหลักทั่วไปในการพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553นะคะเรามาดูอันสุดท้ายนะคะก็คือหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะพุทธศักราช2539นั่นเองในการพิจารณานะคะคดีของเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญานะคะก็จะต้องอยู่ภายใต้หลักสะดวกรวดเร็วนะคะแล้วก็เที่ยงธรรมนะคะทีนี้มาดูว่าคดีอะไรบ้างนะคะที่เราจะถือว่าเป็นคดีที่อยู่ภายใต้ศาลทรัพย์สินทางปัญญานะคะอันดับแรกนะคะก็คือเป็นคดีอาญานะเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์ต่างๆนะคะคดีอาญาเกี่ยวกับความผิดตามประมวลอาญา271ถึง275นะคะแล้วก็เป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์สิทธิบัตรนะคะการถ่ายทอดสัญญาณเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะคดีแพ่งนะคะอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา271ถึง275นะคะอาจจะมีคดีแพ่งที่เกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนตราสารการเงินระหว่างประเทศเหล่านี้เป็นนะคะคดีแพ่งเกี่ยวกับletter of credit นะคะเหล่านี้เป็นต้นนะคดีแพ่งเกี่ยวกับการกักเรือนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่บางทีอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันนะคะคดีแพ่งเกี่ยวกับการทุ่มตลาดการอุดหนุนสินค้าหรือการให้บริการจากต่างประเทศนะคะคดีแพ่งหรืออาญาที่เกี่ยวกับข้อพิพาทในการออกแบบวงจรรวมนะคะหรือการค้นพบทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้เป็นต้นนะคะคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะสุดท้ายนะคะคดีแพ่งเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทนะคะตามตั้งแต่วงเล็บ3ถึงวงเล็บ10นั่นเองนะคะหลักทั่วไปนะคะในการพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะอาจจะแตกต่างจากหลักทั่วไปในกรณีเอกชนกฎหมายเอกชนทางด้านอื่นๆนิดนึงนะคะก็คือจะมี2ส่วนนะคะก็คือกระบวนพิจารณาทางคดีแพ่งแล้วก็กระบวนพิจารณานะคะทางคดีอาญานะคะในคดีแพ่งเช่นก็จะมีการตรวจคำฟ้องยื่นคำฟ้องเหมือนกันนะคะมีการทำคำพิพากษาคำสั่งการบังคับคดีนะคะส่วนกระบวนพิจารณาในคดีอาญานะคะก็จะอิงกับวิธีพิจารณาความอาญานะคะเว้นแต่ก็จะมีหลักเกณฑ์นะคะที่เขียนอยู่ไว้ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็การค้าระหว่างประเทศนั่นเองนะคะโดยทั่วไปเนี่ยก็คือหลักๆ ก็คือต้องยึดภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะทั้งหมดนี้นะคะคือเป็นคลิปวิดีโอนะคะที่เกี่ยวกับหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายนักศึกษาทุกท่านนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายอาญาค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูก่อนว่ากฎหมายอาญาคืออะไรนะคะก็คือกฎหมายที่กำหนดความผิดทางอาญาพื้นฐานที่สังคมเห็นว่าเป็นการกระทำที่ต้องลงโทษนะคะกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่มีรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยถือว่ารัฐเป็นคนกลางผู้กำกับการกระทำที่เกิดขึ้นระหว่างเอกชนด้วยกันเองนะคะในวิธีพิจารณาที่เกี่ยวกับทางกฎหมายอาญานะคะก็จะมีกฎหมายหลายๆตัวที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็คือ1 นะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญา
อันที่2นะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอันที่3ค่ะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติดอันที่4หลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบค่ะและอันสุดท้ายนะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ค่ะเราลองมาดูหลักเกณฑ์แรกนะคะก็คือหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญานะคะก็จะอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะในการพิจารณาคดีความเกี่ยวกับทางอาญานะคะจะต้องอยู่บนพื้นฐานนะคะของหลักก็คือเป็นการดำเนินคดีอาญาโดยรัฐนะคะจะต้องมีการฟังความทุกฝ่ายหลักเปิดเผยต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนได้นะคะมีอิสระในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนะคะแล้วก็ในกรณีที่มีความสงสัยอยู่ก็คือต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยนั่นเองนะคะหลักทั่วไปนะคะของวิธีพิจารณาความอาญานะคะสามารถสรุปได้ก็คือจะมีการดำเนินคดีทั้งหมด3ต้องบอกว่า3ชั้นนะคะชั้นก่อนฟ้องคดีเช่นอาจจะมีการสืบสวนสอบสวนนะคะการออกหมายค้นหมายจับนะคะการดำเนินคดีชั้นหลังฟ้องคดีก็คือเป็นกระบวนการพิจารณาคดีนั่นเองนะคะก็จะมีการสืบพยานมีการทำคำพิพากษาคำสั่งค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือเป็นการดำเนินคดีชั้นบังคับคดีนะคะอันนี้คือภาพรวมของวิธีพิจารณาความอาญาทั่วไปนะคะทีนี้เรามาดูอันที่2ค่ะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพุทธศักราช2560ค่ะในการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะก็จะมีพื้นฐานก็คือ เราจะใช้ระบบไต่สวนนะคะถ้าเป็นวิอาญาทั่วไปเราจะใช้ระบบกล่าวหานะคะแต่พอเป็นวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยเราจะใช้ระบบไต่สวนเป็นหลักนะคะแล้วก็ต้องมีความรวดเร็วให้ความยุติธรรมทุกฝ่ายนะคะเราจะต้องคำนึงถึงหลักการมีส่วนร่วมด้วยนะคะคดีอะไรบ้างนะคะที่จะอยู่ภายใต้นะคะอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะกรณีแรกคดีที่มูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะเฉพาะตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะคะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระนะคะหรือว่าผู้ว่าการตรวจแผ่นดินนะคะมีความร่ำรวยผิดปกติหรือว่าทุจริตต่อหน้าที่นะคะหรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจต่างๆขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายนั่นเองนะคะอันที่2นะคะเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับคณะผู้ไต่สวนอิสระนะคะเห็นว่ากรรมการปปช.มีพฤติการร่ำรวยผิดปกติหรือว่าทุจริตต่อหน้าที่นะคะหรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจที่มันขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายนั่นเองนะคะอันที่3นะคะก็คือคดีที่มีมูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาบุคคลอื่นนะคะซึ่งไม่ใช่บุคคลตามวงเล็บ1และวงเล็บ2ที่อาจารย์บอกนะคะแต่เป็นการกล่าวหาว่าเขาเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนนะคะในการกระทำความผิดทางอาญานะคะตามวงเล็บ1หรือวงเล็บ2ที่อาจารย์อธิบายไปนะคะหรือว่าอาจจะรวมถึงผู้ให้นะผู้ขอให้นะคะหรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลตามวงเล็บ1หรือวงเล็บ2นะคะให้เขากระทำการไม่กระทำการหรือว่าประวิงให้ชักช้านั่นเองนะคะกรณีที่4นะคะก็คือเป็นคดีที่บุคคลตามวงเล็บ1นะคะหรือกรรมการปปช.หรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะอาจจะมีการจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินนะคะหรือจงใจยื่นนะแต่ว่ายื่นแล้วเป็นเท็จนะคะหรือปกปิดอะไรก็ตามนะคะก็จะอยู่ภายใต้คดีที่อยู่ภายใต้อำนาจพิจารณาพิพากษานะคะของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะหลักทั่วไปนะคะในการพิจารณาคดีเหล่านี้เนี่ยก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะทีนี้เรามาดูถัดไปหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติด
นะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพุทธศักราช2546นะคะและพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดพุทธศักราช2550นะคะและมีอีกหนึ่งพระราชบัญญัติค่ะพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดฉบับที่2นะคะพุทธศักราช2564นะคะหลักพื้นฐานนะคะในการพิจารณาคดียาเสพติดก็ต้องมีหลักเที่ยงธรรมนะคะสะดวกรวดเร็วแล้วก็ยืดหยุ่นนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะมาดูหลักทั่วไปนะว่ามันมีวิธีพิจารณาอย่างไรเราต้องมาดูว่าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดคืออะไรนะคะเป็นความผิดตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายยาเสพติดซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดยตรงและที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดนะคะหลักทั่วไปของวิธีพิจารณาคดียาเสพติดก็จะเริ่มต้นตั้งแต่มีการฟ้องคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะศาลสั่งรับคำฟ้องนะคะก็จะมีคำพิพากษาคำสั่งผู้ใดที่ไม่พอใจก็อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งหรือฎีกานั่นเองนะคะถัดมาค่ะเป็นหลักทั่วไปนะคะว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพุทธศักราช2559นะคะและพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพุทธศักราช2559นะคะหลักพื้นฐานในการพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะก็คือต้องมีความยุติธรรมนะคะมีประสิทธิภาพรวดเร็วแล้วก็เสมอภาคนะคะอันดับแรกนะคะคดีอะไรนะคะที่เราจะถือว่าเป็นคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะ1นะคดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือว่าความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมนะคะ2คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่กระทำความผิดหลักๆก็คือเกี่ยวกับฐานฟอกเงินนะคะอันที่3นะคะก็คือคดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษบุคคลนะคะในความผิดเกี่ยวกับเรียกรับยอมจะรับหรือให้หรือขอว่าจะให้นะคะเหล่านี้เป็นต้นนะอันที่4นะคะคดีอาญาที่ฟ้องขอให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะหรือบุคคลตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นคดีทุจริตและประพฤติมิชอบอันที่5นะคะก็คือเป็นคดีอาญาที่ฟ้องขอให้ลงโทษบุคคลที่ร่วมกระทำความผิดด้วยนั่นเองนะคะอันที่6นะคะคดีเกี่ยวกับการจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินเหล่านี้เป็นต้นนะคะ7คดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะว่ามีเหตุร่ำรวยผิดปกตินะคะซึ่งอ่ะ8นะคะกรณีที่มีการขอให้ศาลดำเนินกระบวนพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับตาม1ถึง7นะคะซึ่งวิธีพิจารณาคดีทุจริตก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติที่อาจารย์พูดไปนั่นเองนะคะเรามาดูอันสุดท้ายนะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์นะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์พุทธศักราช2559นะคะหลักพื้นฐานในการพิจารณาคดีค้ามนุษย์นะคะก็คือสะดวกรวดเร็วนะคะเที่ยงธรรมแล้วก็มีความปลอดภัยนะคะคดีค้ามนุษย์คืออะไรนะคะก็คือเป็นคดีที่มีข้อหาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์นะคะไม่ว่าจะมีข้อหาความผิดอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตามนะคะแต่ไม่ให้รวมถึงคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบและคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวนั่นเองนะคะอันนี้คือที่ถือว่าเป็นคดีค้ามนุษย์นะคะซึ่งหลักทั่วไปนะคะในวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์เนี่ยนะคะก็คือต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์นะคะพุทธศักราช2559นะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นคลิปวิดีโอนะคะที่สรุปเนื้อหาทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับหลักทั่วไปนะคะเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายนั่นเองค่ะสวัสดีนักศึกษาทุกท่านค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปที่จะบรรยายเกี่ยวกับหลักทั่วไปนะคะในวิธีพิจารณาทางกฎหมายมหาชนนะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูก่อนว่ากฎหมายมหาชนคืออะไรนะคะกฎหมายที่กำหนดสถานะและนิติสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือหน่วยงานของรัฐกับเอกชนนะคะหรือหน่วยงานของรัฐด้วยกันเองในฐานะที่รัฐเองหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ปกครองนะคะ
ทีนี้ในส่วนของกฎหมายมหาชนนะคะก็จะมีหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายเอกชนนะคะประมาณ3เรื่องนะคะเรื่องแรกนะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองนะคะเรื่องที่2หลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีแรงงานนะคะเรื่องที่3หลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรนะคะเรามาเข้าเนื้อหาในเรื่องแรกนะคะก็คือหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองนะคะพุทธศักราช2542ในการพิจารณาคดีทางปกครองนะคะจะต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานก็คือต้องมีความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัตินะคะแล้วก็หลักความได้สัดส่วนหลักของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะหลักความเป็นกลางก็คือจะต้องมีความเป็นกลางนั่นเองนะคะแล้วก็หลักสุดท้ายนะคะก็คือความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครองนะคะคดีอะไรบ้างนะคะที่เราถือว่าอยู่ภายใต้อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองนะคะคดีแรกนะคะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหรือคำสั่งต่างๆหรือการกระทำอื่นใดนะคะเนื่องจากกระทำโดยที่ไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจนะคะหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนต่างๆนะคะหรือมีลักษณะเป็นการสร้างขึ้นโดยไม่จำเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควรนะคะเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นคดีที่อยู่ในศาลปกครอง

รองนะคะถัดมาอันที่2นะคะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัตินะคะหรือว่าปฏิบัติล่าช้าเกินสมควรนะคะคดีที่3ก็คือเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดนะคะหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายนะคะหรือเกิดจากคำสั่งทางปกครองนะคะหรือว่าจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดนะคะต่างๆทำให้เกิดความล่าช้านั่นเองนะคะคดีที่4นะคะก็คือเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองนะคะอันที่5นะคะก็คือคดีที่มีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำการหรือละเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดนั่นเองนะคะซึ่งหลักขออีกอันนึงนะคะอันที่6นะคะคดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองนะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนะคะและวิธีพิจารณาคดีปกครองพุทธศักราช2542นะคะหลักอาจารย์สรุปโดยสังเขปนะคะก็คือผู้ที่มีสิทธิในการฟ้องคดีก็จะยื่นฟ้องที่ศาลปกครองนะคะต้องเน้นว่านี่คือศาลปกครองไม่ใช่ศาลยุติธรรมนะคะดังหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ของศาลก็จะลงทะเบียนนะคะก็จะเสนอคำฟ้องต่ออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นนะคะอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นพอได้รับคำฟ้องแล้วนะคะก็จะจ่ายสำนวนให้องค์คณะก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีมีการทำคำพิพากษาคำสั่งของศาลปกครองนะคะคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่พอใจนะคะก็สามารถคัดค้านคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นได้เหมือนกันนะคะเราไปสู่วิธีพิจารณาคดีอันที่2นะคะก็คือหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีแรงงานนะคะอยู่ภายใต้ราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานแล้ววิธีพิจารณาคดีแรงงานพุทธศักราช2522นะคะการพิจารณาคดีแรงงานเนี่ยก็จะต้องอยู่ภายใต้หลักพื้นฐานนะคะประหยัดสะดวกรวดเร็วเที่ยงธรรมนะคะคดีอะไรบ้างนะคะที่เราถือว่าเป็นคดีที่อยู่ภายใต้อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานนะคะคดีแรกเป็นคดีที่พิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนะคะคดีที่2เป็นคดีพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานสัมพันธ์นะคะแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์นะคะกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางานนะคะกฎหมายประกันสังคมหรือกฎหมายเงินทดแทนนะคะอันที่3นะคะเป็นคดีที่ถือว่าเป็นกรณีที่จะต้องใช้สิทธิทางศาลนะคะตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานแรงงานสัมพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์นั่นเองนะคะคดีที่4นะคะเป็นคดีที่อุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานนะคะไม่ว่าจะตามกฎหมายการคุ้มครองแรงงานนะคะหรือว่าตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานและวิสาหกิจอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะคดีที่5นะคะคดีอันเกิดแต่มูลละเมิดระหว่างนายจ้างและลูกจ้างนะคะสืบเนื่องจากข้อพิพาทแรงงานหรือเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญาจ้างนะคะซึ่งอันนี้จะรวมถึงมูลละเมิดระหว่างนายจ้างหรือลูกจ้างกับลูกจ้างเองด้วยนะคะที่เกิดจากการทำงานในทางการที่จ้างด้วยนะคะอันที่6นะคะข้อพิพาทแรงงานที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะขอให้ศาลแรงงานชี้ขาดตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์นะคะกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองนั่นเองนะคะคุ้มครองคนงานนั่นเองนะคะหลักทั่วไปนะคะว่าด้วยการวิธีพิจารณาคดีแรงงานก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพุทธศักราช2522นะคะเรามาดูอันสุดท้ายนะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรนะคะจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรนะคะพุทธศักราช2528นะคะหลักพื้นฐานนะคะในการพิจารณาคดีภาษีอากรนะคะก็คือจะต้องสะดวกนะคะรวดเร็วแล้วก็เที่ยงธรรมนะคะคดีอะไรบ้างที่เราจะถือว่าอยู่ภายใต้อำนาจพิจารณาพิพากษาของศ

ภาษีอากรนะคะคดีแรกคดีอุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรนะคะคดีที่2คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องนะคะของรัฐในหนี้ค่าภาษีอากรนะคะคดีที่3นะคะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการขอคืนค่าภาษีอากรคดีที่4นะคะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามข้อผูกพันซึ่งได้ทำขึ้นเพื่อประโยชน์แก่การจัดเก็บภาษีอากร

ไปนะคะของวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรพุทธศักราช2528นะคะก็คือคดีภาษีอากรนะคะก็จะยื่นคำฟ้องที่ศาลภาษีอากรกลางนะคะกระบวนการพิจารณาในศาลภาษีอากรนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติที่อาจารย์บอกไปนะคะการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนะคะของศาลภาษีอากรนะคะก็จะต้องอุทธรณ์นะคะไปยังศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษโดยให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบังคับใช้โดยอนุโลมนะคะบุคคลที่ไม่พอใจคำพิพากษาคำสั่งของศาลอุทธรณ์นะคะก็สามารถฎีกานะคะคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ได้นะคะศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษนะคะโดยที่เหมือนเดิมนะคะให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมเช่นกันนะคะซึ่งนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายมหาชนค่ะ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

หน่วยที่1 นะคะจะเป็นหัวข้อในส่วนของกรอบแนวคิดและมาตรฐานการรายงานทางการเงินซึ่งถ้าเกิดว่าดูชื่อเรื่องปุ๊บจะเห็นว่ามันจะมี2 ส่วนประกอบกันคือส่วนแรกเรื่องของกรอบแนวคิดเราจะมาเรียนรู้ว่ากรอบแนวคิดคืออะไรส่วนที่2เรื่องของมาตรฐานการรายงานทางการเงินนะคะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันว่าเราจะคุยถึงเรื่องอะไรกันบ้างในส่วนแรกอะค่ะเรื่องของกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินเราก็จะมีการเรียนรู้ว่าความหมายวัตถุประสงค์เราทำไปเพื่ออะไรสำหรับกรอบแนวคิดนี้ลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินที่มีประโยชน์อย่างที่เราได้รู้กันว่าปลายทางที่เราได้ออกมาจากการจัดทำบัญชีเนี่ยก็คืองบการเงินดังนั้นงบการเงินจะต้องมีคุณภาพอย่างไรบ้างเดี๋ยวจะมาดูรายละเอียดกันต่อมางบการเงินคำนิยามขององค์ประกอบงบการเงินเมื่อไหร่จะรับรู้เมื่อไหร่คือเริ่มรับรู้รายการตัวเลขทางการเงินนะคะที่นำเสนออยู่ในงบการเงินเนี่ยมันก็จะมีตัวเลขที่นำเสนออยู่ดังนั้นเราจะพูดถึงเรื่องของการวัดค่าการแสดงรายการและคุยกันในรอบนี้นะคะก็คือมาตรฐานการรายงานทางการเงินองค์ประกอบก็คือเราจะรู้ว่าความรู้เบื้องต้นของมาตรฐานการรายงานทางการเงินคืออะไรองค์ประกอบของภาพรวมของทางด้านสินทรัพย์มีเรื่องอะไรบ้างจากนั้นเราจะมาดูในส่วนของการจัดแบ่งรายจ่ายเกี่ยวกับสินทรัพย์ที่เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายสุดท้ายจะพูดถึงเรื่องของการประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่บริษัทเลือกใช้ว่ามีลำดับการคัดเลือกอย่างไรบ้างนะคะดูเนื้อหากันค่ะในส่วนที่1กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินข้อมูลที่เราจะได้รับส่วนมากที่เราเป็นบุคคลภายนอกเวลาที่เราจะลงทุนบริษัทไหนก็ตามเนี่ยมันจะมีงบการเงินนำเสนออยู่งบการเงินออกมาในรูปแบบของรายปีรายไตรมาสที่ทุกท่านเห็นกันก่อนที่จะมาเป็นงบการเงินให้ผู้ใช้ได้เลือกใช้ได้ศึกษาได้ตัดสินใจกันแล้วนั้นเนี่ยมันมีกระบวนการ

องค์ประกอบเนี่ยจะมีตั้งแต่ผู้จัดทำบัญชีเขาก็มีการคัดเลือกดูว่ารูปแบบของรายการบัญชีตัวนี้ต้องทำตามมาตรฐานบัญชีตัวไหนอย่างไรก็ตามเนี่ยกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินเขาเรียกว่า conceptual framework for financial reporting เนี่ยมันเป็นแนวคิดสำหรับเป็นเกณฑ์ในการจัดทำแล้วก็นำเสนองบการเงินอีกทางเนี่ยยังเป็นกรอบอ้างอิงเพื่อสำหรับรายการบัญชีตัวไหนที่ยังไม่มีมาตรฐานการบัญชีสำหรับเรื่องนั้นๆโดยเฉพาะเราก็สามารถใช้กรอบแนวคิดเนี่ยค่ะใช้ในการจัดทำงบการเงินได้เลยวัตถุประสงค์ของการจะทำกรอบแนวคิดที่มีต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับงบการเงินเนี่ยนะคะก็จะมีโชว์อยู่ในดังรูปนี้ก็จะเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องแล้วก็เพื่อวัตถุประสงค์ใดขออนุญาตนำเสนอ3ส่วนที่หลักๆนะที่มันใกล้ตัวอาทิเช่นผู้จะทำงบการเงินเขาจะใช้กรอบแนวคิดเนี่ยนะคะใช้ในส่วนของมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ถือปฏิบัติส่วนของผู้สอบบัญชีก็คือเขาเนี่ยจะต้องมานั่งดูว่างบการเงินที่จัดทำขึ้นของบริษัทนี้ควรจะแสดงความคิดเห็นอย่างไรต่องบการเงินมีเงื่อนไขไม่มีเงื่อนไขให้ข้อสังเกตอย่างไรในส่วนของผู้ใช้งบการเงินเนี่ยค่ะเขาก็มีการเรียนรู้เพื่อจะได้เข้าใจความหมายของงบการเงินที่บริษัทนั้นๆนำเสนอการที่จะมีงบการเงินมาได้อย่างไรก็ตามเนี่ยกรอบแนวคิดก็ได้ระบุว่ามันต้องมีประโยชน์เชิงคุณภาพและคุณภาพตัวนี้ค่ะมันจะแบ่งเป็น2ส่วนก็คือลักษณะเชิงคุณภาพพื้นฐานแล้วก็ลักษณะเชิงคุณภาพแบบเสริมดังนั้นในงบการเงินที่ทุกท่านได้เห็นกันถ้าเกิดเป็นบริษัทจำกัดมหาชนเนาะมันจะมีองค์ประกอบอยู่5ส่วนใช่มั้ยคะจะมีงบแสดงฐานะการเงินงบกำไรขาดทุนงบแสดงส่วนของเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นงบกระแสเงินสด4ตัวจะเป็นทางด้านตัวเลขล้วนๆเนาะสุดท้ายจะเป็นหมายเหตุประกอบงบการเงินดังนั้นเนี่ยค่ะ5องค์ประกอบสำหรับบริษัทจำกัดมหาชนเนี่ยเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามเราต้องมีการอ้างอิงว่างบการเงินที่นำเสนอเนี่ยมีคุณภาพเชิงพื้นฐานอันนี้เช่นเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจเพราะว่าข้อมูลที่ได้มาไม่ว่าจะเป็นตัวเลขหรือว่าเชิงพรรณนาในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่านจะได้เรียนรู้ว่าในอดีตของบริษัทเป็นยังไงปัจจุบันผลประกอบการเป็นยังไงท่านจะได้สามารถเอาไว้พยากรณ์ในอนาคตได้ว่าทิศทางแนวโน้มจะเป็นอย่างไรได้บ้างซึ่งท่านสามารถใช้วิธีการวิเคราะห์งบการเงินไม่ว่าจะเป็นแนวดิ่งแนวนอนแล้วก็อัตราส่วนทางการเงินเข้ามาเกี่ยวข้องดังนั้นงบการเงินที่นำเสนอจะต้องเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้ใช้แน่นอนค่ะต่อมาพูดถึงตัวแทนอันเที่ยงธรรมเพราะว่าแต่ละรายการที่นำเสนอไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์หนี้สินรายได้ค่าใช้จ่ายของกิจการต้องเป็นตัวเลขต้องเป็นรายการที่เกิดขึ้นจริงตัวเลขได้เหมาะสมกับวิธีการวัดมูลค่าแล้วอันต่อมาลักษณะเชิงคุณภาพเสริมเราบอกว่าเสริมเนี่ยคืออะไรอันดับหนึ่งก็คืองบการเงินจะต้องสามารถเปรียบเทียบได้คำว่าเปรียบเทียบได้คือเปรียบเทียบในรายการเดียวกันของปีปัจจุบันกับปีในอดีตเราสามารถเปรียบเทียบได้เข้าใจได้ว่าที่มาที่ไปของมันคืออะไรการเปรียบเทียบได้เนี่ยค่ะนอกจากเพียงแค่บริษัทของเราเองบริษัทเดียวกันแล้วเรายังสามารถเทียบเท่ากับบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันว่าถ้าเกิดว่าเราดูในภาพรวมอุตสาหกรรมนี้บริษัท A และบริษัท B เป็นอย่างไรซึ่งสามารถต้องเทียบเท่ากันได้ต่อมาพิสูจน์ยืนยันได้ว่ารายการนี้ที่พูดว่าสินค้าคงเหลือมันต้องมีอยู่จริงตัวเลขนั้นก็ต้องพิสูจน์ได้ว่าตัวเลขนี้ได้มาอย่างไรข้อต่อมาค่ะพูดถึงเรื่องของงบการเงินที่ต้องทันเวลาทันเวลาหมายถึงทันเวลาต่อการตัดสินใจเพราะว่าเราก็ต้องใช้ข้อมูลตลอดเวลาเนาะในการตัดสินใจว่าเราจะลงทุนบริษัทนี้หรือไม่หรือเราควรจะกำหนดในส่วนของอัตราการขายหรือตัวเลขในการตัดสินใจเรื่องค่าใช้จ่ายอย่างไรดังนั้นการทันต่อเวลาเนี่ยข้อมูลต้องมาให้พร้อมต่อการตัดสินใจคุณจะเห็นได้ว่างบการเงินค่ะของบริษัทจำกัดมหาชนเนี่ยไม่ได้มีเพียงแค่งบการเงินประจำปีเนาะที่สิ้นปีออกมาแต่ว่าเขาจะซอยย่อยเป็นงบการเงินที่เป็นหลายไตรมาสเพราะว่าให้ทันต่อเวลาของผู้ใช้งบการเงินในการเอาไปตัดสินใจนั่นเองส่วนสุดท้ายของลักษณะเชิงคุณภาพก็คือคำว่าความเข้าใจได้เข้าใจได้เนี่ยค่ะหมายถึงว่าโดยพื้นฐานของผู้ใช้งบการเงินเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจทางด้านบัญชีแล้วก็ทางด้านธุรกิจมาพอประมาณนึงแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยบางทีมันจะมีข้อมูลที่ค่อนข้างซับซ้อนการได้มาใช้ไปของรายการต่างๆหรือเป็นรูปแบบของโควิด-19ว่าเฮ้ยธุรกิจเนี้ยมันเกิดปัญหาอย่างไรดังนั้นเนี่ยค่ะความเข้าใจได้ทำให้งบการเงินที่นำเสนอเนี่ยนอกจากเป็นเชิงตัวเลขสามารถอธิบายรายละเอียดเป็นเชิงพรรณนาหรือรวมถึงการทำกราฟทำรูปเพื่อให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเข้าใจได้ดังนั้นในหน้านี้จะพูดถึงลักษณะเชิงคุณภาพของงบการเงินที่มีประโยชน์ต้องมีองค์ประกอบ2 ส่วนก็คือ
เชิงพื้นฐานแล้วก็คุณภาพเสริมดังนั้นอยากให้ทุกท่านได้มาลองกันว่าถ้าเกิดว่ามีข้อมูลดังนี้อย่างเช่นด้านซ้ายมือจะพูดถึงว่ารายละเอียดรายการแบบนี้เนี่ยด้านขวาเขาถือว่าเป็นลักษณะเชิงคุณภาพของข้อมูลการเงินรูปแบบใดยังพอจำกันได้ไหมคะว่าสไลด์ตัวนี้เราพูดถึงพื้นฐานมี2ส่วนก็คือความเกี่ยวข้องต่อการตัดสินใจแล้วก็เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมหรือเป็นลักษณะเชิงคุณภาพเสริมอย่างเช่นเปรียบเทียบได้พิสูจน์ยืนยันได้ทันเวลาและเข้าใจได้ดังนั้นขออนุญาตลองกันเลยค่ะรายการที่1เขาบอกว่าคุณภาพของข้อมูลที่ทำให้ผู้ใช้ระบุความเหมือนนะหรือแตกต่างระหว่างเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจ2อย่างได้คุณคิดว่าเป็นลักษณะเชิงคุณภาพทางข้อมูลการเงินแบบใดขออนุญาตตอบไปเลยนะคะคิดไว้ในใจว่าคำตอบคืออะไรเนาะเดี๋ยวเราจะมาเฉลยพร้อมกันข้อ2ค่ะการมีข้อมูลไว้พร้อมเลยให้กับผู้เรื่องหนึ่งแล้วก็ข้อ3ข้อมูลที่ไม่มีอคติในการพยายามให้เป็นไปตามผลที่ต้องการหรือโน้มน้าวชักจูงให้เกิดพฤติกรรมที่กำหนดดังนั้นด้านขวามือคุณคิดว่าคำตอบคืออะไรบ้างคะพร้อมนะข้อ1ค่ะคุณภาพในส่วนของความสามารถในการระบุความเหมือนหรือแตกต่างได้ระหว่างระบบเศรษฐกิจ2อย่างเหตุการณ์เศรษฐกิจ2อย่างก็คือลักษณะของการเปรียบเทียบได้ส่วนข้อ2พูดถึงว่าข้อมูลที่พร้อมใช้ก่อนที่จะสูญเสียความสามารถในอิทธิพลในการตัดสินใจของผู้ใช้นั่นคืองบการเงินต้องออกมารูปแบบที่มันทันเวลาต่อการใช้งานนั่นเองส่วนที่3ค่ะข้อมูลไม่มีอคติเลยแล้วก็ไม่มีในส่วนของแนวโน้มชักจูงให้เกิดพฤติกรรมที่กำหนดไว้ก็คือข้อมูลนั้นจะต้องเป็นกลางแล้วก็เป็นตัวแทนอันเที่ยงธรรมนั่นเองตอบได้นะคะจากนั้นเรามาดูกันว่าองค์ประกอบและภาพรวมคำนิยามของงบการเงินการรับรู้และเลือกรับรู้เป็นอย่างไรนักศึกษาท่านใดที่เปิดหนังสือไปด้วยเนี่ยจะเห็นว่าด้านบนอาจารย์จะเขียนว่า 1.3 มันแปลว่าเรื่องที่ 1.3 เนาะสามารถเปิดล้อกันในการนั่งฟังได้เลยค่ะงบการเงินที่นำเสนอรายงานเนี่ยค่ะองค์ประกอบว่าจะมี5ส่วนก็คือสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของรายได้และค่าใช้จ่ายการนำเสนอเนี่ยนำเสนอในรูปแบบของงบการเงินต่างๆดังนั้นวันนี้ในครั้งนี้สไลด์หน้านี้เราจะพูดถึงเรื่องรอบระยะเวลาการรายงานหรือว่า reporting period ของงบการเงินเพราะว่าเราเคยได้คุยกันว่าคุณภาพของงบการเงินตัวหนึ่งที่เราต้องใส่ใจก็คือเรื่องของการเปรียบเทียบได้ท่านจะเห็นว่าการเปรียบเทียบได้เพื่ออะไรเพื่อจะได้เห็นว่าในอดีตเป็นยังไงปัจจุบันเป็นยังไงและพยากรณ์แนวโน้มได้ในการที่เปิดดูในหน้านี้เลยอาทิเช่นขออนุญาตนำเสนอในส่วนของบริษัท MK Leslong Group จำกัดมหาชนและบริษัทย่อยนะคะขออนุญาตนำเสนอมาเป็นบางส่วนที่เอามานำเสนอเนี่ยจะเป็นงบแสดงฐานะการเงินท่านจะเห็นว่าด้านขวาเนี่ยค่ะจะเป็นงบการเงินเฉพาะกิจการก็คือเฉพาะของตัวบริษัทใหญ่ก็คือ MK Leslong Group เลยส่วนของงบการเงินรวมเนี่ยก็คือทั้งบริษัทใหญ่และก็รวมบริษัทย่อยไปด้วยท่านจะเห็นว่าแต่ละรายการด้านสายมือไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ที่จะเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนอาทิเช่นเงินสดและก็รายการเท่าเงินสดเนี่ยท่านจะเห็นว่างบการเงินอันนี้จะเป็นงบการเงินณวันที่31ธันวาคม2564ท่านจะเห็นว่ามีการเปรียบเทียบก็คือ2564แล้วก็2563โอเคไหมคะก็เป็นการเปรียบเทียบกันเพื่อทำให้ผู้ใช้งบการเงินสามารถเห็นได้ว่าปัจจุบันเป็นอย่างไรในอดีตตัวเลขเป็นยังไงมันเพิ่มขึ้นหรือลดลงในรูปแบบทิศทางไหนโอเคนะคะมาครั้งนี้หน้านี้เราจะมาดูในส่วนของคำนิยามขององค์ประกอบของงบการเงินองค์ประกอบของงบการเงินจะมี5รายการที่เราคุ้นเคยกันดีเลยนักศึกษาบัญชีก็คืออันดับ1สินทรัพย์สินทรัพย์ก็คือทรัพยากรที่อยู่ในการควบคุมของกิจการทรัพยากรตัวนี้ค่ะเป็นทั้งในส่วนของจับต้องได้แล้วก็จับต้องไม่ได้นึกออกไหมคะอย่างเช่นพวกสินค้าคงเหลือหรือว่าลิขสิทธิ์สิทธิบัตรนั่นเองแต่ว่าเราดูที่สิทธิ์นั้นก็จะเป็นสิทธิ์ในการควบคุมของกิจการโอเคนะคะต่อมาเรื่องของหนี้สินเนี่ยจะเป็นภาระผูกพันของกิจการที่มีอยู่ในปัจจุบันเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ในอดีตแล้วก็เรียนรู้เลยว่าเหตุการณ์นี้ค่ะส่งผลต่อเราที่จะต้องโอนทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจให้กับเขาในอนาคตอาทิเช่นไปซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อดังนั้นคุณก็จะมีเจ้าหนี้การค้าการมีเจ้าหนี้เกิดขึ้นเพราะว่าคุณไปซื้อเขามาไงในอดีตปัจจุบันผูกพันกันอยู่ว่าเราจะต้องมีการชำระเงินให้เขานะฮะก็จะมีการโอนทรัพยากรที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจให้เจ้าหนี้ในที่จะถึงเวลาที่เรากำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นโอนด้วยเงินหรือโอนด้วยทรัพย์สินต่างๆโอเคนะคะส่วนที่3เรื่องของส่วนของเจ้าของก็คือเป็นในส่วนของส่วนได้ส่วนเสียคงเหลือระหว่างสินทรัพย์หลังหักค่าใช้จ่ายออกไปเรียบร้อยแล้วก็คือสินทรัพย์

ลบหนี้สินนั่นเองก็เท่ากับส่วนของเจ้าของ3ตัวนี้ก็จะบ่งบอกถึงสถานะทางการเงินเนาะอย่างเช่นสินทรัพย์ที่เรามีมาจากอะไรมาจากหนี้สินเท่าไหร่มาจากส่วนของเจ้าของเท่าไหร่เดี๋ยวจะคุยรายละเอียดอีกทีนึงอีกรอบนึงนะคะต่อมาเรื่องของลำดับที่4รายได้รายได้คืออะไรคือการเพิ่มขึ้นของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในรอบระยะเวลาที่เรากำลังดูกันอยู่อาทิเช่นขายสินค้าได้ก็มีรายได้จากการขายสินค้าหรือการให้บริการส่วนนะคะสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของรายได้และค่าใช้จ่ายดังนั้นเมื่อเอามาจับรวมกันในสไลด์หน้านี้ท่านจะเห็นว่าองค์ประกอบของ3ตัวแรกสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของเนี่ยเราจะพูดถึงฐานะทางการเงินเวลาอยากรู้ว่าบริษัทนี้ร่ำรวยเสี่ยงหรือไม่สถานะทางการเงินเป็นอย่างไรเราจะดู3ตัวนี้เป็นหลักเลยค่ะสินทรัพย์ที่มีบริษัทมีสัดส่วนประมาณเท่าไหร่สินทรัพย์ที่มีเนี่ยมีหนี้สินและส่วนของเจ้าของเป็นอย่างไรดังนั้นเนี่ยก็จะนำเสนอในงบแสดงฐานะการเงินซึ่งเวลาท่านดูงบการเงินเนี่ยจะใช้คำว่าณวันที่เพราะฐานะการเงินของทุกๆบริษัททุกๆคนมันจะเปลี่ยนไปดังนั้นก็จะเป็นงบเดียวที่ใช้คำว่าณวันที่นะคะสมัยก่อนจะใช้คำว่างบดุลเพราะว่าเป็นการดุลกันของสมการบัญชีคือสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของแต่ว่าเราก็เปลี่ยนชื่อให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นคืองบแสดงฐานะการเงินต่อมาผลการดำเนินงานว่าในช่วงเวลาไตรมาสนี้ปีนี้บริษัททำมาหากินเป็นอย่างไรเก่งกาจขนาดไหนดูอะไรบ้างเขาดูว่าคุณสามารถสร้างรายได้ได้เท่าไหร่บริหารรายจ่ายได้เท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยก็จะมีงบการเงินที่เรียกว่างบกำไรขาดทุนขึ้นมางบกำไรขาดทุนเนี่ยแล้วแต่นำเสนอนะคะว่าเป็นรอบของไตรมาสเป็นรอบของปีเป็นการนำเสนอผลการดำเนินงานของกิจการนั่นเองค่ะการที่จะทำงบการเงินนะคะจะมีข้อสมมุติฐานตัวหนึ่งที่สำคัญมากๆก็คือเขาเรียกว่าต้องมีการเลิกกิจการไม่ได้ดำเนินการต่อและดังนั้นเนี่ยสมมติฐานสำคัญตัวนี้จะไม่ได้ใช้จะเป็นการทำการชำระบัญชีแทนงบการเงินก็จะเป็นงบการเงินอีกรูปแบบหนึ่งนะคะเรื่องของการชำระบัญชีแต่ในภาพรวมสำหรับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องก็คือยังมีอยู่ตลอดไปนะปีนี้ปีหน้าก็ยังอยู่ปีต่อไปก็อยู่ก็จำเป็นการดำเนินงานแบบต่อเนื่องนั่นเอง going concernพาร์ทนี้เราบอกว่างบการเงินที่ท่านได้เรียนรู้ได้เห็นกันมาเนี่ยมันก็จะมีรายการบัญชีต่างๆมีมูลค่าที่เกี่ยวข้องดังนั้นเนี่ยหลักการการรับรู้รายการกับหลักการการเลิกรับรู้รายการเป็นอย่างไรเราบอกว่าการรับรู้รายการเนี่ยค่ะจะต้องเป็นรายการที่เป็นไปตามคำนิยามของสินทรัพย์หนี้สินส่วนของเจ้าของรายได้ค่าใช้จ่ายเหมือนที่เราได้คุยกันไปก่อนหน้านี้ว่าอย่างสินทรัพย์จะต้องเป็นสิ่งที่กิจการควบคุมได้ประมาณนั้นหนี้สินคืออะไรหนี้สินก็คือเกิดจากเหตุการณ์ในอดีตแล้วก็มีผลผูกพันในปัจจุบันในอนาคตเนี่ยจะต้องจ่ายชำระในส่วนของประโยชน์เชิงเศรษฐกิจให้กับผู้นั้นที่เราทำสัญญาไปอย่างเช่นเจ้าหนี้การค้าต้องเข้าคำนิยามแล้วก็จำนวนเงินตัวเลขของรายการนั้นก็ต้องชัดเจนตรวจสอบได้ก็จะรับรู้เป็นรายการนั้นๆในงบการเงินและทางฝั่งด้านขวาเมื่อไหร่ล่ะคะถึงจะเลิกรับรู้รายการนั้นก็คือไม่เป็นไปตามคำนิยามนั้นขออนุญาตยกตัวอย่างอาทิเช่นเรื่องของสินทรัพย์สินทรัพย์เนี่ยจะเลิกรับรู้รายการเมื่อสูญเสียการควบคุมอาทิเช่นคุณมีสินค้าและสินค้านั้นเนี่ยถูกโอนสิทธิ์ไปให้กับลูกค้าแล้วเพราะท่านขายไปดังนั้นเนี่ยสินทรัพย์ของท่านก็จะลดลงต่อมาส่วนที่2เป็นตัวอย่างก็คือในส่วนของหนี้สินหนี้สินเนี่ยค่ะก็คือเราจะเลิกรับรู้ต่อเมื่อเราไม่มีภาระผูกพันนั้นแล้วหรือว่าหนี้สินบางอย่างนั้นน่ะมันถูกลดลงอาทิเช่นเราเคยเป็นหนี้อยู่ 50,000 บาทแล้วเราก็จ่ายชำระทั้งก้อนเลย 50,000 บาทหรือจ่ายชำระไปแล้วบางส่วน 20,000 บาทคุณจะเห็นว่ามันเกิดอาการเลิกรับรู้ไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือว่าทั้งหมดเพราะว่าภาระผูกพันเราน้อยลงไปหรือว่าหายไปแล้วนั่นเองส่วนที่4นะคะพูดถึงเรื่องของการวัดค่างบการเงินที่นำเสนอเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชื่อรายการหรือตัวเลขทางการเงินต้องมีการวัดค่าแล้วก็มีการแสดงรายการเปิดเผยในงบการเงินด้วยดังนั้นเนี่ยค่ะการที่เราจะวัดมูลค่าได้เนี่ยนะคะก็จะมีรูปแบบอ้างอิงที่เกี่ยวข้องอาทิเช่นราคาทุนเดิมผืนนี้ซื้อมาเมื่อ10ปีที่แล้วซื้อมามูลค่า1ล้านบาทนี่คือทุนเดิมตั้งแต่วันแรกที่ได้มาองค์ประกอบของมันเพื่อให้ได้มาเท่าไหร่ก็คือเลขตัวนั้นต่อมาด้านขวามือค่ะจะเป็นหลักการวัดมูลค่าตามสภาพปัจจุบันเราจะพูดถึงมูลค่ายุติธรรมหรือว่า Fair Value ซึ่ง Fair Value เนี่ยนะคะจะมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่13เรื่องของการวัดมูลค่ายุติธรรมระบุอยู่ว่าราคาต้องเกิดในสถานการณ์ปกติไม่ได้เกิดจากการบังคับขายหรือบังคับให้

ายหนี้โดยที่ผู้ร่วมตลาดประกอบด้วยผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดหลักเป็นตลาดที่ให้ประโยชน์สูงสุดก็คือราคาที่จะได้รับหรือจ่ายเป็นราคาที่ได้รับประโยชน์สูงสุดก็คือตลาดหลักโดยทั่วไปที่เขาซื้อขายกันราคาเกิดขึ้นในสภาพปกติไม่ได้เกิดการบังคับให้ขายโอเคนะคะและผู้ซื้อและผู้ขายในตลาดเนี่ยกระทำการที่มีประโยชน์เชิงเศรษฐกิจที่ดีที่สุดของตนเองเนี่ยเขาเรียกว่ามูลค่ายุติธรรมซึ่งคุณสามารถไปหารายละเอียดได้ที่มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่13เรื่องการมูลค่ายุติธรรมนะคะส่วนต่อมาข้างล่างคือมูลค่าการใช้แล้วก็มูลค่าปฏิบัติตามภาระเราบอกว่ามันจะเป็นมูลค่าที่คำนึงถึงรูปแบบมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดนั่นเองที่เกี่ยวข้องมูลค่าเงินตามเวลานะคะแนวคิดแล้วก็เงินทุนแล้วการรักษาระดับของเงินทุนค่ะจะองค์ประกอบ2ตัวตัวแรกคือทุนทางด้านการเงินเราจะพูดถึงในส่วนของสินทรัพย์สุทธิหรือส่วนของเจ้าของการวัดด้วยรูปแบบก็คือตัวเลขทางการเงินหรือว่าอำนาจในการซื้อส่วนทุนทางกายภาพอะค่ะพูดถึงกำลังการผลิตของกิจการที่มีแล้วก็วัดด้วยรูปแบบผลผลิตหรือระดับความสามารถในการดำเนินงานท่านจะเห็นว่าในส่วนแรกเนี่ยพูดถึงกรอบแนวคิดการรายงานทางการเงินเราเรียนรู้เลยว่าวัตถุประสงค์คืออะไรรูปแบบองค์ประกอบอะไรบ้างนะคะส่วนที่2ที่เราจะคุยกันคือมาตรฐานการรายงานทางการเงินว่าประเทศไทยกับต่างประเทศเป็นอย่างไรบ้างและรายละเอียดของมันก็คือว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทยค่ะภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า Thai Financial Reporting Standard ภาษาอังกฤษตัวย่อที่นิยมใช้กันคือ TFRS คำว่า T ย่อมาจากคำว่าไทยนะคะถ้ามาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศเนี่ยจะเป็นคำว่า International Financial Reporting Standard หรือว่า IFRS ตัว I ย่อมาจาก International นั่นเองเวลาท่านเปิดดูข้อมูลในเว็บสภาวิชาชีพบัญชีอันนี้ก็แนะนำให้ลองเปิดดูนะคะก็จะมีการอัปเดตสม่ำเสมอว่ามาตรฐานการบัญชีฉบับนี้ได้มีการเปลี่ยนแปลงอัปเดตอย่างไรไปเรียนรู้กันในเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีในการดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะซึ่งองค์ประกอบของมาตรฐานการรายงานทางการเงินเนี่ยจะมีอยู่3ส่วนส่วนแรกเขาเรียกว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เรียกว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดโดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศที่เราเรียกว่า IFRS นั่นเองส่วนที่สองเขาเรียกว่ามาตรฐานการบัญชีไทยก็คือมาตรฐานที่ใช้เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นเป็นหลักการของมาตรฐานบัญชีนั้นอ้างอิงจากหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปของประเทศอื่นอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ามีมาตรฐานการบัญชีตัวที่เหมาะสมเกี่ยวข้องเนี่ยมาตรฐานการบัญชีจะถูกยกเลิกเมื่อกิจการต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินก็คือตัวบนส่วนที่3ค่ะแนวปฏิบัติทางการบัญชีก็คือแนวปฏิบัติที่ออกมาใช้เฉพาะประเทศไทยอย่างที่เราเรียนรู้กันว่าบริบทแต่ละประเทศบางทีก็มีความแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยก็จะมีแนวปฏิบัติที่ออกมาใช้โดยเฉพาะสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่มีการเป็นแนวปฏิบัติที่ยังชัดเจนนักนะคะก็คือสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ยังไม่มีหลักการหรือแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้การที่เรามีมาตรฐานการบัญชีตัวนี้ค่ะมาตรฐานการรายงานทางการเงินวัตถุประสงค์เพราะว่า5ส่วนส่วนแรกคือเพื่อให้งบการเงินเนี่ยสามารถตอบสนองต่อผู้ร่วมใช้ได้อย่างเหมาะสมแล้วก็ทำให้งบการเงินสามารถเปรียบเทียบได้ซึ่งเราได้คุยกันไปแล้วว่าเปรียบเทียบคือเปรียบเทียบของตัวเองในอดีตปัจจุบันเปรียบเทียบกับในบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันเปรียบเทียบบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้วยเพราะว่าเราใช้มาตรฐานการบัญชีในรายการนั้นๆที่เหมือนกันข้อ3เนี่ยค่ะเพื่อให้ผู้สอบบัญชีมีหลักเกณฑ์ในการประเมินความถูกต้องความเหมาะสมของงบการเงินนั้นเพราะว่าผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเขาต้องมีการตรวจสอบว่างบการเงินที่นำเสนอเนี่ยถูกต้องหรือไม่เพราะจะต้องทำรายงานผู้สอบบัญชีในการสรุปภาพรวมนั่นเองส่วนที่4เพื่อให้ผู้ลงทุนจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพและตลาดเงินตลาดทุนพัฒนาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนเพราะว่าตลาดทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะก็จะมีหลายๆบริษัทที่เป็นบริษัทจำกัดมหาชนอยู่ในกลุ่มนั้นดังนั้นเนี่ยการที่ใช้มาตรฐานการบัญชีก็จะมีส่วนในการพัฒนาคุณภาพที่ยั่งยืนมากขึ้นสำหรับตลาดเงินแล้วก็ตลาดทุนไทยค่ะองค์ประกอบเวลาที่เราอยากเรียนรู้ว่าในงบการเงินของเรามีหลายส่วนเหลือเกินอาทิเช่นสินค้าคงเหลือที่ดินอาคารอุปกรณ์เราอยากรู้เรื่องมากเลยว่าเรื่องนี้คืออะไรเรื่องนี้วัดมูลค่าอย่างไรเรื่องนี้จะรับรู้เมื่อไหร่จะเปิดเผยข้อมูลอย่างไรในงบการเงินเราสามารถดูในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนั้นๆได้เลยนะคะครั้งนี้จะพูดถึงองค์ประกอบ

ว่าองค์ประกอบมีอะไรบ้าง1องค์ประกอบของมันก็คือคำนิยามเขาจะพูดเลยว่ารายการนี้คำนิยามคืออะไรเราสามารถพิจารณาได้ว่าเหตุการณ์หรือว่ารายการนั้นน่ะอยู่ระหว่างการเป็นข้อมูลของคำนิยามนั้นๆเป็นเรื่องนั้นๆถูกต้องหรือไม่จะเป็นกรอบให้ดูอะค่ะว่าในเรื่องนี้ต้องมี1 2 3อย่างไรถึงเรียกว่าคำนิยามเขาเรียกว่าสินค้าคงเหลืออะไรเงี้ยค่ะคำนิยามเขาจะมีความชัดเจนให้เราดูส่วนต่อมาค่ะการรับรู้รายการเขาก็จะบอกว่าจะนำเสนอในข้อมูลในงบการเงินประเภทใดรับรู้เมื่อไหร่ในครั้งแรกในส่วนของการวัดมูลค่าเราจะวัดมูลค่าเริ่มแรกด้วยแสดงมูลค่าอย่างไรตีราคาอย่างไรการเลือกรับรู้การตัดรายการออกจากบัญชีเมื่อไหร่บ้างแล้วก็การแสดงรายการการเปิดเผยข้อมูลจะมีองค์ประกอบอยู่ที่5ส่วนนะคะหน้านี้ก็จะเป็นในส่วนของขออนุญาตยกตัวอย่างมาตรฐานการบัญชีฉบับที่2เรื่องสินค้าคงเหลือท่านจะเห็นว่าจะมีองค์ประกอบเหมือนที่เราได้คุยกันเลยว่า5ตัวประกอบด้วยอะไรบ้างแต่ไหนก็ตามเนี่ยบางมาตรฐานของที่เราเรียนรู้เนี่ยอาจจะมีไม่ครบทั้ง5ตัวแต่ส่วนมากก็จะมีครบดังนี้นะคะก็คือมีคำนิยามมีการวัดมูลค่าการรับรู้รายการการเปิดเผยข้อมูลวันถือปฏิบัติทำอย่างไรบ้างประมาณนี้นะคะส่วนของมาตรฐานการรายงานทางการเงินประเทศไทยเนี่ยค่ะก็จะแบ่งเป็น2รูปแบบรูปแบบแรกเนี่ยค่ะเขาเรียกว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะโดยอ้างอิงในส่วนของระดับสากลก็คือมาตรฐานการบัญชีที่ใช้การเงินระหว่างประเทศหรือว่า IFRS นั่นเองบริษัทที่ใช้เนี่ยค่ะก็โดยภาพรวมที่เราเห็นได้ใช้คือบริษัทจำกัดมหาชนนะคะก็จะใช้ IFRS หรือว่าตัวมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะในมุมกลับกันถ้าเกิดเป็นบริษัทขนาดกลางและก็ขนาดย่อมนะคะเขาก็จะมีการเลือกใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะนั่นเองหรือเรียกว่าTFRS for NPAE นะคะกิจการส่วนใหญ่นะคะถ้าเป็นกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กเนี่ยจะใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะเพื่อที่ว่าจะได้ลดภาระและต้นทุนในการจัดทำงบการเงินนั่นเองแล้วก็บอกว่ากิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะเนี่ยเขายังมีทางเลือก2รูปแบบรูปแบบที่1เขาสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะที่เรียกว่ามาตรฐานชุดใหญ่ก็ได้หรือเขาสามารถเลือกใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่ได้เสียสาธารณะหรือเรียกว่ามาตรฐานชุดเล็กถ้าเป็นกิจการขนาดกลางและขนาดเล็กสามารถเลือกได้นะคะแต่ว่าถ้าท่านเป็นกิจการขนาดใหญ่คุณต้องใช้มาตรฐานชุดใหญ่เท่านั้นในส่วนของเรื่อง 2.2 มาตรฐานการรายงานทางการเงินเกี่ยวกับสินทรัพย์เราจะมาคุยกันว่าสินทรัพย์เนี่ยนอกจากเรียนรู้คำนิยามของเขาคืออะไรเราบอกว่าการนำเสนอตัวเลขเนี่ยค่ะมันจะมีนำเสนอโดยแบ่งเป็นสินทรัพย์หมุนเวียนกับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเพื่อให้เกิดความเห็นได้อย่างชัดเจนมาว่าสินทรัพย์หมุนเวียนคือสินทรัพย์ที่สามารถแปรเปลี่ยนเป็นเงินสดภายใน1รอบระยะเวลาบัญชีส่วนสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนก็คือสินทรัพย์ที่ใช้มากกว่า1รอบระยะเวลาบัญชีหรือมากกว่า1ปีอย่างเช่นที่ดินนะคะอุปกรณ์คำถามถามว่าทำไมต้องมีการแบ่งขนาดนี้ด้วยจะตียาวรวมกันเป็นสินทรัพย์เลยได้ไหมเพราะว่าเวลาที่ผู้ใช้งบการเงินนะคะเขาใช้แล้วเห็นงบแสดงฐานะการเงินที่มีสินทรัพย์ที่มีหนี้สินใช่ไหมคะเขาก็อยากรู้ว่าสภาพโดยกว้างๆโดยรวมเนี่ยเป็นยังไงเขาจะดูว่าสินทรัพย์หมุนเวียนก็คือสินทรัพย์ที่แปรเปลี่ยนเป็นเงินสดภายใน1รอบระยะเวลาบัญชีเทียบกับหนี้สินหมุนเวียนก็คือหนี้สินที่จะต้องจ่ายชำระภายใน1รอบระยะเวลาบัญชีเมื่อมาเปรียบเทียบการคุณมีสินทรัพย์หมุนเวียนเพียงพอจะการจ่ายหนี้สินหมุนเวียนหรือไม่ก็จะเป็นรูปแบบของการจัดแสดงจัดประเภทตัวนี้นะคะส่วนต่อมาเขาบอกว่ามาตรฐานเนี่ยได้กำหนดให้มีการจัดประเภทสินทรัพย์หมุนเวียนแล้วก็สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนโดยที่มีเงื่อนไขดังนี้อันนี้คือรายละเอียดก็คือคาดว่าจะได้รับประโยชน์หรือตั้งใจจะขายภายในรอบระยะเวลาการดำเนินงานปกติของกิจการ2ก็คือถือสินทรัพย์โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือเอาไว้เพื่อค้าแล้วก็คาดว่าจะรับประโยชน์จากสินทรัพย์นั้นภายใน12เดือนพวกนี้ค่ะอยู่ในคำว่าสินทรัพย์แบบหมุนเวียนต่อมาในส่วนของการจัดแบ่งรายจ่ายเป็นในส่วนของสินทรัพย์ที่เป็นต้นทุนและค่าจ่ายแบ่งอย่างไรมาดูกันเราบอกว่ารายจ่ายเนี่ยหมายถึงจำนวนเงินหรือสินทรัพย์ที่จ่ายหรือจะจ่ายเพื่อชำระค่าบริการหรือสินทรัพย์ประเภทที่หนึ่งอะค่ะรายจ่ายฝ่ายทุนเขาบอกเป็นรายจ่ายที่ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตที่เรียกว่าสินทรัพย์อาทิเช่นต้นทุนการผลิตสินค้ารายจ่ายต่อเติมหลังคากระบะเป็นราคาทุนของกระบะตัวนั้นๆ นะคะเป็นของคันนั้นต่อมาถ้าเป็นรายจ่ายฝ่ายรายได้ก็คือรายจ่ายที่ไม่

ก่อให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตเขาเรียกว่าค่าใช้จ่ายหรือว่าต้นทุนที่หมดประโยชน์แล้วอันนี้เช่นราคาทุนของสินค้าคงเหลือที่ขายออกไปเป็นต้นนะคะหรือว่ารายจ่ายค่าน้ำมันของรถกระบะนั่นเองส่วนต่อมาพูดถึงนโยบายบัญชีที่บริษัทจะต้องนำไปใช้นโยบายบัญชีเนี่ยค่ะเขาบอกว่าหมายถึงหลักการหลักเกณฑ์ประเพณีปฏิบัติหรือกฎหรือข้อบังคับในการจัดทำและนำเสนองบการเงินวิธีการเลือกนะคะในส่วนของนโยบายบัญชีกรณีที่1ถ้ามีมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยเฉพาะแล้วบอกว่าเราจะเลือกและนำวิธีปฏิบัตินั้นๆที่ประกาศเอามาใช้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับเรื่องนั้นเลยแล้วก็นโยบายบัญชีเนี่ยมีผลทำให้งบการเงินแสดงข้อมูลที่มีความตัดสินใจมีความน่าเชื่อถือเกี่ยวกับรายการนั้นๆที่แสดงเป็นอยู่แล้วก็นโยบายบัญชีไม่จำเป็นต้องถือปฏิบัติเมื่อผลกระทบของการถือปฏิบัติดังกล่าวไม่มีสาระสำคัญต่อมากรณีที่2ค่ะพูดถึงว่าการที่ไม่มีมาตรฐานการรายงานทางการเงินโดยเฉพาะดังนั้นเนี่ยผู้บริหารต้องใช้ดุลยพินิจในการเลือกนโยบายบัญชีเพื่อให้นำเสนอข้อมูลทางการเงินให้มีลักษณะของความเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงินสามารถนำข้อมูลไปพยากรณ์ได้ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือนั่นเองดังนั้นเนี่ยเราบอกว่าผู้บริหารนะคะต้องใช้ดุลยพินิจในการเลือกนโยบายบัญชีดังกล่าวโดยมีลำดับการเลือกดังนี้1ข้อกำหนดที่ระบุไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับเรื่องที่คล้ายคลึงกันและเกี่ยวข้องกัน 2. ลำดับต่อมาคือเลือกของกรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงิน 3. ประกาศที่ออกล่าสุดของหน่วยงานนั้นวรรณกรรมบัญชีที่เกี่ยวข้องโดยที่ไม่ขัดแย้งอ้างอิงลำดับที่1หรือ2โอเคนะคะดังนั้นขออนุญาตย้ำอีกรอบหลักเกณฑ์การเลือกใช้ในส่วนของนโยบายทางบัญชีก็คือ1ในส่วนของถ้าเกิดว่ามีกำหนดโดยเฉพาะก็คือใช้เรื่องนั้นเลยแต่ถ้าไม่มีกำหนดเรื่องนั้นโดยเฉพาะผู้บริหารต้องใช้ดุลพินิจในการเลือกใช้นโยบายบัญชี

สวัสดีครับนักศึกษานะครับวันนี้ก็คือเรามาเรียนรู้กันในหน่วยที่1คือเรื่องหนี้สินหมุนเวียนประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนะครับก็ในหน่วยนี้นะครับจะกล่าวถึง3เรื่องหลักใหญ่ๆก็คือตัวที่เป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนะครับเรามาดูตัวแรกก่อนนะครับที่เราควรจะรู้จักก็คือตัวหนี้สินหมุนเวียนนะครับก็พูดถึงตัวความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนี้สินหมุนเวียนนะครับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวัฒนาการเงินนะครับนึกถึงในงบนะครับก็คืองบฐานะการเงินนะครับชื่อใหม่เราชื่องบฐานะการเงินนะครับตัดคำว่าแสดงออกไปนะครับก็คือเดิมสุดก็คืองบดุลเดิมนะครับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับในตรงงบฐานะการเงินก็คือสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของนะครับถ้าเกิดเรามองดูด้านหนึ่งของงบฐานะการเงินก็แสดงถึงทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการก็คือสินทรัพย์นะครับขณะที่อีกด้านหนึ่งนะเป็นภาระผูกพันก็คือตัวหนี้สินนะครับแล้วก็อีกรายการหนึ่งก็คือเป็นส่วนของเจ้าของนะครับเป็นส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์นะครับหลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแล้วนะครับได้ถึงสมการบัญชีนะครับสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของนะครับถ้าย้ายข้างมาส่วนของเจ้าของก็คือเอาสินทรัพย์มาหักด้วยตัวหนี้สินทั้งสิ้นออกไปนะครับดูความหมายของหนี้สินก่อนนะครับนักศึกษานึกถึงตัวกรอบแนวคิดสำหรับการทางการเงินให้คำนิยามว่าหนี้สินหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงภาระผูกพันของปัจจุบันของกิจการนะครับในการโอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลเหตุการณ์ในอดีตนะครับอย่างเช่นบอกว่ากิจการไปซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อมาก็มีภาระผูกพันแล้วนะครับในอนาคตก็ต้องมีการจ่ายชำระหนี้นะครับจากการซื้อสินค้าจากเจ้าหนี้ตัวนี้นะครับกรอบแนวคิดนะครับกล่าวถึงว่าหนี้สินจะมีอยู่ได้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์3ข้อดังนี้นะครับข้อที่1คือมีภาระผูกพันนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกิจการที่ไม่สามารถหลีกได้นะครับมีภาระผูกพันนะครับเกิดจากการ

ื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อนะเป็นภาระผูกพันที่ต้องโอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจออกไปนะครับต้องโอนจ่ายชำระหนี้ออกไปนะครับและเป็นภาระผูกพันที่เป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีตเหตุการณ์ที่เราไปทำอะไรไว้นะครับไปซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อไปกู้ยืมมาจากธนาคารนะครับส่งผลให้การต้องโอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจนี้นะครับต่อไปนะครับอันนี้คือความหมายของหนี้สินนะครับการว่ารายการนะครับก็คือรับรู้รายการคือภาษาบัญชีคือการที่เราเดบิตเครดิตนะครับก็เน้นงบการเงินนะครับเมื่อไหร่นะครับเมื่อมีภาระผูกพันในปัจจุบันนะครับเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีตนะครับแล้วก็มีความเป็นได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์นะครับก็คือค่อนข้างแน่จะต้องจ่ายชำระหนี้นั้นนะครับแล้วก็สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันได้น่าเชื่อถือนะครับมูลค่าวัดได้อย่างไรนะครับก็มาจากตัวเอกสารการก่อหนี้นะครับสัญญาเงินกู้นะครับหรือว่าใบแจ้งหนี้ต่างๆเหล่านี้นะครับถ้ามีเข้าเงื่อนไขนะครับ3ข้อนี้นะครับนักบัญชีเราก็เดบิตเครดิตได้เลยนะครับแต่ถ้าดูหลักง่ายๆแบบนี้นะครับเราบอกว่าจากตารางนะครับกิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันหรือไม่ถ้ามีเรามาดูอันที่2ต่อนะครับมีไว้ได้ค่อนข้างแน่ไหมค่อนข้างแน่นะครับที่จะสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจถ้ามีปุ๊บมาดูขั้นต่อมานะครับวัดมูลค่าผูกพันได้อย่างน่าเชื่อถือหรือไม่ถ้าไม่ใช่ก็จะกลายเป็นหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเรารู้จักกันนะครับถ้าใช่ปุ๊บเป็นหนี้สินละที่ต้องบันทึกบัญชีในงบการนะครับตรงนั้นโอเคไหมครับก็นี่คือแผนผังการตัดสินใจการรู้หนี้สินในงบฐานะการเงินนะครับหลักใหญ่ก็คือต้องเข้าเกณฑ์มีภาระผูกพันเป็นได้ค่อนข้างแน่ที่จะสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจนะครับวัดมูลค่าผูกพันที่น่าเชื่อถือนะครับ3ข้อนี้เป็นเกณฑ์การว่ารายการนะครับนะครับถ้าดูประเภทของหนี้สินนะครับเราดูอาจจำแนกได้ตามนี้นะครับ1ก็คือจำแนกตามเกณฑ์กำหนดเวลาชำระหนี้นะครับก็คือ1ดูถึงชำระหนี้ภายในเมื่อไหร่นะครับถ้าชำระภายใน1ปีก็เป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับถ้าเกิน1ปีเราเรียกหนี้สินไม่หมุนเวียนนะครับถ้าดูอีกเกณฑ์นึงนะครับการจำแนกตามเกณฑ์และเวลาที่จ่ายชำระหนี้นะครับถ้าเกิดบอกว่าหนี้สินที่ทราบจำนวนที่จ่ายชัดเจนนะครับจ่ายรู้จำนวนชัดเจนก็คือเนี่ยก็คือแบ่งตรงนี้ได้นะครับอย่างเช่นมีบินค่าน้ำค่าไฟระบุได้ชัดเนี่ยก็คือจ่ายชัดเจนอีกตัวนึงประมาณการหนี้สินนะครับจำนวนเงินไม่ทราบแน่นอนด้วยทั้งจำนวนเงินกับจังหวะเวลานะครับกิจการต้องมีการประมาณขึ้นมาถ้าอีกเกณฑ์นึงดูการจำแนกหนี้สินตามเกณฑ์การเกิดขึ้นของหนี้สินนะครับถ้าเป็นตัวหนี้สินคือเกิดขึ้นแล้วนะครับเกิดขึ้นแล้วนะครับอีกตัวนึงคือยังไม่ทราบแน่นอนนะครับเลยว่าหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเช่นพวกคดีความฟ้องร้องต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้คือการจัดประเภทหนี้สินได้ตาม3เกณฑ์นะครับเรามาดูหนี้สินหมุนเวียนก่อนนะครับคือส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อสินค้าบริการมาใช้ในการงานตามปกตินะครับอย่างเช่นไปซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อมานะครับหรือกล่าวโดยได้ว่าเกิดตามวัฏจักรการงานตามปกติของธุรกิจนั่นเองนะครับต้องชำระภายใน1ปีนะครับอันนี้คือเรียกเป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับตัวอย่างหนี้สินหมุนเวียนมีอะไรบ้างนะครับมีเยอะแยะนะครับถ้าเกิดเราดูในเอกสารประกอบคำสอนนะครับในเล่มนี้จะบอกถึงอะไรบ้างนะครับอย่างเช่น1เงินเบิกเกินเพียงธนาคารนะครับก็คือกู้ยืมจากธนาคารมาก็เป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับระยะสั้นต้องมีการจ่ายชำระภายใน1ปีนะครับเจ้าหนี้การค้าเราซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อนะครับตัวเงินจ่ายระยะสั้นก็คือกู้เงินมาโดยออกตัวเงินจ่ายนะครับตัวเงินจ่ายก็คือเป็นบัญชีประเภทของเจ้าหนี้นั่นเองนะครับตรงนั้นนอกจากมีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่สำคัญอื่นๆอีกนะครับก็เป็นตัวอย่างหนี้สินหมุนเวียนนะครับอย่างเช่นเงินเดือนค่าแรงค้างจ่ายนะครับจ่ายให้กับพนักงานนะครับดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่ายนะครับเรากู้เงินมาจากธนาคารนะครับก็มีตัวดอกเบี้ยเกิดขึ้นนะครับถ้าค้างจ่ายก็คือยังไม่จ่ายชำระก็เป็นตัวหนี้สินนะครับโบนัสพนักงานค้างจ่ายนะครับก็คือเป็นจ่ายให้กับพนักงานนะครับซึ่งจนถึงกำหนดจ่ายนะภายในเมื่อไหร่ก็คือเป็นตัวหนี้สินภาษีเงินได้นี่บุคคลค้างจ่ายนะครับเป็นภาษีที่จ่ายกับกรมสรรพากรนะครับตรงนี้นะครับมีอะไรอีกครับเงินประกันค้างจ่ายก็คือกรณีที่กิจการจ่ายต้องจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นนะครับรายได้รับล่วงหน้าได้รับเงินมาก่อนนะครับแต่มีภาระผูกพันต้องไปบัตรตามนะครับอย่างเช่นบอกว่าได้เงินมาก่อนนะครับล่วงหน้าแต่ยังไม่จ่ายยังไม่มีการอะไรครับยังไม่มีการส่งมอบสินค้าบริการนะครับตัวหนี้สินมีภาระผูกพันที่กิจการต้องไปบัตรตามนะครับมีอย่างอื่นอีกครับภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่ายภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายเงินมัดจำรับนะครับรับมาจากบุคคลอื่นนะครับถึงเวลาก็

ต้องมีการจ่ายคืนให้กับบุคคลอื่นนั้นนะครับหนี้สินระยะยาวที่กำหนดชำระภายใน1ปีนะครับอย่างเช่นกิจการมีกู้เงินมา10ล้านบาทนะครับกำหนดชำระภายใน5ปีถ้าเกิดถ้าปีหน้าต้องจ่ายชำระแล้ว1ล้านบาทอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นต้องโอน1ล้านบาทมาเป็นตัวหนี้สินหมุนเวียนนะครับนอกจากนั้นมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องอีกนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนี้สินครับเจ้าหนี้การค้านะครับเรามาดูวิธีการบัญชีที่เกี่ยวข้องนะครับรายการที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้การค้ามีอะไรบ้างนะครับโดยนิยามเจ้าหนี้การค้าหมายถึงหนี้สินหรือภาระผูกพันที่กิจการมีต่อบุคคลภายนอกนะครับเนื่องจากมีการซื้อสินค้าบริการมานะครับอย่างเราบอกว่ากิจการกู้ซื้อสินค้ามาแต่ยังไม่ได้ชำระราคาแก่ผู้ขายนะครับโดยปกติผู้ขายมักจูงใจให้กิจการชำระเงินภายในเวลาอันสั้นนะครับด้วยการให้ส่วนลดนะครับเรามารู้จักประเภทของส่วนลดละกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับบอกว่าการบัญชีเกี่ยวกับเจ้าหนี้การค้าจะถือเอาวันที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในสินค้าบริการนั้นเป็นวันที่หนี้สินเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นลองดูรู้จักกับส่วนลดนะครับซึ่งมีอยู่2ประเภทดังนี้นะครับก็คือส่วนลดการค้ากับส่วนลดเงินสดนะครับเรามาดูนะครับตัวแรกก่อนนะครับส่วนลดการค้านะครับหรือ trade discount คืออะไรนะครับหมายถึงจำนวนเงินที่ผู้ขายยอมลดให้กับผู้ซื้อทันทีเพื่อจูงใจให้ผู้ซื้อจำนวนมากนะครับตัวนี้นะครับผู้ขายและผู้ซื้อจะไม่ลงรายการส่วนลดการค้าในสมุดบัญชีของตนนะครับโดยจะลงได้ยอดสุทธินะครับบางทีเราเรียกว่าส่วนลดปริมาณนะครับซื้อมากๆก็จะลดให้เลยนะครับนะครับลองดูตัวอย่างบันทึกบัญชีส่วนลดนะครับก็คือบริษัทไทยค่าจำกัดซื้อสินค้าจากร้านยุทธยา 10,000 หน่วยนะครับราคาหน่วยละ20บาทผู้ขายให้ส่วนลดการค้า 2% นะครับดังนั้นบริษัทได้ส่วนลดเท่าไหร่นะครับก็คือ 2% คูณด้วยยอดที่มีการซื้อก็คือ200,000มาจากอะไรครับมาจาก10,000หน่วยคูณราคาหน่วยละ20บาทนะครับเพราะนั้นส่วนลด 4,000 ก็ไปสุทธิจากยอดที่มีการซื้อขายกันนะครับก็คือออกยอดเท่ากับ 196,000 นะครับเพราะนั้นเงินสุทธิบัญชีของผู้ซื้อผู้ขายก็ลงด้วยยอดสุทธิตัวนี้นะครับอีกตัวนึงคือส่วนลดเงินสดนะครับหมายถึงจำนวนเงินที่ผู้ขายยอมลดให้กับผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดนะครับเป็นการจูงใจให้ผู้ซื้อนำเงินสดมาชำระเร็วขึ้นนะครับเพราะนั้นเราต้องรู้จักเทอมของคำที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นคำว่า 2/10 n/30 หมายความว่าอะไรนะครับหมายถึงว่าผู้ซื้อต้องชำระเงินภายในเวลาไม่ได้30วันนับจากวันที่ไปกำสินค้านะครับแต่ว่าถ้าเกิดชำระภายใน10วันก็จะได้รับส่วนลด 2% เท่านะนะครับแบบนั้นนะครับอีกตัวหนึ่งที่รู้จักนะครับก็คืออย่างเช่น 2/EOM EOM ย่อมาจาก End of Month นะครับ N/60หมายถึงผู้ซื้อต้องชำระเงินภายใน60วันนับจากวันที่ไปกำสินค้านะครับแต่ถ้าชำระภายในเดือนที่ซื้อเลยนะครับจะได้ส่วนลด 2% นะครับการแสดงรายการนะครับเจ้าหนี้ตัวเงินจ่ายในงบฐานะการเงินนะครับก็แสดงเป็นรายการหมุนเวียนนะครับรายการหมุนเวียนในงบนะครับแต่ถ้าเกิดจำนวนเงินนะครับมีสาระสำคัญก็แยกมาแสดงอีกรายการหนึ่งก็ได้นะครับอย่างเช่นโดยทั่วไปนะจะเห็นว่าเจ้าหนี้กับตัวเงินจ่ายอยู่บรรทัดเดียวกันแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าตัวเงินจ่ายมีสาระสำคัญดึงมาอีกบรรทัดนึงเลยนะครับอีกบรรทัดนึงได้เลยสาระสำคัญดูได้ยังไงครับดูว่ารายการท่านแยกมาเนี่ยทำให้คนที่อ่านงบการเงินเนี่ยตัดสินใจได้ดีขึ้นชัดขึ้นก็แยกบรรทัดหนึ่งออกมาได้นะครับอันนี้นะครับในบางกรณีตัวเงินจ่ายนะครับก็อาจไปเป็นมีการอายุมากกว่า1ปีก็อยู่ภายใต้หมุนเวียนนะครับถ้าเกินกว่า1ปีก็อยู่ภายใต้ไม่หมุนเวียนนะครับในบางกรณีกิจการอันนำสินทรัพย์บางประเภทนะครับเช่นที่ดินอาคารอุปกรณ์ไปค้ำประกันตัวเงินจ่ายก็ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลนะครับในตัวงบการเงินอย่างชัดเจนนะครับลองดูตัวอย่างนะครับอย่างเช่นที่ดินนะครับที่ดิน500,000บาทนะครับวงเล็บหมายเหตุ7ก็ไปอ่านหมายเหตุ7ทางขวามือของท่านนะครับก็คือบอกว่าที่ดินไปค้ำประกันนะครับกิจการนำที่ดินมูลค่า 500,000 บาทไปค้ำประกันตัวเงินจ่ายนะครับเห็นไหมครับมีตัวเงินจ่ายในงบเป็นหนี้สินหมุนเวียน 300,000 บาทนะครับก็มาเปิดเผยบอกว่าในหมายเหตุ8ตัวเงินจ่ายนะครับมูลค่า 300,000 ค้ำประกันโดยที่ดินนะครับนี่ก็คือไปแสดงรายละเอียดนะครับไว้ในงบการเงินนะครับอีกแบบนึงนะครับอาจจะบอกว่า
ไปในวงเล็บนะครับเลยแทนที่จะเปิดในหมายเหตุก็วงเล็บในตัวหน้างบในงบฐานะการเงินเลยนะครับอย่างนี้บอกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนที่ดินนำไปค้ำประกันตัวเงินจ่ายมูลค่า 300,000 บาทนะครับส่วนตัวเงินจ่ายนะครับออกยอด 300,000 บาทก็วงเล็บไปเลยค้ำประกันโดยที่ดินมูลค่า 500,000 บาทนะครับก็เป็นอีกทางเลือกนึงที่ทำได้นะครับเรามาดูตัวที่สินหมุนเวียนอื่นบ้างมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าแน่นอนก็คือมีตัวเงินเบิกกับธนาคารเงินกู้ยืมนะครับเรากู้เงินจากกิจการมานะครับก็เป็นตัวหนี้สินนะครับโดยปกติก็กำหนดชำระคืนภายใน1ปีนะครับแบบนี้นะครับนะครับตัวโอเวอร์ดราฟต์หรือเงินเบิกธนาคารเป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับเป็นตัวกำหนดมูลค่าได้แน่นอนนะครับเราแสดงตัวนี้อยู่ในงบฐานะการเงินนะครับภายใต้หัวข้อหนี้สินหมุนเวียนนะครับและกิจการต้องไม่นำยอดเงินเบิกเงินธนาคารมาหักกบกับเงินฝากธนาคารที่เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับเพราะว่าโดยลักษณะของบัญชีต่างประเภทกันนะครับเงินฝากธนาคารก็อยู่ภายใต้อะไรครับสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับเงินเบิกเงินธนาคารก็อยู่ภายใต้หนี้สินหมุนเวียนนะครับแบบนี้นะครับตัวรายการอื่นๆนะครับอย่างเช่นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนะครับก็คือเป็นค่าใช้จ่ายให้ประโยชน์กับกิจการแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดนะครับก็มีหนี้สินเกิดขึ้นแล้วนะครับเราจะถึงตัวอะไรบ้างเช่นเงินเดือนค้างจ่ายดอกเบี้ยเงินก็ค้างจ่ายค่าน้ำค่าไฟค้างจ่ายเป็นต้นนะครับซึ่งจะถึงกำหนดชำระภายในงวดถัดไปนะครับก็เลยกลายเป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับในตัวงบฐานะการเงินนะครับอย่างเช่นตัวอื่นภาษีเงินได้พนักงานค้างจ่ายนะครับก็มีการกฎหมายกำหนดว่าให้ผู้จ่ายเงินได้มีได้หักภาษีจากเงินเดือนนะครับก็รายการบัญชีจะลงยังไงนะครับบันทึกบัญชีโดยเดบิตเงินเดือนเครดิตภาษีเงินได้ขณะที่จ่ายนะครับแล้วก็ยอดเครดิตก็เป็นยอดสุทธินะครับลองดูตัวอย่างนะครับบริษัทลำพูนจำกัดจ้างพนักงานนะครับซึ่งมีอัตราเงินเดือน 20,000 บาทสมมติพนักงานคนนี้ต้องเสียภาษีเงินได้อัตรา 10%นะครับก็หักหน้าที่จ่ายนะครับ 10% ของยอด 20,000 ก็ลงรายการง่ายๆเดบิตเงินเดือนค่าแรง 20,000 นะครับเครดิตหักหน้าที่จ่ายนะครับเป็นหนี้สินต้องจ่ายให้กรมสรรพากร 2,000 บาทนะครับแล้วก็ยอดสุทธิที่พนักงานได้รับก็คือยอดเท่ากับ 18,000 บาทนะครับส่วนดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่ายก็เป็นตัวหนี้สินอันหมุนเวียนอันนึงนะครับที่ต้องจ่ายชำระให้กับเจ้าหนี้ธนาคารนะครับที่กู้ยืมเงินมานะครับเนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดเวลานะครับแต่รายการบัญชีเราลงตามเกณฑ์คงค้างนะครับเราต้องบันทึกตัวหนี้สินเข้ามาในงบนะครับลองดูตัวอย่างนะครับเมื่อวันที่1กันยายนบริษัทน่านจำกัดกู้เงินจากธนาคารมาเป็น 300,000 บาทครับอัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปีนะครับเวลา3ปีกำหนดการจ่ายดอกเบี้ยปีละ2ครั้งทุกวันที่1มีนาคมกับ1กันยายนนะครับเพราะนั้นเราบอกว่าในงบการเงินมีการปิดบัญชีณ 31 ธันวาคมนะครับเราก็จ่ายล่าสุดไป1กันยานะครับนักศึกษาก็นับไปจากกันยาถึงธันวาคือกี่เดือนนะครับเท่ากับกันยาตุลาพฤศจิกาธันวา4เดือนนะครับ4เดือนมีภาระหนี้สินเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ยอดเงินต้นนะครับ 300,000 บาทคูณ4เดือน42คูณอัตราดอกเบี้ย 12% ก็ออกมาเท่ากับ 12,000 นะครับก็เดบิตดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่ายเป็นบัญชีค่าใช้จ่าย 12,000 ก็เครดิตดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่ายนะครับเป็นบัญชีหนี้สินนะครับตรงนี้ในงบนะครับตัวอื่นอีกนะครับอย่างเช่นภาษีเงินได้นิพนธ์ค้างจ่ายก็คือภาษีต้องจ่ายให้กับรัฐบาลนะครับตรงนี้นะครับก็คือเมื่อการปิดบัญชีนะครับก็ต้องมีการคำนวณภาษีนะครับที่ต้องมีการเสียให้กับกรมสรรพากรนะครับซึ่งภาษีตัวนี้ก็เป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบฐานะการเงินนะครับลองดูตัวอย่างง่ายๆนะครับบริษัทจะทำงบไรขาดทุนเมื่อสิ้นงวดบัญชี3ธันวาคม X3 นะครับมีกำไรเกิดขึ้น1ล้านบาทนะครับสมมุติเสียอัตราภาษี 20% ครับก็ไปคูณตัวเงินได้เลยนะครับก็เป็นเดบิตภาษีเงินได้ที่เป็นบัญชีค่าใช้จ่ายนะครับ 200,000 เครดิตภาษีเงินได้ที่ผลค้างจ่ายนะครับเป็นบัญชีหนี้สินระยะ 200,000 บาทนะครับก็จะจ่ายให้กับกรมสรรพากรในภายในเวลาที่กำหนดนะครับเวลาจ่ายทำลงรายการยังไงก็ล้างหนี้สินออกไปนะครับเดบิตภาษีก็ได้ริบนค้างจ่าย 200,000 ก็เครดิตเงินสดได้ยอด 200,000 บาทนะครับรายรับล่วงหน้าตัวนี้เป็นบัญชีประเภทหนึ่งนะครับเป็นหนี้สินที่เกิดจากกิจการรับเงินมาก่อนล่วงหน้ามีภาระผูกพันนะครับซึ่งจะต้องทำให้กับลูกค้านะครับจากการส่งมอบสินค้าบริการต่อไปนะครับตัวนี้นะครับ
นะครับอย่างเช่นรายการลงรายการยังไงบ้างครับกิจการได้เงินมา

นะครับล่วงหน้าจากบริษัทจำกัดแห่งหนึ่งครับเป็นเงิน 40,000 บาทนะครับแล้วก็รายการบัญชีเกิดขึ้นก็เดบิตเงินสดได้เงินมา 40,000 บาทเครดิตรายล่วงหน้านะครับก็คือเป็นบัญชีประเภทหนี้สินนะครับมีภาระผูกพันต้องทำให้เขาในอนาคตนะครับงั้นเมื่อภาระผูกพันบรรลุยังไงนะครับบอกว่ากิจการได้มีการส่งมอบสินค้าบริการให้ลูกค้าแล้วก็เดบิตรับล่วงหน้าเครดิตขายนะครับด้วยยอด 40,000 บาทนะครับตรงนี้จะมีบัญชีอื่นอีกเช่นหนี้สินบริเวณอื่นนะครับอย่างเช่นพวกค่าภาษีเงินได้ที่กิจการหักจากเงินเดือนนะครับประมวลรัศดรกรจ่ายกำหนดว่าผู้จ่ายนะครับต้องมีการหักภาษีไว้ส่วนหนึ่งนะครับต้องมีการส่งไปตรงนี้ก็เป็นบัญชีหนี้สินอย่างหนึ่งนะครับซึ่งกิจการหักไว้แล้วก็ต้องนำส่งให้กับกรมสรรพากรนะครับในงวดถัดมานะครับนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับบริษัทจ่ายเงินเดือนนะครับค่าแรงนะครับจำนวนเท่านี้แสนบาทสมมติทางที่จ่ายไว้ 3,000 นะครับก็เดบิตเงินเดือนค่าแรงครับเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เครดิตหนี้สินนะครับด้วยยอด 3,000 บาทนะครับที่เหลือก็เป็นยอดสุทธิที่จ่ายให้กับผู้รับบริการตรงนั้นไปนะครับแล้วก็เวลาจ่ายไปก็เดบิตภาษีก็ได้ครั้งที่จ่ายเครดิตเงินสดนะครับให้กับกรมสรรพากรนะครับตัวหนี้สินมูลนิธิตัวนี้รู้จักคือหนี้สินระยะที่1กำหนดชำระใน1ปีนะครับกิจการอาจมีการก่อหนี้ระยะยาวนะครับเพราะนั้นหนี้สินนะครับอาจมีถึงกำหนดชำระภายในงวดหน้านะครับในทางบัญชีบอกอย่างนั้นก็ต้องโอนส่วนที่กำหนดชำระงวดหน้ามาเป็นตัวหนี้สินนะครับหนี้สินมูลเวียนนะครับดูตัวอย่างง่ายๆนะครับบริษัทจำกัดกู้เงินจากธนาคารมา 500,000 บาทสัญญาว่าจะผ่อนชำระเป็นเวลา5ปีเท่ากันก็ปีละ 100,000 นะครับถ้าปีหน้าถึงกำหนดชำระนะครับ 100,000 บาทก็ต้องโอนส่วนที่เป็นแสนมาเป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับรายการบัญชีก็ลงง่ายๆแบบนี้นะครับก็เป็นเดบิตเงินกู้ยืมระยะยาวนะครับด้วยยอด 100,000 บาทนะครับแล้วก็เครดิตเงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระภายใน1ปีอีก 100,000 บาทนะครับภายใต้ที่จะถึงกำหนดชำระในงวดหน้านะครับอีกรายการหนึ่งนะครับคือตัวประมาณการหนี้สินนะครับตัวนี้คืออะไรนะครับประมาณการหนี้สินก็คือมาตรฐานฉบับที่37กำหนดไว้บอกว่านิยามก็คือประมาณการหนี้สินก็คือหนี้สินที่มีความแน่นอนเกี่ยวกับจำนวนเงินจังหวะเวลานะครับก็คือไม่แน่นอนว่าจะต้องจ่ายชำระเมื่อไหร่ด้วยจำนวนเท่าไหร่นะครับตอนนี้นะครับการวัดมูลค่าล่ะครับนะครับบอกว่าประมาณการหนี้สินนะครับก็บอกว่าตัวหนึ่งที่รู้จักเป็นภาระผูกพันตามกฎหมายก็ได้นะหรือจากการอนุมานนะครับตามกฎหมายนั่นหมายถึงอะไรครับกฎหมายหมายถึงว่าภาระผูกพันตามที่ต้องอย่างเช่นตามสัญญาหรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับนะครับอย่างเช่นตัวประมาณการหนี้สินที่กิจการต้องจ่ายค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายในการกำจัดมลพิษนะครับตรงนี้แล้วก็คืออันนี้คือตามกฎหมายนะครับอีกรายการคือจากการอนุมานนะครับเป็นเหมือนคล้ายไม่ใช่ตามกฎหมายแต่เป็นแบบแผนว่ากิจการเนี่ยต้องมีการจ่ายนะครับให้กับอีกบุคคลหนึ่งนะครับเป็นสร้างความเข้าใจมูลความจริงว่ากิจการต้องจ่ายต้องรับผิดชอบรายการตัวนี้นะครับอย่างเช่นบอกว่ากิจการมีนโยบายในการรับประกันซ่อมฟรีให้กับลูกค้านะครับในการซื้ออุปกรณ์นี้ไปนะครับหรือนโยบายสิ่งเกี่ยวสิ่งแวดล้อมนะครับว่าจะมีการจ่ายชำระต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้คือภาระผูกพันจากการอนุมานนะครับอันนี้ให้รู้จักคำเอาไว้นะครับเพราะลงรายการก็ง่ายๆนะครับบัญชีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวครึ่งเครดิตประมาณการหนี้สินนะครับตรงนี้นะครับในการวัดมูลค่าประมาณการหนี้สินก็วัดด้วยประมาณมูลค่าที่ดีที่สุดนะครับมาตรฐานก็บอกว่าภาษาอังกฤษคือ the best estimate นะครับประมาณการที่สุดคือตัวผู้บริหารนักบัญชีรู้ดีนะครับว่าจะยอดเท่าไหร่นะครับแล้วตัวอย่างวันที่30มีนาคมบริษัทพิซซ่าโลขายโทรทัศน์ให้กับลูกค้า 10,000 บาทประมาณว่าจะมีค่าใช้จ่ายรับประกันเกิดขึ้น 10% ของค่าขายนะครับเพราะนั้น10% อันนี้คือเกิดจากการประมาณนะครับเพราะนั้นลงรายการยังไงนะครับ 10% ของค่าขายก็คือ500บาทนะครับลองนะครับลองดูตอนขายก็เดบิตเงินสดเครดิตขายนะครับก็ด้วยยอด 10,000 บาทนะครับแล้วก็บันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยประมาณการที่ดีที่สุดนะครับก็คือ 10% นะครับของยอด10,000 บาทนะครับก็คือเท่ากับ 1,000 บาทเดบิตค่าใช้จ่ายคิดประมาณการหนี้สินนะครับลูกค้ามา

ใช้บริการนะครับด้วยยอดก็มีการจ่ายเงินสดออกไปก็ล้างประมาณการหนี้สินออกไปนะครับ500ก็เครดิตเงินสด500บาทนะครับประมาณการหนี้สินแสดงในงบอะไรนะครับอยู่ในงบฐานะการเงินอยู่ภายใต้หมุนเวียนนะครับถ้าเกิดมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใน1ปีนะครับก็เป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับถ้าเกิดถ้าจ่ายชำระเกินกว่า1ปีก็อยู่ภายใต้หนี้สินไม่หมุนเวียนนะครับนะครับนี่แสดงรายการให้เห็นนะครับในตัวหน้างบนะครับเราจะเห็นไหมครับตัวประมาณการหนี้สินนะครับในหมายเหตุ7นะครับก็อันนี้คือจำนวนชำระภายในงวดหน้าภายใน1ปียอด 120,000 บาทนะครับหมายเหตุ7เขาพูดถึงอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าก็มียอดเคลื่อนไหวนะครับมีการตั้งต้นงวดนะครับได้ยอด 60,000 บาทนะครับมีการตั้งเพิ่มระหว่างปีได้ยอด 80,000 บาทนะครับหากตัดออกระหว่างปีไปมีการใช้ไปนะคือยอด 20,000 ก็ออกยอดมา 120,000 นะครับก็เปิดเผยหมายเหตุสักนิดนึงนะครับประมาณการหนี้สินแสดงจำนวนซึ่งสำหรับการเรียกร้องการรับประกันความสินค้าที่ว่าจะเกิดขึ้นจากการขายสินค้าที่ขายไปนะครับและคาดว่ารายจ่ายจะเกิดขึ้นในงวดบัญชีหน้านะครับอันนี้เป็นตัวประมาณการหนี้สินนะครับที่เปิดเผยในหมายเหตุนะครับอีกรายการหนึ่งนะครับที่กล่าวถึงในหน่วยที่หนึ่งนี้ก็คือตัวหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนะครับภาษาอังกฤษก็คือ contingent liability นะครับตอนนี้นะครับตอนนี้ก็คือถ้าเอกสารได้อ่านนะครับในหน่วยจะเห็นว่ารายการนี้เป็นรายการที่ยังไม่สามารถบันทึกในงบการเงินได้นะครับก็คืออย่างมากก็อยู่ในหมายเหตุประกอบการเงินนะครับก็คือพูดง่ายภาษาบัญชีคือเดบิตเครดิตไม่ได้เพราะมันไม่เข้าเกณฑ์การรับรู้รายการนะครับรายการต้องเกิดแน่วัดได้อย่างสมเหตุสมผลนะครับตัวอย่างนี้สิอาจเกิดขึ้นก็มีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นบอกว่าการถูกฟ้องร้องคดีความที่อยู่ระหว่างการพิจารณานะครับมีคดีความฟ้องร้องยังไม่แน่ยังไม่จบนะครับการถูกประเมินภาษีย้อนหลังนะครับโดยกรมสรรพากรหรือหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่นะครับการค้ำประกันหนี้สินนะครับเป็นค้ำประกันหนี้กับบุคคลอื่นหรือค้ำประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องตัวนี้เป็นที่อาจเกิดขึ้นนะครับยังไม่ถึงที่สุดนะครับถ้าถึงที่สุดก็คือศาลฎีกาตัดสินมาจบนะครับแล้วยอดมูลค่าเท่าไหร่ตัวนี้ก็คือจะกลายเป็นหนี้สินที่บันทึกในงบการเงินนะครับการแสดงรายการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับที่อาจเกิดขึ้นนะครับก็ในตัวนี้จะมีตัวอย่างให้ท่านเห็นเลยนะครับเยอะนะครับในการเปิดเผยข้อมูลหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนะครับนะครับอันนี้ก็จะให้เห็นตัวอย่างอันนึงนะครับรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้นะครับภาษีเงินได้บริษัทชุมพรจำกัดแสดงรายการกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในหมายเหตุประกอบการเงินนะครับวันที่31ธันวาคมดังนี้นะครับหมายเหตุ15บริษัทได้รับแจ้งจากการประเมินภาษีสำหรับปี X5 และ X6 เป็นเงิน10ล้านบาทบริษัทได้อุทธรณ์การประเมินภาษีนี้ต่อกรรมการอุทธรณ์ภาษีของกรมสรรพากรแล้วตามความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายบริษัทเชื่อว่าผลของการอุทธรณ์จะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริษัทนะครับคือรายการก็ยังไม่แน่เพราะอย่างมากก็เปิดเผยในหมายประกอบการเงินนะครับเพราะในหน่วยนี้นะครับเราได้เรียนรู้นะครับใน3เรื่องใหญ่ๆนะครับก็คือเรื่องหนี้สินหมุนเวียนนะครับประมาณการหนี้สินนี้เสียเกิดขึ้นนะครับนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับคือรู้จักลักษณะของประเภทของหนี้สินหมุนเวียนนะครับประมาณการหนี้สินนะครับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนะครับหรือว่านะครับเรื่องหนี้สินหมุนเวียนก็จะพูดถึงตัวรายการบัญชีหลายการนะครับเจ้าหนี้การค้าเงินบริษัทธนาคารนะครับรวมถึงเงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระใน1ปีนะครับมีวิธีการบัญชียังไงประมาณการหนี้สินนักศึกษาจะทราบถึงว่านิยามประมาณการหนี้สินคือหนี้สินที่

การที่ดีที่สุดนะครับตรงนี้นะครับ the best estimate ตั้งขึ้นมานะครับรักษารู้ถึงวิธีการวิธีที่เกิดขึ้นนะครับอีกรายการหนึ่งนะครับตัวหนี้สินอาจเกิดขึ้นนะครับตัวนี้ไม่เข้าเกณฑ์การรายการนะครับอย่างมากก็เปิดเผยในมาเหตุประกอบงบการเงินนะครับตอนนี้ก็คือเราจะเห็นตัวอย่างเยอะๆนะครับในตัวหน่วยที่ศึกษาตรงนี้นะครับเพราะโดยสรุปนะครับนักศึกษารู้ถึงวิธีการบัญชีวิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับรายการ3รายการนี้นะครับทั้งตัวหนี้สินหมุนเวียนประมาณการหนี้สินแล้วก็หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนะครับนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับ

0: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
1: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับนี่คือรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยนะครับรายการเพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ๆที่คิดได้แล้วก็ทำได้จากผลงานการสร้างสรรค์ของคนไทยเรานะครับในช่วงแรกในวันนี้นะครับช่วงไทยคิดไทยทำผมจะพาทุกท่านไปรู้จักกับนวัตกรรมแอปพลิเคชันที่ปรึกษาชาวนาไทยนะครับเพื่อช่วยให้ชาวนาของไทยได้เข้าถึงความรู้ด้านการผลิตข้าวการวางแผนการผลิตและเพื่อช่วยให้ชาวนาตัดสินใจในการปลูกข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับโดยนักวิจัยของเราในวันนี้นะครับคุณกุลศิริกรันนุรักษ์นะครับท่านเป็นผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวคลองหลวงนะครับจะเป็นอย่างไรไปติดตามรับชมมาได้เลยครับเชิญครับ
1: เราได้รับการสนับสนุนทุนจากสำนักงานพัฒนาวิจัยการเกษตรนะคะองค์กรมหาชนหรือสวก.ร่วมกับทางทีมพัฒนาโปรแกรมนะคะเบื้องต้นเนี่ยเราพัฒนาตัวนี้มาตั้งแต่ข้อมูล

เป็นเรียกว่า Big Data นะคะหลังจากนั้นพัฒนาเรื่อยมาสู่แอปชาวเกษตรสุดท้ายเนี่ยตอนนี้กำลังคิดว่าจะมาลงตัวแต่ก็ยังไม่จบซะทีเดียวนะคะแต่ส่วนหนึ่งคือเริ่มนำออกไปใช้เพื่อทดลองระบบแล้วนะคะยุคนี้เป็นยุคที่โทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนเนี่ยเป็นเรื่องที่ทุกคนมีเป็นเหมือนปัจจัยที่5นะคะชาวนาก็เช่นกันค่ะถึงแม้จะมองว่าชาวนาอาจจะสูงอายุแล้วแต่ลูกหลานชาวนาที่กำลังเป็นรุ่นต่อๆไปเนี่ยทุกคนใช้โทรศัพท์มือถือหมดคำว่าแอปพลิเคชันเนี่ยโอ้โหเป็นที่มากมายเลยตอนนี้ใครเปิดเข้าไปก็จะเจอแอปพลิเคชันกระทรวงเกษตรเองพัฒนาแอปพลิเคชันมากมายค่ะไม่ว่าจะเรื่องของดินเรื่องของน้ำเรื่องของพืชข้าวเองเนี่ยมีการพัฒนาแอปพลิเคชันมากมายแต่ตัวนี้ถามว่าทำยังไงจะให้เข้าถึงเราก็เริ่มจากกลุ่มเป้าหมายในของชาวนาที่เป็นชาวนาผู้นำของกรมการข้าวเองไม่ว่าจะเป็นในนาแปลงใหญ่ศูนย์ข้าวชุมชนหรือแม้กระทั่งชาวนาทั่วไปสมัยก่อนการส่งเสริมเนี่ยเราต้องลงไปปรากฏว่าพอเราพัฒนาไอ้ตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยจะให้ได้ดีในยุคนี้เลยค่ะยุคนี้เราไม่คาดคิดว่าจะเกิดโควิด-19 ระบาดและก็หนักขึ้นการทำงานของราชการเราหยุดชะงักหมดเลยค่ะเพราะว่าลงพื้นที่ก็ไม่ได้ชาวนาเองจะมาหาเราก็ไม่ได้เราได้ทดลองดูค่ะเราได้พัฒนาตัวนี้ถามว่าแล้วไอ้ตัวนี้หน้าตามันเป็นยังไงมันมีความยุ่งยากไหมนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราพบในช่วงแรกๆค่ะเราพบว่าแอปพลิเคชันทุกชนิดเนี่ยเข้าถึงค่อนข้างยากก็เริ่มสอนให้ว่าเอ๊ะจะเข้ายังไงฉันชื่ออะไรอยู่ที่ไหนเข้าไปถามเรื่องอะไรอยากรู้เรื่องพันธุ์ข้าวในแอปพลิเคชันตัวนี้ประกอบด้วยพูดง่ายๆว่าเมนูหลักนะคะเมนูหลักอยู่5ด้านด้านหนึ่งคือเป็นเรื่องขององค์ความรู้ไม่ว่าจะเป็นชาวนามือใหม่ไม่ว่าจะเป็นชาวนามือเก่าเข้าไปดูองค์ความรู้องค์ความรู้เนี่ยจะลิงก์อยู่กับองค์ความรู้ที่เป็นฐานข้อมูลใหญ่ของกรมการข้าวเองนะคะองค์ความรู้นี่มีเรื่องอะไรบ้างพันธุ์ข้าวพันธุ์ข้าวที่นิยมที่มีความหลากหลายอยากจะรู้ว่าพันธุ์ข้าวอายุ100วันมีมั้ย120วันมีมั้ยข้าวแข็งข้าวนุ่มอันนี้จะมีบอกหมดพันธุ์ข้าวกรมการข้าวแต่ส่วนใหญ่ที่เราบันทึกไว้ตอนนี้จะเป็นเรื่องของพันธุ์ข้าวที่กรมการข้าวรับรองเท่านั้นนะคะเนื่องจากพันธุ์ข้าวในบ้านเราเนี่ยมีมากมายเหลือเกินนะคะชาวนาเองก็จะพัฒนาอยู่เรื่อยเพราะอยากรู้ว่าพันธุ์ไหนให้ผลผลิตสูงต้านทานโรคก็จะดูในองค์ความรู้เมนูที่2เนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศอันนี้สำคัญมากเลยดินฟ้าอากาศทั้งหลายนะคะการจะรู้ล่วงหน้าเผื่อจะการเก็บเกี่ยวเผื่อฝนตกหนักเนี่ยอย่างวันนี้ค่ะฝนตกหนักเนี่ยจริงๆเกษตรกรรู้ละจะต้องทำอย่างไรกันนาบ้างเมนูที่3ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับราคาผลผลิตนะคะว่าในช่วงนี้ราคาข้าวเปลือกเป็นยังไงถ้าเราปลูกวันนี้เราลองให้แอปพลิเคชันตัวนี้จำลองดูซิว่าพันธุ์ข้าวชนิดนี้อีก120วันราคาน่าจะประมาณอยู่ตรงไหนเราจะได้เนี่ยค่ะก็พูดง่ายว่าเป็นเรื่องของการพยากรณ์ด้วยไม่ใช่มีองค์ความรู้เก่าอย่างเดียวพยากรณ์ให้ด้วยนะแล้วเป็นเรื่องของการสร้างที่นาขึ้นมาสร้างที่นาขึ้นมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยอย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าจุดที่นาเราอยู่เนี่ยเป็นชุดดินอะไรมีความอุดมสมบูรณ์แค่ไหนการทำนาเนี่ยควรจะปลูกพันธุ์อะไรที่เหมาะนะคะจุดหลักของแอปพลิเคชันตัวนี้ให้ชาวนาพูดง่ายๆว่าการทำนาเนี่ยคือการวางแผนชนิดหนึ่งการวางแผนเป็นการลงทุนถูกไหมคะเวลาที่เราจะทำอะไรก็ตามเป็นการลงทุนการวางแผนเป็นเรื่องสำคัญถ้าเรารู้ก่อนเนี่ยเราอาจจะลดต้นทุนได้เราลดความเสี่ยงโรคแมลงได้แล้วที่สำคัญคือแอปพลิเคชันตัวนี้ออกแบบให้มันเป็นรูปง่ายๆเหมือนเฟซบุ๊กเหมือนเข้าไปมีภาพประกอบมีรูปภาพให้เห็นนะคะอนาคตนี่จะแอดเรื่องคลิปวิดีโอการทำต่างๆเข้าไปในบางส่วนแล้วรวมแอปพลิเคชันตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะดาวน์โหลดมาจาก Play Store นะคะแต่ขณะเดียวกันก็ยังมีข้อจำกัดอยู่พอสมควรในเรื่องว่าตอนนี้เพิ่งพัฒนาให้ใช้ได้บนสมาร์ทโฟนพวก Androidแล้วเราก็ทดลองนำร่องกับ6จังหวัดในภาคกลางนะคะและภาคตะวันออกตะวันตกด้วยก็คือประกอบด้วยกรุงเทพมหานครนนทบุรีฉะเชิงเทรานครปฐมอยุธยาราชบุรีภาคตะวันตกนะคะเราทำควบคู่กันไปก็คือว่าเราให้ชาวนาลองใช้เลยเขาปลูกข้าวแบบของเขาไปตามปกติกับอีกอันนึงเขาลองใช้แอปพลิเคชันตัวนี้เช่นตั้งแต่วางแผนเอ๊ะจะเลือกพันธุ์ข้าวดีไหมจะเปลี่ยนพันธุ์ข้าวนู่นนี่น่ะหลังจากนั้นทุก10วันเนี่ยค่ะในแอปพลิเคชันเราจะมีการเตือน

0: เช่นพอปลูกไปแล้ว10วันเนี่ยจะเตือนว่าระวังเพลี้ยกระโดดนะระวังเพลี้ยไฟนะต้นข้าวระยะนี้ลองพวกนี้ค่ะปรากฏว่าภาพรวมของทั้ง6จังหวัดเกษตรกรจังหวัดละประมาณ6คนนะคะ6คนเขาอยู่รวมกลุ่มกันอยู่แล้วแต่ว่ามี6รายที่ทำแปลงจริงๆทดสอบแล้วก็ใช้แอปนะคะปรากฏว่าเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเราจับค่าชีวะ4ตัวก็คือต้นทุนเป็นอย่างไรพอใช้แอปแล้วเนี่ยปรากฏว่าต้นทุนลดลงประมาณ 24% ร้อยหนึ่งเนี่ยลดได้24บาทถามว่าเฉลี่ยนะคะภาพเฉลี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเขารู้แล้วไงว่าตอนนี้แมลงอะไรจะระบาดโรคอะไรจะระบาดน่าจะหลบหลีกยังไงหรือการจะซื้อปุ๋ยซื้อยาเนี่ยเขาจะทำอย่างไรนะคะแล้วก็ลดต้นทุนเมล็ดพันธุ์เขาควรจะใช้เท่าไหร่แล้วมันมีตัวอย่างด้วยเขาไม่ต้องหวานมากเกินไปหวานมากเกินไปมันก็แน่นแล้วก็มันกลายเป็นโรคแมลงลงอีกทำมาแล้ว6จังหวัดได้เกษตรกรนำร่องทั้งหมดตรงนี้ประมาณ36คนหลังจากนั้นเราก็จัดฟิลด์เดย์ขยายผลในปีแรกนะคะเกษตรกรขยายออกไปอีกประมาณ200คนในแต่ละจังหวัดจังหวัดละประมาณ100คนนะคะก็เป็น600ละพอหลังจากเสร็จโครงการได้แอปพลิเคชันซึ่งมีความสมบูรณ์สักประมาณ 80% นะคะเรายังไม่กล้ายืนยันว่ามัน 100% เพราะเราต้องรออย่างเสียเราก็จัดรอบใหญ่ล่าสุดนี้เลยค่ะในสถานการณ์ที่เป็นโควิดอย่างเงี้ยค่ะเราไม่สามารถที่จะจัดฟิลด์เดย์หรือให้เกษตรกรมานะเราให้ทุกที่ซูมเลยค่ะเราเริ่มสอนตั้งแต่ว่าเกษตรกรลองเข้ามาโหลดอย่างงู้นอย่างนี้เราได้เกษตรกรใน20จังหวัดภาคกลางจังหวัดละประมาณ30ถึง40คนนะคะรวมเบ็ดเสร็จทั้งสิ้นประมาณ 5-600 คนทุกจังหวัดเลยข้อจำกัดอันที่1ที่บอกนะคะว่า1ยังไม่สามารถเล่นบนมือถือทุกค่ายได้เราก็บอกว่าขอให้พัฒนาให้เล่นบนมือถือทุกค่ายได้อันที่2เนี่ยข้อจำกัดคือเบื้องต้นเนี่ยที่ปรึกษาชาวนาไทยอันเนี้ยใช้ได้เฉพาะในภาคกลางก่อนสาเหตุเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยตัวผู้วิจัยเองอ่ะที่ฉันอยู่ในกลุ่มภาคกลางนะคะทางหน่วยงานให้ทุนบอกว่าโอ้ยังไม่ต้องขยายทั่วประเทศแต่ตอนนี้ปรากฏว่าพอชาวนาจากที่อื่นเขารู้รวมทั้งเจ้าหน้าที่นักส่งเสริมรู้เข้ามาเนี่ยเขาก็เริ่มเห็นว่าอุ๊ยน่าสนใจอ่ะอยากเอาไปใช้เลยเป็นที่มาว่าตอนนี้วช.เองให้รับตอบรับและให้การสนับสนุนว่าจะให้เราขยายผลไปสู่ภาคอื่นโดยใช้ต้นแบบของระบบที่ปรึกษาชาวนาไทยในภาคกลางแล้วก็ตอบโจทย์ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้นะคะแนวโน้มการพัฒนาในเรื่องของทางวิชาการก็คืออาจจะมีการจับมือกับภาคเอกชนภาคเอกชนที่มีความทันสมัยที่เขาทำแอปตัวนี้เป็นการค้าอยู่แล้วนะคะภาคเอกชนจะเข้ามาร่วมพัฒนาในเรื่องของเอาระบบดาวเทียมเข้ามาจับคือแนวโน้มให้พัฒนาให้มันเป็นปัญญาประดิษฐ์หรือ AI นะคะมีความอัจฉริยะมากขึ้นก็มีความเป็นปัจจุบันตรงนี้ก็คือความหมายที่ว่าถ้าชาวนาเนี่ยบันทึกที่นาของตัวเองนะคะเราลงไปสอนเพราะวาดแปลงนาปุ๊บเนี่ยเขาสามารถดูผ่านภาพถ่ายดาวเทียมได
1: ้ครับเป็นอย่างไรกันบ้าง นะครับสำหรับการนำเอานวัตกรรมแอปพลิเคชันสมัยใหม่นะครับมาประยุกต์ใช้เพื่อช่วยเหลือชาวนาให้สามารถผลิตข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ยั่งยืนขึ้นนะครับในช่วงต่อไปนะครับช่วงคิดได้ทำได้นะครับผมจะพาทุกท่านไปพูดคุยกับวิทยากรของเราสองท่านนะครับอาจารย์ดร.รังสิมาชลคุปต์และอาจารย์ดร.ปรียนุชศรีโชละนะครับท่านประจำอยู่ที่สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในเรื่องนวัตกรรมการผลิตเส้นใยและการใช้ประโยชน์จากเศษเหลือทิ้งจากใบสับปะรดนะครับเพื่อรองรับอุตสาหกรรมสิ่งทอเทคนิคและบรรจุภัณฑ์นะครับจะเป็นอย่างไรปฏิตามรับชมกันได้เลยครับเชิญครับ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยในช่วงคิดได้ทำได้พบกับผมทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์ครับสำหรับนวัตกรรมที่เราจะเสนอในวันนี้นะครับก็คือนวัตกรรมการผลิตเส้นใยและการใช้ประโยชน์เศษเหลือทิ้งจากใบสับปะรดครับซึ่งสามารถแปรรูปมาเป็นบรรจุภัณฑ์แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ครับในรายการของเราในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากอาจารย์สองท่านเลยครับท่านแรกคือดร.รังสีมาชนคุปต์ครับและอีกท่านหนึ่งนะครับก็คืออาจารย์ปรียนุชศรีโชละนะครับซึ่งทั้งสองท่านมาจากสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีครับอาจารย์รังสีมาแล้วก็อาจารย์ปรียนุชสวัสดีครับ โอเคครับเพราะฉะนั้นเรามาที่คำถามแรกเลยนะครับหลายๆคนอยากทราบนะครับว่านวัตกรรมผลิตเส้นใยและการใช้ประโยชน์เศษเหลือทิ้งจากสับปะรดนี้คืออะไรเพราะว่ามันมีคำว่าเศษทิ้งด้วยนะครับแต่นวัตกรรมนี้คือไม่ได้ทิ้งแล้วเราเอามาแปรรูปแล้วก็ใช้เป็นประโยชน์ใช่ไหมครับมันคืออะไรครับอาจารย์ครับ
3: ค่ะถ้าอย่างที่ทราบว่าประเทศไทยเราอะค่ะจะมีการส่งออกผลไม้กระป๋องนะคะที่สับปะรดเป็นปริมาณสูงพอช่วงโควิดเนี่ยการส่งออกก็มีปัญหานะคะเกษตรกรขายราคาที่ต่ำลงคือเนี่ยเศษที่บอกว่าเศษเหลือทิ้งในไร่สับปะรดก็คือตัวใบค่ะเพราะว่าต้นในการปลูก1ไร่นะคะเราสามารถที่จะได้ต้นได้ถึง 6,000 ถึง 7,000 ต้นโดยที่สามารถได้ใบเนี่ย 6,000 ถึง 7,000 กิโลกรัมเลยอ่ะค่ะโดยที่นวัตกรรมที่บอกก็คือการแปรรูปจากเศษใบตรงนี้ให้มาเป็นเส้นใยซึ่งเริ่มการถือว่าเป็นอาชีพใหม่สำหรับเกษตรกรบ้านเราแล้วนะคะเริ่มมีการผลิตขายเส้นใยโดยที่พบว่าใบสามารถขายกิโลละ2บาทและมีเกษตรกร 2-3 เจ้านะคะในการที่จะแปรรูปโดยใช้เครื่องขูดเส้นใยอะค่ะนวัตกรรมที่บอกก็คือเป็นการแปรรูปเส้นใยตรงนี้ใบอะค่ะให้ได้เป็นเส้นใยด้วยเครื่องจักรที่สามารถที่จะผลิตโดยอัตโนมัติไม่จำเป็นที่ต้องใช้แรงงานที่ชำนาญสูงซึ่งในปัจจุบันเราเจอปัญหาตรงนี้อยู่แรงงานต่างชาติเนี่ยแล้วก็ทำให้ผลผลิตในการตีเส้นใยเนี่ยค่อนข้างต่ำแต่การแปรรูปตรงนี้เนี่ยค่ะเราสามารถที่จะเพิ่มผลผลิตให้ได้และรายได้ที่เพิ่มขึ้นเนี่ยสามารถผลิตเส้นใยโดยกลุ่มเนี่ยค่ะได้ถึงต่อเดือนนะคะ200กิโลกรัมเส้นใยสามารถผลิตได้โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นต่อกลุ่มเนี่ยก็จะประมาณ 20,000 บาทต่อเดือนนะคะที่เพิ่มขึ้นซึ่งเส้นใยตัวสับปะรดเองเนี่ยมีความละเอียดนะคะซึ่งถือว่าค่อนข้างที่จะมีความแข็งแรงสูงโมดูลัสของมันสูงมากเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลายทั้งเป็นตัวเรียนคอร์สนะคะให้กับตัวคอมโพสิตต่างๆจะสำหรับเสื้อผ้าเองหรือไม่ก็เป็นอุตสาหกรรมก่อสร้างหรืออุตสาหกรรมรถยนต์ในการที่ทำเป็นแผ่นดิสซับเสียงนะคะการแปรรูปต่างๆอย่างนี้ที่เอามาใช้ประโยชน์เนี่ยถือว่าเป็นนวัตกรรมซึ่งจริงๆแล้วอ่ะฟิลิปปินกับเส้นใยสับปะรดมีใช้มีตั้งเดิมนะคะแต่เขาแค่แปรรูประดับพื้นเหนือค่ะซึ่งยังไม่เป็นระดับอุตสาหกรรมถือว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นพืชเส้นใยสำคัญสำหรับประเทศที่อยากที่จะผลักดันเป็นนโยบายให้กับอุตสาหกรรมบ้านเราในการใช้ประโยชน์ของเส้นใยตรงนี้ค่ะ
2: แรงบันดาลใจในการใช้เส้นใยใบสับปะรดมาแปรรูปนะครับเป็นหลากหลายอย่างเลยครับ
3: จริงๆแล้วเนี่ยเทรนด์ของการใช้โมเดลของ BCG นะคะก็คือหรือเป็นไลฟ์อีโคโนมีในการที่เอากลับมาใช้แล้วก็ในปัจจุบันที่เราจะพบว่ามันจะเกิดภาวะโลกร้อนหรือวิกฤตธรรมชาติภัยธรรมชาติต่างๆมันเกิดจากการแปรผันของการใช้สารหรือสารเคมีหรือพลาสติกต่างๆเพราะฉะนั้นโลกกันก็เริ่มหวนกลับมาใช้ลักษณะของกรีนนะคะกรีนของเราเนี่ยไม่ใช้สารเคมีหรือเป็นเส้นใยธรรมชาติที่ทดแทนการใช้เส้นใยสังเคราะห์ต่างๆค่ะก็เลยเป็นเทรนด์ที่ว่าทุกคนเริ่มกลับมาใช้เวสที่เหลือจากอุตสาหกรรมเองไม่ว่าจะเป็นในส่วนของชานอ้อยไม่ว่าจะเป็นส่วนทลายปาล์มนะคะส่วนของมันสำปะหลังที่เป็นพืชเศรษฐกิจส่วนของข้าวฟางข้าวต่างๆและแม้แต่ตัวเส้นใยสับปะรดนะคะซึ่งมีความแข็งแรงค่อนข้างสูงอะค่ะแล้วก็ถือว่าเป็นที่มีความละเอียดนะคะสามารถที่มีสัมผัสอื่นๆเช่นดูซับเสียงหรือค่อนข้างกันความร้อนได้ค่อนข้างดีตรงนี้อะค่ะน่าที่จะเอามาใช้เป็นประโยชน์อันหนึ่งและถือว่าเป็นเส้นใยอัตลักษณ์ของได้อะค่ะคือนอกจากจะแปรรูปเป็นเส้นใยเดียวแล้วเราอาจจะแปรรูปเป็นละลายแล้วก็หลอมใหม่เป็นแมนเมดเซลลูโลสอีกตัวหนึ่งก็ยังได้อยู่อะค่ะ
2: เราคุ้นเคยกับการใช้บรรจุภัณฑ์อย่างเช่นจากต้นไผ่หรือว่าใบตองใช่ไหมครับการที่เราใช้ใบสับปะรดนี้สามารถใช้ได้นานแค่ไหนอายุการใช้งานอยู่ที่เท่าไหร่และข้อได้เปรียบคืออะไรบ้างครับท่านครับ
4: ค่ะนอกจากเส้นใยจากใบสับปะรดนะคะที่สามารถนำมาผลิตบรรจุภัณฑ์ได้ค่ะมีข้อดีของตัวเส้นใยค่ะก็คือเป็นลักษณะของมัดเส้นใยยาวซึ่งให้ความแข็งแรงค่อนข้างสูงในส่วนของการย่อยสลายเนี่ยการใช้งานเนี่ยจะอยู่ที่การเก็บเอาไว้การเก็บรักษานะคะจะอยู่ได้นานค่ะส่วนการย่อยสลายเนี่ยจะอยู่ประมาณ 45-60 วันซึ่งไม่ทำให้โลกเนี่ยเกิดการตกค้างของสารเคมีด้วยนะคะ
2: ครับซึ่งบรรจุภัณฑ์เหล่านี้เราสามารถแปรรูปมาเป็นปุ๋ยก็ได้ใช่ไหมครับ
4: ค่ะเส้นใยธรรมชาติสามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติอยู่แล้วค่ะใช้ระยะ

0: เวลา45-60วันก็เริ่มย่อยสลายแล้วค่ะ
1: ส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์หรือผลิตผลที่เรานำใบสับปะรดที่เขาทิ้งเนี่ยครับมาแปรรูปเราแปรรูปเป็นอะไรบ้างครับ
0: ค่ะตอนนี้ที่เป็นงานวิจัยของสถาบันนะคะก็จะมีในส่วนของการเป็นคอมโพสิตค่ะแล้วก็มีแผ่นดูดซับเสียงซึ่งตอนนี้ได้ทดลองการติดแผ่นดูดซับเสียงในอาคารเรียนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะเพื่อเก็บข้อมูลการดูดซับเสียงแล้วก็การสะท้อนของเสียงอะไรอย่างนี้ค่ะประมาณนี้แล้วก็จะมีในส่วนของบรรจุภัณฑ์ธรรมชาติที่ได้จากเศษเส้นใยใบสับปะรดซึ่งสามารถนำมาขึ้นเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารได้แล้วก็ทดสอบการไมเกรชันของสารบนภาชนะบรรจุซึ่งผ่านการทดสอบไปแล้วค่ะ
1: ครับแล้วเราทราบถึงประโยชน์ที่ดีต่อสภาพแวดล้อมแล้วครับเพราะว่ารายการของเราต้องเป็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์ก็คือดีต่อสภาพแวดล้อมแต่นอกจากนี้ผมเชื่อนะครับว่าใบสับปะรดที่อาจารย์นำมาแปรรูปใช้ก็ต้องดีต่อชุมชนด้วยใช่ไหมครับอันนี้นะครับนวัตกรรมนี้จะสามารถช่วยเหลือชุมชนได้อย่างไรครับ
0: นวัตกรรมนี้นะคะก็เป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนค่ะจากเดิมที่ชุมชนไม่ได้มีรายได้ในการขายใบสับปะรดหรือว่าเศษของเส้นใยใบสับปะรดให้การอุตสาหกรรมหรือว่าการส่งต่อให้กับวิสาหกิจชุมชนในการผลิตบรรจุภัณฑ์เองหรือว่าการผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆเองก็จะเป็นการเพิ่มรายได้ต่อเดือนหรือต่อปีให้กับเกษตรกรนะคะอาจจะเป็นการเพิ่มในส่วนแรกๆเนี่ยจะช่วงแรกๆอาจจะยังน้อยอยู่แต่สักพักนึงเนี่ยจะเห็นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับเส้นใยใบสับปะรดเนี่ยเพิ่มมากขึ้นค่ะ
1: ครับผมแล้วเรามองวิสัยทัศน์ว่าเศษใบสับปะรดเนี่ยครับเราสามารถนำมาแปรรูปเป็นอะไรได้บ้างที่จะใหญ่โตมากกว่านี้นะครับและดีไม่ดีอาจจะเป็นบรรจุภัณฑ์ที่เราสามารถใช้อย่างถาวรในอนาคตได้อันไกลเลยครับ
0: ค่ะในตอนนี้นะคะเนื่องจากว่าการผลิตเส้นใยเนี่ยค่อนข้างที่จะทำได้ยากในวิสาหกิจชุมชนตอนนี้ที่วางแผนกันแล้วก็คาดหวังกันก็คือการนำเส้นใยใบสับปะรดเนี่ยเข้าสู่อุตสาหกรรมเพื่อผลิตในระดับสเกลใหญ่แล้วก็เป็นผลิตเป็นสินค้าบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในประเทศและส่งออกให้กับต่างประเทศอะค่ะถ้าเกิดเป็นในสเกลระดับอุตสาหกรรมเนี่ยมันก็จะช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรอย่างสูงเลย
1: ครับงั้นท้ายนี้ขอถามอาจารย์ปิยนุชอีกหนึ่งข้อนะครับก่อนที่จะถามอาจารย์กงสีมาผมอยากถามว่าแนวคิดของการใช้ใบสับปะรดมีใครได้ต่อต้านหรือบอกว่าไม่สมควรบ้างไหมครับเพราะว่าแน่นอนนะครับเวลาเราคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆจะมีคนที่ทั้งเห็นด้วยและก็ไม่เห็นด้วยครับ
0: ค่ะจากที่ลงชุมชนมานะคะแล้วก็สำรวจชุมชนมานะคะในชุมชนเนี่ยก็จะเห็นด้วยกับการนำส่วนของเศษเหลือเนี่ยมาใช้ประโยชน์เนื่องจากเป็นการสร้างรายได้เนาะแล้วก็เป็นการให้ประโยชน์กับชุมชนเองแล้วก็ผู้ใช้ประโยชน์เองก็ได้รับประโยชน์ด้วยนะคะซึ่งบรรจุภัณฑ์หรือว่าเศษเหลือจากเส้นใยใบสับปะรดที่ไปทำเป็นแผ่นดูดซับเสียงหรือว่าทำผลิตภัณฑ์อื่นๆเนี่ยยังไม่ได้รับการต่อต้านใดๆค่ะเนื่องจากว่าใช้ประโยชน์ได้จริง
1: ดีจังเลยครับดร.รังสีมาครับนอกจากใบสับปะรดแล้วครับมีนวัตกรรมอื่นไหมครับที่ตอนนี้มีวิสัยทัศน์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับ
2: นอกจากหมายถึงว่าซอสจากวัตถุดิบตัวอื่นหรือว่าหมายถึงนวัตกรรม
1: ใช่ครับใช่ครับนวัตกรรมที่เราที่จะพัฒนาในอนาคตนะครับ
2: ค่ะคือโดยส่วนใหญ่เนี่ยทางสถาบันเนี่ยมีความชำนาญในการที่แปรรูปเศษเหลือทิ้งหรือชุบมวลต่างๆให้เพิ่มมูลค่าค่ะคือนอกจากที่เมื่อกี้ที่พูดบอกว่าคือเศรษฐกิจของประเทศนอกจากว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลังนะคะข้าวอ้อยเนี่ยเวสต่างๆที่เหลือจากการผลิตยางอะค่ะเราสามารถที่จะแปรรูปโดยคิดถึงไม่จำเป็นเฉพาะตัวเส้นใยของมันอย่างเดียวอาจจะมีการแปรรูปโดยการmodify หรือแปลงเป็นอนุภาคแล้วมาต่อเป็นโมโนเมอร์แล้วต่อเป็นโพลิเมอร์ต่างๆซึ่งตรงเนี้ยมันมีการใช้มันจําเป็นที่ต้องใช้นวัตกรรมในการเปลี่ยนกลับค่ะโดยที่ทุกอย่างพอมันแปรรูปไปแล้วเนี่ยเราจะเอามาใช้ทดแทนสารที่เป็นสารเคมีสังเคราะห์แต่เราจะใช้เบสจากตัวธรรมชาติที่เป็นไบโอเบสในการดัดแปลงอ่ะค่ะแล้วก็จะใช้เทคโนโลยีที่เป็นค่อนข้างเป็นกรีนนะคะจริงๆสถาบันเราก็มีเครื่องจักรในส่วนของการแปรรูปเบื้องต้นหรือเป็นสตีมเอ็กซ์โพชันในการขั้นต้นในการใช้กลไกทั้งความร้อนแล้วก็ไอ้น้ำนะคะในการผลิตสภาพหรือคัดออกมาเพื่อที่จะแยกออกมาเป็นตัวเซลลูโลสอันนี้คือเบสของตัวเซลลูโลสนอกจากนี้ก็ยังมีพวกโมโนเมอร์ตัวอื่นที่เป็นไบโอเบสนะคะก็จะมีทั้งโปรตีนทั้งแป้งนะคะแล้วก็มีจากแบคทีเรียนะคะหรือว่าสารสกัดต่างๆจริงๆแล้วถ้ามีความสนใจนะคะนักวิจัยของสถาบันยินดีให้บริการคำแนะนำได้อะค่ะสามารถเข้าไป

0: ได้ที่เว็บไซต์ www.kapi.ku.ac.th ค่ะจำง่ายๆว่ากะปิ KAPI ค่ะสามารถเสิร์ชเข้าไปได้เรายินดีต้อนรับทุกท่านนะคะในการรับบริการทั้งงานวิจัยหรือการรับบริการเข้าต่างๆนะคะเรามีห้องที่ห้องปฏิบัติการที่รับมาตรฐานค่ะ
1: มีแรงบันดาลใจอะไรจะฝากกับคนไทยที่กำลังคิดค้นนวัตกรรมไหมครับนวัตกรรมที่ดีต่อชุมชนดีต่อส่วนรวมดีต่อสภาพแวดล้อมให้แรงบันดาลใจเขาหน่อยได้ไหมครับเริ่มที่ดร.รังสีมาก่อนก็ได้ครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วนวัตกรรมเองก็คือเป็นสิ่งประดิษฐ์คือการคิดค้นอาจจะไม่ต้องใหม่ก็ได้แต่พยายามคิดให้แปลกแล้วก็ให้ต่อยอดในเชิงพาณิชย์ซึ่งมันก็มีนวัตกรรมอยู่10 กว่านวัตกรรมไม่จำเป็นที่คุณจะต้องคิดแต่product คุณจะคิดในส่วนของกระบวนการในการแปรรูปหรือคิดส่วนในของ service อื่นๆเป็นต้นที่ให้เกิดการใช้งานได้จริงแล้วก็ต่อยอดค่ะอีกอย่างนึงก็คือกำลังใจของการใช้ตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยพอเราคิดนวัตกรรมใหม่ๆบางครั้งพอการใช้นวัตกรรมที่เป็นส่วนของเส้นใยธรรมชาติเมื่อมาทดแทนกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นคอมเมอร์เชียลที่เป็นสินค้าที่ติดตลาดอยู่แล้วเนี่ยบางครั้งเราต้องการมาตรฐานนะคะในการยอมรับว่ามันจะต้องมีมาตรฐานตรงนี้นะบางทีการเอาไปใช้กับอาคารหรือยานยนต์ต่างๆหรือเครื่องบินที่มันเป็นคอมโพสิตเนี่ยมาตรฐานที่รองรับมันยังไม่มีเดี๋ยวต้องปรับแล้วก็นโยบายของการใช้เพราะว่าพวกนี้เนี่ยพอมันเป็นเวสก็จริงแต่มันจะติดปัญหาเรื่องโลจิสติกการเก็บนะคะหรือคนกลางในการที่จะรับเส้นใยเข้าซัพพอร์ตอุตสาหกรรมตรงนี้มันยังขาดจิ๊กซอว์เล็กๆน้อยๆที่มาเชื่อมต่อ
1: ครับขอบคุณดร.รังสีมานะครับอาจารย์ปิยนุชมีอะไรจะฝากกับคนรุ่นใหม่คนที่คิดค้นนวัตกรรมที่ดีต่อชุมชนสภาพแวดล้อมและสังคมไหมครับ
2: ค่ะก็อยากจะฝากให้กำลังใจนะคะทุกท่านที่กำลังคิดค้นนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้นในโลกอนาคตนะคะทั้งนวัตกรรมที่เป็นกรรมวิธีการผลิตนวัตกรรมที่เป็นการใช้สารที่เป็นมิตรต่อธรรมชาติหรือว่านวัตกรรมในการประดิษฐ์สิ่งใหม่ๆนะคะซึ่งพวกนี้ค่ะต้องใช้แรงบันดาลใจในการคิดแล้วก็การสังเกตอย่างสูงเลยยังไงก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกท่านนะคะ
1: เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ทั้งสองท่านเลยนะครับ
3: ครับหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าท่านผู้ชมทุกท่านนะครับจะได้รับสาระดีๆแล้วก็ความเพลิดเพลินใจจากการรับชมรายการสุดล้ำนวัตกรรมไทยของเราในวันนี้นะครับหากท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีคำแนะนำหรือข้อติชมรายการนะครับสามารถส่งเข้ามาได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับรับชมรายการของเราตามช่องทางเหล่านี้ด้วยนะครับจะได้นะครับที่วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: าขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษามุ่งสร้างมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาปริญญาโทหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะกลุ่มแรกเลยก็คือกลุ่มวิชาวิทยาการดิจิทัลนะคะและอีกกลุ่มนึงนะคะเป็นกลุ่มวิชาเทคโนโลยีสนเทศและนวัตกรรมค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีการเปิดรับสมัครในหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตแขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการทางวิศวกรรมด้วยค่ะเป็นหลักสูตรที่ทันยุคทันสมัยด้วยระบบการศึกษาทางไกลแบบ 100% นะคะพร้อมรับการปรับตัวสู่การเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ที่นักศึกษาสามารถเรียนได้ทุกที่นะคะพร้อมเปิดรับโอกาสการเรียนควบคู่ไปกับการทำงานด้วยค่ะเลือกเรียนบัณฑิตศึกษากับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มสท.สถาบันแห่งความภาคภูมิใจได้อะไรมากกว่าที่คิดด้วยระบบการสนับสนุนการศึกษาคณาจารย์ที่มีคุณภาพพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการศึกษาค้นคว้าและทำวิจัยสะดวกเรียบง่ายได้มาตรฐานสมัครเรียนได้แล้วนะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปค่ะ
1: การที่เรียนไปด้วยทำงานไปด้วยนั้นทำให้เราเห็นปัญหาของจริงในการทำงานทำให้เราสามารถนำทฤษฎีในตำรานั้นมาใช้ในการทำงานจริงได้ก็คือแก้ปัญหาได้เร็วขึ้นการที่ได้เรียนกับมสท.นั้นจะทำให้เป็นการเพิ่มพูนความรู้ของตัวเองได้มากขึ้นต้องขอบอกตรงๆว่าได้มาเต็มที่เลยครับก็คือว่าในส่วนของหลักสูตรที่เกี่ยวข้องการพิมพ์ทุกระบบการพิมพ์ผมได้เรียนรู้ทั้งหมดเลยตรงนี้ก็ต้องขอบคุณมสท.ที่ทำให้ผมได้มีโอกาสเรียนรู้ตรงนี้ด้วย
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: ขาดออกซิเจน4นาทีอาจพิการขาดออกซิเจน8นาทีอาจเสียชีวิตโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินทุกเส้นทางเพื่อช่วย1ชีวิตให้รอดพ้นเพราะวันหนึ่งอาจเป็นคนที่คุณรักโปรดให้ทางรถกู้ชีพฉุกเฉินบาดเจ็บป่วยฉุกเฉินโทร1669ด้วยความปรารถนาดีจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788

สวัสดีครับนักศึกษาวันนี้จะเป็นการสรุปเนื้อหาในส่วนของชุดวิชาองค์ความรู้ด้านกระบวนการยุติธรรมหลักสิทธิมนุษยชนและหลักธรรมาภิบาลโดยจะเป็นในส่วนของหน่วยที่1แนวคิดหลักการและความหมายของการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งอาญาและปกครองโดยในเรื่องนี้จะแบ่งเนื้อหาออกเป็น4ตอนด้วยกันนะครับผมได้แก่แนวคิดความหมายและประเภทของกระบวนการยุติธรรมหลักการสำคัญในกระบวนการยุติธรรมและการบริหารงานยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและทางอาญากระบวนการยุติธรรมทางปกครองตอนที่ 1.1 แนวคิดความหมายและประเภทของกระบวนการยุติธรรมจะแบ่งเป็นความหมายของกระบวนการยุติธรรมรูปแบบของกระบวนการยุติธรรมและประเภทของกระบวนการยุติธรรมแต่ด้วยเวลาของเราที่อาจจะมีจำกัดนะฮะอาจารย์ก็อาจจะไม่ได้นำมาพูดคุยกันได้ครบทุกเรื่องนะฮะในส่วนที่ไม่ได้มีการกล่าวถึงนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีความสำคัญนะครับผมขอให้นักศึกษานั้นไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองในส่วนที่ไม่ได้พูดถึงย้ำนะครับส่วนที่ไม่ได้พูดถึงไม่ใช่ในส่วนของเนื้อหาที่ไม่สำคัญนะฮะแต่ว่าด้วยเวลาของเรานั้นมีจำกัดในส่วนของความหมายของกระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมหมายถึงขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานในการระงับข้อพิพาทระหว่างคู่พิพาทการรักษาความสงบเรียบร้อยของรัฐการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของบุคคลโดยบุคลากรองค์กรหรือสถาบันต่างๆซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อให้คนในสังคมได้รับความเป็นธรรมและอยู่อย่างผาสุกดังนั้นเนื้อหาในส่วนนี้ของเรานะฮะก็จะมีการพูดถึงองค์กรที่เกี่ยวข้องในการระงับคู่พิพาทบุคลากรนะฮะหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการดังกล่าวและหลักการแนวคิดต่างๆที่เกี่ยวข้องประเภทของกระบวนการยุติธรรมกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งเป็นกระบวนการระงับข้อพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคลตามกฎหมายแพ่งซึ่งเป็นเรื่องข้อพิพาทระหว่างเอกชนกับเอกชนมีทั้งคดีมีข้อพิพาทและคดีที่ไม่มีข้อพิพาทคดีที่ไม่มีข้อพิพาทดังเช่นการขอตั้งผู้จัดการมรดกนะครับสังเกตได้ว่าจะไม่ได้มีปัญหาหรือมีข้อพิพาทระหว่างใครกับใครนะครับผมกระบวนการยุติธรรมทางอาญาเป็นการดำเนินการกับบุคคลที่กระทำความผิดอันมีโทษทางอาญาการกระทำความผิดในทางอาญานอกจากจะมีผลกระทบต่อเอกชนผู้เสียหายแล้วยังมีผลกระทบต่อศีลธรรมอันดีของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของสังคมโดยรวมอีกด้วยนะฮะเช่นคดีฆ่าคนตายคดีลักทรัพย์เป็นต้นกระบวนการยุติธรรมทางปกครองเป็นกระบวนการยุติธรรมทางมหาชนมีขึ้นเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐกระทำการใดๆโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการกระทำการหรือละเว้นกระทำการหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำดังกล่าวตอนที่ 1.2 หลักการสำคัญในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมนโยบายแห่งรัฐและองค์กรในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญอย่างที่ได้บอกกับนักศึกษาไปแล้วว่าเนื้อหาของเรานั้นค่อนข้างจะมีเนื้อหาอยู่พอสมควรนะฮะแต่เวลาของเรานั้นมีจำกัดดังนั้นอาจารย์อาจจะไม่ได้พูดหรือกล่าวถึงในทุกหัวข้อนะครับผมแต่ก็ย้ำว่าทุกหัวข้อนั้นมีความสำคัญนะครับผมในส่วนของหลักการสำคัญในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมหลักการที่สำคัญนั้นมี3ประการได้แก่หลักฟังความ2ฝ่ายหลักการพิจารณาโดยเปิดเผยหลักความเป็นกลางหลักความ2ฝ่ายนั้นเป็นหลักการที่สำคัญซึ่งหากศาล
พิจารณาคดีโดยฟังความข้างเดียวแล้วและไม่เปิดโอกาสให้คู่ความได้โต้แย้งต่อสู้คดีก็จะเกิดการพิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรมกับคู่ความในส่วนของศาลเองก็อาจจะทำให้ศาลนั้นมีข้อมูลประกอบการตัดสินคดีที่ไม่ครบถ้วนหลักการพิจารณาโดยเปิดเผยเป็นแนวคิดการบริหารงานยุติธรรมแบบเสรีนิยมเป็นการทำให้การบริหารงานยุติธรรมมีความใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้นคุ้มครองคู่ความจากการพิจารณาที่เป็นการลับและตามอำเภอใจหลักความเป็นกลางเป็นหลักประกันขั้นพื้นฐานสำหรับคู่ความการที่ศาลทำหน้าที่โดยอิสระแยกจากองค์กรฝ่ายอื่นๆซึ่งตรงนี้ก็เป็นไปตามหลักการแบ่งแยกอำนาจนิติบัญญัติบริหารตุลาการแต่ในขณะเดียวกันแล้วเนี่ยก็อาจจะยังไม่ประกันในเรื่องของความยุติธรรมได้ดีพอนะฮะดังนั้นแล้วเนี่ยจะมีเงื่อนไขหรือมีองค์ประกอบอื่นหรือมีมาตรการอื่นที่เข้ามาทำให้พวกศาลนั้นมีความเป็นกลางมากยิ่งขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพวกศาลหรือศาลจะต้องไม่มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับคู่ความและต้องไม่มีส่วนได้เสียในเรื่องที่มีการฟ้องร้องกันแต่จริงๆแล้วก็อาจจะมีมากกว่านั้นนะครับผมนะเช่นอาจจะเป็นเรื่องของเงินเดือนนะฮะเงินเดือนที่ทำให้พวกศาลนั้นดำรงชีวิตอยู่ได้นะฮะโดยไม่เอ็นเอียงนะฮะหรือไม่มีการเรื่องติดสินบนเป็นต้นนะฮะจริงๆนั้นก็มีอีกหลายประการนะครับผมองค์กรในกระบวนการยุติธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้นมีอยู่หลายองค์กรนะฮะซึ่งในรัฐธรรมนูญของเรานั้นก็ได้แก่ศาลยุติธรรมศาลปกครองศาลทหารองค์กรอัยการการที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้องค์กรเหล่านี้มีหน้าที่พิจารณาข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นอาจจะทำให้มีปัญหาในเรื่องอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลจึงจำเป็นจะต้องมีคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา192นะครับผมคราวนี้เรามาดูในส่วนของกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งและทางอาญานะซึ่งเป็นตอนที่ 1.3 ผู้เกี่ยวข้องและการดำเนินกระบวน

กระบวนการยุติธรรมทางแพ่งคู่ความนะฮะเริ่มต้นเราเริ่มจากคู่ความคู่ความหมายถึงบุคคลผู้ยื่นคำฟ้องหรือถูกฟ้องต่อศาลรวมถึงบุคคลอื่นที่อาจจะกระทำการแทนเช่นทนายความนะเจ้าพนักงานบังคับคดีหมายถึงเจ้าพนักงานศาลหรือพนักงานอื่นผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่จะปฏิบัติตามวิธีการที่ประมวลกฎหมายนี้กำหนดเช่นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้หรือชดใช้ค่าเสียหายแก่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งเจ้าพนักงานบังคับคดีก็จะบังคับการให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลศาลยุติธรรมหมายถึงศาลยุติธรรมหรือพวกศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีแพ่งสำหรับคดีที่มีจำนวนทุนทรัพย์หรือราคาทรัพย์สินที่พิพาทไม่เกิน 300,000 บาทอยู่ในเขตอำนาจของศาลแขวงส่วนคดีที่มีจำนวนทุนทรัพย์หรือราคาทรัพย์สินที่พิพาทเกินกว่า 300,000 บาทหรือคดีที่ไม่มีข้อพิพาทเช่นคดีขอเป็นผู้จัดการมรดกนะฮะตามที่ได้ยกตัวอย่างมาแล้วนั้นก็อยู่ในเขตอำนาจของศาลจังหวัดการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งนั้นในส่วนของวิธีพิจารณาคดีแพ่งเมื่อคู่ความที่เป็นโจทย์ได้ยื่นฟ้องศาลศาลจะตรวจคำฟ้องแล้วสั่งให้รับไว้หรือให้ยกเสียหรือให้คืนไปในกรณีศาลสั่งรับคำฟ้องแล้วศาลจะออกหมายส่งสำเนาคำฟ้องให้แก่จำเลยเพื่อแก้คดีและให้จำเลยทำคำให้การเป็นหนังสือยื่นต่อศาลว่าจำเลยยอมรับหรือปฏิเสธข้ออ้างของโจทย์ศาลจะตรวจดูคำให้การแล้วมีคำสั่งให้รับไว้หรือให้คืนไปหรือสั่งไม่รับก็ได้เช่นเดียวกับกรณีคำฟ้องของโจทย์ต่อจากนั้นศาลอาจจะนัดคู่ความให้มาศาลเพื่อกำหนดประเด็นข้อพิพาทหรือหน้าที่นำสืบที่เรียกว่าการชี้สองสถานแล้วนัดมาสืบพยานทั้งสองฝ่ายและสิ้นสุดที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งโดยโจทย์หรือจำเลยมีสิทธิอุทธรณ์และฎีกาได้ต่อไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดหลังจากนั้นแล้วก็จะมีการบังคับคดีในส่วนของการบังคับคดีแพ่งนั้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแล้วถ้าฝ่ายแพ้คดีปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเช่นยินยอมชำระหนี้แก่ฝ่ายชนะคดีหรือกระทำการใดๆตามคำสั่งศาลการบังคับคดีก็ไม่เกิดขึ้นการบังคับคดีจะกระทำก็ต่อเมื่อฝ่ายแพ้คดีหรือที่เรียกว่าลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลเช่นศาลพิพากษาให้จำเลยชำระหนี้ให้แก่โจทย์แต่จำเลยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งศาลโจทย์ก็จะร้องขอต่อศาลให้ออกหมายบังคับคดีเจ้าพนักงานบังคับคดีก็จะดำเนินการตามหมายของศาลบังคับให้กับลูกหนี้บังคับลูกหนี้ตามคำพิพากษาพิพากษาชำระหนี้ตามคำพิพากษานั้นนะฮะเช่นการที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดทรัพย์ของจำเลยนำมาขายทอดตลาดเพื่อเอาเงินใช้หนี้ให้แก่โจทย์คราวนี้เรามาดูในส่วนของผู้เกี่ยวข้องและการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญาผู้กระทำความผิดทางอาญาหมายถึงบุคคลผู้กระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติของประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมายที่มีโทษทางอาญาสำหรับผู้กระทำความผิดที่ถูกจับกุมตัวได้จะมีฐานะเป็นเพียงผู้ต้องหาและต่อมาภายหลังเมื่อบุคคลดังกล่าวได้ถูกฟ้องต่อศาลก็จะมีฐานะเปลี่ยนแปลงไปเป็นจำเลยผู้เสียหายหรือผู้กล่าวหาผู้เสียหายหมายถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายนะฮะก็ตรงตามชื่อเนื่องจากการกระทำผิดอาญารวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนได้ตามกฎหมายเช่นผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลมีอำนาจจัดการแทนผู้เยาว์หรือผู้ไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความดูแลสำหรับผู้กล่าวหาหมายความถึงบุคคลอื่นซึ่งไม่ใช่ผู้เสียหายแต่เป็นผู้กล่าวหาต่อเจ้าหน้าที่ว่ามีบุคคลได้กระทำความผิดอาญาพนักงานฝ่ายปกครองหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจหมายความถึงเจ้าพนักงานซึ่งกฎหมายให้มีอำนาจและหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนซึ่งมีหน้าที่ต้องจับกุมหรือปราบปรามผู้กระทำความผิดกฎหมายมีอำนาจในการสืบสวนและสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานอันเกี่ยวกับความผิดที่ถูกกล่าวหาเพื่อจะเอาตัวผู้กระทำผิดมาฟ้องลงโทษตามกฎหมายทนายความ

อมก็เข้ามาเกี่ยวข้องตั้งแต่ในชั้นสอบสวนไปจนถึงการพิจารณาคดีชั้นศาลผู้กระทําความผิดที่ถูกจับกุมตัวหรือผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมหรือขังมีสิทธิ์ที่จะพบและปรึกษาผู้ที่จะเป็นทนายความได้นะและนับตั้งแต่เวลาที่ยื่นฟ้องแล้วจำเลยมีสิทธิ์แต่งทนายแก้ต่างในชั้นไต่สวนมูลฟ้องหรือพิจารณาในศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์และก็ศาลฎีกาพนักงานอัยการเมื่อพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้วและได้ทำความเห็นควรฟ้องหรือควรไม่ฟ้องส่งมายังพนักงานอัยการกฎหมายได้ให้อำนาจพนักงานอัยการไว้ในการที่จะสั่งฟ้องผู้ต้องหาหรือสั่งไม่ฟ้องผู้ต้องหาหรือสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมเมื่อมีคำสั่งเด็ดขาดไม่ฟ้องคดีแล้วก็เป็นอันว่าคดีถึงที่สุดนะในเพียงชั้นพนักงานอัยการเว้นแต่ในข้อหาที่ผู้เสียหายมีอำนาจฟ้องเองได้นะผู้เสียหายก็สามารถจะดำเนินการฟ้องเองได้นะครับผมและเมื่อพนักงานอัยการฟ้องผู้ต้องหาเป็นจำเลยต่อศาลแล้วในกรณีนี้นะครับผมพนักงานอัยการก็จะกลายเป็นโจทย์มีหน้าที่พิสูจน์ให้ศาลเห็นว่าจำเลยได้กระทำผิดจริงพนักงานคุมประพฤติเข้ามาเกี่ยวข้องทั้งก่อนศาลจะพิพากษาคดีและภายหลังศาลได้มีคำพิพากษาคดีแล้วโดยก่อนศาลจะพิพากษาคดีพนักงานคุมประพฤติมีหน้าที่สืบเสาะและพินิจจำเลยและทำรายงานเสนอต่อศาลและหลังจากศาลได้มีคำพิพากษาคดีแล้วพนักงานคุมประพฤติมีหน้าที่ควบคุมและสอดส่องจำเลยนะฮะตามคำพิพากษาที่ให้การรอลงโทษหรือคุมประพฤติไว้ทั้งที่ฝ่ายราชทัณฑ์ทำหน้าที่ควบคุมผู้ต้องหาหรือจำเลยมิให้หลบหนีในระหว่างการดำเนินคดีตามคำสั่งของศาลรวมถึงดำเนินการตามคำพิพากษาในการควบคุมผู้ต้องขังไว้ในเรือนจำหรือทัณฑสถานตามกำหนดระยะเวลาในคำพิพากษาศาลยุติธรรมตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรมได้กำหนดเขตอำนาจศาลในการรับพิจารณาคดีไว้ซึ่งคู่ความจะต้องฟ้องคดีให้ถูกเขตอำนาจศาลมิฉะนั้นศาลจะยกฟ้องหรือไม่รับประทับฟ้องเนื่องจากการฟ้องไม่ถูกศาลหรือศาลนั้นไม่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีโดยคดีที่อยู่ในอำนาจศาลแขวงมีเฉพาะคดีที่มีโทษอย่างสูงจำคุกไม่เกิน3ปีหรือไม่เกิน 60,000 บาทในการดำเนินกระบวนการยุติธรรมทางอาญานั้นกระบวนการในชั้นศาลในการพิจารณาและสืบพยานในวิธีในคดีอาญานั้นนะฮะการพิจารณาและสืบพยานในศาลนั้นกฎหมายให้ทำโดยเปิดเผยต่อหน้าจำเลยโดยก่อนนำพยานเข้าสืบโจทมีอำนาจเปิดคดีเพื่อศาลทราบคดีโจทย์คือแถลงถึงลักษณะของคำฟ้องรวมทั้งพยานหลักฐานที่จะนำสืบเพื่อพิสูจน์ความผิดของจำเลยเสร็จแล้วให้โจทย์นำพยานเข้าสืบเมื่อสืบพยานโจทย์เสร็จแล้วจำเลยก็มีอำนาจในการเปิดคดีเพื่อให้ศาลทราบคดีจำเลยโดยแถลงข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายซึ่งตนตั้งใจจะอ้างอิงอีกทั้งแสดงพยานหลักฐานที่จะสืบเสร็จแล้วให้จำเลยนำพยานเข้าสืบเมื่อสืบพยานจำเลยเสร็จแล้วโจทก์และจำเลยจะแถลงปิดคดีของตนด้วยวาจาหรือทำเป็นหนังสือทั้งสองอย่างก็ได้หลังจากศาลพิจารณาคดีและสืบพยานของทั้งสองฝ่ายเสร็จแล้วศาลจะพิจารณาคดีศาลจะพิพากษาคดีนะครับผมนะซึ่งถ้าคู่ความไม่พอใจก็มีสิทธิ์อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์ได้นะทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเพื่อให้ศาลพิจารณาพิพากษาใหม่อีกครั้งและถ้ายังไม่พอใจคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ก็มีสิทธิ์ยื่นฎีกาไปยังศาลฎีกาได้ทั้งในปัญหาข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเว้นแต่ในปัญหาข้อเท็จจริงที่กฎหมายห้ามฎีกาการบังคับคดีอาญานั้นตรงนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการยุติธรรมทางอาญาภายหลังจากศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วนะฮะเช่นคดีถึงที่สุดโดยศาลพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยก็เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ที่จะต้องดำเนินการตามคำพิพากษาในการควบคุมผู้ต้องขังไว้ในเรือนจำหรือทัณฑสถานตามกำหนดระยะเวลาในคำพิพากษาแต่ในบางกรณีกฎหมายจะบัญญัติให้รอการบังคับคดีไว้จนกว่าเหตุนั้นจะหมดไปเช่นคดีที่จำเลยต้องโทษประหารชีวิตและได้ยื่นเรื่องขอพระราชทานอภัยโทษหรือหญิงใดต้องโทษประหารชีวิตถ้ามีคันอยู่ก็ให้รอการบังคับตามคำพิพากษาไว้จนกว่าจะคลอดบุตรเสียก่อนหรือบุคคลเกิดวิกลจริตก่อชีวิตก็ให้รอการประหารชีวิตไว้ก่อนจนกว่าผู้นั้นจะเป็นปกติศาลยุติธรรมนั้นแบ่งได้เป็น3ชั้นศาลได้แก่ศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์แล้วก็ศาลฎีกาศาลชั้นต้นนั้นเป็นศาลที่มีเขตอำนาจทั่วไปนะทั้งทางแพ่งและทางอาญามีอยู่ในกรุงเทพมหานครและตามจังหวัดต่างๆนะฮะได้แก่ศาลแพ่งกรุงเทพใต้

ใต้ศาลแพ่งธนบุรีศาลอาญาศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลอาญาธนบุรีศาลจังหวัดศาลแขวงแล้วก็ศาลอื่นๆนะฮะได้แก่ศาลเยาวชนและครอบครัวศาลแรงงานศาลภาษีอากรศาลล้มละลายศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศสูงขึ้นไปก็เป็นศาลอุทธรณ์ฮะศาลอุทธรณ์นั้นปัจจุบันนั้นก็มีรวมกันแล้วทั้งหมด9ศาลแล้วก็ศาลฎีกานะครับผมซึ่งมีอยู่ศาลเดียวนะครับผมโดยศาลฎีกานั้นเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายบัญญัติให้เสนอต่อศาลฎีกาโดยตรงนะฮะและคดีที่อุทธรณ์หรือฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาครวมถึงเป็นศาลที่มีอำนาจพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพุทธศักราช2560สุดท้ายแล้วจะเป็นในส่วนของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองนะฮะซึ่งมี3หัวข้อใหญ่ๆนะครับผมแต่อย่างที่บอกว่าด้วยเวลาของเรานั้นอาจจะพูดแค่เฉพาะบางหัวข้อแต่ก็ย้ำว่าทุกหัวข้อนั้นมีความสำคัญเท่าเทียมกันแผนการของกระบวนการยุติธรรมทางปกครองของไทยนั้นเริ่มจากการที่ได้มีการพยายามจะจัดตั้งศาลปกครองนะฮะโดยตามพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาพุทธศักราช2476นะฮะแต่ในขณะเดียวกันนั้นน่ะก็ยังไม่ได้มีการกำหนดว่าคดีใดเป็นคดีปกครองนะฮะจึงทำให้ในช่วงต้นนั้นหรือในช่วงแรกนะฮะก็เลยไม่ได้มีการทำหน้าที่ในฐานะของศาลปกครองหรือทำหน้าที่ในการพิจารณาวินิจฉัยคดีปกครองรูปแบบของการจัดตั้งศาลปกครองหรือการที่อยู่ในสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกานั้นก็เป็นรูปแบบที่ได้มาจากสภาแห่งรัฐหรือกองเซเดต้านะฮะของประเทศฝรั่งเศสต่อมาในปีพ.ศ. 2522ก็ได้มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยคณะกรรมการกฤษฎีกาพ.ศ. 2522จัดตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยร้องทุกข์ซึ่งทำหน้าที่คล้ายๆนะฮะคล้ายๆกับศาลปกครองแต่ก็ยังไม่ได้ถือว่าเป็นศาลจนถึงปี2540เมื่อได้มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี2540ซึ่งมันจะให้มีศาลปกครองซึ่งหลังจากนั้นก็ทำให้เกิดศาลปกครองแยกเป็นเอกเทศจากศาลยุติธรรมผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรมทางปกครองนั้นก็ได้แก่คู่กรณีหมายความถึงผู้ฟ้องคดีผู้ถูกฟ้องคดีและให้หมายความรวมถึงบุคคลหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งเข้ามาเป็นคู่กรณีด้วยการร้องสอดรวมถึงผู้มีสิทธิ์กระทำการแทนด้วยในกรณีที่ผู้ตรวจการแผ่นดินเห็นว่ากฎหรือการกระทำใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายก็มีสิทธิ์เสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อศาลปกครองได้ในการเสนอความเห็นดังกล่าวผู้ตรวจการแผ่นดินก็มีสิทธิ์และหน้าที่เสมือนหนึ่งเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีปกครองนอกจากคู่กรณีแล้วก็คือส่วนของศาลปกครองเองซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะได้พูดถึงในหัวข้อถัดไปลักษณะของวิธีพิจารณาคดีปกครองนั้นมีลักษณะพิเศษก็คือ1เป็นวิธีพิจารณาที่ใช้ระบบไต่สวนนะฮะซึ่งต่างจากศาลยุติธรรมเป็นวิธีพิจารณาที่เรียบง่ายคู่กรณีอาจดำเนินการได้เองโดยไม่ต้องมีทนายความไม่ต้องมีการกำหนดแบบของคำฟ้องไว้เป็นวิธีพิจารณาที่เน้นกระบวนพิจารณาที่ทำเป็นลายลักษณ์อักษรนะแล้วก็ที่ประการสุดท้ายก็คือเป็นวิธีพิจารณาคดีที่มีการถ่วงดุลอำนาจของตุลาการในตัดการตัดสินคดีก็คือมีตุลาการผู้แถลงคดีซึ่งเป็นตุลาการที่ไม่ได้เป็นองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีทำหน้าที่จัดทำสรุปข้อเท็จจริงข้อกฎหมายและเสนอความเห็นของตนต่อองค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีก่อนที่จะมีการลงมติวินิจฉัยที่ขาดคดีซึ่งเป็นระบบวิธีพิจารณาซึ่งเป็นระบบวิธีพิจารณาคดีปกครองตามระบบของประเทศฝรั่งเศสซึ่งได้เกินหรือได้กล่าวถึงในเบื้องต้นไปบ้างแล้วขั้นตอนการพิจารณาคดีปกครองนั้นนะฮะก็จะมีกระบวนการหรือขั้นตอนที่ค่อนข้างจะมากกว่านะฮะซึ่งอาจารย์เองก็จะขอสรุปสั้นๆแล้วกันในส่วนของหัวข้อตรงนี้นะครับผมก็คือจะเป็นกระบวนการที่ศาลนั้นสามารถที่จะลงมาค้นหาความจริงได้เองเพิ่มเติมนะฮะซึ่งจะทำใหในกระบวนการนั้นอาจจะใช้ระยะเวลาในช่วงนี้นานนะฮะนานกว่าในส่วนของศาลยุติธรรมและเมื่อศาลปกครองนั้นมีคำพิพากษาแล้วการบังคับคดีหรือการบังคับคดีปกครองนั้นก็มีอยู่5กรณีก็คือกรณีออกคำสั่งหรือกฎหรือกระทำการโดยไม่ชอบ

มีละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้ากรณีชดใช้ค่าเสียหายกรณีการฟ้องให้ศาลมีคำพิพากษาแสดงความเป็นอยู่ของสิทธิ์หรือหน้าที่บังคับโดยสั่งให้บุคคลกระทำการหรือละเว้นกระทำการโดยโครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของศาลปกครองนั้นแบ่งได้เป็นศาลปกครองสูงสุดและศาลปกครองชั้นต้นศาลปกครองสูงสุดมีศาลเดียวนะฮะจึงไม่มีข้อจำกัดด้านเขตอำนาจศาลแต่ประการใดส่วนศาลปกครองกลางนั้นมีเขตอำนาจตลอดท้องที่กรุงเทพมหานครนครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการจังหวัดสมุทรสาครรวมทั้งจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองในภูมิภาคแล้วก็ในปี2562คือปัจจุบันเราอยู่2564นะฮะแต่ว่าจนถึงปี2562ศาลปกครองได้เปิดทำการศาลปกครองทั่วในภูมิภาคทั่วประเทศรวม14ศาลนะครับผมนะฮะก็มีศาลใหม่ๆอย่างเช่นศาลสุพรรณบุรีหรือล่าสุดก็คือศาลปกครองยะลานะครับผมนั้นอาจจะเป็นเนื้อหาบางส่วนนะฮะของศาลปกครองนะครับผมซึ่งก็น่าจะครบถ้วนในเวลาที่จำกัดของเราครับผมก็ขอให้นักศึกษานั้นไปอ่านเพิ่มเติมนะครับผมในเนื้อหาในส่วนที่เกี่ยวข้องครับผมในส่วนของการสรุปในส่วนของหน่วยที่1 นะครับผมก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ แนวคำถามคำตอบในหน่วยที่1 นะครับผมในเรื่องของแนวคิดหลักการและความหมายของการบริหารกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งอาญาแล้วก็ปกครองนะครับผมซึ่งเราก็ยกมาบางคำถามนะฮะบางคำถามเพื่อที่จะมาทบทวนนะครับผมทบทวนกันนะฮะหลักฟังความสองฝ่ายเป็นหลักการสำคัญที่นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรมประเภทใดอีกครั้งนะครับหลักฟังความสองฝ่ายเป็นหลักการสำคัญที่นำไปใช้ในกระบวนการยุติธรรมประเภทใดหลักฟังความสองฝ่ายนั้นเป็นหลักการที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการดำเนินกระบวนการยุติธรรมหรือการพิจารณาคดีที่เป็นธรรมโดยหากศาลพิจารณาคดีโดยฟังความข้างเดียวและไม่เปิดโอกาสให้คู่ความได้โต้แย้งต่อสู้คดีแล้วก็จะเกิดการพิจารณาคดีที่ไม่เป็นธรรมกับคู่ศาลเองก็จะมีข้อมูลประกอบการตัดสินคดีที่ไม่ครบถ้วนหลักการนี้เป็นหลักการที่นำไปใช้ในการดำเนินกระบวนพิจารณาทั้งในกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งอาญาและปกครองนะครับผมนะฮะคือสรุปง่ายๆว่าเป็นหลักการที่นำไปใช้ในทุกกระบวนการยุติธรรมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นแพ่งอาญาและปกครองคำถามที่2 องค์กรใดทำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดกรณีมีปัญหาในเรื่องอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลองค์กรใดทำหน้าที่พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดกรณีมีปัญหาในเรื่องอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลการที่รัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้มีองค์กรทำหน้าที่พิจารณาพิพากษาข้อโต้แย้งหรือข้อพิพาทที่เกิดขึ้นได้แก่ศาลยุติธรรมศาลปกครองและศาลอาญาอาจทำให้มีปัญหาในเรื่องอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลจึงได้กำหนดให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลทำหน้าที่วินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลนะฮะนั่นแสดงว่าชื่อก็จะตรงเลยกับภารกิจหรือหน้าที่นะครับผมอีกครั้งนะครับผมคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาลคำถามสุดท้ายฮะศาลปกครองมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีอะไรบ้างศาลปกครองมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีนะฮะ 1. คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายในการออกกฎคำสั่งหรือการกระทำทางปกครองอื่นใดคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง

รองคดีที่มีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำหรือเอาเว้นกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดคดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจศาลปกครอง

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ในส่วนของเนื้อหาเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานในการวิจัยก็จะมีด้วยกัน4ตอนนะคะตอนที่1เป็นเรื่องของความหมายความสำคัญและลักษณะของการวิจัยตอนที่2เป็นเรื่องของกระบวนการเชิงวิทยาศาสตร์วิธีการนิรนัยและอุปนัยนะคะตอนที่3เป็นเรื่องของประเภทของการวิจัยและตอนที่4จะกล่าวถึงขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยนะคะเรามาดูในตอนแรกกันก่อนนะคะตอนที่1ความหมายและความสำคัญและลักษณะของการวิจัยนะคะการวิจัยเนี่ยนะคะก็เป็นการศึกษาค้นคว้าเพื่อที่จะพิสูจน์นะคะเพื่อหาคำตอบหาข้อเท็จจริงของสิ่งที่ยังไม่เคยมีการค้นพบมาก่อนในเรื่องนั้นๆ นะคะหรืออาจจะมีการเคยค้นพบมาแล้วแต่ว่าเมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยก็มีความต้องการในการศึกษาค้นคว้าใหม่อีกครั้งก็เลยเป็นที่มาของการทำงานวิจัยนะคะโดยตัวความสำคัญของการวิจัยเนี่ยนะคะก็เป็นการวิจัยเนี่ยที่ทำให้เกิดการขยายองค์ความรู้นะคะทำให้องค์ความรู้ในศาสตร์นั้นๆเนี่ยมีความกว้างขวางมากยิ่งขึ้นนะคะหรือในประเด็นที่2ค่ะก็คือช่วยให้เข้าใจปัญหาแล้วก็เป็นการหาแนวทางในการแก้ปัญหาผ่านกระบวนการวิจัยนะคะประเด็นที่3ค่ะคือในเรื่องของการวิจัยเนี่ยจะทำให้ได้มาซึ่งข้อมูลในการกำหนดนโยบายต่างๆนะคะและประเด็นที่4นะคะการวิจัยเนี่ยจะเป็นการช่วยในเรื่องของการวางแผนต่างๆนะคะต่อมาค่ะการวิจัยเนี่ยก็ช่วยในการตัดสินใจของนักบริหารด้วยนะคะแล้วก็ช่วยให้การดำเนินงานต่างๆเนี่ยนะคะสามารถที่จะทราบผลหรือทราบข้อบกพร่องในการดำเนินการต่างๆได้นะคะและสุดท้ายนะคะในเรื่องของความสำคัญของการวิจัยก็คือช่วยให้เข้าใจในทฤษฎีและก็หลักวิชาการต่างๆมากยิ่งขึ้นนะคะต่อมาในเรื่องของลักษณะของการวิจัยนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ประเด็นด้วยกันนะคะคือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการวิจัยทางสังคมศาสตร์นะคะมาดูที่การวิจัยทางวิทยาศาสตร์กันก่อนนะคะในประเด็นการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะจัดอยู่ในการวิจัยเชิงทดลองนะคะอาจเป็นการทดลองในห้องปฏิบัติการหรือว่าสถานีทดลองก็เป็นได้นะคะก็จะมีการสำรวจเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์มาศึกษานะคะในส่วนของลักษณะของการวิจัยทางสังคมศาสตร์บ้างนะคะในการวิจัยทางสังคมศาสตร์เนี่ยนะคะก็จะเป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของมนุษย์นะคะทั้งในแง่ของพฤติกรรมของปัจเจกบุคคลนะคะหรือพฤติกรรมโดยส่วนรวมนะคะหรือการศึกษาปฏิกิริยาตอบโต้ของพฤติกรรมต่างๆนะคะแล้วก็ที่มาของเหตุและผลของพฤติกรรมนั้นๆนะคะ

ทีนี้ในภาพรวมทั้งหมดนะคะของที่ได้กล่าวมาแล้วในเรื่องของความหมายและความสำคัญของการวิจัยนะคะก็จะเห็นได้ว่าการวิจัยเนี่ยเป็นเรื่องของการศึกษาค้นคว้าหาคำตอบนะคะหาข้อเท็จจริงในบางสิ่งบางอย่างที่ผู้วิจัยเนี่ยนะคะมีความสงสัยใกล้รู้นะคะแล้วก็เป็นเรื่องที่ยังไม่เคยมีการค้นพบมาก่อนนะคะหรือแม้ว่าจะเคยมีการค้นพบมาแล้วแต่เมื่อเวลาเปลี่ยนแปลงไปก็อาจจะมีเนื้อหาสาระต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะผู้วิจัยก็สามารถที่จะศึกษาวิจัยทำความเข้าใจเกี่ยวกับในศาสตร์ของการวิจัยนั้นๆได้นะคะแล้วก็ในส่วนของลักษณะของการวิจัยนะคะก็แบ่งออกเป็น2ลักษณะสำคัญด้วยกันคือการวิจัยทางวิทยาศาสตร์แล้วก็การวิจัยทางสังคมศาสตร์นะคะซึ่งในส่วนของการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะก็จะส่วนใหญ่มักจะเป็นการวิจัยเชิงทดลองนะคะเป็นการวิจัยเชิงทดลองที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความสามารถที่จะควบคุมได้นะคะก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นห้องทดลองนะคะเป็นห้องทดลองหรือว่าเป็นตัวโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆนะคะหรือพื้นที่ปิดต่างๆที่มีการควบคุมได้สถานที่ที่อยู่ในบริเวณที่ในบริเวณจำกัดที่สามารถควบคุมได้นะคะแล้วก็มักจะมีเรื่องของการสำรวจนะคะการเก็บตัวอย่างต่างๆมาวิเคราะห์มาศึกษานะคะส่วนในอีกประเด็นนึงคือการวิจัยในลักษณะที่เป็นการวิจัยทางสังคมศาสตร์เนี่ยนะคะก็จะเป็นการศึกษาพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์นะคะเพื่อที่จะอธิบายพฤติกรรมต่างๆที่มนุษย์เนี่ยมีการโต้ตอบกับสิ่งแวดล้อมนะคะหรือโต้ตอบกับปฏิกิริยาต่างๆของสิ่งเร้าต่างๆที่ได้ส่งมาถึงการแสดงพฤติกรรมที่แตกต่างกันนะคะในการวิจัยทางสังคมศาสตร์เนี่ยก็จะมีการศึกษาในประเด็นเหล่านี้นะคะเพื่อที่จะให้ได้ข้อสรุปในเชิงของเหตุและผลในการที่จะมา อธิบายบรรยายหรือว่าขยายความเกี่ยวกับเรื่องของพฤติกรรมนั้นๆ นะคะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าการวิจัยเนี่ยนะคะก็จะช่วยให้ผู้วิจัยนะคะรวมถึงผู้ที่มีความสนใจในการศึกษาค้นคว้าในศาสตร์นั้นๆเนี่ยนะคะได้ขยาย องค์ความรู้เพิ่มเติมของศาสตร์นะคะแล้วก็ช่วยในเรื่องของการแก้ปัญหาในการดำเนินงานบางสิ่งบางอย่างนะคะผ่านกระบวนการวิจัยซึ่งเป็นกระบวนการที่มีที่มาอย่างสมเหตุและสมผลนะคะแล้วก็ในหลายๆเรื่องนะคะก็เป็นการวิจัยที่ทำให้ได้มาซึ่งการกำหนดในเชิงนโยบายนะคะเป็นแนวทางในเชิงของการบริหารต่างๆนะคะเพื่อที่จะนำมาปรับปรุงพัฒนางานนะคะแล้วก็ในส่วนของการวิจัยนี้เนี่ยนะคะก็เป็นส่วนสำคัญด้วยนะคะในเรื่องของการที่เป็นข้อมูลให้กับผู้บริหารในการที่จะตัดสินใจนะคะในการปรับปรุงพัฒนากระบวนการทำงานต่างๆนะคะรวมถึงการเป็นองค์ความรู้นะคะการได้มาซึ่งองค์ความรู้ใหม่ๆนะคะการค้นพบข้อค้นพบแนวคิดทฤษฎีต่างๆที่มีที่มาที่ไปมีเหตุและผลผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่น่าเชื่อถือได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะในเรื่องของการดำเนินการวิจัยเนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะที่จะช่วยในการที่จะพัฒนาศาสตร์หรือพัฒนาองค์ความรู้ต่างๆรวมถึงเป็นข้อมูลในการบริหารจัดการต่างๆด้วยนะคะก็อยากให้นักศึกษานะคะได้ทำความเข้าใจในประเด็นนี้นะคะในส่วนต่อมานะคะก็จะกล่าวถึงกระบวนการเชิงวิทยาศาสตร์นะคะทั้งวิธีการนิรนัยและวิธีการอุปนัยนะคะว่ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเป็นอย่างไรนะคะมาถึงในเรื่องแรกก่อนนะคะในเรื่องของลักษณะของวิธีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์นะคะการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะก็เป็นการวิจัยที่มีความเป็นระบบ systematic นะคะความเป็นระบบในที่นี้ก็คือหมายถึงว่าเป็นการวิจัยที่เป็นกระบวนการที่มีลำดับมีขั้นตอนนะคะมีความเป็นเหตุเป็นผลนะคะตามตรรกวิทยานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการได้มาซึ่งผลการวิจัยที่ผ่านกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยก็จะเป็นกระบวนการ

ที่ทำให้ได้มาซึ่งผลการวิจัยที่น่าเชื่อถือได้นะคะซึ่งในส่วนของการศึกษาวิจัยที่เป็นลักษณะที่เป็นไปตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะก็จะเป็นการศึกษาถึงปฏิสัมพันธ์นะคะของพฤติกรรมนะคะหรือว่าสิ่งที่มีการแปรผันตั้งแต่สองสิ่งขึ้นไปนะคะเพื่อที่จะมาอธิบายการแปรผันตรงนั้นว่ามีลักษณะการแปรผันอย่างไรหรือว่ามีการส่งเหตุและผลอย่างไรต่อกันและกันในเชิงของการผันแปรของสิ่งต่างๆที่ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษานะคะและอีกประเด็นหนึ่งนะคะก็คือมีลักษณะของความเป็นพลวัตนะคะก็คือมีการเปลี่ยนแปลงค่ะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลานะคะก็เมื่อเวลาเปลี่ยนไปนะคะอาจจะมีผลที่เกิดขึ้นที่เปลี่ยนแปลงไปจากเหตุเดิมที่เคยมีมาอย่างนี้นะคะแล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะยาวได้นะคะซึ่งในเรื่องของตัววิธีการวิจัยนะคะในทางวิทยาศาสตร์เนี่ยนะคะก็จะมีอยู่2แนวทางหลักๆด้วยกันนะคะก็คือวิธีการนิรนัยนะหรืออนุมานหรือ deductive method กับอีกวิธีการหนึ่งคืออุปนัยนะคะหรือ inductive method นะคะเรามาดูที่วิธีการนิรนัยก่อนนะคะในส่วนของวิธีการนิรนัยหรืออนุมานนะคะ deductive method เนี่ยนะคะก็จะมีหลักๆประเด็นหลักๆของวิธีการดำเนินการในส่วนตรงนี้นะคะก็คือในเรื่องแรกก่อนเนี่ยนะคะก็จะเป็นการพิจารณาจากข้อเท็จจริงหลักซึ่งเป็นสิ่งที่มีการปรากฏอยู่แล้วในธรรมชาตินะคะเป็นความจริงโดยทั่วไปที่มีปรากฏอยู่แล้วนะคะแล้วก็ในการศึกษาของผู้วิจัยเนี่ยก็เป็นการศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากข้อเท็จจริงหลักตรงนี้เพื่อที่จะมาอธิบายข้อเท็จจริงย่อยนะคะเพื่อที่จะนำมาสู่การลงข้อสรุปต่างๆนะคะซึ่งการศึกษาในเรื่องของวิธีการศึกษาแบบนิรนัยเนี่ยนะคะเรียกว่าเป็นการศึกษาจากเป็นการศึกษาสิ่งที่ไม่รู้จากสิ่งที่รู้แล้วนะคะสิ่งที่รู้แล้วก็คือข้อเท็จจริงหลักที่มีปรากฏอยู่แล้วโดยทั่วไปนั่นเองนะคะส่วนสิ่งที่ไม่รู้ก็คือข้อสรุปที่ได้มาจากการศึกษาข้อเท็จจริงย่อยนะคะที่มีเหตุมาจากข้อเท็จจริงหลักต่างๆเหล่านี้นะคะลองมาดูตัวอย่างของวิธีการศึกษาแบบนิรนัยนะคะลองดูข้อเท็จจริงหลักนะคะถ้าข้อเท็จจริงหลักกำหนดว่ามนุษย์ทุกคนมีคุณธรรมนะคะข้อเท็จจริงย่อยนะคะระบุว่าเมษาเนี่ยเป็นมนุษย์นะเพราะฉะนั้นในการลงข้อสรุปค่ะเราก็จะสรุปได้ว่าเมษามีคุณธรรมนะอันนี้ก็จะเป็นการศึกษาตามวิธีการแบบนิรนัยนะคะส่วนอีกวิธีการหนึ่งค่ะคือวิธีการอุปนัยนะคะวิธีการอุปนัยเนี่ยอันนี้ก็จะตรงกันข้ามกับวิธีการนิรนัยที่พูดถึงไปเมื่อสักครู่นะคะวิธีการอุปนัยหรืออุปมานนะคะหรือ inductive method นะคะในวิธีการนี้ค่ะก็จะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อเท็จจริงย่อยนะคะจากข้อเท็จจริงย่อยๆก่อนนะแล้วก็นำมาจำแนกนะคะนำมาจำแนกประเภทนะคะตามลักษณะนะคะแล้วก็มาหาความสัมพันธ์กันค่ะระหว่างข้อเท็จจริงนะคะจากนั้นเนี่ยนะคะเมื่อหาความสัมพันธ์กันระหว่างข้อเท็จจริงนั้นๆแล้วเนี่ยจึงมานำมาสู่การแปลความหมายของความสัมพันธ์ต่างๆเหล่านั้นแล้วก็นำมาสู่การลงข้อสรุปเป็นข้อเท็จจริงใหม่ขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นส่วนของอุปนัยนะคะผู้กล่าวโดยสั้นๆสรุปก็คือเป็นเรื่องของการรวบรวมข้อเท็จจริงจะย่อยๆนะคะแล้วก็มาสรุปเรียบเรียงพิจารณาความสัมพันธ์ต่างๆนะคะเพื่อสรุปเป็นข้อเท็จจริงใหม่ขึ้นมานะคะในส่วนของวิธีการอุปนัยเนี่ยก็จะมี2วิธีหลักๆด้วยกันคือวิธีการอุปนัยแบบสมบูรณ์กับอีกวิธีการหนึ่งคืออุปนัยแบบไม่สมบูรณ์นะคะวิธีการอุปนัยแบบสมบูรณ์เนี่ยจะเป็นการรวบรวมข้อเท็จจริงย่อยๆให้ครบทุกหน่วยประชากรแล้วก็สรุปเป็นข้อเท็จจริงใหม่นะคะแต่ถ้าเป็นวิธีการ

การอุปนัยแบบไม่สมบูรณ์เนี่ยนะคะก็จะเป็นการรวบรวมข้อเท็จจริงย่อยนะคะจากตัวอย่างซึ่งเป็นเพียงบางส่วนของประชากรนะคะแล้วก็อ้างอิงไปถึงประชากรทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็จะมีความต่างกันนะคะในส่วนของอุปนัยแบบสมบูรณ์นะซึ่งจะ เป็นการศึกษาครบทุกหน่วยประชากรเลยแต่ถ้าเป็น อุปนัยแบบไม่สมบูรณ์เนี่ยก็จะเป็นการศึกษาเพียงหน่วยตัวอย่างเพียงบางส่วนของประชากรแล้วก็มีการอ้างอิงไปสู่ประชากรทั้งหมดนะคะกล่าวโดยสรุปในส่วนนี้นะคะในเรื่องของกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะคะก็จะเห็นได้ว่าเป็นกระบวนการที่ เป็นการศึกษาค้นคว้านะคะตาม อย่างเป็นระบบนะคะด้วยเหตุและผลนะคะมีหลักของเหตุและผลอยู่นะคะวิธีการในการศึกษาก็จะมี2แนวทางด้วยกันคือวิธีการนิรนัยและวิธีการอุปนัยนะคะถ้าวิธีการนิรนัยก็จะเป็นการศึกษาตามข้อเท็จจริงหลักนะคะเป็นตัวหลักก่อนแล้วก็มีการอธิบายข้อเท็จจริงย่อยนะคะแล้วก็นำมาสู่การลงข้อสรุปต่างๆนะคะส่วนอุปนัยนั้นเนี่ยเป็นการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากข้อเท็จจริงย่อยก่อนนะคะแล้วก็มีการจำแนกประเภทนะคะตามลักษณะนะคะแล้วก็มีการหาความสัมพันธ์ของข้อเท็จจริงย่อยๆเหล่านั้นแล้วก็นำมาสู่การรวบรวม องค์ความรู้ต่างๆเพื่อสรุปเป็นข้อเท็จจริงใหม่ขึ้นมาค่ะในตอนที่3นะคะเราก็จะมาดูกันในเรื่องของประเภทของการวิจัยบ้างนะคะการวิจัยก็จะแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันนะคะคือการวิจัยทั่วไปและก็การวิจัยทางการศึกษานะคะในเรื่องแรกก่อนนะคะเรื่องของการวิจัยโดยทั่วไปนะคะการวิจัยโดยทั่วไปเนี่ยนะก็จะ เป็นการวิจัยนะคะที่มีการจำแนกประเภทในกลุ่มย่อยๆต่างๆนะคะประเภทแรกก่อนนะคะคือจำแนกตามประโยชน์ของการนำการวิจัยไปใช้นะคะก็จะมีทั้งส่วนของการวิจัยพื้นฐานหรือ basic research แล้วก็การวิจัยประยุกต์หรือ apply research นะคะส่วนใหญ่การวิจัยพื้นฐานหรือ basic research นี่ก็จะนำมาซึ่งการข้อค้นนำมาซึ่งการสรุปข้อค้นพบแนวคิดทฤษฎีอะไรต่างๆนะคะส่วนการวิจัยเชิงประยุกต์หรือ apply research เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของการนำผลวิจัยที่ได้เนี่ยไปประยุกต์ใช้นะคะต่อมาค่ะก็จะเป็นการจำแนกตามจุดมุ่งหมายของการวิจัยนะคะมีทั้งการวิจัยแบบบุกเบิกนะคะ exploratory research นะคะการวิจัยเชิงบรรยายหรือ descriptive research อันนี้ก็เป็นการวิจัยในเชิงที่เป็นการบรรยายของสิ่งที่ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาว่ามีลักษณะอะไรอย่างไรนะคะเป็นในเชิงของการสำรวจต่างๆทั่วไปนะคะแล้วก็มีเรื่องของการวิจัยวิเคราะห์นะคะวิจัยเชิงวิเคราะห์หรือ analytic research นะคะต่อมาค่ะถ้าแบ่งตามระเบียบวิธีวิจัยนะคะก็จะมีทั้งการวิจัยเชิงประวัติศาสตร์นะคะ historical research การวิจัยเชิงบรรยายหรือเชิงพรรณนา descriptive research แล้วก็การวิจัยเชิงทดลองหรือ experimental research นะคะต่อมาค่ะในส่วนของการแบ่งการวิจัยตามระเบียบวิธีวิจัยนะคะก็มีต่อในเรื่องของการวิจัยเชิงสหสัมพันธ์นะคะเพื่อที่จะดูความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆที่ผู้วิจัยสนใจศึกษานะคะหรือเป็นการวิจัยเปรียบเทียบสาเหตุ causal comparative research นะคะอันนี้ก็จะเป็นการเปรียบเทียบ เหตุและผลที่เกิดขึ้นนะคะต่อมานะคะในการจำแนกประเภทอื่นๆนะคะของการวิจัยโดยทั่วไปก็จะมีการจำแนกตามวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจำแนกตามลักษณะของข้อมูลจำแนกตามระดับของตัวแปรและจำแนกตามช่วงเวลานะคะอันนี้นักศึกษาไปศึกษาเพิ่มเติมในเอกสารประกอบการสอนได้นะคะต่อไปค่ะมาดูในเรื่องของประเภทของการวิจัยทางการศึกษาบ้างนะคะประเภทของการวิจัยทางการศึกษาก็จะแบ่งเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะคะคือการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพนะคะการวิจัยเชิงปริมาณหรือ quantity
quantitative research นะคะและการวิจัยเชิงคุณภาพภาษาอังกฤษคือ qualitative research นะคะเราเอามาดูกันนะคะว่าทั้ง2แนวทางตรงนี้เนี่ยนะคะมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะประเด็นแรกก่อนนะคะในเรื่องของจุดมุ่งหมายของการวิจัยนะคะถ้าเป็นการวิจัยในเชิงปริมาณเนี่ยก็จะเป็นการมุ่งที่จะศึกษาความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผลที่เกิดขึ้นนะคะของตัวแปรต่างๆที่ผู้วิจัยสนใจศึกษานะคะแต่ถ้าเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยจะมุ่งเน้นในการที่จะอธิบายปรากฏการณ์ต่างๆโดย เป็นการ เก็บข้อมูลในเชิงที่มีการเก็บข้อมูลเชิงลึกนะคะลงรายละเอียดนะคะในเรื่องของแบบแผนการวิจัยนะคะถ้าเป็นในการวิจัยเชิงปริมาณเนี่ยก็จะมีการศึกษาตามลำดับนะคะลำดับก่อนหลังด้วยความที่มันเป็นการศึกษาเหตุและผลนะคะก็จะมีการลำดับก่อนและหลังนะคะของตัวแปรต่างๆในการศึกษานะคะส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพเนี่ยอันนี้จะเป็นการศึกษาแบบค่อยเป็นค่อยไปนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นการศึกษาข้อมูลเชิงลึกนะคะซึ่งบางทีอาจจะไม่ได้อยู่ที่ผู้วิจัยอาจจะเคยรู้เคยเห็นมาก่อนแต่ว่าเป็นข้อค้นพบที่ได้เพิ่มเติมจากการทำการวิจัยนะคะก็สามารถที่จะศึกษาลงลึกลงรายละเอียดไปตามข้อค้นพบที่เจอได้นะคะต่อมาค่ะในเรื่องของวิธีการนะคะถ้าเป็นการวิจัยเชิงปริมาณก็จะใช้วิธีการนิรณัยนะคะถ้ายังจำกันได้เมื่อตอนที่ผ่านมานะคะนิรณัยก็จะเป็นการเป็นวิธีการวิจัยที่เก็บข้อมูลมีการวิเคราะห์เปรียบเทียบนะคะในเชิงของจากข้อเท็จจริงที่เป็นข้อเท็จจริงหลักแล้วก็มาสู่ข้อเท็จจริงย่อยต่างๆนะคะส่วนเชิงคุณภาพนะคะจะเป็นการใช้วิธีการอุปนัยคือเก็บข้อมูลจากข้อเท็จจริงย่อยๆก่อนแล้วก็ค่อยมาสรุปเพื่อสร้างทฤษฎีต่างๆนะคะส่วนเครื่องมือนะคะถ้าเป็นเชิงปริมาณเนี่ยจะใช้เครื่องมือที่เป็นมาตรฐานนะคะถ้าเชิงคุณภาพจะใช้เครื่องมือที่เป็นปฏิสัมพันธ์แบบเผชิญหน้านะคะเพราะว่าผู้วิจัยเนี่ยจะมักจะลงเก็บพื้นโดยตรงนะคะลงพื้นที่โดยตรงเลยนะคะแล้วก็ส่วนกลุ่มตัวอย่างถ้าเป็นเชิงปริมาณจะใช้กลุ่มตัวอย่างขนาดใหญ่ค่ะเพราะว่าเน้นที่จำนวนนะคะแต่ถ้าเป็นเชิงคุณภาพเนี่ยไม่เน้นจำนวนละแต่เน้นความลงลึกของข้อมูลเพราะฉะนั้นกลุ่มตัวอย่างก็จะเป็นขนาดเล็กนะคะส่วนการวิเคราะห์นะคะในเชิงปริมาณจะเน้นที่การวิเคราะห์สถิติตัวเลขนะคะและแต่ส่วนของเชิงคุณภาพเนี่ยจะเน้นเรื่องของการอธิบายแล้วก็การตีความต่างๆนะคะมาถึงเรื่องของการวิจัยเชิงปริมาณนะคะในรายละเอียดของมันก็จะมีเรื่องของการวิจัยเชิงทดลองนะคะ experimental research แล้วก็การวิจัยที่ไม่ใช่การทดลองหรือ non experimental researchนะคะส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพก็จะมีทั้งการวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณาการวิจัยรายกรณีหรือ case study นะคะแล้วก็การวิจัยเอกสารการวิจัยโดยการสังเกตเชิงธรรมชาตินะคะกล่าวโดยสรุปนะคะของการในเรื่องของประเภทของการวิจัยนะก็จะมีทั้งการวิจัยโดยทั่วไปนะคะแล้วก็การวิจัยทางการศึกษานะคะซึ่งในส่วนของการวิจัยโดยทั่วไปเนี่ยนะคะก็จะมีการแบ่งนะตามประโยชน์ในการนำไปใช้นะคะแบ่งตามจุดมุ่งหมายนะแบ่งตามระเบียบวิธีวิจัยแบ่งตามการเก็บรวบรวมข้อมูลแบ่งตามลักษณะข้อมูลแบ่งตามระดับตัวแปรแล้วก็แบ่งตามช่วงเวลานะคะส่วนการวิจัยทางการศึกษานี่ก็ประกอบด้วยการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพซึ่งก็มีวิธีการนะคะมีแนวทางที่แตกต่างกันตามที่ได้นำเสนอไปแล้วเมื่อสักครู่นะคะยังไงนักศึกษาไปทำความเข้าใจในรายละเอียดอีกทีนะคะตอนที่4นะคะก็จะมาพูดถึงขั้นตอนของกระบวนการวิจัยนะคะในประเด็นแรกเลยนะคะผู้วิจัยก็จะต้องกำหนดปัญหาวิจัยก่อนนะคะซึ่งปัญหาวิจัยเนี่ยนะคะก็จะได้มาจากประสบการณ์ของผู้วิจัยเองนะคะหรืออาจจะเป็นการศึกษาแนวคิดทฤษฎีต่างๆจนเกิดการตกผลึก
นะคะรวมถึงวรรณกรรมต่างๆหรืองานวิจัยที่มีการดำเนินการมาก่อนนี้นะคะก็จะได้

ได้มาซึ่งการกำหนดปัญหาวิจัยนะคะรวมถึงในเรื่องของการกำหนดวัตถุประสงค์ด้วยนะคะของการวิจัยหลังจากที่ได้ปัญหาวิจัยแล้วนะคะผู้วิจัยก็จะต้องกำหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนนะว่าจะศึกษาในประเด็นใดแล้วก็ไม่ซับซ้อนมากเกินไปนะคะให้มีประเด็นที่ชัดเจนและเข้าใจง่ายสื่อสารได้ง่ายนะคะมาประเด็นต่อมาคือในเรื่องของการทบทวนวรรณกรรมนะคะหรือ reviewing the literature นะคะในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นการรวบรวมเนื้อหาแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีการทบทวนวรรณกรรมทั้งก่อนทำการวิจัยและระหว่างทำการวิจัยนะคะในเรื่องของการทบทวนวรรณกรรมก่อนทำการวิจัยเนี่ยก็จะเป็นการค้นหาประเด็นที่ผู้วิจัยสนใจศึกษานะคะก่อนที่จะเริ่มทำการวิจัยนะและเมื่อเริ่มทำการวิจัยแล้วนะคะในระหว่างดำเนินการวิจัยเนี่ยก็สามารถที่จะมีการทบทวนวรรณกรรมเพิ่มเติมได้นะคะเพื่อให้ประเด็นต่างๆที่ผู้วิจัยสนใจศึกษาเนี่ยมีความชัดเจนขึ้นนะคะแล้วก็ให้เห็นขอบเขตและรายละเอียดของงานหรือวิธีดำเนินการวิจัยที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะคะในประเด็นต่อมานะคะคือเรื่องของการออกแบบการวิจัยนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีเรื่องของการออกแบบเครื่องมือวัดการออกแบบกลุ่มตัวอย่างและการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันในหน่วยต่อไปนะคะต่อไปค่ะเป็นเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะอันนี้ก็จะว่าด้วยเรื่องของเครื่องมือค่ะเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยก็จะมีทั้งเครื่องมือทั้งเชิงปริมาณและเครื่องมือทั้งเชิงคุณภาพนะคะอันนี้ก็ผู้วิจัยก็จะต้องเลือกให้เหมาะสมนะคะกับข้อมูลที่ผู้วิจัยประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมนะคะประเด็นที่5ค่ะคือเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลก็เช่นเดียวกันค่ะมีทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณนะคะซึ่งเป็นการวิเคราะห์ทางสถิตินะคะมุ่งเน้นที่ทางสถิติเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะสำหรับการวิเคราะห์เชิงปริมาณแล้วก็ในส่วนของการวิเคราะห์เชิงคุณภาพนะคะอันนี้ก็จะมุ่งเน้นที่เรื่องของการจัดหมวดหมู่แล้วก็แปลความหมายนะคะสุดนะคะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะคะคือประเด็นที่6ค่ะเรื่องของการแปลความหมายแล้วก็การสรุปผลการวิจัยนะคะคือเป็นเรื่องของการนำข้อค้นพบจากการวิจัยต่างๆที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นพบมาแล้วเนี่ยนะคะมาแปลแล้วก็มาเรียบเรียงเพื่อที่จะตอบปัญหาวิจัยนะคะแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดจริงๆค่ะก็คือเรื่องของการรายงานผลการวิจัยนะคะอันนี้ก็จะเป็นการจัดทำรายงานข้อค้นพบต่างๆนะคะซึ่งก็ควรผู้วิจัยก็ควรที่จะเรียบเรียงให้มีความชัดเจนนะคะมีขั้นตอนที่ละเอียดครบถ้วนนะคะให้ผู้อื่นนะคะให้บุคคลที่สนใจอื่นๆเนี่ยสามารถที่จะมาศึกษาเพิ่มเติมต่อยอดจากงานวิจัยของเราได้นะคะกล่าวโดยสรุปแล้วนะคะในส่วนของขั้นตอนการวิจัยนะคะก็ประกอบด้วย7ขั้นตอนสำคัญด้วยกันนะคะขั้นตอนแรกคือเรื่องของการกำหนดปัญหาวิจัยนะคะต่อมาค่ะคือเรื่องของการทบทวนวรรณกรรมซึ่งก็มีทั้งการทบทวนวรรณกรรมทั้งก่อนทำการวิจัยแล้วก็ระหว่างทำการวิจัยนะคะขั้นตอนต่อมานะคะเป็นเรื่องของการออกแบบการวิจัยซึ่งก็มีทั้งการออกแบบเครื่องมือนะคะออกแบบเครื่องมือวัดออกแบบการกำหนดตัวอย่างแล้วก็ออกแบบการวิเคราะห์นะคะขั้นตอนที่4ค่ะเป็นเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะอันนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของเครื่องมือที่เหมาะสมนะคะทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณก็ต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับลักษณะของข้อมูลที่เก็บนะคะต่อไปค่ะเป็นเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลก็จะต้องพิจารณาตามลักษณะของข้อมูลที่เก็บนะคะว่าเป็นของข้อมูลเชิงคุณภาพหรือข้อมูลเชิงปริมาณถ้าเป็นข้อมูลเชิงปริมาณก็จะต้องใช้วิธีการวิเคราะห์ทางสถิตินะคะแต่ถ้าเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพอันนี้เนี่ยผู้วิจัยเนี่ยก็จะวิเคราะห์โดยในลักษณะของการจำแนกนะคะจำแนกแยกแยะ
กลุ่มหรือประเภทของข้อมูลนะคะเพื่อที่จะมาสู่การลงข้อสรุปนะคะแล้วก็ในขั้นตอนที่6ก็จะเป็นเรื่องของการแปลความหมายนะคะการสรุปผลการวิจัยซึ่งก็ได้จากข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

มาได้จากการวิจัยนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะคือเรื่องของการรายงานผลการวิจัยนะคะอันนี้ก็ผู้วิจัยจะต้องเรียบเรียงให้มีความกระชับชัดเจนแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆที่ครบถ้วนสามารถที่จะให้ศึกษาเพิ่มเติมนะคะหรือศึกษาต่อยอดได้ในลำดับต่อไปค่ะ

3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

สวัสดีค่ะนักศึกษาที่รักทุกคนนะคะเดี๋ยววันนี้ครูจะมาบรรยายเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยค่ะซึ่งเรื่องนี้ก็จะมีประเด็นที่สำคัญอยู่3ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยค่ะประเด็นที่2จะเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยแล้วประเด็นที่3จะเป็นเรื่องของแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยนะคะเรามาดูประเด็นแรกกันก่อนนะคะเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยก่อนที่จะไปเริ่มในรายละเอียดเรามาดูความหมายนะคะของคำว่าพัฒนาการก่อนคำว่าพัฒนาการมันหมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นกับตัวเด็กนะคะทั้งในด้านของโครงสร้างแบบแผนของร่างกายรวมทั้งพฤติกรรมที่เด็กแสดงออกอย่างมีทิศทางนะคะแล้วก็ดำเนินไปตามเวลาอย่างต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ปฏิสนธิจนเข้าสู่ช่วงอายุ6ปีมันเป็นการเปลี่ยนแปลงทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทั้งทางด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาทีนี้เรามาดูเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณก่อนนะคะการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เราสามารถสังเกตเห็นด้วยได้สายตานะคะอย่างเช่นน้ำหนักส่วนสูงที่เพิ่มขึ้นนะคะหรือว่าแขนขาที่มันยาวขึ้นนะคะอันนี้เป็นในเชิงปริมาณที่มีการเปลี่ยนแปลงแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของเด็กในเชิงคุณภาพมันเป็นการทำงานที่ซับซ้อนของร่างกายในเชิงกลไกที่ทำให้เด็กมีความสามารถในการทำสิ่งต่างๆได้มากขึ้นนะคะอย่างเช่นเด็กประมาณ1ขวบเนี่ยสามารถพูดได้ละนะคะพูดเป็นคำๆได้สามารถเดินได้3ขวบเนี่ยเด็กสามารถที่จะช่วยเหลือตนเองได้อันนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพที่เราเห็นถึงความก้าวหน้านะคะหรือการเจริญเติบโตของเด็กซึ่งเป็นไปตามลำดับอายุค่ะทีนี้เรามาดูนะคะความสำคัญของพัฒนาการเด็กพัฒนาการเด็กมีความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาที่ตัวเด็กค่ะพัฒนาการจะเป็นตัวที่จะบ่งชี้ให้เรารู้ว่าลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเด็กที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไปจะเป็นยังไงนะคะอย่างเด็กทารกที่เกิดมาใหม่ๆเนี่ยเขายังชันคอไม่ได้นะคะเขาได้แต่นอนดูสังเกตสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวพอได้ระยะหนึ่งเขาจะเริ่มทำไมคะชันคอได้คว่ำตัวได้คืบได้คลานได้อันนี้คือสิ่งที่เราสามารถที่จะรู้ลักษณะการเปลี่ยนแปลงของเด็กได้เลยว่าต่อไปอะไรจะเกิดขึ้นซึ่งเราคาดการได้สิ่งสำคัญประการที่สองก็คือทำให้เราสามารถตอบสนองความต้องการของเด็กได้อย่างเหมาะสมเรารู้ว่าเด็กวัยทารกเขายังสื่อสารอะไรกับเราไม่ได้เพราะเราต้องสังเกตว่าเขาต้องการอะไรตอนนี้หิวตอนนี้เปียกนะคะเราก็ต้องสังเกตดูทำให้เราสามารถที่จะพัฒนาเขาได้สอดคล้องกับลักษณะพัฒนาการซึ่งแต่ละช่วงวัยในลักษณะพัฒนาการจะมีความแตกต่างกันค่อนข้าง

ากนะคะเราก็จะสามารถตอบสนองความต้องการของเขาหรือส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาการของเขาได้อย่างเหมาะสมนะคะทำให้เราสามารถจัดกิจกรรมได้สอดคล้องกับพัฒนาการและการเรียนรู้ไม่เร่งเด็กมากจนเกินไปแล้วก็ขณะเดียวกันเราก็ไม่ปล่อยนะคะจนละเลยในสิ่งที่เขาควรจะได้รับการพัฒนาประเด็นที่2นะคะในเรื่องของการวางนโยบายด้านเด็กปฐมวัยพัฒนาการของเด็กตรงนี้จะทำให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยค่ะสามารถที่จะไปศึกษาหาความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปรัชญาไม่ว่าจะเป็นแนวคิดพื้นฐานที่เราจะเอามาเป็นข้อมูลในการที่จะมากำหนดเป็นนโยบายเพราะเด็กแต่ละช่วงวัยเขามีลักษณะเฉพาะที่ไม่เหมือนกันค่ะนะคะเพราะฉะนั้นการกำหนดนโยบายก็ต้องเหมาะสมกับแต่ละช่วงวัยของเด็กเช่นเดียวกันทำให้เราสามารถกำหนดเป้าหมายและทิศทางในการพัฒนาเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งมันจะสอดคล้องกับลักษณะพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัยทำให้เราสามารถกำหนดรูปแบบนะคะแล้วก็แนวทางในการที่จะพัฒนาเด็กได้อย่างเหมาะสมในการที่จะส่งเสริมพัฒนาการของเด็กได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ทำให้เด็กได้รับประโยชน์สูงสุดจากการกำหนดนโยบายตรงนี้นะคะที่สำคัญอีกประการหนึ่งนะคะทำให้เราสามารถที่จะวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการพัฒนาเด็กแต่ละช่วงวัยอย่างช่วงเด็กเล็กเนี่ยเราต้องดูแลเรื่องของสุขภาพอนามัยเรื่องของการสร้างภูมิคุ้มกันโรคมันก็อาจจะต้องประสานกับหน่วยงานของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขต้องให้ความรู้พ่อแม่ผู้ปกครองพอถึงช่วงวัยที่เด็กจะเข้าโรงเรียนได้นะคะก็ต้องประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่สามารถที่จะเปิดเป็นศูนย์เด็กที่จะพัฒนานะคะส่งเสริมพัฒนาการแล้วทางรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะส่งเสริมสนับสนุนได้อย่างไรก็สามารถที่จะได้ข้อมูลตรงนี้เอามาเป็นกำหนดในการวางนโยบายนะคะทีนี้เรามาดูหลักพัฒนาการของมนุษย์นะคะพัฒนาการของมนุษย์เนี่ยจะมีองค์ประกอบที่สำคัญอยู่2ประการนะคะประการแรกก็คือวุฒิภาวะค่ะวุฒิภาวะคือการเปลี่ยนแปลงนะคะของร่างกายที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเมื่อถึงระยะเวลานึงเด็กสามารถจะทำอะไรได้เองโดยที่ไม่ต้องมีการฝึกหัดไม่ต้องมีการพัฒนาเด็กทำได้เองเมื่อถึงช่วงวัยนะคะอย่างเช่นพอถึงอายุ1ขวบเนี่ยเด็กจะเริ่มเดินได้ละนะคะอันนี้เป็นไปตามธรรมชาติเป็นวุฒิภาวะของเด็กพอพ่อแม่ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้เดินฝึกเดินมากขึ้นเด็กก็จะเดินได้ดีหรือพอเด็กประมาณเข้าปีที่2เด็กจะเริ่มพูดเป็นคำได้นะคะอันนี้ก็เป็นวุฒิภาวะของเด็กเหมือนกันที่ทุกคนจะทำได้เหมือนกันแต่จะพูดได้ดีแค่ไหนคล่องแค่ไหนรู้คำศัพท์ได้มากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่การส่งเสริมสนับสนุนของคนที่อยู่แวดล้อมนะคะว่าจะส่งเสริมสนับสนุนให้เด็กได้สามารถทำสิ่งต่างๆได้คล่องแคล่วว่องไวหรือเรียนรู้ได้มากขึ้นมากน้อยแค่ไหนนะคะประเด็นที่2ในเรื่องของการเรียนรู้ค่ะการเรียนรู้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากประสบการณ์อันเนื่องมาจากกิจกรรมอันเนื่องมาจากการอบรมสั่งสอนของคนที่เกี่ยวข้องนะคะและการเปลี่ยนแปลงนี้ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถาวรด้วยไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนแปลงแค่ชั่วครั้งชั่วคราวนะคะอย่างเช่นเด็กปฐมวัยกล้ามเนื้อเล็กเขายังไม่แข็งแรงนะคะกล้ามเนื้อเล็กเขายังไม่แข็งแรงคุณครูก็จัดกิจกรรมให้ทำศิลปะสร้างสรรค์นะคะวาดภาพระบายสีการปั้นการฉีกปะเพื่อให้กล้ามเนื้อเขาแข็งแรงจนรู้สึกว่าเด็กเขาหยิบอะไรได้มั่นคงขึ้นอันนี้เป็นการเรียนรู้ที่เกิดในขณะเดียวกันถ้าเด็กเขาแปรงฟันไม่ถูกต้องนะคะแล้วเราก็สอนเขาวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องโอเคแปรงฟันบนให้ปัดลงล่างนะคะฟันล่างให้ปัดขึ้นข้างบนให้วางแปรง45องศาครูก็สอนนะคะและก็สาธิตให้เด็กดูปรากฏว่าถามเด็กเด็กตอบได้หมดเลยพอครูไปทำไมคะให้เด็กไปลองแปรงฟันข้างล่างเด็กทำถูกค่ะแต่พอ 2-3 วันต่อมาไปสังเกตอีกทีเด็กแปรงเหมือนเดิมเลยแสดงว่าเด็กไม่เกิดการเรียนรู้นะคะถึงแม้เราจะสอนไปแล้วแต่เด็กไม่เกิดการเรียนรู้นะคะการเรียนรู้ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ถาวรอันเกิดมาจากประสบการณ์กิจกรรมหรือการอบรมสั่ง

ซ้อนของคนที่เกี่ยวข้องนะคะทีนี้เรามาดูแบบแผนของพัฒนาการนะคะแบบแผนของพัฒนาการของมนุษย์ทุกคนจะเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติไหนนะคะประชากรของประเทศไหนจะมีแบบแผนของพัฒนาการที่เหมือนกันสิ่งแรกเลยเป็นแบบฉบับของพัฒนาการพัฒนาการของเด็กทุกคนในโลกนี้จะเหมือนกันเป็นไปตามขั้นตอนนะคะเป็นไปตามขั้นตอนที่เหมือนกันจะข้ามขั้นตอนไม่ได้เด็กเกิดมานอนหงายและจะชันคอได้จะเริ่มพลิกคว่ำพอคว่ำได้จะคืบคืบจะคลานคลานจะนั่งนั่งแล้วจะยืนยืนแล้วจะเดินเดินแล้วจะก้าวนะคะทุกคนเหมือนกันเพียงว่าอัตราของพัฒนาการแต่ละขั้นอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่แตกต่างกันมันขึ้นอยู่กับการส่งเสริมพัฒนาการของผู้ใหญ่หรือคนที่อบรมเลี้ยงดูเด็กนะคะเด็กบางคนเนี่ยค่ะคืบแป๊บเดียวเองนะคะวันสองวันไปแล้วขณะที่บางคนเนี่ยคืบอยู่เป็นอาทิตย์นะคะอันนี้ก็อัตราของพัฒนาการจะไม่เหมือนกันแต่ขั้นตอนจะเป็นไปตามลำดับขั้นที่เหมือนกันค่ะการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณที่ครูพูดไปตั้งแต่ตอนแรกที่ให้ความหมายพัฒนาการจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณน้ำหนักส่วนสูงนะคะแขนขายาวขึ้นกระดูกแข็งแรงขึ้นพวกนี้เป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงปริมาณถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงในเชิงคุณภาพสามารถทำอะไรได้มากขึ้นมีความสามารถในการช่วยเหลือตนเองได้สามารถแยกแยะอารมณ์ตนเองได้สามารถที่จะสนองความต้องการของคนที่อยู่แวดล้อมได้แตกต่างกันถ้าจะพูดกับพ่อแม่จะพูดยังไงจะพูดกับน้องจะพูดยังไงอันนี้เป็นเชิงคุณภาพที่เด็กสามารถเลือกใช้คำพูดได้เหมาะสมนะคะในเรื่องความสัมพันธ์ของพัฒนาการพัฒนาการเรามีทั้งหมด4ด้านคือด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญานะคะเราแบ่งพัฒนาการเป็นแต่ละด้านเพื่อให้ง่ายต่อการศึกษาแต่พัฒนาการทุกด้านมีความสัมพันธ์กันถ้าด้านใดด้านหนึ่งมีปัญหามันจะส่งผลถึงพัฒนาการด้านอื่นอย่างเช่นถ้าเด็กมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงเด็กจะไม่อยากเล่นพอไม่เล่นก็ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนทักษะทางสังคมจะขาดอารมณ์จิตใจจะไม่เบิกบานเพราะโดยธรรมชาติของเด็กวัยนี้ชอบเล่นนะคะเขาจะไม่สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนได้เพราะไม่เคยเล่นร่วมกับเพื่อนสุขภาพไม่ดีเพื่อนๆก็ไม่อยากเล่นตัวเองก็ไม่อยากเล่นเพราะพอเล่นแล้วมันเหนื่อยนะคะเด็กก็ปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนไม่ได้ไม่รู้ว่าการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมควรจะต้องทำตัวยังไงในเรื่องของภาษาในเรื่องของการคิดเด็กจะพัฒนาคำศัพท์ได้จะรู้คำศัพท์ใหม่ๆจะสามารถสื่อสารกับเพื่อนได้ก็จากการที่เขามีปฏิสัมพันธ์เล่นด้วยกันได้สื่อสารกันได้พูดจากันนะคะได้แก้ปัญหาได้วางแผนการเล่นอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดจากการที่เขาได้เล่นทั้งสิ้นนะคะเห็นไหมคะว่าพอสุขภาพร่างกายไม่แข็งแรงมันมีผลกระทบไปถึงพัฒนาการทุกด้านเลยนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ครูและผู้เลี้ยงดูต้องตระหนักในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กต้องพัฒนาเป็นองค์รวมไปพร้อมกันอีกประการหนึ่งของแบบแผนของพัฒนาการก็คือพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยของเด็กเนี่ยนะคะจะมีลักษณะเด่นในบางช่วงวัยอย่างเช่นพอเด็ก3ขวบนะคะเราจะเริ่มเห็นความแตกต่างทางเพศของเด็กละผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเราเริ่มเห็นเด่นละนะคะเด็กจะเริ่มพูดนะคะช่างซักช่างถามอยากจะพูดอยากจะคุยอยากจะเล่าเรื่องนะคะพอเด็กอายุสักประมาณปลายสามขวบต้น4ขวบเด็กจะอยากมีอิสระเพราะเด็กช่วงวัยนี้เขาสามารถช่วยเหลือตนเองได้ละเขารู้สึกว่าเขาไม่ต้องพึ่งพาคนอื่นละสามารถกินข้าวเองได้แต่งตัวได้ใส่รองเท้าได้เขารู้สึกว่าเขามีอิสระเขาไม่ต้องฟังคนอื่นละเราจะเห็นได้ว่าเด็กในช่วงวัยนี้ค่ะเขาจะเหมือนถ้าไม่เข้าใจจะรู้สึกเหมือนกับเด็กดื้อพูดอะไรก็จะทำเฉยๆไม่ทำตามเพราะเขารู้สึกว่าไม่ต้องมาบอกเขาละเขารู้ละว่าเขาจะต้องทำอะไรนะคะอันนี้ก็คือลักษณะเด่นของเด็กในช่วงของ4ปีเพราะฉะนั้นในแต่ละช่วงวัยที่เด็กพัฒนาไปตามขั้นตอนนะคะก็จะมีลักษณะเด่นลักษณะเด่นอีกอย่างนึงมันเป็นลักษณะเด่นทางเพศด้วยเหมือนกันนะคะอย่างเด็กผู้หญิงเนี่ยจะเห็นได้ว่าเด็กจะ
พูดเก่งพูดได้เก่งพูดได้คล่องกว่าผู้ชายผู้ชายเนี่ยจะพูดช้ากว่านะคะอีกอย่างนึงนะคะก็คือความคาดหวังของพัฒนาการเราสามารถคาดการได้เราสามารถที่จะคาดหวังได้ว่าในแต่ละช่วงวัยเนี่ยเด็กสามารถทำอะไรได้เพราะมันจะเป็นไปตามพัฒนาการนะคะเราสามารถบอกได้เลยว่าเดี๋ยวถ้า1ขวบเนี่ยลูกจะเดินได้แล้วนะเดี๋ยวพอ3ขวบเนี่ยลูกเริ่มที่จะช่วยเหลือตนเองได้แล้วนะนะคะเราก็สามารถที่จะคาดหวังเขาว่าเขาควรจะต้องทำอะไรได้เมื่อเขาเริ่มทำอะไรได้พ่อแม่ผู้ปกครองก็สามารถที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้ฝึกทำบ่อยๆนะคะพ่อแม่เป็นตัวแบบที่ดีให้กับลูกนะคะเมื่อลูกทำอะไรได้ดีก็ให้การเสริมแรงชื่นชมยินดีนะคะเด็กก็จะรู้สึกว่าสิ่งเขาที่เขาทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องละเขาก็จะทำมากขึ้นไปเรื่อยๆนะคะในเรื่องของความเสื่อมของพัฒนาการนักศึกษาหลายคนเข้าใจคำว่าพัฒนาการนี่คือการที่มันดีขึ้นนะคะมันดีขึ้นมันงอกงามขึ้นเท่านั้นจริงๆแล้วไม่ใช่คำว่าพัฒนาการมันมีความเสื่อมเช่นเดียวกันนะคะพออายุมากขึ้นผมเริ่มร่วงผมเริ่มงอกฟันเริ่มหักเพราะฉะนั้นคำว่าพัฒนาการมันหมายถึงทั้งเจริญงอกงามดีขึ้นพัฒนาขึ้นและมันมีความเสื่อมถอยของพัฒนาการด้วยเช่นเดียวกันค่ะทั้งหมดนี้เป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพัฒนาการของเด็กปฐมวัยนะคะเราจะมาพูดคุยกันในตอนที่สองนะคะเรื่องของความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยนะคะเรามาดูความหมายของการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยก่อนนะคะการเรียนรู้หมายถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของเด็กอันเนื่องมาจากประสบการณ์กิจกรรมหรือการอบรมสั่งสอนซึ่งมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างถาวรถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงชั่วครั้งชั่วคราวเราไม่ถือว่าเป็นการเรียนรู้ของเด็กนะคะทีนี้เรามาดูความสำคัญของการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยมันมีความสำคัญต่อตัวเด็กนะคะช่วยให้เด็กสามารถที่จะปรับตัวได้นะคะช่วยให้สามารถตอบสนองธรรมชาติและความต้องการตามวัยซึ่งโดยธรรมชาติของเด็กวัยนี้เนี่ยเขาไม่อยู่นิ่งค่ะเขาจะเคลื่อนไหวตลอดเวลาถ้าเด็กอยู่นิ่งก็คือนอนหลับนะคะถ้าไม่นอนหลับให้เหนื่อยยังไงก็จะเล่นอยู่ทั้งวันเพราะอันนั้นเป็นธรรมชาติของเด็กเพราะฉะนั้นการที่เด็กเคลื่อนไหวสำรวจศึกษาสังเกตทดลองอันนี้มันจะช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้นะคะการเรียนรู้จะมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของเด็กในทุกรูปแบบนะคะช่วยส่งเสริมให้เด็กเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้เป็นคนใฝ่รู้ใฝ่เรียนนะคะมีความสำคัญต่อตัวครูปฐมวัยเองนะคะช่วยให้ครูสามารถที่จะศึกษาหาแนวคิดนะคะที่จะเอามาใช้เป็นพื้นฐานในการออกแบบกิจกรรมและก็การเรียนรู้ให้กับเด็กให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็เรียนรู้ได้มากที่สุดซึ่งมันมีความสำคัญนะคะต่อการพัฒนาคุณภาพการเป็นประชากรที่ดีของสังคมนะคะในเรื่องของสังคมและประเทศชาติมันช่วยให้เราสามารถที่จะถ่ายทอดเรื่องของความเชื่อค่านิยมขนบธรรมเนียมประเพณีนะคะซึ่งเราสั่งสมมาจากอดีตส่งต่อไปกับให้ลูกหลานของเราได้นะคะผ่านกระบวนการเรียนรู้ซึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของพ่อแม่ผู้ปกครองและที่บ้านที่จะส่งเสริมสนับสนุนนะคะให้เด็กได้ทำตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมซึ่งสอดแทรกไปในช่วงของการอบรมเลี้ยงดูเราจะเห็นได้ว่าเด็กต่างจังหวัดเนี่ยค่ะจะใกล้ชิดกับทางศาสนาพ่อแม่จะพาไปทำบุญอันนี้ก็เป็นการสอดแทรกเข้าไปด้วยนะคะทีนี้เรามาดูลักษณะการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้นะคะเด็กเรียนรู้ผ่านประสาทสัมผัสทั้ง5ค่ะนะคะเด็กวัยนี้ไม่สามารถเรียนรู้จากการบรรยายจากการสั่งสอนเพราะสิ่งที่ครูบรรยายหรือพ่อแม่บรรยายพูดอธิบายมันเป็นสัญลักษณ์มันเป็นนามธรรมซึ่งโดยพัฒนาการของเพียเจเด็กไม่สามารถเรียนรู้ได้เด็กต้องเรียนประสาทสัมผัสทั้ง5ต้องสังเกตต้องสัมผัสต้องแตะต้องดมกลิ่นต้องได้ชิมรสนะคะเด็กถึงจะเรียนรู้ได้ประการที่2เด็กเรียนรู้จากการเรียนแบบนะคะเด็กวัยนี้จะ

เกตเวลาที่พ่อแม่ทำอะไรนะคะอย่างพ่อแม่กวาดบ้านล้างจานเด็กก็จะไปสังเกตดูแล้วก็อาสาที่จะช่วยถ้าหากว่าเด็กมีความรักมีความใกล้ชิดกับใครมากเด็กก็จะสามารถเรียนแบบและก็ทำตามพฤติกรรมของคนที่ใกล้ชิดได้มากมากเลยนะคะมากกว่าคนอื่นซึ่งต้นแบบไม่จำเป็นต้องเป็นพ่อแม่ต้องเป็นบุคคลอาจจะเป็นตัวละครในนิทานก็ได้นะคะอาจจะเป็นตัวละครดาราเด็กๆอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเด็กสามารถที่จะเรียนแบบพฤติกรรมของคนที่อยู่รอบตัวได้เพราะฉะนั้นคนที่อยู่รอบตัวเด็กต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กนะคะประการที่3เด็กเรียนรู้จากการเล่นค่ะการเล่นนี่เราถือว่าเป็นการทำงานของเด็กปฐมวัยนะคะเวลาที่เล่นเนี่ยเขาจะต้องรับผิดชอบเขาจะต้องแก้ปัญหาเขาจะต้องมีปฏิสัมพันธ์พูดสื่อสารกับเพื่อนว่าจะต้องทำอะไรกันนะคะมีการแบ่งบทบาทหน้าที่มีการมอบหน้าที่ความรับผิดชอบเพราะฉะนั้นการเล่นเนี่ยคือการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้ที่พ่อแม่ผู้ปกครองต้องส่งเสริมสนับสนุนด้วยเหตุนี้เวลาที่เด็กมาที่ศูนย์เด็กคุณครูก็จะออกแบบกิจกรรมการเล่นทั้งการเล่นในห้องเรียนและการเล่นนอกห้องเรียนเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้การเล่นเด็กจะได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญานะคะเด็กเรียนรู้จากการลงมือปฏิบัตินะคะเด็กต้องลงมือทำค่ะถ้าไม่ทำเด็กจะไม่เกิดการเรียนรู้นะคะการลงมือทำมันเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายเด็กเขาจะได้ประสบการณ์ตรงนะคะเวลาที่เราทำคุกกิ้งนะคะอยู่ที่บ้านบางทีเข้าไปช่วยพ่อแม่ในการเตรียมเครื่องอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะใช้ประกอบอาหารนะคะแล้วเด็กได้ลงมือทำตรงนี้ก็จะช่วยนะคะให้เด็กได้เรียนรู้ว่าโอ้เวลาที่เราจะผัดข้าวเราจะต้องใส่อะไรบ้างนะคะเราจะต้องมีขั้นตอนยังไงเด็กก็จะสามารถเรียนรู้จากตรงนี้ได้ทีนี้เรามาดูหลักการเรียนรู้ของเด็กวัยนี้นะคะเด็กวัยนี้เรียนรู้จากสิ่งที่สนใจค่ะเด็กเขาจะสังเกตธรรมชาติที่อยู่แวดล้อมนะคะจากการที่เขาสังเกตบางทีเขาสงสัยเขาก็จะตั้งคำถามบางทีเขาจะเข้าไปสำรวจนะคะบางทีจะเข้าไปลื้อเคยเห็นไหมคะเด็กอนุบาลบางทีเขาเห็นนาฬิกามันเดินได้เขาก็ไปลื้อนาฬิกาอยากจะดูว่าข้างในมันมีอะไรทำไมเข็มมันเดินได้นะคะเขาสนใจเขาก็เลยพยายามที่จะหาคำตอบด้วยตัวเองเด็กเรียนรู้ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมสภาพแวดล้อมในที่นี้หมายถึงทั้งวัสดุอุปกรณ์สิ่งของและคนที่อยู่แวดล้อมการมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่อยู่แวดล้อมจะทำให้เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆที่เขาไม่เคยรู้มาก่อนได้นะคะเด็กเรียนรู้เพื่อการพัฒนาเป็นองค์รวมอย่างที่ครูได้พูดไปแล้วนะคะว่าพัฒนาการของเด็กเป็นองค์รวมพัฒนาการแต่ละด้านมันมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันถ้าเด็กมีปัญหาด้านใดด้านหนึ่งด้านอื่นก็จะมีปัญหาตามไปด้วยเพราะฉะนั้นเวลาที่จะให้เด็กได้เรียนรู้ต้องให้เด็กได้เรียนรู้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเป็นองค์รวมทั้ง4ด้านนะคะเด็กเรียนรู้จากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวและมีความหมายต้องให้เด็กได้เรียนรู้ในสิ่งที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมวิถีการดำเนินชีวิตเพื่อให้เขาสามารถใช้สิ่งที่เขาเรียนรู้เนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้นะคะเป็นการเรียนรู้ที่มีความหมายและประการสุดท้ายของหลักการของเด็กวัยนี้เด็กต้องเรียนรู้อย่างมีความสุขค่ะเด็กต้องอยู่ท่ามกลางคนที่รักคนที่เข้าใจคนที่เอื้ออาทรคนที่ส่งเสริมสนับสนุนนะคะถ้าเด็กเข้าพลั้งพลาดอะไรไปก็มีคนคอยให้กำลังใจก็จะสามารถทำให้เด็กได้เรียนรู้อย่างมีความสุขค่ะเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยนะคะซึ่งแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในที่นี้จะมีอยู่3ช่วงวัยค่ะคือวัยทารกวัยต่อแตะและก็วัย3ถึง6ขวบเราจะมาดูวัยแรกก่อนคือวัยทารกนะคะการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ในสิ่งที่เราควรทำหรือที่เราเรียกกันว่าแนวปฏิบัติที่เหมาะสมนะคะสำหรับเด็กวัยทารกวัยทารกนี่ก็คือวัย1ขวบปีแรกเด็กวัยนี้ยังไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ต้องอาศัยการดูแลของคนผู้ใหญ่ที่อยู่แวดล้อมนะคะสิ่งที่ต้องดูแลมากๆเลยในช่วงวัยนี้ก็คือเรื่องของอาหารการกินเด็กในวัยนี้ควรจะได้ดื่มนมแม่อย่างน้อย6เดือนนะคะซึ่งผลงานวิจัยออกมาว่า

เด็กยังมีอัตราที่ต่ำมากเลยในการที่ได้ดื่มนมแม่ในช่วงของ6เดือนแรกนะคะเด็กต้องได้รับอาหารเสริมที่เหมาะสมนะคะไม่ให้เด็กกินอาหารแข็งเร็วเกินไปนะคะเด็กต้องได้รับการสัมผัสการแตะต้องการโอบกอดที่แสดงถึงความรักนะคะซึ่งการแสดงออกของผู้ใหญ่ที่อยู่แวดล้อมตรงนี้จะทำให้เด็กมีความรู้สึกไว้วางใจนะคะและก็อบอุ่นใจนอกจากนี้นะคะผู้ใหญ่ที่อยู่แวดล้อมก็ยังสามารถส่งเสริมประสบการณ์นะคะให้กับเด็กได้ให้เด็กได้รับการพัฒนาในทางที่เหมาะสมกับวัยเช่นอาจจะมีของเล่นให้เด็กเล่นนะคะถ้าเป็นเด็กเล็กๆก็อาจจะมีโมบายที่มีเสียงมันหมุนได้มันเคลื่อนไหวได้มีของที่มันเขย่าแล้วมันมีเสียงแต่มันไม่แข็งให้เด็กได้จับนะคะของเล่นที่มีขนาดเหมาะสมกับวัยมีการเล่นกับเด็กนะคะเล่นง่ายๆเอามือไปจิ้มตามตัวอะไรเงี้ยเด็กก็จะโหเราะแล้วเด็กก็รู้สึกอบอุ่นนะคะที่มีคนที่อยู่แวดล้อมมีการให้เด็กพักผ่อนอย่างเหมาะสมนะคะเด็กวัยนี้ต้องนอนเยอะค่ะการที่เด็กได้นอนไม่ได้หมายความว่าให้เด็กได้พักผ่อนแต่มันหมายถึงโกรทฮอร์โมนที่ทำให้เด็กมีการเจริญเติบโตที่สมวัยด้วยนะคะต้องพาเด็กออกไปดูข้างนอกบ้างนะคะไปดูต้นไม้ใบหญ้าไปฟังเสียงที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอะไรก็ตามที่เด็กเขาทำได้ดีเราก็ชื่นชมยินดีนะคะก็จะทำให้เด็กเขารู้สึกว่า เขาอยู่ท่ามกลางคนที่รักเขานะคะแล้วเขาก็จะมีความสุขทีนี้แนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กวัยต่อแตะเด็กวัยต่อแตะอันนี้คือวัย 2-3 ขวบค่ะเด็กวัยนี้เขาเริ่มอะไรคะเริ่มเดินได้ละแล้วเขาก็อยากเดินมากเลยนะคะอยากเดินมากเลยการจัดสภาพแวดล้อมให้กับเด็กวัยนี้จะต้องดูแลให้มีพื้นที่โล่งกว้างเพราะเด็กเขาจะต้องเดินเขาต้องการพื้นที่การจัดสภาพแวดล้อมที่มีโต๊ะและเอาผ้าปูโต๊ะวางและมีของวางบนโต๊ะต้องเก็บให้หมดเลยเพราะเด็กเขาจะพยุงตัวเองแล้วเขาก็จะดึงผ้าปูโต๊ะของทุกอย่างจะหล่นมาบนตัวเด็กหมดเลยนะคะพื้นที่ก็ต้องไม่มีเป็นระดับนะคะเป็นพื้นที่กว้างระดับเดียวกันเพราะเด็กเขาหัดเดินสิ่งที่ไม่ควรใช้นะคะสิ่งที่ไม่ควรใช้คือวอล์กเกอร์พ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนมองว่าวอล์กเกอร์ช่วยให้เด็กเดินได้จริงๆแล้วไม่ได้นะคะไม่ได้มันเป็นอันตรายมากเลยนอกจากสภาพแวดล้อมตรงนี้แล้วนะคะเราก็ควรจะส่งเสริมกิจกรรมและประสบการณ์ให้กับเด็กนะคะโดยการให้เด็กทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองเด็กวัยนี้สามารถช่วยเหลือตนเองได้และไม่ว่าจะเป็นเรื่องแต่งกายนะคะง่ายๆนะคะหรือช่วยทำตัวให้พ่อแม่แต่งตัวเองได้ดีขึ้นนะคะก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เด็กสามารถทำได้ให้เด็กได้เล่นกับของเล่นนะคะของเล่นที่เด็กจะเล่นได้เด็กวัยนี้นะคะของเล่นที่ควรจัดหาให้ก็คือเป็นพวกรถลากอะค่ะรถลากเด็กจะลากทั้งวันเพราะเขาอยากเดินนะคะมีรองเท้าที่ส่งเสียงดังมีแสงไฟขึ้นมาเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ ก็จะเดินนะคะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคืออาจจะจัดกิจกรรมการเล่านิทานพ่อแม่เล่านิทานให้ลูกฟังเดี๋ยวนี้หนังสือนิทานมันมีเยอะแยะหลากหลายรูปแบบอาจจะเป็นรูปเล่มเป็นรูปอิสระนะคะถ้าเป็นหนังสือเกี่ยวกับผีเสื้อก็ตัวเล่มก็อาจจะเป็นผีเสื้อนิทานอาจจะทำจากกระดาษแข็งนะคะที่ทนทานหรืออาจจะทำจากผ้าอาจจะทำจากพลาสติกนะคะเด็กต้องได้รับดูการดูแลเรื่องของสุขภาพความปลอดภัยและโภชนาการนะคะเด็กต้องได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันตามวัยที่ทางกรมอนามัยได้กำหนดไว้นะคะเด็กต้องได้รับการดูแลในเรื่องของความปลอดภัยอย่างที่ครูพูดไปเมื่อสักครู่นะคะว่าเด็กวัยนี้เป็นช่วงวัยหัดเดินเขาจะอยากเดินมากและก็ขยันเดินมากและเด็กวัยนี้ก็จะเลือกรับประทานอาหารต้องให้เด็กรับประทานอาหารที่หลากหลายพยายามหัดให้เด็กรับประทานผักนะคะเพราะผักเป็นสิ่งที่สำคัญที่เด็กควรจะได้รับต่อไปเป็นแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในการส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็ก 3-6 ปีนะคะในแง่ของการดูแลเด็กก็ยังต้องการได้รับการดูแลอยู่นะคะเด็กต้องได้รับการส่งเสริมให้เด็กมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างค่ะนะคะกับคนที่อยู่แวดล้อมเด็กต้องได้รับความรักความอบอุ่นเด็กต้อง

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่7ตุลาคมพุทธศักราช2569ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโอกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 14:02 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณ วังสัปปทุมพระราชทานพระราชโอกาสให้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงบรินีเล็กประเสริฐประธานคณะกรรมการจัดการประชุมวิชาการทางวิสัญญีวิทยานานาชาติภูมิภาคเอเชียออสเตรเลเชียนครั้งที่17ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการประชุมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวิดิทัศน์แบบพกพา

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดเวลา 14:26 นาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังเอ็มทาวเวอร์ชั้น14ศูนย์การค้าเอ็มสเฟียเขตคลองเตยกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดซึ่งมูลนิธิไทยพัฒนาร่วมกับบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่11เพื่อประชาสัมพันธ์น้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายโดยครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง18ตุลาคม2569ทางนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริให้มูลนิธิไทยพัฒนาดำเนินการศึกษาและทดลองปลูกต้นชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลีเฟราจากสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อผลิตน้ำมันเมล็ดคาเมเลียในประเทศไทยโดยมีพระราชประสงค์ให้คนไทยได้บริโภคน้ำมันที่มีคุณภาพและเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรบนพื้นที่สูงในเขตภาคเหนือรวมทั้งฟื้นฟูเสริมสร้างพื้นที่ป่าไม้บริเวณต้นน้ำตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าอย่างเกื้อกูลกันโอกาสนี้ทรงปรุงเมนูขนมค้างคาวโดยทรงใช้น้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดเป็นส่วนประกอบซึ่งน้ำมันเมล็ดคาเมเลียได้ชื่อว่าเป็นน้ำมันมะกอกแห่งโลกตะวันออกเนื่องจากมีองค์ประกอบของไขมันที่ดีต่อร่างกายไม่ด้อยไปกว่าน้ำมันมะกอกและไม่มีกรดไขมันทรานส์รวมทั้งมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวสูงช่วยป้องกันการเกิดโรคต่างๆอาทิโรคหลอดเลือดตีบตันโรคอัมพาตโรคความดันโลหิตโรคเบาหวานและโรคหัวใจมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ำมันให้นานขึ้นปัจจุบันน้ำมันเมล็ดคาเมเลียได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้อนุญาตให้ใช้ตราสัญลักษณ์อาหารรักหัวใจในสินค้าน้ำมันเมล็ดคาเมเลียภายใต้ตราสินค้าพัดจะนำทอดประเนตรผลิตภัณฑ์ใหม่คาเมเลียเบรนไทยเนเจอร์วิสตอมแอนด์คราฟต์ฟอร์โมเดิร์นลิฟวิ่งผลิตภัณฑ์อโรมาที่ประสานคุณค่าจากน้ำมันเมล็ดคาเมเลียเข้ากับกลิ่นยูคาลิปตัสและตะไคร้หอมจำนวน5ผลิตภัณฑ์ได้แก่ก้านไม้หอมถุงหอมสเปรย์หอมปรับอากาศน้ำมันนวดและบำรุงผิวและบาล์มณ เอ็มมาร์เก็ตฮอลล์ชั้นจีทอดประเนตรร้านอาหารและร้าน

ค้าที่เข้าร่วมงานจัดขึ้นภายใต้แนวคิดฟาร์มแห่งความสุขในรูปแบบบูธเฟสติวัลที่อบอุ่นใกล้ชิดธรรมชาติพร้อมเล่าเรื่องน้ำมันเมล็ดคาเมเลียในฐานะวัตถุดิบชั้นดีเยี่ยมด้านสุขภาพหัวใจผ่านอาหารการใช้ชีวิตและบรรยากาศอธิการเดินทางของต้นชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลิเฟราสู่การสร้างพื้นป่าและรายได้สู่ราษฎรคุณประโยชน์มหัศจรรย์ของน้ำมันเมล็ดคาเมเลียและสีธรรมชาติจากพื้นป่าสำหรับการสร้างคุณค่างานหัตถกรรมนอกจากนี้ยังมีสินค้าจากร้านค้าในเครือมูลนิธิชัยพัฒนาไปจำหน่ายอาทิสินค้าจากร้านพัดและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำมันเมล็ดคาเมเลียผ้าไหมย้อมสีจากเปลือกผลชาน้ำมันสายพันธุ์คาเมเลียโอลิเฟราฝีมือการทอจากกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายโครงการศูนย์เรียนรู้ด้านหมอนไหมแบบครบวงจรของมูลนิธิชัยพัฒนาอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิและเมื่อซื้อสินค้าจากร้านค้าภายในงานครบทุก500บาทรับ1สิทธิ์หรือซื้อสินค้าจากร้านพัดภายในงานครบทุก500บาทรับ2สิทธิ์เพื่อลุ้นรับรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับสำหรับการเดินทางไปในประเทศจากสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์จำนวน5รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งและรางวัลบัตรโดยสารเครื่องบินไปกลับเส้นทางกรุงเทพเชียงรายจากสายการบินเวียดเจ็ตไทยแลนด์และสายการบินไทยรวม4รางวัลรางวัลละ2ที่นั่ง

ฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์เป็นในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568เป็นวันที่3วันนี้เวลา 13:29 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้สมควรพุทธิจำนวน1คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 2,996 คนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนและวิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมประกอบด้วยคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์คณะอุตสาหกรรมบริการคณะสหวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์คณะเกษตรคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพคณะเทคนิคการสัตวแพทย์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์และคณะสัตวแพทยศาสตร์ตลอดระยะเวลากว่า83ปีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ยังมุ่งมั่นพัฒนาด้านการศึกษาการวิจัยการบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศทางด้านการเกษตรอาหารวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ผลงานจากการศึกษาและวิจัยได้รับการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตรยกระดับคุณภาพและความมั่นคงทางอาหารส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตลอดจนถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีสู่เกษตรกรชุมชนและภาคส่วนต่างๆอันเป็นการสร้างประโยชน์โดยตรงต่อประชาชนและสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการสร้างคนสร้างองค์ความรู้และสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนร่วมขับเคลื่อนประเทศก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการมีคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตและความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องกำกับประคับประคองชีวิตและการทำงานรวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยบัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่ท่านทั้งหลายว่าการที่จะปฏิบัติให้บรรลุถึงความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่ง

คือความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์ทั้งนี้เพราะไม่มีงานใดที่สำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียวหากต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยบัณฑิตจึงควรเสริมสร้างทักษะความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นโดยเปิดใจให้กว้างเปี่ยมด้วยเมตตาและไมตรีฝึกการสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็นเป็นไปในทางสร้างสรรค์และหากมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ทำความเข้าใจกันด้วยเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นทำให้งานที่ทำสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์องคมนตรีและคณะมูลนิธิแรกประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดประจีนบุรีและจังหวัดนครนายกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆอยู่ในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีโดยวันนี้ที่หอประชุมศาลากลางจังหวัดประจีนบุรีอำเภอเมืองประจีนบุรีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีและคณะหมู่โดยที่ราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,990 ชุดไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดประจีนบุรีและจังหวัดนครนายกโดยมีนายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนายชนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจีนบุรีและนายอำเภอเข้ารับมอบเพื่อเชิญไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยต่อไปในการยกคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่และจิตอาสาในการปฏิบัติงานร่วมกันเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอดจนดูแลฟื้นฟูสุขภาพกายและสุขภาพใจของผู้ที่รับผลกระทบให้ผ่านพ้นวิกฤตโดยเร็วจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่ตำบลไม้เคสอำเภอเมืองประจีนบุรีเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน5ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยพร้อมพูดคุยสร้างขวัญกำลังใจจังหวัดประจีนบุรีเกิดฝนตกหนักทำให้มีปริมาณน้ำฝนสะสมและมวลน้ำไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรและเส้นทางสัญจรครอบคลุมพื้นที่7อำเภอประกอบด้วยอำเภอเมืองประจีนบุรีอำเภอกบินบุรีอำเภอนาดีอำเภอบ้านสร้างอำเภอประจันตคามอำเภอศรีมหาโพธิ์และอำเภอศรีมโหสถทั้งนี้ทางจังหวัดได้บูรณาการกับหน่วยงานทุกภาคส่วนเร่งอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวจัดส่งอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นพร้อมสนับสนุนเรือและกำลังเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนเต็มกำลังต่อจากนั้นรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกและคณะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เดินทางไปยังตำบลบางลูกเสืออำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกเชิญถุงสิ่งของพระราชทานจำนวน5ถุงไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจจังหวัดนครนายกเกิดฝนตกหนักสะสมน้ำป่าไหลหลากจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และการระบายน้ำจากเขื่อนขุนด่านประการชนทำให้แม่น้ำนครนายกและคลองหลักล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนพื้นที่การเกษตรสถานที่ราชการและเส้นทางการคมนาคมปัจจุบันสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายบางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังและส่งกลิ่นเหม็นทางจังหวัดได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะการนำรถสุขาเคลื่อนที่เข้าไปให้บริการเพราะต้องใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางน้ำท่วมเป็นเวลานานและการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างเร่งด่วนของมูลนิธิโครงการหลวงครั้งที่1ทับ2570และเป็นประธานการประชุมมูลนิธิโครงการหลวงประจำเดือนตุลาคม2569เพื่อติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงและกำหนดแนวทางการดำเนินงานในปีงบประมาณ2570ให้สอดคล้องกับพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ในการทรงสืบสานรักษาต่อยอดโครงการหลวงโดยมุ่งให้การพัฒนาเกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่องอาทิการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจังหวัดตากที่มุ่งแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติความยากจนและการขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐานในปี2570มีแผนส่งเสริมการปลูกผักไม้ผลพืชไร่และกาแฟตั้งเป้าเกษตรกรเข้าร่วม240รายคาดว่าจะสร้างรายได้กว่า 4.55 ล้านบาทพร้อมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ด้านการผลิตปุ๋ยและขยายพันธุ์พืชรวมถึงส่งเสริมหัตถกรรมผ้าย้อมสีธรรมชาติแก่สมาชิกในพื้นที่สถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบการขยายผลการพัฒนาจากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบสูงในปี2570มีแผนพัฒนาแปลงทดสอบและสาธิตการปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่โดยปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยหมัก130ตันและทดลองปลูกกาแฟโรบัสต้าภายใต้ร่มเงาอะโวคาโดน้อยหน่าและโกโก้ควบคู่กับการวางระบบป้องกันช้างบุกรุกตั้งเป้ารับสมัครเกษตรกรสมาชิกโครงการหลวง50รายระบบรวมมาตรฐาน GAP และคัดเลือกพืชศักยภาพโดยเฉพาะเสาวรสเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรต่อไปการพิจารณาแนวทางยกระดับมาตรฐานการผลิตกาแฟสู่ Rainforest Alliance เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตกาแฟและสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคโดยในปี2569เกษตรกรส่งมอบผลผลิตกาแฟกะลารวม 1,154 ตันและการยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงผึ้งซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงผึ้งในศูนย์พัฒนาโครงการหลวงป่าเมี่ยงจังหวัดเชียงใหม่ได้รับรองมาตรฐาน GAP หรือ Good AgriculturePractice หรือการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีครบทั้ง7รายคิดเป็นร้อยละ100โอกาสนี้รัฐมนตรีได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากรมูลนิธิโครงการหลวงผู้มีผลงานวิจัยดีเด่นด้านการปรับปรุงพันธุ์กุหลาบซึ่งสามารถพัฒนาและขึ้นทะเบียนพันธุ์กุหลาบได้รวม21พันธุ์โดยหนึ่งในผลงานสำคัญคือกุหลาบควีนสุทธิดาทางนี้องคมนตรีได้มอบนโยบายให้มูลนิธิโครงการหลวงมุ่งนำผลงานวิจัยและองค์ความรู้ไปต่อยอดใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่และพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตสร้างโอกาสและรายได้แก่เกษตรกรและขับเคลื่อนการพัฒนางานโครงการหลวงให้เกิดความยั่งยืนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังเวลา 10:00 นโรงเรียนหอวังปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีและนางสาวปริญญาวงเนียมพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดราชบูรณะราชบรมวิหารวัดสวนพลูวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบพิตรพิมุขวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตวัดพิรุวงศาวาสวัดบุรณะสิริมาตยารามวัดชนะสงครามวัดบวรนิเวศวิหารและวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นาทีบริษัท Absolute Clean Energy จำกัดมหาชนบริษัทเอเชีย Clean Industrial Estate จำกัดกลุ่มบริษัทชัยโยบริษัท KVN Import Export 1991จำกัดในเครืออโรมากรุ๊ปและกลุ่มโรงเรือน Beacon House ย้ำสะอาดจดทุมธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
8พระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามวัดไผ่ตันกรุงเทพมหานครและวัดปานประสิทธารามจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสแตปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นรุ่งเรืองอนุบาล 3 เซนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลอุปถัมภ์กรุงเทพมหานครบริษัทตั้งใจกลการจำกัดและสภาการแพทย์แผนไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน 10 รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครประกอบด้วยวัดราชสิทธารามวัดบพิตรพิมุกวัดฉัตรแก้วจงกรณีวัดปากน้ำฝั่งใต้วัดเจริญธรรมารามและวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสแตปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นโรงเรียนมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ในพระบรมราชานุเคราะห์จังหวัดสมุทรปราการในสกลดวงจันทร์พร้อมคณะโรงเรียนวัดราชบพิตรสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวัดราชบพิตรราชบพิตรสมาคมคณะกรรมการสถานศึกษาชมรมครูเก่าและเครือข่ายผู้ปกครองและบริษัทฮิวิตคอนซัลติ้งจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาท4รูป

เจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นกลุ่มบริษัทชอการช่างได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดหลักสี่ราชสโมสรจังหวัดสมุทรสาครวัดตนดรายจังหวัดสมุทรสงครามและวัดต่างๆในจังหวัดราชบุรีประกอบด้วยวัดท่าผาวัดดอนใหญ่วัดใหม่40,000วัดบ้านโป่งวัดเนกขัมมารามวัดนานองสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิโรคไตแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสัจปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรุ่นที่49มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัดมหาชนและนายอธิปัตย์เข้มแข็งพร้อมคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรสวดมาติกาสัจปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพ

ติยาภาดำเนินที่ราชบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดป่าโมกจังหวัดอ่างทองสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชพระราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านจังหวัดกระบี่โรงเรียนวัดสามัคคยารามจังหวัดนครศรีธรรมราชและสภานักเรียนโรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยาจังหวัดชุมพรณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเดชพระราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านศาลาด่านจังหวัดกระบี่โรงเรียนวัดสามัคคยารามจังหวัดนครศรีธรรมราชและสภานักเรียนโรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยาจังหวัดชุมพรท่านนิสนาคาราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิแรกประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน391ถุงและสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ผู้ประสบทุกข์ภัยในพื้นที่ชุมชนอนุรอยเขตมีนบุรีและเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นขวัญกำลังใจยังความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นปัจจุบันสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครบางพื้นที่เข้าสู่สภาวะปกติแล้วแต่บางพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐภาคเอกชนและจิตอาสาพระราชทานเร่งบูรณาการความร่วมมือให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อกลับมาดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ไปให้บริการประชาชนในพื้นที่อำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่เนื่องในโอกาสบรรณวินทรมหาราชประจำปี2569วันนี้ที่โรงเรียนบ้านพรุดินนาอำเภอตำดินนาอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัดวรกัตยราชนารีโปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ไปให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคทางจักษุพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ประชาชนเนื่องในโอกาสบรรณวินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รบินทร์ ระวิวงศ์รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

รงพระศรีสว่างควัดบรคัตติยราชนารีประกอบด้วยกระเป๋ายาสามัญจำนวน500ชุดแก่ประชาชนในพื้นที่มอบกระเป๋านักเรียนจำนวน500ใบพร้อมสมุดและชุดเครื่องเขียนจำนวน500ชุดให้แก่โรงเรียนบ้านพรุดินนาโรงเรียนบ้านทับไซโรงเรียนบ้านทุ่งนุ้ยโรงเรียนบ้านนางรองโรงเรียนบ้านคลองสะม่วงโรงเรียนบ้านคลองท่อมเหนือโรงเรียนบ้านบางครามโรงเรียนบ้านบางเตียวโรงเรียนบ้านพรุเตยและศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอจังหวัดกระบี่ทางนี้หน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนระหว่างวันที่7ถึง8ตุลาคม2569โดยในวันนี้มีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพรวม437รายกลุ่มโรคที่พบมากห้าอันดับแรกได้แก่โรคระบบจักษุระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบทางเดินอาหารและขับถ่ายระบบหัวใจและหลอดเลือดสมองระบบทางเดินหายใจและผู้ป่วยที่ได้รับการส่งต่อ45รายจากนั้นทางคณะได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้สูงอายุจำนวน5รายจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันศิริสัมภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

ทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายเอกชนนะคะที่ให้นักศึกษาศึกษาเนี่ยประมาณ4เรื่องนะคะอันแรกนะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะอันที่2หลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคอันที่3นะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวค่ะและสุดท้ายนะคะก็คือหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศค่ะเรามาเข้าสู่นะคะเนื้อหาในส่วนแรกนะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะจะอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งในการกระบวนการเกี่ยวกับวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะจะต้องดำเนินคดีนะคะภายใต้หลักพื้นฐานสำคัญ6ประการนะคะก็คือต้องสะดวกรวดเร็วยุติธรรมไม่ลำเอียงประหยัดนะคะแล้วก็หลักไม่ด้อยโอกาสนะคะภาพรวมโดยทั่วไปนะคะของกระบวนการในวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะก็คือบุคคลเนี่ยต้องมีเป็นผู้ที่มีสิทธิเสนอคดีแพ่งนะคะแล้วก็อาจจะยื่นเป็นคำฟ้องหรือคำร้องขอคำฟ้องในคดีมีข้อพิพาทคำร้องขอในคดีไม่มีข้อพิพาทเข้ามานะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการของศาลชั้นต้นก็จะมีการยื่นคำให้การนะคะคำฟ้องนะคะก็จะเข้าสู่กระบวนการของศาลชั้นต้นก็จะมีการสืบพยานแล้วก็มีเป็นการทำคำพิพากษาคำสั่งนะคะบุคคลที่ไม่พอใจก็สามารถบ่นหรือว่าฎีกาได้นะคะเมื่อมีคำพิพากษาคำสั่งแล้วก็จะมีการบังคับคดีนั่นเองนะคะเราไปสู่เรื่องที่2นะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคนะคะจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัตินะคะวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคพุทธศักราช2551นะคะในการพิจารณาคดีผู้บริโภคเนี่ยจะต้องอยู่ภายใต้หลักนะคะสะดวกนะคะรวดเร็วประหยัดยืดหยุ่นแล้วก็หลักสุจริตนะคะเนื่องจากว่าในคดีเหล่านี้เนี่ยผู้บริโภคเนี่ยมักจะมีความมีอำนาจในการต่อรองเนี่ยน้อยกว่าผู้ประกอบธุรกิจนะคะหลักในวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคก็จะคล้ายๆกับวิธีพิจารณาคดีแพ่งนะคะก่อนอื่นนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่นั้นเรามาดูความหมายของคดีผู้บริโภคนิดนึงนะคะว่าคืออะไรนะคะ1นะคะคดีแพ่งระหว่างผู้บริโภคหรือผู้มีอำนาจฟ้องคดีแทนผู้บริโภคตามมาตรา19หรือตามกฎหมายอื่นนะคะกับผู้ประกอบธุรกิจซึ่งพิพาทกันเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายอันเนื่องมาจากการบริโภคสินค้าหรือบริการนะคะอันที่2นะคะเป็นคดีแพ่งตามกฎหมายเกี่ยวกับความรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยอันที่3นะคะก็เป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวพันกับคดีนะคะตามวงเล็บ1หรือวงเล็บ2นั่นเองนะคะอันสุดท้ายนะคะที่จะถือว่าเป็นคดีผู้บริโภคก็คือเป็นคดีแพ่งที่มีกฎหมายบัญญัติให้ใช้วิธีพิจารณาตามพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคนะคะหลักทั่วไปนะคะในวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคอย่างที่อาจารย์กล่าวไปแล้วเนาะก็จะเหมือนกับคล้ายๆวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะก็จะเริ่มตั้งแต่มีศาลชั้นต้นนะคะมีกระบวนการพิจารณาในศาลอุทธรณ์นะคะในศาลฎีกาแล้ว

ก็จะมีวิธีชั่วคราวก่อนพิพากษาแล้วก็จะมีการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั่นเองนะคะอันนี้คือภาพรวมของวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภคนะคะเรามาในส่วนถัดไปนะคะหลักทั่วไปว่าด้วยคดีเยาวชนและครอบครัวนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวนะคะพุทธศักราช2553ในการพิจารณาคดีเยาวชนนะคะก็จะต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานมีความยืดหยุ่นนะคะและด้วยความที่เป็นเด็กและเยาวชนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มุ่งที่ปรับปรุงแก้ไขฟื้นฟูนะคะแล้วก็อยู่ภายใต้หลักประหยัดแล้วก็สะดวกนะคะคดีที่อยู่ภายใต้อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลเยาวชนและครอบครัวนะคะหลักๆเนี่ยจะมีอยู่3ส่วนด้วยกันนะคะก็คือ1คดีอาญาที่มีข้อหาว่าเด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดนั่นเองนะคะอันนี้คืออาจารย์สรุปมาให้อันที่2นะคะก็คือเป็นคดีครอบครัวนะก็คือคดีแพ่งที่ฟ้องหรือร้องขอต่อศาลหรือกระทำการใดๆในเนี้ยในทางศาลนะคะเกี่ยวกับผู้เยาว์หรือครอบครัวนั่นเองนะคะอันที่3นะคะก็คือเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับคดีคุ้มครองสวัสดิภาพนั่นเองนะคะเหล่านี้ถือว่าเป็นคดีที่อยู่ภายใต้อำนาจพิจารณาพิพากษานะคะของศาลเยาวชนและครอบครัวนะคะหลักทั่วไปในการพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัวพุทธศักราช2553นะคะเรามาดูอันสุดท้ายนะคะก็คือหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและวิธีพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะพุทธศักราช2539นั่นเองในการพิจารณานะคะคดีของเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญานะคะก็จะต้องได้หลักสะดวกรวดเร็วนะคะแล้วก็เที่ยงธรรมนะคะทีนี้มาดูว่าคดีอะไรบ้างนะคะที่เราจะถือว่าเป็นคดีที่อยู่ภายใต้ศาลทรัพย์สินทางปัญญานะคะอันดับแรกนะคะก็คือเป็นคดีอาญานะเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์ต่างๆนะคะคดีอาญาเกี่ยวกับความผิดตามประมวลอาญา271ถึง275นะคะแล้วก็เป็นคดีแพ่งที่เกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าลิขสิทธิ์สิทธิบัตรนะคะการถ่ายทอดสัญญาณเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะคะคดีแพ่งนะคะอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา271ถึง275นะคะอาจจะมีคดีแพ่งที่เกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนตราสารการเงินระหว่างประเทศเหล่านี้เป็นต้นนะคะคดีแพ่งเกี่ยวกับletter of credit นะคะเหล่านี้เป็นต้นนะคดีแพ่งเกี่ยวกับการกักเรือนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่บางทีอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกันนะคะคดีแพ่งเกี่ยวกับการทุ่มตลาดการอุดหนุนสินค้าหรือการให้บริการจากต่างประเทศนะคะคดีแพ่งหรืออาญาที่เกี่ยวกับข้อพิพาทในการออกแบบวงจรรวมนะคะหรือการค้นพบทางวิทยาศาสตร์เหล่านี้เป็นต้นนะคะคดีแพ่งหรือคดีอาญาที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะสุดท้ายนะคะคดีแพ่งเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการเพื่อระงับข้อพิพาทนะคะตามตั้งแต่วงเล็บ3ถึงวงเล็บ10นั่นเองนะคะหลักทั่วไปนะคะในการพิจารณาคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะอาจจะแตกต่างจากหลักทั่วไปในกรณีกฎหมายเอกชนทางด้านอื่นๆนิดนึงนะคะก็คือจะมี2ส่วนนะคะก็คือกระบวนพิจารณาทางคดีแพ่งแล้วก็กระบวนพิจารณานะคะทางคดีอาญานะคะในคดีแพ่งเช่นก็จะมีการตรวจคำฟ้องยื่นคำฟ้องเหมือนกันนะคะมีการทำคำพิพากษาคำสั่งการบังคับคดีนะคะส่วนกระบวนพิจารณาในคดีอาญานะคะก็จะอิงกับวิธีพิจารณาความอาญานะคะเว้นแต่ก็จะมีหลักเกณฑ์นะคะที่เขียนอยู่ไว้ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาแล้วก็การค้าระหว่างประเทศนั่นเองนะคะโดยทั่วไปเนี่ยก็คือหลักๆ ก็คือต้องยึดภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศนะคะทั้งหมดนี้นะคะคือเป็นคลิปวิดีโอนะคะที่เกี่ยวกับหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายสวัสดี
นักศึกษาทุกท่านนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายอาญาค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาดูก่อนว่ากฎหมายอาญาคืออะไรนะคะก็คือกฎหมายที่กำหนดความผิดทางอาญาพื้นฐานที่สังคมเห็นว่าเป็นการกระทำที่ต้องลงโทษนะคะกฎหมายอาญาเป็นกฎหมายที่มีรัฐเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยโดยถือว่ารัฐเป็นคนกลางผู้กำกับการกระทำที่เกิดขึ้นระหว่างเอกชนด้วยกันเองนะคะในวิธีพิจารณาที่เกี่ยวกับทางกฎหมายอาญานะคะก็จะมีกฎหมายหลายๆตัวที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็คือ1 นะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญาอันที่2 นะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอันที่3 ค่ะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติดอันที่4หลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบค่ะและอันสุดท้ายนะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ค่ะเราลองมาดูหลักเกณฑ์แรกนะคะก็คือหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาความอาญานะคะก็จะอยู่ภายใต้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานะคะในการพิจารณาคดีความเกี่ยวกับทางอาญานะคะจะต้องอยู่บนพื้นฐานนะคะของหลักก็คือเป็นการดำเนินคดีอาญาโดยรัฐนะคะการฟังความทุกฝ่ายหลักเปิดเผยต้องเปิดเผยต่อสาธารณชนได้นะคะมีอิสระในการชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานนะคะแล้วก็ในกรณีที่มีความสงสัยอยู่ก็คือต้องยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้จำเลยนั่นเองนะคะหลักทั่วไปนะคะของวิธีพิจารณาความอาญานะคะสามารถสรุปได้ก็คือจะมีการดำเนินคดีทั้งหมด3ต้องบอกว่า3ชั้นนะคะชั้นก่อนฟ้องคดีเช่นอาจจะมีการสืบสวนสอบสวนนะคะการออกหมายค้นหมายจับนะคะการดำเนินคดีชั้นหลังฟ้องคดีก็คือเป็นกระบวนการพิจารณาคดีนั่นเองนะคะก็จะมีการสืบพยานมีการทำคำพิพากษาคำสั่งนะคะและสุดท้ายนะคะก็คือเป็นการดำเนินคดีชั้นบังคับคดีนะคะอันนี้คือภาพรวมของวิธีพิจารณาความอาญาทั่วไปนะคะทีนี้เรามาดูอันที่2ค่ะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองพุทธศักราช2560ค่ะในการพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะก็จะมีพื้นฐานก็คือ เราจะใช้ระบบไต่สวนนะคะถ้าเป็นวิอาญาทั่วไปเราจะใช้ระบบกล่าวหานะคะแต่พอเป็นวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเนี่ยเราจะใช้ระบบไต่สวนเป็นหลักนะคะแล้วก็ต้องมีความรวดเร็วให้ความยุติธรรมทุกฝ่ายนะคะเราจะต้องคำนึงถึงหลักการมีส่วนร่วมด้วยนะคะคดีอะไรบ้างนะคะที่จะอยู่ภายใต้นะคะอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะกรณีแรกคดีที่มูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาว่าผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะเฉพาะตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ในกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะคะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระนะคะหรือว่าผู้ว่าการตรวจแผ่นดินนะคะมีความร่ำรวยผิดปกติหรือว่าทุจริตต่อหน้าที่นะคะหรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจต่างๆขัดต่อบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายนั่นเองนะคะอันที่2นะคะเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับคณะผู้ไต่สวนอิสระนะคะเห็นว่ากรรมการปปช.มีพฤติการร่ำรวยผิดปกติหรือว่าทุจริตต่อหน้าที่นะคะหรือจงใจปฏิบัติหน้าที่หรือใช้อำนาจที่มันขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายนั่นเองนะคะอันที่3นะคะก็คือคดีที่มีมูลแห่งคดีเป็นการกล่าวหาบุคคลอื่นนะคะซึ่งไม่ใช่บุคคลตามวงเล็บ1และวงเล็บ2ที่อาจารย์บอกนะคะแต่เป็นการกล่าวหาว่าเขาเป็นตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนนะคะในการกระทำความผิดทางอาญานะคะตามวงเล็บ1หรือวงเล็บ2ที่อาจารย์อธิบายไปนะคะหรือว่าอาจจะรวมถึงผู้ให้นะผู้ขอให้นะคะหรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่บุคคลตามวงเล็บ1หรือวงเล็บ2นะคะให้เขากระทำการไม่กระทำการหรือว่าประวิงให้ชักช้านั่นเองนะคะกรณีที่4นะคะก็คือเป็นคดีที่บุคคลตามวงเล็บ1นะคะหรือกรรมการปปช.หรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะอาจจะมีการจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินนะคะหรือจงใจยื่นนะแต่ว่ายื่นแล้วเป็นเท็จนะคะหรือปกปิด
อะไรก็ตามนะคะก็จะอยู่ภายใต้คดีที่อยู่ภายใต้อำนาจพิจารณาพิพากษานะคะของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรง

ำแหน่งทางการเมืองนะคะหลักทั่วไปนะคะในการพิจารณาคดีเหล่านี้เนี่ยก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะคะทีนี้เรามาดูถัดไปหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดียาเสพติดค่ะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพุทธศักราช2546นะคะและพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดพุทธศักราช2550นะคะและมีอีกหนึ่งพระราชบัญญัติค่ะพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดฉบับที่2นะคะพุทธศักราช2564นะคะหลักพื้นฐานนะคะในการพิจารณาคดียาเสพติดก็ต้องมีหลักเที่ยงธรรมนะคะสะดวกรวดเร็วแล้วก็ยืดหยุ่นนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะมาดูหลักทั่วไปนะว่ามันมีวิธีพิจารณาอย่างไรเราต้องมาดูว่าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดคืออะไรนะคะก็คือเป็นความผิดตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายยาเสพติดซึ่งเป็นความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดโดยตรงและที่เกี่ยวเนื่องกับยาเสพติดนะคะหลักทั่วไปของวิธีพิจารณาคดียาเสพติดก็จะเริ่มต้นตั้งแต่มีการฟ้องคดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะคะศาลสั่งรับคำฟ้องนะคะก็จะมีคำพิพากษาคำสั่งผู้ใดที่ไม่พอใจก็อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งหรือฎีกานั่นเองนะคะถัดมาค่ะเป็นหลักทั่วไปนะคะว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพุทธศักราช2559นะคะและพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพุทธศักราช2559นะคะหลักพื้นฐานในการพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะก็คือต้องมีความยุติธรรมนะคะมีประสิทธิภาพรวดเร็วแล้วก็เสมอภาคนะคะอันดับแรกนะคะคดีอะไรนะคะที่เราจะถือว่าเป็นคดีทุจริตและประพฤติมิชอบนะคะ1นะคดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะในความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือว่าความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมนะคะ2คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่กระทำความผิดหลักๆก็คือเกี่ยวกับฐานฟอกเงินนะคะอันที่3นะคะก็คือคดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษบุคคลนะคะในความผิดเกี่ยวกับเรียกรับยอมจะรับหรือให้หรือขอว่าจะให้นะคะเหล่านี้เป็นต้นนะอันที่4นะคะคดีอาญาที่ฟ้องขอให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะหรือบุคคลตามกฎหมายที่กำหนดให้เป็นคดีทุจริตและประพฤติมิชอบอันที่5นะคะก็คือเป็นคดีอาญาที่ฟ้องขอให้ลงโทษบุคคลที่ร่วมกระทำความผิดด้วยนั่นเองนะคะอันที่6นะคะคดีเกี่ยวกับการจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินเหล่านี้เป็นต้นนะคะ7คดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะว่ามีเหตุร่ำรวยผิดปกตินะคะซึ่งอ่ะ8นะคะกรณีที่มีการขอให้ศาลดำเนินกระบวนพิจารณาอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับตาม1ถึง7นะคะซึ่งวิธีพิจารณาคดีทุจริตก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติที่อาจารย์พูดไปนั่นเองนะคะเรามาดูอันสุดท้ายนะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์นะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์พุทธศักราช2559นะคะหลักพื้นฐานในการพิจารณาคดีค้ามนุษย์นะคะก็คือสะดวกรวดเร็วนะคะเที่ยงธรรมแล้วก็มีความปลอดภัยนะคะคดีค้ามนุษย์คืออะไรนะคะก็คือเป็นคดีที่มีข้อหาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์นะคะไม่ว่าจะมีข้อหาความผิดอื่นรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตามนะคะแต่ไม่ให้รวมถึงคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบและคดีที่อยู่ในอำนาจของศาลเยาวชนและครอบครัวนั่นเองนะคะอันนี้คือที่ถือว่าเป็นคดีค้ามนุษย์นะคะซึ่งหลักทั่วไปนะคะในวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์เนี่ยนะคะก็คือต้องอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์นะคะพุทธศักราช2559นะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นคลิปวิดีโอนะคะที่สรุปเนื้อหาทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับหลักทั่วไปนะคะเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายนั่นเองค่ะสวัสดีนะ
ักศึกษาทุกท่านค่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคลิปที่จะบรรยายเกี่ยวกับหลักทั่วไปนะคะในวิธีพิจารณาทางกฎหมายมหาชนนะคะอันดับแรกนะคะเรามาดูก่อนว่ากฎหมายมหาชนคืออะไรนะคะก็คือกฎหมายที่กำหนดสถานะและนิติสัมพันธ์ระหว่างรัฐหรือหน่วยงานของรัฐกับเอกชนนะคะหรือหน่วยงานของรัฐด้วยกันเองในฐานะที่รัฐเองหรือหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ปกครองนะคะทีนี้ในส่วนของกฎหมายมหาชนนะคะก็จะมีหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายเอกชนนะคะประมาณ3เรื่องนะคะเรื่องแรกนะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองนะคะเรื่องที่2หลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีแรงงานนะคะเรื่องที่3หลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรนะคะเรามาเข้าเนื้อหาในเรื่องแรกนะคะก็คือหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองนะคะพุทธศักราช2542ในการพิจารณาคดีทางปกครองนะคะจะต้องอยู่ภายใต้พื้นฐานก็คือต้องมีความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัตินะคะแล้วก็หลักความได้สัดส่วนหลักของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นะคะหลักความเป็นกลางก็คือจะต้องมีความเป็นกลางนั่นเองนะคะแล้วก็หลักสุดท้ายนะคะก็คือความไม่มีผลย้อนหลังของนิติกรรมทางปกครองนะคะคดีอะไรบ้างนะคะที่เราถือว่าอยู่ภายใต้อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครองนะคะคดีแรกนะคะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหรือคำสั่งต่างๆหรือการกระทำอื่นใดนะคะเนื่องจากกระทำโดยที่ไม่มีอำนาจหรือนอกเหนืออำนาจนะคะหน้าที่หรือไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าไม่ถูกต้องตามรูปแบบขั้นตอนต่างๆนะคะหรือมีลักษณะเป็นการสร้างขึ้นโดยไม่จำเป็นหรือสร้างภาระให้เกิดกับประชาชนเกินสมควรนะคะเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นคดีที่อยู่ในศาลปกครองนะคะถัดมาอันที่2นะคะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัตินะคะหรือว่าปฏิบัติล่าช้าเกินสมควรนะคะคดีที่3ก็คือเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดนะคะหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายนะคะหรือเกิดจากคำสั่งทางปกครองนะคะหรือว่าจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดนะคะต่างๆทำให้เกิดความล่าช้านั่นเองนะคะคดีที่4นะคะก็คือเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองนะคะอันที่5นะคะก็คือคดีที่มีกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะฟ้องคดีต่อศาลเพื่อบังคับให้บุคคลต้องกระทำการหรือละเว้นกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดนั่นเองนะคะซึ่งหลักขออีกอันนึงนะคะอันที่6นะคะคดีพิพาทเกี่ยวกับเรื่องที่มีกฎหมายกำหนดให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลปกครองนะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครองนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนะคะและวิธีพิจารณาคดีปกครองพุทธศักราช2542นะคะหลักอาจารย์สรุปโดยสังเขปนะคะก็คือผู้ที่มีสิทธิในการฟ้องคดีก็จะยื่นฟ้องที่ศาลปกครองนะคะต้องคือศาลปกครองไม่ใช่ศาลยุติธรรมนะคะดังหลังจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ของศาลก็จะลงทะเบียนนะคะก็จะเสนอคำฟ้องต่ออธิบดีศาลปกครองชั้นต้นนะคะอธิบดีศาลปกครองชั้นต้นพอได้รับคำฟ้องแล้วนะคะก็จะจ่ายสำนวนให้องค์คณะก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีมีการทำคำพิพากษาคำสั่งของศาลปกครองนะคะคู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ไม่พอใจนะคะก็สามารถคัดค้านคำสั่งหรือคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นได้เหมือนกันนะคะเราไปสู่วิธีพิจารณาคดีอันที่2นะคะก็คือหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีแรงงานนะคะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพุทธศักราช2522นะคะการพิจารณาคดีแรงงานเนี่ยก็จะต้องอยู่ภายใต้หลักพื้นฐานนะคะประหยัดสะดวกรวดเร็วเที่ยงธรรมนะคะคดีอะไรบ้างนะคะที่เราถือว่าเป็นคดีที่อยู่ภายใต้อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานนะคะคดีแรกเป็นคดีที่พิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามสัญญาจ้างแรงงานหรือตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างนะคะ
คดีที่2เป็นคดีพิพาทเกี่ยวด้วยสิทธิหรือหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานไม่ว่าจะเป็นแรงงานสัมพันธ์นะคะแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์นะคะกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองคนหางาน

นะคะกฎหมายประกันสังคมหรือกฎหมายเงินทดแทนนะคะอันที่3นะคะเป็นคดีที่ถือว่าเป็นกรณีที่จะต้องใช้สิทธิทางศาลนะคะตามกฎหมายว่าโดยการคุ้มครองแรงงานแรงงานสัมพันธ์แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์นั่นเองนะคะคดีที่4นะคะเป็นคดีที่อุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานนะคะไม่ว่าจะตามกฎหมายการคุ้มครองแรงงานนะคะหรือว่าตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานและวิสาหกิจอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะคดีที่5นะคะคดีอันเกิดแต่มูลละเมิดระหว่างนายจ้างและลูกจ้างนะคะสืบเนื่องจากข้อพิพาทแรงงานหรือเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญาจ้างนะคะซึ่งอันนี้จะรวมถึงมูลละเมิดระหว่างนายจ้างหรือลูกจ้างกับลูกจ้างเองด้วยนะคะที่เกิดจากการทำงานในทางการที่จ้างด้วยนะคะอันที่6นะคะข้อพิพาทแรงงานที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนะคะขอให้ศาลแรงงานชี้ขาดตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์นะคะกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์หรือกฎหมายว่าด้วยการจัดหางานและคุ้มครองนั่นเองนะคะคุ้มครองคนงานนั่นเองนะคะหลักทั่วไปนะคะว่าด้วยการวิธีพิจารณาคดีแรงงานก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพุทธศักราช2522นะคะเรามาดูอันสุดท้ายนะคะหลักทั่วไปว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรนะคะจะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรนะคะพุทธศักราช2528นะคะหลักพื้นฐานนะคะในการพิจารณาคดีภาษีอากรนะคะก็คือจะต้องสะดวกนะคะรวดเร็วแล้วก็เที่ยงธรรมนะคะคดีอะไรบ้างที่เราจะถือว่าอยู่ภายใต้อำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลภาษีอากรนะคะคดีแรกคดีอุทธรณ์คำวินิจฉัยของเจ้าพนักงานหรือคณะกรรมการตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากรนะคะคดีที่2คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิเรียกร้องนะคะของรัฐในหนี้ค่าภาษีอากรนะคะคดีที่3นะคะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับการขอคืนค่าภาษีอากรคดีที่4นะคะเป็นคดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหน้าที่ตามข้อผูกพันซึ่งได้ทำขึ้นเพื่อประโยชน์แก่การจัดเก็บภาษีอากรนะคะคดีที่5ก็คดีที่มีกฎหมายบัญญัติให้อยู่ในอำนาจของศาลภาษีอากรนั่นเองนะคะหลักทั่วไปนะคะของวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลภาษีอากรและวิธีพิจารณาคดีภาษีอากรพุทธศักราช2528นะคะก็คือคดีภาษีอากรนะคะก็จะยื่นคำฟ้องที่ศาลภาษีอากรกลางนะคะกระบวนการพิจารณาในศาลภาษีอากรนะคะก็จะอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติที่อาจารย์บอกไปนะคะการอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนะคะของศาลภาษีอากรนะคะก็จะต้องอุทธรณ์นะคะไปยังศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษโดยให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาบังคับใช้โดยอนุโลมนะคะบุคคลที่ไม่พอใจคำพิพากษาคำสั่งของศาลอุทธรณ์นะคะก็สามารถฎีกานะคะคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ์ได้นะคะศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษนะคะโดยที่เหมือนเดิมนะคะให้นำบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดยอนุโลมเช่นกันนะคะซึ่งนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือเป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับหลักทั่วไปเกี่ยวกับวิธีพิจารณาทางกฎหมายมหาชนค่ะ

0: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัด
2: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
3: มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสท.ก็กลับมาพบกับคุณผู้ชมเช่นเคยในคราวที่แล้วเรายังพูดกันถึงเกี่ยวกับเรื่องของศาลชำนาญพิเศษก็คือศาลเยาวชนและครอบครัวเราก็ได้ทราบไปแล้วนะครับว่าบทบาทหน้าที่และก็รวมถึงกระบวนการในการดำเนินการในศาลเยาวชนและครอบครัวนั้นเป็นอย่างไรในตอนแรกวันนี้เราก็จะมาคุยกันต่อนะครับและสำหรับวันนี้ก็เราก็ยังอยู่กับผู้ที่จะพาเราไปเปิดประตูดูศาลผ่านบัลลังก์คุณธรรมมสท.ในส่วนของศาลชำนาญพิเศษศาลเยาวชนและครอบครัวก็ยังคงอยู่กับเราต่อนะครับนั่นก็คือคุณเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับก็ยังคงอยู่กับรายการของเราต่อนะครับก็ยังต้องขอรบกวนคุณเนตินันท์ช่วยพาเราไปรู้จักกับศาลเยาวชนและครอบครัวให้มากยิ่งขึ้น
1: ได้เลยครับ
0: ได้นะครับ
1: ครับผม
0: คราวนี้เราจะมาพูดกันในตอนที่2นี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับประเภทของคดีครับที่ขึ้นสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวมันมีคดีประเภทไหนบ้างครับ
1: ก็ก่อนอื่นนะครับดูจากชื่อเลยคดีศาลเยาวชนและครอบครัว
0: ชื่อมันก็บอกอยู่แล้ว
1: ใช่ครับแต่ว่าตามกฎหมายจริงๆแล้วนะครับมันจะผูกกันด้วย2คำก็คือคำว่าเด็กและเยาวชนถ้าเกิดเรามองผิวเผินเราไม่ได้มาดูให้ความหมายตัวนี้เราก็จะคิดว่านายแดงหรือเด็กชายแดงเนี่ยที่ยังไม่18ปีก็เด็กหมดครับผมแต่ว่าตามกฎหมายจริงๆแล้วนะครับคำว่าเด็กแล้วก็คำว่าเยาวชนเนี่ยกฎหมายได้ให้คำจำกัดความไว้นะครับเด็กก็คือผู้มีอายุมากกว่า10ปีถึง15ปีส่วนเยาวชนก็คือผู้มีอายุมากกว่า15ปีแต่ไม่ถึง18ปีก็หลักใหญ่ในความก็คือความรับผิดของบุคคลประเภทนี้ก็จะมีความลดหลั่นกันไปตามกฎหมายนะครับนี่คืออายุหลักๆเลยคืออายุครับผม
0: ก็คือกลุ่มบุคคลที่จะต้องเข้ามาสู่กระบวนการในศาลเยาวชนตรงนี้ใช่ไหมครับซึ่งก็ต้องมีการแยกว่ากลุ่มไหนเป็นเด็กกลุ่มไหนเป็นเยาวชนซึ่งในตัวกฎหมายก็มีการแยกประเภทไว้อย่างชัดเจนแล้ว
1: ใช่ครับผมเพราะว่าการที่เราจำแนกอย่างนี้เพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าถ้าเมื่อกี้จากที่อธิบายแล้วถ้าเกิดอายุต่ำกว่า10ปีเขาก็
0: ถือว่ายังไงฮะ
1: เขาจะไม่ต้องรับโทษ
0: อันนี้ก็คือตามประมวลกฎหมายอาญา
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับ
1: ส่วนเด็กตามความหมายของพระราชบัญญัติศาลเยาวชนเนี่ย เมื่อกระทำความผิดเนี่ยถามว่าต้องรับโทษไหมต้องแต่ถามว่าอาจจะเต็มอัตราส่วนไหมก็คงไม
0: ่
1: ครับผมกฎหมายออกแบบว่าอยู่ที่ประมาณ1ใน3ตามที่เห็นสมควรแต่ว่าสำหรับของเยาวชนนะครับก็จะประมาณกึ่งหนึ่งที่ศาลท่านจะสามารถลงได
0: ้คดีประเภทไหนบ้างครับที่มีทั้งเด็กและเยาวชนเนี่ยเข้าไปเป็นผู้กระทำหรือมีส่วนเกี่ยวข้องใน

0: ในเรื่องของการกระทำความผิดบ้างครับ
1: สำหรับเด็กไทยนะครับก็ที่เห็นได้ชัดก็คือการข้อหาเกี่ยวกับเพศเสรีภาพหลายๆคนเนี่ยคบกันคบหาดูใจกันเน
0: ี่
1: ย
0: แยกก่อนนะความผิดทางเพศนะครับใช่ไหม
1: ใช่มันจะมาคู่กัน
0: แล้วก็คู่กับความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพไปในตัวด้วย
1: ใช่ความผิดเกี่ยวกับเพศก็คือส่วนมากที่จะเห็นชัดเจนก็คือกระทำชำเราเมื่อเรากระทำชำเราเนี่ยเมื่อเด็กยังไม่บรรลุนิติภาวะเนี่ยมันก็เท่ากับไปภาคก็คือจากความปกครองของบิดามารดาด้วยดังนั้นแม้เราเห็นว่าแม้เด็กหญิงสมมุติเด็กหญิงสมยอมอย่างเงี้ยจะถามว่าพ่อแม่ก็สามารถที่จะไปดำเนินการร้องทุกข์ใช่เพื่อที่จะเอาผิดกับตัวฝ่ายชายที่ไปพลาด
0: ปัจจุบันก็อาจจะไม่ใช่แค่ชายอย่างเดียวแล้วก็ได
1: ้
0: นะครับ
1: ผม
0: เพราะตัวเรื่องของกฎหมายก็มีการเปลี่ยนแปลงแล้วเหมือนกัน
1: ใช่แล้วก็ความผิดประเภทอื่นนะครับก็คงจะเป็นความผิดทั่วๆไปที่เราพบได้ก็คือการลักทรัพย
0: ์ความผิดเกี่ยวกับทรัพย
1: ์ใช่ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์แล้วก็ในส่วนของยาเสพติดใช่เพราะว่าเราจะเห็นได้ว่าความผิดของเด็กนะครับการที่เขาจะได้รับโทษอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้มากแต่ว่าด้วยความสติปัญญาและความเยาว์วัยของเขานะครับเขาอาจจะถูกใช้เป็นเครื่องมือของเราก
0: ระบวนการวิชาชีพต่างๆ
1: ใช่แล้วก็เด็กๆหลายๆคนที่เข้ามาสู่กระบวนการแล้วก็ออกไปก็ยังมี
0: เค
1: ย
0: ถูก
1: ข่มขู่ใช่
0: ไปทำอีก
1: บางครั้งทำด้วยความตั้งใจนะครับแต่อีกอย่างก็คือการถูกข่มขู
0: ่
1: แบบว่าถ้าไม่งั้นก็คือต้องทำต่อไปก็มีก็นับว่าเป็นปัญหาที่น่าห่วงมากเลยนะครับสำหรับเด็กๆที่ไม่มีเขาเรียกว่าวัยวุฒิและคุณวุฒิมากเพียงพอในการที่ตัดสินว่ามันถูกหรือผิด
0: แล้วคดีประเภทไหนที่มันดูแล้วเยอะที่สุดเลย
1: ถ้าในส่วนที่พบเจอนะครับส่วนมากเนี่ยความผิดเกี่ยวกับเพศเสรีภาพต้องเข้าใจว่าเด็กเขาอยากรู้อยากลอง
0: อ
1: ันนี้ก็ยืนมาเคียงคู่กับพวกลักทรัพย์ลักวิ่งชิงปล้นพวกนี้เพราะว่าหลายๆคนเราจะเห็นว่าเด็กๆเนี่ยเมื่อไม่ได้ไปเข้าสู่ระบบการศึกษาตามปกติอย่างเงี้ยเขาก็จะมั่วสุมกันแล้วก็ผลสุดท้ายการมั่วสุมไม่ว่าจะเป็นทางด้านอบายมุขต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องหาทรัพย์สินเงินทองตัวเนี้ยมาเพื่อเป็นการมาซื้อหาต่อไปแล้วมันก็ทำให้เกิดบ่อหลุมบ่อที่ทำให้เขาต้องตกลงไปตรงนี้ในการที่ต้องไปทำความผิดอาญาผลสุดท้ายก็ถูกดำเนินคดี
0: ในกรณีที่เห็นว่าอย่างสมมติว่าพ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยเขามีลูกหรือว่ามีบุตรที่เป็นเยาวชนหรือเป็นเด็กเนี่ยแล้วไปกระทำความผิดอาญาอย่างที่ว่าเนี่ยแล้วพอเข้าสู่ในกระบวนการที่เรียกว่ากระบวนการยุติธรรมต้นทางก็คือทางพนักงานสอบสวนหรือพนักงานตำรวจเนี่ยแล้วเขาเห็นว่าไอ้การกระทำหรือการปฏิบัติต่อผู้กระทำเนี่ยไม่ชอบอย่างเงี้ยผู้ปกครองจะมีสิทธิ์หรือว่าพ่อแม่เนี่ยจะมีสิทธิ์ในการที่จะร้องคัดค้านหรือว่ามีกระบวนการจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการที่ไม่ชอบได้ไหม
1: ครับก็ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขออธิบายว่าในกรณีที่เด็กหรือเยาวชนกระทำความผิดนะครับจะมีกระบวนการหนึ่งที่นอกเหนือจากกระบวนการที่ผู้ใหญ่กระทำความผิดคือการตรวจสอบการจับซึ่งการตรวจสอบการจับเนี่ยเป็นการตรวจสอบโดยที่พนักงานสอบสวนมาแจ้งข้อกล่าวหาจะต้องนำผู้ต้องหามาที่ศาลที่มีเขตอำนาจนะครับแล้วก็ภายใน24ชั่วโมงศาลเยาวชนก็จะตรวจสอบการจับโดยผู้พิพากษาว่าการจับนี้ชอบหรือไม่แล้วถ้าหากผู้ปกครองนะพบเห็นว่าการจับของพนักงานสอบสวนหรือชุดจับกุมนะครับไม่ชอบด้วยกฎหมายก็สามารถที่จะคัดค้านในชั้นศาลในชั้นตรวจสอบการจับได้ซึ่งการตรวจสอบการจับเนี่ยก็จะให้ผู้ปกครองร่วมด้วยแล้วก็ยังมีทนายที่เราเรียกกันว่าที่ปรึกษากฎหมายอันนี้ก็จะมีความจำเพาะเหมือนกันเขาจะต้องมีที่ปรึกษากฎหมายที่ได้รับการอบรมจากศาลเยาวชนและครอบครัวกลางว่ามีความรู้ความชำนาญในการคุ้มครองสิทธิ์ให้แก่ผู้ต้องหาหรือจำเลยเพียงพอนี่ก็สามารถ
0: คือไม่ใช่ว่ามีแค่ใบอนุญาตว่าความอย่างเดียว
1: ใช่ต้องไปอบรมตั้งหากแล้วก็ต้องมีการสอบเพื่อให้ได้ใบรับรองตัวนี้ถึงสามารถว่าความที่เป็นในกรณีเกี่ยวกับที่ปรึกษากฎหมาย
0: เขาเรียกว่าที่ปรึกษากฎหมายไม่ได้เรียกทนายความ
1: คดีอาญาใช่ครับผมการที่จะถามเด็กที่บางครั้งได้รับ มันจะเป็นคำถามที่จะกระทบต่อเขาก็จะต้องมีนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เข้ามาร่วมด้วยครับผมก็พ่อแม่ก็จะสามารถคัดค้านแล้วก็สามารถที่จะสอบถามทางด้านของที่ปรึกษากฎหมายหรือนักจิตวิทยาเนี้ยครับผมน่าจะรอบด้านประมาณนึงเหมือนกันครับผม
0: บจะมีการใช้อะไรที่สามารถที่จะให้สิทธิ์ในการที่เขาจะออกมาได้ไหมเป็นหลักประกันไหม
1: ก็ก่อนอื่นนะครับก็จากที่ว่าในวันที่ตรวจสอบการจับนะครับทางด้านผู้ปกครองนะครับก็จะสามารถยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวเด็กหรือเยาวชนนั้นได้โดยสำคัญที่สุดก็คือถ้าเกิดเป็นคดีที่อัตราโทษไม่ถึง10ปีนะครับซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ก็จะสามารถขอปล่อยชั่วคราวโดยไม่ต้องวางหลักประกันนะครับก็แค่ทำสัญญาประกันต่อศาลซึ่งเป็นกฎหมายที่ช่วยเพราะว่าเราคิดว่าสำหรับเด็กบางคนเนี่ยเขาอาจจะทำไม่ว่าจะด้วยจงใจหรือประมาทแต่ว่าบิดามารดาผู้ปกครองเนี่ยเป็นผู้มีรายได้น้อยเนี่ยก็ทำให้เขาไม่ได้รับอิสรภาพซึ่งเขาควรที่จะออกมาเรียนตามระบบปกติอย่างเงี้ยก็เป็นการปิดกั้นแต่ว่าเราก็พยายามที่ว่าถ้าเกิดเป็นความผิดอัตราโทษไม่สูงมากก็จะสามารถที่จะไม่ต้องมีหลักประกันซึ่งผมว่าดีมากเลยนะครับที่จะทำให้เด็กไม่เข้าไปสู่ข้างในไม่เข้าไปที่สถานพินิจอย่างเงี้ยระหว่างรอฟ้องโดยไม่สมควร
0: ครับ
1: ครับผม
0: และนั่นทั้งหมดก็คือเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรื่องของประเภทของคดีที่ขึ้นสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวนะครับและสำหรับในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณเนตินันท์สุขชุมเป็นอย่างมากเลยครับขอบพระคุณครับ
1: ครับผม
2: สวัสดีค่ะกลับมาพบกันเช่นเคยนะคะในช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีค่ะ
3: ค่ะพี่ออยสำหรับวันนี้นะคะเราก็มีคลิปละครสั้นมาให้ดูอีกแล้วนะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็อาจจะเกี่ยวกับคุณผู้ชายและคุณผู้หญิงแล้วเกี่ยวกับคนในครอบครัวด้วยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเรื่องนี้เราเคยเห็นข่าวดัง
2: ค่ะ
3: ก็คือมันเป็นข่าวใหญ่มาได้สักพักแล้วล่ะค่ะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็อาจจะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ้างนะคะก็คือคลิปในวันนี้นะคะที่เราจะมานำเสนอกันนะคะชื่อตอนว่าลืมเด็กไว้ในรถตู้ค่ะติดตามชมได้เลยค่ะ
4: อ้าวอ้าวอ้าวนี่คุณปูเป้ครับ
5: ครับ
4: นี่มันกี่โมงแล้วครับคุณมาสายนะเนี่ย
5: รถติดมากเลยครับ
4: รถติด
5: ครับ
4: ข้ออ้าง
5: ไม่ได้ข้ออ้างครับผมรถติดจริงๆครับ
4: เอาเอาเอาเอา
5: ต่อไปจะไม่มาสายแล้วครับ
4: สัญญาแล้วนะ
5: สัญญาครับ
4: ไปทำงานเลย
5: ครับผม
6: แม่ข่าวสารทุกวันเนี่ยรวดเร็วทันใจดีจริงๆเลยเอ๊ะเอ้านี่เธอมีข่าวโรงเรียนดังอ่ะลืมเด็กไว้ในรถตู้อีกแล้วเนี่ย
7: เอ้าเหรอ
6: เฮ้ย
7: ตายแล้วนี่มันโรงเรียนที่ลูกฉันเรียนนี่พี่คะหนูขอไปดูลูกหนูก่อนนะ
8: ใช่หรือเปล่า
7: ไม่รู้ล่ะฉันเป็นห่วงลูกฉันอ่ะฉันไปก่อนนะ
8: รีบไป
7: ขับไปดีนะ
6: ใจเย็นๆใจเย็นประจำประจำ
8: จะได้อะไรไหมอ่ะ
6: เอาก็ใครจะไปรู้ก็เพิ่งอ่านข่าวยังไม่จบเลยก็บอกเธอก่อนดิ
9: ผู้จัดการคะแล้วอย่างเงี้ยโรงเรียนจะรับผิดชอบยังไงคะ
4: เอ้าเหตุการณ์แบบนี้มันอันตรายยังไงเจ้าของโรงเรียนเนี่ยก็ต้องติดคุกอยู่แล้ว
6: โอ้ยจะติดหรือไม่ติดน่ะมันต้องดูที่เจตนาก่อน
9: อย่างเงี้ยโรงเรียนต้องชดใช้ให้คุ้มกับค่าเลี้ยงดูนะคะ
3: ในเคสแบบนี้ถ้ามีครูพี่เลี้ยงอยู่นะคะผลทางกฎหมายคือยังไงคะพี่ออยใครจะต้องรับผิดอะไรยังไงคะ
2: อันนี้ก็บอกได้เลยว่ามีความผิดแน่นอนนะคะเพราะว่าในทางกฎหมายเนี่ยในทางกฎหมายอาญาด้วยนะคะถือว่ามีการกระทำเกิดขึ้นแล้วสงสัยว่าทำอะไรในเมื่อเขาไม่ได้ทำเขาไม่ได้เอาเด็กเขาไม่ได้ตรวจเด็กให้ดีไม่ได้นับเด็กก่อนที่จะปิดรถตู้อย่างเงี้ยนะคะอาญาบอกว่าการกระทำกรณีนี้เกิดขึ้นแล้วค่ะเพราะว่าถือว่าเป็นการกระทำโดยงดเว้น
3: ทีนี้งดเว้นคืออะไรคะ
2: งดเว้นเหมือนก็คือเหมือนการไม่กระทำอะค่ะไม่กระทำแล้วแต่ว่าดันมีความผิดค่ะแต่ว่าการไม่กระทำในที่นี้นะคะต้องปรากฏว่าเป็นการไม่กระทำหน้าที่ค่ะ
3: ซึ่งหน้าที่นะตรงนี้นะคะก็คือมีหน้าที่เขาจะขอแบ่งเป็นอย่างนี้แล้วกันนะคะอาจารย์ออยเพื่อให้ านผู้ชมเนี่ยเข้าใจได้ง่ายขึ้นหน้าที่ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะแบ่งเป็นหน้าที่1หน้าที่ตามกฎหมาย
2: มี4แบบอันแรกเป็นหน้าที่ตามกฎหมาย
3: เช่นอะไรบ้างคะก็คืออย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมีหน้าที่เลี้ยงดูอุปการะบุตร
2: ก็เช่นการมีหน้าที่จะต้องแบบดูแล

0: ลพ่อแม่เงี้ยนะคะเป็นหน้าที่ที่กฎหมายบัญญัติไว้อันนี้เป็นหน้าที่ในแบบที่1
1: ค่ะอย่างเช่นสมมุติว่าเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกานะคะอาจารย์ออยบอกว่าแม่มัวแต่จั่วไพ่อันนี้เรื่องจริงค่ะแล้วก็แม่ลืมให้นมลูกแล้วก็ลูกอ่ะเสียชีวิตเพราะเนื่องจากขาดนม
0: ใช่ไหมแม
1: ่
0: แ
1: บบอ่อน
0: กำลังเสียให้จบลูกไปก็ไม่ได้
1: ก็คือถือว่าแม่เนี่ยมีความผิดเพราะถือว่างดเว้นหน้าที่ตามกฎหมาย
0: ใช่
1: นะครับมีการกระทำโดยการงดเว้น
0: ภาษากฎหมายเราเรียกอย่างนี้นะคะว่าเป็นการกระทำโดยงดเว้นซึ่งเป็นการงดเว้นหน้าที่อันเกิดจากกฎหมาย
1: ค่ะอันนี้คือหน้าที่ประการแรกหน้าที่ประการที่สองเนี่ยหน้าที่อันนั้นเกิดจากสัญญานะคะอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเหมือนกับเราจ้างรปภ.มาเฝ้าบ้านรปภ.ก็มีหน้าที่เฝ้าบ้านปรากฏวันนั้นวันนี้คืนนี้รปภ.ดันหลับ
0: อย่างเงี้ย
1: อาจจะเหนื่อยเพลียมาอะไรนะคะ
0: ก็คือไม่ทำตามหน้าที่นะคะ
1: แล้วขโมยเข้าบ้านอย่างเงี้ยก็ถือว่ารปภ.เนี่ยงดเว้นรปภ.ไม่ได้ทำเลยนะคะเห็นไหมคะ
0: เขาไม่ทำเขาก็บอกว่าผมไม่ทำเลยใช่ค่ะเพราะคุณไม่ได้ทำนั่นแหละค่ะคุณเลยมีความผิด
1: งดเว้นหน้าที่ตามสัญญาจ้างนะคะแล้วก็หน้าที่ประการที่3นะคะก็คือหน้าที่จากการที่กระทำครั้งก่อนของต้น
0: ค่ะ
1: ก็คือยังไงคะอย่างยกตัวอย่าง
0: ตัวอย่างคลาสสิกเลยนะคะเหมือนเราจูงคนตาบอดข้ามถนนแล้วเราจูงไปแค่ครึ่งนึงแล้วเราก็มองเห็นว่าเฮ้ยรถเมล์ที่เรารออยู่มาเราก็ทำการ
1: ทิ้ง
0: เทไปเลยค่ะทิ้งไว้กลางทางเป็นโปเตโต้อย่างเงี้ยนะคะแล้วให้พี่คนที่เขาตาบอดข้ามต่อไปเอง
1: เดินตามวิถีชีวิตเขาไปนะคะ
0: แล้วพาเขามาทิ้งไว้กลางทางแล้วพอจะคาดหมายได้ไหมคะเกิดอะไรขึ้นพี่คนตาบอดก็คือถูกรถชนบาดเจ็บในขณะที่เรากลับถึงบ้านนอนสบายใจเฉิบแล้ว
1: รถเมย์กลับถึงบ้านแล้วถ้าอย่างเงี้ยนะคะถ้าเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างเงี้ยเรามีความผิดนะคะเพราะถือว่าเราเนี่ยงดเว้นจากการกระทำหน้าที่ของเรามาก่อน
0: ใช่
1: เพราะว่าเรามีหน้าที่ส่งเขาไปถึงอีกฟากนึง
0: ใช
1: ่แต่เราพาเขาไปไม่ถึง
0: ครึ่งกลางทำแล้วทำไม่เสร็จแบบเนี้ยนะคะเราเกิดความเสียหายเกิดขึ้นเราก็ต้องรับผิดในการที่เรางดเว้นไว้ด้วยนะคะ
1: งั้นเรามาดูเรื่องนี้ดีกว่าค่ะเรื่องนี้ก็คือตามละครเนี่ยนะคะจะเห็นได้ว่าถ้าสมมติว่ามี
0: พี่เลี้ยง
1: เด็กก็คือจะถือว่าอย่างเงี้ยเขาเป็นหน้าที่ตามสัญญาจ้างเนาะเพราะว่าทางโรงเรียนก็ต้องจ้างทางครูพี่เลี้ยงมา
0: ว่าจ้างคุณในอัตราอะไรทำหน้าที่อะไรเนี่ยแล้วเขาไม่ตรวจเช็คเด็ก
1: ค่ะหรือว่าประมาท
0: ใช่นะคะ
1: นะคะ
0: มีการกระทำเกิดขึ้นแล้วเป็นการกระทำโดยประมาทนะคะซึ่งการกระทำโดยประมาทเนี่ยกฎหมายก็ได้บอกไว้นะคะว่าเป็นกรณีที่ไม่ได้ตั้งใจแหละเป็นกรณีที่ไม่ได้เจตนาแหละแต่เป็นการกระทำที่ขาดความระมัดระวังหรือว่าใช้ความระมัดระวังน้อยเกินไปนะคะ
1: ซึ่งถ้าเรื่องนี้นะคะครูพี่เลี้ยงเนี่ยเขาประมาทนะคะแล้วมันเป็นเหตุให้เขาให้เด็กเนี่ยนะคะถึงแก่ความตายก็จะมีโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา291ก็บัญญัติไว้เลยค่ะว่า มีโทษจำคุกนะคะไม่เกิน10ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทค่ะแต่ถ้าสมมุติว่า
0: อีกสเต็ปนึง
1: ทำให้ได้รับอันตรายสาหัสนะคะก็คือจะมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีนะคะหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะอาจารย์ออย
0: ค่ะและสุดท้ายนะคะประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจนะคะอันนี้ก็มีโทษนะคะตามมาตรา390นะคะก็มีทั้งโทษจำและโทษปรับด้วยนะคะ
1: ค่ะพี่ออยคะเรื่องนี้นะคะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องดูก่อนนะคะว่ารถตู้เป็นของใครถ้าสมมติว่าเป็นรถตู้ของทางโรงเรียนเองเลยก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นรถตู้ที่แบบ
0: โรงเรียนจัดหามีอัตราคนขับครูพี่เลี้ยงอะไรให้เหล่านี้
1: ใช่ค่ะโรงเรียนต้องร่วมรับผิดด้วยตามกฎหมายละเมิดนะคะก็คือให้นายจ้างร่วมรับผิดกับลูกจ้างด้วยนะคะแต่ว่าสุดท้ายโรงเรียนสามารถไปฟ้องไล่เบี้ยเอากับลูกจ้างได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นกรณีที่เป็นรถรับจ้างทั่วไปนะคะคือเขารับจ้างเองนั่นแหละแล้วก็รับจ้างเด็กมาขนส่งอย่างเงี้ย
0: คือไม่เกี่ยวกับโรงเรียนเลย
1: แยกส่วนไปอย่างเงี้ยนะคะโรงเรียนไม่ต้องร่วมรับผิด
0: ถ้าอย่างนี้ผู้ปกครองก็ต้องไปเรียกร้องเอาจาก
1: คนขับรถตู้
0: บริษัทรถตู้
1: กับคนดูแลเด็กๆ
0: นั้นนะคะ
1: เพราะฉะนั้นนี่ก็คือคำตอบของเรื่องนี้นะคะพี่ออย
0: ค่ะ
1: สำหรับวันนี้นะคะเราสองคนค่ะขอลาไปก่อนค่ะ
0: พบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
1: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
0: โอ้โหดังดีจริงๆเลยนะคะ
1: วาน
0: ใช่กระดิ่งบ้านอาจารย์นี่ดังมากเลย
1: อ้าวพร้อมที่จะรับปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกคนเลยครับ
0: ใช่ค่ะอาจารย์คะอาจารย์ชอบทานหมากระทู้ไหมคะ
1: อะไรหมากระทู้อะไรอาจารย
0: ์หมากระทู้ก็หมูกระทะไงคะอาจารย
1: ์โถ เอ้าก็พอชอบ

0: อบเหมือนกันพอได
1: ้นะพอดีวันนี้มีท่านผู้ชมทางบ้านถามมาเรื่องหมูกระทะนี่แหละค่ะอาจารย
0: ์อะไรเป็นคำถามได้นะว่าไปกินหมูกระทะแล้วอร่อยหรือไม่อร่อยเลย
1: ใช่ค่ะอาจารย์ลองฟังไหมคะ
0: อ้าวว่ามาว่ามา
1: คืออย่างนี้ค่ะท่านผู้ชมทางบ้านเล่าให้ฟังบอกว่าท่านผู้ชมเองเนี่ยมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งค่ะอาจารย
0: ์
1: อยู่ชานเมืองโอ้ที่สวยมากเลยนะคะอาจารย
0: ์
1: แล้วก็ทำเลดีด้วยทีนี้ก็มีคนนึงเนี่ยเขาไปเห็นที่ของท่านผู้ชมเขาสนใจค่ะอาจารย์เขาก็เลยมาขอเช่าแล้วก็บอกว่าจะเปิดเป็นร้านหมูกระทะนี่แหละค่ะอาจารย
0: ์
1: ท่านผู้ชมก็เห็นว่าแหมที่ก็อยู่เปล่าๆใช่ไหมคะก็เอาไว้ก็ไม่รู้จะทำอะไรก็เลยให้เขาเช่าไปค่ะอาจารย์ปรากฏว่าพอให้เขาเช่าไปก็ไปทำสัญญาเช่ากันเป็นหนังสือเรียบร้อยนะคะตกลงกันว่าค่าเช่าเนี่ยเดือนละหมื่นแล้วก็ชำระค่าเช่าทุกวันที่1ของเดือนนะตกลงเรียบร้อยก็โอเคหลังจากนั้นพอถึงกำหนดชำระค่าเช่าค่ะอาจารย์คะผู้เช่าเบี้ยวค่ะอาจารย
0: ์
1: ไม่ยอมจ่ายค่าเช่าค่ะวันที่1ก็แล้ว2ก็แล้ว3ก็แล้ว4ก็แล้ว5ก็แล้วจนถึงวันที่5ก็ยังไม่ยอมชำระค่าเช่าค่ะอาจารย
0: ์
1: ท่านผู้ชมก็เลยถามมาบอกว่ากรณีอย่างนี้ท่านผู้ชมจะบอกเลิกสัญญาเช่าแล้วเรียกที่ดินคืนได้ไหมเนี่ยค่ะอาจารย
0: ์เอาอย่างนี้อาจารย
1: ์ค่ะ
0: เวลาเรามีบ้านเช่า
1: ค่ะ
0: มีที่ดินให้เช่า
1: ค่ะ
0: เป็นอนุสติเลยของท่านผู้ชม
1: ค่ะ
0: ต้องดูประวัติคนเช่าให้ดีพยายามดูหัวนอนปลายเท้าสักหน่อย
1: ใช่ใช่
0: ยิ่งมาอยู่ในที่ดินเรา
1: ค่ะ
0: มาอยู่ในบ้านเราเนี่ย
1: ค่ะ
0: ต้องควรจะรู้ว่าเอ๊ะคนเช่านี่มันเป็นใคร
1: เ
0: พราะเราไม่ได้ปล่อยให้เช่า 1,000 2,000 3,000 บางที10,000 20,000 30,000 แล้วมาอยู่แล้วกวนไปกวนมาค่าเช่าเนี่ยบางทีทำให้เราเสียหายเป็นแสนนะอาจารย์
1: ใช่ๆค่ะอาจารย์
0: เพราะฉะนั้นควรจะรู้เสียหน่อยไม่ใช่ขอโทษไม่ใช่สักแต่ว่ามีบัตรประชาชน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใคร
1: ค่ะ
0: จึงต้องรู้ประวัติพอสมควรนะอันนี้ก
1: ็
0: พอที่จะได้คิดไว้บ้างมีเรื่องมีราวอย่างน้อยที่สุดก็ได้ตามตัวตามหัวตามประวัติเขาได้บ้างและทำให้เราเกิดความระมัดระวังยิ่งขึ้นเอาละเมื่อเช่าเสร็จแล้วคุณไม่จ่ายค่าเช่าเราจะไปปล่อยให้ลอยนวลอยู่ได้ยังไงจริงไหมอาจารย
1: ์ใช
0: ่ในทางกฎหมายเขาก็ถือว่าไอ้คนเช่าผิดสัญญาเมื่อผิดสัญญาแล้วอุ้มมันออกได้ไหม
1: ค่ะ
0: เอาปืนจี้ได้ไหม
1: ค่ะ
0: ไม่ได้ครับ
1: ค่ะ
0: ก็ต้องบอกกล่าวเขากรณีเนี้ยผิดมา5วัน6วันบางทีอาจจะต้องรอสัก15วัน20วันบางทีต้องเป็นเดือนก็ต้องอดทนหน่อยนะครับ
1: ค่ะ
0: เอ้าแต่รอแล้วก็ไม่ยอมจ่ายสักทีนึง
1: ค่ะ
0: ต้องมีหนังสือบอกกล่าวว่าคุณผิดสัญญาแล้วนะ
1: ค่ะ
0: เราไม่ประสงค์จะให้เช่าต่อแล้วนะ
1: ค่ะ
0: หรือเราอยากให้เช่าต่ออะไรเนี่ยก็บอกให้เขามาจ่ายซะ
1: ค่ะ
0: ถ้าไม่จ่ายเราก็บอกเลิกสัญญา
1: อ๋อค่ะ
0: พอบอกเลิกสัญญาเนี่ยไม่ใช่อยู่ๆก็ไปบอกเลิกเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้ามีการกำหนดจ่ายค่าเช่าเป็นเดือนๆเนี่ยต้องให้ระยะเวลาเขาเป็นเดือนเหมือนกันแต่ถ้าไม่ตกลงเรื่องกำหนดระยะเวลาการจ่ายไว้เนี่ยอย่างน้อยต้อง15วันสรุปต้องมีการบอกกล่าวร่วงหน้าน
1: ะ
0: ฮะต้องจัดการฟ้องร้องดำเนินคดีเป็นคดีแพ่งแล้วหลังจากศาลมีคำพิพากษาแล้วไม่ออกก็มีการบังคับคดีออกหมายจับตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
1: อ
0: ันนี้เป็นกระบวนการเรื่องการกับผู้เช่าที่เฉโกเบี้ยวต้องว่ากันตามกฎหมาย
1: ใช่ค่ะอาจารย์คะแหมท่านผู้ชมคะท่านผู้ชมก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะอย่าเพิ่งใจร้อนนะคะที่จะบอกเลิกสัญญาเช่าเนี่ยต้องมีการบอกกล่าวเขาร่วงหน้าก่อนนะคะท่านผู้ชมใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
1: ค่ะบอกกล่าวเขาให้ระยะเวลาเขาพอสมควรแล้วถ้าเขาไม่ชำระค่าเช่าและท่านผู้ชมถึงจะบอกเลิกสัญญาเช่าได้นะคร
0: ับ
1: แล้วก็ไปดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะแหมวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ภาษากฎหมายในวันนี้เสนอคำว่าประมาทเลินเล่อเหตุสุวิสัยประมาทเลินเล่อเหตุสุวิสัยหมายถึงการกระทำที่ไม่ใช่จงใจโดยเป็นการกระทำที่ปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการซึ่งผู้กระทำอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านี้ได้เหตุสุวิสัยหมายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญ ไม่มีบุคคลใดคาดหมายหรือคาดการล่วงหน้าได้และเกิดขึ้นโดยฉับพลันไม่มีบุคคลใดป้องกันหรือหลีกเลี่ยงได้เช่นน้ำท่วมจากพายุเข้าการเกิดโรคระบาดเช่นโควิด-19พบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนช่วงบัลลังก์คุณธรรมพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธมงทิพย์และวิทยากรรับเชิญคือท่านเนตินันท์สุขชุมนิติกรโครงการสนับสนุนการบังคับคดีประกันกลุ่มงานบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมมาร่วมพูดคุยในเรื่องประเภทคดีที่ขึ้นสู่ศาลเยาวชนคดีแพ่งในส่วนคดีครอบครัวช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีในกรณีที่ภรรยาบังคับสามีทำงานบ้านจนสามีทนไม่ไหวทะเลาะกันถึงขั้นลงไม้ลงมือทำร้ายภรรยาจนกลายเป็นความรุนแรงในครอบครัวอาจารย์ออยและอาจารย์แมนจะมาให้คำตอบกรณีที่สามีทำร้ายภรรยามีความผิดอย่างไรค่ะช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายจะเป็นเรื่องราวของหญิงชาวไทยแต่งงานกับคนอังกฤษแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่อังกฤษนานและเมื่ออายุมากขึ้นนะคะในบ้านปลายก็อยากจะกลับมาเมืองไทยโดยซื้อบ้านและก็ที่ดินค่ะกรณีเช่นนี้จะทำอย่างไรเรามีคำตอบค่ะจากทนายบัญชัยสอนสิริและรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสูตรมาไขข้อข้องใจค่ะติดตามรับชมรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ทางสถานี

0: ุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
1: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
2: โครงการนี้ท่านเร่งให้จัดจ้างภายใน15วัน
3: แต่งบมันสูงมากต้องผ่านอนุมัติหลายขั้นตอนค่ะ
2: ไม่ต้องห่วงท่านดูแลทุกคนแน
3: ่ถ้าแบบนี้ทันแน่นอนค่ะ
4: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
5: เข้าแถวล
6: ู
5: กเข้าแถว
6: อย่า
5: แซงก
6: ัน ไกลๆๆเอาอะไรเอาเหมือนเดิมจานนึง
7: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
8: พบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
9: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02-504-7788หรือ www.stou.ac.th
10: เพราะทุกความสำเร็จเกิดจากโอกาสความรู้และประสบการณ์ทำให้เราพร้อมที่จะสร้างโอกาสเหล่านั้นด้วยตัวเราเองโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดในห้องเรียน

วัสดีครับนักศึกษานะครับวันนี้ก็คือเรามาเรียนรู้กันในหน่วยที่1คือเรื่องหนี้สินหมุนเวียนประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนะครับก็ในหน่วยนี้นะครับจะกล่าวถึง3เรื่องหลักใหญ่ๆก็คือตัวที่เป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนะครับนะครับเรามาดูตัวแรกก่อนนะครับที่เราควรจะรู้จักก็คือตัวหนี้สินหมุนเวียนนะครับนะครับก็พูดถึงตัวความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับหนี้สินหมุนเวียนนะครับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการวัฒนาการเงินนะครับนึกถึงในงบนะครับก็คืองบฐานะการเงินนะครับชื่อใหม่เราชื่องบฐานะการเงินนะครับตัดคำว่าแสดงออกไปนะครับก็คือเดิมสุดก็คืองบดุลเดิมนะครับองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะครับในตรงงบฐานะการเงินก็คือสินทรัพย์หนี้สินและส่วนของเจ้าของนะครับถ้าเกิดเรามองดูด้านหนึ่งของงบฐานะการเงินก็แสดงถึงทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของกิจการก็คือสินทรัพย์นะครับขณะที่อีกด้านหนึ่งนะเป็นภาระผูกพันก็คือตัวหนี้สินนะครับแล้วก็อีกรายการนึงก็คือเป็นส่วนของเจ้าของนะครับเป็นส่วนได้เสียคงเหลือในสินทรัพย์นะครับหลังจากหักหนี้สินทั้งสิ้นออกแล้วนะครับได้ถึงสมการบัญชีนะครับสินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกส่วนของเจ้าของนะครับถ้าย้ายข้างมาส่วนของเจ้าของก็คือเอาสินทรัพย์มาหักด้วยตัวหนี้สินทั้งสิ้นออกไปนะครับนะครับดูความหมายของหนี้สินก่อนนะครับนะครับนักศึกษานึกถึงตัวกรอบแนวคิดสำหรับการเรียนทางการเงินให้คำนิยามว่าหนี้สินหมายถึงอะไรนะครับหมายถึงภาระผูกพันของปัจจุบันของกิจการนะครับในการโอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจซึ่งเป็นผลเหตุการณ์ในอดีตนะครับอย่างเช่นบอกว่ากิจการไปซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อมาก็มีภาระผูกพันแล้วนะครับในอนาคตก็ต้องมีการจ่ายชำระหนี้นะครับจากการซื้อสินค้าจากเจ้าหนี้ตัวนี้นะครับกรอบแนวคิดนะครับกล่าวถึงว่าหนี้สินจะมีอยู่ได้ต้องเป็นไปตามเกณฑ์3ข้อดังนี้นะครับข้อที่1คือมีภาระผูกพันนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของกิจการที่ไม่สามารถหลีกได้นะครับมีภาระผูกพันนะครับเกิดจากการซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อนะเป็นภาระผูกพันที่ต้องโอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจออกไปนะครับต้องโอนจ่ายชำระหนี้ออกไปนะครับและเป็นภาระผูกพันที่เป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีตเหตุการณ์ที่เราไปทำอะไรไว้นะครับไปซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อไปกู้ยืมเงินจากธนาคารนะครับส่งผลให้การต้องโอนทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจนี้นะครับต่อไปนะครับอันนี้คือความหมายของหนี้สินนะครับการว่ารายการนะครับก็คือรับรู้รายการคือภาษาบัญชีคือการที่เราเดบิตเครดิตนะครับก็เน้นงบการเงินนะครับเมื่อไหร่นะครับเมื่อมีภาระผูกพันในปัจจุบันนะครับเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีตนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ที่กิจการจะสูญเสียทรัพยากรที่มีประโยชน์ออกไปนะครับก็คือค่อนข้างแน่จะต้องจ่ายชำระหนี้นั้นนะครับแล้วก็สามารถประมาณมูลค่าภาระผูกพันได้น่าเชื่อถือนะครับมูลค่าวัดได้อย่างไรนะครับก็มาจากตัวเอกสารการก่อหนี้นะครับสัญญาเงินกู้นะครับหรือว่าใบแจ้งหนี้ต่างๆเหล่านี้นะครับถ้ามีเข้าเงื่อนไขนะครับ3ข้อนี้นะครับนักบัญชีเราก็เดบิตเครดิตได้เลยนะครับแต่ถ้าดูหลักง่ายๆแบบครับเราบอกว่าจากตารางนะครับกิจการมีภาระผูกพันในปัจจุบันหรือไม่ถ้ามีเรามาดูอันที่2ต่อนะครับมีไว้ได้ค่อนข้างแน่ไหมค่อนข้างแน่นะครับที่จะสูญเสียทรัพยากรเชิงเศรษฐกิจถ้ามีปุ๊บมาดูขั้นต่อมานะครับวัดมูลค่าผูกพันได้น่าเชื่อถือหรือไม่ถ้าไม่ใช่ก็จะกลายเป็นหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเรารู้จักกันนะครับถ้าใช่ปุ๊บเป็นหนี้สินละที่ต้องบันทึกบัญชีในงบการนะครับตรงนั้นโอเคไหมครับนี่คือแผนผังการตัดสินใจการรับหนี้สินในงบฐานะการเงินนะครับหลักใหญ่ก็คือต้องเข้าเกณฑ์มีภาระผูกพันเป็นได้ค่อนข้างแน่ที่จะสูญเสียไปก่อนเชิงเศรษฐกิจนะครับวัดมูลค่าผูกพันที่น่าเชื่อถือนะครับ3ข้อนี้เป็นเกณฑ์การรายการนะครับถ้าดูประเภทของหนี้สินนะครับเราดูอาจจำแนกได้ตามนี้นะครับ1ก็คือจำแนกตามเกณฑ์กำหนดเวลาชำระหนี้นะครับก็คือ1ดูถึงชำระหนี้ภายในเมื่อไหร่นะครับถ้า

ต้องใช้ภายใน1ปีก็เป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับถ้าเกิน1ปีเราเรียกหนี้สินไม่หมุนเวียนนะครับถ้าดูอีกเกณฑ์นึงนะครับการจำแนกตามเกณฑ์และเวลาที่จ่ายชำระหนี้นะครับถ้าเกิดบอกว่าหนี้สินที่ทราบจำนวนที่จ่ายชัดเจนนะครับจ่ายรู้จำนวนชัดเจนก็คือเนี่ยก็คือแบ่งตรงนี้ได้นะครับอย่างเช่นมีบินค่าน้ำค่าไฟระบุได้ชัดเนี่ยก็คือจ่ายชัดเจนอีกตัวนึงประมาณการหนี้สินนะครับจำนวนเงินไม่ทราบแน่นอนด้วยทั้งจำนวนเงินกับจังหวะเวลานะครับกิจการต้องมีการประมาณขึ้นมาถ้าอีกเกณฑ์นึงดูการจำแนกหนี้สินตามเกณฑ์การเกิดขึ้นของหนี้สินนะครับถ้าเป็นตัวหนี้สินคือเกิดขึ้นแล้วนะครับเกิดขึ้นแล้วนะครับอีกตัวนึงคือยังไม่ทราบแน่นอนนะครับเลยว่าหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นเช่นพวกคดีความฟ้องร้องต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้คือการจัดประเภทหนี้สินได้ตาม3เกณฑ์นะครับเรามาดูหนี้สินหมุนเวียนก่อนนะครับคือส่วนใหญ่เกิดจากการซื้อสินค้าบริการมาใช้ในการงานตามปกตินะครับอย่างเช่นไปซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อมานะครับหรือกล่าวโดยได้ว่าเกิดตามวัฏจักรการงานตามปกติของธุรกิจนั่นเองนะครับต้องชำระภายใน1ปีนะครับนะครับอันนี้คือเรียกเป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับตัวอย่างหนี้สินหมุนเวียนมีอะไรบ้างนะครับมีเยอะแยะนะครับถ้าเกิดเราดูในเอกสารประกอบคำสอนนะครับในเล่มนี้จะบอกถึงอะไรบ้างนะครับอย่างเช่น1เงินเบิกเกินเพียงธนาคารนะครับก็คือกู้ยืมจากธนาคารมาก็เป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับระยะสั้นแล้วมีการจ่ายชำระภายใน1ปีนะครับเจ้าหนี้การค้าเราซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อนะครับตัวเงินจ่ายระยะสั้นก็คือกู้เงินมาโดยออกตัวเงินจ่ายนะครับตรงนั้นจ่ายก็คือเป็นบัญชีประเภทของเจ้าหนี้นั่นเองนะครับตรงนั้นนอกจากมีค่าจ่ายค้างจ่ายที่สำคัญอื่นๆอีกนะครับก็เป็นตัวอย่างหนี้สินหมุนเวียนนะครับอย่างเช่นเงินเดือนค่าแรงค้างจ่ายนะครับจ่ายให้กับพนักงานนะครับดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่ายนะครับเรากู้เงินมาจากธนาคารนะครับก็มีตัวดอกเบี้ยเกิดขึ้นนะครับถ้าค้างจ่ายก็คือยังไม่จ่ายชำระก็เป็นตัวหนี้สินนะครับโบนัสพนักงานค้างจ่ายนะครับก็คือเป็นจ่ายให้กับพนักงานนะครับซึ่งจะถึงกำหนดจ่ายนะภายในเมื่อไหร่ก็คือเป็นตัวหนี้สินภาษีเงินได้นี่เป็นคนค้างจ่ายนะครับเป็นภาษีที่จ่ายกับกรมสรรพากรนะครับตรงนี้นะครับมีอะไรอีกครับเงินปันผลค้างจ่ายก็คือกรณีที่กิจการจ่ายต้องจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นนะครับรายได้รับล่วงหน้าครับได้รับเงินมาก่อนนะครับแต่มีภาระผูกพันต้องไปบัตรตามนะครับอย่างเช่นบอกว่าได้เงินมาก่อนนะครับล่วงหน้าแต่ยังไม่จ่ายยังไม่มีการอะไรครับยังไม่มีการส่งมอบสินค้าบริการนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวหนี้สินมีภาระผูกพันที่กิจการต้องไปบัตรตามนะครับมีอย่างอื่นอีกครับภาษีมูลค่าเพิ่มค้างจ่ายภาษีเงินได้หักหน้าที่จ่ายเงินมัดจำรับนะครับรับมาจากบุคคลอื่นนะครับถึงเวลาก็ต้องมีการจ่ายคืนให้กับบุคคลอื่นนั้นนะครับหนี้สินระยะยาวที่กำหนดชำระภายใน1ปีนะครับเช่นกิจการมีกู้เงินมา10ล้านบาทนะกำหนดชำระภายใน5ปีถ้าเกิดถ้าปีหน้าต้องจ่ายชำระแล้ว1ล้านบาทอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นต้องโอน1ล้านบาทมาเป็นตัวหนี้สินหมุนเวียนนะครับนอกจากนั้นมีเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องอีกนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างหนี้สินหมุนเวียนนะครับเจ้าหนี้การค้านะครับเรามาดูวิธีการบัญชีที่เกี่ยวข้องนะครับรายการที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหนี้การค้ามีอะไรบ้างนะครับโดยนิยามเจ้าหนี้การค้าหมายถึงหนี้สินหรือภาระผูกพันที่กิจการมีต่อบุคคลภายนอกนะครับเนื่องจากมีการซื้อสินค้าบริการมานะครับเราว่ากิจการกู้ซื้อสินค้ามาแต่ยังไม่ได้ชำระราคาแก่ผู้ขายนะครับโดยปกติผู้ขายมักจูงใจให้กิจการชำระเงินภายในเวลาอันสั้นนะครับด้วยการให้ส่วนลดนะครับเรามารู้จักประเภทของส่วนลดละกันนะครับมีอะไรบ้างนะครับบอกว่าการเปิดบัญชีเกี่ยวกับเจ้าหนี้การค้าจะถือเอาวันที่ได้รับกรรมสิทธิ์ในสินค้าบริการนั้นเป็นวันที่หนี้สินเกิดขึ้นนะครับเพราะนั้นลองดูรู้จักกับส่วนลดนะครับซึ่งมีอยู่2ประเภทดังนี้นะครับก็คือส่วนลดการค้ากับส่วนลดเงินสดนะครับเรามาดูนะครับตัวแรกก่อนนะครับส่วนลดการค้านะครับหรือ trade discount คืออะไรนะครับหมายถึงจำนวนเงินที่ผู้ขายยอมลดให้กับผู้ซื้อทันทีเพื่อจูงใจให้ผู้ซื้อจำนวนมากนะครับตัวนี้นะครับผู้ขายและผู้ซื้อจะไม่ลงรายการส่วนลดการค้าในสมุดบัญชีของตนนะครับโดยจะลดได้ยอดสุทธินะครับบางทีเราเรียกว่าส่วนลดปริมาณนะครับซื้อมากๆก็จะลดให้เลยนะครับลองดูตัวอย่างมาดูบัญชีส่วนลดนะครับก็คือบริษัทไทยค่าจำกัดซื้อสินค้าจากร้านยุทธยา 10,000 หน่วยนะครับราคาหน่วยละ20บาทผู้ขายให้ส่วนลดการค้า 2% นะครับดังนั้นบริษัทได้ส่วนลดเท่าไหร่นะครับก็คือ 2% คูณด้วยยอดที่มีการซื้อก็คือ 200,000 มาจากอะไรครับมาจาก10,000 หน่วย

คุณราคาหน่วยละ20บาทนะครับเพราะนั้นส่วนลด 4,000 ก็ไปสุทธิจากยอดยอดที่มีการซื้อขายกันนะครับก็คือออกยอดเท่ากับ 196,000 นะครับเพราะนั้นเงินสุบัญชีของผู้ซื้อผู้ขายก็รวมด้วยยอดสุทธิตัวนี้นะครับนะครับอีกตัวนึงคือส่วนลดเงินสดนะครับหมายถึงจำนวนเงินที่ผู้ขายยอมลดให้กับผู้ซื้อเมื่อผู้ซื้อชำระเงินภายในเวลาที่กำหนดนะครับเป็นการจูงใจให้ผู้ซื้อนำเงินสดมาชำระเร็วขึ้นนะครับเพราะนั้นเราต้องรู้จักเทอมของคำที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างเช่นคำว่า 2/10 n/30 หมายความว่าอะไรนะครับหมายถึงว่าผู้ซื้อต้องชำระเงินภายในเวลาไม่ได้30วันนับจากวันที่ไปกำสินค้านะครับแต่ว่าถ้าเกิดชำระภายใน10วันก็จะได้รับส่วนลด 2% เท่านะนะครับแบบนั้นนะครับอีกตัวหนึ่งที่รู้จักนะครับก็คืออย่างเช่น 2/EOM EOM ย่อมจาก end of month นะครับ n/60หมายถึงผู้ซื้อต้องชำระเงินภายใน60วันนับจากวันที่ไปกำสินค้านะครับแต่ถ้าชำระภายในเดือนที่ซื้อเลยนะครับจะได้ส่วนลด 2% นะครับนะครับการแสดงรายการนะครับเจ้าหนี้ตัวเงินจ่ายในงบฐานะการเงินนะครับก็แสดงเป็นรายการหมุนเวียนนะครับรายการหมุนเวียนในงบนะครับแต่ถ้าเกิดจำนวนเงินนะครับมีสาระสำคัญก็แยกมาแสดงอีกรายการนึงก็ได้นะครับอย่างเช่นโดยทั่วไปนะจะเห็นว่าเจ้าหนี้กับตัวเงินจ่ายอยู่บรรทัดเดียวกันแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าตัวเงินจ่ายมีสาระสำคัญดึงมาอีกบรรทัดหนึ่งเลยนะครับอีกบรรทัดหนึ่งได้เลยสามารถดูได้ยังไงครับดูว่ารายการท่านแยกมาเนี่ยทำให้คนที่อ่านงบการเงินเนี่ยตัดสินใจได้ดีขึ้นชัดเจนมากขึ้นก็แยกบรรทัดหนึ่งออกมาได้นะครับกับอันนี้นะครับในบางกรณีตัวเงินจ่ายนะครับก็อาจไปเป็นมีการอายุมากกว่า1ปีก็อยู่ภายใต้หมุนเวียนนะครับถ้าเกินกว่า1ปีก็อยู่ภายใต้ไม่หมุนเวียนนะครับในบางกรณีกิจการอันนำสินทรัพย์บางประเภทนะครับเช่นที่ดินอาคารอุปกรณ์ไปค้ำประกันตัวเงินจ่ายก็ต้องมีการเปิดเผยข้อมูลนะครับในตัวงบการเงินอย่างชัดเจนนะครับลองดูตัวอย่างนะครับอย่างเช่นที่ดินนะครับที่ดิน 500,000 บาทนะครับวงเล็บหมายเหตุ7ก็ไปอ่านหมายเหตุ7ทางขวามือของท่านนะครับก็คือบอกว่าที่ดินไปค้ำประกันนะครับกิจการนำที่ดินมูลค่า 500,000 บาทไปค้ำประกันตัวเงินจ่ายนะครับเห็นไหมครับมีตัวเงินจ่ายในงบเป็นหนี้สินหมุนเวียน 300,000 บาทนะครับก็มาเปิดเผยบอกว่าในหมายเหตุ8ตัวเงินจ่ายนะครับมูลค่า 300,000 บาทค้ำประกันโดยที่ดินนะครับนี่ก็คือไปแสดงรายละเอียดนะครับไว้ในงบการเงินนะครับนะอีกแบบนึงนะครับอาจจะบอกว่าไปในวงเล็บนะครับเลยแทนที่จะเปิดในหมายเหตุก็วงเล็บในตัวหน้างบในงบฐานะการเงินเลยนะครับอย่างนี้บอกว่าสินทรัพย์หมุนเวียนที่ดินนำไปค้ำประกันตัวเงินจ่ายมูลค่า 300,000 บาทนะครับส่วนตัวเงินจ่ายนะครับออกยอด 300,000 บาทก็วงเล็บไปเลยค้ำประกันโดยที่ดินมูลค่า 500,000 บาทนะครับก็เป็นอีกทางเลือกนึงที่ทำได้นะครับเรามาดูตัวหนี้สินหมุนเวียนอื่นบ้างมีอะไรบ้างนะครับเพราะว่าแน่นอนก็คือมีตัวเงินเบิกกับธนาคารเงินกู้ยืมนะครับเรากู้เงินจากกิจการมานะครับก็เป็นตัวหนี้สินนะครับโดยปกติก็กำหนดชำระคืนภายใน1ปีนะครับแบบนี้นะครับนะครับตัวโอเวอร์ดราฟต์หรือเงินเบิกธนาคารเป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับเป็นตัวกำหนดมูลค่าได้แน่นอนนะครับเราแสดงตัวนี้อยู่ในงบฐานะการเงินนะครับภายใต้หัวข้อหนี้สินหมุนเวียนนะครับและกิจการต้องไม่นำยอดเงินเบิกเงินธนาคารมาหักกบกับเงินฝากธนาคารที่เป็นสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับเพราะว่าโดยลักษณะของบัญชีต่างประเภทกันนะครับเงินฝากธนาคารก็อยู่ภายใต้อะไรครับสินทรัพย์หมุนเวียนนะครับเงินเบิกเงินธนาคารก็อยู่ภายใต้หนี้สินหมุนเวียนนะครับแบบนี้นะครับตัวรายการอื่นๆนะครับอย่างเช่นค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนะครับก็คือเป็นค่าใช้จ่ายให้ประโยชน์กับกิจการแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้จ่ายเป็นเงินสดนะครับก็มีหนี้สินเกิดขึ้นแล้วนะครับเราจะถึงตัวอะไรบ้างเช่นเงินเดือนค้างจ่ายดอกเบี้ยเงินก็ค้างจ่ายค่าน้ำค่าไฟค้างจ่ายเป็นต้นนะครับซึ่งจะถึงกำหนดชำระภายในงวดถัดไปนะครับก็เลยกลายเป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับในตัวงบฐานะการเงินนะครับอย่างเช่นตัวอื่นภาษีเงินได้พนักงานค้างจ่ายนะครับก็มีการกฎหมายกำหนดว่าให้ผู้จ่ายเงินได้มีได้หักภาษีจากเงินเดือนนะครับก็รายการบัญชีจะลงยังไงนะครับบันทึกบัญชีโดยเดบิตเงินเดือนเครดิตภาษีเงินได้ของนักที่จ่ายนะครับแล้วก็ยอดเครดิตก็เป็นยอดสุทธินะครับลองดูตัวอย่างนะครับบริษัทลำพูนจำกัดจ้างพนักงานนะครับซึ่งมี
ต่า

เงินเดือน 20,000 บาทสมมติว่างานคนนี้ต้องเสียภาษีเงินได้อัตรา 10% นะครับก็หักหน้าที่จ่ายนะครับ 10% ของยอด 20,000 ก็ลงรายการง่ายๆเดบิตเงินเดือนค่าแรง 20,000 นะครับเครดิตหักหน้าที่จ่ายนะครับเป็นหนี้สินต้องจ่ายให้กรมสรรพากร 2,000 บาทนะครับแล้วก็ยอดสุทธิที่พนักงานได้รับก็คือยอดเท่ากับ 18,000 บาทนะครับส่วนดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่ายก็เป็นตัวหนี้สินอันหมุนเวียนอันหนึ่งนะครับที่ต้องจ่ายชำระให้กับเจ้าหนี้ธนาคารนะครับที่กู้ยืมเงินมานะครับเนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดเวลานะครับแต่รายการบัญชีเราลงตามเกณฑ์คงค้างนะครับเราต้องบันทึกตัวหนี้สินเข้ามาในงบนะครับลองดูตัวอย่างนะครับเมื่อวันที่1กันยายนบริษัทน่านจำกัดกู้เงินจากธนาคารมาเป็นเงิน 300,000 บาทครับอัตราดอกเบี้ย 12% ต่อปีครับเวลา3ปีกำหนดการจ่ายดอกเบี้ยปีละ2ครั้งทุกวันที่1มีนาคมกับ1กันยายนนะครับเพราะนั้นเราบอกว่าในงบการเงินมีการปิดบัญชีณ 31 ธันวาคมนะครับเราก็จ่ายล่าสุดไป1กันยานะครับนักศึกษาก็นับไปจากกันยาถึงธันวาคือกี่เดือนนะครับเท่ากับกันยาตุลาพฤศจิกาธันวา4เดือนนะครับ4เดือนละหนี้สินเกิดขึ้นแล้วนะครับก็ยอดเงินต้นนะครับ 300,000 บาทคูณ4เดือน42คูณอัตราดอกเบี้ย 12% ก็ออกมาเท่ากับ 12,000 นะครับก็เดบิตดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่ายเป็นบัญชีค่าใช้จ่าย 12,000 ก็เครดิตดอกเบี้ยเงินกู้ค้างจ่ายนะครับเป็นบัญชีหนี้สินนะครับตรงนี้ในงบนะครับตัวอื่นอีกนะครับอย่างเช่นภาษีเงินได้นิพนธ์ค้างจ่ายก็คือภาษีต้องจ่ายให้กับรัฐบาลนะครับตรงนี้นะครับก็คือเมื่อการปิดบัญชีนะครับก็ต้องมีการคำนวณภาษีนะครับที่ต้องมีการเสียให้กับกรมสรรพากรนะครับซึ่งภาษีตัวนี้ก็เป็นหนี้สินหมุนเวียนในงบฐานะการเงินนะครับลองดูตัวอย่างง่ายๆนะครับบริษัทจะทำงบรายขาดทุนเมื่อสิ้นงวดบัญชี31ธันวาคม X3 นะครับมีกำไรเกิดขึ้น1ล้านบาทนะครับสมมุติเสียอัตราภาษี 20% ครับก็ไปคูณตัวเงินได้เลยนะครับก็เป็นเดบิตภาษีเงินได้ที่เป็นบัญชีค่าใช้จ่ายนะครับ 200,000 เครดิตภาษีเงินได้ที่ผลค้างจ่ายนะครับเป็นบัญชีหนี้สินและยอด 200,000 บาทนะครับก็จะจ่ายให้กับกรมสรรพากรในภายในเวลาที่กำหนดนะครับเวลาจ่ายทำลงรายการยังไงก็ล้างหนี้สินออกไปนะครับเดบิตภาษีก็ได้รีบโอนค้างจ่าย 200,000 ก็เครดิตเงินสดได้ยอด 200,000 บาทนะครับรายรับล่วงหน้าตัวนี้เป็นบัญชีประเภทหนึ่งนะครับเป็นหนี้สินที่เกิดจากกิจการรับเงินมาก่อนล่วงหน้ามีภาระผูกพันนะครับซึ่งจะต้องทำให้กับลูกค้านะครับจากการส่งมอบสินค้าบริการต่อไปนะครับตัวนี้นะครับอย่างเช่นรายการลงรายการยังไงบ้างครับกิจการได้เงินมาจากนะครับล่วงหน้าจากบริษัทจำกัดแห่งหนึ่งครับเป็นเงิน 40,000 บาทนะครับแล้วก็รายการบัญชีเกิดขึ้นก็เดบิตเงินสดได้เงินมา 40,000 บาทเครดิตรายล่วงหน้านะครับก็คือเป็นบัญชีประเภทหนี้สินนะครับมีภาระผูกพันต้องทำให้เขาในอนาคตนะครับงั้นเมื่อภาระผูกพันบรรลุยังไงนะครับบอกว่ากิจการได้มีการส่งมอบสินค้าบริการให้ลูกค้าแล้วก็เดบิตรับล่วงหน้าเครดิตขายนะครับด้วยยอด 40,000 บาทนะครับตรงนี้จะมีบัญชีอื่นอีกเช่นหนี้สินบริเวณอื่นนะครับอย่างเช่นพวกค่าภาษีเงินได้ที่กิจการหักจากเงินเดือนนะครับประมวลรัศดรจ่ายกำหนดว่าผู้จ่ายนะครับต้องมีการหักภาษีไว้ส่วนหนึ่งนะครับต้องมีการส่งไปตรงนี้ก็เป็นบัญชีหนี้สินอย่างหนึ่งนะครับซึ่งกิจการหักไว้แล้วก็ต้องนำส่งให้กับกรมสรรพากรนะครับในงวดถัดมานะครับนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับบริษัทจ่ายเงินเดือนนะครับค่าแรงนะครับจำนวนเท่านี้แสนบาทสมมุติทางที่จ่ายไว้ 3,000 นะครับก็ดีเป็นเงินเดือนค่าแรงครับเป็นบัญชีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็เครดิตหนี้สินนะครับด้วยยอด 3,000 บาทนะครับที่เหลือก็เป็นยอดสุทธิที่จ่ายให้กับผู้รับบริการตรงนั้นไปนะครับแล้วก็เวลาจ่ายไปก็เดบิตภาษีก็ได้ครั้งที่จ่ายเครดิตเงินสดนะครับให้กับกรมสรรพากรนะครับตัวหนี้สินมูลนิธิตัวนี้รู้จักคือหนี้สินระยะที่1กำหนดชำระใน1ปีนะครับกิจการอาจมีการก่อหนี้ระยะยาวนะครับเพราะนั้นหนี้สินนะครับอาจมีถึงกำหนดชำระภายในงวดหน้านะครับในทางบัญชีบอกอย่างนั้นก็ต้องโอนส่วนที่กำหนดชำระงวดหน้ามาเป็นตัวหนี้สินนะครับหนี้สินมูลเวียนนะครับดูตัวอย่างง่ายๆนะครับบริษัทจำกัดกู้เงินจากธนาคารมา 500,000 บาทสัญญาว่าจะผ่อนชำระเป็นเวลา5ปีเท่าๆกันก็ปีละ 100,000 นะครับถ้าปีหน้าถึงกำหนดชำระนะครับ 100,000 บาทก็ต้องโอนส่วนนี้เป็นแสนบาทมาเป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับรายการบัญชีก็ลงง่ายๆแบบนี้นะครับก็เป็นเดบิตเงินกู้ยืมระยะยาวนะครับ
ด้วยยอด 100,000 บาทนะครับแล้วก็เครดิตเงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดภายใน1ปีอีก 100,000 บาทนะครับภายใต้ที่จะถึงกำหนดชำระในงวดหน้านะครับอีกรายการหนึ่งนะครับคือตัวประมาณการหนี้สินนะครับตัวนี้คืออะไรนะครับประมาณการหนี้สินก็คือมาตรฐานฉบับที่37กำหนดไว้บอกว่านิยามก็คือประมาณการหนี้สินก็คือหนี้สินที่มีความแน่นอนเกี่ยวกับจำนวนเงินจังหวะเวลานะครับก็คือไม่แน่นอนว่าจะต้องจ่ายชำระเมื่อไหร่ด้วยจำนวนเท่าไหร่นะครับตอนนี้นะครับการวัดมูลค่าล่ะครับนะครับบอกว่าประมาณการหนี้สินนะครับก็บอกว่าตัวหนึ่งที่รู้จักเป็นพันธพันธ์ตามกฎหมายก็ได้นะหรือจากการอนุมานนะครับตามกฎหมายนั่นหมายถึงอะไรครับกฎหมายหมายถึงว่าพันธพันธ์ตามที่ต้องอย่างเช่นตามสัญญาหรือตามกฎหมายที่ใช้บังคับนะครับอย่างเช่นตัวประมาณการหนี้สินที่กิจการต้องจ่ายค่าปรับหรือค่าใช้จ่ายในการกำจัดมลพิษนะครับตรงนี้แล้วก็คืออันนี้คือตามกฎหมายนะครับอีกรายการคือจากการอนุมานนะครับเป็นเหมือนคล้ายไม่ใช่ตามกฎหมายแต่เป็นแบบแผนว่ากิจการเนี่ยต้องมีการจ่ายนะครับให้กับอีกบุคคลหนึ่งนะครับเป็นสร้างความเข้าใจมูลความจริงว่ากิจการต้องจ่ายต้องรับผิดชอบรายการตัวนี้นะครับอย่างเช่นบอกว่ากิจการมีนโยบายในการรับประกันซ่อมฟรีให้กับลูกค้านะครับในการซื้ออุปกรณ์นี้ไปนะครับหรือนโยบายสิ่งเกี่ยวสิ่งแวดล้อมนะครับว่าจะมีการจ่ายชำระต่างๆเหล่านี้นะครับอันนี้คือภาระจากการอนุมานนะครับอันนี้ให้รู้จักคำเอาไว้นะครับเพราะลงรายการก็ง่ายๆนะครับบัญชีค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวครึ่งเครดิตประมาณการหนี้สินนะครับตรงนี้นะครับในการวัดมูลค่าประมาณการหนี้สินก็วัดด้วยประมาณมูลค่าที่ดีที่สุดนะครับมาตรฐานก็บอกว่าภาษาอังกฤษคือ the best estimate นะครับประมาณการที่สุดคือตัวผู้บริหารนักบัญชีรู้ดีนะครับว่าจะยอดเท่าไหร่นะครับตัวอย่างวันที่30มีนาคมบริษัทพิซซ่าโลกขายโทรทัศน์ให้กับลูกค้า 10,000 บาทประมาณว่าจะมีค่าใช้จ่ายรับประกันเกิดขึ้น 10% ของค่าขายนะครับเพราะนั้น10% อันนี้คือเกิดจากการประมาณนะครับเพราะนั้นลงรายการยังไงนะครับ 10% ของค่าขายก็คือ500บาทนะครับลงนะครับลองดูตอนขายก็เดบิตเงินสดเครดิตขายนะครับก็ได้ยอด 10,000 บาทนะครับแล้วก็บันทึกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยประมาณการที่ดีที่สุดนะครับก็คือ 10% นะครับของยอด10,000 บาทนะครับก็คือเท่ากับ 1,000 บาทเดบิตค่าใช้จ่ายคิดประมาณการหนี้สินนะครับลูกค้ามาใช้บริการนะครับด้วยยอดก็มีการจ่ายเงินสดออกไปก็ล้างประมาณการหนี้สินออกไปนะครับ500ก็เครดิตเงินสด500บาทนะครับประมาณการหนี้สินแสดงในงบอะไรนะครับอยู่ในงบฐานะการเงินอยู่ภายใต้หมุนเวียนนะครับถ้าเกิดมีภาระผูกพันต้องจ่ายภายใน1ปีนะครับก็เป็นหนี้สินหมุนเวียนนะครับถ้าเกิดถ้าจ่ายชำระเกินกว่า1ปีก็อยู่ภายใต้หนี้สินไม่หมุนเวียนนะครับนะครับนี่แสดงรายการให้เห็นนะครับในตัวหน้างบนะครับเราจะเห็นไหมครับตัวประมาณการหนี้สินนะครับในหมายเหตุ7นะครับก็อันนี้คือจำนวนชำระภายในงวดหน้าภายใน1ปียอด 120,000 บาทนะครับหมายเหตุ7เขาพูดถึงอะไรบ้างนะครับเขาบอกว่าก็มียอดเคลื่อนไหวนะครับมีการตั้งต้นงวดนะครับได้ยอด 60,000 บาทนะครับมีการตั้งเพิ่มระหว่างปีได้ยอด 80,000 บาทนะครับหากตัดออกระหว่างปีไปมีการใช้ไปนะครับก็คือยอด 20,000 ก็ออกยอดมา 120,000 นะครับก็เปิดเผยหมายเหตุสักนิดนึงนะครับประมาณการหนี้สินแสดงจำนวนซึ่งสำหรับการเรียกร้องการรับประกันความสินค้าที่ว่าจะเกิดขึ้นจากการขายสินค้าที่ขายไปนะครับและคาดว่ารายจ่ายจะเกิดขึ้นในงวดบัญชีหน้านะครับอันนี้เป็นตัวประมาณการหนี้สินนะครับที่เปิดเผยในหมายเหตุนะครับอีกรายการหนึ่งนะครับที่กล่าวถึงในหน่วยที่หนึ่งคือตัวหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนะครับภาษาอังกฤษก็คือ contingent liability นะครับตัวนี้ก็คือถ้าเกิดนักศึกษาได้อ่านนะครับในหน่วยจะเห็นว่ารายการนี้เป็นรายการที่ยังไม่สามารถบันทึกในงบการเงินได้นะครับก็คืออย่างมากก็อยู่ในหมายเหตุประกอบการเงินนะครับก็คือพูดง่ายภาษาบัญชีคือเดบิตเครดิตไม่ได้เพราะมันไม่เข้าเกณฑ์การรับรู้รายการนะครับรายการต้องเกิดแน่วัดได้อย่างสมเหตุสมผลนะครับตัวอย่างหนี้สินอาจเกิดขึ้นก็มีอะไรบ้างนะครับอย่างเช่นบอกว่าการถูกฟ้องร้องคดีความที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
นะครับมีคดีความฟ้องร้องยังไม่แน่ยังไม่จบนะครับการถูกประเมินภาษีย้อนหลังนะครับโดยกรมสรรพากรหรือหน่วยงานอะไรก็แล้วแต่นะครับการค้ำประกันหนี้สินนะครับเป็นค้ำประกันหนี้กับบุคคลอื่นหรือค้ำประกันให้กับกิจการที่เกี่ยวข้องตรงนี้เป็นที่อาจเกิดขึ้นนะครับยังไม่ถึงที่สุดนะครับถ้าถึงที่สุดก็คือศาลฎีกาตัดสินมาจบนะครับแล้วยอมมูลค่าเท่าไหร่ตรงนี้ก็คือจะกลายเป็นหนี้สินที่บันทึกในงบการเงินนะครับการแสดงรายการหนี้สินนี่อาจเกิดขึ้นหลักการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับที่อาจเกิดขึ้นนะครับก็ในตัวนี้จะมีตัวอย่างให้ท่านเห็นเลยนะครับเยอะนะครับในการเปิดเผยข้อมูลหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนะครับนะครับอันนี้ก็จะให้เห็นตัวอย่างอันหนึ่งนะครับรายการเกี่ยวกับภาษีเงินได้นะครับภาษีเงินได้บริษัทชุมพรจำกัดแสดงรายการกับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นในหมายเหตุประกอบการเงินนะครับวันที่3ธันวาคมดังนี้นะครับหมายเหตุ15บริษัทได้รับแจ้งจากการประเมินภาษีสำหรับปี X5 และ X6 เป็นเงิน10ล้านบาทบริษัทได้อุทธรณ์การประเมินภาษีนี้ต่อกรรมการอุทธรณ์ภาษีของกรมสรรพากรแล้วตามความเห็นของที่ปรึกษากฎหมายบริษัทเชื่อว่าผลของการอุทธรณ์จะเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายบริษัทนะครับคือรายการก็ยังไม่แน่เพราะอย่างมากก็เปิดเผยในหมายเหตุประกอบการเงินนะครับเพราะในหน่วยนี้นะครับเราได้เรียนรู้นะครับใน3เรื่องใหญ่ๆนะครับก็คือเรื่องหนี้สินหมุนเวียนนะครับประมาณการหนี้สินเกิดขึ้นนะครับนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับคือรู้จักลักษณะของประเภทของหนี้สินหมุนเวียนนะครับประมาณการหนี้สินนะครับหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนะครับหรือว่านะครับหนี้สินหมุนเวียนก็จะพูดถึงตัวรายการบัญชีหลายการนะครับเจ้าหนี้การค้าเงินบริษัทธนาคารนะครับรวมถึงเงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระใน1ปีนะครับมีวิธีการบัญชียังไงประมาณการหนี้สินนักศึกษาได้ทราบถึงว่านิยามประมาณการหนี้สินคือหนี้สินที่ไม่แน่นอนเรื่องจำนวนเงินจังหวะเวลานะครับเพราะนั้นผู้บริหารกิจการก็ตั้งด้วยประมาณการที่ดีที่สุดนะครับตรงนี้นะครับ the best estimate ตั้งขึ้นมานะครับนักศึกษารู้ถึงวิธีการวิธีที่เกิดขึ้นนะครับอีกรายการหนึ่งนะครับตัวหนี้สินอาจเกิดขึ้นนะครับตัวนี้ไม่เข้าเกณฑ์การรายการนะครับอย่างมากก็เปิดเผยในมาเหตุประกอบงบการเงินนะครับตัวนี้ก็คือเราจะเห็นตัวอย่างเยอะๆนะครับในตัวหน่วยที่ศึกษาตรงนี้นะครับเพราะโดยสรุปนะครับนักศึกษารู้ถึงวิธีการบัญชีวิธีปฏิบัติทางบัญชีสำหรับรายการ3รายการนี้นะครับทั้งตัวหนี้สินหมุนเวียนประมาณการหนี้สินแล้วก็หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นนะครับนักศึกษาสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่การเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเพื่อนๆด้วยกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
2: พอเราได้ไปเรียนสาขาวิชานี้แล้วนะคะเราก็ได้มาพัฒนาตัวเองเพิ่มทักษะที่เราไม่ได้รู้นะคะอย่างเช่นการมีภาวะผู้นำที่จะมาใช้ในงานของเราโดยตรงนะคะคือถ้าเราพร้อมแล้วก็ไม่มีอะไรที่ทำไม่ได้อะค่ะศักยภาพของมสท.นะคะรับรองได้ 100% จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตำราอาจารย์นะคะหรือว่าสื่อการสอนต่างๆรับรองค่ะ
0: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
0: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเรา

วัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้ครูจะมาบรรยายเรื่องแนวคิดและมโนทัศน์เกี่ยวกับความสูงอายุและการพยาบาลผู้สูงอายุค่ะหัวข้อจะแบ่งเป็น3ตอนนะคะตอนที่1การปฏิบัติต่อผู้สูงอายุด้วยจิตคติที่ดีและอย่างมีจริยธรรมการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้สูงอายุตอนที่2หลักการดูแลผู้สูงอายุและทฤษฎีการดูแลผู้สูงอายุและตอนที่3การพยาบาลผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อค่ะในตอนแรกนี้นะคะก็จะเป็นการบรรยายเรื่องการปฏิบัติต่อผู้สูงอายุด้วยเจตคติที่ดีและอย่างมีจริยธรรมแล้วก็การใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้สูงอายุนะคะในเรื่องของการที่เราจะกล่าวถึงเรื่องเจตคติต่อผู้สูงอายุนะคะจะมีคำศัพท์ที่นักศึกษาต้องทราบนะคะดังนี้คือเรื่องของการเหยียดอายุหรือเอจิซึมนะคะหมายถึงความมีอคติหรือเขาเรียกว่าพิจูดิสนะคะของบุคคลที่มีความสูงอายุผู้ที่มีอายุมากเป็นทัศนคติทางลบนะคะเป็นทัศนคติการมีต่อการมีอายุอย่างไม่มีเหตุผลนะคะอีกอันนึงก็คือคำว่า age คือสูงวัยหรือสูงอายุนะคะหมายถึงภาวะที่บุคคลมีอายุมากและอีกคำหนึ่งก็คือการสูงอายุคือ aging นะคะหมายถึงอาการแสดงของอายุของอายุที่มากขึ้นตามกาลเวลาที่ผ่านไปนะคะชราภาพหรือ senescence นะคะหมายถึงภาวะของความอายุซึ่งมีสภาพหรือภาวะทรุดโทรมตามอายุที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองนะคะการเหมารวมเลยหรือที่เรียกว่า stereotype นะคะหมายถึงความคิดเห็นของบุคคลนะซึ่งจะกลายเป็นมาตรฐานนะคะมันเป็นความคิดเห็นของบุคคลจนกลายเป็นมาตรฐานที่เรียกว่าเหมารวมอาจเป็นความคิดเห็นเชิงบวกหรือเชิงลบก็ได้นะคะและสุดท้ายคืออีกคำหนึ่งคือการเลือกปฏิบัติ discriminationเป็นการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมนั่นเองนะคะหรือปฏิบัติกระทำต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่แตกต่างจากบุคคลอื่นๆสืบเนื่องมาจากปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเชื้อชาติวัฒนธรรมเป็นต้นนะคะเจตคติต่อความสูงอายุและผลกระทบก็คือเจตคติที่เราจะเจอบ่อยๆก็คือการเหยียดนะคะมีตั้งแต่เหยียดตนเองนะคะเป็น self directed ageism ซึ่งผู้สูงอายุเนี่ยมีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยสูงวัยนะไม่เป็นที่ต้องการผู้อื่นหรือจะเป็นการเหยียดระหว่างบุคคลเป็น interpersonal ageism นะคะคือบุคคลอื่นๆมีอคติต่อผู้สูงอายุกับคนอื่นหรือจะเป็นการเหยียดอายุในสถาบันเป็น institutional ageism คืออาจจะเป็นเรื่องของกฎหมายเป็นกฎระเบียบบรรทัดฐานของสังคมนโยบายหรือจะเป็นการปฏิบัติในหน่วยงานนั้นๆ นะคะที่มีต่อผู้สูงอายุเช่นอาจจะไม่จ้างผู้สูงอายุในการทำงานเมื่ออายุเกิน60ปีขึ้นไปเป็นต้นแล้วก็การเหยียดในระดับสังคมนะคะเป็น ageism at the societal level นั้นเนี่ยก็คือเป็นการที่บุคคลมีอคตินะฮะทางลบนะฮะต่อผู้สูงอายุโดยรวมที่อยู่ในสังคมนั้นๆ นะคะเช่นตลาดแรงงานก็จะให้ค่าตอบแทนกับผู้ที่สูงวัยน้อยกว่าในวัยอื่นๆเพราะเห็นว่ามีความสูงอายุมากขึ้นนั่นเองนะคะผลที่ตามมานะคะมีต่อทั้งสุขภาพและด้านสังคมแล้วก็เศรษฐฐานะนะคะโดยร่างกายนะคะของผู้สูงอายุก็ถูกกระทบก็คือเมื่อถูกมองเป็นเชิงทางลบนะคะมีอคติต่อตนเองก็จะมีพฤติกรรมที่เสี่ยงอาจจะดื่มเหล้าสูบบุหรี่นะคะหรืออาจจะมีกลุ่มอาการจากความสูงอายุเนื่องจากดูแลตัวเองไม่ดีเพราะมัวแต่นั่งอะไรล่ะมีความทุกข์นะคะหรือการที่จะรับรู้หรือกระบวนการคิดถดถอยอายุสั้นลงจิตใจเสื่อมโทรมลงนะคะด้านสังคมก็คือได้รับการนับถือน้อยลงหรือเศรษฐานะก็คือขาดรายได้หรือฐานะจนลงนั่นเองนะคะค่ะเจตคติต่อผู้สูงอายุและผลกระทบที่กล่าวมานะคะเราจะต้องมีการปฏิบัติต่อผู้สูงอายุด้วยเจตคติที่ดีโดยมีแนวทางการลดการเหยียดอายุโดยการมีการให้ความรู้อบรมให้เกิดทัศนคติที่ถูกต้องต่อผู้สูงอายุมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเจเนเรชันอย่างเหมาะสมนะคะใช้นโยบายและกฎหมายที่เป็นธรรมกับผู้สูงอายุนะคะและอีกด้านหนึ่งที่จะสามารถทำได้คือปฏิบัติต่อผู้สูงอายุอย่างถูกต้องและเหมาะสมโดยปฏิบัติตั้งแต่สมาชิกในครอบครัวจะต้องมีการปฏิบัติอย่างเคารพนุ่มนวลดูแลผู้สูงอายุในเรื่องของกิจวัตรประจำวันหรือกิจกรรมทางสังคม

0: แล้วก็สอนเทคโนโลยีดิจิตอลนะคะให้กับผู้สูงอายุนะคะให้ทันโลกแล้วก็การปฏิบัติทางด้านศาสนาตามความต้องการของผู้สูงอายุแล้วก็ปฏิบัติต่อผู้สูงอายุอื่นๆที่ไม่ใช่สมาชิกในครอบครัวเราอย่างมีทัศนคติที่ดีเอื้ออาทรและเมตตากรุณาแล้วก็เสริมสร้างคุณค่าของผู้สูงอายุนะคะตั้งแต่ความเป็นอยู่บทบาทในครอบครัวและก็ในสังคมแล้วก็สร้างคุณค่าในชุมชนทีนี้การปฏิบัติต่อผู้สูงอายุอย่างมีจริยธรรมนั้นนะคะเราใช้หลักธรรมอันแรกเลยหลักธรรมสำคัญของผู้ดูแลผู้สูงอายุคือต้องใช้พรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาแล้วมีความรักศรัทธาในวิชาชีพนะคะรวมทั้งเรื่องใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นผู้ดูแลผู้สูงอายุจะมีจริยธรรมอะไรบ้างก็คือต้องมีเมตตากรุณานั่นเองนะคะมาจากหลักธรรมสำคัญเมตตากรุณาแล้วก็เห็นคุณค่าในความเป็นมนุษย์ของผู้สูงอายุมีความรับผิดชอบต่อบทบาทหน้าที่ตัวเองมีความซื่อสัตย์มีระเบียบวินัยมีความอุตสาหะพยายามและก็มีความเสียสละกตัญญูกตเวทีนะคะอีกเรื่องนึงที่สำคัญคือการใช้ยาอย่างสมเหตุผลในผู้สูงอายุนะคะซึ่งหมายถึงการใช้ยาที่มีคุณภาพกับผู้สูงอายุอย่างเหมาะสมกับโรคในขณะที่ถูกต้องและเวลาที่เพียงพอด้วยราคาเหมาะสมและคุ้มค่าให้ประโยชน์ทางคลินิกเหนือกว่าความเสี่ยงจากการใช้ยาอย่างชัดเจนและมีหลักฐานที่จะถือได้โดยมีเป้าหมายคือให้ผู้สูงอายุได้รับชนิดและขนาดยาที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดอาการข้างเคียงของยาการให้ผู้สูงอายุได้รับยาตามความจำเป็นกับปัญหาสุขภาพที่มีและสุดท้ายคือได้รับยาครบถ้วนตามแผนการรักษาหลักสำคัญในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลก็คือมีข้อบ่งชี้ที่เหมาะสมนะคะตัดสินใจให้ยาบนพื้นฐานของเหตุผลทางการแพทย์ให้ผลดีและปลอดภัยได้ยาที่เหมาะสมคำนึงถึง4ประการคือประสิทธิภาพความปลอดภัยความยั่งยืนต้นทุนดังนั้นการให้ยาอย่างเหมาะสมจะต้องครบ4ประการนะคะก็คือถูกต้องถูกชนิดนะคะถูกชนิดก็คือ right kind คุณภาพดี right quality จำนวนถูกต้อง right quantity และราคาสมเหตุผลคือ reasonable price นะคะข้อที่3คือผู้ป่วยเหมาะสมนะคะเพื่อเป็นการให้ยาผู้ป่วยโดยไม่มีข้อห้ามใช้และโอกาสที่จะเกิดอาการไม่พึงประสงค์น้อยที่สุดรวมทั้งผู้ป่วยยอมรับได้มีข้อมูลเหมาะสมก็คือเป็นการให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ยาชัดเจนและสัมพันธ์กับภาวะสุขภาพของผู้ป่วยและสุดท้ายคือการติดตามที่เหมาะสมเป็นการติดตามประเมินผลการใช้ยาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นนะคะปัจจัยที่มีผลต่อการใช้ยาของผู้สูงอายุมีตั้งแต่เรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางด้านจลนศาสตร์ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจัดการกับยาที่เข้าร่างกายที่ดูดซึมยาแล้วก็กระจายไปทั่วร่างกายจนมีการเปลี่ยนแปลงและกำจัดออกจากร่างกายนะคะแล้วก็การเปลี่ยนแปลงด้านนี้จะมีผลต่อการใช้ยาในผู้สูงอายุกับอีกด้านนึงคือการเปลี่ยนแปลงทางด้านเภสัชพลศาสตร์นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านการออกฤทธิ์ของยาต่อร่างกายซึ่งเป็นผลทางชีวเคมีสรีรวิทยากลไกการออกฤทธิ์ของยาความสัมพันธ์ของขนาดยากับการตอบสนองที่เกิดขึ้นผู้สูงอายุมักจะตอบสนองต่อยาที่เป็นกลุ่มกดระบบประสาทนะคะอาจจะไม่เกิดเพ้อคลั่งแล้วก็สับสนเกิดขึ้นได้หากจะมีการใช้ยาร่วมกันนะคะก็ยิ่งอันตรายต่อผู้สูงอายุได้นะคะและสุดท้ายคือการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายไม่ว่าเรื่องสายตาเสื่อมหรือว่าการกลืนลำบากปัจจัยอื่นๆคือการไม่รู้หนังสือขาดความรู้มีจิตคติที่ไม่ถูกต้องความเชื่อหรือค่านิยมที่ไม่ถูกต้องมีพฤติกรรมใช้ยาที่ไม่เหมาะสมและก็ใช้ยาหลายขนาดในเวลาเดียวกันหรือใช้ยามากจนเกินความจำเป็นหรือเขาเรียกว่าโพลีฟาร์มาซีนั่นเองนะคะมันกลุ่มยาต่างๆอันนี้นักศึกษาไปศึกษาดูได้นะคะเป็นยาที่ควรจะหลีกเลี่ยงในผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยงในผู้สูงอายุที่มีโรคหรือเป็นยาที่ควรใช้ที่จะต้องระมัดระวังหรือมีอันตรับปฏิกิริยาต่อกันที่มีความสำคัญทางคลินิกและยาที่ต้องปรับตามการทำงานของไตนะคะในนี้ในมีอยู่ในหน่วยในเอกสารคำสอนแล้วนะคะแล้วก็บทบาทพยาบาลในการใช้ยาอย่างสมเหตุผลคือต้องป้องกันและจัดการการใช้ยาที่ไม่เหมาะสมแก่ผู้สูงอายุคือเป็นผู้ประเมินเฝ้าระวังการใช้ยาประเมินอันตรายในระยะแรกการติดตามประเมินผลลัพธ์เป็นผู้จัดการการกรณีแล้วก็เป็นพัฒนานวัตกรรมและการบริหารยาโดยใช้กระบวนการพยาบาลตั้งแต่การประเมินภาวะสุขภาพการวิจัยวางแผนและปฏิบัติรวมทั้งประเมินผลการใช้ยานั่นเองนะคะค่ะคิดว่าในเรื่องของตอนแรกที่ผ่านไปนะคะเป็นการปูพื้นแนวคิดเบื้องต้นให้กับนักศึกษานะคะที่จะนำไปใช้ในการพยาบาลผู้สูงอายุต่อไปค่ะในตอนที่2นี้จะเป็นหลักการและทฤษฎีการดูแล ผู้สูงอายุค่ะหลักการการดูแลผู้สูงอายุนะคะเราจะดูจากก่อนที่จะพูดถึงหลักการในการดูแลเราจะต้องเข้าใจจุดเน้นที่ต่างกันของคำสองคำนี้ก่อนคือคำว่าเจริญโตโลจีพฤกษาวิทยาหรือวิทยาการผู้สูงอายุกับคำว่าเวชศาสตร์ผู้สูงอายุเจเรตริกเมดิซีนนะคะซึ่งคำสองคำนี้ทำให้เกิดเจเรนโตโลจิคอลเนอร์ซิ่งนะคะเจเรนโตโลจีทำให้เกิดเจเรนโตโลจิคอลเนอร์ซิ่งส่วนเจเรติกเมดิซีนก็ทำให้เกิดเจเรติกเนอร์ซิ่งซึ่งสองคำนี้จะมีจุดเน้นต่างกันนะคะโดยเจเรนโตโลจิคอลเนอร์ซิ่งเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการและปรากฏการณ์ของความสูงอายุมีลักษณะเป็นพหุสาขาวิชาชีพนะคะแต่ถ้าเป็นเจเรติกเนอร์ซิ่งนั้นจะเป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพโดยตรงเป็นการเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บของผู้สูงอายุนะคะครอบคลุมตั้งแต่ป้องกันบำบัดและการดูแลโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นนะคะมันจะเน้นแตกต่างกันไปค่ะมันบทบาทที่จากคำสองคำนั้นทำให้บทบาทเลยเน้นแตกต่างกันไปโดยการพยาบาลผู้สูงอายุเป็นเจเรนโตโลจิคอลเนอร์ซิ่งนั้นน่ะจะเป็นผู้ส่งเสริมการฟื้นหายและก็เป็นผู้เยียวยาเป็นผู้สอนให้ความรู้เป็นผู้พัฒนานวัตกรรมเป็นผู้สนับสนุนและผู้ดูแลในขณะที่เจเรติกเนอร์ซิ่งคือการบำบัดดูแลผู้สูงอายุจะเน้นเรื่องของผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยนะคะโดยอาศัยความรู้ที่เกี่ยวข้องกับโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุโดยเฉพาะกลุ่มอาการที่พบมักพบบ่อยในผู้สูงอายุหรือที่เรียกว่า geriatric syndrome นั่นเองนะคะนั้นหลักการดูแลผู้สูงอายุจากคำสองคำนั้นนะคะเรานำมาสู่เรื่องหลักการการดูแลผู้สูงอายุคือการปฏิบัติบนพื้นฐานเชิงประจักษ์ evidence based practice เน้นการใช้หลักฐานจากการวิเคราะห์และสังเคราะห์จากผลงานวิจัยนะคะซึ่งเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้นะคะหลักฐานการปฏิบัตินี้นะคะจะต้องมีการปฏิบัติอย่างมีมาตรฐานเป็น standard practice ซึ่งสมาคมพยาบาลอเมริกันนะคะได้กำหนดเอาไว้ยกตัวอย่างมีหลายมาตรฐานนะคะอาจารย์ยกมาแค่1มาตรฐานคือมาตรฐานการประเมิน assessment นะคะคือพยาบาลจะต้องรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้สูงอายุอย่างเป็นองค์รวมนะคะร่างกายจิตใจสังคมจิตวิญญาณครอบคลุมถึงบริบทและสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุด้วยนะคะแล้วก็ข้อถัดไปเกี่ยวกับหลักการดูแลผู้สูงอายุคือการต้องปฏิบัติตามสมรรถนะที่กำหนดนะคะทฤษฎีการดูแลผู้สูงอายุนะคะจะมีทฤษฎีสำคัญอยู่3ทฤษฎีคือทฤษฎีผลการทำหน้าที่เพื่อส่งเสริมภาวะสุขภาวะในผู้สูงอายุแล้วก็โมเดลการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังและโมเดลนวัตกรรมการดูแลผู้สูงอายุเรื้อรังนะคะและสุดท้ายก็คือการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการค่ะอันแรกนะคะทฤษฎีแรกเป็นทฤษฎีผลของการทำงานทำหน้าที่เพื่อส่งเสริมสุขภาวะในผู้สูงอายุเป็น functional consequence theory for promoting wellness in older adults นะคะซึ่งในทฤษฎีนี้นะคะจากแผนภูมิจริงๆในเอกสารการสอนจะมีอยู่แล้วนะคะในเอกสารคำสอนหน่วยที่5นะคะซึ่งทฤษฎีนี้จะทำเป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงผลของการปฏิบัติตามหน้าที่เพื่อจะส่งเสริมสุขภาวะให้กับผู้สูงอย่างไรอันนี้เป็นทฤษฎีที่มีเป้าหมายเพื่อจะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีความเป็นอยู่ดีมีสุขนั่นเองนะคะโดยสามารถจะนำทฤษฎีนี้ไปใช้ในการพยาบาลเพื่อที่จะให้เกิดการดูแลอย่างครอบคลุมนะคะโดยก่อนที่จะใช้ทฤษฎีนี้นะคะพยาบาลจะต้องมีความเข้าใจมโนทัศน์หลักทางการพยาบาลนะคะซึ่งนักศึกษาเคยเรียนมาแล้วนะคะตั้งแต่คำว่าบุคคลสุขภาพนะคะสิ่งแวดล้อมแล้วก็การพยาบาลค่ะโดยเมื่อนักศึกษามีความเข้าใจในมโนทัศน์หลักทางการพยาบาลก็จะมาใช้ทฤษฎีนี้ได้ก็คือเราจะเริ่มตั้งแต่เราประเมินทางการพยาบาลซึ่งใช้กระบวนการพยาบาลนั่นเองโดยประเมินอะไรบ้างก็คือดูการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากอายุของผู้สูงอายุนะคะแล้วก็ดูปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเสี่ยงทางด้านสิ่งแวดล้อมหรือจะเป็นจากพฤติกรรมของผู้สูงอายุเองนะคะแล้วดูว่ามันเกิดผลเชิงลบนะคะที่เกิดขึ้นต่อด้านการทำหน้าที่อย่างไรบ้างนะคะแล้วก็นำมาสู่การวางแผนและปฏิบัติการพยาบาลนะคะไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมป้องกันรักษาบำบัดและการฟื้นฟูสภาพตามปัญหาสุขภาพของผู้สูงอายุและนำมาสู่ผลลัพธ์เป้าหมายคือต้องการให้เกิดสุขภาวะที่ดีกับผู้สูงอายุนั่นเองเพื่อให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่มีร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมีสามารถพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็มีจิตใจที่ จ่มใสนะคะแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีนะคะซึ่งนำไปสู่การมีสุขภาวะนั่นเองนะคะส่วนอีกโมเดลนึงนะคะก็คือโมเดลการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังเป็นโครนิกแคร์โมเดลและโมเดลนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังInnovative Chronic Care Model ซึ่งโมเดลนี้นะคะเริ่มเดิมทีเนี่ย Chronic Care Model เนี่ยผู้ที่เป็นผู้นำเสนอคือนายแพทย์วักเนอร์และคณะเมื่อคริสต์ศักราช2001นะคะแล้วต่อมามีการนำเสนอในการประชุมองค์การอนามัยโลกนะคะเป็นรูปแบบบริการสุขภาพผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เน้นการดูแลแบบองค์รวมนะคะในคริสต์ศักราช2002แล้วองค์การอนามัยโลกก็เลยพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศต่างๆซึ่งมีความแตกต่างกันนะคะเรียกเป็นโมเดลนวัตกรรมการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังนั่นเองนะคะซึ่งจะมี3ระดับคือระดับผู้ป่วยครอบครัวระดับที่1นะคะระดับที่2คือระดับระบบบริการสุขภาพซึ่งจะเชื่อมโยงกับชุมชนและระดับสุดท้ายคือระดับนโยบายถ้าดูจากแผนภูมิตรงนี้นะคะทั้ง3ระดับจะมีเป้าหมายเพื่อทำให้เกิดการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังแบบบูรณาการร่วมกันนะคะโดยผ่านการเตรียมพร้อมนะคะผู้ป่วยนะคะผู้ป่วยสูงอายุในการที่จะมีทักษะในการทักษะจำเป็นในการดูแลสุขภาพตนเองนะคะซึ่งเป็นมีภาวะเรื้อรังแล้วป่วยเรื้อรังแล้วนะคะโดยจะต้องมีข้อมูลค่ะเพื่อการดูแลสุขภาวะที่เพียงพอและมีแรงจูงใจนะคะในการดูแลสุขภาวะนะคะสุขภาพของตัวเองทั้งผู้ป่วยครอบครัวแล้วก็ทีมสุขภาพแล้วก็มีการสนับสนุนจากชุมชนนั่นเองจะเห็นว่าในโมเดลนี้จะเป็นความร่วมมือตั้งแต่ผู้ป่วยครอบครัวทีมสุขภาพและชุมชนนะคะจะเห็นว่าในตั้งแต่ระดับล่างเลยนะคะท่านนักศึกษาเห็นนะคะก็คือระดับผู้ป่วยและครอบครัวเห็นไหมคะ patient and family ข้างล่างสุดเลยนะของภาพนี้นะคะจะเห็นว่าครอบครัวก็มีส่วนร่วมโดยชุมชนจะต้องแล้วก็ขณะเดียวกันก็คือส่งเสริมให้ชุมชนมีข้อมูลที่จะดูแลผู้สูงอายุอย่างถูกต้องและทีมสุขภาพก็จะมีแรงจูงใจนะคะที่จะทำงานกับชุมชนได้อย่างเขาเรียกว่าอย่างผสมผสานกันนะคะแล้วก็มีการส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมนะคะมีการทำให้เกิดความตระหนักรู้แล้วก็ไม่มีความอคติต่อผู้สูงอายุแล้วก็มีการใช้ทรัพยากรสำคัญในชุมชนว่าจะเป็นแพทย์ทางเลือกต่างๆนะคะนอกจากนี้ในฝ่ายขององค์การนะคะในระดับองค์การนะคะก็คือการบริหารจัดการในองค์การบริการสุขภาพนะคะซึ่งก็สามารถที่จะดำเนินการการดูแลเชื่อมโยงกับชุมชนนะคะแล้วก็มีการทำให้เกิดการดูแลอย่างต่อเนื่องจากสถานบริการสุขภาพสู่ชุมชนนั่นเองนะคะในระดับนโยบายและปัจจัยสิ่งแวดล้อมอื่นๆนะคะก็จะเป็นระดับประเทศนะซึ่งตรงนี้จะต้องทำให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งนะคะมีการซัพพอร์ตทรัพยากรและทำให้เกิดนโยบายที่สนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุในระดับชุมชนและในระดับครอบครัวนะคะแล้วก็รวมทั้งทำให้มีการสนับสนุนเรื่องของงบประมาณแล้วก็มีการพัฒนามีการสนับสนุนและช่วยเหลือในการที่จะจัดหาบุคลากรนะคะมาช่วยเหลือในชุมชนแล้วก็ในครอบครัวนะคะค่ะอีกแนวคิดหนึ่งที่สำคัญคือการดูแลผู้สูงอายุแบบบูรณาการเป็น Integrated Care for Older People หรือที่เรียกสั้นๆว่า ICOPE นะคะตรงนี้เป็น Integrated Care for Older People ซึ่งได้จัดทำแนวคิดนี้มาโดยองค์การอนามัยโลกได้เผยแพร่นะคะเมื่อคริสต์ศักราช2017นะคะโดยมุ่งเน้นการดูแลเริ่มต้นในกลุ่มก่อนวัยสูงอายุเป็น Pre-Aging นะคะเป้าหมายสำคัญคือทำรงไว้ซึ่งศักยภาพภายในของผู้สูงอายุและความสามารถในการทำหน้าที่ Functional Ability ตลอดช่วงชีวิตของบุคคลและให้บุคคลในสาธารณสุขนะคะสามารถให้ความรู้ให้คำแนะนำประชาชนเพื่อการดูแลตัวเองไม่ให้เกิดการสูญเสียศักยภาพและมีการวางแผนการดูแลแบบบูรณาการนี้นะคะเพื่อให้ประชาชนคงสภาพในการความสามารถในการทำหน้าที่ซึ่งจะลดการพึ่งพาของผู้สูงอายุในอนาคตได้นะคะแนวทางจะมีอยู่3แนวทางคือชุดที่1เป็นโมดูลที่1คือดูแลผู้บุคคลนะคะเมื่อความสามารถที่แท้จริงนะคะ ของผู้สูงอายุเนี่ยลดลงนะคะอันที่2คือแนวทางที่2เป็นวัตถุที่2คือเป็นแนวทางการดูแลกลุ่มอาการสูงอายุที่เกี่ยวข้องกับการพึ่งพาการดูแลรวมทั้งการกั้นปัสสาวะและการกั้นปัสสาวะไม่อยู่และเสี่ยงต่อการหกล้มส่วนสุดท้ายก็คือเป็นวัตถุที่3เป็นเรื่องของแนวทางการสนับสนุนการดูแลโดยปฏิบัติเพื่อการสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุและป้องกันความเครียดของผู้ดูแลค่ะจะเห็นว่านี่เป็นทฤษฎีการดูแลผู้สูงอายุที่สำคัญนะคะนักศึกษาจะต้องไปศึกษาอ่านเพิ่มเติมจากในเอกสารการสอนต่อไปค่ะตอนที่3เป็นการดูแลผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อเป็น seamless care นะคะหมายถึงอะไรนะคะคือการจัดรูปแบบการบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อหรือ seamless care เป็นการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศสุขภาพที่มีอยู่เพื่อการดูแลผู้สูงอายุโดยมีการบูรณาการข้อมูลสุขภาพและการจัดบริการสำหรับผู้สูงอายุในทุกช่วงภาวะสุขภาพของผู้สูงอายุเพื่อให้เกิดการเชื่อมต่อในการดูแลโดยมีเป้าหมายคือสุขภาวะและคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเป็นหลักนั่นเองนะคะประเภทของการดูแลผู้สูงอายุแบบไร้รอยต่อนะคะมีดังนี้ค่ะมีทั้งหมด5ประเภทประเภทที่1คือการดูแลก่อนวัยสูงอายุนะคะเป็น pre-aging เป็นการดูแลเชิงลึกเชิงรุกนะคะที่เน้นการสร้างเสริมสุขภาพค่ะและก็การป้องกันโรคในกลุ่มผู้สูงอายุที่ใกล้จะเป็นผู้สูงอายุแล้วนะคะเพื่อเป็นการเตรียมตัวเองที่จะเป็นผู้สูงอายุในอนาคตที่มีสุขภาพดีตามวัยส่วนประเภทที่2คือการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มที่มีสุขภาพดีค่ะเป็น healthy aging นะคะดูแลผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีและยังสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ดีตามปกติเลยค่ะกลุ่มนี้เราจะเน้นการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรคและก็คัดกรองสุขภาพเบื้องต้นประเภทที่3คือการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มที่เจ็บป่วยเฉียบพลันเป็น acute care นะคะเป็นการดูแลภาวะที่มีภาวะวิกฤตนะคะเฉียบพลันในผู้สูงอายุที่ต้องเข้ารักษาในโรงพยาบาลแล้วก็มีการเตรียมการสำหรับการดูแลฟื้นฟูนะคะสภาพระยะกลางหรือเป็น intermediate care นั่นเองนะคะ เมื่อมีความเจ็บป่วยเฉียบพลันที่ดีขึ้นหรือพ้นจากภาวะวิกฤตแล้วนั่นนะคะแต่ยังมีทุพพลภาพที่ไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกตินะคะไม่สามารถทำชีวิตช่วยเหลือตัวเองทำกิจวัตรประจำวันพื้นฐานได้ต้องอาศัยการทำงานร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อจะเตรียมให้ผู้ป่วยกลับไปอยู่ที่บ้านได้นั่นเองนะคะแล้วก็ประเภทที่4คือการดูแลผู้สูงอายุกลุ่มที่เจ็บป่วยเรื้อรังและมีภาวะพึ่งพิงเป็น chronic and long term care นะคะจะดูแลต่อเนื่องจากการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นแล้วโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นผู้สูงอายุที่ป่วยเรื้อรังเป็นภาวะป่วยเรื้อรังอาจจะจากการเจ็บป่วยเฉียบพลันหรือแม้แต่เป็นลักษณะการดูแลระยะยาวนะคะอย่างเช่นเป็นป่วยเบาหวานความดันอย่างเงี้ยค่ะความดันเลือดโลหิตสูงนะคะเป็นต้นพยาบาลจะต้องมีการติดตามเยี่ยมแล้วก็ประเมินผู้ป่วยพร้อมทั้งให้คำแนะนำความรู้และให้การพยาบาลที่บ้านโดยอาศัยความร่วมมือของญาติหรือครอบครัวเป็นหลักค่ะและประเภทสุดท้ายคือการดูแลผู้สูงอายุที่เจ็บป่วยระยะท้ายหรือเป็น end of life care นะคะเป็นการดูแลผู้สูงอายุแบบประคับประคองและดูแลผู้สูงอายุที่อยู่ในระยะท้ายของความเจ็บป่วยนะคะจะรวมไปถึงการวางแผนการดูแลรักษาล่วงหน้าเป็น Advanced Care Plan พยาบาลจำเป็นจะต้องมีการบูรณาการความรู้และความร่วมมือกับบุคลากรในทีมสุขภาพอื่นๆในการดูแลผู้สูงอายุประเภทนี้และจำเป็นอย่างยิ่งที่พยาบาลเหล่านี้จะต้องมีความรู้เฉพาะทางในการดูแลเพราะจะมีความละเอียดอ่อนนะคะและมีความเปราะบางทางด้านอารมณ์ของผู้สูงอายุอย่างมากนะคะตัวอย่างของรูปแบบการดูแลแบบไร้รอยต่อในประเทศไทยนะคะก็จะพบว่าขอยกตัวอย่างที่โรงพยาบาลพานจังหวัดอำเภอพานจังหวัดเชียงรายนะคะที่เราเข้าทำในกลุ่มผู้ป่วยเบาหวานนะคะเขาแบ่งเป็น5ระยะคือตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหาการออกแบบพัฒนาระบบไร้รอยต่อแล้วนำไปทดลองไประยะที่2ประเมินผลแล้วก็ต่อไปเขาก็ทำเป็นการพัฒนาระบบบริการไร้รอยต่อเฉพาะส่วนแล้วก็มีการประเมินผลหลังจากนั้นก็ไปพัฒนานะคะลักษณะการบริการไร้รอยต่อของศูนย์สุขภาพระดับชุมชนนะคะและสุดท้ายก็คือพัฒนาระบบบริการไร้รอยต่อของโรงพยาบาลผ่านภายใต้เครือข่ายบริการสุขภาพของโรงพยาบาลแล้วก็มีการประเมินผลเป็นระยะจะเห็นว่านี่คือ5ระยะของการที่เขาพัฒนารูปแบบการดูแลแบบไร้รอยต่อนะคะจากโรงพยาบาลสู่ชุมชนนั่นเองนะคะ การที่เขาทำขึ้นมาอย่างนี้ได้นะคะเขามีรูปแบบการทำงานอย่างนี้ค่ะคือการทำงานโดยมีการร่วมกันของระหว่างสหสาขาวิชาชีพแพทย์พยาบาลเภสัชกรหรือจะเป็นโภชนากรนะคะและจะมีระบบการส่งต่อข้อมูลมีการให้คำปรึกษาทางวิดีโอคอลหรือจะเป็นแอปพลิเคชันไลน์มีการวางแผนจำหน่ายผู้ป่วยนะคะที่มีการใช้ร่วมกันระหว่างบุคลากรในโรงพยาบาลแล้วก็รวมทั้งโรงพยาบาลที่เป็นส่งเสริมสุขภาพตำบลศูนย์สุขภาพชุมชนและผู้ดูแลนะคะคือเชื่อมโยงจากโรงพยาบาลสู่ชุมชนแล้วก็ยังมีระบบสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์นะคะที่จำเป็นสำหรับการดูแลผู้ป่วยที่บ้านด้วยนะคะโดยสรุปนะคะจากที่นักศึกษามาทั้ง3ตอนนะคะพยาบาลที่จะดูแลผู้สูงอายุจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดและมโนทัศน์เกี่ยวกับการความสูงอายุและการพยาบาลผู้สูงอายุนะคะเพื่อให้สามารถให้การบริการการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตั้งแต่ระยะก่อนวัยสูงอายุจนถึงช่วงชีวิตสุดท้ายทั้งที่สุขภาพดีเจ็บป่วยเฉียบพลันเจ็บป่วยระยะกลางและเจ็บป่วยเรื้อรังโดยทำงานร่วมกับสหสาขาวิชาชีพอื่นๆทั้งในและนอกสถานบริการสุขภาพนะคะทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือนะคะของผู้ป่วยครอบครัวหรือชุมชนและเครือข่ายเกี่ยวข้องต่างๆครอบคลุมทั้งการส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรครักษาบำบัดและฟื้นฟูสภาพของผู้สูงอายุอย่างบูรณาการและต่อเนื่องแบบไร้รอยต่อจากสถานบริการสุขภาพสู่บ้านนั่นเองนะคะโดยใช้กระบวนการพยาบาลตั้งแต่การประเมินผู้ป่วยการวิจัยวางแผนปฏิบัติและประเมินผลการพยาบาลภายใต้ขอบเขตความรับผิดชอบตามกฎหมายวิชาชีพและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยคุณธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพค่ะ
1: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
2: ก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
1: สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา2หลักสูตรได้แก่หลักสูตรพยาบาลศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารทางการพยาบาลและสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนค่ะ
2: หลักสูตรการบริหารทางการพยาบาลได้ออกแบบมาเพื่อที่จะพัฒนาพยาบาลวิชาชีพให้ก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการพยาบาลมีสมรรถนะด้านของการบริหารจัดการสามารถบูรณาการศาสตร์ทางการบริหารทางการพยาบาลศาสตร์การพยาบาลและศาสตร์ต่างๆที่เกี่ยวข้องผ่านการวิจัยและการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์รวมทั้งสามารถที่จะมีสมรรถนะด้านของเทคโนโลยีดิจิทัลนะคะในการพัฒนางานให้มีคุณภาพหลักสูตรของเราได้มีการออกแบบให้เป็นหลักสูตร2ปีนะคะแล้วก็มีการเรียนผ่านสื่อผสมไม่ว่าจะเป็นประมวลสาระชุดวิชานะคะหรือว่าการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ e-learningแล้วก็มีการศึกษาดูงานทางนี้เพื่อจะพูดพูนประสบการณ์ของผู้เรียนให้สามารถสำเร็จการศึกษาออกมาเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพและเป็นที่ยอมรับของวงการวิชาชีพค่ะ
1: ส่วนหลักสูตรของการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนเราจะมุ่งเน้นในเรื่องของ4ผลลัพธ์การเรียนรู้ตามมาตรฐานของระดับประเทศเน้นให้นักศึกษามีทักษะในเรื่องของการพยาบาลขั้นสูงนะคะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการทำวิจัยนะคะเป็นหัวใจนะแล้วก็ทักษะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทักษะในเรื่องของการใช้ภาษาอังกฤษนะคะแล้วก็ในส่วนของคุณธรรมจริยธรรมก็เป็นเชิงวิชาชีพการพยาบาลเราค่ะ
2: ขอเชิญชวนพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า1ปีเข้ามาเรียนกับเรานะคะเพื่อที่จะก้าวสู่การเป็นผู้บริหารทางการพยาบาลอย่างมืออาชีพ
1: เรียนอย่างมีความสุข
2: จบอย่างมีคุณภาพมาเรียนกับเรานะคะที่สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
3: เป็นพยาบาลรุ่นพี่แล้วค่ะก็เลยเห็นอะไรชัดขึ้นตอนนี้ทำอะไรก็จะคิดถึงส่วนรวมไปด้วยค่ะรักงานพยาบาลมากค่ะอยากเติบโตในสายอาชีพนี้พร้อมๆกับการทำให้องค์กรก้าวหน้าไปด้วยกันในที่สุดก็ลงตัวกับที่นี่ปริญญาโทบริหารการพยาบาลของมสท.ค่ะได้ทำในสิ่งที่รักได้เรียนในสิ่งที่รักได้พัฒนาทั้งตัวเองและองค์กรตอบโจทย์คนเป็นพยาบาลได้ครบทุกข้อเลยค่ะ
4: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
5: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047782

ค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จะเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนนะคะเกี่ยวกับทฤษฎีความสูงอายุนักศึกษาเห็นคำว่าทฤษฎียังไม่ต้องกังวลนะคะว่าจะเป็นเรื่องของเรียกว่านามธรรมแล้วไม่เข้าใจนะคะวันนี้จะพูดให้ง่ายๆให้เข้าใจง่ายๆนะคะกลัวสำหรับเหตุผลนะว่าทำไมเราถึงต้องมาพูดคุยกันเรื่องนี้นะคะว่าเราทำไมต้องมาทำความรู้จักกับทฤษฎีความสูงอายุแล้วเราจะเอาไปใช้ยังไงนะคะอันแรกนะคะก็คือผู้สูงอายุเนี่ยจะมีจำนวนมากขึ้นกว่าจำนวนเด็กนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเตรียมรองรับสังคมสูงอายุนะคะแล้วก็โครงสร้างประชากรวัยแรงงานนะคะก็จะน้อยลงหมายความว่าฐานภาษีนะคะจะน้อยลงเรื่อยๆเลยนะคะจากเดิมเนี่ยจะมีเรียกว่าประชากรที่ทำงานเสียภาษี5คนนะคะแล้วก็ใช้งบประมาณส่วนนั้นมาดูแลผู้สูงอายุ1คนแต่ต่อไปนะคะจะเหลือประชากรแค่2คนดูแลผู้สูงอายุ1คนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังเรื่องเศรษฐกิจของเรานะคะ อีกประการนึงนะคะปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่เราจะมีสึนามิประชากรจากประชากรรุ่นเกิดล้านนะคะก็คือในช่วงปีพ.ศ.2506ถึง2526เนี่ยจะมีจำนวนผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดดเลยนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาเรียนรู้ว่าเราจะดูแลอย่างไรนะคะสัดส่วนผู้หญิงก็จะมากกว่าเพศชายนะคะเพราะว่า life expectancy นะคะอายุไขผู้หญิงจะยืนยาวกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทำยังไงว่าผู้หญิงถ้าวัยหมดรอบประจำเดือนแล้วเนี่ยนะคะเขาก็จะเป็นเมนโพสแล้วก็มีโรคต่างๆมากมายเราจะไปดูแลเขายังไงนะคะอีกประการหนึ่งก็คือผู้สูงอายุเนี่ยมีอายุยืนยาวขึ้นเพราะฉะนั้นจะมีบุคลากรประชากรนะคะที่อายุ80ปีขึ้นไปเนี่ยมีภาวะพึ่งพิงมากขึ้นจำนวนมากขึ้นเราจะต้องดูแลให้เขาทำยังไงจะไม่ติดเตียงนะคะประชากรวัยแรงงานคือตั้งแต่อายุ15ถึง59ปีเนี่ยเรายังมีโครงการที่จะไปเตรียมให้เขาเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพไม่ได้นะคะแล้วก็ประชากรส่วนหนึ่งในเมืองไทยเรานะคะก็มีภาวะเศรษฐกิจที่ไม่ดีดังนั้นเราถึงต้องมาเรียนรู้นะคะมีการย้ายถิ่นฐานของประชากรนะคะทำให้มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้วยอันนั้นเราก็ต้องศึกษาเรียนรู้ทั้งหมดนี้ก็เป็นเหตุผลนะคะว่าทำไมเราถึงต้องมาเรียนรู้เรื่องทฤษฎีความสูงอายุแล้วเราจะนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลผู้สูงอายุอย่างไรนะคะทฤษฎีความสูงอายุนะคะมารู้จักว่าคำว่าทฤษฎีนี่มันคือยังไงเราจะได้มีเรียกว่าความศรัทธาในทฤษฎีนะคะนักทฤษฎีเนี่ยเวลาที่เขาจะสร้างแนวคิดหรือจะเขียนเป็นทฤษฎีออกมาเนี่ยนะคะเขาจะนำมาจากผลการวิจัยที่ศึกษามาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานนะคะดังนั้นจึงสรุปเป็นทฤษฎีขึ้นมาสำหรับทฤษฎีความสูงอายุนะคะเราแบ่งประเภทนะคะเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะคะคือทฤษฎีทางชีวภาพนะคะ biological theory แล้วก็ทฤษฎีทางจิตสังคม psychosocial theory นะคะมาเข้าสู่แนวคิดของทฤษฎีทางชีวภาพเลยนะคะก็จะมีเรื่องของแนวคิดด้านพันธุกรรมและ DNA นะคะด้านอนุมูลอิสระหรือ free radical มีเรื่องของระบบประสาทต่อมไร้ท่อและภูมิคุ้มกันที่มันทำงานร่วมกันนะคะแนวคิดด้านคอลลาเจนนะคะแล้วก็แนวคิดสุดท้ายในกลุ่มของทฤษฎีความสูงอายุชีวภาพก็คือแนวคิดด้านการเสื่อมสลายนะคะเข้าสู่ทฤษฎีความสูงอายุทางชีวภาพที่เขาพูดถึงพันธุกรรมแล้วก็ DNA นะคะอันนี้ก็จะมีทฤษฎีเรียกว่า genetic theory นะคะแล้วก็เทโลเมียร์และความสูงอายุนะคะอันนี้จะเป็นศัพท์ใหม่เนาะเทโลเมียร์บางคนก็อาจจะเคยได้ยินบ้างแล้วเดี๋ยวจะขยายความให้ฟังนะคะมี evolution and aging มีความผิดปกติของไมโตคอนเดรียนะคะ
กลุ่มที่2ก็จะเป็นเรื่องของด้านอนุมูลอิสระนะคะที่เป็นสารที่เรียกว่าขาดโมเลกุลเป็นโมเลกุลที่ขาดอิเล็กตรอนนะคะก็โมเลกุลที่เป็นอนุมูลอิสระนี่ก็

ได้รับมาจากภายนอกเช่นมลพิษรังสีหรือเกิดขึ้นภายในนะคะจากความเครียดต่างๆจากภาวะที่มีการขาดเลือดนะคะกลุ่มที่3ก็คือระบบประสาทต่อมไร้ท่อและภูมิคุ้มกันที่มีผลต่อกันนะคะมีเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมด้วยนะคะมีการอักเสบนะคะมีเรื่องของต่อมไร้ท่อมีเรื่องของการจำกัดแคลอรี่นะคะค่ะสำหรับกลุ่มที่4นะคะเป็นแนวคิดเกี่ยวกับคอลลาเจนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของทฤษฎีการเชื่อมตามขวางนะคะหรือเรียกว่า cross linking theory อันนี้จะเกิดการสูญเสียความยืดหยุ่นนะคะของ cross linkage นะคะ agent ก็คือทำให้เกิดโรคต้อกระจกนะคะเลนส์มันจะยืดหยุ่นได้ไม่ดีแล้วก็หลอดเลือดยืดหยุ่นได้ไม่ดีก็ทำให้เกิดโรคความดันโลหิตสูงนะคะกลุ่มสุดท้ายนะคะทางด้านชีวภาพก็คือเรื่องของการเสื่อมสลายนะคะอันนี้มีชื่อเล่นๆนะคะของทฤษฎีแวนแทร์เทอรี่ว่าทฤษฎีเครื่องจักรนะคะอันนี้เครื่องจักรที่ทำงานหนักเป็นเวลานานๆ นะคะก็จะมีการชำรุดสึกหรอนะคะของส่วนประกอบของเครื่องจักรอันนั้นนะคะ ค่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องของแนวคิดของทฤษฎีทางชีวภาพนะคะก็มีแนวคิด5กลุ่มใหญ่ๆนะคะนักศึกษาก็ไปทบทวนนะคะในรายละเอียดในตำราได้นะคะหลังจากที่ได้เรียนรู้นะคะทฤษฎีความสูงอายุทางชีวภาพแล้วนะคะก็มีกลุ่มหนึ่งทฤษฎีที่พยายามจะอธิบายพฤติกรรมนะคะหรือการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมและจิตใจของผู้สูงอายุเราเรียกว่าทฤษฎีความสูงอายุทางจิตสังคมนะคะทฤษฎีกลุ่มนี้ก็จะมีแนวคิดด้านบทบาทในสังคมนะคะทฤษฎีที่เน้นเรื่องของการดำเนินชีวิตและสุดท้ายก็คือเป็นการเน้นเรื่องของมุมมองชีวิตนะคะเรามาดูกลุ่มแรกเลยนะคะที่เป็นแนวคิดด้านบทบาทในสังคมนะคะก็จะมีทฤษฎีนะคะเรียกว่า disengagement theory หรือทฤษฎีการถดถอยนะคะถดถอยนี่ก็หมายถึงว่าถอยออกจากสังคมที่ทำงานประจำอยู่เดิมอันนี้ที่ยกตัวอย่างได้ง่ายก็เป็นเรื่องของการเกษียณการทำงานนะคะเป็นทฤษฎีบทบาทนะคะแล้วก็มีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางสังคมทฤษฎีความทันสมัยหลายคนก็อาจจะสนใจนะคะจะดูซิทฤษฎีความทันสมัยของผู้สูงอายุเป็นยังไงนะคะกลุ่มที่2เป็นกลุ่มที่โฟกัสเรื่องของการดำเนินชีวิตนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของทฤษฎีกิจกรรมที่พยายามที่จะเรียกว่าจูงใจให้ผู้สูงอายุเนี่ยทำกิจกรรมต่างๆไม่หยุดทำกิจกรรมเมื่ออายุเข้าเกณฑ์60ปีที่เป็นผู้สูงอายุแต่ยังไงก็ตามก็ต้องปรับนะคะให้เป็นการมีกิจกรรมที่ปลอดภัยกับการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุนะคะอีกทฤษฎีหนึ่งที่มีความเรียกว่าใกล้เคียงกันมากนักศึกษาต้องพยายามหาจุดต่างนะคะอาจารย์ก็จะเน้นให้เห็นนะคะในตัวอย่างนะคะเพราะฉะนั้นทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีความต่อเนื่องก็เป็นการทำกิจกรรมเช่นกันแต่จุดเน้นของทฤษฎีนี้คือการเรียกว่าจูงใจหรือมอบหมายส่งเสริมความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองของผู้สูงอายุโดยให้ท่านทำแบบที่ท่านเคยมีประสบการณ์มาก่อนในอดีตนะคะท่านก็จะทำได้ดีนะคะสุดท้ายกลุ่มที่3ของทฤษฎีทางด้านจิตสังคมนะคะก็คือทฤษฎีที่มุ่งเน้นเรื่องของการว่าผู้สูงอายุควรมีมุมมองชีวิตอย่างไรนะคะทฤษฎีแรกนะคะก็คือเจโรทานเซนเดนเซียรี่นะคะอันนี้มีเรียกว่าพื้นฐานนะคะใกล้เคียงกับศาสนาพุทธนะคะ แต่อย่างอื่นนะคะก็จะต่อ
เรียกว่าเกี่ยวเนื่องกับศาสนาต่างๆด้วยก็ได้นะคะถ้าโยงมาถึงนะคะอันนี้จะเป็น

การมองโลกนะคะการเปลี่ยนแปลงเกิดแก่เจ็บตายอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นการมองตนเองนะคะว่าตัวเรานี้เกิดมามีจุดมุ่งหมายอะไรเรามีพฤติกรรมอย่างไรนะคะแล้วก็มองผู้อื่นด้วยเอ๊ะทำไมลูกหลานไม่มาเยี่ยมเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรามีพฤติกรรมบางอย่างหรือทำอะไรบางอย่างที่ลูกหลานไม่ชอบก็ได้นะคะก็จะทำให้เรามองครบทั้ง3องค์ประกอบต่อมาก็เป็นการเลือกนะคะทางสังคมเลือกอารมณ์ทางสังคมนะคะหลายคนก็จะเป็นยังไงคะเลือกแต่ที่จะจดจำนะคะสิ่งที่เรียกว่าเจ็บปวดหรือเป็นความทุกข์นะคะเรียกว่าถือก้อนหินไว้อย่างหนักแล้วก็ไม่ยอมวางนะคะเพราะนั้นชีวิตก็จะไม่มีความสุขก็จะไม่มีการปรับตัวนะคะทำให้ชีวิตเศร้าซ้อยไปตลอดในช่วงวัยสูงอายุนะคะถ้าเราเลือกคิดบวกนะคะเราก็จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขในชีวิตได้นะคะอย่างเช่นเกิดอุบัติเหตุรถชนกันเนี่ยนะคะบางคนก็จะคิดว่าอุ๊ยตายแล้วโชคร้ายนะคะรถเสียหายหมดแต่ถ้าคนคิดบวกหรือเลือกอารมณ์ทางบวกนะคะก็จะมองว่าโอ้ขอบคุณนะรถที่เรียกว่าคุ้มครองเราให้เราไม่บาดเจ็บนะคะเขาบาดเจ็บแทนเราอะไรเงี้ยนะคะอันนั้นก็เป็นการเลือกนะคะจะคิดบวกหรือคิดลบสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการเลือกการทดแทนที่มีประสิทธิภาพนะคะอันนี้ก็หมายถึงว่าเราจะเลือกปฏิบัติการปรับตัวนะคะในวัยสูงอายุอย่างไรเรามักอาจจะได้เคยได้ยินนะคะผู้สูงอายุบ่นบ่อยๆนะคะแก่แล้วไม่มีอะไรดีเลยนะคะอาจารย์ก็จะมักมีวงเล็บไว้ในใจไว้ดีแล้วนะคุณป้าที่ได้แก่นึกออกไหมคะถ้าสมมุติว่าไม่ได้แก่ก็แปลว่าท่านจะเสียชีวิตก่อนเป็นผู้สูงอายุนะคะแต่นี้ก็อย่าไปพูดกับท่านตรงๆนะคะแต่ว่าให้เราคิดบวกเอาไว้ ค่ะสำหรับทฤษฎีทางด้านจิตสังคมนะคะก็มี3กลุ่มนะคะที่พยายามที่จะทั้งให้เข้าใจตัวผู้สูงอายุเองเข้าใจการเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุแล้วก็มีข้อแนะนำนะคะในทฤษฎีว่าการคิดอย่างไรการปรับตัวอย่างไรจะทำให้เป็นผู้สูงอายุที่มีความสุขซึ่งเดี๋ยวนี้นะคะเขาก็จะเน้นที่ผู้สูงอายุที่ประสบความสำเร็จในชีวิตค่ะหลังจากมาทำความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับทฤษฎีทางชีวภาพแล้วนะคะก็มาดูว่าเราจะนำแนวคิดเนี้ยนะคะเอาไปใช้ในการดูแลผู้สูงอายุได้อย่างไรบ้างนะคะทฤษฎีที่เป็นที่นิยมกันก็คือทฤษฎีอนุมูลอิสระนะคะ Free Radical Theory ซึ่งอันเนี้ยนะคะคงจะเคยได้ยินนะคะที่เขามีการขายอาหารเสริมต่างๆนะคะที่เป็นเรียกว่าสารต้านอนุมูลอิสระแต่เราสามารถใช้ธรรมชาตินะคะไปหาผักผลไม้มาทานเองได้นอกจากนั้นในการป้องกันมลพิษนะคะที่จะเกิดการทำลายนะคะจากสาร อนุมูลอิสระก็คือการสวมแว่นกันแดดนะคะการใช้ร่มขณะเดินกลางแดดแล้วก็การไม่สูบบุหรี่นะคะสำหรับทฤษฎีนะที่จะเกี่ยวข้องกับการออกกำลังกายก็คือประยุกต์มาจากทฤษฎีการเชื่อมตามขวางนะคะนักศึกษาลองนึกถึงใยแมงมุมเนาะเวลาที่คอสลิงเกตเอเจนต์เนี่ยมันเหมือนกับช่วงแรกนะคะที่ใยแมงมุมสร้างเป็นเส้นเดียวเนี่ยมันก็จะยืดหยุ่นได้นะคะแต่พอเขาสร้างไปนานๆมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะแข็งขึ้นนะคะ อันนี้เรามาประยุกต์ใช้ในการที่จะเรียกว่าส่งเสริมให้ผู้สูงอายุออกกำลังกายแบบยืดเหยียดเพื่อไม่ให้มันเส้นเอ็นยืดนะคะกล้ามเนื้อยืดตึงแข็งต่อไปคือ wear and tear theory นะคะก็ต้องชะลอความเสื่อมของข้อต่างๆโดยเฉพาะข้อเข่าที่ทำรับน้ำหนักเรามาเป็นเวลานานนะคะอันนี้ก็สามารถที่จะเรียกว่าทำยังไงที่จะประคบประงมนะคะข้อเข่าให้ไม่ถูกทำลายแล้วก็เป็นข้อเข่าเสื่อมกันได้ง่ายนะคะ อีกทฤษฎีหนึ่งคือ

ระบบประสาทระบบต่อมไร้ท่ออันนี้เราก็มาประยุกต์ใช้นะคะในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคนะคะ Metabolic Theory อันนี้ก็คือมีการทดลองนะคะในหนูนะคะเขาเรียกว่าลดแคลอรี่ที่ให้อาหารหนูนะคะปรากฏว่าหนูเนี่ยก็จะมีชีวิตยืนยาวกว่าหนูที่ได้รับอาหารที่มีแคลอรี่สูงๆนะคะอันนี้เราก็มาประยุกต์ใช้ในการแนะนำนะคะให้ผู้สูงอายุเนี่ยรับประทานอาหารเรียกว่าประเภทคาร์โบไฮเดรตเชิงเดี่ยวเนี่ยลดลงนะคะก็คือข้าวขนมจีนก๋วยเตี๋ยวอะไรเนี่ยทานได้แต่น้ำตาลที่หวานๆนะคะผลไม้ที่หวานจัดๆเนี่ยก็ควรจะรับประทานให้น้อยลงนะคะก็ทฤษฎีนะคะชีวภาพเนี่ยเราก็นำไปประยุกต์ใช้ได้หลายอย่างนะคะนักศึกษาก็สามารถนำประยุกต์ใช้เพื่อดูแลสุขภาพตัวเองนะคะชะลอความสูงอายุแล้วก็นำไปใช้กับผู้สูงอายุที่เราเคารพรักที่บ้านแล้วก็ผู้สูงอายุที่เราจะไปดูแลในชุมชนในโรงพยาบาลต่างๆได้ค่ะต่อไปนะคะเป็นทฤษฎีความสูงอายุทางด้านจิตสังคมนะคะมาดูกันว่าเราจะดูแลผู้สูงอายุนะคะที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจแล้วก็สังคมมากมายในวัยสูงอายุเนี่ยเราจะช่วยเหลือท่านให้มีความสุขในชีวิตในช่วงวัยปลายอย่างไรนะคะทฤษฎีแรกก็คือทฤษฎีกิจกรรมนะคะชื่อก็บอกนะคะให้ท่านเป็น active aging เราจะมีวิธีจูงใจให้ท่านทำอะไรก็ได้นะคะให้ปลอดภัยนะคะเพราะว่าร่างกายของท่านเปลี่ยนแปลงไปนะคะทฤษฎีความต่อเนื่องอันนี้แหละค่ะที่อาจารย์เกริ่นนำไว้นะคะว่ามีความคล้ายคลึงกับทฤษฎีกิจกรรมมากนะคะเพราะว่าทฤษฎีความต่อเนื่องเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะคะมีกระตุ้นให้ผู้สูงอายุยังทำกิจกรรมนะคะในวัยสูงอายุแต่กิจกรรมที่เราจะเรียกว่ากระตุ้นให้ท่านทำเนี่ยจะเป็นกิจกรรมที่ท่านเคยทำมาในอดีตที่ประสบความสำเร็จนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าท่านเคยทำงานนะคะมาเป็นนักบัญชีเงี้ยนะคะท่านมาสมัครที่ชมรมผู้สูงอายุเงี้ยเราก็จะเรียนเชิญให้ท่านเป็นเฮลันยิกของชมรมนะคะก็ทำบัญชีต่อเนื่องท่านก็จะทำได้ดีและมีความสุขนะคะหรือครูพละนะคะถ้ามาเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุเราก็อาจจะเรียนเชิญท่านนะคะให้เป็นผู้นำการออกกำลังกายนะคะอันนี้ก็คือทำต่อเนื่องจากที่ท่านเคยทำอยู่ ทฤษฎีจิตสังคมนะคะทฤษฎีการถดถอยอันนี้ฟังแล้วก็อาจจะดูเหมือนหอเหี่ยวนิดนึงแต่ก็ไม่เชิงนะคะอันนี้ก็คือท่านถอยออกมาพักผ่อนนะคะให้ลูกหลานมาดูแลกิจการบริษัทต่างๆแทนแต่ท่านก็มาทำในบทบาทที่ท่านมีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์มากก็ออกมาเป็นที่ปรึกษานะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการถดถอยหรือถ้าเป็นราชการก็จะเป็นเรื่องของการเกษียณอายุการทำงานแต่ก็สามารถมาทำอย่างอื่นนะคะได้ที่ท่านจะทำแล้วมีความสุขนะคะต่อไปนะคะอาจารย์ก็จะยกกรณีศึกษานะคะเพื่อแนะนำให้นักศึกษานำทฤษฎีต่างๆไปใช้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นการนำความรู้ที่ได้เรียนมาเนี่ยเอามาใช้ได้จริงนะคะสำหรับกรณีศึกษาในกรณีแรกนะคะก็จะเป็นกรณีศึกษาที่นำทฤษฎีความสูงอายุทางชีวภาพมาใช้นะคะในเคสนี้นะคะก็มีข้าราชการทหารเกษียณอายุงานนะคะท่านขยันออกกำลังกายหลังเกษียณด้วยการปั่นจักรยานเป็นประจำเลยนะคะบ้านที่ท่านอาศัยอยู่ก็จะเป็นบ้าน2ชั้นนะคะเมื่อท่านเนี่ย มาตรวจสุขภาพที่รพสต.นะคะพยาบาล

นะคะก็ให้คำแนะนำที่ท่านจะสามารถชะลอความเสื่อมได้นะคะเพราะท่านเพิ่งเกษียณมาไม่นานนะคะโดยแนะนำให้ท่านเนี่ยปรับที่นั่งของจักรยานเนี่ยไม่ให้ต่ำเกินไปนะคะเพื่อเวลาที่ปั่นจักรยานเนี่ยไม่ให้เข่าเนี่ยงอมากเกินไปนะคะเพราะถ้าเข่างอมากเกินไปเนี่ยกระดูกอ่อนที่เคลือบข้อเข่าก็จะสีกันนะคะทำให้เข่าเสื่อมได้นะคะนอกจากนั้นหลังจากพยาบาลทราบว่าท่านอยู่บ้านที่เป็น2ชั้นนะคะโดยปกติถ้าเป็นผู้สูงอายุมากๆเนี่ยก็จะแนะนำให้ย้ายลงมานอนข้างล่างนะคะแต่ว่า ท่านยังแข็งแรงอยู่ก็เลยให้แนะนำขึ้นลงช้าๆคงไม่ใช่เพื่อป้องกันการตกบันไดอย่างเดียวนะคะแต่ ให้ใช้มือเนี่ยจับราวทั้งสองข้างเอาไว้คล้ายๆกับโหนบันไดไว้นิดนึงทั้งขึ้นและลงนะคะเพื่อ ไม่ให้มีแรงกระแทกเนี่ยไปที่กระดูกอ่อนที่ข้อเข่านะคะทั้งขาขึ้นและขาลงนะคะโดยทั่วไปนะคะเราจะเข้าใจกันว่าเวลาลงเนี่ยนะคะต้องเบาๆนะจะได้ไม่กระแทกข้อเข่านะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยท่านนักศึกษาลอง สังเกตดูนะคะเวลาที่เราขึ้นเนี่ยก็จะมีช่วงหนึ่งนะคะ ที่เราเนี่ยยืนอยู่บนขาข้างเดียวนะคะเพราะฉะนั้นน้ำหนักทั้งหลายเนี่ยก็จะไปตกอยู่ที่หัวเข่าขาข้างนั้นนะคะดังนั้นจึงต้องป้องกันแรงกระแทกแรงกดที่ข้อเข่าทั้งการขึ้นและการลงบันไดนะคะดังนั้น เคสนี้ก็เป็นการนำความรู้ทางด้านชีวภาพคือทฤษฎีแวร์แอนด์แทร์เทอรี่นะคะนำมาประยุกต์ใช้ในการให้คำแนะนำผู้สูงอายุที่ออกกำลังกายด้วยการปั่นจักรยานแล้วผู้สูงอายุที่ยังต้องขึ้นลงบันไดค่ะค่ะอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะอาจารย์ก็มีกรณีศึกษานะคะในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีความสูงอายุทางด้านจิตสังคมนะคะหญิงไทยอายุ62ปีนะคะท่านมาสมัครเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุแห่งหนึ่งนะคะพยาบาลที่ช่วยดูแลชมรมเนี่ยนะคะก็ได้สอบถามประวัติของท่านนะก็ทราบว่าท่านเกษียณอายุการทำงานมานะคะท่านรับราชการครูเนี่ยมาตลอดชีวิตแล้วก็ท่านสอนวิชาภาษาอังกฤษนะคะสำหรับงานอดิเรกเนี่ยท่านชอบปลูกต้นแคคตัสนะคะแล้วหลังเกษียณเนี่ยท่านก็เลยมาเพาะแล้วก็ขยายพันธุ์แล้วก็ขายต้นแคคตัสเหล่านั้นนะคะหลายๆคนก็จะเห็นนะคะตอนนี้เป็นที่นิยมกันมากเพราะว่าเลี้ยงง่ายแล้วก็ไม่ค่อยตายนะคะท่านก็ทำ อาชีพเรียกว่าเสริมตรงนี้นะคะจนมีรายได้ขึ้นมาแต่พยาบาลเนี่ยนะคะได้เรียกว่าเรียนเชิญท่านนะคะที่เข้ามาเป็นสมาชิกชมรมเนี่ยก็ใช้ความเชี่ยวชาญของท่านนะคะบอกว่าเวลาที่มีแขกชาวต่างประเทศนะคะมาเยี่ยมชมรมมาศึกษาดูงานที่ชมรมเนี่ยก็จะขอเรียนเชิญท่านนะคะให้เป็นเรียกว่าคนแนะหรืออธิบายเกี่ยวกับชมรมเป็นภาษาอังกฤษนะคะนักศึกษาก็จะเห็นว่าอันเนี้ยนะคะเป็นการใช้ความสามารถหรือความเชี่ยวชาญของผู้สูงอายุที่ท่านประกอบอาชีพเป็นครูสอนภาษาอังกฤษมาตลอดนะคะแต่ไม่ได้ดึงศักยภาพตรงที่ท่านชอบปลูกต้นแคคตัสมาใช้นี่ก็คือเป็นจุดต่างของทฤษฎีความต่อเนื่องนะคะกับทฤษฎีกิจกรรมคือมุ่งเน้นที่การที่ดึงความสามารถของท่านที่ทำมานานในอดีตนะคะมาใช้ให้เป็นประโยชน์นะคะเพราะฉะนั้นจุดต่างตรงนี้นักศึกษาต้องทำความเข้าใจนะคะแล้วก็เปรียบเทียบกับทฤษฎีกิจกรรมให้ดีๆนะคะคีย์เวิร์ดก็คือทฤษฎีความต่อเนื่องเนี่ยนะคะคำว่าต่อเนื่องก็คือมันเชื่อมมาจากอดีตนะคะอะไรก็ตามนะคะที่เรียกว่าดึงความสามารถจากอดีตที่ทำมานานเนี่ยอันนั้นแปลว่า

0: ช้ทฤษฎีความต่อเนื่องเพราะว่าข้อสอบนะคะมักจะออกเสมอนะคะทุกปีเลยนะคะในเรื่องของทฤษฎีความต่อเนื่องก็จะทำให้นักศึกษาสับสนกับทฤษฎีกิจกรรมกิจกรรมนักศึกษาไม่ต้องสนใจอะไรเลยเพียงแต่ว่าดูว่ากิจกรรมนั้นเนี่ยทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยปลอดภัยไหม นะคะค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็ได้พูดถึงทฤษฎีความสูงอายุ2กลุ่มใหญ่ๆคือทฤษฎีความสูงอายุเชิงชีวภาพนะคะที่เราสามารถนำประยุกต์ใช้ในการที่จะชะลอความเสื่อมและก็ป้องกันโรคได้นะคะกลุ่มที่2เป็นทฤษฎีเชิงจิตสังคมนะคะก็เป็นทฤษฎีที่เราสามารถนำมานะคะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยปรับตัวได้แล้วก็ดำเนินชีวิตในวัยสูงอายุอย่างมีความสุขค่ะ
1: เมื่อความรู้เกิดจากการเรียนรู้เราจึงต้องพร้อมเปิดรับประสบการณ์รอบตัวทุกวิทยาการทุกแง่มุมชีวิตไม่ใช่แค่ความรู้ที่รอบด้านแต่ต้องเข้าใจมันอย่างลึกซึ้งเพื่อเป็นต้นทุนความคิดต่อยอดให้ชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างสร้างสรรค์โอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: แต่เดิมเป็นหมอนวดแผนโบราณครับได้วิชาจับเส้นมาจากคุณทวดพอดีเจอลูกค้าแนะนำให้ไปลงเรียนวิชาการแพทย์แผนไทยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มสทครับได้ทั้งเพื่อนได้ทั้งปรึกษาอาจารย์ได้ความรู้วิชาการที่สำคัญได้ทักษะที่ถูกต้องจริงๆนำมาประยุกต์ใช้ได้เยอะมากยิ่งเรียนไปด้วยทำงานไปด้วยเรายิ่งพัฒนาขึ้นได้ชัดเจนเลยครับเชื่อแล้วล่ะครับว่าเราต้องเรียนตลอดชีวิต
1: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: การศึกษาไม่มีขีดจำกัดเรียนรู้ไปกับเรา STOU Channel
4: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
5: วันนี้หนูสนุกมากเลยครูไม่อยู่
6: อ้าวครูไหนอ่ะ
5: ไม่รู้
6: อ้าววันนี้ก็ไม่มีการบ้านสักแก้วมามามาเร็วลมวงหน่อยซ้ำๆหน่อยนานแล้วเอาสองไม้พี
7: ่น่ารัก
8: เมื่อไหร่จะเลิก
9: เลิกเราเลิกแล้วเลิกเลย
10: สวัสดีครับอาจารย์

0: 3ทศวรรษเทคโนโลยีแห่งการศึกษาที่เปิดกว้างมหาวิทยาลัยสุโขทัยสมาธิราชเปิดรับสมัครแล้ววันนี้โอกาสทางการศึกษาที่ไม่เคยหยุดนิ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันเรื่องของการจัดการการดูแลกลุ่มอาการสูงอายุที่พบบ่อยนะคะ geriatric syndromes ค่ะเรื่องของกลุ่มอาการสูงอายุที่พบบ่อยเนี่ยจะเห็นว่าเป็นเนื้อหาที่สำคัญนะคะของการพยาบาลสูงอายุและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุเช่นเดียวกับการประเมินผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบนะคะการประเมินผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบเนี่ยก็จะได้มาซึ่งอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในเรื่องของการพยาบาลสูงอายุนะคะก่อนอื่นเราก็คงจะต้องมาทำความเข้าใจลักษณะผู้สูงอายุกับผู้ที่อายุน้อยกว่าซะก่อนเพื่อเป็นพื้นฐานที่สำคัญในการที่จะได้เข้าใจปัญหาของผู้สูงอายุนะคะว่ามันจะมีปัญหาอะไรตามมาบ้างในคำย่อก็เป็น RAMPS นะคะก็คือ RAMPSในผู้สูงอายุเนี่ยที่แตกต่างกับผู้ที่อายุน้อยกว่าเนี่ยอันหนึ่งก็คื

่องของกำลังสำรองของร่างกายเนี่ยลดลงนะคะกำลังสำรองในที่นี้นี่หมายถึงว่ามีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากความสูงวัยทางด้านสรีรวิทยาเพราะฉะนั้นความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุเนี่ยเป็นเนื้อหาที่สำคัญในอวัยวะและระบบต่างๆของร่างกายเนี่ยเราในฐานะที่เป็นพยาบาลนี่ก็จะรู้ว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างจุดนี้เป็นจุดที่สำคัญนะคะเรื่องที่สองของความเปลี่ยนแปลงแล้วก็ต้องเข้าใจลักษณะอย่างหนึ่งของผู้สูงอายุก็คือเมื่อมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่เป็นไปตามแบบclinical หรือ disease ที่เป็นโดยทั่วไปตามหลักวิชาการแพทย์นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เขาเรียกว่าเป็น atypical presentation คืออาการนำของการเจ็บป่วยเนี่ยมันไม่ตรงตามแบบเช่นการติดเชื้ออาจจะมีประมาณ 25% ที่ไม่มีไข้ก็ได้หรือไว้เม็ดเลือดขาวไม่ได้สูงขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็น atypical presentation อันที่3ผู้สูงอายุเนี่ยจะมี multiple pathology คือมีพยาธิสภาพหลายระบบเมื่อมีหลายระบบแล้วนอกจากนั้นแล้วก็จะเห็นว่าความรุนแรงนี่มันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นอย่างหนึ่งว่าบางครั้งผู้สูงอายุไม่ได้มาโรงพยาบาลก็คิดว่าเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าอาการนี่มันลุกลามรวดเร็วไปมากแล้วอันที่4ที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะเห็นเลยว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะมียาหลายชนิดนะรับประทานยาหลายขนาดเพราะฉะนั้นจะเกิดอาการไม่พึงประสงค์จากยามีอินเทอร์แอคชั่นมีอาการไม่พึงประสงค์จากยานี้ได้มากนะคะอันสุดท้ายของ REMS ก็คือ Social Adversity ดูแล้วเป็นเรื่องของเหมือนกับว่าความโชคร้ายทางสังคมที่ส่งผลต่อสุขภาพคุณภาพชีวิตเศรษฐฐานะสิ่งที่อยู่อาศัยเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุตอนปลายจะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้หรือขาดคนดูแลไม่มีที่อยู่อาศัยซึ่งปัญหานี้ก็เป็นปัญหาที่สำคัญนะคะอันนี้ก็เป็นลักษณะผู้สูงอายุที่แตกต่างจากคนที่อายุน้อยกว่าทีนี้เมื่อมาพูดถึงกลุ่มอาการสูงอายุเนี่ยคืออะไรหมายถึงภาวะทางคลินิกในผู้สูงอายุที่ไม่จำเพาะกับกลุ่มโรคหรือไม่จำเพาะต่อระบบอวัยวะใดชัดเจนนะคะนี่คือนิยามนะคะเป็นภาวะที่พบบ่อยและได้รับการรักษาจากแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุหรือการพยาบาลผู้สูงอายุและเราจำเป็นจะต้องตระหนักเช่นมีภาวะสับสนเฉียบพลันนะคะเรียกว่า acute confusional state หรือดีดีเหลี่ยมหกล้มมวลกล้ามเนื้อน้อยซาโคปีเนียภาวะเปราะบางนะวิงเวียนเป็นลมกั้นปัสสาวะไม่ได้เป็นต้นอันนี้ก็คือกลุ่มอาการสูงอายุที่พบได้บ่อยซึ่งอาจจะมีมากกว่านี้อีกนะคะขึ้นอยู่กับแล้วแต่ผู้วิจัยหรือสถาบันบางแห่งก็อาจจะมีเพิ่มมากกว่านี้นะคะมาเรามาดูประวัติของเจเรียติกซินโดรมจะเห็นว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เริ่มคิดกันนะคะตั้งแต่ปี1965เบอร์นาร์ดไอแซคเนี่ยเป็นแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุท่านก็ได้กำหนดเจเรียติกไจแอนท์ว่าเป็นยักษ์ของการสูงอายุนะคะก็คือ instability immobility impaired intellectual และก็ incontinence ก็เป็น big I นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นหนังสือที่ท่านได้เขียนไว้ในตอนนั้นนะคะว่าเจเรียติกซินโดรมหรือกลุ่มอาการสูงอายุนี่จะเห็นว่ามีสาเหตุหลายอย่างนะคะแล้วก็เป็นเรื้อรังทำให้พึ่งพาตัวเองไม่ได้แล้วก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะที่จะรักษาไม่ใช่รักษาได้ง่ายๆนะคะแต่ว่าไม่ได้หมายความว่ารักษาไม่ได้ค่ะงั้นต่อมาความรู้ในเรื่องของเจเรียติกซินโดรมนี่ก็มีเพิ่มขึ้นมาอีกเช่นมอลลี่2017เนี่ยท่านก็ได้กำหนดทำงานวิจัยแล้วก็มี evidence based ก็มีภาวะเปราะบางมวลกล้ามเนื้อน้อยเบื่ออาหารในผู้สูงอายุมีความบกพร่องการรู้คิดและท่านก็ได้เพิ่มความเครียดของผู้ดูแลเข้ามาอีกเรื่องหนึ่งนะคะค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรามาดูแนวคิดของกลุ่มอาการสูงอายุและผลกระทบทางคลินิกนี่จะเห็นว่ากลุ่มอาการสูงอายุนี่มีปัจจัยเสี่ยงร่วมหลายอย่างอายุที่เพิ่มขึ้นการรู้คนที่มีการรู้คิดบกพร่องมีความสามารถเชิงปฏิบัติในกิจวัตรประจำวันบกพร่องการเคลื่อนไหวบกพร่องนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงกลุ่มอาการสูงอายุทำให้เกิดอะไรบ้างกลั้นปัสสาวะไม่ได้หกล้มมีแผลกดทับภาวะสับสนเฉียบพลันและความสามารถเชิงปฏิบัติลดลง

นะคะจากกลุ่มอาการเหล่านี้จะเห็นเลยว่าทำให้เกิดภาวะเปราะบางและผลที่ตามมาสุดท้ายคืออะไรคือคนสูงอายุต้องพึ่งพาผู้อื่นมีภาวะทุพพลภาพแล้วก็การต้องเข้าไปอยู่ในสถานดูแลผู้สูงอายุแล้วก็เสียชีวิตนะคะนี่ก็เป็นแนวคิดของกลุ่มอาการสูงอายุและผลกระทบที่เกิดขึ้นนะคะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งส่วนที่หนึ่งที่เราจะพูดกันถึงเรื่องของแนวคิดเกี่ยวกับกลุ่มอาการสูงอายุนะคะก็จะเห็นว่ามันมีที่มาที่ไปแล้วก็มีการพัฒนาความรู้เกิดขึ้นมากนะคะค่ะตอนที่สองนะคะเป็นความชุกของกลุ่มอาการสูงอายุที่พบบ่อยอันนี้ก็เป็นงานวิจัยที่ศึกษาในประเทศต่างๆและในประเทศไทยนะคะซึ่งเราจำเป็นจะต้องมีความรู้ในเรื่องนี้เพื่อจะได้เห็นว่ามันมีปัญหาอะไรบ้างนะคะกลุ่มอาการสูงอายุเนี่ยก็มีการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวกับความชุกของกลุ่มที่พบบ่อยแล้วก็เป็นตัวซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดการสูญเสียหน้าที่เกี่ยวกับความสูงอายุกับอวัยวะและระบบต่างๆของร่างกายนะคะมีการศึกษาในประเทศไหนบ้างแล้วก็ผู้สูงอายุกลุ่มไหนบ้างนะคะก็จะเห็นว่ามีการศึกษาในประเทศฝรั่งเศสศึกษาในผู้สูงอายุอายุ75ปีขึ้นไปในศึกษาใน3เมืองนะคะก็การศึกษาพบว่าความชุกของกลุ่มอาการสูงอายุที่พบบ่อยก็มีได้ยาหลายชนิดโพลีฟาร์มาซีนะคะแล้วก็หกล้มจะเห็นเลยว่ามาเป็นอันดับต้นๆเลยตั้ง 43% ร่างกายเปราะบางหรืองอมนะคะก็ 17% สมองเสื่อมความบกพร่องของประสาทรับความรู้สึกการมองเห็นการได้ยินอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็กลั้นปัสสาวะไม่ได้และก็อาการซึมเศร้านอกจากนั้นก็มีศึกษาในประเทศรัสเซียนะคะอันนี้ก็เป็นการศึกษาก็จะเห็นว่ากลุ่มผู้สูงอายุต่างกันนะอันนี้ก็65ปีขึ้นไปก็จะเห็นว่าความบกพร่องในการมองเห็นการได้ยินนี่ก็มากกว่า 50% นะคะความบกพร่องในการรู้คิดก็เยอะเลยนะคะอารมณ์ผิดปกติยากลำบากในการเดินกลั้นปัสสาวะไม่ได้หกล้มบาดเจ็บน้ำหนักลดนะคะนี่ก็จะเห็นว่ามันก็ขึ้นอยู่กับงานวิจัยที่เขากำหนดว่าเขาจะศึกษาอะไรบ้างนะคะนอกจากนั้นนี่ในประเทศไต้หวันนะคะก็ศึกษาในผู้สูงอายุและความต้องการฮอสพิสแคร์ของผู้สูงอายุที่พักอยู่ในหอสังเกตอาการซึ่งก็คือ observe ward นะคะก็จะเห็นว่าความชุกของกลุ่มอาการสูงอายุมีดังนี้ก็ภาวะเพ้อซึมเศร้าและสมองเสื่อม 11, 23และ 43% ตามลำดับนะคะความเสื่อมถอยของการทำหน้าที่ในกิจวัตรประจำวันก็มากมายนะคะ 29% ความบกพร่องของการมองเห็นการได้ยินการนอนหลับผิดปกติและหกล้มก็มาด้วยนะคะเป็น 21% ค่ะในประเทศไทยก็มีการศึกษานะคะค่ะสำหรับในประเทศไทยก็มีการศึกษาที่ขอนแก่นนะคะของอาจารย์ปานิตาลิมปวัฒนะและคณะอันนี้เขาก็ศึกษาอีกในลักษณะหนึ่งก็คือว่าใช้เครื่องมือโดยแพทย์เวชศาสตร์สูงอายุ Comprehensive Geriatric Assessment กับแพทย์โดยทั่วไปก็จะเห็นว่าพอเราใช้เครื่องมือ Comprehensive Geriatric Assessment ปรากฏว่าความกลุ่มอาการสูงอายุนี่จะเห็นเลยว่าพบมากขึ้นนะคะเช่นหกล้มพบถึง 30% กับตรวจทั่วไปนี่ 1% เพราะไม่ได้ซักถามหรือไม่ได้ประเมินในเรื่องนี้ใช่ไหมคะสมองเสื่อมกลั้นปัสสาวะไม่ได้ก็เมื่อเราใช้ Comprehensive Geriatric Assessment ก็พบได้มากต้องพึ่งพาในกิจวัตรประจำวันยิ่งมากใหญ่เลยนะคะและภาวะซึมเศร้าทั้งนี้ทั้งนั้นก็เนื่องจากว่าเวลาตรวจโดยใครก็ตามจะเห็นว่าไม่ได้คำนึงถึงสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เลยไม่ได้ข้อมูลปัญหานี้เข้ามานะคะนอกจากนั้นก็มีการศึกษาของคุณปิติพรสิริพิทักษ์ทิพากรนะคะและคณะในปี2019อันนี้ก็ศึกษาที่โรงพยาบาลศิริราชก็จะเห็นเหมือนเช่นเดียวกันก็เนื่องจากว่ามีผู้สูงอายุที่มีอาการหลงลืม 40% กั้นปัสสาวะไม่ได้ก็จะเห็นว่าเหมือนกันนะคะปัญหาเรื่องการนอนความสามารถในการช่วยเหลือตนเองลดลงและก็ภาวะหกล้มภายใน3เดือนนะคะก็อันนี้ก็จะเห็นเลยว่าปัญหาต่างๆเหล่านี้ก็พบได้เหมือนกันแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่าเขาเนี่ยใช้

ประเมินผู้สูงอายุกลุ่มไหนนะคะค่ะเพราะฉะนั้นความทุกข์ของกลุ่มอาการสูงอายุและการจัดการเนี่ยจะเห็นว่าในที่นี้นี่ก็จะเลือกบางหามานะคะเช่นภาวะหกล้มภาวะสับสนเฉียบพลันหรืออาการเพ้อซึ่งพบได้มาก acute confusional state หรือ delirium มวลกล้ามเนื้อน้อยนะคะ sarcopenia และภาวะปอดบางภาวะเสื่อมลงของการทำหน้าที่ functional decline ก็คือเวลาคนสูงอายุมานอนโรงพยาบาลเนี่ยจะเห็นว่าการทำหน้าที่เนี่ยเสื่อมถอยลงจากเดิมนะคะกั้นปัสสาวะไม่ได้และภาระของผู้ดูแลซึ่งในที่นี้จะกล่าวไว้หลายเรื่องนะคะแต่ว่าก็จะไม่ได้พูดรายละเอียดทั้งหมดของปัญหาต่างๆเหล่านี้นะคะค่ะอันนี้ก็จะเห็นว่าการที่เราได้รู้ความทุกข์ของกลุ่มอาการสูงอายุที่พบบ่อยเนี่ยมันทำให้เราได้มีความรู้มีความตระหนักถึงปัญหาต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นการสรุปเกี่ยวกับความทุกข์ของกลุ่มอาการสูงอายุที่พบบ่อยค่ะค่ะทีนี้เราทราบแล้วว่ากลุ่มอาการสูงอายุที่พบบ่อยมีอะไรบ้างนะคะก็มาถึงเรื่องของการจัดการกลุ่มอาการสูงอายุนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญเราสามารถจะจัดการกลุ่มอาการสูงอายุได้หรือเปล่าเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราพยาบาลเนี่ยจะหนักหรือเปล่าถึงภาวะอันนั้นนะคะหรือภาวะทางคลินิกของกลุ่มอาการสูงอายุอันนี้เป็นจุดสำคัญจะหนักเนี่ยมันมาจากไหนมันก็ต้องมาจากการที่เรามีความรู้ในเรื่องนี้นะเมื่อเรามีความรู้ในเรื่องนี้แล้วเราจะหนักเราก็ต้องมีการประเมินปัจจัยเสี่ยงและการคัดกรองเพื่อที่จะป้องกันปัญหาต่างๆเหล่านี้นะคะและเมื่อเราประเมินปัจจัยเสี่ยงและคัดกรองแล้วเนี่ยเราก็จะมีการประเมินโดยใช้เครื่องมือที่เชื่อถือได้นะคะแล้วก็หาทางป้องกันมีการจัดการบำบัดรักษานะคะถ้าเราไม่มีการตระหนักถึงภาวะทางคลินิกดังที่กล่าวมาเนี่ยเราไม่มีทางเลยที่จะรู้ว่าผู้สูงอายุมีปัญหาเหล่านี้นะคะอันนั้นเป็นจุดที่สำคัญเพราะฉะนั้นเรื่องของความตระหนักความรู้เป็นเรื่องที่สำคัญนะคะในที่นี้เนี่ยก็จะคุยกันเรื่องของภาวะสับสนเฉียบพลันหรือภาวะเพ้อเป็นเรื่องแรกเพราะว่าเป็นปัญหาหรือกลุ่มอาการสูงอายุที่พบได้บ่อยแล้วก็จะว่าถูกละเลยมากเพราะว่าเราไม่ตระหนักหรือเราไม่ประเมินอย่างเป็นระบบนะฮะเช่นเราเห็นคนไข้ดึงสายอะไรต่างๆแล้วเราก็บอกว่าสับสนบางทีพูดสับสนเนี่ยมันก็ไม่ได้ตรงเสียทีเดียวนะคะคนพูดไม่ถูกก็สับสนได้แต่ว่ามันมี definition ของมัน acute confusional state นี่เป็นภาวะสับสนเฉียบพลันหมายถึงความเปลี่ยนแปลงของความตั้งใจและการรู้คิดที่เกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันนะคะเป็น acute disorder of attention and cognition เป็นกลุ่มอาการทางคลินิกที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุและมันก็คุกคามชีวิตด้วยแต่ในขณะเดียวกันก็เราป้องกันได้ถ้าเรามีความรู้ในเรื่องนี้และมีระบบการประเมินที่ดีนะคะเมื่อมีการ เกิดภาวะสับสนเฉียบพลันเราจะเห็นว่าจะเกิดผลกระทบต่อความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันและคุณภาพชีวิตเวลาคนสูงอายุสับสนเฉียบพลันเกิดขึ้นเนี่ยที่เราก็ไปผูกมัดยิ่งผูกมัดผู้สูงอายุก็ยิ่งดิ้นกระวนกระวายเกิดบาดเจ็บฉีกขาดผิวหนังฉีกขาดอีกนะคะเพราะฉะนั้นเลยว่ามันมีผลกระทบต่อบุคคลครอบครัวชุมชนและระบบสุขภาพทั้งระบบครอบครัวเห็นคนสูงอายุไม่เคยเป็นแบบนี้ก็เกิดอาการกลัวไม่ค่าก้าวใกล้หรือว่ามองอะไรผิดปกติเห็นเป็นสิ่งที่แปลกเหมือนกับมีผีหลอกอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็แปลไปต่างๆนานาเพราะฉะนั้นพยาบาลเองเนี่ยจะต้องมีความรู้ในเรื่องนี้นะคะมันที่เราสามารถประเมินได้คืออะไรก็ภาวะสับสนเฉียบพลันเนี่ยจะเห็นว่ามีเกณฑ์การวิจัยที่เป็นมาตรฐานนะคะ DSM-5 นะคะของสมาคม

แต่แพทย์อเมริกานะคะหรือปรากฏอยู่ใน International Classification of Disease 10นะคะการวินิจฉัยลักษณะก็จะใช้เครื่องมือ Confusion Assessment Method ถึงหรือที่เรียกว่าเคมสั้นๆเคมซึ่งเคมเนี่ยจะพัฒนาโดยอินอยนะคะที่ใช้แพร่หลายทั้งในคลินิกและการวิจัยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นหัวใจสำคัญนะคะเป็นหัวใจสำคัญของการประเมินภาวะสับสนเฉียบพลันหรือภาวะเพ้อเนี่ยมีลักษณะเฉพาะอะไรบ้างก็มีอาการเกิดขึ้นอย่างเฉียบพลันมีความเปลี่ยนแปลงระดับความรู้คิดมีการเปลี่ยนแปลงของความตั้งใจคือคนสูงอายุผู้ป่วยเนี่ยจะเห็นเลยว่าเบี่ยงเบนความสนใจได้ง่ายพอเราถามอะไรก็ไม่ตอบคำถามเมื่อสนทนาหรือว่ามีโรงพยาบาลมีการประกาศก็ไปพูดกับประกาศอะไรต่างๆเหล่านี้ก็จะไม่สนใจที่เราสนทนาหรือซักถามนะคะแล้วในขณะเดียวกันเราจะเห็นเลยว่าทำไมถึงประเมินไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้เป็นเช่นนี้ตลอดเวลาก็อาการขึ้นๆลงๆในระหว่างวันเรียกว่าเป็น fluctuate in severity นะคะเพราะฉะนั้นบางทีกลางวันก็ดีพอตกบ่ายเย็นก็สับสนปีนเตียงอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะก็พอใครมาเห็นตอนเช้าก็ไม่เห็นเป็นอะไรเลยอันนี้ก็คือลักษณะอันหนึ่งที่เป็นเรื่องของอาการเนี่ยมันขึ้นลงในระหว่างวันนะคะเพราะฉะนั้นในลักษณะของภาวะสับสนเฉียบพลันหรือภาวะเพ้อเนี่ยมีอยู่3ลักษณะก็คือ hyperactive form มีอาการอยู่ไม่นิ่ง restless นะคะวุ่นวายลักษณะที่ไวหรือตื่นตัวมากหวาดระแวงนะคะเห็นอะไรก็กลัวไปหมดหรือมีประสาทหลอนนะหรือมีอาการหลงผิดพบได้ประมาณ 25% นะคะพวกที่เป็นพวกอยู่ไม่นิ่งเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยบางทีก็ปีนเตียงก็อย่างที่ว่าก็เดี๋ยวก็ถูกผูกมัดซึ่งในท่านที่คิดเรื่องนี้คืออีนอยเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านอ่ะคิดเรื่องนี้มานานมากแล้วแต่ว่าไม่ค่อยมีการนำไปใช้แล้วก็ในประสบการณ์ของท่านเองก็เห็นเลยว่าคนญาติเองก็ไม่ได้ปฏิบัติที่ดีนะคะลักษณะที่2ก็คือ hypoactive form คนพวกนี้จะนอนนิ่งเงียบหลับมากพูดโต้ตอบช้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็นี่เป็นอีกลักษณะหนึ่งอีกลักษณะหนึ่งก็คือ mixed form เป็นกลุ่มที่อาการแสดงสลับกันระหว่าง hyperactive กับ hypoactive เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่ว่าลักษณะของภาวะสับสนเฉียบพลันเนี่ยมันไม่แน่ไม่นอนนะคะอาจจะมีวุ่นวายหรือว่าอาจจะง่วงซึมก็ได้นะคะแล้วในกลุ่มที่ง่วงซึมนี่อันตรายมากอัตราตายสูงนะคะค่ะนี้ปัจจัยเสี่ยงมีอะไรบ้างก็จะมีปัจจัยเสี่ยงคือ predisposing factor คือคนนั้นมีความเสี่ยงอยู่แล้วเช่นสูงอายุมากเคลื่อนไหวไม่ได้อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็อีกปัจจัยหนึ่งก็คือprecipitator คือปัจจัยกระตุ้นนะคะเช่นขาดน้ำนอนไม่หลับอะไรต่างๆเหล่านี้หรือว่าถูกใส่สายสวนปัสสาวะนะแล้วก็ถูกผูกมัดอะไรเงี้ยอย่างเช่นผู้สูงอายุท่านหนึ่งถูกใส่สายสวนปัสสาวะแล้วท่านก็ไม่ชอบเลยมันเจ็บด้วยก็เลยทำให้ท่านเนี่ยอยากจะดึงออกอยากจะลุกมายืนถ่ายปัสสาวะแต่ว่าพยาบาลอาจจะไม่ยอมก็จับนักมัดติดเตียงอะไรต่างๆเหล่านี้อันนี้ก็เป็น precipitating factor คือคนไข้วุ่นวายก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องมาจับมัดท่านนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นส่วนที่สำคัญทีนี้ในการป้องกันภาวะสับสนเฉียบพลันเนี่ยก็การใช้ non-pharmacologic intervention นี่เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็มีองค์ประกอบหลายอย่างนะคะก็อาศัยปัจจัยเสี่ยงนั่นแหละอันที่1พบได้ในกลุ่มที่มี cognitive impairment นะคะอันที่2ก็คือคนที่นอนไม่หลับนะการนอนไม่หลับก็ไม่ได้หมายความว่าจะต้องให้ยาก็ใช้วิธีธรรมชาติในการช่วยให้ผู้สูงอายุได้นอนหลับนะคะอันที่3 immobility อันที่4 vision impairment หรือการมองเห็นและการได้ยินผิดปกติการมองเห็นและการได้ยินบกพร่องอันนี้ก็สามารถที่จะป้องกันได้โดยการคนสูงอายุอยู่ที่บ้านเคยใส่แว่นเคยใช้หูฟังแต่พอมาอยู่โรงพยาบาลถูกเก็บหมดหรือญาติไม่ได้เอามาเพราะฉะนั้นเราก็ต้อง
ให้ญาติเนี่ยนำสิ่งต่างๆเหล่านี้มามันพอมองไม่เห็นไม่ได้ยินก็จะทำให้ท่านเหล่านี้เนี่ยก็แปลสิ่งต่างๆผิดปกติไปนะคะนั้นในแล้วข้อสุดท้ายก็คือ dehydration อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญบางทีคนไข้เป็นแค่เป็นหวัดนะไข้หวัดใหญ่แต่ว่าขาดน้ำทำให้ BUN สูงขึ้นอะไรเงี้ยก็ทำให้เกิดปัญหาเรื่องของดีลิเลียมได้นะเพราะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ป้องกันแล้วก็ให้เขาได้มีการสื่อสารกับคนที่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นผู้สูงอายุเนี่ยถ้าสมมุติว่าเขามานอนโรงพยาบาลบางทีเราก็ไม่ให้ญาติเยี่ยมเป็นเวลาเยี่ยมแค่ไม่กี่นาทีอะไรต่างๆเหล่านี้ในขณะที่อยู่บ้านเขาอยู่กับลูกหลานลูกนอนอยู่เป็นเพื่อนอะไรต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นเรื่องของการสื่อสาร communication เป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่จะป้องกันการเกิดภาวะสับสนเฉียบพลันและเขาก็ไม่ได้เป็นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นกิจกรรมอะไรที่เขาเคยทำที่บ้านเขาได้ลุกขึ้นมานั่งอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องให้เขาได้นั่งได้สื่อสารกันนะคะค่ะนั้นก็เป็นเรื่องของacute confusional state อีกอย่างหนึ่งของกลุ่มอาการสูงอายุที่พบบ่อยแล้วก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากก็คือเรื่องภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยนะคะมวลกล้ามเนื้อน้อยนี่มาจากรากศัพท์ sarc fresh หมายถึงกล้ามเนื้อและก็ pinea ก็ loss มีความหมายโดยรวมคือสูญเสียมวลกล้ามเนื้อไม่ใช่สูญเสียอย่างเดียวนะคะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลดลงด้วยนะคะค่ะก็มีวิธีการคัดกรองนะคะในมวลทำไมถึงเป็นเจเรซิกซินโดรมเพราะว่ามีปัจจัยหลายอย่างนะคะในปัจจัยต่างๆเหล่านี้ก็จะเห็นว่าขาดการออกกำลังกายเจเนติกนะคะแล้วก็เรื่องของอาหารอะไรต่างๆเหล่านี้รวมทั้งฮอร์โมนต่างๆก็ทำให้เกิดซาร์โคพีเนียแล้วก็เกิดเฟรลตี้นะคะอันนี้เพราะฉะนั้นเฟรลตี้กับซาร์โคพีเนียนี่เกิดร่วมกันนะคะเกี่ยวพันกันค่ะมาถึงภาวะปอดบางร่างกายไม่สามารถตอบสนองเพราะฉะนั้นในคนที่มีเฟรลตี้เนี่ยจะเห็นว่าเมื่อมีสเตรสเซอร์เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่สามารถรักษาสมดุลได้นะคะแล้วก็ทำให้เกิดฟังชั่นอลดีคลายขึ้นนะคะก็อาการมีอะไรบ้างก็มีการคัดกรองนะคะอย่างที่เรียนว่าการคัดกรองนี่เป็นเรื่องสำคัญน้ำหนักลดโดยไม่ตั้งใจอ่อนเพลียไม่มีแรงใช้พลังในระดับต่ำเดินช้าลงแล้วก็แรงกำมือต่ำนะคะก็มีเครื่องมือที่จะประเมินก็ดูได้จากเอกสารนะคะอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญมากในผู้สูงอายุก็คือ functional decline in hospitalized older adult เนี่ยเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการนอนโรงพยาบาลแต่ไม่ได้หมายความว่าเป็นผลแล้วจะต้องให้มันเกิดนะคะก็ไม่ควรจะเกิดนะคะการเสื่อมถอยของความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันนะ reducing functional decline in hospitalized elderlyคนสูงอายุเนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อเจ็บป่วยก็มาโรงพยาบาลนี่ดูซิกมากเลยป่วยหนักเลยดูแห้งเชียวนะมาที่ ER แล้วเวลากลับบ้านก็ทุพพลภาพนะบางทีญาติก็ไม่อยากจะเอากลับบ้านไม่อยากจะรับกลับบ้านเพราะว่ายังไม่ดีเลยนะฮะนี่คือภาวะของผู้สูงอายุที่เรียกว่า functional decline ค่ะอันนี้เป็นเปเปอร์ที่คลาสสิกมาก Interaction of Aging and Hospitalคนนอนอยู่นะฮะมีความเปลี่ยนแปลงจากความสูงวัยแล้วก็เขาเรียก Hazard of Hospitalization และมีผลตามมานะคะเพราะฉะนั้นในสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็จะเห็นว่าเมื่อเขาอยู่ที่บ้านดีใช่นะฮะพอมาโรงพยาบาลลดความสามารถลดลงพอจะกลับบ้านก็ยังไม่เท่าเดิมนะฮะอันนี้ก็เป็น Functional Decline นะฮะการป้องกันเราต้องคัดกรองแน่นอนนะคะจะหนักถึงอันตรายของการนอนบนเตียงจัดโปรแกรมการเคลื่อนไหวทบทวนเรื่องยาสร้างสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยนะคะสุดท้ายก็คือภาระจากการดูแล caregiver burden อันนี้ก็เป็นเรื่องของผู้สูงอายุเรื่องของญาติผู้สูงอายุผู้ดูแลที่ว่ามีการตอบสนองต่อการดูแลและประเมินในทางลบและรับรู้ถึงความเครียดจากการดูแลบุคคลที่เจ็บป่วยมีผลคุกคามทั้งสุขภาพกายจิตอารมณ์สังคมและการทำหน้าที่ของผู้ดูแลนะคะแล้วก็มีปัญหาเกิดขึ้นหลายอย่างเพราะฉะนั้นผลกระทบจากภาระดูแลก็ไม่ได้กระทบแต่ผู้ดูแลอย่างเดียวนะคะกระทบต่อผู้รับการดูแลด้วยผู้ถูกดูแลด้วยก็คือว่าอาจจะได้รับการดูแลลดลงถูกทารุณกรรม
กระทบต่อผู้

0: ดูแลก็คือผู้ดูแลนี่คุณภาพชีวิตลดลงสุขภาพกายจิตสังคมลดลงนะคะงั้นเราจะช่วยเหลือผู้ดูแลยังไงนะคะภาระผู้ดูแลหลักระบุผู้ดูแลหลักเป็นเรื่องสำคัญนะคะให้การช่วยเหลือนะคะให้เขาได้มีเวลาที่จะหยุดพักบ้างอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะแล้วก็สอนทักษะคนสูงอายุที่มีปัญหาทางด้านจิตตะสังคมนะคะจะเห็นว่าก้าวร้าวหงุดหงิดอะไรต่างๆเหล่านี้นะต้องจำเป็นที่จะต้องช่วยเหลือนะคะช่วยเหลือญาติจัดการให้ได้รับบริการเครื่องใช้เวชภัณฑ์ต่างๆแล้วก็ให้เขาได้มีเวลาพักแล้วก็แนะนำแหล่งประโยชน์ทางสังคมต่างๆเพราะฉะนั้นในกลุ่มอาการสูงอายุและการประเมินผู้สูงอายุสมบูรณ์แบบนี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันนะคะการวิจัยปัญหาครอบคลุมจัดการปัญหาถูกต้องอาการนำของความเจ็บป่วยไม่ตรงแบบเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของกลุ่มอาการสูงอายุและจัดการค่ะ
1: ที่เลือกเรียนมสทก็สอดคล้องนะคะคือทั้งหลักสูตรวิธีการเรียนการสอนกับเวลาการทำงานของเราสิ่งที่ได้กลับมาก็คือทฤษฎีที่เราเรียนจากมสทเนี่ยมาใช้ได้ในการแก้ไขปัญหาคนป่วยแล้วก็เปิดโอกาสให้คนเนี่ยสามารถที่จะยกระดับตัวเองขึ้นมาได้เป็นมหาลัยที่เปิดโอกาสให้คนจริง
2: ๆโอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
3: เมื่อพบผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยฉุกเฉินควรทำอย่างไร 1. ตั้งสติแล้วโทรแจ้ง1669 2. ให้ข้อมูลต่อเจ้าหน้าที่ว่าเกิดเหตุอะไรอาการของผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยเป็นอย่างไร 3. หากมีผู้เจ็บป่วยหลายคนให้บอกเพศอายุจำนวนอาการและระดับความรู้สึกตัวของแต่ละคน 4. บอกสถานที่เกิดเหตุและจุดสังเกตบริเวณนั้น 5. บอกความเสี่ยงที่อาจเกิดเหตุซ้ำได้อีก 6. บอกชื่อและเบอร์โทรติดต่อของผู้แจ้ง 7. คอยแจ้งอาการของผู้เจ็บหรือผู้ป่วยเป็นระยะพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือเบื้องต้นก่อนที่ชุดช่วยเหลือจะมาถึงเพราะการแจ้งข้อมูลเบื้องต้นของท่านคือการช่วยเหลือขั้นแรกที่สำคัญในการช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
4: เธอเรียนมสทได้เหรอ
5: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
6: สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาหัวใจและหลอดเลือดและระบบทางเดินหายใจในตอนที่1จะพูดถึงเรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาระบบหัวใจและหลอดเลือดในบรรดาอวัยวะที่สำคัญทั้งหมดก็จะมีสมองหัวใจไตตับปอดทีนี้เมื่อมีอายุสูงขึ้นในวัยสูงอายุเนี่ยจะพบว่าการทำงานของหัวใจก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งถ้าหากเราแบ่งการทำงานของหัวใจจะมองในลักษณะของ3ส่วนก็คือเรื่องของระบบประสาทและไฟฟ้าหัวใจเรื่องของหลอดเลือดอาหารและก็ออกซิเจนและอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของเยื่อหุ้มหัวใจลิ้นหัวใจและกล้ามเนื้อหัวใจซึ่งหน้าที่ของหัวใจจริงๆแล้วก็คือการสูบฉีดโลหิตซึ่งก็คือหัวใจห้องล่างซ้ายส่งเลือดผ่านลิ้นแอโรติกวาล์วออกไปเลี้ยงทั่วร่างกายนั่นเองแต่เมื่ออายุมากขึ้นการเปลี่ยนแปลงอันนี้จะทำให้การทำงานของหัวใจเนี่ยเปลี่ยนไปโดยที่เริ่มจากในระบบไฟฟ้าหัวใจก็คือที่ SA node SA node เนี่ยก็จะเป็นตัวส่งกระแสที่ทำให้หัวใจมีการเต้นนะคะในส่วนของกล้ามเนื้อหัวใจโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างซ้ายเนี่ยจะพบว่ามีการหนาตัวมากขึ้นจำนวนเซลล์ลดลงแต่ว่าขนาดของเซลล์เนี่ยจะใหญ่ขึ้นและก็หลอดเลือดในส่วนของหลอดเลือดเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเมื่อสูงวัยก็จะพบว่ามีการหนาตัวของหลอดเลือดการยืดหยุ่นตัวของหลอดเลือดเนี่ยก็เสียไป

ในส่วนของการหดตัวของหัวใจก็จะทำให้เกิดแรงดันของเลือดที่เราเรียกว่าแรงดันโลหิตหรือ blood pressure ให้ดูสมการอันนี้นะคะว่า blood pressure จะเท่ากับ cardiac output คูณกับ total peripheral resistance cardiac output ก็คือปริมาณเลือดที่ออกจากหัวใจใน1นาทีส่วน total peripheral resistance ก็คือความต้านทานส่วนปลายโดยที่ให้ดูสมการว่าพุทจะเท่ากับ stroke volume stroke volume ก็คือปริมาณของเลือดที่หัวใจบีบตัวออกแต่ละครั้งคูณกับ heart rate ก็คืออัตราการเต้นของหัวใจใน1นาทีตัว cardiac output นี่แหละที่จะเป็นปัจจัยสำคัญของระบบการไหลเวียนเลือดนะคะสิ่งที่สำคัญเราต้องการให้การทำงานของหัวใจทำให้มี stroke cardiac output ที่เพียงพอเพื่อที่จะให้มีปริมาณเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆทั่วร่างกายให้จำสมการ cardiac output จะเท่ากับ stroke volume คูณกับ heart rate ไว้นะคะพยาธิสภาพที่พบเวลาที่อายุมากขึ้นถ้าเราจะดูตามสัดส่วนนะคะว่ากระแสไฟฟ้าหัวใจจะทำให้มีการเต้นผิดจังหวะแบบหัวใจห้องบนเต้นพลิ้วหรือในกลุ่มของอาการ sick sinus syndrome ในส่วนของลิ้นหัวใจการที่ลิ้นหัวใจ aortic เนี่ยมีความหนามีความแข็งจะทำให้มีปัญหาเรื่องการปิดและการเปิดทำให้เกิดปัญหาลิ้นแอโอติกตีบหรือลิ้นแอโอติกรั่วในส่วนของหลอดเลือดและกล้ามเนื้อหัวใจจะทำให้เกิดโรคในผู้สูงอายุก็เป็นเรื่องของโรคหัวใจจากความดันโลหิตสูงเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดมีภาวะหัวใจล้มเหลวหรือหลอดเลือดแดงใหญ่โป่งพองแล้วก็หลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไตมีการตีบเกิดขึ้นซึ่งไตเนี่ยเราทราบว่าเป็นอวัยวะสำคัญของการมีชีวิตแต่ไตนี่ก็จะดีอย่างหนึ่งว่าเขาจะมีความทนมากเขาจะไม่ค่อยแสดงอาการผิดปกติให้เห็นนอกจากมีอาการมากแล้ววิธีการตรวจเพื่อการวินิจฉัยก็จะแบ่งออกเป็น non invasive ซึ่งก็คือไม่ได้เป็นการตรวจที่ทำให้เกิดอันตรายกับผู้ป่วยหรืออินเวสีฟซึ่งเป็นการตรวจที่มีจะต้องมีการเตรียมตัวมีอันตรายมีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นได้การตรวจเพื่อวินิจฉัยในส่วนของหัวใจและหลอดเลือดก็ที่สำคัญก็จะเป็นเรื่องของการตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรืออิเล็กโทรคาร์ดิโอกราฟิกหรือ ECG มีการตรวจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงหรือเอ็กโคคาร์ดิโอแกรมมีเรื่องของเชสเอ็กซเรย์เรื่องของ CT สแกนแล้วก็มีการใช้สารนิวเคลียร์ฉีดเข้าไปแล้วเพื่อที่จะถ่ายภาพเพื่อดูการทำงานแล้วแต่ว่าเราต้องการจะดูที่ส่วนไหนนะคะการตรวจโดยใช้สนามแม่เหล็กหรือว่า Magnetic Resonance Imaging หรือ MRI แล้วก็การตรวจส่วนหัวใจซึ่งการตรวจส่วนหัวใจเนี่ยจะถือว่าเป็นการตรวจแบบ invasive ซึ่งจะต้องมีการเตรียมเช่นเดียวกับการผ่าตัดนั่นก็แปลว่าคนไข้จะต้องมีการงดน้ำงดอาหารมาก่อนนะคะจะให้ดูรูปนะคะว่าอย่างรูปแรกนะคะเป็นการเต้นของการเต้นของหัวใจที่ตรวจโดยคลื่นไฟฟ้าหัวใจในภาวะปกติในความปกติเนี่ยเราจะพบว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจจะมี P-wave นะคะเป็นเวฟเล็กๆนำหน้า P-wave นี่ก็คือเกิดจาก SA หนูส่งกระแสมาทำให้หัวใจห้องบนมีการหดตัว QS complex ก็คือการหดตัวของหัวใจห้องล่างซึ่งใช้เวลาไม่นานเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่า QS complex นี่ก็จะตัวแคบๆผอมๆแล้วก็จะมีเวฟเล็กๆอีกอันนึงที่ตามหลัง QS complex ที่เรียกว่า T-waveอันนี้ก็จะเป็นเว็บที่แสดงถึงว่ากล้ามหัวใจห้องล่างมีการคลายตัวในปกติจะเป็นแบบนี้แล้วจะเห็นว่าในภาวะปกติเนี่ยขึ้นไฟฟ้าหัวใจจะมีแบบนี้อัตราการเต้นในผู้สูงอายุเนี่ยก็จะประมาณ 50-60 ครั้งไม่เกินไปกว่านี้นะคะแล้วก็จังหวะการเต้นเนี่ยจะสม่ำเสมอถ้าเราจับชีพจรแล้วก็จะพบว่าชีพจรแรงสม่ำเสมอดีแต่ในภาวะที่มีแพทย์สภาพเกิดขึ้นในผู้สูงอายุที่พบบ่อยก็คือการเต้นที่ผิดจังหวะลักษณะหัวใจห้องบนเต้นพลิ้วที่เรียกว่า atrial fibrillation หรือว่า AF ซึ่งจะเห็นกราฟในช่องที่2นะคะว่าการเต้นของ QS complex เนี่ยไม่สม่ำเสมอซึ่งจะไปมีผลกับ stroke volume และก็มีผลกับ cardiac output ในที่สุดส่วน sick sinus syndrome เนี่ยเราก็พบได้ในผู้สูงอายุซึ่งลักษณะของ SA node มีความผิดปกติทำงานบ้างไม่ทำงานบ้างเราก็จะเห็นว่ามี P wave บ้างไม่มี P wave ที่สำคัญก็คือว่าจังหวะที่ SA หนวดไม่ทำงานและทำให้การหดตัวของหัวใจห้องล่างเนี่ยหยุดลงนั่นก็แปลว่าแคดเอาพุทช่วงนั้นก็จะไม่มีอันนี้จะเป็นอันตรายมากอันนี้เป็นรูปของหัวใจเราจะเห็นว่ามีจาก SA หนวดส่งกระแสมาที่ AV หนวดก็จะได้เป็น P-wave จาก AV หนวดส่งกระแสมาที่หัวใจห้องล่างซ้ายจะทำให้หัวใจห้องล่างซ้ายหดตัวก็จะมี QS complex แล้วหลังจากหด

ตัวแล้วก็ห้องล่างซ้ายก็จะคลายตัวก็จะเป็น T wave วงจรก็จะเปลี่ยนหมุนวนเช่นนี้ไปตลอดตอนนี้ในการตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงหรือว่า echocardiography เนี่ยเราก็จะสามารถดูได้ถึงลักษณะทางกายภาพของหัวใจการปิดเปิดของลิ้นหัวใจลักษณะของลิ้นหัวใจความหนาของกล้ามเนื้อหัวใจช่องว่างระหว่างกล้ามเนื้อหัวใจช่วงหดตัวและคลายตัวทีนี้ในการตรวจด้วยคลื่นไฟฟ้าหัวใจเราตรวจได้ทุกคนเป็น non invasive ส่วนการตรวจด้วย echo เนี่ยก็สามารถทำได้ทุกคนเหมือนกันก็ถือว่าเป็น non invasive เหมือนกันยกเว้นการตรวจ echo แบบที่ตรวจโดยผ่านทางหลอดอาหารก็จะให้ผู้ป่วยกลืนหัวตรวจเข้าไปแล้วก็ตรวจทางด้านหลังซึ่งมันจะได้ภาพที่ชัดกว่าแต่ลักษณะการตรวจของ echo เนี่ยก็จะมีเฉพาะตรงที่ว่าเขาจะกลับเขาจะดูที่ apex เป็นตัวสูงที่สุดนะคะ apex ของหัวใจเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นลักษณะหัวใจเป็นคว่ำลงหัวใจห้องบนจะอยู่ข้างล่างหัวใจห้องล่างจะอยู่ข้างบนแบบนี้นะคะลักษณะทางรูปทางขวามือที่เห็นว่าจาก LV หรือหัวใจห้องล่างซ้ายจะส่งเลื่อนผ่านลิ้นเอโอติกวาล์วแล้วก็ออกไปที่เอโอตาเพราะงั้นลักษณะของลิ้นหัวใจจากรูปนี้ทางด้านซ้ายมือจะแลเห็นลักษณะของลิ้นหัวใจที่ปิดจะเป็นแบบนี้นะคะตรงกลางก็จะเป็นภาพเขียนของลักษณะของเอโอติกวาล์วจะเป็นแบบนี้เวลาที่ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจเนี่ยเขาก็จะเทียบกับการคลื่นไฟฟ้าหัวใจไปด้วยโดยใช้คลื่นเสียงเทียบกับคลื่นไฟฟ้าหัวใจได้ใช้ประกอบการวินิจฉัยการตรวจแบบนี้เนี่ยดีตรงที่ว่าคนไข้ก็ไม่เจ็บแล้วก็ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แต่ก็ต้องอย่าลืมนะคะว่ามีปัจจัยที่เกี่ยวข้องอื่นๆอีกซึ่งเวลาที่เราจะเอาผลการตรวจมาพิจารณาเนี่ยจะต้องดูเทียบเคียงกับอาการทางคลินิกด้วยลักษณะของคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงเราก็จะดูนะคะความหนาของกล้ามเนื้อหัวใจอย่างรูปล่างเนี่ยจะเป็นการตัดตามยาวเป็น longitudinal axis เราก็จะแลเห็นลักษณะการปิดเปิดของลิ้น mitral valve ของลิ้น aortic valve แล้วก็ความหนาของผนังของหัวใจห้องล่างซ้ายซึ่งเราจะวัดความกว้างของหัวใจช่วงบีบตัวกับคลายตัวแล้วมาคำนวณดู ejection fraction ก็คือความสามารถในการหดตัวของหัวใจซึ่งปกติจะอยู่ประมาณ 50-80% และเหล่านี้นะคะนอกจากนี้ echo ยังสามารถที่จะดูถึงลักษณะการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจในตำแหน่งต่างๆจากรูปที่แสดงอันนี้นะคะในแต่ละพื้นที่ของกล้ามเนื้อหัวใจเนี่ยจะมีหลอดเลือดหัวใจไปเลี้ยงถ้าเราพบว่าหลอดเลือดหัวใจมีการตีบและไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจส่วนไหนก็จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจส่วนที่ขาดเลือดไปเลี้ยงเนี่ยมีการหดตัวที่ลดลงอันนี้ก็จะบอกได้นะคะแต่ก็ต้องใช้ประสบการณ์ของผู้ตรวจในระดับหนึ่งแล้วก็การที่เราจะนำผลการตรวจอันนี้มาใช้ประกอบการดูแลผู้ป่วยเราก็ต้องพิจารณาให้ดีอีกภาวะหนึ่งที่พบในผู้สูงอายุก็คือเรื่องของหลอดเลือดหัวใจใหญ่ที่มีการป่งพองอันตรายจะอาจจะไม่มากเท่าไหร่แต่ดูจากรูปทางด้านซ้ายด้านล่างนะคะปัญหาก็คือเรื่องของการปริแตกที่มีเอโอติกแอนิวริซึมมีรับเจอเกิดขึ้นก็จะมีเลือดที่ออกจากหัวใจห้องล่างซ้ายผ่านเอโอติกวาล์วไปตามหลอดเลือดแดงใหญ่เอโอต้านั้นนะคะเมื่อมีการปริแตกเกิดขึ้นจะมีเลือดจำนวนหนึ่งที่แทรกเข้าไปในชั้นใต้ของหลอดเลือดปริมาณเลือดที่ไปนี้ก็คือเป็นปริมาณเลือดที่เสียไปจากระบบไหลเวียนผู้ป่วยจะมีปัญหาเรื่องของคาร์เดียกเอาท์พุตที่ลดลงแล้วก็รูปทางด้านขวามือนั้นก็เป็นรูปที่แสดงถึงการฉีดสีดูหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงไตซึ่งพบว่ามีการตีบการฉีดสีแบบนี้ก็คือการใส่สายสวนเข้าไปในหลอดเลือดแล้วก็ฉีดสีอันตรายไหมอันตรายนะคะเราจะต้องเตรียมผู้ป่วยเหมือนอย่างกับการทำผ่าตัดซึ่งในการเตรียมผู้สูงอายุที่ไปรับการตรวจลักษณะนี้เนี่ยจะต้องเตรียมให้มีความพร้อมมีความเสี่ยงไหมมีค่ะการฉีดสีดูเส้นเลือดลักษณะนี้เนี่ยเราจะใช้ทั้งดูเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงไตดูเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจแล้วก็ดูเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงปอดด้วยอีกภาวะหนึ่งที่พบได้ว่าเป็นอันตรายก็คือเรื่องของภาวะหัวใจล้มเหลวในสไลด์อันนี้เนี่ยได้มาจาก New England Journal ปี1996ได้สรุปถึงเรื่องของการดำเนินโรคของภาวะ Heart Failure ซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุทั้งจากโรคหลอดเลือดหัวใจความดันโลหิตสูงกล้ามเนื้อหัวใจพิการแล้วก็เรื่องของลิ้นหัวใจซึ่งพยาธิสภาพต่างๆเหล่านี้จะส่งผลให้หัวใจห้องล่างซ้ายเนี่ยมีการทำงานที่ผิดปกติไปการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างของกล้ามเนื้อก็เปลี่ยนไปส่งผลทำให้ Ejection Fraction ลดลงสิ่งที่ตามมาก็คือการเต้นที่ผิดจังหวะ
ถ้าเป็นแบบรุนแรงก็อาจจะถึงแก่ความ

ตายได้หรือว่าถ้ายังพอจะยังมีชีวิตอยู่ต่อไปได้ก็จะมีปัญหาเรื่องของการบีบตัวเนี่ยเสียไปซึ่งผู้ป่วยก็จะเข้าสู่ภาวะของภาวะฮาร์ทเฟลเลียร์ที่เป็นแบบโครนิกคือเป็นแบบเรื้อรังอาการก็จะเป็นเรื่องของอาการเหนื่อยอ่อนล้าหมดแรงหรืออาการบวมการรักษามีหลายแบบส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของยาต้านการแข็งตัวของเลือดแล้วก็ยาละลายลิ่มเลือดซึ่งยาเนี้ยมีประโยชน์แต่ก็มีผลข้างเคียงซึ่งต้องระมัดระวังด้วยซึ่งจะทำให้ผู้สูงอายุเนี่ยเสี่ยงต่อการมีเลือดออกแล้วก็จะมีเรื่องของการทำหัตถการเพื่อการตรวจทั้งวิจัยและการรักษาไม่ว่าการจะตรวจหลอดเลือดหัวใจการฉีดสีการใส่ขวดเลือดค้ำยันการใส่แคทีเตอร์เข้าไปแล้วก็ไปเอาลิ้นหัวใจเอโอติกเทียมเนี่ยไปวางแทนลิ้นที่ตีบหรือถ้าไม่อีกทีนึงก็เป็นเรื่องของการผ่าตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจหรือว่าการผ่าตัดทำทางเบี่ยงในหลอดเลือดหัวใจที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดตีบในส่วนของการดูแลผู้ป่วยคอนเซปต์อันนี้ที่นำมาเสนอเนี่ยได้มาจากอาจารย์รองศาสตราจารย์สมพันธ์หินชิรนันท์เคยฟังอาจารย์สอนเมื่อปี2548ไม่ทราบที่มาจะอ้างอิงก็ไม่ได้ก็เลยขออนุญาตอ้างอิงเป็นชื่ออาจารย์จะกลับไปถามอาจารย์อีกเนี่ยก็จะไม่ทันแล้วเพราะอาจารย์ไม่อยู่แล้วนะคะการวางแผนการพยาบาลเราจะใช้การวิเคราะห์สาเหตุดูนะคะในระบบการไหลเวียนซึ่งเป็นการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดเนี่ยปัญหาก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของออกซิเจนและก็การระบายอากาศสาเหตุในที่นี้ก็จะเป็นเรื่องของกระแสไฟฟ้าที่ผิดปกติหัวใจก็จะมีการเต้นผิดจังหวะอย่างเช่น AF หรือว่า6 sinusลิ้นหัวใจที่ตีบโดยเฉพาะลิ้นหัวใจเอโอติกเวาล์ก็จะมีทั้งตีบทั้งรั่วนะคะแล้วก็เรื่องของหลอดเลือดหรือกล้ามเนื้อหัวใจอาจจะเป็นหลอดเลือดหัวใจที่ตีบทำให้กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดไปเลี้ยงการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจก็เสียไปทำให้มีผลกับปริมาณเลือดที่หัวใจบีบตัวออกมีแต่ละครั้งแล้วก็จะมีเรื่องของความดันสูงที่จะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจมีความหนาขึ้นโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างขวาห้องล่างซ้ายขอโทษค่ะแล้วก็การที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็คือคะแนนเอาท์พุตที่ลดลงยังจำสมการที่บอกเมื่อตอนต้นได้นะคะว่าคะแนนเอาท์พุตจะเท่ากับstroke volume คูณกับ heart rate การเปลี่ยนแปลงของ blood pressure นี้ก็จะส่งผลที่สำคัญที่เราจะต้องเฝ้าติดตามดูต่อไปแล้วก็ขนาดของหลอดเลือดที่ลดขนาดลงไม่ว่าจะเป็นขนาดของหลอดเลือดหัวใจหรือว่าขนาดของหลอดเลือดแดงใหญ่นะคะการรักษาและการตรวจเพื่อวินิจฉัยก็มีหลายแบบทั้งแบบ non-invasive ส่วนปฏิกิริยาตอบสนองของร่างกายโดยทั่วไปในระบบของการไหลเวียนหรือหัวใจและหลอดเลือดนี่ก็จะเป็นเรื่องของเหนื่อยแน่นสั่นวูบบวมปวดขาแล้วก็ตายฉับพลันตายฉับพลันนะคะไม่ใช่เฉียบพลันตายเลยค่ะนะคะเวลาที่เราจะประเมินเนี่ยเราจะดูได้ยังไงอาการเหนื่อยเนี่ยเราก็ดูจากกลับไปดูที่เรื่องของไวทัลสายเราเรียนกันมาตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าไวทัลสายบอกอะไรได้บ้างชีพจรฮาร์ทเรทอัตราการหายใจแรงดันของเลือดนะคะในส่วนของการเหนื่อยเราก็ต้องดูซิว่าอัตราการหายใจเป็นยังไงอาการแน่นหน้าอกเรื่องของเชสเพนก็คือการที่หลอดเลือดหัวใจตีบปริมาณเลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจที่ไม่เพียงพอก็จะมีการแน่นหน้าอกอาการสั่นคือใจสั่นจากหัวใจที่เต้นผิดจังหวะอาการวูบนี่เนื่องจากว่าเอาพุทไม่พอเลือดไปเลี้ยงสมองได้ไม่เพียงพอก็มีลักษณะของการเป็นลมหน้ามืดหรือวูบลงซึ่งลักษณะแบบนี้เนี่ยจะไม่ใช่การที่คือผู้ป่วยเมื่อฟื้นขึ้นมาแล้วตื่นขึ้นมาแล้วเนี่ยจะไม่มีอาการผิดปกติทางระบบประสาทนะคะอาการบวมเนื่องจากระบบไหลเวียนที่ไม่ปกติเราสามารถจะประเมินได้จากการบวมที่ขาหรือถ้าในผู้สูงอายุที่นอนติดเตียงนานๆหรือนอนนานๆนอนมากๆเราก็จะต้องประเมินอาการบวมจากด้านหลังอย่างก้นกบในท่านอนนะคะอาการปวดขาเนื่องจากเลือดที่ไปเลี้ยงส่วนขาได้ไม่เพียงพอหรือตายฉับพลันเนื่องจากการเต้นที่ผิดจังหวะของหัวใจก็ได้นะคะในส่วนของการพยาบาลสิ่งที่เราต้องทำก็คือ เราจะต้องประเมินเกี่ยวกับเรื่องของ stroke volume กับ cardiac output เราจะดูซิว่าจะต้องมีเรื่องของการขาดเลือดไหมในการตั้งข้อวินิจฉัยทางการพยาบาลส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการดู stroke volume กับ cardiac output ไวทัลไซน์บอกได้นะคะจะดูเรื่องของการขาดเลือดถ้ากล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดอาจจะรุนแรงไม่ได้รับการแก้ไขก็จะทำให้มีเรื่องของกล้ามเนื้อหัวใจตายเกิดขึ้นการเต้นผิดจังหวะของหัวใจดูได้จาก EKG ได้นะคะหรือว่าในกรณีที่เป็นลมหน้ามืดแบบ pressure เปลี่ยนไปในการเปลี่ยนท่าซึ่งอันนี้พบได้บ่อยในผู้สูงอายุจากท่านั่งเป็นท่ายืนลุกขึ้นมาแล้วเวียนหัว collapse ลงไปเลยอะไรแบบนี้นะคะบางทีผู้สูงอายุเนี่ยจะมาด้วยเรื่อง
อุบัติเหตุจากการล้มบางทีก็มาด้วยหัวแตกจริงๆก็ไม่ใช่อะไรอาจจะเกิดจากสาเหตุการเปลี่ยนท่าแล้วก็วูบลงไปก็ได้นะคะเราจะต้องดูเรื่องของการเต้นผิดจังหวะของหัวใจอันหนึ่งนะคะแล้วก็เวลาที่เลือดไปเลี้ยงไตได้ไม่ดีจะทำให้การทำงานของไตบกพร่องเราทราบว่าไตเนี่ยเป็นอวัยวะหนึ่งที่เกี่ยวข้องสำคัญกับการมีชีวิตแต่ไตเนี่ยเขาทนมากกว่าที่เขาจะบอกว่าเขาป่วยแล้วหน้าเนี่ยมักจะช้าเพราะงั้นการที่เราจะต้องตรวจผู้ป่วยในผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องทำเป็นระยะถึงจะต้องมีการตรวจประจำปีนะคะบัตรเพชเชอร์นะคะต้องดูนะคะในการรักษาก็เรื่องของยาและผลข้างเคียงของยาที่เกิดขึ้นที่เราจะต้องระมัดระวังแล้วก็ตามดูให้ดีนะคะในส่วนของภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นระบบไหลเวียนจะเกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจอย่างใกล้ชิดแล้วก็เรื่องของการปฏิบัติตัวเมื่อกลับไปอยู่บ้านทั้งหมดนั้นก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของหัวใจและหลอดเลือดที่พบได้ในผู้สูงอายุเราทราบกันดีว่าเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุเนี่ยถึงจะไม่มีอาการป่วยก็มีสุขภาพที่เสื่อมถอยลงไปแล้วโดยเฉพาะในเรื่องของการทำงานของหัวใจและหลอดเลือดซึ่งมีผลต่อระบบการไหลเวียนทั้งการเต้นที่ผิดจังหวะลิ้นหัวใจที่ตีบเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจได้ไม่เพียงพอมีความดันโลหิตสูงมีเรื่องของหลอดเลือดที่ลดขนาดลงจากแผ่นคราบไขมันในหลอดเลือดนะคะแล้วก็มีเรื่องของผนังหลอดเลือดที่โป่งพองของหลอดเลือดแดงใหญ่สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเมื่อมีอาการขึ้นส่วนใหญ่ก็จะมักจะไปถึงระดับที่เรียกว่าภาวะหัวใจวายในภาวะหัวใจวายเนี่ยผู้สูงอายุจะทุกข์ทรมานอย่างมากในการพยาบาลสิ่งที่สำคัญก็คือเราจะต้องทำความเข้าใจกับความรู้สึกของผู้สูงอายุที่มีความป่วยกับอาการป่วยที่เป็นอยู่ความกังวลใจความหวั่นหวั่นกับความรุนแรงของโรคแล้วก็สิ่งที่เราต้องทำก็คือพยายามที่จะประเมินอย่างรอบคอบและถี่ถ้วนและเฝ้าติดตามอาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นวางแผนให้การพยาบาลที่ดูแลให้เป็นองค์รวมทั้งด้านร่างกายและจิตใจเพื่อที่จะบรรเทารักษาอาการเปลี่ยนแปลงอาการผิดปกติความไม่สุขสบายที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุนั้นซึ่งอาจจะเป็นจากสิ่งที่เราให้การวินิจฉัยแล้วก็การรักษาด้วยก็ได้เราจะต้องระมัดระวังแล้วก็รอบคอบพยายามนึกถึงความรู้สึกของผู้ป่วยแล้วก็ให้การดูแลอย่างดีที่สุดทั้งหมดก็จะมีอยู่เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้จะมาพูดคุยเรื่องการพยาบาลผู้สูงอายุที่มีปัญหาระบบทางเดินหายใจเราทราบกันดีอยู่แล้วนะคะว่าเมื่ออายุมากขึ้นก็จะมีการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะที่สำคัญในส่วนของการมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นสมองหัวใจไตตับหรือปอดในเรื่องของปอดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่พบในผู้สูงอายุก็คือเรื่องของพื้นที่ที่เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนก๊าซซึ่งเป็นในส่วนของถุงลมนะคะการยืดหยุ่นของปอดก็เสียไปการกระจายของอากาศในปอดก็ลดลงแล้วก็ความสามารถในการหายใจความแรงหรือการควบคุมตัวเองในเรื่องของการหายใจของผู้สูงอายุนี่ก็จะลดลงจากเดิมนะคะง่ายๆเลยเรื่องของการขยายกันของทรวงอกนะคะในเรื่องของการตรวจว่ามีการอุดกั้นของทางเดินหายใจไหมก็จะเป็นเรื่องของการตรวจforced expiratory volume ในวินาทีที่1แล้วก็ forcedvital capacity ซึ่งสัดส่วนของอันนี้ที่มันจะเสียไปนะคะจากรูปขวามือนะคะจะแสดงถึงทางเดินหายใจซึ่งจะแบ่งเป็น2ส่วนในส่วนแรกก็เป็นส่วนของการส่งผ่านของอากาศเฉยๆยังไม่มีการแลกเปลี่ยนแก๊สที่เราเรียกว่า conducting portion ก็เริ่มตั้งแต่หลอดลมลงมาจนถึงระดับถุงลมนะคะส่วนที่มีการแลกเปลี่ยนแก๊สซึ่งถือว่าเป็นการหายใจที่แท้จริงเนี่ยเป็น respiratory portion คือส่วนล่างคือส่วนที่ถุงลมนะคะทางด้านซ้ายมือรูปบนนะคะจะแสดงถึงสิ่งที่สำคัญภารกิจที่สำคัญของระบบทางเดินหายใจก็คือเรื่องของการระบายอากาศในถุงลมคือ ventilation แล้วก็เรื่องของ perfusion คือการที่เลือดจากปอดผ่านมาตามหลอดเลือดแล้วก็มาพบกับถุงลมซึ่งเราจะใช้คำว่า ventilation perfusion สัดส่วนของลมที่มาจากการหายใจเข้ามาในถุงลม ventilation กับสัดส่วนของเลือดที่มาจากปอดซึ่งเป็นเลือดที่ฟอกแล้วมีออกซิเจนแล้วมาเจอกับถุงลมจะต้องได้สัดส่วนที่ดีที่เราเรียกว่า VQ ratio แต่ถ้าสัดส่วนลมมาดีถุงลม

ดีแต่ว่าเลือดจากปอดไม่ดีมีการอุดตันของหลอดเลือดหรืออะไรก็ตามทำให้เลือดที่มาถึงถุงลมปอดได้ไม่ดีก็จะเกิดมิชแมทเกิดขึ้นที่เรียกว่า VQ มิชแมทรูปด้านล่างเนี่ยจะแสดงถึงอาการที่เกิดขึ้นผู้ป่วยก็จะมีเรื่องของการอ่อนเปลี้ยเพลียแรงปวดศีรษะมึนงงสับสนหายใจเร็วขึ้นเพราะว่าเหนื่อยเป็นกลไกของร่างกายอะค่ะเมื่อออกซิเจนไม่พอก็จะต้องพยายามหายใจมากขึ้นผู้ป่วยอาจจะมีเรื่องของการสับสนและในที่สุดถ้าสมมติว่าระดับของออกซิเจนในเลือดลดลงมากๆก็จะตรวจพบว่าปลายมือปลายเท้าเนี่ยจะเริ่มมีอาการเขียวนั่นคือเรียกว่าไซโนซิสเกิดขึ้นแปลว่าแย่แล้วนะคะอันนั้นพยาธิสภาพที่พบในผู้สูงอายุบ่อยๆเลยนะคะก็เป็นเรื่องของการติดเชื้อที่ระบบทางเดินหายใจส่วนบนเจอบ่อยนะคะก็เป็นเรื่องของการอักเสบนับจากตั้งแต่จมูกเลื่อยไปจนถึงหลอดลมขนาดใหญ่แล้วก็มีการติดเชื้อที่ทางเดินหายใจส่วนล่างซึ่งก็คือเรื่องของปอดอักเสบหรือว่าถุงลมปอดอักเสบนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังซึ่งจะมีอาการของหลอดลมอักเสบเรื้อรังเรื่องของถุงลมป่งพองแล้วก็เรื่องของหอบหืดซึ่งอาการต่างๆเหล่านี้จะสร้างความทุกข์ทรมานให้กับผู้สูงอายุอย่างมากอันนี้จะพบได้ในผู้ที่มีประวัติเรื่องของการสูบบุหรี่นานๆมาแล้วหรือว่าในผู้ที่มีประวัติว่าสัมผัสกับอากาศมลภาวะที่ไม่ดีนะคะและในท้ายที่สุดอาการหนักก็จะจบลงด้วยเรื่องของการหายใจล้มเหลวในภาวะหายใจล้มเหลวนี้ก็จะเป็นเรื่องของภาวะพร่องออกซิเจนในเลือดแล้วก็มีภาวะของคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดข้างซึ่งมี2ภาวะนี่แยกกันเป็นก็ได้หรือจะเป็นด้วยกันก็ได้เจอได้นะคะในการตรวจเพื่อการวินิจฉัยและการรักษาของระบบทางเดินหายใจก็จะมีเรื่องของการตรวจออกซิเจนแซดก็คือตรวจหาระดับความอิ่มตัวของออกซิเจนแล้วก็มีเรื่องของการเจาะดูค่าของเลือดในเลือดแดงนะคะถ้าดูจากรูปนี้มุมซ้ายบนนะคะจะเป็น pulse oximetry อันนี้จะเป็นเครื่องตรวจวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนเครื่องนี้เนี่ยจะเป็น non invasive ใช้หนีบที่นิ้วแต่เราก็ต้องดูด้วยนะคะว่านิ้วอันนั้นเนี่ยที่เราไปตรวจน่ะมีความแข็งหรือเปล่าการทาสีเล็บนี่ไม่ได้เลยนะคะจะรบกวนการทำงานของเซ็นเซอร์ตัวเซ็นเซอร์นี่จะไปจับกับเม็ดเลือดแดงที่มาเลี้ยงที่ส่วนปลายของนิ้วเราก็ต้องเลือกนิ้วที่เล็บบางๆหน่อยไม่ทาสีอะไรนะคะแล้วก็อย่าไปหนีบนานผู้สูงอายุเนี่ยจะรำคาญมากเลยนะคะในการตรวจ arterial blood gas ก็คือดูค่าของแก๊สในเลือดผลการตรวจนี่เจาะจากเส้นเลือดแดงนะคะก็จะได้ค่าความเป็นกรดเป็นด่างของเลือดpressure ของคาร์บอนไดออกไซด์ของออกซิเจนดูความเป็นกรดเป็นด่างของใบขับแล้วก็ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดในเลือดแดงนะคะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการตรวจ pulmonary function test คือการตรวจปอดอันนี้ผู้ป่วยจะต้องให้ความร่วมมือโดยการที่เป่าลมหายใจออกในเวลาที่กำหนดอย่างเช่นในวินาทีแรกเนี่ยสามารถที่จะเป่าลมออกมาได้แรงมากน้อยเพียงใดเมื่อเทียบกับปริมาณการเป่าลมทั้งหมดนะคะการฉีดสีดูหลอดเลือดที่ปอดมุมขวาบนนะคะ pulmonary angiogram ที่แล้วก็ฉีดสารทึบแสงสีไปแล้วก็เอ็กซเรย์ดูการเอ็กซเรย์ดูสวงอกการทำ MRI แล้วก็การส่องกล้องตรวจหลอดลมต่างๆเหล่านี้การตรวจอันนี้ถือว่าเป็นการตรวจที่เป็น invasive นะคะในระบบทางเดินหายใจเนี่ยถ้าเราจะใช้กรอบการแนวคิดในการพิจารณาวิเคราะห์ปัญหาของอาจารย์สมพันธ์หินชิรนันท์ที่พูดถึงเรื่องการวิเคราะห์ปัญหานะคะปัญหาของการระบบทางเดินหายใจนี้ก็เป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงออกซิเจนและการระบายอากาศเหมือนกันสาเหตุก็มาจากการติดเชื้อแล้วก็ทำให้เกิดการอุดกั้นในทางเดินหายใจกลไกการเกิดปัญหาก็เป็นเรื่องของระดับออกซิเจนที่ลดลงแล้วก็ระดับของคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือดที่สูงขึ้นการรักษาการตรวจเพื่อวินิจฉัยก็สร้างความเครียดความกังวลให้กับผู้สูงอายุที่ป่วยนะคะปฏิกิริยาการตอบสนองเนี่ยก็จะมีเรื่องของอาการไข้ไอมีเสมหะหรือไอเฉยๆแล้วก็เหนื่อยหายใจเร็วมีอาการเขียวที่ปลายมือปลายเท้าและร้ายแรงที่สุดก็คือภาวะกรดหรือด่างจากการหายใจในเรื่องของกระบวนการพยาบาลนิดนึงนะคะในเรื่องของการเหนื่อยเนี่ยเห็นไหมคะในระบบไหลเวียนก็เหนื่อยในระบบหายใจก็เหนื่อยมันก็จะแตกกันนิดนึงถ้าสมมติว่าเหนื่อยจากระบบทางเดินหายใจเนี่ยคนไข้จะไอก่อนแล้วถึงจะเหนื่อยส่วนในระบบไหลเวียนเนี่ยคนไข้จะหอบก่อนแล้วถึงจะมีเรื่องของการหอบการไอก่อนแล้วถึงจะมาด้วยเรื่องเหนื่อยนะคะและให้เราสังเกตให้ดีนะคะในเรื่องของกระบวนการพยาบาลการกำหนดข้อวินิจฉัยพยาบาลเนี่ยเราก็จะมองปัญหาโดยใช้มองเรื่องของระดับออกซิเจนกับระดับคาร์บอนไดออกไซด์และเราก็จะดูซิว่าปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วยนั้นเป็นยังไงส่วนเป็นเรื่องของการเหนื่อยโอกาสที่เนื้อเยื่อจะขาดออกซิเจนมีไข้ปวดศีรษะไม่สุขสบายแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะมีภาวะเรื่องทุกโภชนาการด้วย

ที่สำคัญผู้ป่วยเนี่ยจะมีโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนได้มากแล้วก็การทนต่อการทำกิจกรรมนั้นลดลงแล้วก็สิ่งสำคัญเนื่องจากเป็นภาวะการป่วยที่เรื้อรังผู้ป่วยก็จะมีปัญหาเรื่องการปฏิบัติตัวเมื่อกลับไปอยู่บ้านในตอนที่2นี้ที่พูดถึงเรื่องปัญหาที่เกิดกับระบบทางเดินหายใจนะคะในวัยสูงอายุเนี่ยจริงๆแล้วกลไกการป้องกันตนเองของร่างกายเนี่ยก็จะลดลงโดยเฉพาะในเรื่องของทางเดินหายใจแล้วที่สำคัญก็ต้องทราบด้วยนะคะว่าผู้สูงอายุเนี่ยมักจะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วแล้วก็เมื่อมีปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่นเรื่องของการสูบบุหรี่หรืออะไรเงี้ยจะทำให้อาการของโรคที่เป็นเนี่ยเป็นนานและที่สำคัญก็คือโรคในระบบทางเดินหายใจเนี่ยมักจะเป็นเรื้อรังการที่เป็นเรื้อรังนี้จะรบกวนความสุขสบายคุณภาพชีวิตของทั้งผู้ป่วยแล้วก็ญาติด้วยสิ่งสำคัญเราจะต้องทำความเข้าใจกับผู้สูงอายุที่มีความทุกข์ทรมานจากอาการป่วยเราต้องระมัดระวังว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะต้องใช้ชีวิตอยู่กับโรคที่เป็นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะสิ่งสำคัญเราจะต้องแนะนำเรื่องของการดำเนินชีวิตกับโรคเรื้อรังที่เป็นโดยสรุปแล้วในการดูแลผู้สูงอายุเนี่ยนะคะเรารู้ว่าทั้งหลอดเลือดหัวใจแล้วก็ระบบหายใจเนี่ยเมื่อมีอาการป่วยเกิดขึ้นเขาก็อาจจะเป็นร่วมกันทั้งสองระบบเกิดขึ้นทำให้ความรุนแรงของโรคนั้นเป็นมากขึ้นที่สำคัญก็คือการป่วยอาการป่วยอาการไม่สุขสบายนั้นเป็นเรื้อรังในการดูแลผู้สูงอายุที่มีอาการป่วยเราก็จะต้องดูทั้งเรื่องของโรคที่เป็นแล้วก็ความรู้สึกสิ่งที่จะต้องจำไว้เสมอว่าผู้สูงอายุจะมีลักษณะพิเศษอันนึงก็คือมีเรื่องของโรคร่วมโรคประจำตัวมีการทานยาอยู่เสมอการที่มีปฏิกิริยาระหว่างกันของยาเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องคำนึงถึงนะคะผู้สูงอายุจะมีเรื่องของความเปราะบางทั้งด้านร่างกายและจิตใจแล้วก็มีวิธีการคิดกระบวนการตัดสินใจด้วยตัวเองซึ่งผ่านจากประสบการณ์ที่ผ่านมาในการให้การพยาบาลเราจะต้องรอบคอบในการที่จะประเมินจากการซักประวัติตรวจร่างกายเก็บข้อมูลต่างๆจากการตรวจพิเศษทั้งหลายเพื่อนำมาประมวลแล้วจะต้องนึกไว้เสมอว่าผู้สูงอายุนั้นจะมีอาการและการแสดงที่มักจะไม่ตรงไปตรงมาเราจะต้องคิดให้ดีให้รอบคอบการสังเกตอย่างใส่ใจทั้งการป่วยที่เป็นและความรู้สึกของผู้ป่วยเราจะต้องให้การปฏิบัติการพยาบาลอย่างสุภาพเรียบร้อยด้วยความรู้ทางวิชาการแล้วก็จะต้องเคารพในความเป็นบุคคลของท่านผู้สูงอายุที่ป่วยนั้นด้วยทั้งหมดก็จะมีแค่นี้ค่ะ

ศาสตร์ที่เราต้องรู้และตามให้ทัน Knowledge is power ที่นี่ STOU Channel

สวัสดีครับนักศึกษาผมรองศาสตราจารย์ดร.ธนโชติบุญวรโชตนะครับจะมาสรุปหน่วยที่2นะครับในชุดวิชา32303การจัดการการเงินนะครับสำหรับหน่วยที่2ที่เราจะมาสรุปคุยกันวันนี้นะครับอาจจะเป็นชื่อหน่วยว่าตลาดการเงินและสถาบันการเงินนะครับนักศึกษาก็จะมีจะได้มีความรู้มีความเข้าใจนะครับถึงรายละเอียดนะครับแล้วก็การดำเนินงานของตลาดการเงินและสถาบันการเงินนะครับเพราะว่าถ้าเราฟังจากชื่อเนี่ยเราอาจจะแยกไม่ออกนิดหนึ่ง

กลุ่มการบรรยายนะครับเป็น3กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็คือระบบการเงินนะครับระบบการเงินเราจะเห็นภาพรวมของระบบการเงินโดยทั่วไปนะครับแล้วก็รวมของประเทศไทยเราด้วยหลังจากนั้นเราก็จะมารู้จักตลาดการเงินนะครับคำว่าตลาดการเงินเนี่ยมันมีความหมายกว้างมากนะครับแม้กระทั่งเราดำเนินการติดต่อนะครับกับตลาดการเงินเราจะดำเนินการอยู่ที่บ้านเราก็ได้นะครับผ่านโทรศัพท์มือถือผ่านอุปกรณ์สื่อสารสมาร์ทโฟนหรือแล็ปท็อปอะไรเหล่านี้นะครับก็เป็นกิจกรรมในตลาดการเงินได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นความหมายมันก็จะค่อนข้างกว้างนิดนึงสำหรับในหัวข้อที่3นะครับก็คือตัวสถาบันการเงินนะครับที่อยู่ในตลาดการเงินที่จะให้บริการนะครับสำหรับทั้งผู้ออมนะครับหรือว่าผู้ออมเงินหรือผู้ที่ต้องการใช้เงินทุนนะครับทีนี้เรามาดูความหมายในแต่ละส่วนนะครับเริ่มจากระบบการเงินก่อนนะครับระบบการเงินระบบการเงินเนี่ยมันเป็นระบบนะครับที่แสดงความสัมพันธ์นะครับขององค์ประกอบนะครับที่อยู่ในระบบการเงินเนี่ยจะมีอยู่3ส่วนนะครับ3อย่างได้แก่อันแรกนะครับก็คือผู้ที่นะครับระดมทุนนะครับผู้ที่ระดมทุนเนี่ยจะมีความจำเป็นนะครับที่จะต้องใช้เงินนะครับใช้เงินทุนคำว่าระดมทุนเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นหน่วยธุรกิจแต่เพียงอย่างเดียวนะครับเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้อย่างเช่นว่าเราเป็นบุคคลธรรมดาเราอยากจะซื้อบ้านนะครับซื้อบ้านแล้วเราเงินไม่พอนะครับเราก็อยากจะใช้เงินทุนนะครับเราก็เป็นหนึ่งในผู้ระดมทุนเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนั้นนะครับอาจจะเป็นภาครัฐบาลก็ได้นะครับภาครัฐบาลอาจจะมีความจำเป็นนะครับที่ต้องใช้นะครับเงินมาเสริมในส่วนของงบประมาณนะครับที่อาจจะยังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นรัฐบาลก็อาจจะเป็นผู้ระดมได้เช่นเดียวกันนะครับพอมีผู้ระดมทุนก็คือผู้ที่ต้องการใช้เงินแล้วเนี่ยก็จะมีเจ้าของเงินนะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าผู้ออมเงินก็ได้นะครับเจ้าของเงินผู้ให้ใช้เงินทุนนั้นซึ่งเจ้าของเงินก็อาจจะเป็นบุคคลทั่วไปนะครับเราจะฝากเงินเอาไว้นะครับในสถาบันการเงินนะครับหรืออาจจะเป็นหน่วยงานราชการก็ได้นะครับที่มีเงินเหลือหรือว่าเป็นหน่วยงานของธุรกิจเอกชนก็ได้นะครับที่มีเงินเหลือออมนะครับและทั้งหมดนะครับก็จะผ่านตัวกลางทางการเงินนะครับตัวกลางทางการเงินส่วนใหญ่จะเป็นสถาบันการเงินนะครับแล้วก็ผู้ที่จะระดมทุนเนี่ยก็จะใช้ตราสารทางการเงินนะครับเพื่อเป็นเครื่องมือในการระดมทุนนะครับผ่านตัวกลางทางการเงินในตลาดการเงินนั้นนะครับแล้วก็เจ้าของผู้ที่ให้ใช้เงินทุนนะครับเมื่อส่งมอบเงินทุนไปแล้วเนี่ยเขาก็จะถือตราสารทางการเงินเอาไว้นะครับเป็นหลักประกันนะครับทีนี้กระบวนการทั้งหมดนะครับเราเรียกว่ากระบวนการในระบบการเงินทีนี้กระบวนการนี้นะครับทำอยู่ที่ไหนนะครับก็จะดำเนินการอยู่ในตลาดการเงินนะครับซึ่งอย่างที่อาจารย์นะครับเล่าให้พวกเราฟังตั้งแต่แรกแล้วนะครับว่าคำว่าตลาดการเงินเนี่ยความหมายมันค่อนข้างกว้างนะครับเราก็จะมาสามารถนะครับแบ่งประเภทของตลาดการเงินได้เป็นหลายๆประเภทนะครับอย่างเช่นว่าเราอาจจะแยกตลาดการเงินตามอายุของตราสารทางการเงินก็ได้นะครับถ้าเป็นตราสารระยะสั้นหน่อยนะครับคำว่าระยะสั้นอย่างเช่นว่าน้อยกว่า1ปีนะครับอายุของตราสารน้อยกว่า1ปีเราก็จะถือว่าอยู่ในตลาดเงินนะครับตลาดเงินทีนี้นักศึกษาลองสังเกตนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เรามีศัพท์ใหม่คำว่าตลาดเงินนะครับกับตลาดการเงินตลาดการเงินจะกว้างกว่านะครับตลาดการเงินนี่ก็จะครอบคลุมทั้งหมดนะครับตลาดการเงินภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่า financial market นะครับครอบคลุมทั้งหมดครอบคลุมทั้งตลาดเงินและตลาดทุนนะครับตลาดเงินเนี่ยนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า money market นะครับมันนี่ในที่นี้หมายถึงว่าเงินกู้ยืมระยะสั้นนะครับเพราะฉะนั้นพอเป็นเงินกู้ยืมระยะสั้นที่อายุสัญญาสั้นกว่า1ปีนะครับก็จะจัดนับรวมอยู่ในตลาดเงินหมดนะครับระยะสั้นนี่บางทีแค่คืนเดียวนะครับชั่วข้ามคืน

นะครับสถาบันการเงินอย่างเช่นว่าธนาคารเนี่ยมีการกู้ยืมกันชั่วข้ามคืนเท่านั้นเองนะครับหรือว่าเฉพาะแค่เสาร์อาทิตย์เท่านั้นเองนะครับก็อยู่ในตลาดเงินหมดและพอมาเป็นตราสารที่อายุยาวขึ้นนะครับเราเรียกว่าตราสารนั้นอยู่ในตลาดทุนนะครับตลาดทุนหรือว่า capital market นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับก็โดยสรุปก็คือว่าตราสารทางการเงินนะครับถ้าเป็นระยะสั้นที่อยู่ในตลาดเงินนะครับเราก็จะใช้เป็นเครื่องมือระดมทุนในตลาดเงินนะครับสำหรับตราสารที่อายุยาวขึ้นมานะครับก็เกิน1ปีนะครับเราก็จะระดมทุนในตลาดทุนนะครับคำว่าทุนในที่นี้เนี่ยมาจากภาษาอังกฤษที่เรียกว่า capital นะครับ capital หมายถึงเงินทุนในเงินทุนระยะยาวนะครับและพอมันมีการระดมทุนแล้วนะครับและทางผู้ที่ลงทุนเนี่ยได้ถือตราสารเนี่ยกิจกรรมนี้เขาเรียกกิจกรรมในตลาดแรกนะครับมันมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนตราสารกันแล้วก็ฝั่งที่ผู้ที่ระดมทุนก็ได้เงินไปนะครับได้เงินไปใช้จ่ายแต่ขณะเดียวกันเราก็อาจจะมีการนะครับเปลี่ยนมือเจ้าตราสารนี้ได้นะครับเพราะว่าเราจะถือจนถึงเรียกว่าระยะเวลาที่เราพึงพอใจแล้วนะครับในฐานะผู้ออมเงินหรือผู้ลงทุนเนี่ยเราก็จะขายตราสารนั้นออกไปนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะขายที่ไหนเราก็จะขายในตลาดรองนะครับตลาดรองเดี๋ยวเราก็จะมาดูรายละเอียดต่อไปนะครับและกระบวนการในตลาดการเงินนะครับก็จะมีผู้เชี่ยวชาญที่มาช่วยเรานะครับผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นนะครับก็คือตัวสถาบันการเงินนะครับสถาบันการเงินมีรูปแบบนะครับที่หลากหลายมากนะครับหลากหลายมากถ้าเกิดเราเอาคำจำกัดความนะครับของสถาบันการเงินเนี่ยก็หมายถึงนะครับสถาบันที่ทำธุรกิจนะครับในรูปของการกู้ยืมนะครับหรือนะครับรวมไปถึงการให้กู้ยืมเงินนะครับระหว่างผู้ให้กู้นะครับกับผู้ขอกู้นะครับผู้ให้กู้เราอาจจะเรียกว่าเป็นผู้ออมก็ได้นะครับเป็นผู้ออมเงินก็ได้กับผู้ขอกู้นะครับก็คือผู้ที่ต้องใช้เงินทุนนะครับทีนี้ในการที่จะกู้เงินเนี่ยเราก็ต้องอาศัยนะครับสัญญาทางการเงินนะครับซึ่งสัญญาทางการเงินเนี่ยเราเรียกว่าเครื่องมือทางการเงินก็ได้นะครับหรือว่าตราสารทางการเงินก็ได้และเมื่อผู้ออมนะครับจะไปให้ผู้กู้หรือผู้ต้องการใช้เงินนะครับมานะครับรับเงินของเขาไปแล้วก็ทางผู้ออมเนี่ยรับตราสารมาเนี่ยทางผู้ออมหรือผู้ลงทุนนะครับก็ต้องรู้จักนะครับว่าตราสารทางการเงินแต่ละประเภทเนี่ยจะมีความเสี่ยงนะครับที่แตกต่างกันดังนั้นผู้ให้กู้นะครับก็ต้องสามารถรับนะครับภาระความเสี่ยงนะครับจากการให้กู้ยืมตรงนี้ได้นะครับทีนี้เนื่องจากว่าสถาบันการเงินเนี่ยมีมากมายหลายประเภทนะครับมากมายหลายประเภทเราก็อาจจะแบ่งนะครับเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะครับตามการกำกับนะครับกำกับดูแลของภาครัฐนะครับได้แก่นะครับทางสถาบันการเงินนะครับแบ่งอาจจะแบ่งได้เป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับก็คือสถาบันการเงินนะครับที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลนะครับของธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับชื่อย่อว่าธปท.นะครับธปท.แล้วก็กลุ่มที่2นะครับก็คือสถาบันการเงินนะครับที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลังนะครับกระทรวงการคลังแต่ทีนี้ก็จะมีตัวบทบาทหน้าที่อื่นนะครับของสถาบันการเงินนะครับซึ่งอาจจะทำหน้าที่นะครับในลักษณะของธุรกิจร่วมลงทุนซึ่งปัจจุบันนะครับก็มีมากขึ้นมากขึ้นเพราะว่าเราจะได้ยินศัพท์คำที่เรียกว่าธุรกิจเกิดใหม่หรือว่าธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับซึ่งกลุ่มธุรกิจเหล่านี้นะครับต้องการธุรกิจร่วมลงทุนนะครับสถาบันการเงินก็จะมีบทบาทนะครับเข้ามาดำเนินการตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นธนาคารพาณิชย์ทั่วไปนะครับแต่ก็อย่างที่ได้เรียนมาตอนแรกแล้วนะครับว่าธนาคารพาณิชย์นี้อยู่ในกลุ่มที่ถูกกำกับโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับทีนี้เหล่าธนาคารพาณิชย์นะครับที่มาปัจจุบันนะครับได้ดำเนินการตัวธุรกิจร่วมลงทุนนะครับถ้ายกตัวอย่างนะครับเราก็จะเป็นธนาคารพาณิชย์ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับอย่างเช่นว่าธนาคารไทยพาณิชย์นะครับธนาคารกสิกรไทยธนาคารกรุงเทพนะครับหรือว่าธนาคารกรุงศรีอยุธ

ธยาเป็นต้นนะครับจริงๆแล้วเรียกว่าแทบทุกธนาคารก็ดําเนินธุรกิจร่วมลงทุนทั้งนั้นนะครับนี่ก็เป็นยกตัวอย่างชื่อธนาคารที่เราจะคุ้นเคยนะครับรู้จักกันเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับว่าองค์ประกอบนะครับของระบบการรับก็จะมีอยู่3องค์ประกอบใหญ่ๆนะครับอย่างที่กล่าวมาแล้วเราก็สามารถนะครับสรุปออกมาให้ชัดเจนขึ้นนะครับก็คือกลุ่มแรกนะครับก็คือผู้ต้องการเงินทุนนะครับอย่างเช่นว่าบุคคลธรรมดาทั่วไปก็ได้นะครับหรือว่าเป็นผู้ประกอบการหรือผู้ประกอบธุรกิจนะครับเพราะการดำเนินชีวิตนะครับอย่างหมายถึงว่าบุคคลทั่วไปนะครับหรือการดำเนินธุรกิจนะครับในบางช่วงก็มีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนนะครับเงินทุนยังไม่เพียงพอนะครับอย่างเช่นว่าบุคคลทั่วไปนะครับในช่วงกำลังสร้างครอบครัวก็จะต้องการเงินทุนในการซื้อบ้านที่อยู่อาศัยเป็นต้นนะครับหรือธุรกิจนะครับอาจจะต้องมีการขยายตัวอย่างนี้นะครับขยายกิจการก็มีความจำเป็นนะครับที่ต้องใช้ตัวเงินทุนนะครับนี่ก็คือกลุ่มแรกนะครับผู้ที่ต้องใช้เงินทุนมาดูกลุ่มที่2นะครับกลุ่มที่2ก็คือผู้มีเงินออมอันนี้ก็คือผู้ที่มีเงินเหลือนะครับก็อย่างเช่นว่าเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้นะครับเรามีเงินเหลือเงินออมนะครับจากการใช้จ่ายของเรานะครับเพราะฉะนั้นหากจะพูดเป็นภาพใหญ่ๆแล้วนะครับกลุ่มที่2นะครับผู้มีเงินออมก็คือเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของเงินนี่แหละนะครับแล้วก็ยินยอมนะครับให้อาจบุคคลทั่วไปหรือผู้ประกอบการนะครับนำเงินของตัวเองเนี่ยไปเป็นทุนนะครับในการดำเนินธุรกิจนะครับในรูปแบบต่างๆนะครับซึ่งนะครับผู้ที่เป็นเจ้าของเงินนี่นะครับก็เป็นบุคคลทั่วไปก็ได้นะครับเพราะว่าเราก็มีเงินออมนะครับแล้วเราก็สามารถนะครับให้ผู้ต้องการเงินทุนเนี่ยมาไปใช้ได้นะครับแล้วก็หรืออาจจะเป็นนิติบุคคลนะครับเป็นอย่างเช่นว่าเป็นธุรกิจนะครับก็ได้หรือว่าเป็นภาครัฐก็ได้นะครับบางหน่วยงานของรัฐบาลอาจจะมีเงินเหลือนะครับอยู่ในฐานะของผู้มีเงินออมก็ได้นะครับและทั้งหมดนะครับการที่ผู้ที่ต้องการเงินทุนนะครับจะมาหยิบยืมนะครับหรือว่าระดมเงินจากผู้มีเงินออมนะครับก็เพื่อให้ทุกอย่างนะครับเป็นไปตามระบบมาตรฐานเราก็จะผ่านตัวกลางนะครับทางการเงินนะครับซึ่งตัวกลางทางการเงินเนี่ยนะครับส่วนใหญ่นะครับเรียกว่าเกือบทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็นสถาบันการเงินนะครับรวมทั้งตลาดการเงินนะครับกลไกในตลาดการเงินซึ่งสถาบันการเงินและกลไกในตลาดการเงินเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้เสนอนะครับบริการแล้วก็สนับสนุนนะครับให้บุคคลทั่วไปหรือว่านิติบุคคลนะครับอย่างเช่นว่าบริษัทนะครับสามารถระดมเงินทุนนะครับจากแหล่งภายนอกนะครับซึ่งการระดมทุนเนี่ยนะครับผู้ที่ให้หมายถึงว่าให้เขาผู้ที่มีเงินออมนะครับอาจจะอยู่ห่างไกลนะครับออกไปซึ่งผู้ที่ช่วยอำนวยความสะดวกนะครับในการดำเนินงานให้กิจกรรมการระดมทุนเนี่ยเป็นไปได้โดยสะดวกนะครับก็คือตัวกลางทางการเงินเหล่านี้นะครับเรามาดูภาพนะครับขององค์ประกอบของระบบการเงินนะครับตัวองค์ประกอบของระบบการเงินก็จะทำให้เราเข้าใจนะครับชัดขึ้นนะครับก็คือ3องค์ประกอบนะครับอย่างที่อธิบายมาตอนแรกนะครับเราจะเห็นว่านะครับเริ่มจากทางซ้ายมือก่อนนะครับทางซ้ายมือนะครับก็คือผู้ต้องการเงินทุนนะครับนี่ก็คือผู้ที่ต้องใช้เงินทุนนะครับไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นบริษัทหรือว่าเป็นรัฐบาลก็ได้นะครับและก็จะมีอีกฝั่งหนึ่งนะครับก็คือผู้มีเงินออมนะครับผู้มีเงินออมถ้าเราดูนะครับก็คือว่าทีนี้การที่ทางผู้ที่ต้องการเงินทุนนะครับจะติดต่อกับผู้มีเงินออมนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีท่อนกลางนี่แหละครับท่อนกลางที่เป็นตัวกลางนะครับที่ทำการเชื่อมโยงนะครับระหว่างผู้ที่ต้องการเงินทุนนะครับกับผู้มีเงินออมนะครับแล้วก็ตรงกลางตรงนี้นะครับเราเรียกว่าต
ลาดการเงินนะครับตลาดการ

หรือเราอาจจะมองว่านะครับทั้งสองส่วนนะครับก็คือผู้ต้องการเงินทุนนะครับผู้มีเงินออมเนี่ยอยู่ในตลาดการเงินก็ได้นะครับโดยที่มีตัวกลางนะครับที่มาดำเนินการให้เราเนี่ยก็คือตัวสถาบันการเงินนะครับจะมองแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นลองไปดูกลไกนะครับอย่างเช่นว่าผู้มีเงินออมนะครับทำการนะครับออมเงินนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็เอาเงินนะครับไปฝากที่สถาบันการเงินนะครับและสถาบันการเงินก็เป็นตัวกลางนะครับในการปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ต้องการเงินทุนนะครับและผู้ต้องการเงินทุนนะครับก็จะออกตราสารนั้นนะครับออกตราสารนะครับออกมานะครับในที่นี้สมมติว่าเป็นกรณีของสินเชื่อก็ได้นะครับเขาก็จะออกตราสารอย่างเช่นหุ้นกู้นะครับในสมมติเป็นบริษัทมหาชนนะครับออกมาเป็นหุ้นกู้นะครับและหุ้นกู้ตัวนี้นะครับก็จะดำเนินกิจกรรมนะครับซื้อขายนะครับในตลาดการเงินและคนที่ออมนะครับเขาก็จะถือหุ้นกู้ตัวนี้นะครับซึ่งตราสารการเงินนี้ไม่จำเป็นต้องมีแต่หุ้นกู้นะครับเป็นของภาครัฐก็ได้อย่างเช่นว่าพันธบัตรรัฐบาลก็ได้นะครับก็จะมีประเภทของตราสารนะครับในรายละเอียดให้เห็นอีกครั้งหนึ่งนะครับในสไลด์ถัดๆไปทีนี้จากองค์ประกอบนะครับของระบบการเงินเราเข้าใจแล้วนะครับเราก็มาดูกระบวนการนะครับที่เราจะระดมทุนนะครับเราจะเห็นลักษณะของลูกศรนะครับการที่ลูกศรวิ่งเนี่ยมันแสดงการระดมทุนนะครับระดมทุนก็คือว่าเงินก็จะทำการไหลนะครับไหลนะครับผ่านจากผู้ออมนะครับสมมติผู้ออมมาฝากนะครับไหลมาที่สถาบันการเงินนะครับแล้วเงินก็ไหลนะครับไปยังผู้ต้องการเงินทุนนะครับผ่านในตลาดการเงินและนักศึกษาลองสังเกตดูนะครับเราจะเห็นว่ามันมีลูกศรไหลกลับทางด้วยนะครับย้อนกลับทางนั่นก็แปลว่าเมื่อถึงเวลานะครับสมมติเป็นการกู้เนี่ยนะครับทางตัวผู้ต้องการเงินทุนนะครับก็ต้องคืนเงินนะครับคืนเงินให้กับตัวตลาดการเงินเพื่อจะคืนกลับไปยังผู้ออมเงินนะครับเพราะว่าการกู้เป็นต้นนะครับมีระยะเวลานะครับอย่างเช่นว่า1ปี3ปี5ปีอะไรเป็นต้นนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นโหลูกศรนะครับไปได้ในทั้ง2ทิศทางนะครับพอเราเห็นการไหลนะครับของตัวเงินทุนละนะครับเราก็จะมาดูนะครับวิธีการระดมเงินทุนนะครับในรายละเอียดนะครับซึ่งก็เป็นรายละเอียดของการไหลของเงินนะครับในทิศทางนะครับเริ่มต้นนะครับจากง่ายๆก่อนนะครับก็คือการระดมนะครับการระดมทุนนะครับการระดมทุนทางตรงนะครับทางตรงซึ่งในการระดมทุนทางตรงเนี่ยจะสังเกตว่าไม่มีตัวกลางนะครับไม่มีตัวกลางก็คือว่าผู้ออมนะครับติดต่อกับหน่วยธุรกิจโดยตรงเลยนะครับแล้วก็ส่งมอบเงินทุนนะครับให้กับหน่วยธุรกิจและหน่วยธุรกิจนะครับก็ออกนะครับหลักทรัพย์นะครับซึ่งอาจจะเป็นหุ้นกู้ก็ได้นะครับเป็นสัญญาเงินกู้ก็ได้นะครับหรือเป็นหุ้นทุนก็ได้นะครับส่งมอบให้กับผู้ออมนะครับวิธีนี้ก็ดูง่ายดีนะครับดูสะดวกดีเพียงแต่ว่าในภาคปฏิบัติเนี่ยมันจะไม่ค่อยสะดวกนักนะครับเพราะว่าผู้ออมนะครับก็ไม่รู้จะไปติดต่อกับหน่วยธุรกิจยังไงนะครับและหน่วยธุรกิจก็ไม่รู้ว่าผู้ออมคนไหนนะครับที่อยากจะมาซื้อหลักทรัพย์ทางการเงินของเขานะครับดังนั้นนะครับก็จะมีการระดมทุนนะครับผ่านนะครับตัวกลางทางการเงินนะครับอย่างเช่นธนาคารเพื่อการลงทุนนะครับธนาคารเพื่อการลงทุนเนี่ยส่วนใหญ่เราจะรู้จักนะครับในนามของนะครับในนามของที่ปรึกษาทางการเงินนะครับที่ปรึกษาทางการเงินหรือมีอีกชื่อหนึ่งนะครับเราเรียกว่าวานิชธนกิจนะครับวานิชธนกิจหน้าที่ของเขานะครับเขาก็จะเป็นคนดำเนินการนะครับในรายละเอียดนะครับตั้งแต่อย่างเช่นนะครับทำการศึกษาวิเคราะห์ให้กับหน่วยธุรกิจนะครับว่าหน่วยธุรกิจนั้นนะครับต้องการเงินทุนนะครับน่าจะต้องการใช้เงินทุนประมาณเท่าไหร่นะครับ

วิเคราะห์ลักษณะความเสี่ยงนะครับของหน่วยธุรกิจนั้นๆนะครับเพื่อจะเขียนเป็นรายงานนะครับให้แก่ทั้งหน่วยธุรกิจนะครับให้ทั้งแก่ภาครัฐบาลนะครับที่ควบคุมกำกับดูแลนะครับรวมถึงการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้นะครับให้กับผู้ออมเงินนะครับหรือว่านักลงทุนเพราะฉะนั้นพอมีการดำเนินการศึกษานะครับจนสำเร็จเรียบร้อยนะครับก็จะทำการธนาคารเพื่อการลงทุนเหล่านี้นะครับก็จะทำการนะครับดำเนินการทางการตลาดให้ด้วยนะครับมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์นะครับมีการช่วยอำนวยความสะดวกนะครับในการเก็บเงินโอนเงินนะครับเพื่อจะส่งมอบนะครับให้กับทางหน่วยธุรกิจนะครับหรืออาจจะเป็นไม่จำเป็นต้องเป็นหน่วยธุรกิจนะครับอาจจะเป็นภาครัฐบาลก็ได้นะครับที่ต้องการระดมทุนอย่างเช่นว่าต้องการออกพันธบัตรรัฐบาลเป็นต้นนะครับแต่ว่าเราจะสังเกตว่าตัวธนาคารเพื่อการลงทุนตัวนี้นะครับเขาจะไม่ได้เป็นตัวเก็บเงินนะครับเอาไว้กับตัวเขาเองนะครับเขาจะมีหน้าที่ในการส่งผ่านนะครับเงินทุนนะครับจากผู้ออมเงินนะครับไปยังหน่วยธุรกิจนะครับไปยังหน่วยธุรกิจและหน่วยธุรกิจนะครับก็มีหน้าที่นะครับที่จะต้องส่งมอบหลักทรัพย์นะครับหลักทรัพย์ในที่นี้ก็อาจจะเป็นอย่างเช่นว่าถ้าเป็นรัฐบาลก็เป็นพันธบัตรรัฐบาลนะครับถ้าเป็นของเอกชนก็อาจจะเป็นหุ้นกู้นะครับหรือว่าหุ้นสามัญเนี่ยก็จะต้องส่งมอบหลักทรัพย์เหล่านี้นะครับเพราะว่าธนาคารเพื่อการลงทุนเนี่ยก็จะต้องส่งมอบหลักทรัพย์เหล่านี้ส่งต่อนะครับให้ผู้ออมเงินนะครับถือเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าบทบาทนะครับของธนาคารเพื่อการลงทุนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนะครับของการนะครับเป็นตัวกลางจริงๆนะครับไม่ได้ถือเงินพักเอาไว้เลยแต่ว่าตัวธนาคารเพื่อการลงทุนก็จะมีรายได้นะครับจากค่าที่ปรึกษานะครับแล้วก็การถัดไปนะครับก็จะเป็นการระดมทุนทางอ้อมนะครับผ่านตัวกลางนะครับทางการเงินตัวกลางทางการเงินนี้นะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับของสถาบันการเงินนะครับที่เป็นตัวกลางจริงๆนะครับก็ว่าทางผู้ออมเนี่ยนะครับก็จะส่งนะครับเงินไปฝากนะครับเอาไว้ที่ทางตัวกลางทางการเงินเหล่านี้นะครับอย่างเช่นตัวกลางทางการเงินเหล่านี้อาจจะเป็นอย่างเช่นธนาคารพาณิชย์นะครับเป็นต้นและพอหน่วยงานธุรกิจนะครับต้องการเงินทุนเนี่ยนะครับหน่วยงานธุรกิจก็อาจจะออกตราสารในรูปแบบต่างๆนะครับเขาอาจจะกู้เงินโดยตรงจากตัวกลางทางการเงินอย่างเช่นสถาบันการเงินนะครับอย่างเช่นธนาคารพาณิชย์นะครับกู้โดยตรงก็ได้นะครับหรือเขาอาจจะออกเป็นตราสารอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นว่าหุ้นกู้หรือพันธบัตรนะครับและเมื่อเขาเบิกเงินจากตัวกลางทางการเงินนี้แล้วนะครับและส่งมอบตราสารทางการเงินนะครับทางตัวกลางทางการเงินก็จะส่งมอบหลักทรัพย์นะครับหรือตราสารทางการเงินให้แก่ผู้ออมต่อไปนะครับจุดแตกต่างนะครับระหว่างข้อ2กับข้อ3นะครับก็คือในข้อ3เนี่ยตัวกลางทางการเงินสถาบันการเงินเหล่านี้อาจจะมีการพักนะครับเป็นที่พักของเงินนะครับเงินออมจากผู้ออมนะครับเป็นที่รับฝากไว้ได้นะครับเนี่ยคือจุดต่างกันจะไม่เหมือนกับในหัวข้อที่2นะครับธนาคารเพื่อการลงทุนปกติก็จะไม่ได้พักเงินไว้อยู่ที่เขานะครับเขาก็จะมีการส่งมอบเงินไปเลยนะครับเขาก็จะหักเอาไว้แต่เพียงแต่ค่าที่ปรึกษาของเขาเท่านั้นเองนะครับแล้วก็รวมไปถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่านะครับตัวระบบการเงินเนี่ยจะมีลักษณะนะครับหน้าที่ที่ค่อนข้างนะครับหลากหลายซับซ้อนนะครับหลากหลายซับซ้อนเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอาจจะนะครับสรุปนะครับบทบาทหน้าที่นะครับของระบบการเงินนะครับออกมาเป็นภาพใหญ่ๆนะครับตามที่เราได้กล่าวมาแล้วนะครับออกมาได้ประมาณนะครับสัก7หน้าที่ใหญ่นะครับ7หน้าที่ใหญ่ของระบบการเงินนะครับได้แก่อันแรกนะครับตัวระบบการเงินจะทำหน้าที่นะครับในการส่งเสริมการออมนะครับเพราะว่าดังนั้นเราจะเห็นว่านะครับตัวสถาบันการเงินนะครับก็จะเป็นทางเลือกนะครับทางเลือกหนึ่งนะครับของผู้มีเงินเหลือนะครับที่จะออมเงินนะครับเพื่อที่จะให้

เงินออมของเขาเนี่ยครับงอกเงยนะครับแล้วก็เป็นการช่วยลดความเสี่ยงนะครับให้แก่ผู้มีเงินออมนะครับนี่อันแรกนะครับส่งเสริมการออมสำหรับข้อที่2นะครับระบบการเงินเนี่ยก็จะช่วยนะครับในการสนับสนุนนะครับในการระดมทุนนะครับเพราะว่าสถาบันการเงินเนี่ยเป็นองค์ประกอบนะครับในระบบการเงินนะครับเป็นตัวกลางนะครับมีหน้าที่นะครับจัดหานะครับเงินทุนนะครับจากผู้ที่มีเงินออมนะครับเงินออมเหลือใช้แล้วก็ส่งต่อไปยังผู้ที่ต้องการเงินทุนนะครับซึ่งอาจจะเป็นหน่วยงานรัฐบาลก็ได้หรือเป็นบริษัทนะครับที่ขาดแคลนนะครับเงินทุนเพื่อจะไปใช้ในการทำธุรกิจหรือพัฒนาประเทศก็ได้นะครับในกรณีที่เป็นฝั่งภาครัฐบาลสำหรับข้อ3นะครับระบบการเงินเนี่ยจะทำหน้าที่นะครับในการรักษาความมั่งคั่งนะครับให้แก่ผู้ออมเงินนะครับเพราะว่าผู้ออมเนี่ยไม่จำเป็นต้องเก็บเงินสดเอาไว้กับตัวเองนะครับการเก็บเงินสดเอาไว้กับตัวเองก็จะเป็นอันตรายนะครับแล้วก็ยังโอกาสในการเติบโตมันก็น้อยนะครับเพราะฉะนั้นการออมเงินเนี่ยนะครับก็จะผ่านสถาบันการเงินนะครับก็จะช่วยดำรงมูลค่านะครับเหล่านี้นะครับแล้วก็รักษาความมั่งคั่งนะครับให้มีเงินออมนะครับเพราะว่าทำให้ตัวเงินออมนะครับเติบโตนะครับและงอกเงยนะครับแล้วก็เกิดก็ผลที่การเติบโตนี้ก็จะช่วยนะครับในระบบเศรษฐกิจด้วยนะครับนอกจากนั้นนะครับระบบการเงินนะครับก็ยังให้บริการนะครับในการชำระราคานะครับเราจะคุ้นเคยนะครับในการอย่างเช่นว่าหักบัญชีนะครับหรือว่าในการช่วยนะครับทางผู้ออมนะครับหรือว่าไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ออมนะครับเป็นผู้ที่ต้องการนะครับจ่ายเงินนะครับหรือว่าชำระราคาต่างๆนะครับผ่านบริการนะครับในหลายๆรูปแบบนะครับรวมไปถึงการรับรองนะครับตั๋วเงินนะครับเพื่อให้ตั๋วเงินนั้นมีความน่าเชื่อถือนะครับมีการโอนเงินนะครับผ่านบัญชีจากบุคคลหนึ่งนะครับไปยังอีกบุคคลหนึ่งนะครับหรือการตัดบัญชีนะครับอันนี้เราจะคุ้นเคยนะครับกับการชำระค่าสาธารณูปโภคทั้งหลายนะครับค่าน้ำประปาค่าไฟฟ้าค่าโทรศัพท์อะไรเป็นต้นนะครับตลอดนะครับจนการออกบัตรเครดิตนะครับให้แก่ผู้ถือบัตรนะครับในการนำไปซื้อสินค้าและบริการนะครับนอกจากนั้นนะครับหน้าที่อีกหน้าที่หนึ่งนะครับที่สำคัญมากของระบบการเงินก็คือว่าเขาก็จะทำการประเมินเครดิตนะครับเพราะว่าผู้ที่ต้องการระดมทุนเนี่ยจะต้องถูกประเมินนะครับประเมินเครดิตของเขาประเมินความน่าเชื่อถือนะครับและกฎหมายก็บังคับให้เขาต้องเปิดเผยข้อมูลนะครับเพื่อให้ผู้ออมเนี่ยได้พิจารณานะครับตัวเราเรียกพิจารณาระดับความเสี่ยงนะครับที่ผู้จะมาระดมเงินทุนนะครับว่าเขามีความเสี่ยงอย่างไรบ้างเพื่อที่ทางผู้ออมนะครับก็จะได้ประเมินแล้วว่าตัวเองสามารถรับระดับความเสี่ยงอันนั้นได้หรือเปล่านะครับแล้วก็ถัดไปนะครับก็คือนอกจากนั้นนะครับระบบการเงินเนี่ยก็จะเป็นช่องทางนะครับในการบริหารความเสี่ยงนะครับเพราะว่าทางระบบการเงินนะครับก็จะถูกใช้นะครับในการช่วยนะครับบริหารความเสี่ยงนะครับของทั้งกิจการนะครับหมายถึงทางผู้ระดมทุนนะครับรวมทั้งบริหารความเสี่ยงนะครับให้แก่ผู้ที่ออมเงินด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าทางระบบการเงินก็จะมีประสบการณ์นะครับในการที่จะมีข้อมูลนะครับในเกี่ยวกับความเสี่ยงเหล่านี้นะครับแล้วก็สำหรับข้อสุดท้ายนะครับก็คือระบบการเงินนะครับก็จะเป็นเครื่องมือนะครับช่วยภาครัฐบาลนะครับในการดำเนินการนะครับนโยบายทางเศรษฐกิจเพราะว่ากลไกที่สำคัญนะครับก็คือรัฐบาลนะครับก็ต้องดูแลอัตราดอกเบี้ยนะครับให้มีความเหมาะสมนะครับรวมถึงพวกปริมาณเงินในระบบอย่างเช่นนะครับปริมาณสินเชื่อนะครับปริมาณเงินออม

ปริมาณเงินหมุนเวียนนะครับในระบบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับไม่มากไม่น้อยเกินนะครับทีนี้การที่ภาครัฐจะดำเนินการแบบนี้ได้นะครับภาครัฐก็จะดำเนินงานผ่านเครื่องมือนะครับในระบบการเงินเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นละกันนะครับว่าระบบการเงินก็จะมีหน้าที่ที่หลากหลายนะครับเพราะว่ากลไกของระบบการเงินจะค่อนข้างซับซ้อนพอเราเห็นภาพของระบบการเงินเป็นภาพใหญ่แล้วนะครับเราก็มาดูภาพของตลาดบ้างนะครับว่าเพราะฉะนั้นนะครับตลาดการเงินนะครับก็เลยเป็นตัวกลางนะครับเป็นตัวกลางที่จะทำให้ผู้ที่ต้องการเงินทุนนะครับอาจจะเป็นบุคคลธรรมดานะครับหรือว่าบริษัทหรือรัฐบาลนะครับและก็ผู้ที่มีเงินออมนะครับหรือผู้ลงทุนเนี่ยมาเจอกันนะครับแล้วก็จะเป็นนะครับก็จะเป็นช่องทางนะครับในการจัดหาเงินทุนนะครับสำหรับผู้ที่ต้องการเงินทุนนะครับทีนี้ผู้ที่ต้องการเงินทุนก็จะออกสินทรัพย์ต่างๆนะครับทางการเงินเป็นเครื่องมือนะครับซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสนะครับเพิ่มช่องทางนะครับให้กับทางผู้ที่ต้องการเงินทุนนะครับหรือว่ากิจการเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินทุนนะครับได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าตลาดการเงินนะครับมันมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้นเราจึงแบ่งประเภทของตลาดการเงินนะครับได้ออกเป็นหลายๆประเภทนะครับหลายๆประเภทอย่างเช่นนะครับเราอาจจะแบ่งตลาดการเงินนะครับตามลักษณะของสินทรัพย์ก็ได้นะครับก็คือสินทรัพย์นะครับที่มีตัวตนนะครับกับสินทรัพย์ทางการเงินนะครับสินทรัพย์ที่มีตัวตนนะครับเราอาจจะเช่นนะครับอย่างเช่นสมมติเราไปดูตัวสัญญานะครับสัญญาซื้อขายนะครับพวกสินค้าเกษตรล่วงหน้าเราเห็นว่าสินค้าเกษตรล่วงหน้าก็จะมีตัวตนเราจับต้องได้ถูกไหมครับแต่ว่าตัวตราสารที่ซื้อขายนะครับก็เป็นตัวตราสารทางการเงินนะครับนี่ตัวนี่ยกตัวอย่างเป็นต้นนะครับนี่แยกตามสินทรัพย์ก็ได้นะครับสินทรัพย์ที่มีตัวตนนะครับกับสินทรัพย์ทางการเงินบางทีเราก็อาจจะเรียกว่าสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยเป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตนที่พูดในความหมายนั้นเพราะว่ามันอยู่ในรูปลักษณะของตัวสัญญานะครับตัวสัญญาแต่ความจริงมันก็จะมีตัวสินทรัพย์เข้ามาอ้างอิงอยู่ดีนะครับแต่เราก็เลยเรียกมันว่าเป็นสินทรัพย์ทางการเงินนะครับก็จะเข้าใจง่ายกว่าหรือทางตลาดการเงินนะครับอาจจะแบ่งเป็นตลาดที่ส่งมอบทันทีเลยกับตลาดที่หรือที่ตลาดมีการซื้อขายล่วงหน้านะครับยกตัวอย่างนะครับสมมติว่านักศึกษานะครับเดินไปที่บูธนะครับแลกเงินนะครับแลกเงินนักศึกษาอยากจะแลกเงินสมมติว่าเป็นเงิน US ดอลลาร์นะครับของสหรัฐอเมริกาแล้วก็สมมติอยากจะไปซื้อนะครับ1เหรียญสหรัฐนะครับเราก็ถือเงินไปก็อัตราแลกเปลี่ยนนั้นสมมติว่าเป็น31บาทนะครับเราก็เคลมเงินไป31บาทแลกมาได้1ดอลลาร์เราเห็นว่ามันมีการส่งมอบทันทีเลยนะครับอันนี้เขาเรียกตลาดส่งมอบทันทีนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกตลาดสปอตนะครับสปอตมาร์เก็ตแต่ทีนี้ในกระบวนการนะครับเราอาจจะไม่ได้ต้องการเงินดอลลาร์วันนี้เราก็จะไปติดต่อสถาบันการเงินนะครับบอกว่าในต้องการ1ดอลลาร์นะครับในอีก1เดือนข้างหน้านะครับขอทำสัญญาไว้ก่อนได้ไหมนะครับว่า1ดอลลาร์31บาทนะครับทางธนาคารพอทำสัญญาให้เราแล้วนะครับเราเรียกกิจกรรมตรงนี้นะครับเรียกว่ากิจกรรมซื้อขายในตลาดล่วงหน้านะครับตลาดล่วงหน้าเพราะเราจะเห็นว่าเรายังไม่ได้รับมอบเงินวันนี้นะครับหรือนะครับอาจจะแยกเป็นนะครับตราสารตามอายุของตราสารนะครับอย่างที่กล่าวมาแล้วนะครับกล่าวมาแล้วเช่นนะครับถ้าเป็นตราสารที่อายุนะครับน้อยกว่า1ปีนะครับเราเรียกตลาดเงินนะครับเรียกตลาดเงินนะครับซึ่งอันนี้เราแยกตามอายุของตราสารนะครับหรือถ้าเป็นตราสารนะครับ
ที่อายุเกิน1ปีอันนี้เราเรียกตลาดทุนนะครับตลาดทุนหรือเราอาจจะแบ่งตลาดการเงินนะครับตามลักษณะการไหลเวียนของหลักทรัพย์นะครับถ้ามันมีการซื้อขายหลักทรัพย์กันนะครับครั้งแรกทางผู้ออมเงินนะครับก็นำเงินมาชำระนะครับแล้วก็รับหลักทรัพย์ไปอันนั้นเราเรียกกิจกรรมในตลาดแรกนะครับพอจบกิจกรรมในตลาดแรกเนี่ยทางผู้ออมนะครับก็จะได้หลักทรัพย์ทางการเงินไปส่วนผู้ออกตราสารนะครับก็จะได้เงินทุนไปแต่พอผู้ออมนะครับพอได้หลักทรัพย์ไปแล้วก็จะถือหลักทรัพย์อยู่ช่วงระยะเวลาหนึ่งนะครับแล้วก็อยากจะขายหลักทรัพย์ตรงนั้นออกไปนะครับเมื่อมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับหลักทรัพย์อันนั้นเราเรียกว่ากิจกรรมในตลาดรองนะครับตลาดรองที่เราคุ้นเคยอย่างเช่นว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นต้นนะครับหรือเราอาจจะแบ่งนะครับลักษณะของหลักทรัพย์นะครับที่ซื้อขายในตลาดนะครับตลาดการเงินนะครับว่าจะแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆอย่างเช่นว่ากลุ่มนะครับตราสารหนี้นะครับก็คือผู้ลงทุนนะครับที่ไปซื้อเนี่ยก็อยู่ในฐานะเจ้าหนี้นะครับอย่างเช่นเราไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลนะครับเราไปซื้อหุ้นกู้นะครับเราก็จะอยู่ในฐานะของเจ้าหนี้นะครับแล้วผู้ที่ออกตราสารนะครับก็จะอยู่ในฐานะลูกหนี้ของเราหรืออาจจะเป็นตราสารประเภทหนึ่งเรียกว่าตราสารทุนนะครับตราสารทุนเนี่ยทางผู้ที่ออมเงินจะอยู่ในลักษณะของความเป็นเจ้าของนะครับความเป็นเจ้าของในหน่วยงานที่มาออกตราสารนะครับตราสารทุนที่เรารู้จักกันดีนะครับอย่างเช่นหุ้นสามัญนะครับหรือเราอาจจะแบ่งตามลักษณะของการขายก็ได้นะครับก็คือตลาดการเงินอาจจะขายแก่ลูกค้าเฉพาะกลุ่มนะครับในที่นี้นะครับเฉพาะกลุ่มยกตัวอย่างเช่นหุ้นกู้อย่างนี้นะครับทางบริษัทนะครับเนื่องจากหุ้นกู้เนี่ยผู้ที่จะซื้อนะครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสถาบันการเงินนะครับอย่างเช่นบริษัทประกันชีวิตนะครับหรือว่าพวกกองทุนรวมนะครับเราจะเรียกพวกนี้ว่านักลงทุนสถาบันนะครับเขาจะซื้อในปริมาณเยอะๆนะครับเราอาจจะเรียกตรงนี้ว่าเป็นตลาดเฉพาะกลุ่มนะครับหรือเป็นตลาดสาธารณะนะครับตลาดสาธารณะนี่คือมีการซื้อขายนะครับให้กับนักลงทุนนะครับทั่วๆไปหรือเราอาจจะแบ่งตามวิธีการซื้อขายก็ได้นะครับก็คือเราจะเปิดเป็นตลาดประมูลนะครับก็คือให้ผู้ที่เสนอราคาที่ดีที่สุดนะครับได้รับตราสารนั้นไปนะครับหรือเปิดเป็นตลาดที่มีการซื้อขายนะครับตรงนะครับระหว่างผู้ซื้อนะครับตราสารกับผู้ที่ออกตราสารก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่าวิธีการนะครับแบ่งตลาดการเงินนะครับแบ่งได้หลากหลายจริงๆนะครับแล้วแต่ว่าเราจะมองในมุมไหนนะครับถ้ามามองของบ้านเราบ้างนะครับบ้านเราบ้างตลาดการเงินนะครับเมื่อกี้อย่างที่เรากล่าวไปแล้วนะครับตลาดการเงินมันมีอยู่3ตลาดสำคัญนะครับเราพูดไป2ตลาดละอันแรกก็คือตลาดเงินนะครับซึ่งเป็นตราสารหนี้ระยะสั้นนะครับเช่นตัวเงินคลังนะครับก็ตัวเงินคลังนี่คือรัฐบาลกู้เรานี่แหละนะครับแต่ว่าอายุสัญญาจะสั้นหน่อย1เดือน3เดือน6เดือนเป็นต้นนะครับหรืออาจจะเป็นนะครับเป็นสถาบันการเงินพวกธนาคารพาณิชย์ออกก็ได้นะครับสัญญาเงินกู้ระยะสั้นเราเรียกตัวแลกเงินนะครับตัวแลกเงินแล้วก็หรืออาจจะเป็นตลาดทุนนะครับที่เรารู้จักไปแล้วนะครับถ้าเป็นรูปของเจ้าหนี้นะครับก็คือพันธบัตรนะครับหรือหุ้นกู้นะครับแล้วก็หรือถ้าเป็นเจ้าของนะครับก็คือหุ้นสามัญแล้วก็หุ้นบริมสิทธิ์นะครับทีนี้ในตลาดการเงินนะครับยังมีตลาดหนึ่งนะครับซึ่งเป็นตลาดที่สำคัญมากเช่นเดียวกันนะครับก็คือตลาดอนุพันธ์นะครับตลาดอนุพันธ์เนี่ยจะทำการซื้อขายนะครับพวกหลักทรัพย์อื่นๆนะครับอย่างเช่นว่าเป็นหลักทรัพย์ทางการเงินนะครับอย่างเช่นอัตราแลกเปลี่ยนนะครับหรือว่าอัตราดอกเบี้ยนะครับหรือดัชนีหรือราคาหุ้นก็ได้นะครับ
ดังนั้นนะครับเราก็จะมาสรุปนะครับประโยชน์ของตลาดการเงินละนะครับว่าเราก็เห็นว่าตลาดการเงินยังมีประโยชน์นะครับค่อนข้างมากและกว้างอย่างหลากหลายนะครับเราก็จะมาสรุปแต่ละองค์ประกอบนะครับในตลาดการเงินด้วยนะครับอย่างเช่นตลาดเงินนะครับตลาดเงินซึ่งอาจารย์ก็ได้กล่าวตอนต้นไปแล้วนะครับว่าตลาดเงินเนี่ยเป็นตลาดของการกู้ยืมนะครับหรือจัดหาเงินทุนนะครับในระยะสั้นนะครับซึ่งระยะเวลานะครับจะไม่เกิน1ปีนะครับทีนี้ตลาดเงินนะครับก็เลยมีบทบาทนะครับหลายประการนะครับอย่างเช่นการช่วยหน่วยธุรกิจนะครับหรือว่ารัฐบาลหรือว่าสถาบันต่างๆนะครับให้มีสภาพคล่องนะครับมีเงินหมุนเวียนนะครับหรือตลาดเงินอาจจะทำหน้าที่นะครับจัดหาเงินทุนระยะยาวก็ได้นะครับแต่เป็นระยะยาวในลักษณะของการทำสัญญาระยะสั้นนี่นะครับต่อออกไปเรื่อยๆนะครับเรียกว่า rollover นะครับก็จะเป็นเทคนิคหนึ่งได้เช่นเดียวกันนะครับและตลาดเงินนะครับก็จะเป็นแหล่งให้ผู้ออมนะครับเชื่อคราวเนี่ยได้นำเงินของตัวเองนะครับมาลงทุนนะครับหรือมาหาประโยชน์นะครับในตลาดเงินนอกจากนั้นนะครับตัวตลาดเงินนะครับก็จะเป็นเครื่องมือนะครับของธนาคารกลางนะครับหรือว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยในการควบคุมนะครับปริมาณเงินทุนหมุนเวียนในระบบนะครับเพื่อให้ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพนะครับเป็นเครื่องมือนะครับในการช่วยควบคุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะครับให้เป็นไปตามกลไกนะครับที่รัฐบาลวางแผนไว้เรามาดูตราสารทางการเงินนะครับที่อยู่ในตลาดนะครับตลาดเงินบ้างนะครับจะมีหลายประเภทนะครับอย่างเช่นนะครับตัวเงินคลังนะครับอันนี้เรานะครับตัวเงินคลังนี้ก็จะออกโดยภาครัฐบาลนะครับเป็นการกู้ระยะสั้นนะครับแต่พอมาเป็นภาคเอกชนก็จะมีอย่างเช่นนะครับมีการสัญญาซื้อนะครับซื้อหรือว่าขายคืนนะครับอย่างเช่นว่ามีการซื้อหรือขายพันธบัตรนะครับระหว่างกันแล้วก็มีการคือขายนี่ก็คือไม่ได้ขายแล้วแบบส่งมอบนะครับขายเพื่อซื้อคืนกลับนะครับนี่ก็ทำได้นะครับหรืออาจจะเป็นตัวเอกสารสั่งจ่ายเงินนะครับที่เรียกว่าเช็คนะครับการฝากเงินนะครับลักษณะของตัวแลกเงินนะครับหรือสัญญาเงินกู้ประเภทตัวสัญญาใช้เงินนะครับหรือว่าตราสารพาณิชย์อื่นๆนะครับรวมไปทั้งพวกตัวเงินฝากบัตรเงินฝากนะครับที่เราคุ้นเคยกันนะครับรวมทั้งบัญชีเงินกู้ยืมนะครับระหว่างธนาคารเราก็จะเห็นว่าเครื่องมือในตลาดการเงินนะครับมีความหลากหลายนะครับจากตลาดเงินนะครับมาสู่เครื่องมือนะครับทางการเงินในตลาดที่อายุยาวขึ้นนะครับก็คือตลาดทุนนะครับตลาดทุนก็เริ่มจากนะครับตลาดตราสารหนี้นะครับตลาดตราสารหนี้เนี่ยตลาดตราสารหนี้เป็นตลาดนะครับในการนะครับซื้อขายเปลี่ยนมือนะครับตราสารนะครับที่แสดงความเป็นเจ้าหนี้นะครับเป็นหนี้นะครับที่มีอายุครบกำหนดนะครับในระยะปานกลางนะครับอย่างเช่นว่า 3-5 ปีนะครับแต่อาจจะมีระยะยาวก็ได้นะครับก็คือว่าเกินกว่า5ปีขึ้นไปนะครับซึ่งผู้ที่ออกตราสารหนี้เหล่านี้นะครับก็ได้แก่รัฐบาลนะครับหรือว่าบริษัทเอกชนก็ได้นะครับทีนี้บริษัทเอกชนนะครับที่ออกตราสารหนี้เนี่ยก็จะเป็นบริษัทมหาชนนะครับบริษัทมหาชนเพราะฉะนั้นเราก็เห็นว่าตราสารนะครับก็ได้แก่พันธบัตรรัฐบาลนะครับพันธบัตรรัฐวิสาหกิจนะครับหรือหุ้นกู้นะครับของบริษัทเอกชนนะครับซึ่งจะเป็นบริษัทมหาชนนะครับและตลาดนะครับในการจำหน่ายนะครับตราสารหนี้นี้นะครับถ้ามีการระดมทุนในครั้งแรกนะครับในครั้งแรกก็คือผู้ออมนะครับได้หลักทรัพย์ไปเลยนะครับซึ่งตรงนี้เราเรียกว่าตลาดแรกนะครับแต่ถ้าจะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันนะครับเพราะว่าผู้ออมเนี่ยไม่ได้ก็คืออยากจะเปลี่ยนมือนะครับอยากต้องการใช้เงินละเขาก็จะขายก็จะไปทำกิจกรรมนะครับซื้อขายกันในตลาดรองนะครับ
และถัดไปนะครับตลาดทุนนะครับซึ่งเราจะค่อนข้างคุ้นเคยกันมากนะครับคุ้นเคยกันมากของตราสารทุนนะครับอย่างเช่นหุ้นสามัญเป็นต้นนะครับตราสารส่วนนี้นะครับที่ออกมาเนี่ยจะแสดงลักษณะความเป็นเจ้าของนะครับความเป็นเจ้าของในกิจการนะครับที่เราคุ้นเคยอย่างเช่นหุ้นสามัญนะครับหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิ์นะครับหุ้นบุริมสิทธิ์นะครับจะอยู่ในฐานะลูกครึ่งนะครับจะก็คือคล้ายๆเจ้าหนี้นะครับก็คือว่าฐานะเนี่ยก็จะฐานะทางกฎหมายนะครับก็จะสูงกว่าหุ้นสามัญนะครับแต่ว่าไม่มีอำนาจไปในการบริหารนะครับแต่ว่าได้เงินปันผลนะครับนี่เรียกว่าหุ้นบุริมสิทธิ์หรืออาจจะเป็นใบสำคัญแสดงสิทธิ์นะครับในการซื้อหุ้นสามัญนะครับหรือใบสำคัญแสดงสิทธิ์อนุพันธ์นะครับอันนี้ก็ใช้ในการซื้อหุ้นสามัญได้เหมือนกันนะครับออกโดยบริษัทหลักทรัพย์นะครับหรืออาจจะอยู่ในรูปนะครับของหน่วยลงทุนที่เราคุ้นเคยในนามของกองทุนรวมนะครับและตลาดนะครับของตลาดในการจำหน่ายตราสารทุนนะครับก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับถ้าออกตราสารเป็นครั้งแรกนะครับก็จะเราก็จะเรียกว่าตลาดแรกนะครับแล้วถ้ามีการซื้อขายเปลี่ยนมือกันนะครับเราก็จะเรียกตลาดรองนะครับทีนี้ในตัวตลาดรองเนี่ยก็อาจจะมีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เราคุ้นเคยอย่างเช่นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับตลาดหลักทรัพย์ MAI เป็นต้นนะครับเรื่องจะเป็นการซื้อขายนอกตลาดก็ได้นะครับเราเรียกว่าเป็นการซื้อขายระหว่างลงทุนสถาบันด้วยกันนะครับเขาเรียก OTC หรือ Over the Counter นะครับและก็กลุ่มสุดท้ายนะครับก็คือกลุ่มตลาดอนุพันธ์นะครับที่อาจารย์ได้เล่าไปแล้วนะครับก็คือมันเป็นลักษณะนะครับของสัญญาซื้อขายล่วงหน้านะครับซึ่งกำหนดการซื้อขายราคานะครับเอาไว้นะครับในล่วงหน้าแล้วก็จะมีการส่งมอบนะครับหรือไม่นะครับอันนี้ก็คือแล้วแต่ประเภทนะครับของอนุพันธ์นั้นนะครับซึ่งในการส่งมอบนี่นะครับก็จะถ้าเกิดจะมีการส่งมอบจริงนะครับก็จะเป็นพวกตราสารอนุพันธ์นะครับประเภทสินค้าโภคภัณฑ์นะครับส่วนใหญ่จะเป็นสินค้าเกษตรนะครับอย่างเช่นข้าวข้าวโพดนะครับกาแฟสำหรับบ้านเราอย่างเช่นว่ายางแผ่นนะครับยางแผ่นลมควันเป็นต้นนะครับอาจจะรวมเป็นพวกสินค้าพลังงานในเหล่านี้ก็ได้นะครับพวกน้ำมันอะไรเหล่านี้นะครับและอนุพันธ์ตัวที่สองนะครับอันนี้ไม่ได้ส่งมอบจริงนะครับเป็นอนุพันธ์ทางการเงินนะครับอ้างอิงกับหลักทรัพย์ทางการเงินนะครับราคาของหลักทรัพย์เหล่านั้นนะครับอย่างเช่นราคาหุ้นนะครับหรือว่าดัชนีราคาหุ้นเป็นต้นนะครับสัญญาอนุพันธ์เหล่านี้ที่เราคุ้นเคยกันดีนะครับอย่างเช่นสัญญา forward นะครับสัญญา future หรือสัญญา option นะครับหรืออาจจะมีสัญญาประเภทหนึ่งเราเรียกว่าสัญญา swap นะครับเป็นสัญญาแลกเปลี่ยนนะครับมีการแลกเปลี่ยนกระแสเงินกันในอนาคตนะครับเช่นมีการแลกเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยดอกเบี้ยคงที่กับดอกเบี้ยลอยตัวนะครับหรือแลกเปลี่ยนระหว่างสกุลเงินก็ได้นะครับเงิน2สกุลเราจะ swap นะครับระหว่าง US ดอลลาร์กับยูโรอะไรเงี้ยนะครับเราก็มีการแลกเปลี่ยนได้นะครับจากทั้งหมดนะครับเราก็เห็นภาพใหญ่ของสถาบันการเงินละนะครับเพราะฉะนั้นจากภาพนี้เราก็ฉายกลับมาที่ตัวสถาบันการเงินในประเทศของเรานะครับก็อย่างที่นะครับได้อธิบายไปตอนต้นนะครับว่าสถาบันการเงินของเราแบ่งเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับกลุ่มแรกก็คือถูกกำกับโดยธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเราก็จะรู้จักนะครับในนามของธนาคารพาณิชย์นะครับบริษัทเงินทุนบริษัทเครดิตฟองจีเอนะครับหรือว่าสำนักงานผู้แทนธนาคารพาณิชย์ต่างประเทศนะครับบริษัทบริหารสินทรัพย์แล้วก็ผู้ให้บริการที่ไม่ใช่สถาบันการเงินอย่างเช่นว่าการให้ผู้ให้บริการทางด้านบัตรเครดิตเป็นต้นนะครับกับกลุ่มที่2นะครับกับก็คือสถาบันการเงินนะครับที่อยู่ภายใต้การกำกับของกระทรวงการคลังนะครับเช่นธนาคารออมสินนะครับเราคุ้นเคยกันดีนะครับธนาคารการสงเคราะห์นะครับธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยนะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่เราเรียกธกส.นะครับ

0: ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจนะครับขนาดกลางและขนาดย่อมนะครับแห่งประเทศไทยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับบริษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะครับและบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมแต่ละกลุ่มก็จะมีการดำเนินการนะครับในรูปแบบธุรกิจที่แตกต่างไปนะครับและสุดท้ายก็คือกลุ่มนะครับธุรกิจร่วมทุนนะครับเพราะปัจจุบันมีธุรกิจใหม่นะครับที่เรียกว่าสตาร์ทอัพเนี่ยเกิดขึ้นมากนะครับก็จึงเกิดลักษณะของธุรกิจร่วมทุนนะครับซึ่งอาจเงินทุนอาจจะมาจากนักลงทุนนะครับหรือว่ากองทุนต่างๆนะครับเพื่อไปร่วมลงทุนนะครับในกิจกรรมที่มีศักยภาพสูงนะครับเพราะว่ากิจการเหล่านี้เพิ่งเกิดนะครับก็เลยยังไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในตลาดการเงินทั่วไปเพราะว่าความไม่แน่นอนอยู่สูงนะครับยังมีความเสี่ยงอยู่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นจากภาพรวมทั้งหมดนะครับก็จะทำให้นักศึกษาได้เห็นภาพนะครับตลาดการเงินทั้งหมดนะครับออกมานะครับว่าตลาดการเงินนะครับและสถาบันการเงินนะครับเป็นอย่างไรและได้เห็นความเชื่อมโยงนะครับระหว่างระบบการเงินตลาดการเงินและสถาบันการเงินนะครับก็หวังว่านะครับในการบรรยายของหน่วยนี้นะครับก็จะให้ทางนักศึกษานะครับได้เข้าใจภาพใหญ่นะครับของตลาดการเงินและสถาบันการเงินต่อไปนะครับ
1: วันนี้ความรู้ในห้องเรียนไม่พออีกต่อไปเรายังต้องมีโอกาสเติมเต็มประสบการณ์จากโลกทั้งใบไปพร้อมๆกันไม่ใช่แค่การเรียนเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับทุกคนที่เชื่อมั่นในศักยภาพตัวเองที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
2: ด้วยวิสัยทัศน์มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านบริหารจัดการเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมสาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชขอเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาตนเองแก่ทรัพยากรมนุษย์ของชาติด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรการบริหารธุรกิจบัณฑิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรบัญชีบัณฑิตระดับปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตแขนงวิชาการตลาดและหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-504-8181-6โทรสาร02-503-3612อีเมล msoffice@stou.ac.th หรือคลิกไปที่ www.stou.ac.th
3: สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชห้องเรียนเสมือนจริงเพื่อพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษามสท.แผนพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมุ่งเน้นการปรับตัวให้มหาวิทยาลัยก้าวทันกับบริบทภายนอกที่ท้าทายเพื่อการขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ประกอบกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การบริหารจัดการรวมถึงการสนับสนุนการศึกษาในด้านต่างๆสำหรับนักศึกษาทุกระดับสำนักเทคโนโลยีการศึกษาในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษาเล็งเห็นว่าการพัฒนาทักษะดิจิทัลสำหรับนักศึกษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นมีความท้าทายเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้การขับเคลื่อนเป็นดิจิทัลยูนิเวอร์ซิตี้ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและเพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะดิจิทัลตามมาตรฐานคุณวุฒิจึงจำเป็นต้องให้นักศึกษามีทักษะดิจิทัลที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนปกติการพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงแบ่งออกเป็น4ระยะได้แก่ระยะที่1การวิเคราะห์รายวิชาเกี่ยวข้องกับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเรียนการสอนการบริการต่างๆของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเกี่ยวกับสมรรถนะดิจิทัลแบ่งออกเป็น3ระดับได้แก่ระดับปริญญาตรี

0: บัณฑิตศึกษาประชาชนทั่วไประยะที่2การออกแบบรายวิชาออกแบบรายวิชาตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอนออนไลน์สมบูรณ์แบบของมสท.ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญและรายละเอียดวัตถุประสงค์แบบประเมินตนเองก่อนเรียนคลิปวิดีโอเอกสารสรุปเนื้อหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้เพิ่มเติมและแบบประเมินตนเองหลังเรียนระยะที่3ออกแบบและพัฒนาห้องเรียนเสมือนจริงพัฒนาโดยใช้ Spatial ที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าห้องต่างๆโดยการใช้แป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกของผู้ใช้งานโดยไม่ต้องใช้แว่นเสมือนจริงร่วมกับเนื้อหารายวิชาใน Moodle เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลสถิติจำนวนผู้ใช้งานทั้งนี้เมื่อผู้ใช้เข้ามาในห้องเรียนเสมือนจริงจะพบกับวิธีการใช้งานห้องเรียนและคลิปแนะนำมหาวิทยาลัยโดยในห้องเรียนเสมือนจริงประกอบด้วย3ห้องได้แก่ห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีประกอบด้วย12รายวิชาอาทิเช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์แอปพลิเคชันเพื่อการสื่อสารเป็นต้นห้องเรียนสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาประกอบด้วย14รายวิชาอาทิเช่นการเข้าถึง SCOU Media SCOU Channel โปรแกรมเพื่อการทำงานร่วมกัน Office 365การผลิตสื่อเพื่อการนำเสนองานโปรแกรมอักขราวิสุทธิ์เป็นต้นห้องเรียนสำหรับประชาชนทั่วไปประกอบด้วย4รายวิชาที่เช่นการลงทะเบียนเรียนออนไลน์การใช้ Moodle การเข้าใช้งานชุดทดลองเรียนเป็นต้นระยะที่4เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านรายการชีวิตติดเทรนด์บายสวช.นครศรีธรรมราชและเผยแพร่หน้าเว็บไซต์ของมสท.โดยในการเรียนรายวิชาผู้เรียนทำคะแนนหลังเรียนได้มากกว่าร้อยละ80จะได้รับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ซึ่งณปัจจุบันข้อมูลตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2566ถึง9เมษายน2567มีผู้เข้าใช้งานรวมทั้งสิ้น157คนทั้งนี้สามารถเรียนรู้ซ้ำจนกว่าจะเข้าใจทุกวันเวลาที่ท่านสะดวกและต้องการมสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได้
1: เรียนมสท.ได้เหรอ
2: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02-504-7788
3: ผมรองศาสตราจารย์ดร.ธนโชตบุญวรโชตนะครับก็จะมาสรุปนะครับในหน่วยที่4นะครับหน่วยที่4ความเสี่ยงและผลตอบแทนนะครับสำหรับชุดวิชา32303การจัดการการเงินนะครับเพื่อจะให้นักศึกษาเห็นภาพรวมนะครับของแนวคิดความเสี่ยงและผลตอบแทนนะครับเริ่มต้นนะครับก็คือลองสังเกตดูนะครับชื่อบทนิดหนึ่งนะครับเราจะสังเกตว่าเราพูดถึงความเสี่ยงก่อนนะครับแล้วเราก็ค่อยมาพูดถึงตัวผลตอบแทนนะครับข้อสังเกตตรงนี้นะครับก็คือทั้งที่นักลงทุนนะครับต้องการผลตอบแทนนะครับแต่เราจะสังเกตว่าเราจะพูดถึงความเสี่ยงก่อนเพราะว่าเรากำลังจะสื่อสารนะครับว่านักลงทุนนะครับจะต้องยอมรับนะครับระดับความเสี่ยงว่าตัวเองเนี่ยนะครับสามารถรับระดับรับความเสี่ยงในระดับไหนได้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับความเสี่ยงจะเป็นตัวสะท้อนผลตอบแทนนะครับโดยเฉพาะผลตอบแทนจากการลงทุนดังนั้นเราจึงมาดูนิยามของความเสี่ยงก่อนนะครับสำหรับความหมายนะครับสำหรับทั้งความเสี่ยงนะครับและผลตอบแทนนะครับถามว่าความ

เสี่ยงคืออะไรนะครับความเสี่ยงก็คือโอกาสนะครับหรือว่าเหตุการณ์นะครับที่โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์นะครับที่จะส่งผลกระทบนะครับต่อความสำเร็จนะครับหรือว่ากระทบนะครับต่ออัตราผลตอบแทนนะครับเราอาจจะมองนะครับว่าผลตอบแทนกับความเสี่ยงนะครับอาจจะมองว่าเป็นสิ่งเดียวกันก็ได้นะครับเหมือนกับมองเหรียญนะ

นะครับก็ขึ้นกับว่าด้านไหนจะขึ้นนะครับดันขึ้นดังนั้นจริงๆเพราะมันเป็นเหรียญเดียวกันนะครับดังนั้นผลตอบแทนกับความเสี่ยงนะครับมันก็เลยไปด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมองอีกด้านหนึ่งนะครับของความเสี่ยงนะครับว่ามันก็นะครับเป็นโอกาสนะครับที่จะกระทบนะครับต่อปัจจัยนะครับที่จะก่อให้เกิดความสำเร็จนะครับในธุรกิจนะครับเพราะว่าเราลงทุนในธุรกิจเราก็คาดหวังผลตอบแทนนะครับจากธุรกิจนะครับหรือว่าการลงทุนนั้นๆนะครับทั้งนี้ตัวลักษณะของความเสี่ยงนะครับก็จะมีความแตกต่างกันไปนะครับตามลักษณะนะครับตามประเภทหรือว่าวัตถุประสงค์ของธุรกิจหรือวัตถุประสงค์ของการลงทุนนั้นๆนะครับเรามาดูประเภทของความเสี่ยงจริงๆแล้วความเสี่ยงมีความหมายค่อนข้างกว้างมากนะครับค่อนข้างกว้างมากเราก็จะนิยามนะครับความเสี่ยงออกมาเป็น2ประเภทใหญ่นะครับได้แก่ความเสี่ยงทางธุรกิจนะครับและความเสี่ยงจากการลงทุนสำหรับความเสี่ยงทางธุรกิจนะครับความเสี่ยงทางธุรกิจนั้นนะครับก็ยังแบ่งเป็นองค์ประกอบย่อยๆนะครับได้อีกหลายประเภทนะครับอย่างเช่นนะครับความเสี่ยงทางธุรกิจนะครับทางด้านกลยุทธ์ธุรกิจนะครับหรือว่าแผนงานธุรกิจนะครับความเสี่ยงตรงนี้นะครับวิธีสังเกตง่ายๆก็คือว่ามันจะเกิดจากปัจจัยภายนอกนะครับอย่างเช่นว่าสภาวะการทางเศรษฐกิจนะครับส่งผลกระทบนะครับต่อการดำเนินงานทางธุรกิจนะครับของบริษัทนะครับหรือว่าข้อกำหนดทางกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะครับอย่างเช่นว่ารัฐบาลมีการเก็บภาษีตามระดับความหวานของเครื่องดื่มนะครับก็จะกระทบต่อผู้ประกอบการนะครับอุตสาหกรรมเครื่องดื่มนะครับสินค้าตัวไหนที่มีระดับน้ำตาลเยอะนะครับก็คือหวานมากนะครับก็จะโดนภาษีนะครับสูงขึ้นนะครับก็จะต้องขายในราคาที่แพงขึ้นแน่นอนถ้าราคามันสูงขึ้นนะครับผู้บริโภคก็จะต้องลังเลนะครับในการที่จะซื้อหานะครับสินค้าตัวนั้นนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นความเสี่ยงจากข้อกฎหมายนะครับระเบียบต่างๆนะครับหรือสภาวะตลาดโลกนะครับมีการเปลี่ยนแปลงไปหรืออาจจะเป็นความเสี่ยงนะครับจากการสูญเสียชื่อเสียงนะครับความน่าเชื่อถือนะครับของบริษัทหรือว่าความน่าเชื่อถือของตราสินค้านะครับหรือว่าเครื่องหมายการค้านะครับเราจะพบเห็นว่าสมมติว่าสินค้านั้นมันมีความบกพร่องอะไรอย่างเงี้ยนะครับเกิดขึ้นก็จะกระทบนะครับต่อความน่าเชื่อถือนะครับหรือว่าชื่อเสียงนะครับของแบรนด์นั้นหรืออาจจะเกิดจากการเปลี่ยนแปลงนะครับในความนิยมนะครับหรือความต้องการของลูกค้าเป็นต้นนะครับเราก็จะเห็นชัดเจนกับพวกสินค้ากลุ่มเทคโนโลยีเนี่ยนะครับว่าหรือสินค้าแฟชั่นก็ได้นะครับลูกค้าก็จะมีการเปลี่ยนนะครับความชอบนะครับไปตามกระแสของแฟชั่นนะครับก็จะเป็นปัจจัยภายนอกบริษัทนะครับที่มากระทบต่อตัวบริษัทเองนะครับเลยเป็นความเสี่ยงประเภทแรกเราเรียกความเสี่ยงทางธุรกิจนะครับประเภทด้านกลยุทธ์นะครับหรือว่าแผนงานธุรกิจถัดไปก็จะเป็นความเสี่ยงนะครับในการดำเนินงานนะครับหรือว่าการปฏิบัติงานอันนี้จะเป็นความเสี่ยงที่อยู่ในตัวบริษัทเองนะครับตัวบริษัทเองจะเป็นความเสี่ยงนะครับหรือว่าภัยที่เกิดจากการดำเนินงานนี่แหละนะครับหรือว่าการบริหารจัดการของธุรกิจนั้นๆเองนะครับเช่นภัยนะครับที่เกิดจากระบบงานของกิจการนะครับกระบวนการทำงานนะครับการปฏิบัติงานนะครับหรือว่าทางด้านเทคโนโลยีนะครับซึ่งในการดำเนินงานอย่างเช่นอาจจะถูกโจมตีนะครับโดยนะครับโปรแกรมนะครับหรือว่าไวรัสอะไรเป็นต้นนะครับหรือบุคลากรหรือว่าความเสี่ยงนะครับจากบุคลากรของกิจการนะครับซึ่งจะเป็นลักษณะเช่นว่าการทุจริตอะไรเป็นต้นนะครับนี่เขาเรียกเป็นความเสี่ยงที่เกิดในตัวองค์กรธุรกิจเองนะครับเรียกว่าความเสี่ยงทางด้านการดำเนินงานนะครับแล้วก็การปฏิบัติงานถัดไปเป็นความเสี่ยงทางการเงินนะครับเพราะว่าธุรกิจก็ทำธุรกิจนะครับแล้วก็ต้องมีการบริหารเงิน
และที่สำคัญ

ืออยู่ในโลกการเงินนะครับอยู่ในตลาดการเงินซึ่งสภาวะการนะครับในตลาดการเงินเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับไปด้วยปัจจัยต่างๆนะครับซึ่งอาจจะมากระทบต่อกิจการอย่างเช่นนะครับกิจการอาจจะส่งสินค้าออกไปต่างประเทศนะครับไปขายนะครับแล้วขายเป็นเงินสกุลต่างประเทศแล้วต้องแปลงกลับมาเป็นเงินบาทนะครับซึ่งก็อาจจะได้รับผลกระทบนะครับจากการผันผวนนะครับของค่าเงินนะครับค่าเงินอย่างเช่นว่าเงินบาทอาจจะแข็งค่าขึ้นหรืออ่อนลงนะครับถ้าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเราขายเป็นเงินตราต่างประเทศเราก็ได้เงินบาทน้อยลงนะครับอันนี้ก็จะเป็นความเสี่ยงนะครับในความผันผวนของอัตราเงินตรานะครับหรือว่าเป็นการความเสี่ยงนะครับของตัวอัตราแลกเปลี่ยนนะครับอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนไปหรืออาจจะเป็นความเสี่ยงในรูปแบบของการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยก็ได้นะครับเรากู้ตอนนี้เราบริษัทนะครับกู้เงินตอนนั้นอัตราดอกเบี้ยอาจจะยังต่ำเราก็บริษัทอาจจะกู้นะครับในอัตราลอยตัวตอนนั้นนะครับแต่พอวันเวลาผ่านไปนะครับอัตราดอกเบี้ยก็อาจจะสูงขึ้นนะครับเป็นอัตราลอยตัวที่สูงขึ้นก็อาจจะทำให้นะครับตัวบริษัทนะครับก็ต้องจ่ายตัวดอกเบี้ยมากขึ้นนะครับอันนี้เรียกว่าความเสี่ยงนะครับทางด้านการเงินแล้วก็อีกหัวข้อหนึ่งนะครับก็คือความเสี่ยงทางด้านภัยนะครับภัยพิบัติเกิดขึ้นนะครับภัยพิบัตินะครับลึกซึ่งส่งผลกระทบนะครับต่อรายได้นะครับหรือว่าทรัพย์สินของกิจการนะครับซึ่งความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่เราคุ้นเคยอย่างเช่นว่าเกิดไฟไหม้หรือว่าอัคคีภัยงี้นะครับหรือว่าเกิดอุบัติเหตุนะครับกระทบเกิดน้ำท่วมอย่างเงี้ยนะครับแผ่นดินไหวอะไรเป็นต้นนะครับสำหรับปี2020นี่ก็อย่างเช่นภัยพิบัติอย่างเช่นว่าตัวการแพร่ระบาดของไวรัสนะครับตัวเจ้าอะไรนะครับโควิดนะครับ2019เป็นต้นนะครับนี่ก็เป็นความเสี่ยงจากภัยพิบัติเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีนะครับความเสี่ยงจากภัยพิบัติเหล่านี้นะครับเราก็จะสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยนะครับด้วยการทำประกันวินาศภัยนะครับเพื่อให้มีตัวกลางก็คือบริษัทประกันภัยเนี่ยเข้ามาจ่ายนะครับค่าสินไหมทดแทนหากเกิดตัวความเสียหายนะครับจากภัยพิบัตินั้นๆ นะครับที่เราคุ้นเคยกันดีอย่างเช่นประกันอัคคีภัยนะครับก็บริษัทจะจ่ายเมื่อเกิดไฟไหม้ขึ้นนะครับหรือประกันน้ำท่วมอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือประกันอุบัติเหตุก็ได้นะครับจาก4หัวข้อนะครับที่เล่าให้นักศึกษาฟังเนี่ยก็จะเป็นความเสี่ยงนะครับทางด้านธุรกิจนะครับเรามาดูความเสี่ยงอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือความเสี่ยงจากการลงทุนนะครับพอเป็นความเสี่ยงจากการลงทุนเนี่ยก็จะมีตัวเลขทางการเงินนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับค่อนข้างเยอะหน่อยนะครับอย่างเช่นนะครับเราลงทุนนะครับในพวกตราสารหนี้เราก็จะพบความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยนะครับเพราะว่าดอกเบี้ยมันก็จะขึ้นลงนะครับขึ้นลงอาจจะไม่ไปในทิศทางนะครับที่เป็นประโยชน์ต่อเรานะครับก็ก่อให้เกิดผลกระทบนะครับก็คือความเสี่ยงนะครับต่อเงินลงทุนของเรานะครับเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยมันเปลี่ยนแปลงหรือนะครับความเสี่ยงนะครับที่เกิดจากอำนาจซื้อนะครับที่ลดลงนะครับหรือว่ามูลค่าลดลงนะครับซึ่งตรงนี้นะครับอาจจะเข้าใจง่ายๆว่าเขาเรียกความเสี่ยงจากเงินเฟ้อนะครับก็คือว่าสินค้ามันมีราคาแพงขึ้นนะครับราคาแพงขึ้นทำให้เรามีอำนาจซื้อที่ลดลงก็เพราะว่าสมมติเรามีเงินอยู่เท่าเดิมแต่ว่าสินค้าแพงขึ้นนะครับเราก็อาจจะไม่พอนะครับที่จะไปซื้อตัวนั้นนะครับเพราะว่าสินค้ามันแพงขึ้นไปนะครับมันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับของมูลค่าสินค้านะครับหรือว่าบริการนะครับในระบบเศรษฐกิจหรืออาจจะเกิดนะครับจากความเสี่ยงนะครับในการลงทุนนะครับอีกประเภทหนึ่งนะครับก็คือความเสี่ยงทางธุรกิจนะครับหรือนะครับความเสี่ยงทางด้านการจัดการนะครับเพราะว่าเราไปลงทุนในบริษัทนั้นนะครับบริษัทนั้นอาจจะมีนะครับความล้มเหลวในการบริหารธุรกิจนะครับของกิจการซึ่งเป็นผู้ออก

หลักทรัพย์นะครับแล้วเราถืออยู่เราพอผู้ลงทุนถืออยู่นะครับบริษัทนั้นนะครับล้มเหลวนะครับในการดำเนินกิจการเนี่ยนะครับก็จะทำให้หลักทรัพย์เนี่ยมีมูลค่าลดลงนะครับอันนี้เรียกว่าความเสี่ยงทางธุรกิจนะครับคือความเสี่ยงจากการลงทุนนะครับแต่ว่าเกิดจากความเสี่ยงทางธุรกิจนะครับหรือว่าการจัดการของบริษัทที่เราไปลงทุนนั้นถัดไปก็จะเป็นความเสี่ยงนะครับจากการผิดนัดชำระหนี้นะครับอย่างเช่นเราไปลงทุนนะครับในตราสารหนี้นะครับแล้วทางลูกหนี้ของเราเนี่ยไม่สามารถนะครับชำระคืนนะครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงครับเนื่องมาจากการดำเนินการนะครับที่ล้มเหลวนะครับของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์นะครับตราสารหนี้นั้นนะครับเราพอเขาประสบความล้มเหลวนะครับในธุรกิจก็เลยทำให้ฐานะทางการเงินของเขานะครับมีความอ่อนแอนะครับแล้วก็จนไม่อยู่นะครับในฐานะที่จะชำระหนี้นะครับต่อเจ้าหนี้ได้ถัดไปก็เป็นความเสี่ยงนะครับที่เกิดจากสภาพคล่องของหลักทรัพย์ที่เราไปลงทุนนะครับซึ่งก็คือพอเราไปลงทุนแล้วนะครับเราอยากจะสมมติเรามีความต้องการใช้เงินนะครับเราอยากจะขายหลักทรัพย์ตรงนั้นออกไปเราก็ไม่สามารถขายไปได้ในราคาตามที่เราต้องการนะครับก็จะเป็นความเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นก็จะทำให้เราขาดทุนนะครับขาดทุนเพราะว่าเราไม่สามารถขายนะครับไปในราคาที่เหมาะสมนะครับเรียกว่าเป็นความเสี่ยงจากสภาพคล่องนะครับของหลักทรัพย์นั้นเพราะฉะนั้นจากภาพรวมนะครับที่ผ่านมาเราก็จะเห็นประเภทความเสี่ยงของการลงทุนนะครับโดยที่ว่าเราโอเคเราเริ่มต้นตอนแรกเราก็คุยกันถึงความเสี่ยงนะครับทางนะครับความเสี่ยงของธุรกิจก่อนนะครับแล้วก็มาความเสี่ยงทางด้านการลงทุนพอเรารู้จักความเสี่ยงทั้งหมดละนะครับคราวนี้เราก็จะมาดูความหมายนะครับของผลตอบแทนนะครับสำหรับผลตอบแทนนะครับหมายถึงนะครับบรรดาดอกผลนะครับทั้งหลายนะครับที่ผู้ลงทุนนะครับได้รับนะครับระหว่างการครอบครองนะครับหรือว่าเป็นเจ้าของนะครับหรือว่าลงทุนนะครับในสิ่งที่ลงทุนนั้นๆนะครับประเภทนะครับของผลตอบแทนเนี่ยอาจจะแยกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับได้แก่ผลตอบแทนนะครับที่กำหนดเป็นตัวค่าเงินได้นะครับอย่างเช่นเขาอาจจะจ่ายเราคืนมาในรูปของดอกเบี้ยเงินปันผลเป็นต้นนะครับและผลตอบแทนนะครับที่ไม่สามารถกำหนดเป็นตัวเงินนะครับแล้วก็ไม่มีตัวตนนะครับผลตอบแทนประเภทนี้นะครับเราไม่อาจจะกำหนดมูลค่านะครับที่เราไปลงทุนนะครับได้เพราะว่ามันเป็นผลตอบแทนในลักษณะอื่นนะครับแล้วก็จะส่วนใหญ่ก็จะตอบสนองความพึงพอใจส่วนบุคคลนะครับของนักลงทุนอย่างเช่นว่านักลงทุนอาจจะมีความชื่นชอบนะครับบริษัทเหล่านี้เป็นพิเศษนะครับเป็นพิเศษก็เลยไปลงทุนในบริษัทเหล่านั้นนะครับแล้วก็มีความพึงพอใจนะครับพึงพอใจในการลงทุนนะครับถัดไปนะครับก็จะเราก็จะวัดผลตอบแทนทางธุรกิจบ้างนะครับผลตอบแทนของธุรกิจนะครับก็จะวัดจากผลตอบแทนนะครับเช่นเราวัดผลตอบแทนนะครับจากการใช้นะครับหรือการลงทุนในทรัพย์สินนะครับก็จะเป็นการวัดนะครับเพื่อประเมินความสัมพันธ์นะครับระหว่างกำไรนะครับก่อนหักดอกเบี้ยแล้วก็ภาษีของบริษัทนะครับต่อทรัพย์สินนะครับที่เราไปลงทุนนะครับนั้นๆนะครับเจ้ากำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีตัวนี้นะครับเราก็จะมีชื่อย่อทางภาษาอังกฤษเรียกว่า EBIT EBIT หรือว่า Earning Before Interest and Tax เนี่ยนะครับที่เราสนใจตัววัดกำไรตัวนี้นะครับก่อนดอกเบี้ยและภาษีเนี่ยเพราะว่าเราต้องการกำไรขั้นต้นจริงๆนะครับที่เรายังไม่ได้จ่ายดอกเบี้ยออกไปนะครับยังไม่ได้จ่ายภาษีออกไปเราก็จะเห็นตัวภาพรวมของกำไรนะครับว่ากำไรทั้งหมดเนี่ยจะต้องมาคืนกับเจ้าของได้ทุกๆส่วนนะครับเ

ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าของในรูปเงินปันผลนะครับหรือแม้กระทั่งในรูปของภาษีนะครับที่ต้องจ่ายเพราะฉะนั้นเราวัดจากการลงทุนนะครับในทรัพย์สินนะครับไปแล้วเราก็อาจจะวัดผลตอบแทนนะจากการใช้ประโยชน์นะครับในเงินทุนของบริษัทนะครับก็จะเป็นการวัดนะครับแล้วก็ประเมินความสัมพันธ์ระหว่างกำไรสุทธินะครับคราวนี้เป็นกำไรสุทธิละนะครับกับเงินทุนระยะยาวของบริษัทนะครับที่นิยมมากเช่นเราดูอัตราส่วนนะครับของกำไรสุทธินะครับต่อเงินทุนส่วนของผู้ถือหุ้นนะครับหรือพวกเงินกู้เงินลงทุนระยะยาวก็ได้นะครับเพื่อจะดูว่าผลตอบแทนเนี่ยนะครับเป็นไปตามนะครับที่เราคาดหวังที่เราพึงพอใจหรือเปล่านะครับและถัดไปนะครับก็จะเป็นการวัดผลตอบแทนนะครับจากการดำเนินงานของธุรกิจนะครับจะเป็นการวัดนะครับแล้วก็ประเมินความสามารถนะครับของธุรกิจนะครับเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการดำเนินงานนะครับเช่นการวัดนะครับความสัมพันธ์ระหว่างผลตอบแทนนะครับหรือว่ากำไรสุทธินะครับกำไรสุทธินะครับเทียบกับยอดขายเพราะฉะนั้นความสามารถในการทำกำไรนะครับที่สูงกว่าก็แสดงว่ามีความสามารถในการดำเนินธุรกิจนะครับที่เก่งกว่านะครับหรือว่าเหนือกว่าคู่แข่งขันนะครับถัดไปเราจะลองทดลองพยายามวัดนะครับความเสี่ยงของธุรกิจดูนะครับความเสี่ยงของธุรกิจเนี่ยนะครับเราก็คือเราพยายามจะวัดดูขนาดนะครับจำนวนขนาดนะครับของปริมาณความเสี่ยงนะครับที่เราคิดว่าจะเกิดขึ้นนะครับในธุรกิจนั้นๆซึ่งในการที่จะวัดความเสี่ยงนะครับเราจะพยายามประเมินความเสี่ยงในลักษณะที่ว่าเรากำหนดนะเราพยายามที่จะกำหนดนะครับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นพอเราเห็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นเราก็จะได้กำหนดแนวทางนะครับในการบริหารแล้วก็จัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมต่อไปนะครับสำหรับรูปแบบนะครับหรือลักษณะของการวัดหรือประเมินความเสี่ยงนะครับจะมี2ลักษณะใหญ่ๆนะครับอันแรกนะครับเป็นการวัดนะครับแล้วก็ประเมินความเสี่ยงนะครับที่ปรากฏแล้วนะครับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นแล้วนะครับในอดีตเราอาจจะจับช่วงระยะเวลาเช่นว่าถอยหลังไป1ปี3ปี5ปีอย่างเงี้ยนะครับเพื่อจะวิเคราะห์ว่ามีความเสี่ยงอะไรนะครับที่เกิดขึ้นได้แล้วเอามาเป็นกรณีศึกษาว่าเราได้ดำเนินการแก้ไขความเสี่ยงตรงนั้นอย่างไรนะครับและเราก็จะได้นำมาวางแผนสำหรับอนาคตในกรณีที่ความเสี่ยงประเภทนั้นจะมีโอกาสนะครับที่จะเกิดขึ้นได้อีกหรือนะครับอาจจะเป็นการวัดนะครับและประเมินความเสี่ยงที่ยังไม่ปรากฏนะครับยังไม่ปรากฏก็จะเป็นการประเมินความเสี่ยงนะครับโดยการคาดการนะครับโอกาสนะครับที่จะเกิดเหตุการณ์นะครับเรื่องจะเกิดความเสี่ยงนะครับเหล่านั้นขึ้นก็เป็นการเหมือนกับเป็นการวางแผนล่วงหน้านะครับว่าถ้าเกิดความเสี่ยงประเภทเหล่านั้นขึ้นนะครับกระทบนะครับต่อการบรรลุเป้าหมายนะครับต่อการดำเนินงานของกิจการของเราอย่างไรจะได้วางแผนเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้านะครับในการแก้ไขปัญหาในการวัดนะครับความเสี่ยงทางธุรกิจเนี่ยก็อาจจะวัดได้หลายๆแบบนะครับเช่นเราอาจจะวัดด้วยอัตราส่วนทางการเงินนะครับเพื่อจะให้เห็นความมั่นคงทางการเงินนะครับและประสิทธิภาพในการดำเนินงานของกิจการเราก็จะถ้าเราไปดูตัวประเภทนะครับของอัตราส่วนทางการเงินก็จะมีหลากหลายนะครับเราก็ต้องเลือกมาให้เหมาะนะครับในการวัดความเสี่ยงทางธุรกิจนะครับของบริษัทหรือว่าหน่วยงานที่เราเกี่ยวข้องนะครับหรือเราอาจจะวัดความเสี่ยงทางธุรกิจนะครับด้วยระดับความเสี่ยงนะครับในการดำเนินงานลักษณะของการดำเนินงานเนี่ยนะครับก็จะเป็นลักษณะนะครับที่ธุรกิจนะครับจะใช้ประโยชน์นะครับจากทรัพย์สินนะครับที่มีต้นทุนคงที่นะครับต้นทุนคงที่อย่างเช่นว่าเราอาจจะต้องเช่ามาอย่างนี้นะครับมีต้นทุนคงที่แล้วเราก็มีความคาดหวังนะครับว่าตัวหน่วยงานธุรกิจนะครับก็จะมีรายได้จากทรัพย์สินนั้นนะครับมากกว่า

ต้นทุนคงที่หรือว่าค่าเช่านะครับหรือว่าต้นทุนผันแปรนะครับในการที่เราจะผลิตสินค้าหรือว่าบริการขึ้นแล้วก็ถัดไปนะครับเป็นการวัดความเสี่ยงทางธุรกิจนะครับโดยการด้วยระดับความเสี่ยงทางการเงินนะครับหลักการนี้นะครับก็จะพิจารณาต้นทุนคงที่เหมือนกันนะครับแต่ว่าต้นทุนคงที่ในที่นี้จะเป็นต้นทุนนะครับดอกเบี้ยนะครับเช่นดอกเบี้ยที่เราไปกู้มานะครับก็คือดอกเบี้ยจ่ายนี่แหละครับเราก็จะดูว่าโครงการของเราเนี่ยให้ผลตอบแทนนะครับแก่ผู้ถือหุ้นนะครับเป็นจำนวนนะครับที่เพิ่มขึ้นหรือเปล่านะครับเมื่อเราไปใช้เจ้าต้นทุนคงที่ทางการเงินหรือมีการกู้เงินเหล่านี้นะครับเรามาดูวิธีการคำนวณผลตอบแทนบ้างนะครับหลักการของการคำนวณผลตอบแทนนะครับเลือกราผลตอบแทนเนี่ยเราจะคิดนะครับจำนวนเงินที่เราได้รับนะครับก่อนและหลังลงทุนนะครับก่อนและหลังลงทุนเพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นนะครับว่าเราก็จะใช้ตัวฐานที่เป็นตัวหารนะครับก็คือตัวจำนวนเงินที่เราลงทุนนะครับเราลงทุนไปละนะครับนี่คือจำนวนเงินที่เราลงทุนอย่างเช่นว่า100บาทนะครับแล้วเราได้จำนวนเงินรับนะครับคืนกลับมาเท่าไหร่นะครับเราได้คืนมาสมมติได้คืนกลับมา110บาทนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีผลต่างนะครับ10บาทนะครับเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ผลตอบแทนนะครับในรูปตัวเงินนะครับและหารด้วยจำนวนเงินที่เราลงทุนนะครับออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์สมมตินะครับว่านักลงทุนนะครับก็ได้ซื้อหุ้นสามัญนะครับตอนต้นปีนะครับในราคา100บาทต่อหุ้นนะครับ100บาทต่อหุ้นเราก็ดูนี่นะครับ100บาทต่อหุ้นแล้วก็ระหว่างที่เขาถืออยู่นะครับเขาก็ได้เงินปันผลด้วยนะครับได้เงินปันผลมา5บาทนะครับ5บาทแล้วก็เขียนเงินปันผลแล้วเขาก็ขายหุ้นออกไปนะครับเมื่อตอนสิ้นปีนะครับที่ราคา105บาทเพราะฉะนั้นพอเราใส่ตัวเลขเข้าไปรวมกันหมดนะครับแล้วก็เราก็เห็นว่าตัวเลขที่อยู่บนวงเล็บข้างบนนะครับ110นะครับลบด้วย100เราก็จะได้เงินมา10บาทนะครับจากการลงทุนนะครับเราลงทุนไป100เอา100ไปหารเราก็จะได้ผลตอบแทนเท่ากับ 10% นะครับทีนี้ตัวผลตอบแทนนะครับตัวผลตอบแทนครับจากการลงทุนเมื่อกี้นะครับที่เราคำนวณออกมาเท่ากับ 10% มันมีความไม่แน่นอนนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงได้เพราะฉะนั้นเราอาจจะเก็บข้อมูลอดีตนะครับหรือเราอาจจะคาดการนะครับคาดการตัวความน่าจะเป็นนะครับที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆขึ้นนะครับอย่างเช่นเมื่อกี้เราคาดการนะครับว่าสภาวะเศรษฐกิจอาจจะตกต่ำนะครับหรือว่าเศรษฐกิจนะครับสภาวะปกติหรือว่าสภาวะเศรษฐกิจนะครับดีขึ้นทั่วไปเราสมมติว่าเรากำหนดให้ความน่าจะเป็นเท่าๆกันนะครับมีโอกาสเกิดเท่าๆกันความน่าจะเป็นก็เท่ากับ1ส่วน3นะครับ1ส่วน3อันนี้ผมเขียน 0.34 นะครับความจริงก็คือตั้งใจให้ความน่าจะเป็นมันเท่ากันนะครับ 0.33 เพื่อจะให้ที่เขียนเป็น 0.34 เพื่อจะให้ผลรวมของความน่าจะเป็นมันออกมาเท่ากับ1พอดีนะครับก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วเราก็คาดการณ์ว่านะครับในแต่ละสภาวะเศรษฐกิจนะครับแต่ละสภาวะเศรษฐกิจเนี่ยผลตอบแทนก็จะได้ออกมาต่างกันนะครับอย่างเช่นว่าได้ลบ 10% นะครับในภาวะเศรษฐกิจตกต่ำนะครับถ้าเศรษฐกิจเป็นปกตินะครับก็ได้ผลตอบแทน 15% หรือว่าเศรษฐกิจดีนะครับก็ผลตอบแทนอาจจะได้ถึง 30% นะครับด้วยเหตุการณ์นะครับที่เราเกิดมีโอกาสเกิดขึ้นได้3เหตุการณ์นี้นะครับแล้วก็มีผลตอบแทนแตกต่างกันไปนะครับเราก็จะเอาความน่าจะเป็นเนี่ยนะครับมาคูณนะครับกับผลตอบแทนแต่ละตัวนะครับเราจะเห็นเป็นคู่ๆเนี่ยนะครับเป็นคู่ๆเราก็จับคูณกันนะครับหรือเอาตัวเลขในคอลัมน์ที่2เนี่ยนะครับคูณกับตัวเลขในคอลัมน์ที่3นะครับทีละคู่ผลคูณนะครับก็ไว้ในคอลัมน์ที่4นะครับอย่างเช่นนะครับความน่าจะเป็น 0.33 นะครับคูณด้วย

ตอบแทนลบ 10% นะครับก็มาได้ลบ 3.30% นะครับเราก็คูณอย่างนี้ให้ครบนะครับทั้ง3บรรทัดแล้วก็จับบวกกันนะครับอันนี้เราเรียกว่าผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับที่ว่าจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งเท่ากับ 11.85 นะครับถ้าเราเขียนในรูปของสมการคณิตศาสตร์นะครับเราจะเห็นว่าผลตอบแทนนะครับที่คาดหวังเนี่ยนะครับก็เกิดจากความน่าจะเป็นนะครับที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นๆขึ้นนะครับแล้วคูณกับผลตอบแทนนะครับในแต่ละเหตุการณ์นะครับคูณกันให้ครบแล้วก็จับบวกกันนะครับหรืออาจจะเขียนเป็นตัวสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์นะครับผลรวมแล้วก็แสดงด้วยตัวสัญลักษณ์ที่คล้ายๆตัว e ใหญ่ตัวนี้นะครับเราเรียกว่าตัว summation นะครับตัวผลบวกนะครับเหตุการณ์ก็มีทั้งหมด n เหตุการณ์นะครับเอาความน่าจะเป็นนะครับคูณกับผลตอบแทนออกมาซึ่งจากตัวอย่างแรกนะครับเราก็ทำการคูณออกมาแล้วก็จับบวกกันได้ผลตอบแทนเท่ากับ 11.85 11.85 ตัวนี้นะครับคือผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับที่เราคำนวณนะครับจากหลักการของผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับแต่เราจะเห็นว่าในเหตุการณ์จริงนะครับเราได้สมมุตินะครับว่าโอกาสเกิดผลตอบแทนนะครับจะมีอยู่3เหตุการณ์นะครับก็คือลบ 10% 15% นะครับแล้วก็ 30% ซึ่งถ้าเราเขียนออกมาเป็นรูปของกราฟแท่งนะครับหรือที่เรียกว่าฮิสม์นะครับโดยที่ความสูงของกราฟนี่นะครับก็คือตัวความน่าจะเป็นนะครับเราเห็นว่าความสูงของกราฟเท่ากันนะครับก็คือความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นเท่ากันเราจะเห็นผลตอบแทนนะครับที่มีโอกาสเกิดขึ้น3ค่าก็คือลบ 10% นะครับ 15% แล้วก็ 30% ในขณะที่เราคำนวณผลตอบแทนที่คาดหวังได้ 11.85 นะครับผมแสดงจุดตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นผลตอบแทนเฉลี่ยนะครับผลตอบแทนเฉลี่ยในขณะที่ผลตอบแทนจริงนะครับจะเกิดตามแท่งสีฟ้านะครับแท่งสีฟ้านี้อยู่3เหตุการณ์นะครับเพราะฉะนั้นนักศึกษาก็ต้องระมัดระวังความสับสนตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นภาพนี้นะครับก็แสดงอัตราผลตอบแทนนะครับที่คาดหวังนะครับก็คือตรงนี้นะครับ 11.85 รวมทั้งผลตอบแทนต่างๆนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับมีอยู่3เหตุการณ์ก็เลยมีตัวแทนอยู่3ผลตอบแทนพอเรารู้จักผลตอบแทนแล้วนะครับคราวนี้เราจะมาทดลองวัดความเสี่ยงหรือคำนวณความเสี่ยงจากการลงทุนดูบ้างความเสี่ยงนะครับที่เราจะวัดเช่นเราจะวัดความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์นะครับในหลักทรัพย์ซึ่งก็พอเราจะลงทุนในหลักทรัพย์นะครับเราก็จะแยกความเสี่ยงนะครับออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือความเสี่ยงนะครับที่เกิดจากการลงทุนในหลักทรัพย์เดียวนะครับหรือลงทุนในหุ้นตัวเดียวนะครับในหุ้นตัวเดียวก็จะเป็นความเสี่ยงนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อนักลงทุนนะครับได้ลงทุนในหลักทรัพย์นะครับเรียกว่าหุ้นตัวเดียวนะครับซึ่งก็จะเป็นความเสี่ยงนะครับของเฉพาะหุ้นนั้นๆนะครับหรือว่าของหลักทรัพย์นั้นๆและถัดไปนะครับก็จะเป็นความเสี่ยงนะครับที่เกิดจากการลงทุนนะครับในกลุ่มหลักทรัพย์นะครับเป็นความเสี่ยงนะครับที่เกิดขึ้นนะครับเมื่อนักลงทุนได้ลงทุนในหลายๆหลักทรัพย์นะครับหรือว่าลงทุนในหุ้นหลายๆตัวนะครับเราก็จะดูความเสี่ยงรวมนะครับทั้งหมดจากการลงทุนทั้งหมดเราจึงเรียกว่าความเสี่ยงจากการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์นะครับคราวนี้เราจะพยายามวัดนะครับตัวความเสี่ยงนะครับของหลักทรัพย์เดี่ยวออกมานะครับเราก็จะวัดด้วยซูมเรนเบย์มาตรฐานก็จะเป็นโอกาสนะครับที่ผลตอบแทนนะครับที่จะได้รับจริงนะครับจะเบี่ยงเบนนะครับไปจากอัตราผลตอบแทนนะครับที่คาดไว้ถ้าเราถอยกลับไปดูนะครับตัวผลตอบแทนนะครับจากการลงทุนเนี่ยการพยายามวัดนะครับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานก็คือเรากำลังจะดูว่าความเสี่ยงที่ผลตอบแทนนะครับมันจะแกว่งนะครับออกไปนะครับจากตัวผลตอบแทนที่คาดหวังว่าจะได้รับนะครับแกว่งออกไปเท่าไหร่นะครับ
มันแกว่งได้ไปทางด้านน้อยกว่าก็ได้

นะครับหรือแกว่งไปทางที่มากขึ้นก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าพอมันมีการแกว่งออกไปนะครับก็แสดงว่าผลตอบแทนที่ได้นะครับก็จะไม่ได้แค่อยู่ตรงนี้นะครับเพราะมันมีช่วงของความเสี่ยงนะครับช่วงความเสี่ยงเราจะวัดขนาดนะครับของการเบี่ยงเบนตรงนี้ออกไปซึ่งเราก็จะวัดด้วยตัวส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับเราก็จะก่อนจะคำนวณส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเราต้องคำนวณความแปรปรวนให้ได้ก่อนนะครับหลักการของความแปรปรวนนะครับก็จะคำนวณในลักษณะคล้ายๆกันเลยนะครับกับการคำนวณผลตอบแทนนะครับเราผลตอบแทนเนี่ยเราก็เอาความน่าจะเป็นนะครับไปคูณกับผลตอบแทนแต่ละตัวแต่คราวนี้เรากำลังเคลียร์คำนวณส่วนเบี่ยงเบนนะครับเพราะฉะนั้นคำว่าเบี่ยงเบนจากอะไรนะครับก็เบี่ยงเบนจากค่าผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับที่เราคำนวณเมื่อกี้นะครับ R แล้วก็มีขีดขมุกเขาเรียก R hat นะครับตัวนี้ซึ่งตอนนี้ผลตอบแทนที่เราคาดหวังก็คือ 11.85% เราก็จะดูซิว่าแล้วผลตอบแทนนะครับมันแกว่งออกไปจาก 11.85 สักเท่าไหร่นะครับเราก็จะคำนวณนะครับโดยการเอาผลตอบแทนนะครับที่เกิดขึ้นนะครับที่มีโอกาสเกิดขึ้นในแต่ละค่าเนี่ยนะครับแล้วก็ไปลบด้วย 11.85 นะครับทุกตัวเลยนะครับลบด้วย 11.85 แล้วเราก็คูณกับความน่าจะเป็นแต่ก่อนที่เราจะคูณกับความน่าจะเป็นนะครับเราก็ต้องจัดการให้เครื่องหมายนะครับมันเป็นบวกหมดนะครับด้วยการทำการยกกำลังสองนะครับยกกำลังสองเพราะว่าถ้าเราไม่ยกกำลังสองนะครับผลคูณมันผลที่มันลบกันอาจจะมาติดลบก็ได้นะครับพอเรายกกำลังสองเราคูณความน่าจะเป็นเรียบร้อยนะครับก็จะได้ความแปรปรวนออกมานะครับภาษาอังกฤษความแปรปรวนตัวนี้เราเรียกว่า variance นะครับ variancหลังจากนั้นเราก็ทำการถอดสแควร์รูทแวร์เรียนนะครับถอดสแควร์รูทแวร์เรียนเราก็จะได้ความเสี่ยงออกมานะครับหรือที่ความเสี่ยงที่เราวัดด้วยตัว standard deviation และจากทั้งหมดนะครับเมื่อเรารู้จักความเสี่ยงและเรารู้จักผลตอบแทนแล้วนะครับเราก็ทำการพัฒนานะครับแบบจำลองนะครับเพื่อจะวิเคราะห์และผลตอบแทนนะครับและความเสี่ยงแบบจำลองหนึ่งนะครับที่มีความนิยมนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับกันอย่างแพร่หลายเนี่ยก็ชื่อแบบจำลองนี้นะครับว่า Capital Asset Pricing Model นะครับหรือ CAPM นะครับ CAPM จะเป็นแบบจำลองนะครับทางการเงินนะครับที่กล่าวถึงอัตราผลตอบแทนนะครับที่คาดหวังนะครับกับความเสี่ยงแล้วก็ผลตอบแทนกับความเสี่ยงนะครับหรือว่าผลตอบแทนของตลาดนะครับเพราะว่าเราต้องการคำนวณผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับซึ่งเราจะทราบความเสี่ยงของหลักทรัพย์นะครับที่เราลงทุนอยู่ความเสี่ยงของหลักทรัพย์ตัวนี้เราเรียกค่าเบต้านี่นะครับค่าเบต้าเพราะฉะนั้นเรากำลังจะคำนวณนะครับผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับของหลักทรัพย์ตัวนั้นนะครับซึ่งก็จะมีองค์ประกอบอยู่ข้างในนี้นะครับอย่างเช่นว่าตัว R ละห้อย DF ตัวนี้นะครับก็คือตัวดอกเบี้ยพันธบัตรรัฐบาลนะครับแล้วก็ตัวผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์นะครับเราก็ลบกันนะครับแล้วก็คูณกับความเสี่ยงของหลักทรัพย์ตัวนี้นะครับเรียกว่าเบต้าอันนี้เป็นความเสี่ยงเฉพาะตัวของหลักทรัพย์นะครับของหลักทรัพย์ที่เราอธิบายด้วยแบบจำลองนะครับแบบจำลองราคาสินทรัพย์ตลาดทุนหรือว่า Capital Asset Pricing Model นะครับแต่ถ้าเรามองหลักทรัพย์เข้าไปนะครับแล้วมองกลุ่มหลักทรัพย์นะครับเราจะเห็นว่ากลุ่มหลักทรัพย์เนี่ยมันก็จะประกอบด้วยหลักทรัพย์หลายๆตัวนะครับและหลักทรัพย์หลายๆตัวนั้นก็จะมีน้ำหนักการลงทุนที่อาจจะมีความแตกต่างกันซึ่งเราแสดงด้วยสัญลักษณ์นะครับตัว R คือผลตอบแทนนะครับเฉลี่ยหรือผลตอบแทนที่คาดหวังของหลักทรัพย์นั้นๆ นะครับส่วน W นะครับย่อมาจากภาษาอังกฤษที่เรียกเวทนะครับเวทเต็ดแปลว่ามีการกำหนดน้ำหนักนะครับในการลงทุนในหลักทรัพย์นั้นนะครับเพื่อให้เข้าใจง่ายอย่างเช่นว่าเรามีหุ้นอยู่2ตัวนะครับเราซื้ออย่างละเท่าๆกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ซื้อ

แต่ละตัวนะครับอย่างละ 50% หรือว่าอย่างละ 0.5 นะครับในที่นี้ W ก็จะเท่ากับ 0.5 ทั้งคู่เลยนะครับ W 1ก็คือหุ้นตัวที่1แล้วก็ลงทุน 50% นะครับและ W 2นะครับก็เท่ากับ 0.5 เหมือนกันเราก็สามารถคำนวณนะครับผลตอบแทนนะครับของกลุ่มหลักทรัพย์ได้นะครับโดยการเอาผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับของแต่ละหลักทรัพย์นั่นแหละครับแล้วมาคูณกับน้ำหนักการลงทุนนะครับก็และหลังจากนั้นเราก็จับรวมกันนะครับก็จะได้ผลตอบแทนที่คาดหวังดูจากกราฟรูปนี้นะครับการกระจายตัวของผลตอบแทนเราก็จะเห็นว่าหลักทรัพย์นะครับเส้นสีแดงนะครับคือการแจกแจงนะครับของผลตอบแทนนะครับของตัวหุ้นสามัญในขณะที่หลักทรัพย์ที่มีความเสี่ยงน้อยกว่าอย่างเช่นหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เนี่ยก็จะแสดงโดยเส้นสีน้ำเงินนะครับความเสี่ยงน้อยกว่าโอกาสได้ผลตอบแทนมันก็จะน้อยกว่านะครับอันนี้เป็นธรรมดาแล้วพอเราจัดการลงทุนนะครับในกลุ่มหลักทรัพย์ที่เราลงอย่างละครึ่งนะครับในหุ้นกู้และหุ้นสามัญเราก็จะเห็นว่าผลตอบแทนนะครับมันก็จะออกมาอยู่ระหว่างนะครับแสดงด้วยเส้นสีชมพูนะครับที่อยู่ระหว่างและพอเราเห็นการลงทุนนะครับและผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์นะครับในที่นี้มีหุ้นอยู่2ตัวอย่างละเท่าๆกันนะครับเราก็จะมาคำนวณความเสี่ยงจากการลงทุนนะครับในกลุ่มหลักทรัพย์ด้วยนะครับเพราะว่าเราสามารถนะครับคำนวณความเสี่ยงนะครับจากอัตราผลตอบแทนนะครับของกลุ่มหลักทรัพย์นะครับเราก็ต้องคำนวณผลตอบแทนนะครับในแต่ละเหตุการณ์นะครับที่เกิดขึ้นนะครับของแต่ละหลักทรัพย์ขึ้นมาก่อนของกลุ่มหลักทรัพย์นะครับขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเราก็คำนวณผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับผลตอบแทนที่เฉลี่ยซึ่งก็โดยสมการนี้นะครับเราก็จะได้ผลตอบแทนที่คาดหวังนะครับเฉลี่ย RP hat ตัวนี้นะครับมาเป็นตัวเหมือนกับเป็นตัวกำหนดนะครับว่าผลตอบแทนที่เกิดขึ้นนะครับมันเบี่ยงเบนออกจากค่าเฉลี่ยหรือว่าค่าที่คาดหวังตัวนี้เท่าไหร่แล้วเราก็จัดการนะครับตัวเครื่องหมายบวกลบนะครับโดยเฉพาะเครื่องหมายลบนะครับให้มันกลายเป็นบวกซะนะครับด้วยการยกกำลัง2แล้วก็พอเราทำการนะครับยกกำลัง2วงเล็บนี้เรียบร้อยนะครับเราก็คูณด้วยความน่าจะเป็นนะครับแล้วก็จับบวกกันออกมาก็จะได้ความแปรปรวนนะครับแล้วเมื่อเราถอดรากที่2นะครับของความแปรปรวนเราก็จะได้ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานนะครับเราจะสังเกตตรงนี้ว่ามันเป็นส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานยกกำลัง2อยู่นะครับถ้าเรามาดูการแจกแจงนะครับของผลตอบแทนนะครับเส้นสีน้ำเงินนะครับคือการแจกแจงของหุ้นกู้เราก็จะเห็นว่าหุ้นกู้นะครับลักษณะของกราฟเนี่ยมันจะสูงกว่านะครับสูงกว่าเมื่อเทียบกับหุ้นสามัญนะครับในเส้นสีชมพูหรือว่าเป็นจุดสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่าตัวหุ้นสามัญเนี่ยฐานมันจะกว้างกว่านะครับก็แสดงว่ามันมีการเบี่ยงเบนนะครับออกจากค่ากลางของมันเนี่ยเยอะกว่าหรือมีความเสี่ยงกว่าเมื่อเทียบกับหุ้นกู้นะครับหุ้นกู้เราก็จะเห็นว่าผลตอบแทนมันน้อยกว่าก็จริงนะครับแต่ว่าความเสี่ยงหรือการเบี่ยงเบนออกไปนะครับก็น้อยกว่าเช่นกันส่วนความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงของพอร์ตโฟลิโอที่แสดงการกระจายนะครับตามเส้นสีแดงนะครับตามเส้นสีแดงซึ่งในเส้นสีแดงนี้นะครับเราก็สามารถวัดความเบี่ยงเบนออกไปได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ทีนี้ในประเด็นของความเสี่ยงนะครับการที่เบี่ยงเบนออกไปนะครับของเส้นสีแดงเนี่ยมันไม่สมมติเราลงทุนอย่างละเท่าๆกันครึ่งๆนะครับมันไม่ใช่จะสามารถเอาความเสี่ยงนะครับของหุ้นกู้นะครับมาบวกนะครับกับความเสี่ยงของหุ้นสามัญบวกกันละหาร2นะครับหรือว่าคูณด้วยน้ำหนักการลงทุน 0.5 แต่ละตัวเนี่ยมันเอามาทำตรงๆอย่างนั้นไม่ได้นะครับเพราะว่าลักษณะ

ของตัวการลงทุนความเสี่ยงในการลงทุนในกลุ่มหลักทรัพย์นะครับมันจะอยู่ในรูปของพจน์กำลังสองนะครับมันไม่เหมือนกับการคำนวณผลตอบแทนของกลุ่มหลักทรัพย์นะครับมันจะอยู่ในรูปของกำลังหนึ่งหรือมีความเป็นเชิงเส้นนะครับมีความเป็นเชิงเส้นก็ทำให้เราสามารถเอาน้ำหนักการลงทุนเนี่ยมาคูณกับผลตอบแทนที่คาดหวังตรงๆได้เลยแต่ลักษณะนะครับของความเสี่ยงนะครับความเสี่ยงของตัวความเสี่ยงของกลุ่มหลักทรัพย์นะครับก็จะมีความซับซ้อนกว่านั้นนะครับเพราะว่าถ้าเราดูจากสูตรของความเสี่ยงมันอยู่ในรูปของกำลังสองนะครับพอรูปของกำลังสองเนี่ยมันจะมีรูปหลายเทอมนะครับหลายพจน์ซึ่งไม่ใช่ลักษณะนะครับของเชิงเส้นนะครับมันจะเป็นไม่เชิงเส้นละนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถวัดได้นะครับว่าถ้าเรามีหุ้นนะครับอยู่2หลักทรัพย์นะครับมีการลงทุนนะครับในหลักทรัพย์แรกนะครับก็คือสมมติว่าเป็นหลักทรัพย์ B นะครับลงทุนจำนวน A นะครับ A เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีงบเหลือนะครับเท่ากับ1ลบ A นะครับเพราะผลรวมต้องเป็น1เราก็จะสามารถลงทุนในหลักทรัพย์ S ได้นะครับเราก็จะแสดงด้วยการคำนวณนะครับด้วยสมการดังนี้นะครับก็คือตัวความแปรปรวนนะครับก็จะเท่ากับน้ำหนักกำลังสองนะครับแล้วคูณกับความแปรปรวนของ B บวก1ลบ A เป็นน้ำหนักของ S นะครับยกกำลังสองคูณกับความแปรปรวนของ S นะครับแล้วก็บวก 2A คูณ1ลบ A นะครับแล้วก็มีพจน์นี้นะครับพจน์นี้เนี่ยประกอบด้วยส่วนแบ่งเบนมาตรฐานนะครับของทั้ง2หุ้นนะครับคูณกันแล้วคูณกับความสัมพันธ์นะครับระหว่างผลตอบแทนนะครับของหุ้น2ตัวนี้นะครับในที่นี้เราแสดงด้วยตัว correlation และจากผลลัพธ์นะครับจากรูปนะครับรูปที่เราจากสมการคณิตศาสตร์นะครับที่เราคำนวณให้เห็นเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นว่านะครับตัวความเสี่ยงเนี่ยจะมีองค์ประกอบย่อยๆอยู่ในนั้นนะครับอยู่หลายองค์ประกอบนะครับโดยที่มีองค์ประกอบ1นะครับ2ตัวแรกตัวนี้นะครับเป็นตัวความแปรปรวนนะครับของแต่ละหุ้นและองค์ประกอบที่3นะครับองค์ประกอบที่3เนี่ยเราเรียกว่านะครับโคแวเลียนนะครับโคแวเลียนหรือความแปรปรวนร่วมนะครับความแปรปรวนร่วมระหว่าง2หุ้นดังนั้นด้วยลักษณะเป็นเชิงเส้นนะครับที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า non linear อันนี้นะครับก็เลยทําให้ตัวความเสี่ยงนะครับจะไม่ได้อยู่ในรูปความสัมพันธ์ง่ายๆแบบเอาน้ําหนักการลงทุนมาคูณแค่นั้นนะครับจะอยู่ในรูปของน้ําหนักกําลัง2นะครับในการที่เราจะคํานวณตัวความเสี่ยงออกมาแต่ถ้าเกิดหลังจากที่เราได้ทำการนะครับทำการแยกนะครับองค์ประกอบของความเสี่ยงออกไปแล้วนะครับเราจะเห็นว่าความเสี่ยง2ตัวแรกนะครับเป็นความเสี่ยงนะครับที่แสดงด้วยตัวความแปรปรวนนะครับและความเสี่ยงตัวที่3เนี่ยแสดงด้วยตัวความแปรปรวนร่วมนะครับหรือโคไวเลียนเนี่ยนะครับซึ่งพอเรามีการเพิ่มจำนวนหุ้นเข้าไปนะครับเพิ่มจำนวนหุ้นเข้าไปเป็น3ตัวนะครับก็จะมีพจน์ของแวเลียนนะครับเข้ามาเพิ่มเติมแล้วก็มีพจน์ของโคแวเลียนนะครับเข้ามาเพิ่มเติมด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วพอเราเพิ่มจำนวนหุ้นเข้าไปนะครับจำนวนพจน์แวเลียนกับโคแวเลียนก็เพิ่มขึ้นนะครับแต่ที่น่าสังเกตนะครับก็คือว่าพจน์ของจำนวนแวเลียนตัวนี้นะครับมันจะค่อยๆลดลงนะครับผลรวมทั้งหมดนะครับมันจะค่อยๆลดลงแต่ขณะที่ตัวผลลัพธ์นะครับของโคแวเลียนเนี่ยจะนิ่งนะครับแล้ววิ่งเข้าหาค่า1ตามรูปนี้นะครับรูปนี้แสดงความเสี่ยงนะครับ2ประเภทความเสี่ยงประเภทที่ไม่มีระบบนะครับที่กำจัดได้กับความเสี่ยงที่เป็นระบบนะครับกับความเสี่ยงที่กำจัดไม่ได้ซึ่งเราได้แสดงโดยสมการคณิตศาสตร์ตั้งแต่ต้นแล้วนะครับว่าความเสี่ยงที่กำจัดได้เนี่ยนะครับจะเป็นอยู่ในรูปของแวเลียนเนี่ยนะครับหรือความแปรปรวนส่วนความเสี่ยงที่กำจัดไม่ได้นะครับก็อยู่ในรูปของโคไวเลียนนะครับหรือว่าความแปรปรวนร่วมเพราะฉะนั้นเราอาจจะแปลตัวนี้เป็นภาคปฏิบัติได้นะครับ

ว่าเมื่อเรามีการลงทุนนะครับในหุ้นมากขึ้นมากขึ้นนะครับความเสี่ยงโดยรวมจะลดลงนะครับและความเสี่ยงที่หายไปก็คือตัวความเสี่ยงที่กำจัดได้ตัวนั้นครับที่หายไปแต่สุดท้ายแล้วนะครับแม้ว่าเราจะลงทุนนะครับในหุ้นจำนวนกี่ตัวก็ตามนะครับเราก็จะนะครับไม่สามารถกำจัดความเสี่ยงนะครับหมายเลข2ออกไปได้นะครับเพราะความเสี่ยงหมายเลข2เป็นความเสี่ยงที่กำจัดไม่ได้นะครับหรือว่าเป็นความเสี่ยงที่มีระบบและเมื่อเราได้รู้จักนะครับผลตอบแทนและความเสี่ยงชั่งน้ำหนักนะครับว่าชั่งน้ำหนักในการที่เขาจะต้องยอมรับความเสี่ยงนะครับยอมรับความเสี่ยงแล้วก็ในการที่จะคาดหวังผลตอบแทนนะครับที่มากขึ้นนะครับนั่นแปลว่านักลงทุนนะครับจะยอมนะครับลงทุนในหลักทรัพย์ที่เสี่ยงมากขึ้นเนี่ยเขาจะต้องคาดหวังผลตอบแทนนะครับที่มากขึ้นก็สามารถแสดงได้ในแผนภาพนะครับที่ 4.5 แผนภาพนี้นะครับได้แสดงนะครับความสัมพันธ์นะครับระหว่างผลตอบแทนก็คือแกนตั้งนี่นะครับกับความเสี่ยงก็คือแกนนอนแกนนอนเราก็จะเห็นว่าลักษณะนะครับของเส้นกราฟเนี่ยก็จะมีความชันเป็นบวกนะครับสะท้อนว่าถ้าความเสี่ยงมากขึ้นนะครับนักลงทุนนะครับจะคาดหวังผลตอบแทนที่มากขึ้นนะครับโดยมีจุดตัดแกนนะครับตัดแกนตั้งนะครับอยู่ที่ตัว RF นะครับหรือว่าผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงนะครับซึ่งตัวแทนของผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงที่เราใช้อย่างเช่นว่าตัวผลตอบแทนจากพันธบัตรรัฐบาลเป็นต้นนะครับนี่ก็แสดงความสัมพันธ์นะครับในเชิงบวกระหว่างความเสี่ยงและผลตอบแทนนะครับซึ่งแบบจำลองนะครับ Capital Asset Pricing Model หรือแบบจำลองนะครับราคาสินทรัพย์ตลาดทุนนะครับก็จะเป็นแบบจำลองที่สะท้อนลักษณะกราฟแบบนี้นะครับก็คือหมายความว่าถ้ามีความเสี่ยงนะครับที่มากขึ้นนักลงทุนก็จะคาดหวังผลตอบแทนที่มากขึ้นนะครับเราลองดูในกราฟถัดไปนี่เป็นหน้าตานะครับของแบบจำลอง CAPMนะครับซึ่งเราก็จะวัดความเสี่ยงนะครับของแต่ละหลักทรัพย์นะครับด้วยค่าความเสี่ยงที่เราเรียกว่าเบต้านะครับเบต้าและจุดตัดนะครับแกนดิ่งก็จะเป็นตัวผลตอบแทนนะครับที่เราเรียกว่าผลตอบแทนปราศจากความเสี่ยงนะครับ risk free นะครับและความสัมพันธ์นะครับก็จะเป็นความสัมพันธ์ในเชิงบวกเช่นเดียวกันนะครับก็คือเมื่อค่าเบต้าหรือความเสี่ยงของหุ้นสูงขึ้นนะครับนักลงทุนก็จะคาดหวังผลตอบแทนที่สูงขึ้นดังที่นะครับเราแสดงในกราฟซึ่งก็จะสอดคล้องกับตัวสมการคณิตศาสตร์ตัวนี้นะครับก็คือผลตอบแทนนะครับก็เท่ากับจุดตัดแกนตัวนี้นะครับผลตอบแทนปราศจากความเสี่ยงนะครับระบวกกับเบต้าคูณด้วยผลตอบแทนของตลาดหลักทรัพย์นะครับลบด้วยผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงนะครับและทั้งบทนี้นะครับก็จะเป็นภาพรวมของตัวบทครับของหน่วยที่4นะครับที่แสดงความเสี่ยงและผลตอบแทนนะครับและคำถามที่อาจจะถูกถามได้นะครับซึ่งนักลงทุนอาจจะถามได้นะครับว่าในประเด็นความเสี่ยงและผลตอบแทนนะครับอย่างเช่นนะครับว่าเราจะวัดนะครับหรือว่าประเมินผลตอบแทนยังไงนะครับหรือความเสี่ยงมีกี่ประเภทจะวัดได้ยังไงบ้างนะครับและเมื่อรู้ความเสี่ยงแล้วเราจะมีนโยบายในการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสมได้อย่างไรนะครับรวมไปถึงการวัดผลตอบแทนแล้วก็ความเสี่ยงนะครับของหลักทรัพย์เดียวๆนะครับก็คือหลักทรัพย์ตัวเดียวหรือของกลุ่มหลักทรัพย์ก็ได้นะครับซึ่งก็คาดหวังว่านักศึกษาก็จะเห็นภาพรวมนะครับของหน่วยที่4ความเสี่ยงและผลตอบแทนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนะครับมาในณที่นี้นะครับแล้วก็ขอกล่าวสวัสดีนักศึกษานะครับ

0: ถ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตัลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับผมมี3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้สร้างศาลาพุ่มข้าวบินเพื่อเป็นอาคารสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาและเพื่อใช้งานพิธีการสำคัญของมหาวิทยาลัยศาลาพุ่มข้าวบินมีลักษณะเป็นอาคารทรงไทยประยุกต์จากสถาปัตยกรรมสุโขทัยมียอดเป็นพุ่มข้าวบินซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกรุงสุโขทัยตั้งอยู่กลางสระน้ำตะพังเขียวทองเป็นจุดเด่นและเป็นศูนย์กลางของอุทยานการศึกษาราชมังคลาภิเษกภายในอาคารมีพื้นที่ใช้สอย3ชั้นชั้นที่1เป็นหอประวัติของมหาวิทยาลัยบอกเล่าถึงความเป็นมาของมหาวิทยาลัยเช่นมหาวิทยาลัยสถาปนาขึ้นเมื่อไหร่และแสดงให้

0: เห็นถึงการเรียนการสอนในระบบการศึกษาทางไกลตามปรัชญาของมหาวิทยาลัยชั้นที่2ถึงชั้นที่3จะเกี่ยวกับพระราชประวัติของรัชกาลที่7ศาลาพุ่มข้าวบินออกแบบโดยรองศาสตราจารย์ดร.พินโยสุวรรณคีรีศิลปินแห่งชาติเป็นผู้จัดวางอาคารโดยตั้งอยู่กึ่งกลางของอุทยานศึกษาราชมังคลาภิเษกจัดเป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นที่สุดในมหาวิทยาลัย
1: ใหญ่โฟ2ขอก่อนเลยนะรถเพิ่งไม่มีที่จอดฉันรีบ
2: รอคิวก่อนนะคนอื่นเขาก็รอกันอยู่เนี่ย
1: ขอก่อนเถอะโหฉันรออยู่ในรถอ่ะเปิดไฟก๊อกแป๊กไว้เดี๋ยวตำรวจมาแล้วก็แย่เลยนะ
3: ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมคุณว่าใครชนะเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนพฤติกรรมสำนึกสาธารณะเริ่มที่ตัวเราม
4: หาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788
5: ห้องเรียนที่ไม่ใช่แค่ห้องสี่เหลี่ยมเล็กๆและสังคมจะขับเคลื่อนไปได้ก็เพราะเราโอกาสในการเรียนรู้จึงต้องเปิดกว้างสำหรับทุกคน

หน่วยที่4นะคะการจัดการความเสี่ยงด้านการเงินเรามาดูแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการการเงินกันก่อนนะคะเพื่อจะได้กำหนดวัตถุประสงค์ได้ถูกต้องนะคะวัตถุประสงค์และหน้าที่ของการเงินคืออะไรแล้วก็ความหมายและประเภทของการเงินและความเสี่ยงด้านการเงินคืออะไรนะคะวัตถุประสงค์และหน้าที่ของการจัดการการเงินเนี่ยก็คือการแสวงหาความมั่งคั่งสูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นสามัญนะคะวัดโดยราคาตลาดของหุ้นสามัญพยายามจะทำให้สูงที่สุดนะคะโดยมีหน้าที่4หน้าที่หลักก็คือการพยากรณ์และการวางแผนทางด้านการเงินการตัดสินใจทั้งหาเงินและก็ใช้เงินนะคะแล้วก็การประสานงานและการควบคุมทางการเงินและก็การติดต่อกับตลาดการเงินนะคะสำหรับความเสี่ยงด้านการเงินหมายถึงความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งส่งผลกระทบต่อด้านลบต่อมูลค่าของกิจการซึ่งเป็นวัตถุประสงค์ในการจัดการการเงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถจะแบ่งความเสี่ยงด้านการเงินออกเป็น3เรื่องที่สำคัญก็คือ1ความเสี่ยงด้านสภาพคล่อง2ความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงินและ3ความเสี่ยงด้านการนำเงินไปลงทุนนะคะเรามาดูความเสี่ยงด้านที่1ก่อนก็คือความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหมายถึงความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็ทำให้องค์กรเนี่ยไม่สามารถชำระหนี้หรือภาระผูกพันระยะสั้นที่มีอยู่ได้ย้ำว่าเป็นภาระผูกพันระยะสั้นนะคะโดยที่มาของความเสี่ยงของการจัดหาเงินทุนเอามาใช้ในการดำเนินงานเนี่ยแบ่งได้เป็น2แหล่งด้วยกันก็คือหนี้สินกับส่วนของเจ้าของนะคะโดยที่หนี้สินนั้นอาจจะทำได้โดยการกู้ยืมหรือการออกหุ้นกู้ก็ได้ซึ่งในที่นี้เนี่ยหนี้สินอาจจะมีทั้งระยะสั้นระยะยาวนะคะส่วนเรื่องการออกหุ้นสามัญ นั้นถือเป็นการจัดหาเงินทุนจากส่วนของเจ้าของนะคะโดยที่พอเราหาเงินมาเสร็จแล้วเราก็ต้องเอาไปลงทุนในสินทรัพย์ซึ่งถ้าหากไปลงทุนในสินทรัพย์ถาวรซึ่งเป็นการ

ดคล้องขึ้นที่เรียกว่าเกิดการมิสแมทฟันนะคะความเสี่ยงด้านสภาพคล่องก็เลยเกิดขึ้นเพราะว่าเราไม่สามารถหาเงินมาชำระหนี้เมื่อถึงกำหนดเวลาได้อย่างนี้เราเรียกว่าเกิด liquidity risk ขึ้นแล้วซึ่งโดยทั่วไปเราอาจจะวัดได้เป็น3ระดับนะคะในที่นี้ก็คือเราจะมีการจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเอาไว้เพื่อเป็นการป้องกันก่อนก็คือ1การจัดการเงินสดประจำวันอันนี้เนี่ยเราต้องเอาไว้แค่พอใช้จ่ายในแต่ละวันนะคะอันที่2ก็คือการจัดการเงินสดระหว่างดำเนินงานซึ่งอาจจะทำ3เดือนไปถึง12เดือนข้างหน้าหรือ1ปีนะคะเป็นการประมาณการทั้งเงินรับเงินจ่ายในอนาคตเพื่อเป็นการป้องกันกระแสเงินสดที่ขาดมือนะคะส่วนอันที่3คือการจัดการสภาพคล่องในภาวะวิกฤตก็เป็นการเตรียมความพร้อมในการจัดการถ้าหากว่ามีภาวะผิดปกติเกิดขึ้นอันนี้ถือเป็นเครื่องมือในการจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกิจการที่ทุกกิจการที่มีการจัดการการเงินที่ดีการจัดการความเสี่ยงที่ดีก็จะใช้กันอยู่นะคะเรามาดูความเสี่ยงตัวที่2ก็คือความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงินนะคะอันนี้หมายถึงความผันผวนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตแล้วก็ทำให้องค์กรไม่สามารถชำระหนี้ระยะยาวนะคะเป็นหนี้ระยะยาวคือมีหนี้สินล้นพ้นตัวจนอาจไปสู่ความภาวะล้มละลายได้นะคะซึ่งอันนี้อาจจะมีสาเหตุมาจากหลายๆอย่างนะคะนอกจากสัดส่วนของหนี้สินระยะยาวที่มากกว่าส่วนของเจ้าของแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของการที่ดอกเบี้ยภาระดอกเบี้ยเยอะก็เลยทำให้ไม่สามารถชำระคืนดอกเบี้ยได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงละนะคะเรื่องความมั่นคงทางการเงินต่อมาเป็นความเสี่ยงด้านการนำเงินไปลงทุนนะคะในความเสี่ยงด้านที่3นี้จะขอแบ่งออกเป็นความเสี่ยงเรื่องการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ทางการเงินหมายถึงไปฝากธนาคารก็ดีซื้อหุ้นต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นกู้หุ้นสามัญในกรณีที่บริษัทมีเงินเหลือเอาไว้จำนวนหนึ่งนะคะซึ่งก็มีความเสี่ยงเรื่องเงินที่ลงไปเนี่ยอาจจะไม่ได้ผลตอบแทนอย่างที่คาดหวังหรืออาจจะมีโอกาสที่จะสูญต้นสูญดอกอะไรไปด้วยอย่างเงี้ยนะคะซึ่งก็อันนี้ก็เราต้องมาจัดการความเสี่ยงด้วยแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะคะที่อยู่ภายใต้ความเสี่ยงด้านการนำเงินไปลงทุนก็คือการนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ถาวรประเภทโรงงานเครื่องจักรอุปกรณ์โครงการใหม่ๆซึ่งมันเป็นการลงทุนระยะยาวเพราะฉะนั้นเนี่ยผลอาจจะไม่ได้ตามที่คาดหวังก็ถือว่าเกิดความเสี่ยงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในหน่วยนี้เราจะพูดแนวทางการจัดการความเสี่ยงด้านการเงินจึงแบ่งออกเป็น4เรื่องด้วยกันก็คือ1การระบุและตอบสนองความเสี่ยงด้านสภาพคล่องนะคะ2การระบุและตอบสนองความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงิน3การระบุและตอบสนองความเสี่ยงด้านการลงทุนในหลักทรัพย์และ4การระบุและตอบสนองความเสี่ยงด้านการลงทุนในโครงการนะคะเรามาพูดถึงด้านแรกเลยในการระบุและตอบสนองความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเนี่ยเราต้องรู้ว่าปัจจัยอะไรที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องนะคะเราจะแบ่งออกเป็นปัจจัยเสี่ยงภายในกับภายนอกองค์กรถ้าภายในองค์กรก็เช่นเกิดจากการที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกันทำธุรกรรมทางด้านสินเชื่อไม่ว่าจะเป็นลูกหนี้เจ้าหนี้นะคะเช่นเก็บเงินจากลูกหนี้ไม่ได้หรือว่าต้องจ่ายเงินเจ้าหนี้เร็วขึ้นอย่างนี้ก็จะเกิดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องละนะคะสองเกิดจากการจัดการสินทรัพย์สินค้าคงคลังมากเกินไปเงินจมนะคะเพราะนั้นก็กระทบสภาพคล่องของกิจการ3เกิดขึ้นจากการดำเนินงานขององค์กรซึ่งอาจจะเป็นการประมาทหรือว่า เกิดจากการดำเนินงานผิดพลาดนะคะจนทำให้ไม่สามารถได้เงินมาเร็วตามที่ต้องการนะคะก็เลยทำให้ไม่มีเงินจ่ายเกิดปัญหาสภาพคล่องสำหรับปัจจัยภายนอกที่มีผลกระทบกับสภาพคล่องขององค์กรก็เช่นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยนะคะเพราะว่าอัตราดอกเบี้ยตัวอย่างเช่นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนี่ยถ้าหากว่าบริษัทเรามีการกู้ยืมเงินเยอะก็แสดงว่าค่าใช้จ่ายเยอะก็ทำให้มีปัญหาสภาพคล่องได้นะคะสองเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนนะคะถ้าธุรกิจเราเป็น export import อะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่อัตราแลกเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไปไม่ว่าจะเงินบาทแข็งค่าหรืออ่อนค่าก็ตามมันก็จะมีอยู่ขาหนึ่งที่อาจจะมีผลกระทบทำให้เราขาดแคลนเงินตรานะคะแต่ไม่สามารถเอาไปชำระหนี้ได้ทันอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันที่3ก็คือเกิดจากปัจจัยทางด้านการเมืองที่ไม่แน่นอนหรือภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยนะคะหรือพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจนทำให้เราหารายได้ไม่เข้าเป้าก็มีผลกับสภาพคล่องได้ในการระบุความเสี่ยงด้านสภาพคล่องนะคะจริงๆในหน่วยนี้จะพูดถึงเครื่องมือนะคะเครื่องมือสำคัญเลยในการระบุว่าเรากิจการเรามีปัญหาเรื่องความเสี่ยงสภาพ

ข้องมากน้อยแค่ไหนก็คือ financial ratio นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยตัวที่นิยมก็คืออัตราส่วนทุนหมุนเวียนนะคะซึ่งแน่นอนว่าเราจะวัดระหว่างสินทรัพย์หมุนเวียนที่มีอยู่ว่ามันเกินหนี้สินหมุนเวียนมากไหมถ้ามันเกินไปมากก็แสดงว่าความเสี่ยงด้านสภาพคล่องน้อยนะคะหรืออีกตัวหนึ่งที่เรียกว่า quick ratio หรืออัตราส่วนทุนหมุนเวียนอันนี้ก็จะละเอียดกว่าตัวที่หนึ่งเมื่อสักครู่เพราะว่าในสินทรัพย์หมุนเวียนเราจะลบสินค้าคงคลังและค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าออกไปก่อนแล้วก็หารด้วยหนี้สินหมุนเวียนถ้าอันนี้ถ้ามากกว่าหนึ่งก็แสดงว่าความเสี่ยงด้านสภาพคล่องก็น้อยนะคะคือสามารถจ่ายได้นั่นเองนะคะหรืออาจจะวัดด้วยระยะเวลาการเก็บหนี้ถ้าแทนค่าสุด365วันคูณด้วยลูกหนี้เฉลี่ยหารด้วยยอดขายเชื่อแล้วเนี่ยถ้าจำนวนวันออกมาน้อยก็แปลว่าเราเก็บหนี้ได้เร็วนะคะเพราะฉะนั้นความเสี่ยงด้านสภาพคล่องก็น้อยลงแต่ถ้าจำนวนวันออกมามากก็แปลว่ามีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องมากเพราะเก็บหนี้ได้ช้านะคะหรือวัดจากระยะเวลาขายสินค้าเฉลี่ยนะคะถ้าแทนสูตรออกมาแล้วเนี่ยจำนวนวันสูงก็แปลว่ากว่าเราจะขายสินค้าออกเนี่ยใช้เวลานานมากเพราะฉะนั้นเงินสดก็จะเข้ามานานก็มีปัญหาด้านสภาพคล่องได้นะคะหรือวัดจากระยะเวลาชำระหนี้เจ้าหนี้การค้าถ้าตัวนี้ออกมาต่ำนะคะแปลว่าเราต้องชำระเงินเจ้าหนี้การค้าเร็วเพราะฉะนั้นก็อาจมีปัญหาเรื่องสภาพคล่องได้สำหรับการระบุไปแล้วก็ต่อไปก็ต้องเป็นเรื่องการตอบสนองความเสี่ยงด้านสภาพคล่องนะคะเราอาจจะใช้วิธีเลือกทำความเสี่ยงก็คืออะไรที่เคยขายเชื่อก็เปลี่ยนเป็นขายสดนะคะเพราะนั้นก็จะได้เงินเข้ามาแต่ว่าการใช้มาตรการแบบนี้อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องอื่นเกิดขึ้นแทนก็คือความเสี่ยงที่จะเกิดยอดขายลดลงนะคะก็มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องในที่สุดเหมือนกันเพราะนั้นต้องพิจารณาดีๆนะคะสองก็คือการควบคุมหรือการลดความเสี่ยงนะคะอันนี้ก็ใช้เครื่องมือทางการเงินที่เคยศึกษาไปนะคะมาคัดเลือกลูกหนี้ที่เข้มงวดกว่าปกติอาจจะใช้ 5C ที่ว่านะคะ Character Capital Capacity Collateral Condition ซึ่งตัวนี้ถ้าทำให้เข้มงวดขึ้นก็จะลดเรื่องความเสี่ยงในการผิดชำระผิดชำระเรื่องการชำระหนี้ได้เพราะนั้นก็จะทำให้ความเสี่ยงด้านสภาพคล่องลดลงได้นะคะหรืออาจจะใช้วิธีการประเมินความเสี่ยงของลูกหนี้อย่างสม่ำเสมอและเป็นระบบนะคะเช่นการแบ่งกลุ่มอายุหนี้ก็ดีนะคะแล้วก็มีมาตรการช่วยรับมือเข้มงวดขึ้นในการเก็บหนี้ก็จะลดความเสี่ยงเรื่องสภาพคล่องได้นะคะอันที่3คืออาจจะลดระยะเวลาการให้สินเชื่อทางการค้าเดิมเคยให้60วันอาจจะลดเหลือ45วันอันนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูคู่แข่งขันด้วยนะคะสำหรับข้อต่อไปก็คือการเปลี่ยนบัญชีลูกหนี้ให้เป็นเงินสดนะคะคือเรามีบัญชีลูกหนี้ที่เกิดจากการขายเชื่อถ้าเรามีปัญหาสภาพคล่องเราอาจจะเอาบัญชีลูกหนี้นี้ไปขายรถกับแฟคเตอริงนะคะเพราะนั้นก็จะทำให้บัญชีลูกหนี้เนี่ยไปขายรถทำให้เกิดเงินสดเข้ามาเร็วขึ้นก็เป็นวิธีการลดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องของกิจการลงได้ก็เปลี่ยนลูกหนี้เป็นเงินสดนั่นเองนะคะสำหรับการตอบสนองความเสี่ยงเรื่องการรับความเสี่ยงไว้เองกิจการอาจจะกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ระดับหนึ่งนะคะเช่นการให้เครดิตกับลูกค้า60วันเนี้ยนะคะก็มันอาจจะเกิดหนี้สูญขึ้นจำนวนหนึ่งนะคะก็ต้องระบุไว้ว่ารับได้แค่ไหนนะคะสำหรับมาตรการในการโอนความเสี่ยงนะคะก็อาจจะทำได้โดยการที่บอกว่า เรากำหนดให้ลูกหนี้เนี่ยต้องเอาหนังสือค้ำประกันจากธนาคารมาเป็นหลักประกันการชำระเงินไว้ถ้าลูกหนี้ไม่สามารถชำระเงินได้บริษัทหรือกิจการก็จะไปเรียกเอาจากธนาคารอันนี้ก็ถือว่าเป็นการโอนความเสี่ยงที่จะไม่ได้รับเงินจากลูกหนี้ไปที่ธนาคารนะคะมาดูความเสี่ยงที่2นะคะว่าเราจะสามารถระบุแล้วก็ตอบสนองความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงินได้ไหมซึ่งต้องมาดูก่อนว่าปัจจัยภายในภายนอกที่ทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงินมีอะไรบ้างตัวที่1เกิดจากการทำธุรกรรมต่างๆทางด้านการจัดหาเงินทุนระยะยาวซึ่งบอกแล้วว่าอาจจะเป็นหนี้ระยะยาวหรือส่วนของเจ้าของเนี่ยถ้าเรามีการก่อหนี้ระยะยาวมากเกินไปก็มีภาระดอกเบี้ยจ่ายสูงก็ทำให้องค์กรเนี่ยประสบปัญหาด้านการชำระคืนทั้งต้นและดอกทำให้เกิดความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงินนะคะข้อที่2อาจจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงานซึ่งอาจจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการประมาทหรือจงใจของบุคคลหรือกระบวนการเช่นความเสี่ยงจากการทำสัญญาทางการเงินที่ไม่ถูกต้องความเสี่ยงที่เกิดจากการที่ผู้บริหารไม่ปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อกำหนดที่ได้สัญญากับเจ้าหนี้ไว้จนทำให้กิจการเกิดความเสี่ยงเรื่องความมั่นคงทางการเงินได้นะคะสำหรับปัจจัย
ภายนอกองค์กรบ้างก็เช่นเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาดนะคะซึ่งผลส่งผลกระทบถ้าหากว่าอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นแล้วกิจการมีการกู้ยืมเงินเยอะก็มีค่าใช้จ่ายสูงนะคะแต่ถ้าเกิดว่าดอกเบี้ยปรับลดเนี่ยก็กระทบอีกมุมนึงถ้ากิจการมีเงินออมไม่เยอะนะคะเอาไปลงทุนก็ได้ผลตอบแทนลดลงอันนี้ก็มีผลกระทบกับความมั่นคงทางการเงินระยะยาวด้วยหรืออาจจะเกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนถ้าหากกิจการมีการลงทุนระหว่างประเทศหรือนำเข้าส่งออกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเงินบาทแข็งค่าขึ้นเนี่ยเมื่อเทียบกับเงินตราต่างประเทศเนี่ยก็ทำให้มูลค่าของสินทรัพย์และหนี้สินที่เป็นเงินต่างประเทศเนี่ยมันเปลี่ยนไปด้วยเพราะนั้นก็ต้องดูว่ามีสินทรัพย์หรือหนี้สินมากกว่ากันและกระทบกับฐานะของกิจการอย่างไรนะคะเรามาดูเครื่องมือหลังจากที่เราระบุความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงินได้แล้วเราต้องรู้ว่าเครื่องมืออะไรที่เอามาใช้ในการระบุนะคะตัวที่1ชื่อว่าอัตราส่วนความสามารถในการทำกำไรนะคะอาจจะวัด ROA ก็คือกำไรต่อสินทรัพย์รวมพูดง่ายๆว่าถ้ามีกำไรสูงเนี่ยความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงินก็จะลดลงนะคะและ ROE ถ้าเกิดสูงเช่นเดียวกันนะคะถ้ากำไรไม่ว่าตัวไหนสูงเนี่ยความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงินจะต่ำนะคะในทางตรงกันข้ามถ้ากำไรทั้งหลายไม่ว่า ROA หรือ ROE ต่ำเนี่ยเราจะมีความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงินสูงขึ้นนะคะหรืออาจจะวัดจาก ROIC ก็ได้ก็คือ NOPAT หาร IC นะคะดูในหนังสือได้เลยในเมื่อดูความสามารถในการทำกำไรทั้ง3ตัวแล้วต่อมาก็ดูความสามารถในการบริหารหนี้สินนะคะเรามีหนี้สินเยอะได้แต่เราต้องบริหารได้ด้วยนะคะอาจจะดูที่อัตราส่วน DE ratio ก็คือหนี้สินระยะยาวต่อส่วนของเจ้าของหรืออาจจะดูจากหนี้สินระยะยาวหารด้วยสินทรัพย์รวมก็ได้นะคะจากนั้นก็มาดูความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยก็เอากำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีหารด้วยดอกเบี้ยจ่ายถ้าหากว่ามันมากกว่า1เท่าขึ้นไปยิ่งมากสูงๆก็แปลว่าสามารถจ่ายดอกเบี้ยได้นั่นหมายถึงความมั่นคงทางการเงินก็มีความเสี่ยงน้อยนะคะแต่ถ้าเกิดไม่สามารถจ่ายดอกเบี้ยได้นี่แสดงว่ากิจการมีความเสี่ยงเรื่องความมั่นคงทางการเงินสูงนะคะต่อมามาดูเครื่องมือตัวที่4อัตราส่วนเงินสดสุทธิต่อการชำระหนี้อันนี้เป็นการดูลึกลงไปเลยว่าเอาตัวเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานเลยนะคะว่ามีมากกว่าหนี้ที่ต้องชำระหรือเปล่านะคะไม่ว่าต้นหรือดอกงั้นถ้าเกิดมันน้อยกว่า1ก็แปลว่ามีความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงินสูงนะคะหรืออาจจะใช้เครื่องมือตัวแบบภาวะล้มละลายทางการเงินขององค์กรที่เอาแม่นคิดไว้ก็ได้นะคะเราเรียกว่า C score model นะคะตัวนี้เขาก็มีสูตรคล้ายๆกับว่าเราก็ไปหาตัว x 1 x 2 x 3 x 4 x 5นะคะแล้วก็ไปแทนค่าในสูตรแล้วถ้าเกิดค่า C score มันออกมามากกว่า 2.99 อย่างนี้ถือว่าเซฟโซนแปลว่าองค์กรเนี่ยปลอดภัยจากภาวะล้มละลายทางการเงินหรือมีความเสี่ยงเรื่องความมั่นคงทางการเงินต่ำนั่นเองนะคะแต่ถ้า C score อยู่ระหว่าง 1.88 ถึง 2.99 อันนี้เป็นเกรย์โซนนะคะหมายถึงว่ามันบอกไม่ค่อยชัดว่ามีปัญหาทางการเงินหรือความมั่นคงทางการเงินหรือไม่นะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่น้อยกว่า 1.88 แสดงว่าองค์กรมีปัญหาภาวะล้มละลายทางการเงินหรือความมั่นคงทางการเงินนั่นเองนะคะมาดูการตอบสนองความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงินก็ถ้าหากว่าเราจะเลิกทำความเสี่ยงนั้นนะคะก็เราก็เลิกใช้เงินจากแหล่งเงินกู้พูดง่ายๆว่าเงินทุนที่เอามาดำเนินงานใช้จากส่วนของเจ้าของทั้งหมดนะคะซึ่งในกรณีนี้แน่นอนว่าไม่มีความเสี่ยงเรื่องการชำระคืนแต่มันจะเกิดภาระต้นทุนทางการเงินสูงนะคะเพราะว่าต้นทุนเงินทุนของส่วนของเจ้าของสูงกว่าต้นทุนเงินทุนของการกู้ยืมเนื่องจากว่าการกู้ยืมเนี่ยดอกเบี้ยจ่ายนี่สามารถนำไปเป็นค่าใช้จ่ายนั่นแปลว่ากิจการก็จะมีภาษีลดลงนะคะเสียภาษีลดลงนั่นเองเพราะฉะนั้นก็เลิกทำความเสี่ยงอย่างหนึ่งอาจจะไปเจอความเสี่ยงอีกอย่างหนึ่งได้นะคะต้องพิจารณาดีๆ 2. การควบคุมหรือลดความเสี่ยงถ้าหากว่าเราจัดหาเงินกู้ระยะยาวมาลงทุนแล้วเนี่ยนะคะเราก็ต้องดูจำนวนที่เหมาะสมที่เราสามารถหารายได้มาใช้คืนได้นั่นคือกู้ไม่มากเกินไปและไม่น้อยเกินไปนี่คือการควบคุมนะคะอันที่3รับความเสี่ยงไว้เองเช่นกิจการอาจจะยอมรับความเสี่ยงระดับ1นะคะเช่นกู้ไม่เกินเท่านั้นเท่านี้แล้วก็มีการตั้ง sinking fund เอาไว้เก็บเงินชำระเงินเพื่อเงินกู้ตามเวลาเมื่อถึงกำหนดได้นะคะ
4ก็คือการโอนความเสี่ยงนะคะซึ่งถ้าสมมุติว่ามีการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศอย่างเงี้ยก็อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นก็อาจจะใช้วิธีการโอนความเสี่ยงโดยการซื้อตราสารอนุพันธ์นะคะมาจัดการความเสี่ยงนั้นสำหรับปัจจัยภายในองค์กรนะคะที่ทำให้กิจการอาจจะมีความเสี่ยงด้านการลงทุนในหลักทรัพย์เนี่ยนะคะ อันนี้เป็นเรื่องการนำเงินไปลงทุนแล้วนะคะซึ่งเราจะแบ่งออกเป็นการนำเงินลงทุนในหลักทรัพย์เดี๋ยวจะแบ่งการลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารหนี้กับตราสารทุนด้วยนะคะแต่เรามาดูปัจจัยความเสี่ยงก่อนปัจจัยความเสี่ยงภายในองค์กรก็คือเกิดจากการเลือกหลักทรัพย์ที่เข้าไปลงทุนผิดพลาดอาจจะเป็นได้ว่าขาดความรู้ความเข้าใจก็เลยเลือกหลักทรัพย์ผิดแทนที่จะเลือกตัวที่ทำกำไรได้ก็ไปเลือกตัวที่ขาดทุนอย่างนี้เป็นต้นหรืออาจจะเกิดจากการดำเนินงานก็คือเกิดจากความประมาทนะคะหรือจงใจของผู้บริหารทำให้การดำเนินงานมีความเสี่ยงด้านการลงทุนในหลักทรัพย์นะคะหรือทำสัญญาผิดพลาดมาดูความเสี่ยงภายนอกองค์กรบ้างนะคะที่จะทำให้เกิดความเสี่ยงด้านการลงทุนในหลักทรัพย์เช่นเรื่องการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอย่างที่บอกนะคะถ้าเราซื้อตราสารหนี้ดอกเบี้ยคงที่นะคะเปอร์เซ็นต์หนึ่งแต่พอปรากฏว่าอัตราดอกเบี้ยมันมีแนวโน้มปรับสูงขึ้นอย่างเงี้ยเราก็เสียหายนะคะหรือเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนในกรณีที่เราไปลงทุนในต่างประเทศนะคะทำให้มีเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนมาเป็นความเสี่ยงด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นปัจจัยภายนอกหรือเกิดจากภาวะเงินเฟ้อนะคะเพราะการลงทุนเนี่ย เราอาจจะได้ผลตอบแทนคงที่แต่ว่าภาวะเงินเฟ้อเนี่ยมันขึ้นลงๆตามภาวะเศรษฐกิจเพราะนั้นเนี่ยเราจะได้ผลตอบแทนจากเงินฝากนะคะไม่ถึง 1% แต่ภาวะเงินเฟ้อไป 2% อย่างนี้เราก็มีความเสี่ยงละนะคะเพราะหาได้น้อยกว่าภาวะเงินเฟ้ออันที่4เกิดจากปัจจัยด้านการเมืองนะคะอย่างปัจจัยการเมืองที่ไม่มั่นคงเนี่ยนะคะหรือภัยธรรมชาติต่างๆหรือโรคภัยไข้เจ็บโควิดเนี่ยนะคะ19เนี่ยก็ทำให้ตราสารทั้งตราสารหนี้ตราสารทุนเนี่ยปรับตัวลดลงอย่างนี้เป็นต้นนะคะคราวนี้เรามาเจาะลึกแล้วกันนะคะถ้าเราจะระบุความเสี่ยงด้านการลงทุนในตราสารหนี้ตราสารหนี้ก็คือตราสารที่ผู้ออกเนี่ยเป็นลูกหนี้แต่ผู้ซื้อเนี่ยเป็นเจ้าหนี้นะคะอาจจะเรียกได้ว่าเป็นหุ้นกู้นะคะถ้าหากว่าบริษัทเอกชนออกถ้าหากรัฐบาลออกเรียกว่าพันธบัตรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการลงทุนถ้าเราเป็นบริษัทที่มีเงินเยอะแล้วเราไปซื้อหุ้นกู้เนี่ยถามว่าเรามีความเสี่ยงเรื่องอะไรความเสี่ยงเรื่องที่หนึ่งเราเรียกว่าความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหรือเครดิตริสก์เกิดจากการที่เราไปซื้อหุ้นกู้บริษัทนั้นและบริษัทที่ว่าเนี่ยไม่สามารถจ่ายคืนเงินเมื่อถึงกำหนดได้นะคะอาจจะเป็นมีปัญหาจนกระทั่งล้มละลายนะคะตัวที่สองคือความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยอย่างที่บอกไปแล้วถ้าอัตราดอกเบี้ยในท้องตลาดเนี่ยนะคะมันเปลี่ยนไปในแต่เราเนี่ยไปซื้อตราสารที่ได้ฟิกแน่นอนอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะมีผลกระทบกับราคาตราสารนี้ที่เราถือนะคะในทิศทางตรงข้ามต่อมามาดูความเสี่ยงตัวที่3ก็คือความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องของตราสารหนี้นะคะซึ่งตราสารหนี้ที่เราซื้อไปเนี่ยหุ้นกู้เนี่ยบางครั้งเนี่ยมันไม่ซื้อง่ายขายคล่องอย่างนี้เราก็ถือว่าเราเกิดความเสี่ยงขึ้นแล้วนะคะตัวที่4ความเสี่ยงในอำนาจซื้อหรือภาวะเงินเฟ้อนะคะก็การที่ภาวะเงินเฟ้อมันสูงมากเพราะนั้นตราสารหนี้ที่เราไปซื้อเนี่ยมันคงที่ตายตัวเพราะนั้นก็ถือว่าอำนาจซื้อหรือค่าเงินเราลดลงก็ถือเป็นความเสี่ยงด้านการลงทุนในตราสารหนี้หรือตัวที่5ความเสี่ยงจากการเกิดเหตุการณ์บางอย่างกับผู้ออกจนกระทั่งมีผลทำให้เขาไม่สามารถจ่ายเงินเราคืนได้อย่างเงี้ยนะคะตัวที่6ความเสี่ยงจากสิทธิแฝงในตราสารนั้นตราสารหนี้บางครั้งมันมีสิทธิแฝงพวกถ่ายถอนคืนก่อนกำหนดอย่างเงี้ยนะคะก็ถือว่าเราซื้อเราก็มีความเสี่ยงนะคะอันที่7ความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการไม่ทราบถึงพฤติกรรมที่แท้จริงของราคาและอัตราผลตอบแทนความเสี่ยงชนิดนี้เนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นในตราสารหนี้ที่มีความซับซ้อนนะคะเพราะฉะนั้นราคาที่เหมาะสมเราก็ไม่มั่นใจว่าเท่าไหร่แล้วก็มันก็ผันผวนนะคะราคาต่อมาดูความเสี่ยงเรื่องตราสารทุนบ้างสมมุติว่าเราเป็นบริษัทที่มีเงินเหลือแล้วก็ไปลงทุนในตราสารทุนเนี่ยเราจะเจอความเสี่ยงที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของภาวะตลาดโดยรวมนะคะทำให้ราคาตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์ลดลงหรือความเสี่ยงอันเนื่องมาจากอุตสาหกรรมนั้นนะคะมันไม่น่าดึงดูดพอนะคะมันไม่ดีมันก็เลยทำให้หุ้นทุกตัวในอุตสาหกรรมลดลงหรือความเสี่ยงจากการดำเนินงานของตัวบริษัทผู้ออกหุ้นกู้เองนะคะที่ทำให้เกิดความเสียหายราคาหุ้นก็จะลดลง
หรือความเสี่ยงจากการขาดสภาพคล่องนะคะเพราะว่าซื้อหุ้นตัวนั้นแล้วมันขายไม่ออกอย่างเงี้ยนะคะหรือความเสี่ยงเรื่องอัตราดอกเบี้ยนะคะอัตราดอกเบี้ยเองเนี่ย

ถ้าอัตราดอกเบี้ยปรับตัวสูงขึ้นเนี่ยราคาตราสารทุนในตลาดหลักทรัพย์จะลดลงอย่างเงี้ยถ้าเราถือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์เราก็จะโดนไปด้วยนะคะในการตอบสนองความเสี่ยงด้านการลงทุนในหลักทรัพย์เนี่ยนะคะไม่ว่าตราสารหนี้หรือตราสารทุนเนี่ยเราก็อาจจะเลิกก็คือละไม่อยากจะเจอความเสี่ยงนั้นโดยการที่มีเงินก็เอาไปฝากธนาคารไปซื้อพันธบัตรอย่างเงี้ยนะคะแปลว่าเราไม่รับความเสี่ยงที่จะเกิดจากการซื้อหุ้นกู้หรือหุ้นสามัญแต่ก็ได้ผลตอบแทนน้อยนะคะสองก็คือการควบคุมหรือลดความเสี่ยงอันนี้เนี่ยก็อาจจะทำแผนไว้นะคะทำกรอบนโยบายไว้เช่นเราต้องลงทุนในหลักทรัพย์มากกว่า1ชนิดนะคะทั้งควรจะมีทั้งตราสารหนี้ตราสารทุนแล้วตราสารทุนก็ควรจะมีหลายบริษัทอะไรอย่างเงี้ยตราสารหนี้เช่นกันก็เป็นการกระจายความเสี่ยงนะคะทำให้ความเสี่ยงที่ไม่เป็นระบบลดลงได้นะคะหรือเราอาจจะยอมรับความเสี่ยงไว้เองในระดับหนึ่งกำหนดเป็นนโยบายการลงทุนเลยนะคะแล้วก็บอกเลยว่าองค์กรนี้รับความเสี่ยงได้ในระดับไหนนะคะก็สร้างเป็นกรอบไว้เช่นมีเงิน 100% อาจจะลงทุนในตราสารที่เซฟ 80% 20% รับความเสี่ยงได้อะไรประมาณนี้นะคะหรือจะโอนความเสี่ยงอันนี้คงโอนได้ไม่หมดนะคะแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะเช่นเดี๋ยวนี้มันมีพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝากนะคะแต่ว่าก็คุ้มครองเงินฝากได้จำนวนหนึ่งนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดฝากเกินก็เสี่ยงอยู่ดีนะคะเรามาดูสุดท้ายเลยคือการระบุและตอบสนองความเสี่ยงด้านการลงทุนในโครงการซึ่งอันนี้เนี่ยเราเอาเงินไปลงทุนทำโครงการขยายโครงการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ดีนะคะเพราะนั้นเนี่ยมันมีแน่นอนคือความเสี่ยงด้านการทำธุรกิจใหม่ที่ว่านั้นหรือความเสี่ยงด้านการตลาดที่ผลิตสินค้าออกมาแล้วอาจจะขายไม่ได้หรือความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงานนะคะก็คือกระบวนการผลิตมีความเสี่ยงนั่นเองนะคะหรือความเสี่ยงด้านการควบคุมต้นทุนโครงการไม่ได้ตามที่คาดหวังนะคะหรือทำผิดกฎระเบียบความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหรือสูญเสียเงินที่ลงทุนไปนะคะก็เป็นความเสี่ยงเราจะตอบสนองความเสี่ยงด้านการลงทุนในโครงการได้ยังไงถ้าเราเลือกวิธีการเลิกรับความเสี่ยงนั้นก็แปลว่าไม่ต้องทำค่ะโครงการนั้นนะคะอันที่สองก็คือการควบคุมหรือลดความเสี่ยงก็คือใช้วิธีวิเคราะห์โครงการอย่างระมัดระวังเป็นขั้นเป็นตอนหาข้อมูลอย่างละเอียดนะคะหรือจะรับความเสี่ยงได้ในระดับหนึ่งเช่น เราก็ใช้เงินกู้จากสถาบันการเงินจำนวนหนึ่งแล้วก็ใช้เงินเจ้าของจำนวนหนึ่งอะไรอย่างนี้หรือโอนความเสี่ยงไปโดยหาผู้ร่วมทุนมาร่วมกันที่มีความชำนาญนะคะเรามาดูว่าทั้งหมดเนี่ยคือเนื้อหานะคะของการจัดการความเสี่ยงด้านการเงินซึ่งมีอยู่4ตัวใหญ่ๆอย่างที่พูดไปแล้วนะคะความเสี่ยงด้านสภาพคล่องความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงินความเสี่ยงด้านการนำเงินไปลงทุนซึ่งแยกออกเป็นการนำเงินไปลงทุนในหลักทรัพย์กับการนำเงินไปลงทุนในโครงการเพราะฉะนั้นเรามาลองทำแบบทดสอบกันหน่อยนะคะถามว่าข้อที่1การระบุความเสี่ยงด้านสภาพคล่องสามารถใช้อัตราส่วนทางการเงินในข้อใดอันนี้ถามเครื่องมือแล้วนะคะแล้วก็ระบุเฉพาะเรื่องความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเราต้องรู้ว่าความเสี่ยงด้านสภาพคล่องหมายถึงความเสี่ยงที่ไม่สามารถหมุนสินทรัพย์หมุนเวียนกลับมาเป็นเงินสดที่จะชำระหนี้สินระยะสั้นได้ทันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอัตราส่วนที่ใช้วัดด้านสภาพคล่องมีอะไรบ้างนะคะคำถามคือ1คำตอบคือ1อัตราส่วนทุนหมุนเวียนขอไข่คืออัตราส่วนทุนหมุนเร็วขอควายคืออัตราส่วนหนี้ระยะยาวต่อสินทรัพย์ย้ำว่าหนี้ระยะยาวต่อสินทรัพย์นะคะเพราะฉะนั้นเฉลยก็จะเป็นอะไรคะความเสี่ยงด้านสภาพคล่องนะคะจริงๆเฉลยต้องเป็นข้ององูนะคะข้ององงูก็คือทั้งข้อกอและข้อขอนะคะข้อคอนี้ไม่ใช่นะคะต่อมาบริษัทแห่งหนึ่งตัดสินใจใช้มาตรการขายสินค้าทั้งหมดเป็นเงินสดเพื่อไม่ให้บริษัทมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องนะคะจัดเป็นวิธีการตอบสนองความเสี่ยงในข้อใดพูดง่ายๆว่ากลัวว่ากิจการจะมีความเสี่ยงด้านสภาพคล่องมากเกินไปนะคะก็เลยบอกต่อไปนี้ขายสดหมดเลยไม่ขายเชื่อนะคะแต่ว่าก็อย่างที่บอกนะคะว่าการที่เราทำอย่างเงี้ยนะคะโอเคเราถามก่อนว่ามันคือมาตรการไหนแล้วกันนะคะอันนี้คือมาตรการในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือเลิกรับความเสี่ยงนั้นนะคะแต่มันไปเปิดความเสี่ยงอื่นนะคะเพราะว่าการที่เราขายสินค้าเป็นเงินสดทั้งหมดเนี่ยในขณะที่คู่แข่งขันเรายังขายเงินเชื่ออยู่เนี่ยมันจะทำให้ยอดขายเราตกนะคะเพราะนั้นในที่สุดมันก็จะกลับมาเป็นความเสี่ยงเรื่องรายได้ไม่เข้าเป้าแล้วก็สภาพคล่องในที่สุดนะคะนั้นต้องดูด้วยในการเลือกเครื่องมือนะคะ3คือ

0: คือการระบุความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงินนี่คือความเสี่ยงตัวที่สองของความเสี่ยงด้านการเงินนะคะถามว่าเครื่องมือเนี่ยสามารถใช้อัตราส่วนทางการเงินในข้อใดนะคะก็มีตัวเลือกเหมือนเดิมก็คืออัตราส่วนทุนหมุนเวียนอัตราส่วนทุนหมุนเร็วอัตราส่วนหนี้สินระยะยาวต่อสินทรัพย์อันนี้รู้แล้วนะคะว่าต้องตอบเรื่องความมั่นคงทางการเงินเป็นการมองลองเทอมดังนั้นต้องตอบอัตราส่วนหนี้ระยะยาวต่อสินทรัพย์ถ้ากิจการใดก็ตามที่มีหนี้ระยะยาวเมื่อเทียบกับสินทรัพย์หรือเมื่อเทียบกับส่วนของเจ้าของก็ได้พูดง่ายๆว่ามีหนี้เยอะนะคะใช้เงินจากแหล่งหนี้ระยะยาวด้วยเยอะนะคะก็จะมีภาระดอกเบี้ยจ่ายสูงเพราะฉะนั้นก็มีความเสี่ยงเรื่องความมั่นคงทางการเงินสูงนั่นเองนะคะมาดูข้อที่4บริษัทแห่งหนึ่งตัดสินใจใช้เงินทุนจากส่วนของเจ้าของทั้งหมดเลยเพื่อไม่ให้บริษัทมีความเสี่ยงด้านความมั่นคงทางการเงินจัดเป็นวิธีการตอบสนองความเสี่ยงข้อใดจะเป็นเลิกหรือลดหรือโอนหรือรับความเสี่ยงหรือถูกทุกข้อก็ต้องเฉลยว่าเลิกทำความเสี่ยงนะคะหรือละไม่เอาความเสี่ยงนี้ไม่รับนะคะแต่อย่าลืมว่าทำให้ต้นทุนเงินทุนของแหล่งที่หาเงินมาเนี่ยสูงนะคะเพราะนั้นเนี่ยก็ต้องคิดด้วยนะคะข้อสุดท้ายถามว่าเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินระดับของความเสี่ยงที่เป็นระบบของการลงทุนในหลักทรัพย์คือข้อใดความเสี่ยงที่เป็นระบบนะคะ systematic risk เอาใหม่นะคะเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินระดับของความเสี่ยงที่เป็นระบบก็คือ systematic risk ของการลงทุนในหลักทรัพย์คือเวลาที่เราลงทุนในหลักทรัพย์เนี่ยเราวัดได้ว่ามีความเสี่ยงมากหรือน้อยเมื่อเทียบกับตลาดยังไงนะคะถามว่าเครื่องมือนั้นคืออะไรนะคะเราเรียนไปแล้วใน CAPM เพราะนั้นใน CAPM เนี่ยคือตัวแบบที่มันจะมีตัวแปรอยู่ตัวหนึ่งนะคะที่ชื่อว่าสัมประสิทธิ์เบต้านะคะตัวนี้เป็นตัววัดความเสี่ยงที่เป็นระบบหรือ systematic risk นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหลักทรัพย์ที่เราจะไปซื้อเนี่ยนะคะเป็นหุ้นแล้วกันตัวหนึ่งมีเบต้ามากกว่า1 นั่นแปลว่าถ้าในตลาดสมมติเบต้าเท่ากับ2นะคะถ้าผลตอบแทนในตลาดนะคะลดลง 1% หุ้นตัวนั้นจะลดลง 2% นะคะพูดง่ายๆว่าลดลงมากกว่าตลาดโดยรวมฉะนั้นสัมประสิทธิ์เบต้ายิ่งสูงก็แปลว่าการลงทุนในหลักทรัพย์นั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่เป็นระบบสูงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถือเป็นเครื่องมือในการวัดว่าหุ้นตัวนั้นมีความเสี่ยงมากหรือน้อยกว่าหุ้นตัวอื่นยังไงถ้าเบต้าต่ำกว่า1เช่น 0.5 ก็แปลว่าหุ้นตัวนั้นมีความเสี่ยงที่เป็นระบบต่ำกว่าตลาดนะคะทั้งหมดก็เป็นเนื้อหาของหน่วยที่4นะคะเรื่องของการระบุแล้วก็การตอบสนองซึ่งก็เป็นการจัดการความเสี่ยงด้านการเงินนั่นเองนะคะ
1: สวัสดีครับวันนี้จะมาบรรยายในเรื่องของหน่วยที่5นะครับการจัดการความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์นะครับก็ในเรื่องของทรัพยากรมนุษย์เองนะครับณปัจจุบันเนี่ยจะมีความสำคัญอีกหนึ่งทรัพยากรที่สำคัญภายในองค์การนะครับเพราะว่ามันจะมีทั้งลักษณะของการใช้คนที่อยู่ข้างในองค์การเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพอย่างไรแล้วก็จำนวนของบุคลากรหรือพนักงานของเราที่อยู่ภายในองค์กรเองเนี่ยเรามีเยอะเกินไปหรือมีน้อยเกินไปจนทำให้รูปแบบการทำงานเนี่ยอาจจะส่งผลต่อผลการทำงานได้นะครับทีนี้ในส่วนของสิ่งที่เราจะเริ่มต้นนะครับเราควรจะมารู้ในเรื่องของลักษณะของการจัดการทรัพยากรมนุษย์ก่อนนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในความหมายการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับจะหมายถึงกระบวนการการจัดการพนักงานภายในองค์การนะครับเพื่อใช้บุคคลที่อยู่ภายในองค์การเนี่ยอย่างมีประโยชน์นะครับต่อองค์การมากที่สุดนะครับมีกิจกรรมตั้งแต่การวางแผนสรรหาคัดเลือกนะครับตลอดจนรักษาพนักงานนะครับเพื่อให้พนักงานเนี่ยมีความสามารถในการปฏิบัติงานให้กับองค์การได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ทำให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับในการทำงานให้กับพนักงานทีนี้เรามาถอดในลักษณะของรายละเอียดก่อนแล้วกันนะครับคือในตัวของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เองเนี่ยกระบวนการจริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีกระบวนการในการที่เราจะมองในเรื่องของคนอย่างเดียวนะครับก็คือตั้งแต่การวิเคราะห์ว่าเราต้องการใช้คนยังไงเราหาคนเข้าแบบไหนนะครับมาถึงกระบวนการที่เราจะคัดเลือกคนที่จะมาสู่ในองค์กรเนี่ยมี ความสามารถตรงกับสิ่งที่องค์กรกำหนดไหมนะครับพอเราได้มานะครับมาอยู่ในองค์การเองเนี่ยเราก็จะสามารถพัฒนาให้พนักงานเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะว่าต้องเข้าใจว่าเวลาคนที่จะมีประสบการณ์หรือไม่มีประสบการณ์แล้วก็ตามนะครับเมื่อย้ายมาสู่องค์กรของเราเนี่ยก็จะมีการปรับรูปแบบปรับการดำเนินงานเนี่ยให้เหมาะสมนะครับกับสิ่งที่เราวางแผนเอาไว้ในงานของเราเองนะครับซึ่งอาจจะต่างกับประสบการณ์ที่พนักงานมีนะครับดังนั้นการพัฒนาเนี่ยก็ช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาดไปแล้วก็เพิ่มศักยภาพตามที่องค์การได้คาดหวังเอาไว้นะครับแล้วก็สุดท้ายสิ่งที่เราต้องดูคือเราก็ต้องรักษาพนักงานที่อยู่กับองค์กรให้อย่างมีความสุขนะครับอยู่กับองค์กรได้อย่างทำงานได้อย่างเต็มที่ทำงานอย่างเต็มที่ด้วยและมีความสุขด้วยนะครับในความสุขตรงนั้นเนี่ยก็จะเป็นการที่เราจะรักษาพนักงานเอาไว้ซึ่งมันจะมีตั้งแต่การดูแลจะเป็นเรื่องของค่าจ้างค่าตอบแทนเรื่องของสวัสดิการต่างๆที่ให้ร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับให้อยู่คงที่นะครับแล้วก็สามารถออกไปใช้ชีวิตตามปกติได้นะครับในสิ่งที่ทางพนักงานได้รับรู้เอาไว้นะครับทีนี้ในวัตถุประสงค์นะครับของการจัดการทรัพยากรมนุษย์เองเนี่ยก็จะคล้ายๆเป็นคล้ายๆกระบวนการต่างๆที่ทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์ให้กับองค์การนะครับอันที่หนึ่งเลยคือเราทำเพื่อมีการสรรหาและคัดเลือกพนักงานให้เข้ามาสู่องค์กรเนี่ยได้อย่างเหมาะสมในคำว่าเหมาะสมหมายความว่าองค์การก็ต้องกำหนดภาระงานลักษณะของการทำงานจนไปประกอบกับคุณสมบัติที่เป็นลักษณะส่วนบุคคลว่าคนนี้เหมาะสมกับตัวองค์กรแบบไหนองค์การอยากจะมีคนที่ทำงานเป็นลักษณะไหนขึ้นมานะครับแล้วพอเราได้จำนวนคนนะครับหรือลักษณะคนเนี่ยที่สอดคล้องกับงานแล้วเนี่ยก็ทำให้งานเนี่ยสามารถดำเนินไปอย่างราบรื่นนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ในงานนั้นนะครับอันที่สองคือเพื่อให้พนักงานเนี่ยสามารถนำความรู้นะครับทักษะและความสามารถของตนเองเนี่ยนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิผลจะสอดคล้องกับในวัตถุประสงค์ข้อแรกคือเมื่อเราได้รับคนที่ตรงกับลักษณะงานมาแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าไม่ใช่แค่ความคุ้นเคยหรือความถนัดของตัวเขาเองจะเป็นความชื่นชอบในงานของเขาด้วยนะครับเช่นอาจารย์ภาวินอาจจะชอบในลักษณะงานสอนนะครับดังนั้นเมื่อมาเป็นอาจารย์เวลาบรรยายหรือเวลามาสอนเนี่ยอาจารย์รู้สึกว่าอาจารย์มีความสุขสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่นะครับจะขัดกันกับคนที่รู้สึกว่าไม่ถนัดการพูดไม่ถนัดการสอนนะครับแต่อาจจะเป็นอาจารย์ที่จบในสายเดียวกันแต่กับการเป็นว่าเวลามาสอนเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเขาจะรู้สึกอาจจะกิจขวางใจว่าอาจจะบรรยายไม่เต็มที่อาจจะรู้สึกว่าบรรยายแล้วมันไม่ราบรื่นนะครับอาจจะเหมาะสมกับงานตัวอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับในสิ่งที่เรากำหนดเอาไว้นะครับวัตถุประสงค์อันที่3นะครับคือนำความรู้ทักษะความสามารถนะครับให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงคือมีการเปลี่ยนแปลงองค์กรจะมีการปรับยกระดับหรือมีการปรับเปลี่ยนอะไรก็ตามในกลุ่มของตัวบุคคลเองก็จะต้องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับตามที่องค์การวางแผนเอาไว้นะครับแล้วก็ทำลงรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กรได้อย่างยาวนานเพราะว่าเมื่อเราลงทุนกับพนักงานมาแล้วไม่ว่าจะเป็นการสรรหาเข้ามาให้เขาทำงานพัฒนาคนขึ้นไปแต่พอสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราจะได้ใช้งานอย่างเต็มที่เขากับกายย้ายที่ออกไปเพราะว่าเขารู้สึกว่าไม่มีความสุขหรือไม่สามารถจะมองว่ามีโอกาสในการเติบโตได้อย่างอยู่ในองค์การนะครับดังนั้นตัวของเราเองก็ต้องรักษาเอาไว้ก็จะมีวิธีการหลายๆวิธีการนะครับแล้วสุดท้ายคือเพื่อให้องค์การเนี่ยบรรลุผลสำเร็จนะครับเมื่อเรามีทรัพยากรบุคคลอยู่นะครับดังนั้นกลุ่มในตัวทรัพยากรทั้งหมดนะครับก็จะมีทั้งเงินทั้งงานนะครับและตัวบุคคลนะทั้งจากเครื่องมือนะครับคนก็จะเป็นส่วนประกอบสำคัญโอเคครับครับในเรื่องถัดมานะครับจะพูดในเรื่องของหลักการนะครับของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยในหลักการของทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันจะมีรูปแบบของแนวคิดของนักคิดฝั่งตะวันตกนะครับมาคิดค่อนข้างหลายกลุ่มนะครับแต่ทีนี้จะมี2กลุ่มใหญ่ๆนะครับของ2ประเทศนะครับที่สร้างแนวคิดขึ้นมานะครับก็จะเป็นกลุ่มแนวคิดนะครับที่มาจากสหรัฐอเมริกากับทางยุโรปนะหรือราชอาณาจักรนะครับซึ่ง2ฝั่งนี้ที่เป็นตะวันตกเนี่ยจะแตกต่างกับนักคิดฝั่งตะวันออกนะครับคือจะต่างกันเลยแต่ว่ายุคสมัยแรกเนี่ย ทางฝั่งตะวันตกเนี่ยจะเป็นนักวิชาการนักคิดในทุกๆที่กำลังเกิดขึ้นนะครับที่พูดแบบนี้เพราะเนื่องจากว่าลักษณะแนวคิดพฤติกรรมของบุคคลเนี่ยของทั้งฝั่งตะวันตกกับตะวันออกจะต่างกันจุดเน้นต่างกันตะวันตกจะเน้นในตัวของบุคคลจะมีความเชื่อมั่นในตัวเขาเองนะครับแต่ตะวันออกจะมองเรื่องของสังคมเรื่องของครอบครัวนะครับจะเป็นตัวหลักนะครับดังนั้นอาจารย์ขอจะพูดในลักษณะของแนวคิดที่สะท้อนขึ้นมาของฝั่งอเมริกานะครับกับราชอาณาจักรนะครับในตัวแบบของทั้งสองรูปแบบนะครับจะมีผลของแนวคิดที่ออกมาเนี่ยจะมีลักษณะใกล้เคียงกันมากนะครับคือถ้าเป็นฝั่งของสหรัฐอเมริกานะครับเขาจะบอกตัวแบบของทางลักษณะของทรัพยากรมนุษย์ไว้ออกมาเป็น2กลุ่มหลักๆนะครับคือตัวแบบที่มองในเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับของฮาร์วาร์ดนะครับของฮาร์วาร์ดเนี่ยที่เป็นมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาได้ศึกษาเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมองว่าเป็นกลุ่มที่มีความดีงามมีแรงจูงใจมีการพัฒนาตัวเองที่ดีนะครับตัวที่2นะครับมาจากกลุ่มของทางด้านมิชิแกนนะครับซึ่งในตัวของมหาวิทยาลัยมิชิแกนเนี่ยเขาจะมองว่าเป็นลักษณะของทรัพยากรมนุษย์ที่มุ่งเน้นนะครับเรื่องของผลประโยชน์ขององค์กรดังนั้นตัวของทรัพยากรมนุษย์เองเป็นแค่หนึ่งในทรัพยากรหรือกระบวนการที่ทำให้องค์กรประสบความสำเร็จนะสองอันนี้จะต่างกันทันทีอันหนึ่งเรามองว่าคนมีความสำคัญมีความยืดหยุ่นมีศักยภาพอีกกลุ่มนึงมองว่าคนเป็นแค่เครื่องมือถ้าทำเครื่องมือให้ดีทำให้มีประสิทธิภาพก็จะทำให้องค์กรประสบผลสำเร็จนะครับดังนั้นจุดเน้นจะไม่เหมือนกันทันทีเพราะกลุ่มแรกก็จะเน้นในเรื่องของการให้แรงจูงใจการจะสร้างโอกาสความเชื่อมั่นนะครับนะก็จะเน้นความรู้สึกเป็นหลักแต่กลุ่มที่สองจะเน้นกระบวนการเน้นเครื่องมือเช่น KPI จะสร้างคนให้มันทำตามโจทย์ยังไงทำตามกระบวนการขั้นตอนยังไงมีผลยังไงบ้างนะครับทีนี้ในรูปแบบนะครับของมิชิแกนเองเราจะเรียกว่าจะเป็นลักษณะของรูปแบบเทียบเคียงนะครับในส่วนของที่ได้นำเสนอของตัวอย่างของเนื้อหาไม่ว่าจะเป็นของการสรรหาคัดเลือกนะครับออกมาเป็นถ้าออกมาได้ดีผลการปฏิบัติงานก็จะมีศักยภาพนะครับทำให้การจัดการผลการปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่นะครับแล้วเราพอได้ผลการทำงานที่เต็มที่รางวัลแล้วการตอบแทนแล้วก็การฝึกอบรมที่จะพัฒนาให้เขาดีขึ้นก็จะตอบรับตามผลนะครับของการทำงานของพนักงานซึ่งมันจะเป็นกระบวนการที่เอาไว้เช็คระบบการทำงานที่ถึงเกณฑ์ไหมทำตามเกณฑ์ได้ไหมทำตามเกณฑ์ได้รางวัลทำตามเกณฑ์แล้วยังขาดอะไรก็ฝึกอบรมนะครับก็พัฒนาต่อไปนะครับถัดมานะครับจะเป็นกลุ่มนักคิดอีกกลุ่มนึงนะครับจะเป็นกลุ่มของสหราชอาณาจักรนะครับก็ได้นำเสนอตัวแบบนะครับเราจะเรียกว่าเป็นแบบตัวแบบแข็งกับอ่อนนะครับโดยที่รูปแบบเนี่ยเขาจะมีอีกชื่อหนึ่งเราเรียกว่ารูปแบบวาวิกนะครับซึ่งจะบูรณาการกับลักษณะทรัพยากรมนุษย์กับกลยุทธ์ขององค์การนะครับในตัวแบบแข็งกับแบบอ่อนเป็นยังไงนะครับตัวแบบอ่อนจะเป็นลักษณะที่มาจากทฤษฎีของมนุษยสัมพันธ์นะครับซึ่งมองคนเนี่ยมีความสำคัญเชื่อว่าบุคคลมีคุณค่านะครับแล้วก็คนเมื่อเราดูแลเขาอย่างดีเขาจะดึงความรู้ความสามารถเนี่ยออกมาได้อย่างเต็มที่นะครับอันที่สองนะครับคือตัวแบบแข็งก็จะคล้ายๆกับเมื่อกี้ก็คือจะมองว่าคนเป็นกระบวนการหนึ่งนะครับในการเพิ่มความสามารถได้โดยสิ่งที่องค์กรต้องทำก็คือจะเน้นการควบคุมนะครับตัวลักษณะของทรัพยากรที่ใช้ไม่ว่าจะเป็นตัวของเงินการคนนะครับทำให้สามารถบรรลุเป้าหมายขององค์การได้นะครับดังนั้น2กลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นของอเมริกานะครับแล้วก็2สหราชอาณาจักรจะเห็นว่า2กลุ่มจะแบ่งออกมาลักษณะเดียวกันคือจะมองแค่ว่าคนเราจะมีตัวทรัพยากรมนุษย์จะเป็นคนที่มีคุณค่าเน้นความรู้สึกนะครับเน้นจิตใจในการทำงานอีกกลุ่มหนึ่งจะเน้นเป็นลักษณะผลขององค์การโดยที่เราเป็นแค่เครื่องมือหนึ่งนะครับที่เราสามารถทำได้ดีดังนั้นถ้าเราบริหารจัดการได้ดีก็สามารถทำให้ประสบความสำเร็จได้นะครับดังนั้นในตัวของหลักการนะครับในการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับก็สามารถแบ่งได้2รูปแบบคร่าวๆนะครับ ครับในช่วงนี้นะครับจะพูดถึงบทบาทแล้วก็หน้าที่นะครับของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับ

ในส่วนของบทบาทแล้วเนี่ยในอดีตเนี่ยเราบอกว่าบทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์เองเนี่ยทำหน้าที่อะไรก็คือทำแค่หาคนเข้านะครับตรวจงานนะครับทำประกันสังคมตรวจในเรื่องของความเรียบร้อยในเรื่องของเวลาในการทำงานนะครับแล้วก็เอาคนออกนะครับก็จะมีอยู่แค่3 4ช่วงหลักๆนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ยในบทบาทของนักทรัพยากรมนุษย์เองเนี่ยมีมากกว่านั้นนะครับณปัจจุบันหนึ่งเลยเป็นลักษณะของผู้เชี่ยวชาญด้านบุคลากรนะครับด้านบุคลากรหมายความว่าไงก็เกี่ยวข้องกับหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นการวางแผนคนการสรรหาคนการพัฒนาคนการรักษาคนตามเครื่องมือต่างๆที่เราให้นะครับดังนั้นบทบาทนี้ยังเป็นบทบาทหลักอยู่นะครับบทบาทที่2จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารนะครับบริหารคือบริหารทั่วไปนะครับดังนั้นผู้ที่เป็นนักทรัพยากรมนุษย์เองก็จะมีความเข้าใจนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่เข้าใจรูปแบบการบริหารจัดการซึ่งจะมีหน้าที่หนึ่งนะครับคือเป็นที่ปรึกษาของผู้จัดการในฝ่ายต่างๆเพราะว่าเราไม่สามารถจะไปสัมผัสกับทุกๆงานได้นะครับดังนั้นของเราจะมีหน้าที่ไปเป็นที่ปรึกษากับหัวหน้างานแผนกต่างๆว่าโอเคในการบริหารจัดการคนควรจะทำยังไงนะครับการดูแลพฤติกรรมการทำงานควรจะเป็นลักษณะไหนอันนี้ก็คือเราจะเป็นที่ปรึกษานะครับให้กับผู้บริหารต่างๆอันที่3นะครับจะเป็นบทบาทเกี่ยวกับการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงนะครับเพราะว่าตัวของทรัพยากรมนุษย์เองต้องยอมรับว่าจะเป็นกลุ่มหนึ่งนะครับที่เป็นทั้งแรงผลักดันและแรงต่อต้านนะครับในการเปลี่ยนแปลงดังนั้นเครื่องมือหนึ่งที่สำคัญขององค์กรคือทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจะเป็นคนที่สามารถสัมผัสกับทุกคนได้สามารถพูดคุยและสามารถบอกแนวทางนะครับนอกเหนือจากวิสัยทัศน์จะเป็นเครื่องมือหนึ่งในการสร้างกิจกรรมนะครับให้กับเกิดการเปลี่ยนแปลงให้กับองค์การได้นะครับไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการปฐมนิเทศกิจกรรมในการอบรมการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแบบใหม่รูปแบบของนโยบายใหม่ๆนะครับที่ท้อนต่อการปฏิบัติอะไรเงี้ยก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่เราสามารถดำเนินการให้ได้นะครับแล้วก็อันที่4เลยนะครับคือการที่เราเป็นนักทรัพยากรมนุษย์นะครับก็จะมีส่วนที่เข้าไปเกี่ยวเนื่องกับกลยุทธ์ขององค์การเพราะว่ามันจะเป็นปัจจัยที่สำคัญนะครับในการลงทุนขององค์การด้วยเช่นกันนะครับก็จะประกอบด้วยแผนต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งแผนคนจะเป็นแผนหนึ่งนะครับในการทำไม่ใช่แค่แผนเงินอย่างเดียวแผนเงินแผนงานแผนคนจะสอดรับกันนะครับนะถ้าเราไม่มีแผนคนมีแต่แผนเงินกับแผนงานแต่คนเราไม่สอดรับบางทีแล้วการทำงานก็จะไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรืออาจจะขัดกันนะได้นะครับทีนี้เรามาดูหน้าที่นะครับของทรัพยากรมนุษย์นะครับเราก็จะมีรูปแบบของหน้าที่เนี่ยหลายแบบนะครับมันจะเป็นกระบวนการและขั้นตอนที่ไล่เรียงลงมานะครับอันที่1คือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์นะครับการวางแผนนี่คือเราต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมก่อนว่ามีอะไรบ้างสภาพแวดล้อมภายนอกมีอะไรเปลี่ยนไปไหมลักษณะงานที่ภายนอกสนใจเปลี่ยนไปไหมแล้วลักษณะงานที่เรามีคนที่เราต้องการหาหรือกำลังสร้างขึ้นมาเขามีจำนวนมากหรือน้อยนะครับแล้วตรงกับที่เราต้องการหรือเปล่านะครับเพราะว่าอันนี้มันจะขึ้นอยู่กับการที่ได้มาซึ่งตัวบุคคลที่จะเข้ามาถ้าตลาดผลิตคนมาเยอะในตำแหน่งที่เราต้องการอัตราการต่อรองหรืออำนาจในการต่อรองจะมาอยู่ที่องค์การเพราะว่าข้างนอกมีเยอะแต่ถ้าสมมุติว่าข้างนอกผลิตน้อยแต่ข้างในต้องการเยอะนะครับก็จะกลายเป็นลักษณะของอำนาจไปอยู่ที่ตัวบุคคลแทนไม่ใช่องค์การแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับ2เมื่อเราวิเคราะห์ว่าต้องการได้คนยังไงจำนวนคนเท่าไหร่นะครับก็จะมาสู่ที่การสรรหานะครับสรรหาจะมาจาก2แหล่งคือสรรหาภายในกับสรรหาภายนอกสรรหาภายในหมายความว่ามีคนอยู่แล้วมีจำนวนคนเพียงพอเราก็ดึงคนจากข้างในเนี่ยขึ้นมานะครับแล้วก็สรรหาจากภายนอกคือคนที่อยู่ข้างในมีอาจจะไม่มีคุณสมบัติที่ถึงกับระดับที่เราตั้งคุณสมบัติเอาไว้นะครับเราก็ต้องดึงคนมาจากข้างนอกหรือต้องการในบทบาทใหม่ๆความคิดเห็นใหม่ๆนะครับก็ต้องดึงมา3นะครับก็เป็นการคัดเลือกเมื่อเราหาคนมาได้แล้วเราก็ต้องคัดว่าคนนี้เหมาะสมกับองค์กรมากที่สุดก็ต้องคัดเลือกคนที่เหมาะที่สุดเข้ามาสู่องค์กรนะครับไม่ได้ว่าเอามาตามความเก่งอย่างเดียวอาจจะมาจากการสอบรับกับลักษณะการทำงานภายในองค์การว่าต้องการเป็นแบบไหนนะครับการฝึกอบรมพัฒนา
การประเมินผลนะครับที่ทำให้คนมีศักยภาพนะครับแล้วก็สามารถดูแลภาระหน้าที่ได้อย่างเต็มที่การจ่ายค่าตอบแทนนะครับและผลประโยชน์เกื้อกูลนะครับสุขภาพความปลอดภัยกฎระเบียบต่างๆเกี่ยวกับองค์การรวมถึงการพนักงานสัมพันธ์อันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับที่ต้องทำนะครับครับก็เดี๋ยวจะมาพูดในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์นะครับในเรื่องของการจัดการทรัพยากรมนุษย์นี่ก็จะมีความเสี่ยงกับองค์การเนี่ยที่กระทบต่อองค์การค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจำนวนในเรื่องของความสามารถนะครับในเรื่องของผลงานที่ออกมาทำให้เกิดปัญหาขึ้นแค่ทรัพยากรมนุษย์บางตำแหน่งบางคนนะครับที่อาจจะดูแล้วเหมือนจะไม่มีความสำคัญแต่ก็จะมีผลต่อองค์การได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุติว่าเป็นพนักงานโอเปอเรเตอร์รับเรื่องนะครับแต่มีการใช้คำพูดที่ไม่ดีกับคนที่มาติดต่อด้วยนะครับอันนี้ก็ทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อองค์การแล้วก็อาจจะขยายผลเพราะว่าคนกลุ่มนั้นหรือคนคนนั้นเนี่ยอาจจะไม่มีการพูดต่อหรืออาจจะมีการสื่อสารไปยังกลุ่มอื่นๆได้นะครับโดยเฉพาะปัจจุบันก็ต้องระวังเพราะว่าสื่อโซเชียลมีเดียค่อนข้างมากนะครับนะทำผิดเพียงแค่ครั้งเดียวอาจจะทำให้มีผลกระทบต่อองค์กรก็จะเหมือนกับกรณีต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้มาดูความหมายของการจัดการความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์นะครับก็จะเป็นลักษณะของการระบุการประเมินครับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากพนักงานที่เกิดขึ้นภายในองค์การนะครับและสามารถดำเนินการนะครับโดยการที่เราจะทำให้องค์การเนี่ยดำเนินงานอย่างมีเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้นะครับตลอดจนสามารถมองเห็นถึงสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเรื่องของความเสียหายนะครับเพื่อหลีกเลี่ยงนะครับสิ่งที่จะเกิดเหตุการณ์นั้นนะครับในหลักการนะครับของการจัดการความเสี่ยงทรัพยากรมนุษย์นะครับจะมีหลักการสำคัญอยู่2ประการนะครับอันที่1เลยคือหลักการที่เรามองว่าทรัพยากรมนุษย์จะเป็นแหล่งที่มาของความนะครับคือเมื่อองค์การได้เผชิญกับปัญหาที่เกิดขึ้นกับการขาดแคลนเนี่ยตัวพนักงานอาจจะไม่มีระเบียบวินัยหรืออาจจะเกิดแนวคิดในการทำงานต่างๆที่อาจจะไม่สอดรับทำให้การทำงานไม่มีประสิทธิภาพขึ้นมานะครับก็จะทำให้กลายเป็นแหล่งที่มาของความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นนะครับว่าอาจจะทำงานแล้วไม่มีประสิทธิภาพทำงานแล้วไม่เป็นไปตามนโยบายในการวางแผนที่เรากำหนดเอาไว้นะครับหรืออาจจะเกิดความไม่ถูกกันก็ทำให้เกิดผลกระทบต่องานได้นะครับอันที่สองคือทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญในการจัดการความเสี่ยงนะครับซึ่งจะมองว่าตัวบุคคลเนี่ยเป็นคนที่สามารถเพิ่มศักยภาพนะครับในการทำงานได้นะครับสามารถสร้างจากศักยภาพของตัวบุคคลได้นะคือตัวบุคคลเนี่ยในการทำงานจะไม่เหมือนการซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์มาใช้เช่นเราบอกว่าเราซื้อมือถือมา 20,000 บาทหรือซื้อโน้ตบุ๊กมา 30,000 บาทเราคิดว่า 30,000 บาทจะมาทำอะไรให้เกิดกำไรให้สู่ตัวเราได้เราน่าจะทำกำไรในการมาสอนมาทำอันนั้นทำอันนี้น่าจะกำไรเนี่ยตีกลับมาเป็นแต่ละเดือนได้เดือนละประมาณ 2-3,000 บาทดังนั้น10เดือน12เดือนน่ะคุ้มค่าแล้วนะครับแต่คนเราถ้าสมมติเราลงทุนในคนปุ๊บเนี่ยเขาจะมองว่าเอ๊ะสิ่งที่คนเนี่ยจะย้อนกลับมาสู่กำไรขององค์การมีเรื่องอะไรบ้างนะครับก็จะไม่ได้กำหนดได้ว่าจะกำหนดได้แค่เราให้ทำงานเท่าที่กำหนดไว้คือตามเท่านั้นเท่านี้เปอร์เซ็นต์หรือสิ่งที่จะต้องทำงานคือ 2-3 เรื่องแต่กลับกลายเป็นไม่ใช่คนสามารถทำได้สูงกว่านั้นทำได้มากกว่านั้นจากกำไรที่บอกว่าคุณต้องขายได้4ชิ้นนะแต่กลับกลายเป็นว่าเขาสามารถขายได้มากกว่า4เป็น10ชิ้นหรือบางทีได้โปรเจกต์ใหญ่ล็อตใหญ่จากศักยภาพของเขาเองนะครับอันนี้ก็กลายเป็นว่าทรัพยากรมนุษย์จะเป็นปัจจัยหนึ่งนะครับที่สามารถสร้างความสำคัญได้ทีนี้ในความสำคัญของความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์นะครับอันที่หนึ่งเลยสำคัญต่อองค์การนะครับคือมีการจัดการความเสี่ยงที่จะช่วยให้คนสามารถองค์การสามารถวางแนวทางนะเกี่ยวกับทรัพยากรมนุษย์เนี่ยได้อย่างเหมาะสมนะครับเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จได้นะครับต่อผู้บริหารนะครับในความสำคัญด้านนี้คือจะช่วยลดความเสียหายในสิ่งที่ผู้บริหารได้วางแผนเอาไว้นะครับเขาสามารถเอามาใช้ตัวทรัพยากรมนุษย์มาใช้ได้อย่างเต็มที่นะครับอันที่3มีความสำคัญต่อตัวพนักงานเองด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อมีการวางแผนความเสี่ยงเขาจะมีแนวทางนะครับที่

พนักงานอยากจะช่วยอยากจะทำนะครับจะมีแรงจูงใจในสิ่งที่เขาต้องการมีโอกาสที่ทางองค์การสามารถสร้างแนวทางเพื่อยกระดับการทำงานให้ได้ก็จะมีเสียงสะท้อนจากพนักงานขึ้นไปได้ด้วยนะครับทีนี้ประเภทของความเสี่ยงด้านทรัพยากรมนุษย์นะครับไม่ว่าจะเป็นความเสี่ยงเกี่ยวกับแผนกลยุทธ์ที่ผิดพลาดนะครับในการทำงานนะครับในเรื่องของการสรรหาที่ไม่เหมาะสมไม่มีการจัดการความรู้ที่ดีพอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ไม่มีประสิทธิภาพพนักงานขาดการเรียนรู้นะครับในการพัฒนาตนเองความไม่สามารถในการรักษาพนักงานได้นะครับการจัดการของระบบงานที่ไม่เป็นธรรมนะครับไม่ให้ความสำคัญกับวัฒนธรรมองค์การนะครับพนักงานไม่มีสุขภาพทางร่างกายและจิตใจที่ดีแล้วการเปลี่ยนแปลงต่อกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วมันทำให้เกิดผลกระทบต่อองค์กรดังนั้นอันนี้จะเป็นสาเหตุนะครับที่ทำให้เกิดความเสี่ยงเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์การนะครับก็จะเห็นว่าในทุกๆประเด็นที่พูดมาเนี่ยจะสะท้อนกลับไปว่าพนักงานเนี่ยอาจจะทำงานได้อย่างไม่เต็มที่นะครับทำงานแล้วอาจจะเกิดประเด็นปัญหานะครับในความขัดแย้งนะครับในการทำงานไม่เป็นแนวทางเดียวกันนะครับทำให้ผลสุดท้ายเนี่ยองค์กรไม่สามารถทำงานตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่วางไว้ได้นะครับครับในเรื่องถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของความเสี่ยงนะครับเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับแต่ว่าก็จะเป็นตัวอย่างในมุมต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการสรรหาคัดเลือกในการพัฒนาในการรักษาพนักงานนะครับเดาเรื่องแรกแล้วกันนะครับในเรื่องของความเสี่ยงเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรนะครับอาจจะเกิดมาจากสาเหตุอะไรได้บ้างนะครับมาจากปัญหาในความไม่ชัดเจนเกี่ยวกับการกำหนดคุณสมบัติของพนักงานว่าควรจะเป็นอะไรปัญหาเรื่องของอัตราการจ้างที่ไม่ลงตัวเรื่องของค่าจ้างที่อาจจะดูต่ำเกินไปทำให้ไม่ได้คนที่มีศักยภาพเข้ามานะครับการประกาศรับพนักงานนะครับที่อาจจะไม่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายทำให้คนที่อยู่ในกลุ่มเนี่ยไม่เข้ามาสมัครสักทีนะครับอันนี้ก็เกิดปัญหาอยู่หลายที่นะครับในการใช้เครื่องมือนะครับทีนี้ ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับระบบการคัดเลือกอีกนะครับเช่นเมื่อหาคนมาแล้วระบบการคัดเลือกไม่ดีพอคนที่เข้ามาอาจจะไม่ได้มีทักษะในการที่เราจะคัดเลือกมาได้อย่างมีศักยภาพได้นะครับการบรรจุพนักงานที่ไม่มีความสามารถหรือไม่ตรงกับสิ่งที่ต้องการนะครับแล้วก็ความไม่สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การเช่นพนักงานอาจทำงานที่ aggressive ทำงานแบบเร็วๆกับวัฒนธรรมที่มีอยู่คือเราทำงานเป็นไปตามกระบวนการเมื่อไม่สอดรับกันพนักงานก็อาจจะไม่อยากทำงานนะครับแล้วก็อาจจะย้ายออกไปได้นะครับทีนี้ในส่วนของการตัวอย่างนะครับเช่นระบบการทำงานคัดเลือกเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพนะครับในรูปแบบของความรุนแรงเนี่ยก็จะอยู่ในระดับสูงเพราะว่าเราจะได้คนที่ไม่ดีหรือก็ไม่สามารถพยากรณ์ได้เลยว่าคนที่เข้ามาเป็นยังไงตรงกับสิ่งที่เราต้องการหรือเปล่านะครับสิ่งที่ทำก็อาจจะเป็นต้องการถ้าเกิดสมมติต้องการใช้ด่วนนะครับแต่กระบวนการคนที่ข้างในยังไม่มีระบบเราใช้วิธีการโอนความเสี่ยงโดยที่เราจะใช้บริษัทรับเหมาช่วงไปเลยให้มาช่วยในการสรรหาคัดเลือกพนักงานแล้วเราก็ไปคัดโดยการสัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งเพื่อไปเอาคนที่ดีที่สุดในองค์การเข้ามาก็ได้นะครับซึ่งองค์การเหล่านั้นเนี่ยก็จะเป็นคนที่ทำงานอย่างมีระบบอยู่แล้วนะครับก็คือไปใช้คนที่มีความเชี่ยวชาญสูงเข้ามาช่วยนะครับในส่วนการจัดการความเสี่ยงด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะครับก็จะมีสาเหตุไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหา ในการดำเนินงานนะครับในการพัฒนาไม่เหมาะสมการออกแบบที่ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นหมายความว่าวัตถุประสงค์คือพัฒนาเพื่อให้เกิดความรู้หรือการพัฒนาเพื่อให้เกิดทักษะแต่บอกว่าโอเคตอนนี้เราต้องการให้คนเนี่ยมีทักษะเช่นสามารถพูดภาษาอังกฤษได้แต่วิธีการคือให้มานั่งฟังบรรยายว่าภาษาอังกฤษใช้ยังไงนะครับร้อยทั้งร้อยเลยคนที่เข้ามานั่งฟังการที่เราจะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เมื่อคุณจบหลักสูตรออกไปแล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์เนี่ยต่ำมากแน่นอนเพราะว่าไม่ได้บอกให้เขาต้องทำอะไรต้องให้เขาพูดไม่มีเกิดการฝึกไม่มีการได้เกิดการปฏิบัติจริงให้แค่ฟังบรรยายอันนี้ก็คือเป็นการเลือกวิธีไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดนะครับรวมถึงปัญหาของระบบการทำงานไม่ดีพอนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกระบวนการในการของงบประมาณหรืออะไรก็ตามนะครับหรือการติดต่อสื่อสารที่อาจจะขาดช่วงไปนะครับหรือปัญหาของตัวผู้เข้าอบรมเองนะครับที่ไม่มีความต้องการหรือไม่อยากที่จะเข้านะครับอาจจะเป็นภาวะสถานการณ์หรือจะเป็นเรื่องของหลักสูตรที่มีอยู่ไม่ตอบสนองต่อความรู้สึกว่ามันน่าเข้านะครับ
นะแล้วก็เป็น

0: หาอีกอันหนึ่งคือปัญหาผู้บริหารที่อาจจะมองว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไม่มีความจำเป็นหรือทำให้เกิดการสูญเสียทำให้งบประมาณที่ลงมาเนี่ยมันน้อยเกินไปนะครับตัวอย่างก็คือจะเป็นการออกแบบวิธีการพัฒนานะครับทรัพยากรมนุษย์ที่อาจจะไม่ตรงวัตถุประสงค์อันนี้คือสาเหตุที่เกิดนะครับว่าเนี่ยความเสี่ยงมันเป็นแบบนี้นะดังนั้นเราประเมินดูว่าความรุนแรงเนี่ยก็อยู่ในระดับสูงนะเพราะว่าสิ่งที่เราลงทุนไปเนี่ยในการพัฒนาเนี่ยเราใช้เงินเยอะนะครับเราเสียเวลาคนเราสูญเสียงบประมาณนะครับในการทำงานนะครับออกมาอาจจะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนะครับดังนั้นสิ่งที่ทำอาจมองว่าเราใช้วิธีการลดความเสี่ยงดีกว่านะครับโดยที่องค์การเนี่ยอาจจะให้การเรียนรู้กับพนักงานด้านการฝึกอบรมนะครับไปพัฒนาการสร้างหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็อาจจะดูเรื่องของรูปแบบนะครับในการกำหนดวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ชัดเจนนะครับหรืออีกรูปแบบนึงก็ได้ครับเป็นการที่เราถ่ายโอนก็ได้ครับเราจ้างบริษัทนะรับเหมาช่วงในการอบรมตอนนี้ก็มีเยอะแยะมากมายนะครับในการที่พัฒนาศักยภาพของบุคลากรนะครับในด้านการรักษาทรัพยากรมนุษย์นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะมาจากหลายสาเหตุได้เยอะแยะมากมายนะครับเพราะเกี่ยวข้องกับความรู้สึกของคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการประเมินผลที่ไม่มีประสิทธิภาพค่าจ้างค่าตอบแทนหรือสวัสดิการไม่จูงใจไม่ตรงใจนะครับสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมนะครับปัญหาจากระบบการความก้าวหน้าสายอาชีพที่ไม่มีนะครับหรือไม่ชัดเจนนะครับแล้วก็ไม่มีระบบอาชีวะอนามัยหรือความปลอดภัยที่ดีนะครับอันนี้ก็ต้องระวังเพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับความรู้สึกนะครับเพราะว่าคนเราเนี่ยเมื่อมีการเปลี่ยนนะกลุ่มหลายๆอย่างก็ทำให้ความต้องการก็จะมีความเปลี่ยนไปเช่นเด็กกลุ่มคนรุ่นเก่าก็จะมีความต้องการสวัสดิการที่คล้ายๆเดิมนะครับแต่คนรุ่นใหม่เขาจะไม่มองเหมือนอาจจะไม่เหมือนกันเช่นคนรุ่นเก่าจะมองว่าการรักษาพยาบาลเป็นสิ่งสำคัญเขาไม่อยากได้สวัสดิการเกี่ยวกับนันทนาการเลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาอยากมาดูแลบั้นปลายชีวิตหรือการทำอะไรแต่เด็กรุ่นใหม่ไม่เหมือนกันครับเขามองว่าถึงบั้นปลายชีวิตเขาก็จะซื้อประกันของตัวเขาเองแต่สิ่งที่ต้องการทำคือเขาต้องการใช้ชีวิตในการตอบสนองต่อความสุขชีวิตตัวเองดังนั้นกลุ่มการรักษาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็จะออกมาเป็นเครื่องมือใหม่ๆนะเช่นการให้สวัสดิการการไปเที่ยวให้คูปองนะครับให้ซื้อของอะไรเงี้ยโอ้จะเป็นรูปแบบอะไรใหม่ๆเยอะแยะมากมายนะครับในตัวอย่างก็คือสาเหตุคือพนักงานอาจจะมีศักยภาพสูงเนี่ยคือคนที่เก่งๆเนี่ยอาจจะเบื่อหน่ายในการทำงานจนต้องลาออกซึ่งจะเป็นกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มที่ทำให้องค์กรเนี่ยเกิดความได้เปรียบทางการแข่งขันเนี่ยได้มีการย้ายออกไปเยอะๆนะครับดังนั้นความรุนแรงเนี่ยอยู่ในระดับสูงมากนะครับดังนั้นสิ่งที่ทำเนี่ยเราควรจะลดความเสี่ยงนะครับโดยที่เราต้องมีการสอบถามปัญหาจากข้อเท็จจริงว่าทำไมถึงย้ายไม่พอใจเรื่องอะไรแล้วก็มีการกำหนดสวัสดิการแล้วก็ค่าตอบแทนนะครับให้ตรงกับความต้องการของคนกลุ่มนี้ให้ได้เพื่อดึงใจเขาเนี่ยให้อยู่องค์การให้อย่างยั่งยืนและยาวนานครับ
1: ขณะนี้ท่านกำลังชม STOU Channel
2: สวัสดีนักศึกษาทุกท่านนะครับวันนี้เรามาดูเนื้อหาในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงและการประกันภัยนะครับในส่วนของหน่วยที่6นะครับเรื่องของความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าปัจจุบันมีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับพูดถึงระบบคอมพิวเตอร์ต่างๆเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้นะครับในการดําเนินธุรกิจเป็นจํานวนมากนะครับวันนี้เราจะมาไล่เรียงกันว่าเวลาที่องค์กรหรือหน่วยงานเขาอยากจะนําเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้นะครับทางด้านดีแล้วก็ด้านที่เราต้องควรระมัดระวังเรื่องของความเสี่ยงนะครับเรามีวิธีการจัดการหรือมีวิธีการบริหารจัดการมันอย่างไรนะครับเรื่องของความเสี่ยงของเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนอื่นนะครับอยากจะชวนนักศึกษาทุกท่านนะครับมาดูในเรื่องของความหมายก่อนนะครับว่าความหมายของคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยมันคืออะไรนะครับก็คำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับประกอบไปด้วยคำสองคำนะครับคำที่หนึ่งก็คือคำว่าเทคโนโลยีคำที่2คือคำว่าสารสนเทศนะครับเดี๋ยวเราไปดูความหมายของแต่ละคำนะครับว่ามันมาจากความหมายอะไรหลายครั้งเรามักจะได้ยินคำว่า IT นะฮะ IT คนก็จะพูดว่า IT มันดียังไง IT นำมาใช้อย่างไรนะก็อยากให้เข้าใจตรงกันว่าคำว่า IT นั้นจริงๆแล้วคือ Information Technology นะครับหรือคือเรื่องของสารสนเทศเราจะคุยกันในวันนี้นะครับมาดูความหมายกันครับคำว่าเทคโนโลยีหมายความว่าอย่างไรอย่างที่เราทราบกันดีนะครับเทคโนโลยีก็คือตามตำราเลยนะครับบอกว่าเป็นวิธีการปฏิบัตินะฮะที่มีการจัดลำดับขั้นตอนมีรูปแบบมีแบบแผนที่ชัดเจนนะครับในการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการหรือการดำเนินธุรกิจก็ได้นะครับถ้าเรานำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจการนำเทคโนโลยีมาใช้ทำได้หลายรูปแบบนะครับทั้งในเรื่องของการปฏิบัติงานนะครับการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆนะครับซึ่งเดี๋ยวเราคงได้ไล่เรียงกันในเนื้อหาในหน่วย

นี้นะครับในนี่คือความคำจำกัดความของเทคโนโลยีนะครับถามว่าเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์นะครับในการนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับเพื่อก่อให้เกิดสิ่งใดในองค์กรก็ต้องตอบตามสไลด์นี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับเรื่องของความรวดเร็วความน่าเชื่อถือแล้วก็ความถูกต้องนะครับการนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับเรามีเป้าหมายหรือมีเป้าประสงค์มีวัตถุประสงค์ในการนำมาใช้

พลาดเล็กน้อยลงไปได้สำหรับงานในบางส่วนนะครับนั่นคือความหมายของเทคโนโลยีนะครับเรามาดูความหมายคำว่าสารสนเทศบ้างนะครับหลายคนไม่จะเคยได้ยินคำว่าข้อมูลนะครับยุคนี้เป็นยุคของข้อมูลเป็นยุคของ Big Data ใช่ไหมครับข้อมูลขนาดใหญ่ข้อมูลคือวัตถุดิบครับหลายๆครั้งเรามักจะได้ยินหลายๆคนหลายๆหน่วยงานมักจะพูดว่าข้อมูลในยุคนี้นะในศตวรรษนี้ข้อมูลก็คือเรื่องของเป็นเหมือนกับเป็นทองคำขององค์กรใช่ไหมครับเป็นเหมือนกับแหล่งน้ำมันดิบเป็นเหมือนกับอะไรขององค์กรนะครับที่เราสามารถนำไปประยุกต์ใช้หรือว่านำไปช่วยในการบริหารจัดการหรือตัดสินใจต่างๆได้อย่างมากมายนะครับทีนี้จากข้อมูลที่เรามีครับพอเรานำข้อมูลตัวนั้นนะครับมาจัดรูปแบบนะครับทำให้มันมีระเบียบมีหมวดหมู่เกิดขึ้นจากข้อมูลจากวัตถุดิบเหล่านั้นนะครับเราจะถูกเรียกว่าเป็นสารสนเทศวันนี้เราจะคุยกันครับว่าเวลาที่เรานำเทคโนโลยีมาใช้ควบคู่กับสารสนเทศนะครับจะก่อให้เกิดผลอย่างไรกับองค์กรและมีความเสี่ยงอะไรที่ต้องคำนึงถึงนะครับดังนั้นในความหมายของคำว่าสารสนเทศในที่นี้นะครับก็จึงหมายถึงข้อมูลดิบที่เราคุยเมื่อสักครู่นะครับแต่เป็นข้อมูลดิบที่ผ่านกระบวนการประมวลผลแล้วนะครับคำว่าประมวลผลแล้วคือมีการคำนวณมีการจัดกลุ่มมีการจัดเรียบเรียงมันใหม่ให้มันมีความง่ายต่อการนำไปใช้งานนะครับหรือเป็นวัตถุดิบที่พร้อมสำหรับการนำไปปรุงเป็นอาหารต่างๆสำหรับองค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจหรือว่าการวางกลยุทธ์การวางนโยบายต่างๆขององค์กรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าผมนำสองคำนี้มารวมกันนะครับคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเราจะนำมารวมกัน2คำก็หมายถึงการนำเทคโนโลยีต่างๆนำกระบวนการขั้นตอนที่มีแบบมีแผนเนี่ยนะครับเอามาใช้ควบคู่กับวัตถุดิบของเราก็คือข้อมูลที่ผ่านการประมวลผลแล้วนะครับทุกวันนี้อย่างที่เราทราบนะครับยกตัวอย่างเช่นหลายองค์กรก็มีการนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับควบคู่กับข้อมูลที่องค์กรมีอยู่ใช่ไหมครับเราได้ยินคำว่า Big Data ข้อมูลปริมาณมากเรามีข้อมูลปริมาณมากเป็นข้อมูลดิบใช่ไหมครับนำข้อมูลดิบเหล่านั้นมาจัดรูปแบบให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้งานได้ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลที่มีโครงสร้างหรือไม่มีโครงสร้างก็ตามนะครับอยู่ในรูปของตารางหรือไม่ใช่ตารางเป็นรูปภาพเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้คือข้อมูลดิบที่จะถูกนำไปสร้างหรือนำไปประมวลเป็นสารสนเทศที่จะใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการต่อไปนะครับนั่นคือภาพใหญ่ของการนำเทคโนโลยีมาใช้นะครับควบคู่กับสารสนเทศจนนำมาสู่ศาสตร์จนนำมาสู่องค์ความรู้หรือคำอีกคำหนึ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วก็ความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้นะครับมาดูทางด้านขององค์ประกอบบ้างนะครับเราทราบความหมายไปแล้วนะครับองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็แบ่งออกเป็น3ด้านหลักๆนะครับบอกเป็นมิติก็ได้เป็นด้านก็ได้นะครับผมพูดภาพใหญ่ก่อนนะครับในมิติแรกแรกก็คือด้านของกระบวนการทำงานนะครับอันที่2คือด้านของศาสตร์ความรู้ที่เกี่ยวข้องอันนี้จะพูดถึงเรื่องขององค์ความรู้นะครับที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรบ้างรวมถึงมิติสุดท้ายนะครับหรือด้านสุดท้ายคือเรื่องของมิติเชิงระบบอันนี้ก็น่าสนใจนะครับว่าพอเราเอามิติเชิงของระบบเข้ามาใช้แล้วเนี่ยมันจะส่งผลหรือมันจะทำให้เราเข้าใจคำว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมากขึ้นอย่างไรนะครับเดี๋ยวไปดูความหมายในมิติแรกก่อนนะครับมิติแรกนี่จะเป็นองค์ความรู้หรือเป็นความหมายที่ค่อนข้างจะไปทางด้านของคอมพิวเตอร์สักนิดนึงนะครับมันจะประกอบไปด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศเนี่ยถ้าเราพูดถึงองค์ประกอบนะครับแน่นอนครับมันหนีไม่พ้นเรื่องของคอมพิวเตอร์ใช่ไหมครับเพราะเราใช้คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการทำงานหรือในการตัดสินใจต่างๆในการย่อยข้อมูลต่างๆที่เรามีสารสนเทศต่างๆที่เรามีนะครับคอมพิวเตอร์1เครื่องนะครับหรือระบบคอมพิวเตอร์1ระบบแน่นอนครับต้องประกอบไปด้วยตัวฮาร์ดแวร์ของมันใช่ไหมครับตัวหน้าจอตัวระบบประมวลผลที่เราเห็นตั้งอยู่หรือเป็น CPU เป็นแป้นพิมพ์ต่างๆเราเนี่ยครับเราเรียกว่าเป็นฮาร์ดแวร์แต่ฮาร์ดแวร์มันจะทำงานได้เราต้องมีซอฟต์แวร์เป็นองค์ประกอบใช่ไหมครับฉะนั้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้หรือการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในองค์กรนะครับเรามีฮาร์ดแวร์ที่ดีแล้วมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ดีแล้วนะครับมีระบบการประมวลผลที่แรงมากนะฮะที่มีกำลังการประมวลผลสูงนะครับต้องประกอบไปด้วยซอฟต์แวร์ครับเราต้องมีซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในการสั่งให้ฮาร์ดแวร์เหล่านั้นทำงานจริงไหมครับนึกถึงภาพครับเราซื้อคอมพิวเตอร์เปล่าๆมาหนึ่งเครื่องต่อให้มันแพงหรือมันดีขนาดไหนก็ไม่เกิดประโยชน์ใช่ไหมครับจนกว่าคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นจะมีระบบปฏิบัติการก็ขึ้นอยู่กับนักศึกษาทุกท่านเลยครับว่าถนัดคุ้นชินค่ายไหนนะครับจะเป็น Microsoft ก็ได้ใช่ไหมจะเป็นอีกค่ายจะเป็นทาง Apple ก็ได้นั่นก็คือเรื่องของซอฟต์แวร์ที่ใช้กับเครื่องฮาร์ดแวร์ที่เรามีอยู่นะครับนั่นคือฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์มันต้องมาคู่กันนะครับต้องใช้คู่กันอันที่3ครับคือเรื่องของข้อมูลกับบุคลากรนี้สำคัญไม่แพ้กันนะครับมีคอมพิวเตอร์ที่ดีมีคอมพิวเตอร์ที่แรงนะฮะแต่ว่ามีซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพแต่ไม่มีข้อมูลที่จะใช้งานอันนี้ก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับก็เหมือนกับซื้อเครื่องมาตั้งให้มันล็อกห้องเล่นๆนะครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่าตัวข้อมูลนะครับหรือตัวสารสนเทศเนี่ยมีความสำคัญมากยิ่งในยุคนี้นะครับเราเก็บข้อมูลเราเก็บสารสนเทศได้จากหลายแหล่งนะครับได้จากหลายวิธีนะครับแล้วก็เม็ดข้อมูลปริมาณมากข้อมูลที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นพอเรามีฮาร์ดแวร์แล้วนะครับเรามีอุปกรณ์เรามีเครื่อง

แล้วเรามีซอฟต์แวร์ที่ดีนะครับเราต้องมีข้อมูลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานด้วยมีฮาร์ดแวร์ครับมีซอฟต์แวร์มีข้อมูลนะครับขาดไปไม่ได้เลยครับคือคนที่ต้องใช้งานใช่ไหมครับมีทุกอย่างพร้อมแต่ไม่มีคนอันนี้ก็น่าเสียดายนะครับเพราะฉะนั้นองค์กรทุกองค์กรต้องมีบุคลากรนะครับเรื่องของบุคลากรเป็นสำคัญนะครับต้องรับความรู้ความเข้าใจมีการฝึกงานมีการเทรนนิ่งมีการจัดอบรมต่างๆนะครับให้เขาเป็นความเข้าใจกับซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้เข้าใจกับตัวเนื้อข้อมูลที่เขามีอยู่นะครับเพื่อจะนำองค์ประกอบเหล่านี้ครับมาใช้เพื่อเกิดประโยชน์ขึ้นมาได้นะครับมากไปกว่านั้นครับเรามีทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์นะครับเรามีข้อมูลแล้วนะครับเรามีบุคลากรแล้วเรามีคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วนะครับอีกสิ่งนึงที่ขาดไปไม่ได้คือเรื่องของขั้นตอนการปฏิบัติงานมีทุกอย่างพร้อมครับคนก็ต่างคนต่างทำครับไม่มีการประสานกันไม่มีการจับมือให้มันเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องนะครับมันก็เกิดความโกลาหลวุ่นวายขึ้นในองค์กรใช่ไหมครับอย่างนั้นแทนที่มันจะมีเทคโนโลยีที่ดีมันกลับกลายเป็นว่าองค์กรมีความวุ่นวายการทำงานเพิ่มมากขึ้นเสียมากกว่านะครับดังนั้นขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ดีหรือตัว process ที่ดีนะครับก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่องค์กรขาดไปไม่ได้นะครับในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้โดยสรุปนะครับหากเราดูในด้านของมิติกระบวนการทำงานนะครับองค์ประกอบสำคัญก็จะมีทั้งฮาร์ดแวร์นะครับซอฟต์แวร์นะครับข้อมูลรวมถึงคนที่จะมาใช้ข้อมูลในฮาร์ดแวร์ในซอฟต์แวร์เหล่านั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์นะครับแล้วก็มีเรื่องของขั้นตอนการปฏิบัติงานที่จะเป็นตัวควบคุมการทำงานให้เป็นทิศทางเดียวกันหรือเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพนะครับไม่เกิดความโกลาหลวุ่นวายนี่คือมิติในด้านของการปฏิบัติงานนะครับผมอาจจะไม่ได้ใช้สไลด์ทุกอันนะครับอันนี้เดี๋ยวทวนให้เมื่อกี้ผมพูดในภาพรวมไปแล้วนะครับฮาร์ดแวร์ที่บอกนะครับก็เป็นส่วนสำคัญนะครับเรามีเครื่องอุปกรณ์ต่างๆนะครับนอกเหนือจากนั้นแล้วตัวเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับเราสามารถแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันนะครับของการรับข้อมูลหน่วยรับข้อมูลคืออะไรครับอย่างเช่นแป้นพิมพ์เป็นต้นนะครับเมาส์อย่างนี้เป็นต้นนะครับนี่คือการรับอินพุตหรือการรับข้อมูลเข้าไปนะครับนี่คือกระบวนการพื้นฐานของการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะครับหน่วยประมวลผลกลางเมื่อกี้ที่ผมบอกไปว่าถ้าเรามีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่แรงที่เร็วนะครับก็จะทำให้เรามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นในการประมวลผลข้อมูลเป็นจำนวนมากหรือการตัดสินใจช่วยการตัดสินใจต่างๆในองค์กรปัจจุบันนะครับนั่นคือเรื่องของหน่วยประมวลผลกลางรวมถึงอันสุดท้ายเรื่องของหน่วยแสดงผลครับไม่ว่าจะเป็นมอนิเตอร์หรือเป็นการแสดงผลด้วยวิธีการอื่นใดนะครับก็จะทำให้เราสามารถที่จะนำผลจากการประมวลเนี่ยเอามาใช้หรือนำไปกล่าวต่อนำไปเผยแพร่ต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนี่คือการเจาะเข้าไปในรายละเอียดขององค์ประกอบเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับซอฟต์แวร์ที่เราคุยกันไปแล้วนะครับมีฮาร์ดแวร์ที่ดีถ้าขาดซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพมันก็คงจะทำให้เราไม่สามารถดำเนินธุรกิจได้หรือไม่สามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ได้อย่างเหมาะสมนะฮะได้อย่างเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเรานะครับดังนั้นซอฟต์แวร์ก็ต้องพิจารณาให้ดีนะครับให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ต้องการใช้ให้เหมาะกับฮาร์ดแวร์ที่เรามีอยู่นะครับเหมาะสมกับกระบวนการขั้นตอนในการปฏิบัติงานด้วยนะครับเรื่องของข้อมูลครับเมื่อสักครู่พูดไปซะเยอะเลยนะเรื่องข้อมูลเป็นส่วนสำคัญเลยนะครับมีทุกอย่างพร้อมมีคนมีกระบวนการมีเครื่องอุปกรณ์เสร็จแต่ไม่มีข้อมูลอันนี้ก็ทำต่อไปไม่ได้นะครับข้อมูลก็อย่างที่หลายคนบอกครับเปรียบเสมือนน้ำมันขององค์กรใช่ไหมครับในการทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้ข้อมูลนะครับก็มีมากมายหลากหลายรูปแบบนะครับขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลการเก็บรวบรวมข้อมูลก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่เราต้องการที่จะนำข้อมูลนั้นไปใช้นะครับหรือขึ้นอยู่กับโจทย์ปัญหาขององค์กรที่เราต้องการที่จะนำข้อมูลนั้นไปใช้เพื่อตอบโจทย์ปัญหาต่างๆหรือแก้ไขปัญหาต่างๆนะครับเรื่องของข้อมูลนี่ก็เป็นเรื่องที่มีหลายๆศาสตร์พูดถึงนะครับถ้านักศึกษาสนใจก็ลองศึกษาดูนะครับว่าข้อมูลเนี่ยยังมีมิติอื่นๆที่เราพูดถึงทั้งข้อมูลปริมาณมากการประมวลผลข้อมูลนะครับการแสดงผลข้อมูลต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นศาสตร์ที่น่าสนใจสำหรับในยุคปัจจุบันนะครับสามารถที่จะศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือเอกสารของทางมสท.ก็ได้นะครับมีหลายๆวิชาที่พูดถึงเรื่องนี้อยู่นะครับในส่วนของบุคลากรครับเนี่ยฮะอย่างที่ผมคุยกับนักศึกษาทุกท่านในวันนี้ครับถ้านักศึกษาทุกท่านเข้าใจกระบวนการเหล่านี้ดีนะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ก็เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพสามารถที่จะนำความรู้ต่างๆเหล่านี้ครับไปประยุกต์ใช้กับองค์กรของตัวเองนะครับไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตัวเองหรือแม้แต่ทำงานในองค์กรอื่นๆก็สามารถนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ในเรื่องของข้อมูลเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้นะครับไปปรับใช้ให้เข้ากับวัตถุประสงค์หรือภารกิจพันธกิจต่างๆขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นบุคลากรเนี่ยนะครับจึงเป็นส่วนสำคัญยิ่งเลยครับไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าข้อมูลหรือกระบวนการหรือเครื่องอุปกรณ์เลยในยุคนี้นะครับขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บอกนะครับมีทุกอย่างครบก็ต้องมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ทุกอย่างมาสอดคล้องต้องตรงกันนะครับเป็นไปตามทิศทางเดียวกันในการทำงานขององค์กรหนึ่งๆนะครับแต่ละองค์กรอาจจะมีวัตถุประสงค์ที่เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าขั้นตอนการปฏิบัติงานอาจจะมีความแตกต่างกันได้นะครับขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมขององค์กรนะครับขึ้นอยู่วัฒนธรรมองค์กรแล้วก็รูปแบบการปฏิบัติงานรวมถึงบุคลากรภายในองค์กรนั้นนะครับเพราะฉะนั้นการจะนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าไปใช้นะครับก็ต้องศึกษาให้ดีนะครับว่ามันจะทำให้ขั้นตอนการปฏิบัติงานนั้นเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรหรือเสริมใ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานเดิม

ที่มีอยู่นั้นมันเกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นได้อย่างไรนะครับก็ต้องดูเรื่องความสัมพันธ์ของตัวคนปฏิบัติงานกับตัวระบบสารสนเทศจะนำเข้าไปด้วยนะครับนี่คือองค์ประกอบต่างๆที่ต้องคำนึงถึงนะครับในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้กับองค์กรหรือกับการปฏิบัติงานต่างๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับมาดูมิติที่2ครับเมื่อกี้เราดูเรื่องของมิติขององค์ประกอบนะครับเรื่องของคนเรื่องของตัวเครื่องเรื่องของกระบวนงานนะครับมาดูมิติที่2ด้านของศาสตร์ความรู้ครับถ้าเราอยากจะนำเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเข้ามาใช้กับการปฏิบัติงานหรือเข้ามาใช้กับองค์กรต่างๆนะครับศาสตร์ความรู้ที่เกี่ยวข้องมีอะไรบ้างผมต้องพูดอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วความรู้หรือนำการนำมาใช้นะครับในชีวิตจริงเนี่ยอาจจะมีมากกว่า2ศาสตร์นี้นะครับแต่ถ้าเราพูดถึงศาสตร์หลักๆที่ต้องใช้หรือนำมาใช้ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงานหรือในองค์กรนะครับเราว่ามีศาสตร์หลักๆ2อย่างก็คือเรื่องของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์กับเรื่องของเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูว่าแต่ละด้านเรื่องของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะครับและนำมาใช้อย่างไรในองค์กรนะครับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ครับอย่างที่บอกครับหลักๆแล้วคอมพิวเตอร์ถูกพัฒนาขึ้นนะครับหรือศาสตร์นี้ถูกสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักนะครับในการจัดการกับข้อมูลเป็นจำนวนมหาศาลนะครับจัดการให้มันมีระเบียบให้มันสามารถที่จะนำไปใช้ได้อย่างสะดวกแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับเรามีข้อมูลดิบอยู่มากมายเลยครับข้อมูลดิบเหล่านั้นถ้ามันมีจำนวนมากมหาศาลการที่จะให้คนหนึ่งคนนะครับมานั่งหยอดตารางมากดเครื่องคิดเลขแบบสมัยก่อนเดี๋ยวบางทีมันอาจจะไม่สะดวกใช่ไหมครับดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีระบบหรือมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องเทคโนโลยีสารสนเทศหรือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นี่แหละครับจะเป็นตัวสำคัญเลยนะครับในการนำข้อมูลที่องค์กรมีอยู่ในด้านต่างๆนะครับทั้งข้อมูลการเงินข้อมูลการตลาดข้อมูลบุคคลข้อมูลลูกค้าต่างๆนะครับนำมาประมวลนำมาจัดระเบียบนำมาจะทำเป็นรูปแบบรายงานที่จะมีประสิทธิภาพต่อการนำไปใช้การวางนโยบายแล้วก็การมาจัดการต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดถึงองค์ความรู้ด้านแรกๆเลยนะครับที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศแน่นอนครับหนีไม่พ้นเรื่องของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นะครับที่ต้องนำมาใช้แล้วก็ต้องมีการปรับปรุงให้มันทันยุคทันสมัยต่อเนื่องไปด้วยนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าเรื่องของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงได้อย่างตลอดเวลานะครับอันที่2เรื่องของเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมครับถ้าฟังจากชื่ออาจจะดูงงๆนะครับมันเกี่ยวข้องอย่างไรนะครับผมให้นักศึกษาทุกท่านนะครับนึกถึงภาพของระบบอินเทอร์เน็ตนะครับระบบอินเทอร์เน็ตก็คือการที่ทำให้คอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องสามารถจะเชื่อมโยงกับคอมพิวเตอร์ทั่วโลกได้ใช่ไหมครับนั่นคือลักษณะหนึ่งของระบบอินเทอร์เน็ตที่เรามีอยู่ในปัจจุบันดังนั้นครับแม้ว่าเรามีระบบคอมพิวเตอร์ที่ดีนะครับมีเครื่องอุปกรณ์ที่ดีนะครับมีความรู้มีอะไรที่เกี่ยวข้องครบถ้วนนะครับแต่เราขาดการเชื่อมโยงกับโลกภายนอกครับบางครั้งมันก็ทำให้เราทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพอย่างดีที่สุดณขณะนั้นนะครับบางทีเราต้องทราบว่าในองค์กรของเราเป็นแบบนี้นะครับแต่ทั่วโลกเขาเป็นอย่างไรองค์กรของเรากำลังไปพร้อมกับโลกหรือเปล่าเราล้าหลังโลกไปแล้วใช่ไหมครับอย่างนี้ครับข้อมูลต่างๆจากทั่วโลกเราสามารถหาได้จากการสื่อสารโทรคมนาคมนะครับหลักๆเลยยุคปัจจุบันนี่คืออินเทอร์เน็ตนะครับก็อยู่ที่ท่านครับท่านจะใช้ระบบไหนฮะ 4G 5G หรือ Wi-Fi นะครับทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ครับก็อยู่ในส่วนของเรื่องของเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคมนะครับดังนั้นถ้าเรามองในด้านขององค์ประกอบด้านองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศผมจึงบอกว่ามี2เรื่องหลักๆที่เป็นเสาหลักเลยนะครับคือเรื่องของวิทยาการหรือว่าเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์นะครับกับอันที่2คือเรื่องของเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม2ตัวนี้จะไปด้วยกันครับถ้าอันใดอันหนึ่งมันไปช้ากว่าอีกอันหนึ่งมันทำให้ในภาพรวมแล้วเราอาจจะไม่สามารถที่จะนำเทคโนโลยีนำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอย่างที่ได้เรียนไปตอนเบื้องต้นถ้าเราเจาะเข้าไปดูนะครับ อีกมิติหนึ่งมิติที่3แล้วนะครับมิติเชิงระบบนะครับไปอย่างรวดเร็วนะครับผมสรุปให้ก่อนเข้ามิติที่3ก็ได้นะครับมิติที่2เรื่องขององค์ความรู้นะครับศาสตร์ที่สำคัญมี2เรื่องนะครับ1ก็คือเรื่องของวิทยาการหรือเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์นะครับว่าด้วยเรื่องของการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้ในการประมวลผลในการจัดการกับทรัพยากรข้อมูลต่างๆที่มีในองค์กรนะครับแต่แน่นอนครับองค์กรอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้ใช่ไหมครับต้องมีการเชื่อมต่อเชื่อมโยงกันกับองค์กรอื่นหรือแม้แต่ทั่วโลกนะครับจึงต้องมีศาสตร์ที่2เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือเรื่องของเทคโนโลยีการสื่อสารหรือสารสนเทศด้านการสื่อสารนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอินเทอร์เน็ตเรื่องของการเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆให้มันสามารถเข้าถึงแล้วก็สื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองด้านองค์ความรู้ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้กับองค์กรนะครับอย่าลืมมอง2องค์ความรู้เมื่อสักครู่ด้วยจะเป็นองค์ความรู้หลักแรกๆต่อการนำคอมพิวเตอร์การนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้มาดูอีกมิตินึงนะครับมาดูมิติเชิงระบบเราอาจจะมองได้ว่ามิติเชิงระบบเนี่ยอาจจะคล้ายๆกับ1บวก2นะครับคล้ายๆกับเรื่องของคนบุคลากรเมื่อสักครู่มารวมกับเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับมิติเชิงระบบเรามองได้เป็น3ส่วนนะครับอันที่1ในเชิงของตัวระบบเลยคือระบบประมวลผลระบบประมวลผลเนี่ยมีความ

จำเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราต้องนํามาใช้ในการทําธุรกิจขององค์กรนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องพิจารณาให้เหมาะสมกับข้อมูลที่เรามีพิจารณาให้เหมาะสมกับรูปแบบสไตล์ของสิ่งที่ต้องการหรือเอาท์พุตที่เราต้องการนะครับเราต้องการรายงานแบบไหนต้องการเอาไปแก้ปัญหาแล้วก็ไปตอบโจทย์อย่างไรนะครับบทประมวลผลเนี่ยจะต้องตอบโจทย์สิ่งเหล่านั้นด้วยนะครับไม่ใช่บางทีเราต้องการประมวลข้อมูลจำนวนมากแต่มีรูปแบบประมวลผลที่ช้ามากมันอาจจะไม่สอดคล้องกันนะครับตรงนี้ต้องดูให้ดีนะต้องพิจารณาให้ดีเรื่องของสื่อสารโทรคมนาคมครับเกี่ยวข้องกับมิติองค์ความรู้เมื่อสักครู่นะมีทุกอย่างดีหมดเลยแต่อินเทอร์เน็ตเรายังเป็นแบบช้ามากแบบสมัยก่อนต้องต่อโทรศัพท์อะไรแบบนี้มันคงจะดูไม่น่าจะเหมาะสมกับยุคนี้นะครับจะมีระบบประมวลผลที่ดีก็ต้องมีการติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงโครงข่ายหรือเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพตามไปด้วยนะครับการจัดการข้อมูลครับ data management นะครับอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าข้อมูลความสำคัญกับองค์กรนะครับมีทุกอย่างพร้อมแล้วข้อมูลก็ต้องพร้อมด้วยนะครับต้องมีการจัดรูปแบบของข้อมูลที่จะนำมาใช้นะครับเพื่อมันสามารถประมวลผลออกมาเป็นinformation ออกเป็น report แล้วออกมาเป็นสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารหรือการดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับทั้งหมดก็คือเรื่องขององค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องนะครับมีอยู่3มิตินะครับมิติเครื่องของคนระบบต่างๆนะครับเรื่องของศาสตร์ความรู้ที่เกี่ยวข้องแล้วก็เรื่องของมิติเชิงระบบทีนี้พอเรารู้สึกว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญนะครับเราอยากจะนำมาใช้ในการทำธุรกิจหรือในการทำงานขององค์กรนะครับมันมีปัจจัยต้องคำนึงถึงอยู่หลายๆปัจจัยเหมือนกันนะครับก่อนเราจะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ผมขออนุญาตเข้าปัจจัยที่1เลยนะครับปัจจัยแรกนะฮะลืมไปไม่ได้เลยคือเรื่องของผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการบริษัทใช่ไหมครับนึกภาพครับท่านมีองค์กรธุรกิจหรือท่านทำงานในหน่วยงานธุรกิจนะครับถ้าผู้บริหารปฏิเสธการนำเทคโนโลยีมาใช้ครับท่านจะผลักดันอย่างไรเนี่ยก็น่าจะลำบากนะครับน่าต้องใช้กำลังเยอะเลยแหละกว่าเขาจะยอมแล้วก็กลับเขาจะเปลี่ยนความคิดได้แต่ผมเชื่อว่าปัจจุบันนะครับผู้บริหารทุกองค์กรนะครับให้ความสำคัญกับเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็ต้องไปดูในมุมที่ว่าเขาซัพพอร์ตเราขนาดไหนเขาสนับสนุนการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ขนาดไหนและอีกมุมนึงนะครับสนับสนุนการนำมาใช้แล้วก็ต้องมีการช่วยในเรื่องของการวางนโยบายการใช้งานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงการควบคุมความเสี่ยงด้วยนะครับอันที่2ครับนี่ฮะจะเกี่ยวเนื่องกับข้อแรกเลยต้องมีการกำหนดนโยบายนะครับรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศคำสั้นๆที่เราเลือกใช้นะครับเรื่องของนโยบายดูแลความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก็คือเรื่องของ IT Audit Information Technology Audit นะครับต้องมีการวางนโยบายตรวจสอบให้ครบถ้วนนะครับการนำเทคโนโลยีมาใช้ก็มีความเสี่ยงบางจุดที่เราต้องคำนึงถึงนะต้องมีการบริหารจัดการที่ดีเช่นเดียวกันนะครับบางครั้งองค์กรในบุลเลตในข้อที่3นะครับบางครั้งในองค์กรทำเองไม่ได้ทุกอย่างต้องมีการจ้างคนอื่นเข้ามาช่วยใช่ไหมครับหรือเราเรียกว่าเป็นการเอาท์ซอร์สนะครับเหล่านี้ก็ต้องมีนโยบายรองรับที่ดีด้วยนะครับว่าเราจะนำเอาท์ซอร์สมาใช้ได้อย่างไรนะครับมิติต่อไปนะครับเรื่องของการจัดการในเมื่อเรามีเครื่องอุปกรณ์เข้ามาอยู่ในองค์กรแล้วนะครับมีคอมพิวเตอร์เข้ามามากมายก่ายกองเรื่องของ asset management ครับหรือเรื่องการจัดการทรัพย์สินสารสนเทศเป็นสิ่งสำคัญที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับต้องมีการทำทะเบียนให้ถูกต้องนะครับจะได้รู้ว่าใครใช้อะไรเมื่อไหร่อย่างไรนะครับเพราะมันจะผูกพันไปถึงเรื่องของความปลอดภัยด้วยจากการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆนะครับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลแน่นอนครับเรามีข้อมูลในองค์กรเป็นจำนวนมากนะครับถ้าเราไม่มีการจัดชั้นความลับของข้อมูลเลยข้อมูลทุกอย่างเปิดเผยหมดมันก็คงจะไม่ใช่ใช่ไหมครับยิ่งปัจจุบันมีข้อกฎหมายก็มาเกี่ยวข้องกับการนำข้อมูลมาใช้ด้วยนะครับทั้งเชิงกฎหมายด้านคอมพิวเตอร์และกฎหมายเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆการจัดชั้นความลับข้อมูลนะครับจึงมีความสำคัญมากขึ้นในปัจจุบันนะครับองค์กรต้องแยกให้ได้นะครับว่าข้อมูลไหนคือข้อมูลเปิดเผยข้อมูลไหนคือข้อมูลที่ต้องมีความลับที่ต้องจัดชั้นความลับและต้องมีการดำเนินการที่ถูกต้องกับข้อมูลที่มีการจัดชั้นความลับด้วยนะครับอย่างเช่นการเข้ารหัสข้อมูลอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงเกิดวันดีคืนดีข้อมูลที่มีความลับนะครับเกิดหลุดไปข้างนอกถ้าท่านมีการบริหารจัดการการเข้ารหัสข้อมูลที่ดีนะครับมันก็จะลดความเสียหายลงไปได้นะครับในระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ต้องรีบแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลนี่จึงเป็นอีกมิตินึงหรือเป็นอีกปัจจัยนึงที่องค์กรต้องให้ความสำคัญแล้วก็คำนึงถึงนะครับในยุคปัจจุบันนะครับมาดูอีกข้อหนึ่งครับปัจจัยเรื่องของการควบคุมการเข้าถึงครับหรือ access control การควบคุมการเข้าถึงนะครับมันจะผูกโยงกับเรื่องของความปลอดภัยครับหลักการง่ายๆเลยครับคนที่มีสิทธิ์เข้าถึงควรได้เข้าถึงครับคนที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงก็ไม่ควรเข้าถึงนะครับตรงไปตรงมานะครับเพราะฉะนั้นการควบคุมการเข้าถึงจึงเป็นเรื่องสำคัญหรือเป็นจุดเริ่มต้นเลยของการรักษาความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับใครที่มีสิทธิ์ได้ใช้ข้อมูลเหล่านั้นหรือได้เข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นก็ต้องได้เข้าถึงอย่างถูกต้องนะครับต้องมีการบันทึกหลักฐานการเข้าถึงให้ครบถ้วนนะครับ
ขบวนความไปแต่ถ้าใครก็ตามที่ไม่มีสิทธิ์เข้าถึงเขาก็ไม่ควรที่จะมีสิทธิ์เข้านะครับนั้น access control จึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับเป็นเรื่องแรกๆที่ต้องคำนึงถึงในการจัดการเรื่องของความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับอันต่อไปเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะครับด้านกายภาพนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมอันนี้ดูอาจจะเหมือนไม่น่าจะเกี่ยวข้องแต่มันเกี่ยวนะครับท่านนึกภาพดูนะครับท่านมีห้องคอมพิวเตอร์หนึ่งห้องแต่ท่านเอาถังน้ำไว้ในห้องนั้นนะครับเห็นไหมฮะน้ำกับคอมพิวเตอร์น้ำกับไฟเหมือนคนอยู่ใกล้กันใช่ไหมครับนี่คือตัวอย่างข้างต้นของเรื่องของความปลอดภัยทางกายภาพนะครับหรือเอาห้องคอมพิวเตอร์ไปอยู่สักติดแบบประตูทางเข้าเลยบางทีมันอาจจะดูไม่ค่อยปลอดภัยกับเรื่องของการโจรกรรมข้อมูลหรือการที่บุคคลภายนอกอาจจะแอบเข้าไปในห้องคอมพิวเตอร์ของท่านไปเปลี่ยนแปลงข้อมูลระบบงานต่างๆนะครับอันนี้ก็ต้องดูให้ดีนะฮะเรื่องของกายภาพแล้วก็เรื่องความปลอดภัยต่างๆในการตั้งห้องคอมพิวเตอร์นะครับอันต่อไปคือเรื่องของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเรื่องของการสื่อสารต่างๆหรือการระบบเครือข่ายนะครับอย่างที่บอกว่าต้องใช้อินเทอร์เน็ตเยอะมากในปัจจุบันนะครับฉันต้องดูดีๆนะครับสายแลนของท่านหรือเครือข่ายท่านไปเชื่อมต่อมีความมั่นคงมีความปลอดภัยมีความเสถียรขนาดไหนนะครับปัจจุบันเราจะเจออาชญากรรมหรืออาชญากรประเภทใหม่ใช่ไหมครับคือภัยทางโลกไซเบอร์หรือโจรทางโลกไซเบอร์ที่เรียกว่าแฮกเกอร์ต่างๆนะครับก็ต้องดูเรื่องการเชื่อมโยงความปลอดภัยให้ดีนะครับถ้าท่านดูตรงนี้ไม่ดีอาจจะเกิดความเสี่ยงเรื่องของการถูกโจรกรรมข้อมูลหรือเกิดภัยทางด้านของโลกไซเบอร์ขึ้นมาได้นะครับซึ่งก็จะผูกพันไปถึงเรื่องของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับเราต้องมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศเช่นเดียวกันนะครับมาตรการนี้จะควบคุมทั้งคนภายในนะฮะและคนภายนอกที่เข้าถึงตัวระบบ IT ของท่านนะครับหรือสารสนเทศของท่านนะครับรวมไปถึงข้อต่อไปครับการจัดหาและการพัฒนาระบบการจัดหาการพัฒนาระบบอย่างเช่นที่ผมเรียนไปตอนต้นนะครับว่าเราไม่สามารถทำเองได้ทั้งหมดใช่ไหมครับถ้าเป็นองค์กรที่ไม่ใช่เป็นองค์กรขนาดใหญ่มากเวลาที่เราต้องมีคอนแทรคข้างนอกหรือมีเอาท์ซอร์สจากข้างนอกนะครับเราต้องมีนโยบายในการจัดหาหรือในการพัฒนาระบบที่ดีที่จะควบคุมทุกกระบวนการที่เขาจะส่งมอบงานให้เรานะครับจะได้มีความปลอดภัยเกิดขึ้นแล้วก็ได้งานอย่างตรงเป้าหมายที่เราต้องการนะครับถ้าเรามีนโยบายควบคุมตรงนี้ไม่ดีการจัดหาพัฒนาระบบเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพบางครั้งสิ่งที่เราได้กับสิ่งที่เราคาดหวังมันจะไม่สอดคล้องกันมันจะไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะครับแน่นอนครับการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับเรื่องของการจัดการเหตุการณ์ผิดปกติหรือปัญหาต่างๆที่เกิดข้องกับเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่ลืมไม่ได้เลยนะครับเรื่องพวกนี้การใช้เทคโนโลยีมีโอกาสที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดต่างๆขึ้นมาได้นะครับดังนั้นองค์กรต้องมีการวางนโยบายหรือวางขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจนนะครับหากมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วจะดำเนินการแก้ไขอย่างไรโดยใครมีอำนาจตัดสินใจในระดับไหนนะครับตรงนี้ต้องชัดเจนรวมถึงการผ่านจัดการ Third Party หรือการใช้บุคคลภายนอกเข้ามาช่วยงานนะครับหรือเอาซอสต่างๆเวลาที่เขาจบสัญญากับเราแล้วพัฒนาระบบเราเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นการใช้งานของเราแต่เพียงฝ่ายเดียวนะครับเอาซอสก็จะต้องจบสัญญาแล้วออกไปนะครับเราเรียกว่าเป็น Exit Strategy ตรงนี้ต้องจัดการให้ดีนะครับเขาออกไปแล้วต้องออกไปเลยนะฮะไม่ใช่ออกไปแล้วยังแอบมาเข้าระบบเราได้แบบนี้ก็ไม่เหมาะสมนะครับต้องจัดการเรื่องของแผนเรื่องของ Exit Strategy หรือเรื่องของการทำงานร่วมกับเอาซอสหรือคนพัฒนาระบบภายนอกให้ดีนะครับสุดท้ายคือเรื่องของการทำแผนฉุกเฉินครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญกับทุกๆองค์กรโลกปัจจุบันเลยนะครับเนื่องจากเรามีภัยทางด้านของเทคโนโลยีภัยทางด้านของไซเบอร์เกิดขึ้นทุกๆวันนะครับเราจึงต้องมีแผนนะเพื่อรับมือกรณีฉุกเฉินทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ต้องมีการซักซ้อมด้วยนะครับมีแผนแล้วก็มีการซักซ้อมด้วยนะครับให้มันสามารถทำงานได้จริงเราลองมาดูหน่วยงานที่ผมใช้คำว่าเป็นหน่วยงานติดตามดูแลแล้วกันนะครับเพราะภารกิจปัจจุบันเขาอาจจะไม่ใช่ในเชิงกำกับละจะเป็นในเชิงของการติดตามดูแลมากกว่าเรามีอยู่2หน่วยงานนะครับก็คือ G-CERT กับ Thai-CERT นะครับผมพูดในภาพรวมเลยนะครับ G-CERT ก็คือหน่วยงานที่ติดตามดูแลภัยคุกคามทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือว่าภัยคุกคามทางด้านโลกไซเบอร์เนี่ยแหละครับก็ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็น G-CERT จะดูให้กับทางด้านหน่วยงานภาครัฐนะครับอีกอันนึงอีกหน่วยงานนึงนะครับคือ Thai-CERTไทยเสิร์ชภารกิจคล้ายๆ G-CERT เลยครับคือติดตามดูแลนะครับเรื่องของภัยคุกคามต่างๆทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภัยต่างๆนั่งโลกไซเบอร์นะครับแต่ว่าวัตถุประสงค์หรือเป้าประสงค์ในการทำงานอาจจะต่างจาก G-CERT นิดนึงนะครับตัวไทยเสิร์ชจะเน้นไปที่ภาคเอกชนเป็นหลักนะครับมีความร่วมมือกับภาคเอกชนในการร่วมกันนะครับเวลาที่มีเกิดเหตุทางไซเบอร์ต่างๆเกิดเหตุทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆก็จะมีการมาแชร์ข้อมูลกันนะครับมาดูว่าเราจะแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างไรนะครับนั่นคือเรื่องของหน่วยงานติดตามกำกับดูแลนะครับอันนี้เป็นรายละเอียดนะครับผมขออนุญาตที่จะผ่านไปเรื่องของไทยเสิร์ชกับ G-CERT นะครับอย่างที่บอกว่าวิธีการได้ข้อมูลของเขานะครับคืออาจจะได้จากเทคโนโลยีที่เขาใช้ในการเฝ้าระวังหรือติดตามอยู่กับเครื่องอุปกรณ์บางอย่างของหน่วยงานต่างๆนะครับรวมถึงการใช้เน็ตเวิร์กครับการใช้เครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับในมุมของไทยเสิร์ชนะครับ
ก่อนที่จะจบในหน่วยนี้นะครับผมอยากจะชวนนักศึกษาทุกท่านดูภัยคุกคามทางไซเบอร์กันหน่อยดีกว่านะครับจริงๆแล้วภัยคุกคามทางไซเบอร์

0: เหล่านี้ครับมันจะมีมาตรฐานที่ใช้ในการกำกับดูแลนะครับถ้านักศึกษาอ่านในเนื้อหาของหน่วยนี้นะครับผมจะเขียนไว้ว่ามี2มาตรฐานที่เป็นมาตรฐานที่นิยมใช้นะครับคือเรื่องของ ISO 27001นะครับกับเรื่องของมาตรฐานโควิดนะครับซึ่งในหน่วยนั้นนะฮะเราจะพูดกันเรื่องของมาตรฐานโควิดในรายละเอียดเป็นจำนวนเป็นค่อนข้างจะละเอียดได้แหละนักศึกษาสามารถจะไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับแต่ว่าในวันนี้ผมอยากจะชวนมาดูเรื่องของตัวอย่างภัยคุกคามก่อนนะครับไปอย่างรวดเร็วนะฮะเรื่องของอันแรกครับคือเรื่องของปัญหาที่เกิดจากการคอนฟลิกต์หรือว่าปัญหาที่เกิดจากการตั้งค่าระบบไม่ถูกต้องอันนี้ต้องระวังนะครับตั้งค่าระบบไม่ถูกต้องอาจจะมีรูโหว่รูรั่วได้นะครับให้โจรทางคอมพิวเตอร์เนี่ยเขาสามารถมาโจมตีได้นะครับอันที่2ได้ยินกันบ่อยขึ้นนะครับเรื่องของ DOS นะครับเรื่องของการไปทำให้เว็บไซต์บางเว็บเขาล่มใช่ไหมครับโดยการที่ทุกคนระดมหรือถาโถมเข้าไปใช้งานเว็บนั้นนะครับนั่นคืออันที่2นะครับเรื่องของ Denial of Service นะครับอันที่3คือการทุจริตครับการใช้ซอฟต์แวร์โดยไม่รับอนุญาตหรือการแอบนำซอฟต์แวร์ขององค์กรออกไปใช้ประโยชน์อื่นนะครับแบบนี้เป็นต้นอันที่4คือเรื่องของ information เรื่องของข้อมูลนะครับมีการเจาะเข้ามาในระบบแล้วก็นำข้อมูลไปใช้โดยวัตถุประสงค์ที่ไม่ถูกต้องนะครับอันที่5ครับเรื่องของข้อมูลหลุดรั่วครับ information leak นะครับหลุดรั่วออกไปแล้วก็ทำให้องค์กรได้รับผลกระทบนะครับอันที่6กำลังดังเลยครับช่วงนี้เรื่องของ malware นะครับโดนไวรัสคอมพิวเตอร์เข้ามานะครับแล้วก็เรียกค่าไถ่ข้อมูลใช่ไหมครับไปปิดล็อกไฟล์แล้วเข้าใช้งานคอมพิวเตอร์ไม่ได้กำลังเสียค่าไถ่ให้เขาซึ่งก็ไม่รู้ว่าเสียไปแล้วเขาจะปลดล็อกให้เราหรือเปล่านะครับเรื่องของ malware ก็เป็นเรื่องที่ต้องระวังในการใช้คอมพิวเตอร์ยุคนี้นะครับ server compromise ตัวนี้คือว่าถูกเจาะแล้วครับนิยามมันคือถูกเจาะระบบเข้ามาแล้วเขาควบคุมเซิร์ฟเวอร์หรือว่าระบบคอมพิวเตอร์ของเราได้แล้วนะครับก็ต้องระมัดระวังเรื่องนี้นะครับ Service Unavailable อันนี้เคยเกิดขึ้นกับธนาคารอันนึงนะครับผมไม่เอ่ยชื่อแล้วกันนะครับใช้งานไม่ได้ใช่ไหมครับบางทีมันเกิดจากเรื่องของความผิดพลาดอะไรบางอย่างที่เขาต้องรีบแก้ไขจัดการโดยด่วนนะครับให้สามารถใช้งานหรือใช้บริการได้อย่างปกตินะครับอีก2อันที่อยากจะแนะนำให้รู้จักนะครับคือเรื่องของ Threat Activity อันนี้โดยปกติแล้วนะฮะคือพฤติกรรมบางอย่างที่มันน่าสงสัยนะครับแต่ปกติแล้วห้องเครื่องหรือห้องระบบคอมพิวเตอร์จะมีการมอนิเตอร์กิจกรรมพวกนี้อยู่แล้วนะครับถ้ามีอะไรที่มันผิดแผกมาเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเข้าไปจัดการหรือเข้าไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับเรื่องของ Activity ที่มันประหลาดพวกนี้นะครับอันสุดท้ายเรื่องของ Web Compromise ครับอันนี้คือกรณีที่ท่านทํา E-commerce นะครับหากโดนเจาะโดนแฮกโดนขโมยเว็บไปแล้วเนี่ยอาจจะถูกควบคุมเว็บได้นะครับท่านอาจจะไม่สามารถเข้ามาใช้งานได้หรือมาสับให้บริการลูกค้าได้นะครับทั้งหลายทั้งปวงนี่ครับก็คือเรื่องของภัยคุกคามทางไซเบอร์นะครับแล้วก็เรื่องขององค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับสำหรับเนื้อหาเพิ่มเติมนะครับนักศึกษาสามารถที่จะอ่านเพิ่มเติมได้ในเนื้อหาในหน่วยที่6นะครับเรื่องของการจัดการความเสี่ยงทางด้านไซเบอร์หลังจากนี้นะครับก็ไปดูว่ามีหน่วยงานไหนที่เขาเข้ามาดูแลมีมาตรฐานไหนที่เขาเข้ามาจัดการกับเรื่องความเสี่ยงภัยทางไซเบอร์หรือความเสี่ยงภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับก็สำหรับวันนี้การสอนเพิ่มเติมในวันนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาทุกท่านนะครับในการนำความรู้ที่ได้หรือการนำแนวทางตรงนี้สำหรับการศึกษาต่อเพิ่มเติมได้ครับขอบคุณนักศึกษาครับที่ติดตามครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมนะครับก็วันนี้จะมาพูดถึงหน่วยที่7ของเรานะครับซึ่งจะพูดถึงเรื่องของการจัดการความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์กันนะครับก็สำหรับในส่วนในเรื่องนี้นะครับก็จะมีตอนที่1เนี่ยก็จะเป็นพูดถึงเรื่องของภาพรวมการจัดการความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์นะครับเรื่องก็จะมีอยู่2เรื่องด้วยกันนะฮะก็ 7.1.1 ก็จะเป็นเรื่องของความสำคัญปรัชญานโยบายการจัดการความเสี่ยงของสถาบันการเงินนะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาการจัดการความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์นะครับสำหรับแนวคิดของการจัดการความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์เนี่ยนะฮะก็เพราะว่าเป็นพื้นฐานสำคัญที่สุดในการประกอบธุรกิจธนาคารนะครับเพราะว่าธนาคารเองเนี่ยสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นด้วยการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงนะฮะถามว่าความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์หลักๆแล้วอยู่ที่ไหนจริงแล้วต้องกลับไปที่ตัวธุรกรรมของธนาคารพาณิชย์ที่มีหน้าที่รับเงินฝากแล้วก็ปล่อยเงินกู้ให้กับประชาชนหรือคนทั่วไปหรือจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วธนาคารเนี่ยก็จะได้ผลตอบแทนจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยนะครับจากขายของฝั่งเงินฝากกับดอกเบี้ยเงินกู้นะครับซึ่งส่วนต่างตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ธนาคารเนี่ยได้ผลตอบแทนอยู่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับในธุรกรรมการปล่อยกู้ของธนาคารเนี่ยก็จะต้องมีความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องถูกไหมครับว่าผ ผู้กู้เนี่ยอาจจะไม่สามารถชำระหนี้ได้หรือว่าไม่สามารถชำระดอกเบี้ยได้ก็จะทำให้ธนาคารได้รับความเสียหาย

ไหนนะครับซึ่งการที่ธนาคารเนี่ยได้รับผลตอบแทนจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยเนี่ยธนาคารก็จะต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะไม่สามารถเรียกเก็บหนี้ได้อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็เลยเป็นแนวคิดหลักว่าทำไมธนาคารถึงต้องมีการบริหารความเสี่ยงนะครับอีกประเด็นนึงเนี่ยด้วยความที่ธนาคารเองก็มีธุรกรรมรับฝากเงินปล่อยเงินกู้อันนี้เป็นธุรกรรมหลักนะครับที่จะมีอยู่ในระบบเศรษฐกิจและธนาคารเองก็เป็นหน่วยสำคัญในระบบเศรษฐกิจของเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยภาวะเศรษฐกิจที่มีความไม่แน่นอนสูงเนี่ยอาจจะเป็นในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของภาวะของโรคระบาดโควิด-19 อย่างที่เรากำลังเผชิญอยู่อย่างเงี้ยนะครับก็ทำให้ทั้งผู้ฝากเงินและผู้กู้เงินเนี่ยนะครับอาจจะมีพฤติกรรมหรือมีความเดือดร้อนที่ต่างออกไปจากเดิมทำให้ภาพความเสี่ยงของธนาคารเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตามภาวะเศรษฐกิจนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เองจะเป็นสิ่งที่ผมเนี่ยนะครับก็จะมาอธิบายให้กับทุกๆท่านฟังในวันนี้นะครับนี่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำคัญของการบริหารความเสี่ยงหรือตัวปรัชญาเนี่ยนะครับก็จะเริ่มจากว่าการจัดการความเสี่ยงเนี่ยเป็นพื้นฐานนะครับที่สำคัญในการประกอบธุรกิจสถาบันการเงินนะครับซึ่งก็ต้องเริ่มจากแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในแต่ละด้านนะครับเพื่อให้แน่ใจว่าธนาคารเนี่ยมีกลไกกำกับดูแลการจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพนะครับอย่างที่ผมเรียนไว้เมื่อสไลด์ก่อนหน้าว่าธนาคารเองทำธุรกรรมเกี่ยวกับความเสี่ยงและได้รับผลตอบแทนจากความเสี่ยงเพราะฉะนั้นเนี่ยธนาคารเองก็จะต้องมีหน้าที่ที่จะควบคุมความเสี่ยงไว้นะครับไม่ให้เกินระดับที่กำหนดเพื่อที่จะทำให้ผลตอบแทนที่ได้เนี่ยเป็นผลตอบแทนที่มีคุณภาพนะครับซึ่งจากการศึกษาภาพรวมของการจัดการความเสี่ยงของสถาบันการเงินเนี่ยนะครับการศึกษาในบทนี้ก็จะทำให้เราเข้าใจเลยว่ามันมีความสำคัญยังไงนะครับมีปรัชญามีที่มาแล้วก็ที่สำคัญที่อยากให้ทุกท่านได้ทราบด้วยเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดการแล้วก็กลไกในการจัดการความเสี่ยงเหล่านี้นะครับซึ่งมันจะต้องพูดจากภาพใหญ่มาหาเล็กนะฮะเริ่มตั้งแต่นโยบายการมีนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่ดีไปจนถึงรูปแบบการปฏิบัติจนไปถึงการสร้างตัวชี้วัดที่ดีด้วยนะครับสำหรับความสำคัญของการจัดการความเสี่ยงของสถาบันการเงินเนี่ยก็คือเพื่อทำให้เกิดมูลค่าสูงสุดที่ได้ต่อตัวธนาคารเองต่อตัวของเจ้าของซึ่งก็คือผู้ถือหุ้นนะครับโดยที่กระบวนการในการจัดการความเสี่ยงเนี้ยนะครับก็จะทำให้ฝ่ายบริหารเนี่ยมีกลยุทธ์และมีวัตถุประสงค์ที่จะบาลานซ์ระหว่างสร้างสมดุลระหว่างการเติบโตของตัวธนาคารเองนะครับผลตอบแทนที่จะได้รับรวมไปถึงเป้าหมายของผลตอบแทนที่จะได้รับแล้วก็เมื่อแลกกับความเสี่ยงที่กำลังจะต้องเผชิญอยู่นะครับซึ่งขออนุญาตเท้าความสักเล็กน้อยนะครับว่าจริงๆประเทศไทยเราก็เคยมีวิกฤตสถาบันการเงินเกิดขึ้นมาแล้วในปี2540นะครับซึ่งวิกฤตในครั้งนั้นเนี่ยก็จะเห็นเลยว่าธนาคารหลายๆแห่งเนี่ย อาจจะไม่สามารถที่จะบริหารความเสี่ยงหรือผ่านความเสี่ยงเหล่านั้นไปได้นะครับแม้ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยธนาคารเหล่านั้นเองก็อาจจะมีการเติบโตที่ค่อนข้างดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยท้ายที่สุดแล้วครับสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของการบริหารความเสี่ยงของสถาบันการเงินหรือของธนาคารพาณิชย์เองเนี่ยก็เพื่อที่จะทำให้ความการเติบโตนั้นหรือผลตอบแทนที่ได้รับเหล่านั้นเนี่ยเป็นผลตอบแทนที่มีคุณภาพและมีความยั่งยืนให้กับทั้งตัวธนาคารเองแล้วก็ให้กับเจ้าของหรือผู้ถือหน่วยทุกคนนะครับแนวคิดในการจัดการความเสี่ยงของสถาบันการเงินเนี่ยนะครับก็ เป็นทั้งหลักการนะครับแล้วก็เป็นกลไกที่จะสร้างทัศนคติให้กับบุคลากรทุกคนในองค์กรที่มีร่วมกันนะฮะซึ่งจะต้องแสดงให้เห็นถึงหรือจะต้องแสดงหรือจะต้องจัดให้มีนะครับลักษณะหรือวิธีพิจารณาความเสี่ยงในทุกๆมิติที่เกี่ยวเนื่องนะครับแล้วก็จะต้องประเมินถึงกิจกรรมขององค์กรด้วยนะครับแม้ว่าธนาคารเนี่ยจะมีธุรกรรมหลักเป็นธุรกรรมที่รับเงินฝากปล่อยเงินกู้นะครับเพียงแต่ว่าธนาคารเองก็อาจจะมีการค้ำประกันหรือธนาคารเองอาจจะมีธุรกรรมชนิดอื่นๆนะครับอย่างเช่นออกตราสารอนุพันธ์หรือว่าเป็นผู้ขายตราสารอนุพันธ์หรืออาจจะเป็นดีลเลอร์ของตราสารหนี้ต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งในแต่ละธุรกรรมเนี่ยจะมีความเสี่ยง
ที่อาจจะแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นการบริหารความเสี่ยงเนี่ยอาจจะไม่ได้มองในมิติใดมิติหนึ่งเพียงด้านเดียวแต่ก็จะต้องมองให้รอบในทุกๆมิติด้วยกันอย่างเงี้ยนะครับและท้ายที่สุดเนี่ยก็เพื่อให้ก่อให้เกิดการปฏิบัติที่เป็นกิจกรรมในสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำแล้วก็ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้เสมอนะครับเพื่อที่ทำให้การเติบโตแล้วก็สมดุลของการเติบโตและความเสี่ยงที่ได้รับเนี่ยมีคุณภาพนะครับอย่างที่ได้เรียนไปเมื่อก่อนหน้านี้นะครับซึ่งในส่วนแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการทำนโยบายนะครับซึ่งเราเห็นความสำคัญแล้วนะว่าการบริหารความเสี่ยงเนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่พึงกระทำแล้วก็จะต้องทำตลอดเวลาทำให้ครบทุกด้านนะครับสิ่งหนึ่งที่เป็นกลไกหลักในการที่จะทำให้ทุกคนในองค์กรเนี่ยมีแนวคิดแนวเดียวกันก็คือเรื่องของนโยบายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยธนาคารทุกธนาคารนะครับก็จะมีนโยบายในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงเนี่ยนะครับโดยที่แทบจะทุกแห่งนะครับก็จะมีการกำหนดเรื่องของการจัดการความเสี่ยงแบบรวมกลุ่มนะครับในที่นี้เนี่ยที่บอกว่าความเสี่ยงจะต้องรวมในทุกด้านเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะรวมไปถึงตัวบริษัทลูกด้วยนะครับเพราะว่าถ้าบริษัทลูกมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยธนาคารแม่เองอาจจะได้รับผลกระทบนะครับในมิติของการลงทุนนะครับในมิติของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกันหรือแม้ว่าจะเป็นในมิติของชื่อเสียงที่อาจจะมีความเชื่อมโยงกันได้อย่างเงี้ยนะครับซึ่งนะครับนโยบายเหล่านี้เองก็จะเป็นตัวยึดโยงให้กับทุกๆคนในองค์กรเนี่ยได้ปฏิยึดถือแล้วก็ปฏิบัติร่วมกันนะครับซึ่งนโยบายนี้เองนะครับก็จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของสถาบันการเงินหรือของตัวธนาคารเนี่ยนะครับที่จะต้องครอบคลุมในทุกด้านความเสี่ยงนะครับซึ่งในด้านความเสี่ยงที่ธนาคารต้องเผชิญหลักๆที่เป็นความเสี่ยงเนี่ยนะครับก็จะรวมถึงด้านความเสี่ยงด้านเครดิตนะครับความเสี่ยงด้านตลาดความเสี่ยงด้านสภาพคล่องความเสี่ยงด้านปฏิบัติการนะครับความเสี่ยงด้านกลยุทธ์และก็ความเสี่ยงด้านอื่นๆที่ธนาคารอาจจะมีเฉพาะเจาะจงที่แตกต่างกันออกไปนะครับโดยที่ความเสี่ยงในแต่ละด้านเนี่ยผมจะขออนุญาตพูดถึงในตอนถัดไปนะครับก็จะได้อธิบายอีกครั้งหนึ่งนะครับในส่วนเรื่องต่อไปเนี่ยนะครับเพราะสิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งก็คือไว้ง่ายอย่างที่ได้เรียนในเบื้องต้นว่าธนาคารเองก็เป็นหน่วยธุรกิจที่สำคัญที่สุดหน่วยหนึ่งในระบบเศรษฐกิจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าสถานการณ์เศรษฐกิจจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเนี่ยธนาคารเองก็ย่อมได้รับผลกระทบอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะธนาคารเองนอกจากจะมีนโยบายในการจัดการแล้วก็ติดตามความเสี่ยงภายในหลายๆด้านเนี่ยก็พึงที่จะต้องประเมินถึงความเสี่ยงที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมนะครับหรือความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจของธนาคารเข้ามาด้วยนะครับซึ่งนะครับก็จะมีตัวอย่างการพัฒนาดังนี้นะครับก็อย่างเช่นนะครับการเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของหลักเกณฑ์นะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าธนาคารเองเนี่ยมีกระบวนการจัดการความเสี่ยงแล้วนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อหน่วยงานทางการมองในภาพรวมแล้วเนี่ยอาจจะเห็นว่าความเสี่ยงบางอย่างอาจจะเสี่ยงเกินไปสำหรับระบบหรือสำหรับตัวธนาคารเองก็อาจจะมีหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องที่เป็นหลักเกณฑ์ใหม่ๆนะครับที่อาจจะออกมาเพื่อใช้กับธนาคารได้นะครับเรื่องของการจัดบริหารจัดการเชิงมูลค่านะครับก็จะเป็นเรื่องของการบาลานซ์ระหว่างตัวความเสี่ยงกับผลตอบแทนที่ได้รับอย่างเหมาะสมอย่างนี้นะครับการยกระดับกระบวนการและแบบจำลองในการทดสอบภาวะวิกฤตใช่ครับนอกจากเรื่องของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีแล้วเนี่ยการบริหารความเสี่ยงที่ดีเนี่ยควรจะต้องเป็นการบริหารความเสี่ยงที่มองไปข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจัยอะไรที่อาจจะส่งผลกระทบนะครับก็จะอยู่ในส่วนของการคิดแบบจำลองหรือการจัดทำกระบวนการที่ทดสอบภาวะวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นได้อย่างเช่นในช่วงนี้ก็อาจจะมีเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด-19 นะครับที่อาจจะส่งผลเชิงลบต่อภาวะเศรษฐกิจอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะคาดการณ์ไปข้างหน้าเนี่ยเราก็อยากจะรู้ว่าธนาคารที่เราบริหารทำงานอยู่หรือเป็นลูกค้าอยู่เนี่ยนะครับมีความมั่นคงปลอดภัยแข็งแรงแค่ไหนในเชิงทางในด้านทางการเงินนะครับก็จะมีการทดสอบภาวะวิกฤตเหล่านี้นะครับเพื่อที่จะมองว่าธนาคารเนี่ยยังสามารถที่จะปลอดภัยอยู่อย่างนี้ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทำงานของธนาคารในเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเหมือนกันนะครับซึ่ง
อาจจะไม่ต้องตกใจไปนะครับว่าผลของแบบจำลองเหล่านี้มันจะมีนัยยะผูกพันอะไรจริงๆ

เป็นเพียงการทดสอบเพื่อจะมองไปข้างหน้าเท่านั้นนะครับแต่สิ่งที่ได้หลังจากนั้นก็คือจะได้รู้และทราบว่าตอนนี้ธนาคารเตรียมความพร้อมแค่ไหนถ้ามีส่วนไหนที่ยังไม่พร้อมก็ไปเตรียมความพร้อมในส่วนนั้นนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นหลักการอันหนึ่งนะครับตัวถัดไปก็จะเป็นเรื่องของพัฒนา early warning sign นะครับอย่างที่เรียนว่าการบริหารความเสี่ยงเราไม่ได้บริหารเพื่อที่จะทำให้ความเสี่ยงในของธนาคารในอดีตดีขึ้นแต่เรากำลังจะบริหารจัดการเพื่อทำให้ธนาคารเกิดมูลค่าในอนาคตที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับความเสี่ยงที่จะได้รับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากการทดสอบภาวะวิกฤตที่คาดการว่าจะมีสิ่งหรือปัจจัยบางอย่างเกิดขึ้นในอนาคตแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องมีearly warning sign หรือว่าตัวชี้วัดล่วงหน้านะครับที่จะบ่งชี้ว่ากำลังจะมีความเสี่ยงอะไรเกิดขึ้นนะครับเพื่อที่จะทำให้ธนาคารเองหรือสถาบันการเงินนี้นะครับสามารถที่จะเตรียมพร้อมหามาตรการรองรับหรือว่าหากลไกที่เกี่ยวข้องได้เหมาะสมต่อไปนะครับและท้ายที่สุดแล้วนะครับ อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเมื่อนะครับมีความเสี่ยงเข้ามาเผชิญจริงๆทดสอบแล้วนะครับมี early warning sign เข้ามาแล้วแต่ว่าเกิดภาวะที่ธนาคารจะต้องเข้าไปเผชิญกับความเสี่ยงนั้นจริงๆเนี่ยนอกจากกระบวนการโดยปกติแล้วก็จะต้องมีกระบวนการพิเศษอันหนึ่งขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งก็คือเป็นเรื่องของแผนรองรับการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่องนะครับเพื่อที่จะยืนยันว่าในทุกๆสภาพที่ความสองความเสี่ยงที่ธนาคารกำลังเผชิญธนาคารจะสามารถที่จะเผชิญกับความเสี่ยงเหล่านั้นไปได้โดยรอดปลอดภัยและมีการดูแลลูกค้าอย่างเหมาะสมอย่างเงี้ยนะครับถัดไปก็จะเป็นภาพของตัวโครงสร้างองค์กรนะครับที่จะยกให้ทุกท่านได้เห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการบริหารความเสี่ยงเนี่ยถือเป็นเรื่องที่สำคัญค่อนข้างมากในธนาคารนะครับบนสุดนะครับในส่วนของชาร์ตเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของคณะกรรมการธนาคารนะครับมีหน้าที่ที่จะบริหารจัดการธนาคารในภาพรวมนะครับกำหนดทิศทางกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของธนาคารนะครับแล้วก็มีคณะกรรมการที่เกี่ยวเนื่องนะครับเพื่อที่จะช่วยคณะกรรมการของธนาคารเนี่ยนะครับบริหารธนาคารนะครับให้มีความมั่นคงปลอดภัยแล้วก็สามารถดำเนินธุรกิจไปได้อย่างมีกลยุทธ์นะครับซึ่งนะครับถ้าสังเกตดีๆตรงทางซ้ายมือเนี่ยนะครับก็จะเห็นมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงอยู่ในนั้นนะครับมีหน้าที่ที่จะดูแล้วก็ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวเนื่องนะครับก็คือไว้ง่ายเพื่อที่จะแบ่งนะครับในเรื่องของกระบวนการจัดการนะครับติดตามความเสี่ยงการตัดสินใจที่เกี่ยวเนื่องกับความเสี่ยงหรือแผนงานต่างๆที่เกี่ยวกับความเสี่ยงจากคณะกรรมการธนาคารมารับผิดชอบนะครับโดยที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนี้นะครับก็จะมีฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นฝ่ายบริหารความเสี่ยงนะครับในด้านต่างๆอยู่ในนี้ด้วยนะครับซึ่งก็จะแล้วแต่โครงสร้างของแต่ละธนาคารนะครับซึ่งอย่างจากภาพตัวชาร์ตเนี่ยนะครับจริงๆเราก็จะเห็นเลยว่าตัวคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเนี่ยก็จะอยู่เหนือตัวกรรมการผู้จัดการใหญ่ขึ้นมาอีกทีนึงนะครับเพื่อที่จะเป็นกลไกที่เอนชัวร์ว่าการบริหารความเสี่ยงของธนาคารนี้หรือการที่จะจัดการกับความเสี่ยงของธนาคารนี้นะครับสามารถทำได้อย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็สามารถเมนเทนกลยุทธ์หลักของธนาคารต่อไปได้นะครับคราวนี้ก็จะขออนุญาตเจาะลึกในมิติของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงนะครับข้อแรกก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดนโยบายที่ครอบคลุมการบริหารความเสี่ยงที่สำคัญนะครับทั้งความเสี่ยงด้านเครดิตด้านตลาดด้านสภาพคล่องหรือด้านการปฏิบัติการนะครับแล้วก็ความเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อชื่อเสียงหรือความเสี่ยงอื่นๆที่เกี่ยวเนื่องนะครับมีหน้าที่ในการวางกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการความเสี่ยงนะครับโดยที่ก็จะมีเรื่องของการประเมินการติดตามการดูแลปริมาณความเสี่ยงของธนาคารหรือของสถาบันการเงินนี้นะครับให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมด้วยนะครับแล้วก็มีการทบทวนความเพียงพอของนโยบายแล้วก็ระบบการจัดการความเสี่ยงนะครับในภาพรวมเนี่ยให้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ให้สามารถปฏิบัติตามนโยบายภาพใหญ่ที่กำหนดได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในมิติของนโยบายก็จะมีนโยบายภาพใหญ่ของธนาคารนะครับแล้วก็มีนโยบายเรื่องของการบริหารความเสี่ยงนะครับโดยที่คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบนโยบายนั้นนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับก็จะมีหน้าที่นะครับบางแห่งอันนี้ขึ้นกับโครงสร้าง

5องค์กรนะครับแต่ว่าบางแห่งก็จะมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอนะครับเพื่อที่จะ ensure นะครับหรือเพื่อที่จะทำให้แน่ใจว่าการบริหารความเสี่ยงเหล่านี้สามารถทำได้โดยที่มีเครื่องมือพร้อมมีกลไกต่างๆเหล่านี้พร้อมนะครับถัดไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของการจัดการความเสี่ยงแล้วก็ความเพียงพอของเงินกองทุนนะครับในส่วนนี้ก็จะเป็นตอนที่2ตอนที่ 7.2 ด้วยกันนะครับในส่วนแรกเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องแรกเนี่ยนะครับก็จะขยายความนะครับในเรื่องของความเสี่ยงด้านเครดิตนะครับความเสี่ยงด้านตลาดนะความเสี่ยงด้านสภาพคล่องด้านปฏิบัติการด้านกลยุทธ์แล้วก็ท้ายสุดก็จะเป็นเรื่องของความเพียงพอของเงินกองทุนนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะขออนุญาต เล่าไปทีละด้านด้วยกันนะครับขออนุญาตเริ่มจากความเสี่ยงด้านเครดิตนะครับอย่างที่เรียนไปตอนแรกนะครับว่าธนาคารพาณิชย์เนี่ยมีธุรกรรมหลักในการให้สินเชื่อเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้สินเชื่อแน่นอนว่าโดยที่เงินที่เอามาให้สินเชื่อจริงๆแล้วก็ไม่ใช่ก็บางส่วนก็จะเป็นเงินของธนาคารเองบางส่วนเป็นเงินจากผู้ฝากเงินถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าสินเชื่อที่ได้ให้ไปเนี่ยมีการผิดนัดชำระหนี้เกิดขึ้นเนี่ยธนาคารเองจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบนะครับที่จะต้องหาเงินเหล่านั้นมาเพื่อที่จะรองรับสำหรับการถอนเงินฝากของฝั่งผู้ฝากเงินถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวความเสี่ยงหลักในเรื่องของการผิดนัดชำระหนี้ตกอยู่กับธนาคารถูกไหมครับความเสี่ยงนี้เองเรียกว่าความเสี่ยงด้านเครดิตนะครับความเสี่ยงด้านตลาดเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความผันผวนของราคาสินทรัพย์แล้วก็หนี้สินนะครับของธนาคารที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากธนาคารมีภาระผูกพันทางการเงินที่จะต้องชำระในอนาคตอย่างเงี้ยนะครับความเสี่ยงด้านปฏิบัติการก็จะเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดพลาดของคนระบบหรือปัจจัยต่างๆที่เป็นปัจจัยหรือแม้กระทั่งปัจจัยภายนอกต่างๆด้วยนะครับความเสี่ยงด้านกลยุทธ์เนี่ยเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากการตัดสินใจของผู้บริหารองค์กรนะครับที่มีส่วนสำคัญที่เป็นการกำหนดทิศทางขององค์กรนะครับซึ่งความกลยุทธ์เนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะพูดถึงในวันนี้ด้วยนะครับสุดท้ายนะครับเงินกองทุนเป็นสิ่งรองรับขั้นสุดท้ายของธนาคารพาณิชย์เนี่ยในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นนะครับอย่างที่เรียนนะครับว่าทุกความเสี่ยงอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายได้เมื่อเกิดความเสียหายแล้วเนี่ยธนาคารเองต้องมีเงินส่วนหนึ่งที่รองรับเอาไว้เนี่ยที่เรียกว่าเงินกองทุนเนี่ยเพื่อที่จะรองรับความเสียหายเหล่านั้นเพื่อไม่ให้ไปกระทบกับผู้ฝากเงินจนเสียความเชื่อมั่นเหล่านั้นนะครับผมขออนุญาตเข้าไปในแต่ละเรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกก็จะเป็น 7.2.1 จะเป็นเรื่องของความเสี่ยงด้านเครดิตนะครับอย่างที่เรียนว่าทันทีที่มีการปล่อยกู้เนี่ยนะครับก็จะมีสถานะของความเป็นเจ้าหนี้เกิดขึ้นนะครับพอมีความเป็นเจ้าหนี้ก็จะมีความเสี่ยงด้านเครดิตหรือว่าความเสี่ยงที่ลูกหนี้อาจจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาชำระหนี้หรือชำระดอกเบี้ยคืนนะครับซึ่งโอกาสเหล่านี้โอกาสที่ลูกหนี้จะไม่สามารถชำระหนี้คืนได้เนี่ยก็จะเป็นความเสี่ยงที่ธนาคารจะไม่สามารถเรียกเก็บเงินเหล่านั้นกลับมาได้นี่คือความเสี่ยงด้านเครดิตนะครับซึ่งก็จะมีการจัดการความเสี่ยงด้านเครดิตด้วยการบริหารพอร์ตสินเชื่อนะครับทำให้พอร์ตสินเชื่อมีความหลากหลายในลูกค้าหลายกลุ่มนะครับเพื่อที่ถ้าเกิดว่าลูกค้าเกิดความผิดนัดชำระหนี้ขึ้นมาเนี่ยอาจจะไม่ได้ผิดนัดชำระหนี้พร้อมๆกันนะครับกระบวนการพิจารณาสินเชื่อและก็อนุมัติสินเชื่อเนี่ยนะครับก็จะเป็นกลไกหนึ่งที่จะทำให้ธนาคารสามารถที่จะดูแลความเสี่ยงด้านเครดิตเหล่านี้ได้นะครับหรือรวมถึงการเรียกเก็บหลักประกันนะครับแล้วก็การหักลบกลบหนี้ในกรณีที่เป็นเจ้าหนี้ในสัญญาตราสารอนุพันธ์เหล่านี้นะครับถัดไปเป็นเรื่องของความเสี่ยงด้านตลาดนะครับอย่างที่เรียนว่าธนาคารเองก็จะมีสินทรัพย์แล้วก็มีส่วนของหนี้สินนะครับเพราะนั้นตัวสินทรัพย์แล้วก็หนี้สินของธนาคารนี้นะครับก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเชิงมูลค่าได้เมื่อนะครับเมื่อปัจจัยที่เกี่ยวเนื่องกับสินทรัพย์และหนี้สินเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลงนะครับซึ่งปัจจัยเหล่านั้นก็อย่างเช่นปัจจัยอัตราดอกเบี้ยปัจจัยอัตราแลกเปลี่ยนนะครับราคาของตราสารที่ลงทุนหรือแม้กระทั่งราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ธนาคารจำหน่ายหรืออาจจะอยู่ในพอร์ตของธนาคารด้วยอย่างเงี้ยนะครับซึ่งการจัดการความเสี่ยงก็จะมีการกำหนดนโยบายควบคุมระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะครับกำหนดลิมิตนะครับแล้วก็มีการทดสอบภาวะวิกฤตนะครับถัดไปก็จะเป็นเรื่องของความเสี่ยงด้านสภาพคล่องก็จะเป็นความเสี่ยงที่ธนาคารเนี่ยไม่อาจปฏิบัติตามภาระผูกพันที่อาจเกิดขึ้นเมื่อครบกำหนดได้นะครับ
เนื่องจากว่าธนาคารเองอาจจะไม่สามารถ

จัดหาเงินทุนได้อย่างเพียงพอตามความต้องการภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือว่าภายในต้นทุนที่เหมาะสมเหล่านั้นนะครับความเสี่ยงด้านสภาพคล่องเนี่ยจะเสมือนกับว่าถ้าจริงๆแล้วในส่วนของสินทรัพย์หรือหนี้สินธนาคารมีหนี้ธนาคารมีสินทรัพย์อยู่เพียงพอละแต่ว่าเมื่อครบดีลแล้วเนี่ยธนาคารไม่สามารถแปลงสินทรัพย์เหล่านั้นเป็นสภาพคล่องหรือเป็นเงินสดเพื่อที่จะจ่ายชำระหนี้ได้อันนี้เป็นความเสี่ยงด้านสภาพคล่องนะครับโดยที่การจัดการความเสี่ยงด้านสภาพคล่องก็จะมีการประเมินนะครับตัว liquidity gap นะครับหรือก็จะทำเป็นเรื่องของการบาลานซ์ระหว่างเงินเข้าแล้วก็เงินออกนะครับที่จะต้องบาลานซ์ตัว flow อันนี้ให้มันเข้าออกสม่ำเสมอกันนะครับแล้วก็มีสภาพคล่องเพียงพอรองรับกับรายจ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับอันที่2เป็นส่วนของการวัดและการประเมินความเสี่ยงด้านสภาพคล่องโดยใช้อัตราส่วนทางการเงินนะครับส่วนที่3ก็คือเป็นเรื่องของแผนรองรับเหตุฉุกเฉินด้านสภาพคล่องนะครับในกรณีที่ธนาคารมีสภาพคล่องไม่เพียงพอนี้ธนาคารจะสามารถไปหาสภาพคล่องฉุกเฉินนี้ได้จากแหล่งไหนบ้างนะครับอย่างเช่นแหล่งอินเตอร์แบงค์นะครับหรือว่าอย่างเช่นการขายตราสารบางชนิดที่เป็นอยู่ในพอร์ตของธนาคารเพื่อแปลงเป็นสภาพคล่องในยามฉุกเฉินซึ่งเหล่านี้จะต้องจัดทำแผนไว้ล่วงหน้านะครับความเสี่ยงด้านการก็คือจะเป็นความเสี่ยงที่เกิดจากความผิดพลาดนะครับหรือว่าการดำเนินการที่ผิดพลาดของตัวธนาคารเองหรือว่าของพนักงานหรือว่าเกิดจากความผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวเนื่องนะครับซึ่งการจัดการความเสี่ยงก็จะเป็นเรื่องของการกำหนดระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้นะครับแล้วก็จัดการความเสี่ยงที่เกิดขึ้นนี้ให้ได้ในทางปฏิบัตินะครับซึ่งความเสี่ยงด้านปฏิบัติการนี้ขออนุญาตนะครับว่าก็จะส่วนหนึ่งของความเสี่ยงเชิงกลยุทธ์เนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งของด้านปฏิบัติการด้วยนะครับที่จะการกำหนดกลยุทธ์ที่ดีเนี่ยควรจะสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเงี้ยนะครับสุดท้ายนะครับว่าเราบริหารจัดการความเสี่ยงไปเนี่ยก็เพื่อที่จะทำให้ลดความเสี่ยงแล้วก็ลดโอกาสที่จะเกิดความเสียหายลงได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการจัดการความเสี่ยงเนี่ยไม่ได้แปลว่าเราจะทำให้ความเสี่ยงทั้งหมดเนี่ยเป็นศูนย์หรือไม่มีความเสียหายเกิดขึ้นเลยนะครับแต่ว่าการจัดการความเสี่ยงเนี่ยเราจะใช้วิธีจัดการความเสี่ยงหรือทำกรอบของความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเกิดว่าความเสี่ยงเกิดขึ้นแล้วจริงๆเนี่ยนะครับสิ่งหนึ่งที่จะเป็นเหมือนกับเบาะรองรับหรือว่าเป็นเหมือนกับสิ่งที่จะทำให้ธนาคารเนี่ยสามารถที่จะดำเนินต่อไปได้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของเงินกองทุนนะครับซึ่งก็จะต้องมีการจัดการเงินกองทุนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมนะครับแล้วก็มีความเพียงพอในการดำเนินธุรกิจทั้งในภาวะปกติแล้วก็ในภาวะวิกฤตนะครับอีกทั้งเนี่ยยังสอดคล้องกับตัวแผนจัดการความเสี่ยงแล้วก็แผนของธุรกิจนะครับที่ธนาคารได้ดำเนินการด้วยนะครับก็เป็นในเรื่องนี้นะครับก็จะมีวัตถุประสงค์ก็คือเนี่ยเพื่อสร้างความมั่งคั่งมั่นคงนะครับแล้วก็ในเรื่องของระดับเงินกองทุนแล้วก็ความเพียงพอนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเพื่อบริหารจัดการเงินกองทุนให้มีประสิทธิภาพแล้วก็สร้างผลตอบแทนให้ได้อย่างเหมาะสมในผ่านการบริหารจัดการนี้นะครับก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับเรื่องของความเสี่ยงการจัดการความเสี่ยงของธนาคารพาณิชย์ก็หวังว่าจะเป็นความรู้ให้กับนักศึกษาทุกคนแล้วก็ผู้ที่สนใจทุกท่านนะครับนี่ขอบคุณครับ

0: ศักยภาพที่ก้าวข้ามขีดจำกัดของร่างกายศักยภาพสร้างได้ตลอดชีวิตศักยภาพสร้างเส้นทางชีวิตใหม่ที่แตกต่างศักยภาพต่อยอดได้ไม่สิ้นสุดโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
1: เนื่องจากผมสำเร็จการศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมในระดับปริญญาโทนะครับแล้วก็มีโอกาสได้มาสอนหนังสือที่วิทยาลัยดุสิตธานีซึ่งเป็นวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวและการโรงแรมโดยตรงตอนนั้นก็อยากได้ทักษะเกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อมาพัฒนาการเรียนการสอนของตัวเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ได้มากกว่าก็คือประสบการณ์วิชาชีพและประสบการณ์เกี่ยวกับการเรียนการสอนในแวดวงของครูบาอาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันนะครับทำให้การเรียนการสอนของผมนั้นประสบความสำเร็จมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตจริงๆครับ
2: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025042

สำหรับการฟ้องคดีอาญาและคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญานะครับก็อาจจะแบ่งนะศึกษาได้4ตอนด้วยกันนะในตอนแรกเรามาดูก่อนบุคคลผู้มีอำนาจฟ้องในคดีอาญานะครับเราได้เรียนเนี่ยมาแล้วนะครับในตอนต้นแล้วนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับนะผู้ที่มีอำนาจฟ้องนะหรือบุคคลผู้มีอำนาจฟ้องในคดีอาญาเนี่ยนะครับปรากฏในมาตรา28ก็คือนะครับ1พนักงานอัยการ2ผู้เสียหายนะครับนะเราเรียกอาจจะเรียกระบบนี้ว่าเป็นระบบคู่ขนานก็คือว่าไม่ตัดอำนาจนะอัยการก็ฟ้องได้ผู้เสียหายก็ฟ้องได้นะอัยการฟ้องแล้วผู้เสียหายก็ฟ้องได้อีกนะหรือผู้เสียหายฟ้องแล้วอัยการก็ฟ้องได้อีกนะครับนะไม่ได้ตัดอำนาจแต่ยังได้แต่บางประเทศอาจจะไม่ได้ให้อำนาจผู้เสียหายในการฟ้องคดีได้อาจจะมองว่าตัวรัฐเท่านั้นนะครับที่เป็นผู้เสียหายหรือรัฐเท่านั้นเนี่ยมีอำนาจในการฟ้องนะครับอันนี้ก็เป็นแล้วแต่นะแล้วแต่แนวคิดของแต่ละประเทศไปแต่อย่างของประเทศไทยเนี่ยนะฮะสามารถที่จะฟ้องได้นะครับทั้งคู่เลยนะต่อมาผู้เสียหายคือใครนะครับผู้เสียหายหมายความถึงบุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดฐานใดฐานหนึ่งรวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอำนาจจัดการแทนได้ตามมาตรา4 5แล้วก็6นะฉะนั้นผู้เสียหายเนี่ยถ้าเราดูความหมายเนี่ยก็จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับก็คือผู้เสียหายเนี่ยที่แท้จริงก็คือได้ความเสียหายนะเนื่องจากการทำผิดฐานใดฐานหนึ่งฉะนั้นต้องเป็นความผิดอาญาฐานใดฐานหนึ่งก่อนฉะนั้นถ้าไม่ใช่ความผิดอาญาก็ไม่ใช่ผู้เสียหายตามนี้นั่นเองนะครับกับผู้เสียหายอีกประเภทหนึ่งก็คืออะไรครับเป็นผู้เสียหายที่มีอำนาจจัดการแทนได้นะครับนะโอเคนี่ก็คือปรากฏอยู่2ประเภทนั่นเองซึ่งทั้ง2ประเภทนี้ก็ต่างเป็นผู้เสียหายด้วยกันทั้งคู่นะครับเรามาดูอันแรกก่อนผู้เสียหายที่แท้จริงนะผู้เสียหายที่แท้จริงหรือผู้เสียหายโดยตรงนั้นแยกได้3ประการก็คือ1ต้องมีการกระทำความผิดอาญาเกิดขึ้นนะอย่างที่บอกไปแล้วว่าถ้ามันไม่มีความผิดอาญาเกิดขึ้นมันก็ไม่ใช่ผู้เสียหายนะครับ2บุคคลนั้นได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดนั้นดังนั้นถ้าไม่รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดนั้นก็ไม่ใช่ผู้เสียหายเช่นมีคนชกต่อยกันเนี่ยนะครับแต่ต่อยใครก็ไม่รู้ไม่ใช่ต่อยเรามีความผิดอาญาเกิดขึ้นไหมมีแต่เราไม่ใช่ผู้เสียหายเพราะเขาไม่ได้ต่อยเราเขาต่อยนะสามบุคคลนั้นต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยกรณีตามข้อ3เนี่ยนะกฎหมายไม่ได้บัญญัติเอาไว้แต่เป็นแนวคำพิพากษาของศาลฎีกาท่านวินิจฉัยว่ากรณีเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยนอกจากจะเป็นผู้เสียหายโดยพฤตินัยแล้วยังจะต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยด้วยนะครับเรามาดูต่อนะครับบุคคลนั้นได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความ

ผิดนั้นนะก็มีข้อสังเกตว่าความผิดต่อรัฐนะซึ่งรัฐหรือเจ้าพนักงานของรัฐเท่านั้นเป็นผู้เสียหายเช่นพรบจราจรนะนายแดงเนี่ยขับรถฝ่าไฟแดงชนนายดำที่กำลังข้ามถนนอยู่

พราะว่านายดำเนี่ยไม่ใช่ผู้เสียหายตามพ.ร.บ.จราจรทางบกนะฮะหรือพ.ร.บ.การกู้ยืมเงินนะที่เป็นการฉ้อโกงประชาชนพ.ศ.2527นะครับพ.ร.บ.การเล่นแชร์นะครับความผิดฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานหรือพ.ร.บ.อาวุธปืนเช่นอะไรดิเช่นนายแดงเนี่ยเอาปืนมายิงนายดำนายแดงเนี่ยยิงเสร็จนายดำไม่ตายนายแดงก็มีความผิดฐานพยายามฆ่านะครับตามประมวลกฎหมายอาญาอย่างเงี้ยนายดำเป็นผู้เสียหายฟ้องนายแดงได้แต่นายแดงเอาปืนเถื่อนมายิงเนี่ยนะผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนเนี่ยนายดำไม่สามารถฟ้องนายแดงซึ่งเป็นความผิดตามพ.ร.บ.อาวุธปืนได้เพราะนายดำไม่ใช่ผู้เสียหายตามพ.ร.บ.อาวุธปืนนั่นเองนะครับประการต่อมาคือต้องเป็นผู้เสียหายโดยนิตินัยเนี่ยก็คืออะไรครับต้องไม่เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการกระทำความผิดนะต้องไม่เป็นผู้ยินยอมให้มีการกระทำผิดขึ้นต่อตนนะครับแล้วก็การก่อให้เกิดการกระทำผิดนั้นต้องไม่ได้มีมูลมาจากการที่ตนเองมีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนนะฮะนั้นกรณีจะเป็นผู้เสียหายโดยที่นายเนี่ยนะครับถ้าเรามองดูดีๆก็เรียกว่าอะไรครับคือคุณมาศาลเนี่ยต้องมามือสะอาดนะผู้เสียหายเนี่ยต้องเป็นผู้สุจริตถ้าคุณมีส่วนนะในการกระทำความผิดนะเป็นผู้ร่วมกระทำความผิดตอนหลังเกิดขัดผลประโยชน์กันนะแบ่งทรัพย์สินไม่ลงตัวจะไปฟ้องว่าไอ้คนเนี้ยนะครับมันช่อโกงผมตอนแรกมันตกลงว่าถ้าขโมยมาแล้วแบ่งกันคนละครึ่งสุดท้ายมันแบ่งกับผม 10% กรณีนี้ก็ถือว่าเป็นผู้เสียหายโดยนิติไหนนะต้องไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทำผิดต่อตนนะตัวเองไปยอมให้เขาทำร้ายร่างกายไปยอมให้เขาทำผิดต่อตนแล้วกรณีนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นผู้เสียหายโดยนิติไหนแล้วก็สุดท้ายก็คือไม่ได้มีมูลมาจากการที่ตัวเองมีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายนะครับไม่ได้ไปจ้างให้ใครไปทำข้อสอบแทนอะไรพวกนี้นะครับไม่ได้ทำผิดกฎหมายแต่อย่างใดกรณีนี้นะครับถ้าเกิดนะเกิดจากตนเองเนี่ยมีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายนะครับกรณีนี้ก็ถือว่าอะไรครับไม่ใช่ผู้เสียหายโดยนิติใดย่อมไม่มีอำนาจที่จะไปดำเนินคดีต่อไปได้นะครับมาตรา5นะครับตรงนี้สำคัญนะบุคคลเหล่านี้จัดการแทนผู้เสียหายได้นะก็ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลเฉพาะแต่ในความผิดซึ่งกระทำต่อผู้เยาว์หรือผู้ไร้ความสามารถซึ่งอยู่ในความดูแลเห็นไหมว่าไงคือเป็นเด็กอ่ะผู้ไร้ความสามารถก็ยกตัวอย่างเช่นคนสติไม่ดีนะเด็กกับคนสติไม่ดีเนี่ยจะไปดำเนินคดีเองก็คงทำไม่ได้ก่อนในชั้นนี้ก็ต้องให้ผู้แทนโดยชอบธรรมเนี่ยไปดำเนินนะคดีหรือผู้อนุบาลเนี่ยนะครับนะซึ่งเป็นผู้ดูแลความสามารถเนี่ยก็ไปทำไมครับไปดำเนินคดีแทนนะครับข้อ2ผู้บุพการีนะก็คืออะไรครับบิดามารดาปู่ย่าตายายทวดนะผู้สืบสันดานก็คืออะไรครับลูกหลานเหลนลือนะสามีหรือภริยานะบุคคล3ประเภทนี้นะบุพการีสืบสันดานสามีภริยาเนี่ยเฉพาะแต่ความผิดอาญานะซึ่งผู้เสียหายถูกทำร้ายถึงตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้เห็นไหมฮะงั้นกรณีเนี่ยผู้เสียหายตายอ่ะถูกยิงตายอ่ะผู้เสียหายจะไปฟ้องคดีเองได้ไหมคงไม่ได้อ่ะตายไปแล้วอ่ะถูกไหมก็ให้นะครับบุปการีเนี่ยนะครับนะลูกหลานเนี่ยผู้สืบสันดานนะสามีภรรยาเนี่ยไปดำเนินคดีแทนได้ถูกไหมนึกความจริงเนี่ยตายไปแล้วหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการเองได้นะถูกรถชนเนี่ยนะบาดเจ็บกระดูกหัก10ซี่เข้าโรงพยาบาลเนี่ยจะไปฟ้องคดีเองก็ไม่ได้ก็ต้องให้บุปการีผู้สืบสันดานหรือสามีภรรยาคำว่าบุพการีหรือผู้สืบสันดานในที่นี้นะตามแนวคำพิพากษาศาลท่านตีความว่าเอาตามสายเลือดหรือตามความเป็นจริงไม่ได้สนใจว่าชอบด้วยกฎหมายหรือไม่แต่กรณีสามีหรือภรรยาเนี่ยนะครับยังจะต้องชอบด้วยกฎหมายเหมือนเดิมถึงจะมีอำนาจไปดำเนินคดีแทนผู้เสียหายที่ตายหรือบาดเจ็บจนไม่สามารถจัดการแทนได้นะครับกรณีที่3คือผู้จัดการหรือผู้แทนอื่นของนิติบุคคลเฉพาะความผิดที่กระทำลงแก่นิติบุคคลนั้นแน่นอนนิติบุคคลไม่สามารถดำเนินคดีเองได้ก็ต้องผ่านผู้จัดการหรือผู้แทนนะฮะมาตรา6นะในคดีอาญานะครับซึ่งผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์ไม่มีผู้แทนโดยชอบธรรมหรือเป็นผู้วิกลจริตหรือคนไร้ความสามารถไม่มีผู้อนุบาลนะเป็นเด็กนึกง่ายๆเป็นเด็กเนี่ยไม่มีผู้แทนเนี่ยนะทำยังไงหรือผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้อนุบาลเนี่ยไม่สามารถทำตามหน้าที่โดยเหตุหนึ่งเหตุใดได้นะเช่นมีเหมือนกันเนี่ยบิดามารดามีแต่บิดามารดาเนี่ย
ป่วยเป็นโรคติดเตียงอยู่อย่างเงี้ยจะไปดำเนินค

ดีแทนก็คงไม่ได้ใช่ไหมรวมทั้งมีผลประโยชน์ขัดกันเช่นพ่อโกงเงินลูกอย่างเงี้ยพ่อจะไปฟ้องตัวเองเหรอก็คงไม่ใช่ใช่ไหมครับนั้นเมื่อมีผลประโยชน์ขัดกันกับผู้เยาว์หรือคนไร้ความสามารถเนี้ยผลก็คือญาติของผู้นั้นหรือที่ผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องเนี่ยอาจจะร้องขอต่อศาลขอให้ตั้งเขาเนี่ยเป็นผู้แทนเฉพาะคดีก็ได้นะครับผลก็คือแล้วผู้มีอำนาจจัดการแทนผู้เสียหายที่แท้จริงเนี่ยนะครับมีอำนาจทำอะไรได้บ้าง 1. นะครับร้องทุกข์ 2. เป็นโจทก์ฟ้องคดีอาญาหรือเข้าเป็นร่วมเป็นโจทก์กับพนักงานอัยการนะครับ 3. คือฟ้องคดีแพ่งนะที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา 4. ถอนฟ้องคดีอาญาคดีแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาแล้วก็ 5. นะยอมความเฉพาะนะในความผิดต่อส่วนตัวนี่กรณีที่ผู้มีอำนาจจัดการแทนสามารถทำได้นะซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 3. นะครับสุดท้ายนะครับมาตรา 29 นะการตายของผู้เสียหายกับการฟ้องคดีอาญาก็คือเมื่อผู้เสียหายได้ยื่นฟ้องแล้วตายลงนะกรณีตามมาตรา29เป็นกรณีที่ผู้เสียหายเนี่ยฟ้องแล้วภายหลังตายนะครับบุปการีสืบสันดานสามีภรรยาจะดำเนินคดีต่างผู้ตายต่อไปก็ได้นะครับถ้าผู้เสียหายเป็นผู้เยาว์ผู้วิกลจริตหรือผู้ไร้ความสามารถซึ่งผู้แทนโดยชอบธรรมผู้ดำเนินหรือผู้แทนเฉพาะคดีได้ยื่นฟ้องไว้แล้วผู้แทนเฉพาะคดีนะครับก็จะดำเนินคดีต่อไปก็ได้มาตรา29เนี่ยก็มีความแตกต่างกับมาตรา5นะครับมาตรา6นะครับเพราะว่ามาตรา4 5 6เนี่ยเป็นกรณีที่ว่าอะไรครับยังไม่ได้มีการฟ้องคดีนะครับไอ้ตัวที่ครับมาตรา5เนี่ยนะครับอนุ2ในกรณีที่ว่าตายนะยังไม่มีการฟ้องคดีนะกรณีเนี้ย5อนุ2เนี่ยก็ให้อะไรครับให้บุปการีผู้สืบสันดานสามีภรรยาสามารถที่จะฟ้องได้แต่กรณีมาตรา29ก็คือนะผู้เสียหายเนี่ยฟ้องแล้วแต่ภายหลังตายนะต่างกันตรงนี้บุปการีสืบสันดานสามีภรรยาจึงสามารถดำเนินคดีต่อไปได้นะครับนี่คือความแตกต่างระหว่าง5อนุ2กับมาตรา29นะครับก็ขอจบในส่วนแรกก่อนครับ

เรื่องที่สองนะครับเป็นเรื่องการฟ้องคดีอาญานะครับนะเรามาดูอันแรกก่อนเขตอำนาจศาลนะมาตรา22นะเมื่อความผิดเกิดขึ้นอ้างหรือเชื่อว่าได้เกิดขึ้นในเขตอำนาจของศาลใดให้ชำระที่ศาลนั้นนะฮะว่ามันเกิดขึ้นที่ไหนอ้างว่านะมันเกิดขึ้นที่ไหนหรือเชื่อว่าเกิดขึ้นที่ไหนก็ฟ้องที่ศาลที่ศาลนั้นได้นะครับนะแต่ถ้านะครับ1เมื่อจำเลยมีที่อยู่นะหรือถูกจับในท้องที่1หรือเมื่อพนักงานทำการสอบสวนในท้องที่1นอกเขตของศาลดังกล่าวแล้วจะชำระที่ศาลซึ่งท้องที่นั้นอยู่ในเขตอำนาจก็ได้เห็นนะฮะฉะนั้นกรณีเนี่ยสอบสวนแล้วหรือที่อยู่หรือถูกจับในอีกท้องที่1ก็จะสามารถที่จะฟ้องนะฮะในท้องที่นั้นได้นะครับ2เมื่อความผิดเกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรนะครับให้ชำระคดีนั้นที่ศาลอาญานะศาลอาญาก็ปัจจุบันอยู่ที่เส้นรัชดานะครับที่กรุงเทพมหานครนะถ้าการสอบสวนได้กระทำลงในท้องที่1ท้องที่ซึ่งอยู่ในเขตอำนาจของศาลใดก็ให้ชำระที่ศาลนั้นได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเขตอำนาจของคดีที่มันมีความผิดเดียวนะครับต่อมามาตรา24เมื่อมีความผิดหลายเรื่องนะฮะเกี่ยวพันกันโดยเหตุ1เหตุใดนะครับเป็นต้นว่า1นะปรากฏว่าความผิดหลายฐานนะได้กระทำลงผู้กระทำผิดคนเดียวนะหรือผู้กระทำผิดหลายคนนะเกี่ยวพันกันในการกระทำความผิดฐานหนึ่งหรือหลายฐานนะจะเป็นตัวการผู้สมรู้หรือรับของโจรก็ตามเห็นนะฮะลักทรัพย์มาเสร็จแล้วก็มาขายต่อนะครับให้กับอีกคนหนึ่งนะฮะก็เป็นกระบวนการเลยนะมีทั้งลักทรัพย์มีทั้งรับของโจรเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องที่มันมีความเกี่ยวพันกันเป็นกระบวนการเดียวกันนะครับกับ2นะปรากฏว่าความผิดหลายฐานได้กระทำลงโดยมีเจตนาอย่างเดียวกันหรือโดยผู้กระทำผิดทั้งหลายได้คบคิดกันมาแต่ก่อนแล้ว3นะปรากฏว่าความผิดฐาน1เกิดขึ้นนะโดยมีเจตนาช่วยผู้กระทำผิด

0: ให้พ้นจากรับโทษในความผิดอย่างอื่นซึ่งเขาได้กระทำไว้ผลก็คือดังนี้นะจะฟ้องคดีทุกเรื่องนะหรือฟ้องผู้กระทำความผิดทั้งหมดต่อศาลซึ่งมีอำนาจชำระในฐานความผิดซึ่งมีอัตราโทษสูงกว่าไว้ก็ได้นะก็เป็นทางเลือกนะจะฟ้องทั้งหมดเลยนะทุกเรื่องเลยนะครับนะไว้ที่อะไรครับที่ศาลที่ความผิดเนี่ยอัตราโทษสูงกว่าก็สามารถทำได้นะครับจะรวมกันมาก็ได้ถ้าความผิดอันเกี่ยวพันกันมีอัตราโทษอย่างสูงเสมอกันนะศาลซึ่งมีอำนาจชำระก็คือศาลซึ่งรับฟ้องเรื่องหนึ่งเรื่องใดในความผิดเกี่ยวพันนั้นไว้ก่อนนั่นเองก็คือฟ้องนะคดีไหนไว้ก่อนก็นะศาลนั้นก็มีอำนาจชำระได้ต่อมาสาระสำคัญของคำฟ้องคดีอาญาคือมาตรา158นะฟ้องต้องทำเป็นหนังสือนะแล้วก็มีรายละเอียดดังนี้1นะฮะชื่อศาลแล้วก็วันเดือนปีนะครับ2คดีระหว่างผู้ใดนะเป็นโจทย์นะผู้ใดจำเลยแล้วก็ฐานความผิดนะ3ตำแหน่งพนักงานอัยการผู้เป็นโจทย์นะถ้าราษฎรเป็นโจทย์ก็ให้ใส่ชื่อตัวชื่อนามสกุลเนี่ยนะครับอายุที่อยู่ชาติแล้วก็บังคับแล้วก็4นะชื่อตัวนามสกุลที่อยู่ชาติบังคับของจำเลยนะ5อ่ะตรงนี้สำคัญนะการกระทำทั้งหลายที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำผิดนะข้อเท็จจริงรายละเอียดที่เกี่ยวกับเวลาสถานที่นะซึ่งเกิดการกระทำนะนั้นๆอีกทั้งบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องด้วยพอสมควรเท่าที่จำเลยจะเข้าใจข้อหาได้ดีเห็นนะฮะบรรยายจนทำไมครับนะกฎหมายบอกว่าให้จำเลยเนี่ยเข้าใจข้อหาได้ดีแต่ความจริงคือครับให้ศาลเข้าใจเขียนอะไรไม่รู้เรื่องศาลอ่านไม่เข้าใจอย่างเงี้ยนะฮะไม่ได้นะฉะนั้นต้องเขียนให้รู้เรื่องนะใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะกระบวนการเป็นอย่างเงี้ยเมื่อวันที่นะ1นะมกราคม2566นะเวลากี่โมงก็ว่าไปนะนะนะจำเลยบังอาจเข้าไปลักทรัพย์รถจักรยานยนต์ของนายดำบ้านเล็กที่นี้อะไรก็ว่าไปคือบรรยายรายละเอียดเนี่ยนะครับให้ศาลเนี่ยท่านเข้าใจเพราะเวลาเราอ่านตัวคำฟ้องมาจะได้จินตนาการออกได้อ๋อเมื่อสถานที่นี้นะตรงนี้นะฟ้องถูกศาลไหมเวลานี้นะขาดอายุความหรือยังหรือบางทีนะฟ้องเวลากลางวันกลางคืนใช่ไหมโทษมันก็มีความแตกต่างกันไปก็ต้องบรรยายรายละเอียดนะครับให้ตัวจำเลยเนี่ยมันสามารถที่จะเข้าใจนะพอที่จะฟ้องต่อสู้คดีได้นะขโมยรถกระบะอะไรก็ว่าไปนะครับในคดีหมิ่นประมาทถ้อยคำหนังสือภาพขีดเขียนหรือสิ่งอื่นอันเกี่ยวกับข้อหาหมิ่นประมาทนะให้กล่าวไว้โดยบริบูรณ์หรือติดมาท้ายฟ้องนะครับ6อ้างมาตราในกฎหมายซึ่งบัญญัติว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นความผิดแล้วก็บรรยายไปก่อนจะทำอย่างงี้อย่างนี้สุดท้ายก็คือขอให้ศาลลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา334มาตรา288อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็สุดท้ายคือลายมือชื่อโจทย์ผู้เรียงผู้เขียนหรือพิมพ์ฟ้องนะการบรรยายคำฟ้องให้ถูกต้องตามกฎหมายหรืออีกในหนึ่งทำให้ฟ้องสมบูรณ์ไม่เครือบคลุมนั้นนะจะต้องประกอบด้วยการบรรยายข้อเท็จจริงซึ่งใช้ในการปรับกฎหมายเพื่อพิสูจน์ความผิดของจำเลย3ส่วนด้วยกันก็คือนะครับ1ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำนะครับ2ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเวลาและสถานที่นะครับแล้วก็3ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือสิ่งของที่เกี่ยวข้องถ้าฟ้องไม่ถูกต้องตามกฎหมายให้ศาลสั่งให้โจทก์แก้ฟ้องให้ถูกต้องหรือยกฟ้องหรือไม่ประทับฟ้องก็ได้นะศาลสามารถสั่งได้ทั้ง3แบบนะแล้วก็สุดท้ายนะครับในเรื่องฟ้องซ้อนนะครับนับแต่เวลาที่ยื่นฟ้องไปแล้วนะครับคดีอยู่ในระหว่างพิจารณาคดีเนี่ยนะครับห้ามโจทยื่นฟ้องนะในเรื่องเดียวกันนะต่อศาลเดียวกันหรือต่อศาลอื่นอีกก็คืออะไรครับ1เป็นคดีเรื่องเดียวกันนะ2จำเลยคนเดียวกันนะ3โจทย์คนเดียวกันก็คือผู้เสียหายและพนักงานอัยการต่างฟ้องคดีอาญาเรื่องเดียวกันได้ไม่เป็นฟ้องซ้อนอันนี้คือความแตกต่างนะกับกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนิดหนึ่งนะครับซึ่งฟ้องซ้อนเนี่ยเราเอาวิแพ่งมาใช้นะครับตรงนี้ก็จบในส่วนที่2แล้วครับเรื่องต่อมานะครับสิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับนะอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับที่นักศึกษาจะต้องไปดู นะครับซึ่งมาตราเนี่ยเรียกว่าน้อยมากก็คือมีอยู่มาตราเดียวมาตรา39นะซึ่งบัญญัติว่าสิทธินะนำคดีอาญามาฟ้องระงับไปเนี่ยดังต่อไปนี้นะครับ1โดยความตายของผู้กระทำผิดนะผู้กระทำผิดตายไปแล้วอะจะไปดำเนินคดีกับใครได้ไหมคงไม่ได้ใช่ไหมเพราะคดีอาญาเนี่ยนะครับจะลงโทษได้เฉพาะตัวผู้กระทำความผิดเท่านั้นจะไปลงโทษคนอื่นไม่ได้นะลูกทำผิดจะไปลงโทษพ่อแม่ได้ไหมไม่ได้นะครับฉะนั้นใครทำผิดคนนั้นก็ต้องรับโทษนะฮะนี่คือฉะนั้นกรณีผู้กระทำความผิดตายแล้วคดีมันก็ต้องจบอะแต่ว่าจะดำเนินคดีกับใครต่อไม่ได้นะครับฉะนั้นกรณีแรกก็คือถ้าผู้กระทำผิดถึงแก่ความตายนะคดีมันก็ระงับไปนะครับ2นะในคดีความผิดต่อส่วนตัวนะครับเมื่อได้ถอนคำร้องทุกข์ถอนฟ้องหรือยอมความกันโดยถูกต้องตามกฎหมายนะเรื่องส่วนตัวเขาอะกฎหมายก็บอกความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยเมื่อเขาถอนฟ้องถอนคำร้องทุกข์หรือยอมความกันแสดงว่าอะไรครับเขาไม่ต้องการที่จะเป็นคดีต่อไปคดีนี้ก็ระงับไปนะครับ3เมื่อคดีเลิกกันตามมาตรา37ก็คือเป็นกรณีที่เป็นการเปรียบเทียบปรับนะครับแล้วก็4นะครับตรงนี้สำคัญนะเมื่อมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้องเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดแล้วก็5นะครับเมื่อมีกฎหมายออกใช้ในภายหลังการกระทำความผิดยกเลิกความผิดเช่นนั้นนะตอนแรกเนี่ยทำเนี่ยเป็นความผิดเช่นอะไรดีเช่นกินใบกระท่อมถูกไหมฮะตอนแรกเนี่ยเป็นความผิดต่อมาเนี่ยกฎหมายยกเลิกใช่ไหมฮะไม่เป็นความผิดแล้วนะครับ6เมื่อคดีขาดอายุความเมื่อมันขาดอายุความแล้วนะก็จบเลยจะไปดำเนินคดีต่อไม่ได้แล้วเขาผิดหรือเปล่าไม่รู้แต่คดีขาดอายุความแล้วแล้วก็สุดท้ายก็คือเมื่อมีกฎหมายยกเว้นโทษนะครับก็คือไม่เอาโทษนั่นเองนะครับเรามาดูรายละเอียดของข้อ4นะครับเมื่อมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดซึ่งได้ฟ้องเนี่ยนะครับซึ่งนะในทางปฏิบัตินะครับเรามักจะเรียกกันว่าเป็นกรณีฟ้องซ้ำนะกรณีที่จะถือว่าฟ้องซ้ำนะในคดีอาญานะจะต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์3ประการก็คือ 1. ต้องเป็นจำเลยคนเดียวกันนะจำเลยคนเดียวกันนะ 2. ต้องเป็นคดีที่มีประเด็นข้อกล่าวหาในเหตุอย่างเดียวกันคือประเด็นเดียวกันแล้วก็สุดท้ายคือต้องมีคำพิพากษาเสร็จเด็ดขาดในความผิดที่ฟ้องนั้นก็คือศาลชั้นต้นเนี่ยมีคำพิพากษาแล้วนะเมื่อศาลพิพากษาแล้วจะมาฟ้องมาอีกได้ไหมไม่ได้ไม่งั้นทำไมมันก็ไม่มีสิ้นสุดใช่ไหมฟ้องจำเลยไปแล้วศาลบอกยกฟ้องฟ้องใหม่พิพากษาใหม่ศาลบอกลงโทษปีนึงไม่พอใจฟ้องใหม่นะศาลลงโทษ3ปีไม่พอใจมันก็จบไปเรื่อยถูกไหมฉะนั้นกรณีนี้การดำเนินคดีมันก็ต้องมีที่สิ้นสุดอ่ะใช่ไหมฉะนั้นทำผิดกรรมเดียวก็ต้องได้รับโทษนะครับเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเนี่ยหลักการนี้ฉะนั้นแล้วกรณีเนี่ยจำเลยคนเดียวกันมีประเด็นข้อหาอย่างเดียวกันก็คือลักทรัพย์เช่นขโมยเหรียญบาทไป10เหรียญเงี้ยนะขโมยตังค์10บาทเป็น10บาทเป็นเหรียญบาท10เหรียญนะเราจะไปฟ้องเหรียญบาทเหรียญที่1คดีที่1เหรียญบาทเหรียญที่2คดีที่2เหรียญบาทคดี3ไม่ได้นะเมื่อศาลพิพากษาแล้วนะคุณจะไปฟ้องอย่างเงี้ยนะครับเหรียญบาทเหรียญที่2อย่างงี้ไม่ได้ตายเลยนะครับกลายเป็นว่าจำเลยเนี่ยขโมยเหรียญ10เหรียญเนี่ยแต่ถูกดำเนินคดี10คดีมันก็ไม่ยุติธรรมนะครับฉะนั้นกรณีเช่นเนี้ยก็ถือว่าอะไรครับเป็นฟ้องซ้ำนั่นเองนะครับอันนี้ก็จบในส่วนที่3นะครับสำหรับเรื่องสุดท้ายนะครับคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญานะครับคือคดีอาญาเนี่ยนะครับหลายครั้งเนี่ยนะครับยกตัวอย่างเช่นมีการทำลายร่างกายกันเอาไม้ตีหัวเนี่ยนะครับนะเป็นคดีอาญาทำลายร่างกายแต่มันก็อาจจะมีคดีละเมิดเนี่ยนะมาเกี่ยวข้องด้วยแทบจะทุกคดีใช่ไหมคดีอาญานะครับนะเป็นหลักถูกไหมฮะคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาเนี่ยอาจจะเป็นเหมือนเงาก็ได้ใช่ไหมไปตีหัวเขาเนี่ยนะก็ต้องมีค่ารักษาพยาบาลอันนี้ก็เป็นคดีละเมิดในทางแพ่งนะกฎหมายก็มองว่ากรณีเนี้ยถ้าจะให้ผู้เสียหายเนี่ยไปดำเนินคดีแพ่งเองเนี่ยนะมันก็อาจจะเป็นการซ้ำเติมเขากรณีนี้รัฐก็ควรที่จะเข้ามาช่วยเหลือนะดำเนินคดีแพ่งไปด้วยนะครับเราดูมาตราแรกมาตรา43คดี ลักวิ่งชิงปล้นโจรกันช่อยักลับนะลักวิ่งชิงปล้นโจรกันช่อยักลับนะเฉพาะคดีเหล่านี้นะถ้าผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องทรัพย์สินหรือราคาที่เขาสูญเสียไปเนื่องจากการกระทำผิดคืนเมื่อพนักงานอัยการยื่นฟ้องคดีอาญาก็ให้เรียกทรัพย์สินหรือราคาแทนผู้เสียหายด้วยนะไปจะอะไรไปลักอะไรดิไปลักนาฬิกาเข้ามาเนี่ยก็ได้ใช่ไหมไปลักนาฬิกาเข้ามานะนาฬิกาเอานาฬิกาเขาไปขายเนี่ยนะครับเขาก็เกิดความเสียหายในทางแพ่งขึ้นนะฮะกรณีนี้พนักงานอัยการก็ที่ยื่นฟ้องคดีอาญาเนี่ยก็สามารถเรียกทรัพย์สินก็คือเรียกนาฬิกาคืนมาก็ได้หรือนาฬิกาบอกขายไปแล้วก็สามารถเรียกราคาแทนผู้เสียหายได้ด้วยนะฮะนี่คือกรณีที่พนักงานอัยการที่จะเรียกได้ก็มีอยู่8มูลฐานความผิดนะครับลักวิ่งชิงปล้นกันช่อยักรับนะฮะต่อมามาตรา44นะครับการเรียกทรัพย์สินนะหรือราคาคืนตามมาตราก่อนพนักงานอัยการจะขอรวมไปกับคดีอาญาหรือจะยื่นคำร้องในระยะใดระหว่างคดีอาญากำลังพิจารณาอยู่ในศาลชั้นต้นก็ได้ดังนั้นอัยการเนี่ยจะยื่นมาเนี่ยนะฮะรวมไปกับคดีอาญาก็ได้หรือจะยื่นคำร้องนะในระหว่างคดีอาญากำลังพิจารณาอยู่ก็ได้นะครับก็เป็นทางเลือกนะของพนักงานอัยการนะคำพิพากษาในส่วนเรียกทรัพย์สินหรือราคาให้รวมนะเป็นส่วนหนึ่งแห่งคำพิพากษาในคดีอาญานะครับต่อมาเนี่ยนะครับเราก็มองว่านะครับมาตรา43เนี่ยมันมีคดีไม่กี่คดีเองที่อัยการสามารถร้องได้ส่วนที่เหลือเนี่ยอีกเป็นไม่รู้กี่ข้อหากี่พันคดีใช่ไหมพนักงานอัยการร้องไม่ได้มันก็เป็นการผลักภาระให้กับประชาชนที่เป็นผู้เสียหายก็เลยมีการเขียนกฎหมายเพิ่มเติมนะบัญญัติมาตรา44/1ว่านะในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์เนี่ยนะฮะถ้าผู้เสียหายมีสิทธิ์ที่จะเรียกเอาทรัพย์ค่าสินใหม่ทดแทนนะเพราะเหตุได้รับอันตรายแก่ชีวิตก็ได้นะถูกเขายิงเนี่ยนะถึงแก่ความตายเนี่ยนะครับนะหรือแก่ร่างกายก็ได้นะถูกมีดฟันเนี่ยได้รับบาดเจ็บหรือทางจิตใจใช่ไหมหรือได้รับความเสื่อมเสียต่อเสรีภาพในร่างกายชื่อเสียงก็ได้หรือได้รับความเสียหายในทางทรัพย์สินอันเนื่องมาจากการกระทำความผิดของจำเลยเห็นได้ว่าเลยครับมาตรา 44/1 เป็นเรื่องอะไรก็ได้รวมทั้งดอกเบี้ยก็ได้เช่นกรณีจำเลยเนี่ยนะลักเงินไป1ล้านบาทอัยการก็ร้องนะขอให้คืนเงิน1ล้านบาทแต่ดอกเบี้ยที่เขาสูญเสียหายไปเนี่ยกรณีเช่นนี้ทำไมครับอัยการก็อาจจะร้องไม่ได้นะก็ต้องให้มาร้องใน44/1แทนนะครับกรณีนี้งั้นกรณีนี้นะครับถ้าเป็นเรื่องอื่นๆเนี่ยนะครับนะนอกจาก43เนี่ยนะครับชีวิตร่างกายจิตใจเสรีภาพชื่อเสียงทรัพย์สินเนี่ยนะครับนะที่เกิดจากความผิดของจำเลยเนี่ยนะถูกตีหัวใช่ไหมได้รับอันตรายบาดเจ็บรักษาพยาบาลกี่บาทอะไรก็ว่าไปนะขาดไร้อุปการะขาดอะไรนะขาดรายได้เนื่องจากการทำงานอะไรเนี่ยใช่ไหมก็สามารถที่จะฟ้องร้องได้นะเหล่านี้นะครับกรณีนี้ให้ผู้เสียหายนะฮะยื่นคำร้องต่อศาลนะที่พิจารณาคดีอาญาขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ตนก็ได้กรณีเช่นนี้อันนี้ต้องผู้เสียหายเป็นคนยื่นคำร้องละไม่ใช่อัยการละนะครับการยื่นคำร้องตามวรรคหนึ่งเนี่ยผู้เสียหายต้องยื่นคำร้องก่อนเริ่มสืบพยานนะในกรณีที่ไม่มีการสืบพยานให้ยื่นคำร้องก่อนศาลวินิจฉัยชี้ขาดคดีนะบางคดีเนี่ยไม่มีอาจจะไม่มีการสืบพยานรับสารภาพเนี่ยนะก่อนศาลพิพากษาเนาะนะฮะแล้วก็มาตรา45นะครับคดีเรื่องใดนะถึงแม้ว่าได้ฟ้องนะในทางอาญาแล้วก็ไม่ตัดสิทธิ์ผู้เสียหายที่จะฟ้องในคดีทางแพ่งอีกนะฮะ46ในการพิพากษาคดีส่วนแพ่งศาลจะต้องถือข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในคำพิพากษาคดีส่วนอาญานะฉะนั้นในทางปฏิบัติแล้วมักจะทำไมครับจำหน่ายคดีแพ่งไว้ชั่วคราวก่อนนะพิจารณาคดีอาญาให้เรียบร้อยก่อนเมื่อได้ข้อเท็จจริงแล้วนะค่อยพิพากษาคดีส่วนแพ่งเพราะไม่งั้นต่างคนต่างพิพากษาเดี๋ยวข้อเท็จจริงมันจะไม่ตรงกันจะเป็นปัญหาได้นะหรือพิพากษาแล้วมันไม่ตรงกันนะครับก็จะเป็นปัญหาไ แล้วก็สุดท้ายนะครับมาตรา47คำพิพากษาคดีส่วนแพ่งนะต้องเป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายอันว่าด้วยความรับผิดของบุคคลในทางแพ่งโดยไม่ต้องคำนึงว่าจำเลยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำผิดหรือไม่นะครับอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจว่าแม้จะไม่ได้กระทำความผิดทางอาญาแต่คดีส่วนแพ่งก็อาจจะต้องรับผิดก็ได้นะครับอันนี้ก็ขอจบนะการอธิบายในส่วนสุดท้ายครับ
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาชีพและทุกเพศทุกวัยจริง
2: ๆโอกาสแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
0: การไต่สวนมูลฟ้องและการพิจารณาคดีอาญาในศาลชั้นต้นนะครับก็เราจะแบ่งนะเป็น2ช่วงด้วยกันนะช่วงแรกก็เป็นเรื่องการไต่สวนมูลฟ้องนะครับไต่สวนมูลฟ้องคืออะไรนะครับต้องอธิบายก่อนว่าคือคดีอาญาเนี่ยนะครับเวลาจำเลยถูกฟ้องโดยหลักนะจำเลยก็อาจจะถูกนะขังไว้ระหว่างพิจารณาคดีได้นะครับไม่เหมือนคดีแพ่งคดีแพ่งนี่ก็คือโจทก์ฟ้องจำเลยแล้วจำเลยก็กลับบ้านไปปกติแต่ในคดีอาญาเนี่ยนะครับนะถ้าไม่ได้ประกันตัวก็อาจจะถูกขังระหว่างพิจารณานะครับจริงๆแล้วจำเลยตัวจำเลยเนี่ยหรือเหลือผู้ต้องหาเนี่ยนะครับก็อาจจะถูกขังตั้งแต่ชั้นสอบสวนแล้วก็ได้นะพอชั้นพิจารณาคดีก็อาจจะถูกขังอีกเหมือนกันดังนั้นเนี่ยเพื่อเป็นการป้องกันการกลั่นแกล้งก็ได้ใช่ไหมครับถ้าไม่มีการไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยไม่มีการเช็คในเบื้องต้นก่อนอาจจะมีการแกล้งฟ้องกันนะเสร็จแล้วเนี่ยนะตัวจำเลยเนี่ยก็อาจจะถูกขังระหว่างพิจารณาคดีก็ได้นะครับก็อาจจะไม่เป็นธรรมนะกับตัวจำเลยที่ถูกฟ้องดังนั้นเนี่ยในคดีอาญาจึงต้องมีขั้นตอนนะการไต่สวนขึ้นมานะเพื่อเป็นการเช็คลำดับหนึ่งก่อนว่าโอเคนะครับนะมันมีมูลนะที่จะเป็นคดีไหมนะครับคดีมันมีมูลพอที่จะดำเนินคดีต่อไปหรือไม่นะหรือเป็นอาจจะเป็นการกลั่นแกล้งกันหรือไม่นะครับมาตราแรกที่เกี่ยวข้องก็คือมาตรา162นะบัญญัติว่าถ้าฟ้องถูกต้องตามกฎหมายแล้วนะศาลคือแปลว่าศาลต้องตรวจคำฟ้องอ่ะให้เรียบร้อยก่อนตรวจแล้วโอเคนะคำฟ้องถูกต้องนะครับก็ให้ศาลจัดการสั่งต่อไปนี้นะก็มีอยู่2อนุมาตราด้วยกันนะอนุแรกก็คือ1นะคดีราษฎรเป็นโจทนะใช่มั้ยคดีอาญาเนี่ยนะครับนะราษฎรก็ฟ้องได้พนักงานอัยการก็ฟ้องได้ถูกไหมครับเราไม่ตัดสิทธิ์กันฉะนั้นกรณีคดีราษฎรเป็นโจทเนี่ยนะครับกฎหมายบอกว่าให้ไต่สวนมูลฟ้องแปลว่าอะไรครับแปลว่าเป็นบทบังคับนะศาลจะไม่ไต่ไม่ได้ท่านนึกภาพใช่ไหมราษฎรเนี่ยเป็นโจทฟ้องเวลาฟ้องเนี่ยฟ้องยังไงต้องไปร้องทุกข์ต้องไปกล่าวโทษอะไรก่อนไหมไม่จำเป็นมาถึงนี่ราษฎรฟ้องตึ้งเองได้เลยบอกฉันขี้เกียจไปนะไปร้องทุกข์ไปแจ้งความนะเสียเวลานะครับอยากจะฟ้องคดีเองทำได้ไหมทำได้นะครับดังนั้นแล้วกรณีนี้มันยังไม่มีการตรวจสอบในเรื่องพยานหลักฐานในส่วนของข้อกฎหมายอะไรเลยใช่ไหมครับกรณีเช่นนี้ศาลก็ต้องทำการไต่สวนมูลฟ้องก่อนนะเพื่อเป็นการเช็คในลำดับต้นก่อนว่าคดีเนี่ยมันพอจะมีมูลที่จะพิจารณาต่อไปไหมหรือไม่นะครับอนุหนึ่งเนี่ยบัญญัติต่อไปว่าแต่ถ้าคดีนั้นนะพนักงานอัยการได้ฟ้องจำเลยโดยข้อหาอย่างเดียวกันแล้วก็ให้จัดการตามอนุมาตรา2นะครับแล้วก็มาดูอนุ2อนุ2บอกว่าในคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทย์เห็นนะอนุ2เนี่ยเฉพาะอัยการเป็นโจทย์นะเราจะเห็นว่ากฎหมายเขียนว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องไต่สวนมูลฟ้องแปลว่าอะไรครับแปลว่าจะไต่หรือไม่ไต่ก็ได้นะถ้าเห็นสมควรจะสั่งให้ไต่สวนมูลฟ้องก่อนก็ได้นะครับฉะนั้นกรณีพนักงานอัยการเป็นโจทย์เนี่ยนะครับกฎหมายเขียนมาเลยว่าไม่จำเป็นต้องไต่จะไต่หรือไม่ไต่ก็ได้เหตุผลเพราะนะครับอัยการจะฟ้องได้นะครับจำได้ไหมอัยการจะฟ้องได้ต้องทำไมครับต้องมีการสอบสวนมาโดยชอบด้วยกฎหมายเสียก่อนถูกไหมฮะนั้นต้องผ่านกระบวนการจากทางตำรวจหรือพนักงานสอบสวนก่อนได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานเรียบร้อยก่อนนะครับนะว่ามันมีพยานหลักฐานที่พอที่จะมัดนะตัวผู้ต้องหาคนนี้นะ เป็นจำเลยนะเป็นผู้กระทำความผิดได้นะครับดังนั้นเมื่อมีพยานฐานพอสมควรแล้วนะครับส่งให้พนักงานอัยการนะเมื่อพนักงานอัยการได้รับสำนวนจากพนักงานสอบสวนแล้วก็ต้องมีการใช่ไหมพนักงานอัยการก็จบกฎหมายใช่ไหมก็ต้องมีการเช็คนะข้อกฎหมายก่อนเออนะมันข้อเท็จจริงอย่างนี้มันตรงกับข้อกฎหมายนี่เป็นความผิดนี้นะเห็นนะฮะดังนั้นมันจะมีการเรียกว่าแล้วกันกรองมาแล้วอย่างน้อยก็2ชั้นก็คือจากพนักงานสอบสวนกับพนักงานอัยการเห็นนะฉะนั้นกรณีคดีที่พนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องเนี่ยมันมีการกันกรองมาแล้วอย่างน้อย2รอบเนี่ยกรณีทีนี้กฎหมายก็เลยบอกว่าศาลไม่จำเป็นจะต้องไต่สวนมูลฟ้องจะไม่ไต่ก็ได้นะซึ่งในทางปฏิบัติเนี่ยเท่าที่เห็นมาก็คือยังไม่เห็นในส่วนตัวของผมนะก็ยังไม่เห็นนะที่คดีที่อัยการเป็นโจทก์ฟ้องแล้วศาลจะสั่งไต่สวนมูลฟ้องก็ยังไม่เห็นด้วยหลักแล้วก็คือว่าได้มีการกันกรองมา2รอบแล้วนะศาลก็ประทับฟ้องไปนะครับในกรณีที่มีการไต่สวนมูลฟ้องดังกล่าวแล้วถ้าจำเลยให้การรับสารภาพนะในช่วงนะวรรค2เนี่ยนะครับให้ศาลประทับฟ้องไว้พิจารณาเลยเห็นนะกฎหมายบอกว่ากรณีไต่สวนมูลฟ้องแล้วจำเลยให้การรับสารภาพแปลว่าอะไรครับแปลว่าคนเราเนี่ยเขาก็มองว่าคนเราถ้าไม่ผิดจะรับสารภาพไปใช่ไหมแต่ในความเป็นจริงก็อีกเรื่องนึงนะอาจจะมีคนแกล้งรับสารภาพก็มีนะรับจ้างมารับสารภาพก็อาจจะมีนะหรือรับสารภาพโดยที่ไม่รู้อินโนอินเน่มันก็มีนะครับแต่ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยก็มองว่ากรณีเนี่ยจำเลยให้การรับสารภาพก็ถือว่าจำเลยเนี่ยรับว่าทำผิดแล้วเมื่อทำผิดก็ถือว่านะครับมันน่าจะมีมูลแหละก็ให้ศาลประทับฟ้องไว้พิจารณานั่นเองนะครับในกรณี162วรรค2ต่อมา165นะฮะในคดีซึ่งพนักงานอัยการเป็นโจทนะเฉพาะวรรค1นะอัยการเป็นโจทนะในวันไต่สวนมูลฟ้องให้จำเลยมาหรือคุมตัวมาศาลนะกรณีอัยการเป็นโจทเนี่ยนะครับต้องนำตัวจำเลยมานะต้องเอาตัวจำเลยมาศาลนะให้ศาลส่งสำเนาฟ้องแก่จำเลยรายตัวไปนะเมื่อศาลเชื่อว่าเป็นจำเลยจริงแล้วใช่ไหมฮะก่อนที่จะพิจารณาคดีศาลต้องเช็คก่อนจำเลยจริงหรือเปล่าไอ้จำเลยนี้เข้าผิดบัลลังก์เข้าผิดห้องหรือเปล่านะจับมาถูกตัวหรือเปล่าจับผิดคนหรือเปล่าไปจับฝาแฝดหรือเปล่านะศาลก็อาจจะมีการเช็คนะถามชื่ออะไรก็ว่าไปรายละเอียดเบื้องต้นก่อนโอเคเป็นจำเลยจริงตรงกับคดีนี้แล้วนะครับก็ให้ศาลอ่านนะแล้วก็อธิบายฟ้องให้ฟังศาลก็อ่านฟ้องเนี่ยนะอธิบายฟ้องถ้าจำเลยไม่เข้าใจก็ต้องอธิบายฟ้องเพราะบางข้อหาบางทีทำไมครับจำเลยก็อาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยทำผิดในเรื่องอะไรวันไหนเพราะว่าฉันทำผิดมาเยอะใช่ไหมทำผิดมาหลายครั้งแล้วก็อธิบายกันเมื่อวันนี้เวลานี้อย่างนี้นะทำข้อหานี้นะหรืออาจจะเป็นบางข้อหาเนี่ยนะครับอาจจะเป็นข้อหาที่จำเลยอาจจะไม่เข้าใจก็ได้เป็นภาษานะเป็นภาษาที่ราชการอะไรเป็นต้นนะโดยจำเลยอาจจะไม่รู้หนังสือก็อาจจะต้องอธิบายให้ฟังนะครับแล้วก็ถามว่าได้กระทำผิดจริงหรือไม่นะถามว่าทำผิดไหมจะให้การต่อสู้อย่างไรนะก็แล้วแต่เลยมันเป็นสิทธิของจำเลยนะจะให้การปฏิเสธจะให้การรับสารภาพก็ได้หมดนะคำให้การจำเลยก็ให้จดเอาไว้นะให้การอย่างไรถ้าจำเลยไม่ยอมให้การทำได้ไหมทำได้นะก็เป็นสิทธิของจำเลยเขานะกระบวนการเนี่ยมันดูที่ครับมันดูที่ฝั่งพนักงานอัยการสามารถที่จะพิสูจน์ได้หรือไม่ว่าจำเลยกระทำผิดอย่างในระบบกล่าวหาเนี่ยนะถ้าอัยการพิสูจน์ว่าจำเลยกระทำผิดได้ศาลก็ลงโทษนั้นมันเป็นเรื่องนะที่โจทหรือพนักงานอัยการเนี่ยต้องพิสูจน์ให้ได้หลังจากนั้นในเรื่องนี้นะจำเลยจะไม่ให้การอะไรเลยก็เป็นสิทธิของจำเลยนะศาลก็จดเอาไว้นะซึ่งไอ้การให้การไม่ให้การเนี่ยมาตั้งแต่ชั้นเลยครับชั้นจับกุมแล้วนะชั้นจับกุมแล้วนะจำเลยนะผู้ถูกจับจะให้การไม่ให้การก็ได้หรือชั้นสอบสวนเนี่ยนะครับผู้ต้องหาจะให้การไม่ให้การก็ได้หมดจนมาถึงอะไรครับจนมาถึงชั้นไต่สวนมูลฟ้องก็เหมือนเดิมนะจำเลยจะให้การหรือไม่ให้การก็ได้นะแล้วก็จดเอาไว้แล้วก็ดำเนินนะกระบวนการต่อไปนะครับในชั้นไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยนะครับจำเลยไม่มีอำนาจนำพยานมาสืบนะครับในชั้นไต่สวนมูลฟ้องแต่ทั้งนี้ไม่เป็นการตัดสิทธิ์ในการที่จำเลยจะมีทนายมาช่วยเหลือนะครับเห็นได้ว่าอะไรครับกรณีนี้มันเป็นเรื่องระหว่างครับเรื่องกับโจทกับศาลนะศาลต้องการเช็คว่ามันมีพยานพอสมควรที่จะเป็นคดีไหมนะครับกรณีนี้กฎหมายเราว่าจำเลยเนี่ยไม่มีอำนาจนำพยานมาสืบนะฮะส่วนในคดีราษฎรเป็นโจทนะฮะศาลมีอำนาจไต่สวนมูลฟ้องรับหลังจำเลยนะ ให้ศาลส่งสำเนาฟ้องแก่จำเลยรายตัวไปเห็นได้ว่ากรณีราษฎรเป็นโจทย์เนี่ยนะครับจำเลยไม่จำเป็นต้องมาศาลนะในวันไต่สวนมูลฟ้องใช่ไหมจะมาหรือไม่มาก็ได้นะครับโดยที่ศาลเนี่ยส่งสำเนาฟ้องแก่จำเลยรายตัวไป ก็แจ้งวันนัดไต่สวนให้จำเลยทราบนะจำเลยจะมาฟังการไต่สวนมูลฟ้องก็ได้นะโดยที่ตั้งทนายมาซักค้านพยานโจทย์ด้วยก็ได้นะฮะฟังโจทย์ก็ต้องเอาพยานมาสืบใช่ไหมจำเลยอาจจะเอาตัวทนายเนี่ยมาซักค้านก็ได้นะหรือจำเลยจะไม่มาแต่แต่งทนายมาซักค้านพยานโจทย์ก็ได้เห็นไหมจำเลยจะมาไม่มาก็ได้จะมาพร้อมทนายหรือจะส่งทนายมาอย่างเดียวเพื่อมาซักค้านได้ทั้งสิ้นนะเป็นสิทธิของจำเลยนะครับกฎหมายบอกว่าห้ามไม่ให้ศาลทำคำให้การจำเลยและก่อนที่ศาลประทับฟ้องไม่ให้ถือว่าจำเลยอยู่ในฐานะเช่นนั้นนะก็แปลว่านะครับในกรณีที่ราษฎรเป็นโจทย์เนี่ยนะครับนะกรณีเช่นนี้นะก่อนที่ศาลจะประทับฟ้องเนี่ยจำเลยยังไม่ถือว่าเป็นจำเลยแต่เรียกว่าจำเลยนะครับ165/1อันนี้ก็เป็นมาตราเพิ่งแก้ไขใหม่ไม่กี่ปีนะครับก็บอกว่าในคดีราษฎรคดีที่อัตราโทษประหารชีวิตเนี่ยนะครับหรือคดีที่จำเลยอายุไม่เกิน18ปีนะในวันที่ถูกฟ้องนะครับต่อศาลเนี่ยในการไต่สวนมูลฟ้องตามมาตรา165ถ้าจำเลยมาศาลเมื่อไรและจำเลยไม่มีทนายความเป็นบทบังคับว่าให้ศาลตั้งทนายความให้จะไม่ตั้งไม่ได้นะเฉพาะ2คดีนะก็คือคดีที่มีโทษประหารกับคดีที่จำเลยอายุไม่เกิน18ปีนะในวันที่ถูกฟ้องเนี่ยจะต้องมีทนายความนะจะนำมาเองก็ได้ถ้าไม่มีก็ต้องตั้งให้นะครับเป็นบทบังคับว่าต้องมีทนายความนะส่วนกรณีวรรค2นะบอกว่าในคดีที่มีอัตราโทษจำคุกนะในการไต่สวนมูลฟ้องตามมาตรา165ถ้าจำเลยไม่มาศาลเมื่อใดให้ศาลถามจำเลยว่ามีทนายความหรือไม่ถ้าไม่มีและจำเลยต้องการทนายความก็ให้ศาลตั้งทนายความให้นะเฉพาะวรรค2เนี่ยเป็นคดีที่มีเป็นโทษจำคุกนะถ้าศาลถามว่ามีทนายความไหมไม่มีต้องการทนายความไหมต้องการถ้าต้องการศาลก็จัดให้แต่ถ้าบอกต้องการทนายความไหมไม่ต้องการไม่ต้องการศาลก็ไม่ต้องจัดให้เปลืองสตังค์นะครับ166นะฮะถ้าโจทย์นะฮะไม่มาตามกำหนดนัดเนี่ยนะให้ศาลยกฟ้องเห็นไหมลงโทษโจทย์เลยโจทย์จะมาลีลาไม่ได้นะฟ้องเสร็จแล้วถึงกำหนดนัดไต่สวนมูลฟ้องโจทย์ไม่มาลีลาอย่างนี้เพื่อเป็นการถ่วงเวลาใช่ไหมเขาอาจจะมองว่าเนี่ยเป็นการถ่วงเวลาจำเลยให้จำเลยมันเดือดร้อนใช่ไหมกรณีนี้โจทย์ไม่มาตามกำหนดนัดไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยผลก็คือให้ศาลยกฟ้องเลยนะตาม166นะฮะแต่ถ้าศาลเห็นว่ามีเหตุสมควรจึงมาไม่ได้ก็อาจจะสั่งเลื่อนคดีไปก็ได้เช่นทนายอาจจะโทรศัพท์มานะขับมาแล้วประสบอุบัติเหตุนะหัวตรงหัวแตกอะไรก็ว่าไปนะถ้ามันมีเหตุสมควรนะอย่างนี้ก็อาจจะสั่งเลื่อนคดีไปก็ได้นะครับหรือเสมียนทนายได้มาเลื่อนขอเลื่อนคดีก็อาจจะถือว่ามีเหตุสมควรก็อาจจะสั่งเลื่อนคดีไปก็ได้นะครับคดีที่ศาลได้ยกฟ้องดังกล่าวแล้วถ้าโจทก์มาร้องภายใน15วันนับแต่วันที่ศาลยกฟ้องนี้โดยได้แสดงเห็นว่ามีเหตุสมควรจึงมาไม่ได้นะก็ยกขึ้นไต่สวนมูลฟ้องใหม่เช่นโจทย์ประสบอุบัติเหตุเนี่ยสลบไป3วัน7วันตื่นขึ้นมาอ้าวเฮ้ยมันเลยวันนัดไต่สวนมูลฟ้องแล้วโจทย์ก็รีบนะหรือทนายเนี่ยรีบมาศาลภายใน15วันเนี่ยนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคมาภายในกำหนดก็ให้ศาลยกขึ้นไต่สวนได้นะถ้ามันมีเหตุสมควรนะก็ยกขึ้นไต่สวนมูลฟ้องใหม่ได้นะครับงั้นกรณีตาม166เนี่ยเป็นกรณีที่โจทย์ก็คือไม่ว่าใครอะไรก็ตามไม่มาสักคนเลยนะแต่ถ้ามาสักคนนึงเนี่ยเช่นอัยการไม่มาแต่โจทย์ร่วมมาก็ถือว่าน่าจะถือว่าโจทย์อะไรครับไม่มาในวันไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยไม่ได้นะครับต่อมาในคดีที่ศาลยกฟ้องดังกล่าวแล้วจะฟ้องจำเลยในเรื่องเดียวกันอีกไม่ได้นะฮะลงโทษเลยนะครับเมื่อคุณไม่มาแล้วศาลยกฟ้องแล้วจะฟ้องจำเลยอีกไม่ได้แต่ถ้าศาลยกฟ้องเช่นนี้กรณีที่ราษฎรทำนั้นเป็นโจทย์ก็ไม่ตัดอำนาจพนักงานอัยการที่จะฟ้องคดีนั้นอีกเว้นแต่เป็นความผิดส่วนตัวใช่ไหมบางทีก็ทำไมครับราษฎรแกล้งฟ้องกันแกล้งฟ้องจำเลยนะอาจจะรับทองมาแล้วถึงเวลาก็แกล้งฟ้องกันก็ไม่มาใช่ไหมฮะศาลยกฟ้องกรณีเช่นนี้อาจจะเป็นการหัวกันนะกฎหมายก็เลยบอกกรณีนี้ไม่ตัดอำนาจพนักงานอัยการนะอัยการยังฟ้องได้อยู่เว้นแต่เป็นความผิดต่อส่วนตัวนะก็ถือว่าเป็นเรื่องส่วนตัวเขาไม่อยากดำเนินคดีต่อก็เรื่องของเขานะครับต่อมา167นะฮะถ้าปรากฏว่าคดีมีมูลให้ศาลประทับฟ้องไว้เฉพาะกระทงที่มีมูลคดีไม่มีมูลก็ให้ยกฟ้องไปนะครับ168เมื่อศาลประทับฟ้องแล้วให้ส่งสำเนาฟ้องแก่จำเลยรายตัวไปนะครับ169นะครับ เมื่อศาลประทับฟ้องแล้วยังไม่ได้ตัวจำเลยมาให้ศาลออกหมายเรียกหรือหมายจับก็ได้นะฮะเพราะว่าไต่สวนมูลฟ้องเนี่ยจำเลยจะมาหรือไม่มาก็ได้เมื่อศาลประทับฟ้องแล้วถ้าจำเลยไม่มาก็ออกหมายเรียกหรือออกหมายจับก็แล้วแต่ดุลพินิจของศาลนะครับ170นะครับคำสั่งของศาลที่ให้คดีมีมูลย่อมเด็ดขาดแต่คำสั่งที่ว่าคดีไม่มีมูลนั้นโจทก์มีอำนาจอุทธรณ์ฎีกาต่อได้นั่นเองนะครับโอเคก็ขอจบในส่วนแรกก็คือการไต่สวนมูลฟ้องก่อนครับในส่วนที่2นะฮะการพิจารณาคดีอาญาในศาลชั้นต้นนะครับเรามาดูก่อนนะอันแรกก่อนเลยนะก็เป็นหัวใจของการพิจารณาคดีก็คือ172นะการพิจารณาและสืบพยานในศาลเนี่ยนะครับมีอยู่2เรื่องสำคัญก็คือประการที่1ก็คือให้ทำโดยเปิดเผยแปลว่าอะไรไม่ใช่ไปทำโดยการรับแปลว่าใครก็สามารถที่จะเข้าไปฟังก็ได้ในห้องพิจารณาคดีนะครับนะไม่ใช่ว่าแอบนะครับพิจารณากันรับหลังกันนะครับนะคุยกันนะครับไม่ต่อรองอะไรกันไม่ได้นะครับต้องทำโดยเปิดเผยประการที่2คือการพิจารณาคดีเนี่ยต้องทำต่อหน้าจำเลยนะจะทำรับหลังจำเลยไม่ได้นะครับเพราะอะไรครับเพราะต้องให้จำเลยเนี่ยได้ต่อสู้คดีอย่างเต็มที่นะครับอันนี้ก็แต่เว้นแต่มีบทบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่นนะมันก็จะมีข้อยกเว้นเต็มไปหมดเลยนะก็ประมาณสัก10ข้อได้นะที่ว่าจำเลยเนี่ยนะจะไม่ต้องมาสามารถพิจารณาคดีรับหลังจำเลยได้อันนี้ก็เป็นข้อยกเว้นนะครับแต่โดยหลักการนี่ก็คือต้องเปิดเผยแล้วก็ต่อหน้าจำเลยนะครับนะเมื่อโจทก์ทนายโจทก์และจำเลยมาอยู่ต่อหน้าศาลแล้วศาลเชื่อว่าเป็นจำเลยจริงนะฮะในชั้นพิจารณาคดีก็เหมือนกันนะศาลก็ต้องเช็คว่าเป็นจำเลยจริงนะก็ให้อ่านอธิบายฟ้องให้จำเลยฟังนะถามว่ากระทำผิดจริงหรือไม่จะให้การต่อสู้อย่างไรนะคำให้การของจำเลยก็ให้จดไว้ถ้าจำเลยไม่ยอมให้การนะก็ให้ศาลจดรายงานไว้แล้วก็ดำเนินการพิจารณาต่อไปเห็นไหมฮะนั้นในชั้นพิจารณาคดีก็เหมือนกันนะจำเลยจะให้การนะหรือไม่ให้การก็ได้แต่การที่จำเลยไม่ให้การเนี่ยมันก็เป็นผลอาจจะเป็นผลเสียกับจำเลยเองเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมคนที่บริสุทธิ์ใจทำไมไม่ให้การอะไรเลยเนี่ยก็อาจจะเป็นข้อสังเกตได้เหมือนกันนะครับ173นะในคดีที่มีโทษประหารชีวิตนะหรือคดีที่จำเลยอายุไม่เกิน18ปีในวันที่ถูกฟ้องก่อนเริ่มพิจารณาให้ศาลถามจำเลยว่ามีทนายไหมถ้าไม่มีก็ให้ตั้งทนายให้เห็นไหมฮะจำเลยบอกว่าผมมันฆาตกรชั่วนะฆ่าพ่อฆ่าแม่มันเลวใช่ไหมฮะฆ่าบุปการีโทษประหารชีวิตนะศาลประหารผมไปเลยผมไม่เอาทนายความจำเลยไปเสร็จผมไม่เอาทนายความได้ไหมไม่ได้ศาลก็ต้องตั้งให้ใช่ไหมฮะเพราะว่ากฎหมายได้บังคับว่ากรณีเนี่ยเป็นคดีโทษเนี้ยโทษประหารชีวิตหรือคดีอายุไม่เกิน18ปีเนี่ยนะฮะจำเป็นต้องมีทนายความนะครับแต่ในคดีที่เป็นอัตราโทษจำคุกนะฮะก่อนเริ่มพิจารณาก็ให้ศาลถามว่ามีทนายความไหมถ้าไม่มีก็นะและต้องการเนี่ยก็ให้จัดให้นะฮะอันนี้ก็หลักการเหมือนกับการไต่สวนมูลฟ้องนะก็เรียกว่าไต่สวนมูลฟ้องนี่ก็ก๊อปปี้มานั่นเองนะจำง่ายๆนะครับ174นะก็นำพยานเข้าสืบนะโจทมีอำนาจเปิดคดีเพื่อให้ศาลทราบคดีโจทคือแถลงถึงลักษณะของฟ้องนะอีกทั้งพยานหลักฐานที่จะนำสืบนะมีอะไรบ้างใช่ไหมเพื่อพิสูจน์ความผิดจำเลยเสร็จแล้วก็ให้โจทนำพยานเข้าสืบนะคดีอาญาเนี่ยนะครับโจทนำพยานเข้าสืบก่อนจำเลยเสมอไม่เหมือนคดีแพ่งนะใครจะมีหน้าที่เอาพยานมาสืบไม่รู้รู้แต่ว่าถ้าเป็นคดีอาญาเนี่ยนะครับนะถ้าเป็นถ้าพยานฝากปากเนี้ยโจทย์นำเข้าสืบเนี่ยโจทย์ต้องนำสืบก่อนเพื่อที่จะว่าจำเลยเนี่ยได้ต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่รู้แล้วโจทย์เอาพยานอะไรมาบ้างเห็นได้เลยว่าให้สิทธิ์จำเลยอย่างเต็มที่นะครับเมื่อสืบพยานโจทย์แล้วก็จำเลยมีอำนาจเปิดคดีเพื่อให้ศาลทราบคดีจำเลยนะโดยแถลงข้อเท็จจริงนะหรือข้อกฎหมายซึ่งตั้งใจจะอ้างอิงทั้งแสดงพยานหลักฐานที่จะนำสืบเสร็จแล้วให้จำเลยนำพยานเข้าสืบเห็นนะเมื่อโจทย์สืบพยานเสร็จแล้วนะจำเลยมีสิทธิ์ที่จะทำไมครับนำพยานมาสืบหลังจากโจทย์นำพยานเข้าสืบหมดแล้วเห็นไหมก็เป็นเรียกว่าให้สิทธิ์จำเลยเต็มที่แต่จำเลยจะไม่เอาพยานมาสืบก็ได้นะก็เป็นสิทธิ์จำเลยเหมือนกันนะจำเลยบอกไม่มีพยานนะตอนนั้นทำผิดหรือไม่ใช่ทำผิดตอนนั้นอยู่คนเดียวนะไม่มีพยานสักปากเลยก็เป็นเรื่องของจำเลยฉะนั้นแล้วจำเลยเนี่ยจะนำพยานเข้ามาสืบหรือไม่ก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าจำเลยนำพยานเข้าสืบเนี่ยจะต้องนำสืบ นะหลังโจทย์นำพยานเข้าสืบนั่นเองเพื่อให้สิทธิ์จำเลยได้ต่อสู้คดีได้อย่างเต็มที่นะครับเมื่อสืบพยานจำเลยเสร็จแล้วโจทย์และจำเลยมีอำนาจแถลงปิดคดีของตนด้วยปากหรือหนังสือหรือทั้งสองอย่างนะครับในระหว่างพิจารณาศาลเห็นว่ามันจะเป็นต้องสืบพยานหรือทำการอะไรอีกจะสั่งงดพยานหรือการนั้นเสียก็ได้ดังนั้นบางทีศาลอาจพิจารณาไปเฮ้ยนี่มันไม่ผิดแล้วนะไม่ใช่เรื่องที่ผิดแล้วนะหรือไม่ใช่ตัวจำเลยแล้วศาลก็สามารถที่จะงดสืบพยานต่อพอละไม่ต้องสืบละจำเลยไม่ได้ทำผิดก็ได้นะครับก็เป็นอำนาจของโจทย์นะต่อมา176เรื่องนี้ก็สำคัญในชั้นพิจารณานะถ้าจำเลยให้การรับสารภาพตามฟ้องนะฟ้องบรรยายมาไงรับสารภาพหมดนะศาลจะพิพากษาโดยไม่สืบพยานหลักฐานต่อไปก็ได้ถูกไหมถูกใช่ไหมจะไปสืบทำไมก็เนื่องเมื่อรับสารภาพแล้วนะฟ้องมาข้อหาอะไรทำร้ายร่างกายก็ได้นะครับข้อหาชิงทรัพย์ก็ได้นะครับใช่ไหมเสร็จแล้วปรากฏว่าอะไรครับนะรับสารภาพโอ้รับสารภาพมันก็สบายเลยใช่ไหมฮะนะไม่ต้องจะไปสืบพยานอีกทำไมโดยหลักการสืบไหมก็คงไม่ต้องสืบไหมเสียเวลาก็รับสารภาพแล้วผมเป็นคนตัดไม้เองครับผมเป็นคนตัดไม้พยุงเองอ่ะก็จบนะจะไปสืบเพื่ออะไรอีกใช่ไหมฮะทุกคนแฮปปี้ถูกไหมนะศาลจะพิพากษาโดยไม่สืบพยานหลักฐานต่อไปก็ได้นะกฎหมายใช้คำว่าศาลจะพิพากษาโดยไม่สืบก็ได้ก็แปลว่าศาลจะสืบต่อหรือไม่สืบก็ได้เพราะบางทีอาจจะทำไมครับแกล้งรับสารภาพก็ได้บางทีรับตังมาเพื่อมารับสารภาพก็มีนะนายทุนบอกเนี่ยจ้าง 200,000 เนี่ยไปติดคุกแทนให้หน่อยไปรับสารภาพแทนหน่อยนะติดคุกประมาณปีเดียวเองข้อหาไม่หนักนะเดี๋ยวรับลดหย่อนผ่อนโทษอะไรติดจริงๆไม่กี่เดือนว่าก็อธิบายอย่างนี้ไปใช่ไหมฮะเอาไป 200,000 อาจจะจ้างมารับสารภาพมันก็มีนะครับแกล้งเป็นแพะไอ้แกล้งเป็นแพะมันก็มีเหมือนกันเนี่ยดังนั้นกรณีนี้ศาลจะนะไม่อาจจะสืบพยานต่อก็เป็นได้เหมือนกันแต่โดยหลักการแล้วเมื่อจำเลยรับสารภาพแล้วศาลจะพิพากษาโดยไม่สืบพยานหลักฐานต่อไปก็ได้นะแต่โดยหลักก็คือไม่สืบแหละนะเว้นแต่อาจจะมีข้อยกเว้นแต่คดีที่มีข้อหาในความผิดซึ่งจำเลยรับสารภาพนั้นกฎหมายกำหนดอัตราโทษอย่างต่ำไว้เนี่ยนะจำคุกตั้งแต่5ปีขึ้นไปโอ้โหแปลว่าโทษหนักไหมโทษหนักขนาดโทษอย่างต่ำทำไมครับติดคุก5ปีอ่ะใช่ไหมฮะอันนี้เราดูที่อะไรครับดูที่อัตราโทษที่กฎหมายกำหนดเอาไว้เช่นอะไรครับเช่นอะไรดีเช่นฆ่าคนตายเงี้ยใช่ไหมฮะฆ่าคนตายนี่ก็มีโทษเลยประหารจำคุกตลอดชีวิตจำคุกเท่าไหร่15-20ปีถูกไหมยังคดีประหารไอ้คดีเนี้ยโหขนาดโทษจำคุกขั้นต่ำมันตั้ง15ปีถูกไหมฮะนั้นโทษเนี่ยนะฮะมันหนักแม้ผมรับสารภาพว่าผมเนี่ยผมมันเลวผมมันฆ่าพ่อฆ่าแม่ใช่ไหมมีโทษประหารชีวิตเนี่ยก็คือโทษสถานหนักกว่านั้นใช่ไหมก็คือโทษประหารชีวิตเนี่ยเรียกว่าฆ่าบุปการีโทษหนักเลยโทษประหารชีวิตผมมันฆ่าพ่อฆ่าแม่ผมมันเลวผมรับสารภาพทุกอย่างเลยใช่ไหมฮะกรณีเช่นนี้ศาลจะทำไมครับไม่สืบพยานได้ไหมเรามาดูนะกฎหมายใช้คำว่าศาลต้องฟังพยานโจทจนกว่าจะพอใจนักศึกษาดูดีฮะฟังจนกว่าจะพอใจไม่เหมือนกับคดีปกตินะคดีปกติเนี่ยนะครับนะถ้านะจำเลยปฏิเสธเนี่ยศาลจะลงโทษได้ต่อเมื่ออะไรครับต่อเมื่อสืบพยานแล้วนะสืบพยานฝั่งโจทฟังพยานฝั่งโจทแล้วเรียกว่าอะไรครับสิ้นสงสัยนะตามสมควรด้วยแถมคำว่าตามสมควรด้วยสิ้นสงสัยแล้วนะตามสมควรจำเลยเนี่ยทำผิดแน่อย่างเงี้ยศาลถึงจะลงโทษกรณีที่จำเลยปฏิเสธนะครับเพราะว่ามันต้องศาลต้องฟังแล้วต้องเป็นจำเลยคนนี้แน่นอนไม่ใช่คนอื่นทำหรอกแต่กรณีรับสารภาพเนี่ยนะครับนะรับสารภาพเนี่ยถ้าเป็นคดีที่โทษไม่หนักเนี่ยก็สามารถที่จะพิพากษาเลยไม่ต้องสืบพยานต่อก็ได้เช่นสืบไปแล้ว 4-5 ปากจำเลยบอกเฮ้ยไม่รอดแน่เลยโอ้โหพยานมันชัดเจนขนาดนี้ขอนะเปลี่ยนใจนะรับสารภาพใช่ไหมฮะใช่ไหมกรณีที่ศาลจะไม่สืบพยานก็ได้แต่ถ้าเป็นคดีที่โทษขั้นต่ำเนี่ยยัง5ปีเลยใช่ไหมหรือโทษหนักกว่านั้นเช่นโทษประหารชีวิตเนี่ยเช่นฆ่าคนตายเนี่ยโทษประหารชีวิตถูกไหมฮะกรณีเช่นนี้นะฮะศาลจะงดสืบพยานจะไม่สืบพยานเลยไม่ได้นะศาลต้องฟังพยานโจทย์ฉะนั้นฟังพยานโจทย์เนี่ยเช่นพนักอัยการเนี่ยต้องเอาพยานมาสืบจนกว่าจะพอใจศาลอาจจะสืบสักปากนึงก็ได้พอใจละนะในทางปฏิบัติเรียกว่าสืบประกอบ ศาลบอกว่าเอาวันนี้เอามากี่ปากเอามา2ปากอ่ะศาลจะยืนศาล2

0: สืบสองปากเลยนะจะได้คนเป็นพยานจะได้ตังค่ารถถูกไหมนะครับก็ให้สืบสองปากพอใจแล้วจำเลยทำผิดจริงใช่ไหมฮะก็สามารถที่จะลงโทษนะฮะจำคุกประหารอะไรก็แล้วแต่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดนะคดีที่มีโทษหนักเนี่ยอย่างที่อธิบายไปเนี่ยนะครับนะตั้งแต่5ปีขึ้นไปหรือหนักกว่านั้นเนี่ยไม่ได้มีการสืบพยานอย่างนี้ศาลลงโทษไม่ได้นะครับอันนี้เป็นข้อสังเกตนะฮะตาม176นะคดีที่จำเลยหลายคนเนี่ยจำเลยบางคนรับสารภาพศาลสูงก็สั่งจำหน่ายคดีนะฮะสำหรับจำเลยที่ปฏิเสธเพื่อให้โจทก์ฟ้องจำเลยที่ปฏิเสธนั้นเป็นคดีใหม่ได้นั่นเองนะครับ181ก็ให้นำ166มาใช้ก็คือกรณีโจทก์ไม่มาตามกำหนดนัดในที่นี้ก็คือนัดพิจารณาคดีเห็นไหมนัดไต่สวนมูลฟ้องไม่มายกฟ้องเหมือนกันนะในชั้นพิจารณาคดีโจทก์ไม่มาตามกำหนดนัดก็ยกฟ้องได้เช่นเดียวกันนะครับเว้นแต่ว่ามีเหตุสมควรเนี่ยจะสั่งเลื่อนคดีไปก็ได้นะใช้หลักการเดียวกันนะ163เมื่อมีเหตุอันควรโจทก์มีอำนาจยื่นคำร้องขอต่อศาลแก้หรือเพิ่มเติมฟ้องก็ได้ก่อนมีคำพิพากษาศาลชั้นต้นเห็นนะถ้าศาลเห็นสมควรจะอนุญาตหรือสั่งให้แต่สวนมูลฟ้องเสียก่อนก็ได้นะเมื่ออนุญาตแล้วค่อยส่งสำเนาแก้ฟ้องหรือฟ้องเพิ่มเติมแก่จำเลยเพื่อแก้นะและศาลจะยังสั่งแยกสำนวนพิจารณาฟ้องเพิ่มเติมนั้นก็ได้นะครับเมื่อมีเหตุอันควรนะจำเลยก็อาจจะยื่นคำร้องขอแก้หรือเพิ่มเติมคำให้การของเขาก่อนศาลพิพากษานะครับถ้าศาลเห็นสมควรก็อนุญาตก็ให้ส่งสำเนาแก่โจทก์ไปอันนี้ก็เป็นศาลชั้นต้นเหมือนกันฉะนั้นการแก้ฟ้องแก้คำให้การก็ต้องทำให้เสร็จนะก่อนศาลชั้นต้นพิพากษานะครับ164นะครับคำร้องขอแก้หรือเพิ่มเติมฟ้องถ้าทำให้จำเลยเสียเปรียบนะห้ามไม่ให้ศาลอนุญาตนะเว้นแต่เป็นพวกแก้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ยสามารถทำได้นะครับ30นะคดีอาญาใดซึ่งพนักงานอัยการยื่นฟ้องแล้วผู้เสียหายจะยื่นขอเข้ามาเป็นโจทก์ร่วมก็ได้นะครับนะอันนี้คือก่อนศาลชั้นต้นพิพากษาคดีนั้นนะ31นะคดีอาญาที่ไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัวนะครับผู้เสียหายฟ้องแล้วอัยการจะยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมได้นะก่อนคดีเสร็จเด็ดขาดนะครับอันนี้คือความแตกต่างระหว่างตัวอัยการฟ้องกับตัวผู้เสียหายฟ้องนั่นเองนะครับ35นะครับคำร้องขอถอนฟ้องคดีอาญาจะยื่นเวลาใดก่อนมีคำพิพากษาของศาลชั้นต้นก็ได้นะครับศาลจะมีคำสั่งอนุญาตหรือไม่อนุญาตให้ถอนก็ได้ฮะเป็นดุลพินิจของศาลการขอถอนฟ้องเนี่ยศาลจะอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้นะเป็นเรื่องของศาลนะครับแล้วแต่ศาลจะเห็นสมควรประการใดนะถ้าคำร้องนั้นได้ยื่นภายหลังจำเลยนะยื่นคำพิการแล้วนะก็ให้ถามจำเลยว่าคัดค้านหรือไม่นะครับสุดท้ายนะครับการถอนฟ้องเนี่ยนะครับนะกรณีถอนฟ้องเด็ดขาดนะก็คือไม่มีเจตนาที่จะไปฟ้องใหม่นะเช่นฟ้องผิดศาลเนี่ยนะครับอันนี้ก็คือถอนเพื่อจะไปฟ้องใหม่อย่างนี้ไม่ถือว่าเด็ดขาดนะกรณีถอนฟ้องเด็ดขาดเนี่ยมาตรา36ก็บอกว่าคดีอาญาซึ่งได้ถอนฟ้องไปจากศาลแล้วจะนำมาฟ้องอีกหาได้ไม่นะถอนแล้วจบเลยนะครับนะเว้นแต่1ถ้าอัยการยื่นฟ้องแล้วไม่ได้ความผิดต่อส่วนตัวเมื่อถอนฟ้องไปก็ไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายนะที่ยื่นฟ้องใหม่นะกรณีที่2ก็คือนะถ้าพนักงานอัยการถอนคดีนั้นนะซึ่งเป็นความผิดต่อส่วนตัวโดยที่ไม่รับความยินยอมจากผู้เสียหายการถอนนั้นก็ไม่ตัดสิทธิผู้เสียหายนะครับแล้วก็3ถ้าผู้เสียหายได้ยื่นฟ้องคดีอาญาไว้แล้วได้ถอนฟ้องคดีนั้นเสียการถอนคดีนี้ก็ไม่ตัดสิทธิพนักงานอัยการเว้นแต่เป็นความผิดต่อส่วนตัวเห็นไหมฮะงั้นโดยหลักการแล้วเนี่ยถอนฟ้องก็คือจะฟ้องใหม่ไม่ได้แต่ว่ากรณีผู้เสียหายถอนฟ้องอัยการฟ้องได้หรืออัยการถอนฟ้องผู้เสียหายฟ้องได้นะครับอันนี้ก็ขอจบในส่วนของการพิจารณาคดีไปแค่นี้ครับ
1: จุดแข็งของสาขาวิชานิติศาสตร์เนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เลยก็ได้มาทั้งวิชาการที่เราเรียนจากตำราแล้วก็มาเรียนกับครูบาอาจารย์วิชาเฉพาะโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคปฏิบัติและที่สำคัญคือวิชาชีวิตการได้รู้จักเพื่อนฝูงทำงานร่วมกันแล้วก็ได้เจอว่าโอกาสแห่งการเรียนรู้นั้นมสท.เปิดให้กับคนทุกสาขาอาชีพและทุกเพศทุกวัยจริงๆ
2: โอกาสในการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียน
0: ในเรื่องการพิพากษาและคำสั่งนะครับก็จะแบ่งเป็น2ช่วงเหมือนกันนะในช่วงแรกคือการพิพากษายกฟ้องนะหรือลงโทษนะครับหลังจากที่กระบวนการเนี่ยเดี๋ยวเล่ากระบวนการก่อนกระบวนการหลังจากที่

มาแล้วเนี่ยนะครับเข้าสู่ชั้นไต่สวนมูลฟ้องนะครับกรณีนะถ้ามันมีการไต่สวนมูลฟ้องก็ไต่สวนมูลฟ้องไปนะครับเมื่อไต่สวนมูลฟ้องประทับฟ้องแล้วนะก็เข้าสู่การพิจารณาคดีพิจารณาคดีก็มีการสืบพยานก็เอาโจทย์เอาพยานมาสืบจำเลยพยานมาสืบกันไปสืบกันมานะสืบเสร็จหมดแล้วนะศาลก็รับฟังข้อเท็จจริงเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้ศาลก็ต้องมาทำอะไรครับก็ต้องมาชั่งน้ำหนักพยานนะเพื่อที่ตัดสินคดีนะเพื่อที่พิพากษาคดีนะครับนะก็จะลงจะยกฟ้องใช่ไหมฮะคดีอาญานะครับงั้นการพิพากษายกฟ้องหรือลงโทษเนี่ยนะครับนะจำเลยเนี่ยนะต้องอยู่ภายในกรอบของฟ้องโจทย์นะซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญ2ประการด้วยกันก็คือ1นะข้อเท็จจริงที่อ้างว่าจำเลยกระทำผิดนะฮะจำนะข้อเท็จจริงเป็นยังไงสืบแล้วเนี่ยนะครับจำเลยทำอะไรบ้างนะกับ2คำขอให้ลงโทษจำเลยในความผิดที่ฟ้องนะขอให้ลงโทษอะไรนะครับนะจะต้องก็ต้องขอมาด้วยนะครับไม่ขอก็ลงให้ไม่ได้นะครับฉะนั้นเราต้องขอมานะในคำฟ้องนะมาตราที่เกี่ยวข้องเนี่ยหลักๆ ก็มีอยู่มาตรา1ก็คือมาตรา185นะครับในวรรคที่1เนี่ยนะวรรค1เนี่ยนะฮะบัญญัติว่าถ้าศาลเห็นว่าจำเลยมิได้กระทำผิดนะอันที่1นะนะก็ดีนะการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิดอันที่สองก็คือสิ่งที่ทำเนี่ยไม่เป็นความผิดก็ดีหมดอะนะฮะสามคดีขาดอายุความแล้วก็ดีนะฮะสี่นะฮะมีเหตุตามกฎหมายที่จำเลยไม่ควรต้องรับโทษก็ดีนะมีอยู่สี่เหตุเนี้ยนะครับผลก็คือให้ศาลยกฟ้องเห็นไหมแล้วเรามาดูมันมีอะไรบ้างนะจำเลยไม่ได้กระทำผิดนะใครทำก็ไม่รู้แต่ไม่ใช่จำเลยเห็นไหมใครทำก็ไม่รู้คดีนี้มีคนปาระเบิดมีคนยิงกันแต่ว่าใครทำก็ไม่รู้จำเลยเนี่ยไม่ได้ทำนะอันนี้คืออันที่หนึ่งอันที่สองคือการกระทำจำเลยไม่เป็นความผิดก็แปลว่าสิ่งที่จำเลยสิ่งอะไรจำเลยได้กระทำในสิ่งนี้ที่ฟ้องมาจำเลยกระทำจริงแต่สิ่งที่จำเลยทำอ่ะมันไม่เป็นความผิดนะงั้นกฎหมายอาญาไม่เป็นความผิดคุณจะไปหาหลักกฎหมายใกล้เคียงมาอุดช่องว่างแบบประมวลกฎหมายแพ่งแบบกฎหมายแพ่งไม่ได้คดียาจำเลยไม่ได้ทำผิดก็ต้องยกฟ้องนะจะไปหาความผิดใกล้เคียงจะไปหาเอาจารีตประเพณีอะไรมาไม่ได้นะก็ต้องดูว่ามันมีกฎหมายบัญญัติไว้ไหมถ้าไม่มีก็นะฮะก็อะไรครับก็ต้องยกฟ้องไปถ้าสิ่งที่จำเลยทำไม่เป็นความผิดเช่นอะไรครับเช่นเอาปืนยิงหัวตัวเองเนี่ยพยายามฆ่าตัวตายเนี่ยนะมันไม่มีกฎหมายเขียนเอาไว้จะไปเอาข้อหาฆ่าคนอื่นมาก็คงไม่ได้ฆ่าผู้อื่นมาก็คงไม่ได้นะครับหรือคดีขาดอายุความผิดหรือเปล่าไม่รู้แต่คดีมันขาดอายุความมันเลยอายุความไปแล้วนะครับนะก็ยกฟ้องไปนะหรือมีเหตุที่จำเลยไม่ควรต้องรับโทษก็ดีนะก็ให้ศาลยกฟ้องเนี่ยนะคือมี4กรณีเนี้ยถ้าพิจารณาแล้วมันได้4กรณีนี้ก็ให้ศาลยกฟ้องนะยกฟ้องโจทย์เนี่ยปล่อยจำเลยไปนะครับนะแต่ศาลจะสั่งขังจำเลยไว้หรือปล่อยชั่วคราวระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดก็ได้ก็เป็นอำนาจของศาลเรียกว่าจะขังต่อก็ได้นะกรณีที่นะจำเลยถูกขังในระหว่างพิจารณาคดีอยู่แล้วเนี่ยนะก็อาจจะขังต่อนะรอจนกว่าจะมีการอุทธรณ์ฎีกาอะไรหรือไม่นะครับก็สามารถที่จะขังได้นะมาดูฎีกานะครับที่เกี่ยวข้อง 9026/2560 นะฟ้องโจทก์ขาดอายุความนะสิทธินำคดีอาญามาฟ้องย่อมระงับไปนะตามปวิอาญาเนี่ยมาตรา395อนุ5นะแม้จำเลยให้การรับสารภาพศาลก็ไม่อาจลงโทษจำเลยได้เห็นนะฮะยกตัวอย่างคดีลักทรัพย์ก็ได้ใช่ไหมสมมติอายุความเท่าไหร่10ปีใช่ไหมปรากฏเลยอายุความแล้วจับตัวมาเนี่ยหรือกว่าจะมาฟ้องเนี่ยเลยอายุความไปแล้วผลก็คือนะจำเลยบอกให้การรับสารภาพครับศาลมาตรวจดูอ้าวขาดอายุความไปแล้วแม้รับสารภาพก็ทำไมก็ต้องยกฟ้องไปนะครับลงโทษจำเลยไม่ได้นะฮะอันนี้ก็นี้แม้จะให้ครับก็ไม่สามารถที่จะลงโทษได้นะครับหรือฎีกา2263/2555เมื่อไม่ปรากฏว่าจำเลยเอาทรัพย์สินของผู้เสียหายไปโดยทุจริตจึงไม่เป็นความผิดฐานลักทรัพย์นะแม้จำเลยจะให้การรับสารภาพและไม่ได้อุทธรณ์ศาลอุทธรณ์ย่อมหยิบขึ้นวินิจฉัยและพิพาก

ศาลยกฟ้องในความผิดฐานลักทรัพย์เสียได้นะโจทย์ก็ฟ้องมาจำเลยเนี่ยมีความผิดฐานลักทรัพย์นะฮะศาลก็ถามให้การยังไงจำเลยบอกรับสารภาพครับก็รับสารภาพไปอ่ะใช่ไหมบางทีก็ไม่รู้นะชาวบ้านชาวบ้านไม่รู้จะพูดอะไรก็เขาบอกรับสารภาพไหมรับ

มาคืนเลยสมมติเงี้ยนะนะครับหรือว่าไอ้ตัวทรัพย์สินนั้นเป็นของจำเลยอยู่แล้วใช่ไหมมันก็ไม่ผิดฐานลักทรัพย์สมมตินะสมมตินะครับกรณีเช่นนี้ศาลดูอ้าวนี่มันไม่ใช่ความผิดนี่นะแม้จำเลยให้การรับสารภาพทำไมครับศาลก็ต้องยกฟ้องจะไปลงโทษไม่ได้ในเมื่อจำเลยไม่ได้กระทำความผิดนะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าแล้วจำเลยนี่ถือว่าทำบุญมาเยอะนะตัวเองรับสารภาพเดี๋ยวศาลยังยกฟ้องเลยนะเออแล้วทำบุญมาเยอะนะต่อมาดู185วรรค2นะเมื่อศาลเห็นว่าจำเลยได้กระทำผิดศาลดูก่อนนะจำเลยได้กระทำผิดกระทำผิดคือแล้วก็ถ้าเราเรียนกฎหมายอาญาแล้วก็คือการกระทำนั้นมันครบองค์ประกอบความผิดนะครับเมื่อมันกระทำครบองค์ประกอบความผิดแล้วมาดูต่อมาไม่มีกฎหมายยกเว้นโทษเอาไว้นะฮะก็ให้ศาลลงโทษนะครบองค์ประกอบภายนอกครบองค์ประกอบภายในมีการกระทำการกระทำกับผลมันมีความสัมพันธ์กันในตามทฤษฎีจะฮะเมื่อตรวจสอบดูแล้วเนี่ยโอเคนะมันครบองค์ประกอบความผิดเนี้ยนะถือว่าได้กระทำความผิดแล้วยังลงโทษไม่ได้ไปเช็คดูก่อนนะมีเหตุยกเว้นโทษหรือไม่นะถ้าไม่มีเหตุยกเว้นโทษนะก็ให้ศาลลงโทษนะฮะนั้นจะลงศาลก็จะลงโทษแล้วก็บรรยายฟ้องมาสืบพยานมาถูกต้องตรงกันแล้วนะครับศาลถึงจะลงโทษได้นะครับนะให้ศาลลงโทษแก่จำเลยตามความผิดแต่เมื่อเห็นสมควรศาลจะปล่อยจำเลยชั่วคราวระหว่างคดียังไม่ถึงที่สุดก็ได้นะครับอาจจะปล่อยชั่วคราวไปก่อนว่าคดีนี้ดูแล้วจำเลยก็ไม่ได้หลบหนีคดีเป็นเรียกว่าไม่ร้ายแรงนะก็อาจจะปล่อยชั่วคราวนะครับไม่จำเป็นจะต้องขังนะฮะหรือไม่จำเป็นต้องขังระหว่างการอุทธรณ์ฎีกาก็ได้นะครับในส่วนนี้ก็ขออนุญาตนะครับจบในส่วนของการพิพากษายกฟ้องหรือลงโทษครับในเรื่องสุดท้ายนะฮะห้ามพิพากษานะหรือสั่งนะเกินคำขอหรือที่ไม่ได้กล่าวไว้ในฟ้องนะตรงเนี้ยนะครับต้องบอกนักศึกษาแต่ต้นว่าเป็นหัวใจสำคัญนะของการทำคำพิพากษานะครับฉะนั้นในคดีอาญาเนี่ยนะศาลจะพิพากษาเนี่ยนะต้องมาเช็คนะในเรื่องนี้ก่อนนะว่าจะสั่งเกินคำขอไม่ได้หรือที่ไม่ได้กล่าวไว้ในฟ้องไม่ได้นะครับเรื่องนี้ก็เหมือนกับคดีแพ่งถ้าเหมือนคดีแพ่งคือเรียกว่าอะไรครับศาลให้เกินกว่าที่ขอไม่ได้ตัวอย่างถ้าเป็นคดีแพ่งเช่นอะไรฟ้องมาในคดีละเมิดเรียกค่าเสียหาย1ล้านบาทนะสืบพยานกันอะไรเรียบร้อยแล้วนะศาลฟังได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวโจทก์เนี่ยเสียหาย3ล้านบาทแต่โจทย์ขอมาเท่าไหร่โจทย์ขอล้านเดียวโจทย์ไม่โลภไงนะแล้วเนี่ยนะครับเสียหายกัน3ล้านผลก็คือรับศาลให้3ล้านได้ไหมไม่ได้ก็เนื่องมาคุณขอมาน้อยคุณก็ได้แค่ล้านเดียวนะในคดีอาญาก็เช่นเดียวกันนะครับยกตัวอย่างเช่นอะไรฟ้องมาเนี่ยนะฮะขอให้ลงโทษอะไรครับลงโทษทำร้ายร่างกายจะมาตรา295จะมาทำร้ายร่างกายโทษเท่าไหร่จำคุกไม่เกิน3ปีถูกไหมเออปรากฏว่าศาลพิจารณาแล้วเฮ้ยนี่ไม่ใช่ทำร้ายมันเอาปืนไล่ยิงนะอย่างนี้มันอะไรอย่างนี้มันพยายามฆ่าโอ้ยมันโทษหนักเลยนะพยายามฆ่านี่คืออะไรครับ2ใน3ใช่ไหมของความผิดพยายามฆ่าใช่ไหมของอะไรของโทษประหารชีวิตโทษหนักเลยนะฮะศาลลงโทษเกินใช่ไหมก็คงไม่ได้นะฮะเกินกว่าที่ขอนะเพราะขอมานิดเดียวเองขอแค่ทำร้ายร่างกายจะไปลงโทษหนักพยายามฆ่าหนักขนาดพยายามฆ่าไม่ได้นะ20-30ปีไม่ได้นะหรือจะพิพากษาหรือสั่งที่ไม่ได้กล่าวไว้ในฟ้องไม่ได้แสดงว่าเขาไม่ต้องการที่จะเอาโทษในข้อหานี้พิจารณาไปเจอเอาเฮ้ยไอ้ข้อหานี้ก็ผิดข้อหานี้ก็ผิดแต่เขาไม่ได้บรรยายมาเขาไม่ได้ขอมาอย่างเงี้ยเราก็จะไปทำไมครับเราก็จะไปลงโทษนะเกินกว่าที่เขาขอหรือที่เขาไม่ได้กล่าวในฟ้องก็ได้ตรงนี้สำคัญนะเป็นหัวใจในการทำคำพิพากษาไม่ว่าจะเป็นคดีแพ่งหรือคดีอาญานะซึ่งก็มีมาตราอยู่สำคัญมาตราเดียวนะครับที่สำคัญเดี๋ยวอาจารย์เปิดให้ดูนะก็คือมาตรา192ก็จะมีอยู่6วรรคด้วยกันนะครับนะก็สำคัญเนี่ยเรียกว่าแทบทุกวรรค

ดวลแรกก่อนนะฮะห้ามพิพากษาหรือสั่งเกินคำขอเนี่ยมาตรา192วรรคหนึ่งอันนี้คือหัวใจเลยนะฮะกฎหมายบอกเลยว่าห้ามพิพากษาหรือสั่งเกินคำขอนะขอเท่าไหร่ได้อย่างมากก็เท่านั้นเห็นนะขอเท่าไหร่ได้อย่างมากก็เท่านั้นฟ้องลักทรัพย์นะฟ้องว่าเนี่ยนายดำเนี่ยนะทำการลักทรัพย์นายขาวพิจารณาแล้วนะปรากฏว่าอะไรครับมันเป็นชิงทรัพย์หูมีการใช้กำลังด้วยเอามีดฟันไล่แทงอะไรด้วยนะครับนะศาลจะไปลงโทษโหนี่มันหนักเลยนะชิงทรัพย์เลยลงโทษนะเอาข้อหาหนักๆชิงทรัพย์เลยได้ไหมคำตอบคือไม่ได้เพราะเกินกว่าที่ขอเองเขาขอมาน้อยนะบางทีนั้นบางทีเราไปทำไมครับไปทำร้ายเจ้าพนักงานเนี่ยไปตบหน้าเจ้าพนักงานนะตบหน้าเจ้าพนักงานนี้เวลาเขาฟ้องก็ฟ้องอะไรทำร้ายเจ้าพนักงานไหมไม่ใช่เวลาเขาฟ้องนี่ฟ้องเลยพยายามฆ่าเจ้าพนักงานเลยฟ้องหนักไว้ก่อนนะไปชกหน้านะเจ้าพนักงานเนี่ยนะครับนะโดนฟ้องหนักเลยพยายามฆ่าเจ้าพนักงานศาลบอกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่พยายามฆ่ามันชกหน้าเนี่ยมันแค่ทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานอย่างนี้เกินไหมครับอย่างนี้ไม่เกินลงโทษทำร้ายเจ้าพนักงานได้นะโทษมันเบากว่านะงั้นฟ้องเนี่ยฟ้องหนักไว้ก่อนฟ้องพยายามฆ่าได้นะแต่ลงโทษได้ทำร้ายร่างกายนะแต่ในทางกลับกันฟ้องทำร้ายนะจะไปลงโทษเฮ้ยมันพยายามฆ่าลงโทษเอาหนักเลยเอาพยายามฆ่าได้ไหมไม่ได้ในเมื่อคุณขอมาน้อยก็ได้ไม่เกินเท่าที่ขอฉันอยากให้ลงโทษหนักต้องฟ้องทำไมฟ้องหนักมาก่อนนะฟ้องหลายข้อหามาก่อนนะบางทีฟ้องมาข้อหาเดียวหลุดเลยนะครับนะเพราะว่าทำไมเพราะว่าเรื่องอื่นเนี่ยเขาไม่ได้กล่าวในฟ้องนะพิจารณาไปเนี่ยนะครับฟ้องว่าเข้ามาบุกรุกเข้ามาลักทรัพย์เนี่ยจริงๆแล้วเข้าไปทำอนาจารเจ้าบ้านเข้ามาเอาแต่คุณไม่บรรยายมาเลยแสดงว่าคุณไม่ต้องการที่จะลงโทษข้อหาอนาจารอย่างนี้เป็นต้นนะก็จะไปลงโทษไม่ได้นะตรงนั้นนี่คือหัวใจสำคัญในการทำคำพิพากษาเนี่ยตรา192วรรคหนึ่งนะครับก็คือห้ามสั่งเกินคำขอหรือที่ไม่ได้กล่าวในฟ้องนะครับส่วนวรรคที่เหลือเนี่ยมันจะเป็นเรื่องรายละเอียดหรือเป็นเรื่องของข้อยกเว้นนะเรียกกฎหมายเนี่ยท่านต้องรู้อยู่แล้วว่ามันมีทั้งหลักมีข้อยกเว้นนะนั้น192วรรคหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องหลักก่อนว่าจะนะพิพากษาหรือสั่งก็ได้นะเกินคำขอไม่ได้หรือที่ไม่ได้กล่าวในฟ้องเนี่ยไม่สามารถทำได้นะครับเรามาดูนะในรายละเอียดฟ้องจะต้องบรรยายการกระทำที่อ้างว่าจำเลยได้กระทำผิดนะและมาตราในกฎหมายที่บัญญัติว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นความผิดเห็นนะฉะนั้นเวลาบรรยายฟ้องเนี่ยก็ต้องเขียนเหมือนประโยคบอกเล่านะใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะครับแล้วจะให้ศาลลงโทษข้อหาอะไรมาตราอะไรนะเขาบอกว่านะในวันที่13มกราปี2566ใช่ไหมเวลากลางคืนก่อนเที่ยงกลางวันก่อนเที่ยงมีไหม เวลากลางคืนก่อนเที่ยงนะกลางคืนหลังเที่ยงอะไรก็ว่าไปนะจำเลยได้กระทำความผิดนะบุกรุกเข้ามาในบ้านอะไรก็ว่าไปนะครับอธิบายฟ้องไปนะของผู้เสียหายนะทำการนะบังอาจเนี่ยพนักงานอัยการท่านมักใช้คำว่าบังอาจบังอาจเอาทรัพย์ของผู้เสียหายไปใช่ไหมบังทรัพย์เอาทรัพย์ของนายแดงไปเขาบังอาจก็แปลว่าไม่มีสิทธิ์ตัวจำเลยนี่ไม่มีสิทธิ์เนี่ยเอาไปเนี่ยนะบังอาจเอาสร้อยคอรถจักรยานยนต์ก็บรรยายไปบรรยายเสร็จแล้วก็ใช้ศาลลงโทษอะไรก็เขียนไปนะลงโทษมาตราประมวลกฎหมายอาญามาตรา334นะคือความผิดฐานลักทรัพย์ใช่ไหมความผิดฐานบุกรุกอะไรทั้งก็ใส่เลขมาตราไปนะครับอันนี้ก็คือต้องเขียนเอาไว้นะในคดีอาญาเนี่ยต้องเขียนไปเลยว่าจะให้ศาลลงโทษเรื่องอะไรซึ่งโจทนะจะต้องนำพยานหลักฐานเข้าสืบให้ได้นะตามข้อเท็จจริงที่โจทบรรยายไว้ซึ่งหลักในการทำคำพิพากษาสำคัญมีอยู่2ประการก็คือห้ามพิพากษาหรือสั่งเกินคำขออีกอันนึงก็คือห้ามพิพากษาหรือสั่งในข้อที่ไม่ได้กล่าวในฟ้องเห็นไหมฮะเมื่อบรรยายฟ้องแล้วโจทก็ต้องสืบสมนะสืบให้ได้นะตัวจำเลยเนี่ยได้เข้าไปลักขโมยของวันนี้เวลานี้เนี่ยเอาตัวพยานมาสืบให้ได้นะเห็นจำเลยจริงกี่โมงเอากล้องวงจรปิดอะไรมาพิสูจน์ให้ได้นะครับ

ถึงจะลงโทษได้นะนี่คือกระบวนการนะในการพิจารณาคดีรวมทั้งในการทำคำพิพากษานะครับต่อมามาตรา192วรรค2นะถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในการพิจารณาก็คือในการสืบพยานเนี่ยนะครับนะต่างคนก็ต่างเอาพยานมาสืบใช่ไหมโจทก็เอาพยานมาสืบนะนะพยานก็อ้างว่าในวันนี้วันที่13มกราเนี่ยนะข้าพเจ้านะเห็นนะตัวจำเลยงี้ๆอะไรก็ว่าไปนะครับนี่คือข้อเท็จจริงในทางพิจารณาก็คือในทางพิจารณาได้เนี่ยถ้าข้อเท็จจริงในทางพิจารณาเนี่ยมันแตกต่างกับข้อเท็จจริงดังกล่าวในฟ้องผลก็คืออะไรครับยกฟ้องเห็นไหมแปลว่าอะไรเป็นการลงโทษนะคุณฟ้องมาว่าลักรถกระบะนั้นได้ขโมยรถกระบะยี่ห้ออะไรก็ว่าไปทะเบียนบลาๆก็ว่าไปพิจารณาแล้วนะได้ความว่าอะไรนะลักโทรศัพท์มือถือนะคนละเรื่องไหมคนละเรื่องคนละราวเลยใช่ไหมฮะฟ้องว่าขโมยพิจารณาแล้วได้ความว่าเป็นมอเตอร์ไซค์เอ้ามันช่วยมากนะสมมติต่างเนี่ยโอ้โหมันแตกต่างกันอย่างเงี้ยนะฮะโอ้จะเห็นภาพชัดใช่ไหมเรียกว่าอะไรครับมันฟ้องกันเนี่ยนะครับคนละเรื่องคนละราวเลยมันตรงกันไหมสมมติไม่ตรงกันการฟ้องคดีเนี่ยนะครับกรณีเช่นเนี้ยนะครับผลก็คือเลยว่ามันช่วยอย่างเงี้ยผลก็คือกฎหมายบอกว่าให้ศาลยกฟ้องเลยนะครับเว้นแต่ข้อแตกต่างนั้นมิใช่ในข้อสาระสำคัญก็จะมีข้อยกเว้นเหมือนกันเว้นแต่ข้อแตกต่างนั้นมันไม่ใช่สาระสำคัญนะและทั้งจำเลยไม่ได้หลงต่อสู้นะแล้วหนึ่งไม่ได้สาระสำคัญสองจำเลยก็ไม่ได้หลงต่อสู้ศาลจะลงโทษจำเลยตามข้อเท็จจริงที่ได้ความนั้นก็ได้นั้นกรณีมันไม่ใช่เรื่องสาระสำคัญนะตัวจำเลยเนี่ยจะใส่รองเท้าแตะสีเขียวหรือรองเท้าแตะสีแดงอ่ะมันมีประเด็นไหมมันไม่มีประเด็นอ่ะประเด็นคือจำเลยเนี่ยไปทุบหัวเขาจริงหรือเปล่านะครับเห็นหน้าจำเลยจริงหรือเปล่านะครับนะบางทีนะประเด็นเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยดูแล้วมันไม่ใช่สาระของคดีไม่เกี่ยวข้องกันคือจำเลยมันจะใส่กางเกงสีฟ้าหรือกางเกงสีกรมท่าใช่ไหมบางทีพยานอาจจะมองตอนแรกอาจจะเบลอๆสีฟ้ามองไปมาสีกรมท่าคือไม่รู้ว่ามันจะใส่กางเกงนะสีอาจจะมีความแตกต่างกันบ้างในเรื่องรายละเอียดเหล่านี้นะครับก็คือไม่ใช่ข้อที่เป็นสาระสำคัญอย่างเงี้ยนะครับนะศาลสามารถที่จะลงโทษได้ดังนั้นเป็นเรื่องรายละเอียดพวกนี้นะไม่จำเป็นต้องยกฟ้องยกฟ้องเฉพาะสิ่งที่มันเป็นสาระสำคัญเท่านั้นนะมาดูรายละเอียดข้อแตกต่างในข้อสาระสำคัญตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญามาตรา192วรรค2เนี่ยหมายถึงแตกต่างในข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำผิดนะเช่นทรัพย์คนละอย่างอย่างที่อธิบายไปใช่ไหมฮะมาฟ้องบอกว่าขโมยรถกระบะความจริงก็เป็นรถเก๋งคนละคันคนละเรื่องเลยคนละทะเบียนอะไรเลยนะครับนะหาใช่แตกต่างเพียงรายละเอียดที่จะต้องกล่าวในฟ้องไม่นะครับเช่นฟ้องว่าใช้ไม้ตีแต่ทางพิจารณาได้ความว่าจำเลยใช้เหล็กแป๊บตีอันนี้เป็นเรื่องรายละเอียดนะฮะจำเลยเอาท่อนสักท่อนเนี่ยนะฮะตีจริงไหมตีจริงนะตอนแรกฟ้องบรรยายว่าเป็นไม้นะแต่พยานมาบอกว่ามันไม่ใช่ไม้มันเป็นท่อแป๊บมันเงี้ยนะมันคืออะไรมันก็แตกต่างมันจะเอาอะไรตีก็ไม่รู้รู้แต่ว่ามันตีจริงไหมตีจริงนะอันนี้ก็อาจจะเป็นแค่รายละเอียดนะครับฟ้องว่าจำเลยใช้เท้าถีบผู้ตายเห็นไหมฮะมาจากรถไฟแต่ทางพิจารณาเนี่ยก็คือสืบพยานแล้วได้ความว่าจำเลยใช้สองมือผลักผู้ตายตกจากรถไฟคือจำเลยมันจะใช้นิ้วยาวๆหรือจะนิ้วสั้นๆผลักมา มันก็แล้วมันก็เป็นการผลักตกจากรถไฟมันจะใช้เท้าถีบหรือจะใช้มือผลักมันก็เหมือนกันอ่ะจำเลยมันทำจริงไหมล่ะทำจริงมันเป็นคนผลักตัวผู้เสียหายเนี่ยตกรถไฟเนี่ยมันจะโดยใช้เท้าหรือใช้มือมันก็ไม่ต่างกันอ่ะถูกไหมฮะมันก็ชั่วเหมือนกันอ่ะถูกไหมมันเป็นรายละเอียดนะบางทีไอ้ตัวพยานอาจจะมองไม่ชัดมองไกลๆเอ๊ะเป็นเท้าหรือเป็นมือกันแน่ใช่ไหมฮะอันก็เป็นเรื่องรายละเอียดนะครับนะฟ้องว่าพยายามฆ่าแต่ไม่บรรยายฟ้องว่าเป็นการกระทำโดยพลาดเนี่ยอันนี้ก็เป็นเรื่องถือว่าเป็นเรื่องรายละเอียดนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องสาระสำคัญ

นะครับอันนี้กรณีที่ถือว่าแตกต่างกันรายละเอียดเนี่ยอันนี้ก็หยิบไม่ใช่หยิบอันนี้ก็ศึกษามาจากคำพิพากษาศาลฎีกานะเช่นคำว่าและเช่นชื่อนะครับนะชื่อเนี่ยนะบางทีเราจะเห็นเนี่ยบางทีบรรยายฟ้องไปเนี่ยนายดำหรือว่านายด่างหรือว่านายเด่นอะไรเงี้ยใช่ไหมบางทีคนเราอาจจะมีหลายชื่อหลาย อาจจะมีหลายชื่อหรือว่าหลายเขาเรียกอะไรนะหลายหลายชื่อเสียงอะไรก็แล้วแต่นะครับนะหรือว่าการตั้งนะเปลี่ยนตั้งพ่อแม่ตั้งให้นะครับชื่ออย่างนี้นะครับภายหลังเนี่ยดูแล้วไม่เหมาะนะครับนะชื่อนี้มีแต่หนี้มีแต่สินขอเปลี่ยนชื่อได้ไหมเปลี่ยนชื่อไม่ใช่พระไปทักว่าให้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเพื่อจะหนีหนี้ใช่ไหมดังนั้นบางคนอาจจะมีหลายชื่อก็ได้ดังนั้นชื่อเนี่ยไม่สำคัญนะจะชื่ออะไรแต่เป็นจำเลยคนนี้จริงหรือเปล่าไอ้คนนี้จริงหรือเปล่าจะชื่ออะไรไม่รู้อ่ะคนนี้จริงหรือเปล่านะครับเพศนะอายุนะเลขทะเบียนเช่นทะเบียนรถยนต์อย่างเงี้ยนะครับนะตัวอะไรตัวโจทย์ฟ้องมาขโมยรถยนต์ทะเบียน1118นะ1113ก็ได้ฟ้องมา1113ใช่ไหมฮะปรากฏว่าพิจารณาแล้วมันไม่ใช่เป็น1118ไอ้ตรงเลข8เนี่ยมันเลือนมันกลายเป็นเลข3แต่ว่าขโมยรถคันนี้จริงไหมขโมยคันนี้แหละรุ่นนี้คันนี้เลยเพียงแต่ว่าครับจดเลขทะเบียนผิดแต่คันนี้ใช่ไหมฮะนั้นมันถูกต้องตรงกับคันที่ฟ้องเพียงแต่เรื่องหมายเลขอะไรอาจจะพิมพ์ผิดพลาดก็เป็นเรื่องปกติธรรมดาอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องรายละเอียดนะเจตนาประสงค์ต่อผลนะหรือเจตนาเล็งเห็นผลหรือเจตนาพลาดหรือสำคัญผิดเนี่ยก็เป็นเรื่องของรายละเอียดนะหรือฟ้องว่าจำเลยเป็นผู้ใช้นะฟ้องว่าผู้ใช้แต่พิจารณาแล้วได้ความว่าเป็นตัวการนะอันนี้ศาลลงโทษเป็นตัวการได้นะผู้ใช้ก็รับโทษเสมือนเป็นตัวการนะฉะนั้นกรณีเนี่ยผู้ใช้ฟ้องผู้ใช้ได้ความว่าเอ้ยมันไม่ใช่ผู้ใช้นะมันเป็นตัวการมันร่วมกันกระทำความผิดอย่างเงี้ยศาลลงเป็นตัวการได้นะครับหรือฟ้องว่าเป็นตัวการแต่ทางพิจารณาเนี่ยได้ว่าเป็นผู้ใช้มันไม่ใช่ตัวการมันเป็นคนใช้เขาไปทำผิดอย่างนี้ศาลลงโทษเป็นผู้ใช้ไม่ได้นะเพราะมันฟังแล้วมันอะไรมันเป็นผู้ใช้นะครับต้องลงโทษเป็นผู้สนับสนุนนะครับแล้วก็ฟ้องว่าจำเลยเป็นตัวการแต่ทางพิจารณาได้ความว่าเป็นผู้สนับสนุนลงโทษเป็นผู้สนับสนุนได้นะก็ไม่เกินคำขอนั่นเองนะฮะต่อมา192วรรค3นะในกรณีที่ข้อแตกต่างนั้นเป็นเพียงรายละเอียดนะฮะ193นี่ก็บัญญัติออกไปอีกว่ารายละเอียดเนี่ยมันมีอะไรบ้างเช่นเวลาสถานที่นะฟ้องว่าเวลากลางวันจริงๆแล้วเนี่ยมันทำชั่วเนี่ยทำผิดในเวลากลางคืนนะมันเรื่องของเวลาหรือสถานที่นะเช่นฟ้องว่าทำในหมู่บ้านหมู่หนึ่งแต่จริงๆแล้วมันไล่ยิงกันเนี่ยที่หมู่สองนะเวลาสถานที่กระทำความผิดหรือความผิดฐานลักการลีดช่อโกงยักษ์รับเสียระหว่างความผิดพวกนี้ฟ้องว่าลักทรัพย์ได้ความว่าเป็นยักยอกฟ้องว่าช่อโกงจริงๆแล้วเป็นโกงเจ้าหนี้บนเงี้ยนะครับหรือแตกต่างกันระหว่างเจตนากับประมาทฟ้องว่าเจตนาจริงๆแล้วมันประมาทนะหรือฟ้องประมาทแล้วจริงๆแล้วมันเจตนาเนี่ยผลก็คือครับไม่ให้ถือว่าแตกต่างในสาระสำคัญนะนั้นนะฟ้องว่านะทำผิดเวลากลางวันจริงแล้วมันทำผิดเวลากลางคืนมันเป็นเรื่องเล็กน้อยมันทำผิดจริงไหมจริงจะวางกลางคืนไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมเป็นเรื่องรายละเอียดนะไม่แตกต่างกันในสาระสำคัญทั้งไม่ให้ถือว่าข้อที่พิจารณาได้ความนั้นเป็นเรื่องเกินคำขอหรือเป็นเรื่องที่โจทย์ไม่ประสงค์ให้ลงโทษนะครับเว้นแต่ปรากฏว่าการที่ฟ้องผิดไปเป็นเหตุให้จำเลยหลงต่อสู้นะแต่ทั้งนี้ศาลจะลงโทษจำเลยเกินอัตราที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดที่โจทย์ฟ้องไม่ได้นะนั้นกรณีพวกนี้นะครับนะแม้จะฟ้องผิดไปไม่เป็นไรฟ้องว่าทำผิดเวลากลางวันจริงๆแล้วผิดเวลากลางคืนไม่เป็นไรฟ้องว่าผิดหมู่หนึ่งแต่ความจริงแล้วทำผิดหมู่สองเนี่ยเป็นเรื่องรายละเอียดเว้นแต่จำเลยต่อสู้ถูกไหมฮะนะเช่นว่าทำผิดวันที่1มกราจำเลยบอกวันที่1มกราผมอยู่เมืองนอกผมจะมาฆ่าคนในเมืองไทยได้ยังไงผมอยู่เมืองนอกเนี่ยใช่ไหมจำเลยเนี่ยไปหลวงต่อสู้ในประเด็นเนี่ยปรากฏว่าแล้วพิมพ์ผิดจริงๆแล้วจะเขียนว่าวันที่11มกราตกเลข1ไปตัวหนึ่งอย่างเงี้ยใช่ไหมนี่จำเลยหลวงต่อสู้ประเด็นนี้ละนะฮะอย่างนี้จะไปลงโทษตัวจำเลยไม่ได้ละจำเลยลงต่อสู้หมายถึงกรณีที่จำเลยบรรยายฟ้องผิดพลาดนะซึ่งมีผลให้จำเลยเข้าใจผิดและต่อสู้ในคดีประเด็นที่พิพาทนั้นไม่ว่าจะเป็นการต่อสู้ในคำให้การหรือการนำพยานหลักฐานเข้าสืบหักล้าง

0: ข้อได้จริงที่ผิดพลาดนั้นกรณีหลงต่อสู้บัญญัติไว้ในมาตรา192วรรค2และวรรค3กล่าวคือเมื่อข้อได้จริงที่ได้จากการพิจารณาแตกต่างกับข้อได้จริงที่โจทก์กล่าวมาในฟ้องแม้ข้อแตกต่างนั้นจะไม่ใช่สาระสำคัญศาลก็ลงโทษจำเลยไม่ได้เห็นไหมฮะจำเลยไปต่อสู้ในเรื่องประเด็นที่โจทก์ฟ้องผิดพลาดมานั่นเอง192วรรค4ถ้าศาลเห็นว่าข้อจริงบางข้อดังกล่าวในฟ้องและตามที่ปรากฏในทางพิจารณาไม่ใช่เป็นเรื่องที่โจทก์ประสงค์ให้ลงโทษห้ามศาลลงโทษจำเลยในข้อจริงนั้นใช่ไหมฮะเช่นไม่ได้เช่นฟ้องมาว่าลักทรัพย์แต่ว่าปรากฏว่าในทางพิจารณาเห็นว่าได้มีการไปลวนลามเจ้าทุกข์แรงต่างเนี่ยอย่างนี้ศาลจะไปลงโทษไม่ได้เขาไม่ได้บรรยายมาจะให้ลงโทษฐานอาณาจารนะครับกรณีข้อเท็จจริงที่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่โจทก์ประสงค์ให้ลงโทษอาจเกิดขึ้นได้2กรณีก็คือโจทก์บรรยายข้อเท็จจริงไม่ครบทุกประการนะครับกับโจทก์บรรยายข้อเท็จจริงครบนะฮะการกระทำทุกข้อที่เลยเป็นการกระทำผิดแต่ขอให้ลงโทษจำเลยเพียงบางฐานเท่านั้นนะครับ192วรรค5ถ้าศาลเห็นว่าข้อเท็จจริงตามฟ้องนั้นโจทก์สืบสมแต่อ้างโจทก์แต่โจทก์เนี่ยอ้างฐานความผิดหรือบทมาตราผิดไปศาลมีอำนาจลงโทษจำเลยให้ถูกต้องได้นะเช่นแล้วฟ้องลักทรัพย์ดันไปเขียนว่าอะไรครับทำร้ายร่างกายอย่างเงี้ยศาลบอกเอ้ยมันพิมพ์เลขผิดนิดหน่อยนะอันนี้สามารถที่จะลงโทษตามข้อหาที่ถูกต้องได้นะครับแล้วก็สุดท้ายถ้าความผิดตามที่ฟ้องนั้นรวมการกระทำหลายอย่างแต่ละอย่างอาจจะเป็นความผิดได้อยู่ในตัวเองศาลจะลงโทษจำเลยในการทำผิดอย่างหนึ่งอย่างใดตามพิจารณาก็ได้เช่นฟ้องว่าพยายามฆ่านะแต่จริงๆแล้วเฮ้ยมันไม่ใช่พยายามฆ่าจริงๆแล้วมันแค่ทำร้ายร่างกายก็สามารถที่ลงโทษทำร้ายร่างกายได้หรือฟ้องว่าชิงทรัพย์จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ชิงทรัพย์นะครับนะจริงๆแล้วทรัพย์เนี่ยเป็นของเขาเองนะครับเอาทรัพย์คืนเนี่ยอย่างนี้เป็นเพียงแค่การทำร้ายร่างกายอย่างเดียวก็ได้นะครับก็ขออนุญาตจบในส่วนของเรื่องการพิพากษาครับ
1: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครหรืออยู่ที่ไหนถ้าสนใจจะไปหาความรู้มสท.เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้สนใจสอบถามรายละเอียดโทร02 504 7788หรือ www.stou.ac.th

ในเรื่องการอุทธรณ์การฎีกาหรือการบังคับคดีนะครับก็แบ่งเป็น2หัวข้อย่อยด้วยกันนะครับในหัวข้อแรกการยื่นอุทธรณ์หรือการฎีกานะครับการอุทธรณ์ฎีกาเนี่ยต้องเป็นไปตามลำดับชั้นศาลนะครับก็มีมาตราที่เกี่ยวข้องก็คือมาตรา193การอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งเห็นนะเวลาอุทธรณ์เนี่ยเราสามารถจะอุทธรณ์คำพิพากษาก็ได้คำสั่งของศาลชั้นต้นก็ได้นะครับในข้อเท็จจริงนะและข้อกฎหมายเนี่ยให้อุทธรณ์ไปยังศาลอุทธรณ์นะครับจะรีบใจร้อนนะด่วนใจร้อนนะอุทธรณ์ไปศาลฎีกาเลยไม่ได้นะต้องเป็นไปตามลำดับชั้นก็คือชั้นต้นเสร็จแล้วนะไม่พอใจคำพิพากษาของศาลชั้นต้นก็อุทธรณ์ไปที่ศาลอุทธรณ์นะครับนะหรือต่อไปถ้าไม่พอใจคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นะลงโทษหนักเกินไปลงโทษเบาเกินไปสมมติเนี่ยนะก็นะฎีกาต่อศาลฎีกานะครับจะข้ามไปศาลฎีกาเลยไม่ได้นะครับเว้นแต่จะถูกห้ามอุทธรณ์โดยประมวลกฎหมายนี้นะหรือกฎหมายอื่นก็แปลว่านะครับในคดีอาญาเนี่ยนะครับเป็นระบบสิทธ์นะครับนั้นคู่ความเนี่ยสามารถที่จะอุทธรณ์ฎีกาได้โดยหลักแล้วนะครับสามารถอุทธรณ์ฎีกาได้เว้นแต่นะจะมีกฎหมายห้ามไม่ว่าจะเป็นประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาตัวอย่างเช่นคดีมันเล็กๆน้อยๆนะครับมันไม่ควรจะไปอุทธรณ์ฎีกาต่อให้มันเสียเวลาให้มันลกศาลนะครับหรือกรณีกฎหมายอื่นสมมติอาจจะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยนะครับก็อาจจะไม่ให้นะฎีกาก็เป็นได้เหมือนกันนะครับอุทธรณ์ทุกฉบับต้องระบุข้อเท็จจริงโดยย่อหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิงเป็นลำดับนะครับก็ต้องเรียกว่าจะยกข้อเท็จจริงขึ้นมานะหรือยกข้อกฎหมายขึ้นมานะครับว่ามันมีอะไรบ้างต่อมาเมื่อกี้อธิบายแล้วว่าในการอุทธรณ์เนี่ยมันมีทั้งอุทธรณ์คำพิพากษาแล้วก็อุทธรณ์คำสั่งนะครับในส่วนของคำสั่งระหว่างพิจารณาเนี่ยนะครับนะก็มี196เนี่ยบัญญัติว่าคำสั่งระหว่างพิจารณาที่ไม่ทำให้คดีเสร็จสำนวนนะครับนี่คือคำสั่งระหว่างพิจารณานะที่ไม่ทำให้คดีเสร็จสำนวนคือศาลสั่งแล้วคดีมันไม่ได้เสร็จไปนะครับห้ามไม่ให้อุทธรณ์คำสั่งนั้นจนกว่าจะมีคำพิพากษาหรือคำสั่งในประเด็นสำคัญและมีอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นด้วยมันแปลว่าอะไรก็แปลว่าไอ้คำสั่งระหว่างพิจารณาเนี่ยนะครับนะเช่นขอ

ญาตศาลเลื่อนคดีเนื่องจากป่วยนะฮะศาลไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีคดีมันจบไหมคดีมันยังไม่จบนะฮะมันก็ต้องพิจารณาต่อไปนะว่าจะผิดจะถูกอะไรก็ว่าไปนะครับคดีไม่จบถูกไหมนั้นคำสั่งที่ศาลไม่อนุญาตให้เลื่อนคดีเนี่ยนะถามว่าเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณาไหมผลก็คือคดีมันเสร็จสำนวนไหมมันไม่เสร็จถ้าเราอนุญาตให้อุทธรณ์หรือฎีกาได้เลยผลคืออะไรครับนะมันก็จะเสียเวลาถูกไหมขออะไรมาศาลนะมีคำสั่งไม่อนุญาตใช่ไหมฮะผลคือแล้วอุทธรณ์ฎีกาอุทธรณ์ฎีกากว่าคดีมันจะเสร็จการพิจารณาเนี่ยมันนานนะเขาก็เป็นการป้องกันการกลั่นแกล้งด้วยนะครับขอนู่นขอนี่ศาลสั่งไม่อนุญาตเนี่ยก็อุทธรณ์อุทธรณ์อุทธรณ์มันก็เสียเวลาดังนั้นกฎหมายก็เลยเขียนงี้นะเป็นคำสั่งระหว่างพิจารณานะก็คือคดีเนี่ยมันยังไม่เสร็จสำนวนเนี่ยนะครับห้ามอุทธรณ์จนกว่าจะมีคำพิพากษานะเมื่อศาลพิพากษาแล้วก็อุทธรณ์ทีเดียวเลยนะและต้องทำไมครับและต้องมีอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นด้วยก็แปลว่าจะอุทธรณ์เฉพาะคำสั่งอย่างเดียวไม่ได้นะการที่คุณอุทธรณ์เฉพาะคำสั่งแสดงว่าคุณพอใจคำพิพากษาในเมื่อคุณพอใจคำพิพากษาของศาลแล้วคุณจะอุทธรณ์คำสั่งทำไมถูกไหมครับดังนั้นแล้วคุณต้องไม่พอใจคำพิพากษาด้วยศาลพิพากษานี้ไม่พอใจอะไรก็ว่าไปนะตัดสินไม่ถูกใจนะลงโทษมากไปลงโทษน้อยไปตัวอย่างสมมตินี้เมื่อไม่พอใจคำพิพากษาแล้วก็สามารถที่จะอุทธรณ์คำสั่งระหว่างพิจารณาได้ด้วยนะท่านอุทธรณ์คำพิพากษาอุทธรณ์คำสั่งไปด้วยนะจะอุทธรณ์คำสั่งอย่างเดียวไม่ได้ตัวเพราะคุณพอใจคำพิพากษาแล้วนั่นเองนะคำสั่งระหว่างพิจารณาคืออะไรนะก็คือคำสั่งอย่างใดอย่างหนึ่งของศาลนับแต่เมื่อศาลมีคำสั่งรับคดีของโจทย์ไว้ไต่สวนมูลฟ้องนะหรือประทับฟ้องไว้พิจารณาจนกระทั่งก่อนศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดีนั้นและคำสั่งดังกล่าวไม่ทำให้คดีเสร็จสำนวนไปจากศาลที่มีคำสั่งอันนี้คือคำสั่งระหว่างพิจารณานะครับจะอุทธรณ์ทันทีเลยไม่ได้นะก็ต้องรอให้ศาลพิพากษาเสร็จก่อนค่อยอุทธรณ์คำสั่งเนี่ยพร้อมกับคำพิพากษานะครับเนี่ยที่มาของคำสั่งระหว่างพิจารณามีอะไรบ้างนะครับหนึ่งนะคู่ความร้องขออย่างใดอย่างหนึ่งโดยทั่วไปและศาลได้มีคำวินิจฉัยสั่งคำขอนั้นนะเช่นโจทเนี่ยยื่นคำร้องขอเลื่อนนะฮะศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ยกคำร้องนะโจทขอเลื่อนคดีติดธุระอย่างงู้นอย่างเงี้ยนะศาลไม่อนุญาตยกคำร้องไปคดีมันจบมั้ยเสร็จสิ้นมั้ยเสร็จสำนวนมั้ยไม่เสร็จถูกมั้ยฮะอย่างงี้จะมาทำไมอุทธรณ์คำสั่งเลยได้มั้ยไม่ได้มันก็เป็นการเสียเวลาถูกมั้ยครับหลักการข้อ2นะคู่ความขอให้ศาลสั่งโดยเฉพาะเจาะจงนะเช่นจำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งว่าคดีขาดอายุความนะหรือคำฟ้องเนี่ยครอบคลุมแต่ศาลชั้นต้นเนี่ยสั่งไปในทางตรงกันข้ามว่าคดีนั้นไม่ขาดอายุความคดีไม่ขาดอายุความก็ทำไมครับก็พิจารณาต่อไปหรือฟ้องไม่ครอบคลุมก็พิจารณาต่อไปนะฮะ3ศาลสั่งเองโดยไม่มีผู้ใดร้องขอนะเช่นศาลชั้นต้นเนี่ยสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราวนะสั่งงดสืบพยานนะสั่งให้โจทก์แยกฟ้องเป็นต้นนะครับตัวอย่างคำสั่งระหว่างพิจารณาก็มีอะไรบ้างคำสั่งศาลชั้นต้นนะที่ให้รอการไต่สวนมูลฟ้องไว้ก่อนจนกว่าคดีอีกเรื่องหนึ่งจะถึงที่สุดและให้จำหน่ายคดีชั่วคราวจำหน่ายคดีชั่วคราวนะเมื่ออีกคดีหนึ่งถึงที่สุดแล้วให้โจทก์แถลงเพื่อจะได้พิจารณาคดีต่อไปในคดีก็ยังไม่เสร็จสำนวนใช่ไหมก็คือรอไว้ก่อนรออีกคดีหนึ่งเขาว่าไงก่อนนะครับคดีที่จำเลยต่อสู้ว่าขาดอายุความเมื่อศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าคดีไม่ขาดอายุความไม่ขาดอายุความก็เห็นว่าต้องดำเนินคดีต่อไปนะฮะคดีที่จำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลสั่งว่าคำฟ้องครอบคลุมแต่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่าคำฟ้องไม่ครอบคลุมนะเรามาดูตัวอย่างไม่เป็นคำสั่งระหว่างพิจารณามีอะไรบ้างนะฮะหลังจากศาลพิพากษาลงโทษจำเลยและให้คืนของกลางแก่เจ้าของผู้ร้องได้มายื่นคำร้องขอคืนของกลางศาลเห็นว่าผู้ร้องไม่ได้รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดของจำเลยจึงมีคำสั่งให้คืนของกลางแก่ผู้ร้องนะครับกรณีศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีเพราะโจทก์ถอนฟ้องนะคดีก็จบใช่ไหมฮะศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับเพราะโจทก์ยื่นฟ้องเกินกำหนดเวลาตามกฎหมายนะศาลสั่งว่าโจทก์ทิ้งฟ้องให้จำหน่ายคดีนะหรือกรณีศาลสั่งว่าคดีไม่มีมูลให้ยกฟ้องนะฮะสั่งอย่างเงี้ยคือผลคือคดีมันเสร็จสำนวนไปถูกไหมครับอย่างนี้ก็ไม่ใช่คำสั่งระหว่างพิจารณาต่อมา
กำหนดระยะเวลาในการยื่น

อุทธรณ์หรือฎีกานะครับก็มีอยู่2มาตรา198นะครับการยื่นอุทธรณ์ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นนะคือยื่นอุทธรณ์ไม่ใช่ว่ายื่นที่ศาลอุทธรณ์นะรัฐก็อำนวยความสะดวกให้ก็ยื่นที่ศาลชั้นต้นแหละใช่ไหมศาลจังหวัดนั่นแหละนะครับในกำหนด1เดือนนับแต่วันอ่านนะหรือถือว่าได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งให้คู่ความฝ่ายที่อุทธรณ์ฟังนะระยะเวลาก็1เดือนนะนับแต่วันอ่านนะครับแต่ว่าระยะเวลาเนี่ยก็สามารถขยายได้เพราะมันไม่ใช่อายุความนะบางทีนะเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงทนายความอะไรก็ตามเนี่ยนะครับนะหรือกว่าจะทราบนะกว่าจะคัดคำพิพากษาได้เนี่ยก็อาจจะใช้เวลานะครับกรณีนี้ก็สามารถที่จะขอขยายระยะเวลาได้นะครับนะแต่โดยหลักก็คือ1เดือนนะ216ภายใต้บังคับมาตรา217ถึงมาตรา221เนี่ยนะฮะคู่ความมีอำนาจฎีกาคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณ์ภายใน1เดือนนะหลักการเดียวกันนะฮะต้องทำภายใน1เดือนนับแต่วันอ่านหรือถือว่าได้อ่านคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นให้คู่ความฝ่ายที่ฎีกาฟังนะครับก็จำง่ายๆก็คือ1เดือนการบรรยายฟ้องอุทธรณ์หรือฎีกานะครับต้องระบุข้อเท็จจริงโดยย่อหรือข้อกฎหมายที่ยกขึ้นอ้างอิงและมีข้อความคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลชั้นต้นหรือศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคอย่างชัดแจ้งนะครับ2ก็คือข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่ยกขึ้นอ้างอิงจะต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นนะฮะในกรณีอุทธรณ์หรือว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์ภาคนะในกรณีที่มีการฎีกานะครับ3ข้อกฎหมายหรือข้อเท็จจริงที่ยกขึ้นอุทธรณ์หรือข้อฎีกาต้องเป็นสาระแก่คดีอันควรได้รับการวินิจฉัยนะครับข้อยกเว้นที่อาจอุทธรณ์หรือฎีกาข้อกฎหมายที่ไม่ได้เคยว่ากล่าวกันมาก่อนได้นะครับก็มีมาตรา95บอกว่าข้อกฎหมายทั้งปวงอันคู่ความอุทธรณ์ร้องอ้างอิงให้แสดงไว้โดยชัดเจนนะในฟ้องอุทธรณ์แต่ต้องเป็นข้อที่ได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วในแต่ศาลชั้นต้นนะฮะงั้นข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายเนี่ยต้องว่ากันมาแล้วนะในศาลชั้นต้นนะครับนะจะมาเอานอกสำนวนเนี่ยไม่ได้นะฮะแต่นะครับข้อกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยนะฮะหรือที่เกี่ยวกับการไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้อันว่าด้วยการอุทธรณ์นะเหล่านี้นะผู้อุทธรณ์หรือศาลยกขึ้นอ้างได้แม้ไม่ได้ยกขึ้นมาในศาลชั้นต้นก็ตามนะตัวอย่างเช่นข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเช่นเรื่องคดีอาญาในเรื่องอายุความเนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสงบใช่ไหมศาลก็ดูเฮ้ยกรณีนี้นะครับคดีมันขาดอายุความแล้วนะแม้จะไม่ได้ยกขึ้นมานะในศาลชั้นต้นก็ตามแต่ถือว่าเป็นข้อกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยนะครับกรณีนี้ก็สามารถที่จะยกขึ้นมาพิจารณาในชั้นอุทธรณ์ได้กรณีศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอุทธรณ์หรือฎีกานะครับ198ทวินะฮะเมื่อศาลชั้นต้นปฏิเสธนะนะก็คือคู่ความเนี่ยยื่นไปแล้วศาลชั้นต้นปฏิเสธไม่รับอุทธรณ์นะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ไม่รับอุทธรณ์ผู้อุทธรณ์อาจนะครับตัวผู้อุทธรณ์เนี่ยนะครับจะเป็นคู่ความฝ่ายไหนก็ไม่รู้นะผู้อุทธรณ์อาจอุทธรณ์เป็นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งนะของศาลนั้นต่อศาลอุทธรณ์ได้นะคำร้องเช่นนี้ให้ยื่นที่ศาลชั้นต้นนะครับภายใน15วันนับแต่ฟังคำสั่งแล้วก็ให้ศาลนั้นรีบส่งคำร้องเช่นว่านั้นนะครับเมื่อศาลอุทธรณ์เห็นสมควรตรวจสำนวนเพื่อสั่งคำร้องเรื่องนั้นก็ให้ศาลชั้นต้นส่งมาให้ศาลอุทธรณ์พิจารณาคำร้องนั้นแล้วมีคำสั่งยืนตามคำปฏิเสธของศาลชั้นต้นหรือมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์คำสั่งนี้ให้เป็นที่สุดแล้วก็ส่งมาให้ศาลชั้นต้นอ่านนะฮะตอนแรกส่งไปศาลชั้นต้นไม่รับนะเราสามารถจะอุทธรณ์คำสั่งศาลนั้นได้นะครับเหมือนกันกรณีศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอุทธรณ์หรือฎีกานะครับ224ก็บอกว่าเมื่อศาลชั้นต้นไม่ยอมรับฎีกาผู้ฎีกาก็อาจจะฎีกาเป็นคำร้องอุทธรณ์นะคำสั่งของศาลนั้นต่อศาลฎีกาได้นะครับคำร้องนี้ก็ให้ยื่นต่อศาลชั้นต้นภายใน15วันนะหลักการก็เหมือนกับการอุทธรณ์นะ202นะฮะการขอถอนอุทธรณ์หรือฎีกานะครับผู้อุทธรณ์มีอำนาจยื่นคำร้องขอถอนอุทธรณ์นะฮะอันนี้ถอนอุทธรณ์นะนะครับต่อศาลชั้นต้นนะก่อนส่งสำนวนไปศาลอุทธรณ์นะในกรณีนี้ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตได้นะครับเมื่อส่งสำนวนไปแล้วอันนี้คือกรณีที่คือก่อนนะฮะก่อนไปศาลอุทธรณ์นะแต่กรณีที่ส่งสำนวนไปแล้วให้ยื่นต่อศาลอุทธรณ์หรือต่อศาลชั้นต้นนะฮะเพื่อส่งไปยังศาลอุทธรณ์เพื่อสั่งนะฮะทั้งนี้

ต้องก่อนอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์นะครับกรณีก็คือศาลชั้นต้นเนี่ยส่งไปแล้วก็จะยื่นที่ศาลอุทธรณ์หรือยื่นที่ศาลชั้นต้นก็ได้ศาลต้นก็ต้องส่งไปให้ศาลอุทธรณ์นะนะครับเมื่อถอนไปแล้วนะฮะถ้าคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งไม่ได้อุทธรณ์นะคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นย่อมเด็ดขาดเฉพาะผู้ถอนนะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งอุทธรณ์จะเด็ดขาดก็ต่อเมื่อคดีถึงที่สุดนะโดยไม่ที่ไม่มีการแก้คำพิพากษานะครับหรือคำสั่งของศาลชั้นต้นนั่นเองนะครับในส่วนต้นนี้ก็นะขอจบในเรื่องการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาครับในเรื่องที่2นะครับคดีนะครับที่ต้องห้ามอุทธรณ์หรือฎีกาเราดูอันแรกก่อนนะฮะเมื่อกี้นะฮะในส่วนต้นเนี่ยอาจารย์เคยอธิบายไว้แล้วโดยหลักเนี่ยนะครับนะคดีอาญาเนี่ยมันเป็นระบบสิทธิ์นะไม่ใช่ระบบอนุญาตแบบคดีแพ่งระบบสิทธิ์ก็คืออะไรครับมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ฎีกาได้นะเพราะคดีอาญาเขามองว่ามันเป็นเรื่องของเนื้อกระทำการกระทำต่อเนื้อตัวร่างกายเนี่ยนะครับก็ควรจะให้สิทธิ์คู่ความเนี่ยนะครับนะอุทธรณ์ฎีกาได้นะครับโดยหลักการนะแต่มันก็มีข้อยกเว้นไว้นะคดีบางประเภทเนี่ยนะครับนะกฎหมายก็ไม่อยากให้ทำไมครับไปสู้กันหลายชั้นศาลนะไปสู้กันในชั้นอุทธรณ์ไปชั้นฎีกาเนี่ยมันเกิดความเสียเวลานะมันเป็นคดีลกลงลกศาลนะแทนที่คดีเนี่ยจะจบด้วยความรวดเร็วก็ต้องรอกันหลายๆปีเนี่ยมันก็เรียกว่าเสียเวลาใช่ไหมการให้ความยุติธรรมที่ล่าช้าก็คือความไม่ยุติธรรมอย่างนี้คือสุภาษิตกฎหมายนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยคดีก็ต้องพิจารณาไปด้วยความรวดเร็วแต่ก็ต้องตามสมควรนะไม่ใช่เร็วมากจนไม่ฟังอะไรทั้งสิ้นนะครับก็คือเอาให้เร็วที่สุดแต่ว่าก็ต้องก่อให้เกิดความยุติธรรมแต่คดีบางประเภทเนี่ยนะมันไม่ควรจะไปสู่ศาลนะเพราะมันเสียเวลาแทนที่จะศาลเนี่ยไปคิดคดีที่มันมีความสำคัญคดีที่มันเป็นโทษหนักๆใช่ไหมกับมาคดีเล็กๆน้อยๆเนี่ยคดีเช่นคดีอะไรครับขับรถฝ่าฝืนสัญญาณจราจรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับปรับโทษปรับมันไม่กี่ร้อยนะมันควรจะให้ไปถึงศาลอุทธรณ์ถึงศาลฎีกาไหมโดยหลักการดังนั้นในชั้นอุทธรณ์เนี่ยนะก็มีมาตรา193ทวิเนี่ยนะก็บัญญัติไว้ว่าห้ามนะไม่ให้อุทธรณ์นะคำพิพากษาศาลชั้นต้นนะห้ามเลยนะในปัญหาข้อได้จริงนักศึกษาเขียนไว้ก่อนปัญหาข้อได้จริงนะครับมันจะมี2อันคือปัญหาข้อได้จริงกับปัญหาข้อกฎหมายนะ193ทวิเนี่ยห้ามในปัญหาข้อเท็จจริงนะในคดีซึ่งอัตราโทษอย่างสูงอ่ะนะตามที่กฎหมายกำหนดไว้ให้จำคุกไม่เกิน3ปีก็คืออย่างสูงเนี่ยโทษยังไม่เกิน3ปีติดคุกทำไมแป๊บเดียวถูกไหมลองไหมหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทนะหรือทั้งจำทั้งปรับนั้นคดีตรงนี้เขาก็จะห้ามเฉพาะปัญหาข้อเท็จจริงนะครับเว้นแต่ทุกอย่างก็มีข้อยกเว้นนะเว้นแต่กรณีต่อไปนี้ให้จำเลยอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงได้นั้นโดยหลักการเนี่ยนะคดีโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 60,000 เนี่ยพอละคู่ความบอกไม่ต้องนะคุณไม่ต้องอุทธรณ์ฎีกานะโทษมันน้อยนะศาลจะลงเท่าไหร่ไม่ทราบนะแต่คดีพวกนี้นะตามตัวบทนะโทษมันน้อยแค่ชั้นต้นก็พอแต่ก็มีข้อยกเว้นแต่ให้จำเลยอุทธรณ์ได้เป็นสิทธิ์ของจำเลยนะให้สิทธิ์จำเลยอุทธรณ์ได้นะในปัญหาข้อเท็จจริงได้ถ้ามันเข้านะข้อใดข้อหนึ่งใน4ข้อนี้นะครับ1นะจำเลยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกเห็นไหมฮะจำเลยติดคุกหรือให้ลงโทษกักขังแทนโทษจำคุกนะ2จำเลยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษจำคุกแต่รอการลงโทษเอาไว้นะครับ3ศาลพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดแต่รอการกำหนดโทษเอาไว้นะหรือกรณีที่4คือจำเลยต้องคำพิพากษาให้ลงโทษปรับเกิน 1,000 บาทเห็นนะ4ข้อนี้ใครเดือดร้อนจำเลยเดือดร้อนทั้ง4ข้อเลยนะจำเลยติดคุกอ่ะจำเลยถูกรอการลงโทษรอการโทษคืออะไรก็คือผิดอ่ะใช่ไหมรอการกำหนดโทษหรือปรับเกิน1บาทนะฉะนั้น4กรณีเนี้ยตัวจำเลยเขาเดือดร้อนแม้จะเป็นคดีที่อัตราโทษอย่างสูงเนี่ยไม่เกิน3ปีก็จริงนะแต่จำเลยเขาเดือดร้อนอ่ะกรณีนี้ก็ให้สิทธิ์จำเลยเขาอุทธรณ์ต่อไปได้ใน

ปัญหาข้อเท็จจริงแต่ทำไมครับห้ามโจทย์นะโจทย์จะอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงไม่ได้แต่ข้อกฎหมายไม่ห้ามใช่ไหมฮะข้อกฎหมายนะอุทธรณ์ได้นั่นเองก็เรามาก็มาดูว่าปัญหาข้อเท็จจริงคืออะไรนะฮะปัญหาข้อเท็จจริงหมายถึงปัญหาที่ศาลจะใช้ดุลพินิจนะพิจารณารับฟังข้อเท็จจริงจากพยานหลักฐานที่คู่ความนำสืบนะเกี่ยวกับการกระทำของคู่ความหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในคดีในการสืบพยานเนี่ยนะพยานมาให้การต่างๆเนี่ยนะครับศาลก็รับฟังนะฟังพยานนี้ว่าอย่างไรนะครับเช่นนะมีพยานหลักฐานเชื่อได้หรือไม่ว่าจำเลยได้กระทำการตามที่โจทก์ฟ้องนะฮะอันนี้คืออันที่1 นะหรือปัญหาเกี่ยวกับการใช้ดุลพินิจของศาลนะเช่นอะไรครับเช่นควรลงโทษจำเลยเท่าใดนะควรรอการลงโทษจำคุกหรือไม่ใช่ไหมเช่นนะศาลเห็นว่าคดีนี้นะครับนะจำเลยยังไม่ควรต้องรับโทษหนักอาจจะอะไรก็แล้วรอการลงโทษหรือการให้การเป็นประโยชน์ลดโทษไป1ใน3เนี่ยนะก็คือเป็นดุลพินิจในการกำหนดโทษของศาลเนี่ยถือว่าปัญหาที่จริงเนี่ยเป็นเรื่องการใช้ดุลพินิจของศาลนะส่วนปัญหาข้อกฎหมายหมายถึงปัญหาการปรับบทนะกล่าวคือเป็นปัญหาที่ไม่ต้องพิจารณาเกี่ยวกับพยานหลักฐานละนะแต่พิจารณาตามกฎหมายที่เรียกว่าปัญหาหารือบทนะซึ่งเป็นกรณีที่ได้ข้อเท็จจริงยุติแน่นอนแล้วนะครับนำเอาข้อเท็จจริงที่ฟังได้แน่นอนไปปรับกับกฎหมายนะแล้วออกผลว่าอย่างไรเช่นข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าจำเลยเนี่ยเอาทรัพย์ของโจทก์ไปโดยทุจริตจริงนะข้อเท็จจริงเนี่ยมันฟังตามนี้ได้ละนะไม่มีการโต้แย้งเรื่องนี้ละนะแต่มีปัญหาว่าแล้วการที่จำเลยเอาทรัพย์ของโจทก์ไปเนี่ยเป็นความผิดฐานลักทรัพย์หรือยักยอกกันแน่ใช่ไหมฮะข้อเท็จจริงเนี่ยตัวจำเลยเอาทรัพย์ไปจริงแล้วแต่เป็นลักทรัพย์หรือมันเป็นยักยอกนะหรือเป็นเรื่องการแปลความหมายเรื่องการแปลความเนี่ยนะครับเช่นอ่านฟ้องแล้วแปลได้ว่าเคลือบคลุมหรือไม่แล้วเข้าใจไหมสงสัยไหมนะครับคุมหรือไม่หรือแปลถ้อยคำในตัวบทกฎหมายหรือในเอกสารอื่นว่ามีความหมายอย่างไรนะคือการแปลถ้อยคำต่างๆเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรอันนี้ก็เรียกว่าปัญหาข้อกฎหมายนะต่อมาในคดีต้องห้ามฎีกาเนี่ยมีอยู่4คำที่นักศึกษาควรจะทราบนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการอุทธรณ์ฎีกาเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเข้าใจในเรื่องของการอุทธรณ์ฎีกาได้ดียิ่งขึ้นก็คือนะคำแรกก็คือยืนนะหมายถึงศาลสูงพิพากษายืนนะไม่ใช่ว่าศาลเอาพิพากษายืนทุกคนในห้องยืนไม่ใช่นะพิพากษายืนคือยืนตามคำพิพากษานะของศาลล่างให้ลงโทษนะครับศาลชั้นต้นลงโทษศาลอุทธรณ์ก็นะพิพากษายืนก็คือลงโทษเหมือนกันแหละนะเห็นตามศาลชั้นต้นนะครับยกนะหมายถึงแล้วยกฟ้องนะกลับหมายถึงศาลสูงกลับคำพิพากษาศาลล่างนะจากลงเป็นยกจากยกเป็นลงอะไรเงี้ยนะครับกลับเลยคนละเรื่องคนละราวเลยนะครับแก้นะแก้ในที่นี้หมายถึงแก้ไขคำพิพากษาศาลล่างนะอาจจะเป็นการแก้มากแก้น้อยแก้ไขเล็กน้อยเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันนะนี่คือลักษณะของเสียนะที่เกี่ยวข้องนะฮะกับการอุทธรณ์ฎีกานะครับเมื่อกี้เราดูแล้วในเรื่องของคดีที่ต้องห้ามอุทธรณ์เราดูไปแล้วนะมีมาตราเดียวนะครับแต่คดีต้องห้ามฎีกาเนี่ยนะมีประมาณ5-6มาตราได้นะครับนะคดีต้องห้ามฎีกาอันแรกก่อนนะ220นะห้ามมิให้คู่ความฎีกานะในคดีที่ศาลชั้นต้นนะและศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทย์นะครับข้อสังเกตนะครับแม้คดีอยู่ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องก็ต้องห้ามฎีกานะสิทธินำคดีอาญามาฟ้องระงับตามมาตรา39นะไม่ว่าอนุ1ถึงอนุ7เนี่ยนะครับนะและศาลชั้นต้นสั่งจำหน่ายคดีนะครับก็ถือว่าเข้ากรณี220เหมือนกันในชั้นตรวจฟ้องถ้าศาลยกฟ้องหรือไม่ประทับฟ้องตามมาตรา161เหมือนกันนั้นกรณีที่ศาลยกฟ้องตาม220เนี่ยนะครับก็คือว่าชั้นต้นก็ยกฟ้อง
นะศาลอุทธรณ์ก็

ยกฟ้องนะอย่าถ้าผู้ไต่สวนต้องบอกชั้นต้นยกฟ้องอุทธรณ์ยกฟ้องเมื่อสองศาลยกฟ้องคุณนึกภาพดิมันควรจะไปต่อฎีกาไหมไม่ควรไปถูกไหมมันจำเลยมันน่าสงสารอะสองศาลเห็นเหมือนกันแล้วยกฟ้องแล้วนะนะสมมติว่าจำเลยไม่ผิดนะนะมันก็ไม่ควรจะไปต่อศาลฎีกาแล้วนะแค่นี้จำเลยก็เดือดร้อนแล้วแต่ถ้าสองศาลเห็นเหมือนกันว่าจำเลยเนี่ยไม่ได้ทำผิดอะหรือผู้ถูกก็บอกกรณีสองศาลเนี่ยนะครับยกฟ้องมันก็ไม่ควรที่จะไปต่อศาลฎีกาไม่ว่าจะเป็นการฎีกาในปัญหาข้อได้จริงหรือในการฎีกาปัญหาข้อกฎหมายนะ220เนี่ยห้ามหมดเลยนะนะเพราะว่าเราไม่อยากที่จะนะดำเนินคดีต่อไปแล้วสองศาลยกฟ้องเนี่ยนะจำเลยควรจะได้รับอิสระแล้วนะครับถ้าศาลกรณีตามมาตรา166นะถ้าศาลชั้นต้นยกฟ้องนะเพราะโจทย์ไม่มาศาลตามกำหนดนัดนะศาลอุทธรณ์พิพากษายืนนะเป็นกรณีเข้ามาตรา220นะต้องห้ามฎีกานะครับแต่ถ้าโจทย์ยื่นคำร้องขอให้ยกคดีขึ้นพิจารณาใหม่นะภายใน15วันนะตามปวิยามาตรา166วรรค2เนี่ยศาลชั้นต้นมีคำสั่งยกคำร้องนะโจทย์อุทธรณ์คำสั่งและศาลอุทธรณ์พิพากษายืนนะเป็นกรณีไม่เข้าตาม220กรณีนี้ก็คือฎีกาต่อไปได้นะครับคดีต้องห้ามฎีกาเนี่ยอันต่อมาก็คือ218นะครับในคดีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนนะเมื่อกี้เราเจอคำว่ายืนใช่ไหมฮะยืนนะครับตามศาลล่างนะฮะหรือเพียงแต่แก้ไขเล็กน้อยนะแสดงว่าศาลอุทธรณ์เนี่ยพิพากษายืนก็คือลงโทษนะจำเลยเหมือนกับศาลชั้นต้นแหละหรือแก้ไขนิดหน่อยแก้ไขเล็กน้อยจะเห็นได้ว่า218เนี่ย2ศาลเห็นเหมือนกันหรือเห็นคล้ายกันเห็นนะนะถ้า220เนี่ยเห็นเหมือนกันก็คือยกฟ้องเหมือนกันเลยจบเลยแต่218คือแล้วเห็นเหมือนกันหรือคล้ายๆกันก็คือแก้เล็กน้อยแก้นิดหน่อยขอแก้นิดหน่อยนะครับและให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน5ปีโทษก็ไม่เกิน5ปี218ดูโทษที่ศาลลงนะไม่ได้ดูโทษตามตัวบทนะดูโทษที่ศาลลงว่าศาลลงไม่เกิน5ปีอะนะหรือปรับนะหรือจำปรับเนี่ยนะแต่โทษก็ยังไม่เกิน5ปีห้ามคู่ความฎีกาในปัญหาข้อได้จริงนะศาลลงโทษไม่เกิน5ปีพอละเห็น2ศาลเห็นเหมือนกันหรือคล้ายกันพอละไม่ต้องฎีกาต่อนะครับคดีมันมาแล้วจำคุกไม่เกิน5ปีแต่กรณีที่ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลล่างหรือแก้ไขเล็กน้อยให้ลงโทษจำคุกแต่ทำไมครับเกิน5ปีโหเกิน5ปีมันหนักถูกไหมฮะไม่ว่าจะมีโทษอย่างอื่นด้วยหรือไม่ห้ามไม่ให้โจทก์ฎีกาในมหาข้อได้จริงห้ามเฉพาะโจทก์นะจำเลยฎีกาต่อได้เพราะทำไมครับมันเกิน5ปีจำเลยติดคุกหนักนี่ถูกไหมที่ถือว่าแก้น้อยคืออะไรครับแก้บทไม่แก้โทษนะแก้จาก200เป็น201จะแก้บทแต่ว่าโทษคือจำคุก1ปีเหมือนกันเนี่ยนี่ไม่แก้โทษนะฮะแก้โทษแต่ไม่แก้บทและโทษไม่แตกต่างกันมากแก้โทษครับจาก1ปีเป็น1ปีครึ่งนะแต่ให้ลงโทษมาตรา200เหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะครับโทษไม่แตกต่างกันมากศาลชั้นต้นรอการลงโทษศาลอุทธรณ์แก้เป็นส่งตัวจำเลยไปฝึกอบรมนะหรือแก้ไขเฉพาะระยะเวลาการฝึกอบรมอันเรียกว่าแก้เล็กน้อยนะต่อมา219คดีต้องห้ามฎีกานะครับในคดีที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษจำคุกจำเลยไม่เกิน2ปีนะชั้นต้นลงไม่เกิน2ปรับไม่เกิน 40,000 นะหรือทั้งจำทั้งปรับเนี่ยศาลอุทธรณ์ก็ยังลงโทษจำเลยก็ไม่เกิน2ปีเหมือนกันนะฉะนั้น2ศาลเนี่ยลงโทษเบาไม่เกิน2ปีห้ามคู่ความฎีกาในปัญหาข้อได้จริงนะแต่ข้อห้ามนี้ไม่ให้ใช้กับจำเลยก็ยกเว้นเหมือนกันในกรณีที่ศาลอุทธรณ์แก้มากและเพิ่มเติมโทษจำเลยฉะนั้นกรณีถ้าแก้มากนะและเป็นการเพิ่มเติมโทษอันนี้นะไม่ห้ามจำเลยเรามาดูแก้มากคืออะไรแก้มากคือแก้2อย่างนะแก้ทั้งบทแก้ทั้งโทษจากมาตรา200เป็น202นะจาก1ปีเป็น2ปีจาก2ปีเป็น1ปีนะฮะนะแก้นะแก้ทั้งบทแก้ทั้งโทษแก้จากรอนะเป็นไม่รอหรือไม่รอเป็นรอนะครับนะนะแก้เป็นไม่สมควรเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งตัวไปรับการฝึกอบรมนะไม่แก้บทแก้เฉพาะโทษแต่โทษที่แก้แล้วแตกต่างกันมากนะครับ212คดีที่จำเลยอุทธรณ์คำพิพากษาให้ลงโทษห้ามให้ศาลอุทธรณ์พิพากษา

เพิ่มเติมโทษจำเลยเว้นแต่โจทย์ได้อุทธรณ์ในทำนองนั้นก็คือในเมื่อโจทย์เขาพอใจเขาไม่อุทธรณ์แล้วนะฮะศาลอุทธรณ์จะพิพากษาเพิ่มเติมโทษจำเลยไม่ได้นะสุดท้ายนะครับ213ในคดีซึ่งจำเลยผู้หนึ่งอุทธรณ์คำพิพากษาซึ่งให้ลงโทษจำเลยหลายคนในความผิดฐานเดียวกันหรือต่อเนื่องกันถ้าศาลอุทธรณ์กลับหรือแก้คำพิพากษาชั้นต้นไม่ลงโทษหรือลดโทษให้จำเลยแม้เป็นเหตุอยู่ในส่วนลักษณะคดีศาลอุทธรณ์มีอำนาจพิพากษาตลอดไปถึงจำเลยอื่นที่ไม่ได้อุทธรณ์ให้มีต้องถูกรับโทษหรือได้รับโทษดุจจำเลยผู้อุทธรณ์เช่นนะครับจำเลยบางคนไม่อุทธรณ์เนี่ยจำเลยอีกคนหนึ่งอุทธรณ์ศาลพิจารณาแล้วเฮ้ยคดีเนี้ยนะครับนะมันจำเลยไม่ได้ทำผิดนะศาลยกฟ้องก็สามารถที่จะยกไปถึงจำเลยที่ไม่ได้อุทธรณ์ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ขอจบในส่วนนี้ครับ

0: และนี่คือผลประกอบการของปีที่ผ่านมาซึ่งดีขึ้นมากๆเลยค่ะแต่เท่านี้ยังไม่พอค่ะเพราะในอีก3ปีข้างหน้าเราจะเพิ่ม profit ในระยะยาวโดยการเพิ่มช่องทางการขายใหม่สำหรับฐานลูกค้าเดิมและจะ
1: โอเคผ่านครับ
2: สร้างบัณฑิตที่ทำงานได้จริง Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
3: สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก้าวข้ามขีดจำกัดนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม
4: ่เสริมสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะ
3: ด้วยระบบการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดที่เกี่ยวกับเรื่องของเวลาและสถานที่ด้วยระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยสาขาวิชานิติศาสตร์ยังมีอาจารย์ประจำที่มีความรู้และประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกฎหมายธุรกิจกฎหมายมหาชนและกฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรมถ้าคุณอยากพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้การวิจัยไม่ว่าคุณจะเป็นผู้พิพากษาอัยการทนายความบุคลากรทั้งทางด้านข้าราชการและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวกับทางด้านกฎหมายรวมไปถึงครูอาจารย์และนักวิชาการท่านสามารถเลือกเรียนกับเราได้ที่สาขาวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับเรียนนิติศาสตร์มสท.อยู่ที่ไหนก็เรียนได้
5: โอเคผมตรวจแล้วถูกต้อง
6: คร
5: ับ ท่านโทรมาพอดี
7: ครับท่านได้ล็อกสเปคโครงการตามที่ท่านกำหนดแล้วครับ
8: รวมพลังคนไทยสำนึกโปร่งใสไร้ทุจริตคอร์รัปชัน
9: เข้าแถวลูกเข้าแถวอย่าแซงก
10: ัน ไกล
11: เอาอะไร
12: เอาเหมือนเดิมจานหนึ่ง
13: จุดเริ่มต้นของการคอร์รัปชันอาจเกิดจากเรื่องราวเล็กๆที่คุณมองข้าม
14: ชะลอตรงทางข้ามทางแยกไม่ฝ่าไฟแดงไม่ขับเร็วหรือแซงหวาดเสียวเปิดไฟเลี้ยวล่วงหน้าเคารพกฎหมายและวินัยจราจรสร้างสุขไม่สูญเสียด้วยความห่วงใยจากคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีกู้ชีพฉุกเฉินสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
15: ตัวใหญ่ใ
13: รวดเร็วฉับไวก้าวทันทุกเหตุการณ์ก้าวสู่สากลด้วยการเรียนผ่านระบบดาวเทียมช่องทางแห่งการเรียนรู้ที่ไม่จำกัดแค่ในห้องเรียนSTOU Channel

0: สวัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นารีรัตน์ศิลสารวันนี้ขอต้อนรับนะคะท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ Smart Green ค่ะซึ่งเป็นนะคะรายการดีๆนะคะที่พูดถึงนะคะสิ่งแวดล้อมนะคะในทุกมิติต่างๆนะคะเพื่อให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะคะได้สร้างนะคะความยั่งยืนของโลกใบนี้ต่อไปค่ะอย่างเช่นวันนี้นะคะเรามีเรื่องราวนะคะในช่วงของวิกฤตนะคะโควิด-19 นะคะช่วงที่คนอยู่ที่บ้านนะคะไม่รู้ว่าจะทำธุรกิจอะไรนะคะและนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามชมค่ะว่าธุรกิจที่อยู่ที่บ้านนะคะเป็นธุรกิจนะคะขนาดเล็กที่ทำในบ้านก็คือธุรกิจต้นไม้ที่กำลังมาแรงในยุคนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามชมกันนะคะว่าธุรกิจการขายต้นไม้เป็นอย่างไรติดตามชมกันค่ะท่านผู้ชมคะรายการของเราวันนี้นะคะจะพาท่านผู้ชมมาพบกับนะคะอาจารย์ดร.ธำรงเจตพัทธมุกนะคะเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์นะคะและอาจารย์ยังมีตำแหน่งพ่วงอีกหนึ่งค่ะเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะหนุ่มไฟแรงนะคะวันนี้เรามาพบกับท่านอาจารย์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: อาจารย์ต้องก่อนอื่นอย่างที่เราบอกว่าเป็นเจ้าของธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับไฟแรงในช่วงนี
1: ้ครับ
0: อาจารย์พอจะเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าอาจารย์มีแนวคิดยังไงก่อนที่จะมาเป็นก่อตั้งธุรกิจไม้ดอกไม้ประดับอันนี้ค่ะ
1: ก็คือเริ่มแรกครับร้านของชื่อว่าร้านปลูกนะครับก็คือเขียนด้วย PLOOK นะครับภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ออกเสียงเป็นภาษาไทยคำว่าปลูกก็คือการปลูกต้นไม้นั่นเองนะครับการเริ่มต้นของธุรกิจนะครับก็คือมันประจวบกับว่าช่วงนั้นนะครับเป็นช่วงของการที่เป็นโควิดใช่ไหมครับโควิด-19 มีการระบาดของโรคโควิดนะครับเราทุกคนก็ไม่ได้ไปทำงานใช่ไหมเราก็ work from home กันนะครับเราคิดว่าเฮ้ยเรามันเบื่อในการช่วงนี้เราจะหาอะไรทำดีเนาะเราเลยคิดว่าเฮ้ยเราบ้านเราเคยปลูกต้นไม้มาก่อนขายอะไรเงี้ยเราเลยได้ไอเดียว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราทำต้นไม้ขายออนไลน์เพราะเดี๋ยวนี้ใครๆก็สั่งแก๊ปมาทานข้าวใช่ไหมครับถ้าเกิดเราทำต้นไม้ขายให้โดยที่ลูกค้าเนี่ยดูจากต้นไม้ในเพจเราแล้วก็สั่งเราแล้วก็ไปส่งที่บ้านอะไรเงี้ยก็จะดีอะไรเงี้ยครับ
0: นั้นอาจารย์พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าก่อนอื่นที่อาจารย์มาคือเป็นเว็บไซต์ใช่ไหมคะจะเป็นเว็บอาจารย์บอกว่าช่วงโควิดพอดีเริ่มทำเว็บไซต์ยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึง
1: เราก็เริ่มจากการใช้ Facebook ครับท
0: ุ
1: กคนก็มาใช้ Facebook อยู่แล้วใช่ไหมครับผมก็เริ่มสมัครเพจครับสร้างเพจก่อนนะครับก
0: ็คือ
1: เราคิดชื่อก่อนว่าเราจะเอาชื่ออะไรดีนะให้มันรู้สึกว่ามันดูแล้วโดนใจคนซื้อแล้วสื่อถึงว่าเราขายอะไรนะก็เลยคำว่าปลูกออกมาจากนั้นนะครับผมก็ดีไซน์ตัวโลโก้นะครับว่าปลูกเขียนแบบนี้นะครับแล้วคราวนี้ปัญหาคือว่าเรามีอยู่ที่บ้านเนาะเราจะทำยังไงกับการขายดีอะหาต้นไม้ไหนดีอย่างเงี้ยก็เป็นโจทย์ต่อไปต้องคิดต่อไป
0: ใช่พออาจารย์บอกว่าเป็นโจทย์ต่อไปแล้วมีขั้นตอนวิธีการไงพอเราบอกเลยว่าเฮ้ยอะไรที่เป็นง่ายๆเนาะอาจารย์นะคะที่เว็บไซต์ที่อาจารย์ทำอาจารย์บอกว่าเริ่มจากเรามีไอเดียอะไรที่มันสามารถดึงดูดมาแล้วขั้นตอนต่อไปที่เราจะดึงไอเดียอย่างเงี้ยมาทำเนี่ยยัง
1: ไงสิ่งที่ทำผมคิดว่าผมมีเงินแค่ไหน
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วผมลงทุนด้วยเงิน 3,000 บาท
0: โอ้ 3,000 บาทเอง
1: ใช่การทำร้านผมเนี่ยครับ 3,000 บาท
0: ค่ะ
1: ผมเอ๊ะผมจะหาต้นอันดับแรกขายต้นไม้ใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
1: จะหาต้นไม้ที่ไหนถูกและดี
0: ค่ะ
1: น่านะครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะเราก็ดูลิสต์มีจตุจักรมีซอยวัดพระเงินมีคลอง15เราก็เดินไปเช็คหมดเลยครับก็ที่ไหนมีดีแล้วก็มาลิสต์นะครับแล้วก็หากระถางที่ไหนสวยราคาถูกไงครับก็เป็นโจทย์ว่าเราต้องหาพวกวัสดุ material มาใช้
0: ค่ะเรามีวิธีการเลือกต้นไม้ยังไงคะอาจารย์
1: เราก็ต้องดูครับ

0: ว่าตอนนี้พอดีว่ามีหนึ่งใช่ไหมครับคุณยาย่าอุรัสยาครับโพสต์รูปต้นหนังสละประจวบกับว่าที่ผมอะเปิดเพจพอดีมันเลยกลายว่าผมก็เลยไปหาซื้อต้นไม้ที่เขาโพสต์เนี่ยมาขายในเพจผมเปิดเพจได้ประมาณสัก1เดือนครับยอด follow มัน 2,000 คน
1: โ
0: อ้โดยที่ผมเนี่ยสามารถเอาเพจผมนะครับไปฝากไว้ตามอาจจะเป็นชมรมคนรักต้นไม้มสท.ฝากร้านเกษตรศาสตร์ฝากร้านอะไรเงี้ยนะครับให้คนเนี่ยสามารถเข้าถึง

0: มาเก็บไว้ยังไงไหมคะ
1: เอาจริงๆแล้วสต็อกต้นไม้บอกเลยว่าไม่มีนะครับคือผมเนี่ยก็จ
0: ะ
1: พยายามรับออเดอร์ก่อนแล้วบอกลูกค้าว่าต้นไม้ของเราเนี่ยจะส่งได้นะคือ2อาทิตย
0: ์ค่ะ
1: ก็คือเราจะต้องไปเลือกต้นไม้ที่ลูกค้าสั่งมาก่อนว่าเราจะเลือกต้นไม้แบบนี้แล้วเราต้องมาบำรุงหรือดูแลมันให้มีความสวยงามนะครับแล้วก็มาพักฟื้นมันเรียบร้อยเปลี่ยนกับเปลี่ยนกระถางเรียบร้อยแล้วพอ2อาทิตย์เนี่ยถึงจะส่งให้ลูกค้าได้เราจะไม่ได้ซื้อมาปุ๊บส่งเลยเพราะว่าที่เราไม่ได้มีที่เก็บของเราไม่ได้มีสต็อกของเนาะแบบแรกนะเราก็ต้องหาต้นไม้มาแล้วก็ทำให้มันสวยครับก่อนที่จะถึงมือลูกค้าประมาณนั้นนะครับใช
0: ่ถ้าสมมติว่าเราเริ่มที่จะอยากจะปลูกละเริ่มปลูกต้นไม้แล้วนะคะสร้างแรงบันดาลใจจากที่อาจารย์ใหญ่แล้วอาจารย์พอจะบอกคนที่กำลังจะเริ่มปลูก
1: เนี่ยค่ะธุรกิจค่ะคือจริงๆแล้วต้องบอกก่อนว่าอันดับแรกนะครับผมคือที่บ้านผมครับก็คือคุณแม่คุณยายก็คืออยู่ที่พัทยาครับเขาก็ขายต้นไม้มาก่อนอยู่แล้วแล้วก็คือคุกคีในวงการเกษตรอยู่แล้วใช่ไหมครับคราวนี้ผมเป็นคนแบบว่ามีแพชชั่น
0: ค
1: ือแบบเหมือนกับว่าเราชอบต้นไม้เราเรียนมาเลยเกษตรถูกไหมครับแล้วถ้าต้นไม้ที่คราวนี้เรามีความรู้นี่เราก็อยากเอาความรู้ของเรานะครับมาต่อยอดในการที่จะเหมือนกับทำธุรกิจอันดับแรกคราวนี้พอเรามีแพชชั่นแล้วก็มีอินสปิเรชันจุดเริ่มต้นว่าเราจะทำยังไงในการเพิ่มมูลค่าจากต้นไม้ครับที่เราซื้อมาแบบต้นละไม่กี่บาทเนี่ยทำให้มันดูมีมูลค่าเพิ่มขึ้นได
0: ้
1: และคนเนี่ยสนใจอยากซื้อของเราเราต้องมองว่าลูกค้าเนี่ยอยากได้อะไรก่อนนะคร
0: ับแสดงว่าในส่วนตรงนี้อาจารย์ก็ดูแล้วว่าจุดที่ลูกค้าก่อนล
1: ู
0: กค้าเป็นสำคัญแล้วลูกค้าเขาสนใจ
1: อะไร
0: อะไรบ้างนะคะ
1: อยากได้อะไร
0: อยากได้อะไรก็คือหาของที่ลูกค้าอยากได้นั่นแหละ
1: แล้วอย่างนึงคือเราต้องทำให้ของเราไม่เหมือนร้านอื่นครับ
0: อะไรที่ไม่เหมือนร้านอื่นอ
1: ย่างเช่นตอนนี้ผมก็คือกระถาง
0: อ๋อกระถางใช่ไหมคะ
1: คือกระถางเราจะระบายสีเองเพราะผมชอบแบบวาดรูปแล้วมีน้องที่บ้านนะครับช่วยกันทำก
0: ็
1: คือระบายสีเป็นงานแฮนด์เมดด้วยอะไรเงี้ยครับก็คือพยายามทำให้ของสินค้าเราอ่ะซื้อที่ไหนไม่ได้คือคุณต้องมาซื้อกับร้านเรา
0: หนึ่งเดียว
1: หนึ่งเดียว
0: คือไปหาคือต้นไม้ที่ไหนหาซื้อได
1: ้ใช
0: ่กระถางไม่ได้ต้องซื้อร้านปลูก
1: ร้านเรามีซิกเนเจอร์ของกระถางให้ดูครับ
0: แสดงว่าเรามีลักษณะโดดเด่นที่ไม่เหมือนใครใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ใช่ครับใช
0: ่อันนี้ก็คือเป็นอีกขั้นตอนหนึ่งนะคะที่เราจะทำให้เพจของเรานะคะเป็นการเพิ่มมูลค่าด้วยนะคะเพราะว่ากระถางกระถางหนึ่งถ้าเกิดทั่วไปเราก็สามารถที่จะหาซื้อที่ไหนก็ได้ถูกไหมคะ
1: ใช่ไหมครับปักเก็ตใช่ไหมครับสมมติเนาะเราซื้อไปละ80บาทคราวนี้เรามาซื้อสีมาทาหรือใช้ความสามารถเราเนาะสีมาทาอะไรเงี้ยถ้ามันสวยขึ้นเราจะขายเป็นใบละ200ถึง300แต่ถ้าเราอยู่กับต้นไม้ที่มันสวยมีขาตั้งดีๆเราสามารถขายได้เป็นพันนะครับ
0: วันนี้นะคะต้องบอกว่าต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะที่อาจารย์มาร่วมนะคะรายการกับเราแต่ว่าอาจารย์ยังไม่ไปไหนค่ะนะคะเดี๋ยวรายการของเราจะพานะคะอาจารย์ดร.ธำรงเจตนะคะให้อาจารย์นี่ค่ะพาพวกเรานะคะไปเลือกซื้อต้นไม้จะเลือกซื้อยังไงนะคะยิ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงเทศกาลด้วยนะคะรายการสมาร์ทกรีนเนี่ยค่ะอาจารย์ก็อยู่กับเราค่ะ
1: จะบอกความลับของร้านเลยนะเนี่ย
0: ค่ะพบกับรายการสมาร์ทกรีนได้ใหม่นะคะในตอนหน้าซึ่งนะคะอาจารย์ดร.ธำรงเจตพัทมุกก็จะพาเราไปเลือกซื้อต้นไม้ค่ะว่าจะเลือกซื้อยังไงให้เหมาะสมกับใครนะคะในตอนหน้านะคะเราก็จะพบกับรายการสมาร์ทกรีนอีกครั้งนึงค่ะ

ื่อตอนที่แล้วนะคะเราได้พูดถึงธุรกิจร้านปลูกธุรกิจออนไลน์นะคะเกี่ยวกับการทำธุรกิจออนไลน์นะกับดร.ธำรงเจตเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปพูดคุยกับดร.ธำรงเจตค่ะเกี่ยวกับการเลือกซื้อต้นไม้สวยๆให้กับลูกค้าเดี๋ยวตามกันมาค่ะว่าเราจะไปพูดคุยกับอาจารย์ค่ะตามมาค่ะ

0: าจารย์ใหญ่วันนี้เราอยู่ที่ไหนกันคะอาจารย
1: ์อ๋อวันนี้นะครับเราอยู่กันที่ตลาดวัดพระเงินครับซึ่งเป็นแหล่งศูนย์รวมของต้นไม้นะครับทั่วประเทศไทยเลยครับเราอยู่ที่นี่ครับ
0: แสดงว่าตลาดที่นี่เป็นตลาดที่ใหญ่มากใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับเป็นตลาดที่ใหญ่แล้วก็รวมต้นไม้นานาพันธุ์หลาย

0: แล้วก็แถมยังราคาครับไม่แพงครับ
1: ราคาไม่แพงด้วยเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะไปให้อาจารย์ใหญ่เนี่ยพาเราไปเลือกซื้อต้นไม้นะคะว่าลักษณะของการเลือกซื้อต้นไม้ต้องเป็นลักษณะแบบไหนแล้วเทรนด์ที่มาแรงในช่วงนี้เป็นแบบไหนคะ
0: ยินดีเลยครับผมครับ
1: ค่ะไปค่ะอาจารย
0: ์ครับก็วันนี้นะครับก็มีนี่ครับต้นนี้เลยครับนะฮะเรียกว่าเสน่ห์จันแดงครับ
1: โอ้เสน่ห์กันจันแดง
0: ใช่เป็นต้นไม้ฟอกอากาศที่ได้รับความนิยมในตอนนี้ครับ
1: อืมเป็นเทรนที่ได้รับความนิยมเลยเสน่ห์จันแดงงูชื่อก็โอเคแล้วอันนี้เขาจะมอบให้ในช่วงเทศกาลอะไรไหมคะอาจารย์อ
0: าจจะเป็นเทศกาลปีใหม่ก็ได้ครับนะหรือว่าเป็นวันสำคัญให้ผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้อะไรเงี้ยนะครับ
1: นอกจากเสน่ห์จันแดงแล้วมีต้นไม้อะไรอีกไหมคะอาจารย์ที่จะพอจะเลือกให้ลูกค้า
0: เดี๋ยวเราดูด้านข้างหน้ากันเลยดีกว
1: ่
0: า
1: ค่ะไปค่ะอาจารย
0: ์ครับอาจารย์ครับมาครับนี่ครับวันนี้ครับผมจันมีต้นมาแนะนำครับต้นนี้เลยครับคือฟิโลออเรนจ์ครับ
1: อ๋อต้นฟิโล
0: เป็นต้นไม้ฟอกอากาศใช่อาจารย์เห็นว่าลักษณะของใบเห็นไหมครับว่ามีลักษณะของสีส้มนะฮะสีเขียวนะครับก็ถือว่าเป็นต้นไม้ที่แปลกอีกแบบนึงนะครับ
1: อันนี้คือเป็นต้นไม้ฟอกอากาศเหมือนกัน
0: ใช่ครับแล้วอยู่ในร่มเป็นกลุ่มฟิโลเดนดอนครับ
1: แล้วอันนี้ล่ะคะ
0: อีกต้นนึงครับอันนี้ครับเศรษฐีเงินหนาครับ
1: โอ้ชื่อนี้ก็แบบ
0: ไม้มงคลนะครับที่นิยมให้ผู้ใหญ่กันในช่วงนี้นะครับก็ปลูกง่ายนะคร
1: ับ อันนี้ก็ถือเป็นต้นไม้ฟอกอากาศเหมือนกันหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับใช่ครับเศรษฐีเงินหนานะครับ
1: ก็
0: ใครสนใจก็ต้นนี้ได้ครับเลี้ยงง่ายด้วยครับ
1: อ๋อเลี้ยงง่ายด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือการดูแลรักษาก็จะเป็นแบบไหนก็เหมือนที่รดน้ำปกติอะไรเงี้ย
0: เราอาจจะไปหาข้อมูลครับว่าต้นไม้แต่ละชนิดเนี่ยมีความชอบแสงนะฮะอากาศชอบน้ำแบบไหนบ้างเราก็ต้องปรับและคอนดิชันให้เขาเนี่ยสามารถอยู่ได้อย่างเหมาะสมนะครับ
1: แสดงว่าวันนี้ที่อาจารย์พามารอบๆนี้ค่ะอาจารย์ก็คือเป็นเทรนด์ของในช่วงนี้ที่สนใจเกี่ยวกับต้นไม้ฟอกอากาศพอดีเลยใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่ครับ
1: เดี๋ยวอยากจะให้อาจารย์พาไปชมอีกนอกจากฟิโลออเรน
0: จ
1: ์แล้วก็อันนี้
0: เศรษฐีเงินหนา
1: เศรษฐีเงินหนานะคะเดี๋ยวเราลองไปชมกันค่ะค่ะอาจารย์เรามาดูทางนี้นะคะอาจารย์คะต้นนี้ต้นอะไรคะอาจารย์
0: โอ้อาจารย์ตาถึงมากเลยครับนะฮะต้นนี้ครับเราเรียกว่าฟิโลก้านส้มครับใช่ไหมครับว่ามันจะเป็นกลุ่มของฟิโลเดนดอนนะครับแล้วก็มีก้านสีส้มให้ถ่ายครับต้นราคาเท่าไหร่ครับ
1: กำลังจะถามพอดีเลยค่ะว่าราคาเท่าไหร่
0: ผมบอกเลยดีกว่าต้นนี้ราคา 2,500 บาทครับ
1: โอ้โหราคาค่อนข้างสูงเลยนะคะอาจารย์อ
0: าจารย์ถึงมากนะครับเนี่ยครับก็คือเป็นต้นไม้ที่ค่อนข้างจะหายากนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วตระกูลฟิโลนะครับก้านมันจะไม่เป็นสีส้มครับถ้ามีก้านสีส้มอย่างเงี้ยเราสามารถเพิ่มราคาได้ต้นใหญ่ข้างหลังนี่เห็นไหมครับ
1: ค่ะ
0: ราคาส่ง 8,000 ครับ
1: นี่ราคาส่ง 8,000 นะคะ
0: จะซื้อทองได้แล้วนะครับ
1: แล้วถามนิดนึงถ้าขึ้นออนไลน์ของอาจารย์นี่จะอยู่ที่ราคาเท่าไหร่คะ
0: ถ้าเรามาอยู่กับกระถางสวยๆนะครับแล้วก็ตกแต่งอย่างสวยงามผมว่าเป็นหลักหมื่นครับ
1: โอ้หลักหมื่นเลยนะคะนี่เป็นออเดิร์ฟใช่ไหมคะอาจารย
0: ์
1: มีอีกไหมคะอยากจะให้อาจารย์พาไปชมอีกค่ะเผื่อใครที่กำลังดูอยู่สนใจนะคะจะคิดปรับเพิ่มยังไงมูลค่าเพิ่มดูซิไม่น่าเชื่อว่า 2,000 กว่าบาทแล้วด้านหลังของเรา 8,000 บาทเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่าที่อื่นจะมีต้นไม้สวยๆให้เราชมอีกไหมคะ

0: จารย์คะนอกจากไม้ใบที่เราพาไปดูแล้วยังมีไม้ดอกอะไรที่น่าสนใจบ้างคะอาจารย
1: ์ในตลาดวัดพระเงินเนี่ยนะครับเราก็จะรวมทั้งไม้ใบครับแต่ที่สำคัญครับเรามีไม้ดอกด้วยครับแล้วไม้ดอกในวันนี้นะครับที่เราจะแนะนำให้ท่านผู้ชมได้รู้จักนะครับก็คือกล้วยไม้ครับแน่นอนครับ
0: ใกล้ๆนี่เลยใช่ไหมคะ
1: ไม้ไหวครับเราใช้ไหว้พระใช่ไหมครับ
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: แล้วก็มีนี่ครับผมจะหยิบต้นนี้ให้ดูครับ
0: ดูค่ะ
1: ต้นนี้คือคัทริยาครับนะครับก็เป็นกล้วยไม้ไทยนะนะครับอีกตัวนึงนะครับที่สำคัญนะครับว่ามีออนซิเดียมนะครับก็จะเห็นได้ว่าในต้นในร้านกล้วยไม้เราตลาดนี้นะครับก็สามารถที่จะเลือกซื้อต้นไม้ได้แล้วก็กล้วยไม้ก็เลี้ยงง่ายครับ
0: อาจารย์ถามนิดนึงพออาจารย์บอกแล้วพอจะทราบไหมคะว่าแหล่งที่นำมาของกล้วยไม้ที่อาจารย์แนะนำนี่เขามาจากที่ไหนบ้างคะอาจารย
1: ์หลักๆนะครับกล้วยไม้ที่พบในประเทศไทยส่วนใหญ่ที่สวนใหญ่ๆขนาดใหญ่นะครับก็จะมีที่กำแพงแสนครับแล้วก็ที่สามพานครับจะมีแหล่งปลูกกล้วยไม้เยอะครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะแล้วก็ส่วนไม้ดอกชนิดอื่นเนี่ยก็จะพบในแถวเชียงรายจังหวัดเลยอะไรเงี้ยนะครับ
0: ค่ะอาจารย์คะต้นนี้คุ้นๆอยากจะให้บอกนิดนึงค่ะอาจารย์
1: ต้นนี้ครับเป็นต้นที่มาเลยครับนี่ครับเป็นต้นที่มาว่าทำไมคนถึงมาปลูกต้นไม้กันเยอะครับเพราะอะไรครับคุณมีดาราท่านหนึ่งนะฮะได้โพสต์กับรูปต้นไม้ต้นนี้ครับก็คือว่าต้นมอนสเตล่า
0: ค่ะมอนสเตล่านะคะต้นน
1: ี้ใช่เป็นต้นที่เป็นไม้เลื้อตระกูลคล้ายกับฟิโลดันดอนนั่นแหละครับแต่ว่าราคาไม่ตกเลยนะครับเพราะว่าดาราได้โพสต์เอาไว้นะครับและอีกต้นนึงครับที่สำคัญนะครับที่ผมเห็นนะครับนี่ครับ
0: ยางอินเดียโอ้ค่ะ
1: ใช่อ
0: ันนี้ราคาก็ไม่ตกใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ครับ

0: ก็อยู่ที่ประมาณ200บาทนะครับนะครับก็ท่านใดสนใจนะครับก็มาเดินนะฮะดูต้นไม้ที่ซอยวัดพระเงินได้นะครับจ้ะเนา
1: ะ
0: มีต้นไม้ราคาย่อมเยาแล้วก็มีให้เลือกหลายพันมากมายครับ
1: ค่ะวันนี้นะคะทางรายการของเราต้องขอบคุณนะคะอาจารย์ดร.ธำรงเจตเป็นอย่างมากนะคะขอบคุณค่ะ
0: ครับ

ค่ะพบกับรายการ Smart Green นะคะอาจารย์ดร.ธำรงเจตยังอยู่กับเรานะคะจะมาพูดถึงวิธีการนะคะเกี่ยวกับการขยายพันธุ์พืชนะคะแล้วก็การเลือกซื้อต้นไม้ทำยังไงนะคะให้ต้นไม้เรายังคงอยู่สวยงามกับเราตลอดนะคะติดตามชมนะคะรายการ Smart Green ในตอนหน้าค่ะ

0: ก่อนหน้านี้เราได้เสนอไปแล้ว2ตอนนะคะเราได้พูดคุยกับอาจารย์ดร.ธำรงเจตพัฒมุกนะคะตอนแรกนะคะอาจารย์จะพูดถึงแนวคิดนะคะการทำเว็บไซต์นะคะว่าอาจารย์ทำยังไงเริ่มต้นยังไงมีขั้นตอนวิธีการยังไงตอนที่2นะคะอาจารย์ก็พาเราไปเลือกชมนะคะว่าเราจะเลือกชมต้นไม้นะคะเลือกชมแล้วนะคะเราจะซื้อต้นไม้ยังไงเลือกยังไงให้เหมาะกับคนที่เราจะมอบให้นะคะหรือนะคะเราถ้าเราทำขายเราจะขายยังไงให้กับลูกค้านะคะให้มีความต้องการในต้นไม้และตอนสุดท้ายนะคะในตอนนี้นะคะเรานะคะจะพานะคะไปพบกับอาจารย์ดร.ธำรงเจตพัฒมุกอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่จะให้อาจารย์มาสอนนะคะการขยายพันธุ์ต้นไม้ว่าต้นไม้ที่อยู่ในบ้านเรานะคะถ้าเกิดมันแห้งเหี่ยวนะคะเราจะทำยังไงมีการเปลี่ยนกระถางย้ายกระถางจะมีการบำรุงรักษายังไงวันนี้นะคะเรามาพบกับอาจารย์ดร.ธำรงเจตค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะวันนี้อาจารย์จะทำอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะอาจารย
1: ์วันนี้ครับผมก็จะมาสาธิตเกี่ยวกับว่าเมื่อเราเนี่ยครับไปซื้อต้นไม้มาแล้วจากตลาดใช่ไหมคร
0: ับ
1: เราจะมาว่าเราจะต้องเปลี่ยนกระถางมันยังไงดูมันยังไงนะครับวันนี้ผมพรนะอุปกรณ์ก่อน
0: ค่ะมีอะไรบ้างอาจารย์อ
1: ุปกรณ์ที่ผมใช้วันนี้คือในการหลั่งกระเปลี่ยนกระถางนะครับคืออันแรกครับเป็นมะพร้าวสับครับนะฮะ
0: มะพร้าวสับ
1: ใช่นะครับเป็นตัวที่ช่วยน
0: ะ
1: ครับอุ้มน้ำให้ความชื้นกับต้นไม้นะคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ต้องสำคัญเลยใช่ไหมคะอาจารย์
1: สำคัญครับสำคัญครับเราใช้ในการรองก้นกระถางก็ได
0: ้อ๋ออันนี้มะพร้าวสับนะคะ
1: ใช่ครับ
0: ต้องรองก้นกระถางก่อน
1: อ
0: ันนี้ใช่ไหมคะ
1: อันนี้ครับกระถางแน่นอนครับกระถาง
0: อันนี้
1: เราใช้กระถาง6นิ้วนะครับ
0: ใช้กระถาง6นิ้วแสดงว่าการเลือกกระถางนี้ต้องขึ้นอยู่กับต้นไม้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับเพราะว่าวันนี้ครับที่เลือก6นิ้วว่ากระถางต้นไม้เราครับเป็นอันนี้คืออมอมนาคนะครับ
0: อมนา
1: คก็ขนาดเล็กๆนิดเดียวนะครับเราซื้อมาจากตลาดมันไม่ค่อยสวยใช่ไหมครับเราจะมาพักฟื้นมันจะปรับปรุงมันให้สวยงามนะครับ
0: ค่ะ
1: อีกอันครับขาดไม่ได้เลยคือข้าวดินครับ
0: ดินค่ะโอ้ค่ะ
1: ดินอันนี้ก็คือ3 ถุง 100 7 ถุง 100แล้วแต่เรานะครับซื้อมาได้ง่ายๆหาง่ายๆนะครับอีกส่วนนึงครับเป็นปุ๋ยครับวันนี้ครับเราใช้เป็นปุ๋ยพวกสูตร15 15 15เป็นปุ๋ยสูตรละลายช้านะครับหรือว่าเป็นออสโมโคสอีกอันนึงที่เราอาจจะไม่ค่อยใช้ได้แต่อาจจะไม่ค่อยดีมากคือเป็นปุ๋ยสูตรธรรมดาเป็นปุ๋ยละลายเร็วนะครับก็จะนิยมใส่พวกพืชผักมากกว่าแต่พวกไม้ดอกประดับเนี่ยเราจะนิยมใส่พวกปุ๋ยละลายช้าที่ออสโมโคสนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ทั่วไปอันนี้จะเป็นเม็ดอันนี้อีกอันนึงครับ
0: เป็น
1: เม็ดดินเผาครับ
0: อ๋ออันนี้นะคะ
1: เราจะใช้แทนมะพร้าวสับในการโรยหน้าเพราะว่าตัวนี้มันจะช่วยป้องกันเชื้อราได้ด้วยเพราะว่าเกิดมีมะพร้าวสับเยอะเนี่ยอาจจะเกิดโรคของเชื้อราได้อันนี้ก็จะเป็นตัวช่วยเก็บความชื้นในดินได้เหมือนกันนะครับเราจะเริ่มเปลี่ยนกระถางกันเลย
0: อาจารย์จะเปลี่ยนจากต้นไหนดีคะอาจารย์
1: นี่เราจะเอาต้นนี้ครับ
0: เปลี่ยนใส่อันนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะ
1: จริงๆแล้วขอแนะนำว่าขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่เราจะใช้กาบมะพร้าวเนี่ยเราควรจะแช่น้ำเอาไว้ประมาณ1 คืนก่อนเพื่อให้ตัวกาบมะพร้าวเนี่ยมันอุ้มน้ำ
0: นะคะ
1: อัน
0: นี้คือเทคนิคเลยนะคะ
1: ใช่
0: แสดงว่าเราอ่ะควรจะแช่น้ำประมาณ1 คืนถ
1: ้
0: าใส่แบบนี้มันเป็นเพราะอะไรคะอาจารย์คือใส่ไม่ได้
1: มันก็จะแห้งไงครับแล้วก็ไม่ได้เจ็บความชื้นอะไรแต่ว่ามันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับแต่อาจจะไม่ได้ดีมากนะครับคราวนี้ปุ๊บเราก็จะเพราะสมมติว่าเราแช่น้ำมาแล้วเนา
0: ะ
1: เราก็จะเอานี่นะครับใส่แต่ว่าผมขอแนะนำนิดนึงว่าในการที่จะใช้วัสดุปลูกอะไรก็แล้วแต่นะครับมันจะต้องขึ้นอยู่กับตัวของต้นไม้ด้วยอย่างต้นไม้ของเราในวันนี้นะครับเป็นต้นอมนาคใช่ไหมครับคือมันสามารถทนได้

0: ในสภาพดินปกติ
1: เ
0: นาะตัวอย่างดูอีกต้นหนึ่งคือเราก็สามารถใช้ได้เลยครั้งนี้ปุ๊บเราก็เอาดินนะครับโรยไปก่อน
1: ค่ะด
0: ินอ๋อมีที่ตักผมด้วยนะครับดินโรยไปนะครับดินเนี่ยครับเราก็โรยไปโรยมาตรงนี้นะครับ
1: ค
0: ราวนี้สิ่งที่สำคัญอันนึงถ้าเราจะต้องการให้รากมันแข็งแรงใช่ไหมครับเราเอานี่เลยครับ
1: ปุ๋ย
0: คร
1: ับ ปุ๋ยไปก่อนเนาะ
0: นะฮะ
1: อันนี้คือละลายช้า
0: ละลายช้าออสโมโคสนะครับรองก้นหลุมไว้เลยครับเพื่อว่าต้นไม้
1: เราจะใส่เยอะไหมคะอาจารย์
0: ก็มันหนึ่งกำมือนะครับ
1: หนึ่งกำมือนะคะ
0: เล็กๆก็คือไม่ถึง1กำมือเนาะจะหยิบมือหนึ่งอะไรเงี้ยครับเท่ากับขนาดของลำต้นนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้อาจารย์จะช่วยผมนิดนึงใส่ดินนะครับผมก็เอานี่นะครับขึ้นมาแล้วก็กดรากไป
1: เอากดรากนะคะ
0: เวลาเราซื้อต้นไม้ดูต้องสังเกตว่าต้นไม้ของเรามีรากหรือเปล่านะครับบางทีเราซื้อมาจากท้องตลาดอ่ะคนขายอาจจะโกงเราก็ได้ว่าเฮ้ยเอาต้นไม้มาปักยังไม่ทันมีรากเลยนะซึ่งเราก็จะไปดูในช่วงที่เราช่วยผ่าไปดูต้นไม้นะครับนี่ปุ๊บอาจารย์ช่วยผมใส่ดินหน่อยครับ
1: ค่ะนี่นะคะ
0: ผมใส่เข้าไปนี่ก่อน
1: น
0: ี่นะครับก็ใส่ดินลงไป
1: อันนี้เราเปลี่ยนกระถางนะช่วงนี้อาจารย์ใหญ่ก็จะสอนการเปลี่ยนกระถางว่าเฮ้ยทำยังไงให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นเนาะอาจารย์เนาะเพราะว่าต้นไม้อาจจะขยายตัวของมัน
0: จะบอกว่าขนาดกระถางมีผลต่อทรงต้นครับเพราะว่ายิ่งกระถางยิ่งใหญ่เนี่ยจะทำให้ลำต้นทรงต้นของพืชน่ะใหญ่ขึ้นมันจะขยายตามขนาดของรากมันขนาดกระถางนะครับถ้าเราใช้กระถางเล็กเนี่ยต้นไม้มันก็จะไม่เจริญเติบโตเท่าไหร่ครับพอเสร็จแล้วเนี่ยปุ๊บเราก็จะลดน้ำนิดนึงนะ
1: อันนี้ใส่
0: ก็ใส่เม็ดนี่ครับเป็นเม็ดป๊อปเปอร์หรือเม็ดดินเผานะครับซึ่งตัวนี้มันจะช่วยในการเก็บความชื้นที่ดีกว่าตัวขุยมะพร้าวนะครับ
1: เราจะเห็น
0: ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีนะครับแล้วก็ใช้ขุยมะพร้าวแทนได้กับมะพร้าวสับแทนได้เหมือนกันหรือขุยมะพร้าว
1: แทนได้แสดงว่าถ้าเราไม่มีเม็ดปุ๋ยนี้เราก็สามารถเอาขุยมะพร้าวเนี่ยค่ะโรยข้างบนก่อนได้นะคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: อันนี้ก็จะประหยัดอีกทีนึงนะคะ
0: ซึ่งก็จะประมาณนี้ครับเราก็ลดตับต้นไม้นะครับอันนี้เรามาอีกต้นนึงซึ่ง
1: เสร็จไปแล้วนะคะออม
0: ต้นนี้นะครับอันนี้เป็นฟิโลเดนดอน
1: วันนี้กำลังฮิตเลยค่ะอาจารย
0: ์อันนี้เป็นต้นไม้กลุ่มเกี่ยวกับสกุลเดียวกับมอนสเตล่าฟิโลเดนดอนครับสกุลใกล้ๆเคียงกันนะครับแต่ว่าข้อเสียของมันคือต้นนี้นะครับมันจะเน่าง่ายมากนะครับถ้าเราอยู่ในดินเนี่ยจะเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้นะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่ค่อยชอบดินเท่าไหร
1: ่
0: เพราะนั้นในการใส่เราต้องลดปริมาณของดินลงนะครับเป็นเทคนิคนะครับนี่ก็แล้วแต่ธรรมชาติอันนี้เราเริ่มต้นด้วยอะไรครับใส
1: ่กับ
0: กาวมะพร้าวนะครับกาวมะพร้าวใส่กาวมะพร้าวก่อน
1: แต่ต้องใส่ผมขอแสดงว่าต้องใส่เยอะ
0: ใส่ดินไม่ใส่เยอะนิดนึงครับเพราะว่ามันชอบวัสดุผูมากกว่ามันไม่ชอบดินนะครับ
1: อาจารย์ไม่ใส่อันนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: เดี๋ยวใส่ดินนิดนึงก่อนครับให้เป็นต
1: ั
0: ว
1: ใส่ดินนิดนึง
0: ให้เป็นตัว
1: เพราะว่ามันไม่ชอบดินใช่ไหมคะอาจารย์
0: แล้วก็มีดินเยอะเนี่ยมันทำให้เกิดอาการเน่าได้มีเชื้อโรคได้ครับ
1: เชื้อโรคนะ
0: แล้วก็ใส่ปุ๋ยไปเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: ซึ่งต้นไม้จะงามไม่งามอยู่ที่ตัวนี้ครับปุ๋ยครับนะฮะเป็นตัวนะฮะก็เหมือนคนกินข้าวใช่ไหมครับต้นไม้ก็ต้องกินปุ๋ย
1: ต้องกินไม่ต้องกินข้าวที่มีประโยชน์
0: ด้วยนะฮะ
1: กินปุ๋ยนะคะต้นไม้ก็นะค
0: ะ
1: ใช้ปุ๋ยให้ที
0: ่ต้นฟิโลสูช้างอันนี้ก็โอ้โหสวยมากนะครับเพราะว่า
1: ออกยากเลยนะคะ
0: เพราะว่าเนี่ยพอผมเปลี่ยนกระถางรับรองได้ว่าต้นมันจะใหญ่ขึ้นแน่นอนครับแล้วก็เราก็เอาขุยมะพร้าวใส่ไปเลยครับเราไม่จำเป็นจะต้องใส่ดิน
1: ไม่ใส่ดินแล้วใช่
0: ไหมเพราะไม่ต้องใส่แล้วครับเพราะว่าถ้ามีดินเยอะเนี่ยมันทำให้เกิดอาการเน่าได้ง่ายนะครับแล้วมันก็แล้วต้นของฟิโลเดนดอนเนี่ยมันชอบดินที่มีความโปร่งสูงและมีการถ่ายเทเยอะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีดินแน่นๆนะครับมันก็จะเน่านะ
1: แล้วมันก็จะเกิดเชื้อโรคได้ง่าย
0: และอย
1: ่
0: างน
1: ึ
0: งคือใช่ครับเสร็จแล้วปุ๊บแล้วก็ใส่เม็ดนี้ไม่ได้ช่วยเพิ่มช่องว่างในดินนะครับแล้วมีเทคนิคอันนึงครับที่จะบอกในการปลูกต้นฟิโลนะครับฟิโลหรือมอนสเตร่านะครับถ้าจะให้ดีนะครับถ้าจะให้ดีเพื่อป้องกันโรคเน่าใช่ไหมเราก็อาจจะเอากระถางนี่ครับเวลาตั้งไว้ที่บ้านนะครับเราจะเอาตรงนี้ครับ
1: แสดงว่าเราต้องใส่กระถางอีก
0: เพื่อที
1: ่
0: จะ
1: ไ
0: ม่ใช่ครับยกพื้นสูงครับถ้ากระถางมันเตี้ยมันต่ำ
1: ไม่ให้ต่ำชิดพื้นใช่ไหม
0: มันจะแฉะหรือมีการน้ำขังอะไรเงี้ยรับรองไม่เป็นไรเน่าไม่เน่าแน่นอน
1: เราต้องทิ้งไว้อย่างนี้หรือต้องวางไว้อย่างนี้ตลอด
0: ก็วางไว้เรียงๆไว้ได้นี่เป็นเทคนิคในการที่จะลดการเกิดอาการเน่าของมันคร
1: ับ ค่ะวันนี้นะคะรายการของเรานะคะต้องขอขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย
0: ์ครับ
1: คุณผู้ชมคะรายการสมาร์ทกรีนยังมีเรื่องราวดีๆที่จะนำเสนอในครั้งต่อไปนะคะหากคุณผู้ชมนะคะมีข้อเสนอแนะนะคะและคำแนะนำสามารถเข้าร่วมพูดคุยได้ที่ YouTube Facebook Fanpage นะคะ STOU Channel สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ้าเลือกได้คุณอยากร่วมงานกับคนแบบไหนคนที่ทำงานได้แต่ไม่พัฒนาชอบวิจารณ์แต่ไม่เคยสร้างสรรค์มีความรู้มากแต่ทำงานไม่เป็นหรือจะเลือกคนที่รักการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่นี่ Knowledge is Power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาเน้นการเรียนการสอนการศึกษาค้นคว้าการวิจัยบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา2568ในระดับปริญญาโท3หลักสูตรประกอบด้วยสำหรับหลักสูตรในระดับปริญญาเอกประกอบไปด้วยนะครับหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับวิชาเอกส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรครับผมอีกหนึ่งหลักสูตรครับก็คือหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตครับผมการผลิตพืชและการพัฒนาครับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับผมเป็นมหาลัยเพียงแห่งเดียวครับที่มีการเรียนการสอนทางด้านการเกษตรและสหกรณ์ครับผมออนไลน์สมบูรณ์แบบเราจะเน้นการเรียนการสอนนะครับแล้วก็การศึกษาค้นคว้าการวิจัยครับบนพื้นฐานของงานประจำของนักศึกษาเพื่อให้นักศึกษาสามารถนำความรู้นะครับที่ได้รับเนี่ยไปพัฒนานะครับการทำงานของนักศึกษาเองได้มาร่วมเป็นหนึ่งกลไกนะครับผมในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของประเทศไทยเราร่วมเรียนรู้กับเราครับสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชครับ
2: จัดเท่าหนึ่ง
3: จัดแถวแต่ต้องจัดตารางเรียนด้วยพร้อมเพรียงแต่ก็ต้องพร้อมเรียน

0: มสท.ที่ไหนเวลาใดใครก็เรียนได
1: ้ยังมีความเข้าใจผิดอีกมากมายเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า
2: ถ้าฉีดยารักษาก็ต้องฉีดรอบสะดือค่ะ
1: ผิดครับวัคซีนยุคใหม่ไม่ต้องเจ็บขนาดนั้น
3: ว้าว
4: เพราะถ้าสั่งปล่อยโรคคนก็ปลอดภัยครับ
1: เพราะพิษสุนัขบ้าอันตรายกว่าที่คิดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีจึงมีพระปณิธานทุ่มเทให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากสังคมไทยโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
5: จะเรียนมสท.ได้เหรอ
6: เปิดโอกาสทางการศึกษาให้สามารถเข้าถึงแหล่งวิชาโดยไม่จำกัดเพราะสื่อการเรียนการสอนทางไกลที่สมบูรณ์แบบสะดวกและมีคุณภาพจึงเป็นเรื่องง่ายของทุกคนในครอบครัวครอบครัวสุขสันต์ร่วมกันศึกษาเรียนอย่างมีความสุขจบอย่างมีคุณภาพกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสมัครนักศึกษาใหม่วันนี้โทรศัพท์02 504 7788

วันนี้นะคะก็จะคุยในเรื่องของตอนที่ 2.1 นะคะเรื่องมูลค่าของเงินตามเวลาค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่ตัวเนื้อหานะคะเราควรจะเข้าใจก่อนว่ามูลค่าของเงินตามเวลาเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะคะก็คือจะบอกให้ว่าเงินนะคะเมื่ เวลาเปลี่ยนแปลงไปอะค่ามันจะแตกต่างจากเดิมเนาะอาจารย์ก็เลยจะยกตัวอย่างเช่นการที่เขาให้เราเลือกระหว่างได้เงิน100บาทณปัจจุบันกับได้รับเงิน100บาทในอนาคตอีก1ปีข้างหน้าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต้องเลือกการรับเงินในปัจจุบันเลยนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าเขาสามารถนำเงิน100บาทเนี่ยนำไปลงทุนได้ผลตอบแทนนะคะเพิ่มขึ้นนะอีก1ปีข้างหน้าเนี่ยเขาจะได้มีผลตอบแทนด้วยเก็บดอกนะคะจากเงินต้นทุนตรงนี้เงินทุนตรงนี้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะให้เขารับเงินในอีก1ปีข้างหน้าเนี่ยก็ต้องเป็นเงินที่เป็นยังไงคะมากกว่า1เงิน100บาทนะคะนี่ก็แสดงให้เห็นว่าเงินเนี่ยมันมีมูลค่าที่แตกต่างกันตามกาลเวลาเนาะเพราะว่าถ้าเกิดการที่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดเขาได้รับแค่100เนี่ยแสดงเขามีค่าเสียโอกาสถูกไหมคะที่จะนำเงินตรงนั้นน่ะไปลงทุนนั่นเองนะคะซึ่งเราเนี่ยการที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของมูลค่าของเงินตามเวลาเนี่ยจะเป็นพื้นฐานเลยนะคะที่จะใช้ในการนำไปเรียนในหน่วยอื่นๆต่อไปนะคะทั้งในเรื่องของการจัดการสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนในเรื่องของการหาต้นทุนเงินทุนโครงสร้างเงินทุนนโยบายเงินปันผลอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของมูลค่าของเงินตามเวลาเนาะเพราะฉะนั้นเราจึงจำเป็นที่ต้องเข้าใจคอนเซปต์นะคะของมูลค่าของเงินตามเวลานะคะซึ่งในหน่วยที่2เนี่ยอาจารย์ก็จะอธิบายคอนเซปต์นะคะของเรื่องของมูลค่าของเงินตามเวลาให้นักศึกษาเข้าใจนะคะแล้วก็ได้นำไปใช้ในการคำนวณต่อไปได้ในหน่วยอื่นๆเนาะทีนี้ก็มาดูความหมายก่อนนะคะมูลค่าของเงินตามเวลาเป็นแนวคิดพื้นฐานด้านการเงินที่ชี้เห็นว่าเงินในแต่ละช่วงเวลาจะมีมูลค่าไม่เท่ากันหรือกล่าวได้ว่ามูลค่าของเงินจะเปลี่ยนแปลงไปตามระยะเวลาและผลตอบแทนดังนั้นเนี่ยผู้บริหารเนี่ยจึงจำเป็นที่จะต้องเข้าใจเกี่ยวกับมูลค่าของมูลค่าอนาคตของเงินมูลค่าปัจจุบันของเงินแล้วก็เส้นเวลานะคะเพื่อที่จะใช้ในการตัดสินใจทางการลงทุนนะคะก็คืออาจารย์จะได้อธิบายคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องของว่ามูลค่าปัจจุบันมูลค่าอนาคตแล้วก็เส้นเวลาเนี่ยมีความสำคัญยังไงเส้นเวลานี้ก็คือเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งเนาะที่ใช้ในการคำนวณในเป็นแบบว่ามาช่วยในการทำให้เราเห็นว่าเงินเนี่ยรูปแบบของเงินเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็มาดูเนาะมูลค่าของเงินตามเวลาแบ่งเป็น2ประเภทหลักๆอย่างที่บอกไปนะคะก็คืออันแรกคือเป็นมูลค่าอนาคตนะคะหรือว่า future value นะคะก็เป็นมูลค่าของเงินที่จะได้รับในอนาคตนะคะหรือว่าจะได้รับเนี่ยจากการลงทุนหรือว่าการนำฝากเงินก็ได้ในวันนี้นะโดยระหว่างทางเนี่ยก็จะได้ดอกเบี้ยจากการลงทุนนะคะหรือว่าหรือว่าการนำฝากเงินนั้นๆเนี่ยก็จะได้เหมือนกับได้ดอกเบี้ยผลตอบแทนนะคะเราจะเรียกการที่เราได้ผลตอบแทนระหว่างทางตรงนี้เราเรียกว่าการทบต้นก็คือทบจากเงินต้นเข้าไปนะคะที่เราลงทุนเข้าไปนั่นเองเนาะเราหรือว่า compounding นะคะอีกประเภทหนึ่งของมูลค่าของเงินก็คือมูลค่าปัจจุบันหรือว่า present value นะคะหรือว่า PV นะก็จะหมายถึงมูลค่าของเงินที่ลงทุนหรือนำฝากในปัจจุบันเพื่อให้ได้เงินจำนวนหนึ่งที่ต้องการในอนาคตหรือกล่าวว่าเป็นการคิดลดนะคะหรือว่าการ discounting นะคะคือคิดลดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันเนี่ยว่ากลับมาแล้วเนี่ยมูลค่าปัจจุบันเป็นราคาเท่าไหร่นะโดยมีเงื่อนไขว่าเงินลงทุนหรือว่าเงินที่นำฝากในปัจจุบันเนี่ยจะได้รับผลตอบแทนเป็นอัตราดอกเบี้ยคิดลดนะคะหรือว่าเรียกว่าอัตราคิดลดก็ได้เนาะทีนี้เพื่อที่จะให้เข้าใจเรื่องของมูลค่าของเงินมากขึ้นนะคะเราจึงต้องเรียนรู้ในเรื่องของเส้นเวลาซึ่งเป็นเครื่องมือตัวนึงนะในการใช้วิเคราะห์เมื่อดูจากในเส้นเวลาเนี่ยก็คือเป็นเส้นขีดตรงนะคะนะเป็นเส้นตรงเนี่ยนะคะแบ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่เท่ากันอาจจะเป็นปีเป็นงวดเป็นเดือนเป็นอะไรก็ได้เนาะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็อาจารย์จะขอกำหนดให้ว่าเป็นปีแล้วกันเนาะเพื่ออธิบายให้เข้าใจมากขึ้นปีที่0เนี่ยก็คือณสิ้นปีที่0พอเลข1เนี่ยคือสิ้น

ปีที่1หรือว่าเป็นต้นปีที่2นะคะพอเลข2เนี่ยคือเป็นสิ้นปีที่2หรือว่าต้นปีที่3ก็ไล่ไปเรื่อยถึงปีที่ N เนาะที่เรามีการลงทุนนะคะแล้วเราก็จะมักจะเขียนอัตราผลตอบแทนเนี่ยไว้เหนือเส้นเวลานะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เส้นเวลาเนี่ยก็จะบอกกระแสเงินสดในแต่ละช่วงในแต่ละงวดหรือว่าในแต่ละช่วงเวลาตรงนี้เนาะเพื่อที่ทำให้เห็นภาพนะคะเดี๋ยวเราจะนำเรื่องของเส้นเวลาเนี่ยมาใช้ในการอธิบายด้วยนะในหัวข้อถัดไปที่อาจารย์จะอธิบายต่อนะคะก็มาดูในเรื่องของมูลค่าอนาคตก่อนเนาะในเรื่องของมูลค่าอนาคตเนี่ยจะเรื่องแรกเลยจะเป็นเรื่องของมูลค่าอนาคตของเงินแค่1จำนวนเท่านั้นนะคะก็คือเรื่องเราดูเนาะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยณเส้นเวลาเนี่ยนะคะเมื่อเราเขียนลงไปเนาะเนี่ยเส้นเวลาเนี้ยถ้าเงินที่เราลงทุน 1,000 บาทในปัจจุบันเนี้ยเนี่ยมูลค่าในอนาคตเนี่ยจะมีมูลค่าเท่าไหร่ในอีก4ปีข้างหน้าเนาะในโจทย์ข้อนี้นะคะในเส้นเวลาสามารถอธิบายได้หมดเลยนะก็ดอกเบี้ยที่ให้คือ 8% นะคะเราก็จะคำนวณได้ง่ายขึ้นนะเมื่อเรามีการวาดรูปโดยการใช้เส้นเวลานะคะแล้วก็มีสูตรคำนวณนะคะก็อยากให้นักศึกษาไปดูสูตรคำนวณเพิ่มเติมเนาะสามารถคำนวณโดยใช้การคำนวณธรรมดาก็คือใช้ FV เท่ากับ PV คูณด้วย1บวก i ยกกำลัง n แต่ว่าสามารถอีกวิธีนึงก็คือการเปิดตารางนะคะก็คือเอา present value คือ PV เนี่ยคูณอยู่กับอันนี้ค่าที่ได้จากการเปิดตารางคือ PVFI นะคะตาราง PVFIณนะปีที่4นะคะดอกเบี้ย 8% ได้เท่าไหร่นะคะค่าคูณกับเงินที่เราลงทุน 1,000 บาทเนี่ยก็จะได้มูลค่า future value หรือว่ามูลค่าอนาคตแล้วค่ะถัดมาค่ะเป็นมูลค่าคำนวณมูลค่าของเงินหลายจำนวนแล้วก็คือเป็นเงินที่ลงทุนหรือว่านำฝากเนี่ยมากกว่า1จำนวนนั่นเองนะคะแล้วเราก็รวมกันเนี่ยเอามารวมกับดอกเบี้ยที่มาทบต้นทั้งหมดนะคะในตลอดระยะเวลาที่เราลงทุนนั้นเนาะก็จะแบ่งเป็น2กรณีค่ะคือการคำนวณมูลค่าอนาคตของเงินหลายจำนวนที่ไม่เท่ากันกับข้อที่2กรณีที่2คือมูลค่าอนาคตของเงินงวดที่มีจำนวนเงินเท่ากันในทุกๆงวดนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามันแตกต่างกันยังไงเนาะมาดูมูลค่าอนาคตของเงินหลายจำนวนที่ไม่เท่ากันก่อนเนาะมูลค่าอนาคตของเงินที่มีหลายจำนวนนะคะแล้วไม่เท่ากันด้วยเนาะก็คืออย่างที่บอกไปว่าเงินมีการลงทุนหรือว่านำฝากเนี่ยหลายจำนวนแต่ว่าจำนวนไม่เท่ากันเวลาคำนวณเนี่ยเราจะใช้เปิดตารางของFVIF นะคะตาราง Future Value ธรรมดาเนี่ยแหละนะคะแล้วอันนี้เราคิดกรณีสิ้นปีนะอย่างที่อาจารย์บอกว่าตามเส้นเวลาเนี่ยเรามองว่าเป็นสิ้นปีไปนะคะเช่นว่าปีที่0เนี่ยคือสิ้นปีที่0ต้นปีที่1นะคะอย่างในรูปนะคะอันนี้เนาะเขามีการกำหนดว่ามีการลงทุนณสิ้นปีที่1 1,000 บาทอันนี้สิ้นปีที่1ก็คืออยู่ที่เลข1เนาะเท่ากับต้นปีที่2ถูกไหมสิ้นปีที่2 2,000 สิ้นปีที่3 3,000 สิ้นปีที่4 4,000 สิ้นปีที่5 5,000 ก็จะเห็นว่ามีการลงทุน5งวดนะคะไม่ใช่งวด5ปีนะ5ปีแล้วปรากฏว่าในแต่ละปีเนี่ยดอกเบี้ยประมาณ 5% นะคะทีนี้เวลาเราดูเวลาอันนี้วิธีการคำนวณด้วยใช้เครื่องคำนวณปกติก่อนเนาะณปีที่5เนี่ยค่ะก็คือเป็นมูลค่าอนาคตอยู่แล้วเนาะก็คือปีของปีมันเองอ่ะเพราะฉะนั้นมันยกกำลัง1บวก i ยกกำลัง n n เท่ากับ0เพราะว่านับกลับมา0ปีเนาะก็จะได้เป็น 5,000 เหมือนเดิมแต่พอเป็นที่ปีที่4เนี่ยที่ลงทุน 4,000 นะคะพอเราคิดเป็นมูลค่าอนาคตเนี่ยมันแค่1ช่องของเส้นเวลาเองก็เท่ากับยกกำลัง1ตรงนี้เนาะก็คือเราก็เวลาถ้าเกิดว่าก็จะได้เป็น 4,000 คูณ1บวก i ยกกำลัง1นะคะของยอดเงิน 3,000 ในปีที่3เนี่ยย้อนเขาเรียกว่าทบกลับมาเนี่ยทบได้2ครั้งก็คือ2ในเส้นเวลาเนี่ยครบได้2ปีนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็น 3,000 คูณ1บวก i ยกกำลัง2นะคะ i ในที่นี้คือ5เนาะเราก็ไปแทนค่านะคะของ 2,000 เนี่ยยอด 2,000 ในปีที่2เนี่ยทั้งหมดเนี่ย1 2 3ทบต้นกลับมาเนี่ยได้3ครั้งเนาะก็3งวด3ปีนะคะก็ยกกำลัง3นะคะของปีที่1เนี่ยพอเราทบไปกลับไปปีที่5เนี่ยใช้ทั้งหมด4ปีนะคะก็จะเป็นยกกำลัง4เนา
เราก็เอาเนี้ยคูณทำคำนวณออกมานะคะคูณออกมาแล้วก็มาบวกกันเนี่ยก็จะได้ FV ของปีที่5แล้วนะคะอีกวิธีที่อาจารย์บอกไปก็คือใช้การเปิดตารางก็เปิดตารางแต่ละค่าเลยของปีที่4เนาะเปิดตารางก็ใช้ FVIF 5% 1ปีของปีที่3นะคะก็ขอเอา 3,000 เนี่ยคูณกับ FVIF 5% 2ปีนะคะไล่ไปเนาะของปีที่2ก็ 2,000 คูณกับ FVIF 5% 3ปีนะคะเปิดตารางเนาะแล้วก็แทนค่าธรรมดาเลยค่ะอันสุดท้ายก็คือของปีที่1เนี่ยเมื่อเราทบมาในปีที่5เนี่ยก็คือคูณกับFVIF 5ปี 5% 4ปีนะคะแล้วก็จับบวกกันนะมันจะได้ค่าใกล้เคียงกันนะคะอาจจะต่างกันตรงจุดทศนิยมเนาะก็จะเห็นได้ว่าจากโจทย์ในข้อนี้เนี่ยเมื่อเราทำแล้วเนี่ยจะพบว่าณสิ้นปีที่5เนี่ยได้เงินมา 16,000 กับ38บาท20ตังค์นะคะทีนี้มันจะมีอีกอันนึงก็คือเป็นกรณีที่เมื่อกี้เราทบทุกสิ้นปีอันนี้เปลี่ยนเป็นต้นปีบ้างแทนที่ 1,000 เมื่อกี้เราบอกต้นปีเนาะเราลงทุนตอนต้นปีแล้วเราไม่ลงทุนสิ้นปีแล้วหรือว่าเราฝากเงินตอนต้นปีแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเงิน 1,000 เนี่ยมันก็จะไปโผล่ในปีที่0นะคะ 2,000 3,000 4,000 5,000 ก็จะไปโผล่ไล่มานะปีที่1ปีที่2ปีที่3ปีที่4นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราถามหาfuture value หรือมูลค่าในคดณปีที่5เนี่ยมีมูลค่าเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี่ยจากเงิน 5,000 ณปีที่4เนี่ยมันทบกลับมา1ปีเนาะก็ต้องเปิดตารางของ FVIF 5% 1ปีนะคะของ 4,000 เนี่ยทบกลับมา2ปีนะก็ FVIF 5% 2ปีจาก3เงิน 3,000 ณปีที่2เนี่ยทบกลับมา3ปีก็เป็นเปิดตาราง FVIF 5% 3ปีของเงิน 2,000 ณปีที่1ทบกลับมาก็4ปีก็เท่า FVIF 5% 4ปีแล้วก็อันสุดท้าย 1,000 บาทเนี่ยทบกลับมา5ปีนะคะก็เปิดตาราง FVIF 5% 5ปีนำค่าที่ได้มารวมกันนะก็จะได้เงิน 16,840.10 ซึ่งมีค่ามากกว่าการลงทุนสิ้นปีเห็นไหมการลงทุนต้นปีมีเงินมีค่ามากกว่าสิ้นปีเพราะเราได้ดอกเบี้ยของเงินทุกจำนวนนะเราได้ทุกจำนวนที่เราลงทุนไปเลยนะคะเป็นอย่างนี้ตลอดนะคะว่าเพราะฉะนั้นการลงทุนต้นปีเนี่ยจะมีค่าสูงกว่าสิ้นปีนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของมูลค่าอนาคตบ้างนะคะของเงินบ้างนะคะในที่เป็นเงินงวดเนาะเงินงวดคืออะไรก็คือว่าหรือเราเรียกว่า annuity นะก็คือได้เงินเท่าๆกันทุกงวดแล้วก็ระยะเวลาเท่ากันต่อเนื่องด้วยนะการลงทุนจะเป็นการลงทุนที่ต่อเนื่องนะคะก็ตารางที่จะใช้เนาะตารางตรงนี้นะคะเราจะใช้เป็นตาราง FVIFA นะเวลาเปิดตารางเนี่ยจะมี A ห้อยตรงนี้ด้วยนะคะเป็น FVIFA คนละตารางกับตอนแรกแล้วนะก็มาดูสูตรการคำนวณเลยค่ะก็เหมือนกับอันแรกแหละแต่ต่างกันตรงที่ว่ามูลค่าของเงินน่ะหรือว่า PMT ในสูตรเนี้ยค่ะมันเท่ากันทุกงวดเนาะมันเลยสามารถที่จะสรุปออกมาเป็นสูตรได้เลยนะคะก็คือ FVIFA เนี่ยเท่ากับPMT นะคะคูณกับ FVIFA ณปีดอกเบี้ย I ณปีที่ N นะคะอันนี้ก็เป็นกรณีของสิ้นปีแล้วนะตอนนี้อาจารย์จะแสดงในเรื่องของสิ้นปีให้ดูก่อนแล้วกันนะคะเนื่องจากเวลาเรามีจำกัดเนาะก็จะยกเฉพาะบางกรณีขึ้นมาให้เห็นนะคะอันนี้นะคะก็จะเห็นได้ว่าเขาได้เงิน 1,000 บาททุกสิ้นปีนะคะเป็นเวลา5เป็นเวลา5ปีติดต่อกันคือปีที่1 2 3 4 5เนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะใช้สูตรเป็น FVIFA ได้เลยนะคะคูณเข้าไปปุ๊บก็จะออกมาเลยเป็นยอดเท่านี้เลยนะคะทันทีนะคะก็คือแทนค่าในสูตรจะคำนวณด้วยเครื่องคิดเลขก็ได้นะแล้วก็คำนวณแบบนี้นะคะหรือว่าจะเปิดด้วยตาราง FVIFA ได้เลยนะคะได้ค่าใกล้เคียงกันมากๆต่างกันนิดๆหน่อยๆตรงทศนิยมอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราก็มาดูเรื่องของมูลค่าปัจจุบันของเงินบ้างนะคะกรณีแรกก็คือเป็นเรื่องของเงินจำนวนเดียวเนาะก็อย่างที่ได้พูดอธิบายไปตอนแรกแล้วนะคะว่าพอเป็นเรื่องของเงินจำนวนเดียวเนี่ยมันก็จะดูว่าในณปัจจุบันเนี้ยจากเงินในอนาคตเนี่ยพอมาเป็นมูลค่าปัจจุบันเนี่ยราคามันจะเป็นเท่าไหร่นะคะก็ถ้าดูในตามในเส้นเวลาก็อย่างที่บอกเนาะวัดรูปง่ายๆเลยก็คือเงิน 1,000 บาทในปีที่4เนี่ย
เมื่อย้อนกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันแล้วจะเป็นราคาเท่ามูลค่ามันจะเป็นเท่าไหร่นะคะก็ใช้สูตรการคำนวณนะคะ PV เท่ากับ FV หารด้วยนะ i บวก1ยกกำลัง n นะคะจะใช้การคำนวณเครื่องคิดเลขก็ได้หรือเปิดตารางก็คือเปิดตาราง PVIF นะคะทีนี้กรณีถัดมาคือมูลค่าปัจจุบันของเงินหลายจำนวนค่ะวิธีการก็คำนวณก็เหมือนกับการคำนวณของเงินจำนวนเดียวนะคะแต่ว่าวิธีการใช้สูตรนะคะสูตรเดียวกันแต่ว่าอันนี้ต้องคำนวณหลายครั้งเนาะแล้วก็นำมารวมกันทั้งหมดเป็นมูลค่าทั้งหมดมูลค่าปัจจุบันทั้งหมดนะคะทีนี้อันนี้มันเป็นกรณีที่มูลค่าปัจจุบันแบบที่ว่าจำนวนเงินไม่เท่ากันเนาะทีนี้ถ้าเป็นมูลค่าของเงินที่มันเท่ากันเป็นงวดเนี่ยก็จะใช้เปิดตารางนะคะแล้วก็สุดท้ายจะเป็นมูลค่าปัจจุบันของเงินงวดที่ได้รับตลอดไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเมื่อกี้นี้อย่างที่อาจารย์บอกไปเนาะถ้าเป็นจำนวนมูลค่าปัจจุบันของเงินหลายจำนวนที่ไม่เท่ากันเนี่ยก็ใช้สูตรเดียวกับมูลค่าปัจจุบันของเงินจำนวนเดียวได้นะคะแล้วมารวมกันนะคะสูตรเดียวกันเลยนะก็จะเป็นตามนี้นะคะนี่ก็คร่าวๆเนาะในตารางเนี่ยก็ได้รับเงินปีที่1 1,000 ปีที่2 2,000 3 2,000 4 2,000 ปีที่5 5,000 นะคะแล้วก็ย้อนคิดลดกลับมาเป็นมูลค่าปัจจุบันเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะก็วิธีการก็เหมือนเดิมเนาะเหมือนการคิดคำนวณของเงินจำนวนเดียวของมูลค่าปัจจุบันนะคะทีนี้ถ้าเกิดเป็นจำนวนเงินงวดสูตรการคำนวณจะแตกต่างนิดนึงก็คือจะเป็นเปิดตาราง PVIFA นะคะนะคะใช้สูตรนี้นะก็คือตัวอย่างก็อย่างเช่นมีเงิน 40,000 บาทเนี่ยทุกปีเลยนะคะมีการตกลงทุน 40,000 บาทหรือว่ามีการนำฝากเงินนะคะอยากรู้ว่าถ้าปัจจุบันเนี่ยอยากรู้ว่าเงินจำนวนเนี้ยถ้าเป็นเงินปัจจุบันเนี่ยเราควรจะต้องลงทุนเท่าไหร่นะคะเพื่อที่ได้เงินทั้งหมดเท่านี้ทุกๆเดือนมากลับมาเมื่อทบกับคิดลดกลับมาแล้วอะค่ะจะต้องฝากเงินณวันนี้เท่าไหร่นะคะอยากจะรู้เนาะแล้วก็ลองคำนวณดูนะคะก็ใช้สูตร PVIFA เปิดตารางเนี้ยนะคะแล้วก็คูณกับจำนวนเงิน 40,000 บาทได้เลยหรือใช้การคำนวณด้วยเครื่องคิดเลขก็ได้ค่ะก็จะเป็นตามด้านบนก็ค่าก็จะใกล้เคียงกันนะคะส่วนกรณีสุดท้ายค่ะของการคิดมูลค่าปัจจุบันนะคะก็จะเป็นกรณีที่เป็นเงินงวดที่ได้รับตลอดไปนะแปลว่าอะไรคะกรณีนี้เนี่ยเราเรียกว่า perpetuity นะคะเช่นหุ้นสามัญที่สัญญาว่าจะจ่ายเงินปันผล1บาทหรือว่า 5% ทุกๆปีตลอดไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นสูตรก็จะเป็น PV เท่ากับ PMT หารด้วย I เลยนะคะหรือว่าตัวอย่างเนาะอย่างเช่นกรณีที่ว่ามีการซื้อหุ้นกู้ก็ได้ค่ะที่ไม่มีการกำหนดไถ่ถอนสัญญาว่าจะจ่ายดอกเบี้ยให้กับผู้ถือหุ้นเนี่ยปีละ100บาทนะคะแล้วก็หากต้นทุนค่าเสียโอกาสคิดลดเนี่ย 4% นะคะเพราะฉะนั้นก็จะเอาแค่เอา100เนี่ยหารด้วย 0.04 นะคะก็จะได้มูลค่าปัจจุบันของเงินจำนวนนี้แล้วนะคะก็คือ 2,500 อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะอันนี้ก็เป็นการคำนวณมูลค่าปัจจุบันค่ะของมูลค่าของเงินนะคะก็หวังว่านักศึกษาจะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของมูลค่าของเงินมากขึ้นนะคะตามการเวลาเนาะแล้วก็นำไปใช้ในหน่วยต่างๆต่อไปค่ะ

ตอนที่ 2.3 นะคะเรื่องการวิเคราะห์งบการเงินโดยวิธีอัตราส่วนทางการเงินแล้วก็วิธีดูป๋องค่ะก็อย่างเวลาเราวิเคราะห์งบการเงินนะคะเราสามารถทำได้หลายรูปแบบเนาะในตอนนี้นะคะเราก็จะดูเรื่องของการวิเคราะห์โดยใช้อัตราส่วนทางการเงินซึ่งผู้บริหารนะคะเขาก็ต้องพิจารณาอัตราส่วนเนี่ยมันมีหลายอัตราส่วนค่ะมีทั้งอัตราส่วนแสดงสภาพคล่องอัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์บริหารสินทรัพย์นะคะแล้วก็อัตราส่วนแสดงโครงสร้างทางการเงินอัตราส่วนแสดงการความสามารถในการทำกำไรแล้วก็อัตราส่วนแสดงมูลค่าตลาดนะคะเราก็เวลาวิเคราะห์ก็คือวิเคราะห์ทั้ง5อัตราส่วนควบคู่กันไปนะคะทีนี้เรามาดูอัตราส่วนแรกก่อนนะคะเป็นเรื่องของสภาพคล่องก็คือจะเน้นเรื่องของเงินสดลูกหนี้การค้าสินค้าคงเหลือนะคะเพื่อที่ว่าจะเรามีเพียงพอไหมในการนำมาชำระเงินในระยะสั้นนะคะนะคะก็ไปดูสูตรเนาะก็จะมีสูตรที่ใช้หลักๆก็คืออัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนแล้วก็อัตราส่วนเงินทุนหมุนเวียนเร็วนะคะส่วนอัตราส่วนที่2เนี่ยเป็นการวิเคราะห์โดยใช้แสดงประสิทธิภาพในการบริหารสินทรัพย์นะคะซึ่งก็ดูว่าในตัวสินทรัพย์เนี่ยส่วนมากก็จะเป็นเรื่องของลูกหนี้การค้าสินค้าคงเหลือเจ้าหนี้การค้านะคะว่าเรามีการบริหารได้เป็นยังไงนะคะก็ในนี้เนี่ยก็จะมีเครื่องมือก็คือเป็นสูตรการคำนวณนะคะหลายสูตรอยู่เหมือนกันค่ะอัตราส่วนแรกก็คืออัตราส่วนการหมุนเวียนของลูกหนี้การค้านะคะว่าหมุนกี่รอบเนาะยิ่งรอบเยอะยิ่งดีนะคะอัตราส่วนหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือเหมือนกันนะคะก็ไปดูสูตรเนาะแล้วก็แทนค่าจากตัวไปดูว่ารายการเนี้ยอยู่ในงบฐานะทางการเงินหรือว่างบกำไรขาดทุนเนาะแล้วก็แทนค่าลงไปในแต่ละสูตรนะคะถัดมาก็เป็นอัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนนะคะถัดมาก็คืออัตราการหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมแล้วก็ดูระยะเวลาในการเก็บหนี้ถัวเฉลี่ยนะคะยิ่งวันยิ่งยาวยิ่งเป็นยังไงยิ่งดีเนาะระยะเวลาการขายสินค้าในแต่ละรอบนะคะนะคะดูรอบดูวันนะคะเวลาจำก็คือรอบสูงวันสั้นน่ะจะยิ่งดีนะคะระยะเวลานะคะยิ่งรอบมากนะคะยิ่งดีหมุนเร็วเนาะแล้วก็ระยะเวลาในการเก็บหนี้น้อยๆเนี่ยก็จะยิ่งดีนะคะระยะเวลาในการขายสินค้าก็ในแต่ละรอบเนี่ยระยะเวลาในแต่ละใช้วันเนี่ยจำนวนน้อยก็จะยิ่งดีนะคะอันที่3เป็นการวิเคราะห์ใช้อัตราส่วนแสดงโครงสร้างทางการเงินเนาะก็เป็นดูว่าเรามีโครงสร้างทางการเงินเราเนี่ยเพียงพอที่จะชำระหนี้ระยะยาวได้ไหมนะคะอัตราส่วนที่ใช้เนี่ยก็มีด้วยกัน3อัตราส่วนก็คืออัตราหนี้สินต่อสินทรัพย์นะคะแล้วก็หนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วก็อัตราแสดงความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยนะคะอันสุดท้ายเป็นการวิเคราะห์งบโดยใช้วิธีแสดงความสามารถในการทำอันที่4ค่ะเป็นการแสดงความสามารถในการทำกำไรนะคะอันนี้ก็ดูความสามารถของผู้บริหารเนาะว่าสามารถที่จะทำให้ดึงดูดนักลงทุนให้มาลงทุนในบริษัทเรามากน้อยเพียงใดนะคะอันนี้ก็มีหลายอัตราส่วนเหมือนกันอันแรกก็คืออัตรากำไรขั้นต้นอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์อัตรากำไรสุทธิอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นแล้วก็ดูกำไรต่อหุ้นนะคะว่าน่าลงทุนหรือไม่นะอันนี้นะคะก็จะสะท้อนให้เราเห็นในงบเนี่ยเราสามารถสะท้อนความสามารถของบริษัทได้นะคะในเรื่องของการทำกำไรอันนี้เป็นอันสุดท้ายแล้วค่ะก็คือเป็นเรื่องของอัตราส่วนมูลค่าตลาดนะคะก็อันนี้ก็ดูว่าผู้บริหารเนี่ยสามารถทำให้ราคาของหุ้นเนี่ยมันสูงขึ้นได้ไหมแล้วก็ดูว่าจะสร้างความมั่งคั่งให้กับผู้ถือหุ้นนะคะเป็นยังไงนะคะก็มาดูในอัตราส่วนของราคาตลาดต่อกำไรอัตราส่วนราคาตลาดต่อมูลค่าตามบัญชีค่ะทีนี้เนี่ยมันจะมีการวิเคราะห์งบอีกอันนึงอีกวิธีนึงก็คือการวิเคราะห์โดยใช้วิธีดูป๋องนะคะการวิเคราะห์โดยวิธีนี้ก็คือว่าผู้เนี่ยเขาจะเชื่อมโยงงบต่างๆเข้าด้วยกันเพื่อที่จะให้เห็นถึงความสำคัญความสัมพันธ์ของแต่ละงบอะค่ะแล้วก็มาวิเคราะห์ตัวกิจการเนี่ยได้ละเอียดมากขึ้นนะคะซึ่งในที่นี้เนี่ยก็จะดูอัตราส่วนหลายตัวประกอบกันในการวิเคราะห์อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนะคะซึ่งตามสูตรแล้วเนี่ยมันก็จะเท่ากับอัตราส่วนของผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ตัวทวีคูณส่วนของผู้ถือหุ้นจะเกี่ยวข้องกันหมดนะคะแล้วก็มีเรื่องของอัตรากำไรสุทธิ
อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวมด้วยนะคะก็ไปดูสูตรเพิ่มเติมเนาะทีนี้จุดสำคัญเลยก็คือว่าหลังจากที่เราเรียนเรื่องของการวิเคราะห์งบไปแล้วอะค่ะอาจารย์มีความที่ต้องเน้นย้ำในเรื่องนึงเลยก็คือว่านอกจากเราจะดูตัวเราเองแล้วอะเราควรที่จะต้องดูเทียบกับเพื่อนของเราหรือว่าคู่แข่งก็คือดูค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมด้วยนะคะว่าบริษัทเราเนี่ยดำเนินงานไปแล้วเนี่ยมันดีหรือมันแย่ยังไงแล้วควรปรับปรุงในรายการในส่วนไหนอะค่ะแล้วก็ในการวิเคราะห์ทั้งหมดที่กล่าวมานะคะในเกี่ยวกับงบการเงินนะคะที่กล่าวมาทั้งในตอนที่ 2.2 แล้วก็ 2.3 ทั้งหมดเนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ร่วมกันนะไม่ควรที่จะเลือกแค่วิเคราะห์แค่อัตราส่วนอัตราใดอัตราหนึ่งหรือว่าแนวแนววิเคราะห์แนวดิ่งอย่างเดียวหรือว่าแนวนอนอย่างเดียวนะคะควรจะใช้ประกอบกันเพื่อที่จะทำให้เราจะนักศึกษาเนี่ยสามารถนำความรู้ตรงนี้ไปการใช้ในการวิเคราะห์บริษัทได้จริงๆแล้วก็จะใช้ในเป็นพื้นฐานในหน่วยต่อๆไปได้ด้วยค่ะ

0: ฝึกหนักความรับผิดชอบเพื่อต้นทุนความสำเร็จที่มั่นคง Knowledge is power มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
1: พลิกโฉมเปลี่ยนแปลงกับหลักสูตรด้านการจัดการที่ตอบโจทย์โลกในยุคดิจิตอลสาขาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชใช้ประโยชน์จาก AI ในการสนับสนุนการเรียนรู้ทั้งทางด้านบริหารธุรกิจและบริหารรัฐกิจสาขาวิชาวิทยาการจัดการเปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2568ระดับปริญญาโทหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต MPA สร้างมหาบัณฑิตที่สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทางด้านการจัดการภาครัฐปรับใช้นวัตกรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนาระบบราชการในยุคดิจิตอลได้หลักสูตรระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขารัฐประศาสนศาสตร์มุ่งเน้นสร้างนวัตกรรมทางการจัดการภาครัฐวิเคราะห์สังเคราะห์สร้างองค์ความรู้ทางรัฐประศาสนศาสตร์ในการจัดการภาครัฐในยุคดิจิตอลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ
2: สำหรับแขนงวิชาบริหารธุรกิจผู้ที่สนใจอยากเป็นผู้ประกอบการนะครับนักบริหารในองค์กรภาคเอกชนนะครับ3หลักสูตรนะครับทางด้านบริหารธุรกิจมานำเสนอนะครับเริ่มต้นจากนะครับบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับ MBA หลักสูตรปรับปรุงใหม่นะครับเรามีถึง3วิชาเอกนะครับตั้งแต่การจัดการทั่วไปครับการจัดการทั่วไปเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการจัดการในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับ2ก็คือเรื่องของหลักสูตรการจัดการทรัพยากรมนุษย์นะครับนอกจากเก่งงานแล้วก็ต้องเก่งคนด้วยนะครับทำอย่างไรที่จะสร้างทีมงานให้เข้มแข็งและแข็งแกร่งนะครับ3คือการตลาดดิจิตอลนะครับต้องเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคนะครับในยุคดิจิตอลนะครับรวมถึงสร้างกลยุทธ์การตลาดดิจิตอลนะครับแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้ประสบความสำเร็จได้ด้วยนะครับนอกจากนี้นะครับเราก็จะมีหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนะครับที่เน้นทางเรื่องของธุรกิจบริการครับประกอบด้วย3วิชาเอกคือการบัญชีการเงินนะครับช่วยในการตัดสินใจให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด2ก็คือเรื่องของการจัดการองค์กรอัจฉริยะครับก็จะใช้เรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีนะครับและ3ก็คือการตลาดสำหรับธุรกิจบริการนะครับเพื่อจะสร้างประสบการณ์สำหรับผู้บริโภคนะครับหรือเรามักจะเรียกว่า customer experience นะครับยิ่งไปกว่านั้นครับเรามีหลักสูตรนะครับสำหรับคนที่ต้องการต่อยอดองค์ความรู้นะครับในด้านวิชาการให้ถึงระดับสูงสุดเลยครับเป็นบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตนะครับที่จะเน้นเรื่องของการสร้างองค์ความรู้ใหม่นะครับสำหรับคนที่อาจจะสนใจอยากจะมาเป็นนักวิชาการนะครับอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าหลักสูตรเราเป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพแล้วก็มีคณาจารย์ที่เก่งนะครับทั้งเรื่องของทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัติขอแนะนำนะครับหลักสูตรทางด้านบัณฑิตศึกษานะครับของสาขาวิชาวิทยาการจัดการนะครับสามารถมาสมัครเรียนได้ที่สาขาวิชาวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชอาจารย์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ทุกคนอย่างอบอุ่นครับ
3: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชรับสมัครนักศึกษาใหม่แล้ววันนี้โทร025047788